0: เช้าโดยประมาณนะคะกับเรื่องราวดีๆในแวดวงจิตอาสานะคะรวมทั้งเหล่านักจิตอาสาค่ะที่จะมาร่วมบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความดีนะคะสร้างร่มเงาให้สังคมค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: รายการเมล็ดพันธุ์ความดีร่วมบ่มเพาะความดีเพื่อร่มเงาของสังคมโดยสิริญญามงคลวัฒน์ นฤปาล ภัทรสิทธิสกุลและชนาภรณ์มหาชน
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกน้องเมื่อพนักงานมีพลังบวกและเชื่อมั่นในตัวเองพวกเขาจะสร้างปาฏิหาริย์ให้ธุรกิจได้อย่างน่าทึ่งแซมวอลตันผู้ก่อตั้งวอลมาร์ท
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
5: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: โดนครับซื้อครับ
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
7: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
8: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
7: โอ้ยหอมอ่ะกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
8: ไม่ซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยังใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรีอีก2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร021143990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
8: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
9: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
8: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
10: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
11: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวชัยชาญที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารติดยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
8: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @ thinking radio
12: อย่าลืมกดติดตามกด

0: Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
1: ๆรายการข่าวเข้มสุดสัปดาห์รถทุกเรื่องข่าวโดยประจักษ์มะวงศา
2: เจ็ดนาฬิกาห้านาทีนะครับต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการข่าวเข้มสุดสัปดาห์นะครับวันนี้เราพบกันเช้าวันเสาร์ที่12 กันยายน 2569นะครับท่ามกลางสภาพอากาศที่วันนี้ก็อาจจะยังร้อนไม่แตกต่างจากเมื่อวานนี้นะครับในกรุงเทพปริมณฑลและก็อีกหลายพื้นที่เป็นความร้อนที่เกิดขึ้นจากเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องฟ้าฝนนะครับคือถ้าร้อนมากๆเนี่ยก็จะมีฝนตกนะครับในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาสภาพอากาศที่ร้อนระอุนะครับก็มีฝนฟ้าตกกระจายในหลายพื้นที่แล้วก็บางพื้นที่นั้นฝนก็ตกหนักนะครับวันนี้ก็จะเป็นอีกวันนึงครับที่หลายพื้นที่จะมีสภาพฟ้าฝนตกแล้วก็กระจายกันหลายในหลายพื้นที่หลายภูมิภาครวมทั้งในบางพื้นที่ฝนจะตกหนักนะครับซึ่งก็รวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลรวมทั้งภาคตะวันออกด้วยนะครับวันนี้ภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือปริมาณฝนจะลดลงนะครับคือถ้านับการตกกระจายในภูมิภาคก็จะเหลือประมาณสัก 40% แต่ภาคตะวันออกภาคกลางและโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับสภาพฟ้าฝนนะครับฝนฟ้าจะตกกระจายประมาณ60%ของพื้นที่มีหนำซ้ำในหลายจุดครับจะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนี่ก็คงจะได้รับผลกระทบจากฟ้าฝนที่จะตกลงมาอย่างต่อเนื่องและก็หนักในบางพื้นที่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้ตรวจสอบและก็ติดตามนะครับสำหรับเรื่องสภาพฟ้าฝนในวันนี้ส่วนภาคใต้เนี่ยทั้งสองฝั่งเลยปริมาณฟ้าฝนก็หนักนะครับ70%ของพื้นที่นี่ก็ถือว่าเป็นช่วงจังหวะเวลาที่ฝนนั้นเริ่มที่จะขยับนะครับจากพื้นที่ด้านบนฮะก็ลงมาสู่ภาคกลางแล้วก็เดี๋ยวจะถึงคิวนะครับในพื้นที่ภาคใต้ในลำดับสุดท้ายนะครับเดี๋ยวก็ต้องรอดูนะว่าสภาพฟ้าฝนที่เคยตกหนักในปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็ท่วมทั้งที่หาดใหญ่ท่วมหนักเลยนะครับแล้วก็อีก8-9จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยสภาพปีนี้จะเป็นอย่างไรนะครับส่วนเรื่องที่น่าสนใจก็คือวันนี้12 กันยายนอีก2 วันครับวันจันทร์นี้จะเป็นวันที่ผู้คนโดยทั่วไปนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคอการเมืองก็คงจะลุ้นติดตามกันละสำหรับกกต.ครับคณะกรรมการการเลือกตั้งตกลงจะมีความเห็นอย่างไรนะครับสำหรับเรื่องกรณีคดีหัวสว.วันที่14 กันยายนครับเป็นเดดไลน์ที่ทางกกต.นั้นได้มีการกำหนดในการที่จะพิจารณาลงมตินะครับว่าตกลงเนี่ยกกต.เนี่ยจะมีความเห็นอย่างไรจะมีการส่งรายชื่อนะครับของบุคคลที่เกี่ยวข้องหรืออยู่ในข่ายที่กระทำความผิดตามพ.ร.บ.ว่าด้วยตามพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.หรือไม่อย่างไรนะครับหรือว่าจะมีการสุดท้ายก็จะมีการตีตกนะครับแล้วก็ไม่มีการส่งเรื่องไปยังศาลนะครับอันนี้ถือว่าเป็นประเด็นที่ผู้คนนั้นเฝ้าติดตามเพราะว่าจริงๆแล้วมันยังมีหน้าที่3นะครับก็คือมีการส่งรายชื่อบางส่วนนะครับจะมากจะน้อยตอนนี้ก็มีจำนวนตัวเลขที่มีการประมาณการนี่ก็แตกต่างกันอยู่นะครับครั้งแรกเลยก็มีการพูดถึง10-20ตอนหลังก็มีการพูดถึง50-60แล้วก็ล่าสุดก็มีการพูดถึงตัวเลขเป็น100เหมือนกันนะครับแต่ก็ยังไม่มีใครยืนยันคอนเฟิร์มตัวเลขเหล่านี้นะครับรวมทั้งทางเรื่องที่3นี่จะเป็นจริงหรือไม่อย่างไรอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องติดตามนะครับวันที่14 กันยายนนะครับ แต่ว่าก่อนที่จะถึงวันนั้นวันที่13กันยายนก็มีการขยับจะบอกว่าเป็นการรวมตัวเพื่อที่จะกดดันกกต.หรือขอคำตอบจากกกต.หรือต้องการให้กกต.นั้นมีมติในการที่จะส่งคำร้องไปยังศาลเพื่อให้ศาลเนี่ยเป็นผู้พิจารณาตัดสินชี้ขาดนะครับไม่ใช่กกต.เป็นคนตัดสินชี้ขาดอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คอการเมืองนะครับก็เฝ้าติดตามกันอยู่ครับวันที่13กันยายนนะครับเมื่อวานนี้คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์อดีตนายกรัฐมนตรีนะครับเมื่อวานนี้ก็ได้มีการออกมาแถลงนะครับแถลงจุดยืนและก็แนวทางของพรรคประชาธิปัตย์นะฮะประเด็นเรื่องข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการส่งหรือไม่ส่งนะครับสำหรับคำฟ้องนะฮะที่ทางกกต.เนี่ยจะเป็นคนพิจารณาตัดสินนะโดยคุณอภิสิทธิ์เนี่ยบอกว่าทางกกต.ควรเร่งส่งสำนวนคดีหัวเลือกตั้งสว.ให้ศาลฎีกาพิจารณาชี้ขาดตามข้อพ.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.คุณอภิสิทธิ์บอกว่ากกต.ไม่ใช่ผู้ชี้ขาดว่าผู้ใดผิดหรือไม่ผิดแต่ต้องปฏิบัติตามมาตรา62ซึ่งระบุเอาไว้ว่าเมื่อมีหลักฐานอันควรเชื่อเดียวว่าการเลือกไม่เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรมให้คณะกรรมการก็คือกกต.ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาซึ่งคำว่าให้ยื่นเป็นข้อบังคับไม่ใช่ดุลสุจริตและจะมีการอ้างถึงมาตรา76และมาตรา77ที่ครอบคลุมกรณีที่พรรคการเมืองเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องสนับสนุนหรือเรื่องการซื้อเสียงหรือการจัดเลี้ยงด้วยคุณอภิสิทธิ์บอกว่าหลักฐานนั้นควรเชื่อได้ว่ามีบรรทัดฐานมาจากคำพิพากษาศาลฎีกาและกกต.เองในอดีตทั้งการเลือกตั้งสว.ปี62และปี67ว่าเพียงแค่การแลกหลักการแลกเปลี่ยนคะแนนหรือการเลือกไข้ก็ถือว่าขัดเจตนารมณ์และไม่สุจริตแล้วเพราะฉะนั้นหากกกต.ไม่ยึดบรรทัดฐานเดิมทั้งที่เคยใช้ย่อมเป็นการเลือกปฏิบัติ2มาตรฐานและขัดต่อกฎหมายอาญามาตรา157ฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นะครับอันนี้ในมุมของคุณอภิสิทธิ์นะครับซึ่งก็อยู่ฝ่ายค้านนะฮะฝ่ายค้านเขาก็มีการตรวจสอบนะครับมีการตรวจสอบเรื่องกรณีที่เกี่ยวข้องกับคดีหัวเลือกสว.มาอย่างต่อเนื่องทั้งพรรคประชาธิปัตย์ก็เข้าไปมีส่วนร่วมกับพรรคประชาชนนะฮะแล้วก็ไอลอรวมไปจนกระทั่งถึงพันธมิตรนะครับอีกจำนวนหนึ่งครับที่มีการขยับขับเคลื่อนในช่วงที่ผ่านมาแต่ถ้าไปฟังในมุมมองของนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลครับเมื่อวานนี้นะครับคุณอนุทินเมื่อวานนี้ออกมาพูดเรื่องประเด็นหัวเลือกสว.นะครับเกี่ยวข้องกับในมุมที่พรรคประชาชนมีการตั้งข้อสังเกตความเชื่อมโยงของคณะกรรมการชุดที่36ของกกต.นะครับชุดที่36ก็คือชุดที่มีมติ5-2นะครับ5-2ให้ยกคำร้องนะครับโดยระบุว่าบุคคลที่เคยมีรายชื่อในคณะกรรมการไต่สวนคณะกรรมการสืบสวนไต่สวนชุดที่26ที่เคยออกหมายเรียกนะครับ229คนว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องการกระทำที่ผิดฝ่าฝืนพรบ.พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.แต่ว่าคณะกรรมการชุดที่36มีความเห็นต่างครับแล้วก็ให้ยกคำร้องโดยพรรคประชาชนเนี่ยมีการตั้งข้อสังเกตเชื่อมโยงคณะกรรมการชุดที่36ผ่านหลักสูตรพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงของทางกกต.หรือว่าหลักสูตรกตส.นะครับรวมทั้งหลักสูตรนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตยหรือว่านทป.ของศาลรัฐธรรมนูญคุณอนุทินออกมาตอบประเด็นคำถามนี้บอกว่าไม่รู้ว่าจะตอบว่าอย่างไรนะครับเพราะมันไม่เกี่ยวข้องกันเลยแม้แต่น้อยผูกเรื่องมั่วซั่วกันไปเรื่อยนายกดีบอกว่าให้คุณพฤทธิ์วัชรศิลป์เนี่ยไอติมเนี่ยนะครับส.ส.พรรคประชาชนซึ่งเป็นหัวหอกสำคัญในการขับเคลื่อนเปิดประเด็น ความไม่ชอบมาพากลในเรื่องของหัวสวบอกว่าคุณพลิตตอบคุณนภินทร์ศรีสันพานรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรีให้ได้ซะก่อนเพราะในวันที่คุณพลิตกับคุณนภินทร์เนี่ยได้มีการพูดคุยผ่านทางรายการนะในเรื่องประเด็นข้อกล่าวหากันไปมาเนี่ยนะครับนายกบอกว่าคนคิดว่าพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ได้คำตอบส่วนหนึ่งแล้วว่าใครพูดจริงใครพูดเท็จดังนั้นถ้าแพ้ตรงนั้นแล้วก็อย่าไปพานที่อื่นเป็นผู้แทนราษฎรต้องมีวุฒิภาวะอันนี้เหมือนที่แพ้ส่วนจริงแบบนี้ไม่ได้เราต่างคนต่างทำงานและตอนนี้ในส่วนของพรรคภูมิใจไทยไม่มีสิทธิ์ออกความเห็นอะไรเลยเกี่ยวกับคดีหัวสวนายกบอกว่าที่ประชุมพรรคเมื่อสักครู่นี้ตนก็ได้ย้ำหมายถึงที่ประชุมพรรคภูมิใจไทยนะครับนายกบอกว่าตนได้ย้ำว่าไม่ใช่เรื่องของพรรคภูมิใจไทยแล้วก็ยืนยันว่าก่อนเลือกสว1เดือนเนี่ยหัวหน้าพรรคก็คือตนเองเนี่ยได้ออกประกาศห้ามไม่สมาชิกพรรคภูมิใจไทยไปเกี่ยวเนื่องกับการเลือกสวดังนั้นเมื่อผู้สื่อข่าวมาถามเรื่องนี้ก็ต้องพูดถึงหนังสือฉบับนี้ด้วยขอย้ำนะครับว่าประกาศฉบับนี้ออกมาก่อนที่จะมีการเลือกสวนะคุณอนุทินย้ำว่าหากบอกว่ารัฐบาลอนุทินมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องหัวสวตนขอพูดอีกครั้งหนึ่งว่ารัฐบาลอนุทินหนึ่งเข้ามาเดือนกันยายนปี68รัฐบาลอนุทินสองเข้ามาเดือนมีนาคมปี69ส่วนเลือกสวมีตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปี2567เพราะฉะนั้นด้วยไทม์ไลน์ช่วงเวลาก็ไม่ได้อยู่แล้วและหากบอกว่ามีคนของพรรคภูมิใจไทยก็ไปเกี่ยวข้องคนพรรคภูมิใจไทยก็ปิดข้อไม่ได้เพราะถ้าเขาเข้าไปเกี่ยวข้องเขาก็ขัดคำสั่งพรรคนะครับตอนนี้ก็ยังไม่เห็นมีใครขัดคำสั่งพรรคและยังไม่มีหลักฐานอะไรที่พรรคภูมิใจไทยจะไปกล่าวโทษนะครับชี้ขาดว่าคนคนนั้นขัดคำสั่งของหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนี่ฮะอันนี้ก็คือการตอบโต้กันไปมานะครับสำหรับเรื่องหัวสวซึ่งเดี๋ยววันจันทร์นี้ครับวันจันทร์ที่14กันยายนอย่างที่เกริ่นเอาไว้นะครับว่าจะเดินทางมาถึงช่วงเวลาสำคัญนะฮะอีกเรื่องนึงเนี่ยที่เป็นประเด็นร้อนนะครับก็คือเรื่องกรณีของอดีตพระอดีตหลวงพ่อโชตินะครับแห่งวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะฮะทั้งประเด็นการเสพเมถุนนะครับจนต้องสิกขาลาศึกจากการเป็นพระรวมไปจนตั้งถึงเจอข้อหาเบียดบังทรัพย์เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบแล้วก็ร่วมกันฟอกกับทางศรีกาเอ๋เนี่ยนะครับนาศรีกาคนใกล้ชิดนะครับแล้วก็ถูกทางตำรวจกองปราบเนี่ยบุกไปรวบตัวนะครับแล้วก็มีการแจ้งข้อหาเนี่ยค่อนข้างที่จะรุนแรงขณะที่การตรวจสอบทรัพย์สินเนี่ยไม่น่าเชื่อโอ้โหใครจะมีทรัพย์สินมากมายมหาศาลขนาดนี้ทั้งเงินสดนะครับทั้งทองคำแท่งทองรูปพรรณที่ดินเอกสารที่ดินสัญญาการซื้อขายที่ดินการซื้อขายทองคำบัญชีเงินฝากในธนาคารเงินสดๆนะครับโอ้ไม่น่าเชื่อครับก็เข้าใจว่าถึงขนาดนี้ก็น่าจะถึงหลักพันล้านนะเพราะว่าตัวเลขล่าสุดเมื่อวานนี้ตรวจสอบนะครับก็ประมาณ700กว่าล้านเกือบ800ล้านก็ไปละไม่น่าเชื่อนะครับว่าด้วยแรงศรัทธาของประชาชนด้วยแรงศรัทธาของพุทธศาสนิกชนนะครับทั้งในเรื่องของการทำบุญเรื่องของการบริจาคเงินนะฮะทั้งความเลื่อมใสในตัวบุคคลแล้วก็เลื่อมใสในพระบวรพุทธศาสนาจะมากมายมหาศาลขนาดนี้นี่มันไม่ใช่เคสแรกที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ก็มีกรณีของวัดไร่ขิงใช่ไหมกรณีของคิดแย้มแล้วก็ยังมีเรื่องของสีกาคอฟนั่นเกี่ยวข้องกับพระเถระชั้นผู้ใหญ่นี่นะครับรวมแล้ว 12-13 รูปแล้วก็ทรัพย์สินที่ไปพบเนี่ยโอ้โหมันมากมายก่ายกองนะรวมทั้งกรณีวัดพระบาทน้ำพุด้วยใช่ไหมครับ ก็มันเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับ

แล้วแต่ละจุดแต่ละคดีแต่ละวัดมันก็มีเงินที่มาจากเงินบริจาคเงินทำบุญเงินสร้างวัตถุมงคลอันมาจากศรัทธาของพุทธศาสนิกชนนี่แหละนะครับรวมแล้วเงินมหาศาลนี่กรณีของ อดีตหลวงพ่อโชติเนี่ยนะที่ด้านหนึ่งก็เรียกกันว่าสมีโชติแล้วตอนนี้นะมันก็มากมายมาศาลอยู่มันนำไปสู่ประเด็นคำถามสำคัญนะครับว่า 1. เรื่องของการแก้ไขพ.ร.บ.คณะสงฆ์ปี2005ที่มีการพูดถึงกันมาดำริกันมายาวนานยังไปไม่ถึงไหนสักทีนะฮะยังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาอยู่เลยนะครับถึงแม้จะมีการตั้งทีมงานร่วมกันระหว่างสำนักพุทธศาสนาพ.ศ.กับทางม.ศ.ก็คือมหาเถรสมาคมนะแต่มันก็ยังอืดมากนะครับมันไปอย่างช้ามากนะครับส่วนเรื่องแนวทางนะครับแนวทางปฏิบัติแก้ปัญหาเร่งด่วนใช้ประคับเร่งด่วนเนี่ยนะครับเพื่อให้ทางวัดมีการจัดทำเรื่องบัญชีใช้จ่ายของวัดนะฮะเรื่องการรับการจ่ายเรื่องระเบียบว่าด้วยการบริหารจัดการเงินบริจาคของวัดเงินกระจายได้เข้าวัดเงินจากการสร้างวัตถุมงคลในทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยคือมันก็มีช่องว่างช่องโหว่ช่องว่างให้เห็นครับเพราะว่าความจริงเนี่ยมันมีคำสั่งให้แต่ละวัดเนี่ยนะครับจัดทำบัญชีทรัพย์สินหนี้สินอย่างเป็นระบบรวมทั้งเรื่องบริหารการจัดการการเบิกจ่ายเงินในบัญชีของวัดเท่านั้นห้ามใส่ชื่อบุคคลเนี่ยคือมีคำสั่งมาตั้งแต่ปี68ให้แต่ละวัดเนี่ยส่งรายรับรายจ่ายส่งบัญชีนั่นแหละภายในเดือนที่2ของปีนะครับก็เข้าใจว่าปี69ก็น่าจะเป็นช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี่นะแต่ปรากฏว่ามันก็ยังเกิดกรณีนี้อยู่วงในเนี่ยนะครับเท่าที่ตรวจสอบจากการเข้าไปติดตามข่าวคราวของบรรดาผู้สื่อข่าวก็คือมันยังมีช่องโหว่ช่องว่างโดยเฉพาะยิ่งการตั้งมูลนิธิครับตั้งมูลนิธิขึ้นมารับเงินบริจาครับเงินรายได้ต่างๆเหล่านี้แทนที่จะให้ไปถึงบัญชีของวัดไปเข้าบัญชีของมูลนิธิแทนครับโอ้โหนี่นะฮะมันก็เลยกลายเป็นมันไม่ใช่รูโหว่นะครับนี่มันเป็นมันเป็นบึงอ่ะมันเป็นทะเลสาบนะครับมันเป็นรอยโหว่ใหญ่ที่ทำให้สุดท้ายเนี่ยเงินจากแรงศรัทธาของประชาชนเงินมาจากเรื่องของการสร้างวัตถุมงคลเนี่ยที่ทำมาหารายได้จากความศรัทธาของประชาชนของพุทธศาสนิกชนมันจึงไม่ได้ไหลไปที่บัญชีของวัดนะครับนี่มันสะท้อนอีกอย่างหนึ่งว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็ยังมีความหละหลวมไม่รอบคอบนะฮะคืออาจจะรู้ไม่เท่าทันกลวิธีนะครับแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยณปัจจุบันนะนี่ฮะมันก็เลยกลายเป็นประเด็นสำคัญเมื่อวานนี้ทางตำรวจนะฮะคุมตัวของนายอติโชติอดีตเจ้าว่านะครับวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและนางสาวปุญญวีซึ่งเป็นศรีกาคนสนิทเนี่ยนะครับศรีกาเอเนี่ยนำออกจากห้องควบคุมผู้ต้องขังศูนย์รับแจ้งความของกองบังคับการปราบปรามไปฝากขังที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบหรือว่าศาลปราบโกงภาคหนึ่งจังหวัดสระบุรีข้อหาก็อย่างที่เรียนไว้ครับเป็นเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์ไม่ปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบสมคบกันฟอกเงินพนักงานสอบสวนนะครับนำทั้งสองคนเนี่ยนะครับเดินออกจากบริเวณศาลและกลับขึ้นรถใช้เส้นทางตอนขามานะฮะก่อนจะขับออกไปนอกพื้นที่ผู้สื่อข่าวรายงานว่าศาลคดีศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคหนึ่งหรือว่าศาลปราบโกงภาคหนึ่งบอกว่าภายหลังจากพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามคุมตัวทั้งสองคนเนี่ยนะครับนะฮะมาฝากขังที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางภาคหนึ่งหรือว่าศาลปราบโกงที่จังหวัดสระบุรีเมื่อช่วงบ่ายสองกว่าศาลเนี่ยมีคำสั่งนะครับ

มาตรา100/108/1วงเล็บ2และวงเล็บ5จึงอนุญาตให้ฝากขังผู้ต้องหาทั้ง2และยกคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาทั้ง2คนนี่อันนี้ก็เท่ากับว่าชัดเจนนะครับว่าไม่อนุญาตให้มีการประกันตัวก็นอนในคุกนอนในเรือนจำนั่นแหละนะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ผู้คนโดยทั่วไปให้ความสนุกสนใจติดตามข่าวคราวนี้กันอย่างต่อเนื่องนะครับนะฮะช่วงเวลาที่เหลือเนี่ยไปดูข่าวอื่นนะครับถ้าไปดูจากบนหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์นะครับไปดูจากมติชนก่อนก็แล้วกันมติชนเนี่ยขึ้นประเด็นที่นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์กรณีที่พรรคกล้าทำเนี่ยโหวตคือมีส่วนในการช่วยสนับสนุนนะเรื่องร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี6/70นะครับงบประมาณรายจ่ายประจำปีนะนะฮะผู้สื่อข่าวก็ถามนายกเมื่อวานนี้เรื่องที่ทางพรรคกล้าทำเนี่ยแสดงมิตรไมตรีขณะนี้นะครับรวมทั้งก่อนหน้านี้ก็ร้อยธรรมนัสพรหมเผ่าเนี่ยก็ออกมายืนยันกับสื่อนะครับว่าเป็นเพื่อนสนิทของนายกรัฐมนตรีครับเป็นเพื่อนกับนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวก็ถามนายกครับอนุทินยันไม่ปิดประตูเป็นไปได้โอกาสกล้าทำร่วมรัฐบาลธรรมนัสนำโหวตหนุนงบปี70วุฒิสภาถกคนเดียวผ่านฉลุยก็คืองบปี70เนี่ยเข้าวุฒิเมื่อวานนี้ครับวันเดียวนี่ก็เรียบร้อยครับผ่านไปเรียบร้อยนะครับมาเตือนกกต.ผิดมาตรา157มาก็คือคุณอภิเษกเวชชาชีวะคดีหัวสวที่เรียนไปเมื่อสักครู่หัวสว2มาตรฐานจี้ส่งสารบิ๊กตั้มปลัดกลาโหมบิ๊กเอกทอรอนะครับนะฮะโปรยของหนังสือพิมพ์มติชนนะครับเจ้าฟ้าสิริวันนวดีพระราชทานแก่การดอกไม้ให้อนุทินวันเกิด13กันยายนครบ60ปีสวถกงบเอกนิติยันยึดวินัยวุฒิชาติจี้เร่งส่งเสริมการลงทุนนันทนาตั้งชื่องบคนเหนือดวงพิสิทธิ์รุมทรัพย์นครินทร์ดูหมิ่นมาร์คบี้กกต.ส่งคดีหัวให้ศาลวันนอยันประชาชาติเสียงไม่แตกอาจารย์วันนอก็พูดถึงพรรคประชาชาติเพราะว่าท่าทีของพันธบดีทวีสอดส่องหัวหน้าพรรคเนี่ยดูจะไปคนละทางกับเสียงสสของพรรคประชาชาติเรื่องเกี่ยวข้องกับสมีโชติเนี่ยนะครับทรงโทษสมีโชติและศรีกาเอ๋นอนคุกตำรวจค้น6จุดยึดทรัพย์720ล้านพบเส้นเงินใบอนุโมทนาเก๋ชี้โอนจากมูลนิธิให้ตัวเองปสก็คือสำนักงานพระพุทธศาสนาแนบบริจาคเงินเข้าวัดคืออย่างที่เรียนเอาไว้อะบริจาคให้แม่ให้บริจาคเข้าวัดแต่ว่าวิธีการเนี่ยของคนที่เป็นนายหน้าคนที่เป็นเครือข่ายเขาจะให้บริจาคเข้ามูลนิธิจะโดยข้ออ้างอะไรสารพัดสารเพนะครับจะนำเงินไปใช้ได้ง่ายได้เร็วอะไรก็ว่ากันไปครับคือคนที่ตั้งใจจะทำบุญเนี่ยเขาไม่สนใจว่าจะบริจาคผ่านตรงไหนอะไรยังไงครับขอให้ได้บริจาคนะครับตัวเองอยากต้องการสอบประทอนสมีโชติและศรีกาเอ๋ปัดยักยอกศาลสระบุรีไม่ประกันตัวกองบัญชาการสอบสวนกลางแถลงยึดทรัพย์720ล้านเงินสดทองคำพันกว่าบาทก็คือพันกว่าบาททองคำโฉนดที่ดินแฉตั้งมูลนิธิเถื่อนออกอนุโมทนาบัตรพร้อมอย่างที่เรียนไว้นะครับนี่แหละคือการเล่นแร่แปรธาตุแล้วก็การหาช่องทางในการที่จะหลบเลี่ยงกฎหมายคือทางการไม่รู้หรืออย่างไรครับว่าเดี๋ยวนี้ขออภัยนะครับที่ใช้คำนี้คือบรรดาเกจิบรรดาพระชื่อดำทั้งหลายเนี่ยที่โดดเด่นขึ้นมาเนี่ยเขามีทีมบริหารจัดการทีมประชาสัมพันธ์ทีมส่งเสริมการสร้างภาพพจน์นะฮะสร้างภาพลักษณ์ให้เป็นพระที่มีเมตตาธรรมเป็นพระที่โอ้มีความพร้อมทุกอย่างอะพูดง่ายๆนะครับเป็นคนที่พร้อมที่จะเสริมโชคชะตาราศีเป็นบุคคลที่มีความสำคัญนะซึ่งบรรดาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายต้องหาโอกาสไปนมัสการนะครับไปกราบไหว้

0: ไปทำบุญนะฮะไปสะเดาะเคราะห์อะไรสลับชาติมันไม่ได้ต่างจากฝ่ายการเมืองหรือกระทรวงกระทรวงกรมต่างๆครับที่มีการตั้งทีมสร้างภาพพจน์อ่ะเหมือนกันครับเดี๋ยวนี้ทางวัดวารามต่างๆหรือว่าพระสงฆ์องค์เจ้านะครับที่มีชื่อเสียงขึ้นมาเขาก็มีทีมแบบนี้เหมือนกันนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นถึงบอกนะครับว่าครูเหลี่ยมต่างๆเนี่ยมันไม่ทันเขาหรือไม่ทันจริงๆหรือว่าแกล้งรู้ไม่ทันไม่รู้แหละก็ต้องเป็นโจทย์ใหญ่เป็นการบ้านใหญ่สำคัญนะครับเราก็หวังว่าในอนาคตข้างหน้าจะต้องไม่ได้มานั่งพูดมานั่งวิพากษ์วิจารณ์เรื่องเดิมๆแบบนี้นะครับนะฮะเรื่องของการเสพเมถุนแล้วก็สุดท้ายเอาทรัพย์สินเงินทองมหาศาลอันมาจากแรงบริจาคของประชาชนนะครับไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวโดยเฉพาะยิ่งการไปปล้นเปิดนะครับคู่ที่เป็นอะไรคู่รักคู่รถอ่ะเอาว่ากันได้เท่านี้แหละครับวันนี้ไปต่อไม่ได้แล้วผมเป็นจากมงสาและทีมงานขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมรับไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: ข่าวเข้มสุดสัปดาห์ที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: อ้าวสายต่อไป
4: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
3: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
5: เลือกนี่สิครับ
3: ยาน้ำแก้ไอมะแว้งราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
5: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดี
3: ช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแว้งราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบ
5: อ้าวสายต่อไป
6: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
7: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
6: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
7: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพอว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
8: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ AI for life ปลดล็อกพลัง AI ฉบับจับมือทำนำไปใช้ได้จริงคราวนี้เรามาในแบบกิจกรรมวิดีโอเรียนรู้ออนไลน์สุดพิเศษจะอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ดูซ้ำเมื่อไหร่ก็ได้แค่กดเข้ากลุ่มทั้งคอร์สคลิก and create วัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI ใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพตามจินตนาการและการสร้างวิดีโอจาก AI ง่ายๆไว้โพสต์ลงโซเชียลให้อึ้งกันทั้งสิ

0: ขึ้นได้สมัครเลยในราคาพิเศษก่อน30กันยายนนี้ที่ LINE Thinking Radio
1: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวชัยชาญที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
2: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ 96.5 อัปเดตโดยชาญเดชบัวหันและสุภชาติสุภเมธี
4: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life อัปเดต

0: 7:38 นะครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ 96.5 อัปเดตนะครับเช้าวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่12 กันยายน 2569นะครับอยู่กับผมชันเดชบัวหันแล้วนะครับแล้วก็อาจารย์เต้ยสุภชาติสุภเมธีนะครับสวัสดีครับอาจารย์เต้ยครับ
1: สวัสดีครับพี่บอยครับสวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับย้ำเช้าวันเสาร์ฮะมาเจอกัน 7:30 ถึง 9:00 นะครับเจอกันแบบสดๆแบบนี้นะครับก็ทุกเช้าวันนี้ยังไงถ้าเจอกันแล้วอยากจะพูดคุยทักทายกันนะพี่บอยเรามีช่องทางให้ติดตามแล้วก็พูดคุยกันได้ทุกช่องทางเช่นเคยนะครับ
0: ครับทาง YouTube Thinking Radio นะครับ FM 96.5 Fanpage นะครับหรือว่าจะเป็นทางแอปพลิเคชันที่ MCOT Connect นะครับโดยเฉพาะทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook นะฮะเราก็สตรีมคู่ขนานนะฮะฉะนั้นทุกข้อความที่คุณผู้ฟังคอมเมนต์ใต้ที่เรามีการไลฟ์สดในเวลาเนี้ยเราก็จะเห็นนะฮะทั้ง2คนเนี่ยจะพูดคุยทักทายกับคุณผู้ฟังนะฮะหรือว่าคุณผู้ฟังเนี่ยจะแจ้งสัญญาณการรับฟังหรือจะแลกเปลี่ยนประเด็นที่เรามีการพูดคุยกันในวันนี้ด้วยนะครับ
1: ผมนะฮะก็พูดคุยกันได้นะครับแต่หลายท่านวันนี้ก็ตื่นเช้ากันเนาะวันเสาร์แม้ว่าจะไม่ได้ไปทำงานทำการกันนะครับยกเว้นผมนะฮะ
0: ครับวันนี้ยังมีต้องทำงาน
1: ใช่นะฮะแล้วก็ยังต้องมีไปมหาลัยอยู่นะฮะในระหว่างนี้ก็ว่ากันไปแต่ว่าอย่างที่บอกเนาะวันนี้หลายคนอาจจะเดินทางไปอะไรนะไปพักผ่อนกันหรือว่าเดินทางเข้าวัดทำบุญเข้าวัดกันไหมเข้าวัดกันอยู่ไหมเข้าวัดกันอยู่ไหม
0: ก็ยังอยากเข้าวัดอยู่นะนะก็ยังอยากเข้าวัดอยู่นะครับแม้ว่าจะเข้าสู่ช่วงหน้าฝนแต่บางวัดเราก็ไปได้แต่บางวัดเราก็ละไว้ก่อนนะครับ
1: ใช่ไหมฮะโอ้นี่ก็ถือว่าเป็น
0: ที่ดังมากใช่ไหมอาจารย์เต้ย
1: โอ้คือเอาง่ายว่าถามว่าพอเห็นข่าวแล้วก็ยังไม่เท่าไหร่เนาะโอ้แต่พอเห็นภาพประกอบข่าวแล้วนะฮะก็ตามนั้นแหละครับไม่อยากจะไปย้ำซ้ำเติมอะไรกันมากก็ว่ากันไปเนาะแล้วก็ถือว่ามันก็เป็นสิ่งที่ในฐานะพุทธศาสนิกชนนะครับเราก็พยายามใช้สติประคับประคองนะในการที่เราจะเสพข่าวต่างๆแล้วก็ใช้เขาเรียกว่าเหมือนกับอะไรนะเหมือนกับสิ่งที่เราแบบพอเรารู้แล้วว่าอะไรที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงเนาะกับพุทธศาสนานะเราพยายามจะไปโยงให้มันแบบกลายเป็นว่าแบบอุ๊ยอันนั้นมนุษย์ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายมันขึ้นอยู่กับจิตใจของความเป็นมนุษย์นี่แหละที่เราจะเอากิเลสตัณหาเนี่ยระงับไว้ได้หรือเปล่าเท่านั้นเองนะครับ
0: ก็ตอนนี้ประเด็นที่น่าติดตามแล้วก็เป็นสิ่งที่สังคมเนี่ยอยากจะทราบแล้วก็เราก็ได้เรียนรู้กันไปด้วยก็คือเรื่องของเส้นทางการเงินนะครับ
1: ใช่ไหมตกลงกี่ร้อยล้านแล้วอ่ะผมไม่ได้ดูต่อเลยตอนนั้น
0: 700-900 ล้านแล้วครับ
1: จาก200นะ
0: ใช่ครับไปถึง700-900 ล้านแล้วครับเพราะว่ามันมีเรื่องของเส้นทางการเงินที่ไปเชื่อมโยงกับเงินที่บริจาคแล้วเข้ามูลนิธินะฮะแล้วจากมูลนิธิเนี่ยไปไหนต่อซึ่งต้องรอทาง CAB เขาเดี๋ยวเขาจะออกมาแถลงชี้แจงนะแต่ว่ามันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการยักยอกนะครับยักยอกฟอกเงินโดยผ่านมูลนิธินะครับซึ่งตรงนี้น่าติดตามแล้วก็จากประเด็นของอดีตหลวงพ่อโชตินะฮะนะคุณนติโชติเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยนะครับนะครับแล้วก็คุณเอ๋ใช่ไหมครับซึ่งทั้งสองคนเนี่ยก็อยู่ที่ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยตอนนี้เขาก็กำลังเรียกว่าฝากขังไว้อยู่นะฮะแต่ว่าในประเด็นที่สืบเนื่องจากตรงนี้น่าสนใจตรงที่ว่าทำให้เราเนี่ยนอกจากแกะรอยเส้นเงินตามประเด็นที่นำเสนอผ่านสื่อต่างๆเนี่ยก็คือการออกมาให้สัมภาษณ์ของบุคคลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับในแวดวงพุทธศาสนานะฮะ
1: ค
0: ือเรามองข้ามเรื่องการวิเคราะห์เรื่องการเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะแต่เรามองถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อชาวพุทธที่จะไปทำบุญเข้าวัดเข้าวาเนี่ยโดยเฉพาะภาคที่มีบทบาทนะในการบริหารจัดการอย่างเช่นผอ.สำนักพุทธเนี่ยนะฮะซึ่งล่าสุดเนี่ยคุณนางอุดมพรเอกเอี่ยมนะผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเนี่ยเขาได้ออกมาเปิดเผยต่อผลจากประเด็นนี้เขาบอกว่าพ.ศ.เนี่ยได้กำหนดให้วัดทั่วประเทศนะปฏิบัติใน3ส่วนหลักคือต่อไปอ่ะคือบัญชีเงินฝากวัดเนี่ยต้องเปิดบัญชีในนามวัดแยกต่างหากและกำหนดผู้มีอำนาจในการลงนามเบิกจ่าย3ท่านคือเจ้าอาวาสวิยาวจกรและบุคคลที่เจ้าอาวาสเห็นสมควรเพื่อที่จะป้องกันการใช้อำนาจคนเดียวนะแต่ว่าสำหรับวัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยนะฮะอาจจะเป็นความเกี่ยวข้องกันนะระหว่างเจ้าอาวาสวิยาวจกรแล้วก็เครือข่ายเดี๋ยวต้องรอดูติดตามแล้วก็สองบัญชีรายรับรายจ่ายวัดเนี่ยต้องทำบัญชีรายงานต่อ พ.ศ.จังหวัดและพ.ศ.แห่งชาติคือสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติอ่ะแบบเป็นรายเดือนและรายปีซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็มีวัดดำเนินการแล้วกว่า 85% จาก 40,000 กว่าวัดนะตัวเลขตอนนี้ของไทยเนี่ยมี 40,000 กว่าวัดอ่ะอาจารย์เต้ย
1: โอ้เยอะมาก
0: พระเนี่ยพระกับวัดเนี่ยคือไม่บาลานซ์กันนะนะฮะ
1: พระจำนวนน้อย
0: ใช่ครับแล้วก็ระบบ e-donation เนี่ยก็ส่งเสริมการบริจาคผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อความโปร่งใสและลดหย่อนภาษีอัตโนมัติซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็มีวัดเข้าร่วมแล้วกว่า 95% นอกจากนี้นะครับพ.ศ.ก็เตรียมเสนอม.ศ.มหาเถรสมาคมนะครับให้มีมติชัดเจนว่าเงินกฐินที่มีเจ้าภาพและจำนวนเงินแน่นอนเนี่ยหรือว่าเงินบริจาคต้องนำเข้าบัญชีวัดทันทีจริงๆมันควรเป็นอย่างนี้มานานแล้วนะนะแล้วก็สำหรับมาตรการป้องกันในเรื่องตัวบุคคลเนี่ยพ.ศ.เขากำลังพัฒนาฐานข้อมูลประวัติพระสงฆ์โดยใช้เลขบัตรประชาชน13หลักนะฮะซึ่งดำเนินการไปแล้วไปได้แล้วนะครับเกือบ 100% นะซึ่งระบบนี้จะทำหน้าที่บันทึกประวัติความผิดทางพระธรรมวินัยโดยเฉพาะหากพระรูปใดต้องอาบัติปราชิกข้อมูลเนี่ยจะถูกบันทึกไว้ในระบบก็ทำให้ไม่สามารถแอบไปบวชใหม่ที่วัดอื่นได้ตามพระธรรมวินัยเนี่ยถ้าเกิดว่าพระสงฆ์องค์เจ้าใดเนี่ยถ้าต้องปาราชิกนะต้องปาราชิกแล้วเนี่ยคือไม่สามารถจะกลับมาบวชได้นะ
1: ใช่ไหม
0: ใช่
1: ตามหลักนี้เนาะผมว่าอย่างที่พี่บอยบอกแหละมันก็อาจจะต้องลงมืออย่างจริงจังเนาะเราเคยเจอเรื่องราวแบบนี้นะฮะที่ก่อนหน้านี้ถ้าใครจำได้เรื่องคดีเงินทอนวัดเน
0: า
1: ะมันก็เป็นคดีใหญ่นะว่าโอ้โหกว่าจะแบบสืบสาวราวเรื่องหาเส้นทางกันได้ในตอนนั้นคือมันก็เป็นลักษณะเหมือนที่พี่บอยเล่าให้ฟังแหละว่าเพราะว่าเราไม่มีข้อมูลไม่มี data ที่จะบันทึกเอาไว้เราไม่รู้หรอกว่าตอนที่แบบมาบวชถ้าเราพูดจริงๆอ่ะนะบวชมาก่อนเนาะผมก็เอาง่ายว่าอย่างเรายังรู้ว่าเป็นพ่อแม่เป็นลูกพ่อแม่คนนี้ทำงานอยู่ที่นี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าแบบบางคนมาบวชโดยที่แบบอุ้ยไม่รู้ว่าเป็นใครยังไงเพราะว่าพุทธศาสนาถ้าแบบเราท่องขอบวชนะเราจะเข้าสู่ใต้ร่มกาสาวพัดแล้วอะไรเงี้ยปฏิเสธไม่ได้นะถ้าเราถูกไหมพี่บอยถ้าตามหลักศาสนาคือถ้าแบบเราจะเข้ามาเป็นพระสงฆ์เนี่ยคือเราก็ต้องแบบเนี่ยตามหลักการเนี่ยเขาก็มีหลักพระธรรมวินัยต่างๆแต่ว่าพอในแบบนี้ผมว่าเอา data เอาข้อมูลต่างๆมาเกี่ยวข้องนะมันจะเหมือนแบบที่พี่บอยเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่ว่าถ้าเรามีข้อมูลที่มาที่ไปของบุคคลเนี่ยมันจะช่วยได้เยอะมากเลยนะครับแล้วคดีเหล่านี้มันอาจจะทำให้เกิดขึ้นน้อยลงก็เป็นได้นะอันนี้ไม่รู้อยู่ที่ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสำนักพุทธนะหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะตรวจสอบต่างๆเนี่ยจะเข้ามาลงมือกันอย่างจริงจังมากน้อยสักแค่ไหนเพราะว่านี่ผมเห็นตัวเลขของมูลค่าความเสียหายเมื่อกี้พี่บอยบอกอะไร
0: พันกว่าเกือบร้อยล้าน800-900ล้าน
1: ทองคำ 1,200 บาทนี่ผมเปิดดูในเนี่ยมติชน
0: ครับ
1: บาทเท่าไหร่เนื้อตอนนี้แปดหมื่น
0: เจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่น
1: คูณ 70,000 ไปสิ
0: 70,000 ไว้ก่อน
1: 1,200 บาทไม่ใช่เงินนะอันนี้คือทองคำนะ
0: ครับ
1: โอ้โหนี่ที่แบบมีการยักยอกกันเข้าไปแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่เนาะก็ได้มีการแจ้งข้อหาแหละนะครับทั้ง2คนเลยนะครับก็รวมถึงนอกจากนายอธิโชตแล้วเนี่ยก็ยังมีทางศิกาเอด้วยนะครับรวมแจ้งข้อหาสนับสนุนเจ้าพนักงานกระทำความผิดยักยอกปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะครับและสมคบกันฟอกเงินนะตอนนี้ก็ควบคุมตัวไปฝากขังที่ศาลอาญาคดีทุจริตภาคหนึ่งที่สระบุรีพร้อมกับยื่นการคัดค้านการประกันตัวด้วยนะครับ
0: ต้องคัดค้านแหละเพราะหนึ่งเนี่ยเป็นเรียกว่าวัดเนี่ยเป็นนิติบุคคลนะครับแล้วก็สองผู้กระทำความผิดนะฮะสันนิษฐานว่าถ้าเกิดว่าให้ประกันตัวเนี่ยอาจจะไปทำให้ไปแก้ไขหรือว่าไปปรับแต่งอะไรเส้นการเงินทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้นะครับเนี่ยทีนี้ฝากฝั่งของทางกรมสัมภากรนะฮะคุณสมศักดิ์นะนายสมศักดิ์อนันทวัฒน์นะฮะอธิบดีกรมสัมภากรเนี่ยบอกว่ากรมสัมภากรเนี่ยได้พยายามผลักดันระบบบริจาคแบบอิเล็กทรอนิกส์นะหรือว่า e-donation มาโดยตลอดแล้วก็ในปีนี้ก็ถือเป็นปีแรกนะครับที่กรมสัมภากรเนี่ยกำหนดให้การบริจาคเงินแก่องค์การกุศลรวมถึงวัดวาอารามต่างๆเนี่ยต้องทำผ่านระบบ e-donation เท่านั้นผู้บริจาคจะต้องจึงจะสามารถนำยอดบริจาคดังกล่าวเนี่ยมาใช้สิทธิ์ในการหักลดหย่อนภาษีได้โดยเริ่มบังคับใช้นะตั้งแต่วันที่1มกราคม69เป็นต้นมาแล้วแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยมีศาสนสถานของทุกศาสนาเข้าร่วมในระบบ e-donation ประมาณ 46,000 แห่งนะฮะอันนี้ทุกศาสนสถานทุกศาสนานะไม่ใช่แค่เฉพาะวัดฮะ 46,000 แห่งโดย ในจำนวนนี้เนี่ยก็เป็นวัดพุทธถึง 43,000 แห่งนะครับนะที่มันงอกมากกว่า 42,000 มาเป็นอีก 1,000 เนี่ยอาจจะเป็นสำนักสงฆ์ได้นะครับมูลที่อะไรอย่างเงี้ยที่เกี่ยวข้องกับศาสนาแล้วก็จากจำนวนวัดทั้งหมดที่มีอยู่ประมาณ 45,000 แห่งทั่วประเทศซึ่งถือว่ามีวัดเข้าร่วมระบบเกือบทั้งหมดแล้วนะครับสำหรับยอดการบริจาคผ่านระบบ e-donation ทั้งระบบเนี่ยซึ่งครอบคลุมทั้งวัดมูลนิธิสมาคมโรงเรียนและก็โรงพยาบาลในปีงบประมาณ68เนี่ยก็มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 34,000 ล้านบาทนะครับขณะนี้ขณะที่ยอดสะสมของปีงบประมาณปัจจุบันเนี่ยก็มีจำนวน 23,000 ล้านบาทนะครับแล้วก็ในส่วนของหน้าที่ทางกฎหมายภาษีอากรของวัดเนี่ยทางกรมสรรพากรเขาก็ได้เน้นย้ำว่าวัดเนี่ยยังคงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายหากวัดมีการจ่ายเงินค่าว่าจ้างก่อสร้างหรือค่าเช่าใดๆวัดก็ต้องมีหน้าที่ที่จะต้องหักภาษีหน้าที่จ่ายโดยกรมเนี่ยได้ประสานงานกับสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติมาโดยตลอดแล้วก็ได้นัดหมายหารือร่วมกันในวันที่22กันยายนนี้ครับเพื่อพูดคุยทำความเข้าใจทั้งในประเด็นระบบ e-donation แล้วก็แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายภาษีของวัดให้ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ทิ้งท้ายด้วยว่าสำหรับประเด็นการยักยอกเงินและฟอกเงินของวัดที่เป็นกระแสข่าวในขณะนี้เนี่ยวัดดังกล่าวเนี่ยเขาได้สมัครเข้าระบบเข้าร่วมระบบ e-donation เรียบร้อยแล้วแต่มูลนิธิของวัดนั้นไม่ได้เป็นองค์การสาธารณกุศลค่ะอาจารย์เต้ยแล้วก็ในแง่ของกฎหมายเนี่ยก็ถือเป็นนิติบุคคลที่แยกต่างหากออกจากวัดดังนั้นเนี่ยหากมูลที่ดังกล่าวเนี่ยมีรายได้อื่นที่ไม่ใช่เงินบริจาคเนี่ยก็จะมีหน้าที่ต้องเสียภาษีและต้องยื่นแบบแสดงรายการนะพงด.55ตามกฎหมายแต่หากเป็นรายได้ที่มาจากเงินบริจาคก็จะได้รับการยกเว้นภาษีตามปกติครับ
1: จริงๆแล้วกรมสรรพากรเนี่ยออกประกาศยกเลิกการใช้ใบอนุโมทนาบัตรแบบกระดาษเนี่ยตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาแล้วเนาะ
0: ใช่ครับ
1: ประกาศไปแล้วนะครับแล้วก็ผมว่าตอนนี้สิ่งที่มันจะพอช่วยได้เนี่ยก็เหมือนที่ทางกรมสรรพากรบอกนะฮะอันนี้ก็เพิ่มเติมนะว่าถ้าเรามีการบริจาคผ่านสแกน QR โค้ดเนาะถ้าใครเคยไปวัดน่ะสแกน QR โค้ดแล้วก็บริจาคร่วมสมทบทุนเขาจะหักไปเลยใช่ไหมฮะแล้วก็เราก็จะได้ใบอนุโมทนาบัตรส่งเข้าอีเมลเลย
0: อัน
1: นี้ก็เป็นอย่างหนึ่งนะครับมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมว่าไม่ต้องคิดว่ามันเป็นเรื่องยุ่งยากอีกแล้วต่อไปตอนนี้เรามีอีเมลได้หลายอัน
0: อ
1: ่ะนี่พูดในฐานะคนที่ทำงานเนาะพี่ผมเชื่อพี่บอยก็อย่างน้อยๆมี2อันอ่ะอีเมลนะ
0: ใช่
1: ออฟฟิศอันนึงใช่ไหมออฟฟิศอันนึงส่วนตัวอันนึงไม่รวมอื่นๆอีกที่ไว้สมัครเขาเรียกนะตอนนี้เราสมัครกันเยอะแยะมากมายเนาะเราก็ต้องมีกันอย่างผมมี5อันอย่างเงี้ยก็ต้องแบบไว้ใช้งานนะฮะไม่ได้อะไรก็คือเราสามารถเนี่ยถ้าอะไรที่อยากจะแยกเป็นเรื่องที่มันแบบไม่ได้เป็นเรื่องจำเป็นก็แยกไปอีเมลนึงไปเลยเหมือนผมอ่ะถ้าเป็นอีเมลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้ก็แยกเป็นอีเมลที่เอาไว้สเพละทั่วไปนะครับแล้วเดี๋ยวนี้มันบันทึกง่ายเราสามารถถ้าใครใช้อย่างผมใช้ Google ใช่ไหม Gemini อย่างเงี้ยสั่งให้เขาแยกให้ได้เลยนะว่าเราแบบเนี่ยตัวมีที่เรามีหลักฐานใบแบบเนี้ยกรุณาแยกให้เป็นใบเสร็จแบบนี้ได้หมดเลยพี่บอยตอนนี้คือระบบมันช่วยได้ซึ่งผมว่ามันเข้าสู่ในระบบที่สามารถตรวจสอบกันได้อะแล้วคือต้องยอมรับว่าพอเราเห็นเหตุการณ์นี้อีกครั้งนึงที่วัดพุทธไทยสวรรค์เนาะหัวเงินเป็นฟ่อนๆอยู่ในลังใช่ไหมโอ้โหเยอะมากนะฮะค
0: ือ
1: ไม่ใช่ว่าอะไรนะเห็นแล้วโอ้แล้วทอง 1,200 บาทโอ้โหคูณ 70,000 เข้าไปนะฮะคือมันก็ถ้าทำให้ถูกต้องก็คือระบบการตรวจรับตรวจจ่ายให้มันมีหลักฐานที่ชัดเจนผมว่าอันนี้ผมเห็นด้วยนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ถือว่าถ้าเราช่วยกันนะฮะทั้งคนที่ไปทำบุญเองด้วยนะครับรวมถึงในส่วนของทางวัดเองเนาะว่ามันก็จะช่วยขยายการอุดช่องโหว่เหล่านี้ให้มันหมดไปได้ด้วยนะครับ
0: ครับสิ่งที่น่ากังวลก็คือว่าบางทีเนี่ยคือต่อให้แบบมีการเขาเรียกว่าอะไรนะจะเปิดบัญชีนะฮะเปิดบัญชีเพื่อที่จะให้การบริหารจัดการเนี่ยไม่ได้อยู่ที่อำนาจการตัดสินใจเพียงแค่คนเดียวคือเจ้าวาดจะต้องมีไวยาวัจกรแล้วก็ต้องมีอีกคนหนึ่งนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นเครือข่ายทำงานร่วมกันเนี่ยอันนี้ก็ลำบากนะฮะยิ่งถ้าเกิดว่าวัดใดเนี่ยถ้าจะสร้างวัตถุมงคลแล้วให้ชำระเงินผ่านมูลนิธิซึ่งจากมูลที่เข้าวัดเนี่ยอันนี้ใครจะตรวจสอบใช่ไหมครับนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าในขั้นตอนในเรื่องของการจ่ายเงินเข้ามูลที่ไอ้ตรงนี้มันมีใบเสร็จนะ
1: มีใบเสร็จ
0: รับเงินในการจ่ายในการเช่าซื้อหาวัตถุมงคลแต่ว่าเงินจากมูลที่เข้าวัดเนี่ยโอ้โหอันนี้ตรวจสอบยากมากเลยอ่ะนั่นแหละแล้วก็การที่มี e-donation เนี่ยอย่างผมไปทำบุญที่โรงพยาบาลสงฆ์ใช่ไหมครับ เขาก็มีเขาก็มีนะมีเคาน์เตอร์ที่รับบริจาคเงินสำหรับคนที่บางทีเขาไม่มาสะดวกนำอะไรนะนำสังฆทานหรือว่านำ
1: อ
0: าหารเพลจะมาถวายให้กับพระสงฆ์ที่ที่อยู่ในระหว่างการดูแลรักษาที่วัดที่โรงพยาบาล
1: ที่โรงพยาบาล
0: บางคนเนี่ยรีบมารีบไปก็บริจาคเงินให้กับทางโรงพยาบาลเพื่อโรงพยาบาลเนี่ยก็ได้ไปจัดสรรอาหารเพื่อที่จะถวายให้กับพระต่างๆที่กำลังอาพาธอยู่นะฮะซึ่งตรงเนี้ยทางโรงพยาบาลสงฆ์เนี่ยเขาก็ออกบินเป็นอีโดเนชั่นเป็นใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ให้ซึ่งอีโดเนชั่นเนี่ยเวลาบริจาคไปแล้วเนี่ยมันจะเข้าเรียกว่าไฟล์ของเราอะข้อมูลของเราเนี่ยมันจะถูกรายงานไปยังกรมสรรพากรเลยถ้าเรามีประวัติในเรื่องของการยื่นภาษีทุกปีคุณไม่ต้องมาเอาใบเสร็จใบเสร็จรับเงินหรือว่าใบอนุโมทนาบัตรมาสแกนถ่ายแล้วก็ส่งให้กับกรม
1: ไม่มีแล้ว
0: ทุกปีไม่มีแล้วไม่จำเป็นเลยมันไม่จำเป็นต้องลำบากขนาดนั้นเดี๋ยวนี้มันง่ายนะครับ
1: ครับนะฮะคือเรื่องนี้ผมว่าจริงๆก็เป็นมาตรฐานแหละที่เราต้องทำกันอย่างจริงจังเนาะและเข้าสู่ยุคที่เราสามารถทำให้เรื่องเอกสารมันเป็นเรื่องง่ายครับอันนี้ผมพูดจริงนะถ้าเราแบบทำกันอย่างจริงจังนะครับอันนี้โดยเฉพาะหน่วยงานราชกงราชการนะอันนี้ผมก็แชร์ได้นะคนที่ใช้ AI ประจำนะครับคืออาจจะไม่ได้ถึงขั้นว่าแบบให้ AI มาทำทุกอย่างให้ชีวิตขนาดนั้นแต่ว่าพยายามให้บางอย่างที่เราแบบเนี่ยอย่างเช่นแบบใบภาษีหักภาษีหน้าที่จ่ายอะไรเงี้ยที่เราเซฟไว้อย่างเงี้ยครับเราช่วยให้เขาจัดการให้หรือว่าแบบเหมือนที่ผมบอกว่าบางทีเราอยู่ในอีเมลที่เราแยกไว้แล้วให้เขาช่วยจัดการให้เราไม่ต้องแบบมานั่งแบบกรอกทีละอีกแล้วนะฮะแล้วก็ผมเชื่อว่าบางหน่วยงานอย่างสรรพากรเนี่ยโอ้โหเป้แน่นอนนะฮะ
0: ครับ
1: เก็บทุกบาทคืออย่างน้อยๆก็คือเขาก็จะตรวจสอบว่าเอ้ยหลักฐานที่เรามีมันมีจริงไหมนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นผมว่าตอนเนี้ยเราในฐานะที่เราเป็นประชาชนทั่วไปนะฮะเราก็ดูแลตัวเองประมาณนี้ก่อนแล้วก็ถ้าจะเดินทางไปทำบุญบริจาคอะไรยังไงนะครับก็ความศรัทธาเราไม่ว่ากันแต่เมื่อเราเลือกที่เราจะบริจาคแล้วเนี่ยผมว่าเรามีต่อมเอ๊ะสักนิดหนึ่งเนาะเหมือนเป็นแฟกเช็คกิ้งอ
0: ่
1: ะแฟกเช็คกิ้งในการที่เราแบบร้านอ่ะเรารับข่าวลวงข่าวปลอมเรายังมีการเอ๊ะเลยเราจะไปบริจาคเงินอะไรยังไงเชื่อเถอะครับว่าถ้าเรามีเอ๊ะเราไม่บาปหรอกนะฮะไม่บาปถ้าเราบริสุทธิ์ใจในการที่เราเอ๊ะยังไงนะแต่ว่าต้องคิดโดยข้อมูลข้อเท็จจริงนะว่ายังไงนะฮะก็เอาเป็นว่าฝากกันไว้นะครับไม่ใช่ว่าก็อยากจะให้เราเลิกเข้าวัดกันไม่ใช่อย่างนั้นแต่อยากให้ทุกคนเหมือนเดิมครับเราศรัทธาแล้วก็ทำเต็มที่เราเชื่อมั่นในเรื่องความดีความชั่วยังไงเราก็เชื่อแบบนั้นเพราะหลักของพระพุทธองค์ท่านเอาง่ายๆแค่ศีล5เราก็ทำกันยากแล้วถูกไหมพี่บอยคืออย่างนั้นเราว่าเอาแบบในความสบายๆของเราแต่ว่าก็มีการตรวจสอบแฟกต์เช็คกิ้งในการที่เราจะไปทำบุญทำทานแบบนะฮะฝากกันไว
0: ้ฮะใช่ยิ่งถ้าคนที่ศึกษาพระพุทธศาสนาแล้วเข้าวัดฟังธรรมที่พระท่านเทศบ่อยๆเนี่ยจะเข้าใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแม้ว่าจะเป็นเหตุการณ์เป็นเหตุการณ์หนึ่งซึ่งเราก็เห็นได้บ่อยนะไม่ได้เกิดมาครั้งแรกนะที่เป็นประเด็นอย่างนี้นะเกิดบ่อยๆนะครับแต่ว่าถ้าคนศึกษาพุทธศาสนาจะเข้าใจว่าทุกอย่างเนี่ยคือไม่ใช่คำว่าเป็นเช่นนั้นเองนะครับตถาตาอะไรอย่างนั้นนะเพียงแต่ว่าคือใครทำกรรมอะไรไว้ทุกอย่างก็ต้องเป็นไปตามนั้นนะครับ
1: ใช่ครับนะฮะคือก็เนาะในฐานะคนที่เติบโตมากับวัดนะฮะปู่ก็เป็นมัคคทายก
0: ครับ
1: เข้าใจเลยฮะผมเชื่อว่าแบบพอในยุคนี้มันก็เป็นเรื่องที่เราอาจจะหาพระที่เป็นพระปฏิบัติหรือสิ่งที่เราเห็นจากด้วยตาของเราเนี่ยมันก็ยากขึ้นอะไรแบบนี้เพราะว่ามันมีเรื่องวัตถุมงคลมีอะไรเนาะอันนี้ก็ไม่อยากไปแตะมากเพราะว่าเดี๋ยวพี่ๆที่เป็นเซียนพระจะแบบอ้าวไปเกี่ยวข้องอีกแล้วแต่ปฏิเสธไม่ได้ครับเรื่องของวัตถุมงคลมันเป็นเรื่องของเงินเน
0: า
1: ะ
0: นั่นแหละครับคือจะถามว่าใครเดือดร้อนจากเหตุการณ์เหล่านี้ก็คือคนที่ทำงานแล้วก็ทำวิชาชีพอิสระในเรื่องของการขายวัตถุมงคลนั่นแหละครับที่เขาจะเดือดร้อนนะครับเพราะเขาเรียกว่าต้องมีสารตั้นต้นในการที่เขาจะสามารถที่จะขายหรือว่าต่อยอดเงินจากสิ่งเหล่านี้ได
1: ้นะฮะคือเรื่องเหล่านี้ผมว่านั่นแหละก็เห็นแล้วแหละนะฮะบางเจ้าก็โอ้โหร้องห่มร้องไห้เลยแต่ว่ากันไปนะฮะว่าแต่พี่บอยมีไหมรุ่นนี
0: ้ไม่มีครับไม่มีคือผมไปรู้จักวัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยจากอดีตเจ้าอาวาสท่านก่อนคือหลวงปู่หวนหลวงปู่หวนท่านเป็นเจ้าอาวาสก่อนหน้าของหลวงพ่อโชตนะครับซึ่งหลวงปู่หวนนี่ท่านก็เน้นให้ชาวพุทธนะทั้งในแถบเรียกว่า
1: พุทธยา
0: ผมจำอำเภอไม่ได้อะไรอำเภออะไรล่มอะไรสักอย่างนะฮะ ของบริเวณเนี่ยความเป็นชุมชนเนี่ยเน้นในเรื่องการปฏิบัติธรรมนะฮะในแม้ว่าหลวงปู่หวนเองเนี่ยท่านจะเป็นพระเกจินะฮะที่ได้รับการยอมรับแล้วก็ท่านก็เป็นคนหนึ่งที่พระผู้ใหญ่หลายท่านเนี่ยนะฮะเชื้อเชิญให้ไปแบบทำพิธีพุทธาภิเษกอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวท่านเองเนี่ยหลังจากที่ผมได้ไปกราบนมัสการนะได้ไปรู้จักเนี่ยท่านมักฉันมังสวิรัตนะฮะแล้วคือมีเวลาที่จะเปิดโอกาสให้ญาติโยมเนี่ยเข้ากราบสักการะเรียกว่ามีกำหนดเวลาที่ชัดเจนจะไม่แบบทั่วไปนะตลอดเวลานี่ไม่นะครับเอาล่ะอาจารย์เต้ยตอนนี้ 7:59 นาทีแล้วเจ้าหน้าที่โบกมือแล้วเดี๋ยวต้องไปพักกันก่อนสักครู่ครับ
1: ได้ครับ
2: 96.5 อัปเดตโดยชาญเดชบัวหันและสุภชาติสุภเมธี
3: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life อัปเดต

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มปรับขึ้นค่าโดยสารรถโดยสารประจำทางระหว่างจังหวัดเริ่ม15กันยายนนี้กรมการขนส่งทางบกชี้แจงการปรับอัตราค่าโดยสารตามการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมันเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนการให้บริการในปัจจุบันซึ่งล่าสุดราคาน้ำมันดีเซลได้มีการปรับตัวสูงขึ้นอยู่ที่39บาท84สตางค์ต่อลิตรเกินกว่าฐานราคาที่ปรับครั้งสุดท้ายที่ราคาน้ำมันดีเซล34บาทต่อลิตรโดยคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางได้พิจารณาถึงเหตุผลความจำเป็นจากอัตราต้นทุนพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นจากฐานราคาเดิมถึง5บาทต่อลิตรและเพื่อให้การให้บริการในระบบรถสาธารณะระหว่างเมืองจากกรุงเทพมหานครไปยังจุดต่างๆในต่างจังหวัดและรถสาธารณะที่ให้บริการเส้นทางเดินรถข้ามภาคยังคงมีการให้บริการเที่ยววิ่งที่เพียงพอต่อความต้องการในการเดินทางของประชาชนและไม่ให้เกิดผลกระทบต่อระดับคุณภาพการให้บริการในภาพรวมคณะกรรมการจึงได้มีมติให้ปรับขึ้นอัตราค่าโดยสารของรถโดยสารประจำทางหมวด2กรุงเทพต่างจังหวัดและหมวด3ระหว่างจังหวัดขึ้น3สตางค์ต่อกิโลเมตรต่อที่นั่งเช่นเดินทาง100กิโลเมตรปรับขึ้น3บาทต่อที่นั่งซึ่งจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่15กันยายนนี้สำหรับการยกเว้นหรือลดหย่อนค่าโดยสารอื่นๆให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เดิมที่เคยอนุมัติไว้ทางนี้กรมการขนส่งทางบกจะติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันและต้นทุนการให้บริการอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การปรับอัตราค่าโดยสารมีความเหมาะสมเป็นธรรมและไม่สร้างภาระแก่ประชาชนรัฐบาลเร่งเข้า OECD ตั้งเป้าปี2571นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเร่งเดินหน้ากระบวนการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ตั้งเป้าปี2571โดยไม่ได้มุ่งเพียงสถานะสมาชิกแต่ใช้มาตรฐาน OECD เป็นตัวเร่งปฏิรูปประเทศตั้งแต่เศรษฐกิจการลงทุนภาษีระบบราชการแรงงานดิจิทัลไปจนถึงการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยขณะนี้ไทยเข้าสู่ขั้นตรวจสอบเชิงเทคนิคหลังส่งบันทึกเบื้องต้นให้ OECD เมื่อวันที่8ธันวาคม2568โดยคณะกรรมการเชิงเทคนิคของ OECD จำนวน25คณะจะตรวจสอบกฎหมายนโยบายและแนวปฏิบัติของไทยในแต่ละด้านเพื่อเสนอประเด็นที่ต้องปรับปรุงรัฐบาลได้มอบหมาย34หน่วยงานร่วมขับเคลื่อนโดยมีกลไกระดับชาติที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกำกับและเร่งรัดให้การปรับกฎหมายและนโยบายเดินหน้าอย่างเป็นเอกภาพเป้าหมายสำคัญไม่ใช่เพียงว่าไทยจะเข้า OECD ได้เมื่อใดแต่คือระหว่างทางประเทศไทยจะยกระดับได้มากเพียงใดทั้งการเพิ่มผลิตภาพสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมลดขั้นตอนและภาระของภาคธุรกิจทำให้ระบบราชการคล่องตัวและโปร่งใสขึ้นรวมถึงพัฒนาคนไทยให้มีทักษะพร้อมสำหรับเศรษฐกิจใหม่ทั้งนี้ปี2571เป็นเป้าหมายที่ประเทศไทยกำหนดโดยไทยยังต้องผ่านการประเมินของคณะกรรมการ OECD ในแต่ละด้านรวมถึงปรับปรุงกฎหมายนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องก่อนที่คณะมนตรี OECD จะพิจารณารับไทยเป็นสมาชิกในขั้นสุดท้าย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ถ้ามัวแต่กังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรหรือกลัวคำวิจารณ์ธุรกิจจะไม่มีวันเติบโตการคิดบวกคือการเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตัวเองไม่ใช่ไปสะดุดกับไอเดียคนอื่นทาดาชิยานาอิผู้ก่อตั้งยูนิโคล
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิด แต่ความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรอไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดถูกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
8: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
9: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
8: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
9: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรอบรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
10: สนับสนุนโดยแคลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละออมมาลเจลสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยชนิดแผงที่เซเว่นชนิดหลอดที่ร้านขายยาชั้นนำและทั่วไป
11: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
12: กลับมาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
9: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
2: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ 96.5 อัปเดตโดยชาญเดชบัวหันและสุภชาติสุภเมธี
13: กลับมาคุยกันต่อในเบรกที่2ของ 96.5 อัปเดตครับอาจารย์เต้ยครับ
14: ครับผมนะฮะหลังเขาลุกธงชาตินะครับก็มาอยู่กันต่อนะครับเราเริ่มต้นกันตั้งแต่7:30 นะครับเปิดรายการวันนี้เราก็คุยกันเรื่องพระเรื่องเจ้าเลยอดีตสิอดีต
13: อดีต
14: ใช่ไหมเดี๋ยวเบรกนี้เราก็จะเปลี่ยนอารมณ์นิดนึงนะฮะแต่ว่าก่อนที่จะไปคุยเรื่องประเด็นที่เกี่ยวข้องกับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเดี๋ยวเราทักทายคุณฟังสลิงน้อยไหมพี่บอย
13: ได้
14: ไหมมีไหมหลายท่านวันนี้ก็ทักทายกันเข้ามาเดี๋ยวผมดูในนี้ก่อนมีคุณสัชิมานะครับบอกว่าเช้าวันนี้แดดจ้าร้อนแต่เช้าเลยนะครับสีดาโคราชฝนไม่ตกเลยนะครับเราก็บอกว่าอบายมุขปาราชิกทั้งหลายโอ้เห็นภาพเขาแชร์ลงก็รับบ่ได้นะเหมือนกันครับนะฮะในฐานะพุทธศาสนิกชนคนหนึ่งนะฮะก็ยากแหละยากแหละเราเข้าใจได้นะครับแล้วก็ดูแล้วก็ได้แต่สะท้อนใจนะครับก็ถือว่าเหมือนที่พี่บอยพูดไปเมื่อ เบรกที่แล้วเนาะใครทำอะไรไว้ก็ตามนั้นกรรมดีก็ว่ากันไปกรรมชั่วก็รับกันไปนะครับมีคุณอะไรเนี่ยเดหุนเหรอฮะส่งสติกเกอร์มา
13: คุณดารุน
14: แล้วก็คุณดารุนเหรอคุณดารุนนะฮะโอเคครับสวัสดีครับคุณดารุนครับคุณพันนิพาด้วยนะครับบอกว่าสวัสดีค่ะทั้งสองท่านนะครับขอบพระคุณมากทุกข้อความเลยนะครับก็พูดคุยทักทายกันได้นะครับเราจัดรายการสดๆกันยามเช้าวันเสาร์แบบนี้นะครับผมกับพี่บอยก็เจอกันได้นะครับ
13: ครับในเบรกที่สองนี้นะครับจะพาคุณผู้ฟังไปรู้จักแล้วก็ติดตามสถานการณ์ของโรค NCD นะครับนะแต่ว่ากับบุคคลที่เราจะเชิญมาคุยในเช้าวันนี้เนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่าท่านเชี่ยวชาญในเรื่องของภูมิปัญญาไทยนะครับโดยเฉพาะภูมิปัญญาไทยเพื่อให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้ห่างไกลโรค NCD นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมีการจัดกิจกรรมขึ้นในเสวนาประสาทวันที่3ตุลาคมนี้อยากให้คุณผู้ฟังเป็นการปูพื้นให้คุณผู้ฟังได้เข้าใจและได้เข้าใจสถานการณ์แล้วก็ได้รู้จักโรค NCD มากยิ่งขึ้นนะครับเช้าวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากเภสัชกรดร.เภสัชกรหญิงดร.ภกากองขวัญข้าวนะครับท่านเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับ
14: สวัสดีครับคุณหมอครับ
15: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
13: ครับโอ้นานแล้วนะไม่ได้คุยกับคุณหมอสองเลยอ่ะ
14: ใช่เลย
13: อาจารย์เต้ยด้วยใช่ไหม
14: นะคุณหมอสบายดีนะครับ
15: สบายดีค่ะ
14: ครับนะฮะวันนี้ก็รบกวนคุณหมอเนาะมาให้ความรู้เหมือนกันเพราะว่าถึงแม้ว่าคุณหมอจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโรคแพทย์แผนไทยแต่ว่าจริงๆมันเกี่ยวข้องโดยตรงนะกับโดยเฉพาะความเสี่ยงของคนไทยนะตอนนี้ที่บางครั้งด้วยพฤติกรรมการบริโภคการใช้ชีวิตต่างๆนี่มันเข้าข่ายในการที่เราจะเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือว่าโรค NCD เนาะแล้วก็เผื่อวันนี้อาจจะได้คำแนะนำจากคุณหมอ2เพิ่มเติมด้วยเพราะว่าตอนก่อนสมัยก่อนผมจัดรายการคุณหมอ2เนี่ยโอ้โหได้วิธีการดูแลตัวเองเยอะมากเลยคุณหมอฮะยังขอบคุณคุณหมอถึงทุกวันนี้ครับผมนะฮ
13: ะขออนุญาตเรียนถามคุณหมอเลยฮะโรค NCD ในนิยามความเข้าใจที่ถูกต้องนะฮะคือโรคอะไรครับคุณหมอครับมีโรคอะไรที่เกี่ยวข้องกับ NCD บ้างครับอาจารย์หมอครับ
15: คือจริงๆแล้วสมัยก่อนเนี่ยค่ะเวลาเราพูดเรื่อง NCD เนี่ยแล้วมันก็จะมีแค่ความดันโลหิตสูงใช่ไหมคะเบาหวานแล้วก็ไขมันในเลือดสูงแต่ปัจจุบันนะคะเราค้นพบนะคะว่า3โรคเนี่ยมันมีความเกี่ยวเนื่องกัน
13: ค
15: ือถ้าเป็นโรคใดโรคหนึ่งเนี่ยอีกไม่ช้าไม่นานถ้าเราไม่ดูแลตัวเองมันก็จะพัฒนาขึ้นนะคะแล้วก็ตอนหลังเนี่ยพอศาสตร์เรื่องของการชะลอวัยเข้ามาเนี่ยใครหลายคนอาจจะเคยได้ยินนะคะคือการชะลอวัยเนี่ยไม่ได้หมายความว่าแค่หน้าตาเด็กแต่ว่าเซลล์ร่างกายภายในเนี่ยเราพยายามจะให้มันทำงานให้เป็นปกติใกล้เคียงกับวัยเด็กหรือว่าวัยรุ่นเนี่ยนะคะมากที่สุดเพื่อให้มันสามารถที่จะมีประสิทธิภาพในการที่จะเรียกว่าดำรงชีวิตต่อไปได้นะคะตอนหลังเขาก็พบว่าโรค NCD เองเนี่ยมันไปสัมพันธ์กับเรื่องโรคอื่นๆหรือว่าสาเหตุอื่นๆนะคะโดยเฉพาะภาวะดื้ออินซูลินภาวะอ้วนนะคะแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยเราก็พบว่าภาวะอินซูลินภาวะอ้วนก่อให้เกิด NCD นะคะ3โรคหลักนั้นปัจจุบันก็มีโรคอื่นเพิ่มนะคะเช่นไขมันพอกตับ เราอาจจะไม่เรียกว่าโรคเพราะว่าบางครั้งมันไม่ได้เจ็บป่วยแต่ถ้าเราปล่อยไว้ให้ไขมันมันพอกตับนานๆค่ะมันก็จะเกิดการอักเสบของตับนะคะก็จะเกิดเป็นโรคขึ้นได้เช่นเดียวกันค่ะ
14: นะฮะคือมองในเรื่องของสาเหตุต่างๆเนี่ยมันมาจากเรื่องของพฤติกรรมการใช้ชีวิตเลยเนาะคุณหมอถูกไหมฮะอันนี้เรื่องนี้ก็คือมันจะต้องมีวิธีการในการที่เราจะต้องเฝ้าระวังตัวเองยังไงไหมฮะเผื่อสำหรับเผื่อคุณหมออาจจะแบบมีข้อแนะนำตรงนี้ในการที่จะให้แต่ละคนที่ต้องเฝ้าระวังดูแลตัวเองกันก่อนที่จะไปสู่จุดของการที่เมื่อเป็นแล้วมันรักษามันยากเนาะคุณหมอเป็น
13: ฮ
14: ะ
15: คือจริงๆแล้วว่าค่ะมันก็กลับไปสู่พื้นฐานเรื่องของการกินนอนออกกำลังกายค่ะคือตอนหลังเองเนี่ยสมัยก่อนเรารู้แหละทุกคนรู้ว่าถ้าเรากินน้อยนะคะเอาออกให้มากคือหมายถึงทำสุจวัตรออกกำลังกายเนี่ยมันจะได้ผลดีแต่ว่าศาสตร์ในระยะหลังเนี่ยก็พบว่าบางคนเองเนี่ยก็กินน้อยนะออกกำลังกายก็เยอะแต่ก็ไม่ผอมเพราะว่ามันมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงหรือที่เรียกว่าเมตาบอลิซึมคือการเผาผลาญพลังงานพวกเนี้ยค่ะ ซึ่งมันเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนหลักๆเนี่ยสองชนิดนะคะก็คือคอร์ติซอลคือความเครียดแล้วก็เรื่องของอินซูลินก็คือที่มีหน้าที่ไปดึงเอาน้ำตาลในร่างกายที่เรากินจากอาหารเนี่ยนะเข้าไปแล้วก็ไปเปลี่ยนไว้เป็นไขมันท
13: ี
15: นี้ถ้าเรากินของหวานคือเรากินน้อยก็จริงแต่เรากินพลังงานสูงโดยเฉพาะน้ำตาลนะคะตอนหลังก็พบว่าพวกฟรุกโตสไซรัปเนี่ยที่มันต้องมีการเปลี่ยนแปลงเรียกว่าซับซ้อนกว่าน้ำตาลปกติเนี่ยพวกเนี้ยก็อาจจะมีผลทำให้เกิดภาวะดื้ออินซูลินขึ้นได้แล้วก็ความเครียดนะคะเพราะฉะนั้นการจัดการณปัจจุบันเนี่ยมันจึงต้องไปแก้ที่สาเหตุตรงนี้นะคะเรื่องทั้งอินซูลินทั้งเรื่องของความเครียดแต่ว่าเรื่องที่ยากที่สุดนะคะในการดูแลผู้ป่วยตอนนี้ก็คือเรื่องความเครียดเพราะเวลาคนไข้มาหาหมอเนี่ยหมอก็มักจะบอกว่าอย่าเครียดนะคะแต่จริงๆ
14: เครียดกว่าเดิม
15: มันคนที่มันเครียดอ่ะมันมีสเตรททั้งเรื่องของการดำรงชีวิตเรื่องของร่างกายอะไรหลายๆอย่างซึ่งตรงนี้ค่ะต้องมีความเข้าใจแบบเป็นองค์รวมแล้วก็ค่อยๆปรับไปค่ะ
13: เครียดเพราะเครียดจากคำตอบของคุณหมอนี่แหละครับเวลาไปหาหม
14: อตายแล้วฉันยังไงฉันจะเป็นไหมเนี่ยใช่ไหมเราจะรู้สึกอย่างนี้คุณหมอฉันเป็นแล้วเหรอ
15: ใช่คือบางทีเนี่ยค่ะภาวะการทำงานของเราในปัจจุบันที่เราต้องแข่งขันกันใช่ไหมคะเศรษฐกิจก็ไม่ดีเนี่ยมันก็เครียดแบบในระยะน้อยๆอยู่แล้วนะคะทีนี้พอเจ็บป่วยขึ้นบางทียังไม่ได้เป็นโรครุนแรงนะแต่หมอวันนี้ไปตรวจแล้วหมอบอกว่าเอ้ยคุณน้ำตาลสูงแล้วมีโอกาสเกิดเบาหวานเครียดเพิ่มขึ้นเพราะว่าเริ่มเห็นภาพว่าเฮ้ยถ้าฉันเป็นเบาหวานฉันจะกลับมาได้ไหมนะคะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยต้องบอกข้อดีนะคะคือตอนนี้ในกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็มีโมเดลนะคะเขาเรื่องของเบาหวานมีผู้ป่วยหลายรายนะคะคือเขาทำเป็นโรงเรียนเบาหวานนะคะหลายที่อย่างอาทิตย์ที่แล้วไปโคราชมาเนี่ยก็มีระดับรพสตนะที่เขาเอาคนไข้ที่เป็นเบาหวานเนี่ยมาค่ะแล้วก็ปรับอาหารก็ถามพี่เขาว่าปรับยังไงอ่ะเขาก็บอกว่าไม่ยากเลยคือให้กินหวานอย่างเดียวแต่ยังอีกกินได้หมดแล้วกินให้อิ่มเพราะถ้ากินไม่อิ่มเนี่ยจะโหยนะคะแล้วเขาก็มีไข้นะเราอยากคิดว่าเดี๋ยวปลายปีเนี่ยจะถามเขาว่ามีไหมเราก็อยากไปเหมือนกันเพราะว่าเราอยากไปแท็กทีเพื่อที่จะเอามาแนะนำผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นใครสนใจเนี่ยก็มีแท็กแบบนี้นะคะที่สามารถเข้ามาดูแลได้เช่นกันค่ะ
13: ครับ
14: จริงๆเรื่องนี้ผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่พอเราเห็นแล้วแหละว่าเรามีพื้นที่หลายๆพื้นที่ชุมชนจังหวัดเนาะหลายๆอย่างเขาเริ่มให้ความสำคัญแสดงว่าเราต้องยอมรับได้ไหมฮะว่าพอตอนนี้พอเรามีการขับเคลื่อนอย่างจริงจังเนี่ยมันก็ช่วยทำให้คนไทยมีความเข้าใจแล้วก็ลดความเสี่ยงในการจะเผชิญโรค NCD ลงได้บ้างหน่อยดีอันนี้ในมุมมองนี้ประมาณนี้ไหมคุณหมอ
15: คือจะแบ่งเป็นสองกลุ่มนะคะคือตอนนี้คนที่มาดูแลตัวเองเนี่ยนะคะจำนวนมากเนี่ยมักจะเป็นคนที่มีความรู้ค่อนข้างดีคือหมายถึงว่าไปค้นหาข้อมูลดูแต่ปัญหาที่เรายังเจออยู่เนี่ยนะคะก็คือว่าเวลาไปค้นอ่ะบางทีเนื่องจากประเทศไทยเราอ่ะยังไม่มีการจัดการเรื่องของคนให้ข้อมูลเนาะมันก็จะมีคนที่ให้ข้อมูลทั้งถูกทั้งไม่ถูกแล้วหลายอย่างเนี่ยข้อมูลที่คนไข้ได้มาเนี่ยมันไม่แพทติคมันไม่สามารถปฏิบัติมันไม่เหมาะกับตัวของเขายกตัวอย่างเช่นเรื่องฟาสติ้งเนี่ยนะคะคือโอเคฝากในทางการแพทย์ทางเลือกเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าถ้าเราอดอาหารเนี่ยนะคะมันจะเป็นช่วงที่เซลล์เนี่ยมันมากินพวกตัวเขาเรียกว่าอะไรเมติเรียกว่ายังไงพวกเซลล์ที่ทำให้เกิดการอักเสบเอาพูดง่ายๆแบบนี้นะคะทีนี้บางคนอ่ะไม่ได้อยู่ในภาวะที่จะอดอาหารนานๆได้เพราะว่าอย่างเช่นเป็นโรคเราต้องกินยาหรือว่าเด็กพวกเนี้ยค่ะแต่พอบางทีเราไปรับมาเฮ้ยมันดีมากเลยนะคะเราก็เอามาทำปรากฏว่าเกิดผลเสียมากกว่าผลดีนะคะอันนี้เพราะฉะนั้นเองเนี่ยการดูแลสุขภาพเนี่ยเรามักจะบอกคนไข้เสมอว่าเราเนี่ยอยู่กับตัวเรานะคะ24ชั่วโมงนะเช้าสายบ่ายเย็นแต่คุณหมอเนี่ยเนื่องจากปัจจุบันน่ะคนไข้เยอะมากนะคะบางทีคนไข้เจอ3นาทีเองแล้วก็จบคุณหมอไม่มีเวลาที่จะมาซักเนี่ยบางทีเราต้องเป็นที่พึ่งของตัวเราวิธีการที่เราจะเป็นที่พึ่งของตัวเราได้ดีที่สุดคือเราต้องสังเกต ว่าสมมติเราใช้วิธีการแบบเนี้ยแล้วมันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นกับร่างกายของเราบ้างไห
13: ม
15: ซึ่งณปัจจุบันเนี่ยมันก็มีข้อดีตรงที่ว่ามันมี wearable device นะคะพวกอย่างเช่นนาฬิกาให้ดูว่าเรานอนเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยคืนหนึ่งเนี่ยหลับลึกสัก2ชั่วโมงไหม
13: ครับ
15: เรามี CGM ติดดูว่าน้ำตาลของเราเนี่ยเวลาเราเช้าตื่นขึ้นมาเนี่ยมันพุ่งพวดไปเลยไหมถ้าพุ่งพวดไปเลยเนี่ยแสดงว่าการเผาผลาญพลังงานตลอดทั้งคืนที่เราไม่ได้กินอาหารเนี่ยไม่ดีแล้วก็เริ่มจะต้องไปหาที่ปรึกษาค่ะ
13: ขอเรียนถามเป็นความรู้คุณหมอสักหนึ่งคำถามนะฮะคือเนื่องจากว่าโรค NCD หรือว่าโรคที่ไม่ติดต่อเรื้อรังเนี่ยนะฮะสามารถที่จะบางโรคเนี่ยเกิดขึ้นจากพันธุกรรมได้ไหมฮะ
15: ได้ค่ะได้เช่นเบาหวานเนี่ยมันมีประเภทมันมี3ประเภทนะคะแต่ว่าหลักมันจะมีประเภทหนึ่งก็คือเขาเรียกว่าเบาหวานไทวันหรือว่าประเภทที่หนึ่งเนี่ยค่ะ
13: ครับ
15: เกิดจากพันธุกรรมค่ะที่อินซูลินเขาเนี่ยตอบสนองไม่ดีค่ะอันเนี้ยก็เกิดขึ้นได้ค่ะหรือว่าอย่างคนไข้ไขมันในเลือดสูงอย่างเงี้ยนะคะปัจจุบันเขาก็พบยีนที่มันทำให้ไขมันในเลือดเนี่ยสูงแต่พวกเนี้ยค่ะส่วนใหญ่เนี่ยเราจะพบอายุน้อยๆแล้วไม่ค่อยเกี่ยวกับพฤติกรร
13: ม
15: อย่างเช่นไขมันสูงที่มาจากพฤติกรรมเนี่ยถ้าเราเกิดจากการกินนะคะส่วนใหญ่อ่ะเราจะค่อยๆไล่ไปคอเลสเตอรอลเราจะไต่จาก200 300 400นะคะแต่ว่าพอคนที่มาจากพันธุกรรมเนี่ยมันจะพุ่งไปเลยค่ะก็คือเจอครั้งแรกก็ 4-500 แล้วพวกเนี้ยก็คาดเดาได้ว่าอาจจะมาจากพันธุกรรมค่ะ
14: ครับครับคุณหมอผมเพิ่งเห็นมีคือจะพูดไงดีในโซเชียลมีเดียเนาะอันนี้ผมก็อาจจะแบบพอเป็นต่อยอดไปจากประเด็นนี้ก็คือว่าคืออย่างคนอายุน้อยๆ เนาะผมเอาง่ายแบบคนที่แบบอายุแบบอาจจะเพิ่ง30ต้นๆหรือแบบหลังเลยต่ำกว่า30ลงไปหน่อยอะไรเงี้ยตอนนี้คือด้วยความที่แบบมันจะเกิดขึ้นจากพฤติกรรมการรับประทานอาหารเหมือนที่คุณหมอบอกเนาะเรื่องลดจัดหวานมันเค็มแล้วมันอาจจะมีกว่าท้ายในความเป็นที่อาจจะเป็นเรื่องของโรคความดันโลหิตโรคเบาหวานเงี้ยตอนนี้มันมีเทรนด์ที่แบบว่าไปกินฮอร์โมนอยู่คุณหมอเพื่อจะแบบเหมือนบอกว่าร่างกายแล้วมันขาดอย่างนู้นอย่างนี้ไปกินแล้วปรับฮอร์โมนอันนี้เผื่อจะให้คุณหมอว่าเอ๊ะวิธีการในแบบนี้ที่มันใช้เนี่ยมันถูกต้องไหมหรือมันควรจะต้องอยู่ภายใต้ความดูแลของแพทย์หรือเปล่าเพราะว่าอันนี้คือก็เป็นห่วงเป็นใยในฐานะคนที่ทำงานสื่อเนาะคุณหมอเพราะบางทีแบบบางทีเราเห็นข้อมูลข่าวสารมันสื่อสารโดยที่ไม่ใช่แบบสื่อมวลชนอ่ะโดยมันก็จะมีความเป็นห่วงตรงนี้คุณหมอมีความคิดเห็นตรงนี้ยังไงบ้างไหมครับ
15: คืออยากเตือนทุกท่านเลยค่ะว่าการดูแลสุขภาพเนี่ยแม้จะเป็นวิธีการที่เราไม่จ่ายเงินนะคะแต่ถ้าเราใช้ไม่เหมาะสมเนี่ยมันก็เกิดอันตรายได
13: ้
15: หรือในชีวิตประจำวันเราเห็นอยู่แล้วอย่างสมัยก่อนอ่ะเรากินเนี่ยนะคะพอเรากินมากๆเนี่ยเราก็เกิดเบาหวานได
13: ้
15: กินมากๆไม่ได้ดูแลสุขภาพก็เกิดไขมันได
13: ้ครับ
15: หรือว่ายาสมุนไพรเนี่ยบางอย่างเนี่ยที่เรามองว่ามันใช้กันมานานและมีความปลอดภัยแต่พอเราใช้ไม่เหมาะสมอย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะเกิดอันตรายได้เช่นเดียวกันคนไข้ที่มาโรงพยาบาลปัจจุบันเนี้ยนะคะก็มาส่วนใหญ่เนี่ยถ้าอยู่ในการดูแลของแพทย์เนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาหรอกแต่ว่าพอคนไข้เราเนี่ยดูแลโดยหมอแต่บางอย่างเราไปกินเพิ่มแล้วไม่บอกหม
13: อ
15: หรือบางอย่างง่ายๆอะค่ะวันเกาะวันวัคซีนที่แล้วเนี่ยก็มีคนไข้กินไอ้มะเฟืองตัดไป20ผง
13: โอ้โห
15: ปรากฏว่ามะเฟืองเนี่ยมันมีผลิตรูปเข็มนะคะก็ไตวายทันทีค่ะมาโรงพยาบาลเอาแค่เนี้ยที่เรากินอ่ะคือถ้าเรากินแค่ขวดเดียววันนั้นคนไข้อาจจะไม่ต้องมาแต่ว่าด้วยความคิดของคนไข้ก็คือว่าเดี๋ยวฉันจะไม่อยู่บ้านแล้ววิตามินซีมันสูงกินเข้าไปทีเดียวเลยร่างกายมีข้อจำกัดในการดูแล
14: โอ้นี่น่ากลัว
15: อันนี้

0: ็ได้เช่นสมัยเรียนเนี่ยพาราเซตามอลเนี่ยถ้าจะเป็นแพทย์ที่เจอเวลาไปฝึกงานทุกโรงพยาบาลก็จ่ายคนไข
1: ้
0: เพราะว่าเดี๋ยวคนไข้ปวดมีไข้มีอะไรก็เอาไปกินได้นะมันปลอดภัยตอนนี้เราพบว่าขนาดสูงก็ตับอักเสบได้เราก็ต้องลดขนาดลงมาเพราะฉะนั้นการดูแลใดๆนะคะเป็นธรรมชาติดีที่สุดฟังเสียงของตัวเองแล้วปรับอันนี้จะยั่งยืนเพราะว่าถ้าเราไปทำให้ร่างกายมันเกิดการรวนหรือเกิดการอักเสบแล้วหรือว่าเกิดอันตรายเกิดขึ้นเช่นตับอักเสบไตวายอย่างเงี้ยค่ะมันจะไม่มีอวัยวะที่เข้ามาช่วยให้เราดำรงชีวิตได้เป็นปกติเลยนะคะ
1: ขอถามคุณหมอเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับถามในเชิงสถานการณ์นะครับผมเห็นปัจจุบันเนี่ยนะเกี่ยวกับเรื่องของอาหารหรือว่าเรื่องของพัฒนาการของอาหารเทคโนโลยีด้านอาหารหรือว่าฟู้ดไซน์เนี่ยพัฒนาไปมากนะหรือแม้แต่มีการเปิดร้านอาหารร้านเครื่องดื่มฉันจะกินชาเย็นทุกวันอะไรประมาณนี้อะไรเราเน
2: ี่ยชาเขียวชาเขียวช่วงนี้ชาเขียวมา
1: ชาเขียวเหล่านี้ก็ด้วยนะครับนะครับซึ่งทุกคนเนี่ยต่างก็อยากจะสร้างแบรนด์ในทำการตลาดนะครับให้ดียิ่งขึ้นกับปัจจุบันนะฮะและแข่งขันกันถามว่าความเสี่ยงจากถ้าจะเชื่อมโยงในเชิงสถานการณ์นะครับคุณหมอเนี่ยมีความกังวลไหมกับสถานการณ์ของโรค NCD ในปัจจุบัน
0: คือมันน่ากังวลอยู่แล้วค่ะแล้วทีเนี้ยปัจจุบันเนี่ยมันสมัยก่อนอะเราเจอ NCD อะค่ะมันก็แค่น้ำตาลสูงไขมันสูงก็กินยาไปเนาะ
1: ครับ
0: แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมันมีโรคที่ทำให้เกิดความพิการแล้วพอเกิดความพิการเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่ภาระทางการเงินแต่ว่ามันเป็นภาระทางใจคนไข้หลายคนเนี่ยเจอเส้นเลือดสมองแตกตั้งแต่อายุยังน้อยเขาควรจะได้ไปใช้ชีวิตเหมือนคนปกติแต่กลายเป็นต้องมานอนติดเตียงเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นภาวะที่น่ากังวลแล้วโดยเฉพาะโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยค่ะมันเจอเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดรองลงมาก็คือเรื่องของโรคหัวใจที่เราอาจจะเห็นคนมีชื่อเสียงหลายคนนะคะที่เสียชีวิตจากตรงนี้ก็ตรงนี้ค่ะมันก็เป็นอะไรที่น่ากลัวแล้วน่ากังวลแต่ว่ามันไม่สามารถแก้ไขที่ปลายทางได้นะคะการแก้ไขต้องเริ่มจากที่ต้นทางก็คือป้องกันเพราะว่าตัวเองเนี่ยมีคนไข้หลายคนบอกว่าเป็นเบาหวานเป็นไขมันไม่เป็นไรหรอกหมอเดี๋ยวก็ดีแต่เท่าที่เห็นประสบการณ์ของคนไข้มานะคะ 80-90% น่ะเขาไม่ได้ฟื้นกลับมาเพราะคนเราเนี่ยพอมันเป็นไปแล้วเนี่ยมันเขาเรียกว่าคุ้นเคยกับพฤติกรรมแบบเก่าการจะมาปรับเปลี่ยนให้เกิดพฤติกรรมแบบใหม่เนี่ยทำได้ยากมาก
1: ๆ
0: เพราะฉะนั้นเขาก็จะมีแต่ไปเรื่อยๆอะค่ะจนกระทั่งอาจจะไปสู่ภาวะที่มันอาจจะเกิดความพิการได้ค่ะ
1: แสดงว่าน่าเป็นห่วงน่าเป็นห่วงแล้วก็รุนแรงมากขึ้นด้วยใช่ไหมครับคุณหมอ
0: ใช่ค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อยากจะraise concern นะคะว่าทุกคนต้องดูแลสุขภาพทีเนี้ยบางครั้งเองเนี่ยมันอาจจะต้องมีเทคนิคเป็นการเฉพาะในการดูแลสุขภาพอะค่ะเช่นอย่างสมมติเราจะรู้ได้ยังไงคืออย่างขององค์ความรู้ตะวันออกนะคะหรือว่าองค์ความรู้ทางเลือกซึ่งปัจจุบันคุณหมอหลายท่านก็เริ่มคิดว่ามันน่าจะใช่นะเช่นเราเนี่ยทางแพทย์ตะวันออกไม่ว่าไทยจีนอินเดียเนี่ยเราเชื่อเหมือนกันว่าถ้าระบบย่อยอาหารของเราไม่ดีอะค่ะกินเข้าไปไม่ย่อยมันก็เกิดการสะสมนะคะแล้วก็ทำให้เกิดความร้อนในร่างกายความร้อนในร่างกายก็จะไปรบกวนการเปลี่ยนแปลงหรือทางแพทย์ปัจจุบันเราเรียกว่าเมตาบอลิซึมเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการสังเกตว่าเราย่อยอาหารดีไม่ดีเนี่ยมันก็ดูได้จากลิ้นนะเช้าขึ้นมาเนี่ยแลบลิ้นก่อนเลยโอ้ถ้าแลบลิ้นเนี่ยเป็นแบบฝ้าหมดเลยนะคะอันนี้แสดงว่าระบบย่อยอาหารคุณไม่ดีระบบคุณย่อยอาหารคุณไม่ดีคุณก็ต้องไล่ย้อนกลับไปว่าคุณกินอะไรมาคุณกินน้ำเย็นในระหว่างมื้ออาหารมาหรือว่าคุณกินอาหารที่มันย่อยยากหรือเปล่าเพราะว่าอย่างผู้สูงวัยอายุบางคนน่ะรักสุขภาพชอบกินผักสดแต่ผักสดคือย่อยยากแค่เปลี่ยนแค่แต่เอาผักสดไปผักนึ่งหรือผักต้ม

0: จะทำให้เขาย่อยง่ายขึ้นอย่างนี้ค่ะอันนี้มันมีวิธีการสังเกตตัวเองได้เบื้องต้นถ้าเราจะทำนะคะ
1: เออเรื่องแบบนี้ที่คุณหมอบอกเมื่อกี้ผมก็เพิ่งคุยกับคุณแม่เหมือนกันคุณแม่ผมก็ชอบกินผักมากแต่ว่าหลังๆด้วยความที่พอท่านอายุเยอะขึ้นมันเลยทำให้แบบเรื่องระบบย่อยอาหารมันมีความไม่เหมือนเดิมเนาะก็เนี่ยก็เลยแนะนำว่าแม่ลองเปลี่ยนไปเป็นแบบผักนึ่งผักต้มไหมโอ้ตอนนี้กินน้ำพริกอร่อยเลยคุณหมอแล้วมีความสุขกับการรับประทานมาก
0: ใช่ค่ะคือคนจำนวนมากเนี่ยไม่ค่อยตระหนักเรื่องอาหารแต่ว่าเรื่องอาหารเนี่ยเป็นเรื่องพื้นฐานเลยนะจริงๆอาหารนะคะนอนแล้วก็กิจกรรมทางกายอันนี้มีผลคือบางคนบอกว่าเราต้องไปออกกำลังกายจริงๆออกกำลังกายดีที่สุดนะแต่ว่าถ้าสมมติวันนี้คุณออกกำลังกาย30นาทีแล้วคุณก็มานั่งมานอนเหมือนเดิมเนี่ยมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรแต่ว่าการมีกิจกรรมทางกายได้ออกเดินได้ขยับร่างกายอันนี้มีความจำเป็นการกินแล้วก็การนอนเพราะว่าการนอนเองเนี่ยอย่างโมเดลที่เราวิจัยตอนนี้นะคะเราพบเลยว่าถ้าตำรับยามันช่วยเรื่องการนอนเนี่ยมันมักจะมีผลช่วยในเรื่องของการป้องกันสมองเสื่อมได
2: ้ครับ
0: เพราะฉะนั้นอันนี้เรื่องนอนก็จะเป็นอีกเรื่องที่มีความสำคัญค่ะ
1: อืม
2: นะ
1: เออเราต้องมี
0: ทุกเรื่องไม่ต้องเสี่ยงเงินค่ะแค่ดูแลพื้นฐานตัวเองให้ได้ก่อนนะคะถ้าเราดูแลพื้นฐานตัวเองไม่ได้เอาไม่อยู่แล้วค่อยกระเถิบไปใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพราะว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบางอย่างที่มีขายในเมืองไทยเนี่ยนะคะเราจะเห็นว่ามันไม่มีคำเคลมมันไม่มีเขาเรียกว่าอะไรสรรพคุณเพราะว่าอย.เนี่ยมุ่งเป้าว่าพวกเนี้ยมันเป็นส่วนที่ถ้ากินอาหารไม่พอไม่เพียงพอเนี่ยก็เสริมเข้าไปเพราะฉะนั้นมันจะเป็นมุมมองที่ไปช่วยทำให้ร่างกายมันมีความสมบูรณ์มากขึ้นที่จะทำงานแต่ไม่ใช่เพื่อที่ไปรักษาหรือแก้อาการใดๆนะคะ
2: ผมเห็นหลายวันก่อนเนี่ยไม่หลายวันก่อนเลยครับเมื่อไม่นานมานี้นะครับก็มีสถิติออกมาเหมือนกันว่าสาเหตุที่คนไทยเสียชีวิตเป็นท็อปเป็นอันดับต้นๆเลยนะฮะก็มาจาก NCD อ่ะครับคุณหมอมันบ่งบอกเหมือนกันใช่ไหมครับคุณหมอฮะว่าเราเนี่ยจะใช้คำว่าปล่อยปละละเลยไม่ได้อ่ะปัจจัยภายนอกก็มีผลถูกไหมครับคุณหมอ
0: ใช่ค่ะคือโดยเฉพาะเรื่องการกินค่ะตอนนี้โรคเรื้อรังเนี่ยเกิดจากการกินโดยเฉพาะในหมู่คนรุ่นใหม่ที่เราจะชอบไปเช็คอินตามคาเฟ่เราไปกินขนม
2: ครับ
0: หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆมันมีเทคนิคเรื่องการกินนะ
2: ครับ
0: ที่เราอาจจะกินเรายังตามใจตัวเองได้เล็กน้อยแต่เราก็จะมีสุขภาพดีเพิ่มขึ้นเช่นกินของหวานหลังกินมื้อหลังกินอาหารกินอาหารเนี่ยให้กินผักเข้าไปก่อนเพื่อให้มีไฟเบอร
2: ์
0: ที่จะเป็นเหมือนตะข่ายกรองเสร็จแล้วก็ค่อยมากินอาหารที่เป็นพวกแป้งน้ำตาลแล้วก็เนื้อสัตว์เป็นอันดับสุดท้ายแล้วถ้าจะกินของหวานก็ขอให้กินหลังมื้ออาหารอย่าพยายามไปกินแยกเพราะถ้าคุณกินแยกปุ๊บเนี่ยมันไม่มีตัวกรองเลยน้ำตาลจะชูดแล้วเวลาคุณกินตอนท้องว่างอะค่ะคือคุณจะกินได้เยอะกว่าปกติมาก
2: เออจริง
0: อันนี้ก็เป็นง่ายๆ
2: จริงสังเกตตัวเองนะ
1: ใช่ไหมมันอยู่ง่ายเหมือนที่คุณหมอสองบอกอะถ้าเราสังเกตพฤติกรรมตัวเองเราจะรู้ว่าเออทำไมช่วงนี้เรากินแบบนี้เราใช้ชีวิตแบบนี้มันเป็นวิธีการที่ทำให้เขาเรียกว่าตรวจสอบก่อนที่ไปหาคุณหมอได้อย่างนึงเลยนะ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเราไปหาหมอเนี่ยคุณหมอก็ไม่มีเวลาลองสังเกตเลยครับเพื่อนเป็นหมอเนี่ยเพื่อนบอกว่าเขาจ้องพอออกมามองออกมานอกห้องคนไข้จ้องไปที่ห้องตรวจว่าเมื่อไหร่จะถึงคิวฉันหมอก็กดดันนะคะแต่คนไข้เรามันเยอะจริง
2: ๆ
0: ทีเนี้ยถ้าเราดูแลสุขภาพสังเกตอาการเบื้องต้นเช่นวันนี้ทำไมเราไม่ถ่ายแล้วเราก็มองย้อนกลับไปว่าเอ๊ะเมื่อวานเรากินอะไรวะไอ้ถ้ากินแบบนี้มันน่าสงสัยนะแล้วปัจจุบันเนี่ยเราสามารถค้นข้อมูลได้ค่อนข้างดีเอ๊ะมันน่าจะเป็นอย่างนี้นะแล้วเราลองปรับดูเราก็จะสามารถพึ่งพิงตัวเองแล้วก็ได้อะไรที่มันเหมาะกับตัวเรามากกว่าที่ เราจะไปดูคลิปแล้วก็ทำตามเลย
2: อ
0: ันนี้มันอาจจะไม่เหมาะกับเราก็ได้นะคะ
1: ครับจริงๆเรื่องที่คุณหมอบอกมาเนี่ยที่เราคุยกันเนาะวันนี้ผมว่ามันก็เป็นการทำวิจัยส่วนบุคคลอย่างหนึ่งแหละนะครับก็เก็บข้อมูลไว้ว่าแบบเอ๊ะฉันรู้สึกอาการเป็นแบบนี้ง่ายๆคือไม่ต้องเขียนไม่ต้องจดก็ได้เดี๋ยวนี้เราพิมพ์ได้นะคุณหมอเราพูดได้เลยใช่ไหมใส่โทรศัพท์มือถือเอาไว้ว่าเออกินผักแบบนี้แล้วรู้สึกท้องอืดอะไรเงี้ยแล้วเราจะรู้ว่าสิ่งเหล่านี้พอไปหาคุณหมอเนี่ยข้อมูลแบบประมาณนี้ที่ผ่านมา2สัปดาห์เจอแบบนี้น่าจะเข้าข่ายเป็นโรคอะไรนี่ผมว่ามันช่วยคุณหมอในการวินิจฉัยโรคได้เยอะมาก
2: อืมครับ
0: ใช่ใช่ค่ะมันช่วยทำให้นอกเหนือจากการใช้ดูแลตัวเองเนี่ยแพทย์ก็ต้องการนะบางทีเนี่ยก็จะมีคนไข้นะคะบางแต่ค่อนข้างน้อยอ่ะที่จะจดอะไรมาให้หมอแต่ก็จะมีบ้างนะซึ่งอย่างเนี้ยคุณหมอเขาก็จะแฮปปี้ว่าอ้อเออรู้เพราะว่าหมอเนี่ยเจอคนไข้ตอนเนี้ยบางทีสามเดือนเพราะฉะนั้นเองเนี่ยระหว่าง3เดือนนี้มันเปลี่ยนไปเยอะแล้วอะค่ะ
2: จริงนะนอกเหนือจากที่เราในฐานะคนไข้จะพึ่งหมอเพียงอย่างเดียวเนี่ยคุณหมอเขาจะยิ้มได้กว้างๆมากๆถ้าเกิดว่าคนไข้เนี่ยให้ความร่วมมือกับคุณหมอด้วยนะเพราะจริงๆคือพอฟังคุณหมอสองเล่าให้ฟังเนี่ยโรค NCD เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมตัวเรา 100% เลยนะ
1: ใช่
2: 100% เลยนะฮะว่าจะมีอาการรุนแรงเพิ่มมากขึ้นหรือว่าร่างกายจะเจ็บป่วยหรือว่าอักเสบน้อยลงเนี่ยนะครับซึ่งคุณหมอก็เมื่อสักครู่เนี่ยก็ให้แนวทางแถมบอกวิธีเทคนิคให้มาด้วยนะครับ
1: นะครับถือว่าก็เป็นเทคนิคยามเช้าครับพี่บอยมีเพิ่มเติมไหม
2: ครับก็ไม่รู้ว่าจะถามถูกไหมถามดีไหมนะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยพอคุณหมอบอกว่าแนวโน้มของโรค NCD เนี่ยดูมีความน่ากังวลแล้วก็มีแนวโน้มที่จะรุนแรงเนี่ยในทางการแพทย์ในมุมของแพทย์นะฮะ เรื่องของการพัฒนาการรักษาไม่ว่าจะเป็นยาหรือว่าแนวทางการรักษาเนี่ยคือของเราเนี่ยทันไหมครับทันไหมฮะกับโรคที่พัฒนาไปเนี่ยฮะ
0: จริงๆประเทศไทยเนี่ยมีเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ล้ำสมัยนะคะ
2: ครับ
0: แต่ว่าอยากให้คนไทยทุกคนเนี่ยร่วมด้วยช่วยกันคือพอเราใช้เทคโนโลยีสูงน่ะก็คือเราก็ต้องจ่ายแพงขึ้น
2: ครับ
0: นั่นหมายความว่าเราประเทศเราเนี่ยจะไม่ได้ใช้เงินกับอย่างอื่นเลยนอกเหนือจากการรักษาแล้วมันเทคโนโลยีเนี่ยนะคะคือวันก่อนเนี่ยก็ไปเข้าประชุมคือตอนเนี้ยเราจะทราบว่าเศรษฐกิจเราไม่ค่อยดีเนาะ
2: ครับ
0: ภาครัฐเนี่ยก็มาคิดว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงเราจะช่วยอะไรนะคะแต่ปัญหาก็คือว่าเราเนี่ยชอบคิดว่าเราเป็นประเทศที่ภูมิใจการแพทย์ของเราเนี่ยเป็นระดับ6แต่ว่าจริงๆเราใช้เทคโนโลยีเยอะมากแล้วการซื้อเทคโนโลยีมันไม่จบค่ะ
2: ครับ
0: เพราะว่าวันนี้เครื่องเอ็กซเรย์แบบเนี้ยวันพรุ่งนี้ค่ะมันก็มีรุ่นใหม่ออกมาแล้วไดแอดโรคเนี่ยวินิจฉัยโรคเนี่ยได้นั่นยำมากขึ้นแต่มันต้องแลกกับส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นสุดท้ายอะค่ะมันก็เลยกลับมาว่าถ้าสุขภาพดีซะแล้วเนี่ยนะคะดูแลตัวเองเป็นพื้นฐานค่าใช้จ่ายโดยภาพรวมของประเทศเนี่ยจะลดลง
2: ครับ
0: และในขณะเดียวกันนะคะเราก็พบว่าบางโรคเนี่ยถึงแม้เทคโนโลยีมันสูงหรืออย่างเอาพูดง่ายๆเรื่องมะเร็งนะคะ
2: ครับ
0: แต่ว่าบางทีเนี่ยคนไข้มาก็คือมันเป็นระยะถ่ายแล้วซึ่งเทคโนโลยีณปัจจุบันก็ไม่ได้ตอบโจทย
2: ์
0: เพราะฉะนั้นคนไข้ก็จะพบกับว่ามีจำนวนมากที่มาตรวจพบเนี่ยก็ต้องเข้าสู่ระยะที่เราเรียกว่าระยะสุดท้ายแล้วเพราะว่าเทคโนโลยีมันไม่ตอบโจทย์ให้ไปก็ไม่มีความคุ้มค่าแถมอาจจะเกิดผลข้างเคียงมากกว่าก็ต้องกลับมาแล้วก็อยู่อีกสักระยะหนึ่งที่ต้องทนทรมานค่าใช้จ่ายด้านการดูแลของครอบครัวก็สูงแล้วก็เสียชีวิตไปตรงนี้ก็ยังเป็นแก่ในทางการแพทย์ถึงแม้ที่มีเทคโนโลยีสูงนะคะ
2: ครับ
1: นะฮะเรื่องเหล่านี้ก็ฝากเอาไว้นอกเหมือนที่ทางคุณหมอบอกว่าทั้งนี้ทั้งนั้นทุกอย่างมันก็ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมแล้วก็เรื่องของการใช้ชีวิตของเราด้วยนะครับส่วนหนึ่งแต่ถ้าเรารู้สึกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วเราอาจจะแบบต้องมีการปรับพฤติกรรมอะไรต่างๆหรือว่าต้องไปหาคุณหมอนะฮะอย่าลืมครับเลคเชอร์หรือบันทึกเอาไว้แล้วเผื่อได้ปรึกษาคุณหมอนะครับแล้วก็เดี๋ยวยังไงคุณหมอเนาะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสชวนคุณหมอมาคุยอีกนะพี่บอ
2: ครับ วันนี้ขอบพระคุณคุณหมอมากครับ
0: ค่ะยินดีค่ะ
2: ได้ความรู้มากเลยครับขอบพระคุณครับ
1: ขอบคุณครับก็ย้ำกันไว้นะฮะเพราะตอนนี้ตัวเลขของผู้ป่วยใช่ไหมคือถ้าเอาเฉพาะเรื่องของโรคอะไรต่างๆเนี่ยผมว่าโอ้โห10 ล้านคนนะฮะ14 ล้านคนเนาะถ้าจำไม่ผิดนะฮะคือโรค NCD นะฮะ14 ล้านคนคือโอ้โหไม่น้อยเลยนะฮะเผลอคุณผู้ฟังอาจจะมีบางโรคแทรกอยู่ก็ได้หรือบางท่านรู้ตัวแล้วนะครับก็เอาข้อมูลที่คุณหมอสองเนาะให้เป็นข้อมูลเอาไว้นะครับซึ่งคุณหมอสองเนี่ยอย่างที่บอกว่าท่านก็ให้ข้อมูลในเชิงที่เป็นสิ่งที่เอาไปลงมือปฏิบัติได้จริงนะฮะอันนี้ผมในฐานะที่แบบจัดรายการของคุณหมอสองมาก่อนเนาะทุกอย่างเลยนะสมุนไพรไทยนี้มันสามารถเอามาประยุกต์ใช้เป็นยาได้หมดเลยนะครับนี่จะเป็นภูมิปัญญาที่ประเทศในโลกบ้านในโลกใบนี้มีน้อยมากๆที่จะมีแบบนี้ฉะนั้นเราก็ลองเริ่มต้นจากพืชผักสวนครัวของเราหรืออะไรแบบนี้ครับรอบบ้านเราก็ได้ครับ
2: ครับนะแล้วก็ถ้าคุณผู้ฟังอยากจะปลดล็อกนะครับนะฮะทั้งเรื่องของแนวทางการรักษานะฮะรวมถึงเรื่องของการกำหนดอาหารนะฮะรวมถึงการดูแลตัวเองนะครับเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD นะครับในครั้งนี้คลื่นความคิดก็จะมีจัดในวันเสาร์ที่3ตุลาคมนะครับจะพาคุณผู้ฟังปลดล็อกความเชื่อแบบเดิมๆแล้วก็เปลี่ยนโหมดการใช้ชีวิตใหม่นะครับก็อยากให้คุณผู้ฟังเนี่ยมาติดตามฟังกันเพราะว่าเราได้เชิญผู้เชี่ยวชาญนะตัวจริงที่อยู่ในแวดวง NCD เลยนะครับมาย่อยเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายปรับนิดเปลี่ยนหน่อยนะแต่ว่าผลลัพธ์เนี่ยคือเปลี่ยนชีวิตได้จริงๆนะครับในวันเสาร์ที่3ตุลาคมนี้นะครับ8โมงเช้าไปจนถึง5โมงเย็นนะครับที่โรงแรม The Emerald รัชดานะครับตอนนี้มีคุณผู้ฟังสมัครมาเกือบจะ50ท่านแล้วนะครับซึ่งถ้าหากใครสนใจนะครับสอบถามมาได้ที่ LINE @thinking radio นะครับ @thinking radio นะครับผมเชื่อว่าข้อมูลจากคุณหมอ2ที่ให้มาเมื่อสักครู่เนี่ยจะเป็นประโยชน์นะกับคุณผู้ฟังนะครับแล้วก็อยากจะเชิญชวนคุณผู้ฟังนะเมื่อเข้าใจสถานการณ์แล้วนะครับแล้วลองสังเกตตัวเองนะครับว่าโรค NCD เนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องที่ไกลตัวเราเลยนะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากฉะนั้นเสวนาอันนี้จะเป็นประโยชน์ไม่น้อยนะครับเพราะว่าผู้เชี่ยวชาญที่จะมาเนี่ยอย่างที่บอกนะมีนักกำหนดอาหารวิชาชีพนะคุณพัศินคณาสิริชัยนนท์นะครับแล้วก็มีเภสัชกรหญิงด็อกเตอร์สุภาพรปิติพรนะคุณหมอต้อมนะประธานมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะครับแล้วก็ยังมีแพทย์ผู้ชำนาญการด้านอายุรกรรมแล้วก็ลองจีวิตี้นะครับคุณหมอนิติวัตรศรีการจนวัฒน์นะครับแล้วมีนักกายภาพบำบัดคณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับคุณพงประพัฒน์เสนานะฮะซึ่งงานนี้เนี่ยเรียกว่าเนื้อหาเนี่ยเรียกว่าครบถ้วนเต็มอิ่มแน่นอนแล้วยังมีบูธผู้สนับสนุนมาออกบูธด้วยนะครับก็จะจำหน่ายราคาสินค้าที่เกี่ยวกับสุขภาพในราคาพิเศษให้กับคุณผู้ฟังที่มาร่วมกิจกรรมนะครับจัดที่โรงแรมดิเอเมอรัลรัชดาครับ
1: ใช่ครับใครว่างนะฮะแวะมาเจอกันนะครับเราก็จะมีทั้งผู้ดำเนินรายการนักจัดรายการนะฮะอย่างผมพี่บอยแวะไปแน่ๆนะครับเดี๋ยวไปเจอกันนะครับก็ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเดี๋ยวเจอกัน
2: ไม่มีอะไรผิดพลาดแน่นอน
1: นะฮะเราก็เจอกันนะฮะคือว่าเรื่องของการมาเจอกันผมว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่อย่างน้อยเรามาแชร์กันเนาะเจอกันตัวเป็นๆแล้วก็ถือว่าเรื่องที่ทำให้เราได้แบบเนี่ยถือว่าเรามีตัวตนกันมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เราไม่ได้เจอกันแค่ออนแอร์ออนไลน์อย่างเดียวนะครับมันเป็น trust community เนาะเนี่ยมันเป็นยุคใหม่นะนี่เพิ่งฟังจากเวทีเสวนาของทางอะไรนะ The Standard บ้างถ้าจำไม่ผิดนะตอนนี้ขนาดอินฟูดังๆเขายังไม่ทำแค่ออนไลน์อย่างเดียวเลยเขายังต้องแบบนัดสมาชิกมาเจอกันนี่แหละก็มาเจอกันนะฮะกับงานนี้นะครับมาเจอกัน
2: ครับนะฮะโอเคตอนนี้8:45 เดี๋ยวขออนุญาตไปพักกันก่อนสักครู่นะครับ
1: ครับ
3: 96.5 อัปเดตโดยชาญเดชบัวหันและสุภชาติสุภเมธี
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ฮะ เสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
6: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
5: โอ้ยหอมอ่ะกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
6: มีซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยางใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรีอีก2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร021143990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
6: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
7: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
6: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
8: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ AI for life ปลดล็อกพลัง AI ฉบับจับมือทำนำไปใช้ได้จริงคราวนี้เรามาในแบบกิจกรรมวิดีโอเรียนรู้ออนไลน์สุดพิเศษจะอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ดูซ้ำเมื่อไหร่ก็ได้แค่กดเข้ากลุ่มทั้งคอร์สคลิกแอนด์ครีเอทไวเก๋าเล่าภาพด้วย AI ใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพตามจินตนาการและการสร้างวิดีโอจาก AI ง่ายๆไว้โพสต์ลงโซเชียลให้อึ้งกันทั้งฟีดและ AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังช่วยคิดไอเดียคิดแคปชั่นสร้างคอนเทนต์

0: @ Thinking Radio
1: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
2: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ 96.5 อัปเดตโดยชาญเดชบัวหันและสุภชาติสุภเมธี
4: มาคุยกันต่อในเบรกสุดท้ายครับอาจารย์เต้ยครับผม
5: ครับได้ยินไหมครับพี่บอย
4: ได้ยินครับนะฮะ
5: โอเคครับผมนะฮะเมื่อเบรกที่แล้วนะฮะเราก็คุยกันเนาะเรื่องของโรค NCD อย่าลืมนะฮะ
4: ครับ
5: 3ตุลาคมนี้นะครับมาร่วมฟังข้อมูลดีๆกันเนาะเรามีทั้งเสวนาแล้วก็มีกิจกรรมจากผู้สนับสนุนใจดีที่จะมาทำให้กิจกรรมครั้งนี้สมบูรณ์แบบมากขึ้นนะครับแล้วที่สำคัญบอกว่าโรคนี้เป็นได้ทั้งคนที่เป็นผู้สูงวัยวัยรุ่นคนรุ่นใหม่เป็นได้หมดเลยนะครับ เรื่องนี้เป็นความรู้ที่สามารถเอาไปดูแลตัวเองกันได้เลยนะครับ
4: ครับนะในช่วงนี้ผมมีข่าวประชาสัมพันธ์2ข่าวครับอาจารย์เต้ยครับนะฮะช็อปปะเนียครับล่าสุดเนี่ยเขาก็มีโปรดักต์มานำเสนออีกแล้วนะครับเป็นไพศาลหมูทุบครับนะฮะเป็นหมูทุบต้นตำรับนะฮะแท้ๆจากเมืองสระบุรีครับการันตีความอร่อยด้วยรางวัลโอท็อประดับ5ดาวนะครับบอกเลยว่าเจ้านี้เนี่ยไม่ธรรมดานะเพราะว่าพิถีพิถันใส่ใจในทุกขั้นตอนนะครับคัดสรรเฉพาะเนื้อหมูแบบคุณภาพยอดเยี่ยมนะทำจากเนื้อหมูแท้ๆ 100% นะเต็มๆคำแล้วก็ไม่มีส่วนผสมของแป้งเลยแม้แต่นิดเดียวครับส่วนเรื่องของสูตรก็ดีนะคือสูตรดั้งเดิมนะครับของเขาเนี่ยสืบทอดความอร่อยยาวนานกว่า30ปีนะฮะคือนำมาย่างในแบบไร้น้ำมันให้เนื้อเนี่ยสัมผัสที่นุ่มกำลังดีนะครับไม่แข็งกระด้างนะครับกลิ่นหอมแตะจมูกไร้กลิ่นหืนรสชาติเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ครองใจคนไทยมาอย่างยาวนานแล้วก็จะหยิบมากินเล่นเพลินๆตอนดูซีรีส์ทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆข้าวต้มกุ้ยหรือพกติดรสไว้กินแก้หิวก็ฟินสุดๆนะครับและยังตอบโจทย์ยุคนี้มากเพราะว่าเก็บได้นานถึง4เดือนโดยไม่ต้องแช่แข็งครับวันนี้ช็อปมาเนียจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มเพื่อคุณผู้ฟังโดยเฉพาะครับนะฮะเมื่อซื้อไพศาลหมูทุบขนาด100กรัม2ถุงแถมฟรีให้อีก2ถุงทันทีนะฮะรับไปเลยนะฮะเต็มๆ4ถุงนะครับทั้งหมดนี้เนี่ยจ่ายเพียงแค่888บาทเท่านั้นนะครับฟังไม่ผิดครับ888บาทเท่านั้นนะครับจัดคุ้มนะฮะเรียกว่าสั่งซื้อได้เลยนะฮะจัดคุ้มขนาดนี้เนี่ยสั่งซื้อได้เลยที่ช็อปมาเนียบายเอ็มคอร์ดครับคุณผู้ฟังท่านใดที่สนใจก็โทรไปสอบถามได้นะที่02-114-3990 02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียครับผม
5: โอ้ฟังแล้วก็หิวเลยนะตอนเช้าแบบนี
4: ้ผมเห็นมาแล้วว่าน่าทานมากเลยอยากจะแกะความชิมก็เกรงใจครับนะฮะ
5: เพราะเป็นบอยอย่าทำมันบาปแต่ว่าก็เอาไว้ติดบ้านนะผมว่ายุคนี้แบบเราเจอฝนตกรถติดนะติดกันเอาไว้อย่างน้อยๆก็ทำให้คลายหิวไปได้นะเราจะได้แบบว่าไม่ต้องแบบทำให้กระเพาะอาหารก็ทำงานหนักนะฮะ
4: ครับแล้วก็อีกข่าวนึงนะครับนะฮะเป็นข่าวที่สืบเนื่องมาจากกิจกรรมที่เราทำนะฮะเมื่อช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะฮะอาจารย์เต้ยก็ไปเป็นพิธีกรนะครับในงานนะ AI for Rights นะครับซึ่งครั้งนี้ก็กลับมาตามคำเรียกร้องแต่ครั้งนี้มาในรูปแบบ e-learning นะครับเป็นวิดีโอเรียนรู้ออนไลน์สุดพิเศษนะครับที่เปิดโอกาสให้คุณผู้ฟังเนี่ยเรียนได้จากทุกที่ทุกเวลาครับไม่ว่าจะนั่งจิบกาแฟอยู่ที่บ้านเดินทางหรือมีเวลาว่างช่วงไหนก็เปิดดูได้ทันทีที่สำคัญคือสามารถที่จะกดดูซ้ำๆนะเพื่อย้ำความเข้าใจกี่รอบก็ได้นะครับตลอดทั้งคอร์สแล้วก็จัดเต็มแน่นๆเน้นนะครับเพื่อตอบโจทย์ชีวิตยุคใหม่ด้วย2คอร์สไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาดครับนะก็คือวิชาClick and Create วัยเก๋าเล่าภาพด้วย AIนะครับสายสร้างสรรค์คือรู้ว่าวัยเก๋าทั้งหลายที่อยากจะลองทำอะไรใหม่ๆนะวิชานี้จะพาคุณเนี่ยไปใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพจากจินตนาการให้ออกมาสวยงามแล้วก็ยังสอนเนรมิตวิดีโอง่ายๆเอาไว้โพสต์ลงโซเชียลนะครับรับรองว่าเพื่อนๆในฟีดเนี่ยก็จะเห็นต ้องร้องว้าวเลยทีเดียวนะครับแล้วก็อีกวิชาหนึ่งเป็นวิชา AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังนะครับสำหรับพ่อค้าแม่ค้าสายขายของออนไลน์หรือว่าคนที่อยากเริ่มต้นธุรกิจวิชานี้คือทางรอดครับให้ AI เนี่ยมาเป็นผู้ช่วยส่วนตัวแล้วก็ช่วยคิดไอเดียสินค้าเขียนแคปชั่นที่โดนใจวางแผนคอนเทนต์แล้วก็ออกแบบโปรโมชั่นเด็ดๆเปลี่ยนงานยากให้เป็นเรื่องง่ายดันยอดขายให้ปังพุ่งยิ่งกว่าเดิมได้นะครับนะฮะก็เป็น2คอร์สนะฮะที่คุณผู้ฟังเนี่ยสามารถที่จะ เข้าเรียนได้นะครับเป็นเทคโนโลยีเนี่ยไม่ได้มีไว้สำหรับเด็กวัยรุ่นเท่านั้นนะครับปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าคุณจะเป็นใครทำอาชีพอะไรหรือว่าอายุเท่าไหร่ AI ก็พร้อมที่จะมาเป็นตัวช่วยให้ชีวิตและก็การทำงานของคุณผู้ฟังสะดวกสนุกมากยิ่งขึ้นนะครับก็เป็นโอกาสดีๆที่คลื่นความคิดนะครับก็อยากจะต่อยอดจากเวทีอบรมที่บางท่านเนี่ยได้พลาดโอกาสไม่ได้มีเวลาไปเรียนในตรงนั้นนะครับก็มีค่าลงทะเบียนถูกมากครับเพียงแค่159บาทเท่านั้นครับผม159บาทเท่านั้นนะครับนะฮะเรียนได้ยาวๆนะแต่ว่าต้องรีบหน่อยนะครับเพราะว่าในมีระยะเวลาที่เราจะให้คุณผู้ฟังเนี่ยสมัครนะเข้าร่วมกิจกรรม e-learning อันนี้นะครับคุณผู้ฟังสามารถที่จะสมัครได้แล้วนะครับตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่30กันยายนนี้เท่านั้นนะครับแอดไลน์มาสมัครกันได้เลยนะครับที่ไลน์แอด thinking radio นะครับ thinkingradio ครับผมครับ
5: ผมถือว่าก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่อยากให้ทุกคนนะฮะลองแวะเข้ามาเรียนรู้ร่วมกันนะเพราะวันที่เรียนสดๆวันนั้นต้องบอกว่าสนุกมากเลยนะครับ
4: ครับ
5: อยากให้ทุกคนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมนะมาทุกคนแหละแต่ว่าบางครั้งเข้าใจว่าบางท่านติดภารกิจบางท่านอยู่ไกลเนาะเนี่ยอย่างคุณเทพสิยะเนี่ยพี่บอยนะฮะที่ทักทายยามเช้ากับเราจากญี่ปุ่นนะฮะอยู่ไกลกันถึงญี่ปุ่นเลยนะครับถ้าอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมนะคุณเทพสิยะลองเข้ามาจอยๆก็ได้กับคลาสนี้นะครับราคาไม่กี่บาท อันนี้ก็ชวนกันมานะฮะรวมถึงใครที่สนใจด้วยนะครับเพราะว่าคอร์ส AI ที่ทาง 9.5 จัดวันนั้นเนี่ยก็เป็นการปูพื้นฐานไปส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นการให้เอาไปต่อยอดไปทำงานได้ด้วยนะผมว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับ
4: ครับเหลืออีกประมาณอีกสักประมาณไม่เกิน5นาทีอาจารย์เต้ยอัปเดตซะหน่อยเห็นไปมีตติ้งไปอะไรนะฮะ EV Club ใช่ไหม
5: อ๋อ EV Community ครับแม่โอ้พี่บอยช่วยขายของ ไม่หรอกก็คือว่าเป็นเรื่องนึงที่พยายามจะขับเคลื่อนไปนะครับเพราะว่าตอนนี้เนาะเราเห็นแล้วแหละว่าโลกของเรามันมีความเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันทันทีเนาะเราเห็นทั้งภูเขาไฟระเบิดเห็นทั้งเรื่องของโลกที่มันโลกร้อนโลกรวนโลกเดือดผมว่าเรื่องของการที่จะพอจะช่วยขับเคลื่อนให้โลกใบนี้มันชะลอลงแหละก็คือเรื่องของความยั่งยืนโดยใช้เรื่องของแบบโลคาร์บอนเนี่ยปกติเราก็ไปเจอการมิทติ้งกันอย่างเงี้ยเราก็ใช้รถที่เป็นรถสันดาปรถน้ำมันเนาะซึ่งมันก็เต็มด้วยรถเขาเรียกอะไรนะเหมือนกับขมเหลาควันอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นคาร์บอนไดออกไซด์แต่ว่าพยายามจะผลักดันเรื่องของพลังงานสะอาดนะครับก็ผ่านการขับเคลื่อนนี่แหละของตัวผมเองแล้วก็เพื่อนๆนะครับกลุ่มเล็กๆนะครับฉะนั้นก็ถือว่าการที่ทำมิทติ้งครั้งนี้ก็คือชวนเพื่อนๆพี่ๆแต่ละคนที่เขาแบบใช้รถไฟฟ้าเหมือนกันมานั่งพูดคุยกันว่าสิ่งที่ใช้แล้วมันเป็นยังไงได้บ้างอะไรแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวน่าจะมีกิจกรรมที่ต่อยอดไปสู่การท่องเที่ยวแบบกรีนทัวริซึมอะไรเงี้ยนะครับแบบที่ชุมชนหรืออาจจะไปทำกิจกรรมดีๆร่วมกันนะครับเผื่อใครสนใจที่อยากจะไปติดตามนะครับก็ฝากขายของนิดนึงนะฮะเข้าไปเพจของผมก็ได้นะครับอาจารย์เต้ที่ขับรถไฟฟ้านะครับ EV Go Club Thailand นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเพจทางการและ official แล้วนะครับก็ลองเข้าไปได้นะครับอันนี้ขออนุญาตแปะแบบไทยอินรายการนิดนึงแต่จริงๆไม่ได้มีขายของอะไรนะฮะก็คือเป็นชวนทุกคนไปทำกิจกรรมเหมือนกับคนที่ชอบยานยนต์ไฟฟ้าหรือว่านวัตกรรมเรื่องของพลังงานสะอาดนะครับก็เดี๋ยวไปร่วมกิจกรรมด้วยกันครับ
4: ครับนะฮะเดี๋ยวคลื่นความคิดผ่านรายการ 96.5 อัปเดตเพื่ออาจจะมีกิจกรรมเป็นวอล์กแรลลี่ดีไหม
5: ดี
4: วอล์กแรลลี่คนที่คนหัวใจ EV เนี่ยฮะรถเรียกว่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอะไรทำนองนี้นะ
5: ฮะครับประมาณนั้นฮะก็คือเผื่อไว้เราจอยๆกันนะฮะกับทางคลื่นความคิดอะไรเงี้ยครับผมก็ถือว่าในสิ่งที่ชื่นชอบแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ถ้าเราขับเคลื่อนได้มันก็จะทำใหอย่างน้อยๆเราก็จะช่วยยืดอายุเรื่องของโลกใบนี้เนาะที่ตอนนี้เราเห็นแล้วแหละความเปลี่ยนแปลงมันมาแบบไม่รู้ว่ารุ่นลูกรุ่นหลานเราจะได้อยู่กันอีกกี่ร้อยปีหรือเปล่าจะถึงหรือเปล่านะแต่ว่าอย่างน้อยเราช่วยชะลอให้เรื่องเหล่านี้มันยืดไประยะเวลามากขึ้นไปด้วยนะครับอันนี้หลายคนอาจจะมองว่าอุ๊ยไปมองอะไรใกล้ขนาดนั้นแต่จริงครับที่เราบ่นกันร้อนๆฝ นตกหนักๆทุกวันนี้ครับมันมาจากเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศนี่แหละฉะนั้นผมว่าเรื่องนี้เราทำคนละเล็กละน้อยนะครับอย่างพวกผมมาวันนั้นผมยังตกใจเลยมีเพื่อนๆมีพี่มากันที่40กว่าคันเลยนะครับ
4: โอ้โหถือว่าเยอะแล้วนะคาราวานเยอะแล้วนะครับ40กว่าคันเนี่ย
5: ผมยังตกใจเลยที่ผมทำอะไรลงไป
4: ต้องรับผิดชอบด้วยนะครับเป็นภาระของคุณแล้วครับ
5: ดีฮะถือว่านี่แหละแต่ว่าแบบได้เห็นเนาะเพราะมีคนบอกว่าพี่ทำตัวมีตติ้งนี่คือเยอะกว่าบางหน่วยงานก็ทำอีกแล้วเนี่ยแบบไม่รู้เหมือนกันแหละแต่เราก็อาศัยว่าเราชวนทุกคนมาร่วมขับเคลื่อนผลักดันไปด้วยกันอะไรประมาณ
4: นี้นะฮะเดี๋ยวมาอัปเดตกันต่อนะฮะเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยแล้วก็เรื่องของเสวนาภาษาหมอก็อยากจะฝากคุณผู้ฟังไว้ด้วยแล้วก็เรื่องของ e-learning นะครับเป็นห้องเรียนอบรม AI for Life นะครับที่คุณผู้ฟังเนี่ยพลาดโอกาสในการเข้าร่วมในช่วงต้นเดือนสิงหาคมนะครับซึ่งในคอร์สนี้ก็เพียง159บาทเท่านั้นนะครับใน 3-4 ประเด็นตรงนี้ก็ฝากคุณผู้ฟังด้วยนะครับวันนี้ 96.5 อัปเดตนะครับเวลาหมดแล้วครับขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่ส่งเข้ามานะครับนะผมแล้วก็อาจารย์เต้ยต้องไปทำภารกิจกันต่อเดี๋ยววันเสาร์หน้ามาเจอกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
2: 96.5 อัปเดตโดยชาญเดชบัวหันและสุภชาติสุภเมธี
0: ขณะนี้เวลา9นาฬิกา
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มทดสอบท่อน้ำมันพระราม3ไม่พบท่อรั่วเร่งตรวจสอบลักลอบขโมยหรือไม่กรุงเทพมหานครรายงานว่าจากการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนกรณีน้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำสาธารณะบริเวณถนนเชื้อเพลิงและใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3เขตคลองเตยสรุปผลการสำรวจพบว่าผลการทดสอบแรงดันท่อไม่พบร่องรอยการรั่วหรือความผิดปกติซึ่งจากนี้จะดำเนินการตรวจสอบเพิ่มเติมทั้งช็อตเรนจ์ UT สแกนเพื่อตรวจสอบความหนาของท่อในบริเวณจุดเกิดเหตุและลองเรนจ์ UT สแกนเพื่อตรวจสอบความหนาของระบบท่อเพิ่มเติมครอบคลุมระยะ1กิโลเมตรจากจุดเกิดเหตุรวมถึงเรดาร์สแกนเพื่อตรวจหาร่องรอยน้ำมันรั่วในบริเวณดังกล่าวเพื่อยืนยันความสมบูรณ์ของระบบท่อโดยคาดว่าจะทราบผลภายใน1สัปดาห์และจะจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบด้วย UT สแกนให้กรมธุรกิจพลังงานภายในวันอาทิตย์นี้เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตให้กลับมาใช้ระบบท่อส่งน้ำมันโดยหากกรมธุรกิจพลังงานพิจารณาแล้วเห็นว่ายังไม่สามารถอนุญาตให้กลับมาใช้ระบบท่อได้จากรายงานผล UT สแกนจะต้องรอผลการตรวจสอบด้วย Intelligent Pick ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน1สัปดาห์เพื่อประกอบการพิจารณาต่อไปหากได้รับอนุญาตให้กลับมาใช้ระบบท่อกลุ่มบริษัทบางจากจะจัดเจ้าหน้าที่ดูแลการใช้งานและตรวจสอบระบบอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาพร้อมจัดส่งรายงานให้กรมธุรกิจพลังงานอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 1-2 สัปดาห์อย่างไรก็ตามหากตรวจพบการลักลอบนำน้ำมันไปใช้โดยผิดกฎหมายกรมธุรกิจพลังงานพร้อมบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำผิดอย่างเต็มที่และจะให้ความเป็นธรรมแก่กลุ่มบริษัทบางจากโดยกระทรวงพลังงานขอให้ทุกฝ่ายร่วมกันเร่งตรวจสอบแหล่งที่มาของน้ำมันเนื่องจากประชาชนในพื้นที่ยังได้รับผลกระทบจากกลิ่นน้ำมันโดยกลุ่มบริษัทบางจากจะดำเนินการดูดน้ำมันที่ตกค้างอย่างต่อเนื่องส่วนจุดเปิดหน้าดินที่ไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์จะดำเนินการปิดโดยจะประเมินอีกครั้งว่าควรปิดเป็นการชั่วคราวหรือถาวรส่วนจุดที่ยังพบน้ำมันซึมและอาจจำเป็นต้องเปิดไว้เพื่อตรวจสอบแหล่งที่มาของน้ำมันจะหารือกับผู้อำนวยการพื้นที่เพื่อกำหนดวิธีปิดชั่วคราวที่มีความปลอดภัยและไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้ใช้ถนนนายชัชชัยคุณโลหิตรองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานกล่าวว่าศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จะประชุมต่อในวันนี้เพื่อเร่งหาสาเหตุว่าน้ำมันมาจากแหล่งใดทางนี้เจ้าหน้าที่สามารถสูบน้ำปนเปื้อนออกจากระบบไปบำบัดได้แล้วกว่า 22,000 ลิตรเป็นเนื้อน้ำมันราว 4,000 ลิตรวันนี้และวันพรุ่งนี้ภาคใต้ยังคงมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่11เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยโดยระบุว่าในช่วงวันที่12ถึง13กันยายนภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งทางนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13ถึง14กันยายนนี้ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิด ข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คนคิดบวกจะไม่จมอยู่กับความบ่นเสียดายเขาจะรีบหมุนใบเรือเพื่อรับลมใหม่เพื่อไปได้ไกลกว่าลีกะซิงมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของฮ่องกง
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบมี Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรอไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
8: ต้นรถเป็นอะไรอ่ะ
9: รถเสียสตาร์ทไม่ติดเลยฮะ
8: ทำไมไม่ไปออกรถใหม่ที่งาน Volvo Warehouse Mega Deal ล่ะ
9: อืมจะชัวร์เหรอ
8: ชัวร์สิเพราะเขาเปิดคลังให้เทียบคันต่อคันปรับราคาใหม่ส่วนลดแรงและมีโปรแกรมดูแลหลังการขายนานถึง5ปี
9: งั้นรออะไรล่ะไปงานเลยดีลดีๆคุ้มค่าที่สุดจาก Volvo จองคันที่ใช่ในราคาสุดคุ้มแห่งปีที่คลัง Volvo ถนนบางนาตราดกม23ทุกสุดสัปดาห์วันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ตลอดเดือนกันยายนนี้
10: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
11: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
10: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
11: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
12: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
13: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวชัยชาญที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
11: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
14: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
15: CEO Vision เปิดวิสัยทัศน์ CEO โดยเจษฎาพรหมจารย์ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งกิจ
16: 9นาฬิกา10นาทีสวัสดีครับคุณผู้ฟังต่อรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ CEO Vision ประจำวันเสาร์ที่12กันยายนพุทธศักราช2569นะครับเมื่อครู่นี้ยังบ่นกับพี่เจตอยู่เลยครับว่าวันนี้สงสัย เราสิบห้าสิบนาทีนี่เอาเรื่องสมีโชติอย่างเดียวเลยได้ไหมคือมันเป็นเรื่องทุกข์ใจไม่รู้จะหาทางออกแบบไหนอะไรยังไงแล้วกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วมันไม่ใช่ครั้งแรกแต่ว่าครั้งนี้ดูเหมือนจะหนักหนาสาหัสเพราะว่ามันมีทั้งประจักษ์พยานมีทั้งหลักฐานมีทั้งการเข้าไปตรวจสอบหลังจากที่มีการจับกุมแล้วก็มีการเปิดเผยออกมาจากทางหน่วยงานภาครัฐไม่ว่าจะเป็นกรมสอบสวนคดีกองปราบ CIB หรือว่าหลายรายการหลายสื่อก็ขุดคุยกันเรียกว่าอย่างเต็มรูปแบบนะครับเห็นว่ายอดตัวเลขตอนนี้มันที่เห็นเนี่ยเมื่อวานฟังรายการพี่หนุ่มกัญชัยโหนกระแสนี่500 ล้านแล้วนะพี่คือเงินที่เจอเงินสดที่เจอประมาณ100 กว่าล้านแล้วก็พวกทองคำอะไรอีกเนาะแล้วก็

0: มีบัญชีเงินในบัญชีก็อีกประมาณสัก200-300 ล้านรวมๆกันตอนนี้เห็นนะที่ยังไม่เห็นยังไม่ทราบนะเห็นนี่500กว่าล้านแล้วโอ้โห
1: ผมฟังดูอาจจะไล่ไปใกล้ๆพันนะเนี่ยดูไปนะ
0: ถ้าเอาจริงๆมันน่าจะถึงเนาะน่าจะถึง
1: ก็เป็นข่าวที่จริงเศร้านะผมว่าวัดนี้ผมก็เคยไปนะที่วิทยาผมก็เคยไป
0: ผม
1: วัดเป็นวัดดังวัดใหญ่ในวิทยาอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราก็ไอ้เรื่องพุทธภาริตเรื่องทำนู่นนี่นั่นแล้วก็คงเราก็ไม่สนใจแต่ว่าก็มีคนขึ้นไปดูแล้วก็มี
0: เขาดังเรื่องของเครื่องรางของขลังหรือว่าเขาดังตอนเป็นสำนักดาบพุทธไทยสวรรค์สมัยอดีตเคยได้ยินอยู่นะ
1: คือชื่อสำนักดาบเนี่ยมาจากสมัยประวัติศาสตร์เราอยู่แล้วเบิร์นชื่ออย่างนี้เราก็ทำให้รู้สึกคนก็เริ่มสายอยากจะไปสักการะกราบไปบูชาที่วัดแต่ว่าเจอเรื่องสร้างรุ่นสร้างนี่แหละผมก็ไม่ได้สนใจนะเพียงแต่ว่า
0: เดี๋ยวรุ่นเหนือดวงพี่มีไหมถามจริง
1: ไม่มีผมไม่
0: มีนะ
1: ผมไม่ได้แบบนี้
0: หรือปล่อยไปก่อนมีเรื่องแล้วเหมือนท่านตำรวจนายหนึ่งที่ออกข่าวไม่มีนะ
1: ผมไม่ได้สายมู
0: พี่ไม่ได้สายนี้นะโอเค
1: เพียงแต่ว่าเนี่ยพอเราเจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยอีกครั้งนึงเนี่ยนะผมรู้สึกว่าเอ๊ะมานั่งย้อนดูวิธีการเช่นแกไปติดตามไล่ดูแล้วก็พิสูจน์ทราบว่าคุณได้เงินมาจากไหนอะไรเงี้ยจริงๆผมว่ามันทำแบบนี้ไม่ได้นะต้องทำเกินนี้อ่ะคือสมมติว่าเราไป
0: ถึงใครทำแบบนี้ไม่ได้ต้องทำเกินนี
1: ้หน่วยงานอ่ะทำแค่นี้ไม่พอหรอก
0: ไปตรวจสอบใช่ไหมครับ
1: ต้องลึกกว่านี้ต้องทำรุนแรงกว่านี้คือถ้าบอกพิสูจน์ทราบด้วยว่าได้เงินมาจากไหนหรืออะไรเนี่ยมันไม่ต้องพิสูจน์ทราบแล้วคือได้มาระหว่างคุณดำรงสมณะแบบนี้มันก็ไม่ถูกนะ
0: หมายถึงตอนนี้ข้อมูลที่ไปตรวจสอบเนี่ยหากมันไม่พอแล้วต้องไปลึกกว่านี
1: ้ไปลึกกว่านี้แล้วก็มาตรการในการอาจจะยึดทรัพย์หรืออะไรก็ตามเนี่ยมันต้องเอาคืนทั้งหมดอ่ะไม่ถูกไม่ต้องไปสู
0: ตรทราบไหนลึกยังไงในไอเดียพี่
1: ตอนนี้อย่างเงี้ยเขามีข้อสังเกตว่าต้องไปพิสูจน์ว่ามีการยักยอกทรัพย์ตรงไหนอะไรเงี้ยเป็นทรัพย์วัดหรือทรัพย์ของส่วนตัวอะไรก็แล้วแต
0: ่ใช่มันต้องแยกใช่
1: ไหมผมก็ถามผมเนี่ยบอกว่าแยกทำไมไม่ต้องแยก
0: หมายถึงไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินส่วนตัวเพราะเป็นสมณเพศอย่างนี้อ่ะ
1: คือการที่คุณไปได้รับเงินถวายเงินบริจาคแล้วแต่เนี่ย
0: ศรัทธาเป็นการส่วนตัวเอาไปให้ที่องค์พระที่พระเลย
1: ได้เพราะอะไรเพราะคุณ
0: เพราะเป็นพระไง
1: คุณดำรงสมณะตรงนี้ถูกไหมซึ่งเป็นสมณะซึ่งเป็นเพศเป็นสถานะซึ่งได้รับการยอมรับโดยความศรัทธาแล้วก็องค์กรสายพุทธก็เป็นคนรองรับแล้วคุณเป็นเจ้าอาวาสเป็นแล้วก็แต่ถูกไห
0: ม
1: ผมเทียบเสมือนว่าเป็นเจ้าที่รัฐอย่างเงี้ย
0: ใช่เขาเรียกว่าเป็นเจ้าที่รัฐใช่
1: คุณดำรงตำแหน่งเจ้าที่รัฐอ่ะแล้วคุณได้รับทรัพย์สินด้วยอะไรก็ตามอ่ะมันไม่มีเสน่หาอะไรนั่นนะผมว่าไม่เหมาะสมละก็ยึดบทแหละไม่มีสิทธิ์ได้รับ
0: คือได้มาเพราะการที่คุณเป็นพระ
1: ใช่
0: ก็ถือว่าไม่ส่วนตัวแล้ว
1: ใช่ผมคิดอย่างนี้นะผมคิดอย่างนี้อาจจะคิดแรงหน่อยแต่ว่าถ้าเราไม่ทำแบบนี้นะไม่มีทางที่จะทำให้
0: นั่นหมายความว่าตั้งแต่บวชปีประมาณ35 ปีที่แล้วเนี่ยที่ออกข่าวมาเนี่ยก็ตั้งแต่ day 1เลยได้เงินมาเพราะเป็นพระเนี่ยยังไงก็ต้องตกเป็นของหลวง
1: ผมคิดแบบนี
0: ้ควรจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหม
1: ไม่อย่างนั้นเนี่ยคุณจะห้ามพวกนี้ไม่ได้สมมติว่าเขาให้ส่วนตัวมาสมมติให้ส่วนตัวมาตั้งแต่ปี35 ปีก็ได้100 ล้านเหมาะสมป่ะมันก็ไม่เหมาะสมอยู่ดีนะ
0: ก็ไม่เหมาะสม
1: ใช่เพราะคุณก็คือ
0: เพราะคุณหายกินคือคุณได้เงินมาเพราะการที่คุณเป็นพระเอางี้แล้วกัน
1: คือเป็นทรัพย์ซึ่งคุณเอามาเพื่อจริงๆเนี่ยเราทำบุญเนี่ยถวายปัจจัยพระเนี่ยเราต้องการให้พระท่านไปใช้ในเหตุเขตจำเป็นถูกไหมเช่นอยู่ยากเพื่อเดินทางอะไร
0: เพื่อศาสนาอะไร
1: ใช่นี่ส่วนตัวนะบริจาคเข้าวัดอีกเรื่องนึงนะเพื่อมุ่งศาสนาไปสร้างไปดูแล
0: มองเจตนาลมของคนบริจาคหรือคนไข้แม้ให้เป็นการส่วนตัวก็ให้เพราะคุณเป็นพระไง
1: เพราะไม่งั้นนี่ไงไม่อย่างนั้นการว่าคุณผ่านพุทธสมมติเรื่องนี้จบไปแล้วกันแล้วคุณกลายเป็นบุคคลธรรมดาแล้วคุณมีทรัพย์เป็นร้อยล้านเนี่ยนะมันใช่ไหมมันไม่ใช่ถูกป่ะแล้วคนที่เขาถวายเงินหรือบริจาคไปเนี่ยถ้าคุณเป็นคนธรรมดาเขาจะบริจาคคุณไหมก็คงไม่มั้ง
0: ทำไมก็คง
1: อันนี้ผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องตั้งหลักนี่ก่อนนะผมว่ามันต้องทำเกินเนี้ยเกินเบอร์ทำแบบนี้ไม่ได้ไม่อย่างนั้นนี่นะโอ้โหไม่ใช่
0: แค่กฎหมายต้องแค่กฎหมายให้มันลึกขึ้นให้ม
1: ันไม่รู้แหละว่าจะใช้กฎหมายใช้กฎมาตรการไหนแต่ว่าเราต้องคิดแบบนี้บ้างนะไม่งั้นไม่ไหวนะคือคุณศรัทธาแล้วหายไปดีหายไปโอ้โหเยอะนะคนจะรู้สึกเสื่อมศรัทธาไปเรื่อยๆซึ่งคุณไม่สามารถจะรีสโตร์สิ่งที่กลับมาได้เนี่ยผมว่าไม่ถูกแล้วแล้วพอเรื่องไม่มีสองเรื่องเรื่องหนึ่งคื ปฏิบัติตัวไม่ผิดไม่ถูกอยู่แล้วตามเนี่ยเสร็จเมถุนเลยเนี่ยเรื่องนึงนะ
0: เรื่องสีกา
1: เรื่องสีกาเรื่องหนึ่งเรื่องนึงแล้วแล้วคุณอาจจะหลุดคุมคำถามตัวเองไม่ได้ว่าไปอันที่สองเรื่องเงินเรื่องเนี่ยเรื่องทรัพย์เนี่ยผมว่าไม่ได้คุณต้องจัดการให้เด็ดขาด
0: แต่ทุกครั้งที่มีเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้มักจะ 90% มักจะเกี่ยวกับเรื่องสีกาด้วยตลอด
1: คือถ้าหลุดตรงนี้ไปเนี่ยมันก็เป็นไปได้หมดแหละถูกไหมล่ะเริ่มจากถึงแรกเนี่ยคุณรักษาไม่อยู่อ่ะ
0: หาเงินก่อนแล้วยักยอกก่อนหรือมีสีกาก่อนแล้วเริ่มสมคบคิดกันยักยอกมันมีเหตุปัจจัยนะพี่เรื่อง
1: มันผมไม่โทษคนอื่นทั้งนั้นอ่ะโทษตัวเองหมด
0: ไม่ครับผมไม่ได้หมายถึงโทษผู้หญิงอย่างเดียวผู้ชายก็ไม่ดีผู้หญิงก็ไม่ดีแต่หมายความว่ามันมีเหตุปัจจัยร่วมกันไหม
1: จริงๆก็โดนทั้งคู่แหละนะว่าไปแล้วนะแต
0: ่
1: ว่าผมพูดเมื่อกี้ว่าอย่างสีกาคนเนี้ยอาจจะมีพฤติกรรมอะไรก็แล้วแต่ว่าไปเรื่องหนึ่งแต่ว่าคุณรับทรัพย์มาจากตรงไหนเนี่ยอันนี้คุณก็โดนยึดอยู่แล้วล่ะถูกไหมทีนี้เจ้าตัวเนี่ยบอกว่าทรัพย์เนี่ยมาจากการให้โดยส่วนตัวเนี่ยมันไม่มีส่วนตัวหรอกเป็นไปไม่ได
2: ้
1: มันต้องไม่มีหมดแหละทั้ง 100% อ่ะจริงๆแล้วคือผมว่าถ้าเราบอกว่ารอให้เป็นไปตามอะไรจิตสำนึกหรืออะไรก็ตามมันไม่มีทางเกิดขึ้นถ้าคุณจะดำรงไว้แบบนี้คุณต้องคิดว่าคนที่เขาเจตนาบริสุทธิ์ในการถวายและบริจาคไปหรือมุ่งมุ่งศาสนาเนี่ยเขาตั้งใจอย่างนั้นน่ะใช่ไหมแล้วนี่มันก็เป็นมาตรการซึ่งคุณก็เอากฎหมายไปนั่งไล่ล้อมหรือว่าติดตัวมาดูซิคุณได้เงินมาจากไหนเนี่ยโอ้มันเดิมคอมมิชชั่น
0: แม้ว่าจิตบริสุทธิ์ว่าไม่ได้ยักยอกโอเคถ้าเป็นอย่างที่พี่พูดการบริจาคเงินให้พระรูปหนึ่งที่บวชเพราะคุณเป็นพระโอเคพระมีสิทธิ์ใช้เงินส่วนตัวได้ถูกไหมถ้างั้นในทางที่ชอบ
1: ไม่ใช่ไม่ใ
0: ช่ทางที
1: ่ดีจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยดูในหลักฐานเราเคยตัดไว้นะเรื่องนี้ว่าพระไม่ควรรับเงินใช่ป่ะ
0: ไม่ลดใช่แต่มันจริงโลกยุคสมัยมันเปลี่ยนไปอีกแบบนึงพ
1: ี่เปลี่ยนเพราะอะไรเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนไปไม่เปลี่ยนเรื่องไม่เปลี่ยนไม่เรื่องการศึกษาอยู่ในธรรมะปรึกษาไม่ได้เปลี่ยนเปลี่ยนที่ไหนอ๋อทุกปีคือการที่คุณมีมือถือโทรศัพท์เนี่ยแล้วคุณบอกจริงๆแล้วก็ไม่ถูกอยู่แล้วในแง่ความจริงนะก็ไม่ถูกอยู่แล้วนั่นแหละอันน
0: ี้สภาพแวดล้อมการดำรงการเอางี้การดำรงชีวิตของพระมันไม่เหมือนการดำรงชีวิตในสมัยอดีต
1: ไม่พระมีหน้าที่อะไร
0: เผยแผ่พระพุทธศาสนา
1: ศึกษาธรรมะแล้วก็เผยแผ่ใช่ป่ะ
0: ใช่
1: อันนี้ถ้าคุณบอกว่าหน้าที่นี้คือต้องใช้อุปกรณ์ทุกอย่างมีรถเพื่อ
0: ช่วยอำนวยความสะดวกในการเผยแผ่พุทธศาสนาคือมันไม่ได้เดินธุดงค์เป็นในป่าเหมือนสมัยอดีตไงพี่
1: อำนวยความสะดวกแปลว่าอะไรล่ะคุณต้องมีความสะดวกขนาดไหน
0: ก็รับกิจนิมนต์เพื่อไปเผยแผ่พุทธศาสนาผมพยายามคิดตามนะ
1: คนที่จะรับกิจนี้คือรับกิจนิมนต์เนี่ยโยมก็ต้องช่วยจัดการหรือว่าจะคุณจะให้นิมนต์ไปนี่ก็จะดูแลไปสิจะเอารถเช่าไปรับ
0: ต้องมีทีวีเพื่อดูความเป็นไปของโลกใบนี้ต้องมีตู้เย็นเพื่อเก็บอาหารต้องมีกุฏิที่มีสิ่ง
1: คุณจะถวายกุฏิถวายทีวีเพื่อให้ท่านได้รับข่าวสารก็เรื่องนึงไม่เป็นไรแต่ไม่ของคุณไงเป็นของตัวเองเหรอ
0: พี่กำลังจะบอกว่าแม้จะรับเงินมาก็ไม่มีความจำเป็นที่ต้องใช้เงินเพื่อ
1: คือ
0: การอำนวยความสะดวกในความเป็นส่วนตัวเพราะมันไม่ใช่
1: ปัจจัยที่ต้องใช้ในการดำรงชีพเพื่อศึกษาธรรมะและเผยแผ่ศาสนาแล้วก็ดำรงศาสนาเนี่ยมีอะไรบ้างก็คือกินธรรมดากินอยู่ใช่ไหมล่ะเอาไม่งั้น
0: ประเด็นนี้มันก็สุดโต่งไปไหมพี
1: ่หลักก่อนหลัก
0: โอเค
1: หลักต้องมีก่อนถ้าไม่หลักไม่มีคุณก็ไปเรื่อยใช่ไหมพอหลักมีมันจะเข้าใจว่าอ๋อมันก็คืออะไรที่จำเป็นก็ค่อยๆมาอธิบายทีละเรื่องไม่ใช่ว่าพอหลักไม่มีบอกอะไรก็จำเป็นก็พูดแบบนี้ก็มีหมดอะมีรถ
0: ชั้นอ๋อคือมันก็ไม่ใช่สตริกทีเดียวเพียงแต่ว่าก็มาอธิบายความมีเหตุและผลได้ว่าคุณจะมีเพราะ1 2 3 4
1: ผมพยายามได้หาหลักก่อนเสมอหลักคืออะไร
0: โอเค
1: ถ้าหลักไม่มีเราก็จะเป็นอย่างนี้
0: ครับ
1: ทีนี้พอเป็นอย่างมีหลักปุ๊บเนี่ยเราจะพอค่อยๆขยับได้ว่าเออตรงไหนที่มันเป็นสิ่งที่ใช่และจำเป็นกับตรงนั้นนะ
0: แล้วความเหมาะความควรมันจะอยู่ตรงไหนอ่ะพี่มันก็วัดยากของกันนะพี่เดี๋ยวนี
1: ้คุณมาพูดเองหรือเมื่อกี้บอกว่าเดินทางไปอยู่ที่ป่าเขาย่อออกมาไม่ได้อย่างเงี้ยอันนี้ก็หลักมือเรื่องถูกไหมล่ะที่คุณบอกว่าไม่งั้นอ๋อทุกสิ่งจำเป็นคนต้องเดินทางก็ทุกคนมีรถหมดคนละคันนะอย่างเงี้ยอย่างนี้ได้ไหมมันก็ไปกันใหญ่ไม่จบหรอกถูกป่ะเออก็คือถ้าจะเดินทางไปไหนล่ะถ้าจะเดินทางไปซื้อของในตามห้างเงี้ยเหรอต้องไปซื้อไหมอ่ะ
0: 70-80%ไม่ถ้าเดินทางหรือเดินทางไปรับกิจนิมนต์สมมติ
1: เข้าใจ
0: ว่าไม่ได้คิดอะไรที่ไม่ดีนะสมมติอ่ะ
1: ไม่เดี๋ยวทั้งหมดเรื่องทั้งหมดเนี่ยผมกำลังจะบอกว่าผมไม่ได้ไปพูดถึงว่าต้องมาสเต็ก 100% แต่ว่ากำลังพูดถึงณวันนี้เหตุการณ์ที่บ้านเนี่ยตอนนี้ผลลัพธ์ออกมาอย่างเงี้ยเห็นละเรื่องราวเป็นอย่างเงี้ยแล้วมาที่ดำเนินการคือว่าอ๋อก็ต้องพิสูจน์ว่าท่านได้เงินมาจากไหนผมว่าคิดคอมเมอร์เชียลกันไปแล้วมันเกินเลยจุดที่พอดีไปแล้วไงถูกไห
0: ม
1: คุณคิดดูอะว่ามูลค่าของสิ่งที่ควรจะเป็นของศาสนาหรือของวัดอะมันเท่าไหร่ถูกแล้วก็กับ500ล้านก็ได้500ล้านที่ของวัดใช่ป่ะมันควรจะเป็นสิ่งที่วัดหรือศาสนาได้ถูกไหม
0: ถูกถูก
1: เพราะเจตนาเป็นอย่างนั้นน่ะคุณบอกคุณมีพิสูจน์ว่าทั้งหมดใน500เนี่ย100เป็นของส่วนตัวมีด้วยอ่ะผมไม่เข้าใจอ่ะถ้าเป็นก่อนบวชผมเข้าใจคุณบวชมาแล้วตรงนั้นผมไม่เข้าใจ
0: โอเคเรื่องนึงข้อที่1ทรัพย์สมบัติที่คุณได้มาหลังจากการบวชในความคิดเห็นส่วนตัวพี่ไม่ต้องมานั่งแยกหรอกว่าของส่วนตัวหรือของวัดเพราะคุณได้มาตอนที่คุณเป็นพระเพราะคุณอาศัยผ้าเหลืองในการได้เงินมาโอเคอันนี้ประเด็นแรกประเด็นเรื่องเสพเมถุนประเด็นเรื่องบทลงโทษประเด็นเรื่องการป้องกันที่สังคมจะจะทำให้สังคมคงอยู่ในศาสนาพุทธศาสนาต่อไปอย่างแข็งแกร่งยังไงสองสามเรื่องอ่ะโอเคพี่ไล่เรียงมาให้ผมนะเสพเมถุนอ่ะ
1: โอเคเราไม่วันนี้ไม่ต้องไปพูดเพราะว่าเป็นหน้าที่หรือหลักคำสอนทางสำนักพุทธหรือใครก็อยู่ในสายที่ผมไม่ได้เป็นพระบวชผมสอนไม่ได้หรอกไม่ต้องสอนเพียงแต่ว่าอันนี้ต้องไปดูเองว่าพฤติกรรมแบบนี้มันควรจะเป็นยังไงใช่ไหมแค่โดนสาปแช่งนี้ผมก็หนักหนาแล้วนะส่วนเรื่องที่ตัวเอง
0: ไม่มีบทลงโทษทางอาญาเลยนะพี่เรื่องน
1: ี้ผมไม่รู้ไม่มี
0: ในกฎหมายไม่มีก็คุยกันแล้วก็เมื่อวานก็คุยผมก็ดูในหลายรายการ
1: ก็จบไปไงแล้วกันไป
0: ก็ปราชิกสึกไปไงแล้วก็ไปว่าสมมุติว่าไม่มีเรื่องยักยอกเงินสมมุติเสพเมถุนอย่างเดียวซึ่งมันก็มีเคสนี้หลายเคสก็สึกไปแล้วก็ไปกินอยู่ร่วมกันก็มีนะที่เห็นก็มีก็ไม่ได้มีการลงบทลงโทษทางอาญาหรืออะไรก็เกี่ยนที่พี่พูดแค่อะไรอ่ะบาปกรรมเวรหรือว่าเสริมศรัทธาหรือโดนประณามมันก็มีแค่นั้นนะมันต้องมีบทลงโทษไหมล่ะ
1: ลงโทษไม่รู้อันนี้ผมไม่รู้ต้องถามมันสายพลาแล้วผมไม่ตอบไม่ได้
0: แต่พี่ไม่โอเคเฉพาะเรื่องเงินใช่ไหมแต่เรื่องนี้พี่ก็ไม่โอเคแล้วผมก็ไม่โอเคแต่ผมคิดว่ามันต้องมีบทลงโทษไง
1: คือจะพูดยังไงดีลงโทษในสิ่งที่คุณไม่สามารถจะควบคุมปัญหากำหนัดได้มันอันนี้มันก็ไม่พูดยังไงนะเพราะทุกคนก็มีปัจเจกทุกคนมีทุกคนแหละเพียงแต่ว่าคุณจะคุมสติเองได้ไหมว่าไปแต่ไอ้ตรงที่บอกว่าใช้ตรงนี้ไปคือเขาไม่ได้ใช้ตรงนี้ไปสร้างกิจกรรมเพื่อสร้างตัณหาเนี่ยใช่ไหมมันเกิดสิ่งเล้าขึ้นมาแล้วก็ว่าไปจบตรงนั้นถูกไหมอันนี้ผมก็ต้องแยกแยะนะนี่ถามว่าไม่มีโทษทางวินัยอย่างอื่นมากกว่านี้ใช่ไหมอันนี้ไม่รู้ผมคิดว่าก็ต้องไปอยู่ที่ว่าบริบทของศีล227ข้อเป็นยังไงอะไรผมไม่ทราบนะแต่ว่าไอ้ตรงเนี้ยมันต้องมีมาตรการที่เข้มข้นกว่านี้เพื่อจะให้อะไรเพื่อจะให้คุณรู้สึกว่าไม่ได้ออกไปแล้วคุณไม่ต้องไปคุณได้ใช้สวยสุขกับสิ่งพวกนี้คุณไม่มีสิทธิ์สวยสุขกับสิ่งพวกนี้คุณต้องคืนให้หมดเริ่มจากศูนย์ไปอ่ะคือคุณไม่สามารถจะมาต่อยอดตรงนี้ได้อย่างนี้ดีกว่าผมว่าเป็นอย่างนั้นนะถึงแม้เช่นสมมติว่าเช่นมีข่าวว่าสีกาซื้อบ้านซื้ออะไรเงี้ยเงินที่ซื้อบ้านมาจากไหนถ้ามาจากนี้ก็ต้องคืนหมดอ่ะยึดหมดผมก็คุณต้องกลับไปที่เดิมแค่นั้นเองกลับไปที่เดิ
0: ม
1: คือผมว่ามันน่าจะเป็นแบบนั้นนะไม่งั้นเนี่ยคือถ้าจบแล้วเลิกแล้วกันไปแล้วก็คุณก็ไปอย่างนี้เนี่ยมันก็จะเกิดสิ่งที่คุณรวมพุ่งขึ้น
0: ตัวเงินที่พิสูจน์ทราบได้ว่าว่ายักยอกมาเนี่ยยังไงก็ต้องคืนหมดไม่ว่าจะเป็นศรีกาหรือจะเป็นพระหรืออดีตพระต้องคืนหมดอยู่แล้ว
1: ใช่วันที่คุณได้มามันได้มาจากวันคุณเป็นดำรงสมณะไง
0: อ๋อพี่ว่าจากข้อหนึ่งที่พี่พูดเมื่อกี้ข้อสองคือคืนหมดตั้งแต่ต้นทางคือเดย์วันที่คุณได้คืนให้หมด
1: ใช่ผมคิดอย่างนี้ก็เหมือนกับเจ้าที่รัฐอ่ะ
0: เริ่มต้นนับหนึ่งใหม
1: ่คุณติดมันแบบคุณแค่สอบเป็นหน้าเจ้าที่อบต.จอคุณยังไม่ยอมกันเลยใช่ไหมแล้วคุณนี่เหมือนกันแหละใช่ไหมล่ะคุณมีเงินเดือนมีอะไรก็ว่าไปนี่ก็มีคนมาบริจาคมาถวายพระทหารแล้วก็ว่าไปใช่ไหม
0: อ๋อมันก็เหมือนกับถ้าคุณได้รับตำแหน่งมาโดยมิชอบเงินที่เดือนที่คุณได้มาคุณต้องย้อนกลับไปอดีตแต่คุณรับตั้งแต่เริ่มงานก็ต้องคืนหมด
1: ผมคิดแบบนั้นมันถึงจะเกิดบริบทที่มีการเรียนรู้แล้วก็ความเข้มข้นในการกำกับให้ทุกอย่างมันมีความน่าเชื่อถือได้ไม่งั้นเนี่ย
0: พอพี่พูดประเด็นนี้ผมเปรียบเทียบด้วยหน้าผมมีเทียบนิดนึงถ้าเงินที่เขาได้มาเนี่ยหลังจากบวชพระเนี่ยแล้วมันพิสูจน์ไม่ใช่พิสูจน์มาถึงแล้วตรวจสอบเส้นทางการเงินแล้วเห็นเงินแล้ว เห็นว่ามีตัวเงินอยู่เช่นอยู่ในบัญชี100 ล้าน 300 ล้านเป็นทองคำแท่งเป็นเงินสด

0: บัญชีแต่ว่านักตัวเงินตอนนี้มันไม่มีแล้วก็ถูกถอนเอาไปแล้ว
1: ก็ไม่เป็น
0: ว่าเปลี่ยนเทียบข้าราชการที่เข้ามาตำแหน่งโดยมิชอบตั้งแต่วันแรกแล้วคุณต้องออกจากตำแหน่งไปเงินเดือนคุณต้องคืนแต่เดือนแรกแต่เงินเดือนที่เดือนแรกคุณอยู่มาปีนึงแล้วอ่ะเดือนแรกคุณไม่มีเงินคืนแล้วอ่ะเพราะมันใช้ไปแล้วอันนี้ต้องหามาคืนใช่ไหมครับถ้าเปรียบเทียบแบบนี้
1: โดยหลักคุณเป็นอย่างนั้นแต่ว่าถ้าทำไม่ได้อ่ะก็ทำได้เท่าที่มีไงถูกไหมล่ะ
0: อ๋อโอเค
1: คุณจะบอกว่าผมมีอยู่ตอนนี้500เนี่ยผมมีก่อนบวช200อภิสูจน์ไป2บวชมี200ป่ะถ้าก่อนบวชที่มี200ก็คือทั้งหมดเป็นของเป็น500มาจากการบวชอ่ะใช่ไหมล่ะที่คุณจะบอกพิสูจน์ว่านี่เป็นยังไงได้มาโดยชอบไม่ชอบผมไม่รู้ว่าชอบไม่ชอบแต่ว่าคุณมาทั้งหมดมันมาจากการดำรงตำแหน่งคุณอ่ะผมว่าอย่างเงี้ยหลักนี้ดีกว่าแล้วที่บอกว่าเออถ้ามีแล้วมีเงินเดือนแล้วอย่างข้าราชการมีเงินเดือนกินไปแล้วหมดจะทำไงเอามาคืนเหรอเอาอันนี้มันก็พูดเกินคอมมอนเซนส์ไปดูว่าคุณเอามาแล้วคุณไปสร้างไปได้ประโยชน์จากอะไรที่มันมากไปกว่านั้นคุณต้องคืนมาที่นี่ใช่ไหมเหมือนกันแหละคือขอให้มันมีบริบทที่เข้มข้นแบบนี้ผมไม่งั้นเนี่ยสมมติคุณพอแยกย้ายเลิกแล้วก็จบไปก็ในทางวินัยก็จบละผมก็เป็นคนธรรมดาเดินถนนละผมก็ขับเบนเล่ได้คันหนึ่งอย่างนี้อ่ะมันนี่อ่ะมันถูกอ่ะไม่ถ
0: ู
1: กนะ
0: ไม่แต่ว่าอันนี้มันมีโทษทางอาญาเพราะมียักยอกทรัพย์ก็ต้องติดคุกก็อะไรก็ว่ากันไปไงครับพี่มันไม่ได้กลับไปใช้ชีวิตปกติอยู่แล้วแหละแต่ต้องมีบทลงโทษทางอาญา
1: แล้วสมัยแล้วสีกาล่ะ
0: ทั้งคู่พี่โดนทั้งคู่อันนี้เราไม่โดน
1: ด้วยเหตุผลอะไร
0: ก็ร่วมกันเป็นผู้สนับสนุนพี
1: ่1 ใน 3
0: โทษก็เบากว่าใช่
1: ซึ่งอันนี้ผมว่าเรื่องทรัพย์เนี่ยจำเป็นมากต้องให้มีบริบทที่เข้มข้นอ่ะไม่งั้นไม่ได้ผมว่า
0: ต้องบทลงโทษอ่ะพี่ยึดทรัพย์อย่างเดียวไม่พอ
1: แต่ต้องมีบทลงโทษคุณพูดไงคุณอาญาก็ว่าไปดิแต่ผมจะบอกว่าถ้าคุณพิสูจน์อย่างเนี้ยมันความเป็นอาญามันอยู่เฉพาะส่วนที่ยักพิสูจน์ได้ว่ายักยอกใช่ไหม
0: สังคมไทยให้ความสำคัญกับการบริจาคเงินมากไปไหมเมื่อกี้พี่คุยกับผมว่าอันดับหนึ่งของอันดับสองของโลกใช่ไหมบ้านเราพุทธศาสนา
1: เบื้องพุทธอ่ะจีนอันดับ1ไทยอันดับ2ของโลก
0: แล้วเชื่อไหมกระแสเงินสดในเรื่องพุทธภัณฑ์นี้ที่เราคุยกันมาเนี่ยโอ้โหพี่มันเป็นหมื่นล้านแสนล้านเลยนะ
1: คือจริงปัจจุบันเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็จะเริ่มไม่บริจาคไม่ถวายเงินให้วัดแล้วไปสร้างโรงพยาบาลกันส่วนใหญ่แล้วส่วนใหญ่นะซึ่งเรื่องหลวงโรงพยาบาลก็มีอีกปัจจัยนึง
0: กระแสมูก็ยังมีอยู่ไงครับ
1: อันนั้นก็เป็นความเชื่อของบุคคลเนี่ยคนก็ยังมีความเชื่อเรื่องนี้อยู่ก็มีอ่ะซื้อนู่นซื้อนี่มาคล้องคอห้อยหัวก็ว่าไปนะผมก็ว่าแต่คนชอบแต่ว่าจริงๆแล้วก็ขึ้นอยู่กับคุณจะมีสติพอหรือเปล่าเนี่ยตัวคนห้ามไม่ได้ถูกไหมครับเพียงแต่ว่าไอ้ตรงเนี้ยมันก็ต้องมีการกำกับดูแลที่ผมจะได้ว่าเคยมีมาตรการนะที่ว่าสำนักพุทธจะดูเรื่องติดตามบัญชีเงินเข้าวัดโอเคมีนี้มีการโอนเงินบริจาคโดยใช้ QR ใช้บัญชีอิเล็กทรอนิกส์อีโดเนชั่นอะไรก็ดีขึ้นนะเพียงแต่ว่าก็ต้องมีการ
0: อีโดเนชั่นอะไรวะเนี่ยที
1: ่ก็ต้องมีการตรวจบัญชีอย่างที่คุณเห็นเนี่ยออกไปอนุมัติธนบัตรได้แล้วบัญชีวัดมีไหมมันต้องทำ reconciliation อยู่แล้วพวกนี้ไม่ทำไม่ได
0: ้มันต้องใช้กรอบเรื่องกฎหมายในการกำกับดูแลแบบนี้มาช่วยไม่งั้นมันจะเล็ดรอดใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: คือห้ามคนบริจาคเงินมันคงไม่ได้หรอกแต่ว่าต้องมีมาตรการมารองรับความโปร่งใส
1: ยิ่งมีแบบนี้มากๆเท่าไหร่คนก็จะศรัทธาตัวเองก็ไม่อยากจะถวายเงินเยอะละก็ถวายแค่พอจำเป็นร้อยสองร้อยถวายไปไม่เป็นไรก็จะเปลี่ยนไปเอง
0: ศาสนามันจะเสื่อมลงไหมอ่ะ
1: ก็เสื่อมอยู่แล้วทุกวันอยู่แล้วพี่แต่ว่า
0: เหนื่อยเลย
1: ผมตรงก็เชื่อว่าบางคนมีความเชื่ออย่างผมมีความเชื่อทั้งหมดอย่างนี้ผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าศาสนาเสื่อมผมรู้สึกว่าตัวแทนอย่างคณะสงฆ์เนี่ยจะเสื่อมไปจะอะไรเงี้ยดำรง
0: ไว้เพราะตัวบุคคลมากกว่าตัวองค์กร
1: ดำรงไว้ไม่ได้อย่างเงี้ยแต่คำสอนหรือว่าความเชื่อเนี่ยผมมีอยู่แล้วล่ะผมไม่ได้ติดใจตรงนั้นผมไม่ว่าอะไรเข้าใจ
0: เด็กรุ่นใหม่ก็ไม่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้บอกว่าจะบวชพระให้พ่อให้แม่แล้วนะน้อยลงเยอะเลยอ
1: ันนั้นก็เป็นสิ่งที่คนที่ความเชื่อผมไม่ได้เชื่อตรงนั้นนะไม่บอกไม่บวชผมแล้วแต่คุณปัจเจกคุณอยู่ที่คุณตัวคุณผมไม่ได้ถืออะไรนะ
0: เข้าวัดน้อยลง
1: ก็
0: อย่างเงินน้อยลงอย่างที่พี่ว่าไหมผมว่าก็เห็นนะ
1: ใช่แล้วอันนั้นเป็นเห็นที่วัตถุจับต้องได้ว่าเป็นอย่างนั้นลดลงแล้วแต่ว่าความเชื่อในตัวคนผมเชื่อว่าบางคนก็ยังมีคิดแบบผมนะคือก็ยังมีความเชื่อ
0: มันจะเป็นอย่างนี้เปล่าพี่เพราะปรากฏการณ์ที่เราเห็นมาในรอบ10 กว่าปีที่ผ่านมาคือคนมีความเชื่อและศรัทธาในตัวแทนของศาสนาน้อยลงโอเคพระ นู่นนี่นั่น

0: แต่ว่าคนส่วนหนึ่งกับเห็นไปเชื่อเรื่องของเทวรูปเรื่องของรูปปั้นเรื่องของเขาเรียกอะไรพวกอุทยานอะไรทั้งหลายแหล่ที่มีเยอะแยะมากมายซึ่งมันเริ่มเทไปดังนั้นนะแล้วคนรุ่นใหม่ผมเห็นก็จะไปศรัทธาเรื่องของเทวรูปเรื่องของอะไรมากขึ้นกว่าที่ไปศรัทธาเดินไปวัดแล้วก็ตักบาตรแล้วอ่ะมันจะเทไปทางนั้นมันมีผลอะไรไหมพี่ทั้งนั้น
1: มันอันนี้พูดแล้วมันจะก้ำกึ่งนะคำว่าเทวรูปนี่คือไงพวกเรื่องรูปเนี่ยแหละ
0: รูปปั้นใช่
1: หรือว่าเทวรูป
0: องค์พระองค์พระนู่นองค์พระนี่องค์พระนั่นอะไรพวกนี้
1: ก็คือองค์วัตถุแล้วกัน
0: วัตถุวัตถุ
1: คือเป็นรูปพระพุทธรูปแล้วก็แล้วแต่ถูกไหมแต่ว่าอันนั้นคือวัตถุไม่มีตัวตนนะไม่มีจิตวิญญาณอย่างนั้นนะถูกไหม
0: ไม่มีเป็นวัตถุแต่เป็นวัตถุที่มีความเชื่อแล้วมีความศรัทธามาอย่างยาวนานไง
1: ก็
0: ตามแยกตามระยะตามไม่ต้องระบุว่าเป็นอะไรยังไงมีเข้าใจไปที่ผมพูดแล้วผมรู
1: ้เพียงแต่ว่าตัวแทนอย่างที่เราบอกว่าที่ดำรงไว้ในคำสอนมีการถ่ายทอดมีการจูนความคิดหรือให้คำแนะนำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอาจจะเริ่มเสื่อมไปตามตัวบุคคล
0: ถูก
1: อันนี้ก็ต้องพระถาเป็นภาพรวมเพราะจริงมีรัตนตรัยทั้งสามอยู่แล้วเพียงแต่ว่าหนึ่งในนั้นอาจจะมีปัญหาบ้างละอีกสองอย่างคำสอนไม่ได้มีปัญหาใช่ไหมแล้ว
0: พี่เราพูดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ใช
1: ่
0: ไหม
1: รัตนตรัยไง
0: อ
1: ย่างใช่ไหมทีนี้อย่างพระสงฆ์เนี่ยก็มีประเด็นซึ่งก็ต้องกำลังคุยอยู่เมื่อพวกนี้ก็ต้องไปหาวิธีการทำให้เกิดความเชื่อถือความเชื่อมั่นขึ้นมาใหม่หรือเปล่าไม่รู้แล้วแต่ถ้าไม่ทำอย่างนี้ก็จะเป็นอย่างเงี้ยเสื่อมไปเรื่อยหนึ่งในสามเปลี่ยนไปแล้วพระพุทธพระองค์นั่นก็เป็นเราแทนว่าพระพุทธรูปแล้วกันอย่างนี้กันเพราะว่าไม่มีตัวตนเนี่ยแต่ว่ามันเป็นเชื่อความศรัทธาคำสอนมีศึกษาเองอะไรว่าไปที่ถามว่าคนรุ่นใหม่เปลี่ยนแปลงรูปแบบการศรัทธาความเชื่อไหมก็คงเปลี่ยนไปบ้างตามรูปสมัยของมันใช่ไหมการบวชพิธีกรรมต่างๆเปลี่ยนแปลงไปอันนี้ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรใครอยากจะบวชเพื่อศึกษา
0: ก็เปลี่ยนแปลงไปตามสมัยนิยมผมก็เข้าใจได้แต่มันเปลี่ยนแปลงเพราะมันเกิดเหตุแบบนี้ไงที่เราคุยอยู่มันก็เลยกลายเป็นทำให้เสื่อมลง
1: ก็นี่ไงเพราะเราไม่ได้มีมาตรการกำกับดูแลก็อย่างที่เราคุยกันหลายครั้งแล้วไอ้วันละบางทีบางคนไม่มีอาชีพอะไรก็ไปบวชแล้วก็อยู่นานๆเข้าใจกลายขึ้นมาเป็นรองเจ้าว่าแล้วก็ดูความรู้อาจจะมีทางเรียนหนังสือบ้างแต่ว่าอาจจะไม่ได้มากพอไอ้เรื่องความสมดุลในการดูแลเรื่องนี้อาจจะสติอาจจะไม่พอที่จะดำรงสถานะไว้ได้ตลอดแล้วแต่ว่าไปอันนี้ก็ต้องมาช่วยกำกับผมคิดอย่างนั้นนะอันนี้ก็ไม่ได้เจาะจงเฉพาะที่นี่ที่เกิดขึ้นเมื่อวันก่อนเองแต่ว่าผ่านมาหลายคนหลายตัวบุคคลละตอนนี้เราก็เห็นพระผู้ใหญ่ในช่วง3-4ปีที่ผ่านมานี่เยอะมากนะซึ่งเราก็
0: โดนเยอะ
1: เราก็เห็น
0: แล้วส่วนใหญ่เป็นเจ้าอาวาสทั้งนั้นด้วยเอาตรง
1: ก็พระเมียมหน้ามีคุณมีคนไหว้ทุกวันน่ะรู้ป่าวว่าก็เป็นอย่างเงี้ยก็ต้องช่วยกันแหละ
0: ปีกแป๊บนึงพี่เหนื่อยใจขอโซลูชั่นคุยกับคุณเจษฎาต้องมีโซลูชั่นทำยังไงให้มันคือในฐานะที่พี่ก็เป็นคนร่วมสมัยผมก็เป็นคนร่วมสมัยผมว่าอนาคตมันจะแย่นะเสื่อมศรัทธาลงเด็กรุ่นใหม่เห็นอย่างนี้แล้วแล้วไงอ่ะเนี่ยก็พวกลุงป้านะรุ่นลุงป้านะทำนี้แล้วที่โดนนี่คือคนแก่ทั้งนั้นเอางี้แล้วกันคนแก่ทั้งนั้นเจ้าวาดรองเจ้าวาดนี้เจ้าคณะนี
1: ้คนแก่ไม่ถูกคนนะ
0: แต่ที่โดนส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้น 99% นอกจากพระชกต่อยกันอีกเรื่องนึงนั้นพระหนุ่มอ่ะ9:35 เดี๋ยวพักเบรกทำใจแป๊บนึงพี่แล้วเดี๋ยวขอทางออกแล้วเดี๋ยวเรื่องอื่นเดี๋ยวเราคุยกันเบรกหน้ายังมีเรื่องสังคมแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับธุรกิจที่น่าสนใจที่คุยกันด้วยเดี๋ยวคุยเรื่องอื่นกันเพิ่มเติมเบรกหน้าเดี๋ยวพักกันแป๊บนึงครับพี่เจคุณผู้ฟังจะพูดกัน
1: ครับ
2: CEO Vision เปิดวิสัยทัศน์ CEO โดยเจษฎาพรหมจารย์ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งกิจ
3: 95 FM The Deep Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ AI for Life ปลดล็อกพลัง AI ฉบับจับมือทำนำไปใช้ได้จริงคราวนี้เรามาในแบบ กิจกรรมวิดีโอเรียนรู้ออนไลน์สุดพิเศษจะอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ดูซ้ำเมื่อไหร่ก็ได้แค่กดเข้ากลุ่มทั้งคอร์สคลิกแอนด์ครีเอทไวเก๋าเล่าภาพด้วย AI ใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพตามจินตนาการและการสร้างวิดีโอจาก AI ง่ายๆไว้โพสต์ลงโซเชียลให้อึ้งกันทั้งฟีดและ AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังช่วยคิดไอเดียคิดแคปชั่นสร้างคอนเทนต์และ

0: Thinking Radio
1: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทางความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์มาร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
2: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
1: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
2: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
1: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรอบรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทางความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์มาร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
3: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวชัยชาญที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
1: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
4: ๆ CEO Vision เปิดวิสัยทัศน์ CEO โดยเจษฎาพรหมจารย์ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
5: มีกิจกรรมเสวนาที่น่าสนใจวันที่3ตุลาคมนี้ครับพี่เจคุณผู้ฟังครับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอครับมาดูแลสุขภาพกันหน่อยตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD ครับจะพาคุณเปลี่ยนโหมดการใช้ชีวิตใหม่ให้สนุกอร่อยและสตรองปลดล็อกเคล็ดลับสุขภาพจากคุณหมอและผู้เชี่ยวชาญตัวจริงทั้งเรื่องของสมุนไพรไทยการกำหนดอาหารที่อร่อยและสุขภาพดีที่จะมาย่อยเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายปรับนิดเปลี่ยนหน่อยออกกำลังกายให้ผลลัพธ์เปลี่ยนชีวิตเลยนะครับ3ตุลาคมนี้ตั้งแต่ 8:30 นถึง 16:30 นที่โรงแรม The Emerald ถนนรัชดาภิเษกรับจำนวนจำกัดนะครับสมัครได้ที่ LINE @thinking radio นะครับเพราะสุขภาพดีไม่ต้องรอให้ป่วยก่อนมากินอยู่เป็นไปด้วยกันนะครับ
6: คุณนี่น่ากลัวเหมือนกันนะว่าไปนะ
5: จริงคร
6: ับ NCD เนี่ย
5: โรคไม่ติดต่อใช่ไหมเขาเรียกว่าโรคไม่ติดต่อ
6: เราไม่รู้ตัวเราเป็น
5: มะเร็งไงพี่เรื่องใหญ่อันนี้มะเร็งเดี๋ยวนี้คนเป็นกันเยอะล่าสุดเมื่อ2เดือนที่แล้วเพื่อนผมเพิ่งตรวจพบเป็นมะเร็งที่สมอง
6: ครับ
5: โอ้เหนื่อยเรื่องพวกนี้ไม่รู้โรคมันมายังไงเดี๋ยวนี้มันไม่ได้มีอาการมาก่อนด้วย
6: คร
5: ับ ทางออกของเรื่องนี
6: ้ผมเสนอว่า
5: ผมว่าอนาคตมันจะเสื่อมศรัทธากันไปเรื่องมันจะแย่นะพี่แอดดีเอ็นผมว่ามันจะแย่นะ
6: คือผมจะบอกว่าเราไม่ควรจะปล่อยให้เป็นไปตามยถากรรมแบบนี้ก็ควรจะต้องเขย่าขึ้นมาหน่อยนะครับโอเคเมื่อกี้เราบอกว่าธนาตรายมีใจสังแก้ว3ดวงเลยนะ
5: ครับ
6: 1พระพุทธธรรมเนี่ยเรายกไปก่อนเพราะว่าถ้าจะไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรเพียงแต่ว่าถ้าเรามีวิธีการขยายความเข้าใจเรื่องพระธรรมได้เรื่องคำสั่งสอนได้ก็ดี
5: ครับ
6: เรื่องที่3เรื่องของตัวบุคคลเรื่องพระสงฆ์
5: อันนี้
6: ก็ต้องมีการกำกับอย่าลืมว่าเราบวชเนี่ยเรามีแค่การขานการปฏิบัติตนในตามข้อปฏิบัติก่อนบวชเท่านั้นเองไม่มีอะไรที่มีการคัดกรองคนเข้าไปเลยนะแล้วก็อาศัยให้การเรียนรู้ขอดกล่าวคนเองเนี่ยมันยากอย่างนี้การถ่ายทอด พระผู้ใหญ่สอนเด็กสอนพระรุ่นใหม่สอนเนรไม่ได้ขึ้นเพิ่มขนาดนั้นอันนี้เราปล่อยให้เป็นอย่างนี้ตามอิสระกรรมแล้วศรัทธาขึ้นมาเองเป็นไม่ได้ก็ต้องมีกำกับดูแลโอเคเรื่องพุทธพาณิชย์เรื่องเงินทองเรื่องอะไรเนี่ยมันสิ่งที่จับต้องได้กำกับดูแลได้มีระบบได้ต้องทำ
5: mm-hmm. อ
6: ย่าปล่อยให้เป็นอย่างนี้ไม่ได้แล้วที่เขาเป็นอย่างนี้เนี่ยเราต้องแยกความเคารพในพระกับการจัดระบบก่อนนะไม่เหมือนกันนะการจัดระบบไม่ได้ไม่เคารพพระนะไม่เหมือนกันนะ
5: อ๋อ
6: ก็ต้องถือว่า
5: วันนี้พระไม่ต้องทำอะไรนะเขาเรียกอะไรนะไม่ต้องส่งอะไรบัญชีการเงินไม่ต้องมีใช่ไหมพี่หรือไง
6: เพราะฉะนั้นตอนนี้เริ่มมีมาตรการแต่ผมไม่รู้แค่ถึงไหนแล้วขั้นตอนนะ
5: ที
6: ่ทำเรื่องบัญชีวัดอะไรพวกนี้ต้องทำจริงๆจังแล้วผมว่าในแง่ตัวของพระผู้ใหญ่หรือว่าท่านเจ้าวาดก็ตามแต่ละวัดซึ่งอาจจะทั้งดีและไม่ดีปนกันนะก็ต้องยอม
5: คือเราไปห้ามเรื่องพุทธพาณิชย์ไม่ได้แต่ก็เอาอะไรมากำกับดูแลเรื่องการเงินหน่อยบ
6: ั
5: ญชีการเงินใช่ไหมใช่การจ่ายอะไรก็ว่าไป
6: ผมไม่ได้พูดถึงการเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลแต่พูดถึงว่าการเอาระบบเข้าไปใส่
5: คร
6: ับ ต้องทำต้องช่วยต้องผลักดันให้มันเกิดขึ้นจริง
5: อ
6: ีโดเนชันเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยได้คือคุมทางสายเข้าไปแต่ว่าไม่พอต้องลงไปกำกับการจัดการในวัดด้วยทำได้มากน้อยไม่เป็นไรแต่ก็ต้องเริ่มทำและจริงใจวัดใหญ่ๆก่อนซึ่งวัดใหญ่เนี่ยสมมติวัดในประเทศวัดมีวัด
5: ที่โดนที่หลายแหล่นี่ก็วัดใหญ่ท
6: ั้
5: งน
6: ั้
5: น
6: ก็ถูกไงก็เลยบอกว่าทั้งหมด 3,000 วัดเนี่ยมีวัดใหญ่สัก200วัดสมมติทำ200นี่พอแล้วอย่างเงี้ยพอละ
5: พอแล้ววัดใหญ่
6: เอาแค่ชื่อก็ได้คุณถือวัดหรือบ้างก็นี่
5: มันวัดเหมือนบริษัทมหาชนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ไม่ได้นะพี
6: ่ก็ไม่ดูเห็นก็โอ้สร้างอลังการขนาดนี้มาจากไหนนี่ก็ต้องไล่นะว่าไปอันนี้ก็ผมว่าต้องทำอย่างนี้ก่อนไม่งั้นมันมีที่มาที่ไปตามมาละทีนี้เรื่องอื่นเนี่ยผมว่าเช่นการดูแลก็ต้องตัวบุคคลด้วยแล้วก็มีช่วยกันด้วยเช่นมัคคทายกหรือว่ากรรมการวัดก็ช่วยกันดูแลหน่อยว่า
5: ไอ้นี่สำนักพุทธหรือว่ากรมศาสนาต้องเข้ามาเข้มข้นขึ้นทั้งนั้น
6: ผมช่วยทั้งสองฝั่งต้องช่วยกัน
5: คร
6: ับ แล้วเผลอๆผมไม่อยากจะพูดเรื่องกระทรวงคลังแต่ว่าก็อยากให้กระทรวงคลังก็ช่วยเหมือนกันนะเพราะบางทีกระทรวงคลังก็มีส่วนในการที่จะมีช่วยระบบได้อะไรแบบนี้ก็ช่วยหน่อยก็ดีใช่ไหมครับแล้วก็สุดท้ายนี่คือที่ผมบอกว่ากรรมการวัดมัคคทายก
5: เวชวัจกรอะไรพวกนี้นะ
6: ต้องช่วยกันดูแลนิดหนึ่งช่วยท่านหน่อยคืออย่าปล่อยให้ท่านไปอยู่ลำพังคนเดียวกับศรีกาหรืออะไรพวกนี้หรือว่าใครเข้าใกล้เกินไปก็ต้องช่วยดู
5: หน่อยอ๋อดูแลพระผู้ใหญ่หน่อย
6: ดูหน่อยบางทีท่านก็อาจจะไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรก็ว่าไปเรื่องพวกนี้นะบางทีก็มีประเด็นผมเข้าใจบางทีก็มีเหตุอย่างเงี้ยก็ต้องช่วยกัน
5: ดึงกันไว้บ้างนะจริงๆคนใกล้ตัวเอางี้ดีกว่าคนใกล้ตัว
6: บางทีผมเชื่อว่าคนที่บวชเรียนมานานๆเนี่ยอาจจะหลุดสติไปบ้างแต่ที่คุณกระตุกสติปุ๊บเนี่ยอาจจะกลับมาได้นะใช่ไหม
5: เก็บกด
6: มีก็ตกก็จะสะดุดเงี้ยเอ้ยเราอยู่มาตั้งนี้อันนี้มันดึงได้บางทีมันเอ๊ะได้ก็ฝากเรื่องเนี้ยผมว่าไม่งั้นมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยต่างกฐากรรมไม่ได้อย่าไปทำ
5: สรุปคือเรื่องแรกคือเรื่องของการตามเอาผิดสิ่งที่ทำมาตั้งแต่ต้นตั้งแต่บวชแล้วก็ดึงกลับมาเป็นของหลวงให้หมดแล้วก็มีบทลงโทษในทางอาญาก็ว่ากันไปยักยอกอะไรก็ว่ากันไป2เอาระบบเข้ามากำกับดูแลการบริหารจัดการกิจการและเงินทองต่างๆที่เป็นเรื่องของบัญชงบัญชีในวัดให้เข้มข้นขึ้น
6: ใช่
5: 3คือคนใกล้ชิดสนิทกับพระผู้ใหญ่เหล่านี้อย่าให้มันมีเคสแบบนี้เกิดขึ้นก็ดึงสติท่านกันหน่อยเอาตรง
6: ๆช่วยกันป้องกันท่านน่ะพูดง่ายๆป้องกันท่านน่ะ
5: เหนื่อยใจเลยเอาเรื่องลงถนนแม้ตกลงยังไงพี่คิดยังไงเอาจริง
6: ก็จริงๆก็เป็นสิทธิอยู่แล้วตามกฎหมายตามความชอบนะแต่ว่าผมคิดว่า
5: พี่เคยเห็นด้วยกับเรื่องพวกนี้ผมรู
6: ้ไม่
5: ผมก็ไม่เห็นด้วยนะ
6: คือจริงๆเราก็มีสิทธิไม่พอใจนะว่ามันไม่ได้อย่างที่จะอยากได้ไม่เด็ดขาดไม่พัฒนาไม่อะไรก็พูดได้หมดแหละมันก็เป็นมาตั้งผมเกิดมาถึงวันนี้ก็เป็นอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าการไม่ใช่คือมันไม่มีความถูกใจอยู่แล้วนะการบริหารจัดการเพราะมันมา
5: ไม่ใช่วิธีที่เหมาะสมนะผมว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วอ่ะ
6: คือจริงๆต้องยอมรับว่าทางฝ่ายรัฐบาลเขาพยายามรับอเจนดานี้ก็ไปอยู่แล้วว่าเอ้ยคุณโอเคคุณไม่พอคุณไม่ค่อยคุณกังวลเรื่องย่นยิวเรื่องอะไรก็รับมาประเด็นนะก็ต้องดูแลแต่ว่าเราอย่ากดดันให้มันถึงจุดที่มีความวุ่นวายในบ้านเมืองเลย
5: จริง
6: น่าเหนื่อยไงใช่ไหมมันน่าเหนื่อยเพราะว่าลำพังเศรษฐกิจแล้วนี่มันก็แย่เต็มทีแล้วก็ประคองกันมาขนาดนี้ผมว่ามันก็ต้องช่วยกันไปต่อ
5: ถ้าไม่ได้หนักหนาสาหัสจริงๆก็เขาก็ไม่ได้ปฏิเสธที่จะไม่แก้ไขอะไรอย่างนี้นะ
6: ใช่คือสมมติลงถนน
5: แล้วเหตุปัจจัยผมว่ามันยังไม่มากพออันนี้ความเห็นส่วนตัวผมนะพี่ผมว่า
6: คืออาจจะคิดไปไกลถึงนั้นก็จริงแล้วมีอาจจะมีโอกาสเกิดขึ้นแบบที่คิดก็จริงแต่ว่าต้องให้มันมีเวลามีคนทำงานแก้ไขให้โอกาสทำงานแก้ไข
5: ให้เวลาในการแก้ไขเพราะเขารับเรื่องไปแล้วเพราะเรื่องนี้มันเพิ่งเกิดด้วยถ้าจะเอาเรื่องนี้เป็นเชื้อเอาเรื่องยิวเป็นเชื้อไฟก็คงจะไม่ใช่ซะทีเดียวอะผมว่า
6: แล้วก็บริบทเรื่องที่บอกว่าเรื่องหัวสอวอเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยมันก็มีบริบทมีขั้นตอนตามกฎหมายอยู่แล้วคุณจะให้ทำยังไงอะเป็นมันกลายเป็นลักษณะใช้กฎหมู่ทุกเรื่องมันก็ไม่ไหวมั้งก็ต้องให้หน่วยงานมาสมมติออกมาแล้วไม่ถูกใจไม่ถูกใจเพราะอะไรต้องดูเหตุผลเหมือนกันนะถูกป่ะเราจะอ้างว่าไม่ถูกใจเพราะมีนู่นนี่นั่นมีการพวกเพิกแหมอย่างนี้มันก็เป็นทั้งเมืองทั้งบ้าน
5: เลยคุยอย่างนี้เดี๋ยวก็หาว่าเราไปต่อต้านไม่ให้เขาลงถนนเงี้ยผมเราก็ไม่ได้ฝักฝ่ายใดเนาะผมว่า
6: ผมแค่
5: ที่เหตุและผล
6: พยายามให้มันไม่มีเหตุมาทำให้บ้านเมืองมันปั่นป่วนไม่มากกว่าปกติเนี่ยนี่ก็ยากอยู่แล้วแค่นี้แค่เหนื่อยละ
5: ไม่รับเดือนถึงเดือนหน้าเราก็เป็นเจ้าภาพประชุม World Bank ด้วยนะ
6: ก็นี่ไงถึงบอกว่าบางทีเราก็ไม่อยากพูดอย่างนี้แต่ว่าคิดว่าเวลาทำแล้วมันเกิดถ้ามันเกิดวิกฤตให้มันเกิดความเดือดร้อนก็คือเลือกช่วงเวลาที่มีเหตุอย่างเงี้ยมันอย่างเงี้ยที่ผมไม่ค่อยชอบแบบเนี้ยสมมติคุณไม่มีอะไรเลยนะมีงานเทศกาลสมมติเทศกาลลื่นเริงปีใหม่คุณจัดเดินถนนไม่มีใครเดินอยู่มั้ยอย่างเงี้ย
5: อ๋อเหรอ
6: คือสร้างเหตุการณ์ที่มันเป็นช่วงที่มัน
5: เลือกทามมิ่งแบบนี้เพราะเรื่องนี้อย่างเงี้ยป่ะ
6: ซึ่งผมรู้สึกแบบนั้นน่ะรู้สึกไม่ค่อยชอบก็แหละไม่มีวิธีการแบบเนี้ยแต่ไม่เป็นไรก็ลองดูแล้วกันผมก็เชื่อว่ารัฐบาลก็เห็นปัญหาแล้วก็พยายามรับไปดำเนินการแล้วผมเชื่อว่านายกก็มีความจะเป็นน่ะเป็นว่าจะเด็ดขาดตรงไหนผมว่าก็เป็นน่ะเพียงแต่ว่าเขาก็ต้อง
5: น่าจะประคองสถานการณ์ไปได
6: ้น่าจะผ่านไปได้ผมคิดอย่างนั้นก็ต้องลองดูแหละไ
5: ม่จะพระนายกห้อยพระรุ่นเหนือดวงด้วย
6: มันเป็นอดีตเขาคนเช่ามาแล้วก็อย่างนี้แหละคิดอะไรล่ะ
5: นี่เป็นเรื่องสังคมนะครับคุยกันมาเกือบ50นาทีมีเวลาประมาณ8นาทีมี2เรื่องพี่เอาเรื่องไหนบอกคุณผู้ฟังเรื่องแรกครับคุณผู้ฟังเป็นเรื่องของหญิงแกร่งหญิงเก่งท่านหนึ่งเป็นทายาททางธุรกิจของคุณเจริญสิริวัฒนภักดีคุณวรภาไตรโสระซึ่งท่านแต่งงานก็เปลี่ยนนามสกุลนะแต่ท่านเป็นลูกสาวของคุณเจริญเรื่องฮือฮาที่กำลังจะมาถึงก็คือจะมีการทำกระเช้าข้ามเอเชียทิกไปฝั่งทนโอ้โหนี่ผมเห็นภาพที่เขาจำลองมาแล้วสวยงามดูดีมากดูไฮโซหรูหราประเทศไทยเป็น best destination แล้วก็ไปเขาก็ไปดาวดูประวัติก็เธอเป็นผู้หญิงที่มีความสามารถระดับต้นๆเลยล่ะคงคิดว่าจะถูกพูดถึงน้อยกว่าคุณสุภลักษณ์อัมพุทธอาจจะน้อยกว่ามาดามแป้งอะไรก็ขึ้นอยู่กับวงการธุรกิจที่มันมีการพูดถึงกับอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องของการลงทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของสายธุรกิจเอกชนที่เรารู้จักกันดีคือทางสหพัฒนพิบูลแต่เขาตั้งบริษัทโลกนะครับคุณตันเกมาพัฒนาพื้นที่ทำเป็นโรงแรมทำเป็นมิกซ์ยูสเรียลเอสเตทที่ถนนราชดำริซึ่งโอแปลงนั้นก็ใหญ่นะครับมูลค่ามหาศาลรู้สึกโครงการนี้จะประมาณสัก10,000 ล้านมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะ
6: อ
5: าจจะไม่ได้ถึงอาจจะไม่ถึงแสนล้านเหมือนห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆ แต่ว่ามันเป็นบริบทที่เปลี่ยนไปอีกธุรกิจหนึ่งที่น่าจับตามองว่าสหพัฒน์ค้าปลีกค้าส่งทำสินค้าขายซึ่งเราเห็นงานสหพัฒน์ที่มีแต่สินค้าอุปโภคบริโภคหันมาจับเรื่องธุรกิจนี้ด้วยเอาสองเรื่องนี้พี่เอาเรื่องไหนหรือพี่จะคุยสองเรื่องเลยมีเวลาแปดนาที
6: พูดคู่ไปแล้วมันแปดนาท
5: ีโอเคผมจวบให้แบบนี้แล้วคุณผู้ฟัง
6: คืออย่างคุณวรภาเนี่ยก็ถือว่าต้องชมท่านนะเพราะว่าก็เป็นคนที่จริงๆเป็นผมก็มีสองตระกูลที่ผมชื่นชมนะ
5: คือ
6: ตระกูลทางเนี้ยทางสื่อทางวัดดีเนี่ยกับทางตระกูลเจรวนนท์เนี่ยคือผมว่าทายาทแต่ละคนออกมาเนี่ยผมใช้คำว่ามีความสุภาพมีความเรียกถ่อมตนนะบุคลิกอ่ะ
5: นี่พี่พูดนี่เห็นด้วยเลยเห็นด้วย
6: สองคือสองกลุ่มเนี่ยผมเห็นนะทำไม humble แบบถ่อมตัวนิ่ม
5: นะ
6: ไปไหนมาไหนเป็นอย่างเงี้ยแล้วผมก็เห็นว่า
5: ภาษาชาวบ้านเรียกว่าไม่ยกตนข่มท่านน่ะ
6: คือคงก็คงไอ้ความเข้มข้นทางธุรกิจความเขี้ยวคงมีเลยพวกนี้ธรรมดาปกตินะความเข้มข้นนะแต่ว่าบุคลิกอ่ะผมโอ้โหชื่นชมสองตระกูลนี้มาก
5: อ่อนน้อมถ่อมตนเนาะพี่เคยเจอทั้งสองตระกูลนี้อยู่แล้วเน
6: า
5: ะส่ว
6: นตัวหลายท่านคือสุภาพอ่ะผมยอมรับสุภาพเรื่องแล้วก็คิดเนี้ยอย่างเงี้ยท่านผู้ชมผมมาดูวิธีคิดของเขานะก็คุณรัฐบาลก็คิดการใหญ่และสร้างเป็นเหมือนกับ เขาเรียกคำว่า destination คือ
5: ใช่ครับ
6: คือการคุณพ่อก็ทำทรัพย์สินไปเยอะแล้วซื้อที่ซื้ออะไรเต็มหมดในบ้านเมืองไทยนี่นะแล้วก็สร้างเป็นแลนด์มาร์คของแต่ละที่ค่อนข้างใหญ่มันก็เป็นสีสันเป็นอะไรซึ่งกลุ่มทุนทำก็เป็นประโยชน์นะผมว่าก็ได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็ยังคิดไอ้กระเช้าข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเราคิดว่าถ้าทำได้มันก็เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหญ่ในกรุงเทพนะ
5: จริ
6: งก็ดีแต่นี้คู่ไปคือสหพัฒน์เนี่ยที่สหพัฒน์ก็ไม่ได้เป็นเจ้าใหม่ตลาดเขาทำมาหนึ่งถ้าจำไม่ผิดเจพาร์กอ่ะเจพาร์กศรีราชาเนี่ยของสหพัฒน์นะ
5: อ
6: ๋
5: อเหรอโอ้แต่เงียบมากนะเดี๋ยวไม่ยังมีอยู่ว่าไม่ทราบ
6: มีก็ตอนนั้นเป็นย่านญี่ปุ่นย่านคนญี่ปุ่นเจพาร์กคือเจแปนนะเจแปนปาร์กเจแปนนิส
5: มันไม่ใช่เจวินิวที่สุขุมวิทใช่ไหมคนละอันกัน
6: ไม่ใช่คนละอัน
5: อ๋อโอเค
6: แต่เจพาร์กตรงนั้นน่ะ
5: เออผมไม่ทราบเลยเนี่ยผมรู
6: ้เขาจะเป็นโครงการแรกๆของสหพัฒน์ที่ทำนะเขาก็มีโรงงานไปแถวนั้นแล้วก็
5: มันจะไม่ปล่อยให้ใครคนอื่นทำกันแล้วเหรอในประเทศไทยธุรกิจแบบนี
6: ้ก็
5: ผมเห็นแต่แบบโอ้โหบิ๊กเนมลงมาเล่นทั้งนั้นเลย
6: โนเนมอย่างเราลงก็ได้เราไหวไหมล่ะ
5: ไม่ใช่โนเนมแต่แบบซัมเนมแบบถึงขนาดโนไง
6: อันนี้ก็เป็นโอกาสเป็นธุรกิจโอเคอย่างสามารถมาทำในตรงล่ามเหล็กตรงนี้ก็ถือว่าผมก็ชอบตรงนี้นะส่วนตรงเนี้ย
5: มันเป็นช่วงไหนที่ตรงนั้นอ่ะ
6: ใกล้ๆ
5: ตรงสหรัฐอเมริกาเหรอครับ
6: ไม่ตรงใกล้ๆโฟร์ซีซันตรงนั้นอ่ะ
5: อ๋อ
6: เส้นเนี้ย
5: ออซีซันหรือออซีซัน
6: โอซีซันป่ะ
5: ที่มันเป็นออซีซันเพลสที่มี
6: ออซีซันวิทยุไม่ใช่ตรงนั้น
5: อีกเส้นอ๋อคนละเส้นโทษอันนั้นวิทยุอันนี้ลาดดำรี
6: เส้นนี้ลาดตรง
5: ลาดดำรีเส้น AUA ใช่ไหม
6: ใช่ตรงลาดตินไมล์ตรงนั้นใช่ไหม
5: เส้นอ๋อเส้นสนามม้าเก่าตรงนั้นโอเคครับ
6: ตรงเนี้ยตรงเนี้ยผมว่าดีแล้วก็สวยแล้วเป็นถนนที่สวยมากนะแล้วจริงๆว่าเป็นแบบเรียกไฮโซอะถึงระยะนี้นะแล้วรถไฟฟ้าผ่านก็
5: เป็นเอกับโอบายาชิไทโอบายาชิของญี่ปุ่น
6: ก็ไปจอยกับโอบายาชิแล้วก็มีเอาเชิญโรงแรมของญี่ปุ่นมาบริหาร
5: ผ
6: มเชื่อว่าเขาน่าจะเป็นโมเดลที่ลงตัวแล้วก็ความเสี่ยงก็ไม่ได้เยอะสามารถลงแค่ 40% นะ
5: ครับ
6: 60เป็นโอบายาชิลงก็ผมว่า
5: ธุรกิจแต่ว่าในประเทศในโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครมันยังเป็นแหล่งอุดมสมบูรณ์นะครับตรงนี้เนาะ
6: มันเป็นเหมือนกับใคร
5: มันยังไม่อิ่มตัวเนาะ
6: มันก็มีโอกาสโตไปเรื่อยๆนะถูกไหม
5: เพราะผมเห็นเส้นพระราม1ขอโทษเส้นพระราม4ดุสิตธานีก็เพิ่งเสร็จเน
6: า
5: ะ
6: เซ็นทรัลพาร์ค
5: เซ็นทรัลพาร์คแล้วก็วันแบงคอกก็เพิ่งเสร็จแต่ก็ยังไม่เต็มเฟสทั้งคู่นะแล้วเส้นนั้นก็ยังมี3ย่านมิดทาวน์มีจามจุรีสแควร์มีโอ้โหแล้วพอซอยย่อยไปวิทยุเอ่ยลาดดำรีเอ่ยก็ไม่ธรรมดา
6: คือย่านตั้งแต่ตรงสามสแควร์มาเซ็นทรัลเวิลด์ตรงนั้นย่านนั้นก็คือเริ่มโตไปดันไปทางนี้จนยาวไปถึงตรงอะไรเอ็มโพเรียมเอ็นคอร์ท
5: ูครับอโศกแถวอโศกยาวถึงอโศกสู่ศิริกิติ
6: ์นะยาวยาวไปหมดแล้วก็แต่ขยายไปดังทองหล่อบ้างเอกมัยบ้างก็ว่า
5: เราเคยคุยกันว่ากรุงเทพมหานครนะก็กลายเป็นเหมือนเบสเดสติเนชันของโลกแล้วนะไม่ใช่ธรรมดานะมันยังไปได้อีกเยอะ
6: ขยายใหญ่ขึ้นแล้วก็จริงๆแล้วถ้าถามว่าย่านอย่างเนี้ยไปต่างประเทศบางที่มันแพงกว่านี้เยอะนะการไปใช้ชีวิตเยอะนะบ้านเรา
5: ค่าครองชีพบ้านเรามันไม่ได้สูงเท่าเขาไงคร
6: ับ ใช่แล้วการเดินทางก็สะดวกเส้นเมนรถไฟฟ้าก็วิ่งได้แล้วก็คุณสามารถจะใช้ชีวิตง่ายๆได้ต่างประเทศมาชอบอยู่แล้วผมเทียบดูแล้วก็ถือว่าดีอ่ะแล้วก็น่าจะไปได้อีกไกลเพียงแต่ว่า
5: เราที่เป็นผู้ประกอบการขนาดกลางขนาดย่อมที่จะได้อานิสงส์จากการขยายกิจการขององค์กรขนาดใหญ่นี้ในกรุงเทพเราเห็นเขาแล้วเราจะไปอยู่ในเส้นทางธุรกิจเขาได้บ้างไหมมันช่วยไหมสตรีทฟู้ดก็คงจะดีขึ้นอย่างนี้เหรอฝรั่งก็มามากขึ้นโรงแรมเกิดใหม่อีกแล้วอย่างนี้แม่หรือไง
6: ผมคิดว่ามันต้องมีสเกลนะสมมติอย่างเราเป็นแบบพวก SME เล็กๆมันคงยากอ่ะ
5: เราคงอยู่ในเส้นทางของเขาไม่ได้นะ
6: เพียงแต่ว่าเราผู้ใช้บริการได้แล้วก็อาจจะมีจังหวะขาขึ้นบ้างในบางจุดที่เราไปได้
5: ไม่ก็ให้รายใหญ่ก็ทำกันไปแล้วดึงคนมาเราไม่ได้เลยบ้างเลยเหรอ
6: เราไปทำอะไรก็ได้แต่เรามีต้นทุนค่าที่ค่าอะไรมันก็มีต้นทุนที่แพงขึ้นถูกไหมล่ะแต่มันใช้เป็นอีโคซิสเต็มในการทำธุรกิจได้นะ
5: ผมก็เลยจะพูดถึงเรื่องนี้ใช้เป็นระบบดิเวททางธุรกิจได้
6: ไหมว่าคุณไปเนี่ยมันมีบางที่เป็นเรียกsharing office ใช่ไหมไปพวกนี้ไปผมก็ใช้เป็นห้องเวนิวประชุมได้อะไรก็ได้ผมเคยไปใช้บริการบางตึกนั่นแหละที่แกสอนก็มี
5: พูดถึง2เคสอ่ะคุณวรภาทำกระเช้าคุณวรภาเป็นศิริวัฒนภักดีทำหลายอย่างอันนี้ก็เป็นสหพัฒน์ธรรมมันคือเรื่องของการสร้างแลนด์มาร์คของกรุงเทพเหมือนกันไม่ต่างกันสองเคสนี้เราจะใช้ประโยชน์จากเขาได้ยังไงคำว่าเราถูกไหมถึงว่าคนอื่นที่ไม่ได้เป็นบิ๊กเนมเขาคนบิ๊กเนมก็ทำให้เข ขาสร้างให้โอเคอานิสงส์ก็คงตกมากันผู้ประกอบการรายอื่นบ้างในอีโคซิสเต็มอย่างนั้นพี่ไหมพี่
6: ใช่ก็คือมันมีเมื่อกี้คำว่าอีโคซิสเต็มคือสิ่งแวดล้อมทั้งหมดนะทั้งปัจจัยทุกอย่างมารอละมีโอกาสสร้างทราฟฟิกละมีสร้างคนเดินมาใช้บริการนักท่องเที่ยวทั้งไทยทั้งเทศแล้วแต่ว่าไปนะแล้วก็มีซีซั่นมีสีมีเทศกาลต่างๆที่มีอยู่ผมว่าผู้ประกอบการรายเล็กรายย่อยอย่างพวกเราอะไรพวกนี้ก็สามารถใช้ประโยชน์จากกระแสพวกนี้ได้ในบางครั้งที่มีจังหวะก็ต้องเปิดกว้างหน่อยไม่ใช่ว่าขายอยู่ตรงนี้ที่เดียวทั้งวันทั้งปีไม่ใช่ก็ต้องรู้ว่าต้องไม่มีนี่นั่นไปคุณจะไปร่วมเทศกาลไหมไปจอยเข้าไหมไปจัดอีเวนต์ไหมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่วิ่งไปตามกระแสเป็นเทรนด์ได้มันก็เป็นจังหวะเป็นโอกาสเหมือนกันไม่ใช่ว่ามีแต่ต้นทุนอย่างเดียวมันก็ธรรมดาคนเยอะกิจกรรมใหญ่ต้นทุนแพงรายได้ก็จะกัดเยอะก็ได้ก็ต้องดูจังหวะ
5: มันก็ควรจะกระจายมาสู่ปลาเล็กปลาน้อยบ้างอะเน
6: า
5: ะ
6: พวกเราก็สามารถจะใช้โอกาสนี้ไปเขาก็ต้องพึ่งเราแหละพูดถึงว่าห้างใหญ่ๆทำแต่ก็ไม่มีคนมาลงเป็นไม่ได้ก็ต้องมีคนลงถูกไหมเพียงแต่ว่า
5: เอเชียทิคมันก็ไม่ได้มีแค่รายใหญ่อย่างเดียวถ้าเราสัมผัสเอเชียทิคที่เขาทำกันเน
6: า
5: ะที
6: ่ใช่ใช่มีหลายหลายน้อยขายอาหารขายได้ไม่หมด
5: ใช่ใช่ใช่ใช่มันก็คงได้ประโยชน์บ้างแหละกระชงกระเช้าข้ามไปมันก็ต้องได้ประโยชน์บ้างแหละฝั่งนู้นฝั่งนี้
6: ใช่ถูกก็ถูกก็ถูกไงก็นี่ก็เลยบอกว่าเราก็อาศัยจังหวะพวกนี้เป็นสร้างเป็นอีเวนต์เป็นเฟสติวัลเป็นอะไรเทศกาลได้ใช่ไหมแต่ว่าสำคัญคือต้องปรับตัวตามอีโคซิสเต็มที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อกี้พูดถึงเพราะเมื่อกี้เราคุยอย่างเงี้ยแชร์ออฟฟิศอย่างเงี้ยถ้าคุณไม่เคยไปอุ้ยไม่เคยรู้เรื่องเป็นยังไงลองไปดูสิครับไป explore ดูว่ามันไปดูบ้างเป็นยังไงจะเห็นยังไงรู้ว่าอย่างเงี้ยแล้วเราก็เข้าใจไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไปของคนรุ่นใหม่ๆของโลกอะไรเงี้ยก็ต้องไปดูครับแต่ผมก็เชียร์ทั้งสองฝั่งสำเร็จนะคนที่ทำโครงการใหญ่ผมเชียร์ทุกคนแหละเพราะว่ามันทำให้บ้านเมืองมันโตขึ้นเรื่อยๆ
5: กระตุ้นเศรษฐกิจกระตุ้นการเขาเรียกว่ากระตุ้นความเคลื่อนไหวของสังคมไทยอะเน
6: า
5: ะ
6: คือถ้าพวกนี้ไม่ลงทุนไม่มีใครลงทุนนะ
5: ก็มีอยู่แค่ท่านทั้งหลายนี่แหละที่จะทำได
6: ้คือมีก็ควรทำให้มันเป็นอะไรเติบโตขึ้นมาแล้วผมคิดว่ารัฐไม่ต้องลงทุนเยอะหรอกให้เขาลงทุนไปเถอะไอ้คนน่ะดีแล้ว
5: พาร์ทหนึ่งก็สังคมก็อย่าให้มันเสื่อมไปกว่านี้เพราะนักธุรกิจเอกชนทั้งหลายแหละที่เขามีเงินเขาก็พร้อมจะทำให้ประเทศไทยกรุงเทพมหานครเจริญมากขึ้นอ่ะโอเคไม่ได้เพราะกรุงเทพเป็นจังหวัดอื่นด้วยเพราะฉะนั้นก็สร้างสรรค์การลงสังคมให้มันดีเพราะคนรวยเขากำลังทำสิ่งที่มันดีๆเพิ่มในสังคม
6: พูดถึงนิดนึง
5: หมดเวลาแล้วครับ
6: โอเคเขาเตือนแล้วโอเคครับแล้วคุยกันใหม่แล้วกัน
5: โอเคเดี๋ยวเสาร์หน้าพี่เจนโอเควันนี้ขอบคุณมากครับคุณเจษฎาคงจ่าผมวรพงษ์แจ้งจิตลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอบคุณครับพี่เจนสวัสดีครับสวัสดีครับ
6: ครับเชิญครับ
4: CEO Vision เปิดวิสัยทัศน์ CEO โดยเจษฎาพรมจ่าดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
0: ขณะนี้เวลา 10:00 น
7: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มตั้งทีมเคลื่อนที่เร็ว21จังหวัดกำจัดปลาหมอคางดำร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการแก้ปัญหาปลาหมอคางดำว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานในสังกัดทำงานเชิงรุกรวดเร็วและเด็ดขาดเพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศความหลากหลายทางชีวภาพและกระทบต่อการประกอบอาชีพของประชาชนปัจจุบันมีข้อมูลว่ามีปลาหมอคางดำระบาดอยู่ใน21จังหวัดดังนั้นเพื่อให้การทำงานคล่องตัวและแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงเตรียมจัดตั้งคณะกรรมการพิเศษขึ้นมาเพื่อกำกับการแก้ไขปัญหาโดยตรงและเตรียมตั้งคณะเคลื่อนที่เร็วระดับจังหวัดหรือ Task Force ใน21จังหวัดที่มีการระบาดเพื่อให้แต่ละพื้นที่มีผู้รับผิดชอบชัดเจนสามารถประสานงานระหว่างหลายหน่วยงานและลงพื้นที่ปฏิบัติการล่าจับควบคุมปลาหมอคางดำได้ทันทีตัดขั้นตอนยุ่งยากด้านเอกสารก่อนหน้านี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีมาตรการเชิงรุกที่ดำเนินการไปแล้ว7ด้านได้แก่การเร่งล่าและกำจัดปลาหมอคางดำออกจากแหล่งน้ำปล่อยปลาผู้ล่านำปลาที่จับได้ไปแปรรูปทำปุ๋ยหมักและปลาปนบล็อกพื้นที่เสี่ยงดึงอาสาสมัครและชาวบ้านร่วมเป็นหูเป็นตาใช้นำเทคโนโลยีวิเคราะห์ DNA และนำระบบ tracking มาใช้ติดตามการกระจายตัวและฟื้นฟูระบบนิเวศหลังควบคุมพื้นที่สำเร็จ อย่างไรก็ตามการแก้ปัญหาปลาหมอคางดำนี้รัฐบาลได้วางแผนจัดสรรงบประมาณปี2570ไว้ประมาณ 70-90 ล้านบาทแต่จากสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างมากขึ้นอาจส่งผลให้งบประมาณดังกล่าวไม่เพียงพอต่อการดำเนินการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงอาจจะต้องขอรับการสนับสนุนงบกลางเพิ่มเติมประมาณ350ล้านบาทเพื่อใช้ในการควบคุมและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดอย่างครอบคลุมหมอเอกชี้ฝ่ายค้านสร้างศัตรูทางการเมืองตัวใหม่หลังไม่สามารถเกาะกระแสตรวจสอบทุนเถ่าได้นายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกระแสการโจมตีฝ่ายรัฐบาลและพรรคภูมิใจไทยพร้อมตั้งข้อสังเกตว่ากำลังมีความพยายามสร้างผู้ร้ายทางการเมืองตัวใหม่ขึ้นมาเพื่อให้พรรคแกนนำรัฐบาลกลายเป็นเป้าหมายหลักของการโจมตีในระยะต่อไปด้วยการฝังความเชื่อในวาทกรรมว่าเป็นระบอบสีน้ำเงินพร้อมตั้งคำถามว่าประเทศไทยมีระบอบการปกครองที่ชัดเจนอยู่แล้วคือระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแต่กลับมีการสร้างวาทกรรมใหม่ขึ้นมาดิสเครดิตทางนี้แคมเปญการเมืองของบางพรรคการเมืองเรื่องการปราบปรามกลุ่มทุนสีเทาช่วงเลือกตั้งที่ผ่านมาไม่ประสบความสำเร็จและไม่สามารถเดินต่อได้ตามเป้าหมายจึงเกิดการเปลี่ยนเป้าหมายทางการเมืองโดยหันมาสร้างศัตรูรายใหม่เพื่อโจมตีฝ่ายรัฐบาลแทนเพื่อสะสมกระแสความไม่พอใจของประชาชนไปจนถึงช่วงใกล้เลือกตั้งครั้งถัดไปโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างอารมณ์ร่วมปลุกกระแสสังคมและทำให้ประชาชนถูกชี้นำความรู้สึกไม่ยอมรับฝ่ายรัฐบาลเมื่อถึงเวลาเข้าสภาชิงชัยทางการเมืองส่วนกรณีข้อกล่าวหาเรื่องการหัวสว.หากมีหลักฐานก็ควรเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบตามกฎหมายแต่ตั้งข้อสังเกตว่าการนำรายชื่อหรือข้อมูลบางส่วนออกมาเปิดเผยทั้งที่กระบวนการตรวจสอบยังไม่สิ้นสุดและเป็นการออกมาเปิดเผยที่ไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อพิทักษ์สิทธิ์ของผู้เกี่ยวข้องที่ส่วนหนึ่งซึ่งเชื่อได้ว่าถูกกล่าวหาโดยไม่เป็นธรรมและไม่มีโอกาสได้ชี้แจงแต่มีผลทางการเมืองควบคู่กันไปด้วย
8: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
9: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
10: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
11: อย่าไปอายกับความผิดพลาดในอดีตให้มองมันเป็นเรื่องธรรมดาของการทำธุรกิจยืดอกยอมรับเรียนรู้และเริ่มต้นใหม่อย่างสง่างามริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้งเวอร์จินกรุ๊ป
12: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
13: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณไปคิดได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทยThinking Radio, Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
14: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
15: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
14: โดนครับซื้อครับ
16: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
17: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคตับ ไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
1: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
17: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฝั่งพฤติกรรมเสี่ยงกรุ๊ปไผ่ตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
1: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
17: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
18: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
1: เสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radioอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
19: 96.5 เสาเสวนาโดยสุปันรักเชื้อและมนตรีจอมพันธ์
20: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเสาเสวนานะครับเสาที่12กันยายน2569แต่วันนี้คุณสุปันรักเชื้อติดภารกิจอีกเสาหนึ่งนะครับก็มาพร้อมกับคุณวิสุทธิ์ผมวัชรพงศ์สวัสดีครับคุณวิสุทธิ์ครับ
21: สวัสดีคุณมนตรีครับสวัสดีท่านผู้ฟังเสาเสวนานะครับ
20: โทษฐานที่ไม่ได้มาเจอกันในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาก็เลยมาชดเชยกันวันนี้นะครับ
21: อยากเจออยู่แล้วเจ้าของรายการหายไปไหนคุณสุปันรักเชื้อเนี่ย
20: คุณสุปันเข้าใจว่านะมีภารกิจลงพื้นที่นะครับก็ทำหลายอย่างอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเกี่ยวกับเรื่องของชุมชนก็เดี๋ยวกลับมาคงจะมาบอกเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังว่าไปลงพื้นที่ที่ไหนอย่างไรแต่เราคนไม่ไปไหนก็ต้องมาเจอกันบนหน้าปัดในวันหยุดที่เขากำลังพักผ่อนกันอย่างนี้ครับคุณสุพรรณ
21: ผมเห็นคุณสุพรรณโพสเมื่อวานเนี่ยนะครับเพิ่งโพสสักครู่นะ
20: ครับ
21: ไปสมัชชาคอรปอครับคณะกรรมการรณรงค์ประชาธิปไตยเมื่อวานนี
20: ้ครับ
21: นะฮะพูดเรื่องปฏิรูปประเทศนิติรัฐนิติธรรมประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจรัฐธรรมนูญที่ยึดโยงของประชาชนกระจายอำนาจสร้างประชาธิปไตยรากฐานแล้วก็ปฏิรูปยุติธรรมและตำรวจไม่ได้พูดเรื่องสวโดยเฉพาะทีแรกคิดว่าไปซ่องสูงเตรียมเคลื่อนไหวเรื่องกกต.กับสว.หรือเปล่า
20: ก็น่าจะเป็นภาพใหญ่ที่กินความรวมไปได้ทั้งหมดเพราะว่านิติรัฐนิติธรรม
21: ครับ
20: นะกำลังถูกตั้งคำถามเลยว่ามันยังมีอยู่จริงอีกหรือเปล่านะหรือว่าเป็นนิติรัฐนิติธรรมที่เลือกให้ความยุติธรรมเฉพาะในบางกลุ่มบางคนบางพื้นที่อันนั้นคือปัญหาที่สังคมพูดถึงกันมาตลอดเรื่องของหลักนิติรัฐนิติธรรมครับคุณสุขัน
21: มันมีอยู่จริงอะครับแต่ว่าเราไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร
20: ่
21: มันเหมือนกับคำว่าประชาธิปไตย
20: ครับ
21: คำว่าประชาชนเป็นเจ้าของประเทศเนี่ยมันมีอยู่จริงนะ
20: ครับ
21: แต่ว่ามันจะถูกหยิบใช้อยู่ในมือใครบางคนบางกลุ่มแล้วก็แอบอ้างมาใช้ได้เยอะเหมือนกัน
20: ดูขลังดีนะประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตย
21: ใช่ครับ
20: อำนาจประชาธิปไตยเราเรียนหนังสือกันมาเนี่ยโดยประชาของประชาชนโดยประชาชนแล้วก็เพื่อประชาชน
21: ประชาชน
20: ขลังมากเลยแต่ในช่วงเวลาที่ผ่านมามักจะถูกพูดถึงว่าเป็นประชาธิปไตย5วินาทีบ้าง1นาทีบ้าง
21: ก็คนพูดเยอะหยอดบัตรแล้วก็จบ แต่ผมว่าเดี๋ยวนี้มันก็ดีขึ้นนะคุณมนตรีนะยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยกระบวนการไม่ใช่กระบวนการการขับเคลื่อนเรื่องกติกาสวเนี่ย
20: ครับ
21: เราก็เห็นไม่ใช่เพราะกลุ่มเคยจะบอกนักการเมืองก็โอเคแต่ว่าประชาชนกลุ่มต่างๆออกมาขยับเคลื่อนไหวเนี่ย
20: คร
21: ับอันนี้เป็นการรักษาสิทธิ์ทวงสิทธิ์ของประชาชนนะว่าหลังจากหย่อนบัตรไปแล้วไม่ได้แปลว่าสิทธิ์นั้นหายไปเป็นเศษเด็ดขาด
20: ครับ
21: นะตอนนี้เห็นหลายเรื่องนะที่เกิดขึ้นเนี่ยผมคิดว่าก็ประชาชนเขาก็รักษาสิทธิ์มากขึ้นจับตาคนที่เอาอำนาจเข้าไปใช้ไม่ถูกที่ถูกทางเขาก็ทักท้วงมากขึ้นแม้ว่าจะทำอะไรไม่ได้มากนักในช่วงนี้นะ
20: ครับ
21: ที่พูดอย่างนี้คือจะบอกประชาชนมีอำนาจอย่าคิดว่าหย่อนบัตรแล้วจบครับอย่าคิดว่ารับมอบสิทธิ์แล้วทำอะไรก็ได้ครับอย่าคิดว่าอำนาจเป็นเสร็จเด็ดขาดแล้ว4ปีแล้วมาว่าใหม่นี้ตอนที่ไม่ใช่แล้วคุณมนตรี
20: 4ปีก็มาใช้วิธีที่ถนัดกันใหม่
21: ใช่ครับ
20: ในการจัดการเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารว่าจะได้มาซึ่งคะแนนเสียงอย่างไรนะคะแนนเสียงที่ในหลักการของประชาธิปไตยที่บอกว่าเสียงประชาชนคือเสียงสวรรค์นั้นเนี่ยนะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็มีวิธีการจัดการนะของฝ่ายการเมืองที่มีความช่ำชองโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือนักการเมืองกลุ่มบ้านใหญ่ทั้งหลายแหล่ที่จะมีเครือข่ายมีกลไกในการที่จะออกแบบตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นเสียงสวรรค์ที่มันถูกนำมาพูดถึงเท่านั้นแต่ของจริงนั้นเนี่ยมันมาด้วยเหตุผลอย่างอื่นที่คุณวิสุทธ์พูดถึงเรื่องสวเนี่ยเป็นตัวอย่างเป็นกรณีศึกษาอย่างดีนะครับและจะทำให้หลายๆฝ่ายที่เคยนะย่ามอกย่ามใจเนี่ยจะต้องคิดมากแล้วไม่ใช่ว่าก็มันจบแล้วกลไกมันเป็นแบบนี้แล้วก็ทำตามกลไกไงนะรวมไปถึงองค์กรอิสระทั้งหลายแหละที่กำลังถูกตั้งคำถามณเวลานี้ด้วยว่าอำนาจอยู่ในมือตัวเองทั้งหมดจริงๆหรือเปล่าเนี่ยกรณีของการหัวสวครั้งนี้ที่กำลังเกิดปฏิบัติการเกลือจิ้มเกลือเอาการเมืองจิ้มการเมืองแต่ที่ผมใช้คำนี้ก็เพราะว่ากรณีที่มีการกลับคำให้การของพยานเนี่ยมันทำให้เห็นถึงปฏิบัติการในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อนับถอยหลังสู่วันที่14กันยายนก็มีการเปิดประเด็นนี้กันขึ้นมาครับคุณพิสุทธิ์ครับ
21: นั่นแปลว่าฝั่งนู้นก็ตั้งหลักสู้กันใช่ไหม
20: ครับ
21: แต่ว่าก็มีอีกแนวหนึ่งที่จริงๆพูดมาตลอดนะว่าเฮ้ยเราไม่เกี่ยวฉันไม่เกี่ยวเรื่องสวนะ
20: ครับ
21: ซึ่งก็เป็นคำพูดเดิมๆอย่างล่าสุดนะรัฐมนตรีคุณอนุทินก็บอกว่ายืนยันตลอดไม่เกี่ยวนักข่าวถามใช่ไหมนายกก็ยืนยันตลอดไม่เกี่ยวกับการหัวสวครับนักข่าวก็ไปถามว่าท่านนายกเรื่องหัวสวจะสรุปขาตัวเองทางการเมืองหรือไม่ฮะนายกถามกลับว่าจะสรุปเมื่อไหร
20: ่ครับ
21: แล้วก็พูดผมว่านายกพูดย้ำหลายครั้งแต่รอบนี้จะพูดเยอะหน่อยนายกรัฐมนตรี
20: ครับ
21: ผมเป็นนายกรัฐมนตรีครบ1ปีเมื่อ7กันยายนที่ผ่านมาตั้งแต่เป็นนายกรัฐมนตรีทำงานเต็มที่แล้วก็ควบคุมทุกฝ่ายโดยว่าข้าราชการประจำบอกว่าท่านตอบไม่ค่อยตรงคำถามนะ แล้วท่านก็พูดต่อคือคำถามว่าจะสุดขาไม่บอกไม่ทำงานเต็มที
20: ่
21: อนุชิน1นะออกนโยบายควิกวินอนุชิน2ก็เคยได้ส.ส. 70ที่นั่งก็เป็น190นะครับเมื่อวานนี้รับรองมติงบปี70ก็เห็นชอบท่วมท้นไม่ตอบคำถามครับนะแต่ว่าประเด็นก็คือว่านายกก็ยืนยันนะครับว่าไม่เกี่ยวข้องใดๆ
20: ครับ
21: แล้วก็ไม่กังวลใดๆในวันที่14ด้วยก็คือรัฐบาลไม่ใช่ตัวบุคคลไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆในเรื่องที่ไม่ใช่นโยบายของรัฐบาลทั้งเรื่องผิดกฎหมายและขัดรัฐธรรมนูญสรุปสั้นๆดีกว่าท่านก็พูดเสมอเหมือนหลายคนในพรรคภูมิใจไทยบอกว่าเรื่องกรณีหัวสวเนี่ยไม่เกี่ยวกับรัฐบาล
20: ครับ
21: เพราะหัวสวไม่ใช่หัวสวสวได้มาก่อนล่วงหน้าก่อนจะเป็นรัฐบาลด้วยซ้ำไปนั้นไม่เกี่ยว
20: ครับ
21: แล้วก็จะบอกว่านี่ไม่เกี่ยวกับรัฐบาลจริงๆไม่เกี่ยวกับรัฐบาลก็จะเป็นไปได้นะแต่ว่ามันมีการโยงว่าเกี่ยวกับพรรคการเมืองบางพรร
20: คคือไม่ได้เกี่ยวกับรัฐบาลชุดนี
21: ้
20: ไม่ผิดอ่ะนายกท่านยืนยันมาแล้วก็ข้อเท็จจริงก็เป็นอย่างนั้นแต่บังเอิญว่าคนที่อยู่ในรัฐบาลชุดนี้ตามที่เขา มีรายชื่ออยู่ในสำนวนของอนุกรรมการชุดที่26
21: ใช
20: ่นะตอนนี้เริ่มเปิดออกมาแล้วว่าใครอยู่หมายเลขที่เท่าไหร่ลำดับที่เท่าไหร
21: ่ซึ่งเราก็ไปส่องดูแล้วก็โอ้โหล้วนแต่เป็นบุคคลสำคัญนะแล้วก็บางคนก็เป็นคนรุ่นใหม่ที่ก็จะเป็นโอกาสก้าวใหม่หลักสำคัญของพรรคการเมืองพรรคนี้เหมือนกัน
20: อ
21: ่ะอันนี้ก็ไม่ได้พูดลอยๆจากคุณมนตรีเพราะว่าม
20: ีรายชื่อหมด
21: จริงๆยังไม่ทางการ
20: แล้วก็ออกแบบอันนี้เราเอายึดตามที่ทางไอลอว์เขาเปิดแผนผังออกมาว่ามีใครบ้างแล้วก็กระบวนการจัดการนั้นเริ่มตั้งแต่ตรงไหนอย่างไรนะมีการประชุมกันที่ไหนใครเป็นตัวตั้งตัวตีประชุมเสร็จแล้วแจกงานมอบหมายงานใครจะคุมโซนแล้วก็เสร็จงานแล้วก็ต้องรายงานกันเป็นทอดๆขึ้นมาเนี่ยก็โยงถึงกันหมดและในที่ประชุมณที่สถานที่แห่งใดมีไผเป็นไผบ้างเนี่ยคือในรายละเอียดตรงนั้นก็บอกหมดเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็โยงกลับมาที่ท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่เกี่ยวแต่คนที่อยู่ในรัฐบาลและคนที่อยู่ในพรรคการเมืองที่เป็นแกนนำรัฐบาลนั้นน่ะตามสำนวนนะฮะมีรายชื่อเกี่ยวข้องอยู
21: ่แ
20: ต่ก็ถ้าพูดแบบอธิบายให้เห็นภาพใหญ่ก็ต้องแยกออกเป็น2ส่วนไม่เกี่ยวแต่ก็มีคนนะท่านนายกรัฐมนตรีเองก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็น1ในรายชื่อที่อยู่ใน229คนนั้นด้วยเอาละรัฐบาลไม่เกี่ยวแต่คนในรัฐบาลเนี่ยมีรายชื่ออยู่ครับคุณวิสุทธิ์ครับ
21: นั่นสิฮะก็นั่นแหละทั้งหมดนี้ก็ต้องวัดใจนะคุณมนตรีเพราะว่า14กันยายนเป็นวันสำคัญบ้านนะเพราะว่าวัดใจว่ากระบวนการความยุติธรรมมันจะมีจริงหรือว่าขั้นต้นนะว่ากตจะว่ายังไงนะแล้วเมื่อจะออกหน้าไหนเนี่ยคุณตีน่าจะบอกออกนะได้ชัดเจนนะว่า14
20: ก
21: ันยายน
20: ไม่ใช่วันวาเลนไทน์นะฮะย
21: ัง
20: ไม่ถึง
21: แต่ว่าวันพรุ่งนี้วันเกิดท่านนายกนี่นะ
20: วันพรุ่งนี้ครับวันเกิดท่านเมื่อวานก็ได้นิมนต์นะแต่ท่านใช้คำผมบอกว่าไม่ใช่
21: ใช้คำว่าอะไร
20: ท่านใช้คำว่าหลวงพ่อที่จังหวัดอะไรนะจังหวัดตรัง
21: ที่ตรัง
20: ท่านผ่านมาเลยแวะเข้ามาไม่ใช่ท่านนายกรัฐมนตรีครับพระที่จะเข้าไปในทำเนียบรัฐบาลหรือพระที่จะไปไหนดุมๆเนี่ยจะไปเคาะประตูบ้านญาติโยมแล้วฉันมาเยี่ยมอันนั้นน่ะก็ถ้าเป็น
21: ญาติ
20: โหติกาก็จะเป็นอย่างหนึ่งและที่ทำเนียบรัฐบาลอย่างเนี้ยถ้าไม่มีการนิมนต์นะพระจะมาบอกว่าเอ้ยผ่านมาเลยแวะมาหานะมันดูเหมือนฟังดูท่านอาจจะพูดแบบผ่อนคลายอ่ะนะแต่การมาของพระแน่นอนต้องได้รับการนิมนต์นะมาจากจังหวัดตรังนะและเป็นพระระดับเกจิที่ท่านนายกรัฐมนตรีเองและในข่าวก็บอกว่าตอนที่ท่านนายกลงใต้นะพระก็ให้ศีลให้พรแล้วขอให้เป็นนายกรัฐมนตรี2สมัยนะ
21: สองสมัยก็นี่ครบแล้วนี่ครบสองสมัยแล้ว
20: ก็ถ้าเป็นไปตามที่พระท่านทำนายหรือให้พรไว้ก็มาได้จริงๆอ่ะคือ2สมัยสมัยที่2นะแต่เมื่อวานเนี่ยโอ้โหผมเห็นภาพนะ
21: ครับ
20: นะซึ่งก็มองได้2ด้านด้านหนึ่งอ่ะเป็นความเชื่อและท่านก็คงจะทำให้ท่านมีกำลังใจมั่นใจมีทั้งท่านั่งมีทั้งท่ายืนนะลงอัคระบนกระหม่อมของท่านนายกรัฐมนตรีคุณวิสุทธิ์เห็นท่านผู้ชมก็คงเห็นนะ
21: ครับเห็นครับ
20: แล้วก็แม้กระทั่งโต๊ะทำงานก็ต้องลงอักขระลงอะไรด้วย
21: ใช่เห็นภาพนี้นะ
20: ผมเนี่ยด้วยความเคารพจริงๆนะฮะ ความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ถ้ามองอีกด้านหนึ่งเนี่ยขณะท่านนายกรัฐมนตรียังต้องวิ่งยังต้องพึ่งนะสิ่งที่สายมูนะอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วผู้คนทั้งหลายแหละที่เข้าไม่ถึงอักขระหรือว่าเข้าไม่ถึงสิ่งที่เป็นที่เกิดขึ้นเนี่ยก
21: ็
20: คงจะต้องไปวิ่งหากันที่ไหนต้นมะขามไหมหรือจะต้องไปทำอะไรเพื่อที่จะให้เอาตัวรอดในภาวะในยุคปัจจุบันที่มันเผชิญกับปัญหาในหลายๆด้านนี่คือถ้ามองเป็นสองด้านเดี๋ยวจะไปบอกว่าไปตัดตอนเฉพาะผมพูดบางช่วงนะมองเป็นสองด้านด้านหนึ่งเป็นความเชื่อเพื่อให้กำลังใจเพื่อมีแรงในการที่จะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้นำของประเทศแต่อีกด้านหนึ่งนะถ้าคนทั้งหลายแหละที่ต้องอยู่ในสังคมเดียวกันนี้ในภาวะแบบเนี้ย ถ้าเข้าไม่ถึงอย่างท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็คงจะต้องช่วยเหลือตัวเองแล้วก็จะต้องระมัดระวังตัวเองมากขึ้นเพราะนะอาจจะเข้าไม่ถึงสิ่งที่จะทำให้มีพลังมีแรงในการที่จะยืนหยัดอยู่ในสังคมนี้ได้เหมือนท่านนายกรัฐมนตรีครับ
21: ครับก็เอาละก็ไม่เป็นไรครับก็เป็นความผมว่าถ้าท่านสบายใจแล้วก็ถือว่าเป็นมงคลแก่ชีวิตก็โอเคเอ๊ะที่คุณตีฮะพระที่ท่านนายกเอามาโชว์เขาก่อนอะซอฟต์พาวเวอร์อันนั้นไม่ทราบราคาตกกว่านะ
20: ผมเห็นในวงการพระเครื่องเนี่ย
21: ราคา
20: ก็ยังมีสองความเห็นอยู
21: ่นะครับ
20: นะก็แน่นอนอ่ะเราต้องมองไปตั้งแต่ต้นทางคุณพิสุทธิ์ต้นทางก็คือทิศโชติก็คงไม่ได้นึกขึ้นมาได้เองแล้วก็สร้างองค์จตุคามขึ้นมาแล้วจนกระทั่งโอ้โหได้รับการตอบรับอย่างมากพอคุณวิสุทธิ์ใช้คำว่าตลาดเนี่ยองค์ประกอบของตลาดเนี่ยมันก็ต้องมีปัจจัยหลายหลายอย่างที่จะทำให้สินค้าตัวนั้นเนี่ยนะผมพูดถึงสินค้านะฮะมันจะติดหูติดตาติดตลาดขึ้นเชลและคนตอบรับอ่ะอันนั้นมันก็ต้องมีขบวนการนะในการที่จะทำงานร่วมกันอันนั้นน่ะคือที่มาของความโด่งดังแล้วคนนิยมแล้วคนวิ่งหากันปั่นกันจนตั้งแต่ราคาหลักแสนขึ้นจนเป็นหลักล้านก็มีในแต่ละรุ่น
21: ใช่ใช่
20: เพราะมันมีกลไกของการตลาดอยู่ในนั้นยิ่งท่านนายกรัฐมนตรีเอามาออกมาโอ้
21: โห
20: อัพใหญ่แล้วถ้ามนตรีออกมาบ้างไม่มีฟีดแบ็กเท่ากับท่านนายกรัฐมนตรีควักออกมาจากอกเสื้อของท่านแล้วก็เอามาโชว
21: ์แล้วก็บอกว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ด้วยตอนนั้น
20: ถึงแม้ท่านจะบอกว่าซอฟต์พาวเวอร
21: ์
20: แต่ที่ท่านเคารพบูชาอัญเชิญนิมนต์มาขึ้นคอเนี่ยแขวนอยู่เนี่ยมันก็จะทำให้ตลาดตอบรับมากยิ่งขึ้นนะแต่พอมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยเมื่อเกจิผู้สร้างนะครับมาประสบชะตากรรมที่ไม่สามารถอยู่เหนือดวงได้ซะเองเนี่ยมันก็จะกระทบนะกับความนิยมตรงนั้นนะแต่ทางวงการพระเครื่องทั้งหลายก็บอกว่าอู้อย่าต้องแยกกันให้ออกนะเรื่องพระกับเรื่องสิ่งที่เราเคารพก็ผมว่าด้านหนึ่งนะก็เป็นการพูดเพื่อให้แยกแยะจริงๆแต่อีกด้านหนึ่งอ่ะเมื่อท่านอยู่ในตลาดตรงนี้ท่านก็คงจะต้องการรักษาตลาดของท่านนะครับคุณวิสุทธิ์นะ
21: ครับแต่ว่าบางคนบอกว่าห้อยพระรุ่นนี้เหมือนกันนะคุณตีนะ
20: ครับ
21: ที่กำลังเป็นข่าวอยู่นะตอนนี้เมียสั่งให้ถอดอ่ะ
20: ทำไมครับ
21: เมียบอกว่าโอ้ขนาดเจ้าของ
20: เ
21: น
20: ี่
21: ยปกเซกยังมีกิ๊กเลยแล้วถ้าพี่ห้อยเนี่ยพี่จะมีกิ๊กตามพระก็รู้เปล่าถอดเถอะ
20: โอ้โหนี่ก่อนจัดรายการนะคุณวิสุทธ์ผมเปิดเข้าไปใน Facebook แล้วเห็นคลิปหนึ่งนะมีคนส่งมาให้ดูผมว่ามันมีคนหนึ่งนะก็มีโต๊ะกลมสีแดงอะไรอย่างนี้แหละก็กำลังรูปคลำโต๊ะอยู่อันนี้ไม่ได้พูดเพื่อที่จะให้เห็นว่ามันเป็นลามกอะไรนะฮะก็ภรรยาก็เข้ามาพอดีเลยพี่ทำไมนั่งรูปโต๊ะอยู่ทำไมเนี
21: ่
20: ยแล้วก็ตบไปโป๊ะเดี๋ยวคืนนี้แหละที่จะทำให้ดูโอ้ภรรยาก็เป็นคนที่ติดตามข่าวสารโดยเฉพาะข่าวชาวบ้านที่ผู้คนสนใจพอถึงกลางคืนมาเนี่ยนะฮะก็คงใจจดใจจ่อรอว่าสามีจะทำอะไร
21: ครับ
20: ปรากฏว่าภาพตัดมาตอนที่สามีเอาหมอนมาวางไว้ข้างบนแล้วนอนหลับไปเรียบร้อยแล้วครับ โอ้โหอุตส่าห์บอกให้รอนะฮะรอก็เป็นการหักมุมไงว่าโต๊ะแดงๆโต๊ะกลมๆนะฮะอย่างที่เป็นข่าวนั้นเนี่ยไม่ใช่คือความแข็งแรงของมันเนี่ยนอนได้ด้วย
21: ใช่
20: เพียงแต่ว่าทางคุณภรรยาอาจจะคิดไปอีกทางคุณสามีคิดไปอีกทางเท่านั้นเองแต่กลายเป็นเรื่องสนทนากัน
21: โต๊ะตัวนั้นผิดอะไรเลยต้องเอาไปถึงตำรวจต้องขนไปด้วยเนี่ย
20: ผมว่าด้วยความเคารพนะก่อนจะพูดท่านอาจจะมีวิธีคิดของท่านตำรวจเองก็บอกว่าเป็นเรื่องของ
21: สำนัก
20: พุทธนะเป็นเรื่องของไม่อยากจะให้เก็บเอาไว้แล้วมันไม่เป็นมงคลนะ คือซึ่งตอนแรกเนี่ยนักข่าวเองผมเมื่อวานผมคุยกับคุณรัชพลเหล่าวันนี้นะโป๊ะไม่ผิดอะไรพี่
2: ใช่ผิดอะไรเพราะคือ

0: กลางอ่ะ
1: ครับ
0: นะและกลายเป็นภาระประชาชนด้วยนะผมเคยเจอมาแล้วไม่ใช่ยกรถผมหรอกนะคือตอนนี้จะสังเกตเห็นได้ว่าที่โรงพักจะไม่มีซากรถจอดอยู่จนล้นทะลักออกมาหน้าถนน
1: อ๋อเขาลงมาเจ็บกิจชนแล้ว
0: คือทันทีที่มีเหตุเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะรถยกที่เขาผูกเป็นโตกับตำรวจเนี่ยเขามายกไปเลย
1: แล้วไปไว้ไหน
0: ก็เอาไปเก็บไว้ในที่ที่เขาจะบอกว่าสถานที่เก็บรถของกลางโรงพักนั้นกับไอ้เนี้ยนะพอไปแล้วเนี่ยโอ้โหมีค่าใช้จ่ายนะครับคุณวิสุทธ์ครับค
1: ่
0: าเก็บรักษาค่าลากค่าอะไรซึ่งมันเป็นอะไรที่อ่ะแล้วก็ผมเนี่ยไปเอามอเตอร์ไซค์พ่อลูกหลานเนี่ยไปขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็ถูกรถตู้มันเฉียวนะแล้วก็เจ้าตัวก็ไปโรงพยาบาลนะพอส่งโรงพยาบาลเสร็จสับปุ๊บนะเขาบอกว่าเนี่ยเอาฝากรปภ.ที่คอนโดเอาไว้นะผมก็ตามไปจะไปเอารถเพราะว่าลูกชายฝากเอาไว้นะพอไปถึงเนี่ยหาไม่เจอจนกระทั่งไปถามรปภ.คอนโดมิเนียมเขาบอกอ๋อรถยกเขายกไปแล้วครับพี่เอาก็ในเมื่อเราไม่ผิดหนึ่งแล้วก็รถมันก็ไม่ได้เสียหายแล้วก็ฝากเอาไว้นะฮะก็เลยต้องตามไปที่โรงพักผมก็คิดว่ายกต้องไปที่โรงพักตามไปที่โรงพักบอกว่านะฮะไปเอาที่เก็บของกลางของสน.ที่อยู่อีกเอาอีกที่หนึ่งนะฮะแล้วต้องมีใบมีอะไรไปด้วยนะพอไปถึงบอกว่าเขาปิดแล้วต้องมาวันใหม่นะแล้วก็บอกว่าผมก็ถามเพื่อล่วงหน้ามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างค่าลากเท่านั้นค่าเก็บวันแล้วเท่านี้โอ้โหทั้งนี
1: ้ต้องจ่ายเหรอ
0: ต้องจ่ายสิครับนะค่าลาก600ค่าเก็บวันละ200นะรวมเป็น800
1: อ๋อแล้วจะยึดไปนะสักเดือนนึงไม่ยุ่งเหรอ
0: เออนั่นสิครับแล้วพอมาเจอผมให้น้องวินมอเตอร์ไซค์เข้าไปขี่เพราะผมขี่รถไม่เป็นนะเขาก็บอกว่าพี่ถ้ามันมาล้มแถวนี้นะถ้ามันรู้ว่ามีเหตุนะมันมาเลยอย่าให้มันไปเนี่ยขอต้องใช้คำอย่างนี้เหมือนกับได้ประโยชน์ร่วมกันนะนี่คือนี่มาสักไกลเลยนะครับประสบการณ์ตรงจะได้รับรู้ว่าถ้าเราไม่ผิดแล้วก็รถมันไม่ได้เสียหายนะอยากให้ยกพอยกไปปุ๊บมันจะกลายเป็นประเด็นเขาที่เก็บของเนี่ยโอ้ยเขามีถ้ามีปัญหาให้ติดต่อสำนักงานทนายความอะไรกันเสร็จสับเหมือนกับว่าเคยมีกรณีอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วก็จะต้องแล้วจะไปเสียเวลาทำไมนะจะต้องไปแจ้งความจะต้องไปต่อสู้ต้องอะไรนะเขาก็เลยกลายเป็นว่าอ๋อเดี๋ยวนี้ที่โรงพักเขาไม่มีนะก็ดีเป็นเรื่องที่จะได้ทำให้พื้นที่ได้ดูแล
1: ก็ดีก็ดีแต่ว่าค่าใช้จ่ายก็ต้อง
0: แฟร์มันก็ไม่ใช่เป็นวิธีการที่ทำให้เกิดช่องโหว่ช่องว่างแล้วทำมาหากินกันโดยที่ประชาชนเดือดร้อนต
1: ้
0: องไม่มีแบบนี้อันนี้นะถือคุณสุดไม่น่า
1: จะจบแล้วแต่ผมตบท้ายแบบด้ากันนิดนึงก็คือผมประสบการณ์นักข่าวจากการเก่าเนาะเก่าเวลาเขาเอารถมอเตอร์ไซค์รถยนต์ไปเก็บไว้หน้าโรงพักอะตัวสมัยก่อนนะพอเจ้าของรถจะไปรับเนี่ยกระจกหายบ้างเครื่องเสียงหลุดบ้าง
0: ครับ
1: ดีไม่ดีเครื่องรถยนต์บางเครื่องมันหายไปเลย
0: โอ้ไม่มีคนดูแล
1: มันไม่มีคนดูแลบางอันก็อยู่หน้าโรงพักคุณหายได้ยังไงไม่รู้ล่ะอันนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงๆนะที่เมื่อก่อนนะว่าจะแก้ปัญหาวิธีนี้แต่ก็ระวังก็ย้ายชาวบ้านก็เดือดร้อนนะ
0: คืออะไรเดี๋ยวจะกลายว่าไปตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็คงจะต้องใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเพราะบางพื้นที่โรงพักก็มีพื้นที่อันจำกัดจำเขี่ยก็เลยใช้วิธีการแบบนี้แต่มันก็จะต้องอย่าให้เป็นภาระของประชาชนจนกระทั่งกลายเป็นเรื่องที่นะมีคนได้ประโยชน์จากตรงนี้ให้มันอยู่ในจุดที่เหมาะสมก็แล้วกันครับคุณสุ
1: ธรร
0: ม
1: โอเค
0: ครับกลับมาที่โต๊ะอีกนิดหนึ่งเอาเป็นว่า
1: อย่างติดใจโต๊ะอยู่นะ
0: ปิดจบเรื่องโต๊ะตรงนี้ผมถ้ามองในแง่ของคำว่ามันเป็นอัปมงคลเนี่ยอย่างเดียวเนี่ยมันก็โอ้ดูเหมือนจะไม่ใช่เป็นคำตอบที่ถูกต้องสักทีเดียวอะนะครับจริงๆเนี่ยเมื่อวานผมก็พูดไปว่าถ้ามองในมุมกลับกันเนี่ยนะเมื่อสักครู่เราพูดถึงรถใช่ไหมคุณพิสุทธิ์นะ แต่ก่อน

0: เนี่ยเดี๋ยวนี้คงไม่มีแล้วล่ะถ้าผมเนี่ยเมื่อประมาณสัก30ปีที่แล้วเนี่ยไปที่จังหวัดกาญจนบุรีที่กลางถนนก่อกลางเนี่ยเขาจะเอารถที่ถูกชนน่ะสภาพบุบบูบี
1: ้
0: มาตั้งเอาไว้นะแล้วเขียนว่าอนุสาวรีย์ตีนผีนะนั่นคือจะได้ให้คนที่ขับรถใช้รถจะต้องระมัดระวังเตือนสติอันนี้ดีไม่ดีถ้ามองในมุมกลับกันเนี่ยมันจะได้เป็นอนุสตินะครับไม่ถึงขั้นยกขึ้นเป็นอนุสาวรีย์หรือเป็นอะไรที่มันเป็นงานเป็นการหรอกนะเพราะว่าเชื่อว่าเขาหลายคนเขาเชื่ออย่างนั้นนะว่าทิศโชติไม่ใช่นะวัดสุดท้ายคนสุดท้าย
1: ครับ
0: ดังนั้นเนี่ยบางสิ่งบางอย่างมันคงจะต้องมีการออกระเบียบมีการจัดการแล้วก็จะต้องเตือนสติกันให้ระมัดระวังกันจะได้ไม่เกิดปัญหาทำลายศรัทธาชาวพุทธอย่างนี้เกิดขึ้นอีกครับคุณที่สุดครับ
1: ครับตบท้ายนิดนึงเรื่องกันนะเติมหน่อยคือเรื่องโต๊ะนะถ้ามันเป็นภาระบ้างเนี่ยผมแนะนำอย่างนี้นะครับ
0: ครับ
1: ให้มูลที่หลวงพ่อวัดพยอมอ่ะหรือว่ามูลที่กระจกเก่าเอาจริงๆเขาสามารถทุกอย่างไปทำประโยชน์ไปการกุศลได้นะฮะก็ได้รับนะฮะจะได้ได้บุญได้กุศลด้วย
0: เราพักกันก่อนนะคุณวิสุทธิ์เดี๋ยวช่วงหน้าผมยังค้างเรื่องวันนี้นะชวนคุยเรื่องของการเมืองเป็นหลักนะสักวันหนึ่งก็แล้วกันเพราะว่ามันมีหลายมุมด้วยกันในเรื่องของการเมืองและเป็นช่วงของการนับถอยหลังสู่วันที่14กันยายน
1: ฝากคุณมนตรีกรมศรีเนี่ยอาจจะช่วยเก็บตกเรื่องให้ผมหน่อยสิงบประมาณปี70ที่ผ่านมาแล้วปรากฏว่าโอ้คะแนนรัฐบาลมาพรึบเลย
0: ก็มีฝ่ายคอยนะฝ่ายรอนะไม่ได้มีฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลไม่ฝ่ายมีฝ่ายคอยนะไม่รู้จะต้องคอยกันนานหรือเปล่าเห็นจ้าจ๋ากันอยู่นะตอนนี้นะ
1: บอกฟังกันสักครู่เดียวนะครับจะคุยต่อครับ
0: ครับ
2: 96.5 เสาเสวนาโดยสุปันรักเชื้อและมนตรีจอมพันธ์
3: 96.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
5: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
4: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
5: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มเมอรัลด์รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
6: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ AI for life ปลดล็อกพลัง AI ฉบับจับมือทำนำไปใช้ได้จริงคราวนี้เรามาในแบบกิจกรรมวิดีโอเรียนรู้ออนไลน์สุดพิเศษจะอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ดูซ้ำเมื่อไหร่ก็ได้แค่กดเข้ากลุ่มทั้งคอร์สคลิก and create ไวเก๋าเล่าภาพด้วย AI ใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพตามจินตนาการและการสร้างวิดีโอจาก AI ง่าย

0: LINE Thinking Radio
1: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
2: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
4: 96.5 เสาเสวนาโดยสุปันรักเชื้อและมนตรีจอมพันธ์
5: กับช่วงที่2ของเสาเสวนานะเสา12กันยายนคุณวิสุทธิ์คมวัชรพงษ์และก็ผมมนตรีจอมพันธ์ก่อนที่จะไปว่าข่าวสารกันต่อผมย้ำนะกิจกรรมของคลื่นนะนิดหนึ่งนะครับคุณวิสุทธิ์ครับก็กิจกรรมเสวนาประสาหมอนะฟังไปเมื่อสักครู่อาจจะฟังไม่ทันนะผมมาย้ำอีกรอบหนึ่งตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCDS นะจะพาคุณเปลี่ยนโหมดการใช้ชีวิตใหม่ให้สนุกอร่อยและสตรองนะปลดล็อกเคล็ดลับสุขภาพจากคุณหมอและผู้เชี่ยวชาญตัวจริงทั้งเรื่องของสมุนไพรไทยการกำหนดอาหารที่อร่อยและสุขภาพดีที่จะมาย่อยเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายปรับนิดเปลี่ยนหน่อยออกกำลังกายได้ผลลัพธ์เปลี่ยนชีวิต3ตุลาคมนี้นะครับเวลา 8:30 นถึง 4:00 นนะ 4:30 นนะโรงแรม The Emerald ถนนรัชดาพิเศษก็รับจำนวนจำกัดนะสมัครได้ที่ LINE @thinking radioนะเพราะสุขภาพดีไม่ต้องรอให้ป่วยก่อนมากินอยู่เป็นไปด้วยกันอ่ะนะติดต่อมาที่นะLINE @thinking radio นะก็งานจะมีในวันที่3ตุลาคมเดือนหน้านะครับก็โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษนะก็อย่างที่ว่านะครับคุณที่สุดครับสุขภาพดีไม่ต้องรอให้ป่วยก่อนมากินอยู่เป็นไปด้วยกันครับคุณที่สุดครับ
6: NCD คือโรคที่ไม่ติดต่อเรื้อรังส่วนใหญ่นะ
5: ครับ
6: ส่วนใหญ่นี่เกิดจากพฤติกรรม
5: ครับ
6: มันก็ผมว่าก็น่าสนใจฮะเข้าไปเราก็รู้นะบางทีนะแต่บางทีต้องกระตุ้นต้องเตือนกันนะฮะว่าพฤติกรรมหลายอย่างโรคบางโรคมันเกิดขึ้นได้ด้วยการดูแลตัวเองป้องกันตัวเอง
5: ครับก็ยิ่งวัยอย่างเราท่านเนี่ยนะ
6: ครับ
5: ต้องดูสุขภาพให้ดีนะหรือถ้ามันสะดุดนะโอ้โหกว่าจะฟื้นกว่าจะเข้าที่เข้าทางเนี่ยต้องใช้เวลาเพราะฉะนั้นสุขภาพดีนะไม่มีขายต้องทำเองครับคุณวิสุทธิ์ครับ
6: เอ๊ะวัยอย่าง60ปีอย่างคุณอนุทินเนี่ยนี่ถือว่าเป็นวัยกำลังดีในการทำงานไหมหรือวัยที่กำลังแข็งแกร่งแข็งแรงในการอยู่บนตำแหน่งนายกรัฐมนตรีท่ามกลางกระแสเรื่องหลายๆเรื่องที่โหมเข้ามาด้วยป่ะแต่ละคน60เนี่ย
5: ก็การกินการอยู่นะฮะแล้วก็ฐานะด้วยครับคุณวิสุทธิ์
6: คร
5: ับมันก็คงประกอบกันหลายๆอย่างถ้าวัย60เหมือนกับท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็ต้องตากตำทำงานหนักพักผ่อนไม่พออาหารก็ไม่สมบูรณ์น่าจะไม่ใช่แกร่งนะร่างกายมันก็จะรับไม่ไหวนะแต่ถ้าท่านนายกรัฐมนตรีทำงานหนักนะแล้วก็ไม่ต้องมาเครียดนะเพราะท่าน
6: ผมดูท่านก็มีวิธีการแก้ปัญหาหรือไม่เครียดชีวิตนะ
5: ครับ
6: ร้องเพลงเล่นดนตรีแล้วก็สนุกสนานอ่ะผมก็เป็นการผ่อนคลายอ่ะจนกระทั่งมีคนบอกว่าท่านอายุครบ60แล้วเนี่ย
5: ครับ
6: อีกจังหน่อยเพราะเรื่อง งานหลักของประเทศปัญหาของประเทศนะ
5: อันนั้นก็สุดแท้แต่มุมมองนะเพราะบางครั้งท่านอาจจะนะคือมันอาจจะเป็นเรื่องที่ท่านใช้ชีวิตอย่างนั้นมาตลอดนะท่านสนุกสนานแล้วก็เป็นเรื่องที่อย่างที่เราได้เห็นนะแต่เอาละพอถึงด้านหนึ่งก็ทำงานก็ทำงานไม่มีวันหยุดหย่อนเหมือนกันแหละครับคุณที่สุดครับ
6: นี่ก็ต้องยอมรับครับ
5: เมื่อสักครู่มีท่านผู้ฟังนะฮะคุณยอนยนโชติหรือเปล่าครับสวัสดีครับให้ตำรวจเปิดประมูลเลยครับโต๊ะที่มีสตอรี่ครับนี่ยังไม่จบนะ
6: มันจะเป็นคนประมูลไม่ใช่ครับ
5: เรื่องโต๊ะโอ้ย
6: บริจาคงานกุศลเถอะ
5: ผมไม่แน่แต่ก็เขาคงไม่มาทำเพราะว่ามันคงไม่อยู่ในสถานการณ์แบบนั้นส่วนคุณโยธินบอกว่าผมเนี่ยเคยบวชเรียนมาน่าจะใช้ศัพท์ไม่ถูกต้องเขาให้ใช้สมีโชตถึงจะถูกต้องครับขอบคุณครับก็สื่อเขาก็ใช้คำนั้นอ่ะ
6: เราใช้คำว่าอะไรฮะผมไม่เชี่ยวชาญต้องสารภาพ
5: ก็เอาเป็นว่าหลวงพี่หลวงพ่อพระทั้งหลายแหละที่ประพฤติล่วงละเมิดจนกระทั่งต้องขาดจากความเป็นพระเนี่ยก็บนหน้าสื่อเขาก็ใช้คำว่าสมีนะซึ่งผมจริงๆเนี่ยเดี๋ยวยังไม่ได้ไปค้นหารากศัพท์ของคำว่าสมีเนี่ยมาจากอะไร
6: ครับ
5: แต่ถ้าคิดเร็วๆเนี่ยนะถ้าบวชอยู่เขาก็เรียกสมณะนะต้องทำตัวให้เหมาะกับความเป็นสมณะสารูปนั่นคือสมณะผู้สงบนะแต่ถ้าเกิดว่านะเป็นสมณะแต่กลับประพฤติตัวโดยนะอย่างที่เป็นอยู่อย่างเนี้ยผมก็เลยเอ๊ะคำว่าสมณะมันเป็นสมีได้ยังไงนะน่าจะเอาคำสองคำนะมาตัดต่อมาสนธิเข้าด้วยกันหรือเปล่านะมีสมาธิเข้าด้วยกันและเวลาตัดต่อเขาเรียกว่าสองคำเอามาสนธิเข้าด้วยกันนะสมณะก็ตัดบางข้อความออกนะส่วนสละอีนะที่มาเติมข้างหลังหมอมาเนี่ยมันก็มาจากอีกคำหนึ่งนะก็เลยเนี่ยกลายเป็นสมีนะสมีไม่ผมคิดเร็วๆนะไม่ได้ไปดูว่าสองคำนะเอามารวมกันแล้วเป็นข้อความนี้แต่โดยรวมแล้วเนี่ยนะก็กลายเป็นเรียกคนที่บวชเป็นพระอยู
6: ่
5: ประพฤติผิดพระธรรมวินัยอย่างที่นี่แหละอดีตเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์ที่เป็นข่าวอยู่ตรงเนี้ยแทนที่จะเป็นสมณะก็พ้นจากความเป็นสมณะก็เลยกลายเป็นสมีไปเลยคุณวิสุทธ์
6: ครับแต่เรียกอะไรก็ตามแต่ก็เรียกว่าไม่ใช่คนที่เป็นพระแล้วนะไม่ใช่พระจริง
5: ก็หลุดจากความเป็นพระไปเรียบร้อยคุณวิสุทธ์กลับมาที่ตรงเรื่องของสว.อีกสักนิดหนึ่งนะประเด็นที่ผมคุยกับคุณวิสุทธ์ไปตอนต้นเมื่อสักครู่นะครับที่จู่ๆเนี่ยในขณะที่ทางฝั่งของไอติมไอลอภาคประชาชนนักวิชาการเขากำลังนะเปิดข้อมูลรายวันนะฮะก็เหมือนกับมีการมาเสียบสกัดนะเกลือจิ้มเกลือถ้ามองว่าข้อมูลที่ฝั่งนี้ได้มาจากที่ไหนเนี่ยก็พอที่จะนึกเดากันได้ว่ามาจากที่ตรงนั้นตรงนี้ก็เปิดกันชนิดที่โอ้โหละเอียดยิบนะฮะอีกฝั่งหนึ่งก็เลยในเมื่อเป็นการเมืองมาแบบนี้มีส่วนผสมของการเมืองก็เอาการเมืองนี่แหละมาจิ้มการเมืองเอาเกลือจิ้มเกลือก็เลยกลายเป็นเอกสารชิ้นหนึ่งหลุดออกมาเมื่อวานคุณวิสุทธ์ประมาณสักเที่ยงเศษที่นักข่าวเขาแต่ละสำนักนำมาเสนอนั่นคือมีพยานกลับคำให้การนะโอ้เขาลงเอกสารแล้วก็มีการใช้ข้อความคาดดำด้วยนะก็ผมเนี่ยพอเห็นแล้วเนี่ยผมถึงบางอ้อนะชื่อลอยมาเลยนะพยานอักษรย่อนะก็ออ่างนะลอยมาทันทีเลยนะก็จนกระทั่งนะวันนี้ไม่รู้ว่า อีกฝั่งหนึ่งจะว่ายังไงเพราะผมเห็นข่าวเมื่อสักครู่มาเร็วๆเนี่ยทางไอลอคุณยิ่งชีพก็โพสต์ใน Facebook สื่อเขาก็มาพาดว่าครูนะไอลอยิ่งชีพเนี่ยนะครูถ้าไม่ฟ้องหัวสวจะปล่อยคำให้การให้การแรกของพยานรหัส16รหัส16ก็เลยกลายเป็นคำเฉลยนาทีนี้อักษรย่ออ่างคนนั้นซึ่งเป็นอดีตสมาชิกพรรคภูมิใจไทยเป็นอดีตส.ส.ตอนหลังเนี่ยตอนเนี้ยมาอยู่กับอีกพรรคการเมืองหนึ่งแล้วก็พ้นจากการเป็นส.ส.ไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวถ้าผมพูดลึกกว่านี้เนี่ยจะรู้เลยว่าเป็นใครนะก็คุณยิ่งชีพบอกว่าคนที่ปล่อยเอกสารว่าพยานรหัส16ขอกลับคำให้การภายหลังเนี่ยทราบใช่ไหมว่าตอนแรกเขาให้การไว้ว่าอะไรแล้วถ้าปล่อยคำให้การตอนแรกแล้วตอนหลังนะฮะมากลับเพราะถูกข่มขู่คิดว่าสังคมจะเชื่อแบบไหนเอาเป็นว่าถ้าไม่ฟ้อง คำให้การตอนแรกผมปล่อยแน่ๆพยานรหัส16นะครับฝากจำเลขนี้ไว้ก่อนนะครับก็แสดงว่ามีรายละเอียดของคำให้การของพยานอักษรย่ออ่าออ่างตรงคนเนี้ยอดีตสมาชิกพรรคภูมิใจไทยและเป็นอดีตส.ส.ตอนหลังย้ายไปอยู่กับอีกพรรคการเมืองหนึ่งนะครับก็ด้วยเหตุผลดังที่ปรากฏในข่าวไปแล้วนั้นแต่วันนี้นะคุณยิ่งชีพคุณเป๋าก็บอกว่าถ้าเกิดว่าไม่ฟ้องก็จะปล่อยคำให้การแรกของพยานรายนี้ออกมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องของเอาข้อมูลนะมาตอบโต้กันบนหน้าสื่อในช่วงที่กำลังคลุกคลิกแบบนี้ครับคุณที่สุดสั่ง
6: ครับก็ตอนนี้อย่างที่บอกครับว่าข้อมูลเรื่องกับคำให้การเข้ามาเยอะแล้วดูเหมือนเวลาเราพูดถึงเรื่องสวเนี่ยทางฝั่งภูมิใจไทยก็จะมีคุณสุภชัยใช่ไหม
5: ครับ
6: ออกมาโต้อีกแบบนะตอนนี้อ้างถึงอะไรผลไม้พิษก
5: ็
6: ผลไม้พิษก็แบบต้นที่เป็นพิษอะไรประมาณนั้นนะ
5: ครับ
6: คนจนกระทั่งจริงๆนะคุณบันตีก็เลยคิดไปตัวคุณสุภชัยแกเดือดร้อนอะไรมากมายกับเรื่องสว
5: อ๋อก็มาโยงถึงพรรคภูมิใจไทยอ่ะ
6: อ๋อแล้วแกเป็นโฆษกใช่ไหม
5: ก็เป็นฝ่ายกฎหมายของพรรคด้วย
6: นะ
5: เพราะฉะนั้นก็เลยต้องออกมาตอบโต้อีกฝ่ายหนึ่งนะไม่ได้เกี่ยวกับรัฐบาลนะแต่คนที่อยู่ในเอกสารในสำนวนที่26นั้นเนี่ยก็เป็นคนที่อยู่ในเครือข่ายของพรรคแล้วก็เป็นคนที่ในจำนวนนั้นเห็นว่ามีทั้ง21หรือ22คนเนี่ยที่เป็นกรรมการบริหารพรรคอยู่ด้วย
6: เห็นชื่อแล้วโห
5: เป็นรัฐมนตรี13ส.ส.17แล้วก็เป็นกรรมการบริหารพรรคนะ21คนนะเป็นสว.ตัวจริง138
6: ครับ
5: สว.คงไม่เกี่ยวกับบางซุปนะคุณสุภชัยก็คงปล่อยให้เป็นเรื่องที่ว่าเป็นเรื่องของสว.แต่อันไหนที่มันเกี่ยวข้องกับคนในพรรคภูมิใจไทยนะคุณสุภชัยก็ต้องออกมายืนซดหมัดด้วยล่ะก็ไม่แปลกครับ
6: โอเคอ๋อผมเข้าใจแล้วผมก็กลัวคนจะบอกเอ๊ะคุณสุภชัยไปเกี่ยวอะไรด้วยนะตัวเนี่ยคุณมนตรีคุณตรี
5: ครับ
6: ถามคุณมนตรีอ่ะ14กันยาไพ่มองหน้าไหนเน
5: ี่
6: ย
5: โอ้โห
6: คุณมนตรี
5: คือมันเหมือนก็ตีวงแคบเข้ามา
6: ครับ
5: ตอนแรกๆเนี่ยถ้ามองจากคืออาจารย์สมชัยศรีสุริยากรเมื่อวานนะตอนนี้เข้าใจว่าซ่อมรถจักรยานเสร็จนะก็กลับมาปั่นไปไหนเหมือนเดิม
6: ปั่นแล้ว 200,000 นะ 200,000 นะ
5: 200,000 นะครับอาจารย์นะ
6: คนที่ผักล้มเนี่ยเดี๋ยวค่าซ่อมหนักนะ
5: เอาเลยต้องจ่ายใช่ไหมคุณที่สุด
6: เอาถ้าเกิดพิสูจน์ว่าผิดจริงคันละ 200,000 จริงไม่ได้พูดเล่นนะคุณตรี
5: โอ้เหรอครับผมไม่มีปัญญาไปซื้อนะแต่ผมคงขี่ไม่ได้แล้วแหละไม่มีจักรยานเก่าๆอยู่ที่บ้านคันนึงนะยางหน้ายางหลังแฟบไปหมดเลยนะก็ขี่ไม่ได้แล้วตอนนี้คืออาจารย์สมชัย
6: บอกว่าน
5: ะได้จัดกลุ่มคนที่อยู่ในจำนวน229คนน่ะเป็น4กลุ่มนะก็4กลุ่มก็อย่างที่ผมไล่เรียงไปเมื่อสักครู่กลุ่มหลักก็คือกลุ่มที่เป็นสว.ปัจจุบันนะถัดมาก็จะเป็นเรื่องของกลุ่มผู้สมัครที่ไม่ได้รับเลือกแล้วก็ฝ่ายการเมืองและเครือข่ายของฝ่ายการเมืองอาจารย์ก็นะให้น้ำหนักเอาไว้ว่ายังข้อแรกเนี่ยกลุ่มแรกเนี่ยเสียได้แบบไม่เสียดายเสียได้แบบไม่เสียดายเฮ้ยผมกับคิดตรงข้ามกับอาจารย์เหมือนกันนะเสียได้แบบเสียดายอาจารย์บอกว่า21คนที่เป็นเครือข่ายของฝ่ายการเมืองยกเว้นอันเนี้ยเห็นภาพชัดแล้วยกเว้นผู้นำจิตวิญญาณที่ตอนแรกใครต่อใครบอกเฮ้ยมีชื่อด้วยเหรอผู้นำจิตวิญญาณปรากฏว่าอยู่ในลำดับที่228เกือบคนสุดท้าย
6: 228เกือบสุดท้าย
5: นี่คือผู้นำจิตวิญญาณนะอาจารย์สมชัยบอกว่ากลุ่มเนี้ยเสียได้แบบไม่เสียดายเอาละก็คงเป็นไปตามนั้นเพราะว่าเป็นแค่เครือข่ายของฝ่ายการเมืองกลุ่มที่สองถึงคราวเสียก็ต้องเสียตรงนี้นะลำดับรองลงมาก็คือกลุ่มผู้สมัครสว.อาจารย์ใช้คำว่าที่จ้างมาสมัครนะและผู้สมัครศูนย์คะแนนอันนี้48คนกลุ่มที่3เสียน้อยดีที่สุดแต่จำเป็นต้องเสียมากก็ยังไม่เป็นไรนั่นคือ สว138คนเพราะเสียแล้วก็มีสวสำรองเลื่อนขึ้นมาแทนค่อยไปช้อปปิ้งกันภายหลังได้โอ้โหถ้าเสียไปเดี๋ยวไปช้อปคืนนะที่สำรองขึ้นมาเนี่ยอันนี้อาจารย์สมชัยนะสุดท้ายกลุ่มนี้ห้ามเสียแม้แต่รายเดียวคือฝ่ายการเมืองกรรมการบริหารพรรคสสรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีรวม21คนเพราะเสียแล้วอาจเสียอำนาจการเป็นรัฐบาลไปถึงยุบพรรคได้อาจารย์ก็มองแบบภาพรวมภาพใหญ่ทั้งหมดนะคุณวิสุทธิ์ครับแต่ทีนี้ถ้าคุณวิสุทธิ์จะถามผมเนี่ยที่ผมบอกว่าตอนนี้มันตีวงแคบเข้ามาจนกระทั่งเห็นภาพชัดแรกๆเนี่ยผมเนี่ยมีความรู้สึกส่วนตัวนะแล้วก็หลายคนก็เห็นตรงกันว่าไอ้เรื่องที่จะยกทั้งหมดคือไม่ฟ้องใครเลยนั้นเนี่ยนะตอนแรกผมคิดว่าไม่มีและถ้าจะเอาผิดทั้งหมดนะทั้ง229คนผมก็มองอีกเหมือนกันว่าไม่น่าจะมีมันน่าจะออกทางที่3นะคือปล่อยบางส่วนนะฮะอย่างที่อาจารย์สมชัยบอกแล้วก็ส่งฟ้องบางส่วนนี่คือน่าจะเป็นอะไรที่ไม่กระทบทั้งเรื่องการทำงานในสภาสูงแล้วก็ในส่วนของภาพลักษณ์ของรัฐบาลและจะโยงไปถึงเรื่องการยุบพรรคในอนาคตได้นี่คือเป็นการเพลย์เซฟสุดๆแต่พอมาถึงตอนนี้คุณวิสุทธิ์ท่านผู้ฟังครับเราได้เห็นข้อมูลความเห็นนักกฎหมายนักวิชาการอดีตผู้พิพากษามากมายอดีตกกต.นะฮะอาจารย์โคธมอริยาเมื่อวานไปออกไปขึ้นเวทีของกรรมธิการที่สภา
6: ครับ
5: อาจารย์ด็อกเตอร์มุนินจากธรรมศาสตร์นะฮะอาจารย์มุนินโกษาปาน
6: ครับ
5: ครับอาจารย์นะแล้วก็อีกหลายคน
6: อาจารย์สารีดี
5: ผมก็เลยเอ๊ะมานึกแบบนี้เนี่ยถ้าจะปล่อยบางส่วนแล้วก็กักไว้บางส่วนเพื่อส่งสารเนี่ยมันไม่ได้อ่ะเพราะตามหลักแล้วเนี่ยถ้ามันเป็นองค์ประกอบร่วมเกี่ยวกับเรื่องของการหัวและมันร่วมมือกันหลายๆฝ่ายอย่างกรณีสำนวนชุดที่26ที่มีการวางแผนประชุมกันที่ชั้น3ของอาคารพักการเมืองและใครเป็นโต้โผแจกงานกันยังไงมันโยงไปถึงกันหมดเลยคุณพิสุทธิ
6: ์ครับ
5: เพราะนั้นเนี่ยมันก็เหลืออยู่2ทางเท่านั้นน่ะนะคือไม่ไปทั้งหมดก็ยกทั้งหมดนี่แหละครับคุณวิสุทธิ์ครับถ้าคุณวิสุทธิ์ถามเมื่อสักครู่เนี่ยถ้ามาในมุมมองผมนาทีนี้นะครับผมเห็นว่าเรื่องไปทั้งหมดอ่ะไม่มีไปแล้วอันตราย
6: ครับ
5: เพราะฉะนั้นนะอันนี้ย้ำนะครับว่าเป็นความเห็นผมเลยคุณวิสุทธิ์ว่าต่อผมชักทำแม่งว่าน่าจะยกหมดครับคุณวิสุทธิ์ครับ
6: ยกก็คือไม่ฟ้องใครเลย
5: ไม่ฟ้องไง
6: เอาตามชุด36นี่เหร
5: อก็ยืนตามนั้นเพราะเข้าทางกันพอดีเลยและยิ่งมีการเปิดประเด็นเรื่องของการกลับคำให้การของพยานแล้วก็ไม่รู้จะมีการกลับอีกหลายคนต่อจากนี้เพราะผมเห็นเงาตะคุ่มอยู่ว่ามีใครต่อใครที่เป็นตัวละครสำคัญในการที่จะทำให้มีเหตุอย่างนี้เกิดขึ้นนะก็เป็นตัวละครทางการเมืองที่นะไม่รู้กำลังจีบกันอยู่ด้วยหรือเปล่าตอนนี้เนี่ยมันก็เลยทำให้เห็นว่าถ้าไปมีปัญหายกหมดก็มีปัญหาแต่นะก็ต้องมาว่ากันนะเรื่องของการเมืองข้างนอกที่กำลังอุ่นเครื่องกันอยู่ณเวลานี้ก็สู้กันแบบนี้ดีกว่าไปสู้ในศาลแล้วมันไม่เห็นทางว่าจะสู้ยังไงด้วยกระมังครับคุณสุนทร
6: เอ๊กคุณตีได้ยินบ่อยไหมอะไรแผ่นดินจะลุกเป็นไฟอ่ะแผ่นดินจะลุกเป็นไฟอ่ะ
5: ครับ
6: มันก็เป็นไปได้นะ
5: ครับ
6: โอเคคือผมไม่กล้าคิดเช่นนั้นคุณมนตรีแต่ว่าจะบอกให้ความเมื่อวานผมคุยกับสื่อมวลชนลึกคนหนึ่งกันนะ
5: ครับ
6: ก็บอกผมว่ายกหมดผมเฮ้ยคิดเหมือนคุณมนตรีแต่ว่าผมคุยกับสื่อมวลชนรุ่นใหญ่ใกล้ๆตัวคุณมนตรีนี่แหละเขาบอกว่าสวไปกี่คนนะ
5: 138คน
6: ฟ้องหมดคือกกต.ส่งไปศาลฎีกาหมด
5: ครับ
6: ก็จะมีสองแนวข้อเหตุผลที่ส่งฟ้องสวบทเพราะว่าอะไรไหมฮะเพราะว่าก็ส่งให้ศาลฎีกาแล้วก็เป็นหน้าที่ศาลท่านที่พิจารณาเนาะแล้วกว่ากระบวนการจะเสร็จอะไรจะเสร็จก็สวชุดนี้หมดอายุพอดีอ่ะหรือใกล้ๆหมดอายุอ่ะนี่ก็อีกมุมหนึ่งนะแต่ว่าผมยังเชื่อผมว่าเลือกส่งบางส่วนเชื่อจริงจริงว่าส่งบางส่วนแล้วก็เชื่อว่าบุคคลที่มีอำนาจทางการเมืองอ่ะยังไงก็สบายลอยลำไม่ถึงผมจะพลาดก็ได้นะแต่ว่าไอเดียของคุณมนตรีเนี่ยผมได้ยินจากโกเก่าหรือก็เช่นกันผมก็อึ้งเลยนะ
5: ก็เอาเป็นว่ามันไม่ได้มาจากการเลือกแบบระบบแบบเลือกที่เดียวแล้วจบแต่มันตั้งแต่อำเภอมาจังหวัดจากจังหวัดมาถึงกรุงเทพแล้วก็ไม่ใช่เลือกแบบธรรมดาไข่กันไปไข่กันมาอีกต่างหากนะแล้วก็โยงไปถึงการจัดการอะไรทั้งหลายแหละตามสำนวนคณะที่26ในมุมของนักวิชาการเนี่ยอาจารย์โคธมเนี่ยท่านบอกเลยคุณพิสุทธิ์นะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าไม่ทันเราค่อยไปต่อในช่วงถัดไป ก็ยังได้เพราะว่ายังเป็นกระแสหลักที่จะต้องพูดถึงเรื่องนี้คือตรงกันกับที่คุณพิสิทธิ์เวชาชีวะนะได้แถลงคุณพิสิทธิ์เนี่ยตอนหลังท่านไปเรียนเพิ่มเติมเป็นจบนิติศาสตร์มาด้วยนะเป็นนักกฎหมายคนหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ประกอบวิชาชีพทางด้านกฎหมายโดยตรงก็ไปเปิดดูมาตรา62วรรค2นะวรรค1วรรค2ประกอบกันเนี่ยนั่นก็คือนะคือเขาให้กกต.นะพิจารณาและแค่สงสัยก็ให้ส่งไม่ใช่ว่าให้ใช้ดุลพินิจคือให้ส่งอ่ะคงต้องพักกันก่อนคุณวิสุทธิ์เดี๋ยวช่วงหน้ามาเติมกันอีกนิดหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของหัวสวและก็เรื่องของทิศทางการเมืองต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรครับ
6: กลับพักสักครู่ครับ
4: 96.5 เสาเสวนาโดยสุปันรักเชื้อและมนตรีจอมพันธ
7: ์ขณะนี้เวลา 11:00 น
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระข้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มรัฐมนตรียุติธรรมเผยเตรียมปฏิบัติการเครือข่ายอิสราเอลยึดครองที่ดินไทยพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้สัมภาษณ์ในรายการคุยกับครม.อนุทินในเรื่องการยกระดับแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติว่ากระทรวงยุติธรรมมีหน่วยงานหลักคือปปส.และมีการบูรณาการร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและทหารซึ่งการดำเนินการต้องทำทุกมิติทั้งการป้องกันการปราบปรามการบำบัดฟื้นฟูและเฝ้าระวังส่วนเรื่องการป้องกันได้ดำเนินการตั้งแต่ภายนอกประเทศเพื่อเป็นการสกัดกั้นทั้งพม่าและลาวในส่วนของการปราบปรามเน้นผู้ค้าและผู้มีอิทธิพลซึ่งในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาสามารถปราบปรามยึดสารตั้งต้นได้จำนวนมากซึ่งหากปล่อยให้หลุดรอดไปจะสามารถนำไปผลิตยาบ้าได้กว่า 1,000 ล้านเม็ดส่วนการแก้ปัญหาสแกมเมอร์และบัญชีม้านายกรัฐมนตรีได้แต่งตั้งให้ตนเป็นประธานอนุกรรมการในการตรวจสอบและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติหลังกลุ่มคนร้ายเปลี่ยนจากบัญชีม้าเป็นนิติบุคคลที่ผ่านมาช่วยเหลือเหยื่อออนไลน์ตามเงินคืนแล้ว130ล้านบาทส่วนเรื่องอาชญากรรมข้ามชาติเช่นกรณีชาวอิสราเอลที่เข้ามาลิดยึดครองที่ดินในประเทศไทยตอนนี้ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเบื้องต้นลงพื้นที่ที่พัทยาจังหวัดชลบุรีรวบรวมหลักฐานได้พอสมควรเป็นเครือข่ายรายใหญ่ภายในเดือนนี้จะมีปฏิบัติการในส่วนที่เกี่ยวข้องด้านการแก้ไขหนี้ครัวเรือนกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิ์ช่วยก่อนฟ้องและกรมบังคับคดีช่วยหลังศาลมีคำสั่งปีงบประมาณ2569จัดไกล่เกลี่ย23ครั้งทั่วประเทศซึ่งการไกล่เกลี่ยช่วยลดภาระประชาชนได้กว่า 5,000 ล้านบาท2เจ้าหน้าที่ DSI ได้ประกันตัวปัดเอี่ยวโกงสอบท้องถิ่นความคืบหน้ากรณีตำรวจบุกจับกลุ่มนายประวิตรอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยในข้อหาเรียกรับผลประโยชน์โดยแอบอ้างสามารถช่วยเหลือสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นได้ซึ่งต่อมาได้ขยายผลการสืบสวนจนพบความเชื่อมโยงถึงเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกรมสอบสวนคดีพิเศษและได้มีการนำกำลังเข้าจับกลุ่มผู้ต้องหาเพิ่มอีก2คนคือนายอิทธิพลอายุ49ปีเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการกองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศและนายอนุรักษ์อายุ46ปีพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษตามหมายศาลอย่างไรก็ตามการสอบสวนผู้ต้องหาทั้ง2คนยังให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาและได้ยื่นขอปล่อยตัวชั่วคราวโดยใช้ตำแหน่งค้ำประกันซึ่งพนักงานสอบสวนพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ต้องหามีหน้าที่การงานที่มั่นคงและเป็นหลักแหล่งจึงอนุญาตให้ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวไฟไหม้เรือเฟอร์รี่ในฟิลิปปินส์ยอดเสียชีวิตพุ่งเป็น35คนเจ้าหน้าที่ฟิลิปปินส์เปิดเผยว่าทีมกู้ภัยพบร่างผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก30คนจากเหตุเพลิงไหม้เรือเฟอร์รี่ขณะแล่นจากกรุงมะนิลามุ่งหน้าเกาะโครอนที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันพุธทำให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมเพิ่มเป็น35คนทันนี้หลังทีมกู้ภัยสามารถดับไฟที่ลุกไหม้รุนแรงและเข้าสู่ตัวเรือได้เป็นครั้งแรกพบว่าภายในซากเรือเฟอร์รี่ได้รับความเสียหายอย่างหนักเตียงนอนถูกไฟเผาจนเหลือแต่เศษเหล็กบิดเบี้ยวเหตุไฟไหม้เรือเฟอร์รี่เกิดขึ้นขณะมีคนอยู่บนเรือกว่า130คนโดยยังไม่รู้ยอดผู้สูญหายที่แน่ชัดแต่ก่อนหน้าที่จะพบผู้เสียชีวิตเพิ่มเจ้าหน้าที่รายงานตัวเลขผู้สูญหายไว้ที่84คนส่วนผู้ถูกช่วยเหลือมีอยู่43คน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การมองโลกในแง่ดีและกรอบคิดแบบเติบโตคือกุญแจสำคัญในการฝ่าฟันช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดบ๊อบอีเกอร์ CEO ของ The Walt Disney Company
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคาร
3: โอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณ Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดหากคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: ภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
7: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
6: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์คช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
7: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
8: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
9: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวชัยชาญที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
7: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
11: 96.5 เสาเสวนาโดยสุปันรักเชื้อและมนตรีจอมพันธ
12: ์ช่วงประเด็นร้อนเสาเสวนาก
13: ับช่วงประเด็นร้อนของเสาเสวนาเสานี้นะจะชวนคุณวิสุทธ์คุยเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองต่อจากนี้จะไปต่ออย่างไรนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านนายกรัฐมนตรีที่เราพูดถึงกันไปตอนต้นนะครับ
14: ครับ
13: ท่านก็ได้รับการลงอักขระจากพระเกจิอาจารย์จากทางภาคใต้นะไปเรียบร้อยลงอักขระบนโต๊ะทำงานนะและก็อีกหลายๆนะอย่างที่เป็นมงคลก็คงจะได้พลังนะจากพระเกจิอาจารย์จากทางภาคใต้นะครับที่มาที่ทำเนียบรัฐบาลที่ท่านนายกรัฐมนตรีนิมนต์มาเมื่อวานแต่ทีนี้นะในวันเดียวกันกับที่นายกรัฐมนตรีเองก็ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือที่คุณวิสุทธ์นะตั้งเป็นประเด็นไว้ตอนแรกเมื่อสักครู่ตัวเลขการลงมติ งบประมาณปี70
14: ครับ
13: รัฐบาลมี209ดูสิ292เสียงนะแต่เสียงที่ได้รับการโหวตในวันนั้น338เสียงเกินมา46เสียงนะก็ถือว่าถ้าจะมองแบบไม่ต้องคิดอะไรซับซ้อนก็เป็นเรื่องของงบประมาณที่ทุกฝ่ายก็นะโดยที่ถือปฏิบัติกันมาเนี่ยก็ฝ่ายค้านอภิปรายกัน3วัน3คืนกี่วันกี่คืนก็ตามแต่สุดท้ายแล้วอย่างมากก็งดออกเสียงหรือไม่ก็เห็นด้วยก็ถือว่าไม่แปลกนะแต่ที่มันแปลกก็เพราะว่ามันมีส่วนผสมในเรื่องของการเมืองอยู่ด้วยนะ พราะฉะนั้นพรรคกล้าทำทั้งพรรคที่จริงๆเนี่ยคุณธรรมนัสบอกว่าไม่แตกแถวนะก็คงจะเป็นอย่างนั้นแหละแต่เนื่องจากไม่มีผู้ลงคะแนนสองท่านท่านหนึ่งก็คืออาจารย์นฤมลพิญโยศิลวัฒน์อีกท่านหนึ่งก็คือสสปราจีนบุรีดังนั้นจำนวน58เสียงหรือเท่าไหร่ของพรรค
14: ที่ลงไปที่ลงคะแนนเสียงไป56เสียง
13: ก็
14: จะเว้นอาจารย์นฤมลกับคุณสุรศักดิ์ซึ่งผมไม่เข้าใจทำไมสองท่านไม่ได้ลงเนาะก็เอาเป็นว่ายกพรร
13: ค
14: อ่ะนะฮะเกือบยกพรรคไปลงก็ชัดเจนแล้วคุณธรรมรักษ์ก็บอกว่าอะไรนะก็ต้องลงเพราะว่าเป็นผลงานร่วมกันก่อนด้วยนะฮะแล้วก็อะไรก็ต้องอะไรต้องคำนึงถึงผู้โดยประชาชนอะไรเงี้ยนะซึ่งก็เอาว่าชัดเจนนะว่าถึงแม้ว่าจะตกขบวนไปแต่ก็พร้อมเสมอรอรถไฟขบวนนี้มาตอนนี้ก็เกาะไอ้ขบวนไปก่อนเนาะถึงไม่คุณปกติแค่นั่งรถไฟไหม
13: จะขึ้นกลางทางเหรอครับอ๋อไม่มีที่นั่ง
14: เอาไปที่นั่งเกาะไปด้วยเกาะไปด้วยบางทีมันมีตรงช่วงข้อต่อเขาก็ยืนเกาะกันไปแล้วพอมีที่นั่งคือเวลารถจะแน่นเลยยืนตรงข้อต่อเนาะหรือแม้ก็ตรงรถขบวนแล้วพอที่นั่งแล้วค่อยไปนั่งแต่เขาเกาะไปก่อนอะใครลุงเราก็ด้านต่อ
13: ตอนเป็นนักศึกษาเนี่ยผมไปบ้านเพื่อนที่ภาคใต้เมื่อประมาณสัก30กว่าปีก่อนเนี่ยไม่ได้ตั๋วก่อนนะตั๋วนอนเลย
14: นอนที่นอนพื้นเลย
13: ปูนพื้นเลยดึกมาเนี่ยนะโอ้ยนายตรวจมาแก๊กแก๊กแก๊กเนี่ยต้องข้ามไปเพราะไม่รู้ว่านอนกันแล้ว
14: นอนกันแล้ว
13: ชั้นสามนะตั๋วนอนชั้นสาม
14: ผมที่คุ้นเคยขบวนเนี่ยขบวนแต่เอาเป็นว่าอย่างนี้เอาเป็นว่าตอนที่ก็วัดใจไม่ใช่วัดใจมันก็เห็นชัดเจนเต็มร้อยนะสำหรับคุณธรรมนัสที่พร้อมจะร่วมรัฐบาลแล้วก็ดูเหมือนนายกอนุทินก็ไม่ได้ปฏิเสธนะหมายความว่าก็เฮ้ยก็การเมืองอะไรก็เป็นไปได้โอกาสมันมีอยู่ใช่ไหม
13: ครับ
14: แม้ว่าตอนนี้ไม่ใช่แถมคุณอนุทินบอกว่าเดี๋ยวหลังนี้จะนัดกินข้าวกับคุณธรรมนัสเนาะแปลว่าอะไรฮะแปลว่าก่อนหน้านี้ไม่ได้กินเหรอคือเท่าที่ผมรู้มานะคุณวันตีนะ
13: ครับ
14: เนี่ยก่อนพี่ปลายก่อนมื้อประมาณหน่อยนึงก็นัดกินข้าวกัน
13: กินกันหลายรอบแล้วสิงั้นน่ะค
14: ุณใช่ๆกินหลายรอบกินหลายรอบกินหลายรอบ
13: เขาบอกเป็นเพื่อนกันน่ะเป็นผู้อุ้ยเป็นเพื่อนกันมานานแล้วท่านนับรุ่นน่ะรุ่นเดียวกัน
14: แต่ว่าตอนที่ตั้งรัฐบาลแล้วพรรคกล้าทำหลุดอ่ะตอนนั้นคุณพยายามหาตัวคุณเดวินขอไฟหาคุณจำขาคุณถอนคำพูดครับหาคุณ
13: จริงๆคำพูดแรกน่าจะถูกแล้วนะ
14: หาคุณอนุทินหาตัวไม่เจอมันก็แปลกนะถึงเวลาต้องการตัวหาไม่เจอแต่เวลาแบบอย่างนี้ก็เดี๋ยวก็นักกี
13: หากันไม่เจอไม่ได้รับโทรศัพท์แล้วก็ยังไม่ได้คุยกันอะไรทั้งนั้นเลย
14: ครับ
13: แต่ภาพแรกที่ปรากฏต่อสื่อก็คือในวันประชุมสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็ท่านนายกนะก็เดินไปนั่งคุยกันหนุ่มกันหนิงกับร้อยเอกธรรมนัสในห้องประชุมแล้วสื่อก็เก็บภาพมาแล้วก็อ่านภาษาริมฝีปากกันเลยเอ๊ะคุยเรื่องอะไรกันซึ่งตกลงก็ถอดรหัสไม่ออกแต่เมื่อวานเนี่ยมันชัดเจนไงคุณ
14: พิสิทธิ์โอ้ชัดยิ่งกว่าชัดดิ
13: คือท่านนายกเนี่ยไม่ปิดแล้วก็เอามาเสริมมาเติมเต็มนะไม่ปฏิเสธนะแต่ก็ไม่ใช่ตอนนี้คือพูดง่ายๆก็คือไม่ปฏิเสธ
14: ครับ
13: ซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะเป็นเมื่อไหร่มันก็เลยทำให้คนที่เขาฟังอยู่แล้วก็อาจจะมีการตกปากรับคำอะไรกันมาพอสมควรเนี่ยใจมันชื้นนะมันดูเหมือนมึนใจมันฟูเริ่มมีกำลังใจเพราะสื่อสารออกมาตรงกันกับที่อาจจะคุยกันไปพอสมควรแล้วเพียงแต่ว่ามันยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงอ่ะแต่พออีกฝั่งหนึ่งเปิดพื้นที่เปิดใจเปิดกว้าง
14: โอ้จะขนาดนี้นะหรือบางทีก็ยังที่อย่างคุณมันตีโอเคโอกาสคือถ้ามีโอกาสร่วมเมื่อไหร่ก็ทันทีอ
13: ่
14: ะสองฝ่ายพร้อมแต่ระหว่างที่ไม่พร้อมเนี่ยนะมันต้องวัดใจถึงความเป็นเพื่อนนะ
13: ครับ
14: ก็เดี๋ยวหลังจากงบประมาณผ่านแล้วเนี่ยนะงบก็จะลงสู่พื้นที
13: ่
14: งบประมาณที่จะลงสู่เนี่ยโครงการต่างมากมาย
13: ครับ
14: เป็นเพื่อนกันจะไม่ดูแลกันเลยเหรอ
13: โอ
14: เป็นเพื่อนกันจะไม่ช่วยกันเลยเหรอ
13: ครับ
14: แล้วจริงถ้าเป็นประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่จะไม่ดูแลกันเหรอก็ต้องช่วยกันบ้าง
13: นี่คุณวิสุทธ์กำลังมองไปถึงการจัดงบประมาณไปยังพื้นที่ต่างๆเอาง่ายๆก็คือสมมุติว่าเงินกู้ก้อนหลัง 200,000 ล้านบาทที่จะเอาไปใช้กับเรื่องของการปรับปรุงโครงสร้าง
14: เอางี้เลยเอางี้เลยเอางี้เลย
13: เออ
14: ตัวโซลาร์เซลล์อ่ะ เขาบอกว่าตอนนี้ระหว่างมีการศึกษาแผนงานชัดเจนนะ
13: ครับ
14: แต่ว่าหลายพื้นที่เขาเรียบร้อยแล้วก็รับก็ได้เจ้าเรียบร้อยแล้วได้คนทำงานก็เรียบร้อยแล้ว
13: อาจจะไม่ใช่เฉพาะพื้นที่สีน้ำเงินสีแดงคงจะมีการเผื่อแผ่ประเภทมัดจำมัดใจกันเอาไว้ไม่ได้เข้ามาไม่เป็นไรอยู่ข้างนอกก็เหมือนกับอยู่ข้างในคนบ้านเดียวกันแหละก็อาจจะอย่างนี้ก็ได้ถ้ามองแบบไทยๆการเมืองแบบไทยๆก็จะต้องดูแลกันไปแบบนี
14: ้คือเป็นฝ่ายค้านเนี่ยอันนี้ผมจำจากสุขุมมานะ
13: ครับ
14: เป็นฝ่ายค้านเนี่ยไปที่สารการจังหวัดผู้ว่ายังไม่ว่างมาพบเลย
13: โอ้
14: ไปนายอำเภอนายอำเภอก็ติดธุระเข้าพื้นที
13: ่อ๋
14: อแต่ว่าถ้าเป็นฝ่ายรัฐบาลเนี่ยผู้ว่าไม่อยู่ก็ยังส่งคนมารับ
13: รับถึงสนามบินเลยแหละครับ
14: อันนั้นก็ไปรู้ว่าก็ดูแลถึงไปที่อำเภอนะถึงแม้นายอำเภอไม่อยู่ก็มีคนชงกาแฟให้กินถ้าไปถึงเนี่ยแต่ถ้าเป็นฝ่ายค้านเนี่ยมักจะไม่ว่างถ้าเปรียบเทียบกรณีนี้นะถึงแม้จะเป็นฝ่ายค้านแต่มีใจเป็นรัฐบาลเนี่ยผมว่าท่านผู้ว่านายอำเภอท่านก็ต้อนรับอยู่นะ
13: ข้าราชการจะสัมผัสไวมากครับ
14: ว่าไวไว
13: นะว่าควรที่จะเว้นระยะควรที่จะเปิดบ้านรับควรที่จะไปรับถึงสนามบินไหมอะไรไหมเนี่ยก็ข้าราชการเขาจะสัมผัสไวเกี่ยวกับพวกนี
14: ้คือถ้าเราดูอย่างนี้นะคนตีเอาพูดอย่างเงี้ยฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลเนาะ
13: ครับ
14: แต่ว่าคุณธรรมนัสประกาศท่าทีชัดเจนอย่างเงี้ยนะคนทั่วไปใครเขาต้องตีความว่าฝ่ายรัฐบาลมันการจะดูแลเทคแคร์การสนใจมันก็ต่างกัน
13: ครับอาจจะถ้าเขาไม่รู้อาจจะต้องไปสะกิดด้วยวิสุทธิ์ผมนะคุณรู้ไหมนี่เราไปไกลเกิน
14: ไปหรอกเขาไปไม่ถามฝ่ายนี้จะไม่ได้ถามรู้ไหมผมรู้ใครนะคุณรู้ไหมผมเพื่อนใครเจ้าตัวบอกเองเป็นเพื่อนกันมาได้ยังไง
13: คือถ้ารู้ก็ถือว่าก็คุยกันต่อแต
14: ่
13: ถ้าเกิดว่าแบบไม่รู้จริงๆก็ต้องบอกจะได้รู้แล้วก็จะได้จัดลำดับความสำคัญว่าควรที่จะให้รอนานหรือว่าควรที่จะต้องเปิดห้องหับต้อนรับขับสู้ในระหว่างที่ยังติดภารกิจไม่ใช่ว่าไม่อยู่ไม่ว่างมาใหม่จากอย่างนี้จะไม่มีครับคุณพิสุทธิ์ครับ
14: ครับแต่ว่าโอกาสที่คุณอนุทินพูดถึงพรรคกล้าทำก็นะก็เอาไปว่าคงต้องรอหน่อยนะเพราะว่าปรับครม.ตอนนี้คงไม่มีนะแต่คุณอนุทินก็บอกว่าเป็นไปได้ไหมที่ปรับครม.และกล้าทำจะร่วมคุณอนุทินบอกทุกอย่างเป็นไปได้หมดนะก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะแต่ว่าตอนนี้จะไม่ได้ปรับตอนนี้ถ้าจะต้องมีการปรับจะไปโยกจะสับจะเปลี่ยนจะเอาใครออกใครออกเนี่ยผมไม่ค่อยมั่นใจว่าคุยกับคุณอนุทินคนเดียวแล้วจะจบได้นะ
13: ก็หลังจากที่เขาคุยกันจบแล้วต้องมาคุยกับนายกอ่ะหรือว่านายกก็ต้อง
14: อ๋อใช่ด้วยคุณอนุทินพูดถูกเนาะยังไงก็ต้องจบที่นายกเนาะเพราะถ้านายกไม่เสร็จไม่จรวดปากกาสักอย่างนะ
13: แต่เรื่องอย่างนี้นะคุณที่สุดม
14: ัน
13: เป็นเรื่องของภาพใหญ่ใหญ่มากเกินกว่าที่นายกรัฐมนตรีจะคุยกันไม่กี่คนแล้วจบเพราะมันเป็นเรื่องของการจะอยู่กันยังไงอ่ะเอาเป็นว่าหนึ่งนะสถานการณ์จะเป็นตัวบอกเรื่องว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะมีขึ้นในช่วงไหนผมลำดับเรื่องตั้งแต่วันที่14กันยายนนะที่เราคุยกันไว้เมื่อสักครู่ถ้ามันออกด้านไหนก็ตามนะแล้วการเมืองมันสงบมันไม่มีเงื่อนไขนะมันก็จะทำให้นะจังหวะในการปรับเปลี่ยนนะรอได้แต่ถ้าในทางกลับกันเนี่ยโอ้โหเนี่ยมันเหมือนกับนะการเมืองมันร้อนเผาๆขึ้นมาในทันทีแล้วก็สถานการณ์มันจะหนักหน่วงรุนแรงมากมันก็คงจะต้องมีการจัดการอย่างใดอย่างหนึ่งในองค์คาพยพของรัฐบาลเพื่อที่จะสร้างความรู้สึกใหม่ๆเปิดพื้นที่ในทางข่าวนะถ้าจะรบกันเนี่ยมันก็จะต้องมีกำลังเพิ่มไอ้อย่างเนี้ยอาจจะต้องมีการเรียกกำลังเสริ
14: ม
13: เพราะถ้าขืนไว้อยู่ข้างนอกเป็นไพ่ฝากแล้วก็กดปุ่มเมื่อไหร่ก็มานั้นเนี่ยมันมาแบบไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะเพราะนั้นผมส่วนตัวมองว่าวันที่14จะเป็นด่านแรกในการที่จะอธิบายการเมืองต่อจากนี้ว่า การปรับเปลี่ยนจะมีขึ้นในจังหวะช้าเร็วก็อยู่ที่วันที่14ถ้าการเมืองมันร้อนจากวันที่14ต้องจัดทัพนะเรียกกำลังเสริมไอ้ตรงนี้แหละการปรับครม.อาจจะเกิดขึ้นเร็วแต่ถ้ามันไม่มีอะไรก็ไม่มีเงื่อนไขในการที่จะก็รอได้ไงเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะไม่ใช่ปิดประตูแต่รอก่อนนะแต่ไม่ใช่ให้นั่งรอเฉยๆนะอย่างคุณวิสุทธิ์พูดถึงเมื่อสักครู่งบประมาณใหม่ปี70งบอันนั้นอันนี้ก็มานะเราอยู่กันยังเป็นแม้จะอยู่กันข้างนอกนะแต่ก็ถือเสมือนว่าเป็นคนในไอ้อย่างเงี้ยมันก็ดูแลกันไปได้เพราะยังไม่ถึงเวลาอันนี้วันที่14จะเป็นตัวบอกเรื่องที่นี้สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือถ้าจะปรับเมื่อถึงเวลาโดยที่ไม่ใช่เงื่อนไขจากวันที่14เนี่ยต้องมาคิดหนักแล้วคุณที่สุดนะคิดหนักก็คือลำพังทุกวันเนี่ยตัวหารเนี่ยมันก็ใหญ่อยู่แล้วแต่แบ่งสรรปันส่วนเหลือเก้าอี้เดียวที่ว่างอยู่ที่คาเอาไว้เนี่ยมันก็จะมีคนจองอยู่แล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้ถ้าจะเอาเข้ามาเติมอีก58เนี่ยแล้วจะยังไงอ่ะจะไปนั่งไปนอนกันตรงไหนจะขี่คอกันยังไงนะลำพังถ้าปรับเมื่อไหร่เนี่ยมันจะมีปัญหาปัญหาแรกก็คือภายในของภูมิใจไทยเองที่ไปตกปากรับคำมาว่าอันนี้ชุดแรกนะเดี๋ยวถ้าชุด2เนี่ยคุณวิสุทธิ์รอนิดหนึ่งข้างในก็ต้องจัดการแล้วก็จะต้องไหนจะต้องเอาคนออกเพื่อที่จะเอาคนใหม่เข้ามาเนี่ยปัญหามันจะใหญ่ขึ้นมาทันที
14: คือเข้างในก็ปวดเองนะ
13: ปวดนะ
14: เดี๋ยวข้างในจะถามว่าเอาแล้วลูกเทพอ่ะนายบอกจะคือโควต้ามาอย่ายุ่งกันนะ
13: เนี่ยมันจะเกิดไอ้เสียงกระจองงอแงแล้วอย่างเพื่อไทยเนี่ยไม่รู้ว่ามันมีเหตุในการที่จะต้องไปให้เขาออกไปหรือเปล่าเพราะตอนที่เพื่อไทยขับภูมิใจไทยออกนั้นเนี่ยมันมีเหตุนะเรียกไปคุย 2-3 ครั้งขอเก้าอี้คืนนะไม่ให้ถ้าไม่ให้ก็ไม่ให้อยู่ไม่อยู่ก็ไปมันจะมีมุมนั้นอยู่ด้วยแต่ตอนนี้จู่ๆบอกว่าทางโน้นเขารอมานานแล้วนะคุณอยู่ไม่ได้แล้วล่ะนะคุณต้องลุกแล้วมันก็ไม่มีเหตุหนึ่งและที่สำคัญเนี่ยในภาวะที่พรรคเพื่อไทยเนี่ยอยู่ไม่ต้องหวือหวาอะไรมากมายดูอย่างอาจารย์เชนยศชนันเนี่ยดูเหมือนจะเป็นฝ่ายที่เก็บแต้มให้กับรัฐบาลด้วยซ้ำไป
14: มีคนบอกว่าถ้ายิ่งรัฐบาลเพียงพำตกเป็นเป้าเพื่อไทยสบายนะอยู่เฉยเก็บคะแนนอย่างเดียวไม่ทำอะไรเลย
13: เก็บคะแนน
14: แค่ไม่มาทำศึกหรือไม่ทำสงครามกับพรรคภูมิใจไทยไม่อะไรอยู่เงียบๆนะคะแนนก็มาเองอยู่เฉยๆคะแนนมาเองอะ
13: แล้วก็อาจจะมีอย่างอื่นอีกที่เรามองไม่เห็นเพราะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าคุณทักษิณก็ดีคุณแพทองธารก็ดีพักก็อาจจะมาทักทายผ่านโซเชียลบ้างอะไรบ้างแต่ไม่ถึงขั้นกับมายืนให้สัมภาษณ์เช้าเย็นมาแสดงวิสัยทัศน์ตรงนั้นตรงนี้ขึ้นหลังหน้านี้ไม่มีหลังคารถนะก็ดูเหมือนจะอยู่ในจุดที่เหมาะสมแล้วก็เว้นระยะห่างให้กันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าปรับโดยเอามาเติมแล้วไม่มีใครขยับจะเป็นปัญหานะยกเว้นการเมืองมันร้อนเผาๆแล้วก็ต้องจัดลำดับความสำคัญกันใหม่และเรียกกำลังเสริมอย่างที่ผมว่าเมื่อสักครู่เนี่ยอาจจะเป็นการเพิ่มเข้ามาโดยที่ยังอยู่ด้วยการครบทั้งหมดทั้งเหลืองขออภัยทั้งน้ำเงินแดงแล้วก็เอาเขียวเข้ามาเสริมไอ้เนี่ยมันเป็นสถานการณ์พิเศษแต่ถ้าเป็นสถานการณ์ปกติแล้วจะเอาเข้ามาเติมและขี่คอกันนะมันน่าจะยังไม่ใช่สถานการณ์ที่จะต้องให้มาอยู่กันในภาวะที่แออัดยัดเยียดแบบนั้นนะคุณสุครับ
14: ก็เอาไปว่าวงคุณมนตรีก็คงไม่จะเป็นก็ไม่ปรับอยู่อย่างนี้แหละวงใน
13: ดูแลกันอย่างอื่นแทน
14: ส่วนสีเขียวก็ดูแลเขตชายแดนรอบนอกให้นะครับก็อุ่นใจด้วยนะมั่นใจผมว่าความแตกต่างมีอย่างเดียวระหว่างไม่ใช่อย่างเดียวขอไปเขาใจแต่ชัดเจนเลยคือว่าได้คุณธรรมนัสมาเนี่ย
13: ครับ
14: ตอนนี้อุ่นใจเพราะคุณธรรมนัสถึงไหนถึงกันเพื่อไทยก็ตอนนี้ถึงแม้จะไว้ใจได้นะคือสงบเสงี่ยมทำงานนะคอยเก็บแต้ม
13: ครับ
14: แต่ก็ไม่มีพิษภัยกับทางภูมิใจไทยถ้าสูตรนี้ผมว่าแข็งขึ้นนะคุณมนตรี
13: แล้วก็รัฐบาลแข็งขึ้น แล้วก็สีแดงก็จะฟื้นฟูตัวเองเริ่มแกร่งขึ้นด้วยอีกเหมือนกันถ
14: ึ
13: งจะยังต้องใช้เวลาอีกนาน
14: ใช่ใช่นะฮะแล้วฝ่ายค้านแข่งขึ้นไหมฝ่ายค้านที่แข่งขึ้นไ
13: หมฝ่ายค้านก็จะได้ชัดเจนสักทีหนึ่งว่าไม่ได้มีตัวมีแต่ตัวเลขอย่างกล้าทำเนี่ยเขาก็ในซีกฝ่ายค้านด้วยกันเขาก็เดาใจออกนะครับว่าคงไม่ได้เต็มร้อยกับฝ่ายค้านนะ
14: ครับ
13: ก็ยังไงเสียก็พักหลักก็คือประชาธิปัตย์แล้วก็ประชาชน
14: ที่เขาจะมีคนเที่ยวที่คุณเสรีพิสุทธิ์หมอวรงใช่ไหมอยู่ฝั่งนี้ด้วยนะ
13: คุณหมอวรงอยู่ด้วย
14: แต่ผมแปลกใจอย่างนึงคุณทวีสอดส่องที่ก็ถือว่าเป็นคนที่อยู่เป็นหัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาลแต่ว่าตัวนี่ขานเต็มที่นะแต่ว่ารอบนี้คงจะเคารพมติพรรคมั้งบวชพรบงบประมาณปี70คุณทวีสอดส่องบวชให้กับรัฐบาลนะ
13: คือต้องไปถอดรหัสจากจดหมายเปิดผนึกของอาจารย์วันนอ
14: ครับ
13: แล้วก็คำให้สัมภาษณ์ขออาจารย์วันนอเมื่อวานด้วยอีกครั้งหนึ่งนะมันจะได้เห็นภาพว่าก็ด้านหนึ่งเนี่ยผมเชื่อนะที่อาจารย์วันนอไปเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีแล้วก็อยู่ใกล้ตัวนายกรัฐมนตรีนะระยะห่างกับพรรคระยะห่างกับร้อยเอกธรรมนัสขออภัยร้อยกับพันเอกทวีสอดสองนั้นเนี่ยมันเริ่มได้เห็นชัดแล้ว
14: มันก็จะมานอกับคุณทวีเหรอ
13: คุณทวีสอดสอง
14: เห็นว่าคุณทวีกับเขาพักยังไม่ได้ถูกเลยพักคือกับเขาพักตัวเองยังไม่ได
13: ้นาทีเนี่ย ผมไม่แน่ใจด้วยซ้ำไปเอาพูดเร็วๆนะคุณวิสุทธ์นะ
14: ครับ
13: ไม่แน่ใจว่าบ้านใหญ่ศรียะลา
14: ครับผมว่าจะมานอ
13: จะยังอยู่กับพักประชาชาติอีกหรือเปล่าไม่ใช่ว่าจะปักหลักอยู่ประชาชาตินะเอาไปเอามาคนที่เคลื่อนไหวจะเห็นเฉพาะพันเอกทีวีสอดส่องนะมีบางท่านสะกิดผมด้วยซ้ำไปว่าคุณดูยาวๆนะคุณดูยาวๆนะพรรคประชาชาติอาจจะเหลือแค่

0: ใครครับ
1: หมายถึงอาจารย์วันนอไง
0: อ๋อเข้าใจชัดเจนใช่ใช
1: ่แกนแกนเป็นอะไรที่แล้วก็เป็นบ้านใหญ่ด้วยความเป็นบ้านใหญ่ตรงนี้แหละครับก็เลยได้รับคำขยายความเพิ่มเติมว่าเมื่อสถานการณ์การเมืองในพื้นที่ภาคใต้ไม่ใช่เฉพาะ3จังหวัดเท่านั้นแต่มันกินความรวมมาถึงเกือบทั้ง14จังหวัดภาคใต้ทั้งหมดอ่ะเท่าความจริงมาพูดกันเนี่ยมันเป็นการต่อสู้กันด้วยเรื่องของกระสุนมากกว่าเรื่องอย่างอื่นนะอุดมการณ์เอ่ยนะวิธีอะไรต่างๆอื่นๆนะเอาเป็นว่าเมื่อสักครู่ผมไม่ได้ไปกล่าวหาว่าท่านใช้เงินใช้ทองนะแต่ความหมายของการแข่งขันที่ผ่านมาการต่อสู้ถ้าเป็นท่านชวนหลีกภัยจะไม่อ้อมค้อมแบบผมนะคือมันถูกกำหนดด้วยปัจจัยที่จะชี้ขาดแพ้ชนะมันไม่ใช่เป็นเรื่องของหลักการอะไรที่จะต้องเป็นตัวชี้ขาดที่อย่างอื่นดังนั้นเมื่อถอยกลับมาแข่งขันต่อสู้กันแบบบ้านใหญ่เนี่ยมันก็จะต้องใช้วิธีการแบบบ้านใหญ่ที่เขาถนัดก็บ้านใหญ่ศรียะลาก็คงจะต้องมาปรับโทนปรับอะไรของตัวเองเพื่อให้มันรักษาพื้นที่ในสถานการณ์ในบริบทของการเมืองแบบนี้ถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะต่อสู้ในทางการ
0: คือพูดถึงบ้านใหญ่เนี่ยบ้านศรียะลาของอาจารย์บรรณอเนี่ยนี่คือบ้านใหญ่ของจริง
1: ครับ
0: ตอนนี้อยู่แค่ว่าในอนาคตเนี่ยจะเป็นบ้านใหญ่แบบบรรณอประชาชาติหรือจะเป็นบ้านใหญ่ที่ไปอยู่กับบ้านใหญ่กว่านะพูดง่ายจะย้ายบ้านใหญ่ยะลาปัตตานีอะไรที่ว่าไปอยู่กับบ้านใหญ่ภูมิใจไทยหรือไม่ประเด็นหนึ่งเนาะบอกว่าแล้วบอกว่าใกล้ๆอาจารย์บรรณอกำลังยุติอีกทีหนึ่งแต่ว่าสำหรับเอาทวีสอดส่องอะเอาตรงนะแกไม่เจ้าของบ้านนะแกไม่เจ้าของบ้านเจ้าของบ้านชื่อวันนอมทานะแต่ว่าสถานการณ์นะเวลานั้นเนี่ยทำให้คุณตบีเขามาอยู่บ้านที่เป็นหัวหน้าพรรคเรื่องตั้งรอบหน้านี่ไม่ว่าบ้านศรีอาราไปอยู่ไหนผมว่าคุณตบีจะมีบ้านอยู่หรือเปล่าไม่รู
1: ้
0: หรือทุกทีมาอยู่บ้านไหนดีกว่าจะไปอยู่บ้านไหนหรือไม่แต่เข้าใจว่าบ้านศรีอาราตอนนี้แกเข้าบ้านไม่ค่อยถูกอ่ะบางที
1: เข้าไม่ค่อยถูกเพราะไปกันคนละทาง
0: เ
1: วลาเข้าไปที่พักตั้งแต่วันแรกๆเขาก็เอาตัวเลขไปทั้ง5เสียงแต่ไปกัน4คนก็เอาเป็นว่าถ้าผมไม่พูดเร็วจนเกินไปก็คืออาจารย์วันนอเคยอยู่มาตั้งแต่ประชาธิปัตย์ไปอยู่พักความหวังใหม่แล้วก็มาอยู่พักไทยรักไทยหรือว่าพลังประชาชนในอดีตนะจนกระทั่งมาเป็นพักประชาชาติก็ยังถือว่าเป็นใกล้ชิดอยู่กับพรรคเพื่อไทยแต่ด้วยเหตุผลของเพื่อไทยไม่สามารถที่จะ
0: ต่อไม่ได้แต่เพื่อไทย
1: ในภาคใต้ได้ก็เลยต้องไปแตกหน่อเป็นประชาชาติและคำว่าประชาชาตินั้นถึงแม้อาจารย์วนอจะเป็นบ้านใหญ่ก็ดูเหมือนพันเวทีสอดส่องจะเป็นตัวผ่านเกี่ยวกับเรื่องของประกันการต่อท่อนะดูแลอะไรทั้งหลายก็มาจากทางนั้นอ่ะก็นี่คือการเมืองแบบไทยๆเมื่อสักครู่คุณธนวันบอกเสียงหายเดี๋ยวทีมงานไม่ได้แจ้งนะน่าจะปกตินะ
0: ครับ
1: คุณพี่ธนวันนะผมกับคุณวิสุทธ์ก็ยังคุยกันได้
0: เด
1: ี๋
0: ยวขออนุญาตให้ทางทีมงานเช็คด้วยกันนะครับ
1: อย่างนั้นโอเคมาแล้วคุณพี่ธนวันบอกขอบคุณครับเราพักกันก่อนนะครับคุณวิสุทธ์เดี๋ยวช่วงหน้าจะมาดูการเมืองตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปแล้วก็รวมถึงน่าจะเป็นอีกด่านหนึ่งของการเมืองถ้าผ่านวันที่14ไปแล้วยังมีด่าน28กันยายนอีกด่านหนึ่งวันนี้ขออนุญาตพูดถึงเรื่องการเมืองล้วนๆเลยก็แล้วกันแต่เราโชว์ไปที่วัดมาแล้วตอนต้นเมื่อสักครู่มาจึงหนึ่งอ่ะว่ากันเรื่องการเมืองแล้วกันวันนี้นะครับคุณที่สุดครับ
0: ครับไอ้คุณพูดถึงวัดเดี๋ยวก่อนแหมผมพี่ขอตบท้ายอยู่เรื่อยนะคุณมนตรี
1: ครับ
0: พอดีเป็นนิดนึงนะครับถ้าผมช้าต้องขออันนี้ผมต้องขออนุญาตหยิบจากโค้ดของ PPTV ชอบอันนี้นะฮะอาจารย์อนบุญสว่างทนายความผู้เชี่ยวชาญพุทธศาสนาครับ
1: ครับ
0: ท่านบอกว่าวัดอะนอกจากเป็นสถานที่ทางศาสนานะครับยังคงเป็นตลาดคอนเน็กชันบางคนไปเพื่อให้ชื่อว่าเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อวัดต่างคนนี
1: ้ครับ
0: ถ้าเป็นลูกศิษย์พระเดียวกันลงสมัครแข่งขันอะไรฉันก็เลือก

0: เราไม่ได้คิดเรื่องนี้ก็คือเราคิดแค่คอนเนคชันหลักสูตรนี่บอกวัดคือตลาดคอนเนคชันแล้วจริงๆด้วย
1: คร
0: ฉั
1: ัน บ
0: หลวงศิษย์หลวงพ่อเนี่ยนะทุกอย่างก็สวยเลยแหมเป็นมุมคิดที่สะกิดผมมากเลยมาฝากกันฝาก
1: ก
0: ั
1: ็
0: นสัก
1: เป
0: ค
1: ็
0: รู
1: น
0: ่ครับ
1: ครับ
2: ช่วงประเด็นร้อนเสาเสวนา 96.5 เสาเสวนาโดยสุปันรักเชื้อและมนตรีจอมพันธ์
3: 96.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
5: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
4: อุ๊ยหอมมากกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
5: ไม่ซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยังใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรีอีก2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
5: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
6: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
5: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @ thinking radio
7: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @ MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
8: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ AI for Life ปลดล็อกพลัง AI ฉบับจากมือทำนำไปใช้ได้จริง

เอาภาพด้วย AI ใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพตามจินตนาการและการสร้างวิดีโอจาก AI ง่ายๆไว้โพสต์ลงโซเชียลให้อึ้งกันทั้งฟีดและ AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังช่วยคิดไอเดียคิดแคปชั่นสร้างคอนเทนต์

0: LINE @thinking radio
1: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวเชยชาที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
2: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
4: ๆช่วงประเด็นร้อนเสาเสวนาม
5: าถึงช่วงสุดท้ายครับคุณวิสุทธิ์เสาเสวนาเสานี้เราค่อนไปทางการเมืองเป็นหลักเมื่อสักครู่ช่วงพักเบรกนะครับผมเหลือบเข้าไปเห็นข้อความของคุณพี่อิสรชน
6: ครับ
5: บอกว่าน้ำมันดิบ105เหรียญไปแล้วและกำลังจะไต่ไปถึง120เหรียญในเร็ววันระวังน้ำมันหน้าปั๊มจะกระโดดขึ้น6บาทอีกครั้งนะมือที่มองไม่เห็นก็เอาไม่อยู่ก็เป็นห่วงเป็นใยเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ในตะวันออกกลางสงครามที่มันทำให้ขยายวงและราคาน้ำมันก็ปรับตัวสูงขึ้นแบบรายวันก็คงคุ้นชินกันแล้วมั้งครับคุณวิสุทธิ์ที่ทะลุไปถึง4ประมาณสัก50บาทในตอนนั้นในช่วงไม่นานนัก
6: ไม่ใช่คุ้นชินอะไปภาพจำแต่ว่าไม่ควรชิน
5: ไม่ควรที่จะขึ้นไปตรงนั้นอีก
6: ใช่ใช่รัฐบาลรู้ใช่ไหมว่าราคาน้ำมันขึ้นลงรู
5: ้น่าจะรู้นะคุณที่สุดนะแล้วก็เราเองก็คาดหวังนะครับว่าสิ่งที่ทางรัฐมนตรีพลังงานก็ดีรัฐบาลก็ดีช่วงที่เข้ามาก็ได้เห็นว่าเราอะนะมีภาระเรื่องของค่าใช้จ่ายตรงนี้ค่อนข้างสูงและประชาชนก็แบกรับกันเอาไว้เพราะโครงสร้างราคาน้ำมันมันบิดเบี้ยวก็มีการนำเสนอชุดความคิดจะต้องดึงตรงนั้นออกดึงตรงนี้ไม่ต้องอิงตรงนั้นและเนื้อน้ำมันมันมีลาบลอยอยู่ตรงไหนยังไงก็เห็นกันหมดแต่เสร็จแล้วเนี่ยผ่านมาจนถึงวันนี้จะวันนี้วันที่12
6: ครบ
5: 5เดือนของรัฐบาลอนุทิน2เมื่อวันที่11นายกบอกเป็นนายกมา1ปีครบนะวันที่7กันยายนวันที่7กันยายนแต่วันนี้12กันยายนก็ถือว่านะ5เดือนนะที่นับจากการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเมื่อ11เมษายนก็โครงสร้างน้ำมันก็ยังดูเหมือนยังต้องใช้วิธีการบริหารจัดการราคาผ่านกองทุนน้ำมันและกองทุนตรงนั้นก็คือภาระในอนาคตของคุณวิสุทธิ์ของผมแล้วก็ท่านผู้ฟังที่จะต้องใช้คืนหลังจากที่สถานการณ์มันเข้าที่เข้าทางนะครับ
6: ครับก็เรื่องน้ำมันรั่วที่พระรามสามก็เป็นเรื่องใหญ่นะ
5: ครับ
6: ยังไม่รู้สาเหตุด้วยแล้วก็ไอ้โม่กักตุนน้ำมันตอนนี้ก็ไม่รู้ไปถึงไหน
5: เรียกไปแจ้งความด้วยรับทราบข้อกล่าวหาอะไรกันบ้างหรือยังก็ไม่รู้ยังนะน่าจะยัง
6: เห็นก็ยังไม่ชัดเจนนะแต่ว่าดูเหมือนเงียบไปนะเรื่องน้ำมัน
5: ครับ
6: data center ที่ต้องใช้ทั้งไฟทั้งน้ำมันเยอะเหมือนกันนะ
5: ครับ
6: ก็ดูเงียบๆไปละไปอยู่ในเมืองคุณเองนิติ
5: รอ1เดือนคุณวิสุทธิ์เราอาจจะใจร้อนไปไหมเพราะเขาขีดเส้นว่า1เดือนต้องส่งรายละเอียดแล้วก็จัดระเบียบกันให้เสร็จ
6: ช้าไปไหม อยากเห็นเพราะว่าปัญหามันเกิดขึ้นมานานแล้ว
5: ครับ
6: แล้วก็ที่อยากเห็นจริงก็คือว่าเรื่อง data center มันไม่ใช่อยู่ในมือคุณเองนิติคนเดียวไงคือเป็นเรื่องใหญ่ที่รัฐบาลต้องเอาจริงเอาจัง
5: คร
6: ับไม่ก็มอบให้คุณเอกนิติคุณนิติแกก็งานหนักไงเอาก่อนที่เราคุยกับแกอยากได้รัฐมนตรีช่วยเลยใช่ไหม
5: แต่นายกบอกว่าเอาอยู่
6: เอาอยู่เอาอยู่เอาอยู่ก็ใจร้อนอ่ะไม่ใช่ใจร้อนอ่ะแล้วยังมีหลายเรื่องที่คุณมนตรีบอกมีเรื่องวาระทางการเมืองร้อนเรื่องนี้ก็ร้อนนะเรื่องตกลงเรื่องปัญหาไงเรื่องสีทองในบ้านเราอ่ะ
5: ไอ้เนี่ย
6: เอลเทาไทยเทาเนี่ยนะมันรู้สึกปัญหาเยอะนะในบ้านเรานะซึ่งเป็นวาระของรัฐบาลอนุทิน5เดือน9อยู่เดือนที่6เนี่ย จจริงผมอยากเห็นคุณอนุทินเลยสมมติแล้วก้าวสู่6เดือนเข้าสู่เดือนที่6ของคุณอนุทินนะ
5: ครับ
6: 6ประเด็นใหญ่ที่รัฐบาลจะทำอ่ะ
5: โอ้
6: ผมว่าเอ้ยอยากเห็นนั้นจริงๆอ่ะ
5: ครับ
6: อืม
5: ทำเป็นปฏิทินให้เห็นเลยว่า
6: 6เออทํา6สิ่งนี้ใน6เดือนนี้นะ
5: 6สิ่งใน6เดือน
6: ค
5: ุณต้องเห็นการแก้ไขปัญหาตรงนี้นะต้องไม่ได้เป็นประเด็นที่มันใหญ่โตขึ้นอีก
6: แล้วเราก็เช็คลิสต์เลย
5: อ
6: ันนี้เป็น KPI อย่างดีเลย
5: ครับ
6: วันนั้นแถลงแล้วก็มอบหมายคนตรงคนนี้เออที่คนที่ไหนก็พกมาเนี่ยเนี่ย
5: ครับ
6: รายการอะไรนะอะไรพบประชาชน
5: อ๋อครม.อนุทินพบประชาชนวันนี้เป็นใครผมไม่ได้ดูคุณ
6: วันนี้ผมเมื่อกี้ผมแวะไปดูเป็นรัฐมนตรียุติธรรมอ่ะ
5: อ๋อโทรุตพล
6: ครับนี่เปิดเกมลุกแล้วนะคือมันผมดูแล้วเหมือนนี่ขออภัยนะฮะจะเปิดเกมลุกเนี่ยก็ดูเหมือนสัมภาษณ์รัฐมนตรีที่เป็นทางการมากเลยเราดูแข็ง
5: ครับ
6: ดูไม่เป็นกันเองคนดูเท่าไหร่

0: อ่ะถ้าจะเปิดเกมลูกต้องเปิดใหม่ไง
1: อ
0: ันนั้นก็ไม่ต่างกับวิธีการฟังรัฐบาลพูดฝ่ายเดียวโดยท่าทีที่เก่งแข็งแล้วก็นอบน้อม
1: ถ้าแต่เองคุณที่สุดขอพูดคำว่าสัมภาษณ์เนี่ยมันก็จะต้องมีการซักแล้วก็จะต้องมีการเปิดโอกาสให้ได้ถาม
0: มีนะฮะแต่ว่าถามแบบถามแบบก็ถามแบบเกรงใจอ่ะมันก็ไม่ใช่อ่ะนี่ไม่รู้นะที่คุณนี่ดูสองรอบแล้วปรับหน่อยก็ดีฮะถ้าอยากให้คนดู
1: ก็เสาแรกเป็นท่านรองนายกประกรณ์เสาที่สองเป็นพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรียุติธรรมก็ถือว่าผ่านมาสองเสาแล้วต้องให้นักวิชาการด้านสื่ออย่างคุณอภิรักษ์เนี่ยนินทานิดไม่ใช่นินทานะพูดไอ้ข้างในนี้นิดนึง
0: เขาเชี่ยวชาญเรื่องนี้
1: เป็นผู้เชี่ยวชาญตอนนี้เป็นด็อกเตอร์อภิรักษ์หานพิชิตวณิช
0: เป็นแล้วเหรอให้ฟุ้งตกข่าวยินดีคุณอภิรักษ์ด้วยนะ
1: ก็แสดงความยินดีกับด็อกเตอร์อภิรักษ์หานพิชิตวณิชที่ได้ไปร่ำเรียนแล้วก็ซุ่มทำวิจัยนะอยู่พักใหญ่แล้วก็จบหลักสูตรไปเรียบร้อยแล้วถ้าคุณอภิรักษ์วิจารณ์ก็คงจะบอกว่าผ่านไปสองเสาเดี๋ยววันจันทร์ผมถามนะผ่านไปสองเสาแล้วมีตรงไหนที่ต้องปรับอีกบ้างกลยุทธ์ด้านการสื่อสารในทางการเมืองของรัฐบาลนะครับ
0: ครับล่าสุดชัยชัยวุฒิล่าสุดเห็นต้องรอดูรายละเอียดที่แต่งตั้งให้กับคุณสุปจีกับปีดีนิติพง
1: ศ์มา
0: เสริมทัพเรื่องการประชาสัมพันธ์ภาครัฐนะ
1: ครับ
0: ก็ยังไม่มีรายละเอียดแต่รอดูแต่ว่าก็ดูสงสัยรัฐก็เอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้นะเป็นโฆษกเป็นหมอเอกนะฮะทำรายการรัฐบาลรัฐมนตรีพบประชาชนใช่ไหมผมจำชื่อไม่ได
1: ้ครม.อนุทินคุยกับครม.อนุทินแต่อย่างนี้ไม่ได้คุยนะดูถ้าแข็งแข็งแบบนี้ไม่ได้คุยแล้วคุณที่สุดทางนั้นถ้า
0: คุย
1: ต้องคุยฝ่ายเดียวสบาย
0: คุยฝ่ายเดียว
1: คุยฝ่ายเดียว
0: แล้วก็นี่ล่าสุดมีคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติก็มีคุณสุปจีกับนิติพงษ์หอนาคเปิดทำเนียบยกเครื่องการสื่อสารจันทร์แห่งชาติ14กันยายนนี
1: ้
0: ก็ให้กำลังใจตามดูอยู่นะครับ
1: โอ้ประเดิมวันจันทร์เลยนะครับ
0: ครับ
1: ก็มาเป็นแผงเหมือนกันเรื่องของการเติมเกมรุกด้านการประชาสัมพันธ์การสื่อสารของรัฐบาล1โฆษกใหม่2มีรายการใหม่3เติมเกี่ยวกับเรื่องของคนที่เป็นที่รู้จักเข้าไปสื่อสารด้านประชาสัมพันธ์เพิ่มมากขึ้นก็คือด้านหนึ่งก็เป็นสิ่งที่เป็นความพยายามแต่อีกด้านหนึ่งวิธีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ที่ดีที่สุดโดยไม่ต้องประชาสัมพันธ
0: ์ผลงาน
1: นะผลงานไงครับคุณที่สุด
0: ผลงาน
1: คือต่อให้เอาระดับนักประชาสัมพันธ์ชั้นครูเบอร์ใหญ่ๆแต่ถ้ามันไม่มีอะไรที่จะมาต้องมาตีปี๊บเนี่ยนะมันก็ลำบาก
0: ครับ
1: อันนี้ที่คุณวิสุทธิ์พูดว่าผลงานทำให้ผมนึกถึงผู้ว่าชาติชาติผู้ว่าชาติชาติที่ตอบคำถามสื่ออยู่ครั้งหนึ่งนะเมื่อนานไปแล้วล่ะน่าอาจจะเป็นช่วงการเลือกตั้งก็ได้ว่ามีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของการอ่อนด้านการประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์น้อยไปว่าชาติก็เลยบอกว่าการที่จะวัดว่าผลงานดีหรือไม่ดีนั้นเนี่ยให้ประชาชนเป็นคนตอบนะถ้าเขาพอใจในสิ่งที่เราได้ทำงานไม่ต้องมาประชาสัมพันธ์แต่ประชาชนเขาก็รู้ว่าเราได้ทำงานวัดกันที่ตรงที่การทำงานและความพอใจของประชาชน
0: ครับทีนี้วัดจะแนวคุณเตียวัดจะได้ผลงานผลงานนะคือผลงานเป็น KPI กับประชาชนแต่ว่าก่อนจะมีผลงานเนี่ยต้องยิงคุณชาติมาแล้วนะทำงานถึงจะมีผลงาน
1: ไม่ใช่ว่าพอถึงวันหนึ่งมานั่งแถลงมันก็บางทีเนี่ยถ้าไม่ได้คิดอะไรคือถ้ามองแบบเจาะเข้าไปเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรคืบเลยนะยกตัวอย่างอย่างที่นายกรัฐมนตรีมาแถลงเมื่อวานก็เหมือนกับมารายงานความคืบหน้าเร
0: ื่อง
1: ของการเอาผิดกับการทุจริตสอบท้องถิ่นนะฮะและท่านรัฐมนตรีมท.4คุณวรสิทธิ์เรียนประสิทธิ์ก ก็ยังบอกว่าเดี๋ยววันที่ก็ขยับไปวันที่17ก็คงจะได้มีการคืนความหรือว่าดำเนินการคือทุกอย่างเนี่ยมันยังไปแบบมีความคืบหน้าที่มันยังไม่เสร็จนะหรืออาจจะมองว่าโอ้คุณใจร้อนปัญหามันใหญ่มากก็สุดแท้แต่นะดังนั้นเนี่ยหัวสวเนี่ยคากันมาอย่างเนี้ยนะแล้วก็เรื่องอื่น
0: สองปีกว่า
1: เพราะฉะนั้น
0: ไอ้คุณทีทศทีครับ28กันยาที่คุณทีพูดถึงคดีคิวอาร์โค้ดบาร์โค้ดเนี่ยมันต้องลุ้นไหม
1: ตอนแรกๆเขาบอกว่าไม่มีอะไรต้องลุ้น
0: เ
1: พราะว่าดู
0: ผมเชื่อไม่ต้องลุ้น
1: ก็ตามเนี่ยคือมันเป็นความลับที่รู้เฉพาะแล้วก็ต้องมีกลไกในการกำกับดูแลความลับนั้นโดยที่ประชาชนทั่วไปต่อให้ไปถอดรหัสหรือต่อให้ยังไงก็ตามนั้นเนี่ยแต่แม้จะมีโอกาสเข้าถึงรู้แต่มันก็ต้องมีเหตุในการที่จะต้องใช้อำนาจศาลในการที่จะเข้าถึงตรงนั้นอันนี้คือถ้ามองแบบนี้ยังไงเสียมันก็ยังเป็นความลับเฉพาะที่มีระดับของชั้นความลับตรงนั้นอยู่นะนี่คือสถานการณ์ปกติครับคุณที่สุดครับ
0: แต่นั่นแปลว่าไม่ต้องลุ้นใช่ไหม
1: อันนี้ไม่ต้องลุ้นเลยแต่พอสถานการณ์การเมืองเนี่ยเรามันมาถึงจุดที่เอ๊ะมันจะไปต่อยังไงจะวุ่นไม่วุ่นคืออย่าลืมนะครับว่าในอดีตหลายๆครั้งเนี่ยมักจะมีการปิดจบหรือหักมุมในประเด็นที่มันไปร้องไว้ที่องค์กรทั้งหลายแหละแล้วก็ปิดจบกันด้วยอ้าวคือเป็นถ้าจะใช้ภาษาที่เขาใช้กันก็คือเมื่อมันมีปฏิบัติการเรื่องของการเมืองมันก็ต้องมีเรื่องของนิติสงครามนะมาปิดจบอันนี้คือคนก็มองว่าจากที่ความจริงถ้ามันเป็นเรื่องปกติมันก็ไม่น่าจะมีอะไรแต่ถ้าสมมติว่ามันไม่ปกติแล้วมันไปถึงจุดที่คิดว่ามันต้องหาทางออกนะฮะมันก็อาจจะทำให้เป็นปัญหาก็ได้คนก็เลยมองแบบก้ำกึ่ง50-50ในชั่วโมงเนี่ยครับคุณสุดา
0: ครับ
1: นะถ้ามัน ถ้ามันผ่านฉลุยเนี่ยก็ถือว่าทุกอย่างก็ไม่มีอะไรแต่ถ้าเกิดว่าโอ้มันผิดขึ้นมาเนี่ยนะฮะเท่ากับการเลือกตั้งนั้นน่ะโมฆะเพราะก็ต้องมาว่ากันใหม่อันนี้เป็นเรื่องเนี่ยคุณวิสุทธิ์
0: อ
1: ันนี้คือการวันที่28กันยายน
0: ครับคุณตีคิดว่าทางกกต.เขาคิดเหมือนคุณตีไหม
1: เราไม่สามารถจะไปนั่งอยู่ในหัวใจ
0: เดาใจเดาใจครับ
1: เดาใจยากมีแต่คนเดาว่า5-2 5-2แต่บางคนก็บอกว่าเฮ้ย4-3 4-3นะ
0: ก็5-2ไปถึงจำนวนกกต. 7คนใช่ไหม
1: ถูกต้อง4-3ก็กกต. 7คนนะแต่บางคนก็บอกว่าไอ้4-3นั้นน่ะมันเป็นข้อมูลเดิมข้อมูลใหม่นั้นเนี่ยมันอัพเป็น5-2ไปแล้วเดี๋ยวท่านผู้ชมจะงงไม่งงนะของจริงก็คือกกต.ที่มาจากการแต่งตั้งของสว.ชุดที่เป็นประเด็น อยู่ในเวลาเนี้ย4คน
0: เกินครึ่งไปแล้ว1
1: ส่วนอีก3ท่านนั้นน่ะมาจากชุดก่อนหน้านู้นนะแต่บังเอิญตอนหลังเนี่ยมันมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของผลประเมินของเลขาธิการกกต.คุณแสวงบุญมีนะฮะซึ่งมติให้มีการยกเลิกผลการประเมินเดิมนั้นน่ะมันเป็นมติ5-2และก็มติที่ให้คุณแสวงบุญมีผ่านการประเมินก็เป็นมติที่ไปยกเลิกการประเมินเดิมนั่นแหละก็คือให้ผ่านด้วยมติ5-2อีกเหมือนกันมันก็เลยถูกเอามามองว่าจาก4-3มันกลายเป็น5-2ไปแล้วเนี่ยก็ในสื่อเขาก็จับเรื่องประเด็นต่างๆเนี่ยมาโยงให้เห็นถึงตัวเลขที่มีอยู่ของกกต.แต่ทีนี้คุณวิสุทธิ์ครับไม่ว่าจะออกซ้ายออกขวาอย่างไรนะครับถ้าไปดูจากสิ่งที่ผมหยิบยกมาอันหนึ่งก็แล้วกันวันก่อนก็คุยไปรอบหนึ่งนะฮะคือมันไม่ได้จบแค่อำนาจเด็ดขาดของสว.ว่าจะขอไว้อำนาจเด็ดขาดของกกต.ทั้ง7ท่านอย่างเดียวนะฮะเพราะคุณสมชายแสวงการเนี่ยได้ไปหยิบประเด็นมาตรา44ของพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.นะฮะก็มาตรานี้จะเขียนเอาไว้ชัดเจน นะครับว่าในกรณีที่ผู้สมัครในระดับอำเภอหรือผู้มีสิทธิ์เลือกในระดับจังหวัดหรือระดับประเทศเห็นว่าการดำเนินการเกี่ยวกับการเลือกของคณะกรรมการผู้อำนวยการเลือกตั้งหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายให้ผู้นั้นมีสิทธิ์ยื่นคำร้องคัดค้านต่อศาลฎีกาภายใน3วันนับแต่วันที่มีการออกคำสั่งพูดง่ายๆก็คือถ้าเห็นว่ากกต.นะมีมติขัดแย้งกับพยานหลักฐานอย่างชัดแจ้งก็ถือเป็นการกระทำที่ขัดกับมาตรานี้นะพอเข้ามาตรานี้ก็เปิดช่องให้สิทธิ์กับผู้สมัครหรือผู้มีสิทธิ์เลือกคนอื่นไปยื่นคำร้องคัดค้านต่อศาลฎีกาได้ภายใน3วันนับตั้งแต่กกต.มีมตินี่คือเป็นช่องทางหนึ่งที่นักกฎหมายเข้าไปชี้ให้เห็นว่าไม่ใช่ว่ากกต.ตัดสินออกมาอย่างไรแล้วทุกอย่างจะสิ้นสุดหรือว่าเด็ดขาดแต่ยังมีช่องให้ไปร้องคัดค้านซึ่งไปร้องคัดค้านก็ต้องแนบรายละเอียดต่างๆซึ่งรายละเอียดที่ว่าก็คงหนีไม่พ้นนะฮะสำนวนคำของคณะชุดที่26แล้วก็หลักฐานต่างๆที่ปรากฏต่อสาธารณะว่ามันเข้าข่ายมีเหตุอันควรเชื่อหรือไม่นี่คือไปเพิ่มกับในส่วนที่คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะที่บอกว่ามาตรา62ของพ.ร.ป.สว.นั้นเนี่ยมันมีคำว่าให้ส่งสารนั่นก็คือเป็นมุมกฎหมายครับคุณดิสุทธิ์ครับ
0: ครับตอนนั้นถ้าฟังจากคุณมนตรีก็ยังตีความได้ว่า28กันยายนนี้ไม่น่าจะทำให้การเมืองพลิกผันไปได้นะ
1: ครับก็ดูผลจากวันที่14ก่อนมันอาจจะประกอบ
0: กันแล้วมันก็28ทีนึง
1: มันอาจจะเป็นหลักอิทัปปัจจยตาทางการเมือง
0: ว่า
1: ใช้ศัพท์สูงนิดหนึ่งนะฮะคำว่าอิทัปปัจจยตาก็คือต่างอาศัยกันและการเกิดสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีนะเพราะมีสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดนะผมดัดจริตนิดนึงนะพาเข้าทางวัดนะแต่พูดถึงหลักทางพระพุทธศาสนาเขาเรียกว่าหลักอิทัปปัจจยตาคุณวิสุทธะ
0: ครับ
1: คุณวิสุทธ์ช่วงท้ายสั้นๆนิดหนึ่งตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปถือว่าการเมืองก็คงจะเริ่มนะถ้าตอนนี้มันอุ่นอยู่แล้วก็คงจะเริ่มเพิ่มอุณหภูมิพรุ่งนี้นะกลุ่มไอรอแล้วก็น่าจะเป็นกึ่งการรวมญาติด้วยซ้ำไปกระมังเพราะเขานัดหมายที่จะชุมนุม
0: เดินกันเดินก่อนแล้วไปรวมตัวกัน
1: พรุ่งนี้วันศุกร์ดิบ
0: ครับ
1: นะวันที่13นะก่อนจะไปถึงวันที่14ก็จะมีการชุมนุมมีการแสดงออกมีการเคลื่อนไหวอย่างที่เขาบอกว่าไม่ได้มีอะไรใครอยากจะทำอะไรก็ทำนะคำว่าใครอยากจะทำอะไรก็ทำเนี่ยก็จะทำให้เห็นว่าเป็นการจัดกิจกรรมที่นะไม่ได้กำหนดรูปแบบที่ชัดเจนมานั่งเฉยๆก็ได้มาขีดมาเขียนมาแสดงออกทำได้หมดและเท่าที่สแกนเข้าไปเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะกลุ่มไอลอนะนะหัวหน้าพรรคอย่างหัวหน้าเท้งสว.อาจารย์นันทนานันทวโรภาสใครต่อใครก็ดูเหมือนจะมีการสื่อสารกันไว้ล่วงหน้านะว่าจะมีส่วนร่วมในระดับไหนอย่างไรและที่สำคัญเนี่ยที่ผมบอกว่าเหมือนกับเป็นการรวมญาตินะกลุ่มที่เรียกว่าทะลุทั้งหลายเนี่ยเขาจะมาร่วมกิจกรรมในวันพรุ่งนี้ด้วยคุณวิสุทธิ์ครับคุณวิสุทธิ์ปิดไมค์อยู่นะครับมือไปโดนไมโครโฟนนะเปิดหรือยังเอ่ย
0: ไปครับขอไปครับก็ถือว่าเป็นการใช้สิทธิ์ของความเป็นพลเมืองไทยนะภายใต้สิทธิ์และกฎเขตที่มีอยู่นะครับ
1: ครับเขาใช้คำว่าประชาชนปล่อยของ229คนประชาชนปล่อยของเริ่มก็มีเลข229และทีนี้นอกเหนือจากกลุ่มไอรอแล้วก็การชุมนุมในวันพรุ่งนี้ตรงนี้แล้วเนี่ยนะก็จะมีกลุ่มคุณสุทธิลิ้มทองคุณที่นะรวมตัวกันทวงคืนประเทศไทยเอาประเทศไทยของเราคืนมาก็จะมีการจัดกิจกรรมเริ่มตั้งแต่จังหวัดจันทบุรีและจากนั้นก็จะเดินสายไปตรงนั้นตรงนี้เพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปน่าจะเป็นการขยับตัวอีกครั้งหนึ่งของการเมืองนอกสภาส่วนจะร้อนจะอุ่นจะอะไรยังไงนั้นเนี่ยก็แล้วแต่อุณหภูมิทางการเมืองที่จะเกิดขึ้นจากคำตอบในแต่ละประเด็นนะคุณที่สุดท้าย
0: ครับเวลาใกล้หมดบางทีเห็นท่านพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์นะท่านไปพูดในหลักสูตรของปปช.นะ
1: ครับ
0: บอกว่าตอนนี้ไม่ใช่ตอนนี้ครับที่ผ่านมาไทยอ่อนด้อยในเรื่องการป้องกันการคอร์รัปชันเราเน้นไปเรื่องการปราบปรามทั้งที่การป้องกันต้องมีการเตรียมพร้อมเน้นการปราบไม่ป้องกันคอร์รัปชันก็เลยเกิดอย่างไม่หยุดไม่หย่อนครับที่สำคัญคือเราเองต้องมีมันเริ่มจากความซื่อสัตย์ส่วนตัวนี่ก็คิดจะเท่าวุฒินานาท่านจะมาพูดสักทีนะ
1: ครับปัญหาใหญ่ครับเรื่องคอร์รัปชันคงจะต้องแก้ไขกันไปแต่วันนี้เวลาเราหมดแล้วครับ พิสูจน์ขอบพระคุณนะที่มาร่วมพูดคุยด้วยแล้วก
0: ็ขอบคุณแท้ใจกัน
1: เสาร์หน้านะเสาร์เสวนากลับมาพบกันหน่อยวันนี้ลาไปก่อน
0: สวัสดีคร
1: ับ
2: 96.5 เสาเสวนาที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ขณะนี้เวลา 12 นาฬิกา
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: โทษเครียดหนักโดนเค้นสอบตลอดคืนพร้อมกับสีกาเอเช้านี้นั่งนิ่งไม่กินข้าวตำรวจขยายผลตรวจยึดทรัพย์เพิ่มตำรวจปัตตานีเปิดวงจรปิด
1: ขณะนี้เวลา 12 นาฬิกา
2: เวลา 12 นาฬิกา
1: ขณะนี้เวลา 12 นาฬิกาคุก2เจ้าหน้าที่ DSI ได้ประกันตัวปัดเอี่ยวคดีผู้ใหญ่เฮงโกงสอบท้องถิ่นตามต่อคดีสมีโชติและสีก้าคนสนิทหลังศาลไม่ให้ประกันส่งเข้าเรือนจำสระบุรีเปิดเส้นเงินพบรวยระดับร้อยล้านกรมการขนส่งทางบกปรับขึ้นค่าโดยสารรถทัวร์ระหว่างจังหวัด3สตางค์ต่อกิโลเมตรเริ่ม15กันยายนนี้หลังราคาน้ำมันดีเซลปรับสูงขึ้นทรัมป์และอดีตประธานาธิบดีสหรัฐร่วมพิธีรำลึก25ปีเหตุวินาศกรรม 9/11 ที่เพนทากอนและกราวด์ซีโร่จุดตั้งอาคาร World Trade Center ทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี
2: ้สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสรุปข่าวภาคเที่ยงโดยทีมข่าวสำนักข่าวไทยนะคะวันนี้วันที่12กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับคุณพจนาธนธนากุลดิษฐาราการทองลิ่มนะคะขอเริ่มกันที่ข่าวที่เป็นที่สนใจของสังคมในตอนนี้กันก่อนนะคะก็คือข่าวของอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์และสีกาคนสนิทนะคะเมื่อวานนี้พนักงานสอบสวนกองปราบปรามก็คุมตัวนายอติโชติหรือว่าสมีโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์และก็นางสาวปุญญวีนหรือสีกาเอออกจากกองบังคับการกองปราบปรามไปขออำนาจศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1จังหวัดสระบุรีฝากขังผัดแรกค่ะก็ผู้สื่อข่าวก็ไปสังเกตสีหน้าสีตานะคะก็พบว่าอิดโรยค่ะระหว่างที่เดินขึ้นรถควบคุมผู้สื่อข่าวก็พยายามสอบถามทั้งสองถึงพฤติกรรมที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของการเสพเมถุนนะคะว่าทั้งสองก็ไม่ได้ตอบคำถามค่ะคดีนี้นะคะทั้งสองถูกแจ้งข้อหาความผิดเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่เบียดบังทรัพย์แล้วก็ร่วมกันฟอกเงินมีรายงานว่าสมีโชติให้การปฏิเสธข้อหายักยอกทรัพย์นะคะส่วนกรณีคลิปเฉาเจ้าตัวรับสารภาพค่ะโดยบอกว่าเริ่มมีความสัมพันธ์มาประมาณ2ปีนะคะแล้วก็ท้ายคำร้องพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวเพราะเกรงว่าผู้ต้องหาจะหลบหนีหรือว่าเข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานเพราะว่าคดีนี้มีมูลค่าความเสียหายมหาศาลกว่า700ล้านบาทค่ะผู้ต้องหาทั้งสองนะคะได้ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวซึ่งศาลพิเคราะห์แล้วก็เห็นว่าทั้งสองเป็นบุคคลตามหมายจับถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดฐานฟอกเงินและความผิดตามกฎหมายอื่นที่มีอัตราโทษสูงต้องสอบสวนเส้นทางการเงินขยายผลผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วก็พนักงานสอบสวนค้านประกันตัวหากให้ปล่อยตัวอาจจะไปยุ่งเหยิงกับหลักฐานได้ค่ะจึงยกคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวราชทัณฑ์ก็นำตัวทั้งสองคนไปที่เรือนจำจังหวัดสระบุรีนะคะพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพร้อมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาและปปง.ก็ตั้งโต๊ะแถลงผลการจับกุมค่ะโดยเฉพาะเรื่องการไปตรวจค้นทรัพย์สินของสมีโชติและสีกาเอพร้อมกับบอกว่าเมื่อวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยมีคนแจ้งเบาะแสจากพลเมืองดีนะคะว่าเจ้าอาวาสวัดมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมสงสัยว่าอาจจะมีการทุจริตเงินวัดเกิดขึ้นเจ้าหน้าที่ก็เลยไปตรวจสอบพบหลักฐานก่อนจะขออนุมัติศาลออกหมายจับค่ะพฤติการเนี่ยพบว่าเวลามีคนมาทำบุญนะคะก็จะมีการออกใบอนุโมทนาบัตรในชื่อวัดแต่ว่าเงินไม่ได้เข้าไปที่วัดค่ะกลับนำเข้าบัญชีส่วนตัวและบุคคลอื่นนำไปสู่การตรวจค้นขยายผลที่วัดและก็ที่บ้านของสีกาเอพบเงินสดสกุลไทยต่างประเทศกว่า138ล้านบาททองคำแท่งทองคำรูปพรรณน้ำหนักกว่า 1,000 บาทเป็นมูลค่าร่วม70ล้านบาทนะคะนอกจากนี้ยังมีพระเครื่องโฉนดที่ดินสมุดบัญชีอีกหลายรายการค่ะ เส้นทางเงินก็มี2เส้นใหญ่ๆนะคะมีการออกใบอนุโมทนาบัตรในการจัดซื้อวัตถุมงคล 2,800,000 บาทและออกใบอนุโมทนาบัตรสำหรับเงินบริจาคบำรุงวัด89ล้านค่ะทั้ง2ส่วนนี้พอมารวมกันอยู่ที่ประมาณ92ล้านบาทนะคะพอเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบบัญชีวัดก็ไปพบว่าเงินดังกล่าวไม่ได้เข้าบัญชีวัดแม้แต่บาทเดียวค่ะเชื่อว่าเจ้าอาวาสทุจริตวัดจริงนะคะ ในช่วง3เดือนเนี่ยเข้าบัญชีมูลนิธิที่เจ้าอาวาสตั้งขึ้นและโอนเงินออกจากมูลนิธิเข้าบัญชีส่วนตัวของเจ้าอาวาสโดยที่มูลนิธิไม่ได้จดทะเบียนอย่างถูกต้องค่ะนอกจากนี้ยังไปพบว่าสมีโชติเนี่ยมีพฤติกรรมเชิงชู้สาวกับสีกาเอซีกาเอเนี่ยมีอาชีพไม่ได้มีอาชีพเป็นหลักเป็นแหล่งนะคะแต่ว่ามีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติช่วงปี2ปีที่ผ่านมาค่ะมีทาวน์เฮาส์2หลังมูลค่ากว่า4ล้านบาท Toyota Fortuner นะคะแลกเงินบัญชีกว่า5ล้านบาทโดยอำพรางการถือครองด้วยการใส่ชื่อลูกสาวพฤติกรรมน่าเชื่อว่ามีการสมคบกันฟอกเงินกับสมีโชติค่ะนอกจากนี้ยังพบข้อมูลว่าสีกาเนี่ยเข้ามาอยู่ที่วัดตั้งแต่ปี2550เป็นโยมอุปถากทราบเพียงว่าสีกาเอเนี่ยมีสภาพการเป็นบุคคลล้มละลายตั้งแต่ปี2562ก่อนปลดจากการเป็นบุคคลล้มละลายได้เมื่อปี2565จากนั้นก็เริ่มมีทรัพย์สินจำนวนมากทั้งที่ไม่ได้ทำมาหากินอะไรค่ะ
1: ขณะที่ทางอธิบดีกรมสรรพากรนายสมศักดิ์อนันทวัฒน์ค่ะก็เปิดเผยว่าได้มีการออกกำหนดไว้เรื่องของวัดมูลนิธิองค์กรสาธารณกุศลต้องรับบริจาคผ่านระบบอีโดเนตตั้งแต่1มกราคมที่ผ่านมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบการคืนเงินภาษีลดปัญหาการฟอกเงินการยักยอกทรัพย์ซึ่งล่าสุดก็มีศาสนสถานทุกศาสนาเข้าระบบแล้วมากกว่า 46,000 แห่งทั่วประเทศเป็นวัดค่ะเกือบทั้งหมดนะคะประมาณ 43,000 แห่งมาตรการดังกล่าวไม่เพียงพอที่จะแก้ไขปัญหาการยักยอกทรัพย์เพราะว่าอำนาจตามกฎหมายของสรรพากรเข้าไม่ถึงอย่างไรก็ตามก็พร้อมให้การสนับสนุนข้อมูลในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่รวมทั้งติดตามการตรวจสอบการเสียภาษีรายได้ของมูลนิธิที่เกิดขึ้นนะคะรวมไปทั้งนางสาวปุญญวีหรือว่าสีกาเอว่ามีความถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ส่วนเรื่องของปัญหาการยักยอกเงินบริจาควัตถุมงคลของวัดพุทธไทยสวรรค์ผ่านมูลนิธิวรรณโชตนะคะก็พบว่ามีการออกใบอนุญาตเป็นอนุโมทนาบัตรและแบบกระดาษในนามของวัดซึ่งก็ยอมรับว่าปัญหาการจัดตั้งมูลนิธิของวัดหรือว่าเจ้าอาวาสกลายเป็นช่องโหว่ของระบบการเงินค่ะไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของทางกรมสรรพากรเนื่องจากมูลนิธินี้ไม่ใช่องค์กรหรือว่าเป็นสถานที่สาธารณกุศลแต่จะตั้งเป็นนิติบุคคลแยกส่วนกับวัดทั้งทางบัญชีและทางกฎหมายในการกำกับดูแลค่ะโดยเตรียมรวบรวมข้อมูลหารือกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ22กันยายนเพื่อพิจารณาแนวทางปิดช่องโหว่สกัดการยักยอกเงินบริจาคให้มีความรัดกุมมากยิ่งขึ้นส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติค่ะนางอุดมพรเอกเอี่ยมผู้อำนวยการสำนักพุทธนะคะก็ระบุว่ามหาเถรสมาคมกับสำนักพุทธได้วางมาตรการแก้ไขปัญหาการจัดการทรัพย์สินของวัดมาอย่างต่อเนื่องเน้นการแยกทรัพย์สินวัดออกจากทรัพย์สินส่วนตัวของพระอย่างเด็ดขาดเพื่อความโปร่งใสก็ได้กำหนดแนวทางวัดทั่วประเทศปฏิบัติ3ส่วนหลักก็คือบัญชีเงินฝากวัดต้องเปิดในบัญชีนามวัดแยกต่างหากแล้วก็กำหนดผู้ที่มีอำนาจลงนามเบิกจ่าย3คนด้วยการคือเจ้าอาวาสวยาวัจกรและบุคคลที่เจ้าอาวาสเห็นสมควรเพื่อป้องกันการใช้อำนาจคนเดียวบัญชีรายรับรายจ่ายของวัดจะต้องทำบัญชีรายงานต่อสำนักพุทธจังหวัดสำนักพุทธแห่งชาติเพื่อเป็นรายเดือนนะคะโดยจะทำเป็นรายเดือนและรายปีซึ่งปัจจุบันมีวัดดำเนินการแล้ว 85% จาก 40,000 กว่าวัดส่วนระบบ e-donation ค่ะส่งเสริมการบริจาคเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อความโปร่งใสลดหย่อนภาษีได้แบบอัตโนมัติซึ่งปัจจุบันมีวัดเข้าร่วมแล้วกว่า 95% ซึ่งทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้เตรียมเสนอมหาเถรสมาคมมีมติอย่างชัดเจนค่ะว่าเงินกฐินที่มีเจ้าภาพและเป็นเงินแน่นอนมีเงินจำนวนแน่นอนหรือว่าเป็นเงินบริจาคจะต้องนำเข้าบัญชีวัดทันทีเพื่อแก้ไขปัญหาพบว่าบางวัดยังมีการเก็บเงินเอาไว้ที่เจ้าอาวาสหรือกรรมการวัดและผู้ใหญ่ภายในวัดหรือว่าผู้ใหญ่บ้านมาตรการเหล่านี้จะเป็นการป้องกันเรื่องตัวบุคคลค่ะซึ่งพัฒนาฐานข้อมูลประวัติพระสงฆ์โดยใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักเพื่อสแกนคัดคนเข้าบวชด้วย ระบบนี้จะทำหน้าที่บันทึกประวัติความผิดทางพระธรรมวินัยโดยเฉพาะหากพระรูปใดต้องอาบัติปาราชิกข้อมูลจะถูกบันทึกไว้ในระบบเมื่อนำเลข13หลักไปตรวจสอบในระบบก็จะทำให้ไม่สามารถแอบไปบวชที่อื่นได้ที่ผ่านมาในอดีตยังไม่เคยมีระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แบบนี้ตอนนี้ทำได้เกือบ 100% แล้วค่ะส่วนเมื่อถามว่าจะมีบัญชีส่วนตัวได้หรือไม่มีได้ค่ะเพราะว่าพระสังฆาธิการต้องรับเงินนิตยภัตรหรือว่าเงินเดือนพระตามตำแหน่งก็สามารถมีบัญชีส่วนตัวได้แต่ว่าถ้าเป็นเงินของวัดต้องเอาเข้าบัญชีวัดเท่านั้นหากมีการยกย้ายเงินวัดเข้าไปในบัญชีส่วนตัวหรือบุคคลใกล้ชิดอันนี้ทำไม่ได้นอกจากนี้ค่ะในด้านการปกครองคณะสงฆ์และการแก้ไขปัญหาการจัดการทรัพย์สินของวัดทางพศจะเข้าไปดำเนินการช่วยโดยจะดูแลส่วนนี้ด้วยความห่วงใยเพราะไม่อยากให้พระเนนที่อยู่ในวัดต้องมารับผลกระทบจากแค่คนเดียวพร้อมกับนำประเด็นการจัดการทรัพย์สินภายในวัดเข้าสู่ที่ประชุมมหาเถรสมาคมต่อไปเพื่อหาแนวทางการยกระดับในการกำกับดูแลเรื่องนี้ให้ดีขึ้นค่ะ
2: ไปดูตลาดวงการพระเครื่องกันหน่อยนะคะหลังจากมีกระแสข่าวเกี่ยวกับพระเกจิชื่อดังสมีโชติผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปลุกเสกวัตถุมงคลรุ่นเหรียญเนื้อดวงค่ะก็ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็จับตาไปถึงสถานการณ์ราคาซื้อขายในตลาดพระเครื่องด้วยผู้สื่อข่าวไปที่ชมรมพระเครื่องบ้านเลื่อมตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะคะซึ่งเป็นตลาดพระเครื่องดังก็ไปสอบถามเกี่ยวกับสถานการณ์ราคาซื้อขายพระเครื่องดังรุ่นนี้ค่ะซึ่งก็พบกับนายเบเบ้ประธานชมรมพระเครื่องบ้านเลื่อมก็เปิดเผยถึงสถานการณ์ในตลาดพระเครื่องนะคะว่าราคาซื้อขายเหรียญเหนือดวงได้รับผลกระทบจากกระแสข่าวอย่างชัดเจนค่ะโดยบอกว่าก่อนหน้านี้ในเหรียญบางเนื้อโดยเฉพาะเนื้อทองคำและเนื้อเงินเคยมีราคาซื้อขายสูงถึงระดับหลักล้านบาทนะคะแต่พอเกิดกระแสข่าวกับอดีตพระอติโชติกับสีกาเอจนเป็นข่าวดังกระชอนราคาเหรียญเหนือดวงกลับปรับลดลงอย่างมากเหลือเพียงระดับหลักหมื่นบาทค่ะขึ้นอยู่กับเนื้อสภาพแล้วก็รายละเอียดของเหรียญแต่ละองค์แม้ราคาจะปรับตัวลงอย่างหนักแต่ก็ยังมีการซื้อขายเหรียญรุ่นนี้อยู่บ้างในบางเนื้อนะคะโดยทางร้านยังเปิดรับซื้อในราคาหลักหมื่นอย่างไรก็ตามตอนนี้ยังไม่มีนักสะสมนำเหรียญรุ่นดังกล่าวมาปล่อยขายแต่อย่างใดค่ะพอสอบถามถึงความรู้สึกต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะนายเบเบ้ก็บอกว่าเมื่อกว่า10ปีก่อนค่ะพระเกจิรูปดังกล่าวเคยเดินทางมาที่อุดรธานีแล้วก็เป็นพระเกจิที่อยู่ในสายวัตถุมงคลขององค์พ่อจตุคามรามเทพซึ่งตอนนั้นได้รับความศรัทธาจากผู้ที่อยู่ในวงการพระเครื่องอย่างมากอย่างไรก็ตามพอมีกระแสข่าวเกิดขึ้นก็ยอมรับว่าส่งผลต่อความรู้สึกและก็ความเชื่อมั่นส่วนตัวในฐานะพุทธศาสนิกชนและผู้ที่อยู่ในวงการพระเครื่องก็บอกว่าหมดศรัทธาในตัวพระเกจิรูปดังกล่าวแล้วแต่ความเคารพศรัทธาที่มีต่อองค์พ่อจตุคามรามเทพยังเหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสข่าวที่เกิดขึ้นค่ะ
1: ซึ่งข่าวนี้นะคะก็เป็นที่สนใจของประชาชนค่ะปรากฏว่ามี2พ่อลูกเถียงกันเรื่องข่าวนี้แล้วก็รวมไปถึงเรื่องของพระพยอมนะคะทำให้บานปลายถึงขั้นตีกันค่ะพ่อก็เจ็บลูกก็เจ็บเย็บไป13เข็มนายไพรวัลย์หรือว่าแจ็คอายุ30ปีค่ะไปชี้จุดเกิดเหตุที่บ้านในตำบลหูทำนบอำเภอประคำจังหวัดบุรีรัมย์หลังจากที่ใช้คราดถางถางหญ้านะคะตีนายลำดวนอายุ52ปีก็คือพ่อของตัวเองจนได้รับบาดเจ็บที่หน้าท้องกับลำตัวส่วนพ่อก็ป้องกันตัวด้วยการใช้มีดฟันที่แขนซ้ายของลูกค่ะจนลูกก็เจ็บเย็บไป13เข็มเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงบ่ายเมื่อวานนี้โดยนายแจ็คบอกว่าก่อนเกิดเหตุพ่อนั่งดื่มสุราอยู่กับเพื่อนข้างบ้านค่ะตนก็นอนอยู่ที่เปลหน้าบ้านห่างกันประมาณ5เมตรระหว่างนั้นก็ได้ยินพ่อคุยกับเพื่อนบ้านนะคะเรื่องของสมีโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์กับสีกาเอยักยอกเงินวัดรวมไปถึงความสัมพันธ์กับสีกาด้วยในทำนองตำหนิพระทั่วไปเหมารวมว่าพระทั่วประเทศเหมือนกันหมดเวลามีเงินชอบเอาไปเปสาวทำให้ตนก็เลยลุกขึ้นมาโต้แย้งมีการกล่าวพาดพิงไปถึงพระพยอมว่าบางทีท่านก็สอนรู้เรื่องบางทีท่านก็สอนไม่รู้เรื่องทำให้พ่อซึ่งเป็นแฟนคลับเป็น FC ของพระพยอมไม่พอใจลูกชายค่ะจึงเกิดการโต้เถียงกันขึ้นทางลูกชายก็เลยคว้าเอาคราดถางหญ้ามาตีพ่อ2ครั้งส่วนพ่อก็วิ่งไปคว้าเอามีดในบ้านมาฟันลูกชายจนได้รับบาดเจ็บก็เจ็บไปทั้งคู่ค่ะเบื้องต้นตำรวจยังไม่ดำเนินคดีกับใครนะคะเพราะว่าไม่มีการแจ้งความซึ่งผู้ใหญ่บ้านบอกว่าประเด็นการทะเลาะวิวาทก็เริ่มมาจากเรื่องของข่าวสมีโชติแล้วก็ลามไปถึงพระพยอมนายลำดวนค่ะซึ่งเป็นผู้เป็นพ่อนะคะอาการเมาสุราอยู่ก่อนแล้วมีความเห็นไม่ตรงกับลูกพ่อก็เป็นแฟนคลับ FC พระพยอมด้วยก็เลยทำให้เกิดการทะเลาะวิวาทกันเกิดขึ้นค่ะ
2: เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนนะคะแล้วก็ช่วงหน้าค่ะมาดูเรื่องของ DSI 2รายนะคะที่เมื่อวานนี้ตำรวจเข้าไปจับกุมเพราะว่าไปเอี่ยวกับคดีโกงสอบท้องถิ่นค่ะ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
5: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
6: คิดถึงนะคะ
4: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
5: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
4: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: 01-6512หรือ089-499-0909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: ติดตามข่าวกันต่อนะคะไปดูกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจไปจับกุมนายประวิทย์จารุรัชกุลอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยหรือว่าผู้ใหญ่เฮงในข้อหาเรียกรับผลประโยชน์โดยแอบอ้างว่าสามารถจะช่วยเหลือการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นได้ซึ่งต่อมาก็ได้มีการขยายผลสืบสวนจนพบความเชื่อมโยงไปถึงเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกรมสอบสวนคดีพิเศษค่ะต่อมาเจ้าหน้าที่ก็นำกำลังไปจับกุมผู้ต้องหาเพิ่มเติมอีก2รายก็คือนายอิทธิพลหรือว่าวิกเตอร์อายุ49ปีเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการกองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศและนายอนุรักษ์หรือว่าด็อกเตอร์ต่ออายุ46ปีพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษนะคะซึ่งผู้ต้องหาทั้ง2รายถูกจับกุมตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค3ค่ะท่านนี้รายงานข่าวจากกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือบก.ปปป.ระบุว่าจากการสอบปากคำผู้ต้องหาทั้งสองให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาและได้ยื่นขอรับการปล่อยตัวชั่วคราวโดยใช้ตำแหน่งหน้าที่การงานเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเบื้องต้นพนักงานสอบสวนพิจารณาแล้วนะคะเห็นว่าผู้ต้องหามีหน้าที่การงานมั่นคงเป็นหลักแหล่งจึงอนุญาตให้ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวค่ะ
2: ขณะที่ทางกระทรวงยุติธรรมค่ะก็สั่งการทันทีกรณีที่มีเจ้าหน้าที่ DSI เกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบท้องถิ่นนะคะว่าดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

0: ยทางกระทรวงยุติธรรมค่ะสั่งการให้อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินการตามระเบียบข้าราชการพลเรือนทันทีกรณีที่เกี่ยวข้องกับการโกงสอบท้องถิ่นค่ะพิจารณาดำเนินการออกจากราชการไว้ก่อนตามอำนาจหน้าที่และตามพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนว่าด้วยการดำเนินการทางวินัยรวมถึงประมวลจริยธรรมพนักงานสอบสวนคดีพิเศษหรือเจ้าหน้าที่คดีพิเศษนะคะให้เป็นไปอย่างโปร่งใสปราศจากข้อคอรหายืนยันว่าไม่มีนโยบายในการปกป้องช่วยเหลือผู้ที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดไม่มีการละเว้นไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใดในกระทรวงยุติธรรมหากผลการสอบสวนค่ะพบว่ามีความกระทำความผิดทั้งก็จะมีการกระทำความผิดทั้งทางวินัยและทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดตามข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานยึดมั่นการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการรักษามาตรฐานทางวินัยจริยธรรมของข้าราชการใครกระทำความผิดก็จะต้องดำเนินการตามกฎหมายและตามระเบียบอย่างเคร่งครัดไม่มีละเว้นไม่เลือกปฏิบัตินะคะพร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่ากระทรวงยุติธรรมจะยืนอยู่บนหลักความถูกต้องหากคนของกระทรวงทำผิดต้องรับผิดและได้รับโทษทางกฎหมายเช่นเดียวกันค่ะพักกันอีกครู่หนึ่งค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยแก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
2: โอ้ย
1: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: มาติดตามข่าวกันต่อนะคะกรมการขนส่งทางบกค่ะปรับขึ้นค่าโดยสารรถโดยสารประจำทางระหว่างจังหวัดหลังราคาน้ำมันดีเซลปรับขึ้นมาอยู่ที่39บาท84สตางค์ต่อลิตรเริ่ม15กันยายนนี้ค่ะกรมการขนส่งทางบกชี้แจงการปรับอัตราค่าโดยสารตามการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมันเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนการให้บริการในปัจจุบันค่ะโดยเฉพาะน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งเป็นต้นทุนสำคัญของการจัดการเดินรถโดยได้ดำเนินการปรับเพิ่มและลดอัตราค่าโดยสารของรถโดยสารประจำทางตามสถานการณ์ราคาน้ำมันดีเซลที่มีความผันผวนมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เมษายนที่ผ่านมาโดยการปรับเพิ่มปรับลดเป็นจำนวน5ครั้งตามราคาน้ำมันและหลักเกณฑ์ที่กำหนดค่ะซึ่งล่าสุดนะคะสถานการณ์ราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวสูงขึ้นมาอยู่ที่39บาท84สตางค์ต่อลิตรซึ่งเกินกว่าฐานราคาปรับครั้งสุดท้ายที่ราคาน้ำมันดีเซลอยู่ที่34บาทต่อลิตรค่ะทางคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางก็ได้พิจารณาถึงเหตุผลความจำเป็นจากอัตราต้นทุนพลังงานเพิ่มสูงขึ้นจากฐานราคาเดิมถึง5บาทต่อลิตรและเพื่อให้การให้บริการในระบบสาธารณะระหว่างเมืองจากกรุงเทพมหานครไปยังต่างจังหวัดไม่เกิดผลกระทบต่อการให้บริการในภาพรวมคณะกรรมการจึงมีมติปรับขึ้นอัตราค่าโดยสารของรถโดยสารประจำทางหมวด2กรุงเทพต่างจังหวัดและหมวด3ระหว่างจังหวัดปรับขึ้น3สตางค์ต่อกิโลเมตรต่อที่นั่งอย่างเช่นการเดินทาง100กิโลเมตรปรับขึ้น3บาทต่อที่นั่งเริ่มมีผลตั้งแต่15กันยายนนี้เป็นต้นไปค่ะสำหรับการยกเว้นหรือว่าลดหย่อนค่าโดยสารอื่นๆก็ยังเป็นไปตามหลักเกณฑ์เดิมทั้งนี้กรมการขนส่งทางบกจะติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันและต้นทุนการให้บริการอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การปรับอัตราค่าโดยสารมีความเหมาะสมเป็นธรรมและไม่สร้างภาระให้กับประชาชนค่ะ
3: รัฐมนตรียุติธรรมเผยเตรียมปฏิบัติการเครือข่ายอิสราเอลยึดครองที่ดินไทยค่ะพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้สัมภาษณ์ในรายการคุยกับครม.อนุทินเรื่องการยกระดับแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติว่ากระทรวงยุติธรรมมีหน่วยงานหลักก็คือปปส.และมีการบูรณาการร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและทหารซึ่งการดำเนินการต้องทำทุกมิตินะคะทั้งการป้องกันปราบปรามการบำบัดฟื้นฟูและการเฝ้าระวังค่ะเรื่องของการป้องกันก็ได้ดำเนินการตั้งแต่ภายนอกประเทศเป็นการสกัดกั้นทั้งพม่าและลาวส่วนการปราบปรามก็เน้นผู้ค้าและผู้มีอิทธิพลอายัดทรัพย์สินนะคะซึ่งที่ผ่านมา1ปีก็สามารถจะปราบปรามยึดสารตั้งต้นซึ่งถ้าปล่อยให้หลุดลอยไปได้ก็จะสามารถนำไปผลิตยาบ้าได้กว่า 1,000 ล้านเม็ดค่ะ ส่วนการแก้ไขปัญหาสแกมเมอร์บัญชีม้านะคะนายกรัฐมนตรีก็ได้แต่งตั้งให้เป็นประธานอนุกรรมการในการตรวจสอบและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติในส่วนของ DSI เรื่องการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีก็แบ่งออกเป็น7ชุดย่อยทั้งในเรื่องออนไลน์ไม่ใช่เป็นบัญชีบุคคลแล้วแต่ว่าใช้บัญชีนิติบุคคลซึ่งการติดตามเป็นเรื่องค่อนข้างยากค่ะส่วนเรื่องของอาชญากรรมข้ามชาติอย่างเช่นกรณีชาวอิสราเอลนะคะที่เข้ามาแล้วก็ถือครองที่ดินในประเทศไทยตอนนี้ก็ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเบื้องต้นลงพื้นที่พัทยาจังหวัดชลบุรีรวบรวมหลักฐานได้พอสมควรค่ะพบว่าเป็นเครือข่ายรายใหญ่ภายในเดือนนี้ก็น่าจะมีปฏิบัติการในส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะส่วนการช่วยเหลือประชาชนที่ถูกสแกมเมอร์หลอกลวงเงินไปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมบอกว่าสิ่งที่เหยื่อออนไลน์ต้องการที่สุดก็คือเงินที่ถูกหลอกต้องตามคืนให้ได้ค่ะตำรวจก็เลยตั้งศูนย์ ACSC เป็นวอร์รูมมีตำรวจปปง.และก็ธนาคารร่วมกันนะคะเมื่อแจ้งเหตุก็จะสกัดเส้นทางเงินจากบัญชีม้าแถวแรกไปจนถึงแถวต่อไปรวมถึงจุดเกิดเงินสดโดยคดีที่ยึดทรัพย์ได้แล้วตำรวจและ DSI ประสานปปง.ขายทอดตลาดทรัพย์สินเช่นรถหรูเพื่อนำเงินเฉลี่ยคืนผู้เสียหายทำแล้วเกือบ700รายค่ะผู้เสียหายเกือบ600คนวงเงิน130ล้านบาทค่ะ
0: ขณะที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะลงพื้นที่ไปสุ่มตรวจบรรดาร้านอาหารสถานบริการลักษณะคล้ายสถานบริการค่ะเมื่อคืนที่ผ่านมาตำรวจสน.วังทองหลางค่ะก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะทั้งใน3โซนด้วยกันลาดพร้าวทาวอินทาวซอยมหาดไทยซึ่งการตรวจก็มีทั้งร้านคาราโอเกะบ่อตกกุ้งร้านอาหารร้านค้าที่มีลักษณะคล้ายสถานบันเทิงเพื่อป้องกันและตรวจสอบการกระทำผิดกฎหมายผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลวังทองหลางพันตำรวจเอกเจษดาอย่างนอกก็บอกว่าการลงพื้นที่ตรวจสอบเกิดขึ้นหลังจากได้รับเบาะแสสถานบริการสถานประกอบการบางแห่งอาจจะมีการกระทำผิดกฎหมายโดยเฉพาะการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินเวลาที่กฎหมายกำหนดทั้งในร้านคาราโอเกะร้านค้าประเภทต่างๆในพื้นที่รับผิดชอบแม้ที่ผ่านมาจะกวดขันตรวจตราสถานบริการเป็นประจำแต่ตำรวจจะเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังโดยเฉพาะในคืนวันศุกร์และวันเสาร์เนื่องจากเป็นช่วงที่มีประชาชนมีนักท่องเที่ยวมาใช้บริการจำนวนมากค่ะซึ่งการเพิ่มมาตรการตรวจสอบเป้าหมายก็เพื่อป้องกันการกระทำความผิดสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการในพื้นที่ส่วนผลการตรวจสอบทั้ง3โซนค่ะตำรวจก็จะดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อพิจารณาดำเนินคดีอีกครั้งค่ะ
3: ติดตามสถานการณ์ต่างประเทศค่ะ25ปีหลังเหตุวินาศกรรม9/11 นะคะอดีตประธานาธิบดีและประธานาธิบดีสหรัฐคนปัจจุบันก็ร่วมรำลึกในพิธีค่ะเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เป็นประธานในพิธีรำลึกที่จัดขึ้นที่เพนทากอนเทศมณฑลอาร์ลิงตันรัฐเวอร์จิเนียโดยทรัมป์ได้เข้าร่วมพิธีรำลึกเคียงข้างบรรดารัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรีและนางคอนโดลิซาไรซ์ผู้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติในช่วงเกิดเหตุ9/11 ค่ะนายทรัมป์กล่าวว่าวันนี้มาร่วมกันให้คำสัตย์ปฏิญาณอันศักดิ์สิทธิ์อีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นคำปฏิญาณที่เคยเปล่งไว้ครั้งแรกในนามของพวกเขาเมื่อ25ปีก่อนจะไม่มีวันลืมเป็นอันขาดนั่นคือเหตุผลที่เราต่อสู้ในวันนี้เราไม่มีทางเลือกอื่นชัยชนะเท่านั้นคือสิ่งเดียวที่เป็นไปได้นายทรัมป์ยังพยายามเชื่อมโยงสงครามต่อต้านการก่อการร้ายที่เกิดขึ้นตามมาหลังเหตุการณ์9/11ซึ่งจุดชนวนให้สหรัฐเข้าไปพัวพันในสงครามตะวันออกกลางนานหลายปีเข้ากับความขัดแย้งในปัจจุบันของเขากับอิหร่านโดยระบุว่าอิหร่านจะไม่มีวันมีการครอบครองอาวุธนิวเคลียร์อย่างเด็ดขาดขณะที่รองประธานาธิบดีเจดีแวนส์ค่ะเข้าร่วมพิธีรำลึกในบริเวณกราวซีโร่หรือจุดตั้งอาคาร World Trade Center ในนครนิวยอร์กพร้อมด้วยบรรดาอดีตประธานาธิบดีประกอบด้วยจอร์จ ดับเบิลยู บุชซึ่งดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีในขณะเกิดเหตุร่วมด้วยอดีตประธานาธิบดีโจไบเดนบารักโอบามาและบิลคลินตันและบรรดาอดีตสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งแห่งสหรัฐค่ะโดยมีการยืนไว้อาลัยตามช่วงเวลาที่เกิดเหตุเครื่องบินชนและมีการอ่านรายชื่อผู้เสียชีวิตเกือบ 3,000 คนส่วนในช่วงค่ำวันเดียวกันแสงไฟ2ลำส่องสว่างขึ้นบนท้องฟ้าของแมนฮัตตันสำหรับพิธี Tribute in Light แทนอาคารตึกแฝดและก็ที่แลนด์มาร์คอื่นๆในนครนิวยอร์กก็เปิดไฟสีฟ้าเพื่อรำลึกเช่นกันค่ะ ทันทีทุกๆวันที่11กันยายนนะคะเสียงระฆังจะดังขึ้นเพื่อรำลึกถึงเวลาที่เครื่องบินทั้ง4ลำตกและเวลาที่ตึกแฝดถล่มลงมาเสียงระฆังแต่ละครั้งจากทั้งหมด6ครั้งจะตามด้วยการยืนไว้อาลัยแต่ปีนี้มีการตีระฆังครั้งที่7เพิ่มขึ้นมาค่ะเพื่อรำลึกถึงผู้คนนับพันคนที่เสียชีวิตด้วยโรคภัยแค่เจ็บต่างๆรวมถึงโรคมะเร็งที่เกี่ยวข้องกับฝุ่นและควันจากการพังทลายของอาคารเทอร์ลีสตราด้านักเคลื่อนไหวและประธาน

0: อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ซาอุดิอาระเบียปฏิเสธความเกี่ยวข้องมาโดยตลอดและในปี2547รายงานของคณะกรรมการ911ระบุไม่พบหลักฐานว่าซาอุดิอาระเบียให้การสนับสนุนทางการเงินแก่กลุ่มอัลกออิดะไม่ว่าจะในฐานะรัฐบาลหรือว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงรายบุคคลนอกจากนี้ยังมีการจัดพิธีรำลึกที่เมืองแซงส์วิลล์รัฐเพนซิลเวเนียซึ่งเป็นจุดที่เที่ยวบินที่93ตกหลังจากผู้โดยสารบนเที่ยวบินลุกฮือต่อสู้กับกลุ่มสลัดอากาศและยังมีการจัดกิจกรรมในประเทศอื่นๆเพื่อรำลึกถึงวาระ25ปีเหตุวินาศกรรมนี้ด้วยค่ะ
1: ขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ค่ะได้มีการกล่าวย้ำอีกครั้งเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาถึงคำมั่นสัญญาที่ให้ในสัปดาห์นี้ว่าจะมอบเงิน 5,000 ดอลลาร์หรือประมาณ 160,000 กว่าบาทให้กับผู้ใหญ่ชาวอเมริกันทุกคนถ้าพรรครีพับลิกันชนะการเลือกตั้งยังครองเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรต่อไปในการเลือกตั้งกลางเทอมช่วงปลายปีนี้ค่ะและเขาก็ยังกล่าวยืนยันอย่างมั่นใจนะคะว่าเขาจะสามารถเอาชัยชนะในการเลือกตั้งกลางเทอมได้ท่ามกลางคะแนนนิยมที่กำลังตกต่ำอยู่ในระดับต่ำสุดในเส้นทางการเมืองของเขาได้เผยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าเขามีแผนที่จะจัดสรรเงินสนับสนุนให้พรรครีพับลิกันในการเลือกตั้งกลางเทอมระหว่าง400ถึง500ดอลลาร์ในประมาณ 1.3 ถึง 1.6 หมื่นล้านบาทค่ะ
0: หมดเวลาของสรุปข่าวภาคเที่ยงค่ะคุณพจนาธนธนากุลดิฉันดาราการทองลิ่มลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: พลังบวกไม่ได้การันตีว่าทุกอย่างจะเพอร์เฟกต์แต่มันจะช่วยให้คุณรับมือและทำทุกอย่างได้ดีกว่าการปล่อยให้ความคิดลบเข้ามาครอบงำระบบสมองซิกซิกลาสุดยอดนักขายและนักสร้างแรงบันดาลใจทางธุรกิจ
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
7: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
6: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
7: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
8: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหาเพลย์ลิสต์คุยอย่างเสือ
9: กลับมาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้

0: ครับ
1: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
2: ทุกวันเสาร์และอาทิตย์นะครับช่วง 7:00 นถึง 7:30 นนะครับพบกับข่าวเข้มสุดสัปดาห์ผมประจักษ์มุ่งศานะครับรับหน้าที่ในการที่จะสรรหาเรื่องราวข่าวคราวที่เป็นประเด็นร้อนเป็นประเด็นต่อเนื่องนะครับจากวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็มาต่อกันวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับรวมไปจนกระทั่งถึงบทวิเคราะห์และก็จะจับเรื่องที่เป็นประเด็นสำคัญเด่นๆนะครับมาพูดถึงเรื่องที่มาที่ไปรวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่าลืมติดตามนะครับ
1: ข่าวเข้มสุดสัปดาห์เสาร์และอาทิตย์7โมงเช้าที่คลื่นความคิด 96.5 FM
3: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอต้องเลิกไปเลยคร
4: ับ เฮ้ยเดี๋ยว
3: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2 Minute Market

0: กอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณช่วง SME 4ภาคโดยอลิสราประดิษฐ์สุวรรณ
2: ผู้ฟังเข้าสู่รายการ Thinking Connect ค่ะวันนี้วันเสาร์ที่12กันยายน2569ค่ะอริสราประดิษฐ์สวรรค์ค่ะมารับหน้าที่ดูแลผู้ฟังในวันเสาร์แบบนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่จะพาผู้ฟังไปพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเหล่า SME ผู้ประกอบการรายย่อยหรือผู้ที่มีธุรกิจที่น่าสนใจและอยากนำมาแบ่งปันซึ่งกันและกันค่ะวันนี้เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่โบเชื่อว่าถ้าใครแวะไปปากช่องหรือว่าเขาใหญ่เนี่ยจะต้องเคยไปที่นี่แน่ๆค่ะเพราะว่าอยู่กับโอ้นักท่องเที่ยวมาอย่างยาวนานค่ะสำหรับเรียกก็เป็นอาณาจักรเลยก็ว่าได้สำหรับอาณาจักรไร่ทองสมบูรณ์คลับค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันดีกว่าค่ะว่าจริงๆแล้วจากจุดเริ่มต้นของไร่ทองสมบูรณ์จนมาถึงปัจจุบันเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงบ้างและเป็นไปในแบบที่พัฒนาไปทางที่ดีแบบไหนยังไงนะคะไปพบกับคุณสิริการค่ะพลเจริญเกียรติค่ะผู้ก่อตั้งและผู้บริหารอาณาจักรไร่ทองสมบูรณ์คลับค่ะไปพูดคุยกันเลยสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: หมอว่าขอบคุณมากๆที่ให้เกียรติกับรายการ Thinking Connect นะคะแล้วก็ต้องบอกเลยว่าถ้าใครไปปากช่องโบเชื่อได้เลยว่าต้องแวะที่ไร่ทองสมบูรณ์ครับแน่ๆตอนนี้นับจากจุดเริ่มต้นจนถึงปัจจุบันตอนนี้กี่ปีแล้วคะสำหรับไร่ทองสมบูรณ์ครับ
3: ไร่ทองสมบูรณ์นะคะถ้าจะนับตั้งแต่วันแรกที่เหยียบแผ่นดินปักที่นี่ปากช่องนะคะ37ปีค่ะ
2: 37ปีนี่ก็ถือว่าเกือบจะเข้ากลางคนแล้วนะคะถ้าเป็นคน
3: ใช่ค่ะเพราะพอดีลูกเนี่ยก็เกิดในปีนั้นก็คือพอเรามาอยู่ปุ๊บก็มีน้องอายุ36ปีนี้ค่ะก็คือ37พอดีค่ะ
2: โอ้ต้องบอกว่ายาวนานมากๆแล้วการที่จะเป็นธุรกิจท่องเที่ยวแล้วอยู่มายาวนานขนาดนี้ค่ะจากจุดเริ่มต้นในวันปีแรกแล้วจนถึงปีที่37เนี่ยค่ะเราปรับเปลี่ยนพัฒนามามากขนาดไหนแล้วคะ
3: จริงๆก็บอกว่าเราไม่ใช่คนที่เก่งอะไรเลยนะคะจริงๆมาที่นี่เพราะด้วยความบังเอิญเนื่องจากว่าสามีเป็นคนที่นี่อยู่แล้วแล้วก็พอดีคุณพ่อค่ะคุณพ่อของสามีมีที่ดินอยู่ใช่ไหมคะก็เลยอยากให้ลูกมาทำอะไรที่บ้านแล้วลูกเองก็เบื่อกับการที่ออกต่างประเทศตลอดคือเป็นคนที่ทำงานต่างประเทศแล้วก็อยากกลับมาเหมือนมาพัฒนาพื้นที่ของบ้านตัวเองบ้านเกิดตัวเองแล้วเขาจริงๆเขาเป็นคนรักบ้านเกิดมากเนื่องจากว่าไม่ค่อยได้อยู่บ้านหรือยังไม่ทราบพอได้มาอยู่ก็เลยแบบก็เริ่มมาค่อยๆพัฒนาจากความวนนมเล็กๆค่ะ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: แล้วก็เริ่มมาทำปศุสัตว์จากฟาร์มวัวนมเป็นปศุสัตว์ใช่ไหมคะหลังจากที่มีผลกระทบเรื่องน้ำนมดิบเรื่องราคาไม่ขึ้นอะไรต่ออะไรก็เริ่มมาทำเป็นธุรกิจท่องเที่ยวแต่หลังจากนั้นเราก็เจออุปสรรคนานาแต่37ปีคุณโบทราบอยู่ว่าเราเจออะไรบ้างทั้งเรื่องอะไรการเมืองอะไรสารพัดใช่ค่ะก็ค่อยๆเติบโตแบบล้มลุกคลุกคลานนะคะจนกระทั่งมาถึงวันนี้ก็ยาวนานอย่างที่คุณโบทราบอยู่นะคะแต่ก่อนหน้านี้เราเป็นคนที่รักธรรมชาติแล้วก็เป็นคนที่เหมือนจะรักความสะอาดมากๆเลยหลังจากที่เรามีประสบการณ์เรื่องกับเรื่องเกี่ยวกับขยะในพื้นที่เนี่ยเพราะว่าเนื่องจากปากช่องเริ่มเป็นเมืองใหญ่ใช่ไหมคะเราก็เริ่มได้ยินว่ามีน้ำเสียเกิดขึ้นมีการขยะไม่มีทิ้งไม่ถูกต้องอะไรต่ออะไรเราก็เริ่มแบบคิดกันแบบว่าเราสองคนเราจะทำยังไงเราเป็นตัวเล็กๆเองเราทำบ้านเราสะอาดเราบอกน้องๆเราให้รู้จักเราจะจัดการกับขยะยังไงให้ขยะน้อยที่สุดหรือไม่ปล่อยน้ำทิ้งลงไปในส่วนของสาธารณะน้ำสาธารณะอะไรแบบนี้แต่ว่าเราเป็นตัวเล็กๆคิดกันอยู่นานเหมือนกันจนกระทั่งพี่มาร์ตี้อ่ะเริ่มโครงการ NSAF ที่เข้าโปรแกรมไปอะนะคะก็ทำให้แบบว่า เราก็เริ่มรู้ว่าถึงแม้เราจะเป็นตัวเล็กๆเราก็สามารถเปลี่ยนได้เราก็สามารถเปลี่ยนใจคนอื่นด้วยความที่เป็นคนแบบเราเนี่ยแหละเริ่มจากจุดเล็กๆทำให้คนเริ่มมาสนใจว่าไร่ทองสมบูรณ์เขาเริ่มพัฒนาไปในทางที่ช่วยกันลดขยะได้ยังไงในองค์กรเล็กๆอย่างทองสมบูรณ์ทำไมเราถึงได้คิดว่าการทำแบบนี้มันถึงจะช่วยทำให้การท่องเที่ยวมันยั่งยืนได้อะค่ะ
2: ค่ะทีนี้พอถามจากจุดแรกตอนพอเราคิดในเรื่องของขยะมันเยอะมากมาแล้วพอเราได้เข้าไปอยู่ในหลักสูตร NSAP อะค่ะเขาทำอะไรให้เราแบบกลับมาพัฒนาที่บ้านเราได้เขาบอกอะไรหรือว่าเขามีการส่งต่ออะไรยังไงบ้างไหมคะ
3: คือในช่วงแรกนะคะก็จะมีเพื่อนๆที่เข้าโปรแกรมด้วยกันนะซึ่งเป็นก็ไม่ใช่มาจากโรงแรมหรือว่าแบบเป็นแหล่งท่องเที่ยวซะทีเดียวอะค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหมือนเป็นบริษัทใหญ่ๆเลยที่ทำเรื่องเกี่ยวกับพวกมีเป็นสารเคมีก็มีเป็นแบบวัตถุดิบอย่างสำหรับก่อสร้างอะไรส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะนั้นซึ่งเขาก็ใหญ่โตกันมากเลยเราก็ไปเป็นตัวเล็กๆเนี่ยแหละค่ะแต่พอไปเห็นพวกเขาแล้วก็เริ่มรู้ว่าเออถ้าเผื่อวันนึงอะคนที่เป็นตัวเล็กๆอย่างเราช่วยกันร่วมมือเมืองก็จะสะอาดได้เหมือนกันเราก็เลยบอกว่านั้นก็เราเริ่มมีความมั่นใจว่าอย่างนั้นดีกว่าค่ะพอได้เราไปได้ไปดูของเพื่อนบ้างคือเขาก็พาไปเที่ยวนะคะ NSA โปรแกรมนะคะ NSA ก็พาไปเที่ยวไปที่โรงปูนด้วยไปที่บริษัทที่ทำโรงงานทำขจัดน้ำเสียอะไรพวกนี้ค่ะเราก็จริงๆแล้วมันถูกต้องเลยที่เราจะต้องเริ่มจากคนเล็กตัวเล็กๆเนี่ยอย่างพวกเราเริ่มก่อนแล้วในเมื่อคนที่เขาทำโปรเจกต์พวกนี้สำเร็จเนี่ยเขาใช้เงินเยอะมากมายเลยแต่ของเราเนี่ยนะเราไม่ได้มีเงินเยอะขนาดนั้นเราเริ่มด้วยจุดเล็กๆในบ้านของเราเช่นตอนนี้ก็คือสมมุติถ้ามีของเหลือใช้อยู่ในครัวแทนที่เราจะทิ้งให้มันเป็นขยะแล้วมันเป็นมลพิษใช่ไหมคะเราก็เอามาทำเป็นปุ๋ยอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้ว่าเออเราเอามาทำประโยชน์ได้อีกเยอะแยะมากมายเลยให้น้องๆช่วยกันคิดซิว่าเราจะทำอะไรได้บ้างเปลือกไข่เราจะสามารถตากแดดแล้วเราเอามาทำเป็นปุ๋ยให้กับต้นไม้ต่อได้นะอะไรประมาณนี้ก็กลายเป็นว่าน้องๆได้มีความเข้าใจแล้วก็กลับไปทำที่บ้านจริงๆแล้วปากช่องเราเนี่ยเคยเปรียบเทียบเหมือนกับนิวซีแลนด์เหมือนกันนะคะเคยไปนิวซีแลนด์แล้วก็มีความรู้สึกว่าถ้าปากช่องเราทำได้ก็จะเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สามารถเป็นท่องเที่ยวแบบยั่งยืนแล้วก็ไม่มีขยะปราศจากมลพิษอะไรประมาณนี้ค่ะเราฝันกันแบบประมาณนั้นแล้วก็พยายามสร้างฝันนั้นกับให้น้องๆของเราไปทำที่บ้านต่อกันด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะ
2: ค่ะและการนำเอามาใช้ในตัวไร่ทองสมบูรณ์เองเราเอามาใช้ยังไงบ้างคะในเรื่องของการทำให้มันเป็นแบบธรรมชาติเรื่องของลดคาร์บอนเรื่องของกำจัดน้ำเสียต่างๆของไร่ทองสมบูรณ์ทำยังไงบ้าง
3: ค่ะตอนแรกก็คือเราก็เริ่มติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปใช่ไหมคะประมาณ320เนื่องจากว่าไร่ทองสมบูรณ์เรามีทั้งกิจกรรมที่ต้องใช้ไฟฟ้าในตอนกลางวันเยอะมากนะคะเช่นลูชแล้วก็ตัวกระเช้าลอยฟ้าแล้วก็ก็จะมี ATV ไฟฟ้าอะไรที่สามารถเปลี่ยนเป็นจากเครื่องยนต์แปลงเป็นไฟฟ้าได้ในตอนกลางวันเนี่ยคือเราได้ประโยชน์ตรงนี้สูงสุดเลยค่ะแล้วก็จากห้องพักซึ่งเราต้องเปิดแอร์ในตอนกลางวันใช่ไหมคะเพื่อสู้กับความร้อนก่อนที่ลูกค้าจะเข้าเราต้องเปิดแอร์ในการที่ติดโซลาร์รูฟท็อปมันช่วยได้อย่างมากมหาศาลเลยก็คือสามารถเปิดแอร์รอซึ่งสมัยก่อนเราจะไม่กล้าเปิดแอร์รอเพราะกลัวว่าเดี๋ยวแขกมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยแต่ขณะนี้พอมีแดดปุ๊บเปิดแอร์รอเลยค่ะห้องเย็นสบายให้ลูกค้าเข้ามามีความสุขอะไรอย่างเงี้ยโดยที่ไม่ได้ใช้พลังงานไฟฟ้าแบบเต็มที่แบบสมัยก่อนนะคะคือลดตรงนี้ไปได้เยอะมากแล้วก็มีเพื่อนที่เข้าโปรแกรมด้วยกันเป็นบริษัทแพ็คซึ่งเราติดต่อให้เขามาช่วยทำระบบน้ำร้อนจากปิดแอร์น้ำแอร์ที่เหลือใช้อ่ะค่ะเอามาทำให้เป็นน้ำร้อนใช้แอร์ที่เราเปิดกันเนี่ยแหละค่ะพอได้มันเขาเรียกว่าวิธีการแปลความจากไอตัวคอมเพรสเซอร์นะคะให้มาเป็นความร้อนเป็นน้ำร้อนออกมาเพื่อเอาไว้ล้างจานไว้ซักผ้าแล้วก็ทำน้ำร้อนเข้าไปในห้องพักเพื่อใช้อาบอะค่ะเธอทำเป็นน้ำอุ่นแล้วก็รวมถึงระบบน้ำในสระว่ายน้ำด้วยก็เหมือนเป็นการช่วยทำให้กระแสไฟฟ้าแทนที่จะไปปั่นแค่ความเย็นมันก็ได้น้ำออกมาในคราวเดียวอะไรเงี้ยค่ะมันคือจะบอกว่าลด ค่าไฟไม่ได้เยอะไม่รู้จะอันนี้จะข่าวดีกับกรมไฟฟ้าหรือเปล่าไม่แน่ใจ
2: ค่ะข่าวดีกับเราค่ะช่วยลดค่าไฟฟ้าไปได้เยอะเลยอะแล้วรวมถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมรอบๆเราด้วยมันก็ทำให้ดีขึ้นด้วยจริงๆใช่ไหมคะ
3: จริงค่ะจริงค่ะเพราะว่าหลังจากที่พอเราทำเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมคะการที่ต้องอย่างขนผ้าไปส่งเนี่ยขนส่งผ้าไปซักนะคะก็ต้องวิ่งจากที่ไล่เราใช่ไหมคะวิ่งไปที่บริษัทซักผ้าไปแล้วมารับแล้วก็มาส่งแล้วก็ไปทุกวันเนี่ยค่ะก็ลดตรงนั้นไปได้เยอะเลยเพราะว่าทำเองค่ะเพราะมันมีน้ำร้อนเองแล้วอะไรอย่างนี้แล้วก็เรื่องน้ำดื่มอีกเหมือนกันแต่ก่อนเราก็ไม่กล้าจะผลิตน้ำดื่มเองเพราะก็ต้องใช้กระแสไฟฟ้าเราอยากต้องปั๊มน้ำขึ้นมาแล้วก็มาใช้ในระบบเราก็ลดตรงนั้นไปจากน้ำที่ต้องมาส่งทุกวันก็ไม่มีการส่งน้ำกันอีกเลยเราใช้เป็นระบบน้ำในไร่ของเราเองผลิตเองได้อะไรอย่างนี้ค่ะคือแทบจะทุกส่วนนะคะที่ประหยัดไปได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช
2: ่ทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของอย่างถ้าเกิดว่าเรามีแบบผู้ประกอบการที่ฟังเราอยู่เหมือนกันค่ะแล้วเขาอยากทำแบบนี้เหมือนกันอยากลดคาร์บอนในธุรกิจท่องเที่ยวเหมือนกันหรือแม้กระทั่งลดเรื่องของคาร์บอนในส่วนของโรงงานเขาเองเรามีคำแนะนำไหมคะว่าเขาได้จะต้องเริ่มต้นยังไงดี
3: ถ้าเผื่อว่ามีเงินเพียงพอที่จะลองติดโซล่าซึ่งเดี๋ยวนี้ราคามันไม่ได้สูงแล้วนะคะลดไปจากเดิมคือแต่ก่อนเนี่ยมันเกินเอื้อมจริงๆค่ะโซล่าเซลล์เนี่ยแต่ว่าขณะนี้เนี่ยถูกมากถูกซึ่งสามารถคุ้มทุนได้ภายใน2ปีที่เราทำเนี่ยเราเกือบจะคุ้มอยู่แล้วค่ะที่เราติดตั้งไป320กิโลวัตต์ก็คือจริงๆแล้วบอกว่าลองเถอะค่ะถ้าเผื่อว่ากลางวันใช้ไฟเยอะเนี่ยลองคำนวณดูแต่ว่าสูตรคำนวณ นี่เดี๋ยวให้หลังไมค์มาถามก็ได้นะคะสูตรคำนวณเราก็มีอยู่ว่าคุ้มหรือไม่คุ้มคือเราต้องหาจุดนั้นก่อนว่าเอออยู่บ้านกลางวันใช้เยอะจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะคนส่วนใหญ่อาจจะไม่ได้อยู่บ้านตอนกลางวันเกิดเยอะนะคือเราต้องหาจุดคุ้มตรงนั้นให้ได้ก่อนอะไรค่ะใช
2: ่ค่ะทีนี้เห็นว่านอกจากเราจะทำเรื่องของธรรมชาติเรื่องของลดคาร์บอนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในส่วนของไร่เราแล้วเนี่ยเรามีการรณรงค์ไปถึงคนที่เข้ามาไร่เราด้วยใช่ไหมคะว่าเอ้ยถ้าเกิดว่าเขาสามารถขับรถที่เป็น EV เข้ามาได้เราจะมีอะไรให้เขาเป็นพิเศษ
3: ไงอ๋อใช่ค่ะเรามีโปรโมชั่นนะคะถ้าคุณเข้ามาเที่ยวที่ไร่ของเราแล้วก็ซื้อแพ็กเกจสำหรับรถ EV อะค่ะก็จะได้ชาร์จ EV ฟรีค่ะชาร์จจนเต็มเลยชาร์จเต็มเลยขณะที่คุณเข้าไปเล่นกิจกรรมในไร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะรถก็จอดรอชาร์จ EV ฟรีค่ะ อันนี้ก็คือตามเขาเรียกเฟิร์สคัมเฟิร์สเซิร์ฟคือถ้ามันเต็มเรามีอยู่ประมาณ10ที่ต้องขอโทษจริงๆถ้าเป็นคันที่11ต้องรอคันที่1
2: อาจจะตามลำดับต่อไป
3: อะไรประมาณนี้
2: ตามลำดับค่ะหลังจากที่เราปรับเปลี่ยนไร่ทองสมบูรณ์ให้เป็นเรื่องของแบบเนี้ยเป็นเรื่องของรักธรรมชาติมากขึ้นใส่ใจธรรมชาติมากขึ้นเราเห็นการเปลี่ยนแปลงของคนที่เข้ามาหรือว่านักท่องเที่ยวที่เข้ามาในไร่ทองสมบูรณ์เปลี่ยนไปเหมือนกันไหมคะ
3: ส่วนใหญ่จะได้รับคำพูดประมาณว่าไร่เขาปรับเปลี่ยนนะวันนั้นมายังไม่มีอันนั้นอันนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นอะไรที่แบบมันเหมือนกำลังใจให้เราแบบว่าเออเรามาถูกทางแล้วทุกคนน่าจะต้องชอบในแนวนี้เพราะว่าคิดแนวรักโลกกันนะคะคนไทยเนี่ยโดนหมายถึงว่าไม่ใช่คนที่จะไม่ได้รักโลกนะคะคนไทยอะค่ะเพียงแต่ว่าบางครั้งเราไม่มีแบบเป็นถังขยะแยกให้อะไรให้ชัดเจนอย่างเงี้ยค่ะบางทีถ้าเกิดเราแยกให้ชัดเจนเนี่ยเขาก็จะเลือกทิ้งให้มันถูกต้องตามถังขยะที่เราวางไว้ซึ่งเราก็วางไว้เป็นระเบียบอย่างเงี้ยค่ะว่าอันนี้ใส่กระดาษนะคะอันนี้ใส่อย่างน้ำแข็งอะแทนที่เราจะเทไปทั้งแก้วแล้วก็หาถังมาหล่อข้างนอกเพื่อให้เขาเทน้ำแข็งให้เราก่อนแล้วก็เพิ่งใส่เข้าไปหลอดแล้วก็หาวิธีแยกหลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันเป็นพลาสติกคนละชนิดอะไรอย่างเงี้ยคือพยายาม educate ให้คนส่วนใหญ่ทำได้สะดวกขึ้นนะคะวิธีนั้นก็จะทำให้แบบหนึ่งก็ทำให้คนก็แบบว่ายินดีที่จะช่วยเราแยกนิดหนึ่ง
2: มันเหมือนกับให้ความสะดวกกับความไม่ต้องคิดเองอะคือแบบเออฉันจะต้องใส่อะไรลงไปตรงนั
3: ้
2: น
3: อะไรเลย
2: มันก็จะง่ายขึ้นในการแบบว่าช่วยกันในการรักสิ่งแวดล้อมที่ถ้าพูดถึงเรื่องของตัว just transition นะคะที่หรือว่าการเปลี่ยนผ่านเป็นอย่างเป็นธรรมเนี่ยแนวคิดในเชิงกลยุทธ์ที่แบบจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมมาสู่ความยั่งยืนแล้วก็เรื่องของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์เนี่ยในมุมธุรกิจแล้วค่ะคุณสิริการมองว่าธุรกิจท่องเที่ยวด้วยเนี่ยจะดูแลแหล่งงานแหล่งดูแลแรงงานท้องถิ่นหรือว่าแม้ผู้ประกอบการรายย่อยหรือแม้กระทั่งชุมชนรอบๆพื้นที่จะดูแลเขาได้ยังไงบ้างไหมคะ
3: ก็คือเริ่มจากที่ตอนแรกเกริ่นนำไปนะคะว่าน้องๆอ่ะช่วยให้น้องๆมีความรู้สึกตระหนักรู้เรื่องเกี่ยวกับพลาสติกเนี่ยมันเอามาใช้ซ้ำได้นะอย่าเป็นแบบว่าใช้ครั้งเดียวทิ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากให้ทุกคนมีแก้วน้ำส่วนตัวอยากให้มีกล่องข้าวส่วนตัวเพื่อมาไม่ต้องเอาพลาสติกไปใช้ทิ้งให้มันเยอะอะไรเงี้ยพยายามกำจัดขยะให้มันน้อยที่สุดต่อวันขอให้ทุกคนซื้อของที่มันไม่เอาพลาสติกได้ไหมหาถุงผ้าไปใช้นะอะไรเงี้ยแล้วก็มีถุงกระดาษก็มาช่วยกันเก็บวางใครอยากได้ถุงก็เอาไปใช้ได้อะไรประมาณนี้ค่ะเหมือนกับว่าจะได้ไม่ต้องเอาไปไว้คือเอาไปทิ้งอย่างเดียวคือเอามารียูสได้อะไรหาวิธีช่วยกันอะไรประมาณนี้น้องๆก็ให้ความร่วมมือดีมากๆเลยค่ะทุกคนก็พยายามทำแบบนั้นก็ประหยัดเรื่องเกี่ยวกับการทิ้งขยะไปได้เยอะแล้วก็จริงๆแล้วสามีก็เป็นคนที่ชอบคิดค้นนะคะเขาก็บอกว่าเดี๋ยวพลาสติกที่มันซิงเกิลยูสเนี่ยมันเยอะก็จริงเพราะว่าเราก็มีแก้วน้ำให้ลูกค้าใช่ไหมคะบางทีลูกค้าก็ต้องใช้แก้วน้ำซิงเกิลยูสก็เอาไปทำเป็นพลาสติกรีไซเคิลเป็นน้ำมันนะคะเอาไว้สำหรับรถตัดหญ้าแล้วก็บางครั้งทางวัดเขาก็อยากได้น้ำมันเอาไว้ขอโทษนะคะเวลาเผาศพอะค่ะแล้วก็จะมีเอาบริจาคไปให้อะไรอย่างนี้ค่ะใช่ก็จะเป็นโครงการที่เราน่าจะทำกันตลอดต่อไปนี้ที่เล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยค่ะที่เราเหมือนกับเป็นองค์กรเล็กๆแต่พยายามจะอย่างมากที่จะช่วยตรงนี้ให้ได้ให้มันเกิดเป็นรูปธรรมให้ได้ในป่านี้ค่ะถึงว่ามันจะนิดหน่อยไม่ได้เยอะอะไรอย่างนี้ค่ะ
4: ค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าณตอนนี้เองอย่างเนี้ยค่ะในการพัฒนาต่อไปของไร่ทองสมบูรณ์เราเตรียมอะไรไว้บ้างไหมคะว่าต่อไปเราจะแบบวางเป้าหมายของตัวไร่ทองสมบูรณ์แล้วว่าเป็นยังไงบ้าง
3: ก็จริงๆคุยกันไว้บอกว่าตอนนี้เราก็เริ่มโฆษณาไปแล้วนะคะแต่ก็เริ่มมีบริษัทหลายๆบริษัทแล้วก็เป็นพวกที่ทำการอบต.เขาเรียกอะไรคะหน่วยงานราชการอย่างเงี้ยค่ะที่อยากจะเข้ามาดูงานว่าไร่ทองสมบูรณ์เขาทำแก๊สกับมูลสัตว์ยังไงหรือว่าเอาพวกเศษผักที่ตัดแต่งแล้วเหลือทิ้งจากครัวไปทำปุ๋ยหมักยังไงหรือว่าแยกขยะแล้วส่วนไหนไปทำน้ำมันได้อะไรเงี้ยค่ะหรือน้ำมันเหลือทอดเหลือใช้ในครัวสามารถเอาไปทำเป็นไบโอดีเซลได้อะไรอย่างนี้ค่ะก็แบบแต่อันนั้นเราก็พยายามคิดว่ามันจะดีไหมถ้าเราทำน้ำมันเป็นน้ำมันไบโอดีเซลเนื่องจากว่าในการเหลือใช้ของมันจะมีสารเคมีชนิดหนึ่งเวลาที่เราจะแยกน้ำมันออกนะคะมันจะมีตัวนั้นที่ต้องทิ้งทีนี้เราต้องทำยังไงกับไอ้ตัวนั้นต่อเพื่อว่ามันจะไปไม่เป็นมลพิษต่อไป คือมันก็จะมีส่วนเหลือของการทำจากไบโอดีเซลมันจะมีไอ้ตัวสารเคมีตัวนี้ค่ะที่เรายังคิดกันไม่ตกเหมือนกันว่าจะยังไงต่อดีอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ก็จะพยายามเป็นจะพยายามที่จะทำให้เหลือขยะน้อยที่สุดอย่างเช่นเวลาที่เรามีจัดคอนเสิร์ตคนประมาณ 30,000-40,000 คนอย่างเงี้ยในปลายปีเราชอบมีจัดคอนเสิร์ตประมาณ3ครั้งต่อปีนะคะก็พยายามหาวิธีว่าจะประกาศยังไงให้กับคนที่มาร่วมงานว่าเราจะไม่ทิ้งขยะให้มันเกลื่อนกลาดนะเราจะช่วยกันแบบว่าแยกขยะเพื่อว่ามาเขากลับไปจากงานคอนเสิร์ตแล้วเนี่ยขยะมันจะได้ไม่ได้อยู่ในพื้นที่จนเป็นสิ่งที่น่าไม่น่าดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อปรับนิสัยคนที่มาคอนเสิร์ตว่าเราช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมได้ยังไงบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะใ
4: ช่ไม่มีปกติจะมีคนมาดูงานที่ไร่เราเยอะอยู่ไหมคะ
3: ก็มีไม่ได้เยอะมากนะคะแต่ว่ามีเรื่อยๆค่ะเพราะว่าเราพยายามจะโปรโมทในจุดนี้ว่าเราพยายามเป็นไร่ที่รักษาสิ่งแวดล้อมถ้าคุณอยากมาดูงานคุณมาดูได้อะไรประมาณนี้ว่าเราทำกันจากไหน
4: ค่ะถ้าคนที่กำลังฟังอยู่แล้วเขาสนใจแล้วอยากไปดูงานสามารถติดต่อไปได้ยังไงบ้างคะ
3: ไร่ทองสมบูรณ์มี Facebook นะคะแล้วก็มีติดต่อทางช่องทาง LINE ของไร่นะคะมีเดี๋ยวขึ้นให้ดีดีนะคะ
4: ได้ค่ะ
3: ใช้วิธีไหน
4: ได้ค่ะได้ค่ะจริงๆเสิร์ชคำว่าไร่ทองสมบูรณ์ใน
3: ก็ขึ้นแล้ว
4: ก็ขึ้นแล้วสามารถติดต่อได้เลยตามช่องทางโซเชียลได้เลยนะคะ
3: ถูกต้องเลยค่ะ
4: ทีนี้กำลังมองว่าหลายคนจะบอกว่าเฮ้ยเรื่องของการไม่ว่าธุรกิจอะไรก็ตามพอพูดถึงเรื่องว่าจะทำให้มันเป็นเรื่องของรักโลกลดคาร์บอนใช้โซลาร์เซลล์หลายคนจะมองเรื่องค่าใช้จ่ายที่มันเพิ่มขึ้น หลายคนจะมองถึงความคุ้มค่าในการเอาถ้าเรารายจ่ายสูงต้นทุนมันจะสูงขึ้นมันก็จะทำให้ก็ไปเก็บหรือไปเพิ่มเรื่องของค่าใช้จ่ายในส่วนของผู้บริโภคมากขึ้นเนี่ยค่ะคุณจิริการมองว่าอย่างนั้นไหมคะ
3: แต่จริงๆก็ถามว่าพอเราได้ลดค่าไฟตรงนั้นนะคะมันก็มีความยินดีที่เราจะแบบคงราคาไว้เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะราคาของเราไม่ได้แพงค่าเข้าไล่ไม่ได้แพงแต่ว่าได้สนุกคุ้มค่ามากๆจริงๆค่ะ
4: ค่ะคือมันแม้ว่าแบบว่ามันเป็นการแบบเพิ่มต้นทุนแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันทำต่อไปแล้วอะต้นทุนที่มันเพิ่มขึ้นมันก็จะทำให้มันไม่ได้เพิ่มขึ้นไปมากกว่านี้ยังคงราคาอยู่
3: ใช่ยังคงราคาอยู่แม้ว่าน้ำมันจะแพงคงราคาเดิมได้อะไรอย่างเง
4: ี้ยถ้าถามว่าส่วนใหญ่กลุ่มนักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวไร่ทองสมบูรณ์ส่วนใหญ่เป็นวัยไหนเป็นคนไทยหรือเป็นต่างชาตินี่ไหมคะ
3: คนไทยส่วนใหญ่นะคะประมาณ 95% ก็ได้มั้งคะส่วนใหญ่แล้วเป็นคนไทยเป็นครอบครัวค่ะแล้วก็เป็นหน่วยงานเป็นบริษัทเป็นนักเรียนค่ะจริงๆแล้วทุกวัยนะคะว่าไปแล้วทุกวัยเลยทุกวัยจริงๆค่ะตั้งแต่เด็กจนคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าเป็นสถานที่ที่ครอบครัวมาเที่ยวแล้วก็มีความสนุกได้ทุกวัยค่ะ
4: หลายคนมักจะรีวิวว่าเวลาเข้าไปเที่ยวแล้วเนี่ยคือไม่ต้องไปไหนเลยคืออยู่ในไร่ทองสมบูรณ์ก็คือทำทุกอย่างกิจกรรมทุกอย่างมันครอบคลุมหมดแล้วทุกวัยอยู่ในนั้นได้เลยไม่ต้องออกไปไหนใครไม่ต้องมีใช่ไหมคะ
3: ก็อยากให้ไปดูที่อื่นด้วยเป็นการกระจายรายได้นะคะ
4: สุดท้ายค่ะอยากให้ฝากละกันว่าอยากถ้าใครอยากไปเที่ยวใครไม่เคยไปเลยแล้วอยากไปเที่ยวไร่ทองสมบูรณ์สามารถไปได้แบบไหนยังไงบ้างคะ
3: เพราะจริงๆแล้วก็ขับรถมาสะดวกมากๆตอนนี้ก็คือ M6 เริ่มเปิดแล้วยังฟรีค่าเดินทางตรงยังไม่ต้องจ่ายค่าด่านนะคะแล้วก็ทางถ้าเป็นรถไฟเนี่ยก็สามารถมาจอดแล้วก็ห่างแค่ 3-4 กิโลค่ะจากไร่ของเราสถานีของรถไฟปักช่องนะคะซึ่งเราก็จะมีรถไฟฟ้าไปรับท่านถึงสถานีรถไฟเลย ต้อนรับท่านโลคาร์บอนเลยแล้วก็ถ้าจะมาด้วยรถบัสก็มีก็พอรถบัสจากกรุงเทพมาถึงปากช่องก็จะมีรถของทางไร่ก็ออกไปรับเหมือนกันใช่เพราะว่าของเราไม่อยู่ไกลจากสถานที่พวกที่ว่าเลยค่ะใกล้ๆประมาณ5กิโลอะไรอย่างนี้ค่ะค่อนข้างใกล้
4: ค
3: ่ะแล้วก็มาทางไหนได้อีกนะรถไฟรถบัสรถส่วนตัวโบกรถคนอื่นมาไม่ใช
4: ่ก็ได้ก็ได้เหมือนกันค่ะโบกรถมาก็ได้แต่ว่ายิ่งถ้าใครขับรถมาแล้วขับ EV มาด้วยก็จะดีมากเลย
3: ก็ใช่ค่ะเพราะว่าจะได้มาชาร์จไฟฟ้าฟรีด้วยนะคะ
4: ได้หรือว่าใครอยากจะรู้ว่าเอ้ยในไร่ทองสมบูรณ์เขามีอะไรบ้างลองเข้าไปดูใน Facebook Fanpage ของเขาก่อนก็ได้จะได้ดูว่ามันมีอะไรให้น่าเที่ยวในนั้นบ้าง
3: ส่วนมากเราจะมีโปรโมชั่นอยู่เรื่อยๆค่ะก็ต้องติดตามทาง Facebook ของเราไว้ด้วยนะคะ
4: ได้ค่ะวันนี้ต้องบอกว่าขอบคุณมากๆค่ะนะคะเรียกว่าเต็มอิ่มเลยว่าจะมีทั้งเรื่องของสถานที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบยั่งยืนด้วยที่สำคัญคือรักธรรมชาติจริงๆด้วยแล้วก็ช่วยธรรมชาติจริงๆด้วยนะคะก็ต้องขอบคุณคุณสิริการมากๆค่ะให้โอกาสคุณได้กลับมาคุยกันอีกนะคะ
3: ขอบคุณคุณโบด้วยนะคะ
4: ค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะนี่ก็เป็นรายการ Thinking Connect ในวันเสาร์นี้ค่ะใครอยากแวะเวียนไปเที่ยวปากช่องแวะเวียนไปได้ที่ไร่ทองสมบูรณ์ค่ะวันนี้อริสราทีมงานไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณช่วง SME 4ภาคโดยอริสราประดิษฐ์สุวรรณ
5: ขณะนี้เวลา13นาฬิกา
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มตำรวจเปิดพฤติการ2เจ้าหน้าที่ DSI รับหิ้วเงินสดพบเรียกเงินผู้ซื้อสิทธิ์เข้าบรรจุข้าราชการเพิ่มเท่าตัวเตรียมขยายผลเชื่อยังมีข้าราชการเอี่ยวอีกหลายรายความคืบหน้าการจับกุมเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI 2รายประกอบด้วยนายอิทธิพลหรือวิกเตอร์อายุ49ปีเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการกองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศและนายอนุรักษ์หรือด็อกเตอร์ต่ออายุ46ปีพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษโดยเจ้าหน้าที่ DSI ทั้ง2รายทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการประสานงานคอยหิ้วเงินสดระหว่างลูกค้าไปยังจ่าพิชิตที่เป็นตัวกลางของขบวนการโดยมีการเรียกเก็บเงินจากผู้ที่ต้องการได้โควต้าเพิ่มอีกเท่าตัวหรืออาจมากกว่าเช่นจ่าพิชิตเรียกเก็บเงินจากการได้สิทธิ์เข้าบรรจุข้าราชการ 250,000 บาทแต่2เจ้าหน้าที่ DSI จะเรียกเก็บเงินเพิ่มอีก 250,000 บาทโดยอ้างเป็นค่าดำเนินการเพิ่มเติมนอกจากนี้จากรายงานยังระบุว่าเงินที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีดังกล่าวเป็นเงินสดจึงไม่มีหลักฐานที่เป็นเส้นเงินแต่เจ้าหน้าที่ได้ตรวจพบหลักฐานสำคัญที่นำไปสู่การจับกุมเป็นคลิปเสียงการสนทนาผ่านไลน์รวมถึงภาพถ่ายวันเวลาและข้อมูลอื่นๆที่ใช้ประกอบเป็นพยานหลักฐานตำรวจจึงทำการรวบรวมพยานหลักฐานที่มีเตรียมขยายผลไปยังบุคคลอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเชื่อว่ายังมีบุคคลที่เป็นข้าราชการที่มีตำแหน่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการนี้อีกหลายรายด้วยกองปราบส่งเอกสารประสานปปง.ขอตรวจสอบเส้นทางการเงินสมีโชติศรีกาเอเชื่อมีตัวละครเพิ่มอีก 1-2 คนพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพภาสุวรรณผู้บังคับการปราบปรามเปิดเผยความคืบหน้าคดีอดีตพระโชติและศรีกาเอว่าขณะนี้พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อตรวจสอบ2ส่วนในส่วนแรกคือการที่อดีตพระโชติได้กระทำผิดวินัยของสงฆ์โดยการยักยอกเงินวัดเข้าบัญชีส่วนตัวแต่ได้มีการออกใบอนุโมทนาในนามของวัดและตรวจสอบหาเส้นเงินผู้กระทำความผิดร่วมเนื่องจากเส้นเงินที่พบมีทั้งใบอนุโมทนาในการบริจาคใบอนุโมทนาในการออกใบเช่าพระรวมไปถึงใบอนุโมทนาในการร่วมบริจาคปรับปรุงวัดรวมกว่า215ล้านบาทคาดว่าในคดีนี้จะมีบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวซึ่งคาดว่าน่าจะ 1-2 คนอีกทั้งในส่วนที่ว่าเป็นศีกาหรือพระภิกษุนั้นยังอยู่ในขั้นตอนของการรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมสำหรับขั้นตอนต่อจากนี้พนักงานสอบสวนได้ส่งเอกสารให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.เรียบร้อยแล้วขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบเพื่อตรวจสอบหาเส้นเงินการทุจริตเพื่อเกี่ยวโยงผู้ที่เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีสำหรับกรอบระยะเวลายังไม่สามารถระบุได้แต่จะทำให้เร็วที่สุดและจะออกมาแถลงอีกครั้งต่อไปสื่อเวียดนามมาเลเซียชูถ่ายท็อปโลกอันดับ3ดิจิทัลโนแมดอันดับ4วัยเกษียณรัฐบาลต่อยอดดึงกำลังซื้อเข้าไทย365วันนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า VN Express International ของเวียดนามและ The Star ของมาเลเซียรายงานผลรูมาวิGlobal Relocation Index 2026ซึ่งประเมิน192ประเทศและดินแดนทั่วโลกโดยประเทศไทยได้รับการจัดอันดับเป็นจุดหมายอันดับ3ของโลกสำหรับ Digital Nomad ด้วยคะแนน 75.4 และอันดับ4ของโลกสำหรับผู้เกษียณด้วยคะแนน 74.3 สะท้อนว่าไทยไม่ได้โดดเด่นเพียงด้านการท่องเที่ยวแต่มีศักยภาพเป็นจุดหมายสำหรับอยู่นานทำงานและใช้ชีวิตในระดับโลกนางสาวลลิดากล่าวว่ารัฐบาลมองอันดับดังกล่าวเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจเพราะดิจิทัลโนแมดและผู้เกษียณต่างชาติเป็นกลุ่มที่มีโอกาสพำนักและใช้จ่ายในประเทศต่อเนื่องทั้งที่พักอาหารการเดินทางสุขภาพและบริการต่างๆหากสามารถดึงดูดให้พำนักนานขึ้นย่อมเพิ่มเม็ดเงินหมุนเวียนและกระจายรายได้ไปสู่ผู้ประกอบการและชุมชนได้ตลอดทั้งปีเป้าหมายไม่ใช่แค่ทำให้คนทั่วโลกอยากมาเที่ยวไทยแต่ต้องให้คนที่มีศักยภาพอยากอยู่ไทยนานขึ้นและใช้จ่ายในไทยมากขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คุณสามารถล้มเหลวกับการทดลองกี่ครั้งก็ได้ขอแค่คุณคิดถูกและสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เพียงแค่ครั้งเดียวทุกความพยายามที่ผ่านมาก็คุ้มค่าแล้วดรูฮิวสตันผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Dropbox
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
7: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
6: โอ้ยหอมอ่ะกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
7: ไม่ซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยังใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรีอีก2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
7: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
8: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
7: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มเมอรัลด์รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ไลน์แอป Thinking Radio
9: สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละออมมาล์กเจลสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยชนิดแผงที่เซเว่นชนิดหลอดที่ร้านขายยาชั้นนำและทั่วไป
10: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ AI for Life ปลดล็อกพลัง AI ฉบับจับมือทำนำไปใช้ได้จริงคราวนี้เรามาในแบบกิจกรรมวิดีโอเรียนรู้ออนไลน์สุดพิเศษจะอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ดูซ้ำเมื่อไหร่ก็ได้แค่กดเข้ากลุ่มทั้งคอร์สคลิก and create ไวเก๋าเล่าภาพด้วย AI ใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพตามจินตนาการและการสร้างวิดีโอจาก AI ง่ายๆไว้โพสต์ลงโซเชียลให้อึ้งกันทั้งฟีดและ AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังช่วยคิดไอเดียคิดแคปชั่นสร้างคอนเทนต์และ

0: Thinking Radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆย้อนอดีตสู่อนาคตที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 13นาฬิกา9นาทีสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการย้อนอดีตสู่อนาคตนะครับท่านผู้ฟังก็พบกับผมไพศาลมังกรชยาผู้ดำเนินรายการทุกวันเสาร์นะครับช่วงเวลา13นาฬิกาถึง14นาฬิกาโดยประมาณวันนี้ก็ใกล้เข้าสู่กลางเดือนกันยายนนะครับวันนี้วันเสาร์ที่12กันยายนนะท่านวิทยากรของรายการของเรานะท่านอาจารย์ดร.รุสรธรรมใจนะก็จะสละเวลานะท่านรังที่ทราบว่าท่านก็มีภารกิจมากแต่ก็วันเสาร์นะขาดท่านอาจารย์ไปก็รู้สึกมันจะขาดรสชาติขาดความคุ้นชินไปพอสมควรทีเดียวนะเดี๋ยวรอสักครู่นะฮะได้ประสานกันไว้เรียบร้อยแล้วว่าท่านอาจารย์ดร.รุสรธรรมใจก็จะเข้ามาพูดคุยกันในเสาร์นี้ก็มีประเด็นหลายเรื่องนะครับที่น่าจะนำมาพูดคุยกันในรายการย้อนอดีตสู่อนาคตของเราเพราะว่าก็เป็นประเด็นร้อนกันอยู่โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับdata center นะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะเป็นวันเสาร์ที่จะตั้งประเด็นเรื่องของทุนนิยมชายขอบภายใต้เทคโนโลยี AI นะฟังชื่อแล้วก็คงจะต้องไปพูดคุยกันดูนะครับกับท่านอาจารย์ดร.รุสรนะฮะว่ามีความหมายหรือว่ามีประเด็นอะไรยังไงถึงไปใช้คำว่าทุนนิยมชายขอบภายใต้เทคโนโลยี AI เทคโนโลยี AI นี้ที่กำลังจะเข้ามาในบ้านเราในรูปของศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center นี่ก็พอทราบกันนะแต่ทำไมเรียกว่าเป็นชายทุนนิยมชายขอบเฉพาะของบ้านเราหรือว่าอย่างไรเดี๋ยวคงได้เป็นประเด็นที่จะมาถกกันดูนะครับอาตกรอื่นวันนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เรื่องดีๆกันสักนิดหนึ่งก่อนนะก็รายการเสวนาภาษาหมอนะเขาก็จะมีกิจกรรมถือว่าเป็นกิจกรรมที่ใช้ชื่อว่ากินอยู่เป็นหนีโรค NCD โรค NCD นี่ก็ช่วยขยายนิดหนึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นโรคที่เป็นแล้วไม่ติดต่อนะใครเป็นแล้วก็เป็นอยู่เฉพาะตัวของท่านแล้วก็มักจะเกิดจากพฤติกรรมการกินการอยู่ของพวกเรานี่แหละเพราะว่าพวกโรค NCD หรือโรคที่ไม่ติดต่อนี่ก็จะประกอบไปด้วยที่เช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคไขมันในหลอดเลือดอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะก็รายการเสวนาภาษาหมอเนี่ยตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อาจจะพาคุณทั้งหลายนะเปลี่ยนโหมดการใช้ชีวิตใหม่ให้ทั้งสนุกอร่อยแล้วก็สตรองนะเป็นการปลดล็อกเคล็ดลับสุขภาพจากคุณหมอและผู้เชี่ยวชาญตัวจริงทั้งเรื่องของสมุนไพรไทยการกำหนดอาหารที่อร่อยและสุขภาพดีที่จะมาย่อยเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายปรับนิดเปลี่ยนหน่อยออกกำลังกายให้ได้ผลลัพธ์เปลี่ยนชีวิตก็วันที่3ตุลาคมนี้นะครับตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.ที่โรงแรมThe Emeraldถนนรัชดาภิเษกก็ไม่ไกลจากอสมทเนี่ยนะก็สำหรับงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรคนี้นะฮะ ก็จะรับจำนวนจำกัดนะครับทั้งนี้สมัครได้ที่ LINE @thinkingradio นะเป็นแฟนของวิทยุ FM 96.5 คงจะมีกันเป็นส่วนใหญ่เลยนะครับ @thinkingradio นี้นะก็อย่าลืมนะครับเพราะสุขภาพดีไม่ต้องรอให้ป่วยก่อนมากินอยู่เป็นไปด้วยกันครับขอย้ำประชาสัมพันธ์เรื่องนี้กันสักติ๊กหนึ่งนะก่อนที่จะเริ่มเรื่องรายการของเราไม่ทราบว่าท่านอาจารย์เข้ามาหรือยังนะยังไม่เข้ามานะครับเดี๋ยวรอสักครู่ผมเกริ่นว่าเอาไว้ว่าวันนี้เรื่องของเราเนี่ยก็คงจะเชื่อมโยงกับเรื่องของdata center นะเรื่องของการลงทุนที่กำลังเกิดขึ้นแล้วก็มีการเคลื่อนย้ายทุนมาลงกันเป็นจำนวนมากนะครับ data center แล้วก็มากันแบบเงียบๆเราที่อยู่ในเมืองไม่รู้เนื้อรู้ตัวนี่ก็มีจำนวนไม่น้อยทีเดียวนะทำให้มีประเด็นที่เกิดมาผุดขึ้นในกลางใจเมืองเนี่ยของกรุงเทพมหานครเนี่ยก็เป็นประเด็นร้อนในช่วงสัปดาห์ก่อนหน้านี้นะจนกระทั่งทางบอร์ดของData Center เนี่ยก็เร่งรีบประชุมกันแล้วก็มีการประกาศว่าจะเตรียมการที่จะต้องมีกฎเกณฑ์ระเบียบอะไรต่างๆนะครับเพราะว่าการที่เข้ามาตั้งอยู่กลางกรุงเนี่ยแล้วก็มีการทราบว่ากักตุนน้ำมันเอาไว้สำหรับเครื่องปั่นไฟสำรองเนี่ยเป็นจำนวนมากเป็นแสนๆลิตรนะแล้วก็อยู่ในย่านชุมชนที่มีผู้คนอยู่อาศัยทำมากินกันเป็นจำนวนมากมีแถวๆ RCA ย่านถนนพระราม9เนี่ยติดกับโรงพยาบาลด้วยก็เป็นโรงพยาบาลใหญ่นะอันนี้มันก็จะมีการกักตุนกักเก็บน้ำมันเนี่ยมันก็เกิดการรั่วไหลก็มีกลิ่นมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมคราวนี้หลายจุดก็เริ่มมีการดำเนินการแล้วนะมันก็จะมีผลกระทบทั้งเรื่องเสียงทั้งเรื่องความร้อนการใช้ไฟ
0: สว
3: ั
0: สดีครับคุณไพศาล
3: อาจารย์เข้ามาแล้วนะฮะสวัสดีครับอาจารย์ครับนะก็เลยพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับ Data Center เพราะว่าเข้าใจว่าวันนี้ที่ท่านอาจารย์ตั้งประเด็นนะทุนนิยมชายขอบภายใต้เทคโนโลยี AI อาจารย์ต้องอธิบายถึงประเด็นที่ตั้งไว้สักนิดนึงนะว่ามันมีความหมายที่อยากจะพูดถึงอะไรยังไง
0: ครับก็คือด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีนะครับโดยเฉพาะเทคโนโลยี AI เนี่ยมันจะทำให้โครงสร้างของระบบทุนนิยมโลกเนี่ยทำให้ประเทศทั้งหลายซึ่งเป็นประเทศที่ซื้อและรับเทคโนโลยีเป
3: ็
0: นหลักไม่สามารถพัฒนาเทคโนโลยีของตัวเองได้เนี่ยกลายสภาพเป็นทุนนิยมชายขอบมากขึ้นเรื่อยๆโดยที่จะมีทุนนิยมศูนย์กลางก็คือประเทศที่สามารถพัฒนา
3: เป็นเจ้าของเทคโนโลยี
0: เป็นเจ้าของเทคโนโลยีซึ่งมันก็จะทำให้ช่องว่างความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาเศรษฐกิจแล้วก็คุณภาพชีวิตของผู้คนในระบบทุนนิยมโลกเนี่ยมันยิ่งมากขึ้นกว่าเดิมซึ่งมันควรจะลดลงถูกไหมฮะ
3: ครับ
0: มันเคยลดลงในบางช่วงในยุคสมัยที่ประชาธิปไตยแล้วก็แนวความคิดแบบสังคมนิยมประชาธิปไตยเนี่ยมันเป็นกระแสหลักนะมันเป็นกระแสหลักมากกว่านี้จริงๆมันไม่เคยเป็นกระแสหลักอะนะแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดมันก็มีบทบาทสูงขึ้นตามลำดับนะโดยเฉพาะหลังช่วงทศวรรษ1990นะฮะหรือก่อนหน้านั้นด้วยนะฮะ ทีนี้ไอ้สภาวะที่เป็นทุนนิยมชายขอบเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นตลอดมาโดยตลอดนะฮะถ้าเราดูพัฒนาการของเศรษฐกิจโลกนะครับแต่ว่าแนวความคิดแบบทุนนิยมชายขอบเนี่ยมันก็เป็นแนวความคิดที่มันเป็นสำนักคิดหนึ่งนะฮะคือถ้าเราใช้สำนักคิดหรือแนวคิดอื่นในการวิเคราะห์เศรษฐกิจโลกหรือเศรษฐกิจไทยหรือเศรษฐกิจภูมิภาคเนี่ยเราก็อาจจะไม่ได้มองมิตินี้มากนะฮะคือถ้าเรามองมิตินี้มากเนี่ยแสดงว่าเรากำลังพูดถึงโครงสร้างเชิงอำนาจในระบบทุนนิยมอยู่นะฮะเพราะว่าถ้าเราดูประเทศที่เป็นทุนนิยมชายขอบเนี่ยเกือบทุกประเทศเนี่ยมันจะถูกครอบงำระบบเศรษฐกิจด้วยอำนาจการผูกขาดทางการเมืองและอำนาจผูกขาดทางเศรษฐกิจหรือพูดให้ชัดๆเลยก็คือว่ามันไม่มีความเป็นประชาธิปไตยทั้งในทางการเมืองและเศรษฐกิจและประเทศส่วนใหญ่ที่เป็นแบบเนี้ยในละตินอเมริกาก็ดีในแอฟริกาก็ดีหรือเอเชียก็ดีก่อนหน้าที่หลายประเทศจะก้าวข้ามผ่านระบอบเผด็จการทหารเนี่ยมาเป็นประชาธิปไตยเนี่ยมันก็เป็นระบบการปกครองที่ปกครองโดยกลุ่มทหารกลุ่มเผด็จการทหารกลุ่มชนชั้นนำอ่ะนะฮะประชาชนก็ไม่ได้มีสิทธิ์มีเสียงอะไรนะครับซึ่งทุนนิยมในประเทศเหล่านี้เนี่ยมันก็เป็นทุนนิยมที่ถูกนำเข้าจากสภาพก่อนหน้านี้ก็คือว่าหลายประเทศเนี่ยมันถูกทำให้เป็นอาณานิคมถูกไหมฮะพอถูกให้เป็นอาณานิคมปุ๊บเนี่ยคนพื้นเมืองคนที่เป็นคนในประเทศนั้นๆเนี่ยก็สูญเสียอธิปไตยทั้งในทางเศรษฐกิจและในทางการเมืองนะครับแล้วก็ผู้นำชนชั้นนำบางส่วนในบางประเทศโลกที่3เหล่านี้เนี่ยก็มักจะเป็นหุ่นเชิดให้กับอำนาจของจักรวรรดินิยมนะฮะอันนั้นคือความเป็นจริงทางประวัติศาสตร์นะที่แบบไม่ใช่ประวัติศาสตร์แบบยังไงโรแมนติกแต่ว่ามันคือความเป็นจริงนะคือไม่ใช่ประวัติศาสตร์แบบโลกสวยอ่ะนะ
3: ครับ
0: ครับคือพอมันทุนนิยมมันพัฒนาไปแนวทางแบบนี้เนี่ยมันก็จะเกิดสภาวะที่ว่าส่วนเกินเนี่ยส่วนเกินในระบบหรือการสะสมทุนเนี่ยมันจะถูกดึงออกจากประเทศด้อยพัฒนาเหล่านี้นะฮะไปยังประเทศที่เป็นเจ้าอาณานิคมนะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้อย่างโดยเฉพาะจักรวรรดิตะวันตกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสหรัฐก็ดีหรือยุโรปจะชัดเจนกว่าเขาก็เหมือนกับดูดทรัพยากรไปหล่อเลี้ยงให้กับประเทศตัวเองใช่ไหมครับมันก็เลยทำให้มาตรฐานชีวิตความเป็นอยู่ของคนเนี่ยดีขึ้นนะครับแล้วก็การเปลี่ยนแปลงในหลายประเทศเนี่ยมันก็เลยชะลอพัฒนาการในสิ่งที่คาร์ลมาร์กได้ทำนายเอาไว้เพราะว่ามันมีทรัพยากรส่วนเกินจากภายนอกเนี่ยที่ถูกดูดคือมันเป็นการกดขี่เอาจากประเทศด้อยพัฒนาถูกไหมฮะเสร็จแล้วก็เอามาหล่อเลี้ยงให้คนในสังคมเนี่ยของตัวเองเนี่ยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นฉะนั้นการจะลุกขึ้นมาต่อสู้เรียกร้องหรือการเปลี่ยนแปลงทางสังคมหรือการต่อสู้ทางชนชั้นเนี่ยในหลายประเทศในยุโรปเนี่ยจึงไม่ได้เกิดขึ้นเหมือนที่คาร์ลมาร์กทำนายเอาไว้แต่บางประเทศมันเกิดขึ้นเพราะว่าเนื่องจากว่าศูนย์กลางอำนาจเนี่ยไม่ยอมกระจายผลประโยชน์ให้กับประชาชนหรือชนชั้นล่างเลยอันนี้ก็เห็นได้ชัดกรณีของจักรวรรดิรัสเซียหรือแม้กระทั่งกรณีของฝรั่งเศสก่อนการอภิวัตใหญ่1789นะฮะแล้วส่วนมากพวกนี้ถ้าคุณไพศาลไปดูเนี่ยเราในฐานะนักท่องเที่ยวเนี่ย เราจะเห็นพระราชวังเนี่ยใหญ่โตมากถูกไหมฮะ
3: ของยุโรปใช่ไหม
0: ไม่คือบางประเทศอ่ะคือบางประเทศมันไม่ได้ใหญ่ถูกไหมฮะแต่ประเทศไหนที่ยิ่งใหญ่มากเนี่ยยิ่งสะท้อนให้เห็นถึงในที่สุดเนี่ยก็ล่มสลายอะฮะ
3: อันนี้
0: คือถ้าเราในฐานะนักท่องเที่ยวเนี่ยเราสามารถตั้งข้อสังเกตได้ถูกไห
3: ม
0: อย่างกรณีของจักรวรรดิรัสเซียนี่ชัดเจนที่สุดถูกไหมจักรวรรดิรัสเซียเนี่ยพระราชวังเครมลินเนี่ยหรือพระราชวังของราชวงศ์โรมานอฟเนี่ยใหญ่มากใหญ่มากถูกไหมฮะ
3: ที่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
0: โอ้ใหญ่มากมากเลยถูกไหมฮะผมก็เคยไปเที่ยวมา
3: ถูกขนาดถูกทำลายไปไม่น้อยนะ
0: ใช่ครับขนาดถูกทำลายไปในช่วงสงครามนะฮะและในที่สุดก็คืออันเนี้ยมันเป็นตัวสะท้อนไงว่าทรัพยากรเนี่ยมันถูกดูดไปจากประเทศเมืองขึ้นถูกไหมฮะแล้วก็ถูกดูดไปจากประชาชนคือในประเทศยุโรปที่มันมีปัญหาน้อยกว่าเนี่ยคือศูนย์กลางอำนาจในยุคก่อนหน้านี้ยุคประวัติศาสตร์ก่อนหน้านี
3: ้
0: ก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองทั้งหลายในหลายประเทศเนี่ยคือพระราชวังจะเล็กลองเปรียบเทียบกันดูฮะคือมันเล็กกว่าเยอะ
3: ครับ
0: ฮะก็คือมันมีการปฏิรูปมีการปรับเปลี่ยนมีการทำอะไรให้มันสอดคล้องกับยุคสมัยอะแต่ว่ากรณีของจักรวรรดิรัสเซียนี่เขาไม่พยายามปฏิรูปตั้งแต่แรกนะคือพยายามรักษาระบบเดิมเอาไว้ถูกไหมฮะ
3: ครับ
0: หรือแม้กระทั่งอย่างเราไปดูแวร์ซายเราก็เห็นชัดถูกไหมฮะก็ใหญ่มากถูกไหมครับ
3: อันนี้ลุยสิบสี่นะ
0: ลุยสิบสี่ลุยสิบสี่นี่ก็คือ
3: ก็ยุคที่น่าจะยุค
0: ถูกไหม
3: คือยุครุ่งเรืองที่สุด
0: คือพระองค์เนี่ยประกาศเลยว่าฉันคือรัฐฉันคือรัฐก็หมายความว่าฉันคือทั้งหมดอ่ะของอาณาจักรของประเทศนี
3: ้ครับ
0: เนี่ยอันนี้คือจุดสูงสุดของสมบูรณาญาสิทธิราชถูกไหมฮะอันนี้คือจุดสูงสุดของแอบโซลูทมอนาคีนะคือจุดสูงสุด
3: พระเจ้าหลุยส์นี่พระนามจริงๆก็คืออะไรนะสุริยะเทพ
0: สุริยะเทพใช่ครับ
3: เพราะว่าเป็นคิงของแห่งเดอะซันนะนะพระอาทิตย์นะพระนามที่ใช้ครองราชครับ
0: ครับทีนี้คำอธิบายที่มันจะมองไปในอนาคตเนี่ยในเรื่องของความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและเทคโนโลยี AI เนี่ยมันก็จะเกิดสภาวะเหมือนที่เคยเกิดขึ้นนะแต่เพียงแต่ว่ามันเปลี่ยนรูปเขานั่นเองคือเดิมเนี่ยจุดศูนย์กลางอำนาจมันอยู่ที่สถาบันกษัตริย์ถูกไหมฮะ
3: ครับ
0: แต่วันเนี้ยจุดศูนย์กลางอำนาจมันอยู่ที่อะไรทราบไหมครับ
3: กลุ่มทุน
0: ไฮเทคยักษ์ใหญ่ทั้งหลายถูกไหมฮะทีนี้กลุ่มทุนไฮเทคยักษ์ใหญ่ทั้งหลายเนี่ยมันเกิดขึ้นมาในบริบทที่ระบบการเมืองเนี่ยเราบอกเป็นประชาธิปไตยคือเป็นประชาธิปไตยมาจากการเลือกตั้งถูกไหมครับแต่ประเด็นมันก็คือว่าการเลือกตั้งอันนี้เนี่ยเป็นการเลือกตั้งที่สะท้อนเสียงของประชาชนจริงหรือไม่ในระยะต่อไปถูกไห
3: ม
0: คือถ้าสมมุติกลุ่มทุนยักษ์ใหญ่ไฮเทคเนี่ยสามารถกลุ่มข้อมูลข่าวสารกลุ่มโซเชียลมีเดียทั้งหมดแล้วสามารถที่จะเหมือนคล้ายๆครอบงำต่อความคิดหรือประชามติของประชาชนได้เนี่ยถามว่าอำนาจในการกำหนดทิศทางของสังคมเนี่ยมันอยู่ที่ใครมันอยู่ที่ประชาชนหรืออยู่ที่กลุ่มทุนยักษ์ใหญ่ไฮเทคทางด้าน

0: เหมือนเดิมนะครับ
1: ม
0: ันจะไม่เหมือนเดิมซึ่งอย่างกรณีของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันมีกฎหมายต่อต้านการผูกขาดถูกไหมฮะ
2: ครับ
0: คือถ้าสมมุติองค์ประกอบทางการเมืองในรัฐสภาไม่ว่าจะเป็นเดโมแครตหรือริพับลิกันเนี่ยมันมีพวกที่มีความคิดในเชิงเสรีนิยมและฝ่ายก้าวหน้ามากกว่าเนี่ยมันก็จะบังคับใช้กฎหมายต่อต้านการผูกขาดถูกไหมครับแต่ถ้ามันไม่ได้เป็นแนวคิดแบบนั้นเป็นแนวคิดแบบ อนุรักษ์นิยมขวาจัดเนี่ยมันก็จะยิ่งทำให้การควบแน่นการผูกขาดของอำนาจเศรษฐกิจเนี่ยเป็นเนื้อเดียวกับการผูกขาดอำนาจทางการเมืองมากขึ้นใช่ไหมครับ
2: ครับ
0: แล้วถ้าเราดูโครงสร้างระบบทุนนิยมโลกเนี่ยก็คือประเทศที่ไม่ได้เป็นเจ้าของเทคโนโลยีเนี่ยก็เป็นเหมือนอาณานิคมทางข้อมูลน่ะคือ
1: จะตกเป็นเมืองขึ้นแบบ
0: เบื้องล่าง
1: ที่จะตกเป็นเบื้องล่างไปแบบ
0: ที่ไม่รู้ตัวด้วยนะ
1: ใช่ค่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งถอนตัวไม่ขึ้นในท้ายที่สุดนะ
0: และในที่สุดเนี่ยก็คือไม่ต้องใช้กำลังทหารอะไรนะคือใช้เปลี่ยนทางความคิดใช้คือเปลี่ยนยังไงวิถีชีวิตให้เป็นอย่างที่ศูนย์กลางทางอำนาจต้องการ
1: เอาอย่างแค่นี้เอาว่าตอนนี้ถ้าสมมติว่าเน็ตเกิดเสียขึ้นมานะอาจารย์เกิดจู่ๆแล้วทั้งระบบเลยเสียไปหมดเนี่ยผมว่าประเทศไทยทั้งประเทศก็โกลาหลนะใช่ไหม
0: แน่นอน
1: การค้าการใช้ชีวิตระบบราชการอะไรต่างๆเนี่ยโกลาหลต้องมีมาตรการฉุกเฉินอะไรออกมาแน่นอน
0: ใช่ครับ
1: มันเป็นอย่างนั้นแล้วยิ่งถ้าทอดเวลาออกไปสัก5ปี10ปีนะผมว่ามันยิ่งทำให้เราต้องไปผูกพันแบบชนิดที่ถ้าเกิดถูกตัดขาดหรือว่าถูกแทรกแซงอะไรสักอย่างเนี่ยมันน่าจะแบบกลายเป็นวิกฤตการณ์ใหญ่ทันที
0: ใช่ครับ
1: เพราะเราพึ่งพิงเข้าไปมากขึ้นแบบนี้
0: ใช่ครับแล้วที่สำคัญเนี่ยมันไม่ใช่แค่ประเด็นของประเทศใดประเทศหนึ่งเท่านั้นนะฮะคือมันเป็นประเด็นของมนุษยชาติเลยนะบางเรื่องเนี่ยคือถ้าคิดให้ดีเนี่ยเพราะว่าอย่างล่าสุดเนี่ยหัวหน้าฝ่ายสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเนี่ยเขาก็ออกโรงเตือนนะว่าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เนี่ยมันเป็นทั้งสิ่งที่จะเป็นประโยชน์กับมนุษยชาติมากแล้วในขณะที่เดียวกันเนี่ยมันก็เป็นภัยคุกคามที่เป็นความเสี่ยงสำคัญคือถ้าประเทศต่างๆเนี่ยไม่มีกรอบกฎหมายหรือไม่มีกติกาแล้วกติกาหรือกฎหมายพวกนี้จะต้องเป็นกติกาและกฎหมายที่เป็นสากลด้วยนะ
1: ครับ
0: ที่ทุกประเทศก็ควรจะต้องปฏิบัติร่วมกันแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือว่าถ้าจะพัฒนา AI เนี่ยมันจะต้องมีกรอบเรื่องจริยธรรมแล้ว AI เนี่ยมันต้องใส่มิติทางด้านเอติกทางด้านจริยธรรมเข้าไปด้วยทางด้านคุณค่าบางอย่างที่เป็นคุณค่าที่ถูกต้องเนี่ยที่มีอยู่ในความเป็นมนุษย์เนี่ยที่เป็นคุณค่าที่ถูกต้องเนี่ยต้องใส่เข้าไปด้วยนะคือถ้าไม่ใส่เนี่ยมันอย่างตอนเนี้ยเทคโนโลยีพวกปัญญาประดิษฐ์ที่มันเป็น deep learning ที่มันเป็น generative AI เนี่ยมันสามารถสร้างระบบอัตโนมัติที่พัฒนาตัวเองได้นะแล้วมันถ้าเราไม่มีกำกับโดยเรื่องไอ้ค่านิยมหรือเอธิคที่ถูกต้องเนี่ยผมว่ามันน่าเป็นห่วงมากแล้วตอนนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นชัดที่สุดเลยก็คือการไปละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานหรือทรัพย์สินทางปัญญาเรื่องทรัพย์สินทางปัญญานี่ก็เป็นเรื่องใหญ่นะคนทำงานที่ใช้ความคิดพัฒนาอะไรทั้งหลายเนี่ยมันถูกดึงไปใช้หมดอ่ะคร
1: ับ ครับครับอันนี้มันคือดูแล้วไอ้เทคโนโลยี AI เนี่ยมันจะมีลักษณะที่ขาดความเป็นประชาธิปไตยถ้าเทียบกับเรื่องการเมืองอย่างชัดเจนเลยใช่ไหมคืออำนาจมันจะรวมศูนย์อยู่ที่

0: คนจำนวนนิดเดียวนะ
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมหรือว่ากลุ่มทุนเพียงกลุ่มไม่กี่กลุ่มในขณะที่ทุกคนก็เป็นเครือข่ายเป็นตลาดหรือเป็นเครื่องมือหรือว่าเป็นอาจารย์ใช้คำว่าทุนนิยมชายขอบของคนของศูนย์กลางเหล่านี
1: ้ใช่ครับแล้วระบบไอ้โมเดลของ AI เนี่ยมันสามารถที่จะเข้ามาแทรกแซงกระบวนการประชาธิปไตยได้นะทุกไปสารเพราะว่าอย่างการเข้ามาสอดส่องข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยของประชาชนเนี่ยอันนี้มันก็นำมาสู่การแทรกแซงกระบวนการประชาธิปไตยได้นะเพราะว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันต้องเป็นเรื่องสิทธิ์การแสดงความเห็นหรือการลงมติหรือทำอะไรที่มันต้องเป็นความลับถูกไหมใช่ไหมไอ้อย่างกรณีบาร์โค้ดนี่ชัดสุดที่มีการตั้งข้อสงสัยเรื่องการเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ย
0: ศาลรัฐธรรมนูญตัดสิน28
1: ว่าสมมติไอ้เนี่ยมันสามารถที่จะสืบข้อมูลลิงก์ข้อมูลไปจนกระทั่งรู้ว่าใคร
0: ตรวจสอบย้อนกลับได้ไหมว่าใครลงคะแนน
1: ถูกต้องอันเนี้ยมันก็เป็นสิ่งที่มันต้องระมัดระวังสิ่งที่มันต้องระมัดระวังแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดเนี่ยผมมองว่าการใช้ AI ในทางการทหารน่ะหรือในกิจการการสงครามหรือกลาโหมอะไรทั้งหลายเนี่ย
0: ครับ
1: อันนี้อันตรายสุดเพราะว่าถ้าสมมติมันใส่โปรแกรมเข้าไปว่า
0: ครับ
1: ให้ทำลายล้างศัตรูยังไงก็ได้อย่างเงี้ยแล้วมันเกิดพัฒนาระบบอะไรขึ้นมาแล้วมันเกิดคุมไม่ได้ขึ้นมาแล้วทำยังไง
0: เขาตั้งข้อสังเกตว่าตอนนี้มันพัฒนาเร็วมากเลยนะอาจารย์เพราะว่ามันไม่ต้องไปทดลองในห้องทดลองไง
1: ครับ
0: มันเอาไปทดลองในยูเครน
1: ครับ
0: เอาไปทดลองในอิหร่านอะไรต่าง
1: ๆคือ
0: มันมีสนามรบจริงที่จะให้ทดสอบพวกไอ้เรื่องอาวุธสงครามใหม่ๆที่ไฮเทค
1: ใช่ครับ
0: โดรนเดินเนี่ยเขาบอกว่าต่อไปนี่เครื่องบินลบอาจจะไม่
1: มีประโยชน
0: ์ไม่มีประโยชน์มันซัดโดรนฟรีชีพอะไรพวกนี้กันไปแล้ว
1: คร
0: ับ มันจะถูกกว่าแล้วก็มันจะมีพิษสงที่ร้ายกาจขึ้นเรื่อยๆอันนี้เป็นต้นนะก็คือผมคิดว่าเหตุผลสำคัญก็คือว่าถ้ามันไม่มีสงครามเนี่ยมันไปทดลองปัญหาที่ทดลองยาก
1: ครับ
0: แต่พอมันมีสนามรบมันมีสงครามเนี่ยมันก็เท่ากับคนที่คิดค้นอาวุธก็ได้ไปทดลองดูของจริงอ่ะ
1: ครับซึ่งอันนี้ก็มีความเสี่ยงต่ออารยธรรมของมนุษย์มากเลยนะ
0: ครับ
1: เป็นสิ่งที่ผมว่าต้องมีการประชุมปรึกษาหารือเพื่อจัดระเบียบหน่อยนะฮะเพราะว่าไม่งั้นมันจะยุ่งนะแล้วถ้าเราปล่อยให้แรงขับของความต้องการกำไรหรือผลประโยชน์อย่างเดียวเนี่ยนะฮะมันมีโอกาสที่มันจะพัฒนาไปโดยที่ไม่มีกรอบนะ
0: คร
1: ับแล้วถ้ามันไม่มีมาตรฐานสากลเนี่ยสมมติมันถูกห้ามในสหรัฐหรือถูกห้ามในยุโรปเนี่ยอาจจะมาแอบทำในบางประเทศก็ได้ถูกไหม
0: แต่การต่อสู้ของสองมหาอำนาจอย่างสหรัฐกับจีนเนี่ยเรื่องสำคัญก็คือเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยี AI เหล่านี้นะอาจารย์นะ
1: ใช่
0: เป็นประเด็นที่ผมว่าร้อนที่สุดแล้วการแข่งขันก็ดูเดือดเลือดพล่านที่สุดในขณะนี
1: ้ทีนี้แข่งขันกันไปเนี่ยมันก็ต้องตระหนักด้วยว่ามันไม่ใช่แข่งขันกันไปจนกระทั่งมันเกิดอันตรายต่อมนุษยชาติโดยรวมนะผมว่ามันต้องมีเขาเรียกว่ามีสติตรงนี้นิดนึงไม่งั้นมันจะไปกันใหญ่ถูกไหมครับก็เหมือนตอนที่ยุคนึงที่ประเทศมหาอำนาจนี่แข่งกันสะสมอาวุธนิวเคลียร
0: ์ครับ
1: ตอนหลังก็มีสติว่าจะต้องมาเจรจากันแล้วก็จำกัดหัวลบนิวเคลียร์ใช่ไหม
0: ครับ
1: ไม่งั้นถ้ามันไม่ทำอย่างนั้นเนี่ยเกิดระเบิดตูมตามขึ้นมาก็ไปกันหมดทั้งโลกเลยใช่ไหมครับ
0: คนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยก็ไปด้วย
1: อ๋อก็ไปหมดนะครับไปกันหมด
0: ครับ
1: ฮะ
0: เอ๊ะอาจารย์พอจะรู้จักหลอดแมร์นายกเทศมนตรีของนครนิวยอร์กไหมครับที่ก็เพิ่งชนะเลือกตั้งมานะเขาเป็นคนหัวก้าวหน้าใช่ไหม
1: ฮะก็ได้ติดตามประวัติเขาฮะครับแต่ว
0: ่
1: าไม่รู้จัก
0: เขาเพิ่งออกระเบียบมานะออกระเบียบมาแล้วเขาห้ามให้โรงเรียนเนี่ยทุกโรงเรียนในนิวยอร์กในมหานครนิวยอร์กที่เขาเป็นนายกเทศมนตรีอยู่เนี่ยไม่ให้โรงเรียนเนี่ยออกระเบียบไม่ให้เด็กอายุตั้งแต่เท่าไหร่ลงไปเนี่ยไม่ให้นำสมาร์ทโฟนหรือว่าพวกไอ้แท็บเล็ตอะไรต่างๆเนี่ยเข้ามาในโรงเรียนนะฮะ
1: ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องจริงๆหลายประเทศในยุโรปเหนือก็ทำ
0: เด็กจะไปกลับไปบ้านแล้วผู้ปกครองอนุญาตให้ใช้ก็เป็นเรื่องที่จำกัดเวลาลงไปแต่ว่าที่โรงเรียนเนี่ยไม่ให้ผู้ปกครองเนี่ยให้อนุญาตให้เด็กเอามาใช้ในโรงเรียนด้วยเพราะมันเท่ากับเด็กก็จะอยู่ในสภาพอีโคซิสเต็มของพวกไอ้สมาร์ทโฟนพวกอะไรต่างๆเหล่านี้แต่ว่าผมชอบคำอธิบายของเขาอะเขาบอกว่าอยากจะให้เด็กได้มีเวลาเรียนรู้กับมนุษย์ด้วยกันครูได้มีโอกาสเรียนรู้จากครูอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วก็เขาโดยส่วนตัวเนี่ยเขาเชื่อว่ามนุษย์เนี่ยไม่รู้อะไรบ้างเนี่ยนะคือมนุษย์คือไม่ต้องไปรู้ให้หมดทุกอย่างไม่รู้อะไรเนี่ยเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ไม่รู้อะไรบ้างเนี่ยเป็นเรื่องปกติของมนุษย์แต่ว่าถ้าเด็กเขามีอุปกรณ์พวกเหล่านี้ใช่ไหมอัดเขาไม่รู้อะไรเขาหาทันทีเลยฮะ
1: หาทันทีใช่ครับ
0: AI มันจะเซิร์ชให้หมดเลยว่ามันคืออะไรยังไงเขาจะมีคำตอบทั้งหมดไม่มีอะไรที่เขาไม่สามารถที่จะไม่รู้ได้แต่ว่านายกเทศมนตรีคนนี้เขาพูดแกพูดสำคัญนะเขาบอกว่าความเป็นมนุษย์เนี่ยมันต้องไม่รู้อะไรบ้างนะไม่ใช่รู้ไปทั้งหมดต้องไม่รู้อะไร
1: รู้ก็ต้องรู้ให้ถูกด้วยนะเพราะบางที AI ก็อาจจะไม่ถูก
0: ก็นั่นแหละทีครับเพราะต้องรู้ไปทั้งหมดเนี่ยบางทีมันไม่ถูกก็ไปหมดแต่ไม่รู้อะไรบ้างเนี่ยมันอย่างน้อยมันยังมีเวลามาตึกตรองหรือมาอะไรกันได้เนี่ยบางเรื่องใช่ไหมไปปรึกษาผู้ที่เขารู้หรือว่าฟังจากมนุษย์หรือว่าครูบาอาจารย์อะไรต่างเนี่ยมันก็ช่วยเสริมความรู้ได้แต่ว่าถ้าเป็น
1: ผมมอง
0: นี่ก็เรียนเร็วหมดแล้วคร
1: ับ ผมมองเรื่องกระบวนการคิดด้วยคุณไพศาลคือถ้าเรามาถึงปุ๊บเนี่ยการเรียนรู้ของเด็กๆเนี่ยมาถึงใช้ AI เลยเนี่ยมันไม่ผ่านกระบวนการวิเคราะห์หรือการคิดไงคือทุกอย่าง
0: เหมือนกับบวกลบเลขอะไรเงี้ยนะต่อไปก็กลัวนะว่าเด็กจะบวกได้ไหม
1: ใช่ใช่ก็เหมือนใช้เครื่องคิดเลขใช้อะไรคำนวณให้แทนเยอะๆเนี่ยมันก็สมองมันไม่ได้ฝึกไง
0: ครับอย่างสมัยอาจารย์ยังต้องท่องสุดคูณไหม
1: ท่องฮะท่อง
0: อย่างผมก็ยังต้องท่องสุดคูณเราก็จำไว้ในหัวโดยอัตโนมัติเลยนะ
1: ครับ
0: บวกลบคูณหารอะไรต่างๆมันก็จะมี
1: เป็นเหมือนเมมโมรีนะ
0: อ
1: ยู่ในสมอง
0: บางทีมันก็คิดมาได้โดยอัตโนมัติเลยเห็นตัวเลขบวกลบคูณหารในหัวได้เลยแต่เด็กสมัยใหม่ผมอาจจะลดทักษะด้านนี้ลงเพราะว่าเขามีสมาร์ทโฟนอยู่ในมือบอกตัวเลขวันนี้เป็นล้านๆก็กดได้จริงๆรู้หมด
1: ก็แล้วแต่ว่าเด็กเนี่ยถูกเลี้ยงมาแบบไหนแล้วก็อยู่ในครอบครัวไหนอยู่โรงเรียนแบบไหนนะเพราะว่าอย่างบางครอบครัวบางโรงเรียนเนี่ยเขาก็ให้ไปฝึกเรียนเลขเรียนคณิตศาสตร
0: ์
1: พวกเนี้ย
0: ทักษะการบวกลบคูณหารอ
1: ะไรเงี้ยนะฮะครับ
0: ครับเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่นะครับอาจารย
1: ์ได้ครับได้ครับ
0: เดี๋ยวกลับมาคุยกันช่วงที่2ครับสักครู่เดี๋ยวครับ
2: ย้อนอดีตสู่อนาคตที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
4: เสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
5: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
4: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
5: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
4: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
6: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5:00 ถึง 6:00 นที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
7: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวเชชาที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
4: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆย้อนอดีตสู่อนาคตที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
0: 13:46 นนะครับมาติดตามย้อนอดีตสู่อนาคตกันต่อนะครับอาจารย์ครับ
1: ครับคุณไพศาลครับ
0: นะครับมาว่ากันต่อนะฮะไอสถานะความเป็นทุนนิยมชายขอบนี่มันก็เกิดขึ้นในทั้งบ้านเราประเทศเพื่อนบ้านทั้งหลายที่ยังไม่สามารถที่จะเข้าถึงเทคโนโลยีพวกชั้นสูงของพวกAI ต่างๆได้เป็นอย่างนั้นกันโดยทั่วหน้าหรือว่าอย่างไรหรือว่าเรามีความได้เปรียบเสียเปรียบอะไรยังไงนะเท่าที่อาจารย์ได้ทราบข้อมูลนะ
1: คือผมมองว่าทุนนิยมชายขอบเนี่ยมันเข้าสู่ภาวะขาลงเนี่ยหลังสงครามโลกครั้งที่2หลังจากที่บรรดาเจ้าอาณานิคมเนี่ยก็ต้องยังไงเผชิญกับขบวนการต่อสู้เพื่อเอกราชถูกไหมคร
0: ับแล้วก็ต้องยอมปล่อย
1: มันมีกระแส
0: ให้เอกราชประเทศต่างๆไป
1: ใช่ครับมันมีกระแสต่อต้านจักรวรรดินิยมแล้วประเทศพวกนี้ในโดยเฉพาะในช่วงแรกๆเนี่ยพอมันมีขบวนการต่อสู้เพื่อเอกราชเนี่ยเขาก็จะสร้างเศรษฐกิจอยู่บนฐานชาตินิยมคุณเบสาร อยู่บนฐานชาตินิยมแต่ต่อมาเนี่ยหลายประเทศก็ปรับเปลี่ยนเคลื่อนตัวไปสู่เศรษฐกิจเสรีนิยมโดยเฉพาะประเทศที่ยึดถือแนวทางแบบสหรัฐหรืออังกฤษฝรั่งเศสอะไรเงี้ยนะฮะฝ่ายสำคัญนักบิดในขณะที่กลุ่มประเทศที่เปลี่ยนแปลงการปกครองไปเป็นสังคมนิยมคอมมิวนิสต์มีขบวนการต่อสู้เพื่อเอกราชเช่นเดียวกันเนี่ยเขาก็จะมีระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ซึ่งใช้ แนวทางการวางแผนจากส่วนกลางถูกไหม
0: ครับก็เป็นทุนโดยรัฐไปโดยส่วนใหญ
1: ่เป็นทุนโดยรัฐเป็นทุนโดยรัฐแต่จริงๆเขาก็ไม่เรียกตัวเองว่าเป็นทุนโดยรัฐถูกไหมเขาบอกว่าเขาต้องการที่จะให้ปัจจัยการผลิตเนี่ยเป็นเรื่องของส่วนรวมเป็นเรื่องของรัฐนะ
0: ครับ
1: แต่ต่อมาหลายประเทศก็มีการปฏิรูปเศรษฐกิจตัวเองเพราะว่ามันถ้าจะใช้แนวคิดแบบนั้นเข้มข้นเนี่ยเศรษฐกิจมันก็ไม่สามารถมีพัฒนาการหรือความก้าวหน้าได
0: ้มันจะไม่มีแรงจูงใจนะ
1: ไม่มีแรงจูงใจนะแต่ในขณะเดียวกันทุนนิยมมันก็มีปัญหาอีกแบบหนึ่งมันก็จะมีปัญหาคนละแบบแต่ว่าพอตอนทศวรรษ1990เนี่ยก็ดูเหมือนว่าแนวความคิดแบบเสรีประชาธิปไตยเนี่ยมันได้ชัยชนะถูกไหมฮะ
0: ครับ
1: เพราะว่าหลายประเทศที่เป็นสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ก็ปรับระบบเศรษฐกิจมาใช้ระบบเศรษฐกิจแบบตลาดมากขึ้นครับแต่ว่าภายใต้พัฒนาการอันเนี้ยมันก็มีปัญหาบางด้านอยู่แล้วเมื่อเราเอาปัจจัยเรื่องความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เราพิจารณาคุยกันในเสาเนี้ย
0: ครับ
1: โดยเฉพาะเทคโนโลยี AI เนี่ยมันก็อาจจะทำให้สภาวะที่มันเป็นทุนนิยมชายขอบเนี่ยซึ่งมันเข้าสู่สภาวะขาลงในบางช่วงของประวัติศาสตร
0: ์พัฒนาการสงครามโลกครั้งที่สอง
1: เศรษฐกิจการเมืองของโลกเนี่ย มันก็อาจจะฟื้นกลับขึ้นมาอีกด้วยอำนาจศูนย์กลางของระบบทุน
0: ในรูปแบบใหม
1: ่ที่กลุ่มเทคโนโลยีเอาไว
0: ้
1: นะกลุ่มเทคโนโลยีเอาไว
0: ้อันนี้ก็คืออ
1: ันนี้คือเป็นสิ่งที่ผมจะให้มุมมองในแง่ที่ว่านโยบายต่อ data center เนี่ยนโยบายต่อในเรื่องอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ AI ในประเทศไทยเนี่ย มันก็ต้องคิดในมิตินี้ด้วยเพราะว่าพลังของการเปลี่ยนแปลงและพลังของการขับเคลื่อนเนี่ยมันมาจากภายนอกนะมันไม่ได้มาจากภายในเราไม่ได้สามารถกำหนดอะไรได้มากนะ
0: ครับคือหลังสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยเมื่อประเทศต่างๆที่เคยเป็นเมืองขึ้นหรือไม่เป็นเมืองขึ้นโดยตรงก็ตกอยู่ภายใต้อำนาจของจักรวรรดินิยมนักล่าเมืองขึ้นทั้งหลายนะเมื่อได้รับเอกราชแล้วก็มีทำในด้านการเมืองก็สามารถที่จะสร้างการเมืองที่มีลักษณะที่เป็นเรื่องของแนวความคิดแบบชาตินิยมอะไรต่างๆขึ้นมาในยุคแรกๆแล้วขณะเดียวกันเนี่ยมันก็สามารถที่จะสร้างทุนชาติของตัวเองได้ด้วยใช่ไหม
1: คือในประเทศที่สามารถสร้างทุนชาติของตัวเองขึ้นมาได้แล้วก็ทุนชาติเหล่านี้เนี่ยได้ก้าวขึ้นไปเป็นทุนข้ามชาติ
0: ถึงระดับหนึ่งแล้วเนี่ยเมื่อไปสมาทานกับแนวความคิดเรื่องไอ้เสรีไอ้แนวความคิดเศรษฐกิจแบบเสรีเนี่ยไอ้ทุนชาติเหล่านี้ก็จับมือกับทุนข้ามชาติทั้งหลายแล้วก็พาตัวเองพัฒนาขึ้นไปกลายเป็นทุนข้ามชาติได้ด้วยนะ
1: ใช่ครับ
0: ในหลายประเทศ
1: ซึ่งประเทศพวกที่สามารถยกระดับตรงนั้นขึ้นไปได้เนี่ยก็จะกลายเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างประเทศในเอเชียก็มีหลายประเทศที่เป็นตัวอย่างถูกไหมฮะ
0: ญี่ปุ่นเนี่ยชัดเจน
1: ญี่ปุ่นเกาหลีใต้ไต้หวันนะฮะสิงคโปร
0: ์ครับ
1: หรือแม้กระทั่งจีนตอนนี้นะแต่ว่าโมเดลของจีนโมเดลของเกาหลีใต้โมเดลของไต้หวันสิงคโปร์พวกนี้มันก็มีลักษณะร่วมบางอย่างอยู่คือไม่ได้เป็นประเทศที่ปล่อยให้กลไกตลาดทำงานโดยไม่กำกับทิศทางโดยรัฐนะฮะคือเราจะเห็นได้ว่าทุกประเทศที่เรากล่าวถึงเมื่อสักครู่เนี่ยล้วนที่เป็นประเทศที่มีบทบาทของรัฐในการกำหนดยุทธศาสตร์หรือมีอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์อยู่แต่ว่าก็จะเป็นประเทศที่มีระบบรัฐคือทั้งราชการระบบราชการและการเมืองเนี่ยที่มันโปร่งใสกว่ามันโปร่งใสกว่าบางประเทศที่ประสบความล้มเหลวคือถ้าคุณจะมีนโยบายแบบนี้รัฐมันจะต้องโปร่งใส ครับหนึ่งเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะเกิดการเอื้อประโยชน์กันได้จากนโยบายแล้วมันในที่สุดมันจะไม่ประสบความสำเร็จนะซึ่งพัฒนาการแบบเนี้ยมันก็เป็นพัฒนาการที่มันต่างจากยุโรปหลายประเทศนะ
0: ครับ
1: หรือแม้ทั่งต่างจากสหรัฐอเมริกาที่มันเป็นเรื่องของการค่อยๆสะสมทุนของกลุ่มทุนใช่ไหมฮะซึ่งถ้าเราย้อนกลับไปไกลหน่อยเนี่ยเนื่องจากว่าพัฒนาการของเอเชียเนี่ยกับพัฒนาการของยุโรปหรือแม้ทั่งสหรัฐเนี่ยมันไม่เหมือนกันคือรัฐโบราณเนี่ยของเอเชียเนี่ยมันเป็นรัฐที่รวมศูนย์คือศูนย์กลางอำนาจเนี่ยเป็นเจ้าของทรัพยากรเกือบทุกอย่างถูกไหม
0: ครับ
1: เป็นเจ้าของที่ดิน
0: ก็สร้างความเป็นปึกแผ่นร่ำรวยขึ้นมาจากฐานตรงนั้น
1: แต่ว่ายุโรปเนี่ยมันมีคล้ายๆมันมีพวกกระดุมพีอ่ะคือมันมีกระดุมพีมีเจ้าที่ดิน
0: มีขุนนางมี
1: กระดุมพีที่มีพื้นที่ของตัวเองมันจะไอโครงสร้างของสังคมของการเมืองมันไม่เหมือนกันมันฉะนั้นมันก็เลยมีพัฒนาการที่มันต่างกันเวลาเป็นทุนนิยมเนี่ยมันก็เลยเป็นทุนนิยมที่ต่างกันคือจะให้ทุนนิยมในเอเชียเนี่ยมันมีพัฒนาการแบบทุนนิยมตะวันตกเลยมันก็ไม่เหมือนกันมันเป็นไปไม่ได้มันภูมิหลังมันต่างกันหรือแม้กระทั่งการพัฒนาสู่ความเป็นประชาธิปไตยเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันถูกไหมฮะ
0: ครับ
1: ถามว่าถ้าเกิดญี่ปุ่นเนี่ยไม่แพ้สงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยแล้วแมคอาเธอร์เนี่ยไม่เข้าไปเขียนรัฐธรรมนูญกำกับไอ้การบริหารประเทศหรือโครงสร้างอำนาจเนี่ยถามว่ามันญี่ปุ่นจะเป็นแบบนี้ไหมก็ไม่เป็นแบบนี้อยู่แล้วถูกไหม
0: อิทธิพลของขงจื้อในรูปของศาสนาหรือว่าคติความเชื่ออะไรต่างๆก็ยังฝังรากอยู่นะ
1: ใช่ครับ
0: โอกาสที่จะกลายเป็นประเทศประชาธิปไตยก็ไม่ง่ายความคิดแบบเชื่อผู้นำอะไรต่างๆก็ยังสูงอยู่
1: ใช่ครับก็หรือจีนเนี่ยจีนก็เป็นตัวอย่างที่แตกต่างจากญี่ปุ่นถูกไหมฮะ
0: ครับ
1: คือจีนเนี่ยไม่คือญี่ปุ่นเนี่ยแพ้สงครามโลกครั้งที่สองจีนเนี่ยเป็นฝ่ายสัมพันธมิตรถูกไหมหรือว่าจีนก๊กมินตั๋งไม่ได้แพ้แต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยก่อนการอภิวัตสิ้นไห่1911หรือแม้กระทั่งสมัยปลายราชวงศ์ชิงเนี่ยก็คือมันก็มีสภาพเป็นกึ่งเมืองขึ้นน่ะคือประเทศมหาอำนาจก็เข้ามายึดพื้นที่ของจีนเป็นส่วนๆถูกไหมแล้วเป็นเขตเช่าซึ่งตัวเองก็ไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายในดินแดนของตัวเองได้ถูกไหมฮะแล้วคนจีนเนี่ยที่อยู่ในบางพื้นที่ของประเทศก็กลายเป็นพลเมืองชั้นสองนะครับมันก็มีพัฒนาการอีกแบบหนึ่งแต่ว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในประวัติศาสตร์ถ้าเราศึกษาดูเนี่ยนะฮะอย่าให้มันเกิดสถานการณ์ที่เป็นเขาเรียกว่ายุควอร์ลอร์ดอ่ะคุณเมษาน
0: ต่างคนต่างใช้อำนาจ
1: ยุคตัวไอ้ขุนศึกยุคไอ้วอร์ลอร์ดที
0: ่คุมกันไม่ได้เลย
1: ทางใครมีอำนาจก
0: ็ครับ
1: ยึดไอ้คุ้มครองพื้นที่ตัวเองแล้วก็สู้รบกันเองอะไรเงี้ยนะฮะ
0: เอาก็แบบพม่าในขณะ
1: แบบพม่าตอนเนี้ยใช่ครับ
0: ก็มีพวกเต็มไปด้วยวอร์ลอร์ดทั้งนั้น
1: วอร์ลอร์ดใช่ครับอันนี้อันตรายที่สุดแล้วก็ประชาชนก็ยังไงคืออยู่ภายใต้ความทุกข์ทรมานไปหลายทศวรรษอ่ะพม่านี่70ปีแล้วนะผมว่าแล้วก็มีช่วงเวลาที่ได้หายใจช่วงสั้นๆไม่กี่ปี
0: ครับ
1: ที่มีรัฐบาลที่มาจากประชาชนครับน่าเห็นใจมากน่าเห็นใจประชาชนมาก
0: ครับครับครับคราวนี้โฉมใหม่ของยุคที่ทุนนิยมจะกลับมาบางประเทศจะกลายเป็นทุนนิยมชายขอบอีกครั้งหนึ่งในยุคที
1: ่ต้องให้พลังก็ต้องเรียนคุณไพศาลว่าต้องให้พลังของฝ่ายสังคมนิยมประชาธิปไตยเนี่ยเข้าสู่อำนาจทางการเมือง มันจะเข้าไปบาลานซ์คือมันจะเข้าไปถ่วงดุลทุนผูกขาดพวกนี้ก็เหมือนกรณีของเบอร์นีแซนเดอร์หรือกรณีการเกิดขึ้นของนายกเทศมนตรีนิวยอร์กเนี่ยคือตัวอย่างที่ชัดเจน
0: ในสหรัฐนะ
1: คือมันต้องมีพลังแบบนี้เข้าไปถ่วงดุลนะ
0: คร
1: ับ แล้วประชาชนเนี่ยมีความโน้มเอียงที่จะเลือกนักการเมืองหรือพรรคการเมืองแบบนี้ด้วยนะครับ
0: ครับเอาละครับเสาร์นี้หมดเวลาลงต้องขอบพระคุณอาจารย์นะครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
2: ย้อนอดีตสู่อนาคตที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
9: ขณะนี้เวลา 14 นาฬิกา
10: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนะ ธนากุลโพคินเสนอ4แนวทางรื้อโครงสร้างการเมืองไทยผ่านมา94ปีวนลูปอำนาจนิยมระบบอุปถัมภ์ทำองค์กรอิสระกลายเป็นเครื่องมือทางการเมืองนายโพคินพลกุลอดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อบทบาทขององค์กรอิสระต่อการเมืองไทยที่จัดโดยคณะกรรมการกิจการศาลองค์กรอิสระองค์กรอัยการรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนและกองทุนว่าปัญหาที่ทำให้ทุกอย่างเป็นแบบนี้เพราะเขียนในรัฐธรรมนูญว่าคนที่จะดำรงตำแหน่งองค์กรอิสระต้องเป็นคนที่ยึดหลักยุติธรรมนิติธรรมธรรมาภิบาลความสุจริตซึ่งความจริงคือวาทกรรมเพราะ94ปีที่ผ่านมาวนเวียนกับการยึดอำนาจและเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ซึ่งระบอบที่ดำเนินมา94ปีอยู่บนระบบอำนาจนิยมระบบอุปถัมภ์และรัฐราชการซึ่งเป็นเครื่องมือเกื้อหนุนซึ่งกันและกันมากกว่าการตอบสนองประชาชนซึ่งต้องสร้างภาคประชาชนให้เข้มแข็งต้องทำให้เกิดการทวงดุลให้ได้การแก้รัฐธรรมนูญจำเป็นแต่ไม่ต้องทำใหม่ทั้งฉบับสิ่งที่ควรทำคือกลับไปใช้รูปแบบรัฐธรรมนูญปี40ให้ประชาชนสามารถเข้าชื่อถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งองค์กรอิสระได้ผลักดันให้มีปปช.ภาคประชาชนเพื่อการล็อบบี้ยากขึ้นต้องแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิตของประชาชนและลดขนาดรัฐราชการลงสกัดจับกระบะซุก14เมียนมาเข้าพื้นที่อุทัยธานีตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการตำรวจทางหลวงสกัดจับรถกระบะขนแรงงานต่างด้าวบริเวณถนนหมายเลข3013อำเภอหนองช้างจังหวัดอุทัยธานีรวบคนขับรถกระบะชาวไทยได้พร้อมชาวเมียนมา14คนโดยตำรวจทางหลวงได้รับเบาะแสจะมีการลักลอบขนต่างด้าวเข้าพื้นที่ตอนในกลางดึกที่ผ่านมาชุดจับกุมจึงได้กระจายกำลังสังเกตการกระทั่งช่วงกลางดึกเห็นรถต้องสงสัยบรรทุกน้ำหนักผิดปกติขับมาด้วยความเร็วสูงเมื่อเรียกให้หยุดคนขับรถกลับเร่งเครื่องหนีทำให้เจ้าหน้าที่ต้องใช้อุปกรณ์สต็อปสติ๊กหยุดรถทางนี้คนขับถูกจับยอมรับได้ค่าจ้าง800บาทต่อคนหรือ 12,000 บาทเพื่อลำเลียงชาวมินมากลุ่มนี้จากบริเวณบ่อขยะในอำเภอวังเจ้าจังหวัดตากเพื่อไปส่งในพื้นที่อุทัยธานีด้านชาวมินมาให้การว่าเข้ามาผ่านช่องทางธรรมชาติอำเภอแม่สอดก่อนจะมีผู้นำพามาขึ้นรถโดยเสียค่าใช้จ่าย 9,000 ถึง 10,000 บาทต่อคนรัสเซียเผยเวทีเจรจา3ฝ่ายอาจมีขึ้นเร็วๆนี้ทำเนียบรัฐบาลเครมลินของรัสเซียคาดหวังว่าการประชุมไตรภาคีระหว่างรัสเซียสหรัฐและยูเครนจะจัดขึ้นในอนาคตอันใกล้เพื่อสานต่อการเจรจาหาแนวทางการยุติความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนนายดมิทรีเปสคอฟโฆษกทำเนียบรัฐบาลเครมลินยังระบุ ด้วยว่ารัสเซียเปิดกว้างสำหรับการเจรจาเกี่ยวกับประเด็นยูเครนโดยไม่มีการตั้งเงื่อนไขล่วงหน้าถ้อยแถลงของเปสคอฟมีขึ้นภายหลังสตีฟวิทคอฟและจาริคุชเนอร์ทูตพิเศษของสหรัฐเดินทางมาเยือนรัสเซียและยูเครนเมื่อเร็วๆนี
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ความคิดเจ๋งๆใครก็คิดได้แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนโลกธุรกิจได้จริงคือการลงมือทำอย่างมุ่งมั่นและมองโลกในแง่ดีว่าจะผ่านอุปสรรคไปได้กายคาวาซากิอดีตหัวหน้านักการตลาดของ Apple
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: คืนนั้นเลยที่เง ินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
8: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.75% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
10: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
11: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
10: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
11: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ไลน์@ thinking radio

0: วัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการบอกเล่า965ช่วงเวลาของผมคือช่วงชีวิตดนตรีศรีสินนะครับพบกันทุกคืนวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มเป็นประจำนะครับติดตามรับฟังกันได้นะครับเรื่องราวของรายการของผมรายละเอียดนั้นก็อย่างที่เห็นนะครับจะฟังเสียงขลุ่ยเพราะฟังเรื่องราวชีวิตของผู้คนทุกยุคสุดสมัยที่หลายท่านแนะนำมาผมนำมาเล่าสู่รายการนะครับเรื่องดีๆติดตามกันได้ครับทุกคืนวันอาทิตย์เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับไปจอน
1: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราปฏิสุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
3: ๆบ้านป่วยไม่ป่วยใจ

0: วัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการคุยกับหมอบ้านนะคะวันนี้เราเจอกันวันเสาร์ที่12กันยายนพุทธศักราช2569นะคะเช่นเคยอยู่กับเดียนจิติมาทวารเรศค่ะแล้วก็สัปดาห์นี้นะคะก็อย่างที่ท่านอาจารย์ยอดเยี่ยมได้เกริ่นนำไปแล้วนะคะว่าสัปดาห์นี้ค่ะเราก็จะมีแขกรับเชิญพิเศษนะคะเป็นทีมงานสถาปนิกอาสาวิศวกรใจดีนะคะก็จะเป็นวิศวกรนะเครื่องกลนะคะที่ก็จะมาพูดคุยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของงานระบบต่างๆภายในบ้านนะคะแล้วก็ในช่วงของชั่วโมงที่2วันนี้ก็ขออนุญาตนะคะพอวิศวกรเครื่องกลเข้ามาก็คงจะเป็นประเด็นการตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของงานระบบต่างๆภายในบ้านนะใครที่มีคำถามก็สามารถที่จะฝากเข้ามาได้นะคะ Facebook Live Fanpage FM 96.5 YouTube ที่ช่อง Thinking Radio นะคะพิมพ์มาที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยหรือว่าจะไปทาง LINE ที่ @Thinking Radio ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะทาง LINE ก็ฝากเบอร์มาก็ได้นะคะหรือว่าจะมีภาพถ่ายวิดีโอที่ปัญหาที่เจอเนี่ยก็สามารถส่งมาประกอบได้นะคะเพื่อจะนำไปสู่การวิเคราะห์ปัญหาอย่างตรงจุดแต่ถ้าไม่สะดวกก็พิมพ์คำถามมาให้รายละเอียดที่ครบถ้วนก็ได้เช่นเดียวกันนะคะที่ LINE @thinkingradio นะคะตอนนี้เราไปทักทายกันนะคะแขกรับเชิญทีมงานสถาปนิกอาสาวิศวกรใจดีของเรานะคะคุณรณชัยสุริธนารัตนกุลนะคะเป็นวิศวกรเครื่องกลผู้เชี่ยวชาญ นะคะไปทักทายคุณรณชัยกันนะคะสวัสดีค่ะคุณรณชัยค่ะ
1: สวัสดีครับคุณจิติมาครับสวัสดีครับท่านฟังทางบ้านครับ
0: ค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอบพระคุณคุณรณชัยมากๆนะคะที่ให้เกียรติเข้ามาพูดคุยกันแล้วก็ประเด็นค่ะคุณผู้ฟังที่คุณรณชัยเลือกมาวันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นประเด็นที่ใกล้ตัวหลายๆคนมากนะคะนั่นก็คือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเครื่องกรองน้ำทั้งน้ำใช้ในบ้านแล้วก็เครื่องกรองน้ำดื่มนะคะเพราะว่าจริงๆเป็นเรื่องใกล้ตัวแล้วก็น้ำเป็นอะไรที่เราดื่มทุกวันแล้วก็เชื่อแน่ว่าหลายๆคนช่วงหลังเนี่ยก็จะคอนเซิร์นกับความสะอาดของน้ำมากๆเหมือนกันนะคะซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยคุณรณชัยก็จะมาเล่ารายละเอียดให้เราฟังนะคะเราเริ่มที่ตรงไหนดีคุณรณชัยอย่างที่เราบอกเลยเนาะเดี๋ยวนี้คนก็คอนเซิร์นเรื่องของความสะอาดมากๆเหมือนกันนะกังวลเรื่องของน้ำดื่มน้ำใช้อะใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับเดี๋ยวนี้จริงสมัยก่อนเราอาจจะกังวลว่าน้ำประปาเราดื่มได้เนาะเพราะว่าการประปาก็พยายามพูดเสมอว่าน้ำประปามันดื่มได้นี่แหละเพราะว่าเกจที่เขาทำมาก็อาจจะมีการควบคุมคุณภาพให้สามารถ มีคุณภาพที่ดีขึ้นจริงๆแล้วแหล่งน้ำที่เราใช้อยู่เนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันมีถ้าคนเมืองก็ส่วนใหญ่ก็จะไปอิงจากพวกน้ำประปาเนาะซึ่งก็เป็นทั้งการประปาส่วนภูมิภาคกับการประปานครหลวงนะครับแต่ถ้าเป็น ต่างจังหวัดบางที่เนี่ยก็อาจจะยังต้องใช้น้ำบาดาลหรือว่าในหมู่บ้านที่มีประปาหมู่บ้านเขาก็จะเป็นหมู่บ้านเขาก็ จะมีหน่วยงานที่ทำเป็นประปาหมู่บ้านแล้วก็ขายจำหน่ายอยู่ในหมู่บ้านตัวเอง ก็รูปแบบก็จะเป็นรูปแบบคล้ายกันเพียงแต่ว่ากระบวนการคุณภาพทำได้ดีแค่ไหนบำรุงสาได้ดีแค่ไหนคุณภาพน้ำมาได้ดีแค่ไหนก็จะต่างกันไปมันก็เลยอาจทำให้มีความคลาดเคลื่อนของคุณภาพมันอาจจะมีการปนเปื้อนอะไรมาระหว่างทางอะไรเงี้ยนะครับก็กับกันคือกรณีที่ไม่มีต่างจังหวัดไปอีกที่ไม่มีแหล่งน้ำเลยบางทีก็อยู่ใกล้แม่น้ำลำคลองก
0: ็
1: เอาแม่น้ำลำคลองมาสมัยก่อนเราก็ใช้สารส้มเนา
0: ะ
1: ถ้าเป็นสมัยก่อนเรามีใช่ไหมเรา
0: แกว่งสารส้มแล้วก็ให้เขาตกตะกอนแล้วก็ใช้น้ำด้านบน
1: แล้วเราก็เอามาต้มเพื่อฆ่าเชื้อโรคเพราะจริงหลักๆเนี่ยก็แปลว่าหลักๆเราน้ำใช้เรากังวลเรื่องอะไรเรื่องว่าหนึ่งคือมันต้องไม่มีกลิ่นเนา
0: ะ
1: มันต้องไม่มีตะกอนเนาะ
0: ใช
1: ่แล้วก็มันต้องไม่มีเชื้อโรคที่เรากังวลเดิม
0: กังวลมากที่สุดก็ประมาณนี้โดยเฉพาะเรื่องเชื้อโรค
1: ใช่
0: ค่ะ
1: อันนั้นก็เป็นส่วนที่เรามองเห็นเช่นเรื่องของการมองเห็นสีมองเห็นตะกอนเราก็รู้สึกไม่ค่อยโอเคละเราต้องกรอกทำพิธีเพื่อลดพวกคุณภาพที่ไม่ดีเหล่านี้ออกไปก็จริงๆแล้วเนี่ยกรมอนามัยมีข้อกำหนดเป็นเกณฑ์คุณภาพน้ำดื่มนะน้ำประปาดื่มได้หรือน้ำเพื่อการบริโภคเนี่ยจริงๆออกมาปีล่าสุดก็คือปี2563ก็มีการกำหนดว่าค่าต่างๆเช่นความขุ่นเป็นเท่าไหร่หรือว่าตะกอนแต่ละส่วนเท่าไหร่ต้องไม่มีเชื้อโรคนะอะไรเงี้ยซึ่งปกติเชื้อโรคที่เรากังวลก็เป็นพวกอีโคไลพวก
0: ค่ะ
1: คอลิฟอร์มแบคทีเรียซึ่งอาจจะมีผลทำให้เราท้องเสียได้แล้วก็มีพวกโลหะหนัก
0: ค่ะ
1: ตะกุงตะกัว
0: ใช่สะสมระยะยาวก็จะทำให้เกิดแบบโรคร้ายต่างๆได้อะไรเงี้ยใช่ไหมคะ
1: อันนี้ก็คือส่วนที่เป็นที่เรากลัวกันส่วนอีกอันนึงก็เป็นพวกอย่างเช่นว่าปกติน้ำที่เรามาใช้อุปโภคเนี่ย ก็จะมีพวกเวลาไปซักล้างเนาะถ้าน้ำมันกระด้างมันมีพวกหินปูนมันทำให้เปลืองสารทำความสะอาดมันก็ต้องใช้เยอะนั้นปกติก็จะมีการควบคุมเรื่องความกระด้างของน้ำเพื่อไม่ให้มันเยอะเกินไปนะครับก็อันนี้ก็เป็นเบื้องต้นประมาณว่าแหล่งน้ำเนี่ยเราก็มีแหล่งน้ำประมาณนี้แต่ถึงจริงๆแล้วจะเป็นแหล่งน้ำจากการมาปานนครหลวงหรือการมาสูงพระพาก็ตามแต่ครั้งนี้ทำไมเรามันบางที่ในกรุงเทพก็ตามนะบางที่ก็ยังมีประเด็นเรื่องตะกอนหรือสีน้ำอะไรอยู
0: ่
1: จริงๆแล้วมันก็คือส่วนหนึ่งก็คือเกิดจากว่าถึงแม้การปาจะทำไว้ดีมากๆแล้วแต่ระหว่างทางที่จ่ายออกมาเราส่งน้ำมาจ่ายเป็นระยะทางไกลเหมือนกันเนาะแล้วก็ท่อน้ำจ่ายน้ำปลาเราเนี่ยมันทำมานานแล้วบางพื้นที่เราเ พิ่งปรับปรุงมันก็อาจจะเป็นท่ออีกแบบนึงอีกขนาดนึงมันเหมือนสมัยก่อนเราอยู่บ้านพักอาศัยที่ยังไม่มีคอนโดขึ้นมาเกิดเนี่ยเกิดขึ้นมาเนี่ยท่อที่เขาคำนวณไว้เบื้องต้นตอนแรกมันอาจจะเป็นท่อไซส์นึงแต่พอมีคอนโดมิเนียมซึ่งมันมีปริมาณคนพักอาศัยอยู่สูงนะครับเข้ามาอยู่ปุ๊บเนี่ยโอ้โหคราวนี้ปริมาณน้ำก็จะไม่ค่อยพอแย่งกันน้ำกันใช้ละเพราะฉะนั้นท่อที่มีอยู่เดิมเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาเรื่องอัตราการไหลต่างๆนานาหรือว่าจริงๆชนิดท่อเองก็ตามสมัยก่อนเนี่ยท่อส่งน้ำขนาดใหญ่มันเป็นท่อเหล็กคุณจิตนาแล้วก็มันอาจจะมีท่อคอนกรีตบ้างก็มีท่อซีเมนต์ใยหินอย่างเงี้ยเป็นยุคหลังๆถึงจะมีเป็นพวกท่อที่เป็นPVC หรือ HDPE ที่เป็นท่อพลาสตระกูลพลาสติก
0: ค่ะ
1: นะครับดังนั้นเนี่ยไอ้ส่วนที่มันเป็นโลหะเนี่ยมันก็มันใช้งานมานาน
0: ๆ
1: หนึ่งนะสองมันฝังดินมันก็ทีมันมุดผ่านพันน้ำพอผ่าจะผ่านแม่น้ำก็ต้องยกทีนึง
0: แล้วก็อาจจะแบบมีความเสียหายเกิดขึ้นระหว่างทางได้ใช่ไหม
1: ม
0: ัน
1: ม
0: ี
1: โอกาสสูงครับแล้วถึงแม้จะดีทำดีแต่ต้นแต่ระหว่างทางมันมีอาจจะเกิดการปนเปื้อนได้ดังนั้นมันก็มีความเป็นไปได้แหละมีตะกอนมันอาจจะรั่วซึมหรือมีการปนเปื้อนเข้าไปในท่อได้นะครับแล้วก็ท่อเองก็บางประเภทก็เป็นโลหะซึ่งก็มีโอกาสเป็นสนิมได้ดังนั้นก็เลยทำให้ปลายทางเราเนี่ยอาจจะเกิดปัญหาขึ้นในบางพื้นที่ได
0: ้
1: นะครับจริงๆอ่ะอย่างคอนโดมิเนียมเองเนี่ยมันก็เป็นแหล่งรวมของคนที่อยู่กันเยอะๆเนาะปกติคอนโดมิเนียมเองเขาก็จะมีถังเก็บน้ำของเขาเองใช่ไหม
0: ค่ะ
1: ซึ่งถังเก็บน้ำเนี่ยตอนก่อสร้างเนี่ยมันก่อสร้างเสร็จแล้วอ่ะบางที่เขาไม่ล้างนะ
0: ค่ะ
1: แล้วเวลาก่อสร้างมันเศษปูนเศษหินเศษอะไร
0: ทั้งนั้นเลย
1: ใช่ผมเคยพบว่า
0: ไม่ล้างแล้วก็สกปรกมาก
1: ใช
0: ่ตอนนี้คนอยู่คอนโดจะแบบร้อนๆหนาวๆแล้วอ่ะเราแก้ปัญหายังไงได้บ้างปกติคอนโดเขาจะมีตัวกรองจากถังใหญ่ก่อนที่เขาจะจ่ายน้ำมาที่ห้องในแต่ละห้องไหมเอาด่านแรกก่อนไม่มีแน่นอนใช่ไหม
1: ไม่มีแน่นอนแต่ว่าเอางี้ปกติการก่อสร้างด้วยวิธีที่ถูกต้องตามหลักวิชาช่างนะ
0: ค่ะ
1: ล้างเสร็จแบบก่อสร้างแล้วเสร็จเนี่ยเขาต้องคือหนึ่งคือผิวข้างในมันก็ต้องล้าง
0: ค่ะต้องล้างก่อน
1: สองจริงๆแล้วมีการต้องฆ่าเชื้อโรคในท่อด้วยคลอรีนด้วยนะทั้งในท่อทั้งในบ่อเก็บน้ำถังเก็บน้ำเนี่ย
0: แล้วเขาทำกันไหมคะ
1: ก็ถึงบอกว่าถ้าตามหลักวิชาช่าง
0: ต้อง
1: ทำ
0: แต่ว่าไม่ทำก็มีโอกาส
1: ก็เป็น
0: โดยที่เราผู้อยู่อาศัยคอนโดก็อาจจะไม่รู้
1: ใช่ไห
0: มคะ
1: ใช่แล้วจริงๆมันมีเนื่องจากว่าระบบพวกนี้มันอยู่ที่การดูแลด้วยเนาะถึงอย่างที่บอกคือถึงแม้เราจะทำมาดีก็ตามเนี่ยถ้าดูแลไม่ครบถ้วนไม่ถูกต้องเนี่ยมันก็มีความโอกาสที่จะคุณภาพมันจะด้อยลงได
0: ้ค่ะ
1: เช่นสมมตินะคอนโดเนี่ยถังเก็บน้ำเนี่ยเรามีฝาปิดเนาะผมก็เคยไปพบว่าบางที่เนี่ยเปิดฝาไว
0: ้ฮะเปิดไว้เลยเหรอคะ
1: ใช่บางที
0: เราก็มีอะไร
1: มันมีบางทีเขาไม่ได้ทำพวกท่ออากาศท่อระบายอากาศไว้บางทีมัน
0: แล้วอย่างนี้อะไรมันก็ตกลงไปได้สิคะ
1: ก็นี่สิฮะจริงๆเราเคยพบสัตว์บางประเภทเนี่ยตกไปด้วย
0: เราอย่างนี้คุณผู้ฟังที่อยู่คอนโดเนี่ยอาจจะเอ๊ะเราขอไปตรวจสอบถังน้ำของคอนโดได้ไหม
1: บางที่เนี่ยถังน้ำบางประเภทบางที่เนี่ยเขาทำท่อน้ำล้นไว
0: ้
1: ไปต่อท ท่อระบายน้ำ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ช่วงน้ำท่วมมันน้ำมันจะย้อนเข้ามา
0: อ้าว
1: มันก็เคยเจอกันนะ
0: เอาเป็นว่าไม่ใช่ทุกที่แต่ก็เคยเจอเคสแบบนี
1: ้
0: นั่นหมายความว่าแบบเนี้ยการติดเครื่องกรองน้ำ เป็นความสบายใจใช่ไหมสมมติว่าตอนนี้คนอยู่คอนโดจะต้องไป
1: ไม่ได้หมายถึงว่าจริงๆถ้าเกิดมันเกิดเหตุมันเราจะเห็นข้อสังเกตบางอย่างเช่นเรื่องสีเช่นตะกอนเช่นเรื่องกลิ่นอะไรเงี้ยใช่ไหมมันก็เลยเป็นเหตุที่ว่าเราอาจจะเราเริ่มรู้สึกว่ามันมีปัญหาแล้วแหละ
0: ค่ะ
1: เราก็สมมติกรณีบ้านพักใสเราก็ไม่มีตัวเลือกเราต้องติดเองแต่ถ้าเกิดเป็นคอนโดเราอาจจะต้องแจ้งนิติไหมว่าส่วนกลางถ้าเกิดนิติบอกว่าเงินไม่พอเงินไม่มีหรือมันเป็นไม่เป็นโน่นนี่นั่นเราก็อาจจะต้องติดของเราเองในเฉพาะยูนิตของเราเองหรือเปล่า
0: เรียนถามอันนี้แบบคนไม่รู้เลยนะคุณรณชัยคือส่วนตัวก็อยู่คอนโดใช่ไหมคะก็จะมีการติดเครื่องกรองน้ำแต่ว่าเราจะติดเครื่องกรองน้ำในจุดที่เราจะเอาเป็นน้ำแล้วเอาทั้งมาใช้มาดื่มอะแต่ว่าถ้าเป็นน้ำซักผ้าหรือว่าน้ำตัวที่อาบน้ำหรืออะไรแบบเนี้ยเราไม่ได้ติดอะคุณรณชัยทีนี้เวลาเราจะติดเนี่ยมันจะติดได้เขาเรียกทั้งน้ำใช้หรือทั้งน้ำดื่มเลยไหมคะถ้าน้ำใช้นี่มันติดยังไงอะคะถ้าเป็นคอนโด
1: ก็ติดก่อนเข้าติดที่ท่อน้ำหลังมิเตอร์ครับ
0: ค่ะ
1: หลังมิเตอร์เข้ายูนิตใช่ไหมมันก็ติดก็คือน้ำทั้งหมดอะจะต้องผ่านไอ้นี่ก่อน
0: ยุ่งยากไหมคะยุ่งยากไหมในแง่แบบเพราะว่าส่วนตัวเคยแต่ติดที่เครื่องกรองน้ำดื่มไงคะก็ต่อกับก๊อกน้ำ
1: คือมันต่างกันยังไงคือเครื่องกรองน้ำดื่มมันต้องสะอาดกว่าเพราะเรามาดื่มเนาะแต่น้ำใช้เนี่ยเรามาซักล้างเรามาทำความสะอาดเราความซีเรียสอ่ะมันจะน้อยกว่าน้ำดื่มดังนั้นเนี่ยเครื่องกรองน้ำใช้มันก็จะตามมาด้วยอัตรากระไหลที่มันเยอะกว่าซึ่งเดี๋ยวเราไปคุยกันก็ได้ว่ามันมีกี่แบบกี่รุ่นยังไงกันบ้างเราควรจะคำนึงถึงอะไรกันบ้างนะครับคราวนี้อีกประเด็นนึงเนี่ยเนื่องจากว่า ในน้ำเนี่ยมันที่เราบอกเรากลัวเชื้อโรคเนาะเชื้อโรคเนี่ยมันมีเชื้อตัวนึงที่เรียกว่าลิเจเนียที่แบบมันเป็นเชื้อที่อาจจะเป็นเชื้อแบคทีเรียที่ติดเชื้อทางเดินหายใจได้ติดเชื้อกับเราได้ทำให้เกิดเป็นปอดอักเสบได
0: ้
1: นะฮะซึ่งเผอิญว่าเชื้อเนี่ยมันจะเกิดในอุณหภูมิความชื้นที่เหมาะสมอะไรเงี้ย ซึ่งมันมากับน้ำได้ในอุณหภูมิน้ำที่เหมาะสมเนาะดังนั้นเนี่ยการปาเขามักจะเติมคลอรีน
0: เพื่อฆ่าเชื้อตัวนี้เหรอคะ
1: ด้วยใช่แล้ว
0: จริงๆก็ฆ่าเชื้อหลายๆตัวรวมไปถึงตัวนี
1: ้ใช
0: ่
1: คราวนี้เขาก็เติมต้นทางเนาะ
0: ค่ะ
1: แต่เขาอะต้องการให้ปลายทางมันมีหน่อยนึงเพื่อให้มันคงว่าเพื่อเลี้ยงไว้ว่าไม่ให้เชื้อเข้ามาเกิดแต่ถ้าเกิดว่าพอเดินท่อไกล
0: ๆมันก็อาจจะมา
1: ไอตัวเขาเรียกว่าคอรีนคงเหลือเนี่ยมันก็จะลด
0: น้อยลง
1: ไม่มี
0: อ
1: ย่างเงี้ยมันก็มีความเป็นไปได้จะเกิดเชื้อพวกนี้มาเกิดขึ้นได
0: ้ค่ะ
1: ครับก็อันนี้ก็เป็นที่มาว่าทำไมเราถึงควรจะต้องมีพวกกล่องอะไรพวกนี้ไว้บ้างสำหรับบางพื้นที่ที่มีปัญหาเนี่ยไม่ใช่ทั้งหมด
0: เพราะถ้าในวันนี้ถ้าถามถ้ามีคนถามแบบคำถามฟันธงปึ้งเลยคุณรณชัยฟังแบบนี้แสดงว่าทุกบ้านจะต้องมีเครื่องกรองน้ำ
1: ไม่ใช่
0: ไหม
1: ไม่ใช่
0: อ
1: ๋
0: อไม่ใช่
1: จริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่เรียนคือว่าถ้าหนึ่งคือถ้าเราอยู่ในพื้นที่ที
0: ่มีความเสี่ยง
1: ถ้ามันเป็นพื้นที่ปกติแล้วกันคือการประปานครหลวงการประปาศูนย์ภาคอย่างน้อยเบาใจระดับหนึ่งแล้ว
0: เรามีเครื่องมือมาวัดก่อนได้ไหมคุณรณชัยเราสามารถวัดเลยได้ไหมก่อนที่เราจะติดอย่างเช่นตัวน้ำใช้ดูเชื่อว่าหลายบ้านอะน้ำดื่มอะตอนเนี้ยเท่าที่รู้จักหรือคนใกล้ตัวก็จะมีส่วนใหญ่น้ำดื่มแต่ตัวน้ำใช้อาจจะไม่ได้มีทุกบ้านหรืออะไรเงี้ยค่ะ
1: แต่ส่วนใหญ่น้ำใช้ก็เราชวนคนที่เริ่มรู้สึกว่ามีปัญหาคือเห็นสีเห็นตะกอนเนี่ยเขาจะเริ่มกังวลละ
0: ค่ะ
1: ซึ่งมันเหมือนกับสมมติเราคิดไปมันเหมือนกับ worst case เลยก็คือว่าสมมติเป็นน้ำบาดาลแล้วกันสมมติในพื้นที่ที่มันไม่มี
0: การระบายอันนี้เข้าใจเลยเพราะว่าเคยอยู่บ้านต่างจังหวัดที่เป็นน้ำบาดาลแล้วสีชัดเลย
1: ใช่
0: สีเห็นเลย
1: ว่าฝุ่นน้ำบาดาลมันต้องมีอะไรสักอย่างนึงอยู่แล้วที่มันไม่บริสุทธิ์ 100% อยู่แล้วแหละ
0: เน
1: าะเพราะมาจากใต้ดินเน
0: า
1: ะ
0: เขาไม่ได้ผ่านการเติมอะไรมาเลยถ้าเทียบกับน้ำประปา
1: ใช่ดังนั้นวิธีการนี่คือว่าเรามักจะแนะนำให้เอาน้ำเนี่ยไปทดสอบก่อนว่ามันมีอะไรบ้างไม่มีอะไรบ้างเราจะได้กรองเท่าที่จำเป็นเพราะเรากรองทุกอย่างมันก็เปลืองเรา
0: ค่าใช้จ่ายด้วยเน
1: า
0: ะ
1: เพราะว่าจริงๆแล้วเครื่องกรองเนี่ยมันเปลืองเนี่ยมันไม่ได้เปลืองค่าลงทุนระบบตอนแรกแต่มันเปลืองค่าสารกรอง
0: ที่ใช้
1: แล้วเราก็เปลี่ยนไส้กรองเนาะเราต้องทำการบำรุงสามันอะตรงเนี้ยเป็นเงินมากกว่าอีกด้วยซ้ำ
0: ต้องไปตรวจก่อนส่งตรวจที่ไหนคุณรณชัย
1: ก็มีปกติก็จะมีกรมวิทยาศาสตร์บริการ หรือไม่ก็พวกห้องปฏิบัติการของกระทรวงสาธารณสุขก็มีถึงก็ของกรมอนามัย
0: ค่ะ
1: แต่โดยทั่วไปก็กรมวิทยาศาสตร์การเนี่ยเขามีบอกเลย
0: จะตรวจอะไรบ้าง
1: มีครับก็เป็นหลักร้อยแต่ละดูว่าจะเราตรวจอะไรบ้างเขามีรายการให้เราเช็คเลยแล้วเขาจะบอกเลยว่าเราต้องเก็บน้ำมาวิธีไหนเช่นเอาขวดจุ่มไปใต้น้ำแล้วค่อยเก็บน้ำอะไรเงี้ยเขาจะมีวิธีบอกแล้วก็บอกปริมาณเท่าไหร่เนี่ยเราเอามาตรวจเขาได้เลย
0: โอเคอ
1: ันนี้ก็เป็นถ้าเป็นน้ำบาดาลที่เราไม่รู้แน่นอนว่ามันมีอะไรบ้างเราต้องตรวจแต่ถ้าสมมติเรากังวลเรื่องน้ำประปาสมมติเห็นว่ามันมีสีเราอาจจะไปส่งตรวจอย่างนี้ก็ได
0: ้ค่ะ
1: เพื่อให้เรามั่นใจว่าเราควรจะกรองอะไรบ้างถ้ากรองทุกอย่างมันคงไม่ไหว
0: นะทั้งค่าใช้จ่ายระหว่างทางการเมนเทนแนนซ์ต่างๆเพราะฉะนั้นการตรวจสอบก่อนเนี่ยก็ชัดเจนโดยเฉพาะถ้าใครที่อยู่พื้นที่ห่างไกลหรือน้ำบาดาลที่ไม่ได้ผ่านน้ำประปาเนี่ยอันนี้จริงก็แนะนำเลยเนาะใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช
0: ่โอเคอ่ะเพราะฉันเดี๋ยวมาว่ากันต่อเราเห็นถึงคอนเซปต์ละว่าที่มาที่ไปทำไมถึงมีความจำเป็นและไม่ได้จำเป็นในทุกพื้นที่ทุกบ้านนะจะต้องมีการตรวจสอบก่อนนะคะอันทีนี้ถ้าสมมติว่ามันจะจำเป็นต้องใช้เนี่ยมันมีกี่ประเภทเพราะอย่างที่คุณนรชัยบอกว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้กรองอะไรด้วยถูกไหมซึ่งมันน่าจะแบ่งออกเป็นประเภทด้วย
1: ใช่ใช่ก็ตะกี้อย่างที่บอกว่าเรากลัวเรื่องอะไรเช่นเรากลัวเรื่องตะกอนแปลว่าเราเห็นเป็นตะกอนออกมาแปลว่าหนึ่งอย่างน้อยเนี่ยเราต้องก็จะต้องกรองเรื่องตะกอนถ้าเกิดเรามีประเด็นเรื่องตะกอนนะ
0: ค่ะ
1: เราก็ต้องกรองก็ใช้สารกรองตะกอนซึ่งส่วนใหญ่จะมีสองประเภทคือกรองหยาบกับกรองละเอียดอันนี้ก็เดี๋ยวพักไว้ในใจก่อนนะอีกอันนึงก็เป็นพวกกลิ่นเนาะ
0: ค่ะ
1: หรือพวกโลหะหนักต่างๆเนี่ยหรือพวกบางทีบางที่สนิมอย่าง
0: นี้อันนี้จะชัดเราจะเหมือนเคยได้กลิ่นเนาะใช่ไหมฮะ
1: ใช่แต่โปรตีนถ้าเป็นกลิ่นกับพวกกลิ่นพวกคอลีนหรือกลิ่นพวกอะไรไม่พึงประสงค์เนี่ยมันจะเป็นสารกรองอีกประเภทหนึ่งแล้วก็เรียกว่าเป็นพวก activated carbon นะกับอันก็คืออย่างที่คุณกิจมาบอกไว้คือตัวอะไรนะอันตะกี
0: ้สนิมเหรอ
1: สนิมเราก็จะมีไส้กรองอีกแบบหนึ่งเอาไว้กรองสนิมเหล็กได
0: ้ค่ะ
1: แล้วก็อีกอันหนึ่งคือเรื่องความกระด้างน้ำเนาะที่เราบอกก็จะมีสารกรองอีกประเภทหนึ่งซึ่งเอาไว้กรองเพื่อทำน้ำให้เป็นน้ำอ่อนจากน้ำที่เป็นน้ำกระด้าง
0: ค่ะ
1: โดยทั่วไปก็ประมาณนี้กับสุดท้ายท้ายสุดก็คือเรื่องของการฆ่าเชื้อโรคการฆ่าเชื้อโรคเนี่ยมันมีหลายวิธีก็อันนี้แล้วอันนี้เดี๋ยวตอนในช่วงน้ำใช้เราอาจจะยังไม่มีเพราะว่าเราไม่ได้ดื่
0: ม
1: เราแค่กรองนี้ให้ผ่านไปได้จบแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเราจะไปทำน้ำดื่มเราก็อาจจะไปทำกรองรอบหนึ่งแล้วก็มีการฆ่าเชื้อโรคครับโดยทั่วไปก็ประมาณนี้เพียงแต่ว่าบางยี่ห้อเวลาเขาขายเขาไม่ได้บอกว่าคือเขาอาจจะบอกคร่าวๆเช่นเขาบอกว่าเพื่อให้ผู้ใช้ในบ้านเนี่ยเลือกได้ง่ายๆเขาอาจจะบอกว่าอ๋อเครื่องกรองนี้สำหรับกรองน้ำบาดาลเครื่องกรองนี้สำหรับกรองน้ำประปา
0: อ๋อเขาจะแยกปกติเขาทำสเปคแยกกันเลยถูกไหมคะ
1: จริงๆเราต้องไปดูดีเทลว่าแต่ละอันมันกรองอะไรได้บ้างแล้วเรามีปัญหาอะไร
0: อย่างเช่นเรามีปัญหาเรื่องกลิ่นอย่างเงี้ยเราก็ต้องดูละเพราะว่าน้ำบาดาลกับน้ำประปาอาจจะมีตัวกรองที่อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์เราก็ได้ใช่ไหมคะอ๋อ
1: คือโดยทั่วไปในแต่ละรุ่นที่เขาบอกมาเนี่ยเขาจะบอก2 อย่างเขาบอกว่าจะกรองอะไรได้บ้าง
0: ค่ะ
1: แล้วก็อัตราการกรองเท่าไหร่อัตราการกรองก็หมายถึงว่ามันสามารถกรองได้ปริมาณเยอะน้อยแค่ไหน
0: ค่ะ
1: แ
0: สดงว่าฟังแบบนี้การที่เราจะเดินไปเลือกเครื่องกรองน้ำได้อะเราจะต้องรู้ละว่าน้ำเรามันมีปัญหาอะไรมันถึงจะได้ออกมาอย่างตรงจุดถ้าเดินเข้าไปแค่ว่าน้ำประปาน้ำบาดาลเราเอาสเปคมาบางทีปัญหาที่เราเจอมันอาจจะไม่หายก็ได้ใช่ไหมคะ
1: เราต้องดูรายละเอียดด้วยว่าเขาไอ้ที่บอกว่ากรองสำหรับน้ำบาดาลมันกรองอะไรบ้าง
0: ค่ะ
1: ไอ้ที่บอกว่ากรองสำหรับน้ำประปามันกรองอะไรบ้างแล้วมันตรงกับที่เราอยากจะใช้ไหมไม่งั้นมันก็ไม่มีประโยชน์เนาะ
0: ค่ะโอเค
1: อีกอันนึงก็คืออย่างที่เรียนคือว่าอัตราการกรองที่กำหนดไว้เช่นสมมติเขาบอกว่าอัตราการกรอง 1,000 ลิตรต่อชั่วโมงอย่างเงี้ยคือเขาก็จะบอกคันนี้คุณจิติมาเขาต้องอยากจะใช้รุ่นไหนจะรู้ได้ยังไงสมมติว่าเราใช้ เราอยู่บ้านกัน4คนสมมติเอาตัวเล็กง่ายๆคนละ200ลิตรต่อคนต่อวัน ก็แปลว่าวันหนึ่งเราใช้น้ำประมาณ800ลิตรใช้น้ำ800ลิตรเนี่ยก็แปลว่าจริงๆแล้วเราอาจจะใช้ตัว500ลิตรก็พอเพราะว่า500ลิตรมันต่อชั่วโมงนี่เราปั๊มมันวันหนึ่งแล้วเครื่องสารกอก็ทำงานแค่2ชั่วโมงก็สามารถเพียงพอแล้วที่เราจะมีน้ำใช้สำหรับ800ลิตร
0: สำหรับ4คน800ลิ
1: ตรก็ดูคล้ายๆนี้แต่สมมติกรณีบ้านที่มันมีผู้พักอาศัยเยอะกว่านี้เช่นอยู่กัน10คนอย่างเงี้ยมันก็อาจต้องใช้รุ่นที่มันใหญ่ขึ้นกว่านี
0: ้ค่ะโอเคแสดงว่าอัตราการกรองนี่มันก็ต้องขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ใช้งานแล้วก็จำนวนน้ำที่ใช
1: ้
0: มันต้องมีการคำนวณซึ่งปกติแล้วเนี่ยอัตราการกรองที่สูงมันก็จะแปรผันตามกันไปกับราคาที่เพิ่ม
1: ขึ้นด้วย
0: แพงด้วยใช่ไหมคะอ๋อโอเค

0: ไม่ถึง2บาทซึ่งส่วนใหญ่ไม่ถึง
1: ค่ะ
0: ก็แปลว่าอัตราการกรองก็จะไม่ถึง 1,000 ลิตร
1: อืมค่ะโอเคมันก็เหมือนเราซื้อสเปคสูงแต่เราทำคุณภาพจริงๆทำได้ไม่ถึง
0: ใช่จริงๆดังนั้นจริงๆตำแหน่งมีผลเยอะซึ่งเดี๋ยวเราไปคุยกันว่าตำแหน่ง
1: อ๋อตำแหน่งการติดตั้งใช่ไหม
0: ติดตรงไหนได้บ้างแล้วมันมีผลยังไง
1: อ๋อนะโอเคแสดงว่าตรงนี้ผู้ติดตั้งก็ต้องมีความรู้ด้วยเนาะไม่อย่างนั้นมันก็อาจจะไม่เป็นไปตามสเปค
0: ผมคิดว่าเขาคงอาจจะแนะนำเพื่อให้ลดค่าใช้จ่าย
1: ค่ะ
0: อืมแต่อาจจะแต่มันก็จะทำให้ค่าที่เราประเมินไว้มันเพี้ยนไปเช่นเราประเมินไว้ว่า500ลิตรมันพอแล้วแหละ500ลิตรต่อชั่วโมงนะพอแล้วจริงๆมันอาจจะกรองได้ทีละ100ลิตรก็ได
1: ้ค่ะ
0: ถ้าแรงดันการประปามันมีแรงดัน
1: เราจะรู้ได้เลยไหมหรือว่าเพราะมันเกิดอัตราการกรองอ่ะมันดูมันมีตัวเลขหรือเราจะรู้ได้ไหมว่ามันกรองได้ตามสเปคของเครื่องหรือเปล่าอ่ะอย่างเงี้ยค่ะ
0: ก็
1: หรือจริงๆมันต้องดูตั้งแต่ต้นทางแล้วแหละมันถึงจะว่ามันซัพพอร์ตกันไหม
0: จริงๆถ้าเอาวัดง่ายๆก็คือว่าเราก็ลองเรารู้อยู่แล้วว่าถังเก็บน้ำเราอะปริมาตรเท่าไหร่ใช่ไหมสมมติถังเก็บน้ำเราปริมาตร 1,000 ลิตร
1: ค่ะ
0: เราก็ลองดูว่ามันเต็มเนี่ยมันใช้เวลาเท่าไหร่
1: ก็
0: ประเมินได้ว่าการกรองมันได้เท่าไหร
1: ่
0: ถ้าจะประเมินอย่างนั้นนะ
1: ค่ะโอเคอันนี้ก็สำคัญนะจริงๆรายละเอียดเยอะเหมือนกันเนาะ
0: เยอะ
1: ถ้าเราเดินไปแล้วเราเอามาแล้วติดจบแต่จริงๆประสิทธิภาพอาจจะไม่ได้อย่างที่นั่นเลยนะ
0: ใช่คืออย่างที่เรียนกันคือว่าบางทีบางทีเราอาจจะลืมดูไปคนขายเขาก็จะพยายามให้หมายว่าพยายามทำให้เราใช้งานง่ายๆเวลาเลือกใช้งานอ่ะเลือกใช้งานง่ายๆแต่บางทีมันอาจจะลืมไปบอกแค่ว่าเป็นใช้สำหรับน้ำบาดาลใช้สำหรับน้ำปลาอะไรเงี้ยอย่างเดียวแค่นี้มันพันนี้เราอาจจะทำให้เราเลือกใช้งานผิดประเภทไปหรือว่าการใช้งานมันไม่เพียงพอ
1: ค่ะโอเคอันนี้ก็เป็นหลักนะในเรื่องของการเลือกเนาะคุณณชัยมีเพิ่มเติมอีกไหมคะคุณณชัยก่อนที่เดี๋ยวเราจะอีกสักนิดนึงแล้วเราก็พักเบรกกันค่ะ
0: ก็จริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่เรียนว่าตัวเครื่องกรองเนี่ยมันมาด้วยมูลค่าเหมือนกันนะอย่างเช่นสมมติคร่าวๆนะตัว 1,000 ลิตร
1: เนี่ยเรทราคาเป็นยังไงคะ
0: ตัว 1,000 ลิตรต่อชั่วโมงนี่ก็อาจจะหลักประมาณ 20,000 อย่างนี้นะ
1: โอ้ก็สูงเหมือนกันนะอันนี้คือน้ำใช้นะ
0: ใช่น้ำใช้
1: ค่ะ
0: แต่นั้นถึง 1,000 ลิตรเดี๋ยวลองไปดูน้ำดื่มจริงมันได้ประมาณ10ลิตรต่อชั่วโมงอะไรนี่นะ
1: แต่แพงกว่านี้อีกเพราะว่ามันกรองเรื่องมันมีประเด็นเรื่องค่าเชื้อโรคที่คุณชัยบอกละใช่ไหมเพราะว่าสเปคของน้ำใช้อะมันก็อาจจะไม่ซีเรียสเท่าตัวน้ำดื่มใช่ไหมคะ
0: ถ้าคุณจิตมาเคยเห็นไอ้เครื่องกรองที่เป็นแท่งสแตนเลส3แท่งนะไอ้นั้นมันจริงมันกรองได้ไม่ถึงมันได้นิดเดียวไง
1: ค่ะ
0: เพราะว่าก็คือมันก็อัตราการกรองก็แปรไปตามขนาดของเครื่องนั่นแหละเพราะเครื่องใหญ่ก็ได้กรองได้เยอะหน่อยเยอะแต่ว่าเราก็ต้องมีพื้นที่ติดตั้งเนา
1: ะ
0: บางที่สมมติว่าบ้านพักอาศัยยังหาง่ายหน่อยเนาะคอนโดถ้าอยากจะทำจริงเนี่ยมันจะไม่มีพื้นที่เท่าไหร่เราก็ต้องดูให้มันเหมาะแต่คอนโดเนี่ยเราไม่มีถังพักน้ำแล้วเนาะเพราะมันใช้ของคอนโดอยู่แล้วยกเว้นว่าคอนโดเขาจะทำให้ถ้าเราจะทำของยูนิตตัวเองเนี่ยมันจะไม่มีพื้นที่ติดตั้งแล้วก็มันต้องไปดูว่าอัตราการไหลมันเพียงพอเราใช้งานหรือเปล่า
1: ปกติถ้าไม่มีปัญหาจริงๆอ่ะคอนโดก็มักจะไม่ค่อยไหมถ้าเป็นน้ำใช้กุลชัยส่วนใหญ่
0: ใช่เพราะอย่างนี้คือคอนโดส่วนใหญ่นะถ้าเป็นตึกสูงเนาะเอาเป็นคอนโดปกติแล้วจะมีตึกสูงกับตึกเตี้ยซึ่งส่วนใหญ่อ่ะมักจะมีถังเก็บน้ำทั้งใต้ดินแล้วก็บนดินเอ้ยบนหลังคา
1: บนหลังคา
0: ดังนั้นเหมือนมันมีส่วนพักน้ำไปสองทีแล้วแล้วก็ไอ้ส่วนที่เป็นตะกอน
1: อ
0: ่ะมันอยู่ด้านล่างแล้วเวลาเขาดูดน้ำมาเขาไม่ได้ดูดจากก้นสุดเลยละเขาก็จะยกระดับขึ้นมานิดหนึ่งอะไรเงี้ยมันก็มีบัฟเฟอร์ให้เราหมายถึงว่ามีส่วนที่มันช่วยกรองหรือช่วยพักส่วนที่มันไม่พึงประสงค์เนี่ยไปได้เยอะเหมือนกันแล้วก็เวลามันมีผลกระทบมันมีผลกระทบกับคนเยอะเนาะดังนั้นจริงนิติหรือว่าช่างของประจำอาคารก็คงต้องตรวจสอบแล้วแก้ไขก่อนอยู่แล้วล่ะ
1: ค่ะโอเคเอาเป็นว่าเบรกนี้เราได้ความรู้ไปพอสมควรเลยนะคะสำหรับประเด็นเรื่องของน้ำใช้นะการกรองน้ำใช้เริ่มตั้งแต่แหล่งที่มานะปัญหาว่าทำไมเครื่องกรองจึงมีความสำคัญแล้วก็จริงๆไม่ใช่ถูกพื้นที่ที่คุณณชัยบอกนะคะมันไม่จำเป็นว่าทุกบ้านจะต้องมีเครื่องกรองน้ำใช้หมดมันขึ้นอยู่กับว่าคุณอยู่พื้นที่ไหนมีปัญหาอะไรแล้วก็การที่จะไปเลือกในส่วนของเครื่องกรองน้ำใช้นั้นเนี่ยนะคะสิ่งสำคัญเราต้องรู้ว่าปัญหาของเราอ่ะคือเรื่องอะไรที่คุณณชัยบอกละส่วนใหญ่เนี่ยการกรองเนี่ยมันก็จะมีรายละเอียดเรื่องของการกรองตะกอนกรองกลิ่นเรื่องของ

0: ความกระด้างของน้ำแล้วก็พูดถึงเรื่องของอัตราการกรองซึ่งก็สัมพันธ์นะกับเรื่องของการใช้งานหรือจำนวนคนที่ใช้งานในบ้านด้วยนะคะแล้วก็ไล่เรียงไปจนถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการคำนวณต่างๆนานานะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงแล้วก็เดี๋ยวเบรกหน้านะเรามาพูดคุยกันต่อใครที่ฟังแล้วมีคำถามเพิ่มเติมนะคะก็สามารถที่จะฝากมาได้นะ Facebook Live Fanpage FM 90.5 YouTube ที่ช่อง Thinking Radio ค่ะหรือจะเป็นช่องทาง LINE ก็ได้นะคะที่ @thinkingradionะคะช่วงนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะ
1: บ้านป่วยไม่ป่วยใจ

0: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
1: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinkingradio
2: สนับสนุนโดย
3: เพียวเครื่องรองน้ำต้องเพียวถ้าดื่มน้ำต้องเพียวผ่านเครื่องรองน้ำจากเพียว
4: เครื่องรองน้ำต้องเพียว
2: สนับสนุนโดย
3: เพียวเครื่องรองน้ำต้องเพียวถ้าดื่มน้ำต้องเพียวผ่านเครื่องกรองน้ำจากเพียว
4: เครื่องกรองน้ำต้องเพียว
5: คนไทย
6: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ค่ะของรายการคุยกับหมอบ้านนะคะคุณผู้ฟังคะสัปดาห์นี้นะคะก็เป็นรายการคุยกับหมอบ้านนะคะที่เราได้ทีมงานสถาปนิกอาสาวิศวกรใจดีนะคะวันนี้คุณรณชัยสิริธนารัตนกุลนะคะเป็นวิศวกรเครื่องกลนะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญนะวันนี้เนี่ยชวนกันมาคุยเรื่องใกล้ตัวเลยแล้วก็เชื่อแน่ว่าหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะค่อนข้างให้ความสำคัญแน่นอนนะนั่นก็คือเรื่องของเครื่องกรองน้ำซึ่งเราจะคุยกันทั้งเครื่องของกรองน้ำที่ใช้ในบ้านน้ำเหล็กที่แล้วที่คุยกันนะคะแต่คุณรณชัยจะอยู่กับเรา2สัปดาห์เนาะยังมีเครื่องกรองน้ำดื่มซึ่งเข้าใจว่าเดี๋ยวน่าจะต้องคุยรายละเอียดกันในสัปดาห์หน้านะสัปดาห์นี้น่าจะได้ประเด็นเรื่องของเครื่องกรองน้ำใช้นะคะซึ่งเหล็กที่แล้วเนี่ยก็ทราบที่มาที่ไปละนะคะว่าทำไมจึงมีความจำเป็นแต่ว่าก็อย่างที่บอกไปว่าเรียนเน้นย้ำนะคุณรณชัยบอกแล้วว่าไม่ใช่บ้านทุกหลังที่จะต้องมีเครื่องกรองน้ำใช้ภายในบ้านขึ้นอยู่กับพื้นที่แล้วก็ขึ้นอยู่กับปัญหาของแต่ละคนนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ก่อนว่าปัญหาของเราเนี่ยคืออะไรแล้วก็หลักการกรองที่คุณรณชัยบอกนะกรองเรื่องของตะกอนเรื่องของกลิ่นนะคะเรื่องของความกระด้างของน้ำแล้วก็มีประเด็นเรื่องของการฆ่าเชื้อโรคนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของน้ำดื่มนะแล้วก็มีเรื่องของอัตราการกรองที่สำคัญนะคะที่เราจะต้องรู้นะคะเดี๋ยวเบรกนี้มาต่อกันทั้งประเด็นเรื่องของการติดตั้งนะคะคุณผู้ฟังถ้าฟังแล้วเนี่ยมีประเด็นคำถามอะไรก็ฝากมาได้เลยนะคะ Facebook Live Fanpage FM 96.5 YouTube ที่ช่อง Thinking Radio เพราะว่าประเด็นเรื่องของการติดตั้งคุณชัยก็ทิ้งไว้ละในช่วงของเบรกที่แล้วนะว่าอัตราการกรองเนี่ยสำคัญที่ต้องดูจำนวนคนที่อยู่อาศัยภายในบ้านนะคะแต่สำคัญมากไปกว่านั้นก็คืออัตราการติดตั้งตำแหน่งนี่แหละมันจะสำคัญที่มันจะทำให้อัตราการกรองเป็นไปตามสเปคที่เราตั้งใจที่เราเลือกเครื่องกรองน้ำมาหรือเปล่านะคะเดี๋ยวคุยกันนะคะสวัสดีครั้งนึงค่ะคุณรณชัยค่ะ
7: สวัสดีครับ
6: ค่ะมาที่การติดตั้งคุณรณชัยจริงๆก็สำคัญเหมือนกันเนาะแต่ว่าโดยปกติอะหลายๆคนก็จะก็จ้างช่างมาติดตั้งหรือช่างของเครื่องกรองน้ำก็เขาก็น่าจะรู้ที่ผ่านมาเราวางใจได้แบบนั้นเลยไหมคุณรณชัยหรือเราต้องมีความรู้ด้วย
7: คือจริงๆแล้วก็มันอย่างกลับมาเหมือนคล้ายๆกับครั้งที่ในเบรกที่แล้วที่เราพยายามบอกว่าบางทีผู้ผลิตเนี่ยเขาพยายามทำให้เราเลือกใช้ง่ายโดยมีเงื่อนไขให้เราเลือกน้อย
6: ๆค่ะ
7: เพื่อให้เราเลือกง่ายขึ้นแต่บางทีมันอาจจะทำให้เราไม่บรรลุจุดประสงค์ที่เราจะใช้งานเช่นเรื่องของตะกี้ที่บอกไปว่าเรื่องของการกรองว่ากรองอะไรบ้างกับอัตราการกรองเท่าไหร่อย่างเงี้ยมันบางทีเขาก็อาจจะเขาคงแนะนำเราเขาคงจะถามเราเหมือนกันนั่นแหละว่าเราอยู่กันกี่คนมีถังเต็มน้ำเท่าไหร่หรืออะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะแนะนำให้ว่ามันควรจะใช้แบบไหน
6: ค่ะ
7: คราวนี้โดยพื้นฐานเนี่ยเขาคงกลัวว่าอาจจะเป็นเรื่องของการขายด้วยเนาะว่าไม่กลัวเจ้าของจะเสียเงินสูงเราไปจะไม่ซื้ออะไรเงี้ยเน
6: า
7: ะ
6: อ๋อไม่ใช่ว่าอัพสเปคเพื่อจะได้ขายได้ราคาดีใช่ไหม
7: เพราะว่าสมมติถ้าเกิดต้องเตรียมอุปกรณ์เยอะทำให้ราคาสมมติเครื่องกรองราคา 20,000 บาท
6: เพราะจริงๆเท่าที่เราดูกันเนี่ยราคาก็ไม่น้อยนะใช่ไหมดูแล้วก็เป็นต้นทุนพอสมควรเหมือนกัน
7: แต่ยังที่เรียนคือต้นทุนน่ะมันไอ้เงี้ยมันเป็นคือค่าติดตั้งเนี้ยนะแต่เราต้องดูแลมันต่อนะ
6: ใช่เรื่องของการไ
7: ม่
6: ทัน
7: เนาะเราต้องบำรุงสาม
6: ันจะมีค่าใช้จ่ายเป็นรายปีทุกปีที่เราต้องตันเอาไว้เลย
7: ต้องเปลี่ยนไส้กรองโน่นนี่นั่นอย่างเง
6: ี้
7: ย
6: มันไม่ได้ติดทีเดียวแล้วจบ
7: ใช่คือมันเหมือนมันคือหลักการกรองเขาประมาณอย่างนี้ครับคุณจิติมาถ้าคุณจิติมาในสมัยเด็กๆไม่ต้องมีเรียนนะ สมัยนี้สมัยคุณจิตมามีเรียน
6: ไห
7: มทดลอง
6: ใช่ทำเป็นชั้นๆมีทรายมีถ่านมีแล้วก็เอาน้ำไหลลงมาจากน้ำที่แบบเป็นน้ำสีน้ำสกปรกนะจนสุดท้ายเขาจะหยดออกมาผ่านชั้นพวกเนี้ยแล้วมันก็จะออกมาเป็นน้ำใสสะอาด
7: ใช่โดยหลักการเขาจะกรองหยาบก่อนใช่ไหมหินกรวดก่อนแล้วข้างล่างค่อยเป็นส่วนที่ละเอียดขึ้นเรื่อยๆ
6: ใช่
7: นะก็อันนี้คือเรื่องตะกอนเนาะแต่จริงๆถ้าสมมติว่าเราจะเอากองกินแล้วก็มีชั้นหนึ่งที่เป็นพวกคาร์บอน
6: เป็นถ่านอ่ะถ้าเราตอนเราเรียนเด็กก็จะเป็นถ่าน
7: ใช่ใช่อย่างนั้นเลยเพราะฉะนั้นจริงๆมันจะบอกว่าอะไรอันนั้นอ่ะมันก็คือการกรองรูปแบบเดียวกันนี่แหละเพียงแต่ว่าอันนั้นอ่ะมันเป็นกรองช้ากรองช้าเนี่ยข้อเสียคือข้อดีก็คือว่ามันลดต้นทุนมันต่ำแต่ข้อเสียคือมันใช้พื้นที่เยอะ
6: ค่ะ
7: กว่าจะได้น้ำออกมาไหมเติมเข้าไปเท่าไหร่กว่าจะหยดลงมา
6: หยดเป็นแบบกลั่นออกมาเลย
7: วิธีที่ทำให้น้ำเร็วไหลเร็วได้น้ำเร็วขึ้นก็คือต้องให้น้ำมีแรงดันและอัดผ่านไอ้พวกไส้สารกรองพวกเนี้ยไปแต่ก็จะแลกมาด้วยพลังงานก็ได้เรื่องพื้นที่ที่ตัวถังเล็กลงเหลือแค่ประมาณ 20-30 เซนอะไรเงี้ยนะก็สามารถทำให้ใช้งานได้แล้วก็ดังนั้นเนี่ยมันแปลว่าแรงดันนะมันจะสูญเสียแรงดันสมมุติเขาถึงกำหนดว่าต้องมีแรงดันอย่างน้อยอ่ะ2บา2บานี่ก็เทียบแบบเป็นความสูงน้ำประมาณ20เมตรเหมือนกับน้ำตกมาประมาณ20เมตรประมาณนั้นนะก็พอออกมาคือทำให้ได้แรงดันแรงดันก็จะลดลงเพราะมันต้องไปผ่านไอ้ไส้กรองต่างๆเนี่ยออกมานะก็ดังนั้นเนี่ยตำแหน่งติดตั้งก็เลยมีประเด็นอันนี้เราต้องคอยช้าๆเพราะว่ามันต้องนึกภาพตามนะคุณจิตจะมาสมมติเราเอาเป็นบ้านก่อนเนาะ
6: ค่ะ
7: จากหน้าบ้านเราเป็นมิเตอร์เนาะมิเตอร์เราปกติเนี่ยจะมาที่ถังเก็บน้ำเลยแล้วก็ปั๊มใช้ในบ้านใช่ไหม
6: ค่ะ
7: คันนี้ตำแหน่งที่ผู้ขายมักจะแนะนำให้ติดตั้งคือว่าหลังมิเตอร
6: ์
7: หลังมิเตอร์ก็แปลว่าเป็นมิเตอร์เป็นเครื่องกรองน้ำ
6: เป
7: ็นถังเก็บน้ำ
6: ค่ะ
7: แล้วก็ปั๊มเข้าบ้านดังนั้นตัวแรกที่จะมีประเด็นก็คืออย่างเช่นเรื่องของอัตราการไหลอย่างที่เรียนคือว่าอัตราการไหลที่เขากำหนดเขากำหนดบนการที่มีแรงดันต้นทางคือ2บาดังนั้นถ้าแรงดันการปั๊มมันไม่ถึง2บาอัตราการกรองก็จะลดลงไปด้วย
6: ค่ะเคสไหนบ้างที่จะไม่ถึง2บาคุณณชัย
7: ก็แรงดันถ้าแรงดันไม่ถึง2บาก็อ๋อก็คือน้ำประปาส่วนใหญ่อะแรงดันน่าจะ
6: ไม่ถึงเหรอคะ
7: จะถึงบาหรือเปล่ายังไม่แน่ใ
6: จ อ๋อโอเคเข้าใจละแรงดันจากต้นทางมันต่ำอยู่แล้ว
7: เพราะว่ามันต้องแชร์ไประหว่างทางที
6: ่
7: ก่อนจะมาถึงบ้านจีเดมามันแชร์ไปหลายที่เน
6: า
7: ะมันก็จะแยกมันก็แบ่งกันไปยิ่งเดินท่อไกลก็ทำให้แรงดันตกลง
6: ค่ะ
7: ค่ะเราก็
6: เพราะฉะนั้นถ้าวิธีนี้มันน่าจะถ้าติดตั้งแบบเนี้ยที่คุณรณชัยบอกตำแหน่งแบบเนี้ยมันก็น่าจะไหลได้ไม่น่าจะเร็วถูกไหมคะ
7: ไม่น่าจะเร็วก็คือต้องเผื่อไว้นิดนึงถ้าเราสมมติเราต้องการใช้น้ำวันละ800ลิตรเราก็อาจจะใช้รุ่นที่มันเพิ่มขึ้นนิดนึงจริงๆถ้าตรวจสอบได้ก่อนนะมันจะพอเห็นภาพว่าแรงดันน้ำปลาก่อนเข้าบ้านมันประมาณเท่าไหร่อะไรเงี้ยอันนี้อาจจะต้องใช้ช่างเนาะไปเอาไปถอดหัวก๊อกก่อนเข้าบ้าน
6: เพื่อเช็คแรงดันใช่ไหม
7: เอาเพชรเกตเสียบไป
6: ค่ะ
7: อันนี้คือง่ายประหยัด
6: ค่ะ
7: นะแต่ก็แลกกันด้วย อัตราการกรองที่มันต่ำลงแล้วก็สมมุติว่าเดิมเนี่ยเราแรงดันการประปามันต่ำอยู่แล้วสมมุติว่าถังเก็บน้ำเราสูง3เมตรตัวนี้เข้าไปถังเก็บน้ำประมาณสูงประมาณ 1.50 ถึง 2 เมตรแต่น้ำปลาเนี่ยเขาถ้าผ่านสารไอ้ใจเครื่องกรองแล้วเนี่ยแรงดันมันจะลดลงก็ถ้ามันสูงยังสูงพอที่จะไปเติมตรงถังเราได้ก็โอเคบางที่มันเกิด
6: ถ้าไม่ถึงก็ โอเคเห็นภาพค่ะอันนี้คือวิธีการติดตั้งแบบที่หนึ่ง
7: แบบที่หนึ่ง
6: อ
7: ันนี้คือง่ายสุด
6: ค่ะไม่ต้องมาแอดอะไรเพิ่มก็คือตามที่มีอยู่แล้วถูกไหมคะ
7: กับอีกอันหนึ่งที่ผมเคยเจอว่าเขามักจะแนะนำให้มีการแนะนำให้ติดกันก็คือว่าอ๋อแรงดันไม่พอใช่ไหม
6: ใช่
7: ไปติดหลังปั๊มที่บ้านไหม
6: ค่ะ
7: เอาใหม่นะมิเตอร์ไปที่ถังเก็บน้ำ
6: ค่ะ
7: แล้วก็เป็นปั๊มใช่ไหม
6: ปั๊มแล้วก็เครื่องกรองน้ำ
7: แล้วก็ไปกรองน้ำก่อน
6: กรองน้ำ
7: เพราะแรงดันไม่พอใช่ไหม
6: เอาปั๊มมาช่วย
5: ดูเหมือนจะดีแล้วแล้วมันมี
6: แล้วดีไหมคะ
7: ดีก็ดีแบบนึงแต่ไม่ดีแบบนึ
5: งไม่เอาดีก่อนดีอะดีเรารู้อยู่แล้วแบบนี้มันมีแรงดันไงชัดเจนแล้วไม่ดีอันนี้มีข้อเสียอะไรคะวิธีนี
7: ้คณิตแปลว่าอัตราการกรองมันอาจจะไม่สัมพันธ์กันเช่นเราบอกว่าอัตราการกรอง 1,000 ลิตรต่อชั่วโมงแต่ปั๊มเราสมมติเราปั๊มเราเนี่ยแรงอัตราการไหลมันอัตราที่ปั๊มมันสูบมันส่งได้เนี่ยสมมติเป็น 2,000 ลิตรอะเราไปเราว่าอัตราการกรองมันก็จะเพี้ยนอีกใช่ไหมถึงแรงดันได้แต่การกรองไม่ได้อีก
6: ค่ะ
7: แล้วก็พอเราเอาเครื่องกรองน้ำไปขั้นแปลว่าแรงดันที่ออกจากเครื่องกรองน้ำจะลดลงแรงดันน้ำที่ปกติเราใช้งานแล้วโอ้โห
6: กำลังน้ำได้กำลังดีมันก็จะ
7: ดรอป
5: ลงอีก
7: อ
5: ันนี้ปัญหาใหญ่นะ
7: แล้วปัญหาที่มันจะดรอปลงเรื่อยๆนะเพราะว่าไส้กรองมันจะตันพอไส้กรองตันเนี่ยแปลว่ามันทำให้แรงดันปลายทางมันลดที่ออกมาเนี่ยมันลดลงไปเรื่อย
6: ๆ
7: เราก็ต้องไปล้างเครื่องกรอง
6: ซึ่งวิธีนี้ดูเหมือนว่าจะแก้ปัญหาหนึ่งแต่ว่าก็ไปสร้างปัญหาอีกปัญหาหนึ่งค่ะก็อาจจะยังไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ใช่ไหมคะ
7: ใช
6: ่
7: ที่เวิร์กสุดคือ
6: ค่ะ
7: ต้องแก้ปัญหาด้วยเงิน
6: เงินแก้ปัญหาได้ทุกสิ่งนะคือยังไงคะเวิร์กสุดคือ
7: เวิร์กสุดก็แปลว่าเราก็ต้องจัดการทั้งเรื่องแรงดันก
6: ับ
7: เรื่องอัตราการไหลใช่ไหม
6: ค่ะ
7: จริงๆเราต้องเป็นอย่างนี้มิเตอร์ไปที่ถังเก็บน้ำใช่ไห
6: ม
7: เหมือนเราต้องเพิ่มปั๊มสำหรับกรองอัน
6: อ๋อต้องบวกปั๊มเข้ามาอีก
7: ใช่
6: ค่ะ
7: แล้วเหมือนก็ต้องเพิ่มถังเก็บน้ำที่กรองแล้วอีกอัน
6: อ๋อเพิ่มอีก
7: ใช่มันจะเพิ่มมาอีก2อัน
6: ค่ะ
7: ก็คือมิเตอร์ไปที่ถังเก็บน้ำเรียกว่าถังเก็บน้ำดิบก่อนก็ได้
6: มีถังเก็บน้ำสองถังแล้วตอนนี้
7: แล้วเราก็มีถังเก็บแล้วก็ใช้ปั๊มผ่านกรอง
6: ค่ะ
7: ไปที่กับถังเก็บน้ำกรอง
6: แล้วก็มีปั๊ม
7: แล้วก็ปั๊มที่เป็นปั๊มเข้าบ้าน
6: อ๋อโอเค
7: อันนี้คือผมคิดว่าอันเนี้ยเป็นกรณีบ้านที่มีฐานะนิดนึงหรือว่ามีกำลังทรัพย์เพราะว่ามันอย่าลืมมันมาพร้อมมันมาเพราะกับเงินกับพื้นที่นะคุณจิจิมา
6: ต้องใช้พื้นที
7: ่
6: เพราะว่ามันต้องเพิ่มถังน้ำอีกหนึ่งถังแล้วก็เพิ่มปั๊มอีกนี่คือดับเบิลไหมคะจากเมื่อกี้มุดเครื่องกรองสองหมื่นเพิ่มอีก
7: อ๋อเพิ่มอีก
6: เพิ่มอีกเยอะเลยเพิ่มอีกเยอะเลยอันนี้คือการแก้ปัญหาด้วย
7: เงินและกับเสถียรภาพของเครื่องกรองน้ำ
6: ค
7: ่
6: ะ
7: แต่มันก็ขึ้นกับว่ามันซีเรียสแค่ไหนสมมติจริงๆแล้วไอ้เครื่องกรองน้ำที่เรามีปัญหาสมมติมีปัญหาแค่เรื่องของตะกอนนิดหน่อยก็อาจจะไปดูว่าความจำเป็นมันอาจจะไม่จำเป็นบาง
6: ก็อาจจะเลือกแบบที่หนึ่งก็ได้อะไรแบบนี้ใช่ไหมคะ
7: แต่สมมติว่ามันเป็นน้ำบาดาลสมมตินะเป็นน้ำบาดาลโอ้โหมีทั้งสีมีทั้งกลิ่น
6: มีทั้งตะกอน
7: มันก็จำเป็นถูกไหมแล้วเราอาจจะเป็นสมมติเป็นครอบครัวใหญ่อย่างเงี้ยก็อาจจะจำเป็นว่าต้องลงทุนเพื่อให้มัน
6: ค่ะ
7: เพราะว่าเราขาดกันไม่ได้เลยไงเราคือเราเอาน้ำดิบมาใช้ไม่ได้เลย
6: ต้องใช้ตลอดด้วย
7: ใช่แต่ถ้าสมมติเราบอกว่ามันมีปัญหาตะกอนนิดหน่อยเราก็ค่อยๆกรองไปก็ได้แล้วเรามีมันเป็นเครื่องไส้กรองมีปัญหาใช่ไหมเราก็กดบายพาสเราก็เปลี่ยนเราก็ใส่วาล์วไว้อันนึงที่คล่อมไอตัวเครื่องกรองไว
6: ้ค่ะ
7: มีปัญหาไอไส้กรองมันตันมันโน่นนี่นั่นมันใช้งานไม่ได้แล้วกันมันชำรุดเสียหายเนี่ยเราก็บายพาสเอาน้ำดิบเนี่ยมาใช้เพราะมันยังใช้ได้ไม่เป็นไร
6: อ๋อโอเคอันนี้มันขึ้นอยู่กับความจำเป็นของแต่ละบ้านแล้วนะคะว่าจะคุ้มค่ากับการที่จะลงทุนเพิ่มหรือเปล่าใช่ไหมคะค่ะโอเคแต่เราเห็นแล้ววิธีการติดตั้งมีตั้ง3รูปแบบนะ
7: แ
6: ล้วมันก็จะมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันแต่ถ้าดีสุดก็คือใช้เงินแพงที่สุด
7: ใช่
6: โอเคค่ะ
7: ทีนี้สุดท้ายคือเรื่องของการดูแลมัน
6: เราติดครั้งนึงอ่ะไปถามนิดนึงเราติดครั้งนึงเนี่ยเครื่องกองอยู่กับเราได้ยาวๆแต่แค่ต้องเมนเทนแนนซ์ระหว่างทางใช่ไหมคุณเลยใช้หรือจริงๆเครื่องกองไม่ได้อยู่กับเราชั่วชีวิตเดี๋ยวพอถึงจุดนึงต้องเปลี่ยนมีอายุการใช้งานอีก
7: ใช่คุณจิตมามีเครื่องกองน้ำดื่มไหม
6: มีค่ะ
7: คุณจิตมาต้องเปลี่ยนอะไรบ้าง
6: เปลี่ยนเครื่องกองทุกๆจำไม่ได้6เดือน
7: หกเดือนถึง1ปี
6: ใช
7: ่แล้วแต่อันนี้คือเปลี่ยนไส้กรองใช่ไหม
6: ใช่มันจะมีที่เครื่องที่บ้านเขาจะมีระบบเตือนขึ้นมาเลยว่าจะต้องเปลี่ยนหมายถึงว่ามันจะมีระบบสัญญาณเตือนอะว่าถึงเวลาเปลี่ยนแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็คือก็แพงมากอะเนาะตัวไส้กรองอันนี้คือกรองน้ำ
7: แต่อันนี้
6: ก็ใช้นานแล้วนะเครื่องกรองเนี้ยใช้นานละ
7: ใช้งานแล้ว
6: ใช่
7: หมายถึงเปลี่ยนไปหลายรอบแล้วเปลี่ยนไส้กรองไปหลายรอบแล้ว
6: เปลี่ยนไส้กรองหลายรอบจะเปลี่ยนตามกำหนดแต่หมายถึงว่าเจ้าตัวเครื่องอ่ะก็เลยอยากถามว่าเจ้าตัวเครื่องเนี่ยมันมีอายุยังไง
7: คืออันนี้ก็ลักษณะคล้ายๆกันคือ สารกรองมันมีอายุแต่มันอาจจะไม่อายุมันไม่ได้น้อยเท่ากับตัวเครื่องกรองน้ำดื่ม อายุมันจะยาวกว่าอาจจะสัก 2-3 ปีแต่ทุก
6: อันนี้พูดถึงไส้กรองเนาะ
7: ใช
6: ่ไส้กรองของน้ำใช้
7: แต่ละประเภทนะ อย่าลืมว่าเรามี
6: หลายประเภท
7: เนี่ยเราต้องมันก็จะมีไส้กรองตามประเภทของมันที่จะใช้บำบัดของแต่ละแบบด้วยเนาะ
6: ค
7: ่
6: ะ
7: ไส้กรองสารกรองเนี่ยมันมีอายุ 2-3 ปีคือมากกว่า1ปีแต่เราต้องบำรุงรักษาเนี่ยอาจจะเป็นทุก3เดือน6เดือนเนี่ยต้องบำรุงรักษาแล้ววิธีบำรุงรักษาเนี่ยมันคือการเนื่องจากว่ามันอัดน้ำลงมาแล้วกรองใช่ไหมแล้วมันต้องวิธีบำรุงรักษาก็คือว่าให้เขาให้ทำการแบ็กวอชค
6: ื
7: ออัดน้ำย้อนทางเขาก็จะมีวาล์วให้เราบอกเขาในคู่มือเขาจะบอกปกติวาล์ว1เปิดวาล์ว1เปิดวาล์ว2เปิดวาล์ว3ป
6: ิ
7: ดวาล์ว4ปิดวาล์ว5ปิดวาล์ว6ถ้าตอนจะแบ็ควอชก็ปิด1 2 3เปิด4 5 6อะไรเงี้ยเขาจะบอกไปให้เลย
6: มีคู่มือใช่มั้ยคะ
7: แต่ไม่อยากแบ็ควอชมั้ยอยากแบ็ควอชมั้ย
6: ไม่อยาก
7: แบ็ควอชแก้ปัญหาด้วยอะไร
6: ด้วยเงิน
7: ด้วยเงิน
6: เปลี่ยนเลย
7: ไม่ใช่มันมีอีกระบบนึงคือ มันเป็นไทม์เมอร์มันเป็นวาล์วไฟฟ้าคุณจิติมา
6: อ๋อโอเค
7: มันออโตเมติกเอง
6: ออโตเมติกเราไม่ต้องมา
7: แค่ไปหาได้เงินอย่างเดียวเองเลย
6: อ๋อไม่เป็นไรสลับเองก็ได้ ไม่เป็นไรหางั้นเดี๋ยวสลับเองขยันหน่อยเนาะคุณรณชัยค่ะโอเคมันก็ต้องพอไม่อย่างนั้นถ้าเราไม่ดูแลเนาะสุดท้ายเนี่ยมันก็จะไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ละมันก็จะกรองไม่ได้คุณภาพมันก็จะไม่ได้เหมือนที่เราต้องการอะไรอย่างเงี้ย
7: เอางี้ผมสรุปง่ายๆคือว่าตอนเนี้ยสารกรองแต่ละประเภทเนี่ยไส้กรองแต่ละประเภทเนี่ยเขาอย่างไอ้พวกที่เป็นตะกอนเนี่ยก็ต้องแบ็กวอชไอ้ที่เป็นกลิ่นเนี่ยก็ต้องแบ็กวอชที่เป็นแอคทีฟเวทคาร์บอนก็ต้องแบ็กวอชแต่มันจะมีแบบนึงที่มันไม่ใช่แบ็กวอชก็คือสารกรองเรซินก็คือการทำให้น้ำลดความกระด้างลงทำให้เป็นน้ำอ่อนเนี่ยเขาจะใช้เรซินซึ่งเรซินเนี่ยจะต้องเจเนเรตคือจะต้องฟื้นฟูมันด้วยการใช้เกลือเข้าไปล้าง
6: เราก็ต้องล้างอีก
7: ใช่หมายว่ามันก็จะมีวาล์วให้เหมือนกันเอาเกลือผสมน้ำใส่ไปถังไว้เดี๋ยวมันจะดูดเข้าไปเองเปิดวาล์วนี่นั่นแล้วก็ล้างเนี่ยมันมีภาระเหมือนกันนะ
6: อันนี้คือน้ำใช้เนาะเดี๋ยว
7: ใช่น้ำใช
6: ้กำลังคิดว่าที่บ้านอ่ะเป็นน้ำดื่มแล้วก็เปลี่ยนไส้กรองอย่างเดียวเลยเนาะหรือว่าคุณพ่อบ้านเขาทำแล้วเราไม่รู้หรือมันเป็นระบบ
7: น้ำดื่มเขาอาจจะเปลี่ยนได้อย่างเดียวได้เลยไงเพราะว่าเปลี่ยนมันไม่ต้องมาทำไงไอ้ที่อยู่ได้นานกว่าไง
6: โอเคอ
7: ยากให้อยู่ได้นานไหม
6: โอเคอันนี้มีรายละเอียดนะคุณผู้ฟังเห็นไหมว่าถึงบอกว่าในการตัดสินใจต้องตัดสินใจให้ดีเพราะระหว่างทางมันมีเรื่อง maintenance ม
7: ัน
6: มีเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
7: ยกเว้นว่าเราไม่อยากทำ
6: เดี๋ยวเราไม่อยากทำเราก็อาจจะต้องยอมจ่ายตั้งแต่แรกนะคะใช้เงินแก้ปัญหาในการเลือกที่มันอาจจะเป็นระบบออโตเมติกอัตโนมัติเข้ามาช่วยอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะอันนี้เราได้ถือว่าได้ความรู้ได้ข้อมูลค่อนข้างละเอียดอยู่แต่ว่าถ้าคุณผู้ฟังแล้วเนี่ยอยากจะสอบถามเพิ่มเติมตรงจุดไหนนะที่คุณรชัยพูดให้เราฟังเกี่ยวข้องกับเรื่องของเครื่องกรองน้ำใช้ภายในบ้านเนี่ยก็สามารถที่จะฝากมาไว้ได้เลยนะคะแล้วก็เครื่องกรองน้ำดื่มเดี๋ยวขออนุญาตสัปดาห์หน้าคุณรณชัยอยู่กับเรานะคะก็เดี๋ยวมาคุยกันเรื่องของกรองน้ำดื่มแล้วก็ถ้ามีคำถามกรองน้ำดื่มก็ฝากมาก่อนได้เลยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งแล้วก็ช่วงหน้าตอบคำถามกันค่ะ
8: บ้านป่วยไม่ป่วยใจ

0: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวชัยชาญที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
1: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE at Thinking Radio เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทั้งความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์เราร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
2: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
3: ต้องเลิกไปเลยคร
1: ับ เฮ้ยเดี๋ยว
2: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 minute market ที่จะเปิด air time ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็คเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinking radio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: ชีวิตศิลปะวัฒนธรรมความเป็นไปในสังคมแนวคิดในการทำงานกวีวรรณกรรมบทเพลงธรรมชาติและทุกโมเมนต์ในการดำเนินชีวิตเราอยากแบ่งปันให้คุณในมุมมองของประสานมฤคพิทักษ์ในรายการบอกเล่า965ช่วงประสาประสานประสานในทุกโมเมนต์ของความงามบนโลกเราตามประสาคนสบายสบายพร้อมฟังเบื้องหลังความเป็นมาของบทเพลงในตำนานกับช่วง Behind the Song แล้วพบกันรายการบอกเล่า965ช่วงประสาประสานทุกวันพุธที่96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
4: ว่ากันว่าผู้หญิงมักจะมีมุมมองที่แตกต่างและละเอียดอ่อนกับแง่คิดเชิงบวกที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนมาพูดคุยเรื่องกระแสสังคมเรื่องเด่นเรื่องดังเรื่อง Talk of the Town ผ่านมุมมองเขาทั้งสองดร.สวงมนต์สิทธิสมานและดร.นิติดาแสงสิงแก้วในรายการผู้หญิงมากเรื่องมาร่วมขับเคลื่อนพลังความคิดด้วยมุมมองเชิงบวกไปด้วยกันผู้หญิงมากเรื่องทุกวันอาทิตย์เวลา 7:30 น
5: ทุกวันเสาร์และอาทิตย์นะครับช่วง 7:00 นถึง 7:30 นนะครับพบกับข่าวเข้มสุดสัปดาห์ผมประจักษ์มุ่งองศานะครับรับหน้าที่ในการที่จะสรรหาเรื่องราวข่าวคราวที่เป็นประเด็นร้อนเป็นประเด็นต่อเนื่องนะครับจากวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็มาต่อกันวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับรวมไปจนกระทั่งถึงบทวิเคราะห์และก็จะจับเรื่องที่เป็นประเด็นสำคัญเด่นๆนะครับมาพูดถึงเรื่องที่มาที่ไปรวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่าลืมติดตามนะครับ
1: ข่าวเข้มสุดสัปดาห์เสาร์และอาทิตย์7โมงเช้าที่คลื่นความคิด 96.5 FM
6: ครับผมสุขปันรักเชื้อผู้ดำเนินรายการเสาร์เสวนาในช่วง 10:00 นถึง 12:00 นทุกวันเสาร์นะครับสนใจปัญหาบ้านเมืองปัญหาสังคมความเคลื่อนไหวของพี่น้องประชาชนคนทั่วไปติดตามเสาร์เสวนาท่านจะได้พบความจริงซึ่งบางครั้งไม่อาจหาได้ในชีวิตประจำวันที่ท่านสัมผัสอยู่
1: พบความจริงอีกด้านของปัญหาสังคมปัญหาบ้านเมืองในเสาเสวนาทุกวันเสาร์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
7: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
8: ขณะนี้เวลา15นาฬิกา
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนะธนากุลสีหศักดิ์เผยไทยมั่นใจด้านข้อกฎหมายเตรียมประชุมประนอมอันคลอสรอบแรกที่สิงคโปร์นายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวในรายการคนในข่าวทาง FM 100.5 ถึงกรณีที่ไทยจะเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประนอมภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือ UNCLOS ระหว่างไทยและกัมพูชาครั้งแรก 14-16 กันยายนที่สิงคโปร์ว่าในวันที่15กันยายนจะเป็นการประชุมสมัยแรกอย่างเป็นทางการโดยแต่ละฝ่ายจะกล่าวถ้อยแถลงและแสดงท่าทีของแต่ละฝ่ายประมาณ15นาทีซึ่งจะมีการถ่ายทอดสดด้วยฝ่ายไทยได้คุยกันเองระหว่างหน่วยงานต่างๆหลายรอบว่าจะนำเสนอประเด็นอย่างไรนอกจากนี้ยังมีการปรึกษาทางกฎหมายที่เป็นชาวต่างชาติซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายทางทะเลระหว่างประเทศเพื่อให้มีความพร้อมในการหารือมากที่สุดในประเด็นการกล่าวอ้างตนเชื่อมั่นว่าภายใต้หลักกฎหมายระหว่างประเทศไทยมีจุดยืนที่ค่อนข้างมั่นใจในด้านข้อกฎหมายขณะที่เรื่องการประนอมภาพบังคับไทยเห็นว่าเป็นเกมอย่างหนึ่งของฝ่ายกัมพูชาอย่างไรก็ตามเมื่อเริ่มกระบวนการนี้แล้วไทยพร้อมอย่างเต็มที่โดยจะมีการนำเสนอท่าทีของไทยเหตุผลหลักการต่างๆไทยต้องแสดงให้เห็นว่าไทยและกัมพูชาได้มาถึงจุดนี้ได้เพราะมีการยกเลิก MOU 44เพื่อให้สามารถมีการเจรจาทวิภาคีใหม่เนื่องจากไม่มีความคืบหน้ามากว่า20ปีพฤทธิ์เรียกร้อง7กกต.ลงมติ14กันยายนส่งผู้ถูกกล่าวหา229คนคดีหัวสอบอให้ศาลพิสูจน์พยานกลับคำคนเดียวไม่ทำให้ช้างทั้งตัวหายไปนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนให้สัมภาษณ์ถึงความเคลื่อนไหวก่อนคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาคดีการได้มาซึ่งสว.ในวันพรุ่งนี้ว่าต้องการสื่อสารให้องค์กรอิสระปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาปราศจากอิทธิพลแทรกแซงพรรคประชาชนยังยืนยันข้อเรียกร้องให้กกต.ทั้ง7คนลงมติส่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหา229คนต่อศาลไม่ใช่การฟันธงว่าทุกคนกระทำผิดแต่เห็นว่ามีหลักฐานเพียงพอให้ส่งเรื่องเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์ในชั้นศาลว่าใครกระทำผิดบ้างโดยยกเหตุผลคดีก่อนหน้านี้กกต.เคยส่งฟ้องจากหลักฐานข้อความสนทนาเรื่องการจับคู่ลงคะแนนขณะที่คดีนี้มีหลักฐานที่แสดงถึงการทำงานเป็นขบวนการทางเส้นทางการเงินการนัดหมายและโพยที่นำไปใช้ในวันเลือกมองว่ากกต.4ใน7คนมีปัญหาขัดกันของผลประโยชน์เนื่องจากได้รับความเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งจากสว.ชุดที่มีผู้ถูกกล่าวหาจึงไม่ควรใช้ดุลพินิจเป็นคุณต่อผู้ที่ให้ความเห็นชอบตนเองทางออกคือส่งเรื่องให้ศาลพิจารณาส่วนกรณีเอกสารหลุดที่เกี่ยวข้องกับพยานกลับคำให้การนายพฤทธิ์กล่าวว่าหลักฐานคดีสว.ไม่ได้ขึ้นอยู่กับพยานเพียงคนเดียวแต่ยังมีพยานอีกหลายร้อยคนเส้นทางการเงินประวัติการติดต่อโพยและบัตรลงคะแนนพยานกลับคำให้การคนเดียวไม่ทำให้ช้างทั้งตัวนั้นหายไปรัฐบาลแจ้งข่าวปิดเบือนสุภาจีไม่เคยลงนามนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สหรัฐย้ำเป็นข้อตกลงระหว่างเอกชนนางสาวลลิดาพฤฒวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์อ้างว่านางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงนามนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากสหรัฐอเมริการวมถึงการกล่าวอ้างว่าเป็นข้าวโพด GMO จำนวน1ล้านตันจนอาจส่งผลกระทบต่อเกษตรกรไทยยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริงและเป็นการสร้างความคลาดเคลื่อนกระทรวงพาณิชย์ยืนยันว่าการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เป็นประเด็นดังกล่าวเป็นความร่วมมือและข้อตกลงระหว่างภาคเอกชนไทยกับภาคเอกชนสหรัฐไม่ใช่การลงนามของรัฐบาลหรือหน่วยงานภาครัฐและในข้อตกลงดังกล่าวไม่ได้มีการระบุว่าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่จะนำเข้าเป็นข้าวโพด GMO ขณะที่การนำเข้าจะต้องดำเนินการตามมาตรการและเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกำหนดอย่างเคร่งครัด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 92.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การคิดบวกคือการยินดีกับก้าวเล็กๆในทุกวันเพราะการเดินช้ายังดีกว่าการหยุดอยู่กับที่และไม่ยอมพัฒนาอะไรเลยเหลยจุนผู้ก่อตั้งเซี่ยวมี่
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดถูกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
7: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
8: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
7: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
8: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรอบรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ไลน์แอด Thinking Radio
9: สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละออมเมาส์เจลสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยชนิดแผงที่เซเว่นชนิดหลอดที่ร้านขายยาชั้นนำและทั่วไป
10: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ AI for Life ปลดล็อกพลัง AI ฉบับจับมือทำนำไปใช้ได้จริงคราวนี้เรามาในแบบกิจกรรมวิดีโอเรียนรู้ออนไลน์สุดพิเศษจะอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ดูซ้ำเมื่อไหร่ก็ได้แค่กดเข้ากลุ่มทั้งคอร์สคลิก and create วัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI ใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพตามจินตนาการและการสร้างวิดีโอจาก AI ง่ายๆไว้โพสต์ลงโซเชียลให้อึ้งกันทั้งฟีดและ AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังช่วยคิดไอเดียคิดแคปชั่นสร้างคอนเทนต์และ

0: Thinking Radio
1: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวเชชาที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
2: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @ Thinking Radio
3: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
4: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
3: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
4: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
3: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
4: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
3: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
4: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
6: ๆบ้านป่วยไม่ป่วยใจ

0: กลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะคะของรายการคุยกับหมอบ้านค่ะคุณผู้ฟังคะชั่วโมงที่2นะคะหลังบ่าย3เป็นต้นไปจนถึง4โมงเย็นนะคะเราก็จะตอบคําถามเรื่องของอาการบ้านป่วยกันนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะด้วยความที่เราได้ทีมงานสถาปนิกอาสาวิศวกรใจดีนะคะซึ่งเป็นวิศวกรเครื่องกลนะคะที่เชี่ยวชาญในเรื่องของงานระบบเพราะฉะนั้นเนี่ยคําถามในช่วงของชั่วโมงที่2นี้นะคะก็ขออนุญาตเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของงานระบบภายในบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นงานสุขาภิบาลเครื่องปรับอากาศนะหรือเรื่องของเครื่องกรองน้ำปั๊มน้ำนะคะนี่ก็มีหลายคำถามที่เข้ามาเรื่องของทั้งเครื่องปรับอากาศก็มีเครื่องกรองน้ำก็มีหลายท่านถามเข้ามานะคะทั้งเรื่องของการติดตั้งเรื่องของการกรองแล้วก็มีการถามการกรองน้ำดื่มเข้ามาเลยก็มีเช่นเดียวกันซึ่งเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยเราจะคุยเรื่องของเครื่องกรองน้ำดื่มแบบละเอียดนะคะแต่เบื้องต้นก็จะตอบคำถามให้ก่อนด้วยนะคะใครที่มีคำถามเพิ่มเติมก็ฝากมาได้นะคุณผู้ฟังคะ Facebook Live Fanpage FM 96.5 YouTube ที่ช่อง Thinking Radio ค่ะพิมพ์คำถามมาที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะคะกับอีกหนึ่งช่องทางนะคะก็คือช่องทาง LINE ค่ะอันนี้ก็สะดวกมากเลยนะคะทาง LINE ที่ @thinking radio มี @ต่อด้วย thinking radio นะคะก็สามารถที่จะพิมพ์คำถามโน้ตหน่อยว่าฝากถึงรายการคุยกับหมอบ้านนะคะเดี๋ยวเราไปทักทายคุณรณชัยกันนะคะสวัสดีชั่วโมงที่2ค่ะคุณรณชัยคะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะโอเคเบรกนี้นะคะก็เป็นการตอบคำถามกันละนะคะก็ขออนุญาตไล่เรียงคำถามเลยฝากเข้ามากันค่อนข้างเยอะแล้วก็มีหลายคำถามด้วยทั้งเรื่องของเครื่องกรองน้ำที่เราคุยกันแล้วก็เรื่องงานระบบในบ้านก็ยอดฮิตก็คือเรื่องของส้วมนะแล้วก็เรื่องของเครื่องปรับอากาศนะคะโอเคงั้นไล่ไปเลยนะคะไปที่คุณธงชัยค่ะท่านแรกนะคะคุณธงชัยบอกว่ามีกลิ่นท่อหรือว่ากลิ่นส้วมย้อนขึ้นมาจากชักโครกแล้วก็ท่อระบายทิ้งน้ำทิ้งในห้องน้ำนะคะเรียนถามว่าแก้ไขยังไงให้มันหายขาดค่ะคุณธงชัยเขาบอกว่าเขาเคยซื้อจุลินทรีย์นะมาโรยแล้วเนี่ยแต่ไม่นานก็มีกลิ่นขึ้นมาอีกค่ะคุณรณชัยคะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ก็ในสุขภัณฑ์ในห้องน้ำที่เรามีอยู่นะส่วนใหญ่ก็จะมีโถส้วมเนาะมีอ่างล้างหน้าแล้วก็มีฝักบัวแต่จุดที่ยำทิ้งอ่ะก็จะมีตัวนึงก็คือตัวช่องระบายน้ำที่พื้นที่เราเรียกว่าฟลอร์เดนซึ่งฟลอร์เดนเนี่ยบางทีก็จะมีส่วน2อันคือส่วนแห้งอันนึงส่วนเปียกอันนึงเนาะก็ดังนั้นส่วนใหญ่เนี่ยสุขภัณฑ์ทุกอย่างเนี่ยเขาทำมาเพื่อกันกลิ่นแล้วล่ะเช่นโถส้วมเนี่ยเขาก็จะมีคอห่านซึ่งเขาจะเอาเหมือนเอาน้ำไปหล่อเพื่อดักกันกลิ่นมันย้อนกลับขึ้นมา
0: ค่ะ
1: อย่างอ่างล้างหน้าเนี่ยก็จะมีตัว P-tab ที่เป็นหรือเป็นตัวกระป๋
0: อง
1: ที่เป็นตัวดักกลิ่นกันย้อนกลิ่นขึ้นมาฟลอร์เดนเนี่ยเขาก็จะมี2แบบคือเป็นแบบที่เป็นมี P-tab อยู่ด้านล่างกับอีกแบบนึงก็คือแบบที่เป็นถ้วยกันกลิ่นอยู่ที่ฝา
0: ค่ะ
1: อันเนี้ย ก็จะเป็นตัวกันกลิ่นได้แต่ข้อสังเกตก็คือว่าพอไอ้รูปแบบที่เป็นถ้วยกันกลิ่นเนี่ยน้ำที่มันหล่ออยู่มันหล่ออยู่นิดเดียวแล้วก็ถ้าสมมติเป็นฟลอร์เดนส่วนแห้งเนี่ยมันไม่มีการใช้งานไม่มีการเติมน้ำลงไปเนี่ยสักแป๊บเดียวอ่ะตัวไอ้ระดับน้ำไอ้น้ำที่หล่ออยู่ที่เพื่อการกลิ่นมันจะหายไปพอหายไปปุ๊บกลิ่นก็จะย้อนคืนมาได้ดังนั้นเนี่ยเราก็เลยมักจะเจอว่าคนแรกเลยคือฟอร์เดนเนี่ยส่วนใหญ่กลิ่นจะมาทางนี
0: ้
1: เพราะว่าไม่มีน้ำวิธีแก้เบื้องต้นก็คือเอาเติมน้ำ
0: เติมน้ำ
1: กับเดี๋ยวนี้มันเริ่มมีเทคโนโลยีใหม่มาจากอุปกรณ์ช่วยมาจากต่างประเทศหรือจริงๆเดี๋ยวนี้ก็มีอยู่ในประเทศก็คือมันมีหลายรูปแบบเนาะแต่มันก็เป็นอุปกรณ์ที่เอาไปสวมไปในฟอร์เดน
0: อ
1: ยู่ในท่อฟอร์เดนเปิดฝาขึ้นมาเอาเนี่ยสวมลงไปลักษณะสมมติมันมีหลายแบบแต
0: ่
1: เอาที่มันพอนึกภาพออกง่ายๆมันจะคล้ายๆถุงเท้ามันเป็น
0: ซิลิโค
1: นแต่ปลายปิดเป็นซิลิโคนปลายปิดแปลว่าน้ำมันผ่านได
0: ้
1: พอน้ำไม่มีปุ๊บมันก็ปิดก็คือกันกลิ่นย้อนมา
0: อ
1: ันเนี้ยแบบง่ายๆก็มีหรือจะเป็นแบบรูปแบบที่เป็นสไตเลสก็มี
0: ค่ะ
1: อันเนี้ยก็เดี๋ยวนี้ไปซื้อช้อปปิ้ง
0: ออนไลน์อันนี้ก็หายขาดใช่ไหมอันนี้ก็หายขาดเลยอ
1: ันนี้หายได้เลยแต่ต้องเช็คระยะท่อเราดีๆก่อนเวลาเราจะซื้อเนี่ยมันจะมีเขาจะบอกเลยว่าให้เราไปวัดขนาดของท่อที่ตรงฝาที่เปิดหลังจากเปิดฝาฟอร์เดย์แล้วเนี่ยวัดความกว้างก่อนว่าเท่าไหร่แล้วถึงจะมาเลือกรุ่นให้มันเหมาะสมกัน
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็จะเป็นการป้องกันที่ปลายเหตุ
0: ค่ะ
1: เนื่องจากว่าน้ำมันไม่มีเราก็เลยใช้อุปกรณ์เสริมเข้าไปก็สามารถทำได
0: ้ค่ะ
1: อีกตัวนึง พระเอกคนที่สองที่เจอกันบ่อยๆก็คือโถส้วม
0: ค่ะ
1: โถส้วมเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นเรื่องจริงๆแล้วมันจะมีตั้งแต่ติดตั้งไม่ดีเนี่ยเช่นปกติเวลาโถส้วมเนี่ยเวลาเขาจะฝังท่อที่พื้นเนี่ยเขาต้องไปดูก่อนว่ารุ่นของโถส้วมเนี่ยเป็นรุ่นไหนแล้วก็มีระยะห่างเท่าไหร่จากผนังมาเงี้ยถ้าวางผิดเนี่ยวิธีแก้ช่างเขาพยายามจะดันประชาสูงให้ลงอ่ะเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะมองเห็นว่าโถส้วมมันจะติดตั้งผิดเพราะมันจะลอยออกมาช่างก็พยายามทำให้มันได้โดยใช้ข้อบิดข้องอข้อเบี้ยวที่มันลงไปแต่ปัญหาคือมันลงไม่ถูกต้องเนี่ยกลิ่นมันจะย้อนขึ้นมาได้แล้วเดี๋ยวนี้จริงเดี๋ยวบางจริงบางสุขภาพบางประเภทเนี่ยโถส้วมบางประเภทนี่เขามีตัวเป็นแว็กซ์เป็นขี้ผึ้งเอาไว้ให้ลองก่อนให้หนุนก่อนก็บางทีก็ไม่ได้ใส่บ้างอะไรเงี้ยกลิ่นมันก็เลยออกมาได้พอกลิ่นส้วมมันซึ่งมันจะแรงกว่าอยู่แล้วอะเนาะแล้วก็บางทีซีลก็ไม่ค่อยดีซีลที่รอบโถก็ไม่ค่อยดีมันก็เลยทำให้เกิดกลิ่นมันย้อนขึ้นมาได
0: ้
1: หรืออีกแบบนึงก็คือเรื่องของปัญหายอดที่เติมก็คือเรื่องของท่ออากาศท่อระบายอากาศเสียเนี่ยมันเดิมมันอาจจะมีอยู่แล้วอาจจะเล็กอาจจะตันอาจจะมีอะไรไปทำรังมันก็เลยไม่สามารถระบายกลิ่นได้มันก็เลยการทำให้การไหลมันเป็นไปได้ช้า
0: ค่ะ
1: ก็โดยทั่วไปอ่ะก็ประมาณนี้ครับ
0: ค่ะแล้วเนี่ยอย่างที่คุณธงชัยเขาแก้ปัญหาเรื่องของจุลินทรีย์หรืออะไรเงี้ยอันนี้เป็นการแก้ปัญหาหรือเปล่าเอ่ยหรือว่ามันเป็นการแก้ปัญหาไม่ตรงจุด
1: มันแก้มันเป็นการแก้ปัญหาไปเหตุคือต้องเติมตลอดเวลานะต้องเติมตลอดต
0: ้
1: องเติมตลอดไปนะ
0: ค่ะ
1: คือมันเป็นการแก้ปัญหาปลายเหตุ
0: ค่ะมันก็อาจจะไม่หายขาดถ้าบางช่วงเราไม่ได้เติมหรืออะไร
1: ซึ่งถูกแล้วมันไม่หายขาดเพราะว่าพอเราไม่เติมมันก็ยังมี
0: คือ
1: จุลินทรีย์มันไปช่วยย่อยกลิ่นพวกย่อยให้กลิ่นมันลดลงไปเฉยแต่เราต้องเติมตลอดซึ่งมันก็คงเป็นประการเป็นปัญหา
0: แต่ถ้าไปซื้ออุปกรณ์ที่คุณชัยบอกอันเนี้ย
1: ใช่
0: ช่วยได้แล้วก็จะหายขาดถูกไหมคะ
1: ใช่ใช
0: ่อ๋อโอเคอ่ะชัดเจนนะคะได้แนวทางกันนะคุณธงชัยนะคะต่อเนื่องอีกคำถามหนึ่งคุณวันนี่ถามเรื่องของเครื่องกรองน้ำนะแต่ว่าเราข้ามช็อตเพราะว่านี่เป็นเครื่องกรองน้ำดื่มเลยอะนะเป
1: ็
0: นน
1: ้
0: ำกินนะคะแต่ว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะคุยรายละเอียดแต่ตอบให้คุณวันก่อนก็ได้นะคะพอดีคุณวันบอกว่าซื้อเครื่องกรองน้ำยี่ห้อหนึ่งมาปรากฏว่ากินไม่ได้เลยค่ะถามว่าสะอาดหรือเปล่าคือมันสะอาดแหละค่ะแล้วเขาก็มีค่าหนึ่งนะเขาบอกว่าค่า TDS อ่ะเดี๋ยวให้คุณนรชัยอธิบายฟังด้วยคืออะไรค่า TDS ก็โอเคเลยค่ะคุณวันก็เช็คค่าแล้วแต่รสชาติของน้ำไม่ได้เลยค่ะ เป็นเพราะอะไรจะแก้ไขยังไงอย่างนี้ควรเปลี่ยนเครื่องกรองน้ำไปเลยไหมเพราะเขารู้สึกว่ารสชาติมันไม่ใช่
1: แก้ปัญหาด้วยเงินเน
0: า
1: ะ
0: เพราะว่าคุณวันบอกรสชาติมันไม่ได้จริงๆแต่ว่าค่าหรือความสะอาดอ่ะมันก็โอเคแหละมันดูได้มาตรฐานอ่ะ
1: ที่บ้านของคุณจริงๆมาเป็นเครื่องกรองแบบไหน
0: เป็นเครื่องกรองแบบไหนหรอตายแล้วตอบแล้วก็จะเขินเลยเนาะก็เป็นเครื่องเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็ตอบมาจากท่อน้ำมาเป็นแค่เขาเรียกอะไรไม่ใช่เครื่องใหญ่ยี่ห้อนึงที
1: ่
0: นึกออกใช่ไหมคะที่คนจะใช้กันเยอะๆอะไรเงี้ยน่าจะนึกออก
1: เอางี้ผมเข้าใจว่าถ้าฟังอย่างนี้นะก็คือเป็นเครื่องกรองชนิด RO
0: ค
1: ือ reverse osmosis หรือเรียกว่า RO ก็คือคุณสมบัติของเครื่องกรองเนี้ยมันจะกรองเชื้อโรคได
0: ้
1: เฉพาะเมมเบรนมันอย่างเดียวคือไอ้ตัวแผ่นกรองมันอย่างเดียวมันสามารถกรองได้ถึงเชื้อโรคได้เลย
0: ค่ะ
1: โดยต้องใช้แรงดันปั๊มเพิ่มขึ้นมาซึ่งแปลว่าไอ้เครื่องกรองเนี่ยข้างในก็อาจจะมีปั๊มตัวเล็กตัวนึงก่อนแล้วก็มีแผ่นกรองRO ที่มันเป็นเมมเบรนแต่มันกรองได้ขนาดเชื้อโรคเนี่ยคือมันกรองสารละลายในน้ำเนี่ยพวกเกลือแร่ต่างเนี่ยกรองเกลี้ยงเลยเพราะน้ำออกมาก็เลยไม่มีรสชาติเลย
0: จริงๆน้ำมันต้องมีรสชาติประมาณ
1: จริงๆไปดูน้ำดื่มที่
0: คือเป็นคนที่แบบว่าคือเป็นคนที่กินได้หมดทุกอย่างนะแล้วก็ไม่ได้สังเกตอาจจะมีแค่
1: บางคนเขาทานน้ำดื่มบางอย่างไม่ได้อ
0: าจจะมีแค่บางยี่ห้อที่รู้สึกว่าเอ้ยเหมือนรสชาติไม่เหมือนแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยรู้สึกนะส่วนตัวมันคงอาจจะแล้วแต่ความอันนี้ของแต่ละคนด้วยหรือเปล่า
1: ก็จริงๆแล้วเนี่ยหลังๆเนี่ยเครื่องกรองน้ำระบบ RO เนี่ยเขาก็เริ่มมีตัวมาปรับรสชาติหลังจากกรองเขาจะมีพวกโพสต์คาร์บอนเนี่ยมาปรับรสชาตินิดหน่อยเพื่อให้รสชาติมันโอเคขึ้นอันนี้ก็ขึ้นกับอันนี้ถามว่ากินไม่ได้สะอาด TDS ตะกี้คือค่า เขาเรียกว่าเป็นค่าของแข็งที่ละลายในน้ำทั้งหมดนะก็เป็นก็คือเรียกว่าจะค่าตะกอนก็ได้ที่วัดได
0: ้ก็บ่งบอกถึงความสะอาดแหละที่เขาบอกถ้าค่า TDS โอเคเลยก็คือบอกถึงความสะอาดเขาไม่ได้มีประเด็นเรื่องของความสะอาดแต่เขามีประเด็นเรื่องของรสชาติ
1: แล้ววิธีแก้ที่ใช้แก้ปัญหาใช้เงินน้อยกว่าก็ลองไปดูว่ามันมีตัวโพสต์คาร์บอนไปมาใส่เพิ่มหลังจากเครื่องกรองได้ไหมลองถามผู้ผลิตเขาดูที่ไปใช้ยี่ห้อเนี้ย
0: มันจะทำให้รสชาติดีขึ้นนะคะ
1: ใช่ใช่อาจจะท่านที่มันหน่อยนึงก็แต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้แล้วจริงๆ
0: ค่ะ
1: ถึงเติมนี่ก็ยังรู้สึกไม่โอเคก็วิธีเดียวคือต้องเปลี่ยนเครื่องกรองน้ำต้องใช
0: ้โอ้แต่ก็จะมีแบบเปลี่ยนเครื่องกรองน้ำถ้าเป็นน้ำดื่มเนี่ยค่าใช้จ่ายก็น่าจะสูงเนาะราคาก็จะแพงแต่ว่ามันก็อาจจะมีแนวทางในการแก้ที่คุณรัชชัยบอกก็คือจะเพิ่มตัวที่เป็น
1: โพสต์คาร์บอน
0: โพสต์คาร์บอนเข้าไปใช่ไหมคะโอเคน่าจะได้แนวทางนะคุณวันมาอีกคำถามนึงค่ะคุณสมศักดิ์บอกว่าอันนี้เป็นเรื่องของเครื่องปรับอากาศนะคะทำไมแอร์ที่บ้านถึงกินไฟมากผิดปกติทั้งที่เปิดอุณหภูมิแล้วก็เวลาเท่าเดิมมีจุดไหนที่เสื่อมสภาพหรือเปล่ามีวิธีการเช็คอย่างไรได้บ้างคุณสมศักดิ์ไม่ได้บอกมาด้วยนะว่าแอร์ใช้มานานหรือยังหรืออะไรมันมีผลไหมคะคุณ
1: มีครับจริงๆต้องถามว่าแอร์ทำไมแอร์ที่บ้านถึงกินไฟมากกว่าปกติแล้วเรารู้ได้ไงว่ากินไฟมาก
0: แสดงว่าค่าไฟเขาแพงขึ้นไหมแล้วเขาก็โฟกัสว่าน่าจะมาจากเครื่องปรับอากาศหรือเปล่าถ้าเป็นแบบนี้มันอาจจะไม่ได้มาจากเครื่องปรับอากาศก็ได้ใช่ไหมอันดับหนึ่ง
1: คือเนื่องจากเราตัวที่เราสัมผัสได้ปกติก็คือเรื่องเช่นความเย็นหรือว่ามันเย็นช้าหรือเปล่าถ้าสมมติว่าถ้าเกิดมาจากการเย็นช้าเนี่ยก็เราก็ไปดูก่อนว่าวิธีการทำความเย็นมันมีปัญหาหรือเปล่าเช่นสารทำความเย็นหรือพวกน้ำยา ของน้ำยาแอร์เนี่ยมันพร่องไปไหมหรือท่อมันรั่วหรือเปล่ามันเลยทำให้การทำความเย็นมันไม่ได้เหมือนเดิมหรือว่าตัวแผ่นกรองมันตันไหมมันก็เลยลมออกมาก็เลยได้น้อย หรือว่าคอยมันสกปรกเราไม่ค่อยได้ล้างแอร์หรือเปล่า อะไรเงี้ยผมคิดว่า อันนี้ถ้าเป็นเรื่องปัญหาจากความเย็นนะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่เนี่ยแล้วรู้สึกว่าปิงไฟมากปกติเนี่ยมันมีอันเดียวที่เป็นไปได้คือเรื่องของการเสื่อมของคือในเครื่องปรับอากาศตัวที่กินไฟมากสุดในเครื่องปรับอากาศคือคอมเพรสเซอร
0: ์
1: คอมเพรสเซอร์ใช้ไปนานเนี่ย มันจะเสื่อมเวลามันเสื่อมเนี่ยมันจะกินไฟมากขึ้น
0: ปกติต้องประมาณกี่ปีคะมีเอเวอเรจปีที่ใช้งาน
1: มันไม่มีมันแล้วแต่นะพี่แต่ว่ามันตรวจสอบได
0: ้
1: วิธีตรวจสอบเนี่ยมันต้องอาจจะต้องใช้ช่างมาวัดกระแสหน่อยนึงว่าตอนนี้กระแสที่คอมเพรสเซอร์มันเป็นเท่าไหร่แล้วไปเทียบกับแคตตาล็อกของผู้ผลิตอ
0: ะ
1: ว่ามันสูงกว่าที่กำหนดหรือเปล่ามันก็จะพอทราบว่ามันเริ่มเสื่อมคือพอมันเริ่มเสื่อมเนี่ย วิธีแก้คือว่าเราจะเปลี่ยนเฉพาะคอมเพรสเซอร์ก็ได้นะก็จะถูกกว่านะเพราะแต่คอมเพรสเซอร์อย่างที่บอกคือมัน
0: ไม่ต้องไปเปลี่ยนยกเครื่องทั้งหมดถูกไหม
1: ก็ได้เพราะไม่ต้องไปเดินท่อใหม่มันก็จะนั่น
0: ค่ะ
1: จริงแต่ว่าก็คอมเพรสเซอร์ราคาก็ไม่ถูกนะ
0: ถ้าเทียบระหว่างเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์กับเปลี่ยนใหม่หมดอ่ะคุณใช้มองยังไงถ้าเราใช้การมานานๆ20-30ปีอะไรอย่างเงี้ย
1: มันคันนี้มันเป็นเรื่องของเทคโนโลยีเดี๋ยวนี้สมัยก่อนเราไม่มีอินเวอร์เตอร์เนาะ
0: ค่ะ
1: การกินไฟมันก็แอร์ก็กินไฟส
0: ูงเดี๋ยวนี้พออินเวอร์เตอร์แต่ก็จะบวกมาด้วยราคาใช่ไหมคือปรับอากาศ
1: ใช่แต่ก็แลกกับประหยัดไฟนะ
0: ประหยัดไฟ
1: ซึ่งบางทีเขาบอกจุดคุ้มทุนเขา
0: คุ้ม
1: ไม่กี่ปีอะไรนี้เนาะก็ต้องพิจารณาเทียบดูว่าการกินไฟปัจจุบันเนี่ยมันเทียบกับไอ้เครื่องใหม่เนี่ยมันต่างกันเยอะไหมถ้ามันต่างกันเยอะแล้วดูแล้วการลงทุนแล้วมันสามารถทำให้เราคืนทุนได้เร็วก็อาจจะคุ้มค่าที่จะทำไง
0: ค่ะโอเคเพราะฉะนั้นเคสนี้ถ้าสมมติว่าเป็นไปได้ไหมว่าเครื่องปรับอากาศเสื่อมก็เป็นไปได้โดยเฉพาะจุดของคอมเพรสเซอร์แล้วก็ถามว่าเช็คยังไงก็ให้ช่างมาตรวจแล้วมีอุปกรณ์ในการที่จะวัด
1: กระแส
0: วิธีการก็คือจะเปลี่ยนเฉพาะคอมเพรสเซอร์ก็ได้แต่ราคาก็สูงนะหรือว่าจะเปลี่ยนยกเลยแล้วก็อาจจะใช้เทคโนโลยีเข้ามาคือเป็นรุ่นที่ประหยัดไฟแต่ว่าค่าใช้จ่ายก็จะอาจจะพึ่งแต่ว่ามันก็เซฟแบบลองเทอมลงทุนครั้งเดียวแต่มันมีจุดคุ้มทุนที่ดีอันนี้ก็แล้วแต่คุณสมศักดิ์ในการเลือกใช่ไหมคะค่ะโอเคต่อเนื่องอีกคำถามหนึ่งนะคะอันนี้ประเด็นเรื่องของท่ออุดตันนะคุณวิทย์ค่ะคุณวิทย์บอกว่า น้ำในซิงค์ล้นขึ้นมาเพราะว่าท่ออุดตันช่างมาดูก็เจอคราบไขมันแข็งติดท่อแล้วก็บอกว่าต้องรีบติดถังดักน้ำมันน้ำใต้ซิงค์เหรอคะ
1: ไขมัน
0: ทำถังดักไขมันใต้ซิงค์ไม่งั้นท่อจะตันอีกแน่ๆแต่ปัญหาก็คือพื้นที่ใต้ซิงค์ที่บ้านผมมันเล็กมากแล้วก็ยังมีท่อยาวๆเกะกะอีกด้วยตอนนี้เนี่ยถังดักไขมันยี่ห้อไหนที่ออกแบบเล็กๆช่วยประหยัดพื้นที่แต่ยังจุเยอะได้บ้างไหมวัสดุทนทานไม่รั่วซึมและเป็นฟู้ดเกรดติดตั้งง่ายล้างความสะอาดได้ง่ายอยากให้ช่วยแนะนำ อันนี้ถามยี่ห้อเลยไปมาคือถามยี่ห้อเลยเราอาจจะไม่ตอบยี่ห้ออยู่แล้วเราใช้แต่ตอบเป็นแนวทาง
1: คือโดยทั่วไปอ่ะมันก็เขาก็จะมีขนาดมาตรฐานตามที่เขาโรงงานเขาทำเป็นโมไว้อะเนาะมันก็จะมีมาตรฐานอยู่แล้วแหละเพียงแต่ว่าถ้าจะเอาที่มันเล็กกว่ามาตรฐานหมายถึงว่าเป็นคัสตอมเมดมากกว่านั้นอ่ะมันจะมีประเภทที่เป็นสเตนเลสที่เขาสั่งทำอ่ะแต่เขาก็ทำเอามาขายนะมันเท่าที่เคยเจอเนี่ยมันจะมีเชฟที่บางทีความลึกความตื้นมันน้อยกว่าปกตินิดนึงก็ลองไปดูจากประเภทอย่างนั้นก็ได้แต่จริงๆแล้วกำลังจะบอกว่ามันจุเยอะจุน้อยก็ต้องตักอยู่ดีนะแต่ตักบ่อยตักไม่บ่อยแค่ไหนเท่านั้นเองน
0: ะ
1: เพราะว่าทั้งดักไขมันมันมีไขมันอยู่เนี่ยไขมันมันไม่ไปไหนนะเราต้องตักออกเท่านั้นไม่งั้นมันก็จะไปลงไปในท่อระบายน้ำอยู่ดี
0: ค่ะ
1: คราวนี้จริงๆอ่ะผมแนะนำอีกแบบนึงมากกว่าจริงๆอ่ะทำไมเราไม่ใส่พวกตะแกรงดักเศษอาหารที่ตัวสะดืออ่างเห็นไหม
0: เคยเห็น
1: สะดืออ่างอ่างล้างจานเราเนี่ยม
0: ัน
1: จะเป็นรูใหญ่ๆเน
0: า
1: ะ
0: จริงๆเราซื้อมาเพิ่มได้เน
1: า
0: ะเขาจะม
1: ีใช่มันมีตะแกรงที่
0: แบบถี่เลย
1: เราก็มาสวมวางตรงนั้นไปเนี่ยแล้วเราไม่ให้ขยะลงไปดีกว่าไหม
0: อันนั้นคือแก้แต่ต้นทางด้วย
1: ใช่ก็ควรจะต้องเสริมไปตรงนี้เป็นไว้ด้วยเท่านั้นเอง
0: ค่ะจะได้ไม่มีปัญหาตามมาเพราะไม่งั้นเปลี่ยนตรงนี้เดี๋ยวถ้าตรงนั้นไม่ได้แก้ต้นทาง ก็จะตันอีกใช่ไหมคะค่ะโอเคมาอีกคำถามหนึ่งอันนี้ก็ปัญหาแบบโอ้โหแบบเจอบ่อยมากน่าจะติดอันดับต้นๆเหมือนกันก็คือเรื่องของส้มกดไม่ลงเนาะหรือว่ากดแล้วลงช้าคุณฉายถามมาบอกว่าส้มกดไม่ลงหรือกดแล้วลงช้าเกิดจากปัญหาส้วมเต็มท่ออุดตันหรือระบบระบายอากาศหรือพวกท่ออากาศอะไรเงี้ยค่ะมันดูเหมือนว่าการที่ส้วมกดไม่ลงหรือกดแล้วลงช้ามันจะมาได้จากหลายสาเหตุใช่ไหมคะทีนี้คุณฉายเขาก็เลยบอกว่าเราจะมีวิธีการแยกได้ยังไงล่ะว่ามันมาจากสาเหตุอะไรมีวิธีการทดสอบไหมเราจะได้แบบแก้ได้อย่างตรงจุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณชัย
1: ผมไล่ไปทีละอันเนาะส้วมเต็มเนี่ยต้องถามว่าจริงๆวิธีการเช็คว่าส้วมเต็มหรือเปล่าส้วมเต็มนี่หมายถึงว่าถังส้วมมันเต็ม
0: ค่ะ
1: ก็ต้องดูว่าถ้าโถส้วมชุดอื่นที่อยู่ในบ้านเนี่ย
0: เป็นเหมือนกัน
1: หมดก็อาจจะแปลว่ามันอยู่ที่ปลายทางมันจะแหละก็คือส้วมถังบำบัดมันมีปัญหา
0: ค่ะ
1: คราวนี้ก็ต้องไปดูถังบำบัดด้วยว่าถังบำบัดเดิมเนี่ยมันเป็นสำเร็จรูปหรือเป็นแบบบอสสมัยก่อนมันจะเป็น
0: บอกเกิดบอสซึม
1: ซึ่งบอกเกิดบอสซึมแปลว่ามันลงบอกเกิดแล้วมันไปลงบอสซึ
0: ม
1: ถ้ามันไม่ซึม
0: มันก็จะ
1: มันไม่มีที่ซึมมันก็ที่ไปถ้าเป็นบอสซึมเราก็อาจจะต้องให้ช่างไปต่อท่อจากบอสซึมเนี่ยออกไปแทนเพื่อระบายมันออกไปแทนแต่ถ้าเกิดเป็น

0: อ๋อเดี๋ยวนี้เขามีเพิ่มแล้ว
1: ใช่ก็จะมีรูปแบบอื่นที่นั่นก็ได้หรือจริงๆถ้ามันไปอยู่กลางทางก
0: ็
1: อาจจะต้องไปใช้บริการพวกช่างที่เขาทำด้านนี้มันจะเป็นเครื่องมือที่เรียกพวกงูเหล็กเนี้ย
0: ยาวหน่อย
1: ใช่มันจะยาวเลยแล้วก็การันตีเลยว่าเท่าไหร่มันไม่มันเคลียร์ได้แน่นอนอะไรเงี้ย
0: ค่ะ
1: โดยจะเข้าใจว่าคิดเงินตามขนาดท่อเนาะก็ถ้าเกิดเป็นที่ท่ออุดตันเนี่ยจะต้องใช้สามวิธีนี้
0: ค่ะ
1: เพื่อเช็คดูนะ
0: ค่ะ
1: กับ
0: ท
1: ่ออากาศตันเนี่ยมันจะเห็นมันจะมองไม่เห็นนะวิธีอาจจะต้องเรียกให้ช่างเขามาลองยกโถหรืออะไรมาดูว่าซึ่งอันนี้อาจจะเป็นเงื่อนไขสุดท้ายไง
0: ค่ะ
1: ถ้าอันสอง
0: ไล่สเต็ปไปก่อนแล้วสามอันแรกไม่ใช่ก็น่าจะเป็นเรื่องของท่ออากาศใช่ไหมคะวิธีการทดสอบเพื่อที่จะนำไปสู่การแก้ไขได้อย่างตรงจุดนั่นเองนะคะชัดเจนนะคุณฉายไปอีกคำถามหนึ่งนะคะคุณมณีอันนี้เป็นคำถามสั้นๆเนาะแรงดันน้ำในบ้านไม่สม่ำเสมอเปิดน้ำพร้อมกันสองจุดแล้วน้ำจะไหลเบามากควรเลือกหรือปรับแต่งปั๊มน้ำอย่างไรเลือกหรือปรับแต่งหมายถึงไปปรับปั๊มน้ำหรือต้องเปลี่ยนหรืออะไรอันนี้มันเอาปัญหาก่อนว่าถ้าแรงดันในบ้านแรงดันในน้ำไม่สม่ำเสมอเปิดสองก๊อกไม่เท่ากันอันนึงไหลเยอะอันนึงไหลน้อยอะไรอย่างนี้ค่ะมันเกิดจากอะไร
1: มันจะมีสองปัญหาเท่าที่ดูหนึ่งคือแรงดันไม่สม่ำเสมอก
0: ับ
1: เปิดพร้อมกันสองจุดแล้วน้ำไหลเบา
0: เบามาก
1: ก็แปลว่าเป็นที่แรงดันก็นี้ต้องไปดูว่าเราเป็นปั๊มแบบไหนผมเข้าใจว่าอันนี้เท่าที่ฟังโดยพวกพื้นฐานเนี่ยมันก็จะเป็นปั๊มพื้นฐานของบ้านมันจะมี2ประเภทใหญ่ๆกว้างๆคือปั๊มกลมๆ
0: ค่ะ
1: กับปั๊มเหลี่ยมๆ
0: ค่ะ
1: ซึ่งปั๊มกลมๆถังกลมๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหาเรื่องแรงดันนี่แหละที่มันทุกสักใช้ไประยะนึงแรงดันมันจะไม่ค่อยสม่ำเสมอเราต้องไปเคลียร์ถังคือไปไล่น้ำในถังใหม
0: ่
1: แล้วมันก็จะดีขึ้นมาอีกสัก 2-3 เดือนแล้วเราก็ทำใหม
0: ่ค่ะ
1: แต่ถ้าเกิดว่าไม่อยากทำก็แก้ปัญหาด้วยเงินคือไปใช้ถังเหลี่ยม ถังเหลี่ยมเนี่ยไอตัวถังแรงดันมันจะอัดแรงดันไว้อยู่แล้ว
0: แพงไหมคะ
1: แพงกว่าน้อยนึงแพงกว่าน้อยก็เขาส่วนใหญ่เขาจะเขียนว่าเป็นปั๊มแรงดันคงที
0: ่
1: ก็ถ้าใช้แบบนั้นเนี่ยมันอกถ้าผับถ้าถังเก็บถังแรงดันไม่รั่วเนี่ยส่วนใหญ่แรงดันน้ำค่อนข้างจะสม่ำเสมอกว่า
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็ต้องไปดูว่าเป็นแบบไหน
0: ค่ะ
1: ส่วนเปิดใช้งาน2จุดแล้วน้ำไหลเบามากแปลว่าอันนี้ตอบได้เดียวคือแปลว่าปั๊มเล็กไป
0: ต้องเปลี่ยนปั๊มเลยแบบนี้ไปปรับแต่งไปปรับค่าอะไรไม่ได้แล้วแหละถ้าเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ก็โดยทั่วไปอ่ะถ้าเกิด
0: คุณชัยให้คำแนะนำนิดนึงได้ไหมว่าการเลือกปั๊มอ่ะให้มันเหมาะโดยเราไม่ต้องมาเจอปัญหาแบบนี้คุณมณีคือมาเจอปัญหาปลายทางเราเลือกไม่ถูกตั้งแต่แรกหรือเปล่า
1: ผู้ผลิตปั๊มเขาบอกไว้เราเขาจะบอกงี้ผู้ผลิตร้านเวลาไปจะซื้อปั๊มรุ่นนี้เขาจะบอกอะไรว่าเขาจะเขียนไว้เลยว่าใช้ก๊อกน้ำพร้อมกันกี่ก๊อกแล้วก็เป็นอาคารบ้านเราสูงกี่ชั้นเราก็เลือกตามนั้นเลย
0: ตาม
1: เราอยากจะใช้น้ำใช้พร้อมกัน5จุดบ้านเราสูง3ชั้น
0: แสดงว่านี้คือตอนซื้อไม่ได้แอบซื้อแบบที่สเปคใช้พร้อมกันเหรอคะหรือยังไง
1: เอาไม่รู
0: ้ทำไมใช้พร้อมกันเราไม่ได้เอาแล้วคุณวันนี้ฟังอยู่ที่ฉันก็เลือกแบบที่ใช้พร้อมกันนะคะแต่มาแล้วมันเบาค่ะอย่างเงี้ย
1: มันอาจจะด้วยเทคโนโลยีของสุขภัณฑ์ที่เปลี่ยนไปก็ได
0: ้
1: หมายถึงว่าสุขภัณฑ์ตัวที่เราใช้แรงดันมากสุดคือฝักบัว
0: ค่ะ
1: ฝักบัวสมัยก่อนเนี่ยอาจจะไม่ได้กินน้ำเยอะไม่ได้กินแรงดันเยอะ
0: เดี๋ยวนี้มี
1: เดร
0: นชาวเวอร์นะ
1: ซึ่งอันนี้ต้องใช้แรงดันเยอะยังไม่งั้นมันจะอึออกมาเอื่อยๆอันนี้อาจจะเป็นอย่างนี้ด้วยก็ได้
0: อ๋อโอเคมันก็ยิ่งถ้าเวลาผ่านไปเนี่ยแฟกเตอร์ปัจจัยแวดล้อมมันเปลี่ยนมันก็อาจจะทำให้มีปัญหาได้เพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องอันนั้นคือโอ้โหก็ใช้เงินแล้ว
1: ต้องเปล
0: ี่ยนปั๊มคือเปลี่ยนขนาด
1: จริงแต่ว่าจะเปลี่ยนปั๊มใหม่เนี่ยอาจจะใช้ปั๊มขนาดเท่าไหร่ก็ไปลองดูจำนวนกับความสูงของบ้านที่จะใช้งานกับก็ไปดูเรื่องว่าจะเอาถ้ากลัวว่าแรงดันอยากให้แรงน้ำมันค่อนข้างสม่ำเสมอก็ไปใช้แบบที่มันเป็นปั๊มที่เป็นถังเหลี่ยมละกันที่มันมีเขียนว่าลงแรงดันคงที่ก็จะสม่ำเสมอกว่า
0: ค่ะโอเคอ่ะชัดเจนขออีกสักหนึ่งคำถามเนาะก่อนที่เราจะพักเบรกกันนะคะไปที่คุณมิ้นคุณมิ้นนี่ถามเรื่องของเครื่องลดความชื้นคือเดี๋ยวนี้เขามีเนาะคุณณชัยเดี๋ยวนี้เนี่ยโอ้โหเครื่องอะไรต่อมีอะไรเนี่ยเยอะจริงๆนะเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยหลากหลายมากเครื่องลดความชื้นคุณมิ้นบอกว่าหลายคนนิยมใช้ก็เลยอยากสอบถามว่าจริงๆมันมีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนเห็นเพื่อนๆอ่ะเขา

0: ็ใช้กันหลายคน
1: เธอมีฉันมีเห็นเพื่อนๆก็ใช้กันหลายคนก็เลยแบบเหมาะกับห้องไหนไม่เพราะบางทีเราก็รู้สึกว่ามันมีบางห้องที่อาจจะมีความชื้นเยอะหรืออะไรอย่างงี้แล้วมันอาจจะไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพอะไรหรือเปล่าไม่ได้รู้สึกอ่ะแต่ส่วนใหญ่จะคอนเซิร์นช่วงหลังอ่ะคือเครื่องฟอกอย่างเงี้ยจะเยอะขึ้นจะกังวลเครื่องฟอกเพราะ PM อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่เครื่องจริงๆสำคัญนะแล้วก็จะเหมาะกับห้องประเภทไหนลดความชื้น
2: ปกติห้องเอางี้เราแบ่งเป็นห้องต้องกว้างคือห้องที่ปรับอากาศไม่ปรับอากาศปกติห้องที่ปรับอากาศเครื่องปรับอากาศปกติมันจะลดความชื้นอยู่แล้วระดับหนึ่งถูกไหม
1: เขาก็ทำหน้าที่รีบความชื้นอยู่แล้วนะ
2: ลดส่วนหนึ่งแต่ได้แค่ส่วนหนึ่ง
1: อ
2: าจจะเป็นสัก 60% ไม่ต่ำกว่านี้เท่าไหร่อะไรเงี้ยประมาณนั้นเนาะแล้วก็ห้องที่ไม่ปรับอากาศห้องที่ไม่ปรับอากาศก็ส่วนใหญ่ก็มีอากาศถ่ายเทเนาะมันก็โดยพื้นฐานเนี่ยมันไม่ค่อยชื้นนะส่วนใหญ่มันห้องที่มันจะชื้นเนี่ยมันก็คือห้องที่มันมีปัญหานั่นแหละเช่นห้องที่มันมีรอยแตก
1: มี
2: ฝนเข้ามา
1: ท่อ
2: ฝนรั่วแต่เรามองไม่เห็นอยู่ๆมันชื้นมันเกิดเป็น
1: ความ
2: ชื้นเกิดอะไรมันเกิดราม ันเกิดคราบน้ำมันเกิดราเราเห็นปุ๊บรู้เลยว่ามันชื้นแน่ๆละมันมีความชื้นเกิดขึ้นแล้วแต่เรายังไม่ได้แก้ต้นเหตุหรือเรายังหาต้นเหตุไม่เจ
1: อ
2: ถ้าเราจำเป็นต้องสมมติห้องนั้นเป็นห้องรีดผ้าห้องเก็บผ้าพอชื้นผ้าเขาอาจจะกลัวผ้ามีปัญหาต่างๆนานาได
1: ้เป็นราสะสมเชื้อรามีสปอราอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ย
2: ก็เลยต้องไปแก้ปัญหาเรื่องความชื้นที่ปลายเหตุ
1: แต่จริงมันคือการแก้ปลายเหตุเนาะเพราะต้นทางมันต้องไปหาก่อนว่าทำไมห้องถึงชื้น
2: ใช่หรือว่ามีเฟอร์นิเจอร์อยู่เฟอร์นิเจอร์อาจจะกลัวเฟอร์นิเจอร์ขึ้นเป็นผ้าเป็นโน่นนี่นั่นแล้วมันจะเสียหายบวมเบิ่มต่างๆนานาถ้ามีความชื้นก็เป็นไปได้
1: หรือถ้าเป็นบางพื้นที่คุณชัยอย่างเป็นภูมิภาคที่แบบชื้นอาจจะไม่ใช่ว่ากรุงเทพมหานครหรือเป็นภาคที่มีอากาศชื้นๆมากๆจนแบบมันสัมผัสได้อยู่ภาคใต้หรืออะไรอย่างเงี้ยเวลาหน้าฝนหรืออะไรแบบเนี้ยมัน
2: แต่ส่วนใหญ
1: ่ส่วนไหมคะ
2: พื้นที่พวกนี้เนี่ยการออกแบบที่เขาถูกออกแบบกันไว้เนี่ยคือเขาจะทำให้ลมผ่าน
1: เ
2: พื่อให้มันไล่ก็คือการให้เกิดการถ่ายเทให้มันดี
1: มันจะมาตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการออกแบบดีไซน์บ้านดีไซน์ห้องละใช่ไหมคะ
2: สถาปัตยกรรมประจำถิ่นเนี่ยเขาก็จะคิดบนพื้นฐานอันนี้อยู่แล้วแหละ
1: ค่ะ
2: โดยทั่วไปเนี่ยห้องที่มันจำเป็นที่จะต้องเป็นต้องรองรับการใช้ความชื้นต่ำๆอ่ะเช่นสมมติพิพิธภัณฑ์เห็นไหมมันเก็บของมีค่าเยอะ
1: ๆ
2: มีกระดาษที่เป็นมาจากประวัติศาสตร์มันจะมี
1: อ๋อหรือห้องสมุดอย่างเง
2: ี้
1: ยถ้ามีห้องสมุดในบ้านแล้วกลัวเป็นประเด็นเรื่องเชื้อราเป็นประเด็นอย่างเงี้ยเก็บเอกสารอะไรเยอะๆสำนักงานหรือห้องเก็บอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีความจำเป็นไหมคะถ้าม
2: ันแพงไหมล่ะอะไรแพงกว่ากัน
1: โอเคเข้าใจเพราะมันเป็นเรื่องของงบประมาณแล้วมันเป็นอะไรที่แบบแอดเพิ่มเข้าไปแล้วใช้คำนี้เนาะมันอาจจะไม่ได้ใช่เป็นตัวหลัก
2: เพราะว่ามันจะมาพร้อมผลกระทบอย่างอื่นที่ตามมาอีกนิดหน่อยนะ
1: อย่างเช่น
2: เดี๋ยวก่อนมันจริงๆผมกำลังบอกว่าอย่างสมมติห้องที่มันต้องการอีกประเภทนึงเช่นห้องเก็บยาเนี่ยอันนี้เขาต้องการคอนโทรลความชื้นให้มันต่ำไม่งั้นยาจะชื้นใช่ไหมจ
1: ะ
2: เสียหายอันนี้คือห้องเฉพาะเจาะจงที่เขาต้องการใช้แต่ปกติเนี่ยถ้าห้องในพื้นฐานเราเนี่ยมันไม่ได้อะไรเฉพาะเจาะจงยกเว้นว่าห้องมันมีปัญหาเรื่องความชื้นอย่างที่บอกคือมันมีความชื้นรั่ว
1: มันก็ต้องไปแก้ต้นทาง
2: ถ้าเราแก้ต้นทางได้ก็จบคราวนี้กำลังบอกว่าเครื่องลดความชื้นที่มันมีขายกันอยู่ทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่มีสองระบบระบบแรกเป็นคล้ายๆกับเคยเห็นไอ้ซิลิก้าเจลที่เขาแถมมาตามใส่เป็นซอง
1: ซองกันชื้น
2: ข้างในมันจะเป็นสารที่มันดูดความชื้นได้แต่มันดูดความชื้นมันมีอิ่มตัวนะวิธีทำให้มันหายอิ่มตัวทำไงเอาลมร้อนเป่าเพราะเครื่องลดความชื้นแบบที่1ทำงานด้วยวิธีมีไอสารประเภทนี้อยู่ในตัวแต่วิธีแก้เขาก็คือจะมีตัวเป่าลมร้อนออกมาด้วยเพื่อจะรีเจเนเรตตัวซิลิก้าให้มัน
1: ให้
2: ความชื้นมันหายไปเพื่อให้มัน
1: ให้กลับมาทำงานได้เหมือนรี
2: แปลว่าห้องนั้นมันจะมีร้อนเป่าลมร้อนมา
1: อ๋อโอเค
2: ห้อง
1: ไม
2: ่ชื้นแต่จะร้อน
1: แต่จะมีความร้อนออกมาอ๋อโอเคนี่คือการทำงานของเครื่อง
2: กับอีกระบบหนึ่ง มันจะคล้ายแอร์เห็นไหมแอร์เราลดความชื้นใช่ไหม
1: ค่ะ
2: แอร์เราอ่ะมันจะมีท่อน้ำทิ้งแอร์ที่เป็นน้ำหยดๆมาก
1: ็
2: คือเอาความชื้นในห้องอ่ะไปกลั่นตัวแล้วก็ทิ้งไปก็คือความชื้นก็เลยลดลงรูปแบบนี้เหมือนกันแต่ไม่ทำความเย็นท่านเองทำแค่ลดความชื้นอย่างเดียวดังนั้นมันก็จะมีลมเป่าออกมาอุ่นๆเหมือนกับแอร์นั่นแหละ
1: ค่ะ
2: แต่ก็แล้วก็จะมีถังเป็นน้ำหยดมาแล้วเอาน้ำไปเท
1: ค่ะ
2: หรือจะต่อหน้าท่านทิ้งอะไรก็ว่าไป
1: ค่ะ
2: ก็จะมี2รูปแบบนี
1: ้อ๋อโอเค
2: คือบางอันไปเจอว่ามันไปทำแบบนึงแต่ไปสร้างออโต้อีกแบบนึงเช่นไปเจอว่าบางทีมันทำให้ห้องมันร้อนขึ้นอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ไปแก้อันนึงไปโดนอีกอันนึงแทนอะไรเงี้ย
1: ค่ะ
2: จริงๆไปแก้ที่ต้นเหตุอาจจะ
1: ในห้องน้ำอ่ะคุณรณชัย
2: จะใช้ทำไมอ่ะ ห้องน้ำเรา
1: อยากให้ห้องน้ำอากาศอยากให้ห้องน้ำแห้ง
2: ๆห้องน้ำเราก็ทำระบายอากาศแล้วก็มีต่างกันใช่ไหมเอาให้มันอยู่ที่มันมีแสงแดดส่อง
1: เพราะถ้าถูกดีไซน์มันก็จะเป็นการดีไซน์ให้มีการระบายอากาศ
2: ในจุดตรงที่หลังซึ่งเราก็ติดพัดลมระบายอากาศไง
1: ก็ช่วยได้โดยที่แม่อาจจะไม่ต้องแอดเครื่องนี
2: ้
1: สรุปแล้วเนี่ยจริงๆในการใช้งานทั่วไปของบ้านและห้องต่างๆก็อาจจะดูเหมือนไม่ได้มีความจำเป็นมากนักเว้นแต่มีความเฉพาะเจาะจงของห้องนั้นหรือแต่บ้านนั้นๆอย่างที่คุณรณชัยบอกเนาะมีต้องเก็บยาต้องเป็นห้องสมุดเป็นแต่มันก็จะมีข้อเสียคือมีการปล่อยความร้อนออกมาด้วยโอเค
2: ถ้าอินเดียคือเวลาปกติเวลาเขาเลือกรุ่นอ
1: ่ะ
2: ถ้าเราจะซื้อจริงๆนะส่วนใหญ่ก็จะขึ้นกับพื้นที่เขาก็จะถามรอบ
1: พื้นที่เท่าไหร่
2: พื้นที่เท่าไหร่เหรออะไรเง
1: ี้
2: ยเลือกรุ่นนี้สิอะไรอย่างงี
1: ้
2: ประมาณนี้ครับ
1: ราคาสูงไหมคุณรณชัย
2: เดี๋ยวนี้มันมีของที่มาจากจีนอ่ะมันไม่แพง
1: ค่ะ
2: ก็ต้องเทรดกับประสิทธิภาพบางอย่างเพราะความถ้าเราซีเรียสมันก็ต้องไปดูเรื่องเทคนิคนิด
1: โอเคแต่คุณมินได้ทราบเนาะในเรื่องของการทำงานแล้วก็ถามว่าจำเป็นไหมจริงถ้าโดยห้องทั่วไปไม่ได้มีปัญหาไม่ได้มีความเฉพาะเจาะจงก็อาจจะไม่ได้จำเป็นที่จะต้องมีเครื่องลดความชื้นนะคะโอเค
0: ช่วงนี้ก่อนที่จะพักเบรกกันนะคะก็มีข่าวมาฝากคุณผู้ฟังค่ะถ้าพูดถึงหมูทุบที่เป็นระดับตำนานนะคะต้องยกให้ไพศาลหมูทุบค่ะหมูทุบต้นตำรับแท้ๆจากเมืองสระบุรีนะคะการันตีความอร่อยด้วยรางวัลโอท็อประดับ5ดาวค่ะบอกเลยว่าเจ้าปรินนี้นะคะไม่ธรรมดาค่ะเพราะพิถีพิถันใส่ใจทุกขั้นตอนนะคะคัดสรรเฉพาะเนื้อหมูสาวคุณภาพเยี่ยมทำจากเนื้อหมูแท้ 100% เต็มๆค่ะไม่มีส่วนผสมของแป้งเลยแม้แต่นิดเดียวค่ะส่วนเรื่องสูตรนั้นคือสูตรดั้งเดิมที่สืบทอดความอร่อยมายาวนานกว่า30ปีนะคะนำมาย่างแบบไร้น้ำมันให้เนื้อสัมผัสที่นุ่มกำลังดีไม่แข็งกระด้างกลิ่นหอมเตะจมูกไร้กลิ่นหืนนะคะรสชาติเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่คลองใจคุณไทยมาอย่างยาวนานค่ะจะหยิบมากินเล่นเพลินๆนอนดูซีรีส์นะคะทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆข้าวต้มกุ้ยหรือพกติดรถเอาไว้แก้หิวก็ฟินสุดๆค่ะแถมยังตอบโจทย์ยุคนี้อย่างมากนะคะเพราะว่าเก็บได้นานถึง4เดือนโดยไม่ต้องแช่เย็นค่ะและวันนี้นะคะจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มเพื่อคุณโดยเฉพาะซื้อไพศาลหมูทุบขนาด100กรัม2ถุงแถมฟรีให้อีก2ถุงทันทีค่ะรวมรับไปเลยเต็มๆ4ถุงนะคะทั้งหมดนี้จ่ายเพียง888บาทเท่านั้นค่ะคุ้มจัดเต็มขนาดนี้รอไม่ได้แล้วสั่งเลยที่ช็อปมาเนียนะคะ by Mcord ค่ะโทรด่วน02-114-3990 02-114-3990ค่ะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาตอบคำถามกันต่อค่ะ
3: บ้านป่วยไม่ป่วยใจ

0: ้าวสายต่อไป
1: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
0: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
2: เลือกนี่สิครับยาน้ำแก้ไอมะแว้งราอัยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิดปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแว้งราอัยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบเอาสายต่อไป
3: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
4: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
3: โอ้ยหอมอ่ะกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
4: มีซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยังใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรีอีก2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร021143990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
4: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
5: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
4: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มเมอรัลด์รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทางความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์เราร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่ไลน์CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
6: กลับมาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
4: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
7: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
8: ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดยืดนิดๆนะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk ครับ
7: ทุกวันเสาร์3ทุ่มครับเราจะขนเทปคาสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
8: พร้อมพานักดนตรีมาด้วยบางวีคครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk กับผมจอห์นวินเทจ
7: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์3ทุ่มที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
8: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Thinking Radio
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
9: ๆบ้านป่วยไม่ป่วยใจ

0: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะคะของรายการคุยกับหมอบ้านนะคุณผู้ฟังคะวันนี้เวลาเดินเร็วจริงๆนะคะแล้วก็คำถามเนี่ยจริงเราก็ตอบกันไปพอสมควรเลยนะคะในเบรกที่แล้วเดี๋ยวมาต่อกันนะคะแต่ว่าใครที่มีเพิ่มเติมฝากมาได้เลยแต่ขออนุญาตเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของงานระบบภายในบ้านนะคะก็เรื่องของเครื่องปรับอากาศนะเรื่องของเครื่องกรองน้ำนะคะเรื่องของปั๊มน้ำเรื่องของห้องส้วมก็สามารถที่จะฝากกันเข้ามาได้นะคะคุณรณชัยสิริธนารัตนกุลทีมงานวิศวกรใจดีนะสถาปนิกอาสาวิศวกรใจดีก็จะอยู่กับเรา2สัปดาห์นะคือสัปดาห์นี้แล้วก็สัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้าก็จะคุยกันต่อเรื่องของเครื่องกรองน้ำประเภทน้ำที่ใช้ดื่มด้วยนะคะเดี๋ยวเบรกนี้ไปตอบคำถามกันต่อใครมีคำถามฝากมาได้เลยนะคะ Facebook Live Fan Page FM 90.5 YouTube ที่ช่อง Thinking Radio แล้วก็ LINE ที่ @Thinking Radio นะคะเดี๋ยวไปทักทายคุณรณชัยกันสวัสดีเบรกสุดท้ายแล้วค่ะคุณรณชัยคะ
1: ค
0: ่ะนิดนึงเมื่อกี้เราคุยเรื่องเครื่องลดความชื้นยาวมากอ่ะมีคุณผู้ฟังเขาบอกว่าเอาไว้ในห้องตากผ้าในร่
1: ม
0: เพื่อให้ผ้าเร็วแห้งเร็วขึ้น
1: ใช่อ
0: ันนี้เป็นอันนี้ก็ได้ใช่ไหมคะแต่ว่ามันก็อาจจะต้องอย่างที่บอกเนาะขนาดเครื่องแล้วก็ค่าใช้จ่ายใช่ไหมคะ
1: แล้วก็จริงห้องพวกนี้มันเหมือนกับเครื่องพวกนี้มันเหมือนกับเครื่องฟอกอากาศคุณจิติมาจริงๆแล้วมันดีที่สุดก็คือว่าห้องต้องปิดเพราะไม่งั้นมันไม่รู้อากาศที่มันชื้นอยู่เนี่ยมันจะเอาดึงจะได้ดึงมาชัดเจนไม่ใช่ว่าอากาศมาเปลี่ยนตลอดเวลาอะไรเงี้ยก็ยกเว้นเข้าใจว่าเดี๋ยวนี้มันมีผลิตภัณฑ์ที่เพิ่งเข้ามาใหม่ที่คุณจิตมาสนใจจะซื้อเนี่ย
0: ยังไม่ได้บอกว่าจะซื้อ
1: ที่ช่วยให้ผ้าแห้งเร็วขึ้นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่มันก็ต้องใช้กับเฉพาะจุดไงหมายถึงว่าต้องเอาผ้าไปอยู่แถวๆนั้นเนาะอะไรเงี้ยก็ได้ก็เป็นไปได
0: ้เอาเป็นว่าเราทราบคอนเซ็ปต์ที่เหลือก็อาจจะเป็นไปตามความสะดวกของแต่ละคนทั้งเรื่องงบประมาณความจำเป็นแล้วกันเนาะนะคะต่อเนื่องอีกเรื่องนึงนะคะคุณปาล์มถามเข้ามาโอ้นี่น่าสนใจคุณรณชัยเพราะว่าหลายคนติดตามข่าวอ่ะก็ไม่สบายใจนะเรื่องของรถไฟฟ้าตอนนี้ก็มีกันเยอะมากมายนะคะที่บ้านใช้รถไฟฟ้าและติดตั้งเครื่องชาร์จไฟที่บ้านติดตามข่าวช่วงหลังก็อย่างที่เราเห็นเนาะจะมีข่าวไฟไหม้ขณะกำลังชาร์จอยู่ที่บ้านคุณปาล์มบอกรู้สึกไม่ปลอดภัยเลยก็เลยอยากทราบว่าสาเหตุส่วนใหญ่มันเกิดมาจากอะไรอยู่ที่รถหรืออยู่ที่การติดตั้งเครื่องชาร์จที่ไม่ได้มาตรฐานไหมคะและมีความเสี่ยงอะไรที่เราจะต้องระมัดระวังบ้างคุณจะใช้กระชับรถไฟฟ้านะใช่ไหม
1: ใช่ใช่
0: ค่ะแลกเปลี่ยนนิดนึง
1: คือจริงๆมันเท่าที่เกิดเคสที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันเกิดจากสามสาเหตุหนึ่งนะก็คือเกิดจากรถ
0: ค่ะ
1: ก็จะรถก็เช่นเรื่องของแบตเตอรี่ต่างๆนานาเนาะระบบรุ่มต่างๆอีกอันนึงคือเรื่องการติดตั้ง
0: ค่ะ
1: แล้วก็อีกอันนึงคือเรื่องของตัวเครื่องชาร์จเองนี่แหละจริงๆแล้วเครื่องชาร์จเนี่ยบางยี่ห้อเนี่ยเขาแถมมาแต่บางยี่ห้อเขาไม่แถมก็ต้องไปซื้อมาติดเองคราวนี้มันได้คุณภาพไม่ได้คุณภาพก็อาจจะมีปัญหาเรื่องนี้ด้วยนะครับคราวนี้จริงๆแล้วเนี่ย การไฟฟ้าเนี่ยทั้งการไฟฟ้านครหลวงกับภูมิภาคมีออกข้อกำหนดมาเลยนะ
0: ค่ะ
1: เรื่องของการติดตั้งว่าต้องติดตั้งอย่างไรเวลาติดตั้งเนี่ยมันจะมีตัวที่เราซีเรียสที่ต้องดูเนี่ยคือเช่นเรื่องของขนาดสายไฟอย่างเงี้ยว่าต้องเป็นขนาดเท่าไหร
0: ่
1: เบรกเกอร์ต้องเป็นแบบไหนมันต้องมีแบบเบรกเกอร์ชนิดกันดูดเพื่อป้องกันอะไรเงี้ยแล้วก็ที่สำคัญมากๆก็คือเรื่องของการต่อสายกราวซึ่งเขาจะมีข้อกำหนดหมดเลยว่าต้องมีการวัดโน่นนี่นั่นยังไงซึ่งจริงๆปกติผู้ที่จะขอมิเตอร์สำหรับไฟรถไฟฟ้าเนี่ยส่วนใหญ่ก็ต้องถ้าขอเป็นวงจรที่2เนี่ยก็คือต้องเรียกช่างการไฟฟ้ามาตรวจด้วยนะ
0: ค่ะ
1: แล้ว ปัญหาคือบางทีเดี๋ยวนี้เราถ้าเกิดเครื่องชาร์จที่มันแถมมากับรถเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีช่างที่ทางผู้ผลิตรถเนี่ยเขาส่งมาด้วยมาติดตั้งให้ฟรีซึ่งส่วนใหญ่อันนี้น่าจะนะส่วนใหญ่มากจะก็คือมีน่าจะมีความรู้ความสามารถในการติดตั้งได้ถูกต้องอย่างต้องถูกวิธีนะแต่ถ้าเกิดกรณีที่เรารถเขาไม่ได้แถมมาเราต้องมาซื้อเองอย่างเงี้ยบางทีเราไปหาช่างมาเนี่ยเราอาจจะลืมไม่คำนึงถึงเรื่องพวกนี้เรื่องความสำคัญของการติดตั้งหรือบางทีเนี่ยเราก็คำนึงแหละแต่ไอ้ช่างไม่คำนึงช่างอาจจะเอา
0: แสดงว่าปัญหามันอาจจะมาจากการติดตั้งถูกไหม
1: เยอะ
0: อุปกรณ์ด้วยไหมคุณรณชัย
1: ด้วย
0: ค่ะ
1: จริงๆการไฟฟ้ากำหนดหมดเลยนะเรื่องชนิดของ
0: แต่การไฟฟ้าก็มาตรวจนะคุณรณชัยยังไงดี
1: แต่บางทีอย่างเช่นผมเข้าใจว่าการไฟฟ้าอาจจะไม่ได้ตรวจทั้งหมด 100% นะเช่นเขาอาจจะตรวจเรื่องขนาดสายขนาดเบเกอร์ไอตัวชนิด RCBO RCD ที่ต้องติดอะไรเงี้ยแต่ไอเรื่องตรงเรื่องกล่าวนี่อาจจะไม่ได้ไม่แน่ใจว่าจะได้ตรวจครบ 100% หรือเปล่านะเพราะว่ามันต้องใช้เครื่องมือ
0: ค่ะ
1: ก็แต่ไอตัวนี้ตอนนี้ผมเข้าใจว่าตอนนี้หลังที่เกิดเหตุพวกนี้ขึ้นมาเยอะๆจริงๆมันไปคู่กันทั้งเรื่องของการติดตั้งระบบไฟสำหรับรถ EV แล้วก็โซลาร์เซลล์เนี่ยมันเป็นมันจะเหมือนจะเป็นเรื่องคล้ายๆกันเหมือนเขาจะเริ่มมีมาตรฐานในการที่จะต้องกำหนดละว่ามีข้อกำหนดเรื่องสายเรื่องอะไรเป็นยังไงและคุณสมบัติของช่างอะไรเงี้ยก็เห็นว่ากำลังนั่นกันอยู
0: ่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณปาล์มกังวลแบบนี้คุณอาชัยจะแนะนำยังไงดีคะความเสี่ยงอะไรที่เราต้องมาระวังแล้วมันติดตั้งไปแล้วด้วยอ่ะบางอย่างมันก็แบบมองไม่เห็นไปแล้วอ่ะคุณรณชัย
1: จริงๆมันตรวจสอบได้นะ
0: ค่ะ
1: ก็คือถ้าเกิดไม่มั่นใจก็หาช่างมาตรวจสอบอีกทีนึงเช่นจริงๆอย่างขนาดสายมันตรงไปตรงมาเลยเพราะว่าเราก็จะมีประเภทรถที่เป็นใช้ไฟเฟสเดียวกับไฟ3เฟสซึ่งเป็นรถตระกูลจีนตระกูลฝั่งที่เป็นเมืองนอกเนาะที่เป็นฝั่งอเมริกา
0: อเมริกายุโรป
1: ซึ่งมันก็จะเป็นคนรูปแบบการขนาดสายมันมีข้อกำหนดที่ชัดเจนเลยครับแล้วข้อยี่ห้อรุ่นของเบเกอร์ที่กำหนดไว้ก็มีข้อกำหนดหมดเลย
0: ค่ะ
1: เพียงแต่ว่าไอ้เรื่องกล่าวอย่างเดียวที่เราต้องมาหาเครื่องมือมาวัดหน่อยเท่านั้นซึ่งมันก็มีช่างก็มีอยู่แล้ว
0: ค่ะ
1: คือถ้าเรากลัวก็มารีเช็คหน่อยเท่านั้นเอง
0: โอเครีเช็คได้เนาะคุณปาล์มเข้าใจเลยว่าจะไม่สบายใจนะแต่ให้ช่างมารีเช็คจุดต่างๆได้แล้วก็เข้าใจว่าหลังจากนี้เนี่ยมาตรฐานต่างๆน่าจะออกมารองรับแล้วก็เรียกได้ว่าเข้มข้นมากขึ้นเนาะโดยเฉพาะเรื่องของโซลาร์เซลล์ที่คุณรณชัยบอกเนาะเพราะว่าก็เริ่มที่จะเพราะว่าตอนนี้
1: โครงการสนับสนุนจากภาครัฐด้วย
0: ลดหย่อนภาษีได้เนี่ยคนก็เริ่มสนใจมากขึ้นด้วยนะคะค่ะโอเคปิดท้ายหรือเวลาอีกไม่เยอะแล้วคุณรณชัยคุณนิมิตนะคะปัจจุบันใช้ปั๊มมิซูสูบน้ำจากบ่อส่งเข้าบ้านต้องการติดตั้งเครื่องกรองน้ำแบบแท้งจะติดแบบไหนดีกว่ากันนี่เราคุยกันในชั่วโมงแรกเลยเนาะ1บ่อน้ำปั๊มน้ำเครื่องกรอง2บ่อน้ำเครื่องกรองปั๊มน้ำอนาคตกำลังจะมีประปาใช้ควรต่อน้ำประปาเข้ามาตรงไหนค่ะ
1: แปลว่าปัจจุบันเนี่ยเป็นน้ำบาดาลเนาะ
0: ใช
1: ่ก็สูบน้ำจากบาดาลสูบน้ำจากบ่อเข้าบ้านก็คือตอนนี้เขาถามว่า
0: บ่อน้ำปั๊มน้ำเครื่องกรอง
1: บ่อน้ำไปปั๊มน้ำไปเครื่องกรอง
0: ค่ะ
1: ก็จะเป็นเหมือนรูปแบบที่เรา
0: บอกไป
1: กรณีที่สอง
0: ค่ะ
1: ก็คือถ้ารูปแบบนี้เนี่ยก็จะประหยัดหน่อยเพราะเนื่องจากไม่ต้องเพิ่มอุปกรณ์อะไรเข้าไปเพียงแต่ว่าแรงดันที่ออกหลังที่ออกจากปั๊มน้ำเนี่ยจะไปใช้เข้าบ้านเนี่ยมันจะมีแรงดันที่ลดลง
0: ค่ะ
1: ก็ต้องเผื่อถ้าเกิดทำแต่แรกก็อาจจะต้องเผื่อไว้ก่อนเผื่อแรงดันไว้ก่อนถ้าทำรูปแบบนี้นะก็ต้องเผื่อไว้ก่อนแล้วก็อนาคตมันก็อาจจะมีการที่ตกลงไปบ้างก็ต้องมาหมั่นดูแลรักษาตัวเครื่องกรอง
0: ค่ะ
1: นะครับส่วน
0: แบบที่สองบ่อน้ำเครื่องกรองปั๊มน้ำอันนี้จะเหมือน
1: บ่อน้ำ
0: เครื่องกรอง
1: ปั๊
0: มน
1: ้
0: ำ
1: อันนี้น่าจะเป็นไปไม่ได้นะเพราะว่าแรงดันไม่มี
0: เ
1: พราะว่ายกไว้น
0: ั่นปกติอะคุณรณชัยจะบอกแล้วว่ามิเตอร์เนาะใช่ไหมคะมันจะแบบมิเตอร์แต่นี้เป็นตัวบ่อน้ำคือน่าจะบาดาลค่ะ
1: มันจะเหมือนว่ามันจะปั๊มคืองี้เข้าใจว่าปกติบ่อบาดาลถ้าเป็นบ่อบาดาลเนี่ยเขาจะมีปั๊มบาดาลอย
0: ู่
1: ที
0: ่
1: ก้นบ่อใช่ไหมแล้วก็ปั๊มมาใช่ไหม
0: ค่ะ
1: พอมาปั๊มมาปุ๊บจะมาปั๊มผ่านเครื่องกรองเนี่ยแปลว่าแรงดันของน้ำบาดาลมันจะลดลงนะ
0: ค่ะ
1: เพราะมันพอมันผ่านเครื่องกรองไปมันจะลดลงไปอีกแล้วก็ไปเข้าปั๊มน้ำนี่อันจะผมว่าอันนี้อาจไม่ค่อยดีจริงๆต้องมีตัวพักน้ำก่อน
0: ค่ะ
1: เพราะว่าเอาปั๊มต่อครับเอาตัวถังกรองไปคือหมายถึงว่าเอาตัวปั๊มผ่านกรองแล้วไปเข้าปั๊มน้ำเลยเนี่ยปั๊มเข้าปั๊มเนี่ยไม่ค่อยดีหรอก
0: ค่ะโอเคเพราะฉะนั้นถ้าจะแบบที่สองอาจจะต้องเพิ่มเข้ามา
1: เพ
0: ิ่
1: มต
0: ั
1: วน้ำเข้ามานิดนึง
0: ค่ะ
1: เล็กก็ได้อะไรเงี้ยครับ
0: แต่ถ้าแบบแรกก็จะอาจจะมีประเด็นและต้องดูเรื่องแรงดันหน่อยที่คุณรณชัยบอกนะคะแล้วก็อนาคตถ้ามีน้ำประปาควรต่อน้ำประปาเข้ามาตรงไหน
1: ก็เข้ามาที่ถังเก็บน้ำก่อน
0: ค่ะ
1: จริงๆอ่ะกรณีแรกถ้าพูดอย่างนี้นะกรณีแรกก็เหมือนจะไม่ได้เหมือนกันนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าบ่อบาดาลมีปั๊มน้ำในตัวมีปั๊ม
0: ม
1: ีต้
0: น
1: บ่อใช
0: ่
1: ไหมปั๊มมาเข้าปั๊มนี่ก็ไม่ค่อยดีกันนะจริงๆน่าจะเพิ่มบ่อพัก
0: บ่อพักเนาะก็คือเป็นแบบที่สองแต่ว่าเพิ่มบ่อพักน้ำเพิ่มขึ้นมา
1: เล็กๆก็ได้ครับใช่
0: ค่ะโอเคอ่ะเรา คำถามเราตอบไม่หมดนะเดี๋ยวไม่เป็นไรนะคะขออนุญาตยกยอดสัปดาห์หน้าคุณรณชัยยังอยู่กับเราอีก1สัปดาห์แล้วก็สัปดาห์หน้าเนี่ยจะคุยในเรื่องของเครื่องกรองน้ำแบบชนิดที่เรามาใช้ดื่มใช้ทานกันนะคะใครที่มีคำถามก็เพิ่มเติมมาได้หรือว่าประเด็นเรื่องของเครื่องกรองน้ำใช้ที่เราคุยกันไปในชั่วโมงแรกก็ฝากมาได้รวมถึงคำถามเกี่ยวข้องกับเรื่องของเครื่องปรับอากาศสุขาภิบาลส้วมปั๊มน้ำอะไรต่างๆนานาในบ้านที่เป็นงานระบบเนี่ยก็ฝากเข้ามาได้เลยนะคุณสุรชัยยังอยู่กับเราอีก1สัปดาห์นะคุณรณชัยขออภัยค่ะโอเควันนี้ต้องขอบพระคุณมากๆค่ะคุณรณชัยคะแล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราเจอกันใหม่ขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
1: ครับ
2: คุยกับหมอบ้านที่ Modern Radio 96.5 FM คลื่นความคิดขณะนี้เวลา16นาฬิกา
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ินิสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันสุภชัยโต้อภิสิทธิ์เรียกร้องกกต.เร่งส่งคดีหัวสว.ให้ศาลฎีกาชี้กกต.มีอำนาจวินิจฉัยไม่ใช่แค่รับเรื่องแล้วส่งต่อย้ำหากมีเหตุอันควรเชื่อว่าผิดต้องสงสารนายสุภชัยใจสมุทรส.ส.บัญชีรายชื่อในฐานะประธานฝ่ายกฎหมายพรรคภูมิใจไทยให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมพรรคภูมิใจไทยถึงกรณีนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แถลงข่าวเกี่ยวกับข้อกฎหมายในคดีหัวสว.โดยเรียกร้องให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเร่งส่งสำนวนคดีให้ศาลฎีกาพิจารณาชี้ขาดเพื่อให้เป็นไปด้วยความถูกต้องโปร่งใสและเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา2561ตนมีความเห็นแย้งในประเด็นดังกล่าวโดยเห็นว่าหากมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทำความผิดกกต.ก็ต้องดำเนินการส่งเรื่องไปยังศาลตามที่กฎหมายกำหนดแต่กรณีที่นายอภิสิทธิ์เสนอให้เร่งส่งเรื่องไปยังศาลฎีกานั้นเป็นความเห็นส่วนตัวของนายอภิสิทธิ์ซึ่งตนมองว่าเป็นความเห็นในเชิงอัตราเพราะนายอภิสิทธิ์เห็นว่ามีวิธีการที่ดีที่สุดคือการนำเข้าสู่การพิจารณาของศาลฎีกาอย่างไรก็ตามนายสุภชัยขอให้ทบทวนอำนาจของกกต.ตามรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะมาตรา226ซึ่งบัญญัติไว้อย่างชัดเจนว่าหากมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทำความผิดกกต.ก็จะต้องส่งเรื่องไปยังศาลแต่ในขณะเดียวกันกกต.ก็มีอำนาจในการวินิจฉัยเช่นกันว่าเรื่องที่มีการร้องเรียนหรือไต่สวนสอบสวนนั้นมีเหตุอันควรเชื่อหรือไม่ว่ามีการกระทำความผิดหากกกต.วินิจฉัยแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีการกระทำความผิดกกต.ก็มีสิทธิ์ยกคำร้องและไม่ส่งเรื่องไปยังศาลฎีกาได้ดังนั้นจึงเห็นว่านายอภิสิทธิ์พูดถูกเพียงครึ่งเดียวเพราะแม้กกต.จะส่งเรื่องให้ศาลฎีกาเมื่อเห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีความผิดแต่ไม่ได้หมายความว่าเมื่อมีการไต่สวนสอบสวนแล้วทุกเรื่องจะต้องถูกส่งไปยังศาลฎีกาทั้งหมดปริกลาง3ทางคดีหัวสว.เปรียบโกงสว.เป็นไวรัสสีน้ำเงินจับตา14กันยายนจะได้ฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสหรือไม่นายปริศวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงขอไปค่ะและรองหัวหน้าพรรคประชาชนได้กล่าวถึงการทำงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งต่อการพิจารณาคดีโกงเลือกตั้งวุฒิสภาว่าเดิมวันที่14กันยายนจะมีการแถลงข่าวแต่ข่าวล่าสุดจะไม่มีการแถลงแล้วจึงต้องจับตาดูวันที่14กันยายนวิวัฒนาการขององค์กรอิสระตลอด20ปีที่ผ่านมาหนักที่สุดในรัฐธรรมนูญปี2560ซึ่งเห็น2ปัญหาใหญ่คือองค์กรอิสระไม่สามารถเป็นอิสระจากการถูกแทรกแซงทางการเมืองได้จริงและองค์กรอิสระยังเป็นอิสระจากประชาชนประชาชนทำอะไรไม่ได้หากไม่พึงพอใจต่อการทำหน้าที่ขององค์กรอิสระนั้นๆนายพฤทธิ์ยังได้กล่าวถึงคดีโกงสว.หากมีอยู่จริงก็ไม่ต่างอะไรกับความพยายามของกลุ่มการเมืองหนึ่งที่พยายามฉวยโอกาสจากช่องโหว่ของรัฐธรรมนูญเพื่อยึดกลุ่มองค์กรอิสระเปรียบสถาบันทางการเมืองของประเทศเหมือนร่างกายมนุษย์การโกงสว.ก็คือไวรัสสีน้ำเงินหากไวรัสสีน้ำเงินมีอยู่จริงร่างกายเราจะติดเชื้อตั้งแต่การเลือกสว.ตั้งแต่ปี2567แล้วเมื่อการตรวจสอบเรื่องนี้ล่าช้าไวรัสก็ค่อยๆกระจายไปทั่วร่างกายมากขึ้นดังนั้นความเสียหายเดินหน้าไปแล้วแต่วันที่14กันยายนถือเป็นโอกาสที่เราจะได้ฉีดวัคซีนเพื่อหยุดการแพร่ระบาดของไวรัสสีน้ำเงินตนวิเคราะห์ผลออกมาในวันที่14กันยายนนี้มี3ทางคือสั่งฟ้องทั้ง229คนยกคำร้องทั้งหมดไม่สั่งฟ้องใครเลยและสั่งฟ้องบางส่วน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความเจริญผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: เมื่อโลกธุรกิจหมุนไวคุณพร้อมจะไปให้ใกล้กว่าเดิมแล้วหรือยังสมาคมนักธุรกิจอาเซียนเรามุ่งมั่นพัฒนานักธุรกิจไทยให้ก้าวไกลเป็นผู้นำในอาเซียนด้วยการพัฒนาคนให้มีขีดความสามารถทุกมิติพร้อมบริการใหม่ๆที่ช่วยให้คนไทยมีรายได้สูงขึ้นแบบครบวงจร ภายใต้รากฐานจริยธรรมเพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจที่รุ่งเรืองและยั่งยืนทั่วภูมิภาคให้เราเป็นแรงผลักดันสู่ธุรกิจของคุณสมาคมนักธุรกิจอาเซียนสอบถามข้อมูลได้ที่0976510999หรือ www.samakomnakthurakithasean.com
5: เวลายกระดับการดูแลรถยนต์ด้วยเทคโนโลยีใหม่จากประเทศออสเตรเลียบริการฟลัชชิ่งน้ำมันเบรกโฟตรอนฟลัชชิ่งใหม่ทั้งระบบจบใน15นาทีใช้งานคู่กับน้ำมันเบรกสังเคราะห์แท้สีฟ้าเบรกหนึบเบรกไวเบรกมั่นใจกว่าสอบถามได้ที่ LINE แอดโฟตรอนหรือโทร02-961-3727โฟตรอนผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องและสารเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องยนต์จากประเทศออสเตรเลีย
4: อยากเติบโตแบบก้าวกระโดดต้องเลือกพาร์ทเนอร์มือโปรตัวจริงสยาม HR Corporation ผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาบุคลากรมากกว่า24ปีและดูแลลูกค้ามาแล้วกว่า 2,000 องค์กรให้เราเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญพัฒนาและให้คำปรึกษาศักยภาพคนเพื่อสร้างผลกำไรและส่วนแบ่งทางการตลาดให้ธุรกิจคุณเราพร้อมพลิกโฉมองค์กรของคุณสู่การเติบโตแบบก้าวกระโดดอย่างยั่งยืนสยาม HR Corporation พัฒนาทุนมนุษย์สอบถามเพิ่มเติมได้ที่0815558087และ0976510999หรือเว็บไซต์ siamhr.co.th เปลี่ยนทุกการท้าทายให้เป็นโอกาสด้วยการเป็นวิทยากรและที่ปรึกษามืออาชีพสมาคมวิทยากรและที่ปรึกษารวมสุดยอดวิทยากรและที่ปรึกษาระดับประเทศมั่นใจด้วยมาตรฐานรางวัลเกียรตินิยมถึง5ปีต่อเนื่องบริการขึ้นทะเบียนวิทยากรและที่ปรึกษาฝึกอบรมมากกว่า300หลักสูตรให้คำปรึกษามากกว่า100โครงการวางระบบบริหารเคียงข้างธุรกิจคุณให้เติบโตอย่างยั่งยืนมาร่วมกันสร้างมาตรฐานและความสำเร็จไปด้วยกันสมาคมวิทยากรและที่ปรึกษาโทร0649505291และ0976510999เมื่อโลกธุรกิจหมุนไวคุณพร้อมจะไปให้ใกล้กว่าเดิมแล้วหรือยังสมาคมนักธุรกิจอาเซียนเรามุ่งมั่นพัฒนานักธุรกิจไทยให้ก้าวไกลเป็นผู้นำในอาเซียนด้วยการพัฒนาคนให้มีขีดความสามารถทุกมิติพร้อมบริการใหม่ๆที่ช่วยให้คนไทยมีรายได้สูงขึ้นแบบครบวงจรภายใต้รากฐานจริยธรรมเพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจที่รุ่งเรืองและยั่งยืนทั่วภูมิภาคให้เราเป็นแรงผลักดันสู่ธุรกิจของคุณสมาคมนักธุรกิจอาเซียนสอบถามข้อมูลได้ที่0976510999หรือ www.samakomnakthurakithasean.com
6: หลังเคารพธงชาติ 6:00 น.ทุกวันอาทิตย์พบกับเราทั้ง3คน
7: ปัทมาพรหาญชันชัยรองแก้วชัยกฤต
6: และผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับจะพาคุณผู้ฟังไปเจาะลึกประเด็นข่าวทุกแง่มุม
7: สัมภาษณ์เจาะลึกทุกประเด็นครอบคลุมที่นี่ 96.5 คลื่นความคิดในข่าวเด่นสุดสัปดาห
8: ์วันหยุดสุดสัปดาห์หลังเคารพธงชาติ 6:00 น.มาเจาะประเด็นข่าวดังสรุปข่าวร้อนโดยแวดวงคนข่าวในข่าวเด่นสุดสัปดาห์ที่ 96.5FM Thinking Radio คลื่นความคิดฟังย้อนหลังฟังออนไลน์ Search Thinking Radio
9: ปี2527โลกยามเช้ารายการวิทยุที่เช้ามืดทุกคนต้องเปิดฟังเพื่อเปิดรับอาหารสมองยามเช้า22ปีเต็มที่รายการโลกยามเช้าหายไปจากวงการวิทยุวันนี้เรากลับมาอีกครั้งและพร้อมอยู่คู่ทุกการเปลี่ยนแปลงบนดาวเคราะห์สีฟ้ารายการโลกยามเช้ากับเขาคนเดิมดร.สมเกียรติอ่อนวิมลมาวิเคราะห์สถานการณ์มาจับตาการเคลื่อนไหวของความเป็นไปที่เกิดขึ้นทั่วโลกสรุปมาให้คุณฟังเพื่อเปิดโลกผ่านมุมมองของคนทำสื่อรุ่นใหญ่รายการโลกยามเช้ากับดร.สมเกียรติอ่อนวิมลกลับมาแล้วตามกระแสเรียกร้องที่ 96.5 FM คลื่นความคิด Thinking Radio ตี 5 ถึง 6 โมง
10: รายการ Business World ท่องโลกธุรกิจรู้ทันโลกรู้ทันทุกมิติกับกูรูตัวจริงดร.บัญญัติบุญญาดร.นภัสวรจิรปัญชยาและมิสเตอร์หวงเฟยดำเนินรายการโดยดร.ฐานันท์วัชโรทยางกูลและวรพงษ์แจ้งจิต สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Business World ท่องโลกธุรกิจนะครับเราเจอกันเป็นประจำครับทุกๆวันเสาร์16:00 นถึง17:00 นวันนี้เราเจอกันวันเสาร์ที่12 กันยายน พ.ศ. 2569อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาที่จะมาให้ข้อมูลเรื่องราวที่น่าสนใจกับคุณผู้ฟังครับดร.บัญญัติบุญญาประธานสมาคมนักธุรกิจอาเซียนดร.ฐานันท์วัชโรทยางกูลรองประธานสมาคมธุรกิจอาเซียนและผมรพงษ์แจ้งจิตสวัสดีทั้งสองท่านครับ
11: สวัสดีครับ
12: สวัสดีครับ
11: สว
10: ั
11: สด
10: ี
11: คร
10: ับ
11: ค
10: ุ
11: ณวรพงษ์
10: สมาคมนักธุรกิจอาเซียนมีท่านใดที่ไม่ได้เป็นด็อกเตอร์บ้างไหมครับ
12: อะไรนะน่าจะเกินครึ่งนะที
10: ่ เดี๋ยวไปอีก2มีด็อกเตอร์นภัทรเข้ามาอีกท่านหนึ่ง ครับ ครับผมวันนี้เราเจอกันวันเสาร์มีเรื่องราวรอบสัปดาห์ที่น่าสนใจแล้ววันนี้ผมเห็นอาจารย์บัญญัติบอกเรื่องที่จะเป็นอาจารย์ใบ้หวยเหรอครับอาจารย์ให้เลขมา
12: ใช่ท็อป10
10: 64เหรออาจารย์วันนี้อาจารย์เราจะคุยเรื่องอะไรครับเรียนเชิญอาจารย
12: ์เรื่องของเรื่องสำคัญนะครับของระดับประเทศเลยนะครับก็คือประเทศไทยกับประเทศจีนเนี่ยได้มีการเซ็นเอ็มโอยูร่วมกันข้อตกลงร่วมกันระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลจีนในช่วงกรกฎาคมที่ผ่านมาที่นายกอนุทินนะครับไปทำความร่วมมือกับรัฐบาลจีนโดยประธานาธิบดีสีทิ้นผิงก็ได้เข้ามาร่วมด้วยนะครับ6 MOU เนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากและมีบางเรื่องเนี่ยนะครับที่ซ้ำกับสมาคมนักธุรกิจอาเซียนที่ได้ทุนมาด้วยนะครับซึ่งจะไปสอดคล้องกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านรวมทั้งสมาชิกสมาคมนักธุรกิจอาเซียนด้วยนะครับว่าเฮ้ยระวังนโยบายถูกทางละรัฐบาลไทยก็มาทางนี้รัฐบาลจีนก็มาทางนี้สมาคมนักธุรกิจอาเซียนก็มาทางเดียวกันเพราะฉะนั้นผลประโยชน์ที่ได้เนี่ยมันเยอะแยะมหาศาลและสามารถไปต่อยอดกับเรื่องของธุรกิจนะครับโดยเฉพาะ SME เนี่ยได้ประโยชน์สูงมากนะครับทุกอย่างจะเล่าให้กับคุณรพงษ์จันทนันท์ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับว่าความร่วมมือและข้อตกลงเนี่ยน่าสนใจมากนะครับมี6เรื่องนะที่รัฐบาลไทยกับรัฐบาลจีนเนี่ยเขาลงนามความร่วมมือร่วมกัน
10: หกเรื่องโอเคครับ
12: เร
10: ื่อง
12: ที่1ครับคุณรพงษ
10: ์ครับ
12: เรื่องที่1ก็คือ BMOU เรื่องของห่วงโซ่อุตสาหกรรมนะครับเป็นเรื่องของธุรกิจพลังงานไฟฟ้า
10: ครับ
12: ธุรกิจอุตสาหกรรมสีเขียวแล้วก็เศรษฐกิจดิจิตอล
10: ครับ
12: นะครับเราจะเห็นได้ว่าไอ้ภาพรวมตรงนี้เนี่ยมันทำให้เกิดการทุ่มงบประมาณทั้งไทยและจีนเข้าไปส่งผลต่อ SME หรือผู้ประกอบการไทยว่าต่อไปถ้าคุณจะเดินเนี่ยคุณจะเดินทางไหนยกตัวอย่างเช่น
10: ค
12: ุณรพงษ์ก็จะเห็นว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยนะครับหลายๆแบงค์เนี่ยเขาจะให้สินเชื่อเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสีเขียว
10: ใช่ครับใช่กรีนโลนอะไรเงี้ยอาจารย
12: ์ใช่ไอ้จุดนี้ครับเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการท่านใดที่สามารถทำอุตสาหกรรมสีเขียวนะครับก็คือการรักษาสิ่งแวดล้อมต่างๆเนี่ยนะครับหรือเป็นพลังงานสะอาดนะ
10: ครับ
12: หรือเศรษฐกิจที่จะใช้แพลตฟอร์มที่ต้องเข้ามาขับเคลื่อนในธุรกิจเนี่ยท่านก็จะได้รับประโยชน์สูงสุดเพราะรัฐบาลไทยและรัฐบาลจีนเนี่ยเขาให้การสนับสนุนแบบเต็มที
10: ่ครับ
12: ครับดูจากการอภิปรายงบประมาณปี70
10: ครับ
12: นะครับกับนโยบายของจีนในแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่15เนี่ยนะครับเราเห็นชัดเจนเลยว่าเฮ้ยต่อไปนะครับถ้าจะทำธุรกิจเนี่ยเรื่องแรกเลยที่น่าสนใจคืออุตสาหกรรมใดก็ตามที่เกี่ยวกับเรื่องของพลังงานใหม่เรื่องของอุตสาหกรรมสีเขียวนะ
10: ครับ
12: หรือเรื่องของเศรษฐกิจดิจิตอลธุรกิจพวกนี้สามารถที่จะต่อยอดแล้วก็มีกำไรได้นะครับโดยเฉพาะเรื่องของแพคเกจจิ้งคุณรพงษ์
10: คร
12: ับ เดี๋ยวนี้เนี่ยใครใช้พลาสติกเนี่ยถือว่าเชยมาก
10: โอ้จริงๆเดี๋ยวนี้ตามร้านสะดวกซื้ออะไรเขาก็บอกว่าต้องซื้อแล้วต้องเสียเงินนะถ้าคุณจะเอาถุงพลาสติกเนี่ย
12: ใช่แล้วก็แพ็กเกจจิ้งทั้งหลายที่ใส่อาหารเนี่ยคุณอภงเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนแล้วนะเขาไม่ใช้โฟมแล้วเขาจะเอาใบตองอัดแท่งแล้วก็ทำเป็นแพ็กเกจเลย พวกใบตองพวกใบไม้พวกไม้ไผ่ต่างๆเนี่ยหรือแม้กระทั่งเนี่ยคุณพ่อเคยเห็นไหม
13: ครับครับ
12: นั่นแหละครับมันเกิดการเปลี่ยนเป็นให้เป็นอุตสาหกรรมสีเขียวให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นแนะนำทุกท่านนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังว่าลองคิดดูสิครับว่าโมเดลธุรกิจแผนปีหน้าเนี่ยเราจะทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสีเขียวพลังงานใหม
13: ่ครับ
12: แล้วก็เศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับดิจิตอลนี่ MOU
13: ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้ความสำคัญกับเรื่องซีโร่เวสต์อะไรพวกนี้ก็ต้องไปไล่เรียงรายละเอียดดูว่าอะไรมันเกี่ยวข้องกับเรา
12: ถูกต้องครับ
13: คร
12: ับ MOU อันที่2ครับ
13: ครับ
12: เรื่องเกี่ยวกับ AI ปัญญาประดิษฐ
13: ์อันนี้เรื่องใหญ่เลย
12: นะครับปัญญาประดิษฐ์เนี่ยสมาคมได้รับทุนด้วยนะครับโดยจีนนี่เขาทำแบบเป็นเรื่องเป็นราวเลยคุณประพงษ
13: ์ยังไงครับ
12: คือเขาให้งบประมาณสมาคมมาก้อนหนึ่งเลยนะเพื่อให้คนไทยเนี่ยได้เทรน AI เสียงคนไทยทั้งเด็กทั้งวัยรุ่นทั้งคนรุ่นพวกเราแล้วก็รุ่นอาวุโสทั้งหลายเนี่ยเทรน AI ด้วยเสียงคนไทยเราจะเห็นได้ว่าไอ้ละครสั้นหนังสั้นที่เราดูปัจจุบันเนี่ยเสียงเดิมอะ
13: ใช่ใช่ใช่วันก่อนเพิ่งดูอาจารย์เป็นเหมือนกับเป็นซีรีส์แต่ว่ามันเหมือนเจนด้วย AI
12: เออ
13: แล้วพอแปลเป็นภาษาไทยมันเพี้ยนมันไม่มันสะดุดหูอ่ะมันไม่เหมือนคนพูด
12: เขาก็เลยให้พวกเราเนี่ยมาทำนะครับไปบันทึกเสียงจากสคริปต์คำภาษาไทยที่ใช้บ่อยๆเนี่ยอัดเข้าไปให้ AI มันเก็บข้อมูลว่าเฮ้ยเสียงวัยรุ่นมันเป็นอย่างนี
13: ้
12: เสียงคนแก่นะโควัยอาวุโสเสียงเด็กจะต้องเป็นยังไง
13: คำตรงคำศัพท์ไทยที่ต้องใช้ให้เหมาะสมอะไรอย่างนี้นะ
12: ใช่ครับอันนี้ถือว่าสำคัญมากเนาะ
13: คร
12: ับ เรื่องของ AI แล้ว AI ของจีนเนี่ยพัฒนาเชื่อมโยงกับพวกโรบอทพวกหุ่นยนต
13: ์
12: นะครับ
13: มันไม่ก่อนเห็นอะไรนะโอลิมปิกหุ่นยนต์เหรอฮะอาจารย์ทั้งสองท่านที่ปักกิ่งใช่ไหมโอ้โหน่าตกใจมากวิ่งแข่งเร็วกว่ามนุษย์แล้วอ่ะกระโดดสูงนี้มวยปล้ำชกโอ้โห
12: ใช่คือตอนนี้เนี่ยมันเป็น AI ประเภทแบบ generative AI ที่เราใช้อยู่
13: ครับ
12: ก็จะถามแชทให้มันเจนรูปบ้างเจนเพลงบ้างอย่างเงี้ยอันนี้ถือว่าเป็นเบสิกมาก
13: ครับ
12: ในประเทศจีนของเขาเนี่ยระดับมัธยมเนี่ยเขาสร้าง AI agent ได้ละนั่นหมายความว่าเขาใช้ AI ให้ไปสั่ง AI
13: เขาอ๋อคือ AI เนี่ยไม่ได้ถูกสั่งโดยมนุษย์แต่มนุษย์สร้างตัวแทน AI เพื่อไปสั่ง AI ที
12: ใช่เขาออกแบบโปรเลยก็คือว่าอ่ะต่อไปตารางงานเราเป็นอย่างนี้นะนะครับตอนเช้าคุณเปิดเมลเสร็จปั๊บคุณทำใบเสนอราคานะก็ให้ AI ตัวนึงทำใบเสนอราคาเสนอราคาเสร็จปั๊บส่งไปให้ลูกค้าให้ AI ตัวนึงส่งให้ลูกค้า
13: โอ้โห
12: แล้วก็ทักแชทมาที่โซเชียลมีเดียแล้วปิดการขาย
13: โอ้โห
12: ทำแบบนี้เลยแม้กระทั่งเรื่องของการไลฟ์ที่คุณวรพงษ์เห็นท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเห็นเนี่ยอาจารย์ฐานันท์อาจารย์เนี่ยได้ไปดูมากับตาตัวเอง
13: ไลฟ์หรือถึงไลฟ์สดขายของเหรอฮะ
12: เขาใช้ AI ไลฟ์นะคุณวรพงษ์ไม่ใช่คนนะ
13: ไม่ถึงหุ่นไม่ใช่คนเอาหุ่นมาพูดเหรอ
12: แล้วมันเนียนมากเลย
14: เป็นอวตาร
12: คือขายของแบบเป็นรีบเป็นราวเลยแล้วก็ AI 24ชั่วโมงเลยไม่มีรู้จักเหน็ดรู้จักเหนื่อยเลย
13: ขายของเนี่ยไม่ขอขึ้นค่าแรงไม่ประท้วงด้วย
12: นั่นแหละครับอันนี้คือ MOU ข้อที่2ซึ่ง
13: ประ
12: เทศไทยถือว่าฉลาดเนาะเพื่อตอบโจทย์กับประเทศจีนได้เป็นอย่างดี
13: แล้วก็เลี้ยวไปที่ทุนที่ให้คนไทยลงเสียงนิดนึงที่อาจารย์บอกสมาคมได้มาเนี่ยอันนี้หมายถึงยังเปิดโอกาสให้คุณผู้ฟังสามารถไปร่วมงานได้ไหมอาจารย
12: ์ใช่ครับใช่ครับอ่ะอาจารย์อ๋อรับมาเยอะเลยนะครับให้อาจารย์อ๋อเสริมก็ได้ครับ
13: นิดนึงได้ไหมเรื่องนี้เผื่อคนสนใจอาจารย์อ๋อ
14: ตัวนี้มันมีเพนพอยต์อยู่เนื่องมาจากว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับมันจะเป๊ะสังเกตไหมครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นภาษาของประเทศที่ใช้พื้นถิ่นไม่ว่าจะเป็นไทยลาวกัมพูชาเวียดนามเนี่ยนะครับเวลาไปนี่มันเพี้ยนหมดทีนี้ทางสมาคมเองเนี่ยนะครับเราก็ได้รับทุนมาเนี่ยต่อปีนะครับปีนี้ก็คือ100 ล้านนะครับในการที่จะสร้าง
13: ต้องทำยังไงบ้างครับ
14: ใช้วิธีการเดี๋ยวก็คือเขาจะเปิดเป็นช่วงเขาจะแจ้งมาแล้วก็จะเปิดรับสมัครคนที่อ่านนะครับอ่านภาษาไทยนี่แหละครับเพื่อเป็นการเทรน AI ให้ AI เนี่ยสามารถที่จะออกเสียงภาษาไทยได้อย่างชัดเจนรวมถึงในไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอักขระ คำควบกล้ามต่างๆด้วยหรือแม้กระทั่งอารมณ์นะครับแม้กระทั่งอารมณ์เพื่อทำให้ AI เนี่ยสามารถที่จะพูดนะครับในภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง
13: ขอให้คุณพูดภาษาไทยให้ชัดเจนด้วยใช่ไหมต้องมีคนที่พูดภาษาไทยชัดเจน
14: ใช่ครับใช่ครับใช่ตรงนี้มันจะเป็นเรื่องที่ดีอีกอันหนึ่งก็คือว่าคนไทยเนี่ยไม่ค่อยอ่านหนังสือ
13: ครับ
14: อ่านหนังสือน้อยลงเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นการช่วยทำให้อ่านแล้วเนี่ยนะครับอ่านเพิ่มขึ้นและก็มีความรู้เติมขึ้นด้วยครับ
13: ซึ่งตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้เป็นช่วงที่กำลังเปิดแต่ว่าถ้ามีเมื่อไหร่เนี่ยจะสมาคมจะโพสต์ขึ้นมาในเพจแล้วก็ให้ไปติดตามในสมาคมอีกทีใช่ไหมครับ
14: เพิ่งปิดเพิ่งจบไปของเดือนที่แล้วนะครับเดือนนี้เดี๋ยวรอนิดนึงว่าเขาจะเพราะมันต้องมีระบบของการจัดการด้วย
13: โอเค
14: ครับ
13: นั่นหมายความว่าคุณผู้ฟังที่สนใจก็เข้ามาติดตามเพจของสมาคมนักธุรกิจอาเซียน
14: ก็จะสามารถได้รับผลตอบแทนในการอ่านตรงนี้ด้วยนะครับเป็นรายชั่วโมงครับ
13: โอ้โหก็มีตังให้ว่างั้น
12: มีตังให้นะครับที่ตอบคำถามคุณอภงว่า process เนี่ยก็คือว่าในเรื่องของ AI เนี่ยมันพัฒนาไปนอกจากจะจ้างเราเทรน AI แล้วก็จะมีทุนอบรม AI ด้วยนะครับ
13: โอ้โหอ
12: ย่างเดือนพฤศจิกาเนี่ยเราจะมีทุนหนึ่งไปเรียนทุนฝึกอบรมนะครับ6วัน5คืนวันที่8ถึงวันที่13พฤศจิกาเนี่ยมหาวิทยาลัยที่จีนเนี่ยให้ทุนสนับสนุนนะครับสมาชิกสมาคมเนี่ยว่าใครอยากไปเรียน AI ที่เป็น open source นะเป็น AI ฟรีเนี่ยแล้วก็ทำหนังสั้นละครสั้นโดยใช้ AI ของจีนซึ่งตรงนี้ก็จะมูลค่าเนี่ยสูงมากนะครับถ้า30ทุนเนี่ยสมมติทุนละแสนอย่างเงี้ยนะครับเราจ่ายแค่ค่าตั๋วกับค่ากินค่าอะไรทิ้งหน่อยเนี่ยนะครับมันก็โอ้เซฟมหาศาลเลยแล้ว
13: ก็เรียกว่าให้ทุนประมาณสัก 6-70%
12: ใช่มาเข้าสู่ประเทศไทยนะครับนี่คือ MOU แค่2เองนะครับ
13: ที่2
12: ไปเป็น MOU 3ครับ
13: ได้ครับ
12: MOU 3เนี่ยก็คือเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาพวกพาเทนต์พวกสิทธิบัตรเนี่ยตอนนี้เบอร์1ของโลกเนี่ยกลายเป็นจีนนะครับ
13: คร
12: ับ เบอร์1ของโลกแต่ขณะที่ประเทศไทยเนี่ยนะครับประมาทมากเลยสินค้าไทยแบรนด์ไทยเนี่ยโดนก๊อปปี้กันจ้าละวันเลยนะครับเพราะเราไม่ได้จะหนักเรื่องพวกนี
13: ้ครับ
12: MOU นี้มีผลดีของทั้ง2ประเทศนะครับจะช่วยให้คนไทยเกิดจิตสำนึกว่าก่อนไปขายของที่จีนนะจดเครื่องหมายการค้าจ
13: ั
12: ดลงมาตรฐานให้เรียบร้อยนะครับก็อะไรที่มันเป็นโนฮาวเราเนี่ยก็จดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตรให้เรียบร้
13: อ
12: ยนะครับมันก็จะเกิดประโยชน์กับคนไทยแล้วก็ของคนจีนเองนะครับเขาก็จะรู้สึกว่าเขาสบายใจเพราะมันมีคดีฟ้องร้องกันเยอะแยะมากมายนะคร
13: ับ
12: ไทยเนี่ยฟ้องกันคุณวรพงศ์ก็คงเห็นนะนะครับไอ้สิ่งนี้ครับเป็นเนมยูที่มีประโยชน์มากแล้วก็เราจะต้องให้ความรู้เพิ่มเติมนะครับกับสมาชิกแล้วก็ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเพิ่มเติมซึ่งสมาคมก็มีบริการในเรื่องเหล่านี้โดยตรงเลย
13: ครับโดย
12: สิทธิ์ต่างนะครับนี่คือ MOU ข้อที่3ซ
13: ึ่
12: งก็สอดคล้องกับงานของสมาคมด้วยนะครับ MOU ข้อที่4 MOU นี้ดีใจมากรอมาหลายปีมากครับคุณอภง
13: เรื่องอะไรคร
12: ับดังฐานันท่านชมท่านผู้ฟังของกรมประมงครับ
13: กรมประมงเหรอทำอะไรฮะ
12: พิธีสารสัตว์น้ำครับพิธีสารสัตว์น้ำเนี่ยในอดีตเนี่ยการส่งสัตว์น้ำพวกกุ้งหอยปูปลาอะไรต่างๆพวกนี
13: ้
12: มันยากเย็นแสนเข็ญมาก
13: ม
12: ันติดด่านศุลกากรติดนู่นติดนี่มันทำให้ผู้ประกอบการไทยเนี่ยและเกษตรกรไทยผู้เลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาทั้งหลายเนี่ยไม่สามารถส่งไปขายจีนได
13: ้
12: นะครับมันยากมากเลยโดยเฉพาะรายเล็กๆเนี่ยรายใหญ่นะครับอันนี้เพิ่งเซ็นมาสดๆร้อนๆเลยเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยปรากฏว่าพิธีสารสัตว์น้ำเนี่ยนะครับจะอำนวยความสะดวกจีนจะอำนวยความสะดวกให้กับไทยซึ่งเนี่ยขอชื่นชมรัฐบาลไทยมากเลยว่าทำเรื่องนี้ได้สักเซสมากโดยเฉพาะกรมประมงที่เป็นต้นเรื่องเนี่ย
13: ครับ
12: สามารถทำให้เกษตรกรไทยชาวประมงเนี่ยนะ
13: ครับ
12: สามารถที่จะส่งสินค้าไทยซึ่งไทยเนี่ยเคยเป็นเบอร์หนึ่งของโลกนะครับเลี้ยงกุ้งเนี่ย
13: เป็นคนจริงเขาต้องการพวกสัตว์น้ำบ้านเราเยอะมากเลยอาจารย
12: ์เขาเยอะมากและของเราเนี่ยนะครับหลายเรื่องทั้งแชร์บอยทั้งปลาดำทั้งหอยแครงปลาหมึกนะครับหรืออะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยของสัตว์น้ำเนี่ยของเราถือว่า เราเป็นดินตะกอนไงนะครับตรงอ่าวไทยเนี่ยดินมันอุดมสมบูรณ
13: ์ครับ
12: เรามีป่าชายเลน
13: เออใช่ๆ
12: การเลี้ยงของเราแล้วเกษตรกรไทยเนี่ยโดยเฉพาะกลุ่มประมงเนี่ยเขามีความเชี่ยวชาญสูงมากสะสมประสบการณ์ยาวนานนะครับมันก็มีการถ่ายทอดภูมิปัญญาตรงนี้นะครับถ้าเราสามารถรวมตัวกันเป็นชมรมสมาคมกลุ่มพวกนี้แล้วก็ดีลกับทางภาครัฐ
13: ครับ
12: เก็บห้องเย็นห้องเย็นต้องผ่านมาตรฐาน GACC ก่อน
13: คร
12: ับ ก็สามารถที่จะส่งออกไปได้เนี่ยโอ้โหงานนี้เนี่ยจะทำให้ประเทศไทยเนี่ยมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนนะครับ MOU ข้อที่4เนี่ย
13: โอ้โหเยี่ยมเลยครับวันนี้ดีมากอาจารย์ครับ
12: แล้วก็ MOU ข้อที่5นะคร
13: ับ
12: เรื่องของเครื่องชั่งตวงวัด
13: เครื่องเหรอฮะยังไงอาจารย
12: ์ชั่งตวงวัดเนี่ยผู้รับผิดชอบในประเทศไทยเนี่ยเราเรียกว่าสำนักมาตรวิทยา
13: โอ้โหแทบไม่ค่อยได้ยินชื่อเลยอาจารย
12: ์ใช่นะครับแต่อาจารย์น่ะรู้จักทั้งผอ.ปอ.ในอดีตมาตลอดแล้วนะครับแล้วมันสำคัญด้วยนะเวลาเราจะทำไอโซอะไรทั้งหลายเนี่ยไอพวกนี้จะต้องมีการสอบเทียบ
14: มันมีคาลิเบต
13: มันยังไงอาจารย์มันสำคัญยังไงเนี่ยอธิบายสั้นๆนิดนึงอาจารย์
12: เช่นน้ำหนักคุณพงศ์ครับน้ำหนักที่ช่างเนี่ย1กรัมถึง1กิโลกรัมเนี่ยคุณพงศ์จะมั่นใจได้ไงว่าตาช่างเนี่ยมันเที่ยงตรงหรือเปล่า
13: อ๋อช่างที่บ้านเราส่งออกไปจีนอาจจะไปอีกตาช่างหนึ่งจีนก็ไม่มั่นใจเราก็ไม่มั่นใจจีนอย่างนี้เหรอ
12: ใช่มันก็เลยมีมาตรฐานสากล
13: อ๋อครับ
12: นะครับเขาเรียกว่าสำนักมาตรฐานสากลเนี่ยก็จะอยู่และทีนี้สำนักมาตรฐานสากลเนี่ยก็จะผ่องถ่ายให้แต่ละประเทศนะครับสมมติว่าจะมาสอบเทียบเนี่ย1กิโลกรัมมันจะมีตุ้มน้ำหนักนะครับซึ่งหน่วยสอบเทียบระดับชาติเนี่ยสำนักมาตรวิทยาเนี่ยก็จะเป็นการกระจายนะครับต้องมาสอบเทียบกับหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตก่อน
13: โอ้โหนี่เรื่องใหญ่เหมือนกันนะอาจารย์ถ้าฟังแบบนี้เรื่องใหญ่นะ
12: ช่างตวงวัดนะครับข้อนี้ถ้ามาตราเดียวมาตรฐานเดียวกันเนี่ยก็จะทำให้ไม่มีปัญหาซึ่งกันและกัน
13: ให้มันให้มันได้มาตรฐานสากลและเท่าเทียมกันทั้งสองประเทศทั้งผู้ส่งออกและผู้นำเข้า
12: ใช่ครับ
13: ไม่งั้นทะเลาะกันตายเลยขาดไปขีดเดียวนี่ก็ทะเลาะกันตายนะ
12: ถูกต้องครับอันนี้ก็คือ ความยุติธรรมนะความยุติธรรมที่เกิดขึ้นนะครับในสากลอย่างเนี้ยคุณวรพงษ์ส่งออกไปสินค้า250กรัมเป็นสแน็คเนี่ยพอไปช่างที่จีนมันไม่ใช่ไว้ก็ทะเลาะกันเถียงกัน
13: จริง
12: ขาดไปนิดนึงถ้าเวอร์ลูมมันเป็นคู่มันใหญ่เนี่ยม
13: ัน
12: เป็นกำไรมหาศาลนะครับ
13: จริงโอ้นี่เยี่ยมเลยอาจารย์
12: อันนี้ก็เป็นเรื่องมาอยู่ที่5ที่น่าสนใจมากนะครับ
13: ข้อที่6
12: อ่ะข้อที่6เป็นข้อตกลงร่วมนะครับซึ่งเกิดขึ้นสดๆร้อนๆเลยคุณวรพงษ์ได้ยิน Data Center ใช่ไหม
13: โอ้ได้ยินฮะกำลังแบบมีปัญหากันอยู่เลย
12: 40กว่าที่นะครับแล้วก็กินน้ำมันเนี่ย 200,000 ลิตรใช้ค่าไฟมโหฬาร
13: ใช่ๆ
12: ตอนนี้คนไทยเริ่มตีกันละ
13: ใช่ครับ
12: มันดีหรือมันไม่ดี
13: เออจริงเหมาะสมไหมหรือไม่ควรจะอยู่ในกลางเมืองโอ้โหมันอันตรายแค่ไหนยังไงครับอาจารย
12: ์มันมีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับสรุปให้เรามองสองมุมเสมออะไรที่มองด้านเดียวเนี่ยเราจะมีอคติอีโก้
13: ครับ
12: คนที่ไม่ชอบรัฐบาลก็จะมองว่าเฮ้ยมันมาทำลายทรัพยากรคนไทยมันใช้ไฟคนไทยใช้น้ำใช้ทรัพยากรอันนี้ก็จะมองด้านลบไปเลย
13: ครับ
12: ในขณะเดียวกันเนี่ยไอ้คนที่ทำที่เขารู้เนี่ยเขาก็จะเห็นข้อดีเฮ้ยถ้า Data Center มันอยู่ที่เรานะการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเศรษฐกิจดิจิทัลเนี่ยมันจะบูมขึ้นมันจะดีขึ้นนะม
13: ัน
12: จะสามารถทำให้เศรษฐกิจนี้เนี่ยมันมีมูลค่าสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับข้อเสียเขาก็จะมองด้านนี้นะครับเพราะฉะนั้นในดีมีเสียในเสียมีดีครับให้มองสองมุมนะครับโดยเฉพาะ ในส่วนของdata center นะครับที่จะมา
13: ลง MOU ข้อ6นี่คือเรื่อง MOU ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา data center
12: ใช่ครับมี data center นะครับมีอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์โรบอทระบบอัตโนมัตินะครับเป็นฐานผลิตไอ้ข้อตกลงนี้เนี่ยจะทำให้ประเทศจีนนักลงทุนจีนเนี่ยมาลงทุนอุตสาหกรรมผลิตขั้นสูงที่เป็นออโตเมชันนะครับมาใช้โรบอทมากขึ้น
13: คร
12: ับ AI สั่งโรบอทให้คนทำงานขึ้นมากขึ้นทำให้ต้นทุนลดลง
13: ครับ
12: นะครับและนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่สำคัญที่อยากจะเล่าให้กับท่านผู้ชมฟังนะครับ
13: ว่าบวก4ละอาจารย์ มีเวลาอีกนิดนึง
12: ครับแล้วก็ในส่วนของประเทศไทยนะครับโดยสมาคมเนี่ยก็จะมีนโยบาย4เรื่อง
13: โอเคอาจารย
12: ์เรื่องที่ซ้ำกันเนี่ยก็คือเรื่อง AI ซ้ำกันเรื่องที่1
13: เรื่องที่โอเค
12: เรื่องที่2เนี่ย EV นะครับพลังงานเนี่ยโอเคซ้ำกันนะครับแต่เรื่องที่ไม่ซ้ำกันเลยเนี่ยก็คือเรื่องโดรนกับเรื่องอาหาร
13: โอเค6บวก
12: 4อุตสาหกรรมโดรนเนี่ยเสียดายไม่มี MOU ซึ่งเศรษฐกิจมันกำลังไปแรงมากและไกลมากมูลค่าสูงมากแต่สมาคมมีนโยบายนี้แล้วก็มีทุนสนับสนุนเดือนตุลาเนี่ยก็จะมีทุนหนึ่งนะครับช่วง 25-30 ตุลาเนี่ยก็จะมีทุนหนึ่งให้กับผู้ประกอบธุรกิจโดรน

0: ทำงานในประเทศจีนได้นี่ก็คือ MOU ของรัฐบาลไทยจีนบวกกับ4 MOU ของสมาคมที่ไปทำกับจีนมาครับ
1: โอ้โหมีประโยชน์มากนะครับห่วงโซ่อุตสาหกรรม AI ทรัพย์สินทางปัญญากรมประมงมาตรช่างตวงวัด Data Center และอีก4ย้ำอีกทีครับ AI นี่รัฐก็ทำมาที่สมาคมก็ทำเรื่องของพลังงานไฟฟ้า EV รัฐทำพลังงานสมาคมก็ทำแต่ที่รัฐยังไม่ทำแต่สมาคมทำโอ้โหนี้สำคัญมากคือโดรนแล้วก็อาหารนะครับถ้าใครสนใจเรื่องใดในเรื่องเกี่ยวกับสมาคมได้ทุนมาก็เข้าไปทักเลยเข้าไปหาข้อมูลได้ follow up กันในเพจอีกทีนึงนะครับอาจารย์ครับ
0: คร
1: ับ ได้ครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์นะครับ
0: ขอบคุณมากครับท่านผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีครับ
1: ผมเดี๋ยวช่วงหน้าอาจารย์ฐานันยังอยู่กับเราและพบกับดร.ณภัทรมีอะไรดีๆที่พี่อุ่นชัยน่าอินไซต์สักครู่กันพักกันสักครู่ครับ
2: รายการ Business World ท่องโลกธุรกิจรู้ทันโลกรู้ทันทุกมิติกับกูรูตัวจริงดร.บัญญัติบุญญาดร.ณภัทร วรจิรปัญชยาและมิสเตอร์หวงเฟยดำเนินรายการโดยดร.ฐานันท์ วัชโรทยางกูลและวรพงษ์แจ้งจิต
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: เมื่อโลกธุรกิจหมุนไวคุณพร้อมจะไปให้ใกล้กว่าเดิมแล้วหรือยังสมาคมนักธุรกิจอาเซียนเรามุ่งมั่นพัฒนานักธุรกิจไทยให้ก้าวไกลเป็นผู้นำในอาเซียนด้วยการพัฒนาคนให้มีขีดความสามารถทุกมิติพร้อมบริการใหม่ๆที่ช่วยให้คนไทยมีรายได้สูงขึ้นแบบครบวงจรภายใต้รากฐานจริยธรรมเพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจที่รุ่งเรืองและยั่งยืนทั่วภูมิภาคให้เราเป็นแรงผลักดันสู่ธุรกิจของคุณสมาคมนักธุรกิจอาเซียนสอบถามข้อมูลได้ที่0976510999หรือ www.samakomnakthurakithasean.com
5: ถึงเวลายกระดับการดูแลรถยนต์ด้วยเทคโนโลยีใหม่จากประเทศออสเตรเลียบริการฟลัชชิ่งน้ำมันเบรกโฟตรอนฟลัชชิ่งใหม่ทั้งระบบจบใน15นาทีใช้งานคู่กับน้ำมันเบรกสังเคราะห์แท้สีฟ้าเบรกหนึบเบรกไวเบรกมั่นใจกว่าสอบถามได้ที่ LINE @โฟตรอนหรือโทร02-961-3727โฟตรอนผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องและสารเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องยนต์จากประเทศออสเตรเลีย
4: อยากเติบโตแบบก้าวกระโดดต้องเลือกพาร์ทเนอร์มือโปรตัวจริงสยาม HR Corporation ผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาบุคลากรมากกว่า24ปีและดูแลลูกค้ามาแล้วกว่า 2,000 องค์กรให้เราเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญพัฒนาและให้คำปรึกษาศักยภาพคนเพื่อสร้างผลกำไรและส่วนแบ่งทางการตลาดให้ธุรกิจคุณเราพร้อมพลิกโฉมองค์กรของคุณสู่การเติบโตแบบก้าวกระโดดอย่างยั่งยืนสยาม HR Corporation พัฒนาทุนมนุษย์สอบถามเพิ่มเติมได้ที่0815558087และ0976510999หรือเว็บไซต์ siamhr.co.th เปลี่ยนทุกการท้าทายให้เป็นโอกาสด้วยการเป็นวิทยากรและที่ปรึกษามืออาชีพสมาคมวิทยากรและที่ปรึกษารวมสุดยอดวิทยากรและที่ปรึกษาระดับประเทศมั่นใจด้วยมาตรฐานรางวัลเกียรตินิยมถึง5ปีต่อเนื่องบริการขึ้นทะเบียนวิทยากรและที่ปรึกษาฝึกอบรมมากกว่า300หลักสูตรให้คำปรึกษามากกว่า100โครงการวางระบบบริหารเคียงข้างธุรกิจคุณให้เติบโตอย่างยั่งยืนมาร่วมกันสร้างมาตรฐานและความสำเร็จไปด้วยกันสมาคมวิทยากรและที่ปรึกษาโทร0649505291และ0976510999เมื่อโลกธุรกิจหมุนไวคุณพร้อมจะไปให้ใกล้กว่าเดิมแล้วหรือยังสมาคมนักธุรกิจอาเซียนเรามุ่งมั่นพัฒนานักธุรกิจไทยให้ก้าวไกลเป็นผู้นำในอาเซียนด้วยการพัฒนาคนให้มีขีดความสามารถทุกมิติพร้อมบริการใหม่ๆที่ช่วยให้คนไทยมีรายได้สูงขึ้นแบบครบวงจรภายใต้รากฐานจริยธรรมเพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจที่รุ่งเรืองและยั่งยืนทั่วภูมิภาคให้เราเป็นแรงผลักดันสู่ธุรกิจของคุณสมาคมนักธุรกิจอาเซียนสอบถามข้อมูลได้ที่ 0976510999

0: 9 หรือ www.สมาคมนักธุรกิจอาเซียน.com
1: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
0: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
1: โอ้ยหอมอ่ะกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
0: มีซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยางใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรีอีก2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
3: รายการ Business World ท่องโลกธุรกิจรู้ทันโลกรู้ทันทุกมิติกับกูรูตัวจริงดร.บัญญัติบุญญาดร.นภัสวรจิระปัญชยาและมิสเตอร์หวงเฟยดำเนินรายการโดยดร.ฐานันท์วัชโรทยางกูลและวรพงษ์แจ้งจิต
4: เวลา38นาทีกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ Business World ท่องโลกธุรกิจต้อนรับดร.นภัสจิระปัญชยาด้วยครับสวัสดีครับดร.นภัสครับ
5: สวัสดีค่ะคุณเองท่านผู้ชมค่ะ
4: วันนี้อาจารย์นภัสมีเรื่องราวดีๆในช่วง China Insight มาฝากเราอีกเช่นเคย
5: ค
4: ่
5: ะ
4: ไหนไม่เอารางวัลมาอวดในรายการหน่อยเหรอครับอาจารย์
5: ลืมเลยเนาะเดี๋ยวให้น้องหยิบเดี๋ยวให้น้องหยิบค่ะ
4: ได้เลยครับ
5: ต้องขอบคุณท่านอาจารย์ดร.บัญญัติบุญญานะคะท่านประธานสมาคมนะคะท่านอาจารย์ดร.ฐานันท์ด้วยนะคะท่านรองประธานนะคะที่ให้คำปรึกษาแล้วก็ขับเคี่ยวกันมานะคะแล้วก็ในเชิงกลยุทธ์ต่างๆรวมถึงคณะกรรมการแล้วก็ในส่วนของคณะทำงานสุดท้ายเลยสมาชิกทุกท่านเลยที่ร่วมแรงร่วมใจผลักดันนะคะจนเราได้รับรางวัลยอดเยี่ยมนะคะปีนี้เป็นปีที่9ที่เราได้รับรางวัลต้องบอกว่าเราได้รับรางวัลสมาคมดีเด่นมา8ปีซ้อนค่ะ
4: อ
5: ันนี้คือสมาคมนักธุรกิจอาเซียน
4: เมื่อ
5: วานวันที่10ค่ะเราไปรับรางวัลกับกลุ่มคณะทำงานมาค่ะ
4: รางวัลนี้จัดโดยหน่วยงานราชการที่ไหนยังไงอาจารย์เรียนเชิญอธิบาย
5: ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าสภาหอการค้าไทยค่ะเราส่งเข้าประกวดนะคะเราอยู่ในช่วงของสมาคมที่มีอายุ 6-15 ปีค่ะ
4: อ
5: ๋
4: อ
5: ค
4: ่
5: ะ
4: สมาคมนักธุรกิจอาเซียน8ปีซ้อนเลยเหรอครับ
5: ใช่ค่ะเป็นสมาคมเด่นๆของนั้นมาดำรงตำแหน่งนายกปีที่3แล้วค่ะซึ่งได้รับรางวัลดีเด่น2ปีแล้วปีนี้ค่ะปีที่9ปีนี้ปีที่9เราได้รับรางวัลยอดเยี่ยมรวมถึงสมาคมน้องเราด้วยค่ะสมาคมวิทยากรและที่ปรึกษาซึ่งเราก็ได้ในเรื่องของโล่รางวัลนะคะเกี่ยวกับสมาคมยอดเยี่ยมเหมือนกันปีนี้เป็นปีที่6แต่รางวัลยอดเยี่ยมเนี่ยเราได้ปีที่2ค่ะ
4: ครับ
5: เนี่ยเราได้มา2สมาคม
6: นะคะแล้วก็สมาคมที่เก
5: ี่ยว
6: กับ
4: เซ็นเตอร์2นี่คือทั้ง2ท่านไม่ได้ว่าเอามาโชว์เองด้วยนะผมขอร้องนะไม่งั้นท่านก็บอกว่าถ่อมตัวนะโอ้ขอแสดงความยินดีกับทั้ง2สมาคมแล้วก็ขอชื่นชมขอชื่นชมความสามารถทั้งท่านอาจารย์บัญญัติท่านอาจารย์ฐานันท์แล้วก็อาจารย์นภัสรวมทั้งกรรมการสมาคมแล้วก็สมาชิกสมาคมนักธุรกิจอาเซียนและสมาชิกสมาคมวิทยากรและที่ปรึกษาด้วยทั้งสองสมาคมโอ้โหอันนี้ถือว่าสุดยอดมากครับเป็นหน้าเป็นตาให้กับทั้งหน่วยงานองค์กรกรมและประเทศไทยด้วยต้องบอกว่าอย่างนั้น
5: ใช่ค่ะ
4: ครับผม
5: ค่ะก็ในส่วนของตัวอินไซต์นะคะก็ต้องแสดงความเสียใจกับคณะเดินทาง ที่สมัครไม่ทันนะคะในเรื่องของงานเอ็กซ์โปจีนอาเซียนนะคะตอนนี
4: ้
5: แล้วเราต้องบอกว่าตัวตอนนี้นะคะขึ้นไปถึง 20,000 แล้วค่ะอาจารย์คะฉะนั้น 22,000 ถ้าใครจะไปเที่ยวงาน Expo จีนอาเซียนซึ่งราคาเนี้ยจะขึ้นมาแบบเนี้ยตลอดเลยพอเราใกล้ๆงานละค่ะ
4: ครับ
5: ราคาตั๋วเนี่ยค่อนข้างสูงมากเพราะว่าคนเดินทางไปชมงานเนี่ยเยอะมาก
4: ครับ
5: ฉะนั้นในส่วนนี้ไม่เป็นไรค่ะ ในงาน Expo จีนอาเซียนไม่ทันนะคะเรามีงานรองรับกับทุกท่านผู้ประกอบการที่สนใจที่จะไปศึกษาดูงานที่จีนรวมถึงการขอบูธด้วยค่ะก็คือในส่วนของงานไหหนานค่ะที่รอบที่แล้วทางอาจารย์ณก่อนหน้านี้ได้มีการบอกเล่าแล้วนะคะในวันนี้อยากจะมาเจาะลึกให้นิดนึงว่าในกลุ่มของตัวผลิตภัณฑ์หรือว่ากลุ่มของผู้ประกอบการที่เข้ามาในงานเอ็กซ์โปนี้นะคะของไหหนานเองที่เป็นการเชื่อมโยงธุรกิจนานาชาติก็จะมีในเรื่องของรถยนต์ค่ะยานยนต์แห่งอนาคตแล้วก็เทคโนโลยีการเดินทางด้วยโดรนนะคะ อันนี้ทั้ง EV ทั้งโดรนนะคะก็จะมาในงานนี้ด้วยนะคะแล้วก็ในพาวิเลียนที่2ก็จะเป็นในเรื่องของคอร์สบอร์ดเดอร์อีคอมเมิร์ซแล้วก็แบรนด์อีโคซิสเต็มต่างๆนะคะเป็นแพลตฟอร์มช่องทางการจำหน่ายแล้วก็ระบบของการสร้างแบรนด์ทั้งหมดเลยต้องบอกว่าการเนี้ยเราเน้นในเรื่องของจีนเนี่ยสนใจในเรื่องของการเอ็กซ์พอร์ตสู่นานาชาติฉะนั้นใครที่เข้ามาร่วมในงานเนี้ยค่ะก็จะมีกลุ่มผู้ซื้อนะคะที่จะเข้ามาดูสินค้าแล้วก็เพื่อการส่งออกค่ะพาวิเลียนที่3ค่ะจะเป็นในเรื่องของแฟชั่นไลฟ์สไตล์นะคะแล้วก็เฮลท์แคร์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องสุขภาพความงามคุณภาพเพื่อชีวิตนะคะฉะนั้นใครสนใจในเรื่องของกลุ่มสินค้าเหล่านี้ก็สามารถที่จะไปเขาเรียกว่าดูแล้วก็นำมาจำหน่ายนะคะได้เลยในประเทศไทยนะคะในพาวิเลียนที่4ค่ะจะเป็นในเรื่องของกลุ่มสินค้า GI ที่เป็นสินค้าเด่นประจำภูมิภาคของจีน
4: อ๋อสินค้าประจำจังหวัดประจำถิ่นประมาณนั้นโอเค
5: ใช่ค่ะต้องบอกว่าในงานนี้นอกจากมีของจีนแล้วก็จะมีในส่วนของยุโรปที่จะเข้ามาแล้วก็รวมถึงสินค้าไทยซึ่งเราค่ะเป็นผู้นำผู้ประกอบการไทยไปออกบูธซึ่งตอนนี้น่าจะเหลือแค่2บูธเองนะคะถ้าท่านใดสนใจก็สามารถจองได้ค่ะ
4: ครับ
5: พาวิเลียนที่3ค่ะก็จะเป็นในเรื่องของตัวแบรนด์ชั้นนำต่างๆหรือแบรนด์เรือธงในจีนนะคะเพื่อดูเทรนด์สินค้ากลยุทธ์ความร่วมมือนะคะกับชิปแบรนด์ในจีนอันนี้ก็จะเป็นอีก1ฮอใหญ่ๆเลยนะคะ
4: คร
5: ับ แล้วก็ในฮอที่6ค่ะจะเป็นเกี่ยวกับแฟชั่นเสื้อผ้านะคะของใช้ในบ้านดีไซน์เฟอร์นิเจอร์แล้วก็ผลิตภัณฑ์ในเรื่องของโฮมแอนด์ไลฟ์สไตล์
4: ของตกแต่งบ้านเลยพวกนี้นะอาจารย์เน
5: า
4: ะ
5: ตกแต่งบ้านค่ะใช่ค่ะพวกเฟอร์นิเจอร์ด้วยค่ะฉะนั้นท่านใดที่สนใจเขาเรียกว่าเครื่องตกแต่งนะคะอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ของจีนถ้าบอกว่าที่ผ่านตาที่เห็นนวัตกรรมใหม่ๆนะก็อยากไปดูนะว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างฉะนั้นถ้าใครสนใจที่จะไปเดินดูงานก็ไปได้ใครสนใจที่จะไปออกบูธก็ได้เช่นกันค่ะ
4: ครับ
5: แล้วก็พาวิเลียนที่7ค่ะพาวิเลียนสุดท้ายจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสมาร์ทโฮมแล้วก็กลุ่มของของตกแต่งค่ะเทคโนโลยีภายในบ้านวัสดุแล้วก็การตกแต่งต่างๆนะคะเดคอเรชั่นอันเนี้ยก็จะเป็นในกลุ่มของตัวการตกแต่งบ้านนะคะ
4: หมายความว่าใน 6-7 กลุ่มพาวิเลียนธุรกิจนี้เนี่ยยังเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยสมัครเข้าไปอยู่ในบูธต่างๆซึ่งตอนนี้เหลืออยู่แค่2บูธเหรออาจารย์
5: ถ้า
4: สองบูธนี้จำกัดว่าเป็นบูธเกี่ยวกับสินค้าอะไรไหมอาจารย์
6: ไม่ได้จำกัด
5: ไม่จำกัดค่ะจะเป็นอาหารแปรรูปจะเป็นเครื่องสำอางค่ะได้หมดค่ะ
6: ซึ่งต้องเรียนว่าที่บอกว่าเหลือสองบูธเนี่ยมันเป็นสิทธิพิเศษที่สมาคมได้มาก็คือเป็นบูธฟรีนะครับซึ่งปกติแล้วนี่ก็คือ50,000 บาท
4: ค่
6: าบูธนะครับแต่ว่
4: าแล้วอันนี้คืออยู่ในพาวิเลียนไหนครับอาจารย์หรือว่าขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้าคุณ
5: ค่ะ
4: หรือเรามีพาวิเลียนไทยโดยเฉพาะไหมฮะหรือว่าไง
5: ผมไม่ค่ะเราไปรวมอยู่ในกลุ่มของอาหารนะคะ
4: อ๋อโอเครวมอยู่ในกลุ่มของอาหารนะครับ
5: ค่ะน่าจะเป็นฮอที่4อะค่ะที่เกี่ยวกับแบรนด์ประจำภูมิภาคสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์อะไรพวกนี้ค่ะ
4: โอเคโอเค
5: เราก็น่าจะไปอยู่ในกลุ่มนั้นค่ะ
6: มีข่าวดีด้วยครับคุณวรพงศ
4: ์ครับ
6: คือตอนนี้สามเดิมเนี่ยที่เราคุยกันเนี่ยนะครับเราสาถ้าไปเนี่ยเราสามารถซื้อของที่เป็นแบรนด์อะไรเนี่ยได้เขาทั้งจีนเนี่ยเขาให้ซื้อได้อยู่ที่20,000 หยวน 20,000 บาท
4: 20,000 บาทหรือ20,000 หยวน
6: 20,000 หยวนนะครับ
4: 20,000 หยวนคร
5: ับ
6: แต่ตอนนี้ได้ถึง100,000 หยวน
4: โอ้โหซื้อได้ถึงแสนอยู่เลยเหรอห้าแสนบาทเลยเหรอฮะ
6: ใช่ครับแต่ว่าเวลาเข้าเนี่ยก็ต้องมาเสียภาษีนะครับให้ถูกต้อง
4: ภาษีภาษียังไงก็ถูกกว่าอยู่แล้วใช่ไหมถ้าซื้อในบ้านเรามันแพงกว่าใช่ไหมคร
6: ับ ใช่ครับใช่ครับ
4: โอ้โหนี่ดีมากเลยครับนอกจากคุณจะเอาสินค้าไปออกบูธแล้วเนี่ยคุณยังซื้อของที่แบรนด์เนมกลับมาได้ด้วยราคาดิวตี้ฟรีถูกไหมฮะ
6: ใช่ครับใช่ครับ
4: อ๋อโอเคอันนี้เดินทางเมื่อไหร่ยังไงครับอาจารย
5: ์19-22ตุลาคมค่ะ
4: ครับ
5: ค่ะสำหรับท่านที่ออกบูธนะคะก็คือค่าบูธเราฟรีแต่ว่าท่านจะต้องมีในเรื่องของค่าตั๋วเครื่องบินซึ่งตอนนี้ขึ้นละนะคะแล้วก็เรื่องของที่พักระดับ5ดาวนะคะ4ดาว5ดาวนี้มานะคะค่าอาหารการกินทั้งหมดนะคะค่าตกแต่งบูธเพราะว่าเขาให้บูธฟรีมาเราต้องมีเรื่องของค่าตกแต่งเองนะคะค่ะเราคิดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 39,000
4: 39,000 รวมออกบูธด้วย
5: แล้วก็รวมบูธด้วยก็คือรวมตกแต่งบูธนะคะ
4: ตกแต่งบูธให้ด้วยในบัดเจ็ตนี้
5: ใช่ใช่ค่ะ
6: ต้องเรียนคือเราผมว่าโดยปกติแล้วค่าตกแต่งบูธนี่ก็เป็นหลักแสนแล้วนะครับ
4: อืมใช่ครับแต่ว่านอกจากพวกแบรนด์สินค้าโลโก้ป้ายเปิ้ลอะไรคุณก็หิ้วของคุณเองไม่เป็นไรถูกไหมฮะ
6: ครับ
4: เพราะเป็นสินค้าของคุณเราไม่สามารถจะรู้ได้ว่าคุณจะเอาอะไรมาแต่ว่าค่าตกแต่งบูธมาตรฐานพื้นฐานเนี่ยเราดูแลให้
6: ใช่ค่ะ
4: อันนี้เป็นเสร็จแล้วเหรอครับ19-20-21-22 4 วัน
5: 4 วันค่ะ19-20-21-22 4 วัน3 คืนค่ะ
4: อ๋อแล้วงานมี19-22เลยไหมครับหรือว่ายังไง
5: ตัวงานนี่คือ20-22ค่ะ
4: อ๋อเราต้องไปล่วงหน้าวันหนึ่ง
5: ต้องไปล่วงหน้า1 วันค่ะ
4: บูธโอเค
5: ค่ะแล้วก็22เนี่ยช่วงเย็นก็กลับค่ะช่วง
4: 19-22 39รวมเบ็ดเสร็จทุกอย่างแล้วคนก็หิ้วสินค้าของคุณไปออกบูธในงานนี้ได้บูธนี่มันไซส์ประมาณเท่าไหร่เราจะหิ้วอะไรไปเยอะได้เยอะแค่ไหนฮะเดี๋ยวค่อยคุยรายละเอียดกันอีกทีเน
5: า
4: ะ
5: ขอคุยหลังไมค
6: ์ค่ะติดต่อทางหน้าเพจได้เลยครับผม
4: ครับติดต่อแล้วก็แจ้งความจำนงมาได้ที่หน้าเพจของสมาคมนักธุรกิจอาเซียนนะครับแต่ว่ารีบล็อกวันเดินทางไว้ก่อนเพราะไม่งั้นเนี่ยยิ่งใกล้ตัวมันจะแพงอย่างที่อาจารย์บอกเรา
5: ใช่ค่ะแล้วก็สำหรับท่านที่ไม่ไปออกบูธนะคะเราเดินทางวันที่19เหมือนกันนะคะไปพร้อมเขาแต่ว่าเราได้ไปเที่ยวค่ะเราจะพาทุกท่านไปไหว้เจ้าแม่กวนอิมค่ะที่สัตยาค่ะ
4: ค่
5: ะอันนี้ราคา 29,000 ค่ะ
4: อันนี้ถูกลงอีกมือนึงอีก
5: ถูกลงมาก็ไม่มีในเรื่องของการตกแต่งบูธค่ะ
4: โอเ คนะครับที่ไหหนานนั่นก็คือที่เกาะไหหลำนั่นเองที่เราคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วและตอนนี้ถือว่าเป็นอีกเมืองเศรษฐกิจหลักของจีนด้วยแล้วก็เป็นเมืองที่เป็นฟรีเทรดโซนนะคือดิวตี้ฟรีทั้งเมืองนะอาจารย์ใช่ไหมฮะโอเคครับผมใครสนใจเข้าไปทักเพจแจ้งความจำงได้ที่เพจของสมาคมนักธุรกิจอาเซียนนะครับวันนี้ขอบพระคุณมากครับอาจารย์นภัสมาบอกเรื่องดีๆ
5: ขอบค
4: ุ
5: ณครับขอบคุณครับ
4: ครับผมช่วงต่อไปครับดร.ฐานันท์มีอะไรมาฝากพวกเราแหมเห็นรางวัลหมุนแล้วรู้สึก
6: วันนี้ก็เป็นเรื่องของ Green Digital Transition
4: ครับการเปลี่ยนผ่านเลยครับอาจารย์ยังไง
6: เป็นเกมใหม่การค้าของโลก
4: ครับ
6: ซึ่งตรงนี้เนี่ยทางสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนาหรือ ITD เนี่ยก็ได้มีการร่วมกันในอาเซียนนะครับทั้งหมดยกเว้น
4: ไทย
6: กัมพูชา
4: อ๋อโอเคมีปัญหาอยู่ไม่ว่ากันโอเค
6: ใช่ครับใช่ทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่มาประชุมร่วมกันนะครับแล้วก็ทำวิจัยร่วมกันก็ได้มีการนำเสนอนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมกะเทรนด์ของโลกเนี่ยที่จะเร่งนะครับให้ผู้ทางภูมิภาคได้ต้องปรับตัวทางโครงสร้างทางเศรษฐกิจเนี่ยก็สร้างห่วงโซ่อุปทานรูปแบบใหม
4: ่ครับ
6: นะครับก็จะมีรายละเอียดประมาณนี้นะครับว่าอย่างเช่นประเทศบรูไนดารุสสลามเนี่ยก็ให้ความสำคัญนะครับทางด้านพลังงานแล้วก็เรื่องของการลดคาร์บอนนะครับแล้วก็ห่วงโซ่อุปทานนะครับทางด้านของมูลค่าทางฮาลาลและการเงินด้วยความยั่งยืนอินโดนีเซียนะครับก็ชูนะครับโดยเฉพาะแร่ธาตุคืออินโดนีเซียเนี่ยเขามีนิกเกิลซึ่งบ้านเราไม่มีนะครับนะก็อันเนี้ยมันเป็นนิกเกิลนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่มาใช้ใน EV
4: ครับ
6: นะครับก็มีการร่วมมือกับทางไทยนะครับที่จะเป็นวัตถุดิบในการผลิตแบตเตอรี่ต่างๆนะครับ
4: อ๋อแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าอะไรเงี้ยต้องใช้
6: ใช่ครับใช่ครับ
4: อ๋อครับ
6: ครับ ซึ่งอันเนี้ยเขาได้เปรียบเรานิดนึงเพราะว่าเขามีนี่ก็ได้ถือเป็นแร่เอิร์ธตัวหนึ่งนะ
4: เขาเรียกว่ามีแร่ธาตุที่อยู่ที่ประเทศเขา
6: ใช่ครับครับ
4: ครับ
6: ส่วนทางสปป.ลาวเขาก็เสนอไอเดียมาว่าแนวคิดก็คือ Thailand Plus 1หรือ Thailand บวก1
4: ครับ
6: นะครับเพื่อยกระดับประเทศที่ไม่มีทางออกทะเลนะครับให้มาร่วมกับไทยแล้วก็ให้ไทยเนี่ยเป็นแลนด์ลิงค์ครับนะครับเพื่อเชื่อมโยงเศรษฐกิจและการค้าของภูมิภาค
4: อ๋อเพราะว่าลาวเขาไม่มีทางออกทะเลเขาเป็นแลนด์ล็อกเขาให้เราเป็นแลนด์ลิงค์เพื่อออกทะเลให้หน่อยโอเค
6: ใช่ครับใช่ส่วนมาเลเซียนะครับก็ชี้ในเรื่องของผลกระทบของภาวะของสังคมผู้สูงวัยนะครับก็มาวางในเรื่องของโครงสร้างนะ
4: ครับ
6: แล้วก็ห่วงโซ่อุปทานต่างๆนะครับกับทางไทยนะครับในเรื่องของสมาคมผู้สูงวัยแล้วก็มีการผ่านการเคลื่อนย้ายแรงงานด้วยนี่น่าสนใจ
4: ย
6: ัง
4: ไงฮะผ่านการเคลื่อนย้ายแรงงาน
6: ในช่วงวันนี้แรงงานไทยเนี่ยมีปัญหามากนะครับ
4: ขาดแคลนใช่ไหมฮะ
6: ขาดแคลนครับซึ่งก็อย่างที่เคยเรียนนะครับว่าคนไทยไม่ทำสามดีนะครับก็คือเดอร์ตี้งานสกปรกไม่ทำครับนะครับ
4: ที่สอง
6: แอนเจลัสไม่ทำ
4: อันตราย
6: ไม่ทำและที่สำคัญที่สุดอันนี้เป็นตัวที่ทำให้เรื่องเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจอย่างมหาศาล
4: คือ
6: ปิดดิจิทัลงานยากไม่ทำยากไม่ทำนะครับ
4: เลือกงานเนาะ
6: ครับนี่เป็นจุดอ่อนแล้วเราก็เลยต้องไปใช้อาศัยแรงงานข้ามชาติหรือแรงงานเพิ่มได
4: ้
6: นะครับในส่วนของเมียนมาถึงแม้ว่าเขาจะมีปัญหานะครับในเรื่องของการเมืองภายในประเทศต่างๆแล้วก็ยังมองไปถึงเรื่องของจุดเปลี่ยนผ่านในเรื่องของอุตสาหกรรมสีเขียวนะครับที่จะร่วมกับไทยผ่านระเบียบเศรษฐกิจนะครับทางด้านของแม่สอดเมียวดีระนองย่างกุ้งและต่อมาก็คือการชำระเงินครับเน
4: ื่
6: องมาจากเมียนมาเองเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องของค่าเงิน
4: ก็อ่อนมาก
6: จ้าเขาก็จะใช้เงินบาทนะครับมาเป็น
4: มาถึงเมียนมาใช้เงินบาทไทยด้วยเป็น
6: ใช่ครับใช่ครับ
4: ซึ่งจริงๆกลาง
6: ซึ่งจริงๆแล้วลาวเนี่ยก็ใกล้เคียงกันนะลาวเนี่ยถ้าพูดถึงจริงๆแล้วเนี่ยเงินกีบเนี่ยคนลาวเนี่ยยินดีที่รับเงินบาทมากกว่าเงินกีบ
4: มากกว่าเงินตัวเองด้วยซ้ำ
6: ใช่ครับแล้วก็ตอนนี้ที่เขาใช้ก็คือทั้งสองประเทศก็ใช้ดอลลาร์เหมือนกันนะครับแต่ตอนเนี้ยเราก็เป็นที่ทราบกันอยู่ว่าดอลลาร์นี่ก็ไม่แน่เหมือนกันแล้วไม่แน่เหมือนกันแล้วนะครับเพราะว่าไม่มีทองคำค้ำนะครับส่วนฟิลิปปินส์นะครับก็ชี้ความเสี่ยงในเรื่องของสภาพภูมิอากาศนะครับต่ออุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเซมิคอนดักเตอร
4: ์โอ้ฮะ
6: ตรงนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยอย่างเมื่อกี้ตอนต้นชั่วโมงเนี่ยต้นรายการเนี่ยเราพูดถึงในเรื่องของ data center
4: ครับใช่ที่ใช้พลังงานเยอะมาก
6: อากาศที่มันออกมาเนี่ยมันมีผลกระทบต่อระบบการ
4: เ
6: ก
4: ิดการครับครับ
6: อันนี้ก็คนพูดถึงน้อยมากนะครับส่วนสิงคโปร์ถึงแม้ว่าจะเป็นประเทศที่เป็นผู้นำเศรษฐกิจ
4: ครับ
6: โลกไปซ้ำไปแล้วก็ในอาเซียนในเอเชียด้วยก็ยังพูดถึงในเรื่องของผลกระทบตามมาตรการทางภาษีของทรัมป์ 2.0 นะครับและสุดท้ายก็คือเวียดนามก็มุ่งนโยบายของอุตสาหกรรมสีเขียวไปสู่ Net Zero 2050
4: โอ้โ
6: หการยกระดับหุ้นส่วนไทยเวียดนามนะครับผ่านห่วงโซ่อุปทานทางด้านของคาร์บอนต่ำร่วมกันในอุตสาหกรรม EV อิเล็กทรอนิกส์เพราะว่าเวียดนามก็มีรถแห่งชาติของเขานะที่เป็น
4: วินฟาร์ทใช
6: ่
4: ไหม
6: ใช่ครับใช่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากนี้เนี่ยก็จะเกิดความร่วมมือกันอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งแน่นอนครับผู้ประกอบการไทยเองเนี่ยก็ต้องปรับตัวรองรับให้ทันด้วยเพื่อโอกาสของความที่จะได้เปรียบนะครับนี้นะครับเมื่อรวมกับเมื่อตอนต้นนะครับที่เรามี MOU หลายๆฉบับไม่ว่
4: าต่างชาติ
6: ก็ดีหรือแม้กระทั่งสมาคมก็ดีเนี่ยนะครับเรารู้ก่อนเราก็จะได้เปรียบนะครับศึกษาแล้วก็ปรับตัวนะครับเพื่อทำให้การค้าแล้วก็เศรษฐกิจนะครับบันของเราเองเนี่ยดีขึ้นและรวมไปตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างทุกประเทศมุ่งไปเรื่องของเศรษฐกิจสีเขียวครับคุณวรพงษ์ครับ
4: ถ้าฟังแบบนี้แปลว่าความร่วมมือระหว่างไทยไม่ว่าจะเป็นไทยบรูไนไทยมาเลอินโดเมียนมาเวียดนามเนี่ย มันดูเป็นรูปธรรมชัดเจนมากขึ้นถ้าจับมือผนึกกำลังกันเข้มแข็งที่โหอาเซียนนี่สุด
6: ตอนนี้ห
4: อมโอ้บันไดบ้านไม่แห้งว่างั้นนะ
6: ใช่ครับใช่
4: ถ้าพูดถึงการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการไทยกับนโยบายหรือมิชชั่นของสมาคมทั้งสองสมาคมที่ได้รับรางวัลมาอุ่นๆหมาดๆเนี่ยเราผนึกกำลังกันเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ SME ยังไงบ้างครับผมมีเวลาทั้งสองท่าน2นาที
6: ครับเอาท่านนายกก่อนไหมครับ
4: เชิญครับ
6: ครับคืออย่างนี้ครับวัตถุประสงค์ของสมาคมเนี่ยนะครับทั้งสมาคมพี่ใหญ่นะครับก็คือสมาคมนักธุรกิจอาเซียนนะครับเราก็มีการประสานงานนะครับกับทั้งในอาเซียนแล้วก็พลัสวันก็คือจีนนะ
4: ครับ
6: ซึ่งตอนนี้ก็เป็นที่ทราบกันอยู่ว่าเศรษฐกิจของประเทศรอบบ้านเราเนี่ยก็ยังไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะครับซึ่งรวมถึงเราเองด้วยนะครับเรื่องของกำลังการซื้อเรื่องของการส่งออก
4: ใช่ใช่อ
6: ย่างการส่งออกเนี่ยเดิมเนี่ยเราพึ่งสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นหลักมากที่สุดพอมีปัญหาเรื่องของภาษีเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งก็ถือว่าเป็นโชคดีที่เราได้ไปมีสัมพันธมิตรกับทางจีนไว้ก่อนล่วงหน้านะครับมันก็เลยทำให้สิ่งต่างๆตรงนี้เนี่ยมันเข้ารูปเข้ารอยมากขึ้นแล้วเราก็มีตลาดที่เพิ่มมากขึ้นเมื่อกี้ท่านอาจารย์ประหยัดพูดถึงในเรื่องของพิธีสารสัตว์น้ำ
4: คร
6: ับตรงนี้เนี่ยถ้ามันเปิดช่องนะครับได้มากขึ้นกว้างขึ้นสะดวกง่ายขึ้นนะครับแต่ต้องอยู่ภายใต้กฎของ GACC ของเขานะครับแต่การเคลื่อนตัวจะเร็วขึ้นเมื่อของเป็นรูปที่เสร็จของเป็นรูปที่เคยพูดไปแล้วนะครับจาก2วีคที่จะเจาะเข้าไปถึงกลางของประเทศจีนเหลือแค่4วัน
4: ใช่
6: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนครับมีมาก็ต้องมีไปนะครับแต่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเตรียมรับให้ดีแล้วก็เตรียมสวนกลับด้วยในเรื่องของสินค้าถ้า4วันเนี่ยสินค้าจากกลางแผ่นดินใหญ่ของจีนเนี่ยก็จะมาถึงเราด้วยเร็วด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเตรียมหาวิธีในการที่เราจะสวนกลับขึ้นไปด้วยในสิ่งที่เรามีนะครับมันก็จะเพิ่มมูลค่าของการส่งออกแล้วก็เพิ่ม GDP ของประเทศได้ครับ
4: ครับผมก็ประมาณนี้ผมเชื่อว่าทั้งหลายทั้งปวงที่คุยกันในวันนี้และหลายๆครั้งที่ผ่านมาติดตามความเคลื่อนไหวติดตามความคืบหน้าและความร่วมมือกันของสมาคมนักธุรกิจอาเซียนไม่ใช่เฉพาะไทยนะสมาคมคือชื่อระดับอาเซียนนะฮะเพราะฉะนั้นอาเซียนจีนไทยอาเซียนและทั้งหลายทั้งปวงกับเพจของสมาคมนักธุรกิจอาเซียนได้เป็นหลักหรือในเว็บไซต์ใช่ไหมครับอาจารย์นภัสย้ำช่องทางอีกทีอาจารย์
6: เว็บไซต์นะครับ www.aba.thailand.com
4: ครับผมนะครับผมทั้งสองท่านวันนี้ขอบพระคุณมากมากนะเดี๋ยววันเสาร์หน้าเราเจอกันใหม่ส่วนมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจมาคุยกันดร.ณภัสกับอาจารย์ฐานันท์ขอบคุณทั้งสองท่านสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
5: ขอบค
6: ุ
5: ณมากครับสวัสดีครับขอบคุณคร
3: ับรายการ Business World ท่องโลกธุรกิจรู้ทันโลกรู้ทันทุกมิติกับกูรูตัวจริงดร.บัญญัติบุญญาดร.ณภัสวรจิรปัญชยาและมิสเตอร์หวงเฟยดำเนินรายการโดยดร.ฐานันท์วัชโรทยางกูลและวรพงษ์แจ้งจิต
7: ขณะนี้เวลา 17:00 น.
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: อสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวรรณนายกรัฐมนตรีอนุทินเข้าพรรคภูมิใจไทยร่วมประชุมพรรคนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางเข้าที่ทำการพรรคภูมิใจไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมพรรคโดยนายอนุทินสวมเสื้อโปโลสีน้ำเงินท่ามกลางสื่อมวลชนที่มารอติดตามความเคลื่อนไหวผู้สื่อข่าวได้สอบถามนายอนุทินเนื่องจากวันพรุ่งนี้จะตรงกับวันคล้ายวันเกิดครบรอบ60ปีนายกรัฐมนตรีต้องการอะไรเป็นของขวัญวันเกิดนายอนุทินได้แต่ยิ้มแต่ก่อนที่จะตอบคำถามสั้นๆว่ายังจากนั้นจึงเดินเข้าไปภายในที่ทำการพรรคเพื่อเข้าร่วมประชุมในขณะที่มีส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยคณะรัฐมนตรีในสังกัดของพรรครวมถึงคณะกรรมการบริหารพรรคและผู้บริหารส่วนต่างๆทยอยเดินทางเข้าที่ทำการพรรคอย่างต่อเนื่องเพื่อเข้าร่วมประชุมซึ่งกำหนดเริ่มในเวลา 16:30 นที่ผ่านมาเบื้องต้นจะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีของพรรคทั้งนี้การประชุมพรรคในวันนี้ท่ามกลางสถานการณ์ทางการเมืองที่ต้องจับตาคือวันจันทร์ที่14กันยายนนี้กกต.จะพิจารณามีมติว่าจะส่งหรือไม่ส่งเรื่องไปยังศาลฎีกาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ที่มีแกนนำพรรคถูกกล่าวหาเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวธงทองชี้หากมติกกต.ไม่เอกฉันท์ต้องอธิบายให้เห็นถึงความแตกต่างนายธงทองจันทรังสุกรรมการกฤษฎีกาอดีตรองปลัดกระทรวงยุติธรรมและอดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยยอมรับว่าตนเองเป็นคนหนึ่งที่ทำคลอดกกต.เพราะเคยร่วมอยู่ในสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญปี2540ซึ่งอาจจะใช้สำนวนไทยได้ว่าหนีเสือปะจระเข้กระบวนการร่างรัฐธรรมนูญปี2540มีแนวคิดให้มีคณะบุคคลที่เป็นอิสระและเป็นกลางมาทำหน้าที่จัดการเลือกตั้งโดยไม่ได้คิดไปไกลถึงองค์กรดังกล่าวจะมีองคาพยพกว้างขวางในระดับใกล้เคียงกับกระทรวงพร้อมเปิดเผยว่าในขณะนั้นใช้กกต.ของอินเดียเป็นโมเดลทำให้มีคำตอบเบื้องต้นคือถ้ามีวุฒิสภาที่เป็นอิสระก็จะมีกกต.ที่เป็นอิสระที่วุฒิสภาเป็นผู้กลั่นกรองมาให้นายทองกล่าวว่าวุฒิสภาที่เป็นอิสระนั้นไม่สามารถเกิดขึ้นได้ตั้งแต่รัฐธรรมนูญปี2540แล้วเพราะเป็นสว.ที่มาจากการเลือกตั้งซึ่งมีหัวคะแนนในพื้นที่เลือกตั้งเดิมเป็นเหตุให้กกต.ไม่เป็นกลางไปด้วยนำไปสู่ปัจจุบันที่กลายเป็นกกต.ที่ไม่เป็นกลางทำให้ได้สว.ที่ไม่เป็นกลางศาลตั้งต้นจึงเริ่มมาด้วยลักษณะนี้นายทองยังได้กล่าวถึงข้อความตามกฎหมายว่าหากมีหลักฐานอันเชื่อได้ว่าโดยมองว่าสามารถตีความได้ว่าใครเชื่อซึ่งตามกฎหมายบอกว่าเป็นกรรมการและกรรมการนั้นต้องวางตัวเป็นวินยูชนนอกจากนี้หากมติของกกต.ออกมาไม่เป็นเอกฉันท์ต้องอธิบายให้ได้ว่าความเห็นที่แตกต่างกันนั้นคืออะไรเพื่อให้ประชาชนได้รับฟังว่ากกต.ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วไม่ใช่พวกมากลากไปเท่านั้นเรือบรรทุกเครื่องบินปฏิบัติการกลางคืนในตะวันออกกลางเครื่องบินรบทะยานขึ้นบินและลงจอดบนเรือบรรทุกเครื่องบิน USS George Washington ในขณะที่เรือบรรทุกเครื่องบินลำดังกล่าวปฏิบัติภารกิจขึ้นลงในเวลากลางคืนในตะวันออกกลางมีรายงานว่าเรือ George Washington ถูกส่งมาเพื่อสับเปลี่ยนกำลังแทนเรือ USS Abraham Lincoln ซึ่งเพิ่งออกจากตะวันออกกลางหลังปฏิบัติภารกิจนานถึง286วันท่ามกลางกระแสข่าวปัญหาด้านสุขภาพจิตและสภาพความเป็นอยู่บนเรือที่ย่ำแย่เรือบรรทุกเครื่องบินทั้ง2ลำสนับสนุนปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐและความพยายามรักษาความมั่นคงในภูมิภาคท่ามกลางความตึงเครียดกับอิหร่านโดยเรือจอร์จวอชิงตันเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์รองรับกำลังพลได้กว่า 6,000 นาย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สิรินาชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: อย่าให้ข้อจำกัดเรื่องทุนหรือขนาดของธุรกิจมาหยุดคุณเพราะทัศนคติและความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนโลกได้แลร์รี่เพจผู้ร่วมก่อตั้ง Google
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม

0: เม็ดสิไส้กรอกโซเดียมต่ำสำหรับสุนัขหาซื้อได้แล้วตามโรงพยาบาลสัตว์และเพ็ทช็อปชั้นนำทั่วประเทศพร้อมพบกับเม็ดซีสไลซ์แอนด์ค็อกเทลสูตรใหม่เสริมภูมิคุ้มกันและช่วยดูแลระบบย่อยอาหารขนาดเต็มคำกำลังดี
1: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
2: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
1: โอ้ยหอมอ่ะกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
2: ไม่ซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยังใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรี2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
2: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
3: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
2: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทางความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์เราร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
4: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
2: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
0: ๆรายการครบเครื่องเรื่องของสัตว์โดยสุภชาติสุภเมธีสนับสนุนโดย
5: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
6: สวัสดีครับ17นาฬิกา9นาทีต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการครบเครื่องเรื่องของสัตว์ทางสถานีวิทยุอสมทคลื่นความคิด FM 96.5 Thinking Radio นะครับวันนี้วันเสาร์ที่12กันยายน2569ครับอยู่กับผมเต้ยสุภชาติสุภเมธีนะครับเหมือนเดิมนะฮะเราเจอกันตอนเช้าก็เป็น 96.5 อัปเดตตอนเย็นก็เป็นครบเครื่องเรื่องของสัตว์อย่าเพิ่งเบื่อเสียงเบื่อหน้ากันนะฮะใครที่ติดตามผ่านช่องทางไหนอย่างไรก็ตามนะครับเช่นเคยนะครับผมจัดรายการสดนะฮะมีประเด็นคำถามอยากจะถามทางวิทยากรของเรานะครับก็สามารถพิมพ์เป็นคอมเมนต์มาก็ได้นะครับเพราะว่าเราออกอากาศคู่ขนานกันทั้งช่องทางของวิทยุ FM 96.5 รวมถึงในช่องทางของ Facebook YouTube นะครับบ้านแดงบ้านดำบ้านฟ้าเราออกอากาศคู่ขนานกันไปหมดรวมถึงในช่องทางของ Mcot Connect นะครับแอปพลิเคชันนะครับเผื่อสำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้ไปโหลดเอาไว้นะครับก็เรียนชวนเรียนเชิญนะครับใช้มือถือระบบไหนก็ตามโหลดได้หมดฮะจะ Android ก็ได้นะครับหรือจะ iOS ก็ได้นะครับ App Store นะฮะก็ตอนนี้เดี๋ยว iPhone Duo iPhone 18เพิ่งเปิดตัวก็เผื่อแบบนะใครได้ก่อนอะไรอย่างนี้ก็โหลดไว้ก่อนเลยนะครับจะได้เป็นแอปพลิเคชันที่ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆนะครับก็จะได้ติดตามกันได้ทั่วไทยทั่วโลกกันเลยนะครับรวมถึงช่องทางของ LINE เหมือนเดิมฮะ LINE at Thinking Radio ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่อยากให้ทุกๆคนก็มีอะไรก็พิมพ์เราได้แบบสดๆเลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเป็นตัวแทนของทุกๆท่านนะครับมาสอบถามทางคุณหมอซึ่งวันนี้นะฮะต้องบอกเลยว่าโอ้โหนี่ผมรอดแล้วนะครับเรามีวิทยากรจริงๆก็ท่านก็เป็นวิทยากรประจำนี่แหละแต่ว่าท่านหายไปทำภารกิจมานี่คุณผู้ฟังถามหาด้วยนะครับเดี๋ยวต้องถามว่าคุณหมอไปไหนมานะครับแนะนำเลยนะครับท่านรองศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดร.นิรุตสุวรรณาครับสวัสดีครับหมอโก้ครับ
7: คร
6: ับ
7: สวัสดีคุณเต้สวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับ
6: เนี่ยก่อนที่จะไปแนะนำอาจารย์อีกท่านหนึ่งถามคุณหมอโก้หายไปไหนมา
7: โอ้ติดภารกิจ ตลอดนะไปวันเสาร์ไปบรรยายที่ภูเก็ตมาแล้วก็อีกวันนึงไปบรรยายออนไลน์ให้ต่างประเทศด้วยครับก็เลยมันชุดช่วงเวลามันชนกันพอดีก็เลย
6: นะฮะก็แอบหนีไปเลยทิ้งให้ผมอยู่คนเดียวมีคุณผู้ฟังถามว่าเอ้าคุณหมออีกท่านไปไหนเขาเรียกผมคุณหมอด้วยนะผมก็แบบผมไม่ใช่คุณหมอครับนะผมเป็นเพื่อนคุณหมอแล้วกันเป็นเพื่อนคุณหมอที่จะชวนหมอคุยไปด้วยนะฮะก็
7: คุณที่ถามถึงด้วยครับ
6: คุณหมอโก้กลับมาแล้วนะฮะก็เผื่อวันนี้ถ้าใครคิดถึงก็ทักทายสวัสดีคุณหมอโก้กันหน่อยนะฮะคุณหมอโก้มาแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวคุณหมอโก้ก็จะอยู่ด้วยกันไปเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็วันนี้มีอีกหนึ่งท่านนะครับที่จะมาไขประเด็นโดยเฉพาะเรื่องความลับของโภชนาการสัตว์เลี้ยงนะครับก็เดี๋ยวทางเราต้อนรับทางอาจารย์สัตวแพทย์หญิงพรสุชาพละเสวีนันท์นะครับคุณหมอแจมนะครับจากภาควิชาสรีรวิทยานะครับสวัสดีครับ
8: สวัสดีค่ะ
6: ครับผมนะฮะวันนี้เรามี2ท่านด้วยกันนะครับจริงๆแล้วก็มีประเด็นต่างๆมากมายเนาะอย่างสัปดาห์ที่แล้วได้คุยเรื่องแมวเนี่ยโอ้โหคอมเมนต์พรั่งพรูกันมากเชื่อว่ารายการเรามีพ่อหมาแม่แมวได้เยอะอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นพ่อแม่แมวเยอะซะหน่อยนะครับแต่ไม่เป็นไรก็จะได้ทาสแมวทาสแมวนะคร
7: ับ
6: เคยแบบเรียกทาสไงเขาบอกว่าไม่ได้เป็นทาสเป็น parent pet parent เราก็ต้องเอาใจนิดนึงคุณหมอถือว่าเราก็นะประเด็นเรื่องสัปดาห์นี้นะครับเป็นเรื่องที่ผมเชื่อว่ามันก็อาจจะต่อยอดจากสัปดาห์ที่แล้วแหละนะครับที่เราคุยกันไปว่าวิธีการสังเกตสุขภาพของน้องแมวเราจะต้องสังเกตอาการเขายังไงก่อนที่เขาจะแบบมีอาการที่แบบแสดงอาการของการเป็นโรคออกมาเนาะซึ่งก็สัปดาห์แล้วคุณหมอฝนเนาะก็ให้ข้อมูลกันน่าสนใจมากนะครับสัปดาห์นี้ก็เลยมาต่อกันว่าสุขภาพดีของน้องแมวเนี่ยน้องหมาเนี่ยมันต้องเริ่มต้นเขาบอกว่าเริ่มต้นจากเรื่องของโภชนาการตั้งแต่ในจานอาหารเลยฉะนั้นวันนี้ก็อยากให้คุณหมอโก้ก่อนเนาะคุณหมอโก้นี่หายไปนานนะครับเผื่อจะได้ให้ข้อมูลตรงนี้นิดนึงครับเชิญเลยครับ
7: ครับก็เกินให้ก่อนนะครับก็จริงๆสุนัขหรือแมวก็เหมือนคนเลยนะครับเรามีคำว่าอะไรนะ you are what you eat ใช่ไหม
6: ครับ
7: ใช่ไหมครับในสัตว์เลี้ยงก็เหมือนกันครับ they are what they eat เหมือนกันนะครับเพราะนั้นแล้วยิ่งปัจจุบันเนี่ยเทรนด์ของการที่แบบไม่อยากจะให้สุนัขหรือแมวอยู่กับเรานานๆ longevity อะไรประมาณเนี้ยครับเพราะนั้นการคอนเซิร์นเรื่องพวกโภชนาการเรื่องอาหารเรื่องสุขภาพเนี่ยนะครับสำคัญมากๆเพราะนั้นหนึ่งในความสำคัญนะครับผมว่าโภชนาการเนี่ยสำคัญมากๆนะโภชนาการจริงๆมันก็เหมือนกับเป็นต้นกำเนิดของอะไรหลายๆอย่างถ้าเราดูแลเขาดีกินอาหารที่สมบูรณ์เหมาะกับช่วงอายุเหมาะกับสายพันธุ์เหมาะกับสมดุลพวกบาลานซ์พวกเกลือแร่ต่างๆสารอาหารต่างๆเขาก็จะมีสุขภาพที่ดีนะครับมันมีผลตั้งแต่ระดับเรื่องของภูมิคุ้มกันด้วยนะครับภูมิคุ้มกันเรื่องผิวหนังเรื่องทางเดินอาหารแล้วเดี๋ยวนี้จะมีเทรนด์นี่พวกกัด brain axis หมายว่าอาหารหรือว่าพวกแบคทีเรียที่อยู่ในลำไส้ทางเดินอาหารเนี่ยก็มีผลกับการทำงานของร่างกายหลายๆส่วนด้วยเช่นกันมันอาหารก็เหมือนกับจุดเริ่มต้นของอะไรหลายๆอย่างนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาเรียนรู้กันแล้วมีอาจารย์แจมเนี่ยเรามาช่วยอาจารย์แจมก็จะเป็นเหมือนนักโภชนาการที่คอยดูแลเรื่องอาหารพวกนี้ครับเดี๋ยวจะมาเรียนรู้กันว่าอาหารมันสำคัญมากน้อยแค่ไหนแล้วก
6: ็
7: เราจะเลือกอาหารให้เหมาะสมกับน้องหมาน้องแมวของเรายังไงบ้างอะไรเงี้ย
6: ครับนะฮะจริงๆอย่างที่คุณหมอโก้บอกเนาะคือเรามองง่ายๆคือคนกับสัตว์บนโลกใบนี้จริงๆแล้วเราก็เป็นสัตว์เหมือนกันเนาะใช่ไหมมนุษย์จริงๆถ้าเอาจริงๆนะเราก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งเหมือนกันแต่แค่เราอาจจะมีสติปัญญามีสิ่งที่มันอาจจะแตกต่างจากสัตว์อื่นๆนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือมันก็เกี่ยวข้องกับวิธีการที่เราอาจจะโชคดีว่าเราเป็นมนุษย์เราเรียนรู้ในการดูแลตัวเองแต่ว่าบางครั้งสัตว์เลี้ยงไงเราเขาไม่รู้หรอกเราเอาอะไรให้เขากินเขาก็กินถูกไหมโอ้ฉะนั้นก็คือวันนี้อาจจะเผื่อเป็นข้อมูลให้กับคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะเผื่อจะได้เอาไปต่อยอดในการที่จะดูแลพวกเขาให้เขาอยู่กับเรานานๆด้วยนะครับคุณหมอแจมครับเพิ่มเติมว่าจริงๆแล้วอย่างที่คุณหมอโก้บอกนะอาหารมันมีความสำคัญต่อสุขภาพของสัตว์เลี้ยงเนี่ยแต่ว่าในแง่บางครั้งบางบ้านก็อาจจะเลือกลำบากคุณหมออยากจะมีบอกว่าอาหารที่มันจะพอดีหรือเหมาะสมกับทั้งแมวทั้งหมาเนี่ยมันควรจะต้องมีสัดส่วนยังไงบ้างมียังไงดีฮะตรงนี้
8: จริงๆแล้วอะค่ะอาจจะต้องเริ่มก่อนว่าถ้าบ้านไหนที่เลี้ยงทั้งสุนัขแล้วก็น้องแมวด้วยกันนะคะเขาจะไม่สามารถกินอาหารด้วยกันได้คือสุนัขไม่สามารถกินอาหารแมวได้แล้วก็แมวไม่ควรกินอาหารสุนัขเนาะเพราะว่าความต้องการทางโภชนาการหรือว่าความต้องการสารอาหารของน้องทั้งสองชนิดเนี่ยเขาไม่เหมือนกันจะมีความแตกต่างกันในรายละเอียดอยู่ค่อนข้างมากนะคะก่อนที่เราจะไปเลือกว่าอาหารเป็นยังไงเนาะเราก็ต้องดูลูกๆเป็นความเพทแพเลนใช่ไหมคะมันก็จะเรียกว่าลูกๆเนาะก็ ต้องดูก่อนว่าลูกๆที่เราดูแลอยู่อะค่ะอยู่ในช่วงวัยไหนด้วยคือถ้าเราเพิ่งรับเขามาเลี้ยงเนี่ยเป็นช่วงปั๊ปปี้คิตเทนก็คือลูกหมาลูกแมวอะค่ะเราก็จำเป็นที่จะต้องเลือกอาหารที่เป็นสูตรจำเพาะกับลูกสุนัขในวัยเจริญเติบโตหรือน้องแมวที่กำลังเจริญเติบโตแล้วพอเข้าสู่ช่วงโตเต็มวัยอะค่ะเราก็ค่อยๆปรับอาหารมาเป็นสูตรของสุนัขโตเต็มวัยทั้งนี้ทั้งนั้นความเหมาะสมของอาหารเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นแบบ one size fit all แบบนั้นมันจะต้องดูเป็นรายตัวรายบุคคลคล้ายๆกับของคนเลยค่ะ อีกอันนึงก็คือเรื่องของปริมาณเนาะปริมาณก็มีความสำคัญนะคะก็จะเป็นตัวบอกว่าได้รับเพียงพอไหมหรือว่าได้รับเกินไปหรือเปล่าทั้งฝั่งที่น้อยเกินไปกับฝั่งที่เยอะเกินไปอ่ะก็จะส่งผลที่ไม่โอเคกับสุขภาพทั้งคู่นะคะ
6: คือเรื่องเหล่านี้ผมว่ามันก็เหมือนที่คุณหมอบอกนะว่าถ้าเราเห็นนะเฮ้ยเขาก็สัตว์สี่ขาเหมือนกันกินอะไรก็ได้ไม่ได้เนาะใช่ไหม
8: ไม่ได้
6: โอ้นะขนาดคนเราบางทีแบบนะให้ไปกินอาหารน้องๆเราก็ไม่กินมันกินไม่ได้ไงคุณหมอฉะนั้นถ้าจะกินแบบอาหารที่มันแตกต่างกันแต่ว่าถ้าจะให้บอกว่าแล้วในสัดส่วนของการที่เราเลี้ยงสัตว์ใช่ไหมอย่างเช่นคุณหมอเลี้ยงแมวใช่ไหมคุณหมอแจงคุณหมอใช่ไหมมีอายุที่แตกต่างกันอาหารก็ไม่เหมือนกันถูกไหมครับ
8: ใช่ค่ะอาหารของแต่ละช่วงวัยเนี่ยไม่เหมือนกันเลยค่ะคือที่เห็นชัดเจนก็จะเป็นแกงที่เป็นลูกหมาลูกแมวเนาะเด็กๆอ่ะเขาจะได้ต้องการความเข้มข้นของสารอาหารเนี่ยค่อนข้างเยอะกว่าสุนัขโตหรือแมวโตค่ะทำให้สูตรอาหารของเด็กๆเหล่านี้เขาก็จะมีโภชนะต่างๆเนี่ยในปริมาณที่ค่อนข้างเยอะกว่าจะมีโปรตีนที่สูงกว่าจะมีเรื่องของไขมันที่เยอะกว่าเพื่อที่จะ provide ตัวพลังงานหรือว่าให้พลังงานได้เพียงพอต่อความต้องการเนาะอีกอันนึงโดยเฉพาะถ้าเป็นสุนัขสายพันธุ์ใหญ่ค่ะก็เราจะมีความระมัดระวังเรื่องของปริมาณแคลเซียมกับปริมาณฟอสฟอรัสมากๆเลยเพราะว่าน้องเนี่ยโตไวถ้าเกิดว่ากระดูกเนี่ยไม่สามารถแข็งแรงมากพอที่จะรองรับน้ำหนักตัวได้อันนี้ก็จะมีปัญหาอันนี้อาจารย์โก้อาจจะสามารถแชร์โรคต่างๆที่มักจะเจอในสุนัขสายพันธุ์ใหญ่ได้ค่ะ
6: ครับถ้าสมมติผมนิดนึงเชิญครับคุณหมอประวัติ
7: อ๋อก็คือสายพันธุ์ใหญ่ด้วยความที่ตัวเขาใหญ่เนาะบอดี้เวทเขาเยอะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราปล่อยให้เขาแบบอ้วนมากเกินไปอะไรเงี้ยมันก็จะรับน้ำหนักเยอะทีนี้พอรับน้ำหนักเยอะปุ๊บเนี่ยไอการทำงานของพวกกระดูกข้อต่อโดยเฉพาะสะโพกหัวเข่าเนี่ยแหละหมอนรองกระดูกพวกเนี้ยเป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยกับสุนัขใหญ่ถ้าอ้วนปุ๊บเนี่ยพวกเนี้ยมันจะทำงานหนักแล้วมีโอกาสเสื่อมเร็วกว่าพันเล็กอยู่แล้วครับแล้วก็ด้วยโครงสร้างของเขาเนี่ยแล้วถ้าพอเสื่อมปุ๊บเนี่ยการดูแลลำบากมากๆเลยนะครับการดูแลลำบากแบบเดินกว่าจะต้องอุ้มพยุงไปอึไปฉี่อะไรเงี้ยนี่โอ้โหลำบากกับตัวของมากเพราะนั้นการบาลานซ์ในส่วนของสูตรอาหารในสุนัขพันธุ์ใหญ่เนี่ยก็คือสำคัญเช่นกันนะครับอีกเรื่องนึงก็คือพวกสุนัขทำหมันเนาะทำหมันแล้วหรือยังไม่ได้ทำหมันเนี่ยความต้องการอาหารก็แตกต่างกันนะครับเพราะว่าระบบเมตาบอลิซึมของสุนัขกับแมวที่ทำหมันแล้วเนี่ยอาจจะน้อยกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดกินอาหารสูตรปกติเหมือนสุนัขแมวที่ไม่ได้ทำหมันบางทีกินเข้าไปอาจจะสะสมมากขึ้นเผาผลาญน้อยลงมันก็จะอ้วนได้ง่ายกว่าคนอื่นเขาเพราะนั้นสุนัขทำหมันแล้วแมวทำหมันแล้วเนี่ยก็ต้องมีสูตรอาหารเฉพาะของเขาอีก
6: โอ้นะครับหรอละเอียดขนาดนั้นเลยเหรอจ๊ะเออคุณหมอ
7: ใช่ครับใช่ปัจจุบันก็จะมีเนี่ยที่เป็นคอมเมอร์เชียลฟู้ดที่เหมาะกับสุนัขสำหรับสุนัขแมวทำหมันแล้วเนี่ยสูตรพวกนี้ก็มีครับ
8: ใช
7: ่
8: ค่ะ
7: ประมาณนั้น
6: ครับคุณอาจารย์มีเพิ่มเติมไหมในเรื่องของแบบว่าถ้าเป็นอาหารที่เราอาจจะต้องแบบอาหารทั่วไปอาหารเม็ดอาหารเปียกอาหารอะไรที่แบบมันลงรายละเอียดตรงนี้มันต้องมีสัดส่วนที่เราต้องคัดเลือกให้กับน้องๆเขายังไงบ้าง
8: จริงๆถ้าเป็นชนิดอาหารหรือว่ารูปแบบอาหารที่เป็นอาหารเม็ดอาหารเปียกหรือว่าเดี๋ยวนี้มันจะมีกึ่งเปียกด้วยค่ะกึ่งเปียกก็จะเป็นแบบเม็ดชิวเหมือนชิวเอเบิลที่นิ่มๆคล้ายๆพวกขนมเนี่ยค่ะจริงๆประเภทเหล่านี้ไม่ได้มีผลมากมายนักส่วนใหญ่เนี่ยชนิดจะขึ้นอยู่กับความชอบของเด็กๆว่าสุนัขบางตัวอาจจะชอบอาหารเม็ดบางตัวไม่ชอบอาหารเม็ดชอบอาหารเปียกมากกว่าหรือว่าบางบ้านต้องคลุกให้เข้ากันอะไรประมาณนี้แต่อีกอันนึงที่อยากให้เจ้าของอะค่ะหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ ลองดูนิดนึงก่อนที่จะเลือกซื้ออาหารจะเป็นเรื่องของเลขทะเบียนอาหารสัตว์นะคะอันนี้หวังว่าเราจะไม่มาลงเราเนาะเพราะว่าเพิ่งจะเป็นข่าวดังไปช่วง
6: ใช่ไหมคุณ
8: ที่แล้วค่ะก็คือตัวเลขทะเบียนอาหารสัตว์นะคะก็จะเป็นตัวที่บ่งบอกว่าตัวอาหารสูตรเนี้ยหรือว่าอาหารชนิดเนี้ยผ่านการขึ้นทะเบียนแล้วก็ผ่านการตรวจสอบโดยกรมปศุสัตว์มาแล้วก็จะทำให้เราอ่ะมั่นใจได้ในระดับหนึ่งเนาะว่าลูกๆของเราเนี่ยได้อาหารที่ปลอดภัยทีนี้ประเด็นที่อยากให้ดูละเอียดนิดนึงคือนอกจากว่าเราเห็นว่ามีตัวเลข10หลักอันนี้บนถุงอาหารแล้วอะค่ะให้ลองสังเกตประเภทอาหารที่เราสามารถดูได้คร่าวๆจากตัวเลขทะเบียนนี้หน่อยนึงทั้ง10หลักเนี้ยหลักที่อยากให้ดูอะค่ะก็จะเป็นหลักที่3กับหลักที่4
6: อ
8: ันนี้จะละเอียดนิด
6: โอ้เหมือนหวยเลยนะผมก็จะถามว่าเออเหมือนเลขอะไรเงี้ยแต่มันเป็นเลขที่เราต้องสังเกตใช่ไหม
8: ใช่ใช่ค่ะตัวเลขเนี่ยถ้าที่เกี่ยวกับน้องหมาน้องแมวอะค่ะก็จะเป็นตัวเลขตั้งแต่07เนี่ยจะหมายถึงอาหารโภชนาการครบถ้วนค่ะ
6: คร
8: ับ แล้วก็08จะเป็นแกงที่เป็นซัพพลีเมนต์หรือว่าแกงอาหารเสริมเนาะแล้วก็09ค่ะจะเป็นอาหารที่ตกอยู่ในประเภทขนมขบเคี้ยวซึ่งแปลความได้ว่าตัวโภชนาการอาจจะไม่ได้สมดุล นะคะแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นเลข10ก็อันนี้ก็จะเป็นอาหารประกอบการรักษาโรคค่ะถ้าสมมุติว่าเราดูตัวเลขหลักที่3กับหลักที่4อ่ะเราก็จะสามารถเลือกใช้อาหารเนี่ยได้เหมาะสมขึ้นเนาะเช่นปัญหาจริงๆมันจะมีใช้คำว่าปัญหาไม่เป็นความเข้าใจผิดที่เจอบ่อยบนคลินิกแล้วกันว่าบางทีเจ้าของเลือกอาหารมาแบบที่เข้าใจว่าเป็นอาหารที่กินเป็นมื้อหลักได้แต่ว่าพอพลิกดูตัวเลขทะเบียนอาหารสัตว์แล้วอะค่ะเขาจัดอยู่ในประเภทแค่ขนมขบเคี้ยวซึ่งถ้ากินระยะเวลาสั้นๆอะไม่เป็นไรแต่ว่าในระยะเวลานานๆเนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงที่จะขาดสารอาหารบางชนิดได
6: ้7 8 9ใช่ไหมหลักๆนี่จะบอกตัวเลขสังเกตเนาะ
8: 7 8 9 10
6: เราก็จะดูได้ว่าแบบในแต่ละเพศเป็นแบบไหนยังไงนะเราก็จะได้รู้ว่าอ๋อนี่เป็นแบบแนวแบบเหมือนอาหารเสริมใช่ไหมหรือว่าเป็นอาหารที่อาหารหลักได้ใช่ไหมซึ่งมันเป็นเรื่องที่ผมว่าเป็นพื้นฐานเหมือนมนุษย์เราถูกไหมคุณหมอ
8: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
6: โอ้นะฮะคุณหมอโก้มีอะไรเสริมตรงนี้ไหมคุณหมออ
7: ๋อถ้าเรื่องทะเบียนอาหารนี้ผมก็อาจจะเคยเป็นคณะกรรมการของกรมปศุสัตว์อยู่บ้างก็ตามที่อาจารย์แจมว่าเพราะนั้นทุกครั้งที่จะซื้ออาหารอะไรเงี้ยต้องดูเรื่องสูตรอาหารอีกทีนึงเมื่อกี้ย้อนกลับไปตรงอาหารเปียกกับอาหารเม็ดนิดนึงนะที่ว่าวิธีการเลือกครับบางทีเราเลือกอาหารเปียกบางทีแมวด้วยความที่แมวผมยกตัวอย่างก็ได้แมวกินเป็นสปีชีส์ที่กินน้ำน้อยก็จะมีปัญหาเรื่องตอนแก่ๆชอบมีปัญหาเรื่องโรคไตเรื่องอะไรเงี้ยทีนี้ด้วยความที่พอกินน้ำน้อยในกุศโลบายเราก็คือพยายามจะให้เขากินอาหารเปียกแทนก็คือเหมือนกับได้น้ำในอาหารเปียกทดแทนน้ำที่เขาไม่สามารถไปกินได้อะไรเงี้ยเพราะว่าแมวเขาเป็นสปีชีส์ที่ไม่ค่อยชอบกินน้ำพอได้กินอาหารเปียกโอกาสที่จะขาดน้ำเลยก็อาจจะน้อยลงอะไรประมาณเนี้ยครับแล้วก็อาจจะต้องดูเรื่องสุขภาพช่องปากด้วยเพราะบางตัวแมวมาบางตัวก็จะมีหินปูนมีเจ็บเหงื่ออักเสบอะไรเงี้ยพอดีไปกินอาหารเม็ดบางทีแบบเคี้ยวลำบากอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบเอ๊ะทำไมดูน้องกินอาหารน้อยลงจังแต่จริงแล้วมันอาจจะเจ็บปากอะไรเงี้ยเพราะถ้ากินอาหารเปียกอาจจะง่ายกับเขามากกว่าในการเคี้ยวในการอะไรเงี้ยเขาก็เลยก็ต้องดูตรงนี้หลายๆองค์ประกอบด้วยว่าจะเลือกอาหารเม็ดหรืออาหารเปียกครับ
6: นะฮะคือเรื่องนี้ที่ผมว่ามันเป็นเรื่องที่บางทีถ้าเราให้ความสำคัญหรือใส่ใจสักนิดนึงนะมันจะทำให้ตัวน้องก็จะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขแล้วก็เรียกว่าเป็นเด็กเอ็นให้เรายาวๆใช่ไหมนี่ผมชอบภาษาสัมภาษณ์นี้ไปได้คิดเองนะมาจากคุณหมอนี่แหละนะ
7: ครับ
6: หมอฝนสัปดาห์ที่แล้วบอกน้องเขาจะได้อยู่เป็นเด็กเอ็นเรานั่นเออ
7: ครับผม
6: ใช่เราคิดเลยว่าน้องๆเขาก็เป็นหนึ่งในความสุขของเราเนาะอย่างน้อยๆก็เออเนี่ยเราได้เห็นเขามีรอยยิ้มมีความสุขกระโดดโลดเต้นนะสำหรับใครที่เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวจะเข้าใจนะครับในฐานะผมก็เลี้ยงหมามาก่อนผมอาจจะไม่ได้เป็นสายทาสแมวผมทาสหมาไม่ได้เป็นทาสหมาหรอกผมเพื่อนกับหมาก็รู้สึกได้ว่าเราอยากให้เขามากระโดดโลดเต้นมาหยอกกับเรามาเล่นกับเราให้เราแบบเกาพุงนานๆนะฉะนั้นเราคิดว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นพื้นฐานที่อยากจะให้คุณผู้ฟังผู้ชมทุกท่านเนาะเรียนรู้ไปพร้อมกันนะครับแต่ว่าทั้งนี้นั้นคือนอกจากอาหารเม็ดแล้วทะเบียนอาหารสัตว์ต่างๆผมว่าเรื่องของการที่เราทำอาหารโปร รุงอาหารให้เขากินอ่ะตรงนี้คุณหมอเคยมีเคสที่แบบพอปรุงมาให้แล้วกินแล้วแบบโอ้โหพามาโรงพยาบาลหรือว่ามีอะไรที่แบบเป็นเคสกรณีศึกษายกตัวอย่างให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้ติดตามกันไหมฮะอาจจะเป็นคุณหมอแจมหรือคุณหมอโก้ก่อนได้หมดเลย
8: อันนี้น่าจะหมายถึงอาหารปรุงสุกหรืออาหารคุกใช่ไหมคะ
6: ใช่ครับ
8: ก็จริงๆแล้วอะค่ะตัวอาหารเนาะไม่ว่าจะเป็นอาหารประเภทไหนก็ตามถ้าให้ไม่สมดุลหรือว่าขาดอะไรบางอย่างไปอันนี้ไม่โอเคทั้งนั้นเนาะไม่ว่าจะเป็นโฮมคุกหรือคอมเมอร์เชียลก็ตามแต่ว่าการทำโฮมคุกอะค่ะหรือว่าการทำอาหารปรุงสุกเองที่บ้านมันจะมีความเสี่ยงในการจะขาดสารอาหารบางชนิดได้เนาะข้อที่หนึ่งก็คือตัวสูตรอาหารเนี่ยอาจจะต้องดูให้ละเอียดนิดนึงว่าได้ออกแบบมาให้มันมีความครบถ้วนทางโภชนาการแล้วหรือยังเนาะอีกอันนึงที่อาจจะทำให้มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นก็คือวัตถุดิบค่ะเนื่องจากว่าวัตถุดิบแต่ละล็อตเนาะไก่แต่ละตัวสมมติเราไปตลาดอ่ะไก่วันนี้กับไก่วันพรุ่งนี้เงี้ยปริมาณโปรตีนอาจจะไม่เท่ากันอันนี้ไม่เห็นภาพง่ายๆเนาะถ้าสมมติว่าไม่ได้มีการหมุนเวียนหรือว่าไม่ได้มีการเปลี่ยนชนิดของอินกรีเดียนนะคะก็อาจจะทำให้มีโอกาสที่จะขาดสารอาหารบางชนิดเนาะอันนี้ก็เป็นความต้องพึงระวังหน่อยหนึ่งแล้วก็ต้องคล้ายๆกับตอนแรกที่คุยไปว่าในน้องหมาสายพันธุ์ใหญ่อะค่ะที่เราจำเป็นจะต้องดูเรื่องของแคลเซียมกับฟอสฟอรัสมากๆเลยอะค่ะตัวอาหารโฮมคุกหรือแม้แต่กระทั่งอาหารสดดิบหรือรอไดเอทอะค่ะถ้าเกิดไม่ได้มีการออกสูตรแบบที่พิจารณาไปถึงปริมาณแคลเซียมกับฟอสฟอรัสเนี่ยอันนี้ก็มักจะทำให้เกิดปัญหาเรื่องโครงร่างก็คือเรื่องปัญหากระดูกส่วนใหญ่เคสที่เจอเนี่ยจะเจอในน้องหมาที่กำลังเจริญเติบโตอันนี้เจอค่อนข้างบ่อยค่ะส่วนตัวเนี่ยมีเคสที่กินอาหารที่เจ้าของทำให้เองเป็นสุนัขสายพันธุ์ใหญ่อายุประมาณ9เดือนเองอะค่ะก็เริ่มเจอปัญหาของออสซิโออาร์ไรติสหรือว่าตัวข้อเสื่อมแล้วเนื่องจากว่าชายจริงๆหมาเด็กเราไม่คาดหวังว่าเราจะเจอ
6: โรคใช่ไหมเขากำลังเติบโตเนาะเราคิดว่าเหมือนเด็กใช่ไหมเด็กเราก็ต้องฟีดนมให้เขาเราต้องฟีดอะไรนะที่คิดแบบเป็นแบบเด็กเป็นลูกคนเนาะแต่ว่าของสัตว์ก็เหมือนกันเขาก็ต้องมีอะไรที่ต้องการสารอาหารที่ไปเสริมสร้างกระดูกเขา
8: ใช่ค่ะอันนี้ก็เจอเป็นเคสว่าแบบไม่ได้เจอแค่ตัวเดียวอ่ะเจอมากกว่า1ตัว 2-3 ตัวที่กินอาหารที่เจ้าของปรุงเองแบบที่อาจจะไม่ได้ดูละเอียดเนาะก็มีปัญหาเรื่องของข้อสะโพกเสื่อมแล้วในวัยเด็ก
6: เออนะพอได้ยินแบบนี้ก็เศร้าใจเหมือนกันนะคุณหมอ
8: ใช่
6: ค
8: ุ
6: ณหมอ
8: โก
7: ้ผมนี่เพิ่งเจอเลยเคสเมื่อเช้าไปตรวจมาก็คือเป็นดาเมเชียนคือดัมเมเชียนเป็นสายพันธุ์ที่ต้องระวังเรื่องการกินไก่มากๆว่าเขาจะเป็นนิ่วชนิดหนึ่งได้ง่ายมากเลยครับถ้าเกิดกินพวกไก่หรือว่าอาหารที่มีพวกยูริกเป็นองค์ประกอบเยอะๆคือเขาก็ไม่เคยเลี้ยงดัมเมเชียนมาก่อนนะเจ้าของเขาก็ให้กินตับไก่มาตั้งแต่เด็กอายุเพิ่งแบบขวบกว่าครับเป็นนิ่วแล้วอ่ะเป็นนิ่วแล้วต้องไปผ่าต้องไปสวนนิ่วยังไม่ได้ผ่าเนาะไปสวนนิ่วระบายนิ่วออกแล้วอะไรเงี้ยก็คือจริงๆแล้วผมแนะนำว่าถ้าจะโฮมคุกจริงๆอ่ะน่าจะต้องปรึกษาสัตวแพทย์ให้เหมาะสมกับช่วงอายุให้เหมาะสมกับสายพันธุ์ด้วยครับเพราะว่ามันจะมีสายพันธุ์บางสายพันธุ์ที่แบบห้ามกินนู่นห้ามกินนี่อะไรเงี้ยครับแล้วก็อีกอย่างที่คอนเซิร์นมากๆเลยคือเรื่องพวกการปรุงรสคือในสุนัขในแมวบางทีเขาไม่ต้องการรสชาติอาหารนะเขาอยากอาหารจากตัวกลิ่นความอยากอาหารจะมาจากกลิ่นจากตัวของอาหารเป็นหลักมากกว่าสังเกตที่เราเคยเอาอาหารสุนัขอาหารแมวมาดมกลิ่นเขาจะหอมเนาะหอมน่ากินเนาะแต่ถ้าเกิดเราชิมปุ๊บเนี่ยตัวสมัยเรียนอาจารย์ที่สอนผมนะให้ชิมอาหารก็จะรู้เลยว่าอาหารมันไม่ได้เค็มเลยนะครับมันไม่ได้มีรสชาติอะไรเลยอาหารสุนัขอาหารแมวเพียงมีแต่กลิ่นอย่างเดียวเพราะนั้นเวลาที่เราแนะนำเจ้าของปรุงอาหารสุกให้สุนัขแมวกินเนี่ยต้องดูเรื่องการเติมพวกสารปรุงรสพวกนี้ด้วยอะไรเงี้ยต้องระวังมากๆพวกเกลือแร่พวกน้ำตาลพวกอะไรพวกนี้ต้องระวัง
6: อืมนะผมว่าเรื่องเหล่านี้มันก็เป็นความรู้ที่บางทีเนี่ยเหมือนที่ฟังคุณหมอทั้งสองท่านนะผมเชื่อว่ามันก็เป็นเรื่องที่จริงๆมันดูเหมือนเป็นเรื่องง่ายนะแต่ว่ามันเป็นเรื่องละเอียดมากๆสำหรับที่เราอาจจะต้องให้ความใส่ใจกับเรื่องเหล่านี้นะครับฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็เลยเป็นประเด็นที่หยิบยกมาคุยกันเนาะนะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้เราขออนุญาต

0: Politbyrå. Förutsatt av Samotrag Demokraterna har ett svar.
1: สายต่อไป
2: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
1: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
3: เลือกนี่สิครับ
1: ยาน้ำแก้ไอมะแวงราไอยาลาไลท์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
3: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย
1: ย้ำยาแก้ไอมะแวงราไอยาลาไลท์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบ
3: เอาสายต่อไป

0: รอกโซเดียมต่ำสำหรับสุนัขหาซื้อได้แล้วตามโรงพยาบาลสัตว์และเพทช็อปชั้นนำทั่วประเทศพร้อมพบกับเม็ดซีสไลซ์แอนด์ค็อกเทลสูตรใหม่เสริมภูมิคุ้มกันและช่วยดูแลระบบย่อยอาหารขนาดเต็มคำกำลังดี
1: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
2: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
1: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
2: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอมอรัลรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinkingradio
3: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
4: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวชัยชาญที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
2: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinkingradio อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
0: ๆรายการครบเครื่องเรื่องของสัตว์โดยสุภชาติสุภเมธี
5: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะครับครบเครื่องเรื่องของสัตว์นะครับก็วันนี้เราก็คุยกันเรื่องของโภชนาการในสัตว์เลี้ยงนี่แหละนะครับฉะนั้นวันนี้ก็คุณผู้ฟังผู้ชมทุกท่านที่มีประเด็นคำถามยังไงสอบถามเข้ามาได้นะครับแล้วก็สวัสดีทักทายทุกท่านที่เข้ามาติดตามกันแบบสดๆแบบนี้ด้วยนะครับวันนี้ก็มาเจอกันช่วงเย็นๆนะในครบเครื่องเรื่องของสัตว์นะครับก็เผื่อใครยังไม่ได้ฟังตั้งแต่ต้นรายการนะครับเสียงคุ้นๆนะฮะไม่ใช่เสียงใครเสียงผมครับเตยสุภชาติสุภเมธีนะครับก่อนที่เราจะไปคุยกับทางคุณหมอแจมกับคุณหมอโก้ต่อนะครับมีกิจกรรมดีๆที่เมื่อสักครู่นี้ใครเห็นในสปอตใช่ไหมของรายการแล้วนะครับสอดคล้องกับประเด็นที่เราคุยวันนี้เลยแต่ว่าเป็นเรื่องอาหารเหมือนกันแต่ว่าเป็นเรื่องอาหารในคน
6: คุ
5: ณหมอซึ่งมันเป็นเรื่องที่บ้านเราตอนนี้ครับตัวเลขของผู้ป่วยโรค NCD เนาะก็เป็นอีกหนึ่งโรคที่มันเกิดจากพฤติกรรมการกินการบริโภคการใช้ชีวิตของเรานี่แหละนะครับคือเอาง่ายๆโรคหลอดเลือดต่างๆหลอดเลือดหัวใจเบาหวานความดันโลหิตเนี่ยอันนี้คือสั้นๆนะตัวเลขณตอนนี้นะครับเมื่อเช้านี้อัปเดตไปแล้ว14ล้านคนนะครับตอนนี้นะฮะประเทศไทยถือว่าเยอะมากนะครับก็เลยกลายเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทาง FM 96.5 Thinking Radio นะครับจัดกิจกรรมเสวนาประสาหมอนะฮะตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD ที่จะพาคุณเปลี่ยนโหมดการใช้ชีวิตใหม่ให้สนุกอร่อยและก็สตรองไว้ด้วยครับปลดล็อกเคล็ดลับสุขภาพจากคุณหมอผู้เชี่ยวชาญนะครับทั้งเรื่องของสมุนไพรไทยการกำหนดอาหารนะฮะที่อร่อยและก็ได้สุขภาพดีที่จะมาย่อยเรื่องยากๆให้เป็นเรื่องง่ายปรับนิดหน่อย

0: นะออกกำลังกายด้วยนะครับแล้วก็ได้ผลลัพธ์ที่เปลี่ยนชีวิตครับย้ำว่าวันเวลานะฮะ3ตุลาคมนี้8 โมงครึ่งครับถึงบ่าย4โมงครึ่งนะตอนเย็นนะครับเอาง่าย 8.30 ถึง 16.30 นะครับอยู่กันยาวๆที่โรงแรม The Emerald ถนนรัชดาภิเษกนะครับตอนนี้ก็เริ่มมีสมัครกันมาแล้วแหละนะครับแต่อยากจะให้ทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการนะครับไม่ใช่แค่ครบเครื่องเรื่องของสัตว์เนาะจริงๆทุกรายการของ96.5 เนี่ยถ้าสนใจนะครับมาฟังเพื่อเป็นความรู้กันแล้วก็ไปประยุกต์ใช้ไม่ใช่แค่ดูแลตัวเองนะผมว่าเอาไปดูแลคนที่อยู่ในครอบครัวได้ด้วยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเสวนาภาษาหมอจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะก็ปีนี้เป็นเรื่องของโรค NCD ซึ่งเข้ากับสถานการณ์ของไม่ใช่แค่บ้านเราอ่ะผมก็ทั่วโลกเลยแหละนะครับก็เป็นว่าก็อยากจะให้ทุกคนนะครับลองติดตามสอบถามกันได้ที่ไลน์เดียวกันครับ LINE @thinkingradio นะครับเพราะสุขภาพดีไม่ต้องรอให้ป่วยก่อนนะมากินอยู่เป็นไปด้วยกันนะครับ3ตุลาคมนี้นะครับทักมาได้ใน LINE @thinkingradio นะครับเห็นไหมขนาดคนเรายังต้องดูแลตัวเองเลยใช่ไหมคุณหมอน้องหมาน้องแมวนะเราก็ต้องเลี้ยงเหมือนกันถูกไหมคุณหมอโกฟังแล้วเป็นไงคุณหมอฟังแล้วก็อุ้ยตายแล้วขนาดคนยังดูแลตัวเองแล้วเราไม่ดูแลน้องหมาน้องแมวใช่ไหม
1: ใช่ใช่เหมือนกันเลยครับในน้องหมาน้องแมวก็มีโรคเหมือน NCD เหมือนในคนเหมือนกันเลยครับเพราะว่าถ้าเกิดเรากินแล้วเราถ้าเราป้องกันได้อ่ะไม่ให้เกิดโรคพวกนี้ขึ้นอ่ะหรือว่าเกิดขึ้นแล้วควบคุมอาหารพวกนี้ได้ก็คือให้เขาอยู่กับเรานานๆสุขภาพดีเหมือนกันเลยครับมันคอนเซ็ปต์เดียวกันเลยครับ
0: นะฮะฉะนั้นวันนั้นก็เราฟัง
1: โฆษณาตรงมากมากเลย
0: เข้ากับรายการไงนี่ไงก็ทางโปรดิวเซอร์ก็เลยส่งมาให้เราโปรโมทในรายการเราครับคุณหมอตรงพอดีเลยนะคือมันเป็นกิจกรรมที่อยากจะให้ความรู้แหละผมเชื่อว่าอนาคตไม่แน่ใจนะว่าครบเครื่องด้วยของสัตว์อาจจะมีเป็นอีเวนต์แบบนี้นะครับเผื่อเราได้ไปนั่งเจอกันตัวเป็นๆเน
1: า
0: ะคุณหมอเนาะจะได้แบบมานั่งคุยกันเผื่อไปคุยที่คณะคุณหมอก็ดีนะผมยังไม่เคยไปคณะสัตวแพทย์เลยผมก็ไปแต่แบบคณะมนุษย์คณะน่ะตอนนี้นิเทศศาสตร์สื่อสารมวลชนใช่ไหมเขาเปลี่ยนเป็นคณะนี้แหละผมก็จะไปแนวๆนั้นนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวเผื่อไปช่วยคุณหมอเนาะนะจะได้สนุกไปนั่งคุยตรงโรงพยาบาลสัตว์ก็น่าจะเสียงดังดีเดี๋ยวว่ากันในอนาคตเดี๋ยวให้ทางทีมงานเขาดำเนินการนะครับมาว่ากันต่อคุณหมอเมื่อเบรกที่แล้วเนาะเราคุยกันไปเรื่องของทั้งโภชนาการที่มีความสำคัญต่อสุขภาพน้องหมาน้องแมวนะฮะรวมถึงอาหารที่จะกินแบบน้องหมาน้องแมวมันกินแบบเดียวกันมันก็ไม่ได้ไงใช่ไหมมันก็มีความแตกต่างแล้วก็รวมถึงการจะทำอาหารให้เขากินเองเนี่ยมันก็ต้องมีข้อควรระวังตรงไหนยังไงบ้างแต่นี้เรามาต่อกันนิดนึงคุณหมอแล้วถ้าจะเป็นเรื่องของอาหารรักษาโรคไปด้วยล่ะอยากให้คุณหมอขยายความตรงนี้นิดนึงเพราะจริงๆแล้วคุณหมอแจมเปิดไปแล้วนะฮะแต่อยากให้ขยายตรงนี้เป็นข้อมูลให้กับทางคุณผู้ฟังคุณผู้ชมหน่อยครับเชิญเลยฮะ
2: จริงอาจจะขออนุญาตเรียกว่าอาหารประกอบการรักษาโรคค่ะเพราะว่าโดยมากอ่ะเราจะใช้ร่วมกับการรักษาทางคลินิกเนาะเราจะไม่ได้ใช้อาหารเดียวๆค่ะปกติแล้วตัวอาหารรักษาโรคหรืออาหารประกอบการรักษาโรคค่ะมันจะถูกออกแบบมาให้มีคุณค่าทางโภชนาการเนี่ยจำเพาะเจาะจงกับการใช้คู่กับการรักษาในแต่ละโรคแล้วก็มันจะมีข้อจำกัดในการใช้งานบางอย่างเช่นบางสูตรอาหารอาจจะไม่เหมาะกับการใช้ในลูกสัตว์อะไรเงี้ยค่ะก็เลยมีข้อควรระวังค่อนข้างมากถ้าเกิดว่าเจ้าของจะหยิบใช้เองนี่ก็แนะนำว่าถ้าจะเลือกใช้อาหารประกอบการรักษาโรคอะค่ะก็อยากให้อยู่ในดุลพินิจของสัตวแพทย์ที่ทำการรักษาค่ะ
0: อืมครับมันแตกต่างจากทั่วไปยังไงนอกจากแบบเราก็ต้องมีการกินประกอบไปด้วยกันหรือยังไงคุณหมอเผื่อจะขยายตรงนี้นิดนึง
2: จริงๆมันจะขึ้นอยู่กับว่าน้องเป็นโรคอะไรด้วยเนาะโภชนาของแต่ละโรคเนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างกันถ้าอันที่คล้ายๆกับNCD ในคนเช่นภาวะเบาหวานนะคะในน้องแมวกับน้องหมาก็มีเบาหวานมีโรคเบาหวานเหมือนกันนะคะทีเนี้ยเราก็จะมีสูตรอาหารที่ออกแบบมาเพื่อที่จะช่วยให้น้องหมาน้องแมวสามารถควบคุมระดับน้ำตาลในกระแสเลือดได้ดีเมื่อใช้ควบคู่กับการฉีดอินซูลินจะคล้ายๆกับของคนเลยอะค่ะคนควบคุมอาหารยังไงเราก็พยายามที่จะออกแบบสูตรอาหารให้น้องหมาน้องแมวเนี่ยควบคุมอาหารในรูปแบบคล้ายๆกันแต่ว่าก็จะมีความต่างระหว่างสปีชีส์หรือว่าระหว่างน้องหมากับน้องแมวเหมือนกันยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นน้องหมาเนี่ยสูตรอาหารมันก็จะถูกออกแบบมาให้มีคาร์โบไฮเดรตค่อนข้างต่ำเราก็จะใส่ไฟเบอร์ลงไปเยอะค่ะเพื่อที่จะให้สามารถควบคุมระดับน้ำตาลได้แต่ว่าถ้าเป็นในแมวอะค่ะจากการศึกษาเราพบว่า การให้โปรตีนที่ขยับสูงขึ้นมาหน่อยนึงเนี่ยจะช่วยให้น้องแมวซึ่งปกติเป็นสัตว์ที่ใช้โปรตีนเป็นหลักเนี่ยเขาควบคุมระดับน้ำตาลในกระแสเลือดได้ดีกว่าดังนั้นก็จะมีความแตกต่างของตัวโรคของชนิดสัตว์เนี่ยแตกต่างกันออกไปค
0: ่
2: ะ
0: มันก็เป็นอีกหนึ่งอันที่บางทีเราก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะอย่างเบาหวานในโรคเดียวเองนะแล้วโรคอื่นๆเหรอคุณหมอโรคอ้วนนะ
2: อ้วนก็มีค่ะ
0: ใช่ไหมเหมือนกันไหมมันต้องมีไหมฮะมันมีแบบเผื่อให้หมอลองแยกยกตัวอย่างนะโรคอ้วนโรคระบบประสาทไหมเหมือนที่บอกครูบอกมีอย่าง
1: ลมชักเนี่ยโรคลมชักมันก็จะมีคืออาหารประกอบการรักษาโรคมันก็ไม่ได้ทดแทนยาระงับชักเนาะยังไงยาระงับชักก็ต้องกินแต่ว่าอาหารประกอบการรักษาโรคลมชักเนี่ยมันก็จะเป็นสูตรที่อาจจะมีแหล่งพลังงานทางเลือกให้สมองนะครับมันได้มีสารตัวหนึ่งเป็นกรดอะมิโนแอซิดไอ้กรดแฟตตี้แอซิดกรดไขมันที่เขาเรียกว่ามีเดียมเชนแฟตตี้แอซิดก็คือมันจะเป็นตัวที่ช่วยแบบเสริมให้พลังงานทางเลือกให้กับสมองเวลาที่สมองเกิดการชักเกิดการทำงานผิดปกติอะไรเงี้ยก็จะมีพวกนี้เป็นตัวช่วยสร้างพลังงานลดความเสียหายของตัวเซลล์ประสาทสมองอะไรเงี้ยหรือเป็นพวกสารต้านอนุมูลอิสระที่ผสมลงไปในอาหารเยอะๆในสุนัขที่เป็นพวกอัลไซเมอร์อย่างเงี้ยครับหมาแมวที่เป็นอัลไซเมอร์ก็จะมีสูตรอาหารที่เป็นพวกสารต้านอนุมูลอิสระเข้าไปอะไรเงี้ยช่วยชะลอการเสื่อมของสมองอะไรพวกนี้ด้วยอะไรเงี้ยเพราะนั้นสูตรอาหารประกอบการรักษาโรคมันก็จะจำเพาะเจาะจงกับโรคแต่ละโรคไปหมาอ้วนก็อาจต้องกินสูตรที่มันเป็นกลุ่มของไขมันต่ำๆเปอร์เซ็นต์ไขมันน้อยๆอะไรเงี้ยครับ
0: อ
1: าหารรักษาโรคทางเดินอาหารหรือแม้แต่โรคพวกตับอ่อนอักเสบอย่างเงี้ยในสุนัขในแมวชอบเป็นมันไม่ใช่ไม่เหมือนคนเนาะคนไม่ค่อยเป็นแต่ว่าสุนัขกับแมวชอบเป็นพวกตับอ่อนอักเสบโดยเฉพาะที่มีภาวะอ้วนอะไรเงี้ยครับเนี่ยก็ต้องคุมไขมันดีๆเปอร์เซ็นต์ไขมันในอาหารก็ต้องต่ำๆใช่ประมาณนั้น
2: โรคไตโรคหัวใจอะไรเงี้ยค่ะก็เขาก็จะมีอาหารจำเพาะแล้วก็โรคนิ่วที่จะมีอาหารจำเพาะจริงๆอาหารโรคนิ่วอ่ะแบ่งออกเป็นหลายประเภทอีกนะคะขึ้นอยู่กับชนิดของนิ่วที่เจอไม่ใช่ว่าอาหารนิ่วถุงนึงจะเหมาะกับน้องหมาทุกตัวแล้วก็ระยะเวลาในการใช้อาหารนิ่วอะค่ะก็จะมีความแตกต่างเนื่องจากว่าอาหารนิ่วแบบที่เป็นอาหารที่ใช้สำหรับละลายก้อนนิ่วเนาะมันจะมีนิ่วบางชนิดเช่นนิ่วสตูไว้นิ่วที่ชื่อสตูไว้อันนี้จะละลายได้สามารถใช้อาหารเข้าไปทำการละลายได้แต่ว่าอาหารที่ทำมาเพื่อวัตถุประสงค์สำหรับการละลายเนี่ยเราจะไม่แนะนำให้ใช้นาน3เดือน6เดือนควรจะหยุดแล้วเปลี่ยนกลับไปเป็นอาหารแบบควบคุมค่ะแต่ว่าอาหารนิ่วแบบที่ใช้สำหรับการควบคุมการเกิดใหม่อันนี้ก็จะใช้ได้ลองเทอมใช้ได้นานๆตลอดชีวิตกับชนิดที่เป็นนิ่วในดัลเมเชียนแบบที่คุณหมอโก้บอกไปเมื่อตอนต้นรายการนะคะอันนั้นก็จะเป็นชนิดพิเศษเลยที่กินแยกจากคนอื่นเขา
0: โอ้มีแยกเฉพาะอีกเฉพาะทางไปเลย
2: มีวาไรตี
1: ้เพราะนั้นเวลาเดินไปซื้อเพชช็อปเนี่ยก็อย่าไปแบบเอ้ยอาหารรักษาโรคนิ่วอะไรก็ได้ซื้อมากินอาหารอะไรเงี้ยคือผมแนะนำว่ายังไงก็ควรจะต้องปรึกษาสัตวแพทย์ให้คุณหมอเป็นคนดูแลเขาว่าแบบเขาจะควรต้องกินอะไรให้เหมาะสมที่สุด
2: ใช่ค่ะ
1: ให้เหมาะสมกับเขาที่สุดด้วยอะไรเงี้ย
2: ปริมาณก็เป็นเรื่องสำคัญค่ะตัวอย่างที่เห็นง่ายๆก็คืออาหารประกอบการลดน้ำหนักเนาะในสุนัขหรือแมวที่มีภาวะโรคอ้วนที่เราเริ่มจ่ายอาหารเพื่อลดน้ำหนักอะค่ะบางบ้านกลับมาโดยมากมันจะเป็นการเจอกันครั้งแรกแล้วก็บอกว่าเนี่ยค่ะคุณหมอเราให้กินอาหารลดน้ำหนักอยู่นะเราพยายามลดน้ำหนักเองแต่พอสอบถามกลับไปสาเหตุที่น้ำหนักไม่ลดก็คือปริมาณในการให้อ่ะเป็นการให้ตลอดทั้งวันให้อาหารลดน้ำหนักจริงแต่ว่าปริมาณคือเยอะกว่าที่ควรจะเป็นอันนั้นก็จะไม่ได้บรรลุวัตถุประสงค์ของตัวอาหารปริมาณก็เลยมีความสำคัญมากเหมือนกันค่ะ
0: อ
1: ันนี้ที่เลี้ยงหลายตัวรวมกันนะครับบางทีชามอาหารก็วางไว้เนาะมีแมวอยู่5ตัวก็วาง5ชามแต่คนเนี้ยกินปุ๊บมีใครเป็นจ่าฝูงก็จะแบบไปแย่งคนอื่นกินอะไรก็ตัวที่เป็นจ่าฝูงก็จะอ้วนกว่าคนอื่นเขาทั้งที่กิน
0: มันต้องวางแยกกันไหมคุณหมออันนี้เผื่อจะแบบให้คนที่แบบอย่างต้องวางแยกเลยไหมคนละมุมถือว่ามี5ตัวก็5มุมแยกกันห้ามใกล้กัน
2: จริงๆอ่ะขึ้นอยู่กับว่า มันมีปัญหาเกิดขึ้นหรือเปล่าถ้าสมมติ5ตัวเขาอยู่กันแบบสงบสุขได้ไม่ได้มีใครตัวใดตัวหนึ่งที่มีปัญหาโรคอ้วนนะคะเราไม่ต้องแยกก็ได้ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งที่มีปัญหาบางอย่างเช่นอาจจะมีตัวนึงที่มีปัญหาโรคไตขึ้นมาเขาก็จะไม่สามารถกินอาหารเดียวกับเพื่อนๆที่ไม่ได้ป่วยได้เนี่ยอันนี้การแยกพื้นที่ในการให้อาหารก็สำคัญหรืออาจจะต้องจำกัดบริเวณไม่ให้น้องแมวที่ป่วยอ่ะสามารถเข้าถึงอาหารของเพื่อนๆได้เนี่ยเป็นต้นค่ะ
0: เนาะเออเนี่ยนี่คุณมีคุณผู้ฟังถามมาเพิ่มเติมนะเออถามเลยแล้วกันเนาะนะฮะเผื่อจะได้แบบยังมีเวลาให้คุณหมอทั้งสองท่านได้ตอบถ้าน้องกินอาหารยี่ห้อที่แบบกินประจำอยู่แล้วนะครับแล้วโอเคสบายใจนะเราก็ไม่มีปัญหาอะไรยังไงนี่คือแค่กินไปเรื่อยๆได้ไหม
2: ได้ค่ะ
0: ไม่ต้องเปลี่ยนใช่ไหม
2: ไม่ต้องเปลี่ยนนะคะอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นสุนัขหรือว่าแมวด้วย
0: เออนะฮะคุณผู้ฟังครับตอบด้วยว่าเป็นหมาหรือแมว
2: มัน
0: ไม่เหมือนกันใช่ไหม
2: ไม่
0: เหมือนกัน
2: พฤติกรรมน้องจะไม่เหมือนกันค่ะขึ้นอยู่กับแต่ละตัวด้วยค่ะแมวมันจะเจอปัญหาเวลาที่เราเปลี่ยนอาหารทันทีบางตัวเนาะบางตัวเขาจะมีความชอบอาหารใหม่ๆคือเจ้าของอาจจะต้องเปลี่ยนอาหารบ่อยๆแต่ว่าบางตัวเขาชอบอาหารเดิมพอมีการเปลี่ยนอาหารใหม่เข้ามาเขาจะปฏิเสธการกินอาหารอันนี้คุณเจ้าของอาจจะต้องลองสังเกตว่าลูกๆเราอ่ะมีลักษณะนิสัยแบบไหน
1: อีกเรื่องนึงก็คือพวกอาหารแต่ละยี่ห้อครับบางทีเขาใช้แหล่งโปรตีนแตกต่างกันมันจะมีอีกกรณีนึงคือแพ้อาหารพอเปลี่ยนอาหารปุ๊บไปเจอโปรตีนตัวใหม่ที่ไม่เคยกินมาก่อนอะไรเงี้ยบางทีเขาก็แพ้อาหารหรือมีอาการพวกท้องเสียอาเจียนอะไรพวกนี้ได้ครับอันนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันตอนช่วงที่เปลี่ยนอาหารเนี่ยก็ต้องคอยสังเกตดีๆด้วยเพราะนั้นบางทีเราจะไม่ค่อยอยากให้เปลี่ยนอาหารหรือบางทีกินอาหารของยี่ห้อนี้อยู่อะไรเงี้ยถ้าจะต้องเปลี่ยนสูตรอาหารก็อาจจะกินสูตรที่เหมาะกับโรคเขาแต่ว่าอาจจะยี่ห้อเดิมอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะครับเพื่อให้แบบแหล่งโปรตีนหรือว่าพาราเทเบลิตี้หรือความน่ากินของอาหารมันแบบยังคงเหมือนเดิมอะไรประมาณนี้ครับ
0: คือเรียกว่าแบบรักเดียวไงเราก็กินเรื่อยๆใช่ไหมเออกินแค่เป็นแบบเขาเรียกว่าพวกเราเรียกว่ากินแซบเราก็กินได้เรื่อย
2: ๆ
0: กินร่อยกินร่อยนะเราก็กินแล้วร่อยเรื่อยๆนะฮะนะกินลำเราก็ลำไปเรื่อยๆใช่ไหมคือมันเป็นเรื่องที่เราเห็นจากพฤติกรรมของสัตว์แหละฉะนั้นพอเขาพูดไม่ได้เนาะเราก็สังเกตพฤติกรรมเอาไว้ถูกไหมคุณหมอว
2: ่
0: าเขามีพฤติกรรมการแบบไหนเพราะว่าถ้าไม่ชอบคือเขาเดินหนีเนาะถูกไหม
2: เขาก็จะไม่กินเลยค่ะโดยมาก
0: ก็คือเราก็ถือว่าเอ้ยลูกไม่ชอบเปลี่ยนใช่ไหมแม้ว่าเราจะซื้อมาเป็นโหลแล้วก็ตามเราก็ต้อง
2: ก็ทิ้งกันบ่อยค่ะที่บ้านก็ทิ้ง
0: จริงเหรอของคุณหมอต้องมีอย่างนั้นเลยเหรอฮะต้องแบบไม่กินก็ทิ้งเลยอย่างเงี้ย
2: ไม่คืออาจจะไม่ใช่ทิ้งแบบในความหมายแบบนั้นอาจจะแบบถามเพื่อนว่าเออมีใคร
0: ที่
2: ลูกใช่เพราะมันก็แพงอยู่แต่ว่าเอามาไว้บ้านเราลูกเราไม่กินอยู่ดีอย่างเง
0: ี้
2: ย
0: เออใช่ไหม
1: คนก็กินได้แบบ2-3 วันเนาะแล้วก็เบื่อแล้วก็ไม่เปลี่ยนเราก็ต้องคอยเปลี่ยนคือต้องคอยแบบดูว่าเขาชอบอะไรต้องทำเปลี่ยนอาหารเมนูบ่อยๆอะไรเงี้ยก็มีนะครับ
0: อืม
2: แต่อันนี้อาจจะเริ่มเป็นปัญหาพฤติกรรม
1: ใช่
2: อันนี้อาจจะต้องมีคลินิกพฤติกรรมเป็นอีกเซสชั่นหนึ่งค่ะ
0: เออใช่ไหมเพราะว่า
1: หรือบางคนแบบกินอาหารสำเร็จรูปอยู่เนาะวันดีคืนดีแบบเจ้าของลองให้กินอาหารคนดูเนื้ออ้าวติดใจไม่ยอมกลับไปกิน
0: เพราะว่าอาหารคนใส่อูมามิ
2: ใช่แซ่บกว่า
0: แซ่บกว่า
1: ต้องระวังครับอย่างที่ผมเกริ่นไว้เรื่องเกลือแร่เรื่องอะไรพวกเนี้ยเรื่องเกลือเรื่องการปรุงรสเนี่ยต้องระวังมากๆเลยในการให้ของเขา
0: อืมนะเพราะทั้งนี้ทั้งนั้นผมว่าก็เราก็ต้องดูว่าสิ่งที่เราให้ไปเนี่ยคุณค่าทางอาหารอะไรแล้วเชื่อแหละหลังซองหลังห่ออะไรมันมีบอกอยู่แล้วถูกไหมคุณหมอแล้วก็เลขทะเบียนต่างๆเนาะนี่คือย้ำสำหรับคุณผู้ฟังที่เพิ่งเปิดมาฟังนะครับว่าสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องดูว่าเลข7 8 9 10เนี่ยมันบอกอะไรยังไงบ้างนะฮะเผื่อใครฟังไม่ทันก็เหมือนเดิมครับไปฟังย้อนหลังได้ใน YouTube นะครับแต่นี้นี่คือสิ่งที่เราย้ำขึ้นมาโดยตลอดว่าคุณค่าทางอาหารอะไรรู้อยู่แล้วแหละแต่ว่าสิ่งที่เราจะให้ควรระวังเพิ่มเติมโดยเฉพาะอาหารประกอบโรคเนี่ยมันคือมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่ต้องดูอย่างละเอียดมากขึ้นเพราะไม่ใช่บางทีแบบเอาจานชามาวางใกล้กันแล้วปรากฏว่าเรามีจ่าฝูงแล้วจ่าฝูงก็กินไปทุกอันปรากฏว่าเอ้าเขาไม่ได้ป่วยอะไรปรากฏว่าเอ้าป่วยเป็นโรคไตโรคนิ่วอะไรอย่างงี้ถูกไหมมันเป็นได้เหมือนกันเนาะ
1: ครับผมใช่ครับ
0: เออนี่มีคุณหมอมีคุณผู้ฟังถามมาว่าถ้าเป็นโรคนิ่ว จะต้องให้เขากินน้ำหรือกินอะไรแบบเยอะๆเหมือนคนไหมเนี่ยหมอมีคำแนะนำตรงนี้ไหมครับ
2: เหมือนกันค่ะเพราะว่าภาวะแห้งน้ำมันเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้นิ่วเกิดได้ค่ะดังนั้นถ้าเกิดว่าเราพยายามทำยังไงก็ได้ให้น้องกินน้ำเยอะขึ้นน่ะมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้การเกิดนิ่วเนี่ยมีความเสี่ยงน้อยลงเนาะมันก็จะมีเทคนิคที่แต่ละบ้านสามารถใช้ได้อ่ะค่ะอาจจะเปลี่ยนต้องเปลี่ยนชามน้ำบ่อยขึ้นบางบ้านแบบคือบางตัวชอบน้ำสะอาดมากๆเนาะอาจจะต้องเปลี่ยนเช้าเปลี่ยนเย็นอะไรเงี้ยก็คือทำให้น้ำชามน้ำสะอาดอยู่สม่ำเสมอบางบ้านประสบความสำเร็จกับน้ำพุแมวหรือว่าตัวน้ำไหลอ่ะปัจจุบันเขาก็จะมีตัวชามที่แบบเป็นคล้ายๆน้ำพุอะค่ะก็จะดึงดูดความสนใจให้น้องเข้ามาเลียกินแต่ว่าอันนี้ขอนิดนึงก็คือตัวน้ำพุแมวเนี่ยมีข้อพึงระวังเรื่องของความสะอาดต้องล้างบ่อยไม่ใช่ล้างแค่ตัวชามอะค่ะต้องล้างไปถึงตัวไส้กรองของตัวน้ำพุแมว
0: คือมันเหมือนน้ำพุที่เราเห็นที่มันผุดขึ้นมา
2: ใช่ไห
0: ม
2: ใช่ค่ะใช่มันก็จะมีท่อสายยางเล็กๆอันนี้เราต้องล้างทำความสะอาดทั้งหมดเพราะว่าเคยเจอบ้านที่ท้องเสียการที่เขาไม่ได้ล้างตรงบริเวณนั้นนะเนาะอันนี้ก็เป็นทริคหนึ่งแล้วก็จะมีทริคที่เคยฟังจากคุณหมอพฤติกรรมนะคะจันปาลมเนี่ยขอยืมมาใช้เผื่อบ้านไหนเนาะใช้แล้วเวิร์กก็คือปกติแมวอ่ะเขาจะเป็นสัตว์ที่สายตายาวค่ะเวลาเขาเข้าหาชามน้ำอ่ะเขาอาจจะมองไม่เห็นระดับของตัวน้ำที่อยู่ในชามเขาก็เลยไม่ค่อยชอบเพราะว่าพอเขาจุ่มหน้าลงไปจมูกเขาชนน้ำเลยคุณหมอเขาก็ลองใช้ลูกปิงปองค่ะลอยในน้ำลูกปิงปองที่มีสีหน่อยเนาะลอยในน้ำทำให้แมวอ่ะรู้ระดับกะระดับของน้ำได้เราก็เจอว่าหลายบ้านเหมือนกันที่ใช้ทริคนี้แล้วได้ผลก็คือแมวเข้ามากินน้ำมากขึ้นอาจจะลองใช้ดูก็ได้ค่ะแต่เตรียมปิงปองไว้เยอะๆหน่อยนะคะเพราะแมวน่าจะเล่นเหมือนกัน
1: กลายเป็นเล่นแทน
0: กลายเป็นเล่นแทนเนาะไม่กินโอ้สนุกกว่าเล่นอันนี้ดีกว่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเล่นนี้แบบสนุกกว่าเยอะเลย
1: คราวนี้ไม่กินน้ำเลย
0: ใช่ไหมคราวนี้แบบไปกันใหญ่ใช้ร่างกายไม่กินน้ำเลยคราวนี้นะมันก็แบบมีอะไรใหม่ๆเหมือนกันเนาะนี่ผมว่ารายการเราเนี่ยพยายามอัปเดตให้ครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านว่าตอนนี้เทรนด์ของสัตว์เลี้ยงเขาไปไหนยังไงบ้างแล้วนะครับบางทีก็เนี่ยนะผมแบบไม่ได้เลี้ยงน้องแมวไงผมก็จะแบบเดี๋ยวมันมีน้ำพุแมวด้วยวะ
2: มีน้ำพุแมว
0: โอ้นะฮะนี่อ่ะแล้วมันมีอะไรที่แบบจะต้องให้เป็นคำแนะนำแบบคุณผู้ฟังคุณผู้ชมหรือคนที่เป็นเพทแพรเรนต์หน่อยไหมว่าการที่เราแบบต้องดูแลอาหารให้เขาแล้วนะครับหรือการดูแลใส่ใจสุขภาพเขาเนี่ยเผื่อจะให้คุณหมอช่วยดูหน่อยว่าถ้าสมมติเราดูแบบสุขภาพเขาดูแข็งแรงปกติดีแต่ปรากฏว่าเขาอาจจะมีลักษณะการแบบไม่อือหรืออะไรอย่างเงี้ยครับพฤติกรรมอย่างเงี้ยมันควรจะต้องมีข้อสังเกตยังไงเผื่อให้คุณหมอลองแนะนำตรงนี้กับคุณผู้ฟังหน่อยครับเชิญนะ
2: จังโก้ก่อนหรือจังกับแจงก
0: ่อนไม่ต้องแย่งกันยังไงต้องตอบทั้งสองคนอยู่
2: โอเคก็ถ้าเริ่มจากชามอาหารตามท็อปปิกเนาะก็ถ้าเกิดว่าเราสามารถสังเกตได้ค่ะว่าน้องกินอาหารตามปริมาณที่เคยกินหรือเปล่าอันนี้ก็จะดีเพราะว่าอาการเริ่มแรกที่เรามักจะเจอในสัตว์ป่วยค่ะก็คือการที่เขาเบื่ออาหารแล้วก็กินอาหารน้อยลงถ้ามีการชั่งน้ำหนักอาหารหรือว่ามีการสังเกตชามอาหารสม่ำเสมอค่ะก็อาจจะพอช่วยได้ว่าน้องอาจจะเริ่มป่วยหรือเริ่มมีอาการเบื่ออาหารแล้วนี่ก็จะเป็นเหมือนข้อสังเกตในระยะเริ่มต้นของการป่วยเนาะส่วนเรื่องของอุจจาระอะค่ะก็นอกจากว่าดูว่าเขาไม่อึแล้วอาจจะต้องดูพฤติกรรมระหว่างการขับถ่ายด้วยเช่นภาวะท้องผูกเนี่ยมันก็จะต้องดูตั้งแต่ว่าเขาใช้ระยะเวลาในการเบ่งถ่ายนานหรือเปล่าถ้านานกว่าปกติก็อาจจะเริ่มดูแล้วว่าภาวะอึแข็งหรือเปล่าหรือว่ามีปัญหาระบบประสาทที่ทำให้น้องขับถ่ายผิดปกติไปอีกอันนึงก็คือความถี่ของการขับถ่ายค่ะแต่ละตัวเนี่ยเขาก็จะมีความถี่ของการขับถ่ายที่ไม่เหมือนกันเนาะยกตัวอย่างถ้าเป็นที่บ้านก็คือจะง่ายมากพอทานข้าวเสร็จปล่อยออกไปเดินสนามน้องก็จะทำธุระเราก็จะเห็นทุกครั้งว่าเออมื้อนี้ถ่ายแล้วอะไรเงี้ยค่ะถ้าเจ้าของเดินตามไปดูสักหน่อยเราก็จะเห็นว่าอุจจาระเป็นยังไงกับนอกจากความถี่พวกเนี้ยลักษณะของอุจจาระก็อยากให้ดูเหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิดมีความผิดปกติของลักษณะเช่นเหลวผิดปกติเป็นน้ำเลยหรืออาจจะไม่ถึงเป็นน้ำอาจจะเริ่มนิ่ม คำว่านิ่มที่ผิดเริ่มผิดปกติอาจจะเป็นลักษณะที่แต่ก่อนเคยเก็บแบบใช้ถุงจับขึ้นมาแล้วจับขึ้นมาได้ทั้งก้อนอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ารอบนี้พอจับขึ้นมาอุ๊ย 30% ของอึดอุจจาระมันติดอยู่บนพื้น
0: อ
2: ันนี้เจ้าของก็อาจจะต้องเริ่มสังเกตถี่ถ้วนขึ้นว่าน้องเริ่มท้องเสียหรือเปล่านะหรือว่าอุจจาระที่แข็งมากจนเกินไปอันนี้ก็จะบ่งชี้ไปถึงภาวะขาดน้ำของน้องหรือว่าท้องผูกนะคะ
0: ครับนะฮะคุณหมอโก้ครับหรือเวลาสักนาทีนึงครับเชิญเลยฮะ
1: ครับผมก็คืออย่างที่ภาพรวมทั้งหมดอะเรื่องอาหารมันก็เป็นเหมือนกับถ้าจะเป็นกิจวัตรประจำวันเขาเนาะยังไงน้องหมาน้องแมวยังไงก็ต้องกินอาหารยังไงก็ต้องขับถ่ายเพราะนั้นไอ้กิจวัตรประจำวันพวกนี้แหละที่มันพอมันเริ่มเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยเราก็จะสังเกตได้ว่าเขาป่วยหรือเปล่าหรือว่ามีภาวะอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าเพราะนั้นหนึ่งในที่เราเห็นเลยคือเรื่องการกินอาหารนะครับแล้วก็การขับถ่ายทีนี้อาหารนะอย่างที่เกริ่นไว้ว่ามันก็คือเหมือนเป็นบ่อเกิดของอะไรหลายอย่างของเรื่องโรคเรื่องถ้าเราจะป้องกันโรคการควบคุมอาหารก็เป็นส่วนหนึ่งของการป้องกันโรคเหมือนกันนะครับอย่างถ้าเกิดว่าของเขาเนี่ยอยู่ในช่วงวัยที่มีความเสี่ยงกับเรื่องโรคอะไรก็ตามอย่างเช่นเป็นแมวมีความเสี่ยงจะเป็นโรคไตนะเราอาจจะยังไม่ต้องรอให้เขาเป็นก็ได้นะครับเราก็อาจจะเปลี่ยนอาหารให้ไปกินอาหารที่เป็นควบคุมเรื่องเกลือแร่สมดุลเกลือแร่พวกนี้เพื่อลดโอกาสในการเสี่ยงที่จะไปเป็นโรคไตก็ได้เพราะนั้นการป้องกันโรคเนี่ยด้วยอาหารเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของการรักษาด้วยเหมือนกันเพราะว่าถ้าเป็นแล้วนะรักษายากกว่าป้องกันถ้าเป็นเรารักษายาป้องกันหรือแม้แต่เรื่องสมองก็ตามอย่างผมเป็นหมอระบบประสาทเนาะผมก็จะมักจะเสริมพวกในกลุ่มของพวกต้านอนุมูลอิสระเพราะว่าเราเสริมพวกในกระบวนการต้านอนุมูลอิสระมันจะเสียไปเพราะนั้นเสริมไปอย่างเงี้ยก็จะป้องกันการเสื่อมของสมองได้ป้องกันโรคอัลไซเมอร์ได้อะไรประมาณเนี้ยเพราะนั้นอาหารนี่มีส่วนสำคัญมากๆที่ต้องคอนเซิร์น
0: ครับผมนะฮะถือว่าวันนี้ครบถ้วนนะฮะขอบคุณคุณหมอโก้นะครับหมอแจมด้วยนะครับโอกาสนะชวนมาคุยกันใหม่ครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับผมเต้ยสุภชาติสุภวิธีลาไปพร้อมกับคุณหมอทั้งสองท่านครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ขอบคุณ
3: รายการครบเครื่องเรื่องของสัตว์โดยสุภชาติสุภเมธี

0: 95.5 FM The Gig Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
1: ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกน้องเมื่อพนักงานมีพลังบวกและเชื่อมั่นในตัวเองพวกเขาจะสร้างปาฏิหาริย์ให้ธุรกิจได้อย่างน่าทึ่งแซมวอลตันผู้ก่อตั้งวอลมาร์ท
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
5: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: ต้นรถเป็นอะไรอ่ะ
8: รถเสียสตาร์ทไม่ติดเลยฮะ
7: ทำไมไม่ไปออกรถใหม่ที่งาน Volvo Warehouse Mega Deal ล่ะ
8: อืมจะชัวร์เหรอ
7: ชัวร์สิเพราะเขาเปิดคลังให้เทียบคันต่อคันปรับราคาใหม่ส่วนลดแรงและมีโปรแกรมดูแลหลังการขายนานถึง5ปี
8: งั้นรออะไรล่ะไปงานเลยดีลดีๆคุ้มค่าที่สุดจาก Volvo จองคันที่ใช่ในราคาสุดคุ้มแห่งปีที่คลัง Volvo ถนนบางนาตราดกม23ทุกสุดสัปดาห์วันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ตลอดเดือนกันยายนนี้
9: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส
10: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
11: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
10: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
11: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinkingradio เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทางความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์มาร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
12: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวชัยชาที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
11: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @ thinking radio อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
13: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์โดยวิเชษฐ์พิชัยรัตน์และกมลเนตรนวลจันทร
14: ์สนับสนุนโดย
15: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
16: นาฬิกา6นาทีนะคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ข่าวเด่นสุดสัปดาห์นะคะวันนี้วันเสาร์ที่12กันยายน2569หลังครบรอบธงชาติทุกเย็นวันเสาร์นะคะพบกันกับดิฉันกมลเนตรนวลจันทร์และคุณวิเชษฐ์พิชัยรัตน์นะคะไม่ทราบว่าคุณวิเชษฐ์เข้ามาทางโทรศัพท์หรือไม่นะคะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะคะรอสัญญาณจากคุณวิเชษฐ์สักครู่นึงนะคะวันนี้เดี๋ยวทักทายคุณผู้ฟังกันก่อนนะคะทุกช่องทางนะคะมีหลากหลายเรื่องราวเลยคุณผู้ฟังที่เรายังคงต้องติดตามกันประเด็นที่ชาวพุทธให้ความสนใจกันนะคะโดยเฉพาะเรื่องของสมิงโชตินี่ก็เป็นอีกหนึ่งปมปัญหานะคะสำหรับเรื่องของศาสนาทุกคนที่ได้รับฟังได้ยินข่าวนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่มันสะเทือนใจนะแล้วก็โดยเฉพาะพุทธศาสนา

0: ชนิกชนหลายๆคนบางคนบอกว่าแม่กำลังจะอยากไปทำบุญเข้าวัดอ่ะคุณวิเชษเข้ามาแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณวิเชษคะ
1: ครับสวัสดีครับคุณกวนเดชสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะคุณกวนเดชกำลังคุยถึงเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นที่วัดพุทธไทยสวรรค์นะครับ
0: ใช่ค่ะก็เป็นอะไรที่หลายคนได้ยินได้ฟังได้รับรู้เรื่องราวแล้วมันก็รู้สึกสะเทือนใจนะหลายๆคนที่เป็นพุทธศาสนิกชนโดยเฉพาะต้องไปดูเรื่องราวของเส้นทางทางการเงินอะไรต่างๆอย่างเราเคยพูดปัญหาเรื่องนี้กันมาหลายครั้งนะคะกรณีที่เกี่ยวกับการตรวจสอบเงินของวัดอะไรแบบนี้ว่าหลายคนบางทีก็ใช้วิธีการแบบฟอกเงินนะในการที่จะแบบไปรูปแบบของการทำบุญไปออกไปทำลงทำเหรียญอะไรกันแบบนี้นะแล้วก็เนี่ยพอจับไม่ได้ไล่ไม่ทันก็ชะล่าใจแล้วก็ทำกันมาแบบนี้นะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมันก็ทำให้คนที่เขาเรียกว่าอะไรเคารพในพระพุทธศาสนาก็รู้สึกแบบรู้สึกเสื่อมศรัทธาไปด้วย
1: ก็ปัญหานี้ก็เกิดขึ้นมาหลายครั้งก็ยังนะยังเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เราก็พูดกันไปหลายรอบนะคุณโอเน่แต่ว่าพอมันเกิดขึ้นมาเราก็ไม่พูดก็ไปได้อีกนะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องก็คงต้องหาทางแก้ไขแต่ว่าพอมันเห็นปัญหานี้แล้วปั๊บมันก็ทำให้เราต้องกลับมาพูดในจุดเดิมเนาะคุณกมลเนตรนะว่าอันที่หนึ่งเนี่ยคือไล่ผมจำอาจารย์วรศักดิ์พูดเรื่องนี้ได้หลายประเด็นนะที่เกี่ยวข้องเรื่องอาจารย์วรศักดิ์วันโนตอนมาเป็นรองนายกตั้งใจจะมาปฏิรูปเรื่องของเนี่ยศาสนานี่แหละโดยย้อนอย่างยิ่งก็คือเรื่องของทรัพย์สินของวัดของพระเนี่ยที่เป็นต้นเหตุของปัญหาทั้งหลายทั้งปวงเลยนะเพราะว่ายิ่งวัดใหญ่ๆยิ่งวัดดังๆเนี่ยมันมีโอกาสที่จะมีรายได้จะมีทรัพย์สินเข้ามาเยอะทีนี้พระสงฆ์ที่ก็มาบวชเนี่ยก็มาจากคนนี้แหละนะมันก็มีโอกาสที่จะเข้าไปอยู่ในวังวนของไอ้กิเลสตรงนี้ได้นะถ้าเกิดว่ากระบวนการในการหนึ่งคัดกรองไม่ดีตั้งแต่ต้นตอนบวชการที่สองตอนบวชอาจจะดีอยู่นะแต่พออยู่มามีสมณศักดิ์เพิ่มขึ้นมีคนมาห้อมล้อมมากขึ้นนะมีสีกุ้งสีกามามากขึ้นคนมาทําบุญมากขึ้นเนี่ยเห็นทรัพย์สินเงินทองต่างๆเข้ามาอยู่ต่อหน้าต่อตามากขึ้นบางคนก็แตกอ่ะคุณกมลเนตรนะจากดีๆอยู่ก็มีสิทธิ์ที่จะนะผิดเพี้ยนไปได้แล้วก็เนี่ยแล้วก็เกิดปัญหาอย่างที่ว่าตามมานะนั่นก็คือเรื่องของคนแต่ว่ามันก็มีเรื่องของกฎกติกาที่จะกํากับดูแลนะที่พยายามจันวนศักดิ์วนก็พยายามทําเรื่องนี้นะก็นั่นก็คือเรื่องของการที่สำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติพยายามที่จะสร้างกฎกติกาขึ้นมาให้มันรัดคุมรอบครอบมากขึ้นแต่มานั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำนะที่จะแก้ไขปัญหานะแต่ถึงที่สุดแล้วเนี่ยกฎกติกาเหล่านี้ก็อยู่ที่ว่ามันจะปฏิบัติได้จริงได้จังขนาดไหนอย่างไรที่จะป้องกันปัญหาคือการผ่องถ่ายการยักยอกการเรียกว่าทำทุกอย่างอะเพื่อเอาทรัพย์สินของวัดเนี่ยนะไปเป็นของตัวเองและของคนใกล้ชิดเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ด้วยเนี่ยเพราะงั้นเวลาคุยเรื่องนี้ปุ๊บเดี๋ยวมันก็หลายประเด็นนะส่วนเรื่องของผู้ฟังทั้งหลายที่เป็นพุทธศาสนิกชนเนี่ยนะนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าก็แล้วแต่บางคนนี่บอกไม่เข้าวัดเลยก็มีบางคนบอกเข้าไปแต่ว่าไม่ทำบุญไม่แรงสิ้นเลยสิ่งที่อยากให้ทำนู่นทำนี้ทุกอย่างเลยไม่เอาเลยนะไปอย่างเดียวเลยนะต้องการความสงบทางจิตใจนะต้องการธรรมะอย่างเดียวไม่มีอย่างอื่นวอกแวกก็ดีไปแต่ถ้ามีคนจำนวนไม่น้อยนะคุณวันเนตรที่ไปวัดเนี่ยก็มีอะไรต่างๆที่มันไม่เหมือนทั่วไปไงนะมันมีเยอะเพราะงั้นเนี่ยเวลาพูดเรื่องนี้ปุ๊บโอ้โหปัญหามันใหญ่แล้วก็มันมีเรื่องเกี่ยวข้องเยอะแยะมากมายนะ
0: ค่ะแต่ส่วนใหญ่นี่แหละหลักๆหนีไม่พ้นเรื่องเงินไม่ใช่โดยเฉพาะนะวัดใหญ่ๆคือเขาพยายามที่จะมีลำดับมีอะไรวิธีการนะจะเก็บรักษาเงินของวัดต้องทำอย่างไรใช่ไหมเพราะว่าพอเห็นปัญหาหลากหลายมากขึ้นแต่ทีเนี้ยสุดท้ายมันก็ยังหนีไม่พ้นเรื่องแบบนี้อยู่ดีนะคะเดี๋ยวก็ต้องคุยกันเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องเป็นประเด็นใหญ่ที่ต้องคุยกันแล้วก็รวมถึงอีกกรณีหนึ่งที่ต้องคุยก็ยังมีเรื่องของการสอบ ใช่ไหมท้องถิ่นคดีการสอบท้องถิ่นที่ยังคงต้องตามกันต่อนะคะเพราะว่าวันนี้เองมันก็มีเรื่องของรายงานที่มีการจับกลุ่มเจ้าหน้าที่ DSI 2 คนต้องไปดูกันว่าเขามีพฤติกรรมยังไงเพราะว่าทำไมถึงถูกจับนะเขาบอกว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการสอบท้องถิ่นมีการหิ้วเงินสดมีการเรียกเงินนะจากเรื่องของคนที่ไปสอบว่าจะมีสิทธิ์บรรจุอะไรหรือไม่อย่างไรอันนี้เขามีการขยายผลเรื่องนี้กันด้วยค่ะ
1: การเมืองก็ใกล้กันมาแล้วใน14กันยาเนี่ยเดี๋ยวก็จะรู้แล้วนะมีคุณสิทธิออกมาเคลื่อนไหวในเรื่องของการเมืองหลายๆประเด็นแต่ว่าทุกคนตอนนี้ก็เตรียมที่จะเคลื่อนไหวในมุมของตัวเองนะว่ากกต.เนี่ยตกลงจะเอายังไงจะมีการส่งฟ้องไปที่ศาลฎีกาหรือเปล่าหรือจะส่งกี่คนอะไรเงี้ยนะประเด็นนี้ก็จะเป็นประเด็นที่จะเรียกว่าน่าสนใจติดตามอย่างยิ่งนะและวันนี้ผมเห็นทางพรรคประชาชนก็ประกาศมาแล้วนะเรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยเขาจะยื่นแน่ๆนะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งเหมือนกันนะก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่รัฐบาลเองก็นี่ว่าตอนนี้มีศึกหลายศึกหลายด้านหลายเรื่องตัวนายกรัฐมนตรีเองตอนนี้ก็โดนเยอะนะแม้แต่เรื่องของเห็นไหมเรื่องของพระนะจตุคามรามเทพก็ยังโดนหางเลขไปด้วยเลยนะที่นายกท่านออกมาโชว์คราวที่เมื่อไปดูหนังเรื่องสัปเหร่อใช่ไหมนี่ก็โดนเหมือนกันนะอยู่ดีๆก็โดนไปด้วยเลยนะนายกก็ยังดวงช่วงนี้ไปใกล้ๆจะ60รู้สึกว่าแหมนะมีเรื่องเยอะนะนายกตีเนี่ยวันนี้ก็เห็นข่าวคราวเรื่องของนายกประชุมพักเนี่ยก็จะ60แล้วนะเพราะงั้นเนี่ยก็ต้องดูนายกก็ต้องดูดวงตัวเองเหมือนกันตอนนี้ว่าดวงเป็นยังไงบ้างไอ้คุณวันเดช
0: นายกนี่สายมูนะคุณวิเชษเห็นคำนี้นี่โห
1: สายมือ
0: สายมือที่เนี่ยสายมือมูสายมูตัวพ่อเห็นเดียวกันวันพรุ่งนี้วันเกิดท่านนายกอ่ะประชุมพักกันวันนี้แล้วเดี๋ยวเขาก็จะมีแบบทานข้าวเพราะว่าวันพรุ่งนี้เนี่ย60ปีเต็มแล้วนะฮะสำหรับคุณอนุทินค่ะ
1: อ่ะงั้นกลับไปเรื่องใหญ่ไปดูเรื่องใหญ่ก่อนแล้วกันนะว่ามีความคืบหน้าในประเด็นเรื่องขององค์การศาสนายังไงบ้างนะเพราะว่ามันมีหลายมิติเหลือเกินวันนี้ที่ออกมานะเรื่องคดีต้องว่าไปนะแต่ว่าอย่างหนึ่งนะครูวันนี้ที่เรารู้ก็คือจตุคามรามเทพเนี่ยมันเกิดมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชนั่นคือต้นตำรับเนี่ยแล้วนายโชติเนี่ยก็เป็นคนจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยนะที่มาบวชอยู่ที่นี่วันนี้ผมเห็นความเคลื่อนไหวของพระลูกวัดเนี่ยที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเลยนะพอออกมาท่านก็ออกมาให้สัมภาษณ์บอกกับสื่อมวลชนนะหลังจากที่มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะโดยพระจีรวัตรแจ้งเศษนี่เป็นข้าราชการสถานชีวาภิบาลวัดบุญนารอบตำบลในเมืองจังหวัดนครราชสีมานครศรีธรรมราชเนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนที่นครนะก็บอกโครงการสงฆ์ไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นหรือตกใจนะผมนึกว่าพระท่านบอกโอ้โหตกใจมากเลยนะเรื่องที่มันเกิดขึ้นปรากฏว่าพระรูปนี้ท่านบอกองค์การสงฆ์ไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นหรือตกใจนะเพราะเรื่องเหล่านี้เกิดมานานตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วนี่ท่านก็ยกเรื่องพุทธกาลมาไงว่าในพระไตรปิฎกก็ยังมีการกล่าวถึงเพียงแต่ว่าในยุคนี้มันมีสื่อโซเชียลมันทำให้เป็นเรื่องราวใหญ่โตนะครับสมัยก่อนเห็นกับตาก็ทำอะไรไม่ได้นี่ท่านก็บอกเนี่ยนะเห็นกับตานี่ก็ทำอะไรไม่ได้นะจึงไม่ได้ตื่นเต้นเท่าที่ควรนะซึ่งในเวลานี้ก็ยังมีหลายรูปเลยที่ยังคงปฏิบัติตนแบบนี้อ้าวคือท่านบอกเนี่ยนะพระจิรวัตรแจ้งเศษบอกขนาดนี้ยังมีพระอีกหลายรูปนะที่มีพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยเราก็สงสัยขึ้นมาทันทีว่าคุณโดเดนไว้และหลายรูปที่ว่าอยู่แถวไหนนะอยู่แถวนครบ้างหรือเปล่านะหรือว่าอยู่แถวภาคกลางอยู่กรุงเทพอยู่ตรงไหนหรือเปล่านะเพราะว่าท่านบอกว่ายังมีอีกหลายรูปนะที่ยังทำตัวแบบนี้อยู่ตอนนี้นะก็สาเหตุบอกได้คำเดียวคืออะไรผู้บริหารสงฆ์ไม่มีความเข้มแข็งพอนะเหมือนพ่อแม่รังแกฉันไม่ต่างกันเลยจะโทษความโลภหรือทุกคนมีกันหมดแล้วใครทำเงินได้ก็เป็นที่หมายของฝ่ายตรงข้ามใครจะอาจจะเป็นใครก็ได้ประกอบกับผู้ก็หาเป็นผู้ที่ต้องการทรัพย์จึงมีจังหวะที่บรรลงตัวพอดีนะครับเมื่อกามมากิเลสเกิดจึงมีหลายสิ่งหลายอย่างตามมาอย่างที่เราเห็นนะครับทีนี้เนี่ยจะบอกว่าอาตมาก็ไม่โทษใครแล้วว่าอาจจะมีชีวิตอยู่ก็ได้เห็นปฏิรูปวงการสงฆ์อีกครั้งว่าจะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับเมืองพุทธในบ้านเราด้วยนะครับนี่ก็เลยท่านก็เลยบอกว่าเนี่ยเรื่องการแก้ปัญหาเนี่ยเรื่องนี้ปัญหาวันนี้เดี๋ยวไม่นานมันก็หายไปอีกแต่ความเดือดร้อนใจจากญาติโยมกระทำพระกระทำผิดก็จะถูกประราชิกถูกตำโทษตามกฎการทางโลกนะ พราะญาติโยมมีความศรัทธาจึงทำให้เรารู้สึกอย่างมากไปไม่มีอะไรจริงยังยั่งยืนนะอันนี้จังทุกขังอนัตตาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเท่านี้แหละเออท่านก็มองในทางธรรมนะว่าเป็นอย่างนี้แต่ฟังดูแล้วท่านก็ดูเหมือนว่าดูแล้วมันไม่ค่อยจะเชื่อมั่นเท่าไหร่นะคุณกัมมณ์เนตต่อเรื่องเจ้าคณะปกครองสงฆ์พุทธศาสนิกชนสำนักพุทธกระทรวงทบวงต่างๆรวมทั้งคนที่มีหน้าที่ที่รับผิดชอบเนี่ยว่าจะทำให้มันเข้มข้นมากขึ้นถ้าเข้มข้นจริงมันต้องไม่เกิดแบบนี้ขึ้นมาอีกไงนี่เป็นมุมมองของพระที่นครนะคุณกัมมณ์เนต
0: ค่ะคือมันก็เคยเกิดเหตุการณ์เพิ่งจะเกิดเหตุการณ์แบบลักษณะแบบเนี้ยใหญ่ๆมาเมื่อช่วงปีที่แล้วใช่ไหมคุณพิเชษที่มันมีเป็นข่าวกันมาแล้วก็โอ้โหเล่นเอาพระระดับชั้นผู้ใหญ่หลายต่อหลายรูปนะก็กระทบแล้วก็กระเทือนกันไปแล้วก็เนี่ยผ่านมาก็ยังมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอยู่เพราะมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยคือถ้าไปดูอีกมุมนึงถ้าไม่ใช่มุมของคดีเขาบอกว่าวงการพระใช่ไหมวงการพระเครื่องอ่ะสะเทือนเหมือนกันเขาบอกว่าวงการพระเครื่องนี่นะถึงกับแบบระส่ำเลยนะคะตั้งแต่มีข่าวของสมีโชติมานี่มันก็กระทบนะโดยเฉพาะเหรียญเหนือดวงใช่ไหมที่ก่อนหน้านี้มันราคาแบบหลักล้านอ่ะก็คือตกควบเลยนะเขาบอกว่ามันก็กระเทือนเหมือนกันนะเดี๋ยวไปถามผู้สื่อข่าวก็ไปถามที่อุดรธานีพอมันมีข่าวแบบนี้ออกมาเนี่ยมันช็อกสะเทือนวงการเหมือนกันเนี่ยเซียนพระต่างๆหรือว่าแผงพระที่อุดรธานีเขาเป็นยังไงเขาบอกว่ายอมรับเลยกระทบแบบชัดๆเลยนะคะโดยเฉพาะเหรียญเหนือดวงเพราะว่าราคามันตกนะเพราะว่าแบบใครก็เอามาปล่อยเอามาขายก่อนหน้านี้เป็นที่ต้องการหากันนะในตลาดแต่ว่าตอนนี้ทำไปทำมานะวัตถุมงคลอะไรต่างๆก็ราคาตกควบเลยนะคะเขาบอกพอไปสอบถามเกี่ยวกับสถานการณ์เรื่องของการซื้อขายราคาพระเครื่องรุ่นนี้เนี่ยก็บอกว่าประธานชมรมพระเครื่องนะคะที่บ้านเลื่อมเนี่ยก็บอกว่าให้ข้อมูลบอกว่าตลาดพระเครื่องในราคาซื้อขายกันเนี่ยมันก็กระทบเยอะเลยนะเพราะว่าพอข่าวนี้มันออกมาคนก็มาปล่อยของกันมาปล่อยเหรียญพระกันนะคะเหนือดวงองค์พ่อจตุคามรามเทพเนี่ยอันนี้คือชัดเลยแล้วก็ก่อนหน้านี้เหรียญบางเนื้อแล้วก็โดยเฉพาะเหรียญเนื้อทองคำอะไรต่างๆที่เคยมีราคาสูงเนี่ยหลักล้านหลังๆมาพอมีข่าวนี้ออกมาก็ปรับลดลงอย่างมากเหลือเพียงระดับหลักหมื่นก็ยังอยู่หลักหมื่นนะคุณวิเชษฐ์คุณผู้ฟังเขาบอกว่าก็ขึ้นอยู่กับเนื้อขององค์พระด้วยนะเรื่องของสภาพต่างๆรายละเอียดของเหรียญพระต่างๆแต่ว่าแน่นอนราคามันตกลงแบบเยอะมากเลยทีเดียวนะคะคือทางร้านเองเขาบอกว่าเขาก็ยังรับซื้อแหละแต่ก็รับซื้อในราคาหลักหมื่นบาทเพราะว่าตอนนี้มันก็เขาก็เป็นส่วนหนึ่งนะในการบางคนเขาก็ชื่นชอบเขาบอกว่าขณะเดียวกันตอนนี้ก็มีไม่มากนักที่จะนำเหรียญรุ่นนี้มาปล่อยเพราะว่าบางคนก็คงคิดว่าถ้ามาปล่อยตอนนี้ก็คงไม่ได้ราคาอะไรบางคนก็ซื้อมาหรือเช่ามาก่อนหน้านี้ก็อาจจะแพงกว่านี้ค่ะ
1: ใช่อันนั้นก็เป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นนะจากเรื่องของการสร้างวัตถุมงคลทั้งหลายคือวัตถุมงคลทั้งหลายสร้างขึ้นมานะคุณตัวนี้ต้นทุนมันไม่ได้แพงมากหรอกนะแต่ว่ามันอยู่ที่การพยายามที่จะทำให้ราคาของค่าเช่ามันแพงขึ้นอันนี้มันก็โยงกับเรื่องของตลาดพระเครื่องในตลาดวัตถุมงคลซึ่งมีบรรดาเซียนทั้งหลายเกี่ยวข้องด้วยนะนะเพราะฉะนั้นราคาบางทีมันแล้วแต่ความพอใจนะมันมีหลักแสนหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านหรือหลัก20 30ล้านก็มีนะที่บรรดานักการเมืองทั้งหลายมีกันอยู่เนี่ยประเด็นนี้ก็เรื่องหนึ่งในเรื่องหนึ่งที่ผมก็เป็นประเด็นที่ทำให้เราได้เห็นนะก็คือเรื่องการเบียดบังทรัพย์สินของวัดทรัพย์สินเงินทองทุกอย่างของวัดเนี่ยเข้าไปโดยใช้มูลนิธิเนี่ยเป็นตัวที่จะทำการเอาทรัพย์เนี่ยไปแปลงหรือไปฟอกอะไรก็แต่นี่เป็นประเด็นเพราะว่าเป็นเรื่องที่วันนี้ได้เห็นพลตรีพัฒนศักดิ์บุปผาสุวรรณผู้บังคับการกองปราบนี่บอกเลยว่ากรณีที่มีการในโชติมีการจับตั้งนะไออธิโชติพันประเสริฐหรืออดีตพระเนี่ยอธิโชติได้แหละนะได้มีการจับตั้งมูลนิธิเนี่ยนะขึ้นมานะหวันโชติเนี่ยนะไอขออภัยใช่นะหวันโชติขึ้นมาเนี่ยนะเบื้องต้นคุณกัมมณ์เนี่ยก็บอกว่ามูลที่เพิ่งจะเริ่มจัดตั้งเมื่อต้นปีที่ผ่านมานี่เองนะจะมีกรรมการคนเดียวหรือมีบุคคลอื่นร่วมหรือไม่นั้นอันนี้เดี๋ยวขอเวลาตรวจสอบก่อนนะแต่ผมมีการต้องข้อสังเกตอย่างนี้นะคุณกัมมณ์เนี่ยปัจจุบันเนี่ยผมรู้มาว่าการจดทะเบียนจัดตั้งมูลที่หรือสมาคมเนี่ยยากเย็นแสนเข็ญมากนะ แล้วก็มีประเด็นนี้ด้วยกระทรวงมหาดไทยก็จะต้องไปตรวจสอบเนี่ยนะผมว่าเขาบอกมีโควต้าในแต่ละปีจะมีโควต้าในการจัดตั้งสมาคมหรือบริษัทจำนวนเท่านั้นเท่านี้โควต้าคือวันนี้ด้วยพอเป็นมีโควต้าแบบนี้มันทำให้มีการวิ่งกันนะเนี่ยผมไม่รู้นะข้อที่จริงผมยังไม่เห็นนะแต่ว่าเรื่องนี้ผมได้ฟังมากับหูจากนักปกครองที่อยู่ในกระทรวงมหาดไทยว่าตกใจว่าทำไมเดี๋ยวนี้การจัดตั้งสมาคมมวยที่มันมีโควต้าด้วยเหรอแต่ละปีอ่ะการมีโควต้าเนี่ยมันทำให้เกิดการวิ่งเต้นกันได้นะวิ่งเต้นก็ไม่ต้องบอกว่าวิ่งเต้นเนี่ยต้องทำอะไรบ้างนะวิ่งเต้นเนี่ยนะแล้วพอเห็นตำรวจบอกว่าเนี่ยเรื่องตั้งมาต้นปีนี่เองเนี่ยผมก็อยากรู้ต่อไปว่าแล้วการยื่นจดทะเบียนเนี่ยนะในส่วนของมูลนิธิอันเนี้ยยื่นมาตั้งแต่ปีไหนหรือเพิ่งยื่นแล้วไม่นานแล้วได้จดทะเบียนจัดตั้งได้เลยเนี่ยแสดงไม่ธรรมดาคือมันต้องมีอะไรบางอย่างไม่ธรรมดานะวัดดังๆขนาดนี้มันจะมีลูกศิษย์ลูกหาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เยอะเป็นคนในเครื่องแบบเยอะนะหรือว่าเป็นพวกนักปกครองอะไรอย่างเยอะเนี่ยนะมันต้องไม่ธรรมดาแน่นอนเรื่องเนี้ยแต่ตำรวจไม่ได้พูดถึงประเด็นนี้นะแต่ผมต้องพูดให้ฟังนะว่ามันมีเรื่องเหล่านี้อยู่เพราะฉะนั้นก็ต้องไปไล่เบี้ยกันต่อไปเพราะตำรวจบอกว่าการตั้งก็มีการตั้งคอนซิเกตว่ามีการนำเงินเข้ามาเพื่อฟอกเงินผ่านบริษัทและสนับสนุนประการคล้ายกับการดำเนินงานของวัดพระบาทน้ำพุเนี่ยนะซึ่งผู้การกองปราบบอกว่าสาระสำคัญฐานะการเงินของวัดตอนนี้อยู่ระหว่างการขอข้อมูลจากทางไหนบ้างจากปปง.เพื่อตรวจสอบอะไรทั้งหมดเงินทั้งเงินที่ไหลเข้าและไหลออกรวมถึงตรวจสอบที่มาของเงินและปลายทางของเงินแต่ละส่วนเพื่อเห็นเส้นทางการเงินอย่างชัดเจนนะส่วนนี้งานการจัดทำพระเครื่องรางวัตถุมงคลของวัดนั่นแหละยืนยันว่ามีการจัดทำมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปีมีวัตถุประสงค์ถ้ามีวัตถุมงคลหลายประเภทอย่างไรก็ตามการตรวจสอบรายได้จากส่วนดังกล่าวนั้นทำได้ค่อนข้างยากเนี่ยคือปัญหานะคุณผู้ชมเนื่องจากว่าบางกรณีมีการชำระเป็นเงินสดหรือมีการโอนเงินเข้าบัญชีโดยไม่ได้ระบุรายละเอียดที่ชัดเจนทำให้ไม่สามารถระบุได้ทันทีว่าเงินที่เข้าบัญชีนั้นเป็นรายได้จากการเช่าพระหรือมาจากส่วนอื่นนะนี่ก็ถือว่าเป็นความยากอย่างหนึ่งเหมือนกันนะคุณผู้ชมเนี่ย
0: ใช่เขาบอกว่าสิ่งที่ต้องไปดูเนี่ยเพราะว่าตอนนี้ตำรวจเห็นแค่เฉพาะตัวเลขค่ะก็คือตัวเลขของเงินน่ะแต่ว่าไม่เห็นว่าเส้นทางมันมาจากไหนแล้วเงินมันไหลไปที่ไหนบ้างอันนี้เขาต้องใช้ระยะเวลาในการที่จะไปวิเคราะห์เส้นทางทางการเงินทั้งหมดแล้วก็การจับกุมผู้ต้องหาก็ไม่ได้หมายความว่าจะสามารถทราบรายละเอียดทั้งหมดทุกอย่างได้ทันทีใช่ไหมเขาถึงต้องค่อยๆไล่สอบปากคำไปเรื่อยๆนะเพราะมันต้องใช้เวลาคือคงไม่มีใครอยู่ๆก็ยอมรับออกมาเลยเพราะว่าจริงๆเขายังปฏิเสธได้ซ้ำไปนะตอนแรกเกี่ยวกับเรื่องของการแบบโกงเงินวัดหรือว่ายักยอกเงินวัดต่างๆเนี่ยเพราะว่าตอนนี้ตำรวจเขาก็ต้องไปพิสูจน์จากพยานหลักฐานพยานแวดล้อมต่างๆหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์คือมันยังไม่สามารถที่จะยึดเพียงแค่คำซักทอดหรือว่าคำให้การของบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยก็ต้องใช้เวลาในการที่จะให้เจ้าหน้าที่เขาเข้าไปตรวจสอบไปดูเรื่องของเส้นทางทางการเงินกันด้วยนะคะทีเนี้ยพอไปดูเนี่ยทางด้านของพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์ท่านก็บอกอีกด้วยนะบอกว่าในกรณีนี้เนี่ยก็ต้องไปดูตำรวจก็ต้องไปดูไปประสานปปง.ใช่ไหมคะกองปราบก็ต้องไปประสานปปง.ไปดูเส้นทางทางการเงินเพราะว่าต้องดูว่ามันมีบุคคลอื่นที่เข้ามาเกี่ยวข้องอีกด้วยหรือไม่อาจจะไม่ใช่แค่ตัวของสมิโชตกับสิกาเอ๋เท่านั้นเพราะว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานตรวจสอบทั้งสองส่วนก็คือจะมีส่วนแรกส่วนของสมิโชตนะคะที่กระทำการผิดวินัยสงฆ์โดยการยักยอกเงินของวัดเข้าไปบัญชีส่วนตัวแต่มันมีการออกใบอนุโมทนาบัตรในนามของวัดแต่เงินก็คือไม่ได้เข้าวัดใช่ไหมเข้าบัญชีของสมิโชตอีกส่วนหนึ่งเนี่ยค่ะส่วนที่สองจะเป็นเรื่องของการตรวจสอบหาเส้นทางทางการเงินของผู้กระทำความผิดร่วมเนื่องจากเส้นเงินที่พบเนี่ยมันมีทั้งใบอนุโมทนาบัตรในการบริจาคแล้วก็ใบอนุโมทนาบัตรในการออกให้เช่าพระนะคะรวมไปถึงใบอนุโมทนาในการร่วมบริจาคปรับปรุงบำรุงวัดเนี่ยอันนี้มัน215ล้านบาทเงินตรงนี้เดี๋ยวต้องไปดูอีกว่ามันไปเชื่อมอะไรยังไงถึงใครอีกไหมคาดว่าคดีนี้จะมีบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องหลักฐานหรือว่าการคาดคะเนเขาบอกว่า 1-2 คนเนี่ย ต้องมีแล้วก็คือไม่ได้มีแค่2คนนี้แน่นอนต้องมีบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องแน่นอนคือไม่ว่าจะเป็นในส่วนของซีกาเอหรือว่าพระภิกษุสงฆ์อันเนี้ยอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมคือขั้นตอนต่อจากนี้เดี๋ยวพนักงานสอบสวนเขาจะมีการส่งเอกสารไปให้ปปง.ดำเนินการนะคะช่วยในการดูไปดูไล่เส้นทางทางการเงินต่างๆแล้วก็อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบเพื่อจะหาว่าเส้นทางทางการ

0: เงินในการทุจริตเนี่ยมันเกี่ยวโยงไปถึงผู้ที่เข้ามาดำเนินคดีสำหรับกรอบระยะเวลาอันนี้เขาระบุไม่ได้แน่นอนเขาจะต้องค่อยๆไล่เส้นเงินไปเรื่อยๆค่ะ
1: ความน่าสนใจจุดหนึ่งเนี่ยที่ดูจากข่าววันนี้นะคุณกมลเนี่ยก็คือตมีโชติหรือนายโชติเนี่ยนะให้การปฏิเสธนะต่อตำรวจข้อหายักยอกทรัพย์อ่ะโอ
0: ้
1: นี่ก็เรียกว่าปฏิเสธนะคือเรียกว่าจนด้วยหลักฐานก็ยังไม่ยอมรับสารภาพอันนี้เป็นเรื่องที่ถือว่าโอ้นะแสดงว่าเขากล้าหาญมากเพราะว่าให้การปฏิเสธข้อหายักยอกทรัพย์แต่สารภาพว่ามีความสัมพันธ์สีกาเอ๋มาประมาณ2ปีแล้วคือนี่ยอมรับสารภาพแต่ยักยอกทรัพย์เนี่ยไม่ยอมรับสารภาพโอ้โหนะก็
0: ข้อหา
1: แบบนี้เป็นมันเป็นเรื่องที่ผมว่าคนฟังแล้วมันน่าเศร้าจริงๆเลยนะแต่เอาเป็นว่าอย่างนี้นะแต่เนี่ยเราก็พูดเรื่องของทรัพย์สินของวัดแล้วเนี่ยคุณต้นเมฆแต่ผมก็ไปนั่งดูนะว่าตามกฎหมายตามระเบียบต่างๆแล้วเนี่ยเพื่อท่านผู้ชมทุกฟังจะได้ตามเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันนะเวลาเราพูดถึงทรัพย์สินของวัดเนี่ยนะคุณกมลเนี่ยหรือศาสนสมบัติของวัดเนี่ยก็คือทรัพย์สินทุกชนิดนะที่เป็นของวัดนั้นมันเริ่มตั้งแต่ที่ดินที่วัดตั้งอยู่นะทั้งหมดนะในเขตวัดเลยนะอันที่สองคือที่ธรณีสงฆ์หรือที่การละปันนาก็คือที่ดินที่เป็นสมบัติของวัดแต่อยู่นอกเขตวัดเนี่ยอยู่นอกเขตวัดนะหรือที่ดินที่ได้รับการอุทิศถวายนะครับอันนี้ไม่สามารถซื้อขายหรือโอนกรรมสิทธิ์ได้นะมันอาจจะมีเรื่องเหล่านี้เนี่ยบางทีที่เราพบโฉนดที่ไปสีกาเอ๋และมีโฉนดที่ดึงโฉนดที่ดินเราก็ไม่รู้นะมันโยงก็ได้เดี๋ยวตำรวจก็คงขยายผลไปอ่ะอันที่สามก็คือเสนาสนะถาวรและสิ่งก่อสร้างในพวกโบสถ์วิหารศาลาการเรียนอะไรเงี้ยนะสุนทรเนี่ยหอรักคงหอคังอันที่สี่คือเงินและผลประโยชน์ไอ้ตัวนี้แหละที่เจอเยอะนะเป็นหลายร้อยล้านเนี่ยหลายคนก็บอกว่าน่าจะเกินพันกว่าล้านแน่ๆถ้าเกิดสืบไปสืบไปจะเจอไปอย่างนี้นะอันเนี้ยมาจากไหนเงินและผลประโยชน์มาหนึ่งเงินทำบุญหลังที่เราเห็นเนี่ยสองเงินบริจาคสามเงินผลประโยชน์ผลประโยชน์จากค่าเช่าที่ธรณีสงฆ์แล้วก็มีดอกเบี้ยมีเงินขายสิ่งของและค่าชดเชยต่างๆนะซึ่งต้องเข้าบัญชีวัดต้องขีดเส้นใต้ตรงนี้นะซึ่งต้องเข้าบัญชีวัดและอยู่ในความดูแลของไวยาวัจกรหรือเจ้าอาวาสเพื่อใช้ในกิจการของพุทธศาสนาเนี่ยนะและก็อันต่อมาสุดท้ายคือของมีค่าและสังขาริมทรัพย์อื่นๆนะเช่นพวกพระพุทธรูปวัตถุมงคลธรรมะเครื่องใช้ไปในวัดเหล่านี้รวมถึงทรัพย์สินที่สามารถเคลื่อนย้ายได้นะโต๊ะเก้าอี้ต่างๆนี้อันเนี้ยรวมๆคือทรัพย์สินของวัดหรือศาสนสมบัติทีนี้มันมีกฎกติกาอยู่อย่างนี้ว่าการบริหารจัดการของวัดเนี่ยนะเรื่องเงินเพราะเราเห็นเงินแบบปึ้งๆเนี่ยคุณกมลเนี่ยโอ้โหเก็บเงินไว้ในกุฏิเนี่ยเป็นปึ้งๆแล้วมัดอย่างดีเบิกมานี่ยังตั้งอยู่เลยนะไอ้บ้านสีกาเอเราก็เจอเงินแบบเดียวกันนะเป็นปึ้งๆเงินเบิกใหม่ๆไปจากธนาคารเลยอ่ะนึกถึงวันก่อนคุณวิรชัยนะออกมาพูดไงใช่ไหมท่านผู้ว่าแบงค์ชาตินะที่ออกมาบอกว่าเดี๋ยวจะประเข้มงวดเรื่องการเบิกเงินเบิกถอนเงินเบิกทองคำอะไรกันมากขึ้นแล้วเราไม่รู้เนี่ยไอ้ที่ถอนออกมาที่ผ่านมาปึ้งๆเนี่ยออกมาได้ยังไงต่อไปก็จะเข้มงวดมากขึ้นแล้วนะต่อเงินเนี่ยทีนี้ไปดูว่าเขาจัดการยังไงเงินทั่วไปก็คือค่าเช่าที่ดินเพื่ออาศัยค้าขายนะหรือการเกษตรกรรมเนี่ยต้องออกใบเสร็จรับเงินกูวันนี
0: ้นะออกใบเสร็จรับเงิน
1: แล้วลงบัญชีใช่ต้องลงแล้วก็ลงบัญชีและลงเลขที่ใบเสร็จด้วยอันนี้ชัดเจนกำหนดไว้สองเงินการกุศลต้องออกใบอนุโมทนาบัตรอย่างที่ว่าแล้วก็ลงบัญชีลงเลขที่ใบอนุโมทนาบัตรด้วยแต่อันนี้ประเด็นคือนะมูลนิธิเนี่ยนะเป็นตัวกลางบอกว่าเป็นการเงินการกุศลบริจาคให้วัดแต่ปรากฏว่ามูลนิธิเนี่ยเป็นตัวกลางในการออกใบอนุโมทนาบัตรนี่อันนี้ก็เป็นอะไรที่ผิดปกติแล้วอันที่สามคือเงินการเก็บรักษาเงินก็บอกหากมีเงินเกิน100,000 บาทต้องฝากธนาคารในนามของวัดใช่ไหมคุณวันเนธเงินการกุศลให้เก็บรักษาตามแนววัตถุประสงค์ของผู้บริจาคแล้วก็ต้องทําบัญชีรายรับรายจ่ายประจําเดือนและงบประมาณประจําปีโดยไวยาวัจกรที่ผู้เจ้าว่าแต่งตั้งจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องนี้มันมีกฎกติกาอยู่แล้วคุณโทเน่
0: ใช่
1: แต่ปัญหาก็คือไม่ได้ทําตามกฎกติกาเลยไงเนี่ยนายโชติเนี่ยนะ
0: ค่ะคือเขาเพื่อเป็นการป้องกันนะตอนนั้นเขาก็เลยออกมาว่าถ้าเกิดว่ายิ่งโดยเฉพาะเป็นวัดใหญ่ๆนะบางทีก็จะมีญาติโยมที่ศรัทธาเยอะใช่ไหมคะคุณวิเชษฐ์คุณผู้ฟังเขาก็เลยมีการกำหนดหลักเกณฑ์ขึ้นมาเนี่ยแหละตอนหลังว่าถ้าเกิดว่ากรณีที่มีการรับเงินมาแล้วเงินมันเกิน100,000 บาทขึ้นไป

0: ดีเขาไม่ได้ออกใบอนุโมทนาบัตรให้แล้วก็มันก็ไม่ได้มีตัวเลขที่แบบเป็นตัวเลขแบบยืนยันแบบชัดเจนนะคุณวิเชษมันก็จะมีตรงนี้อยู่ด้วยนะคะยกเว้นถ้าเดี๋ยวนี้บางคนก็คือเขาเรียกว่าอะไรไปถึงก็สแกน QR code ทำบุญใช่ไหมแล้วก็จะได้แบบ
1: ใช่อย่างนั้นอ่ะ
0: ทำบุญแล้วก็ลดหย่อนภาษีได้ด้วยแบบเนี้ยอันเนี้ยก็จะเป็นอีกกรณีนึงอีกเรื่องนึงที่เข้าวัดโดยตรงนะคะอ่ะคุณวิเชษเดี๋ยวพักกันก่อน
1: เดี๋ยวเติมอีกสักนิดนึงครับเนี่ยนิดเดียว
0: ค่ะ
1: เนี่ยที่เราพูดถึงที่ดินเมื่อสักครู่เนี่ยนะเห็นมั้ยไปว่านศรีกาเอเนี่ยมีโฉนดที่ดิน2ฉบับมีสัญญาซื้อขายที่ดิน1ฉบับรวม10รายการอย่างเงี้ยแล้วมีเยอะแยะมากมายอันเนี้ยเป็นตัวอย่างว่าไอ้สิ่งที่เราพูดถึงกันอยู่เนี่ยก็คือการเอาเงินวัดแล้วไปแปลงเงี้ยไปฟอกอ่ะไปแปลงเป็นทรัพย์สินอย่างโน้นอย่างนี้อีกมากมายนะผมเชื่อว่ายังมีผมเชื่อว่ายังมีคนที่เกี่ยวข้องอีกหลายคนนะในกระบวนการนี้ถ้าได้ฟังข่าวดูแล้วเนี่ยแต่ว่าก็เชื่อมือตำรวจนะว่าเขาจะสามารถสืบสาวราวเรื่องได้นะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราก็ต้องเชื่อมั่นตำรวจเขาว่าเขาจะทำเรื่องนี้มาเขาทำเก็บข้อมูลมาทุกอย่างแล้วเปิดออกมาแต่ว่านี่แหละคือมันเสื่อมเสียนะก็หวังว่าท่านผู้ชมผู้ฟังเราจะไม่หมดศรัทธาในพระพุทธศาสนานะเราไปยึดมั่นถือมั่นใน
0: คำสอน
1: พระเจ้าไปแล้วกันแล้วก็คำสอนพระธรรมแบบต่อพระพุทธไปแล้วกันพระพุทธพระธรรมนะส่วนพระสงฆ์ไปแล้วแต่ท่านแล้วกัน
0: ไม่บังคับกันค
1: ่
0: ะเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่นึงนะคะเดี๋ยวกลับมาต่อช่วงหน้าค
1: ่
0: ะ
2: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์โดยวิเชษฐ์พิชัยรัตน์และกมลเนตรนวลจันทร์
3: สนับสนุนโดย
4: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
5: 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
7: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
6: อุ๊ยหอมอ่ะกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
7: ไม่ซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยังใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรีอีก2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร021143990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
7: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
8: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
7: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
9: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ AI for life ปลดล็อกพลัง AI ฉบับจับมือทำนำไปใช้ได้จริงคราวนี้เรามาในแบบกิจกรรมวิดีโอเรียนรู้ออนไลน์สุดพิเศษจะอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ดูซ้ำเมื่อไหร่ก็ได้แค่กดเข้ากลุ่มทั้งคอร์สคลิก and create วัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI ใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพตามจินตนาการและการสร้างวิดีโอจาก AI ง่ายๆไว้โพสต์ลงโซเชียลให้อึ้งกันทั้งฟีดและ AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังช่วยคิดไอเดียคิดแคปชั่นสร้างคอนเทนต์

0: ราคาพิเศษก่อน30กันยายนนี้ที่ LINE @thinking radio
1: กลับมาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
2: เสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio อย่าลืมกดติดตามกด

0: Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
1: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์โดยวิเชษฐ์ พิชัยรัตน์และกมลเนตรนวลจันทร์
2: 18นาฬิกา37นาทีนะคะชั่วโมงสุดท้ายข่าวเด่นสุดสัปดาห์นะคะอยู่กับกมลเนตรและคุณวิเชษฐ์นะคะวิเชษฐ์เดี๋ยวไปทักทายคุณผู้ฟังกันหน่อยนะคะพูดคุยกันมาหลากหลายช่องทางเลยพอเป็นปมร้อนเรื่องนี้นะหลายท่านก็ได้รับชมติดตามข่าวกันนะแล้วก็ส่งความคิดเห็นพูดคุยกันเข้ามานะคะคุณชวนันท์นะคะทักทายเข้ามาทาง Facebook Live นะคะทักทายเราสองคนเข้ามาคุณกิจสริศนะคะทักทายคุณวิเชษฐ์ทักทายกมลเนตรเข้ามานะคะคุณประสิทธิ์นะคะบอกว่าถ้าเป็นข้าราชการหรือพนักงานบริษัทรัฐวิสาหกิจปีนี้เกษียณแล้วอย่าทำให้คนที่ตั้งคำถามมีเรื่องของการเกษียณนะใช่เพราะว่าเดือนนี้เดือนสุดท้ายใช่ไหมถ้าเกิดว่าใครที่จะเกษียณอายุราชการนะคะคุณกนิษฐ์นะคะบอกว่าถ้าใครเราสองคนเข้ามานะคะบอกว่าต้องแยกแยะนะให้ออกจากเรื่องของสังคมที่เป็นเรื่องของธุรกิจเพราะว่ามีพุทธพาณิชย์นะไม่ต้องเสียภาษีแล้วก็เป็นแหล่งฟอกเงินนะคะบทลงโทษเรื่องพระภิกษุสงฆ์ที่ประพฤติผิดวินัยสงฆ์ต้องใช้กฎหมายอาญาและแพ่งปกติหลังพ้นจากสภาพนักบวชชายก็นี่แหละค่ะก็ต้องถูกดำเนินคดีนะแล้วก็ถูกตำรวจเนี่ยแหละแล้วก็ในการแจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายอาญาเพราะว่ายังไงเขาก็ต้องถูกสึกใช่ไหมถูกจับสึกนะคะวันนี้คุณไซบางบานนะคะบอกว่าตอนเช้าตื่นมาแถวๆอยุธยาเริ่มรู้สึกถึงลมหนาวโชยมาบ้างแล้วนะคะแสดงว่าอากาศนะแบบว่ามันเริ่มแบบมันหลังฝนตกใช่ไหมแต่ช่วงนี้ฝนตกเยอะนะหลายพื้นที่นะคะเกี่ยวกับคดีของพระภิกษุสงฆ์ที่ผ่านมามีหลายคดีเลยเคยมีการสรุปคดีบ้างหรือเปล่าว่าสมีเหล่านี้ต้องโทษอะไรบ้างแล้วเงินทองทรัพย์สินที่ตรวจสอบแล้วก็ยึดขึ้นมาเข้าบัญชีไหนไม่เคยมีการแจ้งกันออกมาเลยนะคะทางด้านของคุณอรินานะคะบอกว่าตลกตรงที่ลูกศิษย์นะเร่งไล่ตำรวจที่ปลอมตัวไปเป็นลูกศิษย์ที่เข้าไปจับกุมค่ะตำรวจบอกว่าสงสัยทำบุญน้อย
3: เหรอ
2: นั่นโดนไล่ค่ะเดี๋ยวทักทายทาง YouTube กันหน่อยนะคะ YouTube ก็มีหลายท่านทักทายพูดคุยกันเข้ามานะคะคุณสมประสงค์ทักทายกมลเนตรทักทายคุณวิเชษเข้ามานะคะจากปารีสนะคะแล้วก็คุณชวนันท์ก็ทักทายผ่านทางช่องทางนี้มาด้วยนะคะแล้วก็คุณกาตนานะคะก็บอกว่าแต่ก่อนเนี่ยเซ็นเซอร์หนังอาบัตนะต่างๆมีการกล่าวหากันนะเรื่องของศาสนาทำให้เสื่อมเสียนะคะแต่ว่าแหมดูสิว่าสมีโชตินี่จัดเต็มซะอย่างนั้น
3: ครับก็เอ๊ะคุณไม่ได้ได้ยินด้วยฮะ
2: ค่ะตอนนี้ได้ยินแล้วค่ะเมื่อสักครู่อาจจะไม่ได้
3: โอเคครับโอเคคือคดีเก่าๆนะผมว่าตอนนี้ก็คดีมันก็อยู่ในกระบวนการยุติธรรมนะก็หลายคนยังอยู่ในเรือนจำติดคุกอยู่นะแต่ว่าเรื่องทรัพย์สินตรงนี้น่าสนใจตรงที่ว่าคือที่ท่านผู้ชมตั้งคำถามเนี่ยนะคือผมก็อย่างเงี้ยคือชาวบ้านก็สงสัยอยู่แล้วล่ะว่าเอ๊ะทรัพย์สินที่ยึดมาได้เนี่ยคุณกมลเนตรยึดมาได้เนี่ยตกลงแล้วมันอยู่ที่ไหนเงินที่ยึดมาได้อยู่ที่ไหนผมว่าตรงนี้เป็นเรื่องที่ชาวบ้านสนใจคือถ้าเราว่ากันว่าถ้าทรัพย์สินไหนเป็นของวัดเนี่ยตามหลักแล้วเนี่ยเมื่อมีการดำเนินคดีแล้วมีคืนยึดมาได้เนี่ยมันก็จะต้องกลับไปเป็นของวัดถูกไหมอันนั้นคือเพราะว่าเจ้าวาดเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายวัดก็ถือว่านะเป็นผู้ที่จะต้องนะได้รับนะทรัพย์สินต่างๆที่ถูกเบียดบังยักยอกไปกลับคืนมาเป็นของวัดทีนี้ในแต่ละคดีถ้าทำให้ถ้าตำรวจทำให้เห็นชัดเจนว่าเออนะเนี่ยไอ้ทรัพย์สินที่ยึดมาได้นะทั้งหมดเนี่ยในแต่ละคดีว่าใหญ่ๆดังๆขนาดนี้นะเราได้นะยึดมาแล้วก็กลับคืนไปสู่วัด เรียบร้อยแล้วโอ้อันนี้จะทำให้ชาวบ้านเบาใจมากเพราะการที่ตั้งคำถามแบบนี้แสดงว่าหวาดระแวงอยู่ว่าไม่แน่ใจว่าทรัพย์สินมันจะเต็มเม็ดเต็มหน่วยไหมที่ยึดมาได้มันไปอยู่ที่ใครบ้างนะไม่ได้กลับไปอยู่ที่วัดหรือถ้าว่าสมมติว่าทรัพย์สินบางอย่างที่บอกว่ามันไม่กลับไปสามารถกลับไปเป็นของวัดได้เนี่ยมันต้องตกเป็นของแผ่นดินเนี่ยมันเท่าไหร่คือในแต่ละคดีอ่ะมันจะมีเรื่องเหล่านี้ที่เป็นประเด็นคำถามเพราะงั้นเนี่ยผมว่าประจบคดีหนึ่งนะถ้าทำให้ชาวบ้านสบายใจก็คือทางพนักงานสอบสวนหรือตำรวจหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นปปง.ไม่ว่าจะเป็นอะไรนะสำนักงานผู้สื่อข่าวแห่งชาตินะหรือว่าตำรวจเนี่ยถ้าได้สรุปนะให้ชาวบ้านได้เห็นว่าอ้อเอาคืนไปเป็นทรัพย์สินของวัดเท่าไหร่แล้วตกเป็นของแผ่นดินเท่าไหร่อย่างนี้ชาวบ้านสบายใจนี่คือคุณเดชผมว่าเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจที่ตั้งประเด็นไว้ทุกครั้งนะครับ
2: เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปติดตามข่าวสารอื่นๆมีข่าวประชาสัมพันธ์กันมานะคะเชิญชวนคุณผู้ฟังกิจกรรมเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD นะคะจะพาคุณไปเปลี่ยนโหมดการใช้ชีวิตใหม่ให้สนุกอร่อยแล้วก็สตรองค่ะปลดล็อกเคล็ดลับสุขภาพนะคะจากคุณหมอแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญตัวจริงทั้งเรื่องของสมุนไพรไทยนะคะการกำหนดอาหารที่อร่อยและสุขภาพดีค่ะที่จะมาย่อยเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายปรับนิดเปลี่ยนหน่อยออกกำลังกายได้ผลลัพธ์เปลี่ยนชีวิตนะคะ3ตุลาคมนี้เวลา 8:30 นถึง 16:30 นที่โรงแรมดิเอมเมอรัลถนนรัชดาภิเษกนะคะรับจำนวนจำกัดสามารถสมัครกันได้ที่ LINE แอดของ Thinking Radio นะคะ @thinking radio นะคะ THINKINGRADIO นะคะ @thinking radio นะคะเพราะว่าสุขภาพดีไม่ต้องรอให้ป่วยก่อนค่ะมากินอยู่เป็นได้ด้วยกันนะคะเอาเชิญชวนคุณผู้ฟังที่สนใจกันเรื่องของการที่จะมีสุขภาพดีแต่ว่ายังกินให้อร่อยอยู่ค่ะ
3: นะครับกล้ามประเด็นไปหน่อยก็คือวันนี้ถ้างั้นไปดูเรื่องทุจริตการสอบสอถอกันหน่อยเพราะว่าประเด็นนี้ก็มีความคืบหน้าใช่ไหม
2: ใช่ค่ะก็มีการจับนะเรื่องของเจ้าหน้าที่ DSI นะคะ2คนนะที่มีพฤติกรรมที่เกี่ยวโยงไปถึงคดีสอบท้องถิ่นนะคะก็มีรายงานข่าวว่าสำหรับการจับกลุ่มเรื่องของเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI จำนวน2รายนะคะที่เกี่ยวข้องเป็นเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการกองกิจการต่างประเทศคดีอาญาคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศนะคะแล้วก็อีกท่านนึงก็เป็นพนักงานสอบสวนชำนาญการพิเศษสังกัดของกรมสอบสวนคดีพิเศษคือจากข้อมูลที่มีเนี่ยเขาทราบว่าเจ้าหน้าที่ DSI 2รายนี้นะคะทำหน้าที่มีลักษณะเป็นตัวกลางในการประสานงานคอยหิ้วเงินสดค่ะระหว่างลูกค้าไปยังจ่าพิชิตซึ่งเป็นตัวกลางของขบวนการนี้ในการที่จะเกี่ยวกับเรื่องของการทุจริตการโกงสอบเนี่ยนะคะโดยมีการเรียกเก็บเงินจากผู้ที่ต้องการได้โควต้าเพิ่มอีกเท่าตัวหรือว่าอาจจะมากกว่าเช่นจากพิชิตเรียกเก็บเงินได้คือให้ได้สิทธิ์ในการเข้าสอบบรรจุเป็นราชการเนี่ย 250,000 บาทใช่ไหมถ้าจากพิชิตเรียกแต่ว่าเจ้าหน้าที่ DSI 2คนเนี้ยก็จะเรียกเก็บเพิ่มอีกค่ะอีก 250,000 บาทโดยอ้างว่าเป็นค่าดำเนินการเพิ่มเติมนอกจากนี้ยังมีรายงานระบุด้วยนะคะว่าเงินที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการเป็นเงินสดจึงไม่มีหลักฐานที่มันเป็นเส้นเงินอันนี้แหละเขาใช้วิธีการกิ้วกระเป๋าคุณวิเชษคุณผู้ฟังมันก็เลยเป็นเงินสดอันนี้ก็เลยไม่มีเส้นทางทางการเงินในการโอนแต่ว่าเจ้าหน้าที่ได้มีการตรวจพบหลักฐานสำคัญที่นำไปสู่การจับกุมค่ะคือมันเป็นคลิปเสียงการสนทนาภายรวมไปถึงภาพถ่ายวันเวลาและข้อมูลที่ใช้ในการประกอบหลักฐานเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะมีการรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็เตรียมขยายผลไปยังบุคคลอื่นๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเชื่อว่ายังมีบุคคลที่เป็นข้าราชการมีตำแหน่งเข้ามาเกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้อีกหลายคนด้วยกันค่ะ
3: นี่แหละแล้วถ้าเราดูจากการแถลงของทางผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะคุณโกเน่พันตำรวจพลตำรวจโทนัทศักดิ์ชาวนาสายมุกในวันนี้แหละนะรวมทั้งวิกเป่าด้วยรองผบ.ชก.เนี่ยพลตรีจรูญเกียรติปานแก้วเดี๋ยวโหเห็นแล้วเราได้เห็นความเชื่อมโยงนะว่านายประวิตรหรือนายกเฮงเนี่ยผู้สมัครสสพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะที่ตอนนี้ดูเหมือนว่าเป็นผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นตัวการสำคัญเนี่ยนะมีความเชื่อมโยงกับเจ้าหน้าที่ของ DSI 2คนนี้นะ ก็บอกว่านี่เลยนะนายประวิตรให้การปฏิเสธต่อข้อกล่าวหาพร้อมนำพยานหลักฐานส่งมอบให้กับพนักงานสอบสวนนะเพื่อยืนยันว่าได้รับการติดต่อชักชวนจากนายนิพนธ์สิริเพชรธนทรกุลหรือวิกเตอร์เจ้าหน้าที่นะครับคดีพิเศษดำเนินการกองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศซึ่งกล่าวอ้างว่าได้รับโควต้าจากผู้มีอำนาจที่เกี่ยวข้องกับการจัดสอบหรือที่เรียกว่าบอสสามารถช่วยเหลือบุคคลที่ได้รับการบรรจุเข้ารับเป็นข้าราชการได้โดยให้นายประวิตรจัดหาบุคคลที่สนใจสมัครสอบนะแล้วนายนิพนธ์ก็นัดหมายนายประวิตรและพยานไปพบกับนายอนุรักษ์ขจรฤทธิ์หรือว่าด็อกเตอร์ต่อซึ่งเป็นพนักงานสอบสวนชำนาญพิเศษคดีชำนาญการพิเศษและก็แนะนำว่านายอนุรักษ์เป็นหุ้นส่วนของบอสจากนั้นก็ตกลงกันแล้วก็มีการนัดหมายส่งมอบเงินที่เรียกรับมาจากผู้สมัครสอบ701รายอยู่เนี่ยพร้อมรายชื่อบุคคลที่ประสงค์จะสอบเข้าบรรจุเนี่ยนะแล้วปรากฏว่าก็บอกว่าจากนั้นในช่วงเดือนพฤศจิกายนนายประวิตรและพยานได้ดำเงินที่ได้รับจากผู้สมัคร701รายเนี่ยนะส่งมอบให้นายนิพนธ์และนายอนุรักษ์เนี่ย2เจ้าหน้าที่ DSI เนี่ยรวม2ครั้งคือเนี่ย55ล้านอ่ะ2ครั้งนี่55ล้านบาทนี่ค่ามัดจำเลยก็บอก55ล้านบาทเป็นค่ามัดจำนะเป็นจากพยานหลักฐานดังกล่าวนะบก.ปปพ.ก็เลยยื่นคำร้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค3จนทั้งมีการอนุมัติและมีการจับกุมผู้ต้องหาทั้ง2รายได้เรียบร้อยนี่ไงโอ้โหเราก็มีนึกนะคุณวันเนตว่าตอนแรกเราคิดว่ามันน่าจะเกี่ยวข้องกับหนึ่งก็พวกราชการในกระทรวงมหาดไทยใช่ไหมแล้วก็นึกว่าไหนน้อยก็คือโอเคกรมสถ.นะโดยตรงแล้วตอนหลังก็อาจจะมีพันไปสู่นักการเมืองใช่ไหมก็มีหลายระดับด้วยกันนะแต่เราก็ไม่นึกว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษจะเข้าไปยุ่งกับพวกพันใหญ่เรื่องคดีนี้ด้วยแต่ต้องย้ำว่าไม่ใช่เรื่องของกรมนะเป็นเรื่องของบุคคลที่อยู่ในกรมแต่ว่านี่มันสะท้อนให้เห็นว่าโอ้มันเรื่องเวลามันเป็นการทุจริตประพฤติมิชอบกันเนี่ยกระบวนการแต่ละครั้งมันใหญ่โตอยู่นะครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันนะมันพลาดไปถึงเจ้าที่ DSI 2รายเนี่ยมันทำให้บางคนตั้งคำถามไปบอกโอ้แล้วใน DSI เลยนะคือมันเนี่ยคดีต่างๆมันเยอะมากนะมันมีทั้งคดีที่รับเป็นคดีพิเศษนะแล้วมันมีทั้งคดีที่ไม่ได้รับเป็นคดีพิเศษซึ่งเวลาเขาจะตั้งเนี่ยเขาจะตั้งเจ้าของสำนวนนะเพื่อนผมเคยเป็นเจ้าของสำนวนเนี่ยคดีที่กรมดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเลยนะเขาไล่ฟังหมดเลยว่าสำนวนแต่ละครั้งเนี่ยโอ้โหนะมันวิ่งเต้นกันประเภทแบบไม่รู้เงินเลยแถวไหนเท่าไหร่ยังไงนั่นในแต่ละคดีเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสั่งไม่ฟ้องเนี่ยถือเป็นหัวใจสำคัญนะคือถ้าสั่งไม่ฟ้องด้วยพยานหลักฐานก็ดีไปแต่ถ้าสั่งไม่ฟ้องด้วยเหตุผลอื่นเนี่ยอันนี้เงินมันหล่นจะมาเพราะงั้นเนี่ยผมว่าเราก็เนี่ยแหละปัญหาเราก็ต้องหวาดระแวงอะว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยในแต่ละหน่วยงานที่มีหน้าที่เราไปชอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นมีผลต่อการสั่งนะในการดำเนินคดีเนี่ยนะมันสะท้อนว่ามันมีการวิ่งเต้นกันประเภทมโหฬารน่ะและดีดีเอสไอก็เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยนะครับ
2: แล้วก็ DSI ก็ให้ออกจากราชการไปแล้วนะคะสำหรับเจ้าหน้าที่ DSI 2รายนี้คืออย่างที่บอกอะค่ะมันเป็นเรื่องบุคคลด้วยนะแล้วก็มีความรู้จักมีความเกี่ยวข้องกันเนี่ยแหละกับเรื่องของการทุจริตการสอบเพราะฉะนั้นเขาก็ให้ออกจากราชการไปก่อนแล้วก็เบื้องต้นมีรายงานว่าได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวนะคะรับการประกันตัวชั่วคราวแล้วก็ใช้ตำแหน่งหน้าที่นี่แหละในการที่ขอประกันตัวออกมานะคะแล้วก็ทั้งคู่ยังคงปฏิเสธนะข้อเก่าหาอยู่นะคะที่ถูกตั้งข้อเก่าหาเรื่องของการทุจริตนะคะเรื่องของการรับเงินนะในเรื่องของการสอบท้องถิ่นค่ะ
3: จะยังคงต้องตามดูกันต่อไปสำหรับเรื่องนี้เอาละงั้นเราข้ามไปดูเรื่องราวของการเมืองแล้วกันเพราะว่าวันที่14นี้แล้วจะเป็นวันสำคัญนะคุณตนทิก็ประกาศไปแล้วเดี๋ยวรอดูผลวันที่14นะว่าจะออกไปเป็นยังไงถ้ารองกกต.สั่งไม่ฟ้องสักคนเดียวเดี๋ยวจะมีการเคลื่อนไหวต่อแน่นอนมีรายงานข่าวว่าการประชุมกกต.เพื่อลงมติคดีผู้สว.วันจันทร์ที่14กันยายนนี้จะเริ่มในเวลา 10:00 น.เนี่ยเขาบอกว่าเมื่อเริ่มประชุมแล้วกกต.แต่ละคนจะส่งใบลงมติของตัวเองที่มีต่อผู้กล่าวหาทั้ง229คนใน7ข้อกล่าวหานะใบลงมติดังกล่าวแต่ละคนจะได้รับไปตั้งแต่การประชุมเมื่อครั้งมีการรับฟังข้อเท็จจริงเรียบร้อยแล้วเมื่อ28สิงหาคมที่ผ่านมาและจากนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่สำนักการประชุมก็จะรวบรวมผลการลงมติและฐานมติซึ่งเมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมาได้มีการประชุมทำความเข้าใจนะในขั้นในการลงมติกันเรียบร้อยแล้วล่ะทีนี้ผู้ถูกกล่าวหาในคดีทั้งหมด229คนแบ่งเป็นสว.ชุดปัจจุบัน138คนรัฐมนตรีส.ส.และกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทย21คนเครือข่ายพรรคภูมิใจไทย20คนสว.สำรองและผู้สมัครสว.อีก50คนนะครับ ซึ่งทั้งนี้หลังกรกตมีมติแล้วเนี่ยเป็นขั้นตอนของสำนักงานละซึ่งจะต้องมีการรวบรวมความเห็นของกรรมการแต่ละคนที่เป็นเสียงข้างมากเพื่อเป็นมติเอกฉันท์หรือเป็นมติเอกฉันท์ขออภัยมาจัดทำเป็นคำวินิจฉัยนะครับโดยตามกฎหมายจะต้องมีการจัดทำคำวินิจฉัยแล้วเสร็จภายใน60วันกรณีหากเป็นมติจะให้ส่งศาลฎีกาเป็นคือเป็นแผนคดีเลือกตั้งก็จะใช้เวลาในการจัดทำคำร้องอีก60วันโอ้โหครูบันเน
2: ธ
3: ฟังดูใหญ่ตรงนี้แล้วนะ60บวก60ป่าก็ไป120วันนะสมมติว่ากกต.ใช้เวลาเต็มแม็กซ์เรื่องมันไม่อย่างที่หลายคนเข้าใจนะว่าโอ้เดี๋ยวส่งศาลฎีกาปั๊บเรียบร้อยแน่นอนพอเห็นขั้นตอนมาแล้วเนี่ยนะมันต้องใช้เวลาอีกนะถ้ากกต.บอกผมใช้สิทธิ์ตามกฎหมายเต็มที่เลยเต็มแม็กซ์เลยนะ120วัน120วันก็3เดือนใช่ไหมโอ้4เดือนสิคุณวันเนี่ยใช่ไหม
2: ค่ะ
3: 42เออ120วัน4เดือนนะเออ4เดือนนี่มันก็ใช้เวลานะก็ไม่เป็นไรนะรอดูต่อไปว่าเขาอาจจะใช้เวลาไม่เป็นตามที่กฎหมายกำหนดก็ได้อาจจะเร็วกว่า60วัน60วันก็ได้นะคุณวันเนี่ย
2: แล้วก็เห็นบอกว่าการจะไปทำข่าวกันในวันที
3: ่
2: 14กันยายนนี่นะก็จะต้องมีการเปิดลงทะเบียนอะไรให้กับแบบสื่อมวลชนคือก็คือเพื่อระบุจำนวนนะให้เรียบร้อยนะคุณวิเชษก็คือเปิดให้สื่อลงทะเบียนกันเนี่ยในวันพรุ่งนี้วันอาทิตย์ที่13กันยายนแล้วก็เห็นบอกว่ามีความเป็นไปได้สูงที่จะมีการแถลงน่าจะไม่มีการระบุเสียงในการแถลงข่าวจะไม่มีการระบุเสียงของกกต.ว่าลงมติเท่าไหร่อะไรอย่างไรนะใครเป็นเสียงข้างมากใครเป็นเสียงข้างน้อยแล้วก็จะไม่มีการระบุรายชื่อผู้ที่ถูกกล่าวหาในกรณีที่กกต.เนี่ยจะมีมติส่งสารในการพิจารณาด้วยแต่จะเป็นการระบุจำนวนคนเท่านั้นเห็นบอกว่าเดี๋ยวความชัดเจนเนี่ยก็จะต้องรอให้คำวินิจฉัยแล้วก็รอคำรับฟ้องของศาลฎีกาเป็นหลักนะคะอันนี้คือที่จะออกมาในวันที่14ที่ผู้สื่อข่าวเขาไปพยายามจะไปเสาะแสวงหากันมาเห็นบอกว่านอกจากนี้เนี่ยสำนักงานกกต.เขายังประเมินว่าอาจจะมีกลุ่มมวลชนต่างๆเนี่ยเข้ามาเกาะติดเรื่องของมติแล้วก็ทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์กันตั้งแต่เช้าเพราะฉะนั้นก็เตรียมมาตรการรักษาความปลอดภัยมีการประสานกับตำรวจบกน.2นะคะแล้วก็ตำรวจสน.ทุ่ง2ห้องมีการขอกำลังเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลนะคะ1กองร้อยด้วยนะแล้วก็มีพื้นที่กั้นให้ของสื่อมวลชนนะคะแล้วก็ประชาชนให้อยู่ภายนอกของสำนักงานจนกว่าจะช่วงใกล้เวลาแถลงข่าวจะเปิดให้สื่อมวลชนเนี่ยเข้าพื้นที่ไปเพื่อไปรอรับฟังการแถลงข่าวค่ะ
3: เออจริงๆนะอันนี้ก็มันก็โอเคมันก็เป็นอำนาจของกกต.นะที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลทั้งหมดแต่ผมก็คิดว่าความสามารถของสื่อมวลชนเนี่ยก็ต้องใช้ความสามารถกันหน่อยในการหามติอันนี้หนึ่งนะงานที่สองเนี่ยในการหาว่าตกลงเนี่ยถ้าสมมติมีการส่งฟ้องไปที่ศาลฎีกาเนี่ยนะใครบ้างที่เป็นรายชื่อในการส่งฟ้องอันนี้วัดความสามารถของสื่อมวลชนแล้วว่าจะสืบได้แค่ไหนอย่างไรแต่ดูท่าทีของกกต.ก็ชัดเจนแล้วเขาจะไม่เปิดเผยเนี่ยมันก็มีทั้งดีทั้งเสียนะบางคนบอกเปิดไปเลยก็เป็นมติที่ผ่านมาทำไมเรื่องอื่นเปิดได้แล้วทำไมเรื่องนี้จะไม่เปิดอ่ะเออมันก็แปลกอยู่เหมือนกันนะคือก็ต้องไปดูอ่ะกกต.ที่ผ่านมาบรรทัดฐานที่ทำอยู่ในแต่ละเรื่องอ่ะมันเป็นยังไงนะถ้าสมมติส่วนใหญ่เปิดแล้วอยู่ๆดีๆเรื่องนี้บอกเราไม่เปิดดีกว่าเนี่ยนะผมว่ามันก็แปลกอยู่เหมือนกันนะคุณโรเน่ฉะนั้นนักข่าวก็ต้องเจาะต้องตามล่ะอย่างวันนี้ก็มีวงเสวนา
2: เสวนาใช่ไหม
3: ใช่จับตาบทบาทของกรณีสลากต่อวิกฤตการเมืองไทยเนี่ยมีอาจารย์พงทองจันทรังสูตรอาจารย์สิริพันธ์นกสวนอาจารย์ประจักษ์ก้องจิตติผมไม่ลงรายละเอียดแล้วกันแต่พอเป็นว่าเนี่ยเขาบอกว่าอยากให้กกต.ใช้มาตรฐานวินยูชนนะใช้มีมาตรฐานวินยูชนที่คดีอยู่ที่สว.นะบอกหลักฐานแค่คนเชื่อได้ว่าเขาจะส่งสารได้แล้วไม่ต้องรออะไรเงี้ยนะอันนี้ก็เหมือนกันใช่ที่หลายฝ่ายได้ร้องบอกว่าที่เรื่องอื่นกกต.บอกว่ามีหลักฐานนั้นคนเชื่อได้ว่าก็สั่งแล้วแต่อันนี้นี่หลายคนบอกว่ามันก็มีหลักฐานที่คนเชื่อได้ว่าแล้วเพราะฉะนั้นไม่จะเป็นให้กกต.เนี่ยส่งเลยและให้ศาลตัดสินดีกว่าเงี้ยวันนี้ออกไปในแนวนี้นะคุณกรณ์เนี่ย
2: ค่ะแล้วก็ทางด้านของคุณภาริษนะคะก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้เช่นเดียวกันบอกว่า คือยังไม่จบแน่ๆนะถ้าเกิดว่ากกต.เนี่ยไม่ฟ้องกรณีหัวสว.ไปดูเอกสารพยานหลักฐานต่างๆคำให้การเนี่ยหลุดหรือปล่อยนะกรณีนี้เนี่ยมันอาจจะดูแล้วเอ๊ะเหมือนกับกรณีที่ภูมิใจไทยเคยพูดเอาไว้หรือไม่อย่างไรนะคะคุณผลิตก็ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นนี้ด้วยเช่นเดียวกันบอกว่าเออมันมีพยานคนเดียวกลับคำไม่ได้ทำให้คดีเนี่ย พังนะคุณภริศบอกแบบนี้ค่ะ
3: คือประเด็นเรื่องของ

0: กกตเนี่ยในทางการเมืองต้องบอกว่ามีผลเนี่ยคือหนึ่งมีผลต่อเรื่องความเชื่อมั่นในต่อองค์กรที่เป็นองค์กรอิสระเหล่านี้ที่ตอนนี้ความเชื่อมั่นมันลดน้อยลงทุกองค์กรนี่เราต้องยอมรับนะกกตก็ต้องเข้าใจในกรรมการกกตทั้งหลายว่านี่คือมันเป็นวิกฤตศรัทธาต่อองค์กรอิสระทั้งหมดแต่ที่สองเนี่ยผลที่มันจะตามมาคือผลในทางการเมืองเพราะว่า229คนเนี่ยที่คุณกุมารได้เห็นเนี่ยท่านผู้ชมท่านฟังได้เห็นว่ามันมีบุคคลสำคัญที่เป็นระดับแกนนำในการเมืองระดับหัวหน้าพรรคการเมืองเลขาธิการพรรคการเมืองแกนนำในพรรคภูมิใจไทยอยู่ด้วยไงเนี่ยไอ้ตรงนี้คือจุดสำคัญจะลองว่าถ้าไม่มีการส่งสารดีกาเนี่ยในบรรดานักการเมืองทั้งหลายที่เกี่ยวข้องเนี่ยแค่นี้ก็เป็นเรื่องแล้วล่ะนะรวมทั้งอะไรรวมทั้งสวชุดปัจจุบันที่ถูกมองว่าเป็นเครือข่ายสีน้ำเงินเนี่ยถ้าไม่โดนเลยสักคนหนึ่งเนี่ยโอ้ผมว่าเรื่องนี้เขาเรียกว่าเรียกแขกเลยนะแล้วก็อาจจะมีผลในทางการเมืองตามมาหลังจากวันที่14เนี่ยเยอะเลยทีเดียวล่ะนะแล้วทุกอย่างมันก็จะมาผนวกด้วยกันไงคุณสนธิก็จะไปเดินสายใช่ไหมเสร็จแล้วก็จะเอาเรื่องของเทาๆทั้งหลายด้วยแต่ว่าถ้าไปดูก่อนจะเรื่องเทาๆเนี่ยคุณสนธิพูดถึงประเด็นปัญหาการบริหารงานของรัฐบาลแต่ละเรื่องเนี่ยมันชัดอยู่แล้วนะว่าอันเนี้ยก็ไม่ได้เรื่องเทาๆอย่างเดียวแต่ก็พูดถึงเรื่องการบริหารงานของรัฐบาลทั้งหมดในช่วงที่ผ่านมาที่มันมีปัญหาหลายเรื่องรวมทั้งเรื่องที่ก่อนหน้านี้ที่นายกอนุทินเป็นนายกมาด้วยไม่ใช่เฉพาะรัฐบาลชุดนี้รวมทั้งประเด็นที่นายกอนุทินเคยเป็นรองนายกและรัฐมนตรีมหาดไทยสมัยรัฐบาลนะคุณแพทองธารสมัยรัฐบาลคุณเศรษฐาด้วยอะไรด้วยแต่นี่เป็นต้นเนี่ยนะมันจะถูกโยงไปหมดนะสำหรับเรื่องเหล่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ย14กันยามันเป็นเหมือนอะไรอ่ะเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นนะคุณกบเนตนะเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นในทางการเมืองหลังจากนี้นะหลัง14กันยายนไปแล้วเนี่ยมันจะค่อยๆมีดีกรีความร้อนแรงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนี่ก็ฝ่ายการเมืองผมเชื่อว่าเขาก็ประเมินสถานการณ์ได้อยู่ว่าจะเป็นยังไงเพราะยังมีอีกหลายเรื่องที่มันรออยู่ข้างหน้า
1: ค่ะคุณผู้ฟังถามบอกว่าคุณบุญสงบอกว่าโอ้ยคิดว่าเรื่องของลงถนนจะจุดติดไหม
0: ว่าจริงๆชุมนุมเดี๋ยวนี้มันไม่จำเป็นต้องลงถนนก็ได้นะลงถนนอาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะแต่ว่ากระแสในโลกออนไลน์กันในสื่อสังคมในโซเชียลมีเดียมันแรงยิ่งกว่าลงบนถนนที่มันเหนื่อยไงแต่มันเป็นสิ่งที่มันยังไงมันก็ต้องมีแต่เดี๋ยวทุกคนสดที่ทำอยู่เนี่ยนะแต่ว่าผมว่าพลังของโซเชียลมีเดียพลังของสื่อใหม่ๆเนี่ยอันนี้จะแรงกว่า
1: แล้วมันก็สามารถกดดันอะไรได้หลายๆอย่างนะมันมีพลังมากพอสมควรนะหลายคนอาจจะคิดว่ามันไม่ได้ออกไปลงถนนเหมือนเมื่อก่อนแล้วยุคสมัยมันเปลี่ยนไปนะพลังทางโซเชียลมันก็มีแรงกดดันอีกรูปแบบหนึ่งเหมือนกันนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวติดตามกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ถ้ามัวแต่กังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรหรือกลัวคำวิจารณ์ธุรกิจจะไม่มีวันเติบโตการคิดบวกคือการเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตัวเองไม่ใช่ไปสะดุดกับไอเดียคนอื่นทาดาชิยานาอิผู้ก่อตั้งยูนิโคล
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ

0: ไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
1: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฝั่งพฤติกรรมเสี่ยงกรุ๊ปไผ่ตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
0: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinkingRadio
2: สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละออมมัลจ์เจลสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยชนิดแผงที่เซเว่นชนิดหลอดที่ร้านขายยาชั้นนำและทั่วไป
3: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
4: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
0: เสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinkingradioอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
5: ๆประสงค์เลิศรัตนวิสุทธิ์ร่วมด้วยประจักษ์มะวงศาใน6ประเด็น
6: สิบเก้านาฬิกาห้านาทีนะครับต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการถกประเด็นนะครับ FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์คลื่นความคิดอสมทนะครับวันนี้เราพบกันค่ำวันเสาร์ที่12 กันยายน 2569ครับก็เป็นช่วงเวลา2วันก่อนที่จะถึงวันสำคัญนะครับที่เข้าใจว่าขอการเมืองก็ดีประชาชนบางส่วนรวมไปจนกระทั่งถึงทั้งนักสังเกตการทางการเมืองคนที่สนใจนะครับนักวิชาการก็จะถึงวันที่14 กันยายน 2569ซึ่งจะเป็นวันที่กกต.ครับจะต้องมีความชัดเจนนะครับสำหรับเรื่องกรณีคดีหัวเลือกสว.ครับกกต.จะมีความเห็นนะครับในการที่จะส่งรายชื่อไปยังศาลฎีกาเพื่อให้ศาลพิจารณาในการที่จะสั่งฟ้องหรือไม่อย่างไรนะครับหรือจะไม่ส่งไปหรือจะส่งไปเพียงแค่บางส่วนนี่เป็นประเด็นร้อนเลยนะครับที่หลายคนนั้นเฝ้าติดตามเฝ้าดูนะครับสำหรับการขยับของทางกกต.เพราะว่ามันจะมีปฏิกิริยามันจะมีฟีดแบ็กมันจะมีผลพวงที่เกิดขึ้นตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้นนะครับกกต.จะตัดสินใจอย่างไรนี่วันที่14กันยายนก็จะมีการประชุมนะในส่วนของกกต.ชุดใหญ่นะครับประมาณ10นาฬิกาก็จะเริ่มต้นนะครับส่วนกระบวนการก็อย่างที่รับรู้รับทราบกันนะครับกกต.ทุกท่านก็จะนำเรียกว่าเอกสารนะเอกสารในการที่จะให้ความเห็นสำหรับรายชื่อของบุคคลที่เคยตกเป็นรายชื่อนะครับที่เกี่ยวข้องและน่าจะมีส่วนนะครับเกี่ยวข้องกับความผิดตามพ.ร.ป.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.นะครับ229คนนะฮะก็จะมีการไล่ลิสต์ทีละรายชื่อครับโดยกกต.แต่ละท่านนะครับอันนี้คือวิธีการที่จะเริ่มต้นในวันจันทร์ที่14กันยายนก็เข้าใจว่าคงจะใช้เวลานานพอสมควรครับนะฮะแต่ว่าบรรดาผู้คนโดยทั่วไปนะครับนักสังเกตการทางการเมืองรอกันมา2ปีกว่าแล้วยังไงก็คงจะรอนะครับในวันที่14กันยายนวันนี้เดี๋ยวสักครู่หนึ่งครับเราจะมาฟังมุมมองของนักวิชาการ นักสังเกตการทางการเมืองในบ้านเรานะครับว่าถึงขณะนี้มีความเป็นไปได้ที่คำวินิจฉัยนะครับหรือว่ามติของทางกกต.นั้นจะออกมาในหน้าไหนครับใน3หน้าอย่างที่เรียนไว้เมื่อสักครู่นะครับและแต่ละหน้ามันจะมีผลอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งวันนี้ผมเรียนเชิญศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นะครับสถาพรเริงธรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับมาช่วยให้ความเห็นมาช่วยให้มุมมองในเรื่องนี้ครับเดี๋ยวสักครู่นะครับนะฮะส่วนช่วงที่2ครับปกติเนี่ยก็จะเป็นช่วงของคุณประสงค์เลิศรัตนวิสุทธิ์แห่งสำนักข่าว Next News นะครับแต่ว่าคุณประสงค์นี่ในช่วง2สัปดาห์นี้ก็ติดภารกิจนะครับมีธุระในการเดินทางไปต่างประเทศนะครับก็ยังไม่ได้เข้ามาร่วมในการที่จะนำเสนอข้อมูลต่างๆที่สำนักข่าว Next News ได้มีการนำเสนออย่างต่อเนื่องนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับวันนี้เดี๋ยวช่วงเบรกที่2เนี่ยจะพาแฟนๆรายการไปเกาะติดในมุมมองสำหรับเรื่องประเด็นร้อนนะครับเรื่องของพระกับสีกานะครับแล้วในช่วงหลังๆนี้ก็ไม่ใช่พระสงฆ์ในระดับธรรมดาด้วยนะครับเป็นพระสงฆ์ระดับพระราชคณะด้วยนะครับแล้วก็เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับสีกานี่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี68เป็นต้นมานี่ก็3สีกาเข้าไปแล้วครับสั่นสะเทือนอย่างยิ่งเพราะว่าวัดที่ตกเป็นเป้านะครับกลายเป็นวัดใหญ่นะครับวัดที่มีชื่อเสียงวัดที่มีความสำคัญเป็นที่รู้จักของผู้คนอย่างล่าสุดเนี่ยวัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยนะครับโอ้โหถือว่าเป็นวัดเก่าแก่มากนะครับแล้วเท่าที่ดูจากการตรวจสอบทรัพย์สินทั้งหลายทั้งเงินทองทั้งทองคำทั้งโฉนดที่ดินอะไรต่อมีอะไรเนี่ยก็เข้าใจว่าน่าจะทะลุพันล้านเข้าไปแล้วครับนี่มันสะท้อนให้เห็นอะไรครับเดี๋ยวในช่วงเบรกที่2ครับฟังมุมมองนะครับจากนายแพทย์มโนลาหพนิชนะครับนักวิชาการด้านพุทธศาสนานะครับเดี๋ยวจะมาช่วยฉายภาพให้เห็นนะครับส่วนกรณีของสำนักข่าว Next News เนี่ยครับถึงแม้ว่าคุณประสงค์จะไม่ได้เข้ามาร่วมในการที่จะนำเสนอเรื่องราวต่างๆแต่ว่าอยากจะแนะนำนะครับสำนักข่าว Next News เนี่ยณปัจจุบันนี้นะครับสิ่งที่เป็นประเด็นน่าสนใจก็คือมีการเปิดรายชื่อนะครับเปิดรายชื่อผู้สมัครสอบท้องถิ่นนะฮะของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับหรือว่าสถ.เนี่ยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นอะไรประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคนที่เข้าสอบแข่งขันแล้วมีคะแนนเพิ่มเนี่ยนะครับมีการแก้ไขคะแนนนะครับรวมแล้ว 5,924 รายนะครับสำนักข่าว Next News เนี่ยเป็นสำนักข่าวแห่งแรกครับที่มีการนำรายชื่อมาเปิดกันครบเลยนะครับนะฮะ 5,000 นะครับ924รายมีการแยกแยะออกมาเป็นรายภาคด้วยนะครับแล้วก็รายจังหวัดอีกต่างหากครับเอาง่ายๆครับ77จังหวัดนะครับจังหวัดที่มีรายชื่อของบุคคลที่มีการแก้ไขคะแนนสูงที่สุดครับ675รายก็คือจังหวัดพัทลุงครับรองลงมาคือสงขลา399รายปัตตานีอันดับ3ครับ323ราย3อันดับแรกอยู่ในพื้นที่ภาคใต้นะครับนะฮะแล้วยังมีนราธิวาสติดอันดับ4 237รายอยู่ลำดับที่4ด้วยนะครับนะฮะขอไปอยู่ลำดับที่5แล้วจังหวัดสตูลอยู่ลำดับที่6ครับ229รายนครศรีธรรมราชอยู่ลำดับถัดไปครับ217รายเรียกได้ว่า 5-6 อันดับแรกอยู่ในพื้นที่ภาคใต้มีสอดแทรกไปก็จังหวัดนนทบุรีครับที่อยู่ในลำดับที่3นะครับคือ262รายอ้าวใครสนใจครับไปตรวจสอบดูนะครับมีรายละเอียดรายชื่อของบุคคลด้วยนะครับนี่ของสำนักข่าว Next News นะครับไปติดตามได้เพราะว่าเป็นสำนักข่าวแห่งแรกครับที่มีการเปิดรายชื่อแล้วก็แยกเป็นรายภาครายจังหวัดด้วยนะครับอ้าวก็ว่ากันไปนะครับเรากลับมาประเด็นสำคัญนะครับที่วันนี้จะฟังมุมมองของนักสังเกตการทางการเมืองนะครับเพื่อที่จะดูนะครับว่าเรื่องกรณีเกี่ยวข้องกับทางกกต.เนี่ยที่สุดท้ายจะต้องมีความชัดเจนในวันที่14กันยายนนี้นะครับนะฮะจะเป็นอย่างไรแล้วก็จะออกหน้าไหน แต่ละหน้าเนี่ยจะมีความหมายอย่างไรนะครับรวมไปจนกระทั่งถึงช่วงหลังๆเนี่ยก็มีการขยับมีเรื่องของการออกโรงมาทั้งในฝ่ายที่อาจจะเกี่ยวข้องโดยตรงกับฝ่ายที่ถูกพาดพิงทางฝ่ายค้านที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบไอลออย่างนี้เป็นต้นครับซึ่งเขาก็จะรวมตัวเคลื่อนไหวตั้งแต่วันพรุ่งนี้ครับ13กันยายนนะฮะเราจะมาฟังมุมมองนะครับว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเป็นประเด็นนี้นะครับมีอะไรที่น่าสนใจมีอะไรที่น่าจับตาดูบ้างนะครับนะฮะทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันก็เป็นประเด็นสำคัญนะครับที่เราจะมาฟังมุมมองจากนักวิชาการนักสังเกตการทางการเมืองนะครับนะฮะเดี๋ยวสักครู่นะครับเข้าใจว่าทีมงานกำลังอ๋อติดต่ออาจารย์ได้แล้วนะครับศาสตราจารย์ดร.สถาพรเรืองธรรมครับอาจารย์คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์นะครับจากมหาวิทยาลัยไม่ดนตอนนี้อาจารย์อยู่กับเราแล้วอาจารย์สถาพรสวัสดีครับอาจารย์ครับ
7: ครับสวัสดีครับคุณประจักษ์ครับ
6: ครับอาจารย์เอาคำถามสำคัญเลยครับอาจารย์วันที่14กันยายนอาจารย์คิดว่ามันจะออกหน้าไหนอาจารย์3หน้าที่มีการคาดการณ์กัน
7: ครับฮัลโหลครับได้ยินไหมคร
6: ับได้ยินครับอาจารย์ได้ยินชัดเจนครับอาจารย
7: ์โอเคคือผมคิดว่าคำถามนี้เป็นคำถามที่น่าสนใจมากเพราะว่ามันมีสิทธิ์ออกทุกหน้าฮะ
6: ครับ
7: แต่ผมในฐานะที่เรามองดูนะฮะถ้าจะให้ทำให้สังคมไม่ขยับขยื่นมากไปกว่านี้นะฮะเพราะช่วงเวลานี้ก็มีข่าวไม่ค่อยดีกับหมวดประชาคมไทยหลายเรื่องผมคิดว่าทางที่ดีสุดคือออกหน้าแรกครับก็คือกกต.ควรเห็นควรส่งให้ศาลฎีกา
6: ครับ
7: ฎีกาพิจารณาต่อไปน่าจะเป็นทางออกที่จะทำให้การขับเคลื่อนในการเดินหน้าทางการเมืองและการบริหารราชการแผ่นดินสามารถเดินต่อไปได้ครับ
6: ครับคือหน้าแรกที่อาจารย์ว่าก็คือส่งรายชื่อทั้ง229คนใช่ไหมครับอาจารย
7: ์ใช่ครับ
6: ทางกกต.นี่ในช่วงที่ผ่านมาดูจะยังไม่แสดงท่าทีออกไปถึงขั้นนั้นนะครับอาจารย์เพราะถ้าไปฟังจากที่คุณแสวงบุญมีซึ่งเป็นเลขาธิการกกต.เนี่ยออกโรมาเปิดประเด็นกรณีมาตรา226ใช่ไหมครับอาจารย์ที่บอกว่ามันต้องเข้าข่าย3ประเด็นก็คือ1ผู้สมัครรับเลือกเป็นสว2ก็คือมีเรื่องการทุจริตเกิดขึ้นและ3ก็คือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าแต่ว่าในมุมของฝ่ายค้านอย่างพรรคประชาชนอย่างไอลออย่างพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็ภาคส่วนต่างๆบอกว่าแค่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าก็ควรที่จะส่งไป
7: ครับ
6: ครับทำไมอาจารย์ถึงคิดว่าเขาจะส่งไปทั้ง229คน
7: คือผมคิดว่าในเชิงของความชอบธรรมทางการเมืองของกกต.เนี่ยไม่มีทางออกมากนักนะครับ
6: ครับ
7: สิ่งที่สำคัญคือบทบาทหน้าที่ตามกฎหมายที่กับระบุไว้ก็ระบุไว้ชัดว่าบทบาทของกกต.มีหน้าที่ในการเป็นเกตเวย์หรือเป็นทางเป็นช่องทางในการที่จะส่งข้อมูลต่างๆไปสู่การพิจารณาในระดับขององค์กรที่มีอำนาจในการพิพากษาส
6: ่
7: วนบทบาทของกกต.เองเนี่ยไม่มีทางเลือกมากนะที่จะอธิบายถึงเหตุผลก็จะเป็นอะไรที่จะไม่ส่งไปถึงแม้ว่าจะมองว่าบางเคสบางกรณีมันมีข้อสงสัยอยู่ไม่เคลียร์หรือว่าไม่ยังไม่มีความชัดเจนอย่างไรก็ดีมันไม่ใช่บทบาทหน้าที่ของกกต.อย่างแท้จริงว่าจะทำหน้าที่ในการสกรีนทุกอย่างให้มันเบ็ดเสร็จเป็นขาดแล้วค่อยส่งไปงั้นเพราะมันอาจจะทำให้เกิดคำถามว่าแล้วตกลงจะมีองค์กรตุลาการกี่ชั้นกันแน่ในสังคมไทย
6: ครับอาจารย์ครับถ้าเรียนถามอาจารย์ว่าปัจจัยที่อาจจะทำให้กกต.เนี่ยตัดสินใจใช้วิธีการหน้าแรกอย่างที่อาจารย์ว่าไว้เมื่อสักครู่เนี่ยมันเป็นเพราะว่ากกต.เนี่ยตระหนักในบทบาทของตัวเองหรือว่ากกต.เนี่ยเริ่มที่จะลังเลหรือกกต.เนี่ยเริ่มที่จะหวาดหวั่นพลังของผู้คนทั้งผ่านทางโลกโซเชียลก็ดีรวมไปจนกระทั่งถึงที่จะมีการขับเคลื่อนอาจารย์คิดว่ามันเป็นปัจจัยจากตรงไหนหรือว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นปัจจัยที่ทำให้ทางกกต.เนี่ยต้องตัดสินใจส่งทั้ง229คน
7: ผมมองว่าปัจจัยที่3นะฮะเพราะว่าข้อเท็จจริงที่มันออกมาเนี่ยมันค่อนข้างจะมีเหตุมีผลฟังได้นะครับแล้วก็น่าเชื่อถือระดับหนึ่ง
6: ครับอาจารย์
7: ดังนั้นผมคิดว่าในประเด็นที่การถ้าวันที่14นะฮะไ สามารถที่จะออกในประเด็นที่มันสังคมเขาอยากจะได้รับรู้ความจริงผ่านกลไกหรือกระบวนการที่ถูกต้องชอบธรรมตามระบบกระบวนการยุติธรรมเนี่ยผมคิดว่าเงื่อนไขนี้จะเป็นจุดสำคัญอันหนึ่งที่อาจจะทำให้สังคมตั้งคำถามที่แหลมคมมากขึ้น
6: ครับ
7: อาจจะมีประเด็นในการที่จะตั้งข้อสงสัยถึงความชอบธรรมไม่เพียงแต่กกต.แต่อาจจะรวมไปถึงกลุ่มผู้มีอำนาจที่อาจจะมีอิทธิพลสำคัญต่อการตัดสินใจในเรื่องนี้ไม่มากก็น้อยผมเชื่อว่ามันจะมีประเด็นในการพูดคุยกันแล้วอาจจะเกิดสิ่งที่เราที่สิ่งที่เราไม่อยากจะคาดคิดก็คือเรื่องของการโต้แย้งทางสังคมที่มีความรุนแรงและเข้มข้นมากขึ้น
6: ครับอาจารย์คิดว่าในทางปฏิบัตินะครับอาจารย์คือเรื่องที่จะส่งรายชื่อ229คนหรือจะส่งไปเท่าไหร่ก็ตามทีเนี่ยแต่ว่ามีการส่งรายชื่อไปเนี่ยมันจะมีผลในเชิงทางการเมืองไหมครับอาจารย์เพราะว่าคือถ้าพูดถึงในด้านการเมืองเนี่ยนักการเมืองก็ดีระดับไหนก็ตามทีนะครับอาจารย์ก็มักจะห่วงมากสำหรับเรื่องที่มันเป็นบันทึกประวัติศาสตร์หรือว่าเป็นสิ่งที่ถูกระบุไว้ในโปรไฟล์นะครับอาจารย์ว่าถูกระบุถูกกล่าวหาเรื่องเกี่ยวพันกับเรื่องของการหัวสวซึ่งมันก็จะทำให้ประวัติเนี่ยมันไม่สามารถที่จะลบออกไปได้นะครับอาจารย์มันก็อยู่ยาวนานมากทั้งฝ่ายการเมืองถึงแม้ว่าเขาจะบอกว่าเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวเรื่องกับเรื่องของการหัวสวแต่ว่ารายชื่อนะครับอาจารย์229คนมันก็ชัดเจนว่ามันเกี่ยวพันไปถึงเครือข่ายแล้วก็เป็นสมาชิกพรรคการเมืองใหญ่ที่เป็นพรรคแกนในรัฐบาลด้วยนะครับอาจารย์มันจะมีผลต่อทางฝ่ายการเมืองแค่ไหนมันจะมีแรงดีดสะท้อนกลับมาถึงกกต.จะต้องลังเลมากน้อยแค่ไหนครับอาจารย์
7: คือผมมองว่าณ เวลานี้เนี่ยการอธิบายในเชิงเหตุผลทางการเมืองมันน่าจะก้าวข้ามไปแล้วครับแต่ตอนนี้มันจะต้องพูดถึงเรื่องของความชอบธรรมในการที่จะดำรงตำแหน่งหรือความชอบธรรมของการที่จะดำรงสถานะเป็นผู้ใช้อำนาจทางการเมืองของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมากกว่าที่คำสังคมเขาคำถามเขาก้าวข้ามไปแล้วนะครับว่าเป็นน่าเป็นห่วงไหม
6: คร
7: ับสำหรับผมมองว่านะครับคงไม่ต้องเป็นห่วงแล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่จะต้องเตรียมตัวในการสร้างคำอธิบายต่อสังคมให้ชัดเจนแล้วก็สามารถที่จะลดปัญหาเรื่องของความคลางแคลงใจที่มันเกิดขึ้นมาจากผลพวงของการตัดสินใจในหลายเคสที่ผ่านมาที่เราก็จะเห็นว่ามันมีความเกี่ยวโยงเชื่อมโยงกันไม่มากก็น้อยชัดเจนหรือไม่ชัดเจนมากเท่าไหร่แต่มันสามารถมีร่องรอยอยู่เสมอว่ามันมีความสัมพันธ์อยู่กับกลุ่มการเมืองที่มีอำนาจในปัจจุบัน
6: แสดงว่ามันเลยเส้นแบ่งเรื่องความค้างคาใจไปแล้วใช่ไหมอาจารย์ตอนนี้ก็มันมาถึงแอเรียมันมาถึงพื้นที่ที่จะต้องออกมาแสดงข้อเท็จจริงถูกต้องไหมอาจารย์มันเลยเส้น
7: ถูกต้องครับ
6: ครับ
7: เลยไปแล
6: ้วอ๋อเลยไปแล้ว
7: เลยไปแล
6: ้
7: ว
6: แล้วถ้าเป็นอย่างนี้อาจารย์
7: ถึงจุดที
6: ่ครับเชิญอาจารย์ก่อนครับอาจารย
7: ์เชิญอ๋อไม่เป็นไร
6: ครับครับอาจารย์ถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยมันจะออกมาในลักษณะที่กกต.โยนเผือกร้อนไปให้ทางศาลหรือว่ากกต.ก็จะก่อให้เกิดความรู้สึกที่ไม่ดีต่อฝ่ายการเมืองที่ถูกพาดพิงนะอาจารย
7: ์อันที่หนึ่งไม่ได้เป็นเรื่องการโยนเผือกร้อนแน่นอนเพราะมีการทำหน้าที่ตามกฎหมาย
6: ครับ
7: แล้วกกต.สามารถทำได้เลยโดยบริสุทธิ์ใจแล้วไม่ต้องกังวลด้วยแล้วมันยิ่งดีซะอีกที่มันทำให้สถานะของความเป็นองค์กรอิสระตามกฎหมายตามรัฐธรรมนูญเนี่ยมันศักดิ์สิทธิ์ขึ้น
6: ครับอาจารย์
7: สิ่งที่กกต.ทำในการเรื่องนี้ไม่ผมว่าไม่ใช่การโยนเผือกร้อนเพราะยังไงมันก็ต้องเป็นหน้าที่อยู่แล้วสิ่งที่ศาลท่านพิจารณาก็ทำตามหน้าที่อยู่แล้วแต่เรื่องนี้ไม่ใช่เผือกร้อนแต่เป็นเรื่องการพิสูจน์ข้อเท็จจริงที่สังคมอยากจะทราบ
6: ครับ
7: ส่วนคำถามข้อที่สองคืออะไรนะฮะ
6: คำถามข้อที่สองก็คือว่าการตัดสินใจส่งรายชื่อไปยังศาลฎีกาเนี่ยมันจะเป็นจุดที่นำไปสู่ความรู้สึกคอมเมนต์ของฝ่ายการเมืองที่เกี่ยวข้องแม่อาจารย์เพราะว่าคือมันก็ปฏิเสธไม่ได้นะอาจารย์มันก็มีอะไรที่มันเป็นร่องรอยแล้วก็ถูกกล่าวหาว่ามีความเกี่ยวโยงมีความสัมพันธ์อะไรกันอยู
7: ่คือเราต้องกลับไปทบทวนจุดยืนจุดเริ่มต้นของการมีองค์กรอิสระก่อนนะครับว่าเขาเราในรัฐธรรมนูญเนี่ยหลายฉบับที่ผ่าน ตั้งแต่รัฐบาล4ตุลาที่ผ่านมาที่เราพยายามที่จะเซตองค์กรอิสระขึ้นมาเพื่อที่จะทำหน้าที่เป็นองค์กรตรวจสอบและส่งดุลเพื่อให้เกิดการใช้อำนาจการรับจากมีธรรมาภิบาลดังนั้นไม่เห็นจะต้องมีปัญหาอะไรกับหน่วยงานองค์กรที่เป็นทำหน้าที่ในทางนิติบัญญัติหรือทางบริหารที่น่าจะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของกกต.เลยเพราะการทำหน้าที่ตรงนี้ทำหน้าที่ในการที่จะทำให้ระบอบประชาธิปไตยเนี่ยสามารถเดินหน้าต่อไปได้ไปใต้หลักธรรมาภิบาลซึ่งทุกคนก็ยอมรับกันฉะนั้นไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับเรื่องอิทธิพลพรรคการเมืองที่มามีส่วนกดดันแต่ถ้าทำหน้าที่ไม่เป็นไปตามหลักการนี่น่าจะมีคำถามมาก
6: นะฮะอาจารย์ต่อยอดได้ไหมถ้าเกิดว่าทางกกต.เนี่ยไม่เลือกแนวทางที่อาจารย์ว่าไม่เลือกแนวทางที่จะส่งไปบางส่วนเนี่ยอาจารย์ครับมันจะมีฟีดแบ็กมันจะมีอะไรเกิดขึ้นมาบ้างครับอาจารย
7: ์ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ผมคาดไว้นะฮะแต่ว่าที่พูดในหนังสือตอนแรกคืออยากให้บรรทุกอย่างละเอียดแต่ไอแนวทางแบบนี้ถือว่าบางส่วนที่มันอาจจะชัดเจนเช่นเงินชัดเจนอะไรเงี้ยเราจะส่งไปในส่วนที่เป็นเงินไม่ชัดเจนอาจจะยังไม่ส่งก
6: ็
7: ได้แต่ไอ้คนกลุ่มที่ไม่ส่งเนี่ยก็ต้องมีกระบวนการตรวจสอบต่อไปนะครับให้จะชัดเจนหรือเสด็จน้ำว่ามันไม่เกี่ยวข้องจริงนะนะครับเพราะว่าถ้าหมดสมมติว่าเหมือนกับตัดจำนวนหนึ่งเอาส่งไปแล้วที่เหลือเก็บไว้แล้วก็ทำเป็นลืมหรือทำเป็นมองว่าทุกอย่างหมดภาระหน้าที่แล้วผมว่าอันนี้ก็ยังเป็นอีกเรื่องนึงที่อาจจะมีการถูกพูดถึงหรือเชื่อมโยงไปอีกหลายแง่หลายมุมซึ่งน่าเป็นห่วงกกต.มากกว่า
6: ครับถ้าเป็นไปตามนี้อาจารย์ภาพของกกต.ซึ่งมันถูกตั้งประเด็นคำถามถึงความเชื่อมั่นความศรัทธาความเป็นกลางเนี่ยมันถูกตั้งคำถามมานานแล้วอาจารย์ถ้าเกิดว่าออกมาในหน้าที่ไม่ส่งหรือส่งไปน้อยเนี่ยอาจารย์ครับกกต.จะโดนหนักแค่ไหนยังไงครับอาจารย์เขาจะมีวิธีการในการที่จะรับมือหรือมีอะไรที่เป็นเกาะคุ้มกันให้มากไหมครับอาจารย
7: ์ก็คงจะคุ้มกันที่คงจะอ้างมาตราต่างๆตามกฎหมายที่จัดตั้งองค์กรขึ้นมานะครับก็อธิบายได้ในทางนิติศาสตร์แต่ในทางรัฐศาสตร์เนี่ยมันจะอธิบายไม่ได้นะครับ
6: ครับอาจารย
7: ์มันจะอธิบายเรื่องพวกนี้ไม่ได้แล้วมันอาจจะกลายเป็นโดมิโนก็ได้นะผลกระทบเป็นโดมิโนไปถึงกระทบไปถึงองค์กรอิสระอื่น
6: ๆครับ
7: ที่อยู่ในข่ายที่กำลังสังคมจับตาด้วยก็ได้แล้วโดมิโนอันนี้เนี่ยอาจจะเป็นโดมิโนที่แรงขึ้นไปถึงระดับสึนามิที่อาจจะนำไปสู่การกวาดล้างกกต.องค์กรอิสระในรัฐธรรมนูญฉบับใหม
6: ่
7: ก็อาจจะเป็นไปได้เพราะอาจจะมีการตั้งคำถามว่าเอ๊ะองค์กรอิสระยังจำเป็นอยู่ไหมถ้ามีและถ้ายังคงอยู่แล้วมันทำให้สังคมไม่สามารถหาวิธีการอยู่ร่วมกันแบบสันติสุขได้ก็อาจจะมีคนตั้งคำถามแบบนี้แรงๆในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือฉบับที่เราจะถูกแก้ไขก็ได
6: ้ครับอาจารย์ครับตอนหลังเนี่ยเราก็ได้เห็นสิ่งที่พยายามที่จะเปิดหรือพยายามที่จะแสดงออกมาว่าในสิ่งที่ทางสังคมค้างคาใจหรือข้อเรียกร้องที่อยากจะให้ส่งประเด็นเรื่องหัวสวไปยังศาลฎีกามันอาจจะไม่คืออาจจะมีช่องโหว่หรือว่าอาจจะมีสิ่งที่พยายามที่จะสะท้อนเห็นว่ามันไม่เป็นจริงตามนั้นนะเราจะส่งไปได้ยังไงอย่างกรณีล่าสุดครับอาจารย์ที่มีการออกมาเปิดประเด็นเรื่องพยานใช่ไหมอาจารย์สวกสาวสวหมายเลข16เนี่ยครับอาจารย์ซึ่งคุณผลิตเนี่ยบอกว่าช้างทั้งตัวเนี่ยมันไม่หายไปหรอกเพราะว่าพยานกับคำเพียงแค่ปากเดียวอันนี้อาจารย์มองยังไงครับมันจะมีผลแค่ไหนยังไงหรือว่ามันก็ไม่เรื่องปกติธรรมดา
7: ต้องถามว่าหน้าที่ของต้องกลับไปถามคำถามแรกที่เราคุยกันเลย
6: คืออ
7: ันไหนคือหน้าที่ของคุณก็ทำตามหน้าที่ไปอันไหนที่ไม่ใช่หน้าที่ของคุณก็ไม่ควรจะเอาตัวเองไปเสี่ยงหรือเดิมพันกับอะไรนะฮะปรากฏการที่อาจจะมีคนพูดถึงเรื่องนี้บุญคุณการถามตอบแทนไม
6: ่
7: มีความจำเป็นเลยนะครับเพราะมันถ้าทุกฝ่ายทำตามหน้าที่เขาได้อย่างบริสุทธิ์ครับผมก็เชื่อว่าศาลท่านก็จะพิจารณาด้วยดุลพินิจที่บริสุทธิ์ธรรมแล้วผลที่ออกมาโดยคำพิพากษาของศาลมันก็เป็นที่สุดอยู่แล้วไม่น่าจะมีอะไรที่จะต้องไปขลางแคลงหรือระแวงใจ
6: ครับไม่น่าจะมีผลใช่ไหมอาจารย์สุดท้ายอาจารย์พูดถึงองค์กรอิสระคือนอกจากกกต.แล้วจะมีองค์กรอิสระอื่นนะครับอาจารย์ที่ถูกตั้งเป็นคำถามกันบอกว่ามันมีความเชื่อมโยงกับ ฝ่ายที่มีอำนาจทางการเมืองเพราะว่าเท่าที่มีการเคาะให้ความเห็นชอบโดยวุฒิเนี่ยในหลายหน่วยงานในองค์กรอิสระก็มาหลายคนนะครับอาจารย์นับตั้งแต่สวชุดนี้เข้ามาอาจารย์มองความเป็นอิสระขององค์กรองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญยังไงบ้างครับอาจารย์ทั้งกกต.ปปช.ทั้งส่วนอื่นๆด้วยนะครับอาจารย
7: ์ก็ยังเชื่อมั่นนะฮะถึงแม้ว่าจะลดน้อยลงเรื่อยๆว่ายังมีความเป็นอิสระอยู่นะครับ
6: ครับ
7: แต่ด้วยข้อที่จริงหลายอย่างก็อาจจะต้องอยากจะขอให้ทางองค์กรอิสระที่ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมและตรวจสอบการใช้อำนาจการโดยเฉพาะเรื่องอำนาจที่ผูกพันอยู่กับรัฐธรรมนูญเนี่ย
6: ครับ
7: ช่วยยึดโยงกับการปฏิบัติหน้าที่ของไอ้ที่เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญอย่างเคร่งครัดนะฮะส่วนอะไรจะถูกอะไรจะผิดก็ตามขั้นตอนและกลไกที่กฎหมายเขียนไว
6: ้
7: ถ้าเราเดินหน้าตามหลักที่ติรัฐตามหลักกติกาพวกกฎหมายสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นอะไรต่อไปผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของความรับผิดชอบร่วมกันของสังคมทั้งสังคมอยู่แล้ว
6: ครับอาจารย์อ่ะก็น่าสนใจนะครับอาจารย์มันเป็นสัจธรรมด้วยนะสิ่งที่อาจารย์ทิ้งท้ายเอาไว้นะครับขอบพระคุณอาจารย์สถาพรขอบพระคุณอาจารย์อย่างยิ่งเลยครับและสวัสดีนะครับอาจารย์ครับ
7: ครับ
6: ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับศาสตราจารย์ดร.สถาพรเดิงธรรมนะครับอาจารย์คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับฟังมุมมองจากอาจารย์ไปแล้วก็น่าจะมีความชัดเจนนะครับนะฮะหลักๆเลยอาจารย์ก็เชื่อว่าน่าจะส่งไปทั้ง229คนนะฮะแต่ว่าในอีกมุมนึงที่อาจารย์เป็นห่วงแล้วก็คิดว่ามันก็ยังมีความเป็นไปได้อยู่ก็คืออาจจะส่งไปจำนวนหนึ่งนะฮะหรือไม่ส่งไปนะครับแต่ว่าฟังจากที่อาจารย์สถาพรเนี่ยวิเคราะห์แล้วมันก็จะมีผลนะครับต่อความรู้สึกของประชาชนโดยทั่วไปนะครับเพราะว่ากกต.นี่ก็ปฏิเสธไม่ได้ในช่วงที่ผ่านมามันถูกมองอย่างไม่ไว้ใจถูกมองอย่างขาดความเป็นกลางที่ควรที่จะเป็นนะฮะเพราะฉะนั้นครั้งนี้เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งครับเป็นจุดชี้ชะตาสำคัญนะครับและอาจารย์ก็บอกว่าความจริงถ้าเกิดว่าทางกกต.เนี่ยซึ่งมีอำนาจโดยตรงในการที่จะส่งเรื่องเนี่ยไปยังศาลฎีกาเนี่ยนะครับนะฮะส่งไปเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นการโยนเผือกร้อนเพราะว่ามันเป็นขั้นตอนที่ทางศาลฎีกาจะต้องเป็นผู้พิจารณาอยู่แล้วในเรื่องของการสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องนะครับอ่ะนี่ก็เป็นในมุมมองนะครับของอาจารย์สถาพรเดิงธรรมนะครับเดี๋ยวรอดูครับวันที่14กันยายนมันจะออกมาหน้าไหนนะครับแล้วมันจะมีปฏิกิริยาอะไรเกิดขึ้นตามมาหรือไม่อย่างไรในช่วงสถานการณ์ทางการเมืองที่ต้องบอกว่ามันยังมีความอ่อนไหวอยู่นะครับอ่อนไหวอยู่ในระดับหนึ่งเพราะว่าตอนนี้มีทั้งเรื่องของการเดินสายในการที่จะเรียกพลังมวลชนนะครับของคุณสุทธิลิ้มทองกุลนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องประเด็นหัวสวเนี่ยที่หลายคนมองว่าจะเป็นตัวแปรตัดสินสำคัญนะครับว่าปฏิกิริยาท่าทีของประชาชนโดยทั่วไปจะเป็นอย่างไรมันจะขึ้นอยู่กับเรื่องคดีหัวสวนี่แหละ14กันยายนกกต.นี่ยังมีเรื่องที่ต้องลุ้นต้องติดตามอยู่เรื่องนึงนะครับก็คือเรื่องของการพิมพ์บาร์โค้ดและ QR โค้ดนะครับบนบัตรเลือกตั้งซึ่งทางศาลรัฐธรรมนูญก็นัดในการที่จะวินิจฉัยนะครับในวันที่28กันยายนเดือนนี้แหละครับปลายเดือนนะฮะมันก็เลยกลายเป็นการเพิ่มปัจจัยร้อนที่ทำให้ดีกรีความร้อนในเชิงทางการเมืองเนี่ยมันเริ่มมีความเข้มข้นมากขึ้นแล้วก็ถูกจับตามากขึ้นนะครับนี่ยังไม่นับรวมนะครับการขยับของพรรคร่วมฝ่ายค้านโดยเฉพาะยิ่งพรรคประชาชนกับพรรคประชาธิปัตย์เกี่ยวข้องกับเรื่องของการยื่นยัตติเข้าใจว่าน่าจะเป็นการยื่นยัตติเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลตามมาตรา151ก็คือยื่นเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจมีการอภิปรายแล้วก็มีการลงมตินะครับว่าจะโหวตให้ความไว้วางใจหรือไม่อย่างไรนะครับก็น่าจะออกมาที่มาตรา151แต่ยังไงก็ตามก็ต้องรอความชัดเจนก่อนนะครับว่าทางพรรคฝ่ายค้านตัดสินใจจะเลือก151หรือ152 152ก็จะเป็นการอภิปรายทั่วไปไม่มีการลงมตินะครับในการที่จะโหวตเสียงนะฮะนี่ยังไม่นับรวม เรื่องที่ยังคงเป็นปมร้อนกันอยู่อย่างที่เกริ่นไว้เมื่อสักครู่เนี่ยสำนักข่าว Next News ก็มีการนำเสนอล่าสุดนะครับ 5,000 กว่าคนเนี่ยสำหรับเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นนะฮะ

0: ในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลแล้วก็ยังพูดถึงประเด็นของพรรคกล้าทำนะครับซึ่งร้อยธรรมนัสพรหมเผ่าเนี่ยหัวหน้าพรรคเนี่ยก็ออกมาแสดงท่าทีทอดไมตรีนะครับบอกว่านี่เป็นเพื่อนนะครับเป็นเพื่อนกับนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินนะฮะซึ่งคุณอนุทินเองเนี่ยนายกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์ล่าสุดเนี่ยนะครับก็บอกว่าอะไรมันก็เป็นไปได้ทั้งสิ้นแหละในเชิงทางการเมืองสำหรับประเด็นที่ผู้สื่อข่าวถามบอกว่าพรรคกล้าทำนั้นมีโอกาสที่จะเข้ามาร่วมรัฐบาลในฐานะพรรคร่วมนะครับเป็นอีกหนึ่งพรรคในรัฐบาลหรือไม่นะครับนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าอะไรมันก็เป็นไปได้ทั้งนั้นนะครับนะอันนี้เดี๋ยวรอดูนะครับสำหรับเรื่องประเด็นร้อนในเชิงทางการเมืองครับหลายตัวหลายเรื่องครับนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตพักกันสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้านะครับเราจะมาอัปเดตเรื่องสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องนะครับกับตัวของอดีตหลวงพ่อโชตนะครับแล้วก็สีกาเอ๋ใช่ไหมรวมไปจนกระทั่งถึงเดี๋ยวเราจะฟังมุมมองจากนักวิชาการนะครับนักวิชาการด้านพุทธศาสนานะครับว่ามองสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับเกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าระหว่างพระนะครับกับสีกาเนี่ยนะครับไม่จบไม่สิ้นเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นอะไรนะครับเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาครับ
1: พระสงฆ์เลิศรัตนวิสุทธิ์ร่วมด้วยประจักษ์มะวงศาใน6ประเด็น
2: จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: สายต่อไป
4: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
3: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
5: เลือกนี่สิครับ
3: ยาน้ำแก้ไอมะแวงราอัยาลาไลท์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
5: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย
3: ย้ำยาแก้ไอมะแวงราอัยาลาไลท์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบ
5: เอาสายต่อไป
6: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ AI for Life ปลดล็อกพลัง AI ฉบับจับมือทำนำไปใช้ได้จริงคราวนี้เรามาในแบบกิจกรรมวิดีโอเรียนรู้ออนไลน์สุดพิเศษจะอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ดูซ้ำเมื่อไหร่ก็ได้แค่กดเข้ากลุ่มทั้งคอร์สคลิกแอนด์ครีเอทไวเก๋าเล่าภาพด้วย AI ใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพตามจินตนาการและการสร้างวิดีโอจาก AI ง่ายๆไว้โพสต์ลงโซเชียลให้อึ้งกันทั้งฟีดและ AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังช่วยคิดไอเดียคิดแคปชั่นสร้างคอนเทนต์และ

0: at Thinking Radio
1: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
2: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
1: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
2: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
3: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
4: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
3: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
4: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
5: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
6: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวชัยชาญที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้อง

0: การปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
1: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radioอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆประสงค์เลิศรัตนวิสุทธิ์ร่วมด้วยประจักษ์มะวงศาใน6ประเด็น
3: สิบเก้านาฬิกา39นาทีนะครับเข้าสู่ช่วงที่2ของถกประเด็นนะครับค่ำวันเสาร์ที่12กันยายน2569นะครับเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพระสงฆ์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นพระเถระชั้นผู้ใหญ่ด้วยกับศรีกานะครับล่าสุดกรณีของอดีตหลวงพ่อโชติกับศรีกาเอเนี่ยนะครับซึ่งเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์นะครับสำหรับอดีตหลวงพ่อโชติเนี่ยนะครับวันนี้ปรากฏว่าบรรยากาศที่วัดพุทธไทยสวรรค์อำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานักท่องเที่ยวก็ยังคงเดินทางไปตามปกตินะครับเพราะว่าเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์คือวัดเนี้ยก่อตั้งมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยานะครับนะฮะปรากฏว่าวันนี้นักท่องเที่ยวนะครับทั้งชาวไทยชาวต่างประเทศก็ยังเดินทางไปที่วัดพุทธไทยสวรรค์กันเช่นเคยนะครับมีการวิพากษ์วิจารณ์ต่อเรื่องราวที่เกิดขึ้นมีการไปแห่เซลฟี่ไลฟ์สดนะครับในจุดที่เป็นเช็คอินแห่งใหม่ของวัดไปเรียบร้อยแล้วครับก็คือทางที่เดินผ่านกุฏินะกุฏิอดีตเจ้าอาวาสนะครับนะฮะซึ่งก็มีคนไปตรงนั้นแล้วก็ไลฟ์สดเซลฟี่กันเยอะแยะมากมายก่ายกองนะครับประธานสำนักดาบสพุทธไทยสวรรค์นะครับของวัดพุทธไทยสวรรค์ก็คือคุณปราบศักดิ์เดชแสนศึกสถานเนี่ยนะครับก็บอกว่าวัดพุทธไทยสวรรค์มีมาตั้งแต่เริ่มก่อนสร้างกรุงศรีอยุธยาผู้สถาปนาวัดพุทธไทยสวรรค์ก็คือสมเด็จพระรามาธิบดีที่1หรือพระเจ้าอู่ทองวัดแห่งนี้ยังเป็นที่ฝึกปลือแม่ทัพนายกองทหารเอกทหารกล้าที่มีฝีมือไว้ปกป้องพระนครในนามสำนักดาบพุทธไทยสวรรค์ลูกศิษย์แห่งสำนักนี้มีชื่อเสียงก็ตั้งแต่ขุนพลเดชนะฮะเมื่อครั้งพระเจ้าตะเบงชเวตี้พระเจ้าบุเรงนองยกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาก็ได้ขุนพลเดชและพระมหาเทพร่วมกันต่อสู้ปกป้องพระนครจนสุดความสามารถนะครับและในเวลาต่อมาก็มีทั้งองค์สมเด็จพระนเรศวรสมเด็จพระเอการถทศรถและเหล่าทหารทหารเอกทหารกล้านะครับจนถึงสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพระยาพิชัยดาบหักล้วนแต่เคยฝึกปลือฝีมือในสำนักพุทธไทยสวรรค์ทั้งสิ้นเลยนะครับภายในวัดก็จะมีลานสำหรับฝึกนะฮะลานของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์นะครับรวมไปจนกระทั่งถึงลานถัดมาก็จะเป็นระดับทหารเอกนะฮะทหารกล้าแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นลานฝึกของทหารในระดับถัดมานะครับนี่ฮะประวัติศาสตร์ของวัดนี้มีมายาวนานและความสวยงามของวัดนี้ก็เรียกได้ว่าไม่เป็นสองรองใครแต่ว่าสุดท้ายมันกลายเป็นประเด็นอื้อฉาวเกิดขึ้นนะครับเพียงแค่คนเนี่ยมันไม่ยึดมั่นถือมั่นนะครับในสิ่งที่ควรพึงปฏิบัตินะครับในฐานะเป็นสิทธาคตนะครับและสุดท้ายก็ยอมให้กิเลสตัณหาครอบงำจนกระทั่งสุดท้ายเงินทองที่มาจากการทำบุญการบริจาคสมทบทุนของพุทธศาสนิกชนนะครับรวมไปจนกระทั่งถึงรายได้จากการสร้างวัตถุมงคลทั้งหลายเนี่ยมันก็ถูกเล่นแร่แปรธาตุนะครับสุดท้ายก็นำไปจะบอกว่าไปปลนเปลือนะฮะก็คงจะไม่ผิดนะนะเดี๋ยวเราฟังมุมมองของนักวิชาการด้านพระพุทธศาสนาดีกว่านะครับว่ามุมมองท่านเนี่ยมองอย่างไรครับนายแพทย์มโนเลาหาวันนิชนะครับอาจารย์เป็นนักวิชาการด้านพุทธศาสนานะครับแล้วก็เป็นคนที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวในแวดวงพุทธศาสนาเป็นอย่างดีครับตอนนี้อาจารย์อยู่กับเราแล้วอาจารย์หมอมโนสวัสดีครับอาจารย์หมอครับ
4: สวัสดีครับคุณประจักษ
3: ์ครับ
4: ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านครับ
3: อาจารย์ถามอาจารย์ตรงๆอ่ะทำไมพระกับศรีกานะครับอาจารย์มันมีเรื่องเฉาต่อเนื่องไม่จบไม่สิ้นนะครับอาจารย์ศรีการุ่นใหญ่ๆไม่ใช่รุ่นใหญ่ๆ

0: รุ่นดังๆในครับอาจารย์สามสิกาล่าสุดเนี่ยล้วนแล้วแต่พระที่เข้าไปเกี่ยวพันเกี่ยวเนื่องนะครับอยู่ในบ่วงมีทั้งระดับพระราชาคณะมีทั้งระดับชั้นพรหมมีทั้งมหาปริญญามีทั้งระดับเจ้าวาดของวัดใหญ่วัดดังด้วยนะครับอาจารย์มูลค่าทรัพย์สินเนี่ยอย่างวัดไร่ขิงเนี่ยก็ร่วม 2,000 ล้านอาจารย์วัดพุทธไทยสวรรค์ผมเข้าใจว่าน่าจะตัวเลขไม่ต่างกันสักเท่าไหร่มันเกิดอะไรขึ้นอาจารย
1: ์คือตามที่ผมทราบมาเนี่ยนะครับ อดีตอุปัชฌาย์ของผมเนี่ยสมเด็จช่วงอ่ะ
0: ครับอาจารย์
1: เคยสอนผมไปว่าศัตรูของพระภิกษุเนี่ยก็มีอยู่2เรื่องหนึ่งสตรีสองสตางค
0: ์
1: วัดไหนก็ตามเนี่ยที่เงินเข้ามากๆผู้หญิงจะเข้ามายุ่งกับเจ้าวาดเสมอครับแล้วพอยุ่งแล้วเนี่ยก็จะเกิดผลเสียหายพอเข้าไปในกุฏิก็จะไปทำอะไรลับๆล่อๆอย่างที่เราเห็นในคลิปนะฮะ
0: ครับ
1: ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าละอายมากแต่พระเหลืองเนี่ยครับไม่ได้ทำให้คนหมดกิเลสมันก็เป็นเครื่องแบบเท่านั้นเองพระเองก็ยังมีกิเลสหนาเป็นลูกชาวบ้านเพราะนั้นเมื่อเกิดตัณหาเนี่ยกามราคะเข้ามาสิงใจนะฮะ
0: ครับอาจารย์หมอ
1: แล้วก็มีความโลภอีกเข้ามาอยากได้มากก็เห็นโอกาสเนี่ยเป็นเรื่องอยากจะทำยังไงให้ตัวเองรวยก็อย่างที่อดีตอาจารย์ผมอะนะครับท่านธรรมชโยเนี่ยก็สอนเรื่องจงรวยจงรวยท่านเองก็แย่เองด้วยเรื่องสตรีและสตาง
0: ค์ครับอาจารย์หมอ
1: ยังต้องหนีหมายจับอยู่ถึงปัจจุบันคราวนี้กรณีของจะอดีตเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่น่าอายมากนะฮะแล้วคลิปเนี่ยมันกระจายไปทั่วโลก
0: ครับ
1: ป
0: ั
1: จจ
0: ุ
1: บ
0: ัน
1: ก็เริ่มมีการเซ็นเซอร์กันเกิดขึ้นแล้ว
0: ครับ
1: วิธีการจัดการเนี่ยผมอยากเสนอแบบของหลวงพ่อชาครับ
0: ที
1: ่เป็นพระที่น่ากราบน่าไหว้มาก
0: ครับ
1: คือท่านไม่ได้ปกครองวัดโดยท่านดำลำพังนะฮะท่านใช้วิธีกระจายอำนาจครับโดยให้ภิกษุในวัดเนี่ยมีส่วนร่วมในการบริหารด้วยในนามของสังฆะหรือคณะสงฆ์เนี่ยเพราะงั้นจะมีการโหวตการตัดสินใจร่วมกันอำนาจเนี่ยไม่ใช่อยู่ในมือเจ้าอาวาสคนเดียวปัญหาของเราเนี่ยมันเริ่มจากพ.ร.บ.คณะสงฆ์2505ครับ
0: ครับอาจารย์
1: ซึ่งออกในยุคของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน
0: ์
1: ซึ่งเอาให้อำนาจเจ้าอาวาสเหมือนกับเป็นพระราชาในวัดของตัวเอง
0: ครับ
1: ถ้าไม่ชอบลูกศิษย์วัดไม่ชอบสามเณรคนไหนนะไม่ชอบเมธีคนไหนก็สามารถไล่ได้ทุกเมื่อ
0: โดนทันทีใช่ไหมมีอำนาจเบ็ดเสร็จใช่ไหมอาจารย์หมอ
1: มีอำนาจเบ็ดเสร็จนะครับก็จอมพลสฤษดิ์ก็ประเด็จการนะ
0: ครับ
1: แล้วก็ใช้ระบบทหารเนี่ยนะฮะก็มีกระจายเป็น5ส่วนปัจจุบันเนี้ยก็ยังเป็นอย่างนั้นเนี่ยสมเด็จพระราชาคณะสำคัญก็มีอยู่5พระองค์เท่านั้นเอง
0: ครับ
1: แล้วก็แต่งตั้งกันมาตามลำดับชั้นเป็นบรรดาศักดิ์ฮะเป็นยศช้างขุนนางพระจริงๆขุนนางพระนี่อำนาจเยอะมากนะฮะแล้วคุมเงินมโหฬารเลย
0: ครับอาจารย์หมอ
1: แล้วศาสนาเนี่ยเป็นธุรกิจที่ทำกำไรมากนะครับอย่างมีคนหนึ่งที่ตั้งศาสนาใหม่เรียกว่าไซน์โทโลจีเนี่ยจะเขียนว่าไม่มีธุรกิจใดๆในโลกจะสร้างผลประโยชน์เท่ากับศาสนา
0: โอ้ครับอาจารย์หมอ
1: เพราะงั้นก็เลยกลายเป็นเครื่องมือในการทำมากินได้อย่างดีเพราะงั้นทำยังไงครับเราจะกระจายอำนาจเนี่ยขอเอาพระธรรมวินัยเป็นตัวตั้งไม่ใช่เอาอย่างหลวงพ่อชาเนี่ยซึ่งเป็นรูปแบบที่ผมคิดว่าดีที่สุดในโลกเลย
0: ครับ
1: เพราะท่านให้การคณะสงฆ์เนี่ยเป็นใหญ่โดยท่านเองเนี่ยถอยมาหลังฉากหลวงพ่อชาเคยเล่าให้ผมฟังนะตอนนั้นผมไปอยู่กับท่าน2เดือนในป่าเนี
0: ่
1: ยท่านเล่าว่าท่านทุดงไป3ครั้งองค์เดียวตามลำพังนะฮะแล้วก็แต่ละครั้งเนี่ยท่านได้เรียนรู้อะไรมากมายแล้วก็ได้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามากมาย แล้วก็ชี้ให้ผมดูว่าต้นไม้

0: งนี้เรียกว่าอย่างนี้รากมันได้ทำมันนี้ได
1: ้ครับ
0: ใบมันได้ทำยานี้ได้เนี่ยครับเป็นตัวอย่างที่ดีในการบริหารการคณะสงฆ์โดยใช้สังฆะเนี่ยเป็นใหญ่ไม่ใช่เจ้าอาวาสเป็นใหญ่วิธีการอีกสำคัญอันหนึ่งคือการถ่วงดุลโดยใช้ไวยาวัจกรครับ
1: ครับอาจารย์
0: ปกติแล้วเจ้าอาวาสเนี่ยจะมีสิทธิ์ในการตั้งไวยาวัจกรนะครับอย่างเช่นหลวงพ่อคูณเนี่ยก็ตั้งลูกหลานท่านเองญาติของท่านเองเป็นไวยาวัจกรซึ่งท่านจะสั่งได้นะฮะตอนหลังก็มีปัญหามากเพราะเงินบริจาคมันเยอะ
1: ครับอาจารย์
0: รายได้มันเยอะตอนหลังก็ติดตีกันเป็นเรื่องเป็นราวนะฮะพอหลวงพ่อคูณไม่อยู่หลวงพ่อคูณนี่เป็นพระที่ดีมากนะฮะ
1: ครับ
0: ผมเคยไปกราบท่านแต่ว่าน่าเสียดายที่ว่าวิธีการบริหารการคณะสงฆ์เนี่ยไม่ได้มีการเรียนการฝึกให้รู้กันจริงๆอย่างหลวงพ่อชาท่านแตกฉานพระวินัยมาก
1: ครับ
0: เอาพระวินัยเป็นใหญ่อย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านบอกว่าหลังจากตถาคตนิพพานไปแล้วเนี่ย
1: ครับ
0: ครูของเธอคือพระธรรมวินัยจะเป็นใหญ่ไม่ใช่เราตถาคตอีกต่อไป
1: ครับ
0: นี่แหละครับเป็นตัวอย่างที่สำคัญ
1: ครับอาจารย์หมอผมขออนุญาตนิดนึงหลวงพ่อชาที่อาจารย์หมอพูดถึงเนี่ยก็คือหลวงปู่ชาใช่ไหมหลวงปู่ชาวัดหนองปะผงเนาะ
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมใช่ไหมอาจารย์หมอ
0: ใช่ครับ
1: อยู่ที่อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งลูกศิษย์ลูกหาท่านเนี่ยไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะครับชาวต่างชาติเยอะมาก
0: ใช่ครับเช่นเจ้าคุณโรเบิร์ตซูเมโตเป็นต้น
1: ครับ
0: ตอนนี้ก็ไปสร้างวัดเองอมราวดีที่อังกฤษนะฮะผมก็เคยไปจำวัดกับท่าน
1: ครับ
0: ตอนที่ไปเรียนที่ออกซ์ฟอร์ดครับท่านก็เป็นพระที่ดีครับน่ากราบน่าไหว
1: ้ครับ
0: แล้วประพฤติตนตามวินัยท่านไม่จับเงินจับทองเลยเหมือนกับหลวงพ่อชา
1: ครับ
0: นะฮะ
1: ครับ
0: แล้วเอาสังฆะเป็นใหญ
1: ่ครับแล้วอาจารย์หมอ
0: แล้ว
1: ครับอาจารย์หมอขออนุญาตอาจารย์หมอนิดนึงคือสิ่งนี้มันเกิดขึ้นในแวดวงพระพุทธศาสนาเนี่ยโดยเฉพาะอย่างในบ้านเราเนี่ยพระสงฆ์แล้วก็ตอนหลังก็เป็นระดับพระชั้นผู้ใหญ่ด้วยนะครับแล้วก็สีกงสีกาทั้งหลายเนี่ยสาเหตุปัจจัยจริงๆเนี่ยอาจารย์หมอมันอะไรสำคัญที่สุดระหว่าง1มันอยู่กับเงินอยู่กับทรัพย์สินแล้วก็อยากจะให้ตัวเองดูมีบารมีมีลูกศิษย์ลูกหามีคนกราบไหว้เยอะหรือ2เป็นเพราะว่าอาจจะเป็นอุบาสิกาบางคนที่อาจจะหวังไม่ดีพยายามที่จะเข้าถึงอะไรทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยหรือมันสองอย่างรวมกันหรือมันเกี่ยวข้องกับคนใกล้ชิดบริวาร
0: มันเกี่ยวรวมๆครับหลายเหตุปัจจัยส่วนใหญ่สำคัญก็คือเจ้าวาดเนี่ยมีกิเลสปัญหาอยากจะมีอำนาจบารมีอยากจะมีคนกราบไหว้เพราะในประเทศไทยเนี่ยแม้ทั้งพระมหากษัตริย์ก็ต้องกราบไหว้พระภิกษุถูกไหมครับ
1: ครับอาจารย์
0: อย่างที่รัชกาลที่9เนี่ยท่านก็ยังกราบไหว้สมเด็จพระญาณสังวรโดยสนิทใจเลย
1: ครับ
0: สมเด็จพระญาณสังวรก็เป็นพระที่ดีมากนะฮะเป็นตัวอย่างของการประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างดีเลยแล้วก็น่ากราบน่าไหว้ตอนนี้ก็รูปแบบก็คือว่าทำยังไงจะเพิ่มอำนาจไวยาวัจกรนะคือไวยากรณ์เนี่ยจำเป็นจะต้องสอบมีไลเซนส
1: ์ครับ
0: ไม่ใช่ว่าอยู่ๆใครจะมาเป็นก็ได้ต้องเป็นงานจิตอาสาจริงๆไม่ปรารถนาผลตอบแทน
1: ครับ
0: แล้วก็มีการแต่งตั้งชัดเจนนะฮะมีสำนักพุทธให้การรองรับแล้วก็จำต้องเรียนเรื่องพระธรรมวินัยนะฮะ
1: ครับ
0: ต้องเรียนเรื่องพระวินัยให้แตกฉานเลยเลยบทจริงสำคัญก็คือศาสนาเปรียบเทียบแม้ว่าชาวพุทธเนี่ยเราจะเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศนะฮะแต่ก็ยังมีอิสลามนะฮะเยอะแยะประมาณ 10% เนี่ยแล้วแคทอลิกอีกนะฮะคริสเตียนอีกจำนวนมากเลยเพราะฉะนั้นการเรียนรู้เรื่องศาสนาสัมพันธ์เนี่ยสำคัญมาก
1: ครับอาจารย
0: ์แล้วก็การเซ็นเช็คเนี่ยเจ้าว่าจำเป็นครับต้องเซ็นคู่กับไวยาวัจกร
1: ครับ
0: กฎหมายปัจจุบันเนี่ยให้อำนาจเจ้าวาดองค์เดียวอ่ะในการเซ็นเช็คซึ่งผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูก
1: ครับ
0: กฎหมายเนี่ยของการคณะสงฆ์ควรจะแก้ใหม่ครับ
1: ครับ
0: สำนักพุทธเนี่ยควรจะรับผิดชอบในเรื่องนี้ให้ชัดเจน
1: ครับ

0: จารย์หมอพูดถึงตัวนี้ก็ดีอาจารย์จะได้เรียนถามอาจารย์หมอด้วยว่าที่จริงเนี่ยเรื่องพรบคณะสงฆ์ที่อาจารย์หมอว่าเนี่ยตั้งแต่ปี2505เนี่ยแล้วก็ดูเหมือนว่าจะมีความพยายามในการที่จะแก้ในการที่จะยกคณะขึ้นมาศึกษาอะไรต่อไม่อะไรเนี่ยล่าสุดสมัยคุณสุชาติตันเจริญใช่ไหมเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกก็ให้กำชับในการที่จะให้มีการเดินหน้าทั้งในเรื่องของการแก้พรบคณะสงฆ์และก็ขณะเดียวกันก็ออกกฎกติกาอะไรเยอะนะครับอาจารย์เรื่องของการทำบัญชงบัญชีเป็นระบบห้ามวัดถือเงินเกินกว่า100,000อะไรทั้งหลายทั้งปวงทำไมมันไม่ประสบผลนะครับอาจารย์มันเป็นเพราะเขามีช่องโหว่ช่องว่างอย่างมูลนิธิอย่างนี้เป็นต้นอาจารย์มันมีส่วนไหมอาจารย์ที่ทำให้มันสามารถที่จะนำเงินเนี่ยมันเล่นแร่แปรธาตุได้แทนที่จะเข้าบัญชีวัดมันก็ไปเข้าบัญชีมูลนิธิเป็นต้นอาจารย์
1: ใช่ครับตัวอย่างที่ชัดเจนนะครับคือวัดพระธรรมกายซ
0: ึ่
1: งผมเคยเป็นพระลูกวัดอยู่เก่าวัดนี้มีระบบการบริหารที่ดีมากเลยนะ
0: ครับ
1: มีธรรมนูญในการปกครองเลยเพราะงั้นการทำบัญชีต่างๆเนี่ยละเอียดรอบคอบเป็นบัญชีสองขาเลย
0: ครับ
1: แต่จุดอ่อนก็คือไม่ยอมแถลงว่ายอดเงินบริจาคเท่าไหร
0: ่ครับ
1: อาทิตย์ต้นเดือนเนี่ยเป็นงานบุญใหญ่สำคัญมากบูชาข้าวพระแต่ก็ไม่เคยแถลงสักครั้งหนึ่งว่าคนทำบุญเท่าไหร
0: ่ครับ
1: แตกต่างจากวัดปักน้ำนะครับซึ่งประกาศทุกวันแล้วก็มีการให้ใบโนธบาบัตรทุกวันประกาศว่ากฐินปีนี้ได้ยอดเท่านี้นะครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าพระพุทธกายไม่เคยแถลงแม้แต่ครั้งเดียววัดพระธรรมกายเนี่ยกฐินมีถึง10,000,000,000นะฮะวัดที่มีรายได้มาก
0: ครับ
1: แต่วัดเนี่ยกลายเป็นสถานที่ฟอกเงินเลยเหมือนธนาคารเล็กๆอ่ะเจ้าราชมีอำนาจเต็มในการสั่งจ่ายใครก็ได
0: ้ครับ
1: จำนวนเท่าไหร่ก็ได
0: ้
1: ตามที่ตัวเองปรารถนา
0: ครับ
1: แล้วนี่ครับคือปัญหาใหญ
0: ่ทำไมมันแก้ไม่ได้อาจารย์หมอทำไมมันแก้ไม่ได้มันเกี่ยวข้องกับใครมันเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ตรงไหนทำไมมันแก้ไม่ได้เพราะพศน่าจะเป็นคนที่เป็นหน่วยงานที่น่าจะมีกลไกสำคัญในการเดินหน้าภายใต้การกำกับของมหาเถรสมาคมไม่ใช่เหรออาจารย์หมอ
1: ถูกต้องเลยครับสมัยหนึ่งเคยมีอธิบดีกรมการศาสนานะครับ
0: ครับ
1: ถ้าจำไม่ผิดชื่อคุณธนูแสวงศักดิ์แกก็เสนอเรื่องไปที่มหาเถรสมาคมให้เจ้าวาดเนี่ยแถลงเงินรายได้นะ
0: ครับ
1: ว่ามีเท่าไหร่ของวัดแต่ละวัดมีเท่าไหร่ปรากฏมหาเถรสมาคมตีตกเลยครับกลายเป็นเรื่องของวัดใครวัดมัน
0: ครับเหตุผลอะไรตรงไหนอาจารย์ทำไมที่ตีตก
1: ไม่ได้ให้เลยครับ
0: ไม่ให้เหตุผลด้วย
1: ไม่ให้เลยฮะ
0: โอ้
1: ไม่ให้เหตุผลเลยครับ
0: ครับอาจารย์หมอ
1: คณะสงฆ์เนี่ยกลายเป็นดินแดนพิเศษ
0: ครับ
1: คารวะห้ามเข้าเนี่ยฮะปัญหาก็คือเนื่องแต่พรบสงฆ์2505ซึ่งเกิดในรัฐบาลของจอมพลสฤษดิ์ซึ่งเป็นเผด็จการนะฮะ
0: ครับ
1: พอเราจับใดที่บรสงฆ์ฉบับนี้ไม่รับการแก้ไขเนี่ยปัญหาก็จะเกิดซ้ำซากไม่รู้จักจบครับกรณีเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีเลย
0: ครับ
1: ที่สังคมจะต้องเรียนรู้อ่ะนะฮะให้รู้จักว่าพระเนี่ยก็มีกิเลสเป็นลูกชาวบ้านเหมือนกัน
0: ครับอาจารย์หมอ
1: ไม่ใช่พระอรหันต
0: ์ครับ
1: ตอนแรกท่านอาจจะเจตนาดีอ่ะนะฮะค่อยๆตายเต้าขึ้นมาจากเป็นสามเณรค่อยๆเรียนปริยัติธรรมแต่ต่อมารู้จักวิธีการปลุกเสกตรงนี้แหละครับ
0: ครับอาจารย์หมอ
1: ประเทศไทยเนี่ยเป็นตลาดพระที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับทั้งตะกรุดพระเครื่อง
0: ครับ
1: นะฮะมีเลขนายอะไรต่างๆมากมายการใบหวยอะไรเนี่ย
0: ครับ
1: แทบจะเป็นเกือบทุกวัดเพราะงั้นปัญหาอย่างที่เหตุเกิดที่วัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยเป็นตัวอย่างอันดีครับที่สังคมจะต้องเรียนรู
0: ้
1: ทำยังไงเราจะสร้างดุลอำนาจให้เกิดขึ้นแบบวัดของหลวงพ่อชาเนี่ยเป็นต้น
0: ครับอาจารย์หมอ
1: ที่ใช้การคณะสงฆ์ในการบริหารแทนที่ว่าจะใช้เจ้าวาดเพียงตามลำพังตัดสินเหมือนเป็นพระราชาในอาณาจักรย่อมๆของตัวเองตราบใดที่พรบ.สงฆ์2505เนี่ย ยังไม่ถูกแก้ไขนะปัญหาก็จะยืดเยื้อครับตอนนี้ภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยวัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยผมเชื่อว่าเป็นเหมือนกับยอดภูเขาน้ำแข็ง
0: ครับอาจารย์หมอ
1: ปัญหาเรื้อรังนี่มันมีวอนเฟะมากมายครับ
0: ตั
1: วอย่างที่สำคัญอีกงานคือท่านพุทธทาสท่านพุทธทาสนี่เป็นพระที่ดีมากนะฮะเป็นผู้ปฏิรูปวงการสงฆ์อย่างชัดเจน
0: ครับ
1: ท่านไม่จับสตางค์เลยแล้วก็ใช้วิธีการอ่านหนังสือท่านแตกฉานในภาษาอังกฤษโดยการเรียนเองนะฮะ
0: โอ้ครับ
1: ไม่มีใครสอน
0: ครับครับ
1: ใช้เวลาเป็น10ปีอ
0: ่
1: ะผมเคยอยู่กับท่าน2เดือนสมัยเป็นนิสิตจุฬาปี19
0: ครับ
1: นั่นก็เป็นพระที่น่ากราบน่าไหว้มาก
0: ครับเอาล่ะอาจารย์หมอเดี๋ยวคงจะได้มีโอกาสได้รบกวนอาจารย์หมอมาพูดถึงแนวทางในการที่จะหาทางแก้ไขโดยเฉพาะยิ่งพรบคณะสงฆ์ให้มันเป็นจริงนะมันไม่รู้มันอะไรตกแต่งที่อาจารย์หมอแต่ว่าคงจะยากมากล่ะแต่ว่าวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์หมอมโนเหล่าอมฤตไปก่อนนะครับอาจารย์หมอครับขอบพระคุณอาจารย์หมอก่อนนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์หมอครับ
1: สวัสดีครับ
0: เอาละครับก็เวลาไม่มีแล้วครับเสียดายจริงๆนะครับเป็นเรื่องใหญ่ลาแฟนๆรายการไปพร้อมกันนะครับสำหรับรายการถกประเด็นครับวันนี้ครับสวัสดีครับ
2: ถกประเด็นที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ขณะนี้เวลา 20 นาฬิกา
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
3: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่12กันยายนพุทธศักราช2569องคมนตรีประชุมและติดตามงานโครงการพัฒนาเฟินเศรษฐกิจสถานีวิจัยดอยปุยพร้อมตรวจพื้นที่ปรับปรุงร้าน Royal Project Tea House and Coffee พลเอกกัปปนาท รุจดิษฐ์องคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงไปประชุมและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาเฟินเศรษฐกิจภายใต้พื้นที่สถานีวิจัยดอยปุยจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ฝนตกหนักเมื่อเดือนสิงหาคมและกันยายน2568ที่ผ่านมาโอกาสนี้องคมนตรีได้รับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานฟื้นฟูและปรับปรุงพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ภัยธรรมชาติดังกล่าวรวมถึงรื้อถอนโรงเรือนเฟิร์นที่ชำรุดเสียหายและเสื่อมสภาพ5โรงเรือนและอยู่ระหว่างก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่ใหม่และปรับปรุงอาคารสำนักงานรวมทั้งมีแผนก่อสร้างโรงเรือนเฟิร์นใหม่โครงการพัฒนาเฟิร์นเศรษฐกิจมีพื้นที่1ไร่3งานมีภารกิจในการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ขยายพันธุ์รวบรวมพันธุ์เฟิร์นจากทั่วโลกมากกว่า350ชนิดและงานผลิตเพื่อจำหน่ายเชิงการค้ารวมทั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านเฟิร์นองคมนตรีได้รับทราบความก้าวหน้างานทดสอบเพื่อศึกษาเทคนิคการขยายพันธุ์เฟิร์นรัศมีโชติที่เป็นเฟิร์นลูกผสมพันธุ์ใหม่ที่ปรับปรุงพันธุ์โดยมูลนิธิโครงการหลวงจากการผสมพันธุ์ระหว่างกูดดอยไปมันกับกูดดอยบราซิลได้รับพระราชทานชื่อจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีความหมายว่าแสงแห่งความรุ่งเรืองลักษณะเด่นได้แก่ใบอ่อนสีทองลำต้นอวบน้ำเจริญเติบโตเร็วและเติบโตได้ดีทั้งในที่สูงและที่ราบที่ผ่านมาพบปัญหาสปอร์ของเฟิร์นรัศมีโชติเป็นหมันจึงหาวิธีการเพาะสปอร์กูดดอยใบมันและกูดดอยบราซิลที่เป็นพ่อแม่พันธุ์ที่เหมาะสมในการงอกสปอร์เฟิร์นรัศมีโชติปัจจุบันอยู่ระหว่างการย้ายและคัดแยกต้นกล้าจากการผสมสปอร์ประเมินและคัดเลือกต้นเฟิร์นที่มีลักษณะเดียวกับเฟิร์นรัศมีโชติเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ช่วงบ่ายองคมนตรีตรวจเยี่ยมพื้นที่ร้าน Royal Project Tea House and Coffee ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริซึ่งอยู่ระหว่างการปรับปรุงเพื่อให้บริการเครื่องดื่มชาและกาแฟโครงการหลวงที่มีเอกลักษณ์จากแหล่งปลูกต่างๆในพื้นที่โครงการหลวงพร้อมพัฒนาเป็นพื้นที่เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านชาและกาแฟตั้งแต่กระบวนการผลิตการแปรรูปการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตลอดจนการส่งต่อผลิตภัณฑ์คุณภาพสู่ผู้บริโภคเพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้คุณค่าและคุณภาพของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มของโครงการหลวง

0: ซีรีส์ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
1: 96.5 FM The Green Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: คนคิดบวกจะไม่จมอยู่กับความบ่นเสียดายเขาจะรีบหมุนใบเรือเพื่อรับลมใหม่เพื่อไปได้ไกลกว่าลีกะซิงมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของฮ่องกง
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
4: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
5: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
6: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
5: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
6: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มเมอรัลด์รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
7: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ AI for life ปลดล็อกพลัง AI ฉบับจับมือทำนำไปใช้ได้จริง

เอาภาพด้วย AI ใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพตามจินตนาการและการสร้างวิดีโอจาก AI ง่ายๆไว้โพสต์ลงโซเชียลให้อึ้งกันทั้งฟีดและ AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังช่วยคิดไอเดียคิดแคปชั่นสร้างคอนเทนต์และโปร

0: Thinking Radio
1: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1 ทุ่มตรงจนถึง 2 ทุ่มนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
2: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
3: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวเฉยชาที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
4: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @Thinking Radio
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
6: ๆ Econbiz ปากท้องต้องคิดกับรองศาสตราจารย์ดร.ดนุวัฒน์ สาคริกดำเนินรายการโดยธัญมัยอนันตกรณีวัฒน์และกมลชนกทีฆกุล
7: สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับธัญมัยอนันตกรณีวัฒน์นะคะแต่ว่ามาพูดถึงเศรษฐกิจปากท้องกันในช่วงนี้ค่ะราคาน้ำมันโลกกลับมาเป็นโจทย์ใหญ่ของเศรษฐกิจอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ทะลุ100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลเนี่ยก็มีความตึงเครียดในตะวันออกกลางอยู่นะคะแล้วก็เห็นสัญญาณจากธนาคารกลางทั่วโลกเลยว่าจะขึ้นดอกเบี้ยเพราะว่าน้ำมันแพงทีเนี่ยมันก็ไม่ได้จบแค่หน้าปั๊มเนาะน้ำมันแพงปุ๊บทำให้ค่าขนส่งต่างๆแพงก็ไปดันต้นทุนธุรกิจเพิ่มขึ้นไปทำให้ราคาสินค้าปรับเพิ่มขึ้นสุดท้ายเงินเฟ้อนะคะราคาสินค้าทั้งหมดก็ขยับขึ้นทีนี้เห็น ECB ธนาคารกลางยุโรปก็ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยไปเรียบร้อยแล้วเมื่ออังคารที่ผ่านมานี่นะคะเดี๋ยวจะมีธนาคารกลางญี่ปุ่นประชุมสัปดาห์หน้าก็น่าจะขึ้นดอกเบี้ย 0.25% เนี่ยแล้วก็มีธนาคารกลางออสเตรเลียแถวๆบ้านเราฟิลิปปินส์ก็ส่งสัญญาณแล้วเหมือนกันค่ะมาคุยกันถึงเรื่องเงินเฟ้อเต็มๆกันเลยนะคะว่าจะกระทบกับปากท้องเราในช่วงครึ่งปีหลังนี้ยังไงบ้างคะอาจารย์ดนวัฒน์สาคริกนะคะจากคณะรัฐประศาสนศาสตร์นิด้าอยู่ในสายแล้วเป็นประจำทุกวันศุกร์ค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ
8: ครับสวัสดีครับคุณธัญมัยสวัสดีท่านผู้ฟังรายการทุกท่านครับ
7: ค่ะเราไปเริ่มที่ภูมิภาคไหนของโลกกันดีคะอาจารย์แต่ว่าก็จะโดนกันทั่วหน้าแน่ๆกับราคาสินค้าที่กำลังจะเพิ่มขึ้นไปอีกใช่ไหมคะ
8: ครับใช่ครับก็เรียกได้ว่าการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันดิบนะครับเหมือนที่คุณธัญมัยได้เกริ่นไปแล้วช่วงต้นรายการเมื่อสักครู่นะครับตัวเลขทะลุตัวเลข100ดอลลาร์ไปเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบต่อภูมิทัศน์ทางเศรษฐกิจทั่วโลกพอสมควรเลยนะครับและผมคิดว่าตอนนี้ประเด็นสำคัญเนี่ยก็คือต้องมาจับตาดูทิศทางการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจของประเทศต่างๆอย่างที่เราเห็นล่าสุดทาง ECB เองนะครับ European Central Bank หรือว่าธนาคารกลางของยุโรปเนี่ยก็ได้มีการปรับเรื่องของอัตราดอกเบี้ยไปนะครับแต่ผมคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยจุดที่สำคัญอาจจะต้องมองให้ลึกไปกว่าเรื่องแค่ของการปรับอัตราดอกเบี้ยนะครับเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยการเผชิญสถานการณ์เงินเฟ้อเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะว่าเศรษฐกิจมันร้อนแรงหรืออะไรแต่ว่าสิ่งที่อาจจะเป็นกังวลก็คือว่ามันเป็นทางเศรษฐศาสตร์เราเรียกว่ามันเป็น supply shock นะครับมันเกิดจากเรื่องของราคาพลังงานที่เพิ่มขึ้นซึ่งก็เป็นผลมาต่อเนื่องนะครับจากความขัดแย้งจากสงครามการสู้รบในตอนออกกลางซึ่งตรงนี้เองก็จะทำให้ผู้กำหนดนโยบายเศรษฐกิจทั่วโลกนโยบายการเงินทั่วโลกเนี่ยก็อาจจะเผชิญกับความยากลำบากในความท้าทายอยู่พอสมควรทีเดียวนะครับแล้วก็ความขัดแย้งในตอนออกกลางเนี่ยดูแล้วก็คือเราจะสังเกตนะครับอย่างสงครามรัสเซียยูเครนนี่ก็ลากยาวมา 4-5 ปีเลยนะครับส่วนความขัดแย้งตอนออกกลางเนี่ยมันก็หาเขาเรียกว่าอาจจะหา ข้อยุติหรือเราจะไปคาดการณ์ว่ามันจะสิ้นสุดเมื่อไหร่เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะยากนะครับเพราะฉะนั้นมันเลยกลายเป็นแรงกดดันสำคัญที่ทำให้เงินเฟ้อเนี่ยนะครับในยุโรปเองก็สูงนะครับแล้วก็อาจจะสูงกว่าเป้าที่ตั้งไว้เพราะว่าต้นทุนในเรื่องของพลังงานเนี่ยมันก็จะส่งผลนะครับต่อการขนส่งส่งผลต่อภาคการผลิตนะครับอันนี้ทำให้สุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็ตัดสินใจนะทาง ECB เองนะครับธนาคารกลางยุโรปเองก็ตัดสินใจที่จะต้องเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเพราะว่าคือพอเรามามองวิเคราะห์เนี่ยนะครับคือถ้าเงินเฟ้อเนี่ยมันเกิดขึ้นจากดีมานด์ที่มันเพิ่มเนี่ยนะครับความต้องการเศรษฐกิจมันร้อนแรงแล้วเราขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยมันโอเคมันก็จะแก้ได้ค่อนข้างง่ายแต่มันก็ไม่มีทางอื่นที่จะไปสกัดเงินเฟ้อได้นะครับมันก็มีตัวเรียกว่าเป็นตัวยาหลักๆก็ตัวเดียวเพียงแต่ว่าความท้าทายคือว่าตอนนี้มันเงินเฟ้อมันเกิดขึ้นจากต้นทุนการผลิตนะครับที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างในยุโรปเนี่ยมันก็เห็นชัดเลยนะครับเพราะว่าไปดู headline inflation เนี่ยมันเพิ่มขึ้นเยอะนะครับแต่ว่าถ้าตัดจริงๆในยุโรปเนี่ยถ้าตัดพวกพลังงานออกไปเนี่ยนะครับตัดอาหารออกไปเป็นตัว core inflation เนี่ยจริงๆมันปรับลดลงด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเงินเฟ้อครั้งนี้มันสะท้อนให้เห็นชัดเลยนะครับว่ามันเกิดขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของราคาพลังงานนะครับก็เรียกว่าเป็นกึ่งๆ supply บวก energy shock ครับ
7: ค่ะแล้วก็พูดถึงพลังงานเนาะนี่เดือนกันยายนถ้าพูดถึงฝั่งประเทศเมืองหนาวเขากำลังจะเข้าหน้าหนาวแล้วเนาะเดี๋ยวใบไม้ร่วงเดี๋ยวหน้าหนาวเนี่ยโอ้แล้วก็ราคาพลังงานจะเพิ่มขึ้นอีกแถมดอกเบี้ยขึ้นอีกจนปีที่ผ่านมาถึงขั้นมีการกู้มาจ่ายค่าไฟกันเลยนะอาจารย์หรือว่าต้องผ่อนจ่ายค่าไฟกันเพราะว่าต้องใช้
8: ครับทางโซนยุโรปเองก็อย่างที่ทราบกันนะครับว่าพอเข้าสู่ฤดูหนาวเนี่ยดีมานด์ของการใช้พลังงานเนี่ยมันก็จะเพิ่มนะก็จะไม่เหมือนบ้านเราของเราเนี่ยยิ่งหน้าร้อนเราต้องการใช้เยอะใช่ไหมครับแต่พอไปทางฝั่งยุโรปเองพอเข้าสู่หลังช่วงออทัมไปช่วงวินเทอร์ฤดูหนาวเนี่ยความต้องการก็จะเพิ่มขึ้นอีกเพราะฉะนั้นพอดีมานด์เพิ่มเนี่ยมันก็อาจจะทำใหราคาเนี่ยเพิ่มขึ้นไปนะครับจริงทาง ECB เนี่ยคริสตินลาการ์ดก็มีการแสดงให้เห็นถึงความกังวลนะบอกว่าอาจจะเกิดเรียกว่าเป็นเหมือน second round effect เลยนะครับก็คือว่าถ้าราคาพลังงานเนี่ยมันแพงนะครับและแพงอยู่ในช่วงเวลาที่นานคือถ้ามันขึ้นแป๊บเดียวไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าถ้าพลังงานแพงนานเนี่ยมันจะส่งผลนะครับไปยังต้นทุนของสินค้าต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องของต้นทุนภาคบริการด้วยนะครับเพราะว่าอะไรพอราคาค่าพลังงานสูงใช่ไหมครับก็เหมือนที่คุณธัญมัยบอกเลยว่าโอ้มันเขาอาจจะต้องไปหาทางนะกู้บ้างอะไรบ้างนะครับลูกจ้างเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเรียกร้องพวกค่าจ้างหรือค่าแรงที่เพิ่มนะครับแล้วประชาชนก็จะมีความคาดหวังว่าเงินเฟ้ออาจจะสูงต่อเนื่องนะครับอันเนี้ยมันจะเรียกว่าเป็นเหมือน second round effect ก็คือมันจะทำให้นะครับเงินเฟ้อทั้งหมดในภาพรวมเนี่ยเพิ่มขึ้นไปด้วยนะอันนี้จะยิ่งทำให้การควบคุมเนี่ยนะครับยากขึ้นไปอีกก็ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่อาจจะพอเราเห็นพลังงานราคาน้ำมันเกินร้อยเนี่ยมันก็พอเห็นภาพเหมือนกันนะครับว่ามันจะเป็นสถานการณ์ที่ยากลำบากสำหรับผู้กำหนดนโยบายเศรษฐกิจนะครับแล้วการขึ้นดอกเบี้ยคือเขาก็ไม่มีทางเลือกนะครับแต่ว่าขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยก็ไม่ได้สามารถทำให้ราคาน้ำมันหรือราคาพวกก๊าซธรรมชาติลดลงได้นะครับแต่มันจะไปกดในเรื่องของตัวดีมานด์นะครับไปกดตัวดีมานด์ลงที่ก็ต้องรอดูว่าผลที่มันจะทำให้เงินเฟ้อเนี่ยนะครับกลับมาอยู่ในช่วงเป้าหมายที่เขาตั้งไว้เนี่ยมันสามารถทำได้รวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพมากแค่ไหนนะครับซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าคือโลกปัจจุบันเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนตำราที่เราเรียนมาในอดีต 10-20 ปีที่แล้วเพราะว่าปัจจัยที่เราเรียกกันว่าภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยมันมีผลนะครับต่อทิศทางเศรษฐกิจโลกเนี่ยมากขึ้นแล้วก็มันสร้างความไม่แน่นอนนะครับให้กับเศรษฐกิจโลกเนี่ยมากขึ้นอย่างมหาศาลเลยแล้วปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์เองเนี่ยหน่วยงานที่เป็นผู้กำหนดนโยบายเศรษฐกิจเนี่ยไม่สามารถควบคุมได้เลยนะครับยกตัวอย่างเราเห็น ECB ขึ้นดอกเบี้ยไปแล้วนะครับแต่ถามว่า ECB จะไปยุ่งอะไรกับเรื่องของราคาน้ำมันหรือว่าจะไปทำให้ความขัดแย้งมันลดลงก็ไม่ได้ถูกไหมครับแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าต้องมาตามอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของเฟดด้วยที่จะประชุมกันนะครับทางฝั่งญี่ปุ่นออสเตรเลียด้วยเนี่ยก็ผู้กำหนดนโยบายเศรษฐกิจเนี่ยต้องเดินตามนะครับตอนนี้ต้องเดินตามความเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์นะครับเพราะว่าไม่สามารถไปยุติเรื่องความขัดแย้งใดๆได้เลยนะครับทางเดียวที่เขาทำได้ก็คือไปกดดีมานด์นะครับไปกดดีมานด์ในเศรษฐกิจของแต่ละประเทศหรือแต่ละกลุ่มประเทศเนี่ยให้มันลดลงน้อยลงนะครับเพื่อไม่ให้มันเป็นตัวไปกระตุ้นให้เงินเฟ้อเนี่ยยิ่งสูงขึ้นซึ่งตรงนี้เองเนี่ยมันก็ สร้างความเสี่ยงหรือความกังวลว่าไอ้ระดับนี้เศรษฐกิจมันก็อาจจะเรียกว่าไม่สามารถมีอะไรล่ะความสดใสนะครับหรือทิศทางการเติบโตได้แต่อย่างไรก็ตามนะครับคือไปดูการคาดการเศรษฐกิจเนี่ยก็ไม่ได้แย่มากถึงขนาดนั้นนะครับเพราะว่าตัวเลขการคาดการเศรษฐกิจเนี่ยจริงปีหน้าก็ดูก็ยังอาจจะกลับขึ้นมาดีกว่านี้ได้นะครับเพียงแต่ว่าวันนี้ผมคิดว่าหลายธนาคารกลางทั่วโลกก็คงอยู่ในช่วงที่กำลังตัดสินใจเป็นการตัดสินใจสำคัญในเรื่องดอกเบี้ยนะครับเพราะว่าคือถ้าไม่ขึ้นเนี่ยเราก็ต้องรอดูนะอีกจริงๆก็มีอีกหลายช็อตนะครับ ECB เองจากนี้ไปจนถึงปลายปีเองเนี่ยก็อีกหลายช็อตแต่ผมคิดว่าเขาก็ต้องตัดสินใจนะครับอยู่บนทางเลือกอะว่าถ้าเขาไม่ขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยนะครับมันก็เสี่ยงมากเหมือนกันนะที่เงินเฟ้อมันอาจจะสูงขึ้นแล้วก็ยาวอันนี้ผมคิดว่าเป็นประเด็นหลักเลยที่เขาตัดสินใจนะครับที่จะขึ้นดอกเบี้ยแล้วถ้าไม่ขึ้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะเจอตัวไอ้การคาดการนะครับจากภาคเอกชนภาคครัวเรือนอีกที่เป็นตัว expected inflation เนี่ยกว่าจะเพิ่มนะครับแล้วมันยิ่งทำให้ความคาดหวังในเรื่องของค่าแรงค่าจ้างของแรงงานเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับแต่ในทางกลับกันเนี่ยผมคิดว่าธนาคารกลางหลายประเทศเองก็กังวลนะว่าถ้าขึ้นมากไปก็อาจจะไม่ดีนะครับเพราะถ้าขึ้นมากไปเนี่ยมันจะไปกดตัวการบริโภคพอสมควรแล้วมันจะทำให้เศรษฐกิจที่ดูเหมือนว่าน่าจะโอเคนะน่าจะปรับตัวได้ประมาณหนึ่งเพราะจริงๆเนี่ยนะครับไปดู IMF ล่าสุดเองเมื่อไม่

0: กี่วันมาเนี้ยนะครับโฆษก IMF ก็เพิ่งพูดนะครับในสื่อบอกว่าจริงๆดูตัวเลขเศรษฐกิจพอไปได้นะคือหลายประเทศกำลังปรับตัวฝ่ายจูนกับไอ้ภาวะตึงเครียดในตะวันออกกลางได้อยู่เพราะฉะนั้นในเรื่องของตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจ IMF ล่าสุดก็มองว่าก็ยังคงอยู่ประมาณตัวเลข 3% นะครับทีนี้ถ้าขึ้นดอกเบี้ยมากไปเนี่ยมันอาจจะไปทำให้เศรษฐกิจชะลอกว่าที่คาดการหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยECB ผมว่าก็ 0.25 ที่ผ่านมานะครับก็อาจจะเป็นตัวเลขที่เขามองว่าเหมาะสมนะครับคริสตินลาการ์ดเองก็พูดนะครับว่าตอนนี้มันก็มีความเสี่ยง เรื่องอินเฟลชันเข้ามาพอสมควรนะครับแต่ว่าจะทำอย่างไรให้มันอยู่ในเศรษฐกิจมันอยู่ในจุดที่สมดุลที่สุดอันนี้ผมคิดว่าธนาคารกลางแต่ละประเทศเนี่ยก็คงจะต้องคอออกมาเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ยังมีเสียงแตกนะครับว่าจะขึ้นหรือไม่ขึ้นแต่ว่าผมคิดว่าจะเป็นการทยอยขึ้นทีละเล็กทีละน้อยประมาณ 0.25 ประมาณนี้นะครับ
1: ค่ะก็ต้องขึ้นทีละปิ๊บแค่นี้แหละเพราะว่าเป็นธรรมเนียมปฏิบัติไปแล้วเป็นมารยาทด้วยนะคะก็เป็นสิ่งที่เหมาะสมด้วยว่าต้องอย่าขึ้นทีเดียวเยอะไม่งั้นลำบากกันหมดสะดุ้งกันหมดปรับตัวไม่ทันก็ต้องมาทีละ 0.25 นี่ค่ะแล้วก็ค่อยๆขยับไปโดยที่ต้องส่งสัญญาณล่วงหน้าด้วยนะจะไม่มีการสับขาหลอกไม่มีการพูดแล้วไม่ทำอันนี้ไม่ได้เลยไม่งั้น
0: ถูกครับ
1: ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างมากเลยใช่ไหมคะดังนั้นส่งสัญญาณรอบนี้เนี่ยจริงๆมันอาจจะไปถึงปลายปีที่จะขึ้นไปเรื่อย
0: ใช่ครับคือภาคเอกชนเองก็พยายามคือโลกทุกวันนี้มันมี uncertainty หรือความไม่แน่นอนที่สูงมากอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเองผมเชื่อว่าภาคเอกชนนักลงทุนก็ต้องการความชัดเจนหรือว่าทิศทางที่แน่นอนถ้าหน่วยงานเศรษฐกิจมาเพิ่ม uncertainty เข้าไปอีกเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้เกิดความกังวล นะครับในระบบเศรษฐกิจอย่างของยุโรปเองจริงผมคิดว่าในส่วนของยุโรปเองจริงมันก็มีคือมันเป็นลักษณะของการใช้นโยบายผสมกันระหว่างการเงินการคลังอยู่แล้วในทุกวันนี้นะครับคือ เรื่องของการใช้จ่ายของภาครัฐต่างๆนะงบประมาณทางยุโรปเองเนี่ยก็ผมคิดว่าเขาก็พยายามใช้ในการเข้าไปนะครับกระตุ้นพวกอินฟราสตรักเจอร์นะครับแล้วก็จ่ายเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นตัวที่ทำให้เศรษฐกิจเขาก็ยังพอโตได้อยู่พอสมควรนะครับคือนโยบายการคลังก็ยังดูใช้เต็มที่อยู่นะครับเพื่อทำให้เศรษฐกิจเนี่ยมันโตไปเป็นลักษณะของ expansion อยู่แต่ว่านโยบายการเงินเนี่ยผมคิดว่าเขาก็ต้องพยายามนะจะประคับประคองเพราะว่ามันมีสัญญาณของเรื่องเงินเฟ้อเข้ามานะครับก็เรียกว่าเป็นในเคสของยุโรปตอนนี้ก็ใช้ผสมผสานนะครับแต่ว่าอย่างที่คุยที่ผมเกริ่นไปตอนต้นว่าอาจจะต้องมองให้ลึกลงไปนะครับมากกว่าแค่วันนี้ดอกเบี้ยเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกประเทศทั่วโลกอาจจะต้องมามองลึกว่าวันนี้ปัจจัยที่หรือสภาพแวดล้อมนะครับที่มันจะกำหนดที่ทางเศรษฐกิจเนี่ยวันนี้เราเรียกว่าผมเรียกว่ามันน่าจะมีโอกาสเจอกับเรื่องช็อคแบบเนี้ยซัพพลายช็อคแบบเนี้ยบ่อยขึ้นกว่าในอดีตอาจจะกลายเป็นนิวนอร์มอลทางเศรษฐกิจนะครับในอดีตเราจะโอ้ขนาดนานเราเจอซัพพลายช็อคสักทีแต่วันเนี้ยนะครับแป๊บอ้าวเดี๋ยวน้ำมันขึ้นร้อยเดี๋ยวน้ำมันขึ้นร้อยอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าประเด็นที่อาจจะต้องมองในเชิงของการดูภาพรวมเศรษฐกิจแล้วก็นโยบายเศรษฐกิจก็คือว่าวันนี้บริบทของปัจจัยที่จะส่งผลต่อเศรษฐกิจโลกเนี่ยมันเปลี่ยนไปจากอดีตแล้วเรื่องภูมิรัฐศาสตร์เอ่ยนะครับปัจจัยแวดล้อมอื่นๆเอ่ยเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงได้เร็วขึ้นกว่าในอดีตมากนะครับ เรื่องภูมิรัฐศาสตร์เรื่องพลังงานนะครับเรื่องของสงครามการค้านะครับและเรากำลังเจอ disruption อีกเยอะเลยนะครับเรื่องclimate change เอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้โมเดลเดิมๆเนี่ยที่เราอาจจะเคยใช้มาเมื่อ 10-20 ปีที่แล้วก็คงไม่เวิร์กวันนี้เราจะสังเกตนะครับว่ารัฐบาลทั่วโลกเอ่ยนะครับหน่วยงานระหว่างประเทศ IMF นะครับหรือว่าเหล่าบรรดาธนาคารกลางเนี่ยเขาก็จะมีวิธีการวิเคราะห์หรือโมเดลต่างๆเนี่ยที่เปลี่ยนไปใช้แบบเดิมเนี่ยก็คงไม่พอนะครับแล้วก็อาจจะต้องมีนโยบายทางเศรษฐกิจที่ใหม่นะครับเพื่อที่จะมารับมือกับความเปลี่ยนแปลงนะครับหรือว่าแรงกดดันที่จะเข้ามานะครับจากปัจจัยที่เราคุยกันวันนี้ว่าโหมันก็มาเร็วแล้วมันก็มาได้บ่อยนะครับ
1: งั้นโยงกลับมาที่แถวบ้านเรานะคะจะถามว่าประเทศใหญ่ๆเขาขึ้นแล้วไม่ขึ้นได้ไหม ก็เราก็เจอกับราคาน้ำมันที่แพงเหมือนกันเพราะเราก็พึ่งตะวันออกกลางยุคที่รัสเซียยูเครนเขาทะเลาะ กันอันนั้นก็ยุโรปมีปัญหาเยอะมาปีนี้นี่ชัดเจนมากเลยว่าเอเชียทั้งหมดโดยเฉพาะ

0: ว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เราพึ่งพิงตะวันออกกลางเนี่ยก็โดนเต็มๆใช่ไหมคะอาจารย์
1: เต็มๆผมกำลังจะพูดคำนี้เลยว่ากำลังจะพูดคำนี้เลยว่าประเด็นนี้นะครับกับไทยเราเองเนี่ยก็ต้องมองไปไกลกว่าแค่เรื่องของการปรับอัตราดอกเบี้ยด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ความขัดแย้งของตะวันออกกลางเองนี่เราก็โดนเต็มๆเหมือนที่คุณธัญมัยพูดเลยผมกำลังจะพูดคำนี้เป๊ะเลยนะครับเราก็เป็นประเทศที่นำเข้าพลังงานนะครับแล้วก็แน่นอนพลังงานก็จะเป็นตัวที่ส่งผ่านไปยังต้นทุนการผลิตนะครับของไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขนส่งไม่ว่าจะเป็นราคาสินค้านะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าไฟอะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คงหนีไม่พ้นแหละว่าสุดท้ายเราอยู่ในระบบเศรษฐกิจโลกที่มันมีความเชื่อมโยงกันเนี่ยนะครับเราคงได้รับผลกระทบแล้วก็อาจจะผ่านส่งผ่านมายังต้นทุนการผลิตนะครับทีนี้ถ้าเรามามองประเด็นเรื่องอัตราดอกเบี้ยด้วยเนี่ยนะครับถ้าดูอัตราดอกเบี้ยโลกเนี่ยอย่างที่เราเห็นเนาะก็น่าจะยังคงเป็นขาขึ้นต่อนะครับยังคงเป็นขาขึ้นต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยการแล้วอเมริกาก็ต้องไปดูฝั่งอเมริกาอีกนะครับอเมริกาเองก็น่าจะเผชิญแรงกดดันคล้ายๆกันนะครับดังนั้นเนี่ยมันอาจจะกว่าจะเข้าสู่การลดดอกเบี้ยนี่อาจจะช้ากว่าอาจจะช้ากว่าที่เราหรือหลายฝ่ายคาดไว้นะครับก็เป็นไปได้นะครับที่เราก็ต้องมาพิจารณาเพราะว่าคือถ้าเราไม่ปรับตัวกับทิศทางของโลกเลยเนี่ยนะครับผมคิดว่าช่องว่างของอัตราดอกเบี้ยมันจะเยอะนะครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันก็จะส่งผลต่อเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนด้วยอะไรด้วยนะครับแล้วเรื่อง
0: เงินไหลออกด้วยเขาก็ไปลงทุนที่อื่นค่ะ
1: ครับถูกต้องเลยมันก็จะพันกันไปหลายประเด็นนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าไทยเองก็คงจะต้องพิจารณาประเด็นเหล่านี้นะครับแต่อัตราการเติบโตเศรษฐกิจประเทศเราก็ค่อนข้างต่ำทีนี้มันก็เลยจะเป็นประเด็นพอสมควรนะครับเราอาจจะต้องมาดูว่าในยามที่ถ้าดอกเบี้ยโลกมันเป็นขาขึ้นนะครับแล้วเราเผชิญกับต้นทุนการผลิตต้นทุนพลังงานที่เพิ่มขึ้นด้วยหากน้ำมันแพงขึ้นด้วยเนี่ยนะครับนโยบายเศรษฐกิจอื่นๆของบ้านเราจะไปทางไหนนะครับจะมีแรงกดดันให้ไปอุดหนุน เรื่องพลังงานไหมแต่ถ้าอุดหนุนมากไปนะครับมันจะมีปัญหาหรือมีภาระนะครับอะไรตามมาหรือไม่นะหรือตลาดเราจะไม่ได้ปรับตัวตามกลไกที่มันควรจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็มีอีกหลายเรื่องที่ผมคิดว่าเป็นโจทย์เพราะว่าอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของเราก็มันก็ไม่ได้แบบว่าโอ้โหดีนะครับเราก็จะเห็นตัวเลขเปอร์เซ็นต์กว่านะครับดังนั้นเนี่ยมาถึงของเราเนี่ยผมคิดว่าก็จะเป็นความท้าทายอย่างมากเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเห็นสภาพเศรษฐกิจก็ไม่ได้จะสู้ดีเท่าไหร่นะครับและมาตรการที่ภาครัฐออกมาส่วนมากก็จะเป็นมาตรการที่ช่วยกระตุ้นในระยะสั้นๆนะครับเท่านั้นแล้วก็อาจจะยังมีความท้าทายอีกมากมายที่ต้องเผชิญเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับวันนี้ยังไงเสียก็ตามเนี่ยนะครับโจทย์เศรษฐกิจของผมว่าทุกประเทศทั่วโลกเนี่ยนะครับมันเป็นโจทย์ที่ค่อนข้างท้าทายและเป็นโจทย์ใหม
0: ่
1: ก็อาจจะต้องมองโจทย์ให้กว้างนะครับเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ที่เราคุยกันเนี่ยวันนี้มันมาจากตัวความวุ่นวายนะครับในตอนออกกลางเนี่ยอย่างมหาศาลเลยแหละนะครับแต่ว่าเราต้องไปดูต่อว่าพอมันเกิดความตึงเครียดมันเกิดการสู้รบมันสู้กันเนี่ยนะครับสิ่งที่ตามมาเนี่ยโอ้โหมันไม่ใช่แค่การสู้รบนะมันเกิดเรื่องพลังงานมันเกิดเรื่องของซัพพลายเชนใช่ไหมครับแล้วมันกลายเป็นสองเรื่องนี้มันก็ทำให้อะไรครับทำให้เงินเฟ้อโลกมันเพิ่มนะครับแล้วอีกอันนึงก็ต้องไปดูอีกอ่ะแล้วนโยบายการเงินของประเทศต่างๆทั่วโลกเนี่ยเขาจะไปทิศทางไหนซึ่งวันนี้มันเป็นขาขึ้นของอัตราดอกเบี้ยหมดเลยนะครับแล้วมันก็ยิ่งส่งผลให้เกิดความเสี่ยงนะครับหรือแรงกดดันที่ทำให้การเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยเป็นไปได้ยากนะครับอันเนี้ยมันน่าจะเป็นคาแรคเตอร์ของเศรษฐกิจโลกในช่วงนี้เลยดังนั้นถ้าจะถามว่าบ้านเราเนี่ยจะไปทางไหนผมคิดว่าผมก็ต้องบริหารหลายอย่างควบคู่กันไปนะครับต้องบริหารหลายอย่างควบคู่กันไปบริหารเงินเฟ้อให้ได้นะครับแล้วจะทำอย่างไรล่ะให้เศรษฐกิจมันโตไปด้วยนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยก็ยังต้องอย่าลืมเรื่องของความยั่งยืนทางการคลังนะเพราะว่าหลายประเทศก็เจอความท้าทายตรงนี้อยู่นะครับแล้วเราจะรับมือกับเรื่องภูมิรัฐศาสตร์โลกอย่างไรที่ต้องไปผมคิดว่าต้องเดินหน้านะครับ ไปด้วยกันแบบเป็นแพ็กเกจใหญ่เลยนะครับนี่ก็ถือเป็นโจทย์หลักเศรษฐกิจของหลายประเทศทุกวันนี้เลยครับ
0: อีกหนึ่งคาแรคเตอร์หนึ่งของโลกการเงินยุคใหม่นี่นะใครๆก็เป็นหนี้นะอาจารย์มันมีผลิตภัณฑ์ทางการเงินเยอะมันเข้าถึงง่ายไม่ว่าจะเป็นหนี้เพื่อธุรกิจหนี้ส่วนบุคคลหนี้บ้านหนี้รถอะไรก็ตามเนี่ยแล้วพอดอกเบี้ยขึ้นก็หนาวกันหมดค่ะคนลุกกันหมดนึกถึงคำของผู้หลักผู้ใหญ่กูรูตั้งแต่ต้นปีที่เขาบอกปีนี้ถือเงินสดอย่าก่อหนี้ใหม่ก็มาแล้วจริงๆด้วยนะคะเห็นแล้วว่าเดี๋ยวดอกเบี้ยมันจะขึ้นไปเรื่อยๆแล้วถ้าเกิดว่าใครมีหนี้อยู่น่าจะลำบากเลยค่ะอาจารย์คิดเห็นยังไงบ้างคะว่าสำหรับภาคธุรกิจที่ก็มีความจำเป็นต้องกู้มาเพื่อหล่อเลี้ยงให้ธุรกิจไปต่อเนี่ยแต่ว่าอยู่ในสภาวะดอกเบี้ยขาขึ้นแล้วดีมานด์ก็ไม่มีด้วยเศรษฐกิจไม่ดีค่ะอาจารย์อยู่ในสายไหมคะหรืออาจจะหลุดไป
1: ได้ยินไหมครับเมื่อกี้อาจจะเผลอไปโดนได้ยินไหมครับตอนนี
0: ้ได้ยินแล้วค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะเชิญค่ะ
1: ทีนี้ที่ยังจำกันได้นะครับตอนที่หลังจากยุคโควิดนะครับใหม่ๆเนี่ยจริงๆอเมริกากับทางยุโรปเองก็เคยเจอปัญหาเงินเฟ้อที่สูงมากนะครับแล้วตอนนั้นก็เจอดอกเบี้ยขาขึ้นกันไปและลอกใหญ่อยู่ชุดหนึ่งเลยนะครับตอนนั้นเงินเฟ้อในสหรัฐในยุโรปเนี่ยสูงมากก็ตลาดดอกเบี้ยก็เพิ่มขึ้นเยอะเราก็จะเห็นสภาพการนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคครัวเรือนที่มีหนี้เนี่ยผมจำได้เลยในอังกฤษในยุโรปเนี่ยโอ้โหออกมานะครับเผชิญกับความตึงเครียด อย่างมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับบริษัทหรือธุรกิจเนี่ยนะครับที่ตอนนี้อาจจะมีภาระหนี้อยู่แล้วมันอยู่ในช่วงที่ดอกเบี้ยเนี่ยเป็นดอกเบี้ยขาขึ้นเนี่ยนะครับผมคิดว่าอาจจะต้องบริหารจัดการนะให้ดีนะครับว่าเรื่องของการครบกำหนดในการชำระนะครับเรื่องของการrefinance ต่างๆพวกเนี้ยก็ต้องบริหารจัดการ อยู่พอสมควรเพราะว่าช่วงที่เป็นดอกเบี้ยขาขึ้นนะครับคนที่รับผลกระทบมากเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มคนที่มีหนี้สินนะครับส่วนภาคครัวเรือนเองเนี่ยตอนที่ยุโรปขึ้นดอกเบี้ยเจอเงินเฟ้อเยอะๆนะครับแล้วขึ้นดอกเบี้ยหนักๆเนี่ยโอ้โหยุโรปนี่ซัฟเฟอร์กันเยอะนะครับถึงขั้นว่ารายจ่ายในแต่ละเดือนเนี่ยกลายเป็นดอกเบี้ยนะครับคอสต์ออฟเดทเนี่ยกลายเป็นเพิ่มขึ้นเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็อาจจะเป็นความท้าทายนะครับของคนที่หรือว่าเอกชนนะครับหรือกิจการนะที่มีหนี้ก็ต้องพยายามบริหารจัดการนะครับให้ดีนะครับเพราะฉะนั้น เรื่องของการ refinance นะครับต่างๆนานานี่ก็อาจจะต้องนำมาพิจารณาด้วยนะครับแล้วก็ทีนี้เวลาพูดถึงเรื่องถ้าเป็นไปถึงไม่ใช่แค่ภาคครัวเรือนเนี่ยถ้าไปถึงภาคเอกชนเลยเนี่ยผมคิดว่าอาจจะต้องดูเป็นลายอินดัสทรีเลยนะครับเป็นลายอินดัสทรีเลยแล้วแต่ว่าอยู่ในกลุ่มธุรกิจไหนนะคือ real estate ก็อาจจะอย่างนึงนะครับถ้าเป็นกลุ่ม SME เนี่ยก็อาจจะอีกอย่างนึงนะครับอย่าง SME ส่วนมากก็อาจจะต้องไปพึ่งสินเชื่อใช่ไหมครับสินเชื่อธนาคารพวกนี้ก็ดอกเบี้ยก็อาจจะปรับขึ้นค่อนข้างเร็วเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นในแต่ละอุตสาหกรรมเองเนี่ยก็ต้องพิจารณานะครับต้องประเมินแล้วก็ต้องวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวเองด้วยนะครับเพราะฉะนั้นช่วงดอกเบี้ยขาขึ้นนี่ผมว่าท้าทายนะครับทั้งภาพรวมภาพกว้างที่เป็นมหาภาคที่เป็นผู้กำหนดนโยบายนะครับภาคธุรกิจเอกชนนะครับที่มีการใช้สินเชื่อนะครับในการรันธุรกิจนะครับรวมถึงภาคครัวเรือนภาคประชาชนนะครับที่มีการก่อหนี้ครัวเรือนหนี้เพื่อที่อยู่อาศัยนะครับอะไรต่างๆผมคิดว่ากระทบค่อนข้างหลายภาคส่วนเลยครับ
0: ค่ะอันนี้หยิบตัวเลขของแบงก์ชาติมาเล่าให้ฟังนะคะก็บอกว่า SME เนี่ยถูกปฏิเสธสินเชื่อเยอะมากนะคะตอนนี้ยอดปล่อยสินเชื่อก็ติดลบต่อเนื่องเพราะว่าแบงค์ไม่ยอมปล่อยใช่ไหม SME รายใหม่ที่ไม่มีประวัติทางการเงินมาก่อนเนี่ยถูกปฏิเสธสินเชื่อ 78% แต่ถ้าเป็น SME ที่มีหนี้เสียเดิมอยู่แล้วอันนี้ก็ยิ่งถูกปฏิเสธหนักเลย 86% แล้วก็หากประเมินความจริงซึ่งอาจจะสูงได้ถึง 90% แบงค์ชาติมองอย่างนั้นนะคะทุกวันนี้เราก็เลยมี SME ที่ถูกเรียกว่าซอมบี้อะค่ะก็คือยังเคลื่อนไหวอยู่ได้ยังทำธุรกิจต่อไปได้แต่เหมือนไม่มีชีวิตเลยเพราะว่ากำไรดี ขายดีกำไรดีแต่พอเอากำไร

0: 2มันจะมีกลุ่มที่มีหนี้สินเดิมอยู่นะครับ3บริหารกระแสเงินสดไม่ได้เพราะแล้วก็สุดท้ายพอมันเจอ3อันเนี้ยธนาคารก็ต้องระมัดระวังใช่มั้ยครับในการปล่อยกู้ดังนั้นเนี่ยพอมันเป็นลักษณะนี้มันก็เลยทำให้เกิดสถานการณ์ที่สินเชื่อ SME หดตัวแล้วผมเชื่อว่ามันจะหดตัวต่อเนื่องด้วยนะครับแล้วพอยิ่งอัตราดอกเบี้ยสูงเนี่ยโอ้โหอันนี้ผมก็คิดว่ามันจะกลายเป็นวงจรนะครับวงจรแล้วมันก็จะทำให้การเติบโตของธุรกิจ SME เนี่ยนะในบ้านเราเนี่ยนะครับเป็นไปได้ยากนะครับอันนี้คิดว่าน่าจะเป็นประเด็นที่ค่อนข้างน่ากังวลนะคือกู้ใหม่ก็ยากเพิ่มวงเงินก็ยากความเสี่ยงก็สูงนะครับแล้วเดี๋ยวเงินทุนหมุนเวียนจะพอไหมสุดท้ายนะยิ่งอาจจะยิ่งทำกำไรยิ่งลดอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีปัญหาที่มันรวมมันตุ้มเข้ามากับ SME เยอะมากเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญครับ
1: โอ้พูดให้เลยก็ได้น่าจะเป็นวงจรอุบาทที่ไหลลงกันหมดเนาะ
0: ครับ
1: ค่ะแต่ก็ดีที่วันนี้อาจารย์เอาเรื่องดอกเบี้ยมาคุยกันก็เป็นการส่งสัญญาณว่าอีกทุกรอบการประชุมของแบงก์ชาติในเกือบทุกประเทศนะเราน่าจะได้เห็นดอกเบี้ยค่อยๆขยับขึ้นนะคะก็ส่งสัญญาณเพื่อให้เตรียมตัวกันไว้วันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์นนวัฒน์มากเลยค่ะ
0: ครับยินดีครับ
1: ที่มาคุยกันสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะเราพูดกันไปถึงเรื่องเศรษฐกิจเรื่องผู้ประกอบการแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะคะใครที่เป็นลูกจ้างหรือกำลังจะเข้าสู่ตลาดแรงงานในยุคนี้นะคะมาคุยกันหน่อยเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาคนแหมอาจารย์เชนก็ออกนโยบายของอบ.ที่น่าถูกใจเพียบเลยแต่ว่าภาคธุรกิจไทยพร้อมปรับตัวเพื่อรองรับคนเก่งๆยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาคุยกับดร.ธัญพรกิตติทายวุฒิเบรกหน้าพักสักครู่ค่ะ
2: Econbiz ปากท้องต้องคิดกับรองศาสตราจารย์ดร.ดนุวัฒน์ สาคริกดำเนินรายการโดยธัญมัยอนันตกรณีวัฒน์และกมลชนกทีฆกุล
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
5: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
2: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
5: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
2: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
6: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: M-Cod Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราก
8: ลับมาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
2: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆ Econbiz ปากท้องต้องคิดกับรองศาสตราจารย์ดร.ดนุวัฒน์ สาคริกดำเนินรายการโดยธัญมัยอนันต

0: กรณีวัดและกมลชนกทีฆกุล
1: ค่ะกลับเข้าสู่อีคอนบิสนะคะพูดถึงข่าวบวกๆในช่วงนี้นะแสงก็จ้องไปที่กระทรวงอวเยอะเลยนะคะเห็นหน้าอาจารย์เชนยิ้มแย้มแจ่มใสเพราะว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าน่าจะมีการเสนอเข้าครม.หลายๆเรื่องเลยนะคะแล้วก็มีต่อคิวมาอีกเพียบเกี่ยวกับการพัฒนาทุนมนุษย์ของประเทศไทยนะอย่างเช่นจะทำ Talent Pool จับคู่คนเก่งกับงานให้ตรงความเชี่ยวชาญจะมีการปลดล็อกเรื่องนักเรียนทุนนะคะให้กลับมาฝึกงานหรือว่าตั้งสตาร์ทอัพเองได้เนี่ยจะมีการให้ทุนนักวิจัยต่างๆนะคะคือเรื่องนี้ทำกันมานานแต่ว่าอยู่ในสถาบันการศึกษาอย่างเดียวไม่ได้ภาคเอกชนเนาะก็ต้องรับลูกนำไปใช้ต่อช่วยกันส่งเสริมด้วยวันนี้เราก็เลยจะมาคุยกันเรื่องนี้แหละค่ะอยู่ในสายแล้วนะคะดร.ธัญพรกิตติทายาวุฒิผู้อำนวยการบริหารสมาคมเครือข่าย Global Compact แห่งประเทศไทยค่ะคุณปุ๋ยสวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังแล้วก็สวัสดีคุณใหม่ด้วยค่ะ
1: ค่ะจากนโยบายที่กำลังจะออกมาและก็อาจจะมีมาอีกเรื่อยๆนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เด็กจบใหม่ตื่นเต้นกันมากเลยแต่ทีนี้เท่าที่ได้คุยกับภาคเอกชนมาเขามีเสียงตอบรับยังไงบ้างคะ
2: โอ้โหคำนี้เรามาคุยกันเรื่องที่หลายคนอาจจะมองข้ามค่ะคุณไม้ว่าเฮ้ยแล้วคนเก่งแบบไหนที่ธุรกิจไทยต้องการจริงๆในโลกที่กำลังเปลี่ยนไปเนาะนโยบายจากทางกระทรวงอว.เนี่ยต้องขอขอบคุณเลยค่ะว่าท่านรัฐมนตรีจริงๆท่านเป็นท่านรองนายกรัฐมนตรีนะคะศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์ วงศ์สวัสดิ์เนี่ยเพิ่งมาขึ้นพูดในเวที GCNT Expo 2026ค่ะคุณไม
1: ้ที่เพิ่งจัดไปค่ะ
2: แล้วก็ช่วงศุกร์ที่แล้วเนี่ยเราก็ได้รับฟังค่ะปาฐกถาพิเศษ From Shock to Shift ซึ่งประเด็นตรงนั้นพูดถึงการยกกำลังประเทศไทยไทยแลนด์ยกกำลัง2อ่ะbuilding human capital for the next economy อ่ะเดี๋ยวมาวิเคราะห์กันต่อค่ะว่าเอ๊ะนโยบายมันจะเปลี่ยนเกมได้จริงไหมแล้วภาคเอกชนน่ะพร้อมไหมวันนี้ก็เลยคิดว่าดีนะคะเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันต่อค่ะว่าในส่วนนี้ที่คุณไมค์เปิดประเด็นมาเนี่ยน่าจะมีความต้องการอย่างไรในภาคเอกชนเดี๋ยวจะเริ่มเลยมั้ยว่าเราคิดว่าภาคเอกชนเตรียมรับมืออย่างไรหรืออยากจะย้อนกลับไปในเรื่องของการสนับสนุนนักวิจัยกันก่อนดี
1: เอาล่าสุดก่อนเลยก็ได้ค่ะว่าในเวทีที่พูดถึงมีเคสอะไรน่าสนใจบ้างมีเอกชนเขาพร้อมตอบรับยังไงบ้างค่ะ
2: โอ้โหเอาประโยคไฮไลท์ที่ได้ฟังมานะคะตอนที่ท่านปาฐกถาเนี่ยก็พูดแล้วก็สื่อสารกับภาคธุรกิจโดยตรงในงานวันนั้นแล้วกันค่ะว่าคนฟังส่วนใหญ่เป็นภาคธุรกิจก็ประโยคที่ชอบมากที่สุดคือท่านบอกว่าคนและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอ่ะคือตัวคูณที่เป็นตัวทวีคูณไม่ใช่ตัวบวกอย่างนี้นะไม่ใช่เอามาบวกกันนะต้องบอกว่าเป็นตัวคูณเนี่ยหมายความว่าถ้าพัฒนาคนให้ถูกทางแล้วจับคู่เทคโนโลยีที่ใช่ผลลัพธ์จะไม่ใช่แค่เพิ่มขึ้นค่ะคุณไมค์แต่จะเป็นทวีคูณได้เลยคูณยังไงเนื่องจากว่าเราก็อยู่ในวงการที่เห็นว่าเรามีแซนด์บ็อกซ์เปิดให้เกิดสตาร์ทอัพของผู้ประกอบการมาทดลองมาประมาณ10ปีเนา
1: ะ
2: สมัย10ปีที่แล้วอะค่ะเรามีโครงการต่างๆที่มหาวิทยาลัยเนี่ยไม่ได้ทำหน้าที่แค่ผลิตบัณฑิตนะแต่ว่าเป็น Entrepreneurial University อันนี้หลายมหาลัยอาจจะไม่ต้องเอ่ยซึ่งตอนนั้นน่ะอาจารย์เชนกับทางพี่ปุ๋ยเนี่ยอยู่ในมหาลัยเดียวกันในส่วนของคณะวิศวกรรมเนาะก็เห็นค่ะว่าระบบเศรษฐกิจและนวัตกรรมประเทศเนี่ยงานวิจัยต้องเดินทางออกไปสู่โลกแห่งความเป็นจริงภาคธุรกิจก็ต้องการนะคะนักวิจัยหรือคนที่มีความรู้เชิงลึกเนี่ยมาเติมโจทย์ค่ะว่าตลาดเนี่ยอยากได้ของแบบนึงธุรกิจเองคิดเองไม่ได้เพราะว่าไม่ได้มีความรู้เชิงลึกอะไรเนาะก็ต้องไปหานักวิจัยมาช่วยก็นั่นอ่ะก็เลยเริ่มมีการปลดล็อกให้อาจารย์มหาลัยหรือว่านักวิจัยมารับงานภาคเอกชนได้เคยได้ยินไหมที่เป็นช่วงแรกๆที่ปลดล็อกให้ทางมหาวิทยาลัยอะค่ะสามารถที่จะรับโครงการเป็นความร่วมมืออันนั้นกับ MOU กันเยอะมากเลยนะคะที่จะมาหาวิธีการหาทางออกดังนั้นกลับไปที่คำเมื่อกี้ค่ะว่าความหมายของการพัฒนาคนให้ถูกทางและจับคู่กับเทคโนโลยีที่ใช่เนี่ยผลลัพธ์จะไม่ใช่แค่เพิ่มแต่เป็นตัวคูณท
1: ี
2: นี้เราจะแมทช์ยังไงอะคุณไม้ว่าจะได้เป็นตัวคูณเนี่ยจะแมทช์ยังไงให้เจอที่ใช่ด้วยกันทั้งคู่เนี่ยเนาะ
1: เพราะว่างานวิจัยเราก็รู้ว่าบางทีใช้เวลา

0: นะคะแล้วก็ช่วงหลังก็มีคำเก๋ๆเนาะจากหิ้งสู่ห้างอย่างเป็นต้นก็คือว่าทำยังไงให้องค์ความรู้นี้เอาไปขายได้ในท้ายที่สุดเพราะว่านักวิจัยบางทีก็อาจจะไม่ได้ถนัดเรื่องหาตลาดเข้าใจลูกค้าหรืออะไรก็แล้วแต่มันมาเจอกันได้ยังไงคะสุดท้ายแล้ว
1: เอามาถึงปัจจุบันเลยละกันค่ะว่า
0: ค่ะ
1: ถ้าเราเห็นอนาคตเอางี้นะคะว่า3ปี5ปีอ่ะฟังคลื่นความคิดมาก็เห็นพูดเรื่องคล้ายๆกันมาตลอด3สัปดาห์เนี่ยเรื่องของระบบนิเวศของ data center ใช่ไห
0: ม
1: แล้วก็มีการสร้างความหวังว่าAI มันจะมาช่วยเราในขณะเดียวกันก็เป็นความเครียดว่าจะมาแทน
0: น่าจะเครียดมากกว่า
1: โอเครู้สึกเลยค่ะว่ามีงานอะไรบ้างที่มนุษย์ควรจะทวงคืนมาจาก AI อ่ะตรงประเด็นเลยเนาะมันมนุษย์เนี่ยกลายเป็นว่ามนุษย์จะแย่งงาน AI กลับมาได้ไหมเพราะตอนนี้เนี่ย top displacement ที่ให้ AI แทนคนได้เนี่ยไปถึง 20-30%
0: ค่ะ
1: แต่เขายังไม่ได้ปลดคนออกจากงานนะคะคุณใหม่คืองานวิจัยจาก UN และ UNDP บอกว่าการที่จะเอา AI มาแทนมนุษย์เนี่ยเราควรจะสงวนงานให้มนุษย์เนี่ยยังทำได้อยู
0: ่
1: เพราะฉะนั้นเอาคนออกเนี่ยไม่ควรจะเกิน 5% แต่ปัจจุบันเนี่ยคนถูกออกไปแล้วจากงานประจำเดิมที่ AI ทำแทนได้เนี่ยถึง
0: 20%
1: เอาอย่าง
0: น
1: ี้
0: เหมือนกัน
1: มอง
0: ไ
1: ปข้างหน
0: ้
1: า
0: ไกล
1: นี่คือ2026นะมองไปข้างหน้าอีก3ปี5ปีคุณไมเราจะทวงคืนมาอ่ะมีงานอะไรบ้างที่มนุษย์ควรจะทวงคืนงานออกมาให้เรายังมีงานทำอีก3ถึง5ปีข้างหน้าอ่ะอย่างนี้แหละ
0: โดยที่ data center ก็ยังจะมานะคะ data center ก็เนี่ยก็ยังลงทุนกันสร้างแล้วด้วยซ้ำในหลายพื้นที่อ่ะถ้าเจาะไปที่อุตสาหกรรมนี้ก่อนเลยก็ได้มันจะมีงานอะไรที่เรายังเป็นมนุษย์และยังทำได้อยู่เพื่อรองรับอุตสาหกรรมนี้คะ
1: เอาอย่างนี้ถ้าเราคิดว่ามันจำเป็นก่อนนะแต่ว่าเชิงปริมาณนะคุณหมายอาจจะไม่ได้เยอะมากถึงจำนวนโครงการที่ได้รับการอนุมัติมาขนาดนั้นมีฟันแฟกต์นิดนึงค่ะว่าประเทศไทยเนี่ยก็ได้รับการอนุมัติโครงการในปีล่าสุดเนาะ2026เนี่ยขึ้นมามูลค่าโครงการมหาศาลเนาะทีนี้ไหนๆก็อนุมัติไปแล้วอันนี้อันไม่อยู่ถูกไหมกลุ่มแรกคือถ้าเราจะมองว่าจาก BOI 2025ถึง2026อนุมัติโครงการไป26โครงการ อย่างน้อยเนี่ยเราก็ได้ยินว่า BOI กำลังจะมีเพิ่มเข้ามาอีกแต่ว่าโอเคอาจจะถูกคัดค้านหรือว่ามีการถูก verify ใหม่เนี่ยซึ่งตอนนี้มูลค่าการลงทุนเนี่ยเดิม500,000 ล้านเนี่ยตอนนี้ไปถึง1 ล้านบาทแล้วนะคะและจะเพิ่มเกือบ 2.5 เท่าจากปีก่อนน่ะสำหรับปีหน้าไปอีกเพราะฉะนั้นนี่คือตัวคูณของเงินมาแล้วนะอันนี้อันไม่อยู่แล้วนะมาแล้วดังนั้นคนกลับมาว่าเป็นโอกาสไหมคะที่จะวิเคราะห์ว่า Data Center ไม่ได้ต้องการแค่ไฟฟ้าที่ดินน้ำเรื่องทรัพยากรเราพักไว้นะมันไม่ใช่ประเด็นในนาทีนี้เนาะโอเคว่าถ้ามันจำเป็นจริงๆแล้วคนนะคะต่างหากที่เป็นปัจจัยชี้ขาดว่าจะเกิด Data Center ได้หรือเปล่าเพราะอะไรมีคน3กลุ่มอันนี้ไม่ได้พูดถึงคนที่มีเงินแล้วนะคุณไมค์เป็นคนที่มีทักษะทุนมนุษย์ค่ะทุนของการที่มีทักษะมี3กลุ่มกลุ่มแรกคือคนที่สร้าง Data Center กลุ่มที่2คือคนที่เดินเครื่องคือทีม Operation กลุ่มที่3คือคนคิดค่ะ AI Engineer Cyber Security Expert เขาเคยวิจัยมานะว่า1งานที่ AI หรือว่า Data Center สร้าง1ตำแหน่งจะไปมีผลคูณให้เกิดอีก 3.2 ตำแหน่งงานตามโอกาสและเชนของการที่มี data center อ่ะเราไม่ว่ากันว่ามันทำอะไรได้บ้างอ่ะถ้าเราจะเอางานที่มีคุณค่าและความหมายของ data center คือว่าทุกวันนี้ค่ะแม้ว่าเราคุยกันท่านผู้ฟังในรายการวิทยุอาจจะฟังผ่านการบอร์ดคาสต์เนาะนี่เราใช้ data center นะเพราะว่าตอนนี้เราออนไลน์คุยกันข้ามประเทศเราใช้ระบบ Zoom
0: แล้วเราก็อัดด้วยนะก็อย่างท่านผู้ฟังสามารถฟังย้อนหลังได้
1: เสียงของเราเป็นสคริปต์ที่เป็นการฟังใช่ไหมแต่ว่ามันผ่านศูนย์กลางของข้อมูล Data Center แน่นอนค่ะไม่นี่ปฏิเสธ
0: ประเทศไหนก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะ
1: ถ้าเราจะต้องเอาสิทธิ์ของการเก็บข้อมูลมาไว้ในประเทศเราอ่ะก็เลยต้องมีนะสมมุติเอาเล็กสุดหรือว่าสเกลที่มัน make sense ก็คือ Data Center ขนาด100 เมกะวัตต์ไปก่อนที่ต้องใช้แรงงานคุณใหม่กลุ่มแรกคือคนสร้างกลุ่มที่2คือคนเดินเครื่องโอเปเรตคนที่3กลุ่มที่3คือคนคิดที่ต้องมีทักษะ AI engineer เนาะ

0: เอาคนสร้างก่อนใช้ประมาณ850คนถึง 1,000 คนตลอด18เดือนที่ต้องสร้างต่อ1 data center เนาะเป็นช่างไหมคะอันนี้พี่ว่าหาได้นะระบบไฟฟ้าช่างกลเนี่ยประเทศไทยเรามีสกิลเก่งมากๆและบุคลากรนะคะที่เป็นทักษะช่างเทคนิคอลแล้วกันเนาะพี่พูดคำว่าช่างมันอาจจะดูแคบไปสายเทคนิคอลในการเป็นผู้รับเหมาในพื้นที่ติดตั้งระบบนะน้ำไฟทั้งหมดเลยนะคะหาผิดได้หมดนี่คือ local content ได้รับการจ้างงานและต่อยอดกลุ่มที่2อันนี้ยากต้องอัพสกิลเพราะเป็นคนเดินโอเปเรตและดูงานประจำเนาะของ data เช่นนอกจากเดินเครื่องแล้วเนี่ยเอางี้แล้วกันศูนย์ที่เป็นศูนย์เก็บอาจจะไม่ได้ใช้มนุษย์ที่เป็นคนเยอะเพราะว่าเครื่องจักรเยอะกว่าใช่ไหมคะเทียบกันใครเหมือนโรงงานที่เป็นโรงไฟฟ้าแล้วกันค่ะคนก็เห็นว่าโรงไฟฟ้าถ้าเราคิดแบบลักษณะเดียวกันเนี่ยโรงไฟฟ้าก็ต้องมีคนดูแลเนาะมีคนซ่อมบำรุงเนาะตัวนี้ค่ะก็จะมีเหมือนกันในขณะเดียวกันตอนโอเปเรตไปแล้วก็ต้องมีคนใช้งานก็ต้องมี data analyst มี data engineer มี AI operation ที่เป็น operator นะไม่ใช่พวกเราที่เป็น user นะความหมายผู้ฟังอาจจะต้องตีความอีกนิดนึงว่า AI operation คือคน operate อุปกรณ์อะเดี๋ยวก็จะมีคนเถียงเราว่ามันไม่เยอะอ่ะหลักพันหรือเปล่าบอกได้เลยค่ะว่าเกินพันคน ถ้าเราฝึกทำ tech transfer technology เนี่ยมันมีภาษาโบราณเรียกว่า tech transfer เนาะการที่จะเปิดโอกาสให้เกิด operation ในประเทศเราเขาต้องเอาคนต่างประเทศหรือคนที่มีความรู้มาถ่ายโอนความรู้และความเข้าใจเพราะอะไรคะค่าตัวแพงค่ะ ถ้าเราจะต้องให้กับผู้ดูแลเป็นพนักงานประจำใช่ไหมโอเปอเรเตอร์อ่ะเป็นชาวต่างชาติสมดไหวไหมล่ะก็ต้องการโลคอลคอนเทนต์ให้ฝึกคนไทยมารองรับทักษะตรงนี้แน่นอนอันนี้ก็หลักพันคนค่ะกลุ่มที่3อันนี้ยูเซอร์ผสมพวกเราเป็นนักคิด AI Engineer ต้องพร้อมงานเป็นอันนี้ขาดคืออะไรคะขาดทักษะแต่จำนวนไม่ทราบนะคิดว่าขาดที่สุดก็คือตรงนี้แหละค่ะและเป็นการที่ถ้าคุณอัพสกิลได้จะได้เงินดีที่สุดด้วยเพราะอะไรคะรายได้ค่ะเขาจ้างกันนะคะคิดเป็นยังไงดีรายได้ต่อปีดีไหมคุณไม่ต่ำกว่าล้านบาทนะต่อหัวนะเพราะฉะนั้นกลุ่มที่3ที่พี่บอกว่า data center ถ้าเกิดโอเปเรต1คนมันจะขยายผลคือ user หรือ operation ที่เป็นการเอาไปใช้ต่อขยายผล 3.2 เท่าก็คือ 3.2 คนเนี่ยจะได้รับการจ้างงานต่อยอดเอาอย่างนี้ก่อนเนาะถ้าแลกพันอันที่2ก็เป็น 3,200 แล้วแต่ละคนที่เป็น 3,200 คนเนี่ยได้ค่าจ้างไม่ต่ำกว่าปีละล้านนะถึง 1.5 ล้านบาทอันนี้เห็นศักยภาพของทวีคูณยังก็เลยสะท้อนฟังไปว่าก็คิดตามนะที่ท่านรองนายกพูดอาจารย์เชนกล่าวถึงเนี่ยถ้าคูณแล้วถูกทางเมื่อกี้เราหมายถึงว่าตอนที่เราเพิ่มตั้งแต่แรกจับคู่ใช่ไหมคะว่าเทคโนโลยีมานวัตกรรมเราจับถูกทางนะจะกลายเป็นอะไรคะตัวคูณที่ธุรกิจเองก็ได้ประโยชน์คนก็ได้ประโยชน์เพราะฉะนั้นพัฒนาคนให้ถูกทางกับจับคู่เทคโนโลยีที่ใช่อันนี้เราห้ามไม่ได้แล้วเนาะเราต้องไปเนาะ data center กับ AI เนี่ยผลลัพธ์ก็จะไม่ใช่แค่เพิ่มขึ้นแต่เป็นทวีคูณนะคะ
1: ค่ะแล้วการที่จะสร้างกลุ่มคนเหล่านี้เรียกว่าเราเรียกสายสเต็มแล้วกันเนาะก็เป็นคำที่ใช้ในโรงเรียนนะเดี๋ยวนี้แค่แบบม.ปลายก็เริ่มกันแล้วนะคะก็คือวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเอนจิเนียริ่งเนี่ยแล้วก็ Mathematics ก็คือสายคำนวณทั้งหลายค่ะเราควรจะต้องสร้างตั้งแต่ยุคไหนวัยไหนแล้วเราก็พูดกันมาตลอดว่าการศึกษาบ้านเราต้องปฏิรูปเพราะฉะนั้นภาคเอกชนจะเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่จุดไหนดีถึงจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
0: คือภาคเอกชนคงไม่ได้ไปสอนน้องมัธยมเนาะอันนี้จะบอกว่าข้อต่อที่สำคัญที่สุดคือม.1ที่สเต็มเด็กมัธยมเนี่ยสำคัญเพราะแต่ไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องเริ่มที่ม.ปลายหรือม.ต้นเนาะถ้าเด็กกว่านั้นได้ก็โอเคค่ะแต่เอาจุดข้อต่อที่สำคัญของประเทศไทยเลยก่อนว่าพอม.ต้นเนี่ยน้องยังเอาคณิตศาสตร์อยู่ไหมนึกออกไหมคุณไม้บางทีน้องม.ต้นก็ไม่เอาแล้วเลขอ่ะ
1: ก็มันเป็นจุดเปลี่ยนที่มันเริ่มยากแล้วพอ
0: ภาษาง่ายๆคือคิดให้มีตรรกะและวิเคราะห์ให้เป็นเนี่ยมันยากไม่ว่ากันนะแต่เพียงแต่ว่ากลับมาถึง

0: ุดนี้ค่ะว่ากรีนจ็อบเนี่ยไม่ได้สายเอนจิเนียริ่งเราจะรอดนะกลับมาสายแอคเคาท์บัญชีอันนี้พี่พูดถึงว่าคณิตศาสตร์มันรวมหมดนะ
1: ค่ะ
0: ขอยกตัวอย่างที่จับต้องได้งานแรกคือคาร์บอนแอคเคาท์ติ้งนักบัญชีคาร์บอนเคยได้ยินไหมบริษัทใหญ่ต้องวัดและรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจบบัญชีมาได้ภาษีดีกว่าเพื่อนนะอันนี้หมายถึงว่าคุณมีทุนเดิมที่เป็นแมทแมติกใช่ปะแล้วถ้าเป็นมอต้นกลับไปเขาอาจจะไม่รู้หรอกว่าอนาคตจะไปเป็นบัญชีแอคเคาท์ของคาร์บอนแอคเคาท์ติ้งเชื่อไหมคุณไมค์วันนี้มีพูดแม้กระทั่ง natural accounting ทางธรรมชาติก็วัดคุณค่าได้เพราะฉะนั้นเรียนมาเหอะค่ะสเต็มอ่ะเดี๋ยวจะไปเป็นนักบัญชีตัวเลขแบบทุนทางธรรมชาติก็อาจจะต่อยอดได้นักบัญชีคาร์บอนก็ต่อยอดได้ต่อยอดได้อย่างเงี้ยค่ะเป็นต้น
1: อ่ะแสดงว่าจบสายวิทย์สายคำนวณมาจริงๆก็เข้ามาสู่อีกเทรนใหญ่ไม่เรียกว่าเทรนละกันนะเรียกว่าสิ่งที่ภาคธุรกิจต้องไปทั้งหมดเลยเนี่ยก็คือเรื่องความยั่งยืนด้วยก็ได้ที่พี่ปุ๋ยเกริ่นมาแล้วคำว่าแบบ green job green skill ค่ะ
0: ซึ่งถ้าเรา
1: ซึ่งอันนี้มันยังมีความต้องการเยอะอยู่ไหมคะ
0: ก็ถ้าพูดถึงรายได้เอาแบบ
1: ความหวังว่าขึ้นด้วยตัวเลข
0: มันให้การจ้างงานแล้วได้รายได้เนี่ยค่าเฉลี่ยประมาณ 2-3 เท่ากับคนที่ไม่ได้ฝึกมาเนาะแต่อันนั้นถอยกลับมาว่าถ้าหากว่าเราจะต้องมีแต้มต่อคือฝึกตั้งแต่แรกเนี่ยสายสังคมก็มีโอกาสที่จะเป็นนักวิเคราะห์ที่ช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงของธุรกิจนะคุณใหม
1: ่ค
0: ่
1: ะ
0: environment social governance รวมหมดอย่าด้อยค่าสายใดๆก็ตามเนี่ยเพียงแต่ว่าคุณน่ะจะต่อยอดอัพสกิลเองหรือเปล่าค่ะเหมือนตอนนี้ค่ะประเทศเกาหลีเขาให้ทุกสาขาวิชานะเรียนเทคโนโลยี AI
1: ค่ะ
0: คุณจะสังคมก็ได้แต่คุณวิเคราะห์ด้วยลอจิกทิงกิ้งนะอย่างนี้เป็นต้นค่ะก็สะท้อนค่ะว่าเอาเหอะคำว่า green job เนี่ยไม่ได้แปลว่างานที่ต้องทำให้ได้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างเดียวค่ะคุณไมค์มันอาจจะทำให้ลดภาระโลกใบนี้รู้วิธีการจัดการสังคมดูแลสังคมให้ดีขึ้นอันนั้นก็สามารถที่จะรวมได้เลยนะคะว่ามันเป็นงานที่มีคุณค่าและมีความหมายค่ะ
1: ค่ะมีตัวอย่างไหมคะที่น่าสนใจของภาคเอกชนที่เนี่ยเริ่มเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาคนไปเยอะแล้ว
0: ย้อนกลับไปเพนพอยต์เรื่อง Data Center ก็ได้มีเรื่องของ Tech Transfer ที่เราเบื้องต้นกับพูดขึ้นมาว่าต้องมีการยกระดับทักษะของคนที่จะเป็นโอเปอเรเตอร์ใช่ไหมคะก็มีบริษัทค่ะสมาชิกของ UN Global Compact ก็มีบริษัทที่เดี๋ยวพูดไปก็รู้สิว่าเขาทำ Data Center ก็เป็นบริษัทที่ดูแลไฟฟ้าน
1: ั
0: ่นแหละเขาเริ่มทำการถ่ายทอดองค์ความรู้จากต่างประเทศมายกระดับวิศวกรไทยแล้วค่ะก็อันนี้เอาเปิดเผยได้แล้วกันนะคะชื่อบริษัทมีกริมท่านก็พูดแล้วว่าวิศวกรพลังงานปิโตรเลียมเนี่ยเดิมนะก็มาเปลี่ยนมาเป็นทักษะ Data Center ที่เร็วกว่าแล้วการอัพสกิลตรงนี้ไม่ได้เอาเฉพาะพี่ๆที่เป็นเอนจิเนียร์มาก่อนนะถอยกลับมาก็คืออย่างที่ว่าน้องๆที่จะต้องมาเป็นวิศวกรในการก่อสร้างดูแลโรงงานตรงนี้ค่ะก็มีคนที่จะมีส่วนร่วมในการที่จะได้มาฝึกทักษะจำนวนมากซึ่งจำนวนทั้งหมดตอนนี้เนี่ยสเกลไปที่แสนคนนะคะคุณใหม่ไม่น้อยเลย
1: โอ้โหค่ะแสดงว่ามั่นใจว่ามันก็จะเกิดงานหลักแสนตำแหน่งในประเทศไทยเมื่อกี้เราพูดถึงหลักพันอยู่นี่ก็ผู้นำอินดัสทรีนี้ประเมินเองแล้วก็พยายามจะสร้างให้ถึงด้วยนะคะ
0: ใช่ค่ะเป็นช่องว่างที่คิดว่าโครงการเอกชนอย่างของบีกรีนกำลังพัฒนาและแก้ปัญหาเนี่ยสนับสนุนการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับเยาวชนไปแล้วนะคะ 180,000 คนผ่านความร่วมมือกับหลายๆฝ่ายอันนี้อาจจะพูดชื่อแล้วก็ไม่ครบแล้วกันแต่ว่าปลูกฝังทักษะตั้งแต่ระดับปฐมวัยเลยค่ะก็มาที่มหาลัยอันนี้แสนคนนี่ไม่ได้นับเฉพาะพี่ๆที่จบงานแต่จบแล้วมาทำงานนะคะคุณไมค์ถอยกลับมาก็คือมีอาชีวะด้วยมีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่ทำกับการทำเทคโนโลยีอาชีวะต่างๆนี่นับหมดเลยนะแล้วก็รวมถึงน้องๆที่อยู่ชุมชนพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าค่ะเพราะว่าก็อย่างที่รู้นะคะว่า Data Center ต้องอยู่บริเวณที่มีแหล่งทรัพยากรเนาะก็จะเรียกว่าอย่างไรคนในชุมชนที่ทำพื้นที่ที่เขาลงทุนอ่ะจะเป็นเขต EECI EECD อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นที่รู้กันแล้วกันว่าพื้นที่โรงเรียน

0: โรงไฟฟ้าเนี่ยก็จะได้รับโอกาส
1: อีคอนบิสปากท้องต้องคิดกับรองศาสตราจารย์ดร.ดนุวัฒน์สาคริกดำเนินรายการโดยธัญมัยอนันตกรณีวัฒน์และกมลชนกทีฆกุล
2: ขณะนี้เวลา 21:00 น.
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

งอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันอนุทินเห็นคำสั่งเปิดเผยข้อมูลสาธารณะแล้วทุกหน่วยงานจะต้องไม่มีช่องว่างหรือข้อยกเว้นต้องโปร่งใสเจตนารมณ์ที่สุจริตยันตัวเองเปิดเผยทุกเรื่องไม่มีปกปิดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนามคำสั่งกำหนดให้ทุกหน่วยงานของกทม.ต้องเปิดเผยข้อมูลสาธารณะต่อประชาชนโดยยึดหลักเปิดเผยเป็นหลักปกปิดเป็นข้อยกเว้นจะมีการนำมาปรับใช้กับภาครัฐในกระทรวงต่างๆหรือไม่ว่ามีกฎหมายอยู่แล้วตนยังไม่ได้เห็นแต่เห็นจากข่าวเมื่อเช้าว่าเป็นเรื่องของกทม.แต่ความจริงมีกฎหมายเรื่องข้อมูลรัฐอยู่แล้วตนพยายามจะบอกทุกหน่วยงานจะต้องไม่พยายามหาข้อยกเว้นหรือช่องว่างถ้าทำด้วยความโปร่งใสด้วยเจตนารมณ์ที่สุจริตไม่เห็นต้องมีอะไรที่ต้องปิดบังอย่างตนก็ไม่มีปัญหาตนเปิดเผยทุกเรื่องไม่มีอะไรปกปิดขอข้อมูลอะไรก็ให้หมดส่วนจะนำหลักดังกล่าวมาปรับใช้กับรัฐบาลหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่ามันเป็นอยู่แล้วถ้าใครไม่ยอมเปิดเผยก็เสี่ยงที่จะถูกฟ้องคนที่เป็นผู้บริหารหน่วยงานก็ต้องดูกฎหมายให้ดีกกต.คุมเข้มมันลงมติหัวสว14กันยายนเตรียมกำลังตำรวจ1กองร้อยรับมือมวลชนค่าแถลงผลเย็นวันเดียวกันแต่ไม่เปิดเผยคะแนนชื่อคนผิดในการประชุมกกต.เพื่อลงมติคดีหัวสวในวันจันทร์ที่14กันยายนโดยจะเริ่มประชุมเพื่อพิจารณาในเวลา10นาฬิกาซึ่งมีรายงานว่าเมื่อเริ่มการประชุมกกต.แต่ละคนจะส่งใบลงมติของตนเองที่มีต่อผู้ถูกกล่าวหาทั้ง229คนใน7ข้อกล่าวหาโดยใบลงมติดังกล่าวกกต.แต่ละคนได้รับไปตั้งแต่การประชุมเมื่อครั้งจบการรับฟังข้อเท็จจริงในสำนวนเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาจากนั้นเจ้าหน้าที่สำนักการประชุมจะรวบรวมผลการลงมติและขานมติซึ่งเมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมากกต.ได้ประชุมทำความเข้าใจเรื่องการลงมติดังกล่าวแล้วสำหรับผู้ถูกกล่าวหาในคดีนี้ทั้ง229คนแบ่งเป็นสว.ชุดปัจจุบัน138คนรัฐมนตรีส.ส.และกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทย21คนเครือข่ายพรรคภูมิใจไทย20คนสว.สำรองและผู้สมัครสว.50คนทั้งนี้หลังกกต.มีมติแล้วจะเป็นขั้นตอนของสำนักงานซึ่งจะต้องมีการรวบรวมความเห็นของกรรมการแต่ละคนที่เป็นเสียงข้างมากหรือเป็นมติเอกฉันท์มาจัดทำเป็นคำวินิจฉัยโดยตามกฎหมายจะต้องดำเนินการจัดทำคำวินิจฉัยให้เสร็จภายใน60วันกรณีหากเป็นมติให้ส่งศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งจะใช้เวลาในการจัดทำคำร้อง60วันเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามพบว่าสำนักงานเตรียมเรื่องการแถลงผลการประชุมไว้ในเย็นวันเดียวกันโดยจะเปิดให้สื่อมวลชนลงทะเบียนวันอาทิตย์ที่13กันยายนและมีความเป็นไปได้สูงที่การแถลงจะไม่มีการระบุจำนวนเสียงกกต.ที่ลงมติว่าเป็นเท่าใดใครเป็นเสียงข้างมากหรือเสียงข้างน้อยรวมถึงจะไม่มีการระบุรายชื่อผู้ที่ถูกกล่าวหากรณีที่กกต.มีมติส่งศาลฎีกาพิจารณาแต่จะเป็นการระบุจำนวนคนเท่านั้นโดยความชัดเจนให้รอคำวินิจฉัยและคำสั่งรับฟ้องของศาลฎีกาเป็นหลักนอกจากนี้สำนักงานประเมินว่าอาจมีกลุ่มมวลชนต่างๆมาเกาะติดการลงมติ

0: และทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ตั้งแต่เช้าจึงเตรียมมาตรการปลอดภัยประสานกองบังคับการตำรวจนครบาล2และตำรวจสน.ทุ่ง2ห้องขอกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาดูแลความสงบเรียบร้อย100%รวมทั้งกันพื้นที่สื่อมวลชนและประชาชนอยู่บริเวณภายนอกสำนักงานจนกว่าจะถึงเวลาใกล้แถลงข่าวจึงจะเปิดให้สื่อมวลชนเท่านั้นเข้าพื้นที่เพื่อรับฟังการแถลงข่าวทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ
1: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: อย่าไปอายกับความผิดพลาดในอดีตให้มองมันเป็นเรื่องธรรมดาของการทำธุรกิจยืดอกยอมรับเรียนรู้และเริ่มต้นใหม่อย่างสง่างามริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้งเวอร์จินกรุ๊ป
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
5: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: ระวังนะลูก
7: ค่อยๆวิ่งนะลูก
6: อย่าปีนสูงนะ
7: เดี๋ยวล้มนะลูก
8: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
10: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาคร
11: อุ้ย
10: จากสสส
12: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
13: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
12: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
13: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
14: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
13: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
15: ทุกคืนวันอังคาร 3:00 ใครที่จะขับรถอยู่หรือถึงบ้านแล้วหรือกำลังจะเข้านอนอย่าลืมเปิดฟังผมก่อนนะครับที่รายการบอกเล่า965เราก็จะคุยกันทุกเรื่องทั้งเรื่องของสังคมความรู้ตลกขบขันประสบการณ์ชีวิตสนุกๆที่ผมจะมาแบ่งปันให้ฟังนะครับ
16: บอกเล่า965กับนิรุตสิริจันยาร่วมเปิดโลกใบใหม่ในอีกมุมมองผ่านเรื่องเล่าและแง่คิดเพื่อเป็นเข็มทิศให้ชีวิตคุณทุกวันอังคารเวลา 3:00 ฟัง

0: ดและฟังย้อนหลังได้ที่นี่เท่านั้น 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดทุกช่องทาง
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆคุยของเก่าเล่าเรื่องเก่าๆกับจอห์นวินเทจและอ้นเมธีในบอกเล่า965ช่วงวินเทจ

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการ Vintage Talk นะครับ อยู่กับผมจอห์นวินเทจนะครับแล้วก็พี่อ้นเมธีแล้วก็เช่นเคยแขกรับเชิญของเราเพื่อนผมเองนะครับพี่พีเรียกพี่แล้วกันนะครับ
2: เรียกพี่นะครับ
0: ครับมากับเมื่อกี้นะครับ Rocket Man ที่เราเล่นกันนะครับ2คนโดยที่พี่อ้นไม่ทำอะไรเลย
1: นั่งฟังอยู
2: ่ไงเป็นผู้ฟังที่ดี
0: โอเคเท้าความนิดนึงแล้วกันครับก็ผมเจอน้องเขาครั้งแรกแล้วก็ที่ร้านนี่แหละแล้วก็เฮ้ยเล่นเก่งดีเพื่อนผมคนหาม
2: า
0: แล้วก็เอ้ยเฟี้ยวเพราะว่าเขาเล่นได้หลายอย่างหมายถึงว่าสไตล์ที่แบบค่อนข้างที่จะ
2: หลากหล
0: ายอะไรเงี้ยครับช่วยถ่มตัวให้ผมนิดนึงครับอ๋อไม่ได้ขนาดนั้นหรอกครับพี่อะไรเงี้ย
2: ก็ฟังเขามาครับ
0: อ๋อเออนั่นแหละช่วยถ่มตัวนิดนึง
2: จังหวะดีมากเลย
0: ครับแล้วก
1: ็ชอบเลยเห็นแล้วชอบเลย
0: แล้วยิ่งชอบไปกว่านั้นก็คืออะไรรู้ป่ะเขาเล่นดนตรีพฤหัสใช่ไหม
1: ใช่ใช่
0: ร้านที่ผมเล่นอ่ะวันพฤหัสอ่ะผมเล่นอยู่เขามาแล้วผมออกเลยมันเล่นแทนผมเนี่ยคนเนี้ยแย่งงานผม
2: โดนไล่ออกไปเลย
0: ผมได้เอามาบ้านรอเล่น
2: เขาย้ายวันเขาคนละวันกันคนละวันกัน
0: นะครับนะครับไอ้น้องพีพี่พีแล้วกันนะครับพีมีชื่อในวงการไหมครับ
2: จริงตั้งไว้ว่าพีหยาดครับ
1: พีหยาด
2: เหมือนเพลย์ยาร์ด
0: เหมือนสวนสนุกอันนี้ก็เป็นสวนของพีเอง
2: เป็นความสนุกของผมแล้วก็ชื่อพีก็เลยเอามามิกซ์รวมกันไป
0: ครับ
1: พีหยาด
2: ใช่ครับ
0: ก็ด้วยความน่าสนใจก็คือว่าเขาเล่นเพลงค่อนข้างมีสไตล์นะครับแล้วก็จริงๆเล่นเพลงแล้วก็ผมจะคิดว่าต้องเป็นคนมีอายุสไตล์การเล่นเล่นมานานนะครับจริงๆเล่นมานานไหมครับ
1: กี่ปีฮะ
2: น่าจะเกือบ20แล้วตั้งแต่เด็กเลย
0: ตั้งแต่เด็ก
2: ตั้งแต่ป .5ก็18ปีที
3: ่เร็วนะถือว่าเล่นดนตรีเร็วนะ
2: ใช่เราชอบของเราเองครับ
0: เล่นที่กรุงเทพอย่างเดียวเลยป่ะ
2: จริงๆตอนนี้ย้ายไปอยู่กระบี่หมายถึงว่าเราไปซื้อบ้านอยู่ที่นู่นกัน
0: เ
2: พราะว่าเราชอบที่นู่น
0: แล้วเรามาทำอะไรที่เนี่ย
2: ตอนนี้ก็กลับมาเนี่ยทำอะไรแบบนี้อยู่เนี่ยครับ
0: ครับก็มาเล่นดนตรีที่กรุงเทพ
2: ใช่ครับ
0: ที่กระบี่เป็นไงบ้างช่วงนี้
2: ก็อย่างที่เห็นก็เรื่องฝนเรื่องอะไรอย่างนี้ภาคใต้มันจะฝนเยอะกว่ากรุงเทพอยู่แล้วใช่ก็
1: อะไรนะฝน8
2: แดดไม่มีเลยครับบางทีเป็นพายุมาแทน
1: พายุ
2: ใช
1: ่เป็นดังพายุลูกโตเหมือนทอร์นาโด
2: เอากีตาร์ไปเลย
0: แล้วก็ทุกคนที่มาผมก็ต้องถามอยู่แล้วว่าอะไรอ่ะคิดว่าจะแบบเอายาวกับเรื่องดนตรีไปเลยหรือเปล่าหรือว่าจะเอาแค่แบบว่า
2: ผมว่ามันเพิ่งได้เริ่มเอง
0: เพิ่งได้เริ่มใช่ไหม
2: ใช่เพราะว่าเราเลื่อนมันแล้วเลื่อนมันอีกไปเรื่อยๆว่าเราเขียนเพลงว่าเยอะเลย
0: นะเดี๋ยว
2: แต่เราไม่ทำสักที
0: ใ
2: ช่ก็เป็นทามมิ่งตอนนี้ก็ขึ้นมาทำที่กรุงเทพ
0: ครับ
2: ใช่
0: ครับถึงขึ้นมาทำที่นี่ที่นู่นเขาไม่มีใครรับทำหรือว่า
2: ก็จะเชิงนั้นก็ได้ไม่ค่อยรู้จักใครด้วยแต่ที่นี่เรามีคอนเนคชั่นเรามีเพื่อนเยอะ
0: ใช่ใช่ใช
2: ่มันทำสนุก
0: ดีกว่าอย่ากลับไปเลยผมเหงาไม่มีเพื่อนนั่งเล่นด้วย
2: เอาละ
0: เมื่อกี้มาถึงเมื่อกี้เขาบอกว่ามีเพลงตัวเอง
2: ใช่
0: ซึ่งเอาจริงผมก็ไม่เคยฟังรู้ว่ามีแต่ว่าไม่เคยฟังแล้วก็ไม่เคยเล่นด้วย
2: เพราะผมยังไม่ปล่อย
0: ยังไม่ปล่อยใช่ไหมเอาอย่างนี้ผมจะเปิดในรายการเนี่ยจะเล่นเน
1: ี่
0: ย
1: ได
0: ้
1: ไหม
0: ได
2: ้ได้ได
0: ้พูดเองนะ
2: นี่เล่นที่แรกเลยเนี่ย
0: โอเค
2: ใช่
0: ผมเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับก็เอาเลยไหมล่ะ
2: ได้ครับ
0: เดี๋ยวก่อนนะปรับเครื่องก่อน
2: เพลงผมนี่มันร้องยังไงนะ
1: เพลงคุณ
2: ไม่ได้ร้องนานนะ
1: ลืมใช่ไหม
0: พี่วันช่วยความ
1: ดันอันนี้เป็นคุณสมบัติที่ดีของนักดนตรีดังมีชื่อเสียง
0: ก็จะลืม
1: มักจะลืมเนื้อ
0: ครับ
2: โอ้ทั้งนั้นเริ่มเลยอยากลืมหมดเลยนะทีนี
0: ้ที่ลืมเพราะว่าที่แบบยอดฝีมือเขาลืมเพราะเพลงเขาเยอะแต่อันนี้ก็คือลืมเพราะนอนน้อย
2: ไม่ลืมเพราะไม่มีงานจ้างครับเล่นแต่เพลงคนอื่น
0: ทำไมพูดแบบน่าสงสารขนาดนี้นะครับพูดถึงเพลงตัวเองดีกว่าพูดเข้าเพลงให้หน่อยแล้วกันครับเพราะว่าผมไม่รู้ว่าเพลงอะไรผมยังไม่รู้เลยแต่ว่ารู้ okay. เพลงตัวเองแล้วก็คอร์ด G C
2: จริงๆชื่อเพลงมันถูกตั้งไว้วันนั้นแหละเราตั้งว่าอยากให้ลองหลับตาฟังเพลงนี้ดูแต่จริงๆแล้วก็เพลงนี้มันมาจากการสูญเสีย
1: ใช่ที่สูญเสียที่ทางเสียง
2: ใช่ใช่เริ่มมาจากการสูญเสียครับใช่ก็เลยรู้สึกว่าเพลงนี้ไม่ต้องไปสบตาใครเดือดหลับตาฟังไปเลยก็เลยตั้งเป็นชื่อเพลงไปเลยประมาณนั้นอาจจะลองเล่นให้ฟังดูนะครับ
1: เดี๋ยวผมไปฟังไหมผมนั่งฟังกัน
4: ได้หมดเลย
1: ผมไปนั่งฟังกัน
2: โอเคครับ

0: นั่นชื่อเพลงคือว่า
1: อยากให้ลองหลับตาฟังเพลงนี้ดู
2: ก็เมื่อกี้ก็หลับตา
0: ฟังมีคำย่อไหมครับ
1: มันอาจจะเปลี่ยนไงผมรู้สึกมันยาวไปแต่ผมยังนึกไม่ออก
2: เฮ้ยคุณนึกถึงเรื่องภาคดนตรีต้องมีเสียงเปียโนนะ
1: เนี่ยผมก็คิดแล้ว
0: เวลาดังนะเวลาดังนะพาผมไปทัวร์ด้วยนะ
2: มันได้นะมันได้
1: จริงเรานัดกันแล้วนะเราจริงๆหลังไมค์กันมาบ้างแล้วว่าเดี๋ยวเราจะอัดเพลงด้วยกันแลกอะไรนะ
0: ครับ
1: กี่ขวดนะ
0: น้ำพวกน้ำมันเครื่องพวกนี้เพราะว่า
1: เป็นคนเล่นรถเป็นคนเล่นรถ
0: รถใช่เล่นรถเก่าเข้าเรื่องได้ดีมากนะครับอยู่ที่เขาบอกว่าอยู่ที่ต่างจังหวัดเนี่ยรถอาจจะหาที่ซ่อมยากยิ่งรถคลาสสิกถูกไหม
1: รถคลาสสิกยุโรปมันจะลำบากนิดนึง
0: ใช่ใช่เพราะว่า
1: แต่ว่าบางอันก็มีร้านเลยหมายถึงว่าถ้าเป็น Mercedes ไปเลยเบนซ์ไปเลย
3: ได้อยู่
0: ใช่เพราะว่าเคยอย่างที่คุยกันกับหลายๆคนเลยดีกว่าหรือไม่ก็ตามคลับต่างๆที่เขาจะแบบว่าตั้งมาตั้งกระทู้ถามเอาโพสกระทู้มันสมัยเว็บบอร์ดโบราณไปนะมาโพสถามว่าไอ้อยู่จังหวัดนี้ซ่อมรถที่ไหนแล้วความคิดของผมก็คือว่าไอ้ต่างจังหวัดมันไม่มีอู่มากขนาดนั้นถูกไหม
1: ใช่ใช
0: ่ครับ
1: มันได้ไม่เต็มร้อยมันอาจจะได้แค่บางอาการอะไรเงี้ยมันก็จะดูแลยากนิดนึง
0: แล้วตอนนี้รถก็จอดพังอยู่
1: ใช่ก็เนี่ยว่าจะตัดแล้วก็ปลูกผักไปเลย
3: เดี๋ยวอาจจะต้องปรับตัวนิดนึงพออยู่ที่นั่นได้สักพักนึงอาจจะหาร้านอู่ที่แบบ
1: ผมอยู่มาเกือบ6ปีแล้วนะ
0: แล้วรถก็จอดมา6ปี
1: จอดมา3ปีได้แล้วครับ
0: ครับถามอีกอย่างนึงครับ
3: ครับ
0: แท็กซี่ที่นู่นอ่ะที่แถวปัตตานีอะไรเคยเห็นบ้างไหมที่เป็นแท็กซ
1: ี่อันนั้นมา3จังหวัดนะผมไม่เคยไป
0: ไม่เคยไปใช่ไหม
3: นี่กระบี่ครับ
0: มันยังอยู่ไหมพี่วอนคิดว่าแท็กซี่ที่แบบว่าจะเป็นเบนซ์หางปลาพวกนี
1: ้มันอ๋อแท็กซี่ตัวเก่าๆ
0: แท็กซี่เก่าๆที่แบบว่าเป็นแต่ว่าเป็นแท็กซี่แบบวิ่งจริงจังเลยนะนั่งกันที
3: ไม่ไม่เขาไม่มีหรอกส่วนใหญ่เขาเน้นเรื่องรายได้มากกว่
0: า
3: ไอ้เรื่องแพชชั่นเรื่องความชอบอะไรน้อยเชื่อผมสิ
1: ผมว่าเอามาขายน่าจะได้ตังค์เยอะขายแท็กซี่ตัวนั้น
0: แต่ว่าคือแบบมันเป็นแท็กซี่ในเขาขับกันแถวปัตตานียะลาอะไรพวกนี้จะเป็นเบนซ์หางปลาคุณผู้ฟังอาจจะนึกออกล่าสุดผมก็เคยเห็นอยู่แต่ว่านานมากแล้วแล้วก็ถามคนปัจจุบันนี้เขาบอกว่าไม่รู้มันหายไปไหนหมดบางคนก็บอกว่าเขาเอาไปขายให้มาเลเซียมีแบบว่าคนรวยมาซื้อไปหรืออาจจะยังมีคนขับอยู่ก็ได้เลยต้องถามหรือถามคุณผู้ฟังคอมเมนต์มา
3: ไหม
0: นะครับเคยเห็นบ้างไหม
1: ไม่เคยครับไม่เคยเห็นเลยอยู่ที่นู่นส่วนมากจะเป็นรถ3ล้ออะไรเงี้ยแบบ
3: 3ล้อถีบ
1: แล้วทำเป็นวินมาเป็นมอเตอร์ไซค
3: ์
1: พ่วงเป็นพ่วงแล้วเป็นหลังคา
0: ไอ้ที่เขาเรียกสกายแล็บป่ะใช่กันป่ะ
1: เราก็เขินเขินปะเราจะเรียกอย่างนั้นได้ไหม
0: จริงเหรอ
1: ผมเรียก3ล้อพ่วงแล้วกัน
3: 3ล้อพ่วงข้าง
1: มันง่ายกว่าเยอะเลย
0: ซาเล้งหรือเปล่าเนี่ย
1: ไม่เชิงไม่เชิงอันนี้มันรับคนไง
3: เอาไว้นั่งคน
0: ครับก็มีอีกสักเพลงนึงก่อนปิดเบรกไหม
1: โอเคเดี๋ยวอีกเพลงนึงจริงๆก็กำลังจะปล่อยเร็วๆนี้ละ
0: ไม่ไม่ไม่เดี๋ยวเอาเพลงตัวเองไว้เบรกสอง
1: เ
0: ดี๋ยว
1: อุ้ยคุณแม่ผมเกิดเลยอ่ะ
0: ไม่เดี๋ยวบุ๊กมันหมด
3: ไงอ๋อเดี๋ยวไว้เบรกไฮไลท์เบรกสอง
1: เราไหนๆก็คุยเรื่องรถย้อนยุคกันเน
0: า
1: ะก็วินเทจอีกสักเพลงแล้วกัน
0: ได้ได้ได้อันนี้อะไรดีครับ
1: ไปควีนเลยไหม
0: ครับเดี๋ยวลองพูดแบบว่าสมบทบาทเป็นเฟรดดี้เมอร์คิวรีแล้วก็เรากำลังที
3: ่
0: จะพูดเข้าเพลงของตัวเองแบบแล้วเราตากเองนู้นเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยสมมติเป็นเขาพูดภาษาไทยได้
1: อันนี้ฮาเลยนะ
3: ทุกค
1: น
3: AI ไงทุกวันนี้มี AI ไง
0: ยากเป็นส่งมายาก
1: เอาเป็นเพลงตัวเองดีกว่าถ้าเป็นอะไรแบบนี้ไม่รู้จะอธิบายยังไง
0: ไม่เป็นไรนะครับเอาเราเพลงวงควีนแล้วกันเน
3: า
0: ะครับ
3: เอาผมไปนั่งฟัง
0: ผมต้อง
3: เฟรดดี้นะ
0: ครับครับผมก็จะเป็นอะไรนะ
3: อะไรครับ
0: แบรนด์เมย์นะแบรนด์เมย์ผมอินโทรเนาะหรือ
1: โอเคขึ้นเปียโนดีกว่า
0: เทียบคีย์กันก่อนครับขี่ตรงกันขี่ตรงกัน

0: ับจอห์นวินเทจและอ้นเมธีในบอกเล่า965ช่วงวินเทจทอล์ก
1: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
3: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
2: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดจำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
3: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรอบรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
4: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
5: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศรเชยชาญที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
3: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
6: CEO Vision Plus ปรับโฉมใหม่รับวันใหม่กับเรื่องราวอัปเดตใหม่ในเรื่องเศรษฐกิจล้วนๆที่คุณต้องรู้ทั้งเรื่องเงินทองน้ำมันหุ้นและการเงินภาพรวมทั่วโลกยิงยาวจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 โดยซาลีนาผู้เอี่ยมพร้อมฟังมุมมองบทวิเคราะห์และแง่คิดจาก CEO แถวหน้าของเมืองไทยในสถานการณ์ต่างๆรอบโลกทั้งเรื่องแนวโน้มเศรษฐกิจการลงทุนการเมืองรอบโลก
2: วิกรมกรมบดิตดร.สุภวุฒิสายเชื้อดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนและ CEO รับเชิญ
6: ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิตและวิชัยวรธานีวงศ์ CEO Vision Plus โฉมใหม่ให้คุณอ่านสถานการณ์รอบโลกก่อนใครจันทร์ถึงศุกร์8

0: ลมหายใจและความเป็นไปของทุกสรรพสิ่งบนโลกนี้
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: คุยของเก่าเล่าเรื่องเก่าๆกับจอห์นวินเทจและอ้นเมธีในบอกเล่า965ช่วงวินเทจ

0: ครับเข้าสู่เบรกที่2นะครับ
1: ครับ
0: อยู่กับเรา
2: เสียงมัน
0: ยุทำไมเสียงดังกับผมอยู่กับเรา3คนเหมือนเดิมนะครับกับพี่พีนะครับแล้วก็พี่โอ้นนะครับแล้วก็ผมจอนนะครับก็ทุกวันเสาร์นะครับ3ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับก็มาพูดคุยนะครับกับแขกรับเชิญนักดนตรีนะครับแล้วก็ลากกีตาร์ลากเปียโนเขามานั่งดีดกันในสตูดิโอเพลินๆกันดีนะครับใครที่ฟังทางวิทยุก็ได้ยินเสียงไปใครที่ฟังทาง Facebook Live YouTube อะไรก็ว่ากันไปก็จะเห็นหน้า3คนนะครับว่าใครเถื่อนสุดนะครับคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับผมว่าใครเถื่อนสุดอ่ะ

0: ผมมีแค่หนวดผมเสียเปรียบเลยเนี่ย
1: นะครับ
2: ผมมีอาวุธนะนะแล้วผมเถื่อนสุดนะ
0: โอเค
1: ผมตัวนี้มันมีมีดอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าหยิบเข้ามามันจะโดนแบนไงครับเมื่อกี้
2: เพลง
0: นั่นเลยตามชื่อเพลงอารมณ
2: ์อารมณ
1: ์ครับ
0: มันเหมือนที่เราเอากีตาร์เอายกของลำบากยกของรวมๆมานั่งทำอะไรเล่นกันมันก็คืออารมณ์ทุกอย่างมันก
1: ็ครับ
0: มีเขาเรียกว่ายังไงเนี่ยส่วนผสมแล้วกันเป็นส่วนผสมอารมณ์เนี่ยเป็นส่วนผสมผมรู้สึกว่าอยากนำเสนอเพลงนี้เป็นเพลงที่ผมชอบฟังอีกเพลงหนึ่ง
1: ของพี่เอ
0: พี่เอครับพี่เอ
1: ครับพี่เอนี่ผมจะรู้จักอยู่เพลงเดียวเอาจริงนะรู้จักอยู่แค่เพลงเดียวที่เล่นกันบ่อยๆก็อย่างเพลงห้องสุดท้าย
0: เขามีอีกชื่อเนี่ยเขาเรียกว่าเพลงผีใช่ไหมแต่ก่อน
1: เพลง
0: เพลงเดอะช็อก
1: เพลงเดอะช็อกใช่ครับ
2: คนหนึ่ง
1: ใช่ไอเพลงนั้นผมก็จะรู้จักครับแต่ตอนนี้คนที่ทำเพลงแต่งเพลงผมก็เคยเจอเขานะที่ร้านบลูบาร์แกเทนครับแล้วก็เขาก็บอกพูดถึงเรื่องเล่นดนตรีอ่ะแบบว่าเขาก็รู้นะว่าแบบนักดนตรีที่แบบว่าเล่นเพลงลึกๆเขาก็ต้องแบบนับถือเขาชอบเขาแต่เขาไม่เคยถือตัวเวลาเขาเดินผ่านแบบว่าสมมติเราเล่นเพลงของเขาเจ้าของเพลงแล้วแบบศิลปินเจ้าตัวเดินจะมีความเกรงอันนี้เขามาบอกเลยน้องพี่รู้นะสักพักอาจจะมีเกรงแต่ไม่เป็นไรเล่นไปเลยทำไปเลยเอาไปเลยเพราะว่านี่มันยุคเราแล้วเขาก็พูดดี
0: พี่รู้ไหมผมเคยเจอพี่เอ
1: ครับ
0: ตอนผมกำลังจะเล่นที่สักที่หนึ่งศรีนครินทร์พี่เอเดินมาเราคนละเจนกันแต่เขาเดินมาไหว้แบบเขามาไหว้ผมจนผมรู้สึกว่าผมอยากโยนกีตาร์ทิ้งแล้วรับไหว้เขาก่อนเต็มมืออยู่ตอนนั้นผมแบบโอ้โหเขาก้มไหว้สวยมากพี่เอเป็นคนน่ารักมากครับผมรู้สึกว่าเวอร์ชั่นของพี่จอนเจออีกคนหนึ่งใช่ไห
1: ม
0: แต่ของพี่จะเจอกับคนร้องเลย
1: แล้ว
0: เฟิร์สเวอร์ชั่น
1: คนเดียวกันไม่ใช่เหรอ
0: คนทำคนร้องนี่คนเดียวกันไหมหมายถึงเหมือนพี่จอนหมายถึงว่า
1: คนเดียวกันคนเดียวก
0: ันอ๋อนึกว่าหมายถึงว่าเบื้องหลังหรืออะไรอย่างนี้หมายถึงตัวเขาเลยใช่ไหม
1: ตัวเขาตัวเจอตัวเขาเลย
0: ผมนี่แทบจะโยนกีตาร์ทิ้งนะแบบเราโละเลยนะผมไม่ค่อยตื่นเต้นตอนเจอแกแต่เฟิร์สอิมเพรสชั่นดีมาก
2: ใช
1: ่รู้สึกเหมือนข้างนอกฝนตกมาไม่ใช่ใช่ไหมครับ
2: ไม่ใช่ครับ
1: ผมคิดไปเองนะพี่อ้นเนาะ
2: คือยังไง
0: พาผมตกใจไปด้วยนะ
2: อาจจะชวนคุยเรื่องเพลงนิดนึง
0: ครับผม
2: เพลงที่แต่งตัวไหนเริ่มแต่งเนี่ยมันมาจากอารมณ์ก่อนนะความรู้สึกกัน
0: ใช่ครับมันสะสมมาหลายปีเหมือนที่เราคุยกันตั้งแต่เบรกแรกว่าที่มาทำช่วงนี้ก็คือเนี่ยมันเป็นอะไรแบบนี้อยู
2: ่
0: เรื่องราวมันกำลังดำเนินของมันไป
2: ก็นึกตามบรรยากาศก็เขียนเนื้อไป
0: ใช่ครับแล้วอย่างที่เล่นไปเพลงแรกก็คือที่บอกว่าเป็นเพลงผมครับก่อนหน้านี้ก็คือเราเจอเรื่องสูญเสียนั่นแหละเป็นตัวที่อิมแพคทำให้เราต้องมันเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตอะไรบางอย่าง
2: แล้วเนื้อนี่มันมาตามยังไงฮะ
0: มันมาจากเรื่องจริงจากที่เราเจอแล้วก็จริงๆอ่ะที่สูญเสียคือหมาเราเป็นคนเลี้ยงหมา
1: ครับ
0: ประมาณนั้น
2: ก็เหมือนเป็นคนในครอบครัวเรา
0: ใช่ๆเราเลี้ยงเป็นลูกเลยกินนอนด้วยกันเลยไปด้วยกันทุกที่พอเจอเรื่องนั้นไง
1: พามันเข้าโรงเรียนอะไรพวกนี้ได้ไ
0: หมนี่จะกำลังส่งคนโตเข้าป.1อยู
1: ่ไปถึงหมาย
0: ังไม่มีใครรับเขาไล่ออก
1: ก็คือบอกเลี้ยงเหมือนลูก
2: สมาชิกคนหนึ่งของครอบคร
0: ั
2: ว
0: ใช่
1: ครับ
0: นั่นแหละครับ
2: ก็เลยเป็นเพลงนี
1: ้
0: เพลงก่อนอันนี้ใช่ครับ
1: แต่ว่านอกจากที่แบบแต่งเพลงแล้วเราก็ยังยึดการเล่นดนตรีตามร้านอยู่ถูกปะ
0: ด้วยครับใช่แต่ว่าผมก็ทำหลายงานทำหลากหลาย
1: เช่น
0: เป็นช่างสร้างกีตาร์ครับ
1: ช่างสร้างกีตาร
2: ์นี่กำลังจะถามเพราะว่าผมเล็งมองตั้งแต่ก่อนจะเข้ามาแล้ว
0: ครับ
2: ช่วยเล่านิดนึงเกี่ยวกับกีตาร์ตัวน
0: ี้กีตาร์ตัวนี้เหรออันนี้เราซื้อมานะตัวนี้เราไม่ได้สร้างตัวนี้มันเป็นกีตาร์ไม้ไผ่ครับมันเป็นไม้ไผ่ทั้งตัว
2: ใ
0: ช่เรารู้สึกว่าด้วยความเราเป็นช่างสร้างกีตาร
2: ์ครับ
0: เราก็เลยอยากรู้ว่าไม้ไผ่เสียงเป็นยังไง
1: จับภาพกีตาร์หน่อยจับภาพกีตาร
0: ์เราซื้อมาศึกษา
1: ไม้ไผ่ตามไม้ไผ
2: ่
0: ด้วยสีมันมีคาแรคเตอร์ของมันใช่ไหมแล้วก็
2: ใช่
0: เรื่องเสียงเราไม่รู้ว่าเป็นยังไงความทนความอะไรเงี้ยเราไม่รู้เป็นยังไงด้วยอนาคตผมรู้สึกว่าไม้ไผ่น่าสนใจเพราะว่าไม้จริงๆมันมีน้อยลงทุกปีแล
2: ้
0: วไม้ที่ทำกีตาร์ครับอายุมันค่อนข้างเยอะใช่แล้วมันค่อยๆสลายโดนตัดประมาณนั้น
2: ครับ
0: และราคามันก็จะแพงมากๆไม้ผมก็เลยมาศึกษาอีกทางเลือกนึงในอนาคตถ้าทำกีตาร์ต่อไปก็คิดว่าไม้ไผ่นี่แหละจับต้องง่ายผมหาซื้อ
2: หาจากที่ไหนครับ
0: อันนี้สั่งจากจีนครับ
2: oh. อ
0: ันนี้สั่งจากจีนมา oh. จีนเขาเป็นอุตสาหกรรมเขาทำไม้ไผ่ได้แบบนี้
1: แล้วเราก็เอามาตัด
0: มาอันนี้ซื้อมาเลยซ
1: ื้อ
0: มายังไม่ตัดยังไม่ตัดขอเอาไปเล่นก่อนได้ไหมยังไม่ตัดนะ
1: ไม่จะหมายถึงว่าตัดทำเลยอ
0: ่
1: ะตัดไม้มาทำ
2: เราจะเห็นว่าที่จีนเนี่ยมันเรื่องของอันเนี้ยพวกเนี้ยมันเติบโตแล้วมันก
0: ็ครบหมดแล้วนะตอนนี้
2: มากเลย
0: ใช่ใช่ต้องยอมรับ
2: มาถึงวงการดนตรีโดยด้วยซ้ำ
0: ใช่ครับ
2: มันสวยมากเลยนะนี่ผม
0: มันแปลกตาผมว่ามันแปลกตาจากภาพกีตาร์เดิม
1: ๆใช่ใช่ผมเห็นครั้งแรกก็แล้วมันมีอะไรนะมันจะมีซาวโฮอยู่ไหนละ
0: อ๋อผมถอดเอาไว้นู้นไอ้ซาวโฮนั้นน่ะเป็นไม่ใช่ไม้ไผ่
1: ยากอีกไม่ใช่ไม้ไผ่ใช่ไหม
0: หยิบให้ดู
1: เดี๋ยวใช้เท้าหยิบก็เกินไป
2: เนี่ยตอนแรกมันมีซาวโฮตรงนี
1: ้ใช่ใช่ใช่ก็เขาไป
0: ผมว่ามันเข้ากันดีอันนี้ผมเอาส่วนผสมมาใส่กับมันเอง
1: ไปเที่ยวมาแล้วก็เอาที่รองแก้วเข้ามาด้วยนะ
0: ใช่พิกอีกด้านนึง
2: มันซาวโฮของกีตาร
0: ์ด้านในไปที่รองแก้ว
1: ครับสวยสวย
0: ครับมันก็เข้ากับ
1: ผมเป็นโนแมดบ้างมีเพลงนึงที่ผมใจหลายคนต้องเจอแปลก
0: ๆชีวิตจริงๆนะ
1: ไม่เป็นแบบว่าไม่เอง
0: ฟิลนั้น
1: กินเบียร์เสียงเป็นโน
0: มแล้วก็ลูกค้าแย่งไม
1: ค์จะประมาณนั้นเจอคนที่หลากหลายเจอนักการเมืองกลางๆมาแต้อังคนนู้นคนนี้แล้วก
0: ็อันนี้ในเพลงนะ
1: ในเพลงแล้วก็เจอเยอะเจอที่แบบว่าคนที่แบบอยากเป็นซุปเปอร์สตาร์แต่ว่าเขาก็ยังมาเมาอยู่ร้านก็อยู่ได้แค่นี้แหละก็เนี่ยแหละปีชีวิตของเป็นโนแมนคีย์อะไรดีครับ
0: เอาเป็นอันนี้เป็น C ไหม
1: C ก็ออริจินัลนะ
0: ได้เลยแต่ว่าเดี๋ยวผมไม่เล่นกีตาร์เดี๋ยวผมอยากฟังมันจะได้เป็นเปียโนแมนจริง
2: ๆ
0: มันไม่มีกีตาร์ดีกว่า
1: พี่ออนถือกีตาร์ไหมล่ะ
0: ไม่ใช่ไม่ใช่อะไรผมจะดูเนื้อผมจำเนื้อ
1: เขาจะดูเนื้อ
0: เนื้อเพลงมันยาวมากเพลงนี้
1: บิลลี่โจเป็นของเอ้ยไม่ใช่เปียโนแมนเป็นของบิลลี่โจนะครับเนื้อเพลงนี้ก็เล่าเรื่องนะ

0: นั่นก็คือเป็นโนแมนของบิลลี่โจนะครับเจ็บนิ้วเหมือนกันนะเล่นยากเลยนะแล้วเนื้อก็
1: เป็นโนแมน
2: เนี่ยเป็นโนแมน
1: โซโล่คนเดียว
0: ก็เป็นเพลงที่แบบเล่าเรื่องราวของชีวิตกลางคืนในไนท์คลับตามบาร์ต่างๆแล้วมันเป็นงั้นจริงๆนะครับบิลลี่โจเล่ามาตั้งแต่ปียุค 70s แล้วทุกวันนี้ยังเป็นอยู่แบบนั้น
2: มันเป็นวัฒนธรรมไปแล้วเนาะของการเข้าบาร์การอยู่ในบาร์
0: แต่มันไม่ใช่เรื่องเลวร้ายอะไรเพราะว่าเราก็ไม่ได้ต้องมาเน้นต้องเมาอะไรขนาดนั้นบางทีเรามาเจอคนอื่นสร้างคอนเนคชั่นสร้างไอเดียใหม่ๆมันทำได้ทุกอย่างบางอย่างนะครับที่แบบสร้างสรรค์อาจจะเกิดจากที่นี่ก็เป็นได้
2: ใช่
0: ครับแล้วก็เวลายังไม่หมดใช่ไหมพี่วัน
3: ยังครับได้อยู
0: ่
3: ได้อีกนิดนึงแล้วก็อาจจะต้องจบด้วยเพลง
0: ของเราเองนั่นแหละ
2: หมายถึงว่าพี่อ้นร้องใช่ไหมครับ
3: ไม่ใช่ของแขกสิ
2: อ๋อเห็นถือไมค์กันได้ว่าเอาซะบ้างเอาซะหน่อยนึงโอเคถ้างั้นเดี๋ยว
0: ก็ผมก่อนที่จะไปนะครับให้ฝากอะไรผลงานช่องทางการต่อติดตามมาดูเขาได้ที่ไหนบ้างมาทวงหนี้ได้ที่ไหนบ้าง
2: ทวงหนี้ได้ที่พี่จอนก่อนเลยครับอย่างแรก
0: ครับ
2: ก็ตอนนี้จะร้านประจำที่เล่นอยู่คือวันพฤหัสแบบที่เราคุยกันตอนต้น
0: ครับ
2: ก็ชื่อร้านว่าเยลโล่ซันชาย
0: ครับ
2: รู้จักไหมครับร้านนี
0: ้แวะมาเยอะๆนะครับ
2: แวะมาเยอะ
0: แล้วก็คืนๆนะแล้วก็ช่องทางในการที่ทำกีตาร์
2: เอาจริงๆผมใช้เป็น account ผมส่วนตัวหลักไปเลยตอนแรกเรามีหลากหลายเป็นเพจเป็นอะไรเงี้ยแยกอะครับรู้สึกว่าตัวเองไม่มีเวลาไปดูแลมันเยอะทั้งหมดก็เอาเป็น account หลักไปเลยก็จะชื่อว่าพีรพัฒน์เป็นภาษาอังกฤษนะครับ PIRAPAT แล้วก็เว้นวรรคแล้วก็เขียนว่าพี่หยาดเหมือนที่บอกไว้ตอนแรกเลย
3: พี่หยาดทุกอย่างเลยสร้างคร
2: ับ ใช
3: ่หมด
2: จะเราจริงๆเราเปิดร้านซ่อมอยู่ที่กระบี่แต่ตอนนี้เราปิดร้านอยู่เราอยู่กรุงเทพไงแล้วก็พวกงานสร้างอ่ะตอนนี้เราก็หยุดเพราะว่ามันต้องใช้เวลาเยอะมากในการสร้างกีตาร์ตัวนึง
0: ครับ
2: ใช่ครับก็ตอนนี้ก็มาทุ่มเทกับการร้องเพลงสารฝันที่คิดว่าจะไม่ทำตอนแรกแล้วแหละถึงเวลาได้ทำก็กลับมาทำต
0: ่
2: อครับ
3: เดี๋ยวเราติดตามผลงานนะฮะ
2: ครับผม
0: สักเพลงหนึ่งนะครับ
2: ได้เลย
0: ก่อนกลับ
3: ถ้าเป็นเพลงที่แต่งไว้อีกเพลงนึง
0: ครับ
2: ใช่เพลงนี้กำลังจะปล่อยแล้วกำลังจะปล่อยแล้ว
0: ที่ดีที่แรกไหม
3: ดีใจมาก
2: เราเคยร้องที
3: ่
2: เยลโล่มาแล้ว
0: เออฮะ
2: ใช่เราเคยร้องที
0: ่ก็อันนี้ก็เผื่อแผ่ให้คนทางบ้านฟังด้วยละกัน
2: ใช่ครับ
0: ก็วันนี้ขอบคุณพีมากมากเลยที่แวะมาในรายการนะครับแล้วก็ติดตามนะครับพวกเราได้ใหม่นะครับที่Thinking Radio 96.5 FM นะครับ3 ทุ่มจนถึง4 ทุ่มของทุกวันเสาร์ใครอยากเห็นหน้าก็ไปเปิดช่องทางออนไลน์ดูก็ได้นะครับแล้วก็พาเพื่อนๆนักดนตรีมาเล่นเพลงชิลๆกันผมวางไมค์ละ

0: อันนี้ต่อจากนี้ก็ให้พี่ปิดรายการให้ผมหน่อยแล้วกันครับ
1: ได้ครับยินดีครับ
2: เอาเหมือนที่นี่นะที่ร้านเลยนะโอเคเชิญ
1: โอเคอันนี้ก็ชื่อยาอีกแล้วชื่อเพลงว่าชีวิตไม่ได้มีเอาไว้ใช้ในวันพรุ่งนี้ครับผมลองฟังดูครับ

0: ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสุดความตรงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทสีสิริกิจ

0: นักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การมองโลกในแง่ดีและกรอบคิดแบบเติบโตคือกุญแจสำคัญในการฝ่าฟันช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดบ๊อบอีเกอร์ CEO ของ The Walt Disney Company
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
4: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
3: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
4: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinkingradio
5: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวเฉยชาที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
4: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinkingradio อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและณัฐพงษ์ม่วงธรรม
6: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับจริงๆคอนเทนต์จริงๆต้องมีคุณหนุ่ยด้วยนะจริงๆผมอัดรายการไปแล้วแต่ว่าเทปที่อัดไว้เนี่ยมันชำรุดมันดาวน์โหลดไม่ได้ผมก็เลยต้องมาจะสดนะหนุ่ยเนี่ยก็ไม่ได้ว่างก็เลยมาคนเดียวต้องขออภัยนะฮะเมื่อวานนี้เนี่ยได้ไปดูเพจกรรมกรข่าวคุยนอกจอของคุณสรยุทธ์นะก็มีเกก็แชร์อยู่โพสต์หนึ่ง ของคุณจ๋ายไทยทศมิตรก็เป็นนักร้องนะวงไทยทศมิตรแกถามขึ้นมาอย่างนี้ฮะแกบอกว่าเศรษฐกิจมันไม่ดีคนไม่ค่อยใช้เงินหรือผมคิดไปเองทั้งคอนเสิร์ตทั้งหนังทั้งค้าขายใครอยู่วงการไหนบ้างมาแชร์ให้ฟังกันหน่อยครับอยากฟังช่วงหลังๆช่วงปีหลังๆเป็นไงบ้างนะก็ปรากฏว่ามีคนกดไลค์เนี่ย 29,400 นะครับคอมเมนต์เนี่ยนะฮะ 2,700 นะครับแล้วก็แชร์กันไปถึง 3,700 นะทีนี้เรามาดูกันหน่อยคอนเสิร์ตเศรษฐกิจไม่ดีคนไม่ค่อยใช้เงินลืมคิดเองทั้งคอนเสิร์ตนะคือคอนเสิร์ตเนี่ยตอนหลังมันมีเลิกไปหลายอันเลยเลิกแบบต่อเนื่องอ่ะ 3-4 อันนะแต่ท่านผู้ฟังฮะไอ้คอนเสิร์ตของอัศนีวสันต์นี่เต็มเปรี้ยเลยนะจะมีปัญหาวันเดียวคือปัญหาวันแรกวันที่2อ่ะแต่วันที่ต่อไปนี่โอ้โหคนแฮปปี้กันมากนะแน่นล้นนะครับถามว่าภาพยนตร์ก็นะฮะถ้าระดับโลกเนี่ยเราก็จะเห็นเอาในเมืองไทยแล้วกันภาพยนตร์ระดับโลกในเมืองไทยเนี่ย2เรื่อง3เรื่องเนี่ยหนังไทยด้วยทําเงินติดต่อกันระดับร้อยล้านนะในไทยเนี่ยก็คือตัวOdyssey จากนั้นก็ตามด้วย Spider-Man แล้วก็ของไทยนี่โอ้โหทําเงินอะไรไอ้คําสารภาพของหมอผีเนี่ยทำเงินมากมายนะก็ถ้าทุกฟังดูแบบนี้ก็นึกว่าเฮ้ยก็คงเศรษฐกิจดีสิแต่ก็ต้องเรียนนะฮะที่ผมพูดเมื่อประมาณเนี่ยเรื่องคอนเสิร์ตกับเรื่องภาพยนตร์เนี่ยคือตอบคุณ จเนี่ยนะฮะคือมันต้องดีจริงๆว่ะนะอย่างกรณีคอนเสิร์ตของอัศนีวสันต์น่ะอันนี้มันพรูฟอย่างนี้ท่านผู้ฟังคอนเสิร์ตอัศนีวสันต์ที่เป็นแฟร์วิวเนี่ยนะคนไปกันเยอะมากเลยแล้วก็บางคนนี่ก็เดินทางมาจากต่างจังหวัดเช่นมาจากเชียงใหม่มาจากใต้บางคนนี่เดินทางมาจากต่างประเทศมีรายหนึ่งมาจากซิดนีย์คือวางแผนไว้นานแล้วอ่ะนะว่าจะมาดูแล้วขนาดแบบเจอเหตุการณ์วันที่2เนี่ยที่เวทีจะมันไม่ค่อยแข็งแรงเนี่ยเขาก็เลื่อนมาที่9เนี่ยถึงรีบกลับนะเพราะว่ามีงานก็จะกลับมาอีกนะตามสัมภาษณ์นี่ก็จะออกเงินเองอันนี้กรณีคอนเสิร์ตอัศนีวสันต์เนี่ยนะมันสะท้อนอย่างหนึ่งว่าคือกลุ่มเป้าหมายเนี่ยของคอนเสิร์ตอัศนีวสันต์เนี่ยมันคือเบบี้บูมเมอร์นะเบบี้บูมเมอร์ที่60กว่านะครับไม่ใช่70กว่าด้วยป่ะผมก็ไม่แน่ใจผมว่าประมาณ70ลงมาเอาพูดง่ายๆคือรุ่นของนักร้องอ่ะนักร้องนี่ก็น่าจะประมาณใกล้ๆจะ70ละลงมาจนถึงประมาณสัก50นะ70ก็ประมาณสแปนก็ประมาณสัก20ปีนะครับใน20ปีในอายุคนมาในประมาณตั้งแต่70ลงมาถึงประมาณสัก50เนี่ยนะแล้วเค้าทําคอนเสิร์ตมาต้องกี่ปีอ่ะ20กว่าปีเกือบจะ30ปีอ่ะใช่มั้ยฮะมันก็สะสมไอ้แฟนคลับไงคราวนี้ก็จะเหมือนกับที่คุณธนาธีรจริยะนะที่แกเขียนไว้ในไอ้เขียนไว้ให้เธออ่ะเขาบอกว่าตอนนี้คุณมีลูกค้าไม่พอนะคุณต้องมีแฟนคลับใช่มั้ยก็เหมือนกับที่สตีฟจ็อบส์เคยพูดอ่ะประโยคนึงนะ Microsoft has customerApple has fan ก็คือ Microsoft เนี่ยมีลูกค้าแต่ว่าตัว Apple เนี่ยมีแฟนเพราะฉะนั้นแฟนเนี่ยมันพูดตรงๆกับสบายนี้เนี่ยแฟนอาจจะไม่พอก็ด้วยนะมันจะต้องเป็นที่เรียกกันว่าสาวกอ่ะสาวกเนี่ยมันเหมือนกับสาวกเนี่ยเหมือนกับเป็นศาสนานะเหมือนเรานับถือศาสนาเหมือนเราดูฟุตบอลน่ะเอ้ยทีมเราตกชั้นหรือว่าทีมเราเนี่ยแข่งขันไม่โอเคเนี่ยนะผลแข่งขันไม่โอเคเนี่ยนะเราจะเลิกเชียร์ไหมมันก็มีแต่มันน้อยแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันไม่ค่อยเลิกหรอกเหมือนนับถือศาสนาเนี่ยอันเนี้ยไม่ค่อยมีหรอกที่จะเปลี่ยนศาสนาถามว่าเปลี่ยนมีไหมมีแต่เปอร์เซ็นต์เนี่ยมันน้อยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดแบรนด์ของท่านเนี่ยนะครับมีฐานลูกค้าอย่างกรณีของอัศนีวสันต์เนี่ยมีฐานลูกค้านะฮะเรียกว่าอยู่ในวัยที่เรียกว่า Gen X แล้วก็ Baby Boomer วัยเนี้ย Baby Boomer กับ Gen X เนี่ยเป็นวัยที่ตอนเนี้ยพูดตรงๆก็มันก็ไม่ได้ดีหมดนะแต่ตอนเนี้ยวัยเนี้ยก็ประมาณสักผมคิดว่าเป็น1ใน3ของประเทศอ่ะ50ถึง7ถึง70เนี่ยผมว่าน่าจะมี20กว่าล้านน่ะ20กว่าล้านคนน่ะนะเกิน1ใน3ตัวที่3ไปไอ้กลุ่มนี้เนี่ยมันก็จะมีที่กลุ่มที่แบบแย่ๆมันก็มีเยอะนะแต่ว่ากลุ่มที่มีเงินมันก็มีเยอะไงใช่มั้ยครับท่านผู้ฟังลองเข้าไปคิดดูดิถามว่าทำไมกลุ่มนี้ก็มีเงินนะฮะก็กี่เปอร์เซ็นต์ของประเทศผมไม่รู้นะถ้า20ล้านเนี่ย 10% มันก็2ล้าน3ล้านแล้วอ่ะใช่มั้ยท่านผู้ฟังดูผมก็เล่าไปหลายครั้งแล้วก็คือไอ้ประเทศไทยเนี่ยนะมันสร้างด้วยเบบี้บูมเมอร์นะท่านผู้ฟังเศรษฐกิจประเทศไทยเนี่ยสร้างด้วยเบบี้บูมเมอร์นะครับแล้วก็เจนเอ็กซ์ยุคต้นนะครับกลุ่มนี้ก็เรียกว่าเนี่ยท่านกลับไปดูสินะตั้งแต่สมัยป้าเปรมอ่ะสมัยป้าเปรมเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยตอนนั้นเนี่ยน่าจะประมาณปี2520นะ2520เนี่ยเบบี้บูมเมอร์คนแรกอายุเท่าไหร่ตั้งกลับไปคิดดูสิ252489อ่ะเบบี้บูมเมอร์คนแรกอ่ะ11บวก20 31เองตอนป้าเปรมเป็นนายกรัฐมนตรีเองก็ตอนนั้นเนี่ยก็จะมีญี่ปุ่นเข้ามาไงใช่มั้ยเนี่ยก็ญี่ปุ่นเข้ามาเนี่ยมาโตโยต้ารถยนต์เนยชาร์จไอ้ไดกินอะไรเนี่ยมากันหมดเลยนะมันหนีเงินเยนแพงไงใช่มั้ยแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยโอ้โหการคลื่นของการลงทุนเนี่ยก็มาเยอะมากประเทศอื่นก็มานะนำโดยญี่ปุ่นมาตั้งโรงงานอะไรเงี้ย ไอ้จีนมันก็ยังไม่เกิดไงไอ้ประเทศอื่นในย่านนี้เป็นคู่แข่งหลานมันก็ยังไม่ได้เป็นคู่แข่งไงเวียดนามมันก็สะบักสะบอมจากไอ้สงครามเวียดนามที่เลิกปี2518นะญี่ปุ่นมันก็มาเนี่ยแหละประมาณ20นี่แหละนะแล้วก็อินโดนีเซียนี่ก็สมัยซูฮาโต้มันก็คนก็ไม่อยากเข้าไปอ่ะใช่ไหมก็ไทยนี่ไงส่วนฟิลิปปินส์นี่ก็รับผลพวงจากมาก่อนตั้งกี่ปีอ่ะใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยเราก็เลยรับผลพวงโอ้โหเศรษฐกิจเราสมัยก่อนคนคือก็ไม่ได้ขยันกว่าสมัยนี้นะแต่ถ้าเทียบกันเนี่ยเจนเบบี้บูมกับเจนเอ็กเนี่ยขยันกว่าแล้วก็มันอดทนกว่าไงอย่างผมเนี่ยให้รับเงินเดือนสมัยก่อนเนี่ย30 กว่าปีที่แล้วเนี่ย3,500นี่ทำทุกอย่างแล้วก็ไกลมากเลยเดินทางเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณจะก็ขยี้เรื่องนี้อีกนะอันนี้เล่าคร่าวๆนะตอนนี้ผมก็จะบอกว่าแม้กระทั่งเรื่องนี้ก็ตามไม่ใช่ว่าคืออันนี้คนถึงเดี๋ยววันหลังจะคุยกันว่าอันนี้เขาเรียกว่าเป็นเบบี้บูมเมอร์เจนเอ็กซ์ออปปอร์ทูนิตี้คือความหมายก็คือว่าตอนนี้ก็แบรนด์เนี่ยมันต้องหากินกับคนที่เรียกว่าสูงวัยอ่ะที่มีเงินนะนะกลุ่มนี้เนี่ยเขามีเรียกว่า loyalty หรือความจงรักภักดีต่อแบรนด์เนี่ยสูงซึ่งปัจจุบันเนี่ยไม่มีนะแต่ตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูที่ว่าส่วนไอ้สไปเดอร์แมนกับไอ้โอเดซี่เนี่ยมันโหหนังมันดีจริงๆเนี่ยอย่างผมเนี่ยไปดูไอ้โอเดซี่เนี่ยทั้ง2 ครั้งนะแล้วดูนี่ไม่ใช่โรงธรรมดานะท่านผู้ฟังผมไปดูที่เรียกกันว่า IMAX นะคือ IMAX เนี่ยผมดูตั๋วต้อง650 บาทอ่ะแต่ปีนึงผมก็ดูไม่กี่ครั้งอ่ะไม่เกิน5 ครั้งนะครับแล้วก็ปกติส่วนใหญ่ผมก็ไม่ได้ดู IMAX นะยกเว้นไอ้หนังที่มันดีจริงๆอ่ะแต่ช่วงหลังก็ดู IMAX ทั้งนั้นนะอย่างผมดูไอ้เนี่ยไอ้นางมารสมพราดาเนี่ยไอ้นี่ก็จับคนรุ่นเก่านะไอ้นางมารสมพราดาเพราะว่าอะไรฮะโอ้ยก็รุ่นไอ้เรื่องแรกไอ้ตอนแรกเนี่ยมันก็20 ปีที่แล้วอ่ะท่านผู้ฟังนึกถึงสิเจนไหนอ่ะเจนเอ็กกับเบบี้บูมอ่ะตอนปลายอ่ะใช่ไหมหรือท่านผู้ฟังจำได้ไหมไอ้เนี้ยไอ้ท็อปกันน่ะไอ้ท็อปกันเนี่ยเมื่อประมาณ3-4 ปีที่แล้วมีภาค2นะไอ้ที่ไอ้ทอมครูซเล่นน่ะที่มันขับเครื่องบินน่ะเป็นนักบินน่ะไอ้ภาคแรกนี่มันประมาณเป็นมันมาก่อนสันต้มยำกุ้งนะไม่ใช่มาก่อนโควิดนะครับเคยคิดดูดิภาคแรกเนี่ยนะก่อนต้มยำกุ้งอ่ะนะครับประเทศไทยนี่คนที่ดูนี่ส่วนใหญ่เป็นเบบี้บูมเมอร์กับไอ้เจเน็กก็ไปดูกันนะใช่ไหมถ้าดูบางนึกดูนะก่อนต้มยำกุ้งอ่ะสมัยปี38แล้วกัน38นะฮะ38เนี่ยไอ้เจนเอ็กคนแรกไอ้เจนเบบี้บูมเมอร์คนสุดท้ายเนี่ยเกิด07อ่ะ07ด้วยก็เท่าไหร่อายุเท่าไหร่อ่ะ38-7ก็31เองแล้วก็เจนเอ็กซ์อายุเท่าไหร่อ่ะอาจารย์ก็ลงมาเพิ่ง20 กว่านะมาบวกเข้าไปอีกประมาณ20เพิ่งเนี่ยไอ้เจนเอ็กซ์ยุคนี่ก็ปา60เข้าไปแล้วอ่ะใช่มั้ยคิดดูดีแล้วคนที่ไปดูเนี่ยแล้วหนุ่มสาวมันดูด้วยนะหนุ่มสาวก็ดูนะโอ้โหคนเต็มเลยท่านฟังไปดูไอ้ภาคต่อนะถ้าจับไอ้หนังยุคเก่าแล้วมาสร้างภาค2โอ้โหคนแน่นเลยอ่ะเพราะว่าพูดตรงๆนะ Gen X กับBaby Boom เนี่ยเขาก็ไม่ค่อยได้ดูหนังในโรงเท่าไหร่หรอกนะแต่ตอนนี้แต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นหนังที่เขาเคยดูภาคแรกอะไรพวกเนี้ยนะเขาก็มีแนวโน้มจะไปดูนะแล้วกลุ่มนี้เนี่ยเดี๋ยววันหลังจะคุยกันเรื่องของ Longevity Opportunity ด้วยในกลุ่มเนี้ย Opportunity เนี่ยมันอยู่ที่ Longevity ก็คือการมีอายุยืนยาวก็เนี่ยที่เราชวนท่านไปชิงเต่าอ่ะไม่รู้เต็มไปยังวันนั้นเหลืออยู่4 คนแล้วก็ไม่ได้บอกผมก็เลยไม่ได้พูดต่อผมก็นึกว่าเต็มแล้วน่าจะเต็มแล้วมั้งเหลืออยู่4คนเนี่ยมันก็ต้องเต็มแล้วเดี๋ยวจะไปเขาได้20แล้วเนี่ยก็พาไปดูไอ้จีนเนี่ยมันประเทศจีนเนี่ยคนแก่มันเยอะนะคนแก่ประเทศจีนเนี่ยท่านผู้ฟังคือคนที่อายุเกิน65เนี่ยนะประมาณนะก็200เกือบ200ประมาณนัก280ล้านคนนะท่านผู้ฟัง คือเกือบจะเท่ากับประชากรของอินโดนีเซียเขาว่าประมาณเกือบ300ล้านนะอินโดนีเซียเนี่ยใกล้ๆกับอเมริกาละนะแล้วจีนเนี่ยมันดูแลคนอายุมากขนาดนั้นยังไงอ่ะก็พาเดินไปดูใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยเศรษฐกิจในไทยเนี่ยตอนนี้มันแย่หนักเลยนะเรามาดูไอ้คอมเมนต์หน่อยไหมคุณจ่ายเขาก็ถามอย่างนี้ก็ถามว่าผมขอความเห็นจากพี่ๆที่มีประสบการณ์นะครับก็ผมเองก็เพิ่งอายุไม่มากคุณจ่ายอายุ33เกิด34อ่ะเกิด34นี่อายุเท่าไหร่อ่ะ34 35ใช่มั้ยเกิด34 44 54 64 65 66 7 68 35นะครับปกติแล้วทรงแบบนี้จะฟื้นกลับมาด้วยปัจจัยอะไรนะโอ้คอมเมนต์ลันไวมากแสดงว่าหนักจริงเอาใจช่วยพี่ทุกคนนะครับแล้วก็บอกว่ามีคนแทงสวนไหมแทงสวนก็คือเฮ้ยเศรษฐกิจแม่งดีไม่ดีมึงดูสิเนี่ยเห็นไหมอะไรเงี้ยนะขอแบบสุภาพนะครับเอาทัศนะทางการเมืองออกไปก่อนขอฟังสาระจริงๆอยู่วงการไหนไม่กระทบบ้างนะทีนี้ไอ้คอมเมนต์แรกเนี่ยของที่คุณจ่ายก็โพสต์ขึ้นมาเองแล้วเขาก็มาคอมเมนต์แล้วก็จะดูว่ามันจะมีคนคอมเมนต์อะไรหรือเปล่าเนี่ยที่เขาบอกว่าเขาทำมาพี่ๆนะมีคนตอบ38มีคนตอบ38ว่าเนี่ยมันจะมีคอมเมนต์อื่นที่ไม่ได้อยู่ใต้คอมเมนต์นี้นะอันนี้คือคอมเมนต์ที่อยู่ใต้คอมเมนต์แรกของคุณจ่ายก็มีคนชื่อคุณสุประสิทธิ์เนี่ยเขาบอกว่าการปรับค่าแรงขั้นต่ำช่วยได้เหมือนกันแต่แรงชื่อผู้ประกอบการด้วยพอค่าแรงขั้นต่ำเพิ่มคนก็มีกำลังจับจ่ายใช้สอยเพิ่มอันนี้หมายถึงว่าวิธีแก้นะพวกข้าราชการหรือเอกชนก็ต้องปรับฐานเงินเดือนขึ้นพวกมันแต่มันก็ต้องแก้ภาพรวมแก้แค่จุดใดจุดหนึ่งโครงบากไปฝากภาระให้ภาคใดภาคหนึ่งนะปล่อยคนนี้พูดขึ้นมาปุ๊บก็มีคนมาตอบว่าค่าแรงขั้นต่ำเราไม่ขึ้นมาหลายปีแล้วจริงๆไม่ใช่ขึ้นทุกปีแต่ว่าขึ้นไม่ได้มากของก็ขึ้นราคามาเรื่อยๆนะครับปัจจัยลบทางเศรษฐกิจทั้งภายในภายนอกมันเยอะมากแก้โครงสร้างใหญ่มันเรื่องใหญ่แก้โครงสร้างมันเรื่องใหญ่ถ้าเอาไหวก็ปรับค่าแรงขั้นต่ำนะเอาเรื่องปรับค่าแรงขั้นต่ำก่อนนะท่านผู้ฟังคือตอนนี้เนี่ยนะไอ้บริษัทที่จะจ้างงานนะเมื่อเช้าเพิ่งไปวิ่งครับลูกศิษย์ผมเนี่ยเป็นบริษัทที่ทำอินฟราสตรัคเจอร์คือโครงสร้างพื้นฐานสำหรับคนที่จะค้าขายออนไลน์นะคือหมายถึงว่าถ้าท่านขายออนไลน์เนี่ยท่านต้องมีพวกฟูลฟิลเมนต์ในพวกเก็บคลังอะไรพวกนี้ใช่ไหมหรือช่วยยิงแอดหรือช่วยทำแคมเปญอะไรพวกนี้มันจะต้องมีใช่ไหมเขาตั้งบริษัทมาเนี่ยประมาณ12-13ปีเนี่ยผมจำตัวเลขไม่ชัดเจนนะท่านผู้ฟังเชื่อไหมตั้ง12ปีมาเนี่ยทำบริษัทที่ช่วยค้าขายออนไลน์นะไม่เคยลดคนเลยนะครับคือไม่เพิ่มน้อยเพิ่มมากแต่ไม่เคยลดคนคือพูดง่ายๆก็คือไม่เคยไล่คนออกเลยท่านผู้ฟังเชื่อไหมฮะว่าปีนี้เนี่ยเมื่อเช้าวิ่งด้วยกันนะวิ่งด้วยกันที่สวนรถไฟไม่ได้วิ่งไปตามถนนนะเมื่อเช้าเพิ่งดูคลิปหนึ่งสาวนักวิ่งที่เอลกวาดอร์ไปวิ่งตามถนนนะมีรถไอ้พิกอัพคันหนึ่งไม่ได้คุ้มกันนะไปคอยถ่ายคลิปโดนรถชนตายอ่ะรถคันอื่นมันไม่ได้มาดูว่าคุณมาวิ่งไงขับเร็วไงนะเขาบอกว่าอาจารย์ครับปีนี้เนี่ยเป็นไปได้ว่าผมเนี่ยคนเนี่ยจะออกถึงประมาณ 50% นะคือเมื่อต้นปีอ่ะเขาก็ออกไปประมาณสัก25%แล้วก็หลังเดือนมิถุนายนเนี่ยคือเขาก็บอกว่าเนี่ยต่อไปเนี่ยมันจะต้องมีมาตรการวัดอ่ะวัดการทำงานเนี่ยเป็นรายบุคคลเลยนะท่านผู้ฟังไอ้มาตรการชี้วัดที่เรียกว่า KPI ก็ย่อมาจาก Key Performance Index คือดัชนีชี้วัดสำคัญสำคัญนะว่าไอ้คนไหนทำงานดีหรือไม่ดีเนี่ยก็ดูตรงไหนนะไอ้ตัวเนี้ยเมื่อก่อนเนี่ยมันจะวัดแบบเป็นแผนกหรือว่าวัดทางบริษัทใช่ไหมแต่ตอนนี้พอ AI มันก้าวหน้าเขาวัดเฉพาะคนเลยท่านผู้ฟังพอมาตรการนี้ออกมานะท่านผู้ฟังเขาก็จ่ายโบนัสกลางปีเนี่ยออกไปอีก 15% น่ะ นะครับแล้วผมก็ถามต่อว่าเอออันนี้แล้วทำไมมันออกเยอะขนาดนี้วะคือมึงออกต้องประมาณถึง 50% น่ะนะเขาบอกว่าเอออันเนี้ยก็คือคนเก่าที่อยู่เนี่ยเขาไม่ยอมอัพสกิลรีสกิลนะครับคำว่าอัพสกิลก็คือหรืออัพสกิลรีสกิลอาจจะไม่มากพอหรือว่าอาจจะไม่อ่ะนะอัพสกิลก็คือทักษะที่มีอยู่เนี่ยเพิ่มนะเพิ่มให้มันเก่งขึ้นเช่น AI เงี้ยนะรีสกิลอาจจะไม่ได้เก่ง AI หรืออาจจะไม่เป็นอะไรเงี้ยคุณก็ต้องมาเรียนรู้แล้วต้องเก่งไวเขาบอกไอ้กลุ่มเนี้ยคือมันไม่คือมันปรับตัวไม่เร็วพอนะครับและบริษัทจะมารอก็จะไม่ได้อันนี้ก็จะต้องเอาคนออกนะครับแล้วเขาเล่าให้ฟังว่าเขาไปเรียนโครงการหลักสูตรนึงนะที่บริษัทโทรคมนาคมแห่งหนึ่งจัดนะนะครับท่านผู้ฟังเชื่อไหมครับว่าบทสนทนาของเขาเนี่ยนะฮะพูดกันเรื่องเดียวนะเออคุณลดคนเท่าไหร่คุณเอาคนออกเท่าไหร่แล้วท่านผู้ฟังเชื่อไหมไอการทำงานเนี่ยที่เราคุยเนี่ยเป็นงานที่เรียกว่างานนั่งโต๊ะนะคือหมายถึงว่าสมัยก่อนเขาก็เรียกกันว่า white collar worker มันมี2อันไงเวลางานโรงงานเนี่ยที่เดี๋ยวจะคุยนะเรื่องโรงงานเนี่ยไองานโรงงานเนี่ยเขาเรียก blue collar คือมันชอบใส่ชุดไอ้แบบคือมันจะมีชุดเครื่องแบบอะไรที่มันปกขอปกมันสีน้ำเงินเนี่ยมันจะได้เลอะมันจะได้เลอะเหงื่อเลอะอะไรมันคือขอปกกับมันจะแบบขาดง่ายไงนะถ้าคุณซักไม่ดีเนี่ยหรือคุณซักแล้วคุณขยี้มากๆเนี่ยมันก็จะพอปกพอจะขาดใช่ไหมก็เลยทำเป็นสีน้ำเงินมันเข้าใจว่าอย่างนั้นนะเอาง่ายๆคนทำงานโรงงานเนี่ยเขาเรียกกันว่าบูรูคอนลาเวอร์เคอร์นะส่วนในคนทำงานนั่งโต๊ะเนี่ยเขาเรียกไวคอนลาเวอร์เคอร์เมื่อก่อนเนี่ยเขาก็คิดว่าเวลาที่มันมีปัญหาเนี่ยเศรษฐกิจเนี่ยมันคงกระทบคนทำงานโรงงานที่เรียกว่าบูรูคอนลาเวอร์เคอร์ใช่ไหมนะเอาคนออกเอาเครื่องจักรมาปิดโรงงานอะไรเงี้ยนะส่วนในคนที่แบบจบปริญญาหรืออีเวนต์ปวช.ปวส.เนี่ยแล้วก็มาทำงานในบริษัทเนี่ยก็มันก็ไม่กระทบหรอกนะไอ้ไทยมันก็ไม่ค่อยไล่คนออกจากงานหรอกนะครับอันนี้ก็ทำไปในการจะขึ้นเงินเดือนมากเงินเดือนน้อยหรือคุณจะย้ายงานอะไรก็ว่ากันไปที่จะให้คนออกเยอะๆเนี่ยไม่มีหรอกความคิดนี้ไม่ใช่แล้วนะครับจริงๆก่อนหน้าจะมี AI เนี่ยก็เริ่มมีการเลย์ออฟคนเยอะแล้วแต่หลังจากมี AI โดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้ตัวล่าสุดเนี่ยของ ChatGPT ที่ไป Astra เนี่ยโอ้โหเก่งมากนี่เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะ PR นะท่านผู้ฟังอย่าลืมนะผมจะเปิดคอร์สนึงเดี๋ยวพรุ่งนี้จะให้รายละเอียดเนี่ยนะฮะเนี่ยเขาเก่งมากนะครับมีคนเนี่ยนะฮะโพสต์เลยนะใน YouTube เลยก็นี่ยังไม่รู้เลยว่าคนมันจะตกงานอีกมหาศาลขนาดไหนเนี่ยคือมันเก่งขนาดนี้แล้วเราจะทำมาหากินอะไรนี่ผมเรียนนะดูฟังนะไอ้ AI เนี่ยไอ้ตัวที่ฉลาดจริงๆเนี่ยผมเพิ่งไปดูหนังสืออยู่เล่มนึงมันออกประมาณปีหน้านะไอ้คนไอ้ผู้เชี่ยวชาญเรื่อง AI ไอ้ชื่อหนังสือ Smarter Than UsThe future of super intelligence มั้งนะคือหมายถึงว่ามันฉลาดกว่ามนุษย์แล้วอนาคตความฉลาดเนี่ยมันจะกระทบมันฉลาดอย่างนี้เนี่ยมันจะกระทบกับคนทำงานยังไงเนี่ยไอ้ AI เนี่ยมันก็เป็นประโยชน์จริงๆมันก็เป็นประโยชน์กับคนทำงานด้วยแหละแต่ตอนนี้ปัญหาก็คือว่ามันเป็นประโยชน์ต่อเจ้า

0: ของหรือว่าผู้บริหารระดับสูงมากกว่านะครับเพราะว่ามันทำงานโดดๆเนี่ยโดยไม่ต้องมีคนก็ได้ที่เรียกว่า Agentic AI นะครับแล้วก็มันก็ไม่ต้องมีคนละละหรือมีคนก็มันก็มีคนที่ดูคู่กับมันเนี่ยก็ไม่ต้องเยอะใช่ไหมครับโอ้โหคนออกเต็มเลยอ่ะท่านผู้ฟังแล้วก็ยิ่งสาเหตุที่เอาคนออกหนักๆเนี่ยเพราะว่าอะไรรู้ไหมท่านผู้ฟังคือตอนเนี้ยคนมันไม่มีกำลังซื้อหรือไอ้คนที่มีกำลังซื้อเนี่ยนะมันก็ไม่รู้ว่าในอนาคตมันจะมีกำลังซื้อหรือเปล่าใช่ไหมครับผมถึงบอกว่าตอนนี้ไอ้คนที่มันไอ้ตลาดที่ท่านผู้ฟังควรจะจับเนี่ยมันคือเบบี้บูมเมอร์แล้วก็เจนเอ็กซ์ที่ทยอยเบบี้บูมเมอร์ทั้งเจนเนี่ยนะท่านผู้ฟังทยอยมันก็เกษียณไปแล้วยกเว้นว่าคนที่เป็นเจ้าของบริษัทเขาก็อาจจะยังดูอยู่นะอาจจะมอบให้ลูกหลานใช่ไหมแล้วก็ Gen X เนี่ยก็ทยอยเนี่ยใน10ปีเนี้ย Gen X เนี่ยก็เกือบจะหมดเจนละใช่ไหมครับไอ้2เจนเนี้ยถ้าเกิดว่าเป็นคนที่เรียกว่าสะสมเงินไว้มากพอสมควรคือเจนนี้มันเป็นอย่างนี้ท่านผู้ฟังคือสมัยก่อนเนี่ยไอ้เจนที่ตอนนี้อายุสัก70ปลาย80เนี่ยโอ้โหเวลา60แล้วแก่เลยนะปัจจุบันตอนนี้70คนที่80นะอู้ปัจจุบันนี้แก่เลยอ่ะคือหมายถึงว่าแค่60อ่ะแก่เลยนะคน60เมื่อประมาณ20ปีที่แล้วอ่ะแต่ปัจจุบันคน60ตอนนี้มันไม่ได้แก่ไงนะมันดูดีเลยอ่ะเขาดูแลตัวเองไงผมหมายถึงว่าคนที่มีกำลังซื้อนะผมไม่ได้หมายถึงคนที่ไม่มีจะกินนะอันนั้นก็อีกเรื่องนึงนะครับแล้วก็คนกลุ่มนี้นะท่านผู้ฟังคือสมัยก่อนเนี่ยเมื่อประมาณ20-30ปีก่อนเนี่ยเงินทองก็ไม่กล้าใช้นะก็เก็บไว้ให้ลูกเก็บไว้ให้ลูกให้หลานอะไรเงี้ยตัวเองก็ไม่กล้าใช้แต่ปัจจุบันนี้มันต่างกันแล้วนะปัจจุบันนี้พออายุสัก50ถ้าประมาณคุณ30อ่ะคุณ50กว่าเนี่ยลูกมันก็โตละนะบางคนก็จบมหาวิทยาลัยละเขาก็ไม่ได้เลี้ยงดูแล้วนะคือจบมหาวิทยาลัยเนี่ยมึงก็ไม่ต้องมาจ่ายมึงไม่ต้องเอาเงินมาให้กูหรอกนะแต่กูก็ไม่ให้เงินมึงต่อไปแล้วนะเงินกูก็คือเงินกูนะไม่ใช่เงินมึงเงินพ่อแม่คือเงินพ่อแม่แล้วนี่ผมจะเรียนให้ทุกฟังนะนี่หยุงหลังเนี่ยพอดีหยิบหนังสือมาไม่ทันนะมันมีความคิดที่เรียกว่าดายวิทซีโร่ด้วยนะแต่ละกลุ่มรุ่นใหม่เนี่ยคนเนี่ยนะอายุ50กว่าไปถึงสัก60กว่าไปถึง70เนี่ยนะท่านผู้ฟังนะครับอันนี้มีแนวความคิดแบบหนังสือที่เรียกว่าดายวิซีโร่นะดายวิซีโร่คืออะไรคือกูตายไปนี่กูจะไม่เหลืออะไรไปให้คนอื่นเลยนะใช้มันหมดเลยไอ้ซีโร่นี่คือใช้หมดเลยไอ้แนวความคิดนี้ก็เป็นอย่างนี้ท่านผู้ฟังอันนี้คร่าวๆนะก็ยังไม่ได้อ่านหมดเหมือนกับว่าเฮ้ยท่านผู้ฟังอันเนี้ยผมยังเคยถามหมอที่รักษาผมอ่ะบอกอาจารย์คือหมอนี่ก็ร่วม70ละผมก็คาดการว่าอาจารย์นี่ทำงานมาตั้งแต่สักประมาณ20ปลายอ่ะหมอมาเรียน7ปีใช่ไหมโอ้มาถึงขนาดนี้เนี่ยน่าจะมีเงินหลายร้อยล้านแล้วนะมุดเราไปทำอพาร์ตเมนต์อะไรพวกนี้นะเงินเดือนหมอนี่เท่าไหร่อ่ะค่าผ่าตัดค่าโดนค่านี่เดือนหนึ่งผมว่ามีไม่ต่ำกว่า400,000นะนะยังไม่ได้ในช่วงแรกอ่ะเอาเฉลี่ยแล้วกันเนี่ยผมว่ามีไม่ต่ำกว่า300,000นะปีหนึ่ง3.6 ล้านแล้วอายุมากขึ้นมันก็เพิ่มขึ้นใช่ไหมเอาเฉลี่ยเนี่ยทำงานมาสัก40ปีเนี่ยนะมุดเรา27 40 37 47 57 67เนี่ย40ปีเนี่ยเฉลี่ยเดือนหนึ่งเซแต่ว่าผมก็ว่าเยอะนะคือโรงพยาบาลที่ทำอยู่เนี่ยแพงเอาเซตว่าเดือนละปีละ5 ล้านแล้วกันอย่างนี้อาจจะมากกว่านี้ก็ได้เอาเฉลี่ยแล้วกัน10ปีนี่ก็50ล้านแล้ว20ปีนี่ก็100ล้านแล้วแล้วคุณไปซื้อทองเอาหมดเวลานะโอเคครับพบกันใหม่นะครับหมดเวลาสวัสดีครับ
1: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและณัฐพงษ์ม่วงธรรม
2: 9 FM Radio Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ AI for Life ปลดล็อกพลัง AI ฉบับจับมือทำนำไปใช้ได้จริงคราวนี้เรามาในแบบกิจกรรมวิดีโอเรียนรู้ออนไลน์สุดพิเศษจะอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ดูซ้ำเมื่อไหร่ก็ได้แค่กดเข้ากลุ่มทั้งคอร์สคลิกแอนด์ครีเอทไวเก๋าเล่าภาพด้วย AI ใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพตามจินตนาการและการสร้างวิดีโอจาก AI ง่ายๆไว้โพสต์ลงโซเชียลให้อึ้งกันทั้งฟีดและ AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังช่วยคิดไอเดียคิดแคปชั่นสร้างคอนเทนต์และโปร

0: Thinking Radio
1: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
2: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
1: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
2: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
3: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
2: เสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinkingradio
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระและโพสธนพงพันธ์ธัญญารัตกุล
7: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Thinking Connect นะครับวันนี้อยู่กับสุภาพบุรุษสุดหล่อคนนี้ครับคุณพศธนพงพันธ์ผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันครับสวัสดีครับคุณพศครับ
8: สวัสดีครับสวัสดีโค้ชโอและท่านผู้ฟังนะ
7: ครับวันนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันเนี่ยเหมือนครับอยู่ในฝั่งของการทำทรานส์ฟอร์มสองสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราคุยกันถึงหนังสือที่คุณพศออกมาแล้วต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับที่ส่งมาให้ดูครับนะคือเราเรียกว่าแบบมันเป็นคู่มือในการที่จะเลือกใช้ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันในองค์กรดีจริงๆเลยชื่นชมจริงๆครับหนังสือเล่มนี้
8: มันเป็นคู่มือมันไม่เหมือนกับ4เล่มแรกที่เขียนไป4เล่มแรกคือมันเป็นหลักการกับเฟรมเวิร์คเรื่องดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันใช่มั้ยครับแต่ยุคนี้มันต้องแบบเฮ้ยจะลงเจอสมมุติเจอปัญหาเรื่องของAI governance เจอปัญหาเรื่องของ agentic AI จะทำยังไงคุณไม่ต้องไล่อะไปดูบทนั้นเลย
7: เอาง่ายๆคือใครคิดว่าจะกำลังจะจ้างที่ปรึกษาอ่านเล่มนี้ก่อน
8: อ่านเล่มนี้ก่อนไปอาจจะประหยัดไปหลายตังค
7: ์ประหยัดเวลาที่ปรึกษาไปได้เยอะมากครับแล้วใครเป็นที่ปรึกษาก็แนะนำว่ายื่นเล่มนี้ให้ลูกค้าอ่านก่อนครับ

0: ทำไมถึงต้องเป็นอีบุ๊กเพราะมันสามารถพกไปที่ไหนก็ได้มันไม่ใช่หนังสือแบบเปิดอ่านหน้าหนึ่งยันหน้าเกือบ400อ่ะใช่ไหมครับมันไม่ใช่คอนเซ็ปต์แบบนั้นเห็นไหมเอาเข้าคำถามหลักเลยที่โค้ชถามเนี่ย
1: คือ
0: มาเลย
1: คือวันนี้เนี่ยเพราะว่าผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันเนี่ยต้องมาช่วยวิเคราะห์หน่อยแล้วล่ะว่าการทันทานฟอร์มประเทศไทย1โปรเจกต์ที่รัฐบาลได้นำออกมาเข็นออกมาสู่ประชาชนเนี่ย THAI Passport หรือว่าไทย Passport เนี่ยล่าสุดนะครับมีผู้ใช้ต่ำกว่าเป้านะเป้าหมายการลงทะเบียนเนี่ย 1.4 ล้านคนนะครับมีผู้ลงทะเบียนตามตัวเลขที่ท่านรัฐมนตรีแถลงก็คือ 1.3 ล้านลงทะเบียนนะครับแต่มีผู้ใช้งานจริงประมาณ 500,000 คนซึ่งในข่าวก็จากข่าวขออนุญาตอ้างอิงข่าวจากทางไทยรัฐนะครับว่าตอนนี้ปัจจุบันมีผู้ใช้ลงทะเบียนอยู่ 1.3 ล้านรายนะครับยังไม่ถึง 1.4 ล้านรายยอมรับว่ามีการชะลอการลงทะเบียนและเมื่อสอบถามว่าผู้ลงทะเบียนที่แท้จริงเนี่ยเป็นอย่างไรมีการนำเอาตัวเลขผีเข้ามาใส่หรือเปล่านายชัยรกกล่าวว่าโปรเจกต์นี้ใช้ระบบโทเค็นในการคิดค่าบริการซึ่งสามารถตรวจสอบโปร่งใสได้เหมือนถามอย่าง
0: น้องลงแล้วทำไมต้องระบบโทเค็นด้วย
1: ครับครับผมตรวจใส่
0: ชาวบ้าน
1: ตรวจใส่ทุกขั้นตอน
0: ลงทะเบียนด้วยระบบโทเค็น
1: ไม่มียอดผีแน่นอนโดยกำลังจัดทำแดชบอร์ดเพื่อให้สาธารณชนติดตามข้อมูลได้ขณะเดียวกันนายชัยรกยังกล่าวว่าปัญหาสำคัญหรือเพนพอยต์ที่พบการชะลอตัวยอดสมัครคือเรื่องค่าอินเทอร์เน็ตโดยผู้ใช้งานส่วนใหญ่เนี่ยยังกระจุกตัวอยู่ในเมืองแต่นักเรียนนักศึกษาครูในต่างจังหวัดยังเข้าไม่ถึงจึงอยู่ระหว่างการแสวงหาความร่วมมือในการจัดหาโปรโมชั่นเน็ตราคาถูกเน็ตฟรีอ่านเหมือนกับคนไทยเนี่ยเข้าใช้อินเทอร์เน็ตน้อยเนาะ นะครับแล้วก็มีนางสาวแนนบุญทิตาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจเพื่อสังคมเนี่ยเซ็นคำถามว่าให้ AI ค้นหารูปของนายกรัฐมนตรีคนที่32คนปัจจุบันของรัฐบาลปรากฏว่า AI เซิร์ชรูปนายกขึ้นมาเป็นรูปนายเศรษฐาทวีสินจึงได้สอบถามทางคุณแนนว่าระบบนี้ผิดเพี้ยนหรือเปล่าโดยเจ้าตัวชี้แจงว่าอยู่กันระหว่างการปรับปรุงนะครับก็อันนี้เป็นข่าวนะครับจากข่าวได้ชวนคุณครับวิเคราะห์ในแง่ของคนที่อยู่องค์การการใช้ทำ transformation แล้วก็อยู่การ implement นะพาองค์กร transform คือเปลี่ยนแล้วไม่กลับมาเป็นแบบเดิมอีกเนี่ยกับโปรเจกต์นี้ทำไมยอดไม่ถึงเป้าแล้วก็ถ้าจะถึงเป้าเนี่ยเขาต้องปรับยังไงครับ นี่คำถามง่ายไปไหมฮะ
0: ถามง่ายตอบยาก ตอบยังไงให้ไม่ระคายหูไม่ใช่ท่านผู้ฟังนะไม่ระคายหูท่านทั้งหลาย
1: ครับ
0: คืออย่างนี้เอางี้ผมพูดกลางๆดีกว่าพูดกลางๆเพราะว่าเราก็เห็นบทเรียนว่าแต่ละคนแต่ละท่านหรือมากกว่านั้นก็ไม่รู้ว่าโดนหมายศาลกันไปเนาะ
1: ครับ
0: มันอย่างนี้ครับเราต้องรู้ก่อนเราหวังผลอะไรใช่ไหมเอาประเด็นแรกก่อนเราหวังผลอะไรถ้าผมจำไม่ผิดนะโครงการนี้อยากเสริมสร้างทักษะในการใช้ AI
1: ครับ
0: เราอาจจะต้องเฮ้ยก็ตามนโยบายแหละเราก็ไม่ได้เป็นผู้มีอำนาจว่าเฮ้ย1,600ร้านเนี้ยนะครับเขาคิดมาดีแล้วแหละใช่ไหมครับท่านปลัดก็จะบอกว่าถูกกฎหมายท่านรัฐมนตรีก็บอกถูกกฎหมายคิดมาอย่างเหมาะสมแล้วเราเป็นผู้ประชาชนเนี่ยเราก็มีหน้าที่เสียภาษีต่อไปใช่ไหมฮะเพราะว่าเรามีผู้บริหารเขาตัดสินใจให้แล้วว่านโยบายนี้ดีถูกไหมครับเราก็ทำไปทีนี้ผมว่าเราต้องมี 2-3 ประเด็นเพื่อเราไม่หนีประเด็นกันไปแล้วก็ทุกท่านจะได้ไม่เครียดว่าเฮ้ยนี่อีกหนึ่งรายการที่มาวิจารณ์รัฐบาลแล้วทุกท่านไม่ได้ประโยชน์ผมตอบอย่างนี้ดีกว่าตอบสั้นๆทำไมใช้แล้วไม่ประสบความโครงการนี้ไม่ประสบความสำเร็จอาจจะต้องอ่านหนังสือผมไป Leading Transformation in the Age of AI จะช่วยได้อันนี้ขายของขออภัยฮะเราเล่นแต่เรื่องจริงนะฮะมันจะบอกเลยครับว่าทำไมโครงการนี้ไม่สำเร็จก็ไม่ได้คิดให้ครบถี่ถ้วนไงฮะพอไม่คิดให้ครบถี่ถ้วนมันอาจจะเรื่องของเป้าหมายการดำเนินงานมันไม่คุ้มค่าใช่ไหมครับหรือไม่เป็นไปตามเป้าหมายถ้าบอกว่าตอบสั้นๆหนังสือผมตอบหมดแล้วครับทุกโปรเจกต์ด้วยตอบได้ว่าทำไมไม่สำเร็จหรือตอบได้ว่าโปรเจกต์นั้นทำไมสำเร็จนะครับอีกเรื่องนึง

0: นะครับบอกว่าจะพูดถึงเนี่ยน่าจะพูดถึงเรื่องของ AI adoption การใช้เนี่ยคือ adoption นะคุณได้ใช้แล้วใช่ไหมครับเรารู้ปริมาณนะสมมุติบอก 1.3 ล้านราย active 700,000รายจริงไม่จริงไม่รู้ไอ้คำว่า active เนี่ยนะครับใช้เยอะใช้น้อยแค่ไหน
1: ครับ
0: ใช้แล้วเกิดผลตามโครงการที่ตั้งใจไว้หรือไม่ใช่ไหมเพราะใช้เนี่ยมันใช้เยอะไม่ได้แปลว่าใช้แล้วได้ตามเป้าหมายนะไปในรูปนายกอาจผมว่ามันไม่น่าจะถูกความตั้งใจในการใช้งานนะผมว่า
1: โครงการนี้คงไม่ได้คิดมาเพื่อจะลองถามคำถาม
0: ให้ทุกคนมาลองให้ทุกคนมาอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้ประโยชน์อะไรมันเหมือนมาเป็นทดสอบซึ่งจริงๆเนี่ยบอกว่าอยู่ในระหว่างทดสอบก็ไม่แน่ใจนะมันต้องทดสอบก่อนให้บริการสิโดยปกติกระบวนการใช่ไหมมันต้องทดสอบก่อนทีนี้ผมบอกว่าทำไมถ้าตอบยาวหน่อยทำไมไม่ประสบความสำเร็จท่านที่ฟังไลฟ์อยู่นะครับผมจะแชร์หน้าจอไว้ให้นะครับเผื่ออยากได้ข้อมูลเพราะอันนี้พอผมฉายที่ไหนเนี่ยอันนี้มีคนแชร์ถ่ายรูปเยอะเลยนะครับได้เลยแล้วก็ถ้าอ้างอิงก็เรฟเฟอเรนซ์ให้หน่อยนะครับเพราะนี้มาจากรีเสิร์ชที่ทางผมทำเองนะครับมันเป็นยุคสมัยอะครับถ้าวันนี้บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวโค้ชโอกับผมจะแจกโทรศัพท์ฟรีเป็นโทรศัพท์แบบกดแล้วมีสายยาวๆด้วยใครจะอยากได้ล่ะใช่ไหมดังนั้นเป็นยุคสมัยของเอไอวันนี้ยุค AI เนี่ยต้องถามว่า AI ไหนนะครับถ้าเราบอกว่ายุคตั้งแต่ ChatGPT เนี่ยนะครับมันเขาเรียก Generative AI
1: ยุคแรกที่เราได้รู้จัก AI กัน
0: ใช่แบบ Mass เนี่ยทุกคนรู้จัก AI คือเขาเรียกว่า Gen AI มันคืออะไรมันคือการเปลี่ยนการสร้าง Gen คือการสร้างเปลี่ยนข้อความเป็นภาพเปลี่ยนภาพเป็นวิดีโอเปลี่ยนเอาข้อความเป็นโค้ดนี่คือการ generative AI ซึ่งถามว่าวันนี้อยากจะเจนภาพนายกถามนายกอ่ะเราไปใช้ Google ฟรียังได้เลย Google มี Gemini ถูกไหม
1: ครับ
0: นั่นน่ะคือ generative นะครับดังนั้นถามว่าแล้วมันคืออะไรวันนี้หมดยุคมันคือก้าวสู่ยุคใหม่แล้วนะสู่ยุค agentic AI agentic AI คืออะไรคือเมื่อกี้เราเจนมนุษย์ต้องไปเจนสั่งด้วยเสียงหรืออะไรก็ตามแต่มนุษย์สั่งถามมาต่อไปที่ผมบอกว่าเหมือนอับดุลเนี่ยถามมาต่อไปอ่ะแต่ถ้าเป็น agentic AI ยุคที่เราอยู่ปัจจุบันเนี่ยคือเราใช้ AI agent AI agent สามารถอะไรฮะคิดประมวลผลวิเคราะห์และ action ได้มันทำแทนเราเลยหรืออะไรฮะให้ทุกอย่างเนี่ยเหมือนเรามีลูกน้องบอกว่าคิดมาแล้วเดี๋ยวเรารอให้เราอนุมัติก่อนนะเราก็มอบหมายอย่างนี้ได้นะ
1: เหมือนขออนุญาตแซวนี้คือเหมือนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมเชิญอาจารย์หัวหน้าแบงค์มาลองทำให้ดูเขาก็สั่งด้วยเสียงให้ ChatGPT เข้าไปเปิดเพจของตัวเขาเองแล้วก็เลือกคอนเทนต์ที่ดีที่สุดแล้วไปยิงโฆษณาใช้เงิน30บาทต่อวันซึ่งมันทำงานให้เลย
0: ปุ๊บ
1: นี่คือ
0: ยุคของ AI agent เมื่อไหร่ก็ตามเรานะครับหรือองค์กรเนี่ยสมมติเราเป็นคนทำงานคนเดียวนะครับเราใช้ AI agent เนี่ยเขาเรียกว่า agentic enterprise
1: agentic enterprise
0: องค์กรที่ใช้ AI เนี่ยเขาเรียกว่า agentic enterprise ดังนั้นเนี่ยเขาเรียกว่ายุค agentic AI สมมตินะเปรียบเทียบอะ AI passport เนี่ยกับเนี่ยของหัวหน้าแบงค์เนี่ยสองมีสองโซลูชันมาให้ฟรีให้ใช้ฟรีเท่ากันน่ะคุณคิดว่าของ AI Passport ทุกวันนี้กับของ Coach Bank อ่ะคนไหนเจ้าไหนจะมีคนใช้เยอะกว่ากันน่ะ
1: เพราะว่าในโจทย์ของคนเราเนาะต้องการที่จะเอามาทำให้เกิด productivity เนาะเราไม่ใช่มีแค่ถามตอบกับแชทคุยกับเขาครับ
0: ใช่ไหมครับแล้วสุดท้ายเนี่ยยุคที่บอกว่าเฮ้ยวันนี้ปี2026คือยุคหมดยุคแล้วนะมันเราจะก้าวสู่อีกยุคหนึ่งแล้วนะคือยุคของ physical AI คือไอ้ AI ทั้งหมดเนี่ยตอนนี้มันอยู่ในรูปแบบซอฟต์แวร์
1: ค
0: แต่เมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยมันไปอยู่ในอะไรฮะโรบอทแมชชีนเครื่องจักรโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งวันทุกวันนี้อยู่แล้วนะ
1: แต่มัน
0: ฉลาดมากขึ้นแล้วผมว่าฟังข่าวเมื่อเช้านะครับขออภัยผมไม่ได้เสิร์ชว่าจากที่ไหนอ่ะผมพักดูอยู่ในรถอยู่เขาบอกว่ารู้ไหมว่าวันนี้อุตสาหกรรมโรบอทอุตสาหกรรมโรบอทเติบโตเนี่ยนะครับเขาคาดว่าจะเติบโตเพิ่มขึ้นอีกเป็น10เท่าภายในไม่กี่ปีข้างหน้าหมายความว่าอะไรยอดจำหน่ายโรบอทจะเทียบเท่ารถยนต
1: ์
0: โอ้
1: โห
0: โอ้โหเลยนะเห็นภาพไหม
1: มีโอกาสมาก
0: เห็นภาพไหมแล้วทีนี้เกิดอะไรขึ้นใครเป็นผู้นำในเรื่องอุตสาหกรรมโรบอทคืออย่างนี้ทุกวันนี้ทุกคนมีสมาร์ทโฟนอาจจะเยอะโอ้โหอันนี้แบบเยอะมากมันแมสมากเนาะแต่ถ้าบอกว่าเฮ้ยทุกคนเนี่ยใช้รถอ่ะเฮ้ยเออเป็นไปได้แล้วบอกว่าต่อไปเนี่ยตอนนี้โรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยเขาใช้กันโรบอทกันปกติแล้วมันจะก้าวสู่อะไรฮะคอน sumer คือพวกเราแล้วต่อไปทุกคนปกติเนี่ยถ้าทุกคนอาจจะบอกว่ามันไม่ใช่รถยนต์คันแรกแล้วแต่เป็นโรบอทคันตัวแรก
1: ครับ
0: ทุกคนจะมีโรบอทเป็นเรื่องปกติแล้วใครเป็นผู้นำอุตสาหกรรมนี้เอ้าพี่สีไงพี่สีไม่ใช่สีช่วยได้นะท่านประธานาธิบดีสีทิ้งถิงไงเทศดีน่ะ
1: ที่ท่านเพิ่งจัดแข่งโอลิมปิกโรบอทของครั้งแต่เอง
0: เนี่ยสุดท้ายกลับมาเรื่องเดิมคือเนี่ยมันคือเทรนคืออะไรมันเกิดขึ้นแล้วแล้วคนสนใจแล้วใช้แล้วเพื่อให้เกิดคุณค่าผมไม่สามารถจะไปวิจารณ์โครงการ TH Passport ได้เพราะผมไม่ได้อ่านไส้ลึกจริงๆไม่ได้อ่านแล้วก็ไม่ได้ไปอยู่ในคุกคีในการประชุมในการหารือแล้วก็มีปัญหาบอกตรงๆฮะกลัว กลัวนะครับแต่ว่าพูดอย่างนี้พูดว่าติดเป็นอย่างนี้ดังนั้นมันเกิดอะไรขึ้นสมมติถ้าเราบอกว่าเนี่ยมีสองอย่างวันนี้คนเขาอยากให้เกิดผลลัพธ์ช่วยให้ฉันเนี่ยมีชีวิตได้มีความเป็นอยู่ดีขึ้นเศรษฐกิจปรับท้องดีขึ้นมีรายได้เพิ่มขึ้นถูกไหมคนต้องการแบบนี้ไม่ใช่ต้องการพร้อมถ้าพร้อมอ่ะฟรีที่ไหนก็ได้ Deep Sea ก็ฟรี Gemini ก็ฟรีใช้เข้าไป Google ใช้ Gemini ใน Google ได้เลยนะนั่นน่ะก็ฟรีแล้วดีด้วยดังนั้นกลับมาเริ่มเดิมฮะสมมติแล้วมันส่งผลอะไรหน้านี้เลยหลายท่านบอกว่าตอนนี้มี ChatGPT 6ตอนนี้ Sonnet ของ Claude เนี่ยเป็นเวอร์ชัน 5.1
1: ครับ
0: คนที่เป็นหัวหน้าทีมในการพัฒนาคอร์สโค้ดคือคนนี้บอริสเชอร์นี่ออกเลยครับตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วนะให้สัมภาษณ์ในไอ้ Y Combinator ซึ่งเป็นสตาร์ทอัพไอ้ตัวกองทุนที่หนึ่งในกองทุนที่ใหญ่มากอ
1: ่
0: ะ
1: เป็นคอมมูนิตี้ของสตาร์ทอัพที่ใหญ่ที่สุดแห่งหน
0: ึ่งของโลกก็เกิดที่นี
1: ่ครับ
0: นะครับหลายสตาร์ทอัพที่เป็นแบบโอ้โหจักใหญ่ของโลกเขาเกิดที่นี่เขาไปพูดในเวทีแล้วบอกว่าตอนนี้ AI มันพัฒนาไปไกลมากแล้วเนี่ยไม่ใช่3ปีที่แล้วไม่ใช่2ปีที่แล้วแล้วไม่สามารถเปรียบเทียบกับปีที่แล้วได้ด้วย
1: ครับ
0: ดังนั้นเนี่ยดูคีย์เวิร์ดฮะ V cut 8เราตัด 80% ของพร้อมที่มีอยู่แล้วออกเพราะแม่ทุกท่านบอกว่าต้องมีพร้อมเทพใช่ไหมเนี่ยชีทพร้อมเลยคุณเอาพร้อมไปแล้วคุณจะแบบประสบความสำเร็จประสบความสำเร็จจริงที่ไหนล่ะถ้าประสบความสำเร็จด้วยการก๊อปปี้พร้อมแล้วเนี่ยถ้ามันใช้ได้ทุกคนก็คงประสบความสำเร็จแล้วแหละถ้ามันง่ายขนาดนั้นอ่ะทีนี้ระดับคอร์สโค้ดนะมาพูดในคอร์สเองในอาร์ทูปิกเองเนี่ยพอใช้โซเน็ต 5.1 พร้อมที่เคยสตั๊กเตอร์ไว้ตอนแรกอ่ะนะครับพร้อมที่แบบโอ้โหเยอะแยะในการต้องผลิตโค้ดในการอะไรเนี่ยเขาต้องตัดออก 80%
1: อือฮึ
0: เพราะแล้วเขาใช้คำนี้เลยนะมันคือพร้อมเดิมเนี่ยสำหรับโมเดลใหม่ๆมันคือ AI Dev ที่แปลว่ายี่สิบนะ
1: ครับ
0: นั่นหมายความว่าอะไรมันไม่มีประโยชน์แล้วดังนั้นสิ่งที่ต้องรู้คืออะไรฮะเราต้องรู้ว่าเมื่อเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปโมเดลมันเปลี่ยนไปเราในฐานะผู้ใช้งานจะเป็นยูเซอร์จะเป็นบิสเนสเนี่ยต้องปรับการพร้อมยังไงให้เหมาะสมกับโมเดลที่มันฉลาดขึ้นไปเรื่อยๆนี่ขนาดแอนโทรปิกนะ ดังนั้นเขาตัด 80% ที่บอกว่าโอ้โหพร้อมที่เราเคยใช้งานได้เนี่ยที่มีประโยชน์เนี่ยถ้าเราบอกว่าเฮ้ยวันนี้งานมันงานมันซับซ้อนมากขึ้นต้องใช้โมเดลที่ฉลาดมากขึ้นคุณก็ต้องเรียนรู้ปรับตัวพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
1: ครับ
0: ดังนั้นนะเขาตัดพร้อมเดิม 80% แล้วหมายความว่าอะไรฮะทุกพร้อมที่คุณสั่งไม่ว่าจะเป็นที่เราบอก generative นี่คือเรื่องนึงเนาะพร้อมสำหรับ AI agentพร้อมสำหรับ physical AI ก็คือในโรงงานอุตสาหกรรมต้องเปลี่ยนไปต้องเปลี่ยนตลอดดังนั้นมันเหมือนอะไรถ้าเกาะเต่าง่ายๆการใช้ Gen AI อ่ะทุกคนใช้งานถูกไหมฮะมันเหมือนอะไรง่ายมันเหมือนทุกคนใช้ Excel เป็นเมื่อ 10-20 ปีก่อนอ่ะมันไม่มี competitive advantage คุณใช้ Gen AI ได้นั่นคือคุณเท่าคนอื่นนั่น
1: มันคือทักษะพื้นฐานอย่างเช่นอ่านออกเขียนได้
0: ถูกต้องดังนั้นถามว่าคนไทยเนี่ยเอาผมบอกว่าคนไทยใช้ AI อยู่แล้วโดยไม่รู้ตัวเขาใช้เก่งด้วยเขาใช้แบบไหนล่ะใน TikTok ใน Google ใน Gemini นะครับใน DeepSeek คนไทยใช้เก่งมากใช้เยอะด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยไม่ต้องบอกว่านะแล้วบอกว่าทำไมมหาลัยไม่ใช้โรงเรียนการศึกษาไม่ใช้ต้องขอความรู้ผมบอกเลยเขาใช้กันอยู่แล้ว
1: ใช้อยู่แล้วครับผมอยู่ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเนี่ยก็มีให้ใช้อยู่แล้ว
0: ใช้อยู่แล้วยังไม่ต้องมหาวิทยาลัยเลยในเนี่ยโรงเรียนภาครัฐอะโรงเรียนมัธยมภาครัฐเนี่ยเอาภาครัฐนะไม่ได้บอกอินเตอร์เอกชนเลยนะเขาใช้กันหมดอยู่แล้วฮะผมก็เลยบอกไงว่าต้องพูดตั้งแต่ต้นว่าสมมตินะฮะท่านผู้ฟังเดี๋ยวไอโฟนใหม่ออกใช่ไหมไอโฟน18ออกใช่ไหมแต่ผมก็โค้ชโอจะแจกโทรศัพท์เมื่อเป็นคล้ายๆโทรศัพท์แบบกดๆๆอ่ะแล้วมีแบบเป๋าดูดน้ำได้อ่ะทุกท่านอยากได้ก็ล่ะไม่มีใครอยากได้ยกเว้นวินเทจอ่ะเออเอามาเพื่อแบบเป็นของแบบของระลึกของเก่าอ่ะมีมูลค่าอย่างเงี้ย
1: ฮะ
0: แต่ผมเลยพูดเหมือนกันนี่ไงว่ามันเป็นอย่างเงี้ยแล้วคนเขาตอนนี้คืออะไรเศรษฐกิจไม่ดีบอกว่าเรียนไปทำไมใช้ไปทำไมฉันต้องการทำมาหากินทำไงให้ฉันรวยขึ้นหารายได้เพิ่มขึ้นปลดหนี้ได้ต้องอย่างนี้สินะครับต้องอย่างนี้สิเลือกพักโคชโอเลยโคชโอบอกเอ้าผมอีกแล้วทีนี้แล้วทีนี้ต่อสมมุติอ่ะสายท่านก็บอกว่าเอ้าพร้อมไม่เหมือนกันต้องทำยังไงเนี่ยที่ผมทำงานคอนซัลท์
1: ครับ
0: พร้อมแต่ละอันมันเป็นคนละเรื่องคนละสเปซิฟิกคนละนั้นเลยสมมุตินะพร้อมของทางโคชแบงก์อ่ะสำหรับการทำเนี่ยสั่งเว็บแล้วก็ไปยิงแอดนั่นนี่มันก็คนละเรื่องถูกไหม
1: ใช่
0: เขาต้องมีเจนต้องมีเจนแน่นอนมีเจเนเรทีฟสองต้องมี AI agent ไปสั่งการแอดต่างๆถูกไหมใช้สองอันนี้ร่วมกันซึ่งมันคนละพร้อมของ Coach Bank กับพร้อมของผมของแต่ละโปรเจกต์ไม่เหมือนกันนะดังนั้นคืออะไรเราใช้กับเจเนเรทีฟ AI ใช้กับ AI agent ใช้กับ physical AI หรือใช้กับองค์กรทั้งองค์กรเพื่อขับเคลื่อนเป็นองค์กรที่เป็นเรียกว่าองค์กรที่ขับเคลื่อนเทพ AI มันคนละแบบนะ
1: ครับ
0: นะครับดังนั้นถ้าอยากรู้นะครับก็อยู่ในหนังสือ Leading Information Age of AI เราเล่นนะทีนี้ถามว่าแล้วยังไงต่อผมก็บอกว่าเอางี้ชวนไม่รู้ว่าครั้งที่แล้วอาจจะพูดน้อยไปหน่อยผมก็บอกว่าชวนหรอกจะได้รู้ฮะว่าวันนี้โครงการต่างๆอะไรต่างๆเนี่ยผมว่าปล่อยเป็นหน้าที่ของเขาเป็นผู้มีอำนาจเราก็ไม่อาจจะก้าวร่วงเพราะเราอาจจะไม่รู้วิจารณ์ด้วยความไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวจะเข้าตัวเบาๆแต่ถ้าโค้ชโอถามผมเนี่ยว่าทำไมโครงการนี้ไม่ประสบความสำเร็จทุกคนตั้ง question มีเรื่องหนึ่งที่ผมบอกไปหลายคนอยากใช้นะแต่กลัวอยากใช้ตัว THAI นะแต่กลัว
1: เรื่องอะไรครับ
0: กลัวเรื่องข้อมูลส่วนตัวเนี่ยหนึ่งในนั้นในการใช้ AI ครับแล้วมันเป็นเขาเรียกว่าทักษะพื้นฐานของคนทำงานยุคใหม่ของผู้บริหารยุคใหม่เลยนะทุกเลเวลเลยคืออะไรรู้ไหมฮะไม่ใช่แค่ใช้ AI ให้เป็นนะไม่ได้แค่ generative AI หรือ physical AI อันนี้แล้วแต่หน้าที่การงานของทุกท่านว่าต้องใช้มากน้อยแค่ไหนหรือจะไม่ใช้ก็แล้วแต่อันนี้ต้องมีครับเคยได้ยินใช่ไหมว่าเฮ้ยวันนี้ถ้าเราจะเนี่ยสมมติที่เรารณรงค์กันตลอดระวังคอเซ็นเตอร์ระวังเรื่องของสแกมเมอร์ถูกไหม
1: อัน
0: นี้คือดิจิตอลลิเทเรซีทักษะความรู้พื้นฐานเพื่อใช้ยังไงให้ปลอดภัยใช่ไหมครับ วันนี้คือยุคของ AI หรือมีคำว่า AI literacy หนึ่งในนั้นเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามเราจะให้บริการเนี่ยมันต้องมี AI governance หรือธรรมาภิบาล AI ซึ่งมันเป็นเรื่องที่ลึกกว่ากว้างกว่าคำว่าธรรมาภิบาลปกตินะธรรมาภิบาลปกติก็คือธรรมาภิบาลขององค์กรว่าจะทำยังไงนะครับแต่ธรรมาภิบาล AI คือเรื่องนึงคนไม่มั่นใจคนไม่เชื่อมั่นอย่างที่บอกจำได้ไหมฮะเคสกรณีของสตาร์บัคที่เกาหลีใต้อะแคมเปญออกมาเอเจนซี่ใช้ AI ในการสร้างแคมเปญสุดท้ายเนี่ยต้องรีบระงับแคมเปญคนที่รับผิดชอบคือใครฮะ CEO ลาออก
1: ครับ
0: แล้วตอนนี้เป็นคดีความใหญ่โตเลยมันกระทบต่อเลยฮะความเชื่อมั่นผิดไม่ผิดไปก่อนแล้วความเชื่อมั่นด
1: ัง
0: นั้นเนี่ยคำว่า trust เนี่ยคือความเชื่อมั่นความไว้วางใจหลายคนผมก็ด้วยผมกลัวครับผมไม่กล้าใช้ไม่กล้าล็อกอินด้วยซ้ำไม่เรียนตามตรงผมว่าหลายท่านก็พูดแล้วและอันหนึ่งก็คือว่าวันนี้บอกว่าเฮ้ยปกติอ่ะหลายๆประเทศอ่ะเขาให้ฟรีนะไม่จำกัดด้วยเขาบอกยิ่งใช้ยิ่งดีเลยเป็นการเสริมสร้างทักษะแล้วขีดความสามารถหรือการประกอบการอาชีพการทำมาหากินระดับ SME ต้องให้ฟรีนี่คือนโยบายแบบเหมือนแจกเงินน่ะแต่แจกโทเค็นอ่ะเหมือนที่ท่านรัฐมนตรีเนี่ยเขาเรียกว่าแจกโทเค็นแจกไปเลยยิ่งใช้ยิ่งดีเพื่อจะอะไรคนเก่งทำงานหากินดังนั้นสุดท้ายของฟรีใช่ไหมมีเชิญชวนท่านศุกร์นี้ฮะมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยคณะบัญชีคณะพันธุศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะฮะโดยเราจะตัดตั้งศูนย์ไม่ใช่ศูนย์เทคนิคนะครับศูนย์ให้องค์กรโดยเฉพาะ SME ใช้ AI เพื่อตอบโจทย์ขยายธุรกิจได้อย่างมั่นใจได้อย่างมีความรับผิดชอบนะครับคือศูนย์ TBS Air นะครับในงานฟรีมีแต่รับนะครับผมก็เป็นในฐานะของอาจารย์พิเศษของ TBS ด้วยนะครับนอกจากฟังท่านอาจารย์นอกจากฟังเสวนานะครับก็มารับอะไรฮะไลน์แทงไม่ใช่ไลน์แทงหวยนะลายแท้ว่าถ้าองค์กรเราจะใช้อุดเนี่ยเหมาะกับลูกค้าโคชโอมากเลยฮะ SME เฉพาะเลยใช้เอ็กซ์ยังไงให้กำไรให้โตไม่ได้ใช้เยอะใช้ให้โตรับรายงานฟรีด้วยนะครับแล้วก็เวลา9โมงเช้าถึง11โมงที่คณะบัญชีธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์อย่าไปรังสิตนะไม่เจอกันนะท่าพระจันทร์9โมงเช้ามีกาแฟมีสแน็คบ็อกซ์นะครับผมก็อยู่ด้วยใครมาลงทะเบียนฟรีเลยตามหน้าจอนี
1: ้บอกว่ามาจาก 96.5 ด้วยนะฮะทักทายกันด้วย
0: บอกเลยทักทายกันได้เลยนะครับมีสแน็คบ็อกซ์แต่ที่นั่งจำนวนจำกัดสแน็คบ็อกซ์จำนวนจำกัดนะศุกร์นี้นะศุกร์ที่11กันยายนนี้คณะบัญชีธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นะครับลงทะเบียนฟรีเข้างานฟรีรับรายงานฟรีรับรายแดงฟรีกินก็กินขนมสแน็คบ็อกซ์ฟรีหมดเลยต้องอย่างนี้สินะครับ
1: นี่แหละฮะคือสิ่งที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์เนาะโจทย์มันก็มีอยู่2ข้ออันแรกก็คือ pain point อันที่2ก็คือสร้างเกณฑ์สร้างความสุขให้กับเขามากขึ้นวันนี้ฮะผู้ประกอบการคนไทยเนี่ยไม่ได้มีใครอยากใช้ AI ครับแต่คนไทยอยากให้ชีวิตเขาสุขสบายมากขึ้นกับทำให้เขาทุกข์น้อยลงนะฮะทุกโครงการที่คิดขึ้นมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโครงการต่างๆของภาครัฐทำขึ้นมาแล้วตอบโจทย์เราหรือเปล่าอยู่ที่เราที่จะตัดสินครับว่าเราเองเนี่ยเราจะนำไปใช้ประโยชน์อย่างไรบ้างอันนี้ลงทะเบียนทางช่องทางไหนนะครับพี่ครับ
0: ลงทะเบียนเนี่ยนะครับก็เข้าไปที่เพจ Facebook ของทาง TBS ธรรมศาสตร์วิเศษสุขุมได้เลย
1: ก็คือไปที่ TBS AIR
0: ใช่หรือสแกน QR code เนี่ยเดี๋ยวผมให้ลิงก์ในคอมเมนต์ให้นะครับหรือสแกน QR code เนี่ยได้เลยนะครับตั้งแต่9โมงเช้านะครับมีงานเสวนามีรายงานที่บอกว่าองค์กรต้องใช้ AI อย่างไรนะครับที่สามารถขยายผลได้เอาคำให้เติบโตได้ลดต้นทุนสร้างมูลค่าเพิ่มไม่เหมือนผมหาเสียงเลยอ่ะเงินในกระเป๋าเพิ่มขึ้นหนี้ลดลงอย่างนี้นะครับ
1: แล้วก็พบกันใหม่วันนี้ผมอาจารย์โอวีละเจริญพนิษฐ์แล้วก็คุณพจน์ธนพงษ์พันธ์ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ
0: ครับ
2: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโคชโอวีละและพจน์ธนพงษ์พันธ์ธัญญารัตนกุล
3: การ FM 30 Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: พลังบวกไม่ได้การันตีว่าทุกอย่างจะเพอร์เฟกต์แต่มันจะช่วยให้คุณรับมือและทำทุกอย่างได้ดีกว่าการปล่อยให้ความคิดลบเข้ามาครอบงำระบบสมองซิกซิกล่าสุดยอดนักขายและนักสร้างแรงบันดาลใจทางธุรกิจ
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
7: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
6: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
7: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มเมอรัลด์รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
8: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ AI for life ปลดล็อกพลัง AI ฉบับจับมือทำนำไปใช้ได้จริงคราวนี้เรามาในแบบกิจกรรมวิดีโอเรียนรู้ออนไลน์สุดพิเศษจะอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ดูซ้ำเมื่อไหร่ก็ได้แค่กดเข้ากลุ่มทั้งคอร์สคลิกแอนด์ครีเอทไวเก๋าเล่าภาพด้วย AI ใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพตามจินตนาการและการสร้างวิดีโอจาก AI ง่ายๆไว้โพสต์ลงโซเชียลให้อึ้งกัน

0: ราคาพิเศษก่อน30กันยายนนี้ที่ LINE @thinking radio
1: กลับมาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
2: เสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียง
4: สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Thinking Connect ครับแล้ววันนี้คิวของอาจารย์เชียงกันไม่ปล่อยอาจารย์วสินทร์สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับอ
4: าจาร
5: ย์เชียงสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะครับ
4: ครับแหมครั้งที่แล้วติดค้างไปเลยอาจารย์เชียงพูดถึงเรื่องแบบเดี๋ยวนี้นะการยิงแอด TikTok เนี่ยมันยิงแบบ GMV แล้วก็มันพัฒนาแอดวานซ์ขึ้นไปอีกนะฮะมันไปถึงไหนแล้วอาจารย์เชียง TikTok แอดเดี๋ยวนี้คือผมอ่ะเป็นหนึ่งคนนะที่ไม่ยิง TikTok แอดเลยต้องขอความรู้จักอาจารย์เชียงครับวันนี
5: ้จริงมันยิงง่ายมากนะคือแอดของ TikTok อ่ะโฆษณาบน TikTok ในการขายของเซลเลอร์นะต้องบอกก่อนต้องแยกก่อนนะครับคือต้องแยกเป็น2 ส่วนนะคุณผู้ฟังทุกท่านถ้าเรามีสินค้าที่ลงใน TikTok Seller ก็คือสินค้าที่จับต้องได้สินค้าที่สามารถขนส่งได้เนี่ยเขาจะเรียกว่าการยิงแอดแบบ GMV Max GMV Max ก็คือ Gross Merchandise Value ก็คือแบบยิงคือย่อง่ายๆคือยิงเพื่อสร้างยอดขายโดยเฉพาะเลยคือยิงเพื่อเพิ่มยอดขายอ่ะโดยเฉพาะฉะนั้นน่ะอันเนี้ยคือการยิงแบบเซลเลอร์เซลเลอร์คือมีสินค้าเป็นของตัวเองกับแบบที่สองคือยิงแบบบริการหรือสินค้าชิ้นใหญ่ที่ไม่ได้ส่งผ่าน TikTok อันเนี้ยจะไปอยู่ใน TikTok Ad Manager แยกเป็น2 ส่วนมันจะยิงไม่เหมือนกันนะครับซึ่งหลายคนน่ะจะได้ยินคำว่า GMV Max หรือบางคนไม่เคยได้ยินเลยนะครับไม่ต้องแปลกใจนะครับมันเป็นศัพท์ในคนจีนน่ะคนจีนเรียกว่า GMV เท่าไหร่ GMV ยอดเท่าไหร่อะไรเงี้ยคือ GMV มันย่อมาจากยอดขายอ่ะมันแปลภาษาไทยง่ายๆคือยอดขายที่คุณได้อ่ะอย่างถามพี่โอแบบเอ้ยเดือนที่แล้ว GMV เท่าไหร่คือเขาจะพูดศัพท์ประมาณนี้มันไม่ใช่แบบศัพท์อะไรที่มันแบบแอดวานซ์อะไรมากเลยนะมันคือมันแทนคำว่ายอดขายเท่าไหร่นะครับ GMVยอดขายเท่าไหร่เดือนที่แล้วGMV ยอดขายเดือนแล้วล้านหนึ่งนี่คือ GMV ฉะนั้นการยิงแอด GMV Max นะครับ

0: เดมิแม็กก็คือการยิงเพื่อสร้างยอดขายโดยเฉพาะในที่เนี้ยเราต้องเวลายิงอ่ะเราจะยิงในหน้า TikTok Seller นะครับในหน้า TikTok Seller ซึ่งมันยิงง่ายมากคือต้องบอกก่อนคอนเซ็ปต์ของ TikTok เนี่ย TikTok เนี่ยหรือShopee ก็เหมือนกันเดี๋ยวนี้ Shopee ก็ยิง GMV เหมือนกันนะครับยิงเป็น low ads ยิงเป็น GMV คอนเซ็ปต์เขาอ่ะเป็นค่ายจากจีนเนี่ยคอนเซปต์เขาอ่ะเขาจะทำทุกอย่างให้มันง่ายมากที่สุดอันนี้คือคอนเซปต์ของเขาเลยนะทุกอย่างต้องได้ผลลัพธ์โดยวิธีการที่มันง่ายมากที่สุด
1: อ
0: ันเนี้ยคือลองสังเกตดูไม่ว่าคุณจะทำคลิปวิดีโอถ่ายทำคลิปตัดต่อคลิปไลฟ์สดซื้อของทุกอย่างมันจะง่ายมากโปรเซสมันจะลดขั้นตอนจากแบบ10ขั้นตอนเหลืออยู่3ขั้นตอนน่ะลองสังเกตดิซื้อของกด3ทีเรียบร้อยเลยกดไลฟ์สดเนี่ยกด2ทีเรียบร้อยเลยไลฟ์สดได้เลยตัดต่อกด 2-3 ทีตัดต่อได้เลยอัดคลิปวิดีโอฉะนั้นน่ะ TikTok หรือคนจีนน่ะเขาจะคิดแบบช็อตคัทวิธีการอะไรก็ได้ขอให้ได้ผลลัพธ์พอ
1: คือเขาผ่านการแข่งขันในธุรกิจในประเทศเขาเองละไอตัวที่มันรอดออกมาได้เนี่ยคือพิสูจน์แล้วว่าแบบเนี้ยเวิร์ก
0: ใช่
1: ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้
0: ฉะนั้นเราเลยจะลืมการยิงแอดแบบ Facebook ไปเลยคนละเรื่องคนละโลกเลย
1: มีคนบอกว่ายิงแอด Facebook ยิงแอด TikTok มานานเนี่ยกลับไป Facebook แล้วงงไม่เข้าใจมันเลย
0: โอ้โหถ้าใครเคยยิงแอด Facebook มาใน TikTok ง่ายเลยเพราะว่า Facebook อ่ะมันจะมีเป็นเรื่องของแคมเปญนะครับแคมเปญคือวัตถุประสงค์เพื่อยิงโฆษณาจะยิงเพื่อ awareness ยิงเพื่อ inbox engagement อะไรก็แล้วแต่นะครับแอดกรุ๊ปก็คือกลุ่มโฆษณาก็จะมี interest มีกลุ่มเป้าหมายเพศอายุภาษาที่ตั้ง location นะงบประมาณที่เราจะตั้งอันนี้คือยิงแบบ Facebook แล้วสุดท้ายคือแอดนะครับก็คือมีแคมเปญแอดกรุ๊ปแล้วก็แอดก็คือโฆษณาฉะนั้นน่ะแต่ก่อนน่ะไม่ว่าจะไปยิง Facebook หรือยิง Googleหรือยิงแอดอะไรก็แล้วแต่จะแบ่งเป็น3ส่วนก็คือแคมเปญกลุ่มโฆษณาและโฆษณาติ๊กต็อกบอกโอ้โหเสียเวลามันยิงอย่างเงี้ยคนใช้เงินมันน้อย
1: คือ
0: เนื่องว่าม
1: ัวแบบไปตั้งมัวไปตั้งแคมเปญไว้เท่านี้แล้วก็มาซอยนะแอดเซ็ต
0: ใช่ไหมมาทำ
1: ตัวไหนไม่ดีก็ปิด
0: ตัวไหนก็ไม่หมดนั่งติ๊กต็อกบอกเสียเวลาคุณกดแค่ปุ่มเดียวที่เหลือเดี๋ยวหาให้มันก็เลย
1: ย้อนกลับไปในแนวคิดพื้นฐานของแพลตฟอร์มสองแพลตฟอร์มครับ Facebook เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่เราใช้บริการแล้วมันเกิดอินเทอร์เน็ตของเราในระบบนั้น Facebook อ่ะจะให้ผู้ยิงเนี่ยเลือกโฆษณาแล้วต้องไปเลือกอินเทอร์เน็ตให้มันเหมาะส
0: ม
1: ตามที่ระบบจัดการไว้แต่ TikTok เนี่ยตั้งแต่เราเปิด TikTok มาเนี่ยเราเล่นเนี่ยเขาศึกษาพฤติกรรมเราเองTikTok ไม่มีอินเทอร์เน็ตให้เราเลือกเพราะว่าเขาบอกแล้วว่าคนแบบนี้เป็นประเภทไหนอินเทอร์เน็ตมันถูกแยกย่อยซอยละเอียดจนแม่นมากๆแล้วเพราะเวลายิงคุณไม่ต้องเลือกครับขอให้เลือกเพศอายุมาเขาพอใช่ไหม
0: ใช่คือของ TikTok อะครับ AI มันฉลาดมากคือยุคนี้ทุก AI ทุกตัวมันฉลาดหมดเลย Facebook ก็ฉลาด TikTok ก็ฉลาดหมดทุกตัวแต่ TikTok มันใช้ประสิทธิภาพของการที่มันมี conversion rate สูงนึกออกไหมครับคือเขาอ่ะเป็นแพลตฟอร์มในการก็เรียกว่าเป็นอีคอมเมิร์ซ
1: เกิดมาเพื่อค้าขาย
0: เกิดมาเป็นเพื่อค้าขายอ่ะเขาก็เลยจะรู้พฤติกรรมทั้งหมดเลยเราเข้าไปอ่ะคือการวัดพฤติกรรมของ TikTok มันจะวัดอยู่2ส่วนก็คือ1คือคุณไปหยุดดูอะไรทุกคนถ้าไปหยุดดูแล้วไปหยุดดูนานมันก็จะเรียนรู้แล้วว่าคุณน่ะชอบหมานะคุณชอบแมวนะถ้าคุณชอบแต่คุณไม่เอนเกจเลยคุณแค่หยุดดูมันก็รู้ว่าคุณชอบหยุดดูดูเสร็จแล้วก็มันก็นำส่งสิ่งที่คุณชอบเข้าไปหาฉะนั้นน่ะเราทุกคนน่ะโดนเก็บ data ไว้หมดแล้วว่าแต่ละคนน่ะชอบอะไรชอบดูอะไร2คือถ้าคุณเป็นเอนเกจเมนต์อะไรกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กดติดตามกดเซฟโพสอะไรแสดงว่าคุณชอบแนวนั้นแบบจริงๆจนถึงเอนเกจเมนต์ได้นึกออกมั้ยครับ3คือคุณชอบกดตะกร้าซื้ออะไรถ้าพี่โอเคยไปกดตะกร้าใน TikTok นะหูหลอนหน้าทิศ
1: โอ้โหหลอนมากมากหลอนมากมาก
0: หลอนเลย
1: เปิดเล่น TikTok 10 อันน่ะต้องเจอคนมาอย่างน้อย2อ่ะ
0: ใช่เพราะว่า TikTok เขารู้ว่าคุณกำลังดูสินค้าชิ้นนี้มันก็จะรีทาร์เก็ตไปว่าโอเคคุณต้องซื้อนะต้องซื้อนะต้องซื้อนะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะดูสินค้าอะไรอย่าไปกดกดแล้วมันจะหลอนไปเรื่อยๆกดจนคุณจะซื้อมันจะป้ายยาจนคุณจะซื้อเพราะมันเป็นแพลตฟอร์มที่สร้างรายได้ด้วยการซื้อของถูกไหมครับแล้วพอกดปุ๊บAI มันก็เรียนรู้แล้วโอเคคุณชอบนะคุณชอบสกินแคร์ตัวนี้นะตัวนี้ด้วยนะสกินแคร์แบบนี้นะแล้วกำลังจะกดสั่งซื้อทีนี้พอจะกดสั่งซื้อเสร็จปุ๊บคู่แข่งทั้งหมดขึ้นมาในขึ้นมาหมดเลยที่ยิงแอดที่ขายดีขึ้นมาเพียบจะมีออกมาให้เลือกแล้วว่าคุณชอบแบบไหนทำให้คุณสั่งซื้อได้ง่ายมากที่สุดเขาจะบอกว่า TikTok เนี่ยมันไม่ใช่แพลตฟอร์มเซิร์ชมันอาจจะมีเซิร์ชบ้างนะแต่สิ่งที่เขาบอกอ่ะคือเป็นแพลตฟอร์ม discovery discovery คืออะไรคือคุณไม่รู้หรอกว่าคุณอยากได้ไม่รู้ตัวเองอ่ะไม่รู้ว่าตัวเองอยากได้แบบนี้จนกว่าคุณจะเห็นคุณถึงจะรู้ว่าคุณอยากได
1: ้อืม
0: ก็เหมือน iPhone น่ะที่ iPhone concept คือไม่รู้หรอกว่าเราต้องการมือถือไม่ใช้ปุ่มไม่ใช้ปุ่มอ่ะจนเห็นแล้วเออว่ะแม่งไม่มีปุ่มมันก็ดีนี่ว่า
1: อันนี้น่าสนใจน่าสนใจเพราะว่าแพลตฟอร์มอื่นเนี่ยมันคือจากอินเทอร์เน็ตจากการที่มันเกิดอินเทนชันก็คือเราไปค้นหาแล้วมันถึงรู้ว่าเราอยากได้อะไรซึ่งแตกต่างจาก TikTok ที่มันจะนำเสนอมาเรื่อยเปลี่ยนสิ่งที่คุณอยากน่าจะสนใจมาเรื่อยจนกระทั่งคุณหยุดดูมันใช่ละส่งมาอีกทีนึงดูอีกช็อตเลยแล้ว
0: อยู่ช็อตคลิปนี้เลยโอ้โหกด engage กดไลค์เลยกดคอมเมนต์เลยพอส่งมาเสร็จโอเคเขารู้แล้วว่าคุณกำลังชอบสกินแคร์นะชอบความสวยงามนะเอาละ interest มันรู้แล้วว่าคุณน่ะคือกลุ่มเป้าหมายกลุ่มเป้าหมายเนี่ยมันกำลังลังเลว่าจะเอาสกินแคร์ตัวไหนดีมันยิงไปต่อว่าคุณกำลังชอบสกินแคร์ใช่ไหมลองสุ่มยิงเข้าไปสิสกินแคร์ตัวนี้โดนไหมป้ายยานั้นมันเลยเป็นเกิดเป็นการป้ายยาที่ทำให้เราสั่งซื้อถ้าเราเข้าใน TikTok เนี่ยเราจะสั่งซื้อโดยที่แบบของบางอย่างเราไม่ได้อยากได้แต่มีไว้ก็ดีอะไรเนื้อป่ะคือมันใน TikTok อ่ะมันจะเหมือนเราเดินตลาดอ่ะคือไปเดินตลาดนัดกันไม่รู้ว่าอยากได้อะไรแต่ไปเดินอยากไปเดินเนื้อป่ะเดินเสร็จแล้วเห็นแล้วก็ค่อยซื้อแล้วซื้อกลับบ้านเนี่ยไหมครับคือเข้าใน TikTok เนี่ยคุณไม่รู้หรอกคุณจะอยากได้อะไรแต่คุณจะโดนป้ายยามาเรื่อยๆจนคุณต้องซื้อมันจะแตกต่างกับ Shopee Shopee คือตั้งเข้าไปเนี่ยมันไม่ใช่แบบเข้าไปแล้วจะเอาอะไรดีไปดูใน Shopee ดีกว่ามันไม่ใช่ไงใน Shopee คือตั้งใจซื้อแล้วเหมือนเข้าร้านสะดวกซื้ออ่ะเข้าไปปุ๊บอยากซื้อน้ำแต่อาจจะหยิบอย่างอื่นออกไปด้วย
1: เข้าไปค้นหาของสินค้ามีสินค้าที่เรียกว่าสินค้าดีมานด์อยู่แล้วแล้วก็สินค้าอย่างที่เราต้องการ
0: ที่อยากได้
1: แล้วมีสินค้าพ่วงออกมาด้วย
0: นั่นแหละมันก็เลยเป็นที่มาว่า TikTok อ่ะเวลายิงแอดอ่ะเขาเลยไม่ต้องให้เลือก interest อะไรใดๆเลยเดี๋ยวเปิดให้ดูดีกว่านี
1: ่
0: ให้ดูเลย
1: ครับเนี่ยพอฟังจากอาจารย์เชนแล้วใช่นะเขาศึกษาพฤติกรรมของเราเขาก็จะส่งนู่นนี่นั่นมาให้ดูอ้าวส่งคลิปวิดีโอเด็กส่งคลิปวิดีโอสัตว์เลี้ยงส่งคลิปวิดีโอนู่นนี่มาให้ดูอย่างพออาจารย์เชียงหยุดดูคลิปวิดีโอแบบผู้หญิงสวยๆมันก็จะแบบมาเรื่อยๆเลยใช่ไหมฮะ
0: รู้เลยคือถ้าเข้าไปอยู่ในหน้าฟีดพี่โอเนี่ย
1: ครับ
0: ไม่ได้เลยนะเปิดหน้าฟีดโชว์ลูกศิษย์ไม่ได้นะถ้าโชว์ปุ๊บนะรู้เลยว่าชอบอะไร
1: ใช่ใช่เราไม่ควรเล่นโอ้ยผมปลอดภัย
0: เดี๋ยวเราไม่ควรเล่นอะไรที่สุ่มเสี่ยงเช่นพี่โอกำลังจะซื้ออะไรอยู่อ่ะผมเข้าไปนี่รู้เลยนะพี่ทุกคนลองเข้าไปดูสิอยากรู้อะไรว่าแฟนกับแฟนกำลังจะซื้ออะไรอ่ะเราเข้าใน TikTok
1: อยากรู้จากใครให้เอามือถือเข้ามาถ่าย TikTok ดู
0: เนี่ยเวลาเรายิงมันก็ยิงง่ายยิงง่ายมากยิง TikTok คือยิงง่าย
1: ขั้นตอน
0: แค่คุณ
1: ขั้นตอนทำยังไงครับเรามีเวลาอีก10นาทีสุดท้าย
0: คือเราเข้าไปใน TikTok อ่ะครับมันจะมีคำว่าโฆษณาอยู่นะครับ
1: กับ
0: ไม่มีคำว่าการตลาดและโฆษณาแล้วก็เข้าไปที่โฆษณาทีเนี้ยวิธีการยิงอ่ะมันไม่ได้มันยิงง่ายมากคือคุณต้องมีสินค้าก่อนนะทุกคนต้องมีสินค้านะครับสินค้าเนี่ยมันจะเลือกทั้งหมดก็ได้หรือจะเลือกสินค้า เฉพาะที่เราจะยิงโฆษณาก็ได้นึกออกไหมครับหรือจะเลือกเฉพาะสินค้าที่เราจะยิงโฆษณาอย่างเนี้ยถ้าเราจะเลือกเฉพาะสินค้าที่เรายิงโฆษณาเราก็กดเลือกเลือกสินค้าที่เราจะยิงโฆษณาเช่นผมยิงหนังสือเนี่ยผมก็เลือกหนังสือนะครับพอเลือกหนังสือเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีสิ่งสำคัญที่สุดอ่ะมันจะมีเรื่องของ ROI นะครับ ROI เนี่ยหลายคนน่ะไม่รู้จัก ROI ROI คือ Return on Investment นะครับ Return on Investment ก็คือ Return จากการยิงโฆษณาถ้าเรายิงโฆษณาเราใส่ ROI นะครับ ROI คือเราใส่ ROI 5เรายิงโฆษณา100มีโอกาสขายได้500มีโอกาสขายได้500ROI 20สูงสุดมันคือ20ยิงแอด 1,000 มีโอกาสขายได้ 20,000 ยิงแอด 1,000 มีโอกาสขายได้ 20,000 แสดงว่า ROI ยิ่งสูงก็ยิ่งรีเทิร์นได้ดียิ่งสูงก็ยิ่งดีนะครับยิ่งสูงก็ยิ่งดีสูงสุดก็คือ20ถามว่าอ้าวถ้าอย่างเงี้ยเราใส่20เลยได้ไหมได้เลยครับได้เลยแต่มันก็จะบอกว่าแคมเปญเนี่ย ROI ที่คุณตั้งอ่ะมันสูงเกินไปมันไม่เหมาะสมนะมันก็จะแนะนำให้เราต่ำๆเพื่อมันจะได้กินเงินเยอะๆแต่ถ้าคุณใส่ ROI สูงคำถามคือมันจะได้อย่างที่เราต้องการหรือเปล่าถูกไหมครับTikTok เนี่ยมันการันตี ROI ให้คุณด้วยนะในระบบเนี่ยมันจะขึ้นเลยบอกว่าระบบป้องกัน ROI เนี่ยเป้าหมายรายวันเนี่ย 90% คือถ้าคุณใส่10อ่ะถ้าทุกคนใส่ ROI 10อ่ะมันจะการันตีว่าสิ่งที่คุณได้อ่ะได้ ROI 9แน่ๆได้ ROI 9แน่ๆคือใส่งบ100คุณจะขายได้ 9,000 แน่ๆการันตีมันการันตีด้วยนะครับความโหดคือมันการันตีและแต่ว่าเงื่อนไขคือต้องมีขั้นต่ำไม่ต่ำกว่า20 conversion ก็คือ20 order มันถึงจะการันตี 90% นะครับมันจะการันตี 90% ฉะนั้นถ้าคุณมียอดขายไม่ต่ำกว่า20 order ใน TikTok อยู่แล้วคุณยิงโฆษณายังไงก็ไม่ขาดทุนถ้าใส่ ROI ตามเป้าหมายนะไม่ขาดทุนเพราะว่าอะไรเพราะว่า AI อ่ะมันจะคิดรวมหมดเลยนะว่าอันเนี้ยร้านของคุณน่ะมีออเดอร์สมมุติวันนึงมีอยู่50ออเดอร์มันก็จะคิดรวมว่าติต่างมันเป็นผลงานโฆษณามันเหมารวมมันบางทีมันเหมารวมว่าสิ่งที่เราขายได้อ่ะเป็นเพราะมันก็รวมมาหมดเลย
1: ท่านผู้ฟังที่สงสัยมีคำถามได้นะครับสามารถพิมพ์คำถามไว้ได้เลยครับ
0: ฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องเข้าใจคือเราต้องเข้าใจคำว่า ROI นะครับต่ำสุดที่ใส่ได้คือ 0.1 สูงสุดที่ใส่ได้คือ20เท่านะครับ20เท่าคือที่ใส่ได้แต่ถามว่ามีคนได้มากกว่า20เท่าไหมมีนะครับเพราะว่าอาจจะแบบเป็นสินค้าที่เป็นกระแสเป็นสินค้าที่กำลังแบบบูมมากๆมีคอนเทนต์เยอะทีนี้คำถามคือเอ้างั้นเราก็ใส่10 20ได้เลยสิใส่ได้ครับแต่มันจะหาได้หรือเปล่าแล้วคุณจะมี20ออเดอร์ได้หรือเปล่าถ้าคุณมี20ออเดอร์อยู่แล้วคุณก็ใส่ไปเลย20เท่าคุณก็ได้ได้แน่ๆมีโอกาสได้แน่
1: ๆ20ออเดอร์นี้ในช่วงเวลาอย่างไร
0: ใน1วัน
1: ใน
0: 1วันต่อวัน20 conversion ต่อวันนะครับมันจะการันตี 90% แต่ถ้าคุณไม่มี20ออเดอร์นะครับแอดมันก็จะกินไปโดยที่ไม่การันตีว่ามันจะได้ตามเป้าหมายหรือเปล่าว่าคุณจะได้ ROI 10ตามเป้าหมายหรือเปล่าคุณจะได้ยอด 10,000 ตามเป้าหมายหรือเปล่ามันไม่การันตี
1: นั่นแปลว่าถ้าคุณทำคอนเทนต์ที่มันไม่ได้เรื่องสินค้าเราไม่ได้หรือสินค้าไม่มีความต้องการจริงๆไม่ใช่เอาทุกอย่างมาแล้วจะขายได้
0: ใช่โอ้โหมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเพราะว่าทุกคนยิงแอดแบบนี้เหมือนกันหมดไง
1: ครับ
0: ท่าของ TikTok เนี่ยคือการยิงแอดเนี่ยท่ายิงแอดเนี่ยเป็นท่าสุดท้ายเลยที่เขาแข่งกันคือแบบเพราะทุกคนน่ะท่าเดียวกันหมดในการยิงแอด
1: พอเขาไม่ต้องคิดอะไร
0: ไม่ต้องคิดอะไร
1: ไป
0: กดไปคือแบบไม่มันอาจจะมีแอดวานซ์บ้างนิดหน่อยนะแต่ว่าไม่ได้สำคัญเท่าการตลาดกับการทำคลิปวิดีโออันนี้สำคัญที่สุดนะครับงบประมาณเนี่ยใส่ได้เลยตั้งแต่200 100 200ก็ใส่ได้นะครับ100บาทเนี่ยก็ใส่เข้าไปเทสก่อนก็ได้100บาทแต่ผมอ่ะใส่วันนึงก็20,000นะครับ20,000ถามว่า ลูกศิษย์บางคนใส่9ล้านแต่มันไม่กินเงินไงม
1: ัน
0: ไม่เหมือน Facebook นะคือ Facebook อ่ะใส่เท่าไหร่หมดเท่านั้นใส่ 50,000 หมด 50,000 ใส่ 10,000 หมด 10,000 แต่ TikTok อ่ะคุณใส่ไปสิใส่เป็นล้านเนี่ยใส่เป็น1ล้านน่ะแต่ถ้ามันหาลูกค้าไม่ได้มันก็จะไม่กินเงินมันจะอาจจะกินเงินนะมันอาจจะกินไม่ได้เยอะมากไม่กินแบบถึงล้านหรือบางคนมี20ออเดอร์ต่อวันอยู่แล้วอ่ะมันก็จะคานเงินเข้าใจไหมพี่โอเพราะมันการันตี 90% ไงเพราะมันการันตี 90% มันไม่สามารถกินเงินได้เยอะไปกว่าออเดอร์ที่จะทำให้ได้ ROI ไม่งั้นน่ะมันต้องรีเทิร์นมันต้องคืนเงินให้กับเราอ่ะมันจะคืนเงินเป็นเครดิตโฆษณาให้เราดังนั้นคุณใส่งบเนี่ยจริงๆอ่ะคำถามคือใส่งบเท่าไหร่ก็ถ้าคนกลัวมากๆก็เริ่มจาก200 300ก็ได้แต่ถ้าคนแบบโอ๊ยสามารถบัดเจ็ตใส่เข้าไปได้10,000 20,000ก็ใส่ได้นะครับ10,000 20,000ก็ใส่ได้แต่เริ่มต้นก็อาจจะแบบหลักพันหลักร้อยไปก่อนก็ได้นะครับเพราะว่ามันขายได้มันถึงจะมียอดแล้วมันก็จะหักโฆษณาแต่เน้นย้ำว่าต้องมี20ออเดอร์นะแต่ถ้ามือใหม่ทำไงล่ะมือใหม่ตอนที่ผมทำแบรนด์ใหม่ๆผมกด 1.5 ผมใส่ ROI 1.5 นะคือใช้งบ 1,000 ขายได้ 1,500 ขาดทุนไหมจะเหลือแล้วขาดทุน นะครับเพราะอะไรเพราะผมอยากให้ลูกค้าเห็นเยอะๆก่อน
1: ครับ
0: มันอยู่ที่เฟสการยิงโฆษณานะครับแล้วเราก็ปิดพวกแคมเปญพวกการเพิ่มงบอัตโนมัติวันโปรโมชั่นพวกเนี้ยปิดออกให้หมดนะครับเห็นไหมเราไม่ต้องเลือกกลุ่มโฆษณาเลยความสำคัญมันอยู่ที่คลิปวิดีโอชิ้นงานโฆษณาใน TikTok เนี่ยถ้ามีคลิปวิดีโอที่ปักตะกร้าเยอะที่มีคลิปวิดีโอที่ปักตะกร้าเยอะนะเราต้องมีคลิปวิดีโอปักตะกร้าประมาณ10,000คลิปถึงจะดี
1: ฮะ
0: เริ่มต้นต่อสัก1,000คลิป
1: 10,000คลิปเลยครับ
0: เหมือนคลิปแป๊บเดียวเดี๋ยวนี้ทุกวันเนี่ยทุกวันนี้นะคลิปวิดีโอที่อยู่ใน TikTok อ่ะต่อแบรนด์นะถ้าแบรนด์ดังๆหน่อยนะก็ไม่ต่ำกว่า500คลิปแล้วไม่ต่ำกว่า500คลิปต่อวันแล้วนะคือแบรนด์ที่แบบมีกลุ่มครีเอเตอร์มีกลุ่มแอฟฟิลิเอท500คลิปอ่ะมันไม่ได้มาจากคนเดียว
1: ครับ
0: คุณไม่มีทางทำได้หรอกวันนึง500คลิปแต่ถ้าคุณมี affiliate มีในหน้ามี creator มี influencer ทำให้คุณวันละคนวันนึงก็สัก200คน200คนทำให้วันละ2คลิปก็400คลิปแล้ว
1: อ
0: ันนี้คือน้อยนะ100คนอ่ะคือน้อยมากนะ creator ในกลุ่มที่เป็นแบบพวกสินค้าที่ขายแบบหลักหลายแสนชิ้นขึ้นน่ะส่วนใหญ่ในตะกร้าเขาจะนับเป็นตะกร้านะเช่นพี่โอมีสบู่อันนึงใช่ไหมก็นับเป็นตะกร้าสบู่แล้วถ้ามีครีมด้วยก็จะเป็นนับตะกร้าครีมคลิปของตะกร้าของแต่ละตะกร้าเนี่ยมันต้องแยกกันมันคือคนละคลิปกันตะกร้าสบู่มีคนเป็นแอฟฟิลิเอทอยู่10,000 คนน่ะพี่โอก็จะได้วันนึงก็ประมาณกี่ลูกขี้หมูขี้หมาก็ประมาณ500คลิปแล้ว
1: ครับ
0: จริงป่ะ
1: มันก็เป็นที่มาของการที่เราทำงานกับกลุ่มที่คอมมูนิตี้ของครีเอเตอร
0: ์ใช่มันต้องมีคอมมูนิตี้คือความสำคัญของยุคเนี้ยของการทำแบรนด์หรือการขายของบน TikTok นะก็คือคอมมูนิตี้ของครีเอเตอร์หรือคอมมูนิตี้ของแอฟฟิลิเอทถ้าเรามีคอมมูนิตี้ของแอฟฟิลิเอทสักไม่ต้องเป็น10,000คนก็ได้ขอแค่1,000คนแอคทีฟ100คน100คนน่ะถ้าแอคทีฟนะขอวันละคลิปคุณก็ได้100คลิปต่อวันแล้วร้อยคลิปต่อวันเดือนหนึ่งก็ 3,000 คลิปแล้วนะ
1: มันคือโมเดลธุรกิจในฝันเลยนะก็คือไม่ต้องจ้างประจำกำไรแบ่งกันทุกคนลงแรงไม่ลงแรงไม่ได้ตังค์แล้วก
0: ็แล้วเขา
1: ก็มีอาชีพไปดันคลิปที่มันดีไม่ต้องไปซื้อดันทุกคลิป
0: ถูกแอดจะดันคลิปวิดีโอที่มีความแตกต่างของเนื้อหามันไม่ได้บอกว่าคลิปไหนดีกว่าคลิปไหนนะ
1: ครับ
0: มันบอกว่าคลิปไหนขายได้คือดี
1: คลิปไหนทำเงินกว่าคลิปไหน
0: ใช่คลิปไหนทำเงินกว่าคลิปไหนไม่ได้การันตีบอกว่าโอ้ตัดต่อชุบชับเล่าเรื่องดีจะขายได้ไม่เกี่ยวเลยครับคลิปไหนขายได้คือดีในระบบ GMV ไม่ต้องตัดต่อเยอะค ุณพูดเรียวๆก็ขายได้เน้นบอกโปรก็ขายได้ยังไงขายได้คือดีของใน TikTok GMV ดังนั้นถ้าเราทำบอกแล้ววันละ100คลิปเนี่ยถามว่าทำได้ไหมทำได้100คลิปก็หน้าที่ active 100คนเนี่ยให้มันอยู่ในตะกร้าให้มันอยู่ในตะกร้าใน TikTok
1: แล้วพอยิงแล้วเนี่ยเราไปดูยิงแล้วดูผลยังไงฮะอาจารย์เชียง
0: พอยิงแล้วเนี่ยมันก็จะไปดูผลในหน้าเนี่ยเราตอนนี้ก็คือพอกดยิงปุ๊บกดเผยแพร่พอกดเผยแพร่เสร็จมันก็จะไปอยู่ในหน้าของ GMV หน้านี้นะมันก็จะมีต้นทุนดูง่ายมากโอ้โหแดชบอร์ดเขาดูง่ายมากคือง่ายจริงอ่ะคือดูต้นทุนดูคำสั่งซื้อดูต้นทุนดูรายได้แล้วดู ROI แค่นั้นเองงั้นผลลัพธ์ก็คือ ROI ที่เราต้องการไหมความแตกต่างในยุคนี้มันไม่ใช่เรื่องของการยิงแอดและเรื่องยิงแอดมันเอาไปแล้วคือถ้าเป็นยุค5ปีที่แล้วใครยิงแอดเก่งนี่คือโคตรเทพ Facebook คือเทพมากยิงแอดเนี่ยโอ้โหเทคนิคแบบร้อยล้านแบบโอ้โหหลายแบบเลยเทคนิคเยอะมากแต่ยุคนี้คือมันยิงแอดง่ายมากพอยิงแอดง่ายมากท่าที่มันจะยากคือท่าที่จะทำการตลาดทำตลาดไม่พอหาครีเอเตอร์ยังไงหาแอฟฟิลิเอตยังไงให้อยู่กับเราให้เขารักเราให้เขาอยู่กับเราไม่พอทั้งหมดนี้มันมีแต่ค่าใช้จ่าย
1: ครับ
0: สิ่งสุดท้ายคือคุมต้นทุนยังไง
1: โอ้โหอันนี้สำคัญมาก
0: โอ้โหต้นทุนยังไงเพราะว่าเกมต่อจากนี้นะมันคือเกมต้นทุนไม่มีบอกเลยนะไม่มีใครกล้าจะแบบทำสงครามราคาใน TikTok เท่าไหร่แล้วเพราะคุณขายไปอ่ะร้อยหนึ่งคุณขายแล้วคุณขาดทุนเนี่ยคุณจะทนได้สักเท่าไหร่
1: อืม
0: แล้วคุณคิดว่าจะฆ่าคนอื่นตายอ่ะตายเองก่อนไหม จริงป่ะไม่มีทางเลยอ่ะเพราะว่าคนอื่นเขารออ่ะรอจังหวะหรือไม่ต้องคนอื่นอ่ะคนอื่นตายผู้แข่งคนใหม่ก็มา
1: ใช่
0: แล้วพอคุณตัดราคาคุณทำตลาดนะตัดราคาค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นค่าในหน้าค่าแอดที่เพิ่มขึ้นสุดท้ายแล้วคุณจ่ายทั้งหมดเนี่ยมันคือการเกมที่กำลังบริหารทุกอย่างให้มันเหมาะสมในราคาที่เราจับต้องได้ในราคาที่เราจ่ายตังค์ได
1: ้มันแทบจะตอนนี้มันเริ่มเข้ามาจุดสมดุลของธุรกิจแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันเหมือนกับยุคแรกที่คนรู้สึกว่าการมีห้างสรรพสินค้าเนี่ยห้างเอาเปรียบคนแต่สุดท้ายคนก็ต้องพึ่งห้างก็ต้องของไปขายผ่านห้างจะเป็นห้างใหญ่ห้างเล็กคอมมูนิตี้มอลหรือโชห่วยเขาก็บริหารเอากำไรจากความสบายของผู้ค้าแทนที่คุณต้องไปวิ่งส่งทุกที่เขาก็เอาของไปที่เดียวแล้วเขาส่งให้กระจายทั่วประเทศแล้วก็ขอ GP ที่เพิ่มขึ้นมาจนถึงจุดสมดุลของธุรกิจค้าปลีกแล้วทุกคนก็ GP เท่ากันหมดแล้วทุกคนก
0: ็
1: รู้แล้วว่าทำธุรกิจออกมาต้องมีต้นทุนเท่าไหร่คุณก็ไปบริหารต้นทุนของตัวเองรอบนี้ของอีคอมเมิร์ซมันก็กลับมาถึงจุดสมดุลมาแล้วค่าคอมมิชชั่นเริ่มรู้แล้วว่าตอนนี้โดนแน่ๆแล้ว30ใช่ไห
0: ม
1: ในระบบ
0: ค่าธรรมเนียม
1: ธรรมเนียมทั้งหลายแหล
0: ่25%โดนแน่ๆ25%25โดนค่าในหน้า 5% โดนค่าแอดอีก 10-30% โดนแน่ๆ30โดนแน่ๆ 50% แหละ
1: 50% ที่มีอยู่แล้ว
0: ไม่รวมแบตนะแบตเนี่ยคิดจากราคาขายนะไม่ใช่คิดราคาที่ได้เงินนะ
1: ครับ
0: มีคนมาคอมเมนต์บอกว่าอะไรอ้าวเราขาย100บาทแต่โดนได้เงินมา50บาททำไมต้องคิดแบตจาก100
1: อ้าวราคาขายสิจ๊ะ
0: แล้วทำไมไม่คิดจากราคาที่เราได้เงินจากแพลตฟอร์มเพราะแพลตฟอร์มมันหักไปหมดแล้ว
1: อ้าวเราต้องจากการคิดจากราคาขายก่อนสิครับทุกคน
0: อันเนี้ยเขาก็พยายามแบบดีเฟนต์ว่าอ้าวสุดท้ายเราก็ต้องยื่นว่ามีค่าใช้จ่ายพวกนี้แล้วไม่คิดอันสุดท้ายไปเลย
1: ครับ
0: ไม่เหมือนกันไงเพราะรัฐก็จะได้เงินน้อยลงไงเพราะแบตจาก100บาทเนี่ยมันก็ได้7บาทแบตจาก50บาทมันเหลือเท่าไหร่เอง3บาท50
1: ก็ต้องไปบริหารต้นหาแบตเข้ามาลบออกให้ได้นะคุณก็จะม
0: ี
1: ภาษีที่ดีขึ้น
0: พวกเนี่ยมันคือเกมที่ในการที่บริหารต้นทุนที่จะออกมาคือบริหารต้นทุนเพื่อในการทำตลาดด้วยนะ
1: บ
0: ริหารต้นทุนเคี่ยวเกินไปนะ ตลาดก็ไม่โตอีก
1: นี่แหละครับวันนี้เราได้เรียนรู้แล้วครับว่าใครที่สร้างคุณ

0: ค่าได้คนนั้นก็เรียกมูลค่าได้วันนี
1: ้
0: แพลตฟอร์มสร้างคุณค่าให้คุณได้คุณทำงานได้สบายขึ้นไปทำคอนเทนต์ดีๆและใช้แพลตฟอร์มเขาในการค้าขายคุณก็ต้องไปบริหารต้นทุนละตอนนี้ทำยังไงให้ต้นทุนดีทราบว่าอาจารย์เชียนตอนนี้กำลังฟิตมากเลยครับกับการบริหารคลังสินค้าใหม่สินค้าขายดีมากตั้งคลังสินค้าติดตั้งระบบอยากรู้มากเลยครับวันนี้ไม่น่าจะมีเวลาเพียงพอนะครับก็สัปดาห์หน้าเรามาคุยกันรอบหน้าเราคุยกันเรื่องของการบริหารต้นทุนของเจ้าของสินค้าเนื้อบริหารทุนกันยังไงนะครับโลจิสติกทำยังไงขนส่งทำยังไงนะครับวันนี้ครับหมดเวลาสำหรับ Thinking Connect วันนี้แล้วพบเรื่องราวดีๆของ Thinking Grow ได้ทุกช่วงของรายการนะครับวันนี้ครับผมอาจารย์โอวีระเจริญพณิชย์แล้วก็อาจารย์เชียงวสินแห่งอาจารย์เชียงกัดไม่ปล่อยนะครับลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียง
3: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
5: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
4: อุ้ยหอมอ่ะกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
5: มีซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยางใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรีอีก2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร021143990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: สารภาพว่าซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: คนไทยใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
8: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
7: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
8: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
9: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวเฉยชาที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
8: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระ
0: สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Thinking Connect ทางขึ้นความคิด FM 9.5 ครับวันนี้ครับอยู่กับผมอาจารย์โอวีระจิรไรพาณิชย์ครับคุณฟังครับถ้าเราเปิดร้านขายเครื่องดื่มสักร้านหนึ่งเนี่ยเราจะรู้ได้อย่างไรครับว่าเมนูไหนเป็นเพียงเมนูขายดีเมนูไหนที่จะมีโอกาสทำให้เราเติบโตกลายเป็นธุรกิจที่ไปได้ไกลกว่าเป็นแค่ร้านของเราเองเรื่องที่เราจะคุยกันในวันนี้ครับเริ่มต้นจากคาเฟ่เล็กๆบนถนนบรรทัดทองเจ้าของร้านสังเกตว่ามีเครื่องดื่มอยู่เมนูหนึ่งที่ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำบ่อยๆจนตัดสินใจหยิบเมนูนี้นะครับมาเปิดสร้างแบรนด์ที่ชื่อมันมากๆเลยครับชื่อว่าฉันจะกินชาเย็นทุกวันจากวันนั้นถึงวันนี้ครับ

0: เนี่ยเจ้าของธุรกิจจะรู้ได้อย่างไรครับว่าควรเดินต่อเองหรือเปิดรับคลาสนี้ใหม่ๆวันนี้ครับอยู่กับคุณวิวพันทิพย์ดีเจริญผู้ก่อตั้งแบรนด์ฉันจะกินชาเย็นทุกวันคุณวิวสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพี่โอมได้ยินชัดเจนไหมคะ
0: ได้ยินชัดเจนมากครับดีใจมากเลยครับวันนี้ได้พบกับคุณวิวนะฮะเราเคยเรียนหลักสูตรเดียวกันมาก่อน
1: ใช่ค่ะจำได้ค่ะที่ชั้นเคยเรียนหลักสูตรค่ะ
0: นั่งอยู่ข้างกันแล้วก็ถามว่าชื่อธุรกิจอะไรนะฉันจะคิดใจเป็นคำแรกที่แบบเป็นคนแรกในชีวิตผมครับที่พอมีบอกชื่อธุรกิจแล้วผมจำได้ทันทีเลย
1: ขอบคุณค่ะ
0: ครับก่อนจะมีฉันจะกินใจทุกวันเนี่ยตอนนั้นคุณวิววางชีวิตตัวเองอย่างไรบ้างครับแล้วอะไรที่ทำให้ต้องเปลี่ยนมาเดินทางเส้นทางที่ต้องมาเปิดคาเฟ่ของตัวเองครับ
1: คือจริงๆแล้วถ้าย้อนกลับไปช่วงเริ่มต้นนะคะคือช่วงแรกที่เริ่มต้นเป็นช่วงที่หลังโควิด19พอดีค่ะคือช่วงนั้นนะเป็นช่วงที่วิวเพิ่งเรียนจบพอดีเป็นคลิปจบใหม่คนหนึ่งที่กำลังค้นหาตัวเองเหมือนกันว่าอยากทำอะไรเพราะตอนแรกตั้งใจว่าอยากจะไปเรียนต่อแต่ว่าตอนนั้นไม่มีแล้วจริงๆช่วงนั้นอาการเราไม่สามารถไปเรียนต่อได้เพราะว่าเป็นติดช่วงโควิดพอดีตอนนั้นว่าจะแบบมีเงินก้อนนึงที่จะให้รายเดือนใส่เราก็ตัดสินใจเอาเงินก้อนนี้มาเปิดร้านคาเฟ่เป็นที่แรกที่ปันสักก่อนคือหลังจากที่เราเปิดแล้วก็เริ่มเรียนรู้การทำธุรกิจครั้งแรกก็ลงบุกชิดชันแล้วก็เรียนรู้ด้วยตัวเองทุกอย่างเลยทั้งสองแบบพิสูจน์ไปเรียนพิสูจน์ออกแบบร้านออกแบบโลโก้ทำทุกอย่างแล้วเริ่มทำใหม่เองทุกอย่างเองด้วยตัวเองหลังจากที่จบคอร์สสุดท้ายแล้วเสร็จปุ๊บผมก็เริ่มเป็นของจริงแล้วค่ะแต่คือกลุ่มคาเฟ่ที่ปกติเนี่ยมันไม่ได้เยอะนะคะเชื่อมรอบเนี่ยสองคนสตอรี่ปุ๊บคาเฟ่ระเบิดค่ะคือกลายเป็นเลทโพชั่นทันทีเพราะว่าทุกคนที่อยู่มักจะว่าเนี่ยมีสติในการทำกระแสกันเยอะมากแล้วก็หลายคนก็ตกงานหรือว่าเปลี่ยนสายงานมาเริ่มธุรกิจคาเฟ่เยอะมากแล้วก็เลยแบบอะไรมันเป็นการซ้ำเพราะเราบอกว่าถ้าเราจะไปต่อคาเฟ่ก่อนมันยากมากเพราะว่าในตลาดคาเฟ่ในสตรีทหรือว่าคาเฟ่ในสตรีทคือมันมีการลงทุนแล้วก็ต้องเอวันพัฒนาสินค้าแล้วก็จุดขายมันเป็นความพยายามมาเราก็เลยเนี่ยมาดูว่าโปรดักต์อะไรที่ลูกค้าเราเป็นแบบมือหลังซึ่งมีการดูอินไซด์แล้วว่าจะเลือกในโปรดักต์ที่ชุดยอดไปต่อได้ก็คือชาเย็นเพราะว่าชาเย็นอะเองเนี่ยเมื่อไหร่จะรถชอบที่แต่พอสิบมาลาเซโกเดียเป็นคนแล้วก็สิบมาลาคือมันมีการทับทิ้งชายแล้วก็ชื่อว่าเนี่ยทิ้งชารถชอบมันนอกแล้วแต่ก็พอมาหยุดที่เซอร์แบบรถชอบเนี่ยกินไม่ได้ก็เลยเลือกที่จะเอาตัวนี้มาทำแบบนี้ต่อเพราะว่าอินไซต์ของลูกค้ารถชอบคือสั่งแล้วก็คือทุกวันรับมองก็จะผมลูกค้าที่กินกระป๋อก็เหมือนเป็นทิ้งชาต้องกินชาที่กินทุกวันแล้วก็เรียกกับทิ้งสามแล้วก็จริงๆแล้วอะเขาสามารถกินเน้นมากกว่าหนึ่งแก้วด้วยในแต่ละก็จะเริ่มที่จะเอาผลิตภัณฑ์นี้ทำมาทำเป็นแบบแล้วก็เริ่มที่จะหมุนเริ่มไปเรียนรู
0: ้ตอนเปิดร้านครั้งแรกเนี่ยครับอะไรที่ยากที่สุดครับสำหรับคนที่เริ่มทำธุรกิจในครั้งแรกครับ
1: ตอนแรกก็คือความไม่รู้อะไรเลยคือ เริ่มใหม่เลยคือเด็กจบใหม่ก็พอธุรกิจได้เคยทำแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือว่ามันมีความยากเนี่ยครับก่อนการยังไม่เข้าใจลูกค้าถ้าจริงๆแล้วลูกค้าเราต้องการอะไรซึ่งหลังจากที่เราได้เปิดมาเราก็เรียนยิ่งเรารู้เลยว่าชอบกินของว่าสิมันไม่มีอะไรโปรเซสตั้งแต่ฝังแรกสิ่งที่เราทำตั้งแต่วันแรกถึงวันนี้มันเปลี่ยนแปลงไปเยอะเพราะเราเริ่มรู้จักลูกค้ามากขึ้นรู้จักตลาดมากขึ้นรู้จักการสั่งต้นทุนมาตามไปเรื่อยๆทุกอย่างมีเปลี่ยนแปลงทุกวัน
0: จากการที่แบบมองคุณวิวมองเห็นว่าแบบลูกค้ามาซื้อชาเย็นซ้ำคุณวิวดูอย่างไรครับว่าแบบมันเป็นสินค้าที่มันน่าจะมีโอกาสทำมาดูจากการเป็นเมนูขายดีหรือว่าใช้วิธีไหนครับทำให้เห็นว่ามันเป็นการเป็นชาเย็นได
1: ้ที่เรามองจากอุตสาหลูกค้าที่เป็นกลุ่มลูกค้าแบบกลุ่มลูกค้าเดียวกับอายุช่วงวัยเราอะค่ะคือมองว่าช่วงที่เริ่มตัดคือเราจะตัดกลุ่มลูกค้าที่เราเข้าใจเขาจริงๆคือผมลูกค้าเริ่มมาเริ่มทำงานในออฟฟิศนะอันนี้เรามาสังเกตพฤติกรรมเพื่อนเราสังเกตพฤติกรรมคนอายุใกล้เคียงกับเราแล้วก็เราเห็นว่าลูกค้ากลุ่มนี้เขาซันซูนน้ำหวานแล้วก็แสบข้างช่องบ่อยทุกวันเรื่องจริงบางวันมากกว่าหนึ่งแก้วด้วยสามเลยนะค่ะแล้วก็เลยเราเห็นใช้ตรงนี้แล้ว

0: กฎหมายกับช่วงนั้นเนี่ยพอเป็นช่วงที่ประชาชนได้รางวัลอันดับที่7ของโลกนะคะเป็นเบสดิ้งนะคะเป็นลำเสร็จนะคะเป็นกระแสจนช่วงนั้นด้วยทำให้คนไทยชายคนไทยแล้วที่มีความพร้อมแล้วก็เอทิเฟตตัวเองในเรื่องสังคมที่มาช่วงนั้นด้วยแล้วก็ได้สักที่ชักด้วยสักก็เลยทุกอย่างมันกระจัดกระจายพอดีกันมากๆแล้วก็มองว่าลูกค้าตัวนี้เป็นลูกค้าที่จริงจังที่จะทำจริงจะเรียนรู้ที่จะทำจริง
1: อืมแล้วขอคิดสามต้องมีคนถามแน่เลยที่มาที่ไปของชื่อฉันจะกินชาเย็นทุกวันเนี่ยมันเป็นยังไงครับเห็นว่าตอนนี้แตกแบรนด์มาด้วยนะมีแบรนด์นึงชาเขียวใช
0: ่ไหมใช่ค่ะคือไอเดียก็คือเราแฟกจากบริการลูกค้าอวสานที่โอแล้วบอกว่าลูกค้าถูกแล้วเขาบริการเป็นจนมันจะเป็นมันจะโซ่ได้ดีว่าถ้ามันกินชาเย็นแล้วเหมือนจะแบบตัดใจตายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยนะดูไซลิซ้อนกินทุกวันกินทุกวันจริงแล้วเราไอ้บอกว่าเราอยากได้ชื่อที่มันคลาสลิซ้อนตั้งแต่ครั้งแรกที่เขาได้ยินซึ่งเราก็เลยเป็นการเสี่ยงแล้วกันค่ะโดยการออกมาต่อโดยการซิกชื่อแบบนะคะที่ทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าจับใจตั้งแต่ครั้งแรกคือใช้ประโยคนี้ค่ะที่เป็นประโยคความมีซ้อนเวลาได้ใช้ตัวคุณไซลิซ้อนเป็นตัวคลาสตั้งแต่ตอนแรกซึ่งตอนแรกที่ออกมาแบบคือลูกค้าจะเป็นสปอนมาเป็นสโลแกนแล้วเป็นชื่อแต่พอลูกค้ารู้ว่ามันเป็นชื่อแล้วก็จะจดจำแล้วก็สามารถแบบจะลึกถึงแล้วที่เขาไม่ถึงตัวนี้
1: นี่ใครเห็นชื่อนี้ตอนแรกคิดว่าน่าจะเป็นสโลแกนนะแต่มันเป็นชื่อจริงๆเลยแล้วเป็นชื่อที่ติดหูคนจำได้แล้วก็มันทำให้คนได้อยากลองสโลแกนของคุณวิวตอนนี้ที่ทำเนี่ยวิธีไหนที่ได้ผลที่สุดครับที่การเปลี่ยนให้คนเนี่ยจากการที่มาลองครั้งแรกเนี่ยให้กลายเป็นลูกค้าประจำหรือจะบอกว่าทำยังไงก็ได้ให้ได้ลูกค้าครั้งแรกแล้วเปลี่ยนลูกค้าครั้งแรกมาเป็นลูกค้าประจำได้เนี่ยคุณวิวมีเทคนิคไหมครับ
0: หล่อค่ะแล้วก็ต้องแฝงว่าการที่เขาจะกินทุกวันจริงๆแหละมันเกิดจากอะไรบ้างนะคะคือหลักๆคือควอลิตี้มันต้องคอนเซนที่คือมีสารสม่ำเสมอแล้วก็ราคาสั้นถึงน้อยนะคะราคาไม่ต้องสูงจนเกินไปแล้วก็อย่างหนึ่งคือลูกค้าสามารถโฟเซเบิลคือมันสามารถมีแอปพลิเคชันมันเข้าถึงง่ายในทุกวันนี้นะคะแล้วก็จะเบสไปถึงเรื่องของการจัดโลเคชั่นที่ใกล้เคียงกับลูกค้าที่ลูกค้าอยู่ในการจัดโซเชียลที่ใกล้กับเขาแล้วเขาสามารถส่งได้ทุกวันจริงๆซึ่งจริงๆแล้วค่ะก็ถ้าสโคปภาพรวมแล้วก็คือคำว่า accessible คือความเข้าถึง
1: ทำให้เข้าถึงได้แล้วก็เหมือนกับคนสามารถเข้าถึงจริงๆกลยุทธ์นี้นะผมก็เห็นแบรนด์นะเป็นเมืองจีนมาเล่าในรายการครั้งที่แล้วสองแบรนด์ของเมืองจีนอย่างดักอินกับชาแพนด้าเหมือนกันเลยวันก่อนไปเมืองจีนมาได้สัมภาษณ์เจ้าของได้คุยกับผู้บริหารของแบรนด์อะไรนะชื่อแพนด้าชาแพนด้าเนี่ยเขาบอกว่าคนรู้จักกันเลยครับทำให้ราคาเข้าถึงได้ทุกวันไม่รู้สึกว่าต้องตะกายบันไดกิน
0: ใช่ครับรู้สึกเป็นสปอร์ตสำหรับชา
1: วเป็นใช่เป็นคนที่ดีมากครับแต่ตอนที่เปิดร้านแรกเนี่ยแน่นอนครับมันก็ต้องมีการขยายเติบโตทราบว่าตอนนี้มีอยู่ทั้งหมด27สาขาแล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะพี่โอ๋
1: ตอนที่เปิดร้านครั้งแรกเนี่ยผมจำได้ว่าหนึ่งในร้านที่คนต่อบรรทัดทองนี่คือร้านนี้แหละคนต่อแถวกินเยอะๆตัดสินใจอย่างไรครับถึงเริ่มเปิดร้านที่สองมองอย่างไรครับว่าถึงเวลาแล้วที่เราต้องไปเปิดร้านใหม
0: ่คือตอนที่เรากำลังจะเปิดร้านสองค่ะเรามองเห็นประกาศก็คือเอาเริ่มตามโซเชียลมีเดียตั้งแต่วันแรกที่เราเปิดแบรนด์เลยแล้วก็มองเห็นว่าลูกค้ามันมีเซลล์ดีไซน์เลยมันค่อนข้างเยอะเลยนะการเปิดแล้วหรือว่าจากที่เราได้เคยไปย่านนู้นย่านนี้อะไรเงี้ยก็จะจดต่อแซดนี่ด้วยเอาเสนอติดที่มองแล้วก็พื้นที่ที่แล้วที่เข้าไปพอได้แล้วก็ไปไหวนะคะตอนแรกที่จะไปแอบแฝงที่แรกตอนแรกที่ก็จะรู้สึกโยมีเมื่อจะเป็นเรื่องที่จะทำต่อหนึ่งเดือนสองเพื่อที่จะจดต่อมันแซดที่จะเอาตัวเฟซที่เราไปโน้นนี้ลึกลึกจริงจริงที่เราคิดว่าเดี๋ยวเราต้องที่เราแต่เป็นว่าฉันจุดซื้อมองถึงกระแตกคนไปจริงๆมีสองอะไรอยู่ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ฉันก็เรามีความสุขเล็กๆประหยัดสัตว์มากกว่าหรือแบบเสื้อกระป๋องที่เดียวแต่ก็มองว่าไปจองกระจายความเสี่ยงด้วยนะคะว่าโอ้สมมติว่าช่วงนั้นสมมติว่าเขาได้คุณจิตวิญญาณขึ้นมาว่าเออมันที่สำหรับไปสอนเราจะไม่เราไม่อยากจะตาไปกับย่านนั้นเรารู้สึกว่าอยากกระจายตัวให้เร็วที่สุด

0: มันก็กระจายเป็นการกระจายพื้นที่กระจายความเสี่ยงแล้วก็เพิ่มโอกาสในการขายไปในตัวด้วยนะฮะ
1: แ
0: ต่แน่นอนนะครับมันต้องมีการจ่ายสาขาเนี่ยคุณภาพการที่เราดูแลเองกับมือกับการที่ขยายสาขาเนี่ยเราดูแลคุณภาพของแต่สาขายังไงครับให้ลูกค้าได้รับความประทับใจเหมือนกันที่
1: คือเราสามารถมีตัวกลางนะคะในการแบบเหมือนเป็นเมนูใหม่นะคะก็ทำให้ผลลัพธ์ของเราจะดับเป็นแบบการดูแก่ค่ะคือในหน้าหลังเราจะมีหน้าที่เราเป็นผสมที่หนักมากเหมือนเราแบบที่เป็นสลับตำแหน่งหนึ่งแล้วก็จะชอบที่เราสับสับค่อนข้างซึมซ้อนมากๆทำให้น้องสู้ถึงแม้ว่าจะเป็นน้องใหญ่ท่านก็จะเห็นว่าความเป็นชอบเลยเหมือนสับทำนองที่หมักดูแล้วเป็นสักปีได้อะไรที่ไม่ต้องแบบใช้เวลาในการเอดิทโซ่เลย
0: พอมาถึงตรงนี้ครับผมเริ่มเห็นว่าการเติบโตเนี่ยมันขยายสาขานั่นสร้างแบรนด์เป็นที่จดจำจริงๆก็ขยายแบรนด์ตัวเองได้เงินทุนมันก็เพียงพออยากรู้ครับเบื้องหลังดิวผมเชื่อว่าตอนแรกมองร้านเนี่ยแน่นอนมันน่าจะไปทางการขายแฟรนไชส์การเติบโตนะแต่ก็อยู่ก็อยู่ๆก็เห็นข่าวนี้ตื่นเต้นมากการที่มีTACC เนี่ยเข้ามาถือหุ้นด้วยเนี่ยก่อนตัดสินใจจับมือกับ TACC เนี่ยคุณวิวมองว่าธุรกิจตัวเองเนี่ยติดข้อจำกัดอะไรครับถึงเปิดรับพันธมิตรรายใหม่
1: ก็จำกัดสองตัวคือมองว่ามีตัวมองใจเป็นสองตัวแล้วก็จริงๆนะชอบใหญ่อยู่ก็ได้มองว่าเราจะทำดีเทลไปตลอดอยากก็ได้อยากมีแค่การที่อยู่ในเป็นเหมือนกันสองที่นั่งสี่ยาวและมีสิทธิ์ตอนนั้นคือเรามองชอบก็เราอยากจะให้เดินแบบสามประดุจลูกสาวได้สิทธิ์สุดยอดเพราะฉะนั้นตัวเราในการทำใช้ตัวเซลล์เรียลค่ะมันสามารถเป็นทุกที่เป็นมากกว่าเครื่องดื่มเป็นมากกว่าร้านที่อยู่ที่ภาษาแต่มองภาพตัวเองแบบแตกเป็นแบบเซเวอร์เรนเนอร์ชิพแล้วก็คือให้ลูกค้าให้ลูกค้าได้ชิมได้เสิร์ฟได้ประโยชน์ที่เราอาจจะทิ้งดูเป็นคนแรกเพราะฉะนั้นนะคะจะต้องมีหาอัพโหลดหรืออัพโหลดข้อมูลส่วนมาเป็นจุดนี้ค่ะก็ทำให้เราได้ถึงจุดนี้ได้เร็วขึ้นที่จะบอกกับซีอัพโหลดเราเนี้ยใช้เก่งในเรื่องของการทำธุรกิจในองค์กรช่องแต่ก็มีสกิลที่ค่อนข้างแบบเรียกว่าที่เราเป็นกราฟเลอร์กับการแข่งขันแค่ในส่วนนี้ในเรื่องนี้แต่ว่าต้องเชื่อมเกี่ยวกันว่าเขาสามารถต่อถึงจุดเดิม
0: โหเยี่ยมมากเลยครับเพราะว่าต้องย้อนไปนะเราให้ฟังจากผู้ฟังรายการเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ผมเล่าเรื่องไปเมืองจีนเนี่ยผมเจอร้านชาร้านกาแฟหลายๆร้านในเมืองจีนนะครับที่มีเมนูชาไทยแล้วเขียนว่าชาไทยด้วยนะ
1: ใช่
0: คือคนจีนชอบมากแล้วก็ผมถามไม่น่าเชื่อก็อยู่ผมถามนักศึกษาที่วิทยาลัยที่ผมไปอยู่ด้วยเนี่ยถามว่าแบรนด์เมืองไทยอ่ะที่คุณมาทำมาเมืองไทยเนี่ยอะไรได้ที่คุณจะไปเขาบอกมาเมืองไทยอยากฉันอยากกินของหวานแล้วฉันอยากกินชาไทยแล้วเขาพูดมาสามแบรนด์ครับแบรนด์แรกเขาพูดเรื่องแบรนด์แรกก็บอกว่าไม่ใช่แบรนด์ที่ต้องอยู่ดับนะแบรนด์แรกก็บอกว่าชื่อกาลังแบรนด์ที่สองชื่อพันไทยแล้วแบรนด์ที่3เขาก็นึกชื่อเนี้ยเขาเป็นรูปแก้วผมก็เลยเอาโลโก้ให้ดูเขาจำได้แบรนด์นี้แหละภาษาจีนน่ารักมากแล้วผมก็แต่ละนี่คือใช่แล้วถ้าคุณอยู่ประทางแบบทางการที่จะทำให้แบรนด์นี้เป็นรสชาติเนี้ยเจ้าของรสชาติจริงๆที่เราสร้างขึ้นมาเป็นที่จดจำได้แต่ในเชิงกลยุทธ์ครับอยากถามว่าถ้าไม่ได้มีดีลนี้เกิดขึ้นเนี่ยสิ่งไหนที่คุณวิวกำลังคิดว่าตัวเองทำต่อเองได้แล้วสิ่งไหนที่คิดว่าทำได้ช้าหรือยากเกินไป
1: ทำต่อเองได้คือขยายสาขานะคะทำได้ไม่เลื่อนเพราะว่าเหมือนกับว่าเราก็ทำในสกิลที่ว่าไม่ได้ใหญ่แต่ก็เกินตัวอยู่แล้วนะคะแล้วก็สิ่งที่คิดว่าจะช้าลงก็คิดว่าไม่ได้ดึงเงินนั่นคือในการทำโปรดักต์ที่เราจะสามารถ expandก็ได้เร็วขึ้นแล้วก็เรื่องสายเอเจนซี่ที่ต่างเองอ่ะก็ถ้ามองอีกส่วนนึงออฟสเปียร์แล้วสายเอเจนซี่ยังไม่ได้ใหญ่ขนาดที่ไม่โกเชียร์แต่แรงได้เยอะขนาดนี
0: ้
1: คือมันทำได้ไหมมันทำได้แต่ว่าอาจจะช้าหน่อย
0: ครับ
1: ช้า
0: เพราะผมเห็นอย่างที่เอเจนซี่เนี่ยคือเป็นต้องแบบว่าเป็นเจ้าแม่วงการนะผลิตผงชาที่ทำให้รสชาติต่างพวกพี่เองก็เปิดร้านเซเว่นอีเลฟเว่นเปิดอยู่สองสาขา แล้วเราก็รู้แหละว่าเป็นนี่คือผู้ผลิตแล้วเรารู้ว่าคุณภาพเขาประมาณไหนก็คือแบบซีรีส์เรื่องคุณภาพมากอะไรเงี้ยติดนิดติดหน่อยนี่คือต้องแก้ไขกันทันทีอะไรเงี้ยรสชาติออกมาต้องเป๊ะๆตลอดเวลาแล้วก็เขาทำให้ซัพพอร์ตกับหลายๆแบรนด์มีขายดีเยอะมากนะแต่ตอนที่เลือกหุ้นอยากรู้ว่าดีลเนี้ยมันเกิดขึ้นแอบถามเรื่องดีลนิดนึงว่าเคยเป็นซัพพลายเออร์กันมาก่อนไหมเคยจ้างกันมาก่อนไหม
1: ไม่เซลล์เนี่ยค่ะพี่โอเหมือนตอบโซเชียลค่ะคนรู้จักดีลทีนึงนะคือไปดีมาเขาก็ไปดูโรงงานไปดูการผลิตรู้สึกมันเพราะว่าเขาอะก็ยังมีความก็คันที่เป็นเบอร์คือเขาอะเริ่มต้นมาตั้งแต่รอบคือจะเป็นแบบเจนแรกอะนะคะที่ทำเลยนะคะเขาก็เข้าใจแล้วว่าการที่เราเริ่มต้นอะกลายเป็นโฟลเดอร์อะไรเงี้ยมันต่างกันมากจริงจริงเนี่ยเขาเติบโตจนได้ขนาดใหญ่เขาก็มีโปรเซสที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วเข้าใจอยู่แต่ไม่ใช่หลักมีแบบเซลล์ชัดที่เป็นพอร์ตเลทใหญ่มากแล้วเราต้องติดตามเราอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็จะคุณภาพกันคือเราก็จะเป็นที่ยังดูยังสามารถมือทำกันได้ที่แบบจากนี้ทำจริงๆเพราะว่าจริงๆว่าของเองมันตรงก็หลายก็ยังมากในบางเรื่องที่แล้วก็เราเริ่มสกูลนะคะเราต้องการที่ยังที่ใช้สามารถช่วยเราได้จริงๆแล้วก็เข้าใจอะไรจริงๆรอบเป็นปัญหาที่เราเจอแล้วคำถามเราแบบไม่ติดใจ
0: ตอนที่เลือกเป็นพาร์ทเนอร์เนี่ยเลือกอย่างไรครับเลือกจากราคาหรือว่าเลือกจากความแข็งแกร่งทางธุรกิจอ
1: ะไรต่างๆคือเราคิดด้วยแล้วก็ personality แล้วก็การทำงานด้วยค่ะว่ามันสามารถคุยกันแล้วว่าแมทกันมันเหมือนกับการจะแต่งงานนะคะพี่โอแต่ว่าต้องดูว่าเขาของเราคือภาษาเดียวกันหรือเปล่าแล้วเขาเข้าใจสิ่งที่เราพูดหรือเปล่าตลอดเวลา
0: จากคราวนี้พอมาถึงกับเนี่ยตอนนี้เราประกาศดิวไปแล้วเนาะเริ่มลงทุนร่วมกันแล้วมาเป็นผู้ถือหุ้นแล้วจากการเป็นโอนเนอร์ชิพนะเป็นพี่วิวของน้องๆเป็น CEO วิวฉันนี่แหละ CEO เนี่ยแล้วพอมีผู้ถือหุ้น 30% การทำงานของวิวในฐานะผู้ก่อตั้งเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรไหมครับ
1: ก็เปลี่ยนแปลงค่ะก็เป็น majority เนาะเราก็ยังมีเดิมแต่ว่าเราเหมือนมีผู้ใหญ่ที่นั่นละกันคอยซัพพอร์ตเราเนี่ยแล้วก็จะคอยเขาให้จะคอยเหมือนกับแซ่ตูมิ่งเราแล้วก็คอยช่วยเราให้ไปถึงฝันได้ได้ขึ้นแต่ท้ายของการเป็นสินใจอะค่ะก็อยากจะอยู่เป็นใจเหมือนเดิมแต่ว่าอะไรที่มันใหญ่ขึ้นใหญ่ๆแบบต้นต้นไปอนาคตเพียงแค่สิเขาต้องมีบริษัทระบบประกันตื่นตะกอนเรื่องมีความสำคัญเยอะขึ้นเพื่อช่วยให้การตัดสินใจเรามันเติมขึ้น
0: แต่ว่าก็มีการตั้งบอร์ดบริหารขึ้นมาอีกเซตหนึ่งที่จะมาคอยดูภาพรวมมีสติมากขึ้น
1: ใช่ค่ะมีสติเมื่อก่อนเราใช้อิโมชันแนล
0: เพราะพี่ๆหลายคนบอกว่าเป็นบอร์ดอะไรมีหลายคนที่เป็นบอร์ดนะเขาบอกว่าจริงบอร์ดไม่ทำอะไรนะบอร์ดเป็นเหมือนสติขององค์กรนะคอยเตือนคอยทักคอยมองเห็นสิ่งที่เราแต่ละซีอีโอเนี่ยทำไม่ได้ทำไม่ถึงหรือว่าขาดไปนะฮะแล้วมองอนาคตไงครับบอนาเขาเป็นไงกับแบรนด์ฉันจะกินชาเย็นทุกวัน
1: ก็หลังที่คือไปมาตีสับไปที่เราอย่างอาจารย์มาตีภาพเราไม่ได้อยากจะให้ชาเย็นเราแบรนด์เราอยู่แบบเป็นน้อยๆหรือแค่3-5 ปีจบเวลาอยากจะมองให้มันยาวกว่านั้นอยากจะให้มันใหญ่เป็นสิ่งที่ยิ่งด้วยเนี่ยคือเพราะฉะนั้นเราจะเนี่ยตัดสินแล้วทำเพิ่มเติมคือติดอินเนอร์เนชั่นที่มันหนักมากขึ้นแล้วก็ลูกค้ารู้สึกว่ามันมีประสบการณ์ร่วมกันกับเราแต่ก็ในระยะยาวอยากให้เขาบางเห็นเราแบบบางที่เป็นตัวสตันแบบสาวในการดีเด่นแล้วก็ใจความใส่ซื่อคนตัวนี้ที่เป็นสิ่งดี
0: นี่มองไว้ว่ามันจะออกมาแบบนะรสชาติเนี้ยมันจะมาอยู่ในร้านสะดวกซื้ออย่างเซเว่นเอเลี่ยนเนี่ยมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนครับ
1: โอ้ก็ถ้าตอบก็ยังตอบไม่ได้เต็มปากค่ะก็พยายามจะให้มันไปได้ค่ะ
0: รอนะฮะรอจริงๆรอจริงคือเพียงคิดว่าแหมถ้าพี่เป็นเซเว่นเนี่ยคงต้องเลือกเข้ามาแล้วแหละนะคือเป็นแบรนด์ที่ไวรัลไว้เล่าระดับหนึ่งเลยแหละมีคนรู้จักมากแล้วก็กระจายไปหลายจังหวัดตอนนี้มีต่างจังหวัดเยอะไหมครับจังหวัดไหนที่นอกจากกรุงเทพ
1: ตอนนี้มีสันจังค่ะแล้วก็มีชลบุรีนครปฐม
0: อือ
1: หือ
0: มี
1: 3 ที่
0: เนี่ยก็เรียกว่าไม่ใช่แบรนด์ แบรนด์กรุงเทพละนะเป็นแบรนด์ของประเทศละมีแผนจะไปต่างประเทศบ้างหรือยังครับ
1: อยากไปอยู่นะคะแต่ว่าถ้าไปต่างประเทศแบบความยากคือเราต้องมีพาร์ทเนอร์ที่แข็งจริงๆในประเทศนั้นด้วยนะคะก็กำลังดูอยู่ในการแต่ว่าก็เดี๋ยวต้องเตรียมความพร้อมก่อนแล้วเนี่ยในโอเปอเรชั่นด้วยเพราะว่าโอ้ถ้าไปอ่ะมันก็ไม่ได้จบในการแบบเอาสินค้าไปขายอย่างเดียวมันมีเรื่องโอเปอเรชั่นที่มันมีสอดแทรกค่อนข้างเยอะเลย
0: ใช่ใช่เป็นเรื่องยากมากนะในเรื่องของการดูแลเรื่องโอเปอเรชั่นเนี่ยในฐานะที่น้องวีเป็นรุ่นพี่แล้วนะตอนนี้มีพี่คงมีคนติดตามอยากจะแบบเรียนรู้กันเติบโตบ้างสมมติว่ามีคนนี้นะมีเจ้าของร้านเล็กๆเนี่ยฟังเราอยู่นะครับเขายังไม่มีทีมใหญ่ยังไม่มีนักลงทุนแต่เชื่อว่าสินค้าตัวเองดีเนี่ยใน90วันข้างหน้าคุณวิวอยากให้เขาเริ่มทำอะไรเป็นอย่างหนึ่งครับและอยากให้เลิกทำอะไรเป็นอย่างหนึ่งครับ
1: หลักๆเลยค่ะอยากให้เขาเริ่มที่จะดูว่าลูกค้าเขาเป็นใครนะคะคือโอ้โหใจหลักในการทำพิเศษเลยว่าติดตามรู้ว่าเราขายใครอยู่ถ้ารู้ว่าเราขายใครอะค่ะเราก็จะดีไซน์แบรนดิ้งหรือว่าอีเวนต์ชอบราคาที่มันตรงกับสินค้านั้นแล้วก็สำคัญคือเรื่องโลเคชั่นเรื่องแพลตฟอร์มในการขายด้วยแต่หนึ่งก็คือต้องศึกษาลูกค้าก่อนว่าเราลูกค้าเป็นใครแต่ว่าถ้าเขาเลิกคือเขาเลิกเสร็จกับทุกอย่างคืออันนี้ก็อยากทำแล้วไม่ก็อยากทำแต่สุดท้ายแล้วอ่ะเราไม่สามารถโฟกัสหรือว่าไม่สามารถสื่อสารแล้วกับใครเลยสักคนเรียนว่าอยากให้เลิกโฟกัสทุกอย่างก่อนแล้วกลับมาสักแค่จุดใดจุดหนึ่งหรือว่าอันไหนได้เพราะพอมีสิ่งจุดนั้นไปเลยไม่ต้องทำทุกอย่างเอาทุกอย่างอาจจะไม่จริงแต่ว่าตั้งหนึ่งหลักแล้วโฟกัสไปแล้วจบเรื่องแค่ impact แค่ครั้งเดียวนี้ที่เราก็ประสบ success แล้วมันก็แบบต่อไปแล้ว
0: เหมือนอย่างคุณวิวครับที่สร้างคาเฟ่ขึ้นมาแต่เมนูที่ดีที่สุดแล้วคนกลับมากินตลอดคือตัวชาเย็นนี่แหละจนกลายมาเป็นแบรนด์ที่แข็งแกร่งนะฮะติดหูติดตาผู้ชมผู้ฟังเป็นอย่างยิ่งนะครับท้ายนี้ครับมีเวลาสักประมาณ1นาทีเนี่ยอยากให้คุณวิวฝากอะไรกับผู้ฟังรายการวันนี้ครับผม
1: ได้ค่ะแต่จะฝากผู้ประกอบการทุกคนนะคะที่อาจจะเริ่มทำธุรกิจจากรู้สึกว่ามาเรียนมันจะมีผลสำเร็จแล้วก็ความง่ายนะคะอยากให้ทุกคนโฟกัสค่ะว่าคุณอยากจะขายอะไรคุณอยากจะทำอะไรและคุณอยากจะสร้างอะไรให้ธุรกิจหรือบริษัทเป็นอินฟินิตี้จะทำไปเลยค่ะแล้วอยากทำอะไรก็ลองสอนดีๆแล้วเงินต่อไปแล้วคุณคิดว่าก็ทุกคนจะทำได้ค่ะถ้ารู้จักได้จะปลุกปลักอะไรแล้วก็จะทำอะไร
0: วันนี้โอ้โหวันนี้ถือเป็นคัมภีร์เล่มใหญ่นะครับได้ฟังทั้งที่ไปที่มาเบื้องลึกเบื้องหลังดิวแล้วก็แผนสำหรับอนาคตนะบอกว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้ท่านผู้ฟังรายการในวันนี้ครับได้นำไปคิดแล้วก็สร้างโอกาสธุรกิจแล้วก็สร้างธุรกิจให้แข็งแรงเพื่อสังคมของเรานะครับวันนี้รายการ Thinking Connect นะครับขอบคุณคุณวิวพันทิพย์ดีเจริญจากฉันจะกินชาเย็นทุกวันนะฮะที่มาแบ่งปันประสบการณ์ให้เราในวันนี้และขอบคุณผู้ฟังครับที่อยู่ด้วยกับเรามาถึงตอนนี้ทางขึ้น Thinking หรือทาง Thinking Radio ครับ Thinking Connect ขึ้นความคิด 90.5 ครับวันนี้ครับผมอาจารย์โอวีระเจริญพานิชย์แล้วก็คุณนิวประหลัดท่านลงไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับ
2: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระ
3: ดิฉันเป็นคนหนึ่งที่รักผ้าไทยมากๆค่ะผ้าไทยของเราสวยมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นสวยงามแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่นเราคนไทยมาร่วมอนุรักษ์ความเป็นไทยสวยงามแบบไทยแต่งผ้าไทยกันนะคะ MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยหัตถศิลป์ไทย
4: 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: อย่าให้ข้อจำกัดเรื่องทุนหรือขนาดของธุรกิจมาหยุดคุณเพราะทัศนคติและความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนโลกได้แลร์รี่เพจผู้ร่วมก่อตั้ง Google
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
8: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
7: โอ้ยหอมอ่ะกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
8: ไม่ซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยังใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรีอีก2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร021143990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
9: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กเล็กน้อยแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
3: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
9: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
6: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5 นาฬิกาข่าวเด่นสุดสัปดาห์โดยวิเชษฐ์พิชัยรัตน์และกมลเนตรนวลจันทร์
1: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ข่าวเด่นสุดสัปดาห์นะคะพบกันกับดิฉันกมลเนตรนวลจันทร์และคุณวิเชษฐ์พิชัยรัตน์นะคะไม่ทราบว่าคุณวิเชษฐ์เข้ามาทางโทรศัพท์หรือไม่นะคะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะคะรอสัญญาณจากคุณวิเชษฐ์สักครู่นึงนะคะวันนี้เดี๋ยวทักทายคุณผู้ฟังกันก่อนนะคะถูกช่องทางนะคะมีหลากหลายเรื่องราวเลยคุณผู้ฟังที่เรายังคงต้องติดตามกันประเด็นที่ชาวพุทธให้ความสนใจกันนะคะโดยเฉพาะเรื่องของสมิงโชตินี่ก็เป็นอีกหนึ่งปมปัญหานะคะสำหรับเรื่องของศาสนาทุกคนที่ได้รับฟังได้ยินข่าวนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่มันสะเทือนใจนะแล้วก็โดยเฉพาะพุทธศาสนิกชนหลายๆคนบางคนบอกว่าแม่กำลังจะอยากไปทำบุญเข้าวัดอ่ะคุณวิเชษเข้ามาแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณวิเชษครับ
2: สวัสดีครับคือวันนี้สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะคือวันนี้กำลังคุยถึงเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นที่วัดพุทธไทยสวรรค์นะครับ
1: ใช่ค่ะก็เป็นอะไรที่หลายคนได้ยินได้ฟังได้รับรู้เรื่องราวแล้วมันก็รู้สึกสะเทือนใจนะหลายๆคนที่เป็นพุทธศาสนิกชนโดยเฉพาะต้องไปดูเรื่องราวของเส้นทางทางการเงินอะไรต่างๆอย่างเราเคยพูดปัญหาเรื่องนี้กันมาหลายครั้งนะคะกรณีที่เกี่ยวกับการตรวจสอบเงินของวัดอะไรแบบนี้ว่าหลายคนบางทีก็ใช้วิธีการแบบฟอกเงินนะในการที่จะไปรูปแบบของการทำบุญไปออกไปทำลงทำเหรียญอะไรกันแบบนี้นะแล้วก็เนี่ยพอจับไม่ได้ไล่ไม่ทันก็ชะล่าใจแล้วก็ทำกันมาแบบนี้นะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมันก็ทำให้คนที่เขาเรียกว่าอะไรเคารพในพระพุทธศาสนาก็รู้สึกแบบรู้สึกเสื่อมศรัทธาไปด้วย
2: ก็ปัญหาที่ก็เกิดขึ้นมาหลายครั้งก็ยังเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เราก็พูดกันไปหลายรอบนะคุณวันนี้แต่ว่าพอมันเกิดขึ้นมาเราก็ไม่พูดก็ไปได้อีกนะหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเราคงต้องหาทางแก้ไขนะแต่ว่าพอมันเห็นปัญหานี้แล้วปั๊บมันก็ทำให้เราต้องกลับมาพูดในจุดเดิมหรอกคุณกมลเนตรนะว่าอันที่หนึ่งเนี่ยคือไล่ผมจำอาจารย์บวรศักดิ์พูดเรื่องนี้ได้หลายประเด็นนะที่เกี่ยวข้องเรื่องอาจารย์บวรศักดิ์วันโนตอนมาเป็นรองนายกตั้งใจจะมาปฏิรูปเรื่องของเนี่ยศาสนานี่แหละโดยย้อนอย่างยิ่งก็คือเรื่องของทรัพย์สินของวัดของพระเนี่ยที่เป็นต้นเหตุของปัญหาทั้งหลายทั้งปวงเลยนะเพราะว่ายิ่งวัดใหญ่ๆยิ่งวัดดังๆเนี่ยมันมีโอกาสที่จะมีรายได้จะมีทรัพย์สินเข้าไปเยอะทีนี้พระสงฆ์ที่เข้ามาบวชเนี่ยก็มาจากคนนี้แหละนะมันก็มีโอกาสที่จะเข้าไปอยู่ในวังวนของไอ้กิเลสตรงนี้ได้นะถ้าเกิดว่ากระบวนการในการ1คัดกรองไม่ดีตั้งแต่ต้นตอนบวชการที่2ตอนบวชอาจจะดีอยู่นะแต่พออยู่มามีสมณศักดิ์เพิ่มขึ้นมีคนมาห้อมล้อมมากขึ้นนะมีสีกุ้งสีกามามากขึ้นคนมาทำบุญมากขึ้นเนี่ยเห็นทรัพย์สินเงินทองต่างๆเข้ามาอยู่ต่อหน้าต่อตามากขึ้นบางคนก็แตกอ่ะคุณกมลเนี่ยนะจากดีอยู่ก็มีสิทธิ์ที่จะนะผิดเพี้ยนไปได้แล้วก็เดี๋ยวแล้วก็เกิดปัญหาอย่างที่ว่าตามมานะนั่นก็คือเรื่องของคนแต่ว่ามันก็มีเรื่องของกฎกติกาที่จะกำกับดูแลนะที่พยายามจันวนศักดิ์วนก็พยายามทำเรื่องนี้นะก็นั่นก็คือเรื่องของการที่สำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติพยายามที่จะสร้างกฎกติกาขึ้นมาให้มันรัดคุมรอบครอบมากขึ้นประมาณนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำมานะที่จะแก้ไขปัญหานะแต่ถึงที่สุดแล้วเนี่ยกฎกติกาเหล่านี้ก็อยู่ที่ว่ามันจะปฏิบัติได้จริงได้จังขนาดไหนอย่างไรที่จะป้องกันปัญหาคือการผ่องถ่ายการยักยอกการเรียกว่าทำทุกอย่างเพื่อเอาทรัพย์สินของวัดเนี่ยนะไปเป็นของตัวเองและของคนใกล้ชิดเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ด้วยเนี่ยเพราะงั้นเวลาคุยเรื่องนี้ปุ๊บเดี๋ยวมันก็หลายประเด็นนะส่วนเรื่องของผู้ฟังทั้งหลายที่เป็นพุทธศาสนิกชนเนี่ยนะนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะว่า ก็แล้วแต่บางคนนี่บอกไม่เข้าวัดเลยก็มีบางคนบอกเข้าไปแต่ว่าไม่ทำบุญไม่อะไรสิ้นเลยสิ่งที่อยากให้ทำนู่นทำนี้ทุกอย่างเลยจะไม่เอาเลยนะไปอย่างเดียวเลยนะต้องการความสงบทางจิตใจนะต้องการธรรมะอย่างเดียวไม่มีอย่างอื่นวอกแวกก็ดีไปแต่ถ้ามีคนจำนวนไม่น้อยนะคุณวันเนตที่ไปวัดเนี่ยก็มีอะไรต่างๆที่มันไม่เหมือนทั่วไปไงมันมีเยอะเพราะงั้นเนี่ยเวลาพูดเรื่องนี้ปุ๊บโอ้โหปัญหามันใหญ่แล้วก็มันมีเรื่องเกี่ยวข้องเยอะแยะมากมายนะ
1: ค่ะแต่ส่วนใหญ่นี่แหละหลักๆหนีไม่พ้นเรื่องเงินหรือเช่นโดยเฉพาะนะวัดใหญ่ๆคือพยายามที่จะมีลำดับมีอะไรวิธีการนั้นจะเก็บรักษาเงินของวัดต้องทำอย่างไรใช่ไหมเพราะว่าพอเห็นปัญหาหลากหลายมากขึ้นแต่ทีเนี้ยสุดท้ายมันก็ยังหนีไม่พ้นเรื่องแบบนี้อยู่ดีนะคะเดี๋ยวก็ต้องคุยกันเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องเป็นประเด็นใหญ่ที่ต้องคุยกันแล้วก็รวมถึงอีกกรณีหนึ่งที่ต้องคุยก็ยังมีเรื่องของการสอบคณะท้องถิ่นคดีการสอบท้องถิ่นที่ยังคงต้องตามกันต่อนะคะเพราะว่าวันนี้เองมันก็มีเรื่องของรายงานที่มีการจับกลุ่มเจ้าหน้าที่ DSI 2คนต้องไปดูกันว่าเขามีพฤติกรรมยังไงเพราะว่าทำไมถึงถูกจับนะเขาบอกว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการสอบท้องถิ่นมีการหิ้วเงินสดมีการเรียกเงินนะจากเรื่องของคนที่ไปสอบว่าจะมีสิทธิ์บรรจุอะไรหรือไม่อย่างไรอันนี้เขามีการขยายผลเรื่องนี้กันด้วยค่ะ
2: การเมืองก็ใกล้กันแล้วใน14กันยาเดี๋ยวก็จะรู้แล้วนะมีคุณสิทธิออกมาเคลื่อนไหวในเรื่องของการเมืองหลายๆประเด็นแต่ว่าทุกคนตอนนี้ก็เตรียมที่จะเคลื่อนไหวในมุมของตัวเองนะว่ากกต.เนี่ยตกลงจะเอายังไงจะมีการส่งฟ้องไปที่ศาลฎีกาหรือเปล่าหรือจะส่งกี่คนอะไรเงี้ยนะประเด็นนี้ก็จะเป็นประเด็นที่จะเรียกว่าน่าสนใจติดตามอย่างยิ่งนะแล้ววันนี้ผมเห็นทางพรรคประชาชนก็ประกาศมาแล้วในเรื่องการอภิปรายไม่วางใจเนี่ยเขาจะยื่นแน่ๆนะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งเหมือนกันนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่รัฐบาลเองก็นี่ว่าตอนนี้มีศึกหลายศึกหลายด้านหลายเรื่องตัวนายกรัฐมนตรีเองตอนนี้ก็โดนเยอะนะแม้แต่เรื่องของเห็นไหมเรื่องของพระนะจตุคามรามเทพก็ยังโดนหางเลขไปด้วยเลยนะที่นายกท่านออกมาโชว์ข่าวที่เมื่อไปดูหนังเรื่องสับปะเลยใช่ไหมมันก็โดนเหมือนกันนะอยู่ดีๆก็โดนไปด้วยเลยนะนายกโดนช่วงนี้ไปใกล้ๆจะ60รู้สึกประมาณนะมีเรื่องเยอะนะนายกรัฐมนตรีเนี่ยวันนี้ก็เห็นข่าวคราวเรื่องของนายกประชุมพักเนี่ยแต่จะ60แล้วนะเพราะงั้นเนี่ยจะต้องดูนายกก็ต้องดูดวงตัวเองเหมือนกันตอนนี้ว่าดวงเป็นยังไงบ้างในคืนวันนี
1: ้นายกนี่แต่สายมูนะคุณวิเชษเห็นคำนี้โห
2: สายมือ
1: สายมือเนี่ยสายมือสายมูตัวพ่อเห็นเดียวกันวันพรุ่งนี้วันเกิดท่านนายกอ่ะประชุมพักกันวันนี้แล้วเดี๋ยวเขาก็จะมีแบบทานข้าวเพราะว่าวันพรุ่งนี้เนี่ย60ปีเต็มแล้วนะคะสำหรับคุณอนุทินค่ะ
2: อ่ะงั้นกลับไปเรื่องใหญ่ไปดูเรื่องใหญ่ก่อนแล้วกันนะว่ามีความคืบหน้าในประเด็นเรื่องขององค์การศาสนาอย่างไรบ้างนะเพราะว่ามันมีหลายมิติเหลือเกินวันนี้ที่ออกมานะเรื่องคดีต้องว่าไปนะแต่ว่าอย่างหนึ่งนะครูวันนี้ที่เรารู้ก็คือจตุคามรามเทพเนี่ยมันเกิดมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชนั่นคือต้นตำรับเนี่ยแล้วนายโชติเนี่ยก็เป็นคนจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยนะที่มาบวชอยู่ที่นี่วันนี้ผมเห็นความเคลื่อนไหวของพระลูกวัดเนี่ยที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเลยนะเขาออกมาท่านก็ออกมาให้สัมภาษณ์บอกกับสื่อมวลชนนะหลังจากที่มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะโดยพระจีรวัตรแจ้งเศษนี่เป็นข้าราชการสถานชีวาภิบาลวัดบุญนารอบตำบลในเมืองจังหวัดนครราชสีมานครศรีธรรมราชเนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนที่นครนะเขาบอกวงการสงฆ์ไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นหรือตกใจนะผมนึกว่าพระท่านบอกโอ้โหตกใจมากเลยนะเรื่องที่มันเกิดขึ้นปรากฏว่าพระรูปนี้ท่านบอกวงการสงฆ์ไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นหรือตกใจนะเพราะเรื่องเหล่านี้เกิดมานานตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วนี่ท่านก็ยกเรื่องพุทธกาลมาไงว่าในพระไตรปิฎกก็จะมีการกล่าวถึงเพียงแต่ว่าในยุคนี้มันมีสื่อโซเชียลมันทำให้เป็นเรื่องราวใหญ่โตนะครับสมัยก่อนเห็นกับตาก็ทำอะไรไม่ได้นี่ท่านก็บอกอย่างนี้นะเห็นกับตานี่ก็ทำอะไรไม่ได้นะจึงไม่ได้ตื่นเต้นเท่าที่ควรนะซึ่งในเวลานี้ก็มีหลายรูปเลยที่ยังคงปฏิบัติตนแบบนี้อ้าวคือท่านบอกเนี่ยนะพระจิรวัตรแจ้งเศษบอกขนาดนี้ยังมีพระอีกหลายรูปนะที่มีพฤติกรรมแบบนี้เดี๋ยวเราก็สงสัยขึ้นมาทันทีไหมคุณโยนได้ไหมเอ๊และหลายรูปที่ว่าอยู่แถวไหนนะอยู่แถวนครบ้างหรือเปล่านะหรือว่าอยู่ หรือว่าอยู่แถวภาคกลางอยู่กรุงเทพอยู่ตรงไหนหรือเปล่านะเพราะว่าท่านบอกว่ายังมีอีกหลายรูปนะที่ยังทำตัวแบบนี้อยู่ตอนนี้นะก็สาเหตุบอกได้คำเดียวคืออะไรผู้บริหารสงฆ์ไม่มีความเข้มแข็งพอนะเหมือนพ่อแม่รังแกฉันไม่ต่างกันเลยจะโทษความโลภหรือทุกคนมีกันหมดแล้วใครทำเงินได้ก็เป็นที่หมายของฝ่ายตรงข้ามใครจะอาจจะเป็นใครก็ได้ประกอบกับผู้ก็หาเป็นผู้ที่ต้องการทรัพย์จึงมีจังหวะที่มันลงตัวพอดีนะครับเมื่อกามมากิเลสเกิดจึงมีหลายสิ่งหลายอย่างตามมาอย่างที่เราเห็นนะครับทีนี้เนี่ยจะบอกว่าอาตมาก็ไม่โทษใครแล้วว่าอาจจะมีชีวิตอยู่ก็ได้เห็นปฏิรูปวงการสงฆ์อีกครั้งว่าจะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับเมืองพุทธในบ้านเราด้วยนะครับนี่ก็เลยท่านก็เลยบอกว่าเนี่ยเรื่องการแก้ปัญหาเนี่ยเรื่องนี้ปัญหาวันนี้เดี๋ยวไม่นานมันก็หายไปอีกแต่ความเดือดร้อนใจจากญาติโยมกระทำพระกระทำผิดก็จะถูกประราชิกถูกตำโทษตามบริการทางโลกนะเพราะญาติโยมมีความศรัทธาจึงทำให้เกิดรู้สึกอย่างมากไปไม่มีอะไรจริงอย่างยั่งยืนนะอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเท่านี้แหละท่านก็มองในทางธรรมนะว่าเป็นอย่างนี้แต่ฟังดูแล้วท่านก็ดูเหมือนว่าดูแล้วมันไม่ค่อยจะเชื่อมั่นเท่าไหร่นะคุณกบเนตต่อเรื่องเจ้าคณะปกครองสงฆ์พุทธศาสนิกชนสำนักพุทธกระทรวงทบวงต่างๆรวมทั้งคนที่มีหน้าที่ที่รับผิดชอบเนี่ยว่าจะทำให้มันเข้มข้นมากขึ้นถ้าเข้มข้นจริงมันต้องไม่เกิดแบบนี้ขึ้นมาอีกไงนี่เป็นมุมมองของพระที่นครนะคุณกบเนต
1: ค่ะคือมันก็เคยเกิดเหตุการณ์เพิ่งจะเกิดเหตุการณ์แบบลักษณะแบบเนี้ยใหญ่ๆมาเมื่อช่วงปีที่แล้วใช่ไหมคุณพิเชษฐ์ที่มันมีเป็นข่าวกันมาแล้วก็โอ้โหเล่นเอาพระระดับชั้นผู้ใหญ่หลายต่อหลายรูปนะก็กระทบแล้วก็กระเทือนกันไปแล้วก็เนี่ยผ่านมาก็ยังมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอยู่เพราะมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยคือถ้าไปดูอีกมุมนึงถ้าไม่ใช่มุมของคดีเขาบอกว่าวงการพระใช่ไหมวงการพระเครื่องอ่ะสะเทือนเหมือนกันเขาบอกว่าวงการพระเครื่องนี่นะถึงกับแบบระส่ำเลยนะคะตั้งแต่มีข่าวของสมีโชติมานี่มันก็กระทบนะโดยเฉพาะเหรียญเหนือดวงใช่ไหมที่ก่อนหน้านี้มันราคาแบบหลักล้านอ่ะก็คือตกควบเลยนะเขาบอกว่ามันก็กระเทือนเหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวไปถามผู้สื่อข่าวก็ไปถามที่อุดรธานีพอมันมีข่าวแบบนี้ออกมาเนี่ยมันช็อกสะเทือนวงการเหมือนกันเนี่ยเซียนพระต่างๆหรือว่าแผงพระที่อุดรธานีเขาเป็นยังไงเขาบอกว่ายอมรับเลยกระทบแบบชัดๆเลยนะคะโดยเฉพาะเหรียญเหนือดวงเพราะว่าราคามันตกนะเพราะว่าแบบใครก็เอามาปล่อยเอามาขายก่อนหน้านี้เป็นที่ต้องการหากันนะในตลาดแต่ว่าตอนนี้ทำไปทำมานะวัตถุมงคลอะไรต่างๆก็ราคาตกควบเลยนะคะเขาบอกพอไปสอบถามเกี่ยวกับสถานการณ์เรื่องของการซื้อขายราคาพระเครื่องรุ่นนี้เนี่ยก็บอกว่าประธานชมรมพระเครื่องนะคะที่บ้านเลื่อมเนี่ยก็บอกว่าให้ข้อมูลบอกว่าตลาดพระเครื่องในราคาซื้อขายกันเนี่ยมันก็กระทบเยอะเลยนะเพราะว่าพอข่าวนี้มันออกมาคนก็มาปล่อยของกันมาปล่อยเหรียญพระกันนะคะเหนือดวงองค์พ่อจตุคามรามเทพเนี่ยอันนี้คือชัดเลยแล้วก็ก่อนหน้านี้เหรียญบางเนื้อแล้วก็โดยเฉพาะเหรียญเนื้อทองคำอะไรต่างๆที่เคยมีราคาสูงเนี่ยหลักล้านหลังๆมาพอมีข่าวนี้ออกมาก็ปรับลดลงอย่างมากเหลือเพียงระดับหลักหมื่นก็ยังอยู่หลักหมื่นนะคุณวิชัยคุณผู้ฟังเขาบอกว่าก็ขึ้นอยู่กับเนื้อขององค์พระด้วยนะเรื่องของสะพงสภาพต่างๆรายละเอียดของเหรียญพระต่างๆแต่ว่าแน่นอนราคามันตกลงแบบเยอะมากเลยทีเดียวนะคะคือทางร้านเองเขาบอกว่าเขาก็ยังรับซื้อแหละแต่ก็รับซื้อในราคาหลักหมื่นบาทเพราะว่าตอนนี้มันก็เขาก็เป็นส่วนหนึ่งนะในการบางคนเขาก็ชื่นชอบเขาบอกว่าคะแนนเดียวกันตอนนี้ก็มีไม่มากนักที่จะนำเหรียญรุ่นนี้มาปล่อยเพราะว่าบางคนก็คงคิดว่าถ้ามาปล่อยตอนนี้ก็คงไม่ได้ราคาอะไรแล้วบางคนก็ซื้อมาหรือเช่ามาก่อนหน้านี้ก็อาจจะแพงกว่านี้ค่ะ
2: ใช่อันนั้นก็เป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นนะจากเรื่องของการสร้างวัตถุมงคลทั้งหลายคือวัตถุมงคลทั้งหลายสร้างขึ้นมาในคุณตัวนี้ต้นทุนมันไม่ได้แพงมากหรอกนะแต่ว่ามันอยู่ที่การพยายามที่จะทำให้ราคาของค่าเช่ามันแพงขึ้นอันนี้มันก็โยงกับเรื่องของตลาดพระเครื่องในตลาดพระถุมงคลซึ่งมีบรรดาเซียนทั้งหลายเกี่ยวข้องด้วยนะเพราะนั้นราคาบางทีมันแล้วแต่ความพอใจนะมันมีหลักแสนหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านหรือหลัก20 30ล้านก็มีนะที่บรรดานักการเมืองทั้งหลายมีกันอยู่เนี่ยประเด็นเนี่ยนี่ก็เรื่องหนึ่งแต่อีกเรื่องหนึ่งที่ผมก็เป็นประเด็นที่ ที่ทำให้เราได้เห็นนะก็คือเรื่องการเบียดบังทรัพย์สินของวัดทรัพย์สินเงินทองทุกอย่างของวัดเนี่ยเข้าไปโดยใช้มูลนิธิเนี่ยเป็นตัวที่จะทำการเอาทรัพย์เนี่ยไปแปลงหรือไปฟอกอะไรก็แต่นี่เป็นประเด็นเพราะว่าเป็นเรื่องที่วันนี้ที่เห็นพลเรือตรีพัฒนศักดิ์ปุพพาสุวรรณผู้บังคับการกองปราบนี่บอกเลยว่ากรณีที่มีการในโชติมีการจัดตั้งนะไออธิโชติพันประเสริฐหรืออดีตพระเนี่ยอธิโชติได้แหละนะได้มีการจัดตั้งมูลนิธิเนี่ยนะขึ้นมานะหวันโชติเนี่ยนะไอขออภัยใช่นะหวันโชติขึ้นมาเนี่ยนะเบื้องต้นตรงนี้ก็บอกว่ามูลที่เพิ่งจะเริ่มจัดตั้งมาต้นปีที่ผ่านมานี่เองนะจะมีกรรมการคนเดียวหรือมีบุคคลอื่นร่วมหรือไม่นั้นอันนี้เดี๋ยวขอเวลาตรวจสอบก่อนนะแต่ผมมีการตั้งข้อสังเกตอย่างนี้นะตุนคนเนี่ยปัจจุบันเนี่ยผมรู้มาว่าการจดทะเบียนจัดตั้งมูลที่หรือสมาคมเนี่ยยากเย็นแสนเขียนมากนะแล้วก็มีประเด็นนี้ด้วยกระทรวงมหาดไทยก็จะต้องไปตรวจสอบเนี่ยนะผมว่าก็บอกมีโควต้าในแต่ละปีจะมีโควต้าในการจัดตั้งสมาคมหรือมูลนิธิจำนวนเท่านั้นเท่านี้โควต้าคุณรู้ไหมเนี่ยด้วยพอเป็นมีโควต้าแบบนี้มันทำให้มีการวิ่งกันนะนะผมไม่รู้นะข้อที่จริงผมยังไม่เห็นนะแต่ว่าเรื่องนี้ผมได้ฟังมากับหูจากนักปกครองที่อยู่ในกระทรวงมหาดไทยว่าตกใจว่าทำไมเดี๋ยวนี้การจัดตั้งสมาคมมูลที่มันมีโควต้าด้วยเหรอแต่ละปีอ่ะการมีโควต้าเนี่ยมันทำให้เกิดการวิ่งเต้นกันได้นะวิ่งเต้นก็ไม่ต้องบอกว่าวิ่งเต้นเนี่ยต้องทำอะไรบ้างนะวิ่งเต้นเนี่ยนะแล้วพอเห็นตำรวจบอกว่าเนี่ยเพิ่งตั้งมาต้นปีนี่เองเนี่ยผมก็อยากรู้ต่อไปว่าแล้วการยื่นจดทะเบียนเนี่ยนะในส่วนของมูลนิธิอันเนี้ยยื่นมาตั้งแต่ปีไหนหรือเพิ่งยื่นแล้วไม่นานแล้วได้จดทะเบียนจัดตั้งได้เลยเนี่ยแสดงไม่ธรรมดาคือมันต้องมีอะไรบางอย่างไม่ธรรมดานะวัดดังๆขนาดนี้มันจะมีลูกศิษย์ลูกหาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เยอะเป็นคนในเครื่องแบบเยอะนั่นหรือว่าเป็นพวกนักปกครองอะไรอย่างเยอะเนี่ยนะมันต้องไม่ธรรมดาแน่นอนเรื่องนี้แต่ตำรวจไม่ได้พูดถึงประเด็นนี้นะแต่ผมต้องพูดให้ฟังนะว่ามันมีเรื่องเหล่านี้อยู่เพราะฉะนั้นต้องไปไล่เบี้ยกันต่อไปเพราะตำรวจบอกว่าการตั้งก็มีการตั้งคอนซิเกตว่ามีการนำเงินเข้ามาเพื่อฟอกเงินผ่านบริษัทและสนับสนุนประการคล้ายกับการดำเนินงานของวัดพระบาทน้ำพุเนี่ยนะซึ่งผู้การกองปราบบอกว่าสาระสำคัญฐานะการเงินของวัดตอนนี้อยู่ระหว่างการขอข้อมูลจากทางไหนบ้างจากปปง.เพื่อตรวจสอบอะไรทั้งหมดเงินทั้งเงินที่ไหลเข้าและไหลออกรวมถึงตรวจสอบที่มาของเงินและปลายทางของเงินแต่ละส่วนเพื่อเห็นเส้นทางการเงินอย่างชัดเจนนะส่วนนี้งานการจัดทำพระเครื่องรางวัตถุมงคลของวัดนั้นยืนยันว่ามีการจัดทำมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปีมีวัตถุประสงค์มีวัตถุมงคลหลายประเภทอย่างไรก็ตามการตรวจสอบรายได้จากส่วนดังกล่าวนั้นทำได้ค่อนข้างยากเนี่ยคือปัญหาในกลุ่มนี้เนื่องจากว่าบางกรณีมีการชำระเป็นเงินสดหรือมีการโอนเงินเข้าบัญชีโดยไม่ได้ระบุรายละเอียดที่ชัดเจนทำให้ไม่สามารถระบุได้ทันทีว่าเงินที่เข้าบัญชีนั้นเป็นรายได้จากการเช่าพระหรือมาจากส่วนอื่นนะนี่ก็ถือว่าเป็นความยากอย่างหนึ่งเหมือนกันไหมคุณกมลเนี่ย
1: ใช่เขาบอกว่าสิ่งที่ต้องไปดูเนี่ยเพราะว่าตอนนี้ตำรวจเห็นแค่เฉพาะตัวเลขค่ะก็คือตัวเลขของเงินน่ะแต่ว่าไม่เห็นว่าเส้นทางมันมาจากไหนแล้วเงินมันไหลไปที่ไหนบ้างอันเนี้ยเขาต้องใช้ระยะเวลาในการที่จะไปวิเคราะห์เส้นทางทางการเงินทั้งหมดแล้วก็การจับกุมผู้ต้องหาก็ไม่ได้หมายความว่าจะสามารถทราบรายละเอียดทั้งหมดทุกอย่างได้ทันทีใช่ไหมเขาถึงต้องค่อยๆไล่สอบปากคำไปเรื่อยๆนะเพราะมันต้องใช้เวลาคือคงไม่มีใครอยู่ๆก็ยอมรับออกมาเลยเพราะว่าจริงๆเขายังปฏิเสธได้ซ้ำไปนะตอนแรกเกี่ยวกับเรื่องของการแบบโกงเงินวัดหรือว่ายักยอกเงินวัดต่างๆเนี่ยเพราะว่าตอนนี้ตำรวจเขาก็ต้องไปพิสูจน์จากพยานหลักฐานพยานแวดล้อมต่างๆหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์คือมันยังไม่สามารถที่จะยึดเพียงแค่คำซักทอดหรือว่าคำให้การของบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยก็ต้องใช้เวลาในการที่จะให้เจ้าหน้าที่เขาเข้าไปตรวจสอบไปดูเรื่องของเส้นทางทางการเงินกันด้วยนะคะทีนี้พอไปดูเนี่ยทางด้านของพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์ท่านก็บอกอีกด้วยนะบอกว่าในกรณีนี้เนี่ยก็ต้องไปดูตำรวจก็ต้องไปดูไปประสานปปงใช่ไหมคะกองปราบก็ต้องไปประสานปปงไปดูเส้นทางทางการเงินเพราะว่าต้องดูว่ามันมีบุคคลอื่นที่เข้ามาเกี่ยวข้องอีกด้วยหรือไม่อาจจะไม่ใช่แค่ตัวของสมีโชติกับสิกาเอ๋เท่านั้นเพราะว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานตรวจสอบ ทั้งสองส่วนก็คือจะมีส่วนแรกส่วนของสมีโชตนะคะที่กระทำการผิดวินัยสงฆ์โดยการยักยอกเงินของวัดเข้าไปบัญชีส่วนตัวแต่มันมีการออกใบอนุโมทนาบัตรในนามของวัดแต่เงินก็คือไม่ได้เข้าวัดใช่ไหมเข้าบัญชีของสมีโชตอีกส่วนหนึ่งเนี่ยค่ะส่วนที่สองจะเป็นเรื่องของการตรวจสอบหาเส้นทางทางการเงินของผู้กระทำความผิดร่วมเนื่องจากเส้นเงินที่พบเนี่ยมันมีทั้งใบอนุโมทนาบัตรในการบริจาคแล้วก็ใบอนุโมทนาบัตรในการออกให้เช่าพระนะคะรวมไปถึงใบอนุโมทนาในการร่วมบริจาคปรับปรุงบำรุงวัดเนี่ยอันนี้มัน215ล้านบาทเงินตรงนี้เดี๋ยวต้องไปดูอีกว่ามันไปเชื่อมอะไรยังไงถึงใครอีกไหมคาดว่าคดีนี้จะมีบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องหลักฐานหรือว่าการคาดคะเนเขาบอกว่า 1-2 คนเนี่ยต้องมีแล้วก็คือไม่ได้มีแค่2คนนี้แน่นอนต้องมีบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องแน่นอนคือไม่ว่าจะเป็นในส่วนของซีกาเอหรือว่าพระภิกษุสงฆ์อันเนี้ยอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมคือขั้นตอนต่อจากนี้เดี๋ยวพนักงานสอบสวนเขาจะมีการส่งเอกสารไปให้ปปง.ดำเนินการนะคะช่วยในการดูไปดูไล่เส้นทางทางการเงินต่างๆแล้วก็อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบเพื่อจะหาว่าเส้นทางทางการเงินในการทุจริตเนี่ยมันเกี่ยวโยงไปถึงผู้ที่เข้ามาดำเนินคดีสำหรับกรอบระยะเวลาอันนี้เขาระบุไม่ได้แน่นอนเขาจะต้องค่อยๆไล่เส้นเงินไปเรื่อยๆค่ะ
2: ความน่าสนใจจุดหนึ่งเลยที่ดูจากข่าววันนี้นะคุณกมลเนตรก็คือสมีโชตหรือนายโชตเนี่ยนะให้การปฏิเสธนะต่อตำรวจข้อหายักยอกทรัพย์อ่ะโอ้ที่เขาเรียกว่าปฏิเสธนะคือเรียกว่าจนด้วยหลักฐานก็ยังไม่ยอมรับสารภาพอันนี้เป็นเรื่องที่ถือว่าโอ้นะแต่เขากล้าหาญมากเพราะว่าให้การปฏิเสธข้อหายักยอกทรัพย์แต่สารภาพว่ามีความสัมพันธ์สีกาเอ๋มาประมาณ2ปีแล้วคือนี่ยอมรับสารภาพแต่ยักยอกทรัพย์เนี่ยไม่ยอมรับสารภาพโอ้โหนะก็ค
1: ือ
2: วันนี้เป็นเรื่องที่ผมว่าคนฟังแล้วมันน่าเศร้าจริงๆเลยนะแต่เอาเป็นว่าอย่างนี้นะแต่เนี่ยเราก็พูดเรื่องของทรัพย์สินของวัดแล้วเนี่ยคุณต้นเนตรแต่ผมก็ไปนั่งดูนะว่าตามกฎหมายตามระเบียบต่างๆแล้วเนี่ยเพื่อท่านผู้ชมทุกฟังจะได้ตามเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันนะเวลาเราพูดถึงทรัพย์สินของวัดเนี่ยนะคุณกมลเนตรหรือศาสนสมบัติของวัดเนี่ยก็คือทรัพย์สินทุกชนิดนะที่เป็นของวัดนั้นมันเริ่มตั้งแต่ที่ดินที่วัดตั้งอยู่นะทั้งหมดนั้นในเขตวัดเลยนะอันที่สองคือที่ธรณีสงฆ์หรือที่กัลปนาก็คือที่ดินที่เป็นสมบัติของวัดแต่อยู่นอกเขตวัดเนี่ยอยู่นอกเขตวัดนะหรือที่ดินที่ได้รับการอุทิศถวายนะครับอันนี้ไม่สามารถซื้อขายหรือโอนกรรมสิทธิ์ได้นะมันอาจจะมีเรื่องเหล่านี้เนี่ยบางทีที่เราพบโฉนดที่ไปสีกาเอ๋แล้วมีโฉนดที่ดึงโฉนดที่ดินเราก็ไม่รู้นะมันโยงก็ได้เดี๋ยวตำรวจก็คงขยายผลไปอันที่3ก็คือเสนาสนะอาวรณ์ในสิ่งก่อสร้างเนี่ยพวกโบสถ์วิหารศาลาการเรียนอะไรเงี้ยนะสุนทรเนี่ยหอราชวงศ์หอคลังอันที่4คือเงินและผลประโยชน์ไอ้ตัวนี้แหละที่เจอเยอะนะเป็นหลายร้อยล้านเนี่ยหลายคนก็บอกว่าน่าจะเกินพันกว่าล้านแน่ๆอ่ะถ้าเกิดสืบไปจะเจอไปอย่างนี้นะอันเนี้ยไปจากไหนเงินและผลประโยชน์ไป1เงินทำบุญเราที่เราเห็นเนี่ย2เงินบริจาค3เงินผลประโยชน์ผลประโยชน์จากค่าเช่าที่ธรณีสงฆ์แล้วก็มีดอกเบี้ยมีเงินขายสิ่งของและค่าชดเชยต่างๆนะซึ่งต้องเข้าบัญชีวัดตรงขีดเส้นใต้ตรงนี้นะซึ่งต้องเข้าบัญชีวัดและอยู่ในความดูแลของไวยาวัจกรหรือเจ้าอาวาสเพื่อใช้ในกิจการของพุทธศาสนาเนี่ยนะและก็อันต่อมาสุดท้ายคือของมีค่าและสังขารทรัพย์อื่นๆนะเช่นพวกพระพุทธรูปวัตถุมงคลธรรมะเครื่องใช้ไปในวัดเหล่านี้รวมถึงทรัพย์สินที่สามารถเคลื่อนย้ายได้นะโต๊ะเก้าอี้กล่าวดิอันเนี้ยรวมคือทรัพย์สินของวัดหรือศาสนสมบัติทีนี้มันมีกฎกติกาอยู่อย่างนี้ว่าการบริหารจัดการของวัดเนี่ยนะเรื่องเงินเพราะเราเห็นเงินแบบปึ้งๆนะคุณกมลเนตรโอ้โหเก็บเงินไว้ในกุฏิเนี่ยเป็นปึ้งๆแล้วมัดอย่างดีเบิกมานี่ยังตั้งอยู่เลยนะไอ้บ้านสีกาเอเราก็เจอเงินแบบเดียวกันนะเป็นปึ้งๆเงินเบิกใหม่ๆไปจากธนาคารเลยอ่ะนึกถึงวันก่อนคุณวิรชัยนะออกมาพูดไงใช่ไหมท่านผู้ว่าแบงค์ชาตินะที่ออกมาบอกว่าเดี๋ยวจะประเข้มงวดเรื่องการเบิกเงินเบิกถอนเงินเบิกทองคำอะไรกันมากขึ้นแล้วเราไม่รู้เนี่ยไอ้ที่ถอนออกมาที่ผ่านมามาปึ้งเนี่ยออกมาได้เยอะใจต่อไปก็จะเข้มงวดมากขึ้นแล้วนะถอนเงินเนี่ยทีนี้ไปดูว่าเขาจัดการยังไงเงินทั่วไปก็คือค่าเช่าที่ดินเพื่ออาศัยค้าขายนะหรือการเกษตรกรรมเนี่ยต้องออกใบเสร็จรับเงินกูเนี่ย นะเอาใบเสร็จทั้งหมดแล้วลงบัญชีใช่ต้องลงแล้วก็ลงบัญชีและลงเลขที่ใบเสร็จด้วยอันนี้ชัดเจนกำหนดไว้สองเงินการกุศลต้องออกใบอนุโมทนาบัตรอย่างที่ว่าแล้วก็ลงบัญชีลงเลขที่ใบอนุโมทนาบัตรด้วยแต่อันนี้ประเด็นคือนะมูลนิธิเนี่ยนะเป็นตัวกลางบอกว่าเป็นการเงินการกุศลบริจาคให้วัดแต่ปรากฏว่ามูลนิธิเนี่ยเป็นตัวกลางในการออกใบอนุโมทนาบัตรนี่อันนี้ก็เป็นอะไรที่ผิดปกติแล้วอันที่สามคือเงินการเก็บรักษาเงินเขาบอกหากมีเงินเกิน100,000 บาทต้องฝากธนาคารในนามของวัดใช่ไหมคุณวันเนธเงินการกุศลที่เก็บรักษาตามแนววัตถุประสงค์ของผู้บริจาคแล้วก็ต้องทำบัญชีรายรับรายจ่ายประจำเดือนและงบประมาณประจำปีโดยไวยาวัตกรที่ผู้เจ้าว่าแต่งตั้งจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องนี้มันมีกฎกติกาอยู่แล้วคุณตัวเน่แต่ปัญหาก็คือไม่ได้ทำตามกฎกติกาเลยเนี่ยนายโชติเลยนะ
1: ค่ะคือเขามีคือเขาเพื่อเป็นการป้องกันนะตอนนั้นเขาก็เลยออกมาว่าเออถ้าเกิดว่ายิ่งโดยเฉพาะเป็นวัดใหญ่ๆนะบางทีก็จะมีญาติโยมที่ศรัทธาเยอะใช่ไหมคะคุณวิเชษฐ์คุณผู้ฟังเขาก็เลยมีการกำหนดหลักเกณฑ์ขึ้นมาเนี่ยแหละตอนหลังว่าเออถ้าเกิดว่ากรณีที่มีการรับเงินมาแล้วเงินมันเกิน100,000 บาทขึ้นไปอ่ะก็จะต้องเอาไปฝากธนาคารเนี่ยเพื่อให้มันเกิดความโปร่งใสขึ้นแต่ทีนี้มันจะมีอยู่เล็กน้อยก็คือไอ้ตรงกรณีที่เป็นเงินการกุศลเนี่ยค่ะเงินบริจาคเงินทำบุญเงินอะไรแบบเนี้ยคือเขาไม่ได้บังคับหรอกแต่เพียงว่าวัดควรแต่ทีนี้เนี่ยบางวัดเขาโอ้โหบางทีญาติโยมมาเออมาหยอดตู้หยอดอะไรแล้วเขาไม่ได้รู้ว่าเป็นแบบจำนวนคนบางทีมันเยอะอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ออกเป็นใบอนุโมทนาแต่ว่าอันเนี้ยก็คือควรจะต้องมีการลงบัญชีลงเลขที่รับจ่ายอะไรกันมาว่าอ่ะตู้นี้เดือนนี้สัปดาห์นี้เท่าไหร่อะไรแบบเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นบางทีบางวัดก็จะมีตรงเนี้ยที่มันจะเป็นตัวเงินที่ดีเขาไม่ได้ออกใบอนุโมทนาบัตรให้แล้วก็มันก็ไม่ได้มีตัวเลขที่แบบเป็นตัวเลขแบบยืนยันแบบชัดเจนนะคุณวิเชษฐ์มันก็จะมีตรงนี้อยู่ด้วยนะคะยกเว้นถ้าเดี๋ยวนี้บางคนก็คือเขาเรียกว่าอะไรไปถึงก็สแกน QR โค้ดทำบุญใช่ไหมแล้วก็จะได้แบบ
2: อย่างนั้นอ่ะ
1: ทำบุญแล้วก็ลดหย่อนภาษีได้ด้วยแบบเนี้ยอันเนี้ยก็จะเป็นอีกกรณีนึงอีกเรื่องนึงที่เข้าวัดโดยตรงนะคะอ่ะคุณวิเชษฐ์เดี๋ยวพักกันก่อน
2: เดี๋ยวเติมอีกสักนิดนึงก่อนนิดเดียว
1: ค่ะ
2: เนี่ยที่เราพูดถึงที่ดินเมื่อสักครู่เนี่ยนะเห็นมั้ยไปว่านศรีกายเอเนี่ยมีโฉนดที่ดิน2ฉบับมีสัญญาซื้อขายที่ดิน1ฉบับรวม10รายการอย่างเงี้ยแล้วยังมีเยอะแยะมากมายอันเนี้ยเป็นตัวอย่างว่าไอ้สิ่งที่เราพูดถึงกันอยู่ก็คือการเอาเงินวัดแล้วไปแปลงเงี้ยไปฟอกอ่ะแปลงเป็นทรัพย์สินอย่างโน้นอย่างนี้อีกมากมายนะผมเชื่อว่ายังมีคนที่เกี่ยวข้องอีกหลายคนนะในกระบวนการนี้ถ้าได้ฟังข่าวดูแล้วเนี่ยแต่ว่าก็เชื่อมือตำรวจนะว่าเขาจะสามารถสืบสาวราวเรื่องได้นะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราก็ต้องเชื่อมั่นตำรวจเขาจะทำเรื่องนี้มาเขาทำเก็บข้อมูลมาทุกอย่างแล้วเปิดออกมาแต่ว่านี่อะไรคือมันเสื่อมเสียแต่ก็หวังว่าท่านผู้ชมทุกฟังเราจะไม่หมดศรัทธาในพระพุทธศาสนานะเราไปยึดมั่นถือมั่นใน
1: คำสอน
2: พระเจ้าไปแล้วกันแล้วก็คำสอนพระธรรมแบบต่อพระพุทธไปแล้วกันพระพุทธพระธรรมนะส่วนพระสงฆ์ก็แล้วแต่ท่านแล้วกัน
1: ไม่บังคับกันค
2: ่
1: ะเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่นึงนะคะเดี๋ยวกลับมาต่อช่วงหน้าค่ะ
0: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์โดยวิเชษฐ์พิชัยรัตน์และกมลเนตรนวลจันทร์
3: 95.5 FM Thinking Radio

0: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์โดยวิเชษฐ์พิชัยรัตน์และกมลเนตรนวลจันทร
3: ์ชั่วโมงสุดท้ายข่าวเด่นสุดสัปดาห์นะคะอยู่กับกมลเนตรและคุณวิเชษฐ์นะคะวิเชษฐ์เดี๋ยวไปทักทายคุณผู้ฟังกันหน่อยนะคะพูดคุยกันมาหลากหลายช่องทางเลยพอเป็นปมร้อนเรื่องนี้นะหลายท่านก
4: ็
3: ได้รับชมติดตามข่าวกันนะแล้วก็ส่งความคิดเห็นพูดคุยกันเข้ามานะคะคุณชวนันนะคะทักทายเข้ามาทาง Facebook Live นะคะทักทายเราสองคนเข้ามาคุณกิตสริศนะคะทักทายคุณวิเชษฐ์ทักทายกมลเนตรเข้ามานะคะคุณประสิทธิ์นะคะบอกว่าถ้าเป็นข้าราชการหรือพนักงานบริษัทรัฐวิสาหกิจปีนี้เกษียณแล้วอย่าทำให้คนที่ตั้งคำถามมีเรื่องของการเกษียณนะใช่เพราะว่าเดือนนี้เดือนสุดท้ายใช่ไหมถ้าเกิดว่าใครที่จะเกษียณอายุราชการนะคะคุณคุณคณิตนะคะบอกว่าทักทายเราสองคนเข้ามานะคะบอกว่าต้องแยกแยะนะให้ออกจากเรื่องของสังคมที่เป็นเรื่องของธุรกิจเพราะว่ามีพุทธพาณิชย์นะไม่ต้องเสียภาษีแล้วก็เป็นแหล่งฟอกเงินนะคะบทลงโทษเรื่องพระภิกษุสงฆ์ที่ประพฤติผิดวินัยสงฆ์ต้องใช้กฎหมายอาญาและแพ่งปกติหลังพ้นจากสภาพนักบวชชายก็เนี่ยแหละค่ะก็ต้องถูกดำเนินคดีนะแล้วก็ถูกตำรวจเนี่ยแหละแล้วก็ในการแจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายอาญาเพราะว่ายังไงเขาก็ต้องถูกสึกใช่ไหมถูกจับสึกนะคะวันนี้คุณไซบางบานนะคะบอกว่าตอนเช้าตื่นมาแถวๆอยุธยาเริ่มรู้สึกถึงลมหนาวโชยมาบ้างแล้วนะคะแสดงว่าอากาศนะแบบว่ามันเริ่มแบบมันหลังฝนตกใช่ไหมแต่ช่วงนี้ฝนตกเยอะนะหลายพื้นที่นะคะเกี่ยวกับคดีของพระภิกษุสงฆ์ที่ผ่านมามีหลายคดีเลยเคยมีการสรุปคดีบ้างหรือเปล่าว่าสมีเหล่านี้ต้องโทษอะไรบ้างแล้วเงินทองทรัพย์สินที่ตรวจสอบแล้วก็ยึดขึ้นมาเข้าบัญชีไหนไม่เคยมีการแจ้งกันออกมาเลยนะคะทางด้านของคุณอรินานะคะบอกว่าตลกตรงที่ลูกศิษย์นะเร่งไล่ตำรวจที่ปลอมตัวไปเป็นลูกศิษย์ที่เข้าไปจับกุมค่ะตำรวจบอกว่าสงสัยทำบุญน้อย
4: เหรอ
3: โดนไล่ค่ะเดี๋ยวทักทายทาง YouTube กันหน่อยนะคะ YouTube ก็มีหลายท่านทักทายพูดคุยกันเข้ามานะคะคุณสมประสงค์ทักทายกมลเนตรทักทายคุณวิเชษเข้ามานะคะจากปารีสนะคะแล้วก็คุณชวนันก็ทักทายผ่านทางช่องทางนี้มาด้วยนะคะแล้วก็คุณกาตนานะคะก็บอกว่าแต่ก่อนเนี่ยเซ็นเซอร์หนังอาบัตนะต่างๆมีการกล่าวหากันนะเรื่องของศาสนาทำให้เสื่อมเสียนะคะแต่ว่าแหมดูสิว่าสมีโชตินี่จัดเต็มซะอย่างนั้น
4: ครับก็เอ๊ะคุณไม่ได้ได้ยินด้วย
3: ฮะค่ะตอนนี้ได้ยินแล้วค่ะเมื่อสักครู่อาจจะไม่ได้
4: โอเคครับโอเคคือคดีเก่าๆนะผมว่าตอนนี้ก็คดีมันก็อยู่ในกระบวนการยุติธรรมนะก็หลายคนก็ยังอยู่ในเรือนจำติดคุกอยู่นะแต่ว่าเรื่องทรัพย์สินตรงนี้น่าสนใจตรงที่ว่าคือที่ท่านผู้ชมตั้งคำถามเนี่ยนะคือผมด้วยอย่างเงี้ยคือชาวบ้านก็สงสัยอยู่แล้วล่ะว่าเอ๊ะไอ้ทรัพย์สินที่ยึดมาได้เนี่ยคุณกมลเนี่ยที่ยึดมาได้เนี่ยตกลงแล้วมันอยู่ที่ไหนเงินที่ยึดมาได้อยู่ที่ไหนผมว่าตรงนี้เป็นเรื่องที่ชาวบ้านสนใจคือถ้าเราว่ากันว่าถ้าทรัพย์สินไหนเป็นของวัดเนี่ยตามหลักแล้วเนี่ยเมื่อมีการดำเนินคดีแล้วมีเงินยึดมาได้เนี่ยมันก็จะต้องกลับไปเป็น

0: ัดถูกไหมอันนั้นคือเพราะว่าเจ้าวาดเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายวัดก็ถือว่านะเป็นผู้ที่ต้องนะได้รับนะทรัพย์สินต่างๆที่ถูกเบียดบังยักยอกไปกลับคืนมาเป็นของวัดทีนี้ในแต่ละคดีถ้าทำให้ถ้าตำรวจทำให้เห็นชัดเจนว่าเออนะเนี่ยไอ้ทรัพย์สินที่ยึดมาได้นะทั้งหมดเนี่ยนะในแต่ละคดีว่าใหญ่ๆดังๆขนาดนี้นะเราได้นะยึดมาแล้วก็กลับคืนไปสู่วัดเรียบร้อยแล้วโอ้อันนี้จะทำให้ชาวบ้านเบาใจมากเพราะว่าการที่ตั้งคำถามแบบนี้แสดงว่าหวาดระแวงอยู่ว่าเออเอ๊ะไม่แน่ใจว่าไอ้ทรัพย์สินมันจะเต็มเม็ดเต็มหน่วยไหมไอ้ที่ยึดมาได้มันไปอยู่ที่ใครบ้างนะไม่ได้กลับไปอยู่ที่วัดหรือถ้าว่าสมมติว่าทรัพย์สินบางอย่างที่บอกว่าเออมันไม่กลับไปสามารถกลับไปเป็นของวัดได้เนี่ยเออมันต้องตกเป็นของแผ่นดินเนี่ยมันเท่าไหร่ในแต่ละคดีอ่ะมันจะมีเรื่องเหล่านี้ที่เป็นประเด็นคำถามเพราะงั้นเนี่ยผมว่าประจบคดีหนึ่งนะถ้าทำให้ชาวบ้านสบายใจก็คือทางพนักงานสอบสวนหรือตำรวจหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นปปง.หรือจะเป็นอะไรนะสำนักงานผู้สายชาตินะหรือว่าตำรวจเนี่ยถ้าได้สรุปนะให้ชาวบ้านได้เห็นว่าอ๋อเอาคืนไปเป็นทรัพย์สินของวัดเท่าไหร่แล้วตกเป็นของแผ่นดินเท่าไหร่อย่างนี้ชาวบ้านสบายใจนี่คือวันนี้แต่ผมว่าเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจที่ตั้งประเด็นไว้ทุกครั้งนะครับ
1: เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปติดตามข่าวสารอื่นๆมีข่าวประชาสัมพันธ์กันมานะคะเชิญชวนคุณผู้ฟังกิจกรรมเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD นะคะจะพาคุณไปเปลี่ยนโหมดการใช้ชีวิตใหม่ให้สนุกอร่อยแล้วก็สตรองค่ะปลดล็อกเคล็ดลับสุขภาพนะคะจากคุณหมอแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญตัวจริงทั้งเรื่องของสมุนไพรไทยนะคะการกำหนดอาหารที่อร่อยและสุขภาพดีค่ะที่จะมาย่อยเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายปรับนิดเปลี่ยนหน่อยออกกำลังกายได้ผลลัพธ์เปลี่ยนชีวิตนะคะ3ตุลาคมนี้เวลา 8:30 นถึง 16:30 นที่โรงแรมดิเอมเมอรัลถนนรัชดาภิเษกนะคะรับจำนวนจำกัดสามารถสมัครกันได้ที่ LINE แอดของ Thinking Radio นะคะ @thinking radio นะคะ THINKINGRADIO นะคะ @thinking radio นะคะเพราะว่าสุขภาพดีไม่ต้องรอให้ป่วยก่อนค่ะมากินอยู่เป็นได้ด้วยกันนะคะเอาเชิญชวนคุณผู้ฟังที่สนใจกันเรื่องของการที่จะมีสุขภาพดีแต่ว่ายังกินให้อร่อยอยู่ค่ะ
0: นะครับอ่ะกล้ามประเด็นไปหน่อยคุณโยนเนี่ยงั้นไปดูเรื่องทุจริตการสอบสอถอกันหน่อยเพราะว่าประเด็นนี้ก็มีความคืบหน้าใช่ไหม
1: ใช่ค่ะก็มีการจับนะเรื่องของเจ้าหน้าที่ DSI นะคะ2คนนะที่มีพฤติกรรมที่เกี่ยวโยงไปถึงคดีสอบท้องถิ่นนะคะก็มีรายงานข่าวว่าสำหรับการจับกลุ่มเรื่องของเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI จำนวน2รายนะคะที่เกี่ยวข้องเป็นเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการกองกิจการต่างประเทศคดีอาญาคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศนะคะแล้วก็อีกท่านนึงก็เป็นพนักงานสอบสวนชำนาญการพิเศษสังกัดของกรมสอบสวนคดีพิเศษคือจากข้อมูลที่มีเนี่ยเขาทราบว่าเจ้าหน้าที่ DSI 2รายนี้นะคะทำหน้าที่มีลักษณะเป็นตัวกลางในการประสานงานคอยหิ้วเงินสดค่ะระหว่างลูกค้าไปยังจ่าพิชิตซึ่งเป็นตัวกลางของขบวนการนี้ในการที่จะเกี่ยวกับเรื่องของการทุจริตการโกงสอบเนี่ยนะคะโดยมีการเรียกเก็บเงินจากผู้ที่ต้องการได้โควต้าเพิ่มอีกเท่าตัวหรือว่าอาจจะมากกว่าเช่นจากพิชิตเรียกเก็บเงินได้คือให้ได้สิทธิ์ในการเข้าสอบบรรจุเป็นราชการเนี่ย 250,000 บาทใช่ไหมถ้าจากพิชิตเรียกแต่ว่าเจ้าหน้าที่ DSI 2คนนี้ก็จะเรียกเก็บเพิ่มอีกค่ะอีก 250,000 บาทโดยอ้างว่าเป็นค่าดำเนินการเพิ่มเติมนอกจากนี้ยังมีรายงานระบุด้วยนะคะว่าเงินที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการเป็นเงินสดจึงไม่มีหลักฐานที่มันเป็นเส้นเงินอันนี้แหละเขาใช้วิธีการกิ้วกระเป๋าคุณวิเชษคุณผู้ฟังมันก็เลยเป็นเงินสดอันนี้ก็เลยไม่มีเส้นทางทางการเงินในการโอนแต่ว่าเจ้าหน้าที่ได้มีการตรวจพบหลักฐานสำคัญที่นำไปสู่การจับกุมค่ะคือมันเป็นคลิปเสียงการสนทนาภายรวมไปถึงภาพถ่ายวันเวลาและข้อมูลที่ใช้ในการประกอบหลักฐานเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะมีการรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็เตรียมขยายผลไปยังบุคคลอื่นๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเชื่อว่ายังมีบุคคลที่เป็นข้าราชการมีตำแหน่งเข้ามาเกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้อีกหลายคนด้วยกันค่ะ
0: นี่แหละแล้วถ้าเราดูจากการ

0: แถลงของทางผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะคุณโอเน่พลตรวจโทนัทศักดิ์ชาวนาฉายมุกในวันนี้แหละนะรวมทั้งบิ๊กเต่าด้วยรองปปชกเนี่ยพลตรีจรูญเกียรติปานแก้วเดี๋ยวโบเห็นแล้วเราได้เห็นความเชื่อมโยงนะว่านายประวิตรหรือนายกเฮงเนี่ยที่ผู้สมัครสอสอพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะที่ตอนนี้ดูเหมือนว่าเป็นผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นตัวการสำคัญเนี่ยนะมีความเชื่อมโยงกับเจ้าหน้าที่ของดีเอสไอสองคนเนี้ยนะก็บอกว่าดีเลยนะนายประวิตรให้การปฏิเสธต่อข้อกล่าวหาพร้อมนำพยานหลักฐานส่งมอบให้กับพนักงานสอบสวนนะเพื่อยืนยันว่าได้รับการติดต่อชักชวนจากนายอิทธิพลสิริเพชรพัทรกุลหรือวิกเตอร์เจ้าหน้าที่นะครับคดีพิเศษชำนาญการกองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศซึ่งกล่าวอ้างว่าได้รับโควต้าจากผู้มีอำนาจที่เกี่ยวข้องกับการจัดสอบหรือที่เรียกว่าบอสสามารถช่วยเหลือบุคคลที่ได้รับการบรรจุเข้ารับเป็นข้าราชการได้โดยให้นายประวิตรจัดหาบุคคลที่สนใจสมัครสอบนะแล้วนายอิทธิพลก็นัดหมายนายประวิตรและพยานไปพบนายอนุรักษ์กระจนริบหรือว่าด็อกเตอร์ต่อซึ่งเป็นพนักงานสอบสวนชำนาญพิเศษคดีชำนาญการพิเศษและก็แนะนำว่านายอนุรักษ์เป็นหุ้นส่วนของบอสจากนั้นก็ตกลงกันแล้วก็มีการนัดหมายส่งมอบเงินที่เรียกรับมาจากผู้สมัครสอบ701รายอยู่เนี่ยพร้อมรายชื่อบุคคลที่ประสงค์จะสอบเข้าบรรจุเนี่ยนะแล้วปรากฏว่าก็บอกว่าจากนั้นในช่วงเดือนพฤศจิกายนนายประวิตรและพยานได้นำเงินที่ได้รับจากผู้สมัคร701รายเนี่ยนะส่งมอบให้นายอิทธิพลและนายอนุรักษ์เนี่ยสองเจ้าหน้าที่ดีเอสไอเนี่ยรวม2ครั้งคือเนี่ย55ล้านอ่ะ2ครั้งนี่55ล้านบาทนี่ค่ามัดจำเลยก็บอก55ล้านบาทเป็นค่ามัดจำนะเป็นจากพยานหลักฐานดังกล่าวนะบก.ปปช.ก็ยื่นคำร้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค3จนทั้งมีการอนุมัติและมีการจับกุมผู้ต้องหาทั้ง2รายได้เรียบร้อยนี่ไงโอ้โหเราก็มีนึกนะคุณวันเดชว่าตอนแรกเราคิดว่ามันน่าจะเกี่ยวข้องกับหนึ่งก็พวกราชการในกระทรวงมหาดไทยใช่ไหมแล้วก็นึกว่าไหนน้อยก็คือโอเคกรมสถ.นะโดยตรงแล้วตอนหลังก็อาจจะมีพันไปสู่นักการเมืองใช่ไหมก็มีหลายระดับด้วยกันนะแต่เราก็ไม่นึกว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษจะเข้าไปยุ่งกับพวกพันกับเรื่องคดีนี้ด้วยแต่ต้องย้ำว่าไม่ใช่เรื่องของกรมนะเป็นเรื่องของบุคคลที่อยู่ในกรมแต่ว่านี่มันสะท้อนให้เห็นว่าโอ้มันเรื่องเวลามันเป็นการทุจริตประพฤติมิชอบกันเนี่ยกระบวนการแต่ละครั้งมันใหญ่โตอยู่นะครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันนะมันพลาดไปถึงเจ้าที่ DSI 2รายเนี่ยมันทำให้บางคนตั้งคำถามไปบอกโอ้แล้วใน DSI เนี่ยนะคือมันเนี่ยคดีต่างๆมันเยอะมากนะมันมีทั้งคดีที่รับเป็นคดีพิเศษนะแล้วมันมีทั้งคดีที่ไม่ได้รับเป็นคดีพิเศษซึ่งเวลาเขาจะตั้งเนี่ยเขาจะตั้งเจ้าของสำนวนนะเพื่อนผมเคยเป็นเจ้าของสำนวนเนี่ยคดีที่กรมดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเลยนะเขาไล่ฟังหมดเลยว่าสำนวนแต่ละครั้งเนี่ยโอ้โหนะมันวิ่งเต้นกันประเภทแบบไม่รู้เงินเลยแถวไหนเท่าไหร่ยังไงนั่นในแต่ละคดีเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งการสั่งไม่ฟ้องเนี่ยถือเป็นหัวใจสำคัญนะคือถ้าสั่งไม่ฟ้องด้วยพยานหลักฐานก็ดีไปแต่ถ้าสั่งไม่ฟ้องด้วยเหตุผลอื่นเนี่ยอันนี้เงินมันหล่นจะมาเพราะงั้นผมว่าเราก็เนี่ยแหละปัญหาเราก็ต้องหวาดระแวงอะว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยในแต่ละหน่วยงานที่มีหน้าที่เราไปชอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นมีผลต่อการสั่งนะในการดำเนินคดีเนี่ยนะมันสะท้อนว่ามันมีการวิ่งเต้นกันประเภทมโหฬารน่ะและดีดีเอสไอก็เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยนะครับ
1: แล้วก็ดีเอสไอก็ให้ออกจากราชการไปแล้วนะคะสำหรับเจ้าหน้าที่ดีเอสไอสองรายนี้คืออย่างที่บอกอะค่ะมันเป็นเรื่องบุคคลด้วยนะแล้วก็มีความรู้จักมีความเกี่ยวข้องกันเนี่ยแหละกับเรื่องของการทุจริตการสอบเพราะฉะนั้นเขาก็ให้ออกจากราชการไปก่อนแล้วก็เบื้องต้นมีรายงานว่าได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวนะคะรับการประกันตัวชั่วคราวแล้วก็ใช้ตำแหน่งหน้าที่นี่แหละในการที่ขอประกันตัวออกมานะคะแล้วก็ทั้งคู่ยังคงปฏิเสธนะข้อกล่าวหาอยู่นะคะที่ถูกตั้งข้อกล่าวหาเรื่องของการทุจริตนะคะเรื่องของการรับเงินนะในเรื่องของการสอบท้องถิ่นค่ะ
0: ก็ยังคงต้องตามดูกันต่อไปสำหรับเรื่องนี้เอาละงั้นเราข้ามไปดูเรื่องราวของการเมืองแล้วกันเพราะว่าวันที่14นี้แล้วจะเป็นวันสำคัญเนี่ยคุณตนทิก็ประกาศไปแล้วเดี๋ยวรอดูผลวันที่14เนี่ยว่าจะออกไปเป็นยังไงถ้ารองกกต.สั่งไม่ฟ้องสักคนเดียวเดี๋ยวจะมีการเคลื่อนไหวต่อแน่นอนมีรายงานข่าวว่าการประชุมกกต.เพื่อลงมติคดีหัวสว.วันจันทร์ที่14กันยายนนี้จะเริ่มในเวลา10 นาฬิกาเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อเริ่มประชุมแล้วกกต.แต่ละคนจะส่งใบลงมติของตัวเองที่มีต่อผู้กล่าวหาตั้ง229คนใน7ข้อกล่าวหานะใบลงมติดังกล่าวแต่ละคนจะได้รับไปตั้งแต่การประชุม เมื่อครั้งมีการรับฟังข้อที่

0: ทิ้งเรียบร้อยแล้วเมื่อ28สิงหาคมที่ผ่านมาและจากนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่สำนักการประชุมก็จะรวบรวมผลการลงมติและฐานมติซึ่งเมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมาได้มีการประชุมทำความเข้าใจนะในขั้นในการลงมติกันเรียบร้อยแล้วล่ะทีนี้ผู้ถูกกล่าวหาในคดีทั้งหมด229คนแบ่งเป็นสวชุดปัจจุบัน138คนรัฐมนตรีสสและกรรมการแห่งพรรคภูมิใจไทย21คนเครือข่ายพรรคภูมิใจไทย20คนสวสำรองและผู้สมัครสวอีก50คนนะครับซึ่งทั้งนี้หลังกรกตมีมติแล้วเนี่ยเป็นขั้นตอนของสำนักงานละซึ่งจะต้องมีการรวบรวมความเห็นของกรรมการแต่ละคนที่เป็นเสียงข้างมากเพื่อเป็นมติเอกฉันท์หรือเป็นมติเอกฉันท์ขออภัยมันจะทำเป็นคำวินิจฉัยนะครับโดยตามกฎหมายต้องมีการจัดทำคำวินิจฉัยแล้วเสร็จภายใน60วันกรณีหากเป็นมติจะให้ส่งศาลฎีกาเป็นแผนกคดีเลือกตั้งก็จะใช้เวลาในการจัดทำคำร้องอีก60วันโอ้โหครูบันเน
1: ธ
0: ฟังดูใหญ่ตรงนี้แล้วนะ60บวก60ป่าก็ไป120วันนะสมมติว่ากกต.ใช้เวลาเต็มแม็กซ์เรื่องมันไม่อย่างที่หลายคนเข้าใจนะว่าโอ้เดี๋ยวส่งศาลฎีกาปั๊บเรียบร้อยแน่นอนพอเห็นขั้นตอนมาแล้วเนี่ยนะมันต้องใช้เวลาอีกนะแต่กกต.บอกผมใช้สิทธิ์ตามกฎหมายเต็มที่เลยเต็มแม็กซ์เลยนะ120วัน120วันก็3เดือนใช่มั้ยโอ้4เดือนสิคุณวันเนี่ยใช่มั้ย
1: ค่ะ
0: 42เออ120วัน4เดือนนะเออ4เดือนนี่มันก็ใช้เวลานะก็ไม่เป็นไรนะรอดูต่อไปว่าเขาอาจจะใช้เวลาไม่เป็นตามที่กฎหมายกำหนดก็ได้อาจจะเร็วกว่า60วัน60วันก็ได้นะคุณวันเนี่ย
1: แล้วก็เห็นบอกว่าการจะไปทำข่าวกันในวันที
0: ่
1: 14กันยายนนี่นะก็จะต้องมีการเปิดลงทะเบียนอะไรกับแบบสื่อมวลชนคือก็คือเพื่อระบุจำนวนนะให้เรียบร้อยนะคุณวิเชษก็คือเปิดให้สื่อลงทะเบียนกันเนี่ยในวันพรุ่งนี้วันอาทิตย์ที่13กันยายนแล้วก็เห็นบอกว่ามีความเป็นไปได้สูงที่จะมีการแถลงน่าจะไม่มีการระบุเสียงในการแถลงข่าวจะไม่มีการระบุเสียงของกกต.ว่าลงมติเท่าไหร่อะไรอย่างไรนะใครเป็นเสียงข้างมากใครเป็นเสียงข้างน้อยแล้วก็จะไม่มีการระบุรายชื่อผู้ที่ถูกกล่าวหาในกรณีที่กกต.เนี่ยจะมีมติส่งสารในการพิจารณาด้วยแต่จะเป็นการระบุจำนวนคนเท่านั้นเห็นบอกว่าเดี๋ยวความชัดเจนเนี่ยก็จะต้องรอให้คำวินิจฉัยแล้วก็รอคำรับฟ้องของศาลฎีกาเป็นหลักนะคะอันนี้คือที่จะออกมาในวันที่14ที่ผู้สื่อข่าวเขาไปพยายามจะไปสอบแสวงหากันมาเห็นบอกว่านอกจากนี้เนี่ยสำนักงานกกต.เขายังประเมินว่าอาจจะมีกลุ่มมวลชนต่างๆเนี่ยเข้ามาเกาะติดเรื่องของมติแล้วก็ทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์กันตั้งแต่เช้าเพราะฉะนั้นก็เตรียมมาตรการรักษาความปลอดภัยมีการประสานกับตำรวจบกน.2นะคะแล้วก็ตำรวจสน.ทุ่ง2ห้องมีการขอกำลังเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลนะคะ1กองร้อยด้วยนะแล้วก็มีพื้นที่กั้นให้ของสื่อมวลชนนะคะแล้วก็ประชาชนให้อยู่ภายนอกของสำนักงานจนกว่าจะช่วงใกล้เวลาแถลงข่าวจะเปิดให้สื่อมวลชนเนี่ยเข้าพื้นที่ไปเพื่อไปรอรับฟังการแถลงข่าวค่ะ
0: เออจริงๆนะอันนี้ก็มันก็โอเคมันก็เป็นอำนาจของกกต.นะที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลทั้งหมดแต่ผมก็คิดว่าความสามารถของสื่อมวลชนนะก็ต้องใช้ความสามารถกันหน่อยในการหามติอันนี้หนึ่งนะการที่สองเนี่ยในการหาว่าตกลงเนี่ยถ้าสมมติมีการส่งฟ้องไปที่ศาลฎีกาเนี่ยนะใครบ้างที่เป็นรายชื่อในการส่งฟ้องอันนี้วัดความสามารถของสื่อมวลชนแล้วว่าจะสืบได้แค่ไหนอย่างไรแต่ดูท่าทีของกกต.ก็ชัดเจนแล้วเขาจะไม่เปิดเผยเนี่ยมันก็มีทั้งดีทั้งเสียนะบางคนบอกเปิดไปเลยก็เป็นมติที่ผ่านมาทำไมเรื่องอื่นเปิดได้แล้วทำไมเรื่องนี้จะไม่เปิดอ่ะเออมันก็แปลกอยู่เหมือนกันนะคือต้องไปดูกกต.ที่ผ่านมาบรรทัดฐานที่ทำอยู่ในแต่ละเรื่องอ่ะมันเป็นยังไงแต่ถ้าสมมติส่วนใหญ่เปิดแล้วอยู่ๆดีๆเรื่องนี้บอกเราไม่เปิดดีกว่าเนี่ยนะผมว่ามันก็แปลกอยู่เหมือนกันนะคุณโรนเนตงั้นนักข่าวก็ต้องเจาะก็ต้องตามล่ะอย่างวันนี้ก็มีวงเสวนา
1: เสวนาใช่ไหม
0: ได้จับตาบทบาทของกองอิสระต่อวิกฤตการเมืองไทยเนี่ยมีอาจารย์พงทองจันทรังสูตรอาจารย์สิริพันธ์นกสวนอาจารย์ประจักษ์ก้องจินติผมไม่ลงรายละเอียดแล้วกันแต่เอาเป็นว่าเนี่ยเขาบอกว่าอยากให้กกต.ใช้มาตรฐานวินยูชนนะใช้มีมาตรฐานวินยูชนที่คดีอยู่กับสว.นะบอกหลักฐานแค่คนเชื่อได้ว่าเขาจะส่งสารได้แล้วไม่ต้องรออะไรเงี้ยนะอันนี้ก็เหมือนกันคล้ายๆที่หลายฝ่ายได้ร้องบอกว่าที่เรื่องอื่นกกต.บอกว่ามีหลักฐานนั้นคนเชื่อได้ว่าก็สั่งแล้วแต่อันนี้นี่หลายคนบอกว่ามันก็มีหลักฐานที่คนเชื่อได้ว่าแล้วเพราะฉะนั้นไม่จะเป็นให้กกต.เนี่ยส่งเลยและให้ศาลตัดสินดีกว่าเงี้ยวันนี้ออกไปในแนวนี้นะคุณโรนเนี่ย
1: ค่ะแล้วก็ทางด้านของคุณภาริษนะคะก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้เช่นเดียวกันบอกว่าคือยังไม่จบแน่ๆนะถ้าเกิดว่ากกต.เนี่ยไม่ฟ้องกรณีหัวสว.ไปดูเอกสารพยานหลักฐานต่างๆคำให้การเนี่ยหลุดหรือปล่อยนะกรณีนี้เนี่ยมันอาจจะดูแล้วเอ๊ะเหมือนกับกรณีที่ภูมิใจไทยเคยพูดเอาไว้หรือไม่อย่างไรนะคะคุณผลิตก็ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นนี้ด้วยเช่นเดียวกันบอกว่าเออมันมีพยานคนเดียวกลับคำไม่ได้ทำให้คดีเนี่ยพังนะคุณผลิตบอกแบบนี้ค่ะ
0: คือประเด็นเรื่องของกกต.เนี่ยในทางการเมืองต้องบอกว่ามีผลนะคือหนึ่งมีผลต่อเรื่องความเชื่อมั่นในต่อองค์กรที่เป็นองค์กรอิสระเหล่านี้ที่ตอนนี้ความเชื่อมั่นมันลดน้อยลงทุกองค์กรนี่เราต้องยอมรับนะกกต.ก็ต้องเข้าใจในกรรมการกกต.ทั้งหลายว่านี่คือมันเป็นวิกฤตศรัทธาต่อองค์กรอิสระทั้งหมดแต่ที่สองเนี่ยผลที่มันจะตามมาคือผลในทางการเมืองเพราะว่า229คนเนี่ยที่คุณกุมารได้เห็นนะท่านผู้ชมท่านฟังได้เห็นว่ามันมีบุคคลสำคัญที่เป็นระดับแกนนำในการเมืองและระดับหัวหน้าพรรคการเมืองเลขาธิการพรรคการเมืองแกนนำในพรรคภูมิใจไทยอยู่ด้วยไงเนี่ยไอ้ตรงนี้คือจุดสำคัญจะลองว่าถ้าไม่มีการส่งศาลฎีกาเนี่ยในบรรดานักการเมืองทั้งหลายที่เกี่ยวข้องเนี่ยแค่นี้ก็เป็นเรื่องแล้วล่ะนะรวมทั้งอะไรรวมทั้งสว.ชุดปัจจุบันที่ถูกมองว่าเป็นเครือข่ายสีน้ำเงินเนี่ยถ้าไม่โดนเลยสักคนหนึ่งเนี่ยโอ้ผมว่าเรื่องนี้เขาเรียกว่าเรียกแขกเลยนะแล้วก็อาจจะมีผลในทางการเมืองตามมาหลังจากวันที่14เนี่ยเยอะเลยทีเดียวล่ะนะและทุกอย่างมันก็จะมาผนวกด้วยกันไงคุณสนธิก็จะไปเดินสายใช่ไหมเสร็จแล้วก็จะเอาเรื่องของเทาๆทั้งหลายด้วยแต่ว่าถ้าไปดูก่อนจะเรื่องเทาๆเนี่ยคุณสนธิพูดถึงประเด็นปัญหาการบริหารงานของรัฐบาลแต่ละเรื่องเนี่ยมันชัดอยู่แล้วนะว่าอันเนี้ยก็ไม่ได้เรื่องเทาๆอย่างเดียวแต่ก็พูดถึงเรื่องการบริหารงานของรัฐบาลทั้งหมดในช่วงที่ผ่านมาที่มันมีปัญหาหลายเรื่องรวมทั้งเรื่องที่ก่อนหน้านี้ที่นายกอนุทินเป็นนายกไปด้วยไม่ใช่เฉพาะรัฐบาลชุดนี้รวมทั้งประเด็นที่นายกอนุทินเคยเป็นรองนายกและรัฐมนตรีมหาดไทยสมัยรัฐบาลนะคุณแพทองธารสมัยรัฐบาลคุณเศรษฐาด้วยอะไรด้วยแต่นี่เป็นต้นเนี่ยนะมันจะถูกโยงกันไปหมดนะสำหรับเรื่องเหล่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ย14กันยามันเป็นเหมือนอะไรอ่ะเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นนะคุณกมลเนตรนะเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นในทางการเมืองหลังจากนี้นะหลัง14กันยายนไปแล้วเดี๋ยวมันจะค่อยๆมีดีกรีความร้อนแรงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนี่ก็ฝ่ายการเมืองผมเชื่อว่าเขาก็ประเมินสถานการณ์ได้อยู่ว่าจะเป็นยังไงเพราะยังมีอีกหลายเรื่องที่มันรออยู่ข้างหน้า
1: ค่ะคุณผู้ฟังถามบอกว่าคุณบุญสงบอกว่าโอ้ยคิดว่าเรื่องของลงถนนจะจุดติดไหม
0: ว่าจริงๆจริงๆชุมนุมเดี๋ยวนี้มันไม่จำเป็นต้องลงถนนก็ได้นะลงถนนอาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะแต่ว่ากระแสในโลกออนไลน์กันในสื่อสังคมในโซเชียลมีเดียมันแรงยิ่งกว่าลงบนถนนที่มันเหนื่อยไงแต่มันเป็นสิ่งที่มันยังไงมันก็ต้องมีอาจจะทุกคนที่ทำอยู่เนี่ยนะแต่ว่าผมว่าพลังของโซเชียลมีเดียพลังของสื่อใหม่ๆเนี่ยอันนี้จะแรงกว่า
1: แล้วมันก็สามารถกดดันอะไรได้หลายๆอย่างนะมันมีพลังมากพอสมควรนะหลายคนอาจจะคิดว่าเออมันไม่ได้ออกไปลงถนนเหมือนเมื่อก่อนแล้วต้องยุคสมัยมันเปลี่ยนไปนะพลังทางโซเชียลมันก็มีแรงกดดันอีกรูปแบบหนึ่งเหมือนกันนะคะอ่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวติดตามกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความเจริญผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกน้องเมื่อพนักงานมีพลังบวกและเชื่อมั่นในตัวเองพวกเขาจะสร้างปาฏิหาริย์ให้ธุรกิจได้อย่างน่าทึ่งแซมวอลตันผู้ก่อตั้งวอลมาร์ท
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
7: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
6: โอ้ยหอมอ่ะกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
7: ไม่ซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยางใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรีอีก2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร021143990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: คุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันว่างของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
9: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio จะ

0: อดสูตรแกะเนคไทและเอนจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟังไมด์เซ็ตของผู้นำยุคใหม่การสร้าง work life balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิร

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5 นาฬิกา
1: Econ Beats ปากท้องต้องคิดช่วง Econ Beats บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
2: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่อีคอนบีสกับผมบัญชาชุมชัยเวชนะครับทักทายทุกท่านนะครับไม่ว่าตอนนี้จะอยู่ในรถยนต์ตรงไหนก็แล้วแต่นะครับหน้าปัดวิทยุ106โทษนะครับ 96.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับรวมไปถึงนะครับแอปพลิเคชันของทาง Mcot แล้วก็ Facebook 96.5 ด้วยนะฮะเพราะว่าตอนนี้เราก็เข้ามาสู่ในช่วงอีกชั่วโมงจากนี้เป็นต้นไปครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลแนวโน้มเทรนด์ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในเรื่องของเศรษฐกิจการเงินการลงทุนจากต่างประเทศแล้วก็ในบ้านเราเนี่ยนำมาพูดคุยนะครับสรุปเล่ากันฟังเป็นประจำวันนี้ราคาทองคำนะครับรับสู่สัปดาห์ใหม่วันจันทร์ใหม่ก็ไม่สวยเลยนะครับ28รอบที่มีการประกาศสุทธิปรากฏว่าโอ้โหตกไป600บาทครับโดยราคาทองคำแท่งรับซื้อก็หลุดเลยนะฮะหลุดลงมาอยู่แถวๆ 68,350 บาทครับขายออกก็หลุดเหมือนกันนะครับจาก 69,000 มาเหลือเพียงแค่ 68,550 บาทส่วนรูปพรรณนะครับขายออกก็หล่นมาอยู่ที่ 69,350 บาทเป็นอันว่าทองคำแท่งรูปพรรณทั้งซื้อทั้งออกเนี่ยนะครับหลุด 70,000 หมดเลยนะฮะก็ถือว่าเป็นความน่ากังวลเกี่ยวกับเรื่องก็จะขึ้นหรือไม่ขึ้นดอกเบี้ยเพราะว่าธนาคารกลางสหรัฐนั้นจะประชุมกันในกลางสัปดาห์หน้านะครับก็งวดเข้ามาละส่วนวันนี้หุ้นไทยนะครับตอนนี้กระดาสวนทางตลาดทองคำอย่างสิ้นเชิงนะครับขึ้นไปถึง 23.1 จุด 1.4% ครับตอนนี้ปิดเหนือ 1,600 เป็นผลสำเร็จนะฮะ 1,618.82 จุดมูลค่าการซื้อขายสุทธิ 6,082 ล้านบาทนะครับนั่นก็รับไปเต็มๆสำหรับหุ้นที่มีอานิสงส์เกี่ยวข้องกับเรื่องของ AI ศูนย์ Data Center อย่างบริษัท Delta นี่นะครับนั่นไงจึงเป็นประเด็นวันนี้ที่น่าสนใจนะครับเป็นกระแสเป็นเทรนด์ที่น่าสนใจมากเพราะว่าหลังจากที่ เรื่องของศูนย์ Data Center ใจกลางถนนตรงย่านพระราม9ใช่ไหมฮะแล้วผู้ว่าชาติชาติก็ลงไปดูนะฮะตัวแทนจากทั้ง3การไฟฟ้าก็ลงไปดูการประปาก็ลงไปดูนะฮะและในที่สุดก็เกี่ยวกับทางด้านของกระทรวงพลังงานก็ลงไปดูโอ้เจอสารพัดเจอกันเลยนี่นะครับจนกระทั่งมาถึงการตั้งบอร์ดเรียกว่าบอร์ด Data Center นะมีรองนายกรัฐมนตรีคลังเป็นประธานแล้วก็มีการเบรกโครงการนะฮะเบรกโครงการ Data Center ที่จะสร้างใหม่นะฮะส่วนที่สร้างไปแล้วจะทำยังไงนะต้องมีการทำเรื่องสิ่งแวดล้อมอะไรสารพัดสารเพและที่น่าสนใจก็คือการจัดระเบียบเรื่องของผังเมืองหรือพื้นที่ที่จะเกี่ยวข้องกับ Data Center ไอ้ตรงนี้เนี่ยแหละครับมันกลายเป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยนะฮะเพราะว่าโอกาสและความเสี่ยงในการลงทุน Data Center โดยดูจากไม่ว่าจะเป็นแนวโน้มของการจัดระเบียบเรื่องผังเมืองในเมืองกรุงหรือว่าเมืองเศรษฐกิจหรือเป็นเมืองที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่พิเศษเศรษฐกิจที่จะมี data center ไปลงเนี่ยนะครับมันจะมีผลดีผลได้ผลเสียและจะแก้ปัญหาที่เขากำลังห่วงใยโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนที่จะต้องอยู่ใกล้กับตึกที่พูดตรงๆเลยนะ data center เนี่ยเปรียบเสมือนกับเครื่องปั่นไฟยักษ์ใหญ่ใจกลางเมืองกันเลยเนี่ยนะครับเราจะไปพูดคุยกับคุณปฐมอินทรดมนะครับกรรมการสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับสวัสดีครับคุณปฐมครับ
3: สวัสดีครับคุณประชาสวัสดีท่านทุกฝั่งทุกท่านไปครับ
2: ครับคุณปฐมครับเรื่อง Data Center ตอนนี้ก็เหมือนกับเรากินข้าว3มื้อกันเลยนะฮะคุณปฐมนะฮะได้ยินทุกวันเลยนะฮะ
3: ใช่ครับจนตอนนี้ผมกังวลนะครับคุณประชาว่ามันกลายเป็นความแพนิคเกิดขึ้นในสังคมไทยละพอแพนิคปุ๊บนี่คือเรากังวลละนะครับแต่ไม่ค่อยได้ดูกันเรื่องเหตุและผลเท่าไหร่ซึ่งอันนี้ผมคิดว่าน่าเสียดายมาก
2: นั่นสิครับเพราะว่าถ้าถามว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็มี2ด้านถูกมั้ยฮะด้านบวกด้านขาวด้านลบด้านบวกแล้วก็แล้วแต่ทีนี้เรามาดูเรื่องของตรงนี้กันก่อนว่าไอ้ data center ตอนนี้ด้วยความกังวลที่เราห่วงและยังไม่เข้าใจข้อมูลหรือเข้าใจถูกแล้วนี่นะฮะอะไรเป็นปมประเด็นสำคัญที่สุดครับ
3: ผมเข้าใจว่าข้อมูลเชิงลบที่หลั่งไหลออกมาช่วงนี้นะครับพอลบแล้วเนี่ยมันกลายเป็นว่าเราเกิดการต่อต้านนะครับเกิดความกังวลกับ data center ทุกระดับนะครับคุณบัญชาใช้คำนี้ดีกว่าคือถ้าจะเปรียบเทียบเนี่ยคุณบัญชาเอาง่ายๆนะช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับมันมีรถ EV ยี่ห้อหนึ่งใช่ไหมครับที่ไฟชอบไหม้นะ
2: ใช
3: ่คนก็ตกใจแล้วก็กลัวกันแล้วกลายเป็นการต่อต้านรถยี่ห้อนั้นแต่คุณประชาจำได้ไหมครับว่าหลังจากนั้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่การต่อต้านรถยนต์ยี่ห้อนั้นแต่มันกลายเป็นต่อต้านรถ EV นะครับแล้วตอนหลังกลายเป็นว่ารถไฮบริดนะครับรถที่มีแบตเตอรี่ทุกอันเราต่อต้านหมดเลยถ้าที่บางคันเนี่ยมีแบตเตอรี่แค่8กิโลวัตต์นะครับ8กิโลวัตต์อาวหรือเต็มที่เป็นรถไฮบริดแล้ว10กิโลวัตต์อาวเนี่ยก็มันน้อยมากกลายเป็นเราต่อต้านมันไปหมดซึ่งแบบผมว่ามันไม่ใช่แหละ Data Center เนี่ยมันมีตั้งแต่ไม่กี่กิโลวัตต์นะครับไปจนถึงระดับหลายเมกะวัต นะครับซึ่งตอนนี้เราจะใช้มาตรฐานเดียวกันหมดอย่างเงี้ยผมว่ามันไม่ถูก
2: ครับเหมารวมเข่งเลยใช่ไหมครับตอนนี้ data center ดูไม่ดีเลยใช่ไหมฮะ
3: ต้องบอกแบบนี้นะครับว่า data center เนี่ยเอาเป็นที่เรารู้สึกอยู่ทุกวันนี้เนี่ยนะครับที่มีอยู่ทั้งหมด55โครงการเนี่ยนะครับใช้ไฟก็ไปรวมเบ็ดเสร็จมัน 4.5 กิกะวัตต์อันนี้เยอะนะต้องยอมรับว่ามันเยอะมากจริง
2: ครับ
3: แต่นะครับก็ต้องดูว่ามันเป็นโครงการของใครบ้างนะครับเราอาจจะแบบโอ้โหถ้าเป็นของจีนเข้ามาเนี่ยมันจีนมีขึ้นชื่อนะอันนี้ผมก็ไม่ได้ discriminate นะแต่ก็ต้องยอมรับว่าใน perception ของคนไทยตอนนี้รู้สึกว่าจีนนี่เหมือนกับเข้ามาแล้วก็ใช้รีซอร์สอย่างเดียวนะครับไม่มีเชิญอะไรกลับมาให้เจ้าของประเทศแต่จีนมีแค่10โครงการเองนะคุณบัญชา
2: โอ้เหรอฮะ
3: ใช่ครับมีของไทยปาเข้าไป15นะครับนอกนั้นก็เป็นของอเมริกาของญี่ปุ่นของ UAE อะไรก็ว่ากันไปซึ่งตรงนี้เนี่ยผมอยากให้มองเพราะว่าแต่ละโครงการมันไม่เหมือนกันเลยนะคร
2: ับ
3: ผลตอบแทนที่ได้ก็ไม่เหมือนกันแต่ตอนนี้เราต้องยอมรับว่าเราแช่แข็งทุกโครงการนะ
2: ใช่
3: แก้แข่งทุกโครงการแล้วอันหนึ่งที่นักลงทุนกังวล นะครับคุณบัญชาต้องบอกแบบนี้ว่าตอนนี้เรามีความพยายามที่จะตั้งเป็นเหมือนกับบอร์ดใช่ไหมครับบอร์ดเดต้าเซ็นเตอร์เนาะ
2: ถูกคร
3: ับตอนนี้พอบอร์ดปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เรากังวลสูงสุดก็คือรัฐบาลใช้เวลาอาจจะสัก6เดือนในการสรรหาบอร์ดนะครับหลังนั้นไม่แน่ใจ4เดือนเพื่อแต่งตั้งบอร์ดแล้วบอร์ดใช้เวลาพิจารณาเดต้าเซ็นเตอร์แต่ละแห่งนานแค่ไหนนะครับแล้วตั้งเสร็จแล้วบอร์ดจะกลายเป็นอีก1ด่านหรือเปล่าจากเดิมมีแค่ UI พิจารณาตอนนี้ต้องมาผ่านบอร์ดตรงนี้ก่อนใช่ไหมนะครับบอร์ดตรงนี้เสร็จปุ๊บแล้วจะไปผ่านอะไรอีกบ้างซึ่งผมบอกเลยนะครับว่าสิ่งที่ในฐานะนักธุรกิจนะครับคนทำธุรกิจนักลงทุนเนี่ยนะสิ่งที่น่ากลัวที่สุดของ Data Center เนี่ยไม่ใช่เรื่องของโอ้มันใช้ทรัพยากรเยอะกินไฟเยอะนะแต่มันจะกลายเป็นการที่นักลงทุนเขาไม่รอแล้วนะ
2: โอ้
3: คือเม็ดเงินลงทุนตรงนี้คุณบัญชามันไม่หายไปไหนนะต้องบอกก่อนมันไม่ได้ระเหิดไปไหนนะครับแต่ว่ามันย้ายครับย้ายไปประเทศอื่นที่เขามีกติกาชัดเจนกว่าเราครับ
2: ครับฮะนั่นหมายความว่าการมีบอร์ดขึ้นมาก็เปรียบเสมอว่าเป็นการสร้างกำแพงขึ้นมากันกรองแต่มันก็เป็นกำแพงที่ทำให้เม็ดเงินลงทุนเนี่ยหายไปจากเราไปลงประเทศอื่นใช่ไหมครับ
3: คือผมไม่ได้ต่อต้านบอร์ดนะย้ำตรงนี้ก่อนเพียงแต่อยากให้นาฬิกาของราชการเนี่ยซึ่งหน่วยของอันนี้ขอพูดความในใจนะคุณบัญชาผมคิดว่าหน่วยเวลาของราชการเนี่ยนะครับเขาเป็นเดือนนะครับพิจารณาจับสารกี่เดือนว่ากันไปนะครับแต่งตั้งใช้เวลากี่เดือนก็ว่ากันไปแต่นาฬิกาเอกชนเขาเป็นอาทิตย์นะวันเป็นอาทิตย์เพราะฉะนั้นถ้าหน่วยมันไม่ตรงกันเนี่ยนะครับแล้วก็บอกมาเลยว่าโอเคกว่าจะตั้งบอร์ดกว่าจะพิจารณานะครับใช้เวลา52เดือนสมมติมันไม่ได้เอกชนก็คุยกันเป็นอาทิตย์นะครับก็ไม่อยากให้เราทำงานเพื่อโลกดิจิตอลด้วยสปีดของอนาล็อกครับ
2: เห็นภาพชัดนะทำงานโลกดิจิตอลด้วยความเร็วแบบอนาล็อกเนี่ยนะฮะ
3: มันเปลี่ยนเร็วมากคุณประชาเห็นมันผมนะทุกวันนี้พอโลกเข้าสู่ยุค AI เนี่ยมันเราคุยกันเป็นรายอาทิตย์จริงๆนะครับ ChatGPT 6 Alpha ออกมานี่มันไม่กี่เดือนจากที่เมื่อเปิดตัวครั้งแรกนะครับ
2: ถูก
3: แล้วประสิทธิภาพมันเพิ่มขึ้นมหาศาลมันเปลี่ยนโลกธุรกิจได้เยอะมากเลยครับ
2: ครับทีนี้พอด้วยความที่ว่าแน่นอนจะต้องมีบอร์ดขึ้นมาละแล้วก็มีเรื่องของการพักโครงการที่ยังไม่ได้ทำเรื่องสิ่งแวดล้อมกันละนะฮะส่วนที่ตั้งมาแล้วก็ว่ากันไปก็ไปหาวิธีป้องกันความกังวลที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะมองมุมเนี้ยนะเรามองในด้านมุมบวกก่อนถามว่ามีตัวอย่างในต่างประเทศที่ก็มีการกันกรองแบบนี้ก่อนจะอนุมัติการลงทุนไหมครับ
3: โอ้เยอะครับเยอะครับก็ถ้าเราศึกหาข้อมูลนะครับคุณบัญชาจริงๆผมเชื่อว่าหลายๆสกู๊ปทำมาก็จะเห็นแล้วนะครับกรณีศึกษาของทั้งในสหรัฐอเมริกาในไอร์แลนด์นะครับในเนเธอร์แลนด์ก็ไม่ต่างกันทุกที่เขาค้านนะครับแล้วก็ค้านหนักกว่าเราได้ซ้ำไปนะค้านหนักกว่าเราได้ซ้ำไปแต่ข้อหนึ่งคือเขาเร็วนะครับเขารับสถานการณ์ได้เร็วและนะครับสำคัญที่สุดที่ผมอยากได้นะอยากให้เกิดสิ่งนี้ในประเทศไทยนะครับเขาเปลี่ยนการคัดค้านให้กลายเป็นเงื่อนไขในการลงทุนที่จับต้องได
2: ้แล้วคืออะไรครับ
3: เช่นนะครับเราก็จะเจอความกังวลนะว่ามันกินไฟมหาศาลนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเป็นการกระตุ้นนะครับให้ผู้ลงทุน Data Center นำเอาเครือข่ายนะครับในการผลิตพลังงานเข้ามายังประเทศต่างๆเหล่านั้นด้วยก็คือ เขาต้องการเขามีดีมานด์และการใช้ไฟเขาตึงซัพพลายขึ้นมาด้วยเลยนะครับนอกเหนือจากนั้นรู้กันดีว่าเอ้ยมันใช้น้ำเยอะใช้ทรัพยากรธรรมชาติเยอะนะครับเงื่อนไขในเรื่องของ renewable requirement กำหนดให้ชัดเจนเลยให้รู้เลยว่าเอ้ยไม่ใช่ว่าคุณเอาน้ำมาแล้วคุณก็ใช้มันไปแบบสิ้นเปลืองนะครับน้ำยิ่งไม่ค่อยพอใช้ในหลายประเทศนะยิ่งเขาแย่กว่าเราด้วยซ้ำไปเขากำหนดเงื่อนไขมาเลยว่าคุณจะต้อง renewable เท่าไหร่นะครับพื้นที่ไม่เหมาะสมอย่างนี้เราเจออยู่เนาะนะครับที่มันยูทีพีมาตั้งอยู่ใจกลางเมืองโซนนิ่งครับกำหนดโซนนิ่งไปเลยนะครับบางที่เขาอาจจะมีความจำเป็นต้องอยู่ใจกลางเมืองแต่ขนาดเท่าไหร่นะครับถ้าคุณจะขนาดใหญ่ขนาดสมมตินะครับ20เมกะวัตต์โอเคคุณไปอยู่ EEC นะครับคุณไปอยู่โซนนิ่งที่อยู่รอบนอกนะครับเพื่อรองรับการขยายตัวหรือว่าลดเรื่องของมลภาวะกับคนในเมืองก็จับไปนะครับซึ่งตรงนี้ผมว่าเราทำได้ครับ
2: ครับเปลี่ยนไอ้ตรงนั้นให้กลายเป็นข้อเจรจาหรือว่าข้อเรียกร้องที่น่าสนใจถูกไหมฮะอย่างเงี้ย
3: ใช่ครับ
2: ครับทีนี้ถ้าเรามาดูในสถานการณ์ปัจจุบันอ่ะเราว่ากันเป็นทีละอย่างกันนะเพราะตอนนี้เขาก็ส่งสัญญาณชัดแล้วว่าเรื่องของการจัดโซนนิ่งหรือว่าการจัดพื้นที่ในการตั้งศูนย์ Data Center เอาในกรุงเทพมาก่อนเนี่ยนะครับอย่างปัจจุบันที่มีสร้างมาแล้วแล้วกำลังอยู่ในท่อจะสร้างเนี่ยเท่าที่คุณประถมติดตามข้อมูลเนี่ยหนึ่งมันเหมาะสมไหมหรือมันจะต้องมีการทบทวนอะไรกันบ้างครับ
3: ผมเข้าใจว่า data center ที่อยู่ใจกลางเมืองนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะมาพร้อมกับ ecosystem ไม่ใช่ทั้งหมดนะครับคุณบัญชาต้องบอกก่อนนะครับไม่ใช่ทั้งหมดเองแต่เท่าที่เคยได้สัมผัสเนี่ยก็คือเขาต้องการสร้าง ecosystem ให้เกิดขึ้นในเมืองไทยเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเอา data center ไว้ในใจกลางเมืองแล้วก็ก่อให้เกิด startup นะครับก่อให้เกิดนักพัฒนาเพื่อจะได้ access เข้ามาแล้วเขาก็ใช้ตรงนั้นเป็นโชว์เคสให้ดูว่าเอาถ้าคุณมาอยู่ในอีโคซิสเต็มเดียวกับเรานี่คือ facility ที่มีอยู่สามารถโชว์ได้เลยว่าเขามี data center รองรับการเติบโตของธุรกิจอยู่ เพราะฉะนั้นเนี่ย data center ลักษณะนี้เนี่ยผมเชื่อว่าจำเป็นต้องมี นะครับแล้วอย่างที่เราคุยกันเมื่อสักครู่สมมุติ ขนาดเขาอยู่ที่5เมกะวัตต
2: ์
3: นะครับซึ่งมันคนละเรื่องกับ hyper scale สิ่งที่คนไทยควรกลัวนะครับคือ hyper scale data center ซึ่งอันนี้ต้องบอกก่อนว่าต่างประเทศที่เขาต่อต้านกันมากๆคือ hyper scale ทั้งนั้นเลยคือ200เมกะวัตต์ขึ้นไป
2: โอ้
3: นะครับเพราะ200เมกะวัตต์เนี่ยคุณนึกภาพบอกไหมมันใช้ทรัพยากรมหาศาลนะครับ เครื่องdata เครื่องเซิร์ฟเวอร์นะครับขนาดมหึมาจำนวนมากเสียงดังแน่นอนนะครับใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้านะครับเครื่องเจเนอเรเตอร์ใช้ระบบชิลเลอร์ระบบทำความเย็นโอ้โหอันนี้เป็นภาวะเป็นมลภาวะที่เกิดขึ้นแน่นอนอันนี้คุณไปเลยครับไปอยู่ EEC นะครับไปอยู่พื้นที่ที่เตรียมเอาไว้ให้ที่เราทำการโซนนิ่งเนี่ยไปเลยแต่ขนาดกลางขนาดเล็กผมคิดว่าอาจจะจำเป็นต้องกำกับดูแลนิดนึงแต่ว่าจะอยู่ในเมืองระดับไหนได้ว่ากันไปซึ่งอันนี้เราต้องสร้างกติกานะครับแต่ว่าอันที่กังวลนะคุณสัญชัยคือไม่อยากให้รอบอร์ด 100% นะผมคิดว่าเราจำเป็นต้องมีเป็น transitional framework นะครับระหว่างนี้นะครับควรจะมีมาตรการบางอย่างออกมาไม่ใช่ว่าฟรีซทุกคนไปแล้วบอกรออีกปีครึ่งนะหรือรออีก2ปีผมค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าหายหมดนะไม่มีใคร
2: หายหมดแน่นอนโอ้จริงเหรอครับโอ้ที่หายหมดนี่คือหายทั้งทุนต่างชาติแล้วก็ทุนในไทยด้วยใช่ไหมฮะ
3: โอ้ต้องยอมรับก่อนนะครับคุณบัญชาว่าบ้านเราเนี่ยไม่ค่อยเอื้อนะครับกับธุรกิจด้านดิจิตอลเท่าไหร่ผมเองมีญาติพี่น้องมีเพื่อนฝูงนะครับที่ทำสตาร์ทอัพแล้วก็รอไม่ไหวนะครับกับกฎกติกานะครับแล้วก็เงื่อนไขส่งเสริมการลงทุนท้ายสุดเขาก็หนีไปจดทะเบียนที่สิงคโปร์กันแต่อันนี้คือเรื่องปกติและมันผ่านมาแล้วเราอยู่ในภาวะแบบนี้มาแบบเป็น10ปี15ปีแล้วอะไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกในยุค Data Center นะครับไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกถ้าเป็นไปได้เนี่ยนะครับเรารีบมีมาตรการอะไรออกมาคือย้ำอีกครั้งนึงเราไม่ได้ต่อต้านการตั้งเงื่อนไขนะครับหรือการทบทวนเนี่ยดีแล้วครับถูกต้องแล้วนั่นคือสิ่งที่ควรทำแต่จะช้าได้ไหมนะครับรีบตัดสินใจนิดนึงนะครับเพื่อไม่ให้การลงทุนในด้านนี้หยุดชะงักไป
2: ครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยเท่าที่มองเนี่ยอะไรขนาดมันเกี่ยวข้องแน่นะครับในเรื่องเพราะยิ่งขนาดยิ่งใหญ่ยิ่งใช้ทรัพยากรธรรมชาติเยอะอย่างที่กลัวกันเนี่ยนะครับถ้าอย่างนั้นเรามองอย่างเช่นเมืองหลวงหรือว่าปริมณฑลกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยขนาดที่เหมาะสมของ data center ซึ่งสามารถจะผ่านการพิจารณาได้เร็วหลังจากที่มีพอร์ตตรงนี้แล้วเนี่ยขนาดมันอยู่ที่ตรงไหนยังไงแล้วมันควรจะเป็นประเภทไหนครับ
3: ถ้าถามความเห็นส่วนตัวนะครับก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งผมคิดว่าตัวที่เป็น hyper scale นะครับตัวที่เป็น hyper scale นี้ไม่ต้องคิดเลยครับอันนี้อยู่ในเมืองไม่ได้แน่ๆนะครับอยู่ในเมืองมันก่อให้เกิดปัญหาตามมาค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเวิร์กถ้าเราพิจารณานะครับจากลาเทนซี่นะครับอันนี้ต้องยอมรับว่าเป็นปัจจัยสำคัญเหมือนกันเนาะ งานบางงานนะครับที่ต้องการลาเทนซีต่ำนะครับแล้วมีเวิร์กโหลดสูงเนี่ยโอเคอาจจะอยู่ใกล้นิดนึงนะครับแต่คุณลดขนาดลงที่ไม่ให้เกินสิ่งที่เรียกว่าเป็นไฮเปอร์สเกลนะครับแล้วนอกเหนือจากนั้นผมคิดว่าน่าจะต้องยืดหยุ่นนะครับมีให้พอสมควรแต่จะไปอยู่ใจกลางเมืองเลยเนี่ยได้ไหมเนี่ยผมคิดว่าอาจจะต้องอาศัยนะครับอาศัยเรื่องของขนาดเช่นนะครับคุณไปถึงแล้วคุณอยู่ติดหมู่บ้านจัดสรรเลยหรือเข้าไปอยู่ท่ามกลางคอนโดมิเนียมเลยผมว่าอย่างนั้นก็คงไม่ใช่แต่ถ้าเขามีพื้นที่เพียงพอนะครับมีแบ่งเป็นออฟฟิศโซนแบ่งเป็นสตาร์ทอัพโซนนะครับและในโครงการเป็นลักษณะนั้นอย่างที่ผมบอกว่าเขาพยายามสร้างเอโคซิสเต็
2: ม
3: นะครับสร้างระบบนิเวศนะครับให้เอื้อกันผมว่าอันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้พูดง่ายๆคือถ้าเขาสร้างขึ้นมาอยู่ในพื้นที่ใหญ่ของเขานะครับแล้วไม่กระทบกับคอนโดมิเนียมหรือบ้านจัดสรรนะครับที่อยู่ในบริเวณนั้นผมคิดว่าน่าจะเป็นไปได้นะครับระยะอีกครั้งนะครับไม่ใช่ไฮเปอร์สเกลไฮเปอร์สเกลนี้ไม่ต้องคิดมากไปเลยครับไปอีกสี่ได้เลยต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาที่ผมไปดูส่วนใหญ่ที่ดูไฮเปอร์สเกลก็ได้อยู่แถบนี้นะครับอยู่แถบชานเมืองแล้วอยู่ไฮเปอร์สเกลไปอยู่ในพื้นที่ EC เป็นส่วนใหญ่ซึ่งผมดูแล้วก็เป็นสัดส่วนดีนะครับแล้วก็น่าจะรองรับการขยายตัวในอนาคตได้ด้วย
2: ครับเวลาที่มันเป็นแบบไฮเปอร์สเกลหรือว่าเป็นแบบขนาดใหญ่ๆที่สามารถขยายได้อยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะครับไอ้ data center แบบเนี้ยมันเหมาะกับพื้นที่หรือยังไงบ้างครับ
3: ก็ถ้านะครับไปในนี้กรมอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ EC เนี่ยต้องบอกเลยว่าเขามีการเตรียมพร้อมไว้ค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นอินฟราสตรัคเจอร์เรื่องไฟฟ้านะครับเรื่องน้ำนะครับอันนึงผมขออนุญาตยกเป็นตัวอย่างที่ผมไปก็คือเขาจำเป็นจะต้องมีแหล่งน้ำใช่ไหมครับคุณบัญชา
2: ใช่ครับ
3: เพื่อใช้หมุนเวียนภายใน data center ของเขานะครับผมนี่ก็ทำก็ผมก็นับถือนะไหนๆมีแหล่งน้ำแล้วก็ทำเป็นสนามกอล์ฟไปด้วยเลยอยู่ข้างๆนะครับก็สามารถใช้พักผ่อนได้ด้วยนะครับแล้วก็จะมาประชุมมาทำงานที่ data center ก็ว่ากันไปซึ่งอันนี้ผมว่าเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับนั่นแปลว่าการใช้พื้นที่ที่พัฒนาเป็นนิคมอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอย่าง EEC เนี่ยมีความเหมาะสมมากกว่านะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าการเดินทางทุกวันนี้เนี่ยก็ไม่ใช่อุปสรรคเลยนะครับเราสามารถเดินทางนะครับเอา EC ในแถบบางจันเนี่ยก็2ชั่วโมงนิดๆเท่านั้นเองนะครับแล้วถนนก็ดีตลอดเส้นทางซึ่งผมคิดว่าตรงนั้นน่าจะมีความเหมาะสมมากกว่า
2: ครับแล้วฉะนั้น data center ที่เหมาะทำไมเหมาะคือหมายว่ามันเหมาะทั้งขนาดแล้วก็การดูแลและการลงทุนในเขตเมืองหลวงหรือเขตเศรษฐกิจเมืองปริมณฑลเนี่ยมันควรจะเป็นขนาดไหนคือมันมีข้อจำกัดในการตีมิติของมันไหมครับ
3: ก็เอาเข้าจริงๆเนี่ยถ้าเราดูกันถ้าเป็นบริษัท Data Center ของไทยนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยขนาดสัก20เมกะวัตต์เนี่ย ก็เริ่มออกชานเมืองกันหมดแล้วนะ
2: โอ้
3: นะครับส่วนใหญ่นะครับก็อาจจะมีบางส่วนเท่านั้นเองที่รู้สึกว่าอยากจะให้อยู่อย่างที่คุยกันเมื่อสักครู่นะครับอยากจะให้อยู่ใกล้ๆกับอีโคซิสเต็มของเขานะครับคือต้องยอมรับว่าตอนนี้โลกมันกำลังเปลี่ยนเข้าดิจิตอลอีโคโนมีเนาะแล้วก็จากดิจิตอลอีโคโนมีเนี่ยตอนนี้นะครับมันเข้าสู่ยุคคอมพิวต์อีโคโนมีเรียบร้อยแล้วนะครับแปลว่าอะไรก็คือเขามองเรื่องของคลาวด์นะครับเรื่องของ GPU เรื่องของ AI infrastructure เนี่ยนะครับซึ่งเป็นตัวหลักนะครับในการสร้าง AI สร้าง local LLM นะครับของประเทศอันนี้เป็นเรื่องใหญ่นะคุณประชาผมขออนุญาตเอาเรื่องจริงทางธุรกิจที่ผมเจออยู่ทุกวันนี้เนี่ยมาเล่าสู่กันฟังนิดหนึ่งนะครับ
2: ได้เลย
3: คือเราอาจจะรู้สึกว่าเราลงทุนเรื่องนี้เป็นเรื่องง่ายมีเงินก็ซื้อได้แหละนะครับแล้วจะสร้าง data center นะครับจะสร้าง AI server เป็นของตัวเองจะสร้าง local LLM อะไรก็ว่ากันไปเนี่ยไม่ใช่นะครับคุณประชาตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เครือข่ายนะครับของธุรกิจนะครับของบรรดาเพื่อนฝูงของคนที่รู้จักกันที่ผมเจอเนี่ยมีอย่างน้อย2บริษัทนะครับที่จำเป็นจะต้องลงทุนด้านนี้นะแล้วก็มีเงินลงทุนพร้อมนะครับที่จะสร้าง AI server ขององค์กรนะครับแต่กลับซื้อไม่ได
2: ้
3: ซื้อ GPU ไม่ได้ซื้อเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้ไม่ใช่ว่าเขาขาดแคลนแล้วเขาไม่ขายเขามีของแต่เขาไม่ขาย
2: เขา
3: เพราะเขามีความรู้สึกว่าบริษัทคุณจะซื้อไปทำอะไรคุณซื้อไปเอาไปใช้ทำงานของคุณจริงหรือคุณจะรีเอ็กซ์พอร์ตไปยังประเทศอื่นที่ถูกแบนอยู
2: ่
3: นี่ออกไหมครับเขามองว่าก็ประเทศคุณไม่เห็นมีเอาท์พุตเรื่อง AI อะไรมากมายเลยเทียบกับสิงคโปร์เทียบกับมาเลเซียหรือแม้กระทั่งเวียดนามเนี่ยนะครับเขาเห็นชัดเจนว่าโอ้ตอนนี้เวียดนามมีผลงานด้านนี้เยอะ นะครับมีlocal RM เกิดขึ้นมากมายสิงคโปร์นี่ไม่ต้องพูดเลยนะครับเขาเป็นศูนย์คอมพิวเป็นอะไรก็ว่ากันไปนะครับแหล่งในการทำ POC มหาศาลแล้วประเทศคุณไม่เห็นมีเลยเพราะฉะนั้นเขาไม่เชื่อครับเขาไม่เชื่อแต่เขาก็ไม่ขายครับทั้งที่เรามีเงินนะคุณบัญชาได้หรอไหม
2: เข้าใจเลย
3: อันนี้คือสิ่งที่เราต้องเร่งสร้างนะครับผมถึงย้ำว่าผมเป็นกลางนะครับในเรื่องของ data center แต่เป็นกลางที่ค่อนข้างไปสนับสนุนอยากให้เกิดเพื่อให้เกิด output นะครับเกิด output ทางด้าน AI ของไทยให้เยอะขึ้นนะครับเยอะขึ้นเพื่อที่จะได้ให้ต่างชาติได้เห็นว่าเฮ้ยเรามีงานนะนะครับเรามีเศรษฐกิจในด้านนี้เกิดขึ้นแล้วนะครับแล้วประเทศไทยไม่ใช่ทางผ่านในเรื่องของ CPU เหมือนในอดีตติดต่อไป
2: โอ้ฟังดูมันก็เหมือนกับว่ามีเงินที่ซื้อไม่ได้เลยนะครับเนี่ย
3: ซื้อไม่ได้ครับถูกต้องครับก็ไม่ขายครับเพราะเขาไม่เชื่อมั่นเรา
2: คือผมก็สงสัยอย่างเช่นสิงคโปร์ก็เป็นนะก็ไซส์ก็ขนาดเล็กๆนะครับทำไมฮะอย่างเช่นเขาเป็นการเป็น computing economic country ไปแล้วเนี่ยแต่ก็สามารถจัดการเรื่อง data center หรือทรัพยากรเท่านั้นได้ทั้งที่เขามีจำกัดจำเขี่ยมากกว่าเราเนี่ยนะ
3: แต่เราเนี่ยคุณบัญชาต้องยอมรับนะว่าเขาเป็นหับนะครับเป็นหับทางด้านนี้ของเอเชียไม่ใช่ของเอเชียไปซึ่งไม่ใช่ของอาเซียนนะของเอเชียด้วยซ้ำไปพอเป็นหับปุ๊บเนี่ยก็คือเป็นบริษัทที่เป็น regional จะไปลงอยู่ที่นั่นนะครับแล้วข้อ2ไม่ใช่แค่นั้นสิงคโปร์อย่างที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้ว่าเขาดึงดูดทาเลนต์นะครับดึงดูดสตาร์ทอัพนะครับจากประเทศอื่นๆรวมถึงประเทศไทยเข้าไปมากมายผมคิดว่าจุดยืนด้าน AI เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะครับอย่างสิงคโปร์เนี่ยชัดเจนคือเขาบอกเลยว่าเขาเป็น AI global hubพอเป็นหับก็คือเป็นศูนย์รวมทุกอย่างเข้าไปนะครับอย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยไม่ต้องพูดเขาเป็น AI frontier ก็คือ frontier model ต่างๆอยู่ที่กระจุกอยู่ที่อเมริกาผมชอบอีกหนึ่งประเทศนะคุณบัญชา
2: คืออ
3: ินเดียจะให้ไปแข่ง frontier model แข่งกับอเมริกาก็ไม่ใช่เรื่องง่ายใช้เงินทุนมหาศาลจะเป็นหับเหมือนสิงคโปร์ก็ไม่ใช่นะครับเขาประกาศเลยครับว่าเขาเป็น AI talent ครับ
2: โอ้ปั้นคนเลยนะ
3: สร้างคนครับเพราะเขาต้องยืนยันว่าเขามีบัณฑิตด้านนี้ผลิตมาปีละ 200,000 กว่าคนเขาสามารถเป็น AI talent ให้กับทุกประเทศทั่วโลกใครต้องการใช้บัณฑิตจากเขาเอาไปเลยผมว่าเราควรมีเราควรจะมีอะไรสักอย่างเพื่อบอกโลกว่าเราอยู่ตรงไหนใน AI ของโลกนะครับแล้วก
2: ็
3: ตรงนี้มันจะทำให้เรามีผลงานด้าน AI เป็นที่ยอมรับมากขึ้นนะครับไม่ได้เหมือนทุกวันนี้
2: ผมพอมองภาพบอกได้หรอว่าอย่างเนี้ยสิงคโปร์อเมริกาอินเดียเนี่ยเขาสร้างไอ้สิ่งแวดล้อมที่รองรับการใช้งาน AI และ Data Center ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วถูกไหมฮะ
3: ถูกต้องครับ
2: ไม่ว่าจะเป็นด้านฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์หรือ System Thinking ของระบบมันถูกวางไว้หมดแล้วถูกไหมครับ
3: ถูกครับแล้วมันไปต่อได้ง่ายนะครับของเราเนี่ยเราจะเจออุปสรรคเจออะไรตรงนี้อะไรมากมายอย่างตอนนี้ถามว่าเป็นอุปสรรคไม่ใช่นะครับแต่ก็ย้ำอีกครั้งนะครับเราผมไม่ได้ต่อต้านการทบทวนไม่ได้ต่อต้านการที่เราจะตั้งเงื่อนไขต่างๆถูกต้องแล้วดีแล้วนะครับแต่สำคัญคือต้องมีเดดไลน์เพราะเงินทุนเขาไม่รอครับ
2: คือฟังเรื่อง
3: มันจะเป็นต้องง้อประเทศไทยอย่างเดียว
2: เออก็เป็นไปได้เนาะคือฟังเรื่องมันกลายเป็นว่าเราตอนนี้เราอยากได้ฮาร์ดแวร์ไอ้คำประสูตร Data Center มากเลยแต่ในขณะที่ซอฟต์แวร์กับ People แวร์เราไม่มีเลยพอถูกไหม
3: ถูกครับตรงนี้มันกลับมาว่าผมไม่อยากให้คือตอนนี้สังคมเราแพนิคอย่างที่บอกเนาะเลยกลายเป็นต่อต้านไม่เอา data center เพราะรู้สึกว่าปัญหาเยอะนะครับนั่นเองผมว่าเราต้องเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนมิติความคิดทางด้านนี้ว่า data center แบบไหนที่เราเอาและควรอยู่ที่ไหนแล้วเราจะได้อะไรกลับมานะครับถ้าเป็นแค่ทางผ่านมาตั้ง data center เสร็จแล้วก็ทำธุรกิจกับต่างประเทศหรือมาดูดเงินคนไทยอะสมมตินะครับเฮ้ยมันก็ไม่ใช่แต่ถ้ามันเข้ามาแล้วมันสร้าง ecosystem ใช้ developer ชาวไทยนะครับใช้เอนจิเนียร์คนไทยนะครับแล้วก็ส่งเสริมให้เกิดคลัสเตอร์นะครับของธุรกิจด้านดิจิตอลในเมืองไทยไอ้อันเนี้ยอยากได้มาเยอะๆเลย
2: เนี่ยที่คุณประถมพูดถึงคำว่าคลัสเตอร์เนี่ยนี่ผมก็พยายามนึกภาพไปนะว่ามันน่าจะไปหาโซนนิ่งอะไรที่อยู่ใกล้ๆปริมณฑลไหมที่กลายเป็นเรียกว่า data center zoning ที่มันสามารถให้บริการเชื่อมโครงข่ายครอบคลุมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลอย่างเงี้ย
3: ตอนนี้เนี่ยต้องเล่าให้ฟังคุณบัญชาผมมีโปรเจกต์หนึ่งที่ทำอยู่ปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับก็คือ AI ตอนนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนพูดถึงมาแต่เราก็ขยับขยายมาไปจนถึงสิ่งที่เรียกว่าเป็น physical AI นะ physical AI คือการติดแขนติดขาให้กับ AI นั่นแหละก็กลายเป็นหุ่นยนต์นะครับเป็นโรบอทที่เอาไปใช้ในภาคอุตสาหกรรมนะครับตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราใช้คลัสเตอร์นะครับคลัสเตอร์ของมหาวิทยาลัย โรงงานที่อยู่โซนเหนือ ทางรังสิตทางปทุมเนี่ยผมจับมือกับทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
2: ์นะคร
3: ับโรงงานที่อยู่โซนใต้นะครับโซนใต้เนี่ยก็จับมือกับทางบางมดนะครับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้านะครับตรงนั้นชื่อเต็มว่าอะไรนะขออภัยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าก็เลขผมเราก็เลขกับบางมดเน
2: า
3: ะ
2: เรียกบางมดครับ
3: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะก็ตรงนั้นก็จะเป็นอีกหนึ่งโซนนะครับที่ช่วยในด้านนี้ได้เช่นเดียวกับโซนตะวันออกแล้วก็จับมือกันได้กับบางตรงนี้มันเป็นคลัสเตอร์ที่เกิดขึ้นได้ก็คือเรามีโรงงานนะครับมีเทคโนโลยีนะครับที่เราตอนนี้เราใช้ไม่ว่าจะเป็นจากฝั่งสหรัฐอเมริกาก็ใช้ NVIDIA นะครับฝั่งจีนก็จะมีบริษัทโรบอทชั้นนำเช่น Jupiter นะครับก
2: ็
3: เอาโนว์ฮาวจากมันมาแล้วก็สร้างคลัสเตอร์นะครับของผู้ประกอบการที่ร่วมกันระหว่างโรงงานกับทางมหาวิทยาลัยนะครับก็เป็นเอาท์พุตที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าลักษณะแบบเนี้ยลองคิดดูว่าถ้ามันมี data center เกิดขึ้นใกล้ๆกันคุณบัญชาเวลาพัฒนาโรบอทเนี่ยอยู่ดีๆไม่ใช่ว่าเขาจะไป deploy ได้เลยนะ
2: ใช่
3: เขาต้องสร้างในโลก simulation ก่อนต้องสร้างขึ้นมาใน data center นี่แหละนะครับให้มันเก็บข้อมูลนะครับให้มันเรียนรู้วิธีการทำงานอย่างถูกต้องก่อนนะครับเมื่อมั่นใจดีแล้วก็ถึงจะ deploy สู่โลกจริงแต่เนี่ยถ้ามันมี data center ที่อยู่ใกล้ๆที่อยู่ในคลัสเตอร์เหล่านั้นได้มันก็ทำให้การทำงานคล่องตัวมากขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่ภาคเอกชนอยากเห็นครับ
2: โอ้ครับฮะคือการจับมือกับพวกสถาบันการศึกษาที่มีแคมปัสอยู่รอบนอกถูกไหมฮะ
3: ใช่ถูกต้องครับ
2: เพราะฉะนั้นอันนี้มันก็จะถือว่าเป็นคลัสเตอร์แบบเชื่อมโยงกันได้รอบนอกคล้ายๆวงแหวนประมาณนั้น
3: จริงๆคลัสเตอร์เนี่ยเราคุ้นเคยคำนี้อยู่แล้วนะเพียงแต่โอเคอาจจะไม่ได้ใช้คำว่าซับไม่ได้ใช้คำว่าคลัสเตอร์อาจจะเรียกมันซัพพลายเชนก็คืออุตสาหกรรมรถยนต์ไงครับในอดีตโรงงานผลิตรถยนต์ญี่ปุ่นเนี่ยเขามีคลัสเตอร์ของเขาก็คือซัพพลายเชนว่าเฮ้ยรถหนึ่งคันที่จะผลิตในประเทศไทยเนี่ยนะครับมันไม่ใช่แค่เครื่องยนต์ไม่ใช่แค่ตัวถังแต่มันต้องใช้มอเตอร์สตาร์ทนะครับใช้เหล็กที่เป็นช็อคอัพระบบช่วงล่างอันนี้อาศัยจากโรงงานที่อยู่เครือข่ายรอบๆทั้งนั้นเลยแล้วมันก่อให้เกิดเป็นอุตสาหกรรมที่แข็งแรงขึ้นมาได้ผมคิดเหมือนกันว่าในกรณี data center เหมือนกันมันสามารถสร้างเป็นคลัสเตอร์ได้นะครับที่กระจายตัวอยู่รอบนอกนะครับแล้วสร้างความแข็งแรงให้กับอุตสาหกรรมดิจิตอลในเมืองไทย
2: ครับทีนี้ถ้าเรามาแยกการพูดคุยกันในแต่ละสเกลของไอ้เจ้า Data Center เนี่ยนะครับในปัจจุบันเนี่ยที่มันอยู่ในกรุงเทพที่กำลังเป็นกระแสพูดคุยกันอยู่เนี่ยขนาดมันสูงสุดตอนนี้มันอยู่ประมาณสักเท่าไหร่ครับคุณประทุม
3: ที่แอบกังวลนั่นคือระดับเกิน100เมกะวัตต์นะครับ
2: มีไหมฮะมีไหมฮะในเขตกรุงเทพ
3: แอบได้ยินอยู่ว่ามีนะครับอาจจะไม่ได้อยู่ในดาวทาวน์ซะทีเดียวนะนะครับซึ่งอันนี้ผมคิดว่าต้องทบทวนแล้วก็อย่างที่ผมพูดว่าถ้าเขาเป็นขนาดกึ่งไฮเปอร์สเกลจริงนะครับแล้วไปอยู่ชิดหมู่บ้านอยู่ชิดคอนโดอันนั้นเป็นปัญหาละนะครับต้องแก้ไขอะไรบางอย่างแต่ถ้าเขามีพื้นที่ที่ใหญ่เพียงพอนะครับรองรับได้แล้วก็สามารถลดมลภาวะได้อันนั้นผมว่าก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีคือไหนๆถ้าจะทำแล้วเนี่ยนะผมว่าก็เซตเป็นโซนนิ่งอย่างที่บอกนะในไอร์แลนด์เขาก็ทำแบบเดียวกันนะครับคุณจะเป็นกรีนโซนนะครับเยลโล่โซนหรือเลดโซนอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วที่สำคัญอย่ามัวแต่รอบอร์ดนะครับระหว่างนี้จำเป็นต้องมีทรานซิชันเฟรมเวิร์ก
2: แต่ยังเวลาที่คุณประถมพูดคุยผมมาตลอดเวลาว่ามันช้ากว่านั้นไม่ได้มันนานไปกว่านี้ไม่ได้เนี่ยนะครับแล้วเวลาที่เหมาะสมเลยก็ไม่ทำให้ทุนบินหนีด้วยแล้วก็ทุนก็ยังสนใจต่อด้วยเนี่ยมันควรจะอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับ

0: กอบการคุณบัญชาอย่าลืมนะครับก่อนเข้ารายการคุณบัญชาก็เปิดให้เห็นแล้วว่าราคาหุ้นน่ะมันดูเป็นวันๆอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันต้องซิงค์โครไนซ์กันไหม
1: ครับครับ
0: ไตรมาสเดียวครับถ้าถามเอกชนนะผมว่าหนึ่งไตรมาสเป็นจุดสูงสุดแล้วที่เอกชนรอได้
1: 3เดือนใช่ไหมคือพิจารณายังไงจนถึงอนุมัติเคาะไฟเขียว3เดือนเนี่ยถือว่าเต็มที่แล้วถูกไหม
0: ผมค่อนข้างเชื่อว่า3เดือนสำหรับการตั้งบอร์ดและการอนุมัติจะเป็นไปไม่ได้ผมถึงย้ำกลับมาว่าคุณต้องมีโทษประเทศไทยต้องมีเป็น transitional framework สำหรับช่วงคือต้องยอมรับก่อนว่าช่วงนี้เป็นช่วงพิเศษนะถ้ายอมรับตรงนี้ได้เสร็จปุ๊บเนี่ยโอเคเราจะมี transitional framework ซึ่งอาจจะลดเวลาลงเหลือ1ไตรมาสได
1: ้โอ้น่าสนใจนะฮะถ้าทำได้ใช่ไหมฮะอย่างเงี้ย
0: ใช่ครับ
1: ครับฮะทีนี้ไอ้พวกที่มันสเกลใหญ่เกินร้อยว่าโดยตรงนี้ขึ้นไปเนี่ยณนาทีนี้ถ้าเรามองจริงๆเนี่ยมันก็จะมีนิคมอุตสาหกรรมมีเขตเศรษฐกิจพิเศษถูกไหมครับแล้วก็ส่วนใหญ่มันจะก็อยู่เนี่ยแถวภาคตะวันออกนี่แหละหรือไม่ก็มาทางซีกตะวันตกเรียกว่าใต้ตอนเหนือนิดนึงเนี่ยนะฮะทีนี้พวกพื้นที่ที่อย่างเหนือก็ดีอีสานก็ดีเนี่ยมันยังจะคือมันก็เป็นเชิงว่าห่างไกลแต่เทคโนโลยีหรือว่าโลเคชันที่จะไปตั้งกันเนี่ยตรงนี้คุณปฐมมองไงครับว่าการพัฒนา data center ในภูมิภาคเพื่อรองรับต่อไปในอนาคตเนี่ยมันควรจะมีแผนมีรูปแบบยังไงอ่ะ
0: จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราดูรถแบบนะครับของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้าเนี่ยนะครับเขาก็วางไว้ชัดเจนนะว่าเขาอยากส่งเสริมภาคตะวันออก
1: กัน
0: ซึ่งตรงนั้นเนี่ยเขาวางอินฟราสตรักเจอร์ไว้ค่อนข้างพร้อมแล้วนะครับแล้วสิ่งที่ดีป้าทำก็คือพยายามสร้างอีโคซิสเต็มอย่างที่ผมพูดเลยเอาธุรกิจไปอยู่ตรงนั้นด้วยมีสตาร์ทอัพไปอยู่ตรงนั้นด้วยนะครับแล้วก็มีเดต้าเซ็นเตอร์อยู่ตรงนั้นด้วยซึ่งถ้าทำแบบนี้ได้เนี่ยอันนี้อยากให้เกิดขึ้นมากเลยนะครับทางภาคเหนือเนี่ยนะครับผมมีโอกาสไปดูของทางเป็นเหมือนกับเป็นไซน์พาร์คนะครับของทางสวทชไปตั้งเอาไว้เนี่ยก็ตอนนี้อยู่ในการบริหารของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตรงนั้นใช้ได้ตรงนั้นมีเป็นอีโคซิสเต็มเรื่องของสตาร์ทอัพนะครับมีธุรกิจด้านดิจิทัลไปอยู่ตรงนั้นค่อนข้างเยอะสมมติจะมี data center อยู่ที่นั่นผมว่าไม่เลวนะครับเป็นไปได้คือที่ใดก็ตามที่สร้างอีโคซิสเต็มตรงนี้ไว้แล้วเนี่ยนะครับ data center ขนาดกลางๆไปอยู่ตรงนั้นผมว่าเป็นแนวโน้มที่ดีแต่ถ้าเอาวันนี้เวลานี้เป็นเกณฑ์เนี่ยนะครับผมคิดว่า EEC นะครับภาคตะวันออกสร้างเอาไว้แล้วแล้วก็ยังรองรับได้อีกมหาศาลนะครับแล้วก็อย่างที่บอกมันไม่ขาดแคลนเรื่องน้ำนะครับแล้วหลายๆที่เนี่ยนะครับก็ลงทุนเรื่องของโซล่าเป็นพลังงานหมุนเวียนซึ่งตรงนั้นยอมรับว่าแดดดีจริงๆผมไปแต่ละครั้งนี่ไม่เกรียมกลับมาทุกครั้งนะครับไปเถอะไปเถอะตรงนั้นแดดมันดีจริงๆสามารถใช้โซล่าเซลล์นะครับในแง่ของการผลิตไฟฟ้าเพิ่มเติมได้อีก
1: แสดงว่าการตั้งศูนย์ data center ในส่วนภูมิภาคเนี่ยขึ้นอยู่ขนาดด้วยนะฮะมันอาจจะไม่มีปัญหาในเรื่องของทรัพยากรทางธรรมชาติเลยใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับเพราะว่าอย่าลืมว่าตรงนั้นเขาด้วยความที่เขาเตรียมตัวมานานนะผมเข้าใจว่าเห็นการพิจารณาของรัฐบาลผ่านมาหลายรัฐบาลแล้วที่จะออกมาได้นะครับเพราะฉะนั้นการที่เขาจัดทำตรงนั้นเสร็จแล้วเนี่ยนะครับแล้วอย่าลืมนะครับว่าเขาไม่ได้ไปแค่ธุรกิจนะไม่ได้ไปแค่อุตสาหกรรมนะครับในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยนะครับระยองเนี่ยหนึ่งมีวิทยาเขตนะครับของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าราชกระบังและสองนะครับมีสถาบันสุริยสิริเมธีของปตท.และโรงเรียนกำเนิดยึดอยู่ที่นั่นด้วย มันเท่ากับเป็นอีโคซิสเต็มที่ครอบคลุมมาถึงเรื่องการศึกษานะครับแล้วก็แหล่งนะครับไม่ได้เป็นการศึกษาถ้ามันเป็นศูนย์วิจัยอยู่ตรงนั้นได้ด้วยนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะต่อยอดทั้งหมดเข้าด้วยกันเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับก็ถ้าจะไปก็ผมคิดว่าต้องไปในลักษณะนี้นี่แหละนะครับน่าจะไปแล้วยั่งยืนหน่อย
1: โอ้ครับฮะโอ้เนี่ยนะมันกลายเป็นว่าตอนเนี้ยไอ้ความเป็นเศรษฐกิจดิจิตอลในแง่ถ้าแบบชัดเจนไปเลยก็จะกลายเป็นเรื่องของคอมพิวติ้งอีโคโนมิกโมเดลเนี่ยนะครับเอาเข้าจริงๆเนี่ยถ้าสมมติเราผ่านตอนเนี้ยที่กำลังเป็นเรียกฮะแรงเสียดทานทางสังคมกับการพิจารณากันอยู่ถ้าสมมติผ่านตรงนี้ไปได้เนี่ยนะครับในอนาคตเนี่ยไอ้เจ้าอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง data center AI ก็ดีเนี่ยมันจะมีสัดส่วนขึ้นมาเป็นเท่าไหร่ต่อ GDP ประเทศไทยสมมุติถ้าเราจะเอาแบบเป้าหมายจริงจังเลยครับเนี่ย
0: เป้าหมายเนี่ยนะครับต้องย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยรัฐบาลลุงตู่นะผมจำไม่ได้ปีอะไรแล้วรู้สึกมันผ่านมาหลายปีนะสัญญาณรัฐบาลลุงตู่เนี่ยโอเคอาจจะมีเสียงคันหานินทาเรื่องเกี่ยวกับความไม่ทันสมัยเรื่องอะไรก็ไม่เป็นไรเราไม่พูดถึง แต่สิ่งหนึ่งที่เขาวางไว้นะคุณบัญชาตั้งแต่ยุคนั้นเนี่ยเขาประกาศแล้วนะครับว่าแผนพัฒนาประเทศ

0: ทศ20ปีเนี่ยสัดส่วนของเศรษฐกิจดิจิตอลของไทยนะครับนับจากรัฐบาลลุงตู่มา20ปีเนี่ยจะขึ้นไป 20%
1: 20% นะฮะของ GDP
0: 20% ใช่ครับแต่นี้ 20% เนี่ยถ้าเอาปัจจุบันนี้เนี่ยเรามีสัดส่วนรายได้ที่มาจากซอฟต์แวร์นะครับมาจากดิจิตอลโซลูชันมาจาก IoT นะครับมาจากอะไรพวกนี้เป็นหลักซึ่งไม่พอครับ
1: ไม่พอ
0: มันจะไปได้เนี่ยก็ต่อเมื่อต้องมีฮาร์ดแวร์เป็นองค์ประกอบสำคัญนะครับนั่นจึงกลายเป็นที่มาที่ก่อนหน้านี้เราเห็นความพยายามนะครับที่เราจะก่อตั้งนะครับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ขึ้นนะครับมีการตกลงกับหลายมหาวิทยาลัยนะครับที่จะสร้างบัณฑิตในสาขานี้ให้เพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งเข้าใจว่าทางจุฬาลงกรณ์นี่เปิดไป2ปีแล้วไม่นับเป็นภาคไม่นับเป็นสาขาไม่นับที่เป็นวิชานะอันนี้ไม่นับนะครับแต่เรานับที่เป็นสาขาวิชาหรือภาควิชาใหม่ที่ตั้งขึ้นมาเลยซึ่งตอนนี้จุฬาตั้งแล้ว2ปีนะครับแล้วก็หลายๆที่ก็มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นตรงนี้สำคัญนะครับคือเรื่องเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยหลายๆคนอาจรู้สึกว่าเฮ้ยเราแค่รับจ้างประกอบเท่านั้นเองนะครับซึ่งไม่ใช่นะครับตอนนี้เรามีคลัสเตอร์ผมใช้พูดคำนี้ได้เต็มปากเต็มคำแล้วเรามีคลัสเตอร์ด้านนี้อยู่พอสมควรเราผลิตบัณฑิตได้มากพอเนี่ยมีโอกาสที่เราจะเติบโตในอุตสาหกรรมนี้มากขึ้นนะครับก็ผมต้องยกตัวอย่างประสบการณ์จริงนะครับผมด้วยความที่ทำธุรกิจกับจีนบ้างเนี่ยนะก็ถามเขานะว่าในเมืองจีนตอนนี้บัณฑิตสาขาไหนนะครับที่โอกาสได้งานสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งเขาตอบไม่ลังเลคุณบัญชาเซมิคอนดักเ
1: ตอร์อะไรนะฮะ
0: เซมิคอนดักเตอร์ครับอันดับหนึ่ง
1: เซมิคอนดักเตอร์ไม่ตกงาน
0: ใช่ไม่ตกงานไม่ใช่ไม่ให้ตกงานโทษโอกาสได้งานเงินเดือนดีนะครับสูงมากขนาดนั้นนี่คือสิ่งที่คอนดักเตอร์ครับ
1: เลย
0: ครับผมก็ถามต่อนะว่าแล้วคุณล่ะส่วนตัวคุณเนี่ยเขาก็เป็นผู้บริหารนะครับอายุประมาณ35นะอยู่ในบริษัทชั้นนำนะครับของจีนถามว่าคุณจบอะไรมาคำตอบที่ได้คือควอนตัมครับ
1: ควอนตัมเลยแหละโอ้โห
0: จบควอนตัมคอมพิวติ้งนี่ได้ออกมานี่คือสาขาที่เมืองไทยยังไม่มีนะแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบโอ้มันอีกนานกว่าจะเห็นผลแต่จีนเขาผลิตบัณฑิตสาขานี่ออกมาละ
1: ใช่
0: นะครับแล้วเซมิคอนดักเตอร์นี่เขาทำมาเป็น10ปีตอนนี้กำลังออกดอกออกผลครับผมคิดว่าเราจำเป็นต้องมีรถเนี่ยทางด้านนี้นะครับอยากให้คิดถึงตรงนี้เยอะนิดนึงเนาะแล้วก็ไหนๆเนี่ยนะเราทำ data center เนี่ยก็ทำไปเถอะนะครับเป็น national data center map นะครับคิดมาเลยนะครับว่าเอ้ยคุณจะมีแผนยังไงจะวางอนาคตไปตรงไหนอะไรยังไงนะครับอยากให้คิดถึงระยะยาวสักนิดนึง
1: ครับนะณนาทีนี้ถ้าคุณปฐมจะแนะนำจริงๆให้สามารถฝ่าช่วงที่เป็นเรียกว่า critical moment กันเลยนะระหว่างทางสังคมทางเศรษฐกิจแล้วก็หลายๆอย่างเนี่ยนะครับเราควรจะเปิดใจหรือว่ายอมรับกันยังไงกันบ้างครับ
0: เราต้องหาจุดสมดุลนะครับจุดที่อยู่ตรงกลางผมไม่แปลกใจที่คนไทยจำนวนมากจะตื่นกลัวและแพนิคกันกับ data center ที่เกิดขึ้นเพราะว่าต่างประเทศเราก็จะเห็นนะครับเราก็จะเห็นกรณีศึกษาไม่ว่าจะเป็นอเมริกานะครับเนเธอร์แลนด์นะครับไอร์แลนด์แต่ทุกประเทศคอนเวิร์ตนะครับคอนเวิร์ตความกลัวเหล่านั้นเนี่ยมาให้เป็นข้อได้เปรียบนะครับในแง่เงื่อนไขได้หมดเลยซึ่งอันนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่ดีสิ่งที่เราต้องทำจากนี้นะครับก็คือสร้างความมั่นใจให้นักลงทุนอย่าไปมองเขาในแง่ลบอย่างเดียวอย่าไปมองเขาโอ้โหพวกนี้มันมาตั้งมันจะมาสูบทรัพยากรของเราไม่ใช่ที่ดีๆก็มีที่เขาตั้งใจจะมาสร้างอีโคซิสเต็มตั้งใจจะอยู่ในประเทศไทยแบบระยะยาวนะครับสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจของเราก็มีนักลงทุนกลุ่มนี้นะครับไม่ได้กลัวกฎที่เข้มแข็งเลยนะไม่ได้กลัวกฎกติกาที่เรากำลังจะออกมาแต่เขากลัวกฎที่ไม่ชัดแล้วไม่รู้ว่าต้องรอถึงเมื่อไหร่ National Board จะตั้งเมื่อไหร่ตั้งเสร็จแล้วพิจารณานานแค่ไหนจำเป็นต้องมีช็อตคัทให้เขานะครับจำเป็นต้องบอกเขาว่าเฮ้ยระหว่างที่รอบอร์ดนะโอเคเรามี Transitional Framework ให้นะครับเพราะฉะนั้นจากนี้ไป3เดือนชัดเจนคุณอย่าเพิ่งไปไหนนะคุณอยู่กับเราถ้าโครงการคุณดีจริงคุณเกิดได้แน่อันนี้ทำให้เขามั่นใจให้ได้ก่อน
1: ครับไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยพอจะประเมินได้ไหมครับว่ามูลค่าการลงทุนเนี่ยมันจะบินจากประเทศไทยออกไปเท่าไหร่ถ้าเราไม่สามารถจบใน3เดือนอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: อู้เอาแค่ตอนนี้เนี่ยตัวเลข55โครงการเนี่ยนะครับเราคุยกันที่ระดับพลังงานที่ 4.5 กิโลวัตต์นี่ผมได้ข่าวมาว่า700,000กว่าล้านนะ
1: โอ้โห
0: 700,000กว่าล้านนะครับไม่น้อยนะครับคิดเป็นสัดส่วนของ GDP คือหลายๆคนเนี่ยบอกมาเลยนะว่าEconomic Engine ของไทยเนี่ยมันดับไปทีละตัวนะนะครับ
1: ใน
0: ต
1: ั
0: วกำลังฟื้นมานะอย่างเช่นท่องเที่ยวตอนนี้พยายามจะฟื้นมาแต่ก็ยังไม่เต็มตัวตอนนี้มี Engine เดียวนะคุณบัญชาคือ Data Center เราก็กำลังจะไปดับมันบอกว่าเอ้ยไม่เอาไม่อยากได้อย่ามาเลยมันเป็นโครงการที่ทำลายเศรษฐกิจทำลายทรัพยากรในประเทศซึ่งใช่มันทำลายจริงแต่ว่าไม่ใช่ทั้งหมดนะครับเหมือนกับทุนจีน
1: อ
0: ่ะอยู่ดีๆเราบอกเฮ้ยจีนเป็นจีนเทาปฏิเสธมันหมดมันไม่ใช่นะครับทุนจีนมันไม่ใช่ทุนเทาหรือดำทั้งหมดนะครับทุนต้องขาวก็มีเยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องพิจารณาในเชิงภาพรวมนะครับแล้วก็ต้องเลือกฮะเลือกสิ่งที่ดีกับเราเลือกสิ่งที่ให้ประโยชน์เราจริงๆซึ่งต้องมีกติกาที่ชัดเจนนะครับและไม่ช้าจนเกินไป
1: อู้ฟังแล้วตกใจ 700,000 กว่าล้านเนี่ยมันประมาณ 0.6-0.7% ต่อ GDP เลยนะครับเนี่ย
0: โอ้โหไม่น้อยเลยครับไม่น้อยเลยครับ
1: ไม่น้อยนะครับก็ 500,000 ล้านนี่ประมาณ 0.5% แล้วนะฮะอย่างเงี้ย
0: ใช่ครับ
1: โอ้
0: 700,000 กว่าล้านครับอันนี้ตัวเลขที่รวบรวมกันไว้
1: เอาละครับผมว่าเรื่องนี้คงได้คุยกันแบบยาวๆกันต่อเพราะว่ามันเป็นทั้งประเด็นและกระแสที่ตอนนี้ก็ตื่นตกใจกันทีละว่านี่แหละครับคือมันต้องทำความเข้าใจเรื่องในข้อมูลในครบรายละเอียดแล้วก็โอกาสและต้นทุนที่เราจะได้หรือจะเสียที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณครับคุณปฐมอินทรดมคณะเป็นกรรมการสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับขอบคุณครับคุณปฐมครับ
0: ขอบคุณมากครับคุณอาจารย์ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับนะครับโอ้ฟังแล้วนะผมว่าเป็นที่บอกแล้วครับว่าในโลกใบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นหัวก้อยขาวดำหรือว่าบวกลบเนี่ยมันคือทุกอย่างเหรียญสองด้านจริงๆนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้มันก็เป็นกระแสที่เกิดขึ้นมาเยอะมากแล้วอย่างที่บอกไปว่าถ้า50กว่าโครงการมูลค่าสะสม700ล้านนั่นก็คือ 0.6-0.7% ของ GDP ประเทศไทยนะฮะและถ้าเรามองกันต่อไปว่าในอนาคตเนี่ยพวกอุตสาหกรรมดิจิทัลซึ่งก็หมายถึงทั้งเซมิคอนดักเตอร์ไมโครชิปศูนย์ data center การพัฒนาซอฟต์แวร์หรือว่า peopleware ทุกสิ่งทุกอย่างรวมถึงการส่งออกด้วยนะที่ช่วงนี้การส่งออกบ้านเราที่ได้ 20% กว่ามากกว่าไอ้ส่งพวกนี้ทั้งนั้นเลยฮะเอาไปให้ AI ต่างประเทศก็ทำงานกันเนี่ยโอ้โหมันจะขึ้นไปถึงระดับใกล้เคียงกับตัวเลขภาคการท่องเที่ยวที่ 16-18% ของ GDP หรือไม่อันนี้น่าสนใจนะครับก็ฝากเอาไว้สำหรับทุกฝ่ายกันนะครับเอ้าก่อนพักกันนะฮะกสทช.เนี่ยแหมก็มีหลักสูตรลอชิป2026ลอที่แปลว่ากฎหมายนั่นแหละครับลอชิปนะ2026ปีที่2แล้วนะครับสำหรับโครงการนี้นี่นะครับเขาทำขึ้นมาเพื่อที่จะเสริมสร้างทักษะด้านกฎหมายกิจการกระจายเสียงโทรทัศน์และโทรคมนาคมนะครับเพราะอะไรทราบไหมฮะทุกวันนี้ไอ้ปัญหากฎหมายที่มันอยู่ในยุคดิจิทัลเนี่ยโอ้โหซับซ้อนมากลึกซึ้งมากนะครับเพื่อนสำนักงานกสทช.ก็เลยเดินหน้าจัดหลักสูตรการพัฒนาทักษะในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับกิจการการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเนี่ยนะครับอย่างที่บอกไปนี่นะฮะหัวข้อหลักสูตรคือ Law Chip 2026หัวข้อย่อยของมันเนี่ยเรียกว่า Shaping Legal Mindset for Fast Changing World นะครับเป็นปีที่2ละสำหรับเรื่องนี้เนี่ยเขาต้องการที่จะไปพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารระดับต้นๆในหน่วยงานภาครัฐเอกชนแล้วก็ในสำนักงานกสทช.ด้วยเนี่ยนะครับเพื่อรับมือกับปัญหาทางกฎหมายที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นในยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับโดยพลตำรวจเอกดร.ณัฐธรเพาะสุนทรกรรมการกสทช.เอาบอกว่าหลักสูตรนี้เนี่ยนะมันเกิดขึ้นเพราะเป็นนโยบายของกสทช.ฝ่ายกฎหมายนะครับซึ่งเตรียมความพร้อมพัฒนาบุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐเอกชนแล้วก็ในตัวองค์กรของกสทช.ด้วยนะฮะเพื่อให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีนะครับปัจจุบันนี้นะฮะเทคโนโลยีเนี่ยมันแยกยากนั้นแยกออกจากกันยากมากนะครับมันมีหลอมรวมกันไปแล้วพัฒนาอย่างรวดเร็วนะฮะเช่นเนี่ยกฎหมายวิทยุโทรคมนาคมปี2498เนี่ยโอ้โหฟังเลขที่ปีพ.ศ.นี่ก็รู้เลยนี่นะฮะนอกนี้ก็กฎหมายบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมปี2553โอ้ยนี่ก็เกิดก่อนน้ำท่วมใหญ่ไม่แค่ปีเดียวนี่เป็นต้นเนี่ยนะครับงั้นตรงเนี้ยนะหลักสูตรเนี่ยก็มุ่งเน้นสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือนะครับเพื่อนำเสนอข้อมูลและผลงานวิชาการเนี่ยไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายของกสทช.ด้วยนะครับมันจะได้สอดคล้องกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยนะครับรวมถึงกฎหมายแพลตฟอร์ม OTT โอ้อันนี้น่าสนใจมากนะครับกฎหมายแพลตฟอร์ม OTT ในอนาคตเนี่ยนะฮะดังนั้นหลักสูตรรอชิป2026นะจัดขึ้น3กันยาถึง5พฤศจิกายนเนี่ยนะครับโอ้เรียนกันเต็มที่เลย72ชั่วโมงผู้เข้าอบรมเข้าฝึกรับการอบรมทั้งหมด40คนนะฮะจัดฝึกอบรมตามหลักสูตรนี้เนี่ยได้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของกสทช.ละว่าต้องพัฒนาบุคลากรนะทั้งองค์ความรู้กฎหมายทักษะการบังคับใช้กฎหมายความเข้าใจเจ้าหน้าที่ซับซ้อนและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพราะโลกดิจิตอลก้าวกันแบบเสี้ยววินาทีนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับอ่ะพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าอีคอนบิสกันนะครับ
2: อีคอนบิสปากท้องต้องคิดช่วงอีคอนบิสบายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวส
3: การ95 FM 30 Radio

0: ความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ถ้ามัวแต่กังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรหรือกลัวคำวิจารณ์ธุรกิจจะไม่มีวันเติบโตการคิดบวกคือการเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตัวเองไม่ใช่ไปสะดุดกับไอเดียคนอื่นทาดาชิยานาอิผู้ก่อตั้งยูนิโคล
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
1: ไม่ว่าโลกจะเกิดปรากฏการณ์อะไรเข้ามากระทบจิตใจให้รู้สึกชอบไม่ชอบสุขหรือทุกข์ก็ให้ท่องพุทโธไว้ก่อนอุปมาเหมือนการมุ่งสู่ด้านในแล้วเปิดฟังรายการท่องพุทโธทุกวันอาทิตย์เช้าตรู่ตีห้ารายการที่จะพาคุณเข้าถึงทุกลมหายใจเข้าออกแห่งวิถีพุทธที่แท้จริงดำเนินรายการโดยชาญเดชบัวหันและดร.บรรจบวรรณรุจิรายการท่องพุทโธและคุณจะรู้ถึงลมหายใจและความเป็นไปของทุกสรรพสิ่งบนโลกนี
3: ้มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
5: กับเข้าสู่ Econbiz กับผมบัญชาชุมชัยเวชแหมปรากฏว่าค่ำคืนวันนี้เนี่ยนะครับซึ่งตรงกับวันจันทร์ในอเมริกาเนี่ยเป็นวันหยุดยาวของเขาครับคือเป็นวันแรงงานของอเมริกาเพราะฉะนั้นตลาดทุนเนี่ยก็จะปิดทำการกันนะครับโอ้เสียดายเลยจากความเคลื่อนไหวต่างๆที่ซื้อขายกันโดยที่ตลาดทุนยังไม่ปิดเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นราคาน้ำมันแล้วก็ราคาของทองคำนะครับในขณะที่ฝั่งยุโรปก็ซื้อขายตามปกติตอนนี้เนี่ยนะครับที่มีข้อมูลมาก็คือราคาน้ำมันดิบเบรนท์อังกฤษเทรดเนี่ยซื้อขายที่กรุงลอนดอนของสหราชอาณาจักรเนี่ยนะครับตอนนี้ขึ้นมาเหรียญ11 เซนต์ครับหรือประมาณ 1.5%เกิน97แล้วนะฮะมันอยู่ที่$97.40/บาร์เรลนะครับในขณะที่ราคาน้ำมันดิบในเม็กซิโกยอร์กสหรัฐอันนี้ซื้อขายกันในระบบอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะฮะเพราะว่าค่ำคืนวันนี้การซื้อขายอย่างเป็นทางการเนี่ยน่าจะหยุดเพราะมันเป็นวันหยุดแรงงานของเขาเนี่ยตอนนี้ในเม็กซิโกยอร์กสหรัฐเนี่ยอยู่ที่$92.40เนี่ยเกิน92ขึ้นมาละเพราะว่าส่วนต่างขึ้นมาถึง92 เซนต์/บาร์เรลหรือประมาณ 1% เศษครับส่วนราคาทองคำนะครับทองคำล่วงหน้าหรือว่าโกลด์ฟิวเจอร์ตอนนี้ร่วงมาถึง35.60 เซนต์หรือประมาณ 0.8% ครับราคาวิ่งอยู่ที่$4,441.70ต่อออนซ์นะครับส่วนคริปโตเคอเรนซีบิตคอยน์ตอนนี้ก็แผ่วนะฮะลงไปบางๆครับ244.70 เซนต์ต่อ1บิตคอยน์หรือหายไป 0.31% ครับอยู่ที่79,500.75 เหรียญ 90 เซนต์ต่อ1บิตคอยน์นะครับนี่ก็เป็นสัญญาณของการลงทุนในค่ำคืนวันนี้ที่อเมริกาก็จะปิดทำการต่อในวันหยุดยาวนะครับกลับเข้ามาดูเรื่องราวที่น่าสนใจของข่าวครับมาเราวันนี้อัพไปตรวจบินค่าไฟฟ้าชั่วคราวกันหรือยังนะครับเดือนกันยายนเนี่ยบินไฟฟ้าชั่วคราวกันยาเนี่ยปรับเท่าไฟบ้าน200 หน่วยแรกไม่เกิน3 บาทนะครับเรื่องนี้คุณภูมิพัฒน์ลีสมบัติไพบูลย์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานบริโภคเดเตอร์แล้วก็เป็นโฆษกของเรกูเลเตอร์นะครับบอกว่าจากกรณีที่กกพ.เนี่ยเขาก็ติดตามการกำกับอัตราค่าไฟฟ้าที่เรียกเก็บจากบ้านที่อยู่อาศัยซึ่งไม่มีทะเบียนบ้านถาวรนะหรือว่าบ้านลอยๆนี่นะฮะเราเรียกว่าไฟชั่วคราวนี่นะครับเนื่องจากว่าคือถ้าไปเก็บเนี่ยมันก็ไม่เป็นธรรมนะกับผู้ใช้ไฟฟ้าเพราะว่าเขาจะไม่มีหลักเป็นแหล่งนี่นะครับซึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นผู้ได้น้อยอีกต่างหากนะครับแต่ต้องจ่ายค่าไฟฟ้าแพงกว่าบ้านทั่วไปหรือคนที่มีหลักมีแหล่งนี่นะฮะจึงขอให้การไฟฟ้าทบทวนอัตราใหม่ต่อมาการไฟฟ้าก็เสนอกกบ.ฮะว่าให้เรียกเก็บหน่วยละ 4.4217 บาทนะครับก็เป็นอัตราค่าไฟฟ้าสูงสุดสำหรับกลุ่มบ้านอยู่อาศัยตามโครงสร้างอัตราเดิมนะครับเพราะฉะนั้นด้วยมาตรการตรงนี้ไปชั่วคราวกันยาตอนนี้ปรับเท่าไปบ้าง200 หน่วยแรกไม่เกิน3 บาทก็ลองไปดูกันนะครับว่าออกมาตรงกันไหมหรืออย่างไรนะฮะขณะที่ภาวะข้าวของแพงกลับมาแพงแล้วนะฮะวันนี้กระทรวงพาณิชย์แถลงนะครับโดยทางด้านของผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์โอ้โหบอกเงินเฟ้อประเทศไทยเดือนนี้สิงหาเนี่ย ขึ้นสูงมากนะขึ้นตั้ง 2.53%แถมขึ้นมาเป็นเดือนที่5ติดต่อกันก็แปลว่าราคาน้ำมันกลับมาแพงนะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยความขัดแย้งในตะวันออกกลางก็กลับมารอบใหม่นะฮะที่ยังยิงตุ้มๆมาอยู่เนี่ยนะฮะก็ทำให้ราคาอาหารทุกอย่างก็แพงขึ้นไปด้วยนะครับเรื่องนี้เขาก็เลยมองต่อไปนะครับว่าพอมันเฟ้อมันขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยนะฮะทั้งหมดก็5เดือนติดต่อกันตอนนี้กลายเป็นว่าภาวะเงินเฟ้อทั่วไปเนี่ย8เดือนแรกของปีนี้ขึ้นมาเป็น 1.37% พอไปแล้วนะครับก็ยังถือว่าต่ำเป้าของแบงก์ชาติอยู่เพราะแบงก์ชาติเขากำหนดว่าเงินเฟ้อมันควรจะอยู่ที่ประมาณสัก 2% ได้นะครับพูดถึงเรื่องของเงินฟงเงินเฟ้อเนี่ยนะเวลาเราไปไหนเราก็ต้องกินจับจ่ายใช้สอยเป็นแต่เรื่องเที่ยวถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นปีนี้เรื่องเที่ยวเนี่ยเขาก็พยายามเต็มที่เลยเพราะเหลืออีกประมาณแค่ไม่ถึง4เดือนแล้วนะครับก็ลุ้นนะฮะว่ามาตรการกระตุ้นนะไทยเที่ยวไทย1ล้านสิทธิ์เนี่ยลดค่าที่พัก 3,000 เนี่ยนะฮะและแจกคูปองกินข้าวอีก 1,000 เนี่ยนะฮะโอ้ใช้สปาเวลเนี่ยได้ด้วยเนี่ยมันจะคลอดกันหรือเปล่านะครับคุณสุรศักดิ์ปันเจริญบรคุณรัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยวกีฬาก็บอกว่าความคืบหน้าเกี่ยวกับโครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวในไทยผ่านโครงการที่ว่าไทยเที่ยวไทยพลัสเนี่ยน่าจะชัดเจนภายใน8กันยายนนี้แหละเอ้าก็พรุ่งนี้ดินะครับพรุ่งนี้ก็น่าจะชัดแล้วนะฮะเพราะว่าเขาคุยกันนะครับกับการนั่นของรองนายกและรัฐมนตรีกระทรวงการคลังนะครับเกี่ยวกับเรื่องการจะหาพิจารณาแนวทางแฟลชเรทอัตราคงที่เพื่อป้องกันไม่ให้โรงแรมฉวยโอกาสขึ้นราคาในช่วงไฮซีซั่นปลายปีนะครับเรื่องนี้ก็เสนอใช้งบประมาณภายใต้กฎหมายกู้เงิน 4,000 ล้านนะจัดสรรประชาชนเข้าสิทธิ์ร่วมโครงการนี้นะครับเรียกว่าไทยเที่ยวไทยพลัส1ล้านสิทธิ์เขาจะแบ่งเป็น2ส่วนตามที่ข้อมูลก่อนหน้านี้เคยบอกไปแล้วนะไปสนับสนุนส่วนลดค่าที่พักสูงสุดไม่เกิน 3,000 บาทต่อ1สิทธิ์วงเป็น 3,000 ล้านนะฮะแล้วก็ไปสนับสนุนคูปองหรือวอลเชอร์ท่องเที่ยว 1,000 บาทต่อสิทธิ์อันนี้วงเป็น 1,000 ล้านนะฮะคูปองตรงนี้ก็ปรับเพิ่มจากโครงการก่อนหน้านี้ที่เคยกระตุ้นกันเนี่ย500บาทนะครับขณะเดียวกันเนี่ยนะครับท่านคุณถัปปณีเกียรติไพบูลย์นะผู้ว่าการการท่องเที่ยวประเทศไทยททนะฮะก็บอกว่าเป้าหมายการท่องเที่ยวในปี69เนี่ยก็คือปีนี้อีกไม่ถึง4เดือนเนี่ยททก็ยืนยันนะจะทำให้เติบโตไม่ต่ำกว่าปี68เพราะตอนเนี้ยทั้งจำนวนหัวรายได้สูงกว่าเป้าหมายพื้นฐานที่วางไว้ละนะเป้าหมายรายจะตั้งไว้ที่ 2.7 ล้านบาทเติบโตไม่ต่ำกว่า 7% เทียบกับปี68ตอนนี้ก็อยู่ที่ 2.6 ล้านล้านบาทแล้วโอ้อีกนิดนึงก็จะถึงเป้าแล้วนะฮะก็แบ่งตลาดเป็นภายตลาดต่างประเทศตั้ง 1.6 ล้านล้านตลาดในประเทศ 1.1 ล้านล้านนะครับเพราะฉะนั้นก็ยอมรับนะครับว่าท่องเที่ยวปี69เนี่ยมันก็มีปัจจัยเยอะนะฮะที่มากวนเนี่ยก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับในขณะที่ทาง BOI ก็ยืนยันครับว่าคนญี่ปุ่นไม่ได้ไปไหนนะเขาก็ลงทุนในไทยอยู่นะฮะเพียงแต่ว่าเขาก็ปรับมุมมองในการลงทุนในประเทศไทยเนี่ยนะฮะให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับปรากฏว่าในปี68นักลงทุนญี่ปุ่นขอส่งเสริมการลงทุน BOI ใน302โครงการ 113,000 กว่าล้านเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวเมื่อเทียบกับปี67นะครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดเวลาสำหรับ Econbiz กันนะครับติดตามกันได้ผ่าน 90.5 MHz คลื่นความคิดอสมท.วันนี้ลาท่านชมท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
6: Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
0: ก้าวสู่จุด5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
1: คนคิดบวกจะไม่จมอยู่กับความบ่นเสียดายเขาจะรีบหมุนใบเรือเพื่อรับลมใหม่เพื่อไปได้ไกลกว่าลีกะซิงมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของฮ่องกง
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
8: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
7: โอ้ยหอมอ่ะกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
8: มีซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยางใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรีอีก2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
10: ต้องเลิกไปเลยคร
11: ับเฮ้ยเดี๋ยว
10: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2 Minute Market ที่จะเปิด

0: เรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ line @thinkingradio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
1: อีคอนบิสปากท้องต้องคิดช่วงอีคอนบิสบายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
2: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่อีคอนบิสกับผมบัญชาชุมชัยเวชสำหรับแนวโน้มนะฮะข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของภาวะเศรษฐกิจจากทั้งในและต่างประเทศการเงินการลงทุนอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับติดตามกันได้เป็นประจำนะฮะทาง 96.5 เมกะเฮิรตซ์คลื่นความคิดแห่งนี้นะครับไม่ว่าท่านจะฟังในรถยนต์ก็ดีที่บ้านก็ได้หรือเป็นโซเชียลมีเดีย Facebook 96.5 เมกะเฮิรตซ์รวมไปถึงแอปพลิเคชันของ Mcot กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับปรากฏว่าวันนี้ฟ้าฝนก็มาตามนัดหนึ่งที่กรมอุตุนิยมก็คาดการณ์กันเอาไว้นะครับวันขับรถขับราดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับวันนี้เนี่ยนะฮะสัญญาณการลงทุนไม่ว่าจะเป็นตลาดทองคำกับตลาดหุ้นไทยนี่แผ่วทั้งคู่เลยนะครับทองคำเนี่ยปรับวันนี้ทั้งหมดก็28รอบสุทธิแล้วปรากฏว่าขึ้นนิดเดียว50บาทแต่ก็ยังดีกว่าตกนะฮะก็ตกมาหลายวันกันแล้วนี่นะครับราคาทองคำแท่งรับซื้อตอนนี้ขึ้นมาปิดที่ 68,400 บาทครับส่วนขายออกปิดที่ 68,600 รูปพรรณนะครับขายออกนั้นขึ้นมาปิดที่ 69,400 บาทนะครับแวะไปดูตลาดหุ้นไทยก็ปรากฏว่าเมื่อวานก็ขึ้นเยอะใช่ไหมฮะวันนี้ขึ้นมาเพียงแค่3.07 จุดนะฮะปิดที่ 1,621.89 จุดส่วนมูลค่าการซื้อขายสุทธิก็ 66,000 กว่าล้านไม่หนีกันเท่าไหร่สำหรับเมื่อวานก็ 60,000 ล้านเศษเหมือนกันนะครับมาวันนี้ฮะก็น่าสนใจกันนะครับเพราะว่าพอเข้าเดือนกันยายนละมันจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรทราบไหมฮะมาตรการกระตุ้นกำลังซื้อของพี่น้องประชาชนในประเทศโดยเฉพาะกำลังซื้อกับบรรดาร้านอาหารร้านเครื่องดื่มเล็กๆที่รู้จักกันดีในนามว่าไทยช่วยไทยพลัส60-40เนี่ยนับถอยหลังกันแล้วนะฮะพอจบเดือนนี้แล้วจบเลย4เดือนเลยเนี่ยนะฮะแล้วทีเนี้ยตรงนี้ปรากฏว่าแม่อะไรจะมาสอดรับกับปัจจัยต้นทุนสูงๆที่มันเกิดขึ้นกันอีกแล้วเนี่ยนะครับคือราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเมื่อสักครู่เช็ค 99.46 ดอลลาร์สหรัฐเรียกได้ว่าตอนนี้กำลังขยับเข้าไปใกล้100ดอลลาร์แล้วยังมีข่าวร้ายกลับมาอีกว่าทำไมราคาจะมันขึ้นมาขนาดนี้เนี่ยนะฮะเพราะว่ากลุ่มฮูติเรียกว่ากบฏฮูติที่หนุนโดยอิหร่านเนี่ยนะครับโอ้โจมตี4เมืองใหญ่ในซาอุดิอาระเบียมีผู้บาดเจ็บกว่า73รายแล้วโรงกลั่นน้ำมันในซาอุดิอาระเบียที่ตั้งอยู่ใน3จาก4เมืองนี่นะฮะเสียหายนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับผมว่านาทีนี้เนี่ยนะฮะมันเหมือนกับจะบอกว่าอะไรดีนะทำไมจังหวะมันดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นน้ำมันดิบกลับมาแพงนะครับสถานการณ์ของตะวันออกกลางดูมันจะตึงเครียดกลับมาแรงอีกแล้วเนี่ยนะครับส่วนมาตรการกระตุ้นกำลังซื้อกำลังจะหมดจบลงไปนะฮะอย่าลืมนะครับว่าจบรอบนี้แล้วเนี่ยอีกตั้งไตรมาสหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราจะไปพูดคุยกับดร.สมชัยจิตสุชนผู้อำนวยการวิจัยด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึงของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือว่า TDRI กันนะครับสวัสดีครับอาจารย์สมชัยครับ
3: ครับสวัสดีครับคุณบัญชาครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
2: ครับอาจารย์สมชัยครับดูเหมือนว่าที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยจริงๆเราก็นะอยากให้เศรษฐกิจมันไปได้นะกำลังซื้อมันไปต่อแต่ว่าปัจจัยลบมันเข้ามาดูเหมือนจะเหมาะกันพอดีเลยนะครับอาจารย์มองแล้วมองเป็นยังไงฮะ
3: เห็นด้วยครับเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงหลายเรื่องเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัจจัยภายนอกที่คุณบัญชาพูดถึงเมื่อสักครู่นะครับซึ่งมีผลทำให้เช่นค่าของชีพมันเพิ่มขึ้นราคาน้ำมันเพิ่มนะครับแล้วก็จะมีเรื่องที่เป็นปัญหาพื้นฐานซึ่งเป็นมาเนิ่นนานแล้วก็คือว่าความสามารถในการหารายได้ความสามารถในการแข่งขันของเรานะซึ่งมันไม่ใช่กระทบแค่ธุรกิจรายใหญ่มันลามมาถึงรายย่อย SME แล้วก็คนงานต่างๆด้วยนะฮะมันบอกว่าคนงานเนี่ยถึงแม้ว่าจะยังไม่มีภาพของการตกงานมากมายนะฮะแต่ว่าในแง่ของรายได้เนี่ยก็คงจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะต่างๆเป็นต้นซึ่งมันก็ทำให้หมายความว่าแรงกระแทกที่เข้ามาเนี่ยอาจจะทำให้ไม่มีความยืดหยุ่นมากพอที่จะรองรับแรงกระแทกเหล่านั้นได้ครับก็น่าเป็นห่วงจริงๆครับ
2: ครับเพราะว่าขณะเมื่อวานนะฮะกระทรวงพาณิชย์ประกาศเงินเฟ้อออกมาเนี่ยโอ้โหถ้าเอาเข้าใจง่ายๆขณะกระทรวงพาณิชย์จะยอมรับเลยนะว่าเข้าแจ๊ะเข้าแกงใช่ไหมฮะขึ้นจานละ5-10บาทในเดือนเดียวคือเดือนสิงหาคมอันนี้อาการเมื่อยเลยนะอาจารย์ครับ
3: ใช่ครับคือในที่สุดแล้วเนี่ยเงินเฟ้อถึงแม้จะมาจากฝั่งน้ำมันนะครับซึ่งที่ผ่านมาเราใช้คำว่าเป็นเงินเฟ้อทางด้านสปายไซด์นะครับซึ่งก็มีความในแง่หนึ่งช่วงแรกๆเนี่ยคนจะไม่ค่อยตกใจอย่างเช่นแบงก์ชาติก็จะไม่ตกใจเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นสปายไซด์ก็มองว่ามันชั่วคราว นะฮะแล้วถ้าราคาน้ำมันลงมาเมื่อไหร่ปุ๊บพวกเนี้ยมันก็จะดีขึ้นแต่ว่าอย่างที่เรารู้ก็ว่ามันไม่ได้ชั่วคราวละมันลากยาวมานานพอสมควรแล้วก็ที่น่าเป็นห่วงก็คือว่าสมมติว่าต่อไปโชคดีสัก 2-3 เดือนข้างหน้าเกิดสถานการณ์มันคลี่คลายเนี่ยถามว่าราคาของจะลงไหมมันก็มีสิทธิ์สูงว่ามันจะไม่ลงนะคือขึ้นเลยนะซึ่งตรงเนี้ยแล้วช่างเป็นไปกระทบเรื่องสินค้าที่เป็นสินค้าจำเป็นอาหารต่างๆเนี่ยอันนี้ก็จะกระทบคนจนก็ผู้มีรายได้น้อยค่อนข้างมากครับ
2: โอ้โหตรงนี้แหละครับวันนี้ถึงได้บอกว่าถ้าเหตุการณ์มันไม่สู้ดีอย่างนี้ต่อไปนี่นะฮะอย่างที่บอกอาจารย์คือถ้าจบโครงการกระตุ้น 60-40 ปั๊บเนี่ยจากเม็ดเงินที่ทางรัฐบาลก็กู้มาแยกเป็นสองก้อนเนี่ยนะฮะคือก้อนที่มันจะกระตุ้นกำลังซื้อระดับรากหญ้าเนี่ยมันจะมีต่อไหมครับหรือว่าดูแล้วเนี่ยมันจะไม่มีฮะ
3: เข้าใจว่าไม่ง่ายนะครับเพราะว่าหนึ่งก็คือว่าสภาพการคลังของเราเนี่ยมันก็ไม่ค่อยดีตามอยู่แล้วโดยตัวโครงสร้างใช่ไหมครับเพราะรายได้ไม่เยอะรายจ่ายที่แบบเรียกว่ารายจ่ายที่ลดไม่ได้อะนะฮะเป็นเดือนเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยมันก็เยอะแล้วมันก็ค้ำคออยู่และช่วงหลังเนี่ยเนื่องจากหนี้สาธารณะมันสูงด้วยเรื่องของรายจ่ายดอกเบี้ยไม่ว่าจะเป็นเงินต้นดอกเบี้ยอะไรต่างๆนี่ก็สูงมากนะฮะและรายจ่ายที่จะเหลือในการพัฒนาประเทศรวมถึงการกระตุ้นด้วยเนี่ยมันก็จะเหลือไม่มากนักนะครับก็เข้าใจเป็นที่มาของการมีตัวพรกเงินกู้ออกมานะ400,000 ล้านซึ่งยอดหนึ่งก็จะมาใช้ในการกระตุ้นนะอีกยอดหนึ่งก็เจอทางเรื่องของการติดผ่านทางด้านพลังงานซึ่งตอนนี้ก็เข้าใจว่าก็มีเข้าใจว่าฝ่ายค้านมั้งก็ยกประเด็นตั้งข้อสังเกตแล้วว่าอาจจะมีการโยกเงินไปนะอาจจะมีการโยกเงินจากก้อนสองมาก้อนหนึ่งหรือเปล่านะซึ่งยังไม่ทราบนะต้องดูว่ารัฐบาลจะทำยังไงครับ
2: ครับโอ้ถ้าโยกไปก็ต้องอธิบายให้ชัดๆถูกไหมฮะเพราะว่ามันโดยวัตถุประสงค์ของการแยกสองก้อนก็ชัดเจนจนถูกไหมอาจารย์ครับ
3: ใช่ครับแต่ว่าเขาจะพรกเปิดช่องไว้นะเปิดช่องไว้ว่าสามารถที่จะโยกได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันผ่านสารรัฐธรรมนูญให้ผ่านแล้วเนี่ยเขาสามารถทำได้อยู่ดีนะครับเพียงแต่ว่าก็ต้องมาคุยว่ามันเหมาะสมไหมนะในแง่นึงก็จะบอกว่าในเมื่อสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นนะของยังแพงอยู่กำลังซื้อมีปัญหาเรื่องนี้ต่างๆก็โยกมากระตุ้นเศรษฐกิจใหม่สินะในแง่นั้นก็จะเป็นผลนั้นแต่ว่าคนที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยอย่างผมเนี่ยก็อยู่ในกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยว่ามันน่าจะใช้วิธีที่มันยากจริงกว่านี้คือโยกไปเนี่ยอย่างมากก็ช่วยได้ประเดี๋ยวประดาวแล้วสุดท้ายก็หักเงินไม่ได้อยู่ดีคุณจะออกพรกฉบับที่สองเนี่ยก็คงกระไรอยู่นะฮะครับ
2: ครับเพราะว่าขนาดออกมาไม่ถึง60-40เนี่ยร้านอาหารที่เขาอยู่ในระบบเสียภาษีเนี่ยเขาบอกเลยนะครับว่ายอดเขาหายไปเลยนะครับอาจารย์ครับ
3: ครับก็คือไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นตรงนั้นนะฮะ อาจจะเป็นว่าคืออาจจะมีการโยกการอะไรนะแหล่งที่ซื้อออกไปนะไปที่อื่นนะครับหรือจริงๆเป็นอาโกซ่าอยู่แล้วนะเพราะว่าอย่างที่เรารู้เนี่ยเศรษฐกิจทำได้จะดีขึ้นก็จริงถ้าดูจากตัวเลข GDP รายจ่ายมากที่สภาพัฒน์ประกาศออกมาแต่ว่าก็ถ้าไปดูไส้ในหลังอย่างที่เราทราบว่ามันดีเป็นกระจุกนะครับกระจุกที่ว่าเนี่ยก็มักจะเป็นกระจุกที่เป็นบริษัทรายใหญ่นะครับถ้าระดับล่างเนี่ยก็ยังมีปัญหาอยู่ที่เขาเรียกว่าเป็น K-shape นะซึ่งตรงนั้นเนี่ยที่คุณบรรจาพูดถึงเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะของ K-shape ก็ได้แต่เพราะข้างล่างเนี่ยมันมีปัญหาจริงๆว่ายอดขายมันหายไปรายได้มันหายไปต่างๆเป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นพร้อมกับช่วงที่ไอ้60-40มันมานะฮะก็เลยทำให้เดายากนิดนึงว่ามันเป็นพ่อ60-40หรือว่าเป็นปัญหาพื้นฐานโดยตัวเองแล้วผมไปทางเชื่อว่าเป็นปัญหาพื้นฐานโดยตัวเองอยู่แล้วนะคร
2: ับ ครับโอ้เนี่ยยังหวั่นใจเลยนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดต่อเนี่ยเจ้าของร้านอาหารในระบบเสียภาษีเนี่ยเขาคงจะโอ้คราวนี้เขาคงจะไม่ไหวกันเนี่ยนะฮะแต่ที่นี้พอมองตรงนี้เนี่ยอาจารย์คิดว่าโอกาสมากน้อยแค่ไหนฮะที่เขาจะต่อพวกมาตรการกระตุ้นกำลังซื้อแบบอย่างเงี้ย
3: คือถ้ามองในทางการเมืองก็เดาว่าเขาคงพยายามต่อแหละนะครับเพราะว่า อย่างที่เราทราบเนี่ยรัฐบาลถึงแม้จะตั้งได้ไม่กี่เดือนแต่ว่าโดนกระแสหลายเรื่องมากนะครับพอโดนหลายเรื่องมากปุ๊บเนี่ยก็จะกังวลในเรื่องของความนิยมนะฮะแล้วเรื่องมาตรการแบบ60-40เนี่ยมันก็พิสูจน์แล้วว่ามันเป็นที่นิยมมากนะฮะผมเองยังนิยมเลยผมยังใช้บ่อยเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงเป็นไปได้ว่าทางการเมืองเนี่ยก็คงพยายามหาช่องทางหาเงินอะไรต่อให้ได้ซึ่งอาจจะเป็นการโยกเงินตลอดอย่างที่ว่าก็ได้ครับ
2: โอ้ครับซึ่งถ้าถามความคิดเห็นส่วนตัวของอาจารย์คิดว่าถ้าเกิดการโยกนะฮะเหมาะหรือไม่เหมาะครับ
3: ไม่ค่อยเห็นด้วยนะฮะเพราะว่าอย่างที่เรียนไปเมื่อสักครู่เนี่ยมันจะได้ผลประเดี๋ยวประดาวนะฮะยังไงมันเพราะอย่างปัญหาพื้นฐานที่พูดไปก่อนหน้าว่าเป็นปัญหาเรื่องของการจะบริการหารายได้ของระบบเศรษฐกิจแล้วก็ของคนไทยด้วยนะโดยเฉพาะคนไทยที่เป็นขาล่างที่เป็นเชฟขาล่างอันนั้นจะมีปัญหาเยอะมากเลยนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงสร้างประชากรเรื่องของระดับการศึกษาเรื่องของทักษะอะไรต่างๆเนี่ยมันอยู่ในช่วงที่น่าเป็นห่วงมากว่าจะถูกทิ้งไปข้างหลังจะเริ่มด่าไม่ทันนะครับคุณเบนชาผมเคยใช้ตัวเลขหนึ่งที่พูดหลายๆเวทีแล้วมีคนไทยประมาณ42%นะฮะเกือบครึ่งประเทศอ่ะซึ่งอายุเกิน40แล้วและเรียนหนังสือไม่เกินม.3อายุเกิน40หมายความว่าไม่ค่อยมีแรงละนะจะไปทำงานใช้ลมใช้แรงต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ค่อยไหวละก็เริ่มโดนให้ออกนะฮะเรียนหนังสือบางไม่เยอะไม่เกินม.3หมายความว่าอะไรหมายความว่าที่ใหม่ๆที่เข้ามาตามไม่ทันไม่รู้เรื่องนะครับ AI เข้ามาใช้ไม่เป็นนู่นนี่ต่างๆเนี่ยผมคุยกับคนงานที่บริษัททรายผมอะนะครับ okay. ไม่ค่อยรู้จัก AI เลยที่บางคนก็จบนู่นนะฮะม.6 ปริญญาตรีอะไรต่างๆนะฮะแต่ว่าไม่ได้ใช้ประโยชน์จาก AI เลยนะครับ oh. นี่เป็นตัวอย่างแล้วคนแบบนี้มีทั้ง40%ของทั้งประเทศอะนะ oh. ซึ่งมันเยอะมากนะ oh. มันก็เลยทำให้ภาพที่ว่ามันแบบไอ้เศรษฐกิจฐานล่างมันซบเซาเนี่ยเป็นเรื่องที่เข้าใจได้เพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะลุกขึ้นมาทำให้ตัวเองมีทักษะที่มันสามารถไปได้กันกับโลกยุคใหม่ได้อันเนี้ยความเสี่ยงก็คือสูงว่าถือว่าทุกวันนี้ยังไม่เห็นการว่างงานอย่างเป็นเรื่องเป็นราวแต่ว่าในแง่ของรายได้เนี่ยคงจะคล้ายๆถูกฟรีซอะมันคงจะไม่เพิ่มมากละนะอย่างว่าก็เพิ่มท่ามค่าแรงขั้นต่ำที่คือการเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำแต่ว่าถ้าเป็นงานนอกระบบอย่างเรื่องทราบค่าแรงขั้นต่ำไม่ได้ที่สำนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าในระยะยาวถ้าไม่มีการทำอะไรกับในเรื่องของการเพิ่มทักษะให้กับคนไทยในทิศทางที่ถูกต้องเนี่ยปัญหาเนี่ยก็จะตามหลอกหลอนเหล่านะแต่ถ้าเอามาตรการ40 60ทีรอบแล้วมันก็ไม่ช่วยอะไรบ้างเท่าไหร่ครับ
2: ครับโหนี่ขนาดคิดเครื่องคิดเล่นๆนะอาจารย์นะ 40% นี่ 27.2 ล้านคนนะครับ40ปีขึ้นเนี่ย
3: ใช่ครับเยอะมากนะฮะแล้วนี่หมายความว่าเขาจะต้องไปเลี้ยงดูเด็กเลี้ยงดูพ่อแม่ด้วยนะฮะซึ่งหมายความว่าจำนวนคนที่ถูกกระทบเนี่ยจะมากกว่านี้ด้วยซ้ำนะครับ
2: ครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยพอปัจจัยมันกลับมาเปราะบางสุ่มเสี่ยงกันอีกแล้วเนี่ยก็เลยมานึกถึงที่อาจารย์กำลังพูดถึงด้วยเหมือนกันครับว่าเนี่ยคือเอาเข้าจริงเนี่ยนะประชาชนคนไทยในกลุ่มวัยแบบอย่างนี้เนี่ยถามว่ามันจนมันไม่สมควรจะคนจนหรือว่าตอนเนี้ยเอาเข้าจริงอย่างกลุ่ม40เมื่อสักครู่เนี่ยจะไปต่อไหวหรือครับอาจารย์ครับ
3: คือเป็นเรื่องน่าเป็นห่วงจริงคือผมพูดเรื่องนี้แต่ก็เป็นห่วงทุกทีที่คุณประชาพูดแหละจะไปต่อไหวไหมจะไปต่อยังไงอ่ะนะครับเพราะว่าพื้นฐานเขาก็ไม่ได้แข็งแรงอยู่แล้วจะมาอายุเยอะกับขาน้อยเลยที่ว่าแต่ว่าถ้าจะต้องทำจริงๆแน่นอนก็ต้องมีมาตรการซึ่งไปช่วยเขานะครับที่คุณประชาใช้ว่าจนยังไม่สมควรจนเนี่ยมันก็จะมีความหมายในแง่ว่าจริงๆเขาควรจะมีโอกาสมากกว่านี้ถ้าเกิดสังคมให้โอกาสเขามากกว่านี้นะเช่นในการฝึกทักษะให้เขาดีกว่านี้นะเตรียมตัวให้เขารับมือกับแรงกระแทกต่างๆที่เข้ามาซึ่งน้ำมันเป็นแค่เรื่องหนึ่งมันยังมีเรื่องอื่นดีนะเรื่องของ climate change เรื่องอะไรต่างๆเนี่ยกระทบคนจนมากกว่าอยู่แล้วพวกนี้ความสำคัญในการรับมือเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะแล้วก็ความสำคัญในการหารายได้ก็สำคัญมากเช่นกันซึ่งตรงเนี้ยแต่ว่าในวัยที่คนจะเป็นเนี่ยไม่ใช่เรื่องการจ่ายเงินแต่เป็นเรื่องของการเพิ่มทักษะนะผมพูดเรื่องนี้มาหลายรอบแล้วคือเราต้องมีในวัยเพิ่มทักษะที่เป็นในวัยระดับชาตินะครับโดยการอัพสกิลรีสกิลคนเนี่ยปีละ10ล้านคนเป็นอย่างน้อยนะครับมันจำเป็นจริงๆที่ต้องถึงระดับ10ล้านคนใช้เงินประมาณสักปีละแสนล้านนะครับแต่เป็นการใช้เงินแสนล้านซึ่งคุ้มค่ากว่าเยอะมากนะเพราะว่าถ้าเกิดมันมีหลายประเทศที่ทำมาไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์หรืออินโดนีเซียเนี่ยซึ่งก็ใช้เงินประมาณนี้แหละนะครับบางประเทศก็มากกว่านี้ด้วยซ้ำนะแล้วมันได้เรื่องมันได้ผลตอบแทนกลับมาเป็นกอบเป็นกำก็คือว่า

0: ทักษะแรงงานมีทักษะมากขึ้นนะได้รายได้มากขึ้นที่สำคัญคือมีส่วนร่วมในระบบเศรษฐกิจสร้างร่วมกันสร้าง GDP ด้วยนะแล้วถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยเราก็ไม่ต้องติดอยู่ในกับจากประเทศใดได้ปานกลางเศรษฐกิจโตแค่ 1-2% อย่างทุกวันนี้นะฮะส่วนเป็นเพราะแรงงานประชากรเราเนี่ยขาดทักษะขาด productivity ที่ควรจะมีที่ควรจะเป็นครับ
1: อืมครับค่ะโอ้แล้วทีนี้อาจารย์ก็เลยทำงานวิจัยตรงนี้มาชัดเลยใช่ไหมครับว่าเอาถาเอาแบบว่าเนี่ยกลุ่มที่เดอะแบกซึ่งเรารู้จักคำนี้มานานมากแล้วนะอาจารย์ว่าแบกทั้งพ่อแม่แบกทั้งตัวเองแบกทั้งลูกอีกต่างหากแต่พอสถานการณ์มันเปราะบางหนักขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยสถานการณ์หรือสถานะสภาพของคนเดอะแบกในปัจจุบันคนไทยเนี่ยเท่าที่อาจารย์เก็บงานวิจัยมาเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนครับ
0: เขาแบกมากขึ้นจริงๆนะครับก็อย่างที่เราทราบว่าคนแก่มากขึ้นนะครับก็ทำให้เขาภาระสัดส่วนระหว่างคนแก่กับคนวัยทำงานเนี่ยมันเพิ่มขึ้นซึ่งหมายความว่าคนวัยทำงาน1คนต้องแบกคนแก่มากขึ้นนะครับจุดที่ช่วยได้คือเด็กน้อยลงหมายความว่าภาระที่จะไปดูแลเด็กน้อยลงแต่ว่าต้องใช้เงินต่อเด็ก1คนในการเลี้ยงดูให้เขาโตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพเนี่ยมากกว่าสมัยก่อนเยอะนะครับและในแง่หนึ่งเนี่ยภาระที่ดูแลลูกก็ยังคงไม่ได้ลดลงถึงแม้จำนวนที่จะน้อยลงนะครับเพราะกลุ่มแบกเนี่ยแบกเพิ่มขึ้นจริงๆนะฮะคือแบกพ่อแม่แบกปู่ย่าตายายนะฮะแล้วก็แบกลูกด้วยนะซึ่งในกรณีตัวก็เองเนี่ยก็อย่างที่เราเห็นคือว่าก็ไม่ได้มีกำลังอะไรไม่ได้มีทักษะที่มันเพียงพออะไรนะฮะในอนาคตเนี่ยถ้าไม่ตกงานเนี่ยรายได้ก็จะถูกฟรีหรือว่าเพิ่มช้ามากนะในที่รายจ่ายมันเพิ่มขึ้นตลอดนะค่าใช้จ่ายในการดูแลเด็กเพิ่มขึ้นเร็วมากคุณประชาคงทราบนะครับการดูแลคนแก่ก็เพิ่มขึ้นเร็วมากเพราะพออายุมากขึ้นปุ๊บเนี่ยโอกาสติดเตียงมันก็มากขึ้นเพราะรายจ่ายต่างๆมันเพิ่มขึ้นมันก็เป็นเดอะแบกที่แบบแบกจริงๆครับ
1: อืมครับโอ้แล้วในขณะที่เดอะแบกยุคนี้เนี่ยคือมันเป็นยุคที่แบบว่ารายได้ก็ฟื้นไม่แข็งแรงหรือรายได้ก็ไม่แข็งแถมเป็นเดอะแบกที่อยู่นอกระบบอีกแล้วก็เป็นเดอะแบกฟรีแลนซ์อีกถูกไหมครับ
0: ครับถ้านอกระบบก็ชัดเจนเพราะว่านอกระบบหมายความไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมนะฮะเรื่องของสิทธิประโยชน์ต่างๆสิทธิในการสิทธิในการว่างงานอะไรเงี้ยก็ไม่มีนะถ้าตกงานปุ๊บรายได้เหลือศูนย์เลยนะครับเป็นต้นนะฮะเรื่องของการเจ็บป่วยก็ต้องไปบัตรทองซึ่งก็ยังโอเคนะว่าบัตรทองทุกวันนี้อาจจะดีกว่าประกันสังคมด้วยซ้ำอันนั้นก็เบาใจได้แต่เรื่องอื่นเนี่ยอย่างเช่นตายอย่างเงี้ยมีลูกขึ้นมาเนี่ยเงินอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะสู้คนในระบบประกันสังคมไม่ได้นะครับฟรีแลนซ์ก็เป็นนอกระบบประกันสังคมเช่นกันเพียงแต่ว่าฟรีแลนซ์เนี่ยบางทีเราเรียกว่าพวกกิ๊กใช่ไหมฮะพวกกิ๊กวอร์เกอร์นะครับผมเรียกว่ากิ๊กใหม่นะกิ๊กใหม่นะครับถ้ากิ๊กเก่านี่คือพวกขับเร่แผงลอยอันนี้คือกิ๊กเก่านะฮะถ้ากิ๊กใหม่คือพวกฟรีแลนซ์เนี่ยภาพมันไม่เหมือนกิ๊กเก่าในแง่ว่ามักจะมีการศึกษาสูงกว่าอาจจะจบปริญญาตรีอะไรต่างๆแล้วก็ทำงานฟรีแลนซ์นะฮะแต่ได้สูงกว่าจริงแต่ว่าหนึ่งคือไม่สม่ำเสมอสองคือยังคงอยู่นอกระบบประกันสังคมนะฮะพวกนี้อาจจะเลือกที่จะซื้อประกันเอกชนแต่ว่าอย่างที่เราทราบประกันเอกชนมันแพงมากนะแล้วก็จะครอบคลุมเฉพาะเรื่องของรักษาพยาบาลไม่ได้ครอบคลุมเรื่องอื่นท่านในแง่นี้ผมเคยทำวิจัยเรื่องนึงว่าควรจะออกแบบระบบประกันสังคมให้ครอบคลุมกิ๊กเวิร์กเกอร์เนี่ยกิ๊กใหม่เนี่ยได้อย่างไรนะครับก็เคยเสนอไปว่ามันควรจะมีมาตรการที่เป็นมาตรา40วงเล็บใหม่ในวงเล็บใหม่ๆเนี่ยสำหรับพวกกิ๊กเวิร์กเกอร์นะฮะซึ่งเขาต้องจ่ายตังค์นะแต่ว่าสิ่งที่ได้คืนมาจะดีกว่าไปซื้อประกันเอกชนเยอะนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าทำดีๆได้จะครอบคลุมกิ๊กเวิร์กเกอร์ได้แต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยต้องกลับมาเรื่องเดิมเลยที่ผมพูดตั้งต้นก็คือว่าต้องให้เขามีความสามารถในการดูแลได้เพิ่มขึ้นต้องมีทักษะที่ดีขึ้นอันนี้เป็นเรื่องที่เดอะมาสเป็นเรื่องที่จำเป็นมากๆในโลกยุคปัจจุบันครับ
1: โอ้ยอาจารย์กิ๊กเก่านี่น่าห่วงกว่ากิ๊กใหม่ไหมฮะ
0: ใช่ๆเพราะว่าเขาไม่รู้จะไปไหนอ่ะนะหนึ่งกิ๊กเก่าก็มักจะอายุเยอะแล้วการศึกษาก็ไม่เยอะพวก 40% ที่ผมพูดเนี่ยมันจะมีกิ๊กเก่าอยู่ในนั้นนะฮะพวกเนี้ยจะน่าเป็นห่วงแล้วยิ่งอายุมากขึ้นปุ๊บยิ่งตามโรคไม่ทันและต่างๆไม่ทันนะฮะยิ่งถ้าลูกหลานไม่ดูแลอีกนะยิ่งไปกันใหญ่นะครับ
1: อืมครับในขณะที่กิ๊กใหม่เองเนี่ยนะคือถึงแม้อายุจะยังต้นนะกำลังวังชามีแล้วก็เก่งเทคโนโลยีแต่ปรากฏว่าโอกาสในการที่เขาจะได้รายได้บนต้นทุนค่าใช้จ่ายที่ตอนนี้มันแพงขึ้นมันก็เหนื่อยกับเขาด้วยใช่ไหมครับ
0: อยู่กับเขาด้วยเขามีโอกาสมากกว่าคิดเก่ามาเทียบไปแล้วเพราะว่าเขามีความสามารถการเรียนรู้มากกว่านะครับแต่ว่าเขาก็อยู่ในโลกซึ่งเอาจริงๆมันก็ไม่ได้ยุติธรรมกับเขาดักเช่นครับเขาทำงานกับแพลตฟอร์ม

0: นะพวกไรเดอร์ก็เข้าขายนะพวกไรเดอร์นี่ไม่รู้ว่าคิดเก่าคิดกลางเก่ากลางใหม่แล้วกันนะฮะพวกนี้ก็จะถูกเหมือนกับไรเดอร์เขาก็จะแข่งกันพอแข่งกันปุ๊บอย่างที่ทราบก็จะกดในเรื่องของส่วนแบ่งที่ให้กับตัวฟรีแลนซ์พวกนี้นะครับซึ่งนี่เป็นภาพนี้ไม่ใช่เฉพาะไรเดอร์นะถ้าคุณบัญชาคงเคยสัมภาษณ์พวกที่ทำงานคลิกนะในหลากหลายเรื่องเนี่ยจะเจอสภาพคล้ายๆกันก็คือผลตอบแทนเนี่ยช่วงหลังถูกกดลงเยอะมากนะฮะโดยเฉพาะการแข่งขันกันมากนะฮะสินค้าจีนเข้ามาดูดีต่างๆนะฮะก็เลยทำให้เขาก็ยังรับภาระอยู่นะครับ
1: ครับโอ้ยแล้วอย่างนี้กลายเป็นว่าในสถานะของความจนที่มันไม่ควรจะจนเนี่ยนะฮะแล้วแบกนี่จะแบกกันไปได้ยาวนานกันแค่ไหนกับสภาวะเศรษฐกิจที่ตอนนี้เรากลายเป็นตัว K-shape สมบูรณ์แบบแล้วใช่ไหมฮะอาจารย์
0: ใช่ครับกลับมาประเด็นเรื่องจนยังไม่สมควรจนมีมิตินี้ที่อยากจะพูดถึงนะครับคือที่ว่าไม่สมควรจนเนี่ยเป็นเพราะว่ามันมีโครงปัญหาเชิงโครงสร้างที่เขาถูกเอาเปรียบด้วยนะครับคือเวลาแล้วพวกมีคนจนยังไม่สมควรจนเนี่ยอีกอันนึงที่มันมาพร้อมกันคือประเทศไทยมีคนที่รวยยังไม่สมควรรวยด้วยนะครับแล้วคนที่รวยยังไม่สมควรรวยเนี่ยไม่ว่าจะรวยจากคอร์รัปชันรวยจากการขู่ขารวยจากการกลุ่มรัฐอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะวิธีที่เขารวยเนี่ยในกระบวนการนั้นน่ะมันไปเอาเปรียบคนจนคนข้างล่างด้วยทำให้คนจนข้างล่างเนี่ยจนยังไม่สมควรจนนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผูกขาดอันนี้ก็ชัดเจนนะครับอย่างทุกวันนี้เราก็ทราบว่าเดี๋ยวนี้ไอ้แพลนเรื่องของมือถือที่มันเคยมีราคาถูกเนี่ยมันไม่มีแล้วพอควบรวมปุ๊บมันก็หายไปฉะนั้นเป็นต้นเพราะงั้นค่าใช้จ่ายมันก็เพิ่มขึ้นนะครับก็ทำให้รายจ่ายมันเพิ่มขึ้นโดยไม่จำเป็นนะครับเรื่องอื่นๆอีกที่มีการผูกขาดต่างๆคอร์รัปชันที่เรารู้อยู่แล้วนะก็คือว่ามันเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปทำให้ประเด็นที่เราพูดมาตอนต้นสุดจะมาว่ารัฐบาลจะออกเรื่องของงบไอ้60-30ได้ไหมเราก็ไปถามเงินจากไหนนะต้องไปกู้เงินมาส่วนนึงที่มันไม่มีเงินว่าโดนคอร์รัปชันไปเยอะนะ 30% ของงบประมาณอะไรเงี้ยเป็นแสนล้านแหละหลายแสนล้านนะครับซึ่งอันนั้นเนี่ยเงินตอนนั้นที่มันหายไปหมายว่าเงินที่จะมาดูแลให้ส่วนราชการของข้างล่างมันก็หายไปด้วยเพราะมันไปเข้ากระเป๋าคนรวยข้างบนนะครับหรืออย่างเรื่องอื่นอย่างเงี้ยเรื่องออกนโยบายหลายเรื่องที่คุณประชาสังเกตนโยบายเรื่องออกมาปกป้องคนล่างนะฮะพรบอากาศสะอาดพรบใครไม่เชื่ออะไรต่างเนี่ยออกมายากมากนะฮะหรือไม่ก็ไปถูกปรับให้จนบิดเบี้ยวซึ่งสิ่งที่มันไม่ว่าจะเป็นในขั้นส.ส.หรือในขั้นส.ว.นะฮะซึ่งคนก็มองว่าเป็นเพราะไอ้ช่องบนเนี่ยมันเขาคุยกันแล้วเขารู้สึกว่ามันออกมาไม่ได้มันจะกระทบธุรกิจรายใหญ่อะไรก็ว่าไปนะครับแต่ว่าการที่มันออกไม่ได้หรือออกมาในรูปแบบที่คนพิการเนี่ยก็หมายความว่าสิทธิของคนระดับล่างเนี่ยก็ถูกลิดรอนไปด้วยนะอันนี้มันเลยเข้าข่ายว่าจนยังไม่สมควรจนนะจนเพราะโครงสร้างอำนาจของประเทศนี้มันไม่เท่ากันในดีการผมมันร้ายแรงกว่าคอร์รัปชันเชิงนโยบายอีกละเราเคยมีคำว่าคอร์รัปชันเชิงนโยบายสมัยคุณทักษิณใช่ไหมฮะแต่มันหนักหนากว่านั้นนะมันทำให้กดคนข้างล่างไปด้วยนะครับซึ่งอันนี้มันทำให้ยิ่งคนที่จนยังไม่สมควรจนเนี่ยมีเพิ่มขึ้นครับ
1: ครับโอ้นี่ผมกำลังห่วงถึงนั่นเลยนะอาจารย์ครับเพราะว่าถ้าลักษณะของความบิดเบี้ยวแล้วก็ความไม่เท่าเทียมกันแล้วก็ลักษณะโครงสร้างของเศรษฐกิจตอนนี้มันไปเป็นเคเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันกลายเป็นว่าฐานรากและฐานล่างซึ่งคนจำนวนมากซึ่งถ้าหากว่าตรงเนี้ยในยุคสมัยที่แบบเงินคล่องมาทำอาหารกินดีต้นทุนไม่แพงเนี่ยมันก็ทำให้โครงสร้างเศรษฐกิจมันยกไปทั้งระบบได้ถูกไหมครับ
0: แน่นอนเลยครับเพราะนั่นคือคนส่วนใหญ่ของประเทศนะถ้าเกิดตรงเนี้ยมันไม่แข็งแรงเนี่ยอย่างนั้นยังไงเนี่ยธุรกิจข้างบนที่ดูจะได้ประโยชน์ที่ว่าไปเอาในระบายที่เอื้อตัวเองเนี่ยในที่สุดเนี่ยระยะยาวเขาก็ไม่ได้ประโยชน์เพราะว่าถ้าข้างล่างไม่แข็งแรงเนี่ยเขาก็ทำมาหากินยากนะฮะเราเห็นว่าทุนใหญ่หลายทุนของไทยเนี่ยเริ่มไปลงทุนต่างประเทศเพราะว่าข้างในมันไม่รู้จะหากินยังไงและกำลังซื้อมันไม่มากพอแต่ว่าที่กำลังซื้อไม่มากพอก็เพราะว่ามีเรื่องของโครงสร้างหน้าที่ไม่เท่าเทียมกันทำให้ความเหลื่อมล้ำมันสูงนะฮะที่ว่าความเหลื่อมล้ำเชิงอำนาจทำให้ความเหลื่อมล้ำเชิงเศรษฐกิจมันสูงไปด้วยแล้วทำให้ขนาดของตลาดในประเทศมันเล็กกว่าที่ควรจะเป็นนะฮะทำให้เราติดกับดักประเทศและได้ผลการคือตรงนี้ปัญหาที่มันพันกันไปหมดนะคุณชานะครับ
1: นั่นสิครับคืออาจารย์ฮะตั้งแต่ทำข่าวมานะฮะแล้วก็ดูเรื่องเศรษฐกิจมาเนี่ยคือไม่เคยเจอเอาอันนี้พูดตรงๆเลยนะว่าทำไมทุกอย่างมันประดังประเดมันทันกันจนมันแกะมันจะไม่ออกแล้วในยุคนี้ครับ
0: คือเป็นเพราะว่าเราไม่ได้แก้ปัญหาเชิงโครงสร้างมานานมากนะครับเราพอไม่ได้แก้ปัญหามาโดยเฉพาะปัญหาความเหลื่อมล้ำเชิงอำนาจเนี่ยตรงนี้มันทำให้พอมีปัญหาเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราแก้ไม่ได้นะเพราะปัญหาที่หนึ่งแก้ไม่ได้ปัญหาที่สองมาอีกอันที่หนึ่งยังแก้ไม่ได้อันที่สองเข้ามาปุ๊บอันที่สามเข้ามาอันที่สี่เข้ามามันรู้สึกว่ามันประเด็นประดาเข้ามานะครับแต่ว่าโครงสร้างมันดีกว่านี้นะฮะ อะไรต่างๆเนี่ยการให้โอกาสคนมันเท่าเทียมกันกว่านี้เนี่ยปัญหาแรกมาก็แก้ปัญหามันไปสองมาก็แก้มันไปมันก็แก้ไปทีละอย่างนะก็เหมือนประเทศสวีเดนเขาก็เป็นกันมันก็จะไม่เกิดความรู้สึกอย่างทุกวันนี้ซึ่งมันรู้สึกโอ้มันสุมกันเข้ามาเพราะว่าของเก่ามันยังไม่แก้ไงแก้ไม่ได้สักทีครับ
1: ใช่เพราะว่าคือมันสุมมันลุมมาหมดเลยนะอาจารย์ครับเพราะว่ายังปัญหาของประเทศอื่นๆนะอ่ะนี่ครัวเรือนก็ใกล้เคียงกันละก็ไม่ได้ทิ้งห่างกันเท่าไหร่เนี่ยนะฮะแล้วก็เอ๊ะแต่ทำไมพอเวลาประกาศ GDP TD เท่าไหร่เนี่ยนะเขากลับดีกว่าเรานะอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์
0: ใช่ครับคือถ้าถามผมเนี่ยปัญหา GDP ต่ำเนี่ยที่ว่ากลับจากประเทศรายได้ปานกลางเนี่ยมันมีคำอธิบายเยอะแต่สำหรับผมเนี่ยผมว่าคำอธิบายที่ powerful ที่สุดสำหรับผมคือคุณภาพของคนไทยเองนะที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงแล้วก็เท่าเทียมนะฮะตรงเนี้ยเป็นเรื่องที่ใหญ่มากนะแต่ว่ามันก็นำไปสู่เรื่องอื่นด้วยพอคุณภาพคนไม่ดีปุ๊บเนี่ยคุณภาพสถาบันคุณภาพการเมืองก็แย่ไปด้วยมันก็ย้อนกลับมาทำลายพวกเราอีกรอบหนึ่งนะครับมันมีรายงาน World Bank เร็วๆเนี้ยที่มันออกมาไม่ทราบว่าจะเห็นนะที่เขาพูดเรื่องไอ้เรื่องนี้แหละเรื่องที่ว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยประเทศไทยดูมันมีอะไรทุกอย่างที่ดีๆนะนะเรามีอุตสาหกรรมดั้งเดิมดีเรามีอินฟราสตรัคเจอร์ดีระบบไฟฟ้านู่นนี่ต่างหลายอย่างมันดีมาหมดเราเคยมีแชมเปี้ยนโปรดักต์ซึ่งมันก็โอเคนะแล้วทำไมมันถึงติดหล่มอยู่อย่างเงี้ยโตได้ไม่กี่เปอร์เซ็นต์มาต่อเนื่องยาวนานละนะที่ว่าแม้สรุปก็คือว่าปัจจัยเชิงสถาบันเราแย่นะครับการทำงานของกลไกภาครัฐนโยบายของเรามันไม่ดีนะครับและทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันเป็นเรื่องของนโยบายเป็นเรื่องของปัจจัยเชิงสถาบันการเมืองที่คุณภาพมันไม่ดีนะครับอำนาจมันกระจุกตัวอยู่ที่คนก็จำนวนหนึ่งซึ่งเขาก็คุยกันสำนักนักธุรกิจใหญ่กับนักการเมืองใหญ่อะไรต่างๆเนี่ยเขาคุยกันซึ่งอันนี้มันก็เลยทำให้มันมีผลงานโนเบลอันหนึ่งเนี่ยเร็วๆเนี้ยที่เขาใช้คำนี้อธิบายเหตุการณ์เนี้ยว่าเขาเรียกว่าเป็น extractiveinstitution นะเพราะว่าเป็นโครงสร้างปัจจัยเชิงสถาบันแบบขูดรีดสร้างเป็นขูดรีดหรือเอาลัดเอาเปรียบนะซึ่งอันนี้คือคำอธิบายของประเทศไทยเลยแหละนะคนบอกเอ๊ะทำไมคนนักเศรษฐศาสตร์โนเบลเนี่ยที่เขียนหนังสือเล่มนั้นเนี่ยมีประเทศไทยอยู่ในหัวหรือเปล่านะแล้วมันเป็นตัวที่เขาอธิบายว่าทำให้ประเทศเนี่ยมันได้เจริญนะขายในข้อขายตรงนี้เลยแหละนะครับ
1: โอ้ขูดรีดนี่เลยนะฮะอาจารย์ครับนะแต่ทีเนี้ยไอ้ก่อนหน้านี้นะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจตอนประมาณสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยสื่อต่างประเทศก็มีการบอกว่าเราเนี่ยทำไปทำมาเนี่ยมันจะคล้ายๆกับญี่ปุ่นว่า Japanification ซึ่งมันจะเกี่ยวกับตรงนี้หมดเลยนะอาจารย์นะคือเงินเฟ้อกลายเป็นเงินฝืดนานดอกเบี้ยเนี่ยก็ต่ำนานแต่ก็กระตุ้นเศรษฐกิจไม่ได้อันเนี้ยแล้วตัวสุดท้ายต่ำตัวสุดท้ายคือเศรษฐกิจขยายตัวยังไงก็จะต่ำอยู่ตรงเนี้ยไปอีกระยะเวลานานมากอันนี้มันน่าห่วงนะครับ
0: มันมีอาการ 2-3 อย่างที่มันดูคล้ายกันนะฮะก็คือว่าเงินเฟ้อต่ำแล้วก็เศรษฐกิจโตช้านะต่อเนื่องกันเป็น10ปีอะไรเงี้ยเป็น lost decade อะไรก็ว่าไปอันนี้จะมีความเหมือนญี่ปุ่นแต่ผมย่อรองของเราหนักกว่าเพราะว่าสาเหตุของเราเนี่ยมันเป็นระดับพื้นฐานเป็นระดับ fundamental กว่าญี่ปุ่นคือญี่ปุ่นเรื่องปัญหานี้เนี่ยเขาพัฒนามาแล้วนะเขามีภาครัฐซึ่งแข็งแรงกว่าของเรานะฮะเพียงแต่ว่าเพิ่นเขาเดิมนโยบายแมกโรทางด้านมหาภาคผิดพลาดไปนิดหนึ่งนะก็เลยเกิดปัญหานั้นแต่ของเราเนี่ยมหาภาคไม่ได้มีปัญหาบ้านนะจริงๆนโยบายมหาภาคเราพอใช้ได้นะยกเว้นเรื่องของนโยบายการคลังแต่ว่าปัญหาจริงๆเนี่ยเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างอื่นเรื่องของคุณภาพประชากรเรื่องการเมืองเรื่องอะไรต่างๆเรื่องระบบราชการนะครับปัญหาของเราเนี่ยถ้าเราไม่มีการแก้ไขเนี่ยผมว่าเนี่ยของญี่ปุ่นเนี่ยหายไปหนึ่งทศวรรษของเราดีไม่ดีมากกว่านั้นถ้าไม่แก้ปัญหาตรงนี้นะครับ
1: โอ้อันนี้ก็จริงเนาะอาจารย์เพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาเป็นประเทศที่พัฒนาจนกลายเป็นพัฒนาไปแล้วแล้วค่อยเกิดปัญหาไอ้เจแปนิฟิเคชันใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับค่ะที่สำคัญก็คือภาคราชการญี่ปุ่นแข็งแรงมากนะแล้วก็ทำหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพสูงมากซึ่งอันนี้ภาคราชการอะไรของไทยเทียบไม่ได้เลยนะครับ
1: ซึ่งในขณะที่เรายังไม่ได้ก้าวขึ้นไปเป็นพัฒนาแล้วหรืออะไรได้สูงเลยแต่เรากำลังเจอปัญหานี้แล้วถูกไหมครับ
0: ใช่ใช่ยิ่งทำให้มันยากขึ้น ครับ
1: โอ้มีหน้าล่ะ

0: แย้งทางภูมิภาคก็ดูไม่จบง่ายๆนะอาจารย์เพราะนี่มันมาเดือนที่7กันแล้วนะครับซึ่งทุกคนตอนแรกก็มองโลกสวยว่า3เดือนก็จบ6เดือนก็พอแล้วถ้ามันดากยาวกันอย่างนี้เนี่ยแล้วปมที่เราคุยกันมันแยกยากมากเลยเนี่ยนะครับยังคงเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างระยะยาวนานแค่ไหนครับอาจารย
1: ์ปัญหาโครงสร้างมีอยู่แล้วนะฮะมีอยู่นานส่วนเรื่องที่อันนี้เป็นปัญหาที่มันเข้ามาเป็นระยะจะมาเรื่อง geopolitics geoeconomic เนี่ยนะแต่ว่าอย่างที่เราทราบก็ว่ามันมาบ่อยขึ้นนะมันมาบ่อยขึ้นแล้วแต่ละครั้งมาดูแรงขึ้นนะฮะแล้วก็จะมีบางคนก็บอกเป็นเพราะประธานดีทรัมป์ใช่ไหมถ้าเกิดทรัมป์หมดเวลาไปที่อย่างก็กลับมาซึ่งผมคิดว่าคงไม่ใช่แบบนั้นนะเพราะว่าปัญหา geopolitics เนี่ยเวลามันเบรกดาวน์แล้วเนี่ยมันเบรกดาวน์แล้วมันสร้างกลับมาใหม่ยากนะไอ้ระบบที่มันมีจะเป็น IMF มันเป็น World Bank เรื่องของ WTO ที่ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยมันมีร่องมีรอยมันมีกติกาเนี่ยมีกติกาเนี่ยมันหายไปแล้วอะแล้วหายไปแล้วมันกลับมายากมากนะต่อให้ไม่เป็นทรัมป์เป็นคนอื่นขึ้นมาเนี่ยเพราะว่ามันก็คงไม่ได้กลับมาอย่างเร็ววันนะแล้วที่ปัญหาที่มันใหญ่ก็คือว่าแต่ละประเทศมันไม่เอาแล้วว่าไม่เอากับไอ้ระเบียบโลกแบบเก่าอะนะเพราะทั้งนี้ก็มีปัญหานี้นะอย่างเช่นอเมริกามีความเหลื่อมล้ำสูงมากแล้วทำให้ทรัมป์ขึ้นมาได้นะซึ่งการที่อเมริกามีความเหลื่อมล้ำเนี่ยก็เป็นเพราะว่าไอ้ระเบียบเก่าของโลกเดิมเนี่ยซึ่งมันเอื้อในเรื่องของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนะทำให้ขยายตัวประสบความสำเร็จสูงมากแต่มันไม่แก้ปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำมันเพิ่มความเหลื่อมล้ำในแต่ละประเทศไปซ้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องปรากฏการณ์ซ้ำปรากฏการณ์ Brexit ของอังกฤษอะไรพวกนี้มันมาจากว่าไอ้ globalization ยุคที่มันเป็นมาเนี่ยมันช่วยให้เศรษฐกิจโตจริงแต่มันทำลายความเหลื่อมล้ำนะทำให้มันเกิดความขัดแย้งในแต่ละประเทศแล้วนำไปสู่นโยบายระหว่างประเทศอย่างที่เราเห็นทุกวันนี้คือว่าเป็นนโยบายซึ่งเรียกว่าเป็น inward looking ก็คือว่าหันมามองตัวเองนะฮะเป็นการนิยมไปเลี้ยงปากน้ำ globalization มันก็เลยเสื่อมถอยนะครับซึ่งตรงเนี้ยเป็นเรื่องที่น่าจะต้องใช้เวลานานยาวนานมากกว่าจะแก้ปัญหานี้ได้ครับถ้าไม่มีสงครามโลกครั้งที่3ซะก่อนครับ
0: โอ้สงครามโลกครั้งที่3เลยอาจารย์นะซึ่งอันนี้มันเดี๋ยวมันจะ
1: ลีสนั้นนะแต่ไม่ถึงขั้นนั้นแต่ว่าก็อย่าอะไรนะอย่าชะล่าใจเพราะว่ามันขยายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับ
0: ใช่ๆเพราะว่าถ้าอันนั้นมีแล้วก็รีเซ็ตทั้งโลกแน่เลยนะฮะถ้าดูอย่างนั้นเนี่ยโอ้จ้าครับถ้าอย่างนี้เนี่ยสิ่งที่เราเป็นกังวลมากที่สุดก็คือคนชนชั้นกลางนะคนที่ตอนนี้อยู่ในโลกยุคใหม่แต่ว่าต้องเผชิญกับข้อจำกัดทางเศรษฐกิจแล้วก็แรงกดดันจากภายนอกที่เราคุมไม่ได้นะฮะแล้วนอกจากนี้แล้วเนี่ยโอกาสในการจะฟื้นเรื่องของรายได้ต่างๆเนี่ยเป็นไปได้ยากผมก็เป็นนึกถึงจุดหนึ่งนะอาจารย์ว่าก็อย่างปัจจุบันเนี่ยไอ้เศรษฐกิจบ้านเราเนี่ย40กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยอยู่นอกระบบหรือเรียกกันว่าใต้ดินหรือจะชาโดว์อีโคโนมีก็แล้วแต่ถูกมั้ยฮะคือถ้าพลิกอันนี้มันกลับขึ้นมาอย่างที่หลายคนก็เคยพูดเนี่ยนะฮะปุ๊บมันจะแก้ไอ้ความเหลื่อมล้ำหรือว่าไอ้จุดต่างๆตรงนี้ได้หมดเลยมั้ยครับ
1: มันฟังดูคล้ายๆมันชวนให้คิดอย่างนั้นแหละแต่ผมว่ามันไม่ง่ายแบบนั้นนะครับการที่เศรษฐกิจเค้าเลือกจะอยู่ใต้ดินเนี่ยมันมีเหตุผลของเค้านะครับเพราะการอยู่บนดินมันมีต้นทุนของการทําธุรกิจนะยกตัวอย่างสมมติว่าธุรกิจรายเล็กอย่างเงี้ยซึ่งยอดขายไม่ถึงล้านแปดต่อปีเงี้ยเขาก็ไม่ต้องเข้าระบบแวดการไม่อยู่ในระบบแวดเนี่ยมันลดต้นทุนในการบริหารจัดการในการทำบัญชีในการเอกสารต่างๆเนี่ยมันน้อยกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลือกที่อยู่ข้างล่างซึ่งแน่นอนจำนวนหนึ่งก็จะเป็นเศรษฐกิจนอกระบบด้วยอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างหนึ่งหรือในเรื่องอื่นๆอย่างเงี้ยการที่มันเป็นอยู่บนว่าบนดินอย่างเงี้ยเช่นเรื่องของกฎหมายแรงงานก็จะเข้ามาละนะการสร้างงานการต่างๆเนี่ยซึ่งตรงนี้มันก็เป็นต้นทุนทั้งสิ้นไม่ใช่เป็นเรื่องไม่ดีนะเป็นเรื่องดีนะเพราะแรงงานจะได้รับการดูแลแต่ว่ามันเป็นต้นทุนละนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ถ้าจะเอาเขาขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่อยู่ให้คุณขึ้นมานะเพราะมันสั่งกันไม่ได้หรอกนะมันต้องสร้างสภาพแวดล้อมจนกระทั่งเขารู้สึกอยากจะขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำให้เรื่องของ compliance ในเรื่องของแรงงานเนี่ยมันมีต้นทุนที่ถูกลงนะครับเรื่องของระบบผสมภาษีอะไรต่างๆเนี่ยมันขึ้นมาแล้วเนี่ยรายต้นทุนมันไม่เพิ่มมากนักแต่ว่าในกระดาษเดียวกันต้องได้ประโยชน์เช่นกันเข้าถึงสินเชื่อได้ดีขึ้นพวกนี้ถ้าทำพวกนี้จนกระทั่งคิดสาระตาแล้วเนี่ย เรื่องของประโยชน์มันจะมากกว่าต้นทุนของการขึ้นสู่บนดินนะเพราะว่าธุรกิจก็จะขึ้นไปอีกแล้วนะเพราะฉะนั้นมันต้องทำปรับสภาพไปแล้วปรับนโยบายต่างๆเนี่ยจนกระทั่งเขาอยากที่จะขึ้นมาครับ
0: ครับซึ่งถ้าอันนั้นก็ต้องไปว่ากันด้วยเรื่องโครงสร้างสิ่งแวดล้อมบริบทอะไรกันว่าเพราะว่าไปใช่ไหมอาจารย์ครับ
1: ใช่ครับใช่ครับเรื่องนั้นด้วยครับ

0: ว่าโอ้อีกคำถามสุดท้ายที่น่าสนใจครับอาจารย์ไอ้ตัวชี้วัดที่ว่าเราจะก้าวขึ้นเป็นประเทศที่รายได้สูงแล้วเนี่ยเอาความจริงนะมันแก้ปัญหาที่เรากำลังคุยกันตรงนี้โดยเฉพาะสายเดอะแบกจนไม่จนจริงเนี่ยได้ไหมครับ
1: มันขึ้นว่าเราไปด้วย GDP growth เท่าไหร่นะครับคือถ้ายัง 2% 3% เนี่ยทิ้งระยะยาวหน่อยสัก 20-30 ปีมันคงจะถึงแหละนะฮะแต่ว่ามันถึงแบบแย่ๆไงถึงแบบว่าในระหว่างกลางมันก็ยังมีปัญหาความเหลื่อมล้ำมีนู่นนี่แต่แบกก็จะโคแบกต่อไปนะครับทีนี้ที่มันขึ้นถึงเนี่ยมันอยู่ในมือกระจุกอยู่ในมือคนรวยอะไรต่างๆเป็นต้นถ้าอย่างนั้นเนี่ยภาพรวมแมคโครดูเหมือนจะขึ้นถึงได้แต่ว่าไส้ในฝาจะไม่ได้ยังคงมีปัญหาซ่อนอยู่เพราะฉะนั้นตรงนี้มันขึ้นอยู่ว่าการเข้าสู่เศรษฐกิจรายได้ระดับสูงเนี่ยเข้าสู่ด้วยท่าทีไหนด้วยท่วงท่าไหนนะถ้าไปอย่างที่เราคำที่เราเคยใช้สมัยก่อนคืออินคลูซีฟโกรทใช่ไหมฮะคือเพราะว่าเป็นการเจริญเติบโตอย่างที่ทุกคนมีส่วนร่วมถ้าไปในแนวนั้นได้ได้ดีที่สุดนะครับ
0: ครับเพราะอาจารย์ห่วงว่าคือที่สุดเนี่ยถ้าเอาเกณฑ์มาจับอ่ะใช่แหละมันเป็นประเทศร่ำประเทศที่มีรายได้สูงแหละแต่ถ้าเอาไปดูหัวคนจริงๆเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นตัวรายได้สูงตามถูกไหมครับ
1: มันจะมีบางคนซึ่งรายได้สูงมากนะฮะแล้วทำให้ดึงคนได้ขึ้นมานะยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยเมืองชาคงเคยที่ว่าประเทศไทยมีเศรษฐีมหาเศรษฐีที่ติดฟอร์มเนี่ยจำนวนมากกว่าเกาหลีใต้อะ
0: นะจริงเหรอ
1: ทั้งที่เศรษฐกิจเราเนี่ยสู้เกาหลีใต้ไม่ได้เลยคนละเรื่องเลยคนละเลเวลเลยแต่เรามีมหาเศรษฐีจำนวนหัวมากกว่าเกาหลีใต้นะตัวนี้มันเป็นตัวบอกอะไรแล้วว่ามันรวยกระจุกจริงๆนะเพราะฉะนั้นเวลา GDP ขึ้นเนี่ยต้องดูว่าขึ้นยังไงนะถ้าขึ้นแล้วกระจุกตรงนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้ทำให้คนไทยมีความสุขอะไรนะครับ
0: โอ้ครับฟังแล้วช็อกเลยนะฮะอาจารย์ฮะโอ้โหเศรษฐกิจเกาหลีใต้เนี่ยเขาประมาณ
1: ใช
0: ่ไหมฮะเพราะเศรษฐกิจเกาหลีใต้นี่ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยมันอันดับ7นะใช่ไหมฮะ
1: ถูกแล้วยังมีภาพของซัมซุงเอ่ยฮุนไดอะไรต่างซึ่งมันน่าจะเป็นอย่างที่มหาเศรษฐีใช่ไหมฮะประธานคนนั้นน่ะนะเราก็นึกว่าจำนวนหัวเขาต้องเยอะมากปรากฏว่ามหาเศรษฐีคนไทยมีมากกว่าว่ะนะซึ่งอันนี้มันเจอเป็นยุทธิปอกเลยว่ามันเรามีคนที่บอกว่าตัวคนที่รวยยังไม่สมบูรณ์รวยเนี่ยเยอะมากในประเทศไทย
0: โอ้ปรับมาฟังแล้วจะว่าไม่ถอนหายใจก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับเพราะว่าเนี่ยเราก็อยากให้แบบนะฮะปัญหารอบนอกมันคุมไม่ได้จริงอาจารย์ใครจะไปบอกให้เขาหยุดสงครามเป็นไปไม่ได้แต่ในขณะที่ปัญหาภายในแม้เราก็ไม่มีภูมิคุ้มกันสิแล้วกลไกเครื่องยนต์เศรษฐกิจเราก็ดูเหมือนมันจะแผ่วๆมาหลายเรื่องเหมือนกันนะใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับแต่โจทย์ใหญ่ที่ต้องทำคือพยายามทำข้างใดให้มันดีนะพยายามแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างซึ่งใช้เวลาแน่นอนแต่ว่าถ้าไม่ทำเนี่ยจะยิ่งไปกันใหญ่ปัญหาใหม่ๆเข้ามาก็จะประเดประดานเข้ามาของเก่าก็ยังไม่แก้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ต้องทำข้างในให้มันดีเพื่อแน่ใจว่าชาวบ้านมีกำลังมีความพร้อมเพรียงในการรับมือปัญหาที่มาจากข้างนอกได้ดีขึ้น
0: ครับว้าวแล้วครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณดร.สมชัยจิตสุชนผู้อำนวยการวิจัยด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึงสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย TDRI ด้วยนะครับขอบคุณครับอาจารย์สมชัยครับ
1: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับก็ได้ยินได้ฟังรับทราบกันไปแล้วนะฮะเพราะว่าอย่างที่บอกไปครับว่าเรื่องราวของค่าครองชีพก็ดีนะฮะต้นทุนการใช้ชีวิตก็ดีนี่นะครับในขณะนี้ถ้าเราคลี่ภาพออกมาทั้งหมด68ล้านคนเนี่ยคงเห็นสถิติตัวเลขและข้อมูลที่คุยกันเมื่อสักครู่แล้วนะฮะโอ้ฟังเมื่อกี้ก็ใจหายเหมือนกันนะฮะเศรษฐีประเทศใดนี่นะครับปรากฏว่าผมมีจำนวนร่ำรวยมากกว่าเศรษฐีของเกาหลีใต้ซึ่งขนาดไซส์เศรษฐกิจที่คนละเรื่องไปเลยนะฮะแล้วพอเกาหลีใต้ก็พัฒนาแล้วด้วยอีกต่างหากนะขนาดที่ว่าเขาเจอต้มยำกุ้งในปี40ผ่านมาเกือบ30ปีเนี่ยจุดสตาร์ทนี่เจอพร้อมกันแต่ว่าโอ้การพัฒนาเขาไปไกลกว่าเราเยอะมากเลยครับถึงได้บอกเป็นห่วงเกี่ยวกับเรื่องของเนี่ยกำลังซื้อก็ดีนะฮะกำลังการบริโภคก็ดีนะฮะรายได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนค่าจ้างยังไงก็ดีนี่นะครับรวมถึงเรายังมีความเปราะบางทางด้านโครงสร้างของประชากรที่ทำให้ขณะนี้เต็มไปด้วยผู้สูงอายุในบ้านเมืองเรา1ใน4เนี่ยเป็นอย่างนี้หมดแล้วนี่นะครับส่วนทางด้านคนรุ่นใหม่ๆเองวันนี้เดินไปถามชาวบ้านชาวช่องทุกคนผู้สูงอายุพูดไปเสร็จด้วยกันครับว่ามันจะอยู่ยังไงเนี่ยนะครับในแบบอนาคตกันเนี่ยนะครับแต่ไม่เป็นไรฮะเราก็คงต้องหาช่องทางในการแก้ไขกันต่อไปนะครับเดี๋ยวพักสักครู่กลับมาช่วงหน้าอีคอนบิสกันต่อนะครับ
2: อีคอนบิสปากท้องต้องคิดช่วงอีคอนบิสบายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
3: ก้าวถึงจุดห้า FM ที่ดีเรดิโอเพื่อความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อย่าไปอายกับความผิดพลาดในอดีตให้มองมันเป็นเรื่องธรรมดาของการทำธุรกิจยืดอกยอมรับเรียนรู้และเริ่มต้นใหม่อย่างสง่างามริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้ง Virgin Group
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: อีคอนบิสปากท้องต้องคิดช่วงอีคอนบิสบายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
0: เรากลับก็สู่อีคอนบิสกันต่อกับผมบัญชาชุมชัยเวชนะครับและเดี๋ยวค่ำคืนวันนี้ก็จะเป็นคืนแรกนะครับสำหรับทางด้านของตลาดทุนของอเมริกาเนี่ยนะที่จะเปิดทำการกันนะครับเรื่องนี้ก็ถือว่าน่าสนใจนะในหลายๆเรื่องเหมือนกันนะครับส่วนความเคลื่อนไหวของต่างประเทศตอนนี้ต้องยอมรับนะฮะโอ้โหแบบครับสหภาพยุโรปเนี่ยครับตอนนี้ตัดสินใจหลายๆอย่างนะฮะที่จะใช้มาตรการในการคว่ำบาตรทางอิสราเอลซึ่งเป็นเรื่องที่เดี๋ยวคงจะมีการตอบโต้กันขึ้นมามากมายกันเลยเนี่ยนะครับแต่เดี๋ยวไว้อัปเดตเรื่องนี้กันต่อไปนะครับสัญญาณสำหรับการลงทุนในค่ำคืนวันนี้ปรากฏว่าดูจะไม่สวยเท่าไหร่และชนิดล่วงหน้าของดาวโจนส์นะครับถ้าเปิดขึ้นมาตอนนี้ก็ติดลบถึง371จุดเลยนะครับประมาณ 0.7% และชนิดนั้นจะลงมาอยู่ที่ประมาณ 53,065 จุดที่สุ่มเสี่ยงนะฮะว่าอาจจะหลุด 53,000 จุดปิดตลาดในคืนวันนี้ก็เป็นไปได้ต้องรอดูกันต่อไปนะครับส่วนด้านของดัชนีหุ้น S&P 500ถ้าเปิดตอนนี้ก็ลบเบาบางนะ13จุดนั่นเองประมาณ 0.17% ดัชนีจะลงมาอยู่ที่ 7,709 จุดในขณะที่ดัชนี Nasdaq ล่วงหน้านะครับถ้าเปิดตอนนี้จะขึ้นประมาณ55จุดประมาณ 0.2% ครับดัชนีจะวิ่งอยู่ที่ 29,623 จุดนะครับแต่ที่ตอนนี้น่าเป็นกังวลจริงๆก็ต้องยอมรับว่าราคาน้ำมันนั้นมันขึ้นสูงจริงๆนะฮะราคาน้ำมันดิบ Brent อังกฤษทะเลเหนือซื้อขายกันในกรุงลอนดอนของสหรัฐจับตามเวลาในขณะนี้เนี่ยขึ้นมาถึงเหรียญ34เซนต์ต่อบาร์เรลครับเหนือ98ละอยู่ที่98เหรียญ35เซนต์ต่อบาร์เรลขึ้นมาถึง 1.4% ส่วนราคาน้ำมันดิบในเม็กซ์นิวยอร์กสหรัฐนะครับอีกประมาณเกือบ50นาทีข้างหน้าจะเปิดทำการซื้อขายตอนนี้ขึ้นมาถึง 2% ครับเหรียญ91เซนต์ต่อบาร์เรลนะฮะและทำให้เหนือ93ละมาอยู่ที่93เหรียญ37เซนต์ต่อบาร์เรลส่วนราคาทองคำล่วงหน้านะครับยังคงลงต่อและตอนนี้ปรากฏว่าขึ้นมาอยู่ที่ 4,446 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ครับหายไปประมาณ30เหรียญ90เซนต์ต่อออนซ์ครับหรือหายไปถึง 0.7% นะฮะถ้านับบิตคอยน์ครับขึ้นดีมาหลายวันนะฮะแต่ตอนนี้ก็ปรากฏว่าตกถึง 1,900 ดอลลาร์ต่อ1บิตคอยน์นะฮะหายไป 1.29% นะครับรวมไปถึง 78,223 ต่อ1บิตคอยน์นี่เป็นเงินของทางด้านบิตคอยน์กันนะครับมาดูข่าวที่มันน่าสนใจกับสถานการณ์ตรงๆส่งตรวจเร็วๆนะฮะเป็นสไตล์ของอีคอนบิสนะครับปรากฏว่ารัฐบาลของสหราชอาณาจักรนะครับแถลงฮะประกาศมาตรการคว่ำบาตรนะพุ่งเป้าไปที่อิสราเอลนะฮะนะครับพุ่งเป้าไปที่อิสราเอลนะฮะซึ่งเรื่องนี้เองเนี่ยนะครับกลายเป็นเรื่องที่เห็นได้ข่าวว่าฝรั่งเศสก็จะตามน้ำมาด้วยเนี่ยนะครับซึ่งกลายเป็นเรื่องที่ทางอิสราเอลเนี่ยก่อนหน้านี้เขาก็ขู่นะฮะว่าถ้าสหราชอาณาจักรมีการใช้มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจล็อกเป้ามาที่ประเทศอิสราเอลแล้วก็นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเรื่องที่อิสราเอลต้องการที่อยากจะขยายขอบเขตเข้าไปอยู่ในส่วนของเรียกว่าเวสต์แบงค์นะครับเวสต์แบงค์เนี่ยนะครับภายใต้รัฐบาลการนำของเบนจามินเนทันยาฮูเนี่ยนะครับก็จะกลายเป็นเรื่องที่นะต้องมีการรีเซ็ตความสัมพันธ์ระหว่างสหราชอาณาจักรแล้วก็อิสราเอลกันใหม่โอ้เป็นโจทย์ยากนะครับอันนี้ถือว่าเป็นโจทย์ยากระดับการเมืองระหว่างประเทศเกิดขึ้นในนาทีนี้กันเลยนะครับกลับมาดูของบ้านเรากันนะครับกลางสัปดาห์หน้าจะมีการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นแมตช์หยุดโลกทำไมผมบอกงั้นคือแมตช์หยุดโลกเพราะว่า 15-16 กันยายนเนี่ยเขามันถูกจับตามองมานานมากๆเลยนะครับว่าถ้าจะขึ้นก็จะขึ้นรอบนี้แมตช์ดอกเบี้ยถ้าไม่ขึ้นเลยเนี่ยนะครับเป็นไปได้ว่าจะไม่มีการขึ้นเลยในที่เหลือของปีนี้และถ้าจะตึงมันก็จะเป็นการตึงต่อเป็นครั้งที่4ถ้าจำไม่ผิดนะฮะแต่โอกาสที่มันจะขึ้นเนี่ยมันจะอยู่ที่รอบนี้แหละนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับจึงทำให้ทุกคนมานั่งคิดครับว่าถ้าสมมติเขาขึ้นอ่ะเพราะตอนนี้เขา 3.5% กว่าๆแล้วเนี่ยนะฮะแต่ดอกเบี้ยบ้านเราเนี่ยนะครับยังต่ำเตี้ยเรียดินที่ 1% เนี่ยถามว่าตรงเนี้ยเหมาะสมไหมนะครับคุณไพบูลย์ นลินทรางกูลนะครับประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยก็บอกว่าคือถ้าดูอย่างนี้นะ ไอ้ดอกเบี้ย 1% นี่ถือว่ายังเหมาะสมกับสภาพของเศรษฐกิจประเทศไทยนะฮะคือแกมองว่าแม้ว่าเงินเฟ้อในที่ประกาศไปเมื่อวานก่อนเนี่ยว่าโอ้เราขึ้นมาตั้ง 2% กว่านี่นะครับแล้วมันเหนือกว่าความคาดหมายอีกนี่เนี่ยนะถามว่ายังไม่เป็นสิ่งที่ไปกดดันแบงก์ชาตินะในการที่จะรีบขึ้นดอกเบี้ยให้เกิน 1% ขึ้นมานะครับคุณไปวูลบอกงี้ฮะคือมันต้องดูภาพรวมของเศรษฐกิจในภาพรวมด้วยว่ามันฟื้นตัวรับได้ไหมคือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามต้นทุนในการทำธุรกิจต้นทุนในการกู้ยืมต้นทุนในการใช้ชีวิตเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นทันทีเนี่ยท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจไทยที่เป็นแบบอย่างนี้อยู่เนี่ยนะฮะอันเนี้ยภาคครัวเรือนก็ดีภาคธุรกิจเอกชนโดยเฉพาะ SME ก็ดีเนี่ยนะครับอาจจะไม่พร้อมที่จะรับกับต้นทุนที่มันจะกลับมาเพิ่มสูงขึ้นนะครับเรื่องนี้คุณไพบูลย์ก็เลยมองต่อไปนะครับว่าถ้าดูแล้วเนี่ยจากการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินแบงก์ชาติบ้านเราเนี่ยนะครับเมื่อ26สิงหาคมที่ผ่านมาบอกว่าตึงต่อที่ 1% เนี่ยเขาก็มองอยู่แล้วว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยหนึ่งในเหตุผลที่เขาตึงคืออะไรรู้ไหมคือเศรษฐกิจไทยมันขยายตัวแบบต่ำไงเสร็จแล้วก็เป็นการขยายตัวแบบไม่ทั่วถึงฝนตกไม่ทั่วฟ้าซึ่งเป็นอย่างนี้มานานแล้วนะครับสำหรับเศรษฐกิจประเทศไทยเนี่ยนะครับและในขณะเดียวกันเนี่ยธุรกิจ SME เนี่ยเดินหน้าเขาไปกู้แบงค์เนี่ยแบงค์ก็สายหัวเลยเนี่ยเขาไม่ปล่อยกู้ให้ต่างหากเพราะการเข้าถึงสินเชื่อของธุรกิจ SME เนี่ยยุคนี้ก็ยากลำบากแสนเข็ญก็ไปแล้วนะครับดังนั้นถ้าดูตอนนี้ก็ไม่เห็นสัญญาณนะครับว่าตกลงแล้วแบงค์ชาติจำเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ยหรอนะฮะเพราะในขณะเดียวกัน SME ก็ขับเคลื่อนได้เงินกู้ก็ไม่ได้เดี๋ยวเกิดได้มาแต่ดอกเบี้ยขึ้นไปอีกเนี่ยลำบากขึ้นกว่าเยอะเริ่มเลยนะฮะอันนี้ก็เลยทำให้เป็นสิ่งที่เขาก็สะท้อนกันออกมานะครับต่อเนื่องมาเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นประเด็นใหม่ที่พูดถึงคือเมื่อวานนี้ที่ผมคุยกับคุณปฐมอินทรดมใช่ไหมฮะบอกว่าเนี่ยพอจะมีการจัดระเบียบ Data Center เนี่ยทางคุณปฐมแกก็ห่วงเลยว่าให้เวลา3เดือนเท่านั้นนะคือถ้ามันเกิน3เดือนเกิน1ไตรมาสแล้วก็ทุนต่างประเทศบินหนีแน่ไม่เข้าไทยแน่ๆสำหรับ Data Center เรื่องนี้ประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยคุณไพบูลย์ นรินทรากูลเขาพูดถึงเหมือนกันนะครับว่าพอประเทศไทยมีการจัดระเบียบ Data Center ขึ้นมาเนี่ยมุมมองของแกมองว่ามันไม่น่าจะฉุดต่างชาติที่จะเข้ามาลงทุนนะครับถามว่าเป็นเรื่องเหมาะสมที่ต้องทำเพราะว่าถ้าเกิดสมมติมันระเบียบมันไม่มีเนี่ยแล้วเกิดลงทุนไปแล้วเกิดมีปัญหาเรื่องข้อกฎหมายเพิ่มตามมาภายหลังเนี่ยมันจะกลายเป็นเรื่องที่หนักกว่าเดิมเนี่ยนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับแกมองงี้คือไทยเนี่ยอาจจะเริ่มกำหนดกติกาเรื่อง Data Center เนี่ยช้ากว่าบางประเทศนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ช้ากว่าทุกประเทศก็ตามเนี่ยนะแต่ก็มองว่าการดำเนินการลักษณะอย่างเงี้ยดีกว่าไม่มีกรอบนะคือเข้ามาแบบฟรีๆแล้วสุดท้ายมาตีกรอบทีหลังเนี่ยมันก็กลายเป็นเรื่องที่คนลงทุนใส่เงินไปแล้วมันก็จะปวดหัวถูกไหมครับทีนี้เหตุผลตรงนี้เองเนี่ยแกก็มองว่าการลงทุน Data Center ที่เป็นแบบโครงการใหญ่ๆเลยนะแล้วขยายใหญ่ไซส์ใหญ่ได้อีกเนี่ยนะฮะอันนี้ต้องวางแผนแล้วต้องศึกษาให้ดีๆนะครับแล้วก็บางประเทศเนี่ยเขาเปิดรับธุรกิจ Data Center เนี่ยมากกว่าไทยซะด้วยซ้ำไปนะฮะถึงแม้เรามองดูแล้วไทยก็ยังมีข้อได้เปรียบหลายด้านนะฮะที่ทำให้ลงทุนเนี่ยเขาก็สนใจในการที่จะมาลงทุนเกี่ยวกับ data center ในบ้านเราก็เป็นไปได้สูงถูกไหมครับเรื่องนี้ก็เลยถือว่าเอางี้ถ้าดูอย่างเงี้ยเชื่อว่าจะยังไม่กระทบเพราะตามใดก็ตามเนี่ยพฤติกรรมหรือนิสัยของคนต่างชาติโดยเฉพาะทุนต่างชาติเนี่ยก็ชอบแบบอะไรให้มันชัดๆไปเลยไงฮะนึกออกไหมไม่ขาวก็ดำอย่าเทาอย่างนี้เป็นต้นนะครับอ่ะทีนี้ออกมาจากตรงนี้เดี๋ยวแวะไปดูเรื่องท่องเที่ยวกันนิดนึงนะครับอันนี้ก็เป็นเทรนด์ที่ดีเนี่ยนะฮะคือ trip.com เนี่ยก็เปิดรายงานมาว่าธุรกิจรถเช่าตอนนี้นะครับกำลังเติบโตมากนะฮะตลาดรถเช่ารถยนต์นะทั่วโลกนะฮะโต 81% คือนาทีนี้เนี่ยนะครับโดยต้นทุนที่แพงเงินเฟ้อที่สูงความผันผวนเศรษฐกิจปั่นป่วนแล้วก็เปราะบางสุดๆเปลี่ยนกันแบบชนิดชั่วโมงข้ามชั่วโมงเนี่ยนะฮะไม่มีใครอยากเสี่ยงโดยเฉพาะยิ่งเอาเงินไปลงแล้วจบถูกไหมครับก็เลยข้อมูลล่าสุดจาก trip.com เนี่ยแม้แต่วงการท่องเที่ยวนะเขาก็สะท้อนให้เห็นเลยนะครับว่าขณะนี้นักท่องเที่ยวเปลี่ยนพฤติกรรมมุมมองในการใช้ยานพาหนะเพื่อการท่องเที่ยวนะครับตัวเลขยอดจองรถเช่าทั่วโลกตอนนี้เพิ่มขึ้นถึง 81% นี่เทียบกับปีต่อปีกันเลยนะครับก็ชี้เห็นนะครับว่าไอ้การที่ไปขับรถเที่ยวเองเนี่ยนะมันเป็นกิจกรรมเหมาะสำหรับสไตล์ของคนรุ่นใหม่กับพฤติกรรมคนรุ่นใหม่ไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับที่เอาเรื่องนี้มาคุยก็เพราะว่าประเทศไทยก็ติดอันดับนะครับประเทศไทยก็คึกคักทั้งเที่ยวในประเทศและลุยต่างแดนโดยการเช่ารถนะสำหรับประเทศไทยเนี่ยเทรนด์นี้โตไม่แพ้กันเลยนะครับโดยปรากฏว่าปัจจุบันยอดจองรถเช่าเพื่อท่องเที่ยวในประเทศไทยนะฮะโตถึง 59% โอ้ใช่ได้นะครับโดยเฉพาะเส้นทางภาคเหนือเชียงใหม่เนี่ยเป็นสายที่ชอบเช่ารถขับเที่ยวเป็นอย่างมากๆนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับถามว่ายอดจองเช่ารถคนไทยที่ขับในต่างประเทศอันนี้ก็เพิ่มเหมือนกันนะเพิ่มขึ้นมาเป็น 78% ซึ่งเป็นหนึ่งในตลาดที่โตเร็วอย่างมากๆเหมือนกันนะครับด้วยเหตุนี้เองนี่นะครับแนวพฤติกรรมแนวโน้มต่างๆมันถึงได้เปลี่ยนกันอย่างชนิดที่ หลายคนอาจจะนึกไปถึงว่าโอ้เดี๋ยวนี้พฤติกรรมการขับรถโดยการเช่าเนี่ยมันดีขึ้นเยอะแล้วก็มันสามารถที่จะแบบว่าตัวเองสามารถตอบสนองเส้นทางในการเดินทางท่องเที่ยวได้แบบชนิดฉับพลันทันทีนะครับมาดูอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจนะครับอันนี้ก็นะเป็นเรียกอะไรมันก็ไม่เชิงไม้เบื่อไม่เมานะฮะแต่ว่าเป็นคู่ต่อสู้ทางเศรษฐกิจกันมาอย่างยาวนานก็คือเวียดนามนะครับเห็นไหมทุนต่างประเทศอยู่นี่เขาไปเวียดนามไปแล้วลงไปแล้วลงแล้วประกาศเสร็จแล้วบอกไงรู้ไหมต้องเป็นใหญ่ที่สุดในเอเชียให้ได้นะครับล่าสุดเนี่ยนะครับไฮเดเกนผู้ผลิตเบียร์รายใหญ่จากเนเธอร์แลนด์นะฮะประกาศเลยลงทุนในเวียดนามเพิ่มอีกไม่ใช่เพิ่งเริ่มนะฮะเพิ่มอีก$500 ล้านใน 5-10 ปีข้างหน้าถามว่าใส่เงินไปตั้ง$500 ล้านหวังเป้าว่าจะให้เวียดนามเนี่ยนะฮะกลายเป็นประเทศนะครับที่ผลิตเบียร์ใหญ่ที่สุดของบริษัทไฮเนเกนในทวีปเอเชียเลยเชื่อไหมทวีปเอเชียที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับท่านผู้ชมครับแล้วพลเมืองเนี่ยนะฮะก็ตอนนี้ก็คือมีอินเดียมากที่สุดในโลกแล้วก็มีจีนมากอันดับ2ของโลกถูกไหมฮะแล้วก็พื้นที่2ประเทศนี้ก็ใหญ่อยู่แล้วแต่ไฮเนเกนบอกไม่ไฮเนเกนบอกปักหมุดบริษัทของเขาในประเทศเวียดนามให้กลายเป็นฐานการผลิตของไฮเดรเกนที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียโดยเชื่อนะครับถามว่าตรงเนี้ยมันเกิดขึ้นจากทำไมเขาเลือกเวียดนามนะครับก็ต้องยอมรับจริงๆนะครับว่าคือเวียดนามเนี่ยนะฮะอยู่ในยุทธศาสตร์ธุรกิจของไฮเดรเกนโอ้ใช้คำนี้เลยอ่ะเขาบอกว่าประเทศเวียดนามอยู่ในยุทธศาสตร์ธุรกิจของไฮเดรเกนเลยเนี่ยนะฮะโดยจัดให้เวียดนามเนี่ยเป็นหนึ่งใน17ตลาดสำคัญภายใต้แผนระยะกลางถึงระยะยาวปี2030โอ้โหนะครับเนี่ยท่านประธานของไฮเนเกนเขาเนี่ยคุณแจ็คโคแบนเดอร์ลินเดนเนี่ยนะฮะซึ่งดูแลภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเนี่ยเขาบอกว่าเวียดนามเนี่ยเป็นหนึ่งในตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่น่าสนใจที่สุดของโลกเราก็ไม่รู้นะเวียดนามเนี่ยดริงมากกว่าไทยหรือเปล่าเนี่ยนะครับหมายถึงต่อหัวต่อแก้วนะฮะเขาบอกว่าตั้งแต่เข้าไปสู่ตลาดเวียดนามเมื่อปี1991ไฮเดรเกนก็ลงทุนในประเทศไปทั้งหมด$1,000 ล้านแล้วก็เราจะเติมเงินเข้าอีก$500 ล้านใน 5-10 ปีข้างหน้านะครับนอกจากสร้างโรงงานใหม่ขยายกำลังการผลิตเสร็จปั๊บเนี่ยก็เพิ่มส่วนแบ่งตลาดระดับแมสคือเบียร์สำหรับมหาชนเนี่ยนะฮะทีนี้แบรนด์ตรงนี้อย่างที่ทราบกันดีเขามีไฮเดรเกนกับไทเกอร์ถูกไหมครับเขาก็เชื่อว่าตรงนี้จะสามารถผลักดันให้เวียดนามเนี่ยเป็นศูนย์การผลิตของฐานของเขาในอนาคตอย่างชนิดที่ไปได้สวยเลยเพราะว่าเศรษฐกิจเวียดนามขยายตัวนึกออกไหมครับแล้วก็ตัวเลข GDP เขาก็เติบโตอย่างดีมากๆนะครับนั่นแหละครับก็เป็นเรื่องราวที่ความน่าสนใจของเศรษฐกิจความเคลื่อนไหวทั้งในและต่างประเทศซึ่งติดตามได้เป็นประจำนะครับกับอีคอนบิสผมบัญชาชุมชัยเวชเวลาหมดแล้วสำหรับวันนี้นะฮะสำหรับนี้ลาท่านผู้ชมและท่านฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
7: อีคอนบิสปากท้องต้องคิดช่วงอีคอนบิสบายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
3: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การมองโลกในแง่ดีและกรอบคิดแบบเติบโตคือกุญแจสำคัญในการฝ่าฟันช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดบ๊อบอีเกอร์ CEO ของ The Walt Disney Company
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
8: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
9: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
8: อุ๊ยหอมอ่ะกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
9: มีซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยังใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรีอีก2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร021143990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1:00 นตรงจนถึง 2:00 นนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
11: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชรพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
1: อีคอนบิสปากท้องต้องคิดช่วงอีคอนบิสบายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
2: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ Econbiz กับผมบัญชาชุมชัยเวททาง 96.5 MHz ต้อนรับทุกท่านกันนะครับฟ้าฝนตอนนี้ก็ตกมานะครับในช่วงบ่ายๆจนถึงตอนเย็นตอนนี้อาจจะรถติดที่ไหนอะไรยังไงก็ระมัดระวังกันนิดนึงนะครับโดยเฉพาะน้ำมันในที่อยู่ในรถของท่านโดยเฉพาะคนที่ขับสายดีเซลนะฮะเต็มถังไว้ดีที่สุดนะครับเพราะว่าวันนี้9เดือน9แต่เช้าตรู่เนี่ยนะครับเติมแพงกันละนะฮะราคาน้ำมันในประเทศไทยนี่แพงได้ใจกันละแต่เดี๋ยวก่อนจะไปตรงนั้นเนี่ยนะฮะราคาน้ำมันซื้อขายตอนนี้ที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษเบรนท์อังกฤษทะเลเหนือเนี่ยเฉียด101นะฮะใกล้เกือบจะถึงจังหวัด101อยู่แล้วนะฮะ$100.99/บาร์เรลนะครับแล้วก็วันเนี้ยเป็นวันที่ราคาน้ำมันดิบของโลกเนี่ยแตะเกิน100ดอลลาร์สหรัฐเป็นครั้งแรกในช่วง2เดือนกว่าที่คืนที่ผ่านมาเกิดขึ้นในเอเชียเข้าไปด้วยนะครับและนั่นเองเนี่ยนะครับก็เลยทำให้การลงทุนในทุกรูปแบบสำหรับวันนี้ในแถบเอเชียแล้วก็บ้านเราเนี่ยนะครับเทขายนะฮะหรืออาจจะขึ้นแผ่วๆหุ้นไทยวันนี้ครับปรากฏว่าเซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยลดลงไป4จุดปิด 1,617.89 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขายสุทธิ 81,000 กว่าล้านถือว่าคึกคักกว่า2วันที่ผ่านมานะครับส่วนวันนี้ทองคำเนี่ยครับปรับกันไม่ต่ำกว่า20รอบสุทธิขึ้นแผ่วๆ50บาทเท่านั้นเองครับโดยราคาทองคำแท่งนั้นรับซื้อปิดที่ 68,250 บาทขายออก 68,450 บาทส่วนรูปพรรณนะครับขายออกปิดที่ 69,250 บาทนะครับเนี่ยเป็นสัญญาณของการลงทุนที่ตอนนี้เขาก็กลัวราคาน้ำมันกันทั้งสิ้นเลยนะครับดังนั้นเองนี่นะครับวันนี้วันที่9เดือน9ดีเซลนะสายดีเซลตอนนี้ราคาขึ้นไปแตะที่39.84 บาทอันนี้ราคากรุงเทพแต่ถ้าบวกต่างจังหวัดผมไม่แน่ใจนะฮะว่า39นะมันเกินแน่และห่างไกลๆออกไปเนี่ยมันอาจจะ2ลิตรแล้วหรือเปล่าสำหรับดีเซลและราคาดีเซลวันนี้นะฮะท่านผู้ชมนะครับเป็นราคาดีเซลที่ขึ้นมาเนี่ยกำลังจะใกล้40บาทต่อลิตรและเป็นการปรับขึ้นครั้งที่4ในรอบ1เดือนเต็มๆนะฮะแล้วรู้ไหมครับราคาวันนี้ดีเซลที่เราเติมกันอยู่หน้าปั๊มเนี่ยแพงกว่าก่อนที่จะเกิดสงครามอิหร่านตั้ง 33%ผมเลยนึกถึงตรงนี้เลยครับค่าขนส่งนะฮะเป็นห่วงเป็นใยกันมากนะครับเพราะว่ามันกำลังจะเคาะ40บาทกันอยู่แล้วเราจะไปดูครับท่าทีความเคลื่อนไหวภาคการขนส่งบ้านเราที่จะรับราคาน้ำมันกลับมาหลอนอีกครั้งเกิน40บาทต่อลิตรโดยเฉพาะดีเซลเป็นยังไงนะครับดร.ทองอยู่คงขันครับประธานสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยพูดคุยกับเรานะครับสวัสดีครับดร.ทองอยู่ครับดร.ทองอยู่ครับได้ยินไหมครับดร.ทองอยู่ครับ
3: ครับ
2: ครับดร.ทองอยู่ได้ยินไหมครับ
3: ได้ยินครับได้ยินคุณปัญญาได้ยินผมนะ
2: ได้ยินชัดเจนนะครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่อีคอนบีดกันนะฮะครับ
3: ครับผมครับ
2: ครับเห็นราคาดีเซลขึ้นมาจ่อๆ40บาทเนี่ยรู้สึกยังไงฮะ
3: ก็ยอมรับนะหนักใจมากนะฮะแล้วก็กลุ่มพวกเราเองเราก็เดือดร้อนนะฮะตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่าเดือดร้อนเหมือนกับกลับไปเดือดร้อนเมื่อเดือนมีนาหรือกุมภาที่ผ่านมาเหมือนเดิมฮะเพราะว่าถ้ามันแตะ40ขึ้นไปแล้วนี่หมายถึงว่าเกินจุดที่เราจะรับได้แล้วครับผม
2: เหรอแล้วดูท่าทางเนี่ยมันอาจจะแตกจริงๆนะ40บาทในอีกไม่เกิน 2-3 วันข้างหน้านะครับ
3: ผมมองแล้วเนี่ยมันโอกาสสูงมากนะครับเพราะว่ามันภาวะการขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ต่างสงครามอย่างนี้เนี่ยแล้วมันก็ยืดเยื้อไปทุกสถานการณ์เลยอย่างนี้ผมคิดว่ามันค่อนข้างที่จะมีผลมากซึ่งยอมรับว่าการเกิดสงครามในตะวันออกกลางนะสหรัฐอเมริกากับอิหร่านเนี่ยส่งผลโดยตรงกับตลาดการค้าน้ำมันทั้งโลกนะครับโดยเฉพาะประเทศไทยในฐานะผู้ซื้อน้ำมันนะนำเข้าน้ำมันเป็นหลักเนี่ยผมคิดว่าประเทศมันนอกจากภาคขนส่งโลจิสติกผมว่าภาคอุตสาหกรรมนะภาคเกษตรกรรมโดนหมดนะคุณบัญชาผมว่าเป็นลูกโซ่เลยครับเป็นโดมิโนแน่นอนครับผม
2: ครับซึ่งเราเคยโดนมาแล้วตอนที่ทะเลาะกันใหม่ๆนะฮะตอนประมาณนี้
3: ใช่ครับ
2: ใช่ไหมฮะโอ้ตอนนั้นเนี่ยเราเจอดีเซลวันที่5เมษายนเนี่ย50บาท54สตางค์ช็อกเลยนะฮะตอนนั้นน่ะ
3: มันทำอะไรไม่ถูกอ่ะมันช็อกเลยเพราะว่าถ้าขึ้นไปถึงขนาดนั้นเนี่ยถ้ารู้50บาทนี่เราถือว่ามันเกินวิสัยที่ภาคขนส่งโลจิสติกจะรับได้เพราะนั้นมันก็เป็นภาระของคนทั้งประเทศนะแต่เพียงแต่ว่า

0: ผมคิดว่ารัฐบาลเองคงตระหนักแล้วแหละเรื่องนี้ว่าจะพูดคุยปรึกษาหารือกันยังไงในส่วนของภาคผู้ใช้เนี่ยเราเองเราก็พูดคุยกันสองสามครั้งแล้วครับว่าดูแนวโน้มแล้วสถานการณ์วิกฤตราคาน้ำมันมันคงไม่หยุดแค่นี้ครับผม
1: ตอนนี้ถ้าเทียบราคาน้ำมันเช้าวันนี้39.84เนี่ยค่าขนส่งของเราเนี่ยเป็นยังไงฮะ
0: คือค่าขนส่งตอนนี้มันก็อยู่2-3ระบบนะระบบแรกก็เป็นระบบที่เขาเรียกว่าขึ้นตามอัตราเฉลี่ยของราคาน้ำมันนะอันนั้นเขาจะมีตารางกันเลยว่าถ้าน้ำมันขึ้นเท่านี้อัตราค่าขนส่งขึ้นเท่านี้มันจะเป็นมันจะเป็นบัญชีเดียวกันเลยนะว่ามันเป็นบัญชีที่ยอมรับทั้งผู้ให้บริการผู้ขนส่งและผู้ใช้บริการนะประการที่สองเนี่ยกลุ่มที่มันเป็นสัญญาอันนี้เนี่ยอันนี้เดือดร้อนแน่ๆผมคิดว่ากลุ่มที่เป็นสัญญาเนี่ยมันต้องมาปรับอัตราค่าขนส่งใหม่ในสัญญา3เดือน6เดือน1ปีพวกนี้ต้องปรับใหม่ฮะและกลุ่มที่3เนี่ยที่กลุ่มเขาเรียกว่ากลุ่มที่ใช้อัตราน้ำมันเฉลี่ยนะและใช้น้ำมันอัตราเฉลี่ยแล้วก็เสนอราคาเป็นครั้งคราวกลุ่มที่3นี่เดือดร้อนหนักเพราะว่าเสนอราคาไปยังไม่ทันอนุมัติเลยไอ้ราคาน้ำมันก็ขึ้นต่อแล้วครับผมเพราะนั้นประเด็นเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่าถ้ารัฐบาลไม่หามาตรการแนวทางแก้ไขอย่างใดอย่างหนึ่งนะปล่อยให้โรงกลั่นหรือราคาน้ำมันมันเป็นแบบนี้เนี่ยผมว่ามันจะกระทบในวงกว้างโดยเฉพาะกำลังซื้อที่มันแย่อยู่แล้วภาวะเศรษฐกิจที่แย่อยู่แล้วนะพี่น้องประชาชนก็ลำบากอยู่แล้วตอนนี้ผมคิดว่ามันจะซ้ำเติมพี่น้องประชาชนมากขึ้นครับผม
1: ครับเมื่อสักครู่พูดถึง3กลุ่มเนี่ยเป็นว่ากลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม3หนักสุดกลุ่ม3กลุ่ม2ก็จะหนักลงมาหน่อยทั้ง2กลุ่มเนี่ยมีรถอยู่ในเครือข่ายของเขานี่เยอะแยะมากมั้ยฮะ
0: ผมคิดว่าในสหพันธ์ตอนนี้นะฮะหลังจากเรารณรงค์เรื่องไม่บรรทุกน้ำหนักเกินเรามีแนวโน้มสมาชิกเพิ่มขึ้นนะช่วงก่อนวิกฤตราคาพลังงานเนี่ยสมาชิกเราอยู่ประมาณสัก 48% ตอนนี้ขึ้นมาเป็น 55% นะสมาชิกที่เข้ามาเพิ่มขึ้นแสดงว่าสิ่งที่เราออกไปวอยนะไปตัวแทนให้เขาตัวแทนให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้รับการตอบรับจากสมาชิกมากขึ้นและสมาชิกที่เข้ามาอยู่ในกลุ่มเรานี่ก็คือต้องปฏิบัติตามกฎหมายนะแล้วในระยะหลังเนี่ยเรามีเรื่องธุรกิจโนมินีขนส่งมากขึ้นสมาชิกก็เข้ามารวมกลุ่มในสมาคมในสหพันธ์มากขึ้นครับแนวโน้มเขาหวังจะพึ่งพาในลักษณะของภาคประชาสังคมในนามของสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยที่เราต้องคุยกับภาครัฐตลอดเวลาครับผม
1: เพราะว่าถ้ายืนเดียวเนี่ยไม่ไหวถูกไหมฮะต้องยืน
0: ตอนนี้ถ้าไม่รวมกลุ่มกันไม่ว่าจะภาคขนส่งภาคอุตสาหกรรมนะเกษตรกรรมถ้าไม่รวมกันตอนนี้เหนื่อยมากครับเหนื่อยมากต้องรวมกันนะต้องมาแชร์คอร์สกันต้องมาช่วยกันว่าเอาปัญหามีปัญหาอะไรก็มาคุยกันแล้วก็เป็นกลุ่มก้อนนำเสนอรายละเอียดต่างๆต่อภาครัฐแล้วก็นำเสนอรายละเอียดต่างๆต่อผู้บริโภคหรือผู้ใช้บริการผมว่าอย่างเงี้ยไปได้แต่ว่าถ้าเกิดฉายเดียวแบบเดิมนะต่างคนต่างเดินต่างคนต่างแยกนี่มันผมคิดว่าแยกกันตายฮะแต่ถ้ารวมกันเนี่ยเรายังประคับประคองช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันได้นะครับผม
1: ครับตอนนี้เท่าที่ดร.ทองอยู่ได้เช็คบรรดาสมาชิกทั้งหมดกับราคามันมาที่เนี่ยตรงเนี้ย39.84เนี่ยเขาเริ่มมีท่าทีขยับแบบไหนเช่นอาจจะลดเที่ยววิ่งหรือว่าต้องทำอะไรกันแล้วหรือยัง
0: คือตอนนี้เขาพยายามบริหารจัดการนะโดยเฉพาะหนึ่งเรื่องใช้แพลตฟอร์มนะใช้แพลตฟอร์ม TSM นะ TMS พวกนี้มากขึ้นนะเพื่อจะลดการขนส่งเที่ยวเปล่าลงนะแล้วทำจำนวนเที่ยวราวทริปเนี่ยขนส่งทั้งไปและกลับมากขึ้นนี่เรื่องแรกเรื่องที่สองก็คือว่ารถคันไหนเนี่ยที่ไม่มีงานเนี่ยต้องจอดนะคือประคับประคองตัวเองให้มันอยู่รอดและอยู่ได้ก่อนนะอันที่สามก็คือว่าลูกค้ารายใดที่วิ่งแล้วขาดทุนเนี่ยอันนี้ต้องกลับไปเจรจาไปคุยกับเขาให้เข้าอกเข้าใจในระบบให้ชัดเจนว่าแนวทางเราจะเป็นยังไงครับเพราะนั้นผมว่าทั้งสามกลุ่มเนี่ยในภาคการขนส่งเนี่ยตอนนี้ผมคิดว่าเหนื่อยทุกกลุ่มแหละครับเพียงแต่ว่ากลุ่มที่กลุ่มแรกเนี่ยมันเอเวอเรจตามราคาเฉลี่ยอัตราเฉลี่ยของน้ำมันถูกไหมฮะน้ำมันขึ้นมันก็ขึ้นราคาไปโดยอัตโนมัติต่อ1บาทต่อ3บาทต่อ5บาทอันนี้ก็มีตารางอยู่แล้วไอ้กลุ่มที่2กับกลุ่มที่3นี่ลำบากฮะในกรณีที่เสนอสัญญาที่เป็นคอนแทคแล้วต้องไปปรับปรุงราคาเนี่ยอันนี้มีปัญหาละ
1: ครับแล้วพอตอนนี้กลายเป็นว่า ราคาน้ำมันในบ้านเราเนี่ยนะมีการปรับมาทั้งหมด4ครั้งต่อเนื่องใน29วันก็เฉลี่ยประมาณสัปดาห์ละครึ่งสัปดาห์ละครึ่งขึ้นมาเนี่ยนะฮะมันทำให้ค่าจุดค่าขนส่งตอนเนี้ยขึ้นไปสูงสุดเนี่ยนะครับมันตกกิโลเมตรละกี่บาทผมก็จำไม่ได้เนี่ยนะคุณเนี่ย
0: ตอนนี้อัตราค่าขนส่งเนี่ยเรา average เฉลี่ยเนี่ยผมว่าต่อกิโลเนี่ยนะมันขึ้นอยู่กับรูทว่ารูท50กิโลนะต่ำกว่า50 100กิโลไม่เกิน300โลรูทแต่ละรูทเนี่ยอัตราค่าขนส่งจะแตกต่างกันครับมันมีหลายปัจจัยนะในเรื่องการกำหนดอัตราค่าขนส่งอย่างน้อยก็ต้องมีอย่างน้อยหนึ่งปัจจัยในเรื่องของการขนส่งการบรรทุกระยะทางนะปัจจัยเรื่องน้ำหนักปัจจัยเรื่องวอลุ่มปัจจัยเรื่องเงื่อนไขการชำระเงินเรื่องเครดิตอะไรพวกนี้นะฮะและปัจจัยว่าเป็นรถเก่ารถใหม่มีเงื่อนไขยังไงผมก็คิดว่ามีหลายปัจจัยเพราะนั้นทุกปัจจัยเนี่ยแนวทางในการที่จะได้รับผลกระทบเนี่ยมันโดนทุกลูกอะครับผมถ้าเพราะน้ำมันเนี่ยมันเป็นต้นทุนหลักเลยนะทุกประเภทเลยครับผม
1: ตอนนี้ผู้ใช้บริการซึ่งอาจจะเป็นโรงงานเจ้าของที่ผลิตสินค้าอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับเขาเริ่มมีการปรึกษาหารือพูดคุยกับเราเรื่องค่าขนส่งบ้างไหมครับ
0: ก็เริ่มมาคุยแล้วนะส่วนใหญ่ก็จะคุยในผ่านทางสภาอุตสาหกรรมบ้างนะผ่านสภาหอการค้าบ้างผ่านทางสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยบ้างนะฮะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะผ่านสมาคมชิปปิ้งบ้างในฐานะเป็นตัวกลางนะฮะเพราะว่าที่สุดแล้วเนี่ยมันก็คงจะต้องมาผมว่ามาพูดคุยกันนะคนไทยด้วยกันผมคิดว่ามาพูดคุยคือตอนนี้ผมว่าการที่จะไปทำให้มีกำไรนะร่ำรวยในภาคขนส่งและโลจิสติกเนี่ยมันก็ยากฮะเพียงแต่ว่าทำยังไงให้มันอยู่รอดและอยู่ได้แล้วไปด้วยกันระหว่างผู้ใช้บริการกับผู้ให้บริการอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยเป็นเรื่องที่สำคัญมากตอนนี้ครับผม
1: ครับราคาน้ำมันที่ขึ้นมาอีกรอบที่ขนาดนี้มันจ่อ40เนี่ยส่วนตัวดร.คงต้องอยู่คิดว่ามันจะกลับมาเร็วขนาดนี้ไหมครับถ้าคิด
0: ผมว่าน้ำมันเนี่ยมีแนวโน้มที่จะถ้าภาวะสงครามไม่หยุดนะคือเจรจากันไม่ได้เนี่ยแล้วก็ไม่หยุดเนี่ยผมว่าน้ำมันเนี่ยมีแนวโน้มที่ราคาเนี่ยจะปรับสูงขึ้นมากกว่านี้อาจจะมองได้ว่าก่อนสิ้นปีนะก่อนสิ้นปีถ้าเป็นอย่างนี้หรือ1เดือนข้างหน้าเนี่ยโอกาสที่คุณบรรจาจะเห็นน้ำมันดีเซลเนี่ยขึ้นทะลุ40บาทเนี่ยมีแน่นอน40 45ไปเนี่ยมีแน่นอนนะเพราะว่าปัจจัยการขนส่งน้ำมันวัตถุดิบของน้ำมันไม่ว่าทุกตลาดเนี่ยที่จะผ่านช่องแคบเวอร์มุดก็ดีทะเลแดงอะไรก็ดีเนี่ยผมคิดว่ามันมีปัญหาหมดนะและเป็นทั้งโลกนะตอนนี้เพราะนั้นปัจจัยน้ำมันเนี่ยมันเป็นทุกปัจจัยสำคัญไม่ว่าปัจจัยการผลิตปัจจัยการภาคบริการขนส่งท่องเที่ยวต่างๆมันก็โดนหมดแหละครับผม
1: ครับในความเห็นส่วนตัวเนี่ยคิดว่ามีสิทธิ์ไหมครับก่อนสิ้นปีนี้ดีไม่ดีมันเกิน50บาทอีกครั้งหนึ่งนะ
0: โอ้ถ้าเกิน50บาทนะมันต้องกลับไปทวงเรื่องเดิมนะจะต้องไปตามหายโม่งอย่างเดิมหรือเปล่ายังไม่รู้เลยต้องกลับไปดูเรื่องเดิมว่าเงินของทุนน้ำมัน 60,000 กว่าล้านที่มันติดลบอยู่เดิมมันหายไปไหนหายไปได้ยังไงนะเพราะว่าไอ้ของเดิมยังไม่ได้เลยมาเจอของใหม่50บาทอัพเนี่ยโอ้คุณบัญชาดูไม่จืดเลยครับดูไม่จืดจริงๆนะผมคิดว่ามันกระทบในวงกว้างและสุดท้ายเนี่ยผู้บริโภคขั้นสุดท้ายเนี่ยต้องแบกภาระหนักมากอุตสาหกรรมก็หนักมากนะการแข่งขันการนำเข้าการส่งออกมันเป็นโดมิโนเลยแล้วอาจจะทำให้ศักยภาพการแข่งขันหรือราคาที่เราจะไปแข่งกับในตลาดเพื่อนบ้านเนี่ยค่อนข้างยากนะยิ่งรัฐบาลไม่ยอมกระดิกภาษีแม้แต่หนึ่งตารางนิ้วเดียวเนี่ยโหแม่สักหนึ่งสักสลึงยังไม่ยอมเลยรัฐบาลผมไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าทำไมรัฐบาลที่ผ่านมาเขาสามารถลดภาษีสรรพสามิตลงมาได้เขาอาจจะเชื่อความสามารถในการหาเงินเข้าประเทศนะเชื่อในความสามารถในเรื่องของการดึงดูดนักท่องเที่ยวดึงดูดการลงทุนนะหรือว่าเชื่อในความสามารถของเครื่องจักรทุกตัวที่ต้องทำงานพร้อมกันเพราะนั้นเขารัฐบาลที่ผ่านมาก็สามารถลดภาษีสรรพสามิตลงมาเพื่อช่วยให้พี่น้องประชาชนสักระยะหนึ่งอย่างน้อยให้เขาอย่าให้เขาจมน้ำอ่ะบางครั้งรัฐบาลต้องทำในระยะสั้นๆนะ
1: คร
0: ับ อันนี้มาตรการที่เห็นภาพเลยว่านะแล้วก็กองทุนน้ำมันเนี่ยตอนนี้ผมว่าทะลุ8-9 หมื่นล้านนะมึงนะวันนี้80,000 ล้านอัพขึ้นไปแล้วกองทุนน้ำมันที่ติดลบเข้าไปที่เอาเงินไปซับซิดี้เพื่อจะตึงราคาให้มันอยู่ในเลเวลที่ประชาชนรับได้นะ
1: ครับคือตอนนี้มัน 80,000 กว่าแล้วเหรอครับดีไม่ดีอีกไม่เท่าไหร่อาจจะแตะแสนล้านบาทเป็นไปได้นะฮะของทุนน้ำมันติดลบ
0: เคยมีนะสมัยยุคคุณเศรษฐาสมัยรัฐบาลอุ้งอิงกองทุนน้ำมันติดลบไป 102,000 แต่เขาก็ลดภาษีสรรพสามิตเหลือ5สตางค์อ่ะแต่กองทุนน้ำมันติดลบไป 102,000 แล้วหลังจากนั้นพี่น้องประชาชนทุกคนก็ช่วยทยอยใช้คืนแล้วไอ้กองทุนมันก็กลับมาคืนสู่สภาพปกติไอ้นั่นเขาหมายถึงว่าเขายอมลดภาษีสรรพสามิตลงนะแต่ว่ารัฐบาลนี้มันเขาไม่ยุ่งกับภาษีสรรพสามิตเลยเขาบอกว่ารัฐบาลต้องเอาเงินมาพัฒนาประเทศรัฐบาลต้องใช้เงินสดในการทำโน่นทำนี่ก็เราก็เข้าใจได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าในภาวะที่ประชาชนทั้งประเทศเนี่ยเศรษฐกิจมันจะพังด้วยไอ้ต้นทุนพลังน้ำมันเนี่ยราคาน้ำมันที่เราควบคุมไม่ได้เนี่ยไอ้ภายนอกเราคุมไม่ได้คุณบัญชาท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านแต่ว่าภายในประเทศเนี่ยเรามีมาตรการจัดการได้ผมคิดว่ามันต้องทำที่จะแบ่งเบาภาระปัญหาของพี่น้องประชาชนแต่ภาระให้กับผู้ประกอบการขนส่งอย่างเดียวมันก็คงไม่ได้เพราะว่าเราก็อยู่ไม่ได้เราก็ตายเหมือนกันเพราะเราตายแล้วถามว่าระบบโลจิสติกของประเทศเป็นนำมาพฤกษ์กรรมภาพเนี่ยท่านจะทำไง
1: อันนี้
0: ผมว่ามุมมองตรงนี้ก็อยากฝากไปที่รัฐบาลโดยเฉพาะกระทรวงพลังงานนะข้ามการต่างๆไม่ว่ากบง.กปช.กปภ.อะไรก็แล้วแต่ที่มันเกี่ยวเนื่องทั้งหลายเนี่ยท่านต้องเริ่มกำหนดมาตรการทิศทางแล้วว่าแนวโน้มเนี่ยราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกมันพุ่งอย่างนี้ราคาน้ำมันสำเร็จรูปภายในประเทศเนี่ยแล้วไปยิงตลาดสิงคโปร์ด้วยผมคิดว่าน้ำมันมันคงจะพุ่งไปมากกว่านี้ก็ต้องตั้งสมการซีนาริโอขึ้นมาว่าถ้า50บาทจะทำไง55บาทจะทำไง60บาททำไงผมคิดว่าตรงนี้รัฐบาลต้องมีมาตรการเตรียมไว้แล้วนะถ้าปล่อยให้เลยตามเลยแล้วเป็นอยู่เหมือนอย่างเดิมว่าบริหารราชการในสถานการณ์ปกติมันคงไม่ได้ครับ
1: ครับคือเมื่อสักครู่ที่ดร.ทองอยู่พูดถึงคือมันน่าสนใจเหมือนกันนะว่าไอ้เจ้าเครื่องยนต์เศรษฐกิจหลายเครื่องตอนเนี้ยมันแผ่วถึงขั้นดับหลายตัวเลยแต่มันก็มีบางตัวพอจะพยุงกันไปได้แต่พอถ้าสถานการณ์มันกลับมาเกินขึ้น40ดอลลาร์ทวนนะขึ้น40บาทต่อลิตรอีกทีเนี่ยในขณะที่เครื่องยนต์มันยังแผ่วอยู่แล้วอย่าลืมครับว่าตอนเนี้ยมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านเงินกู้400ล้านตอนนี้เขาก็จัดไปละก้อนนึงนะฮะไปเรื่องของ60 40ก็เดี๋ยวจะจบสิ้นปี
0: ไปเพิ่มสภาพคล่องไปพลัดทั้งหลาย
1: ใช่ฮะซึ่งไอ้ตรงนี้เองเนี่ยหมายความว่ารอบใหม่เนี่ยนะมันเป็นรอบที่แบบว่ามันยังไม่มีตัวช่วยในเรื่องของเงินกระตุ้นเข้ามาอีกเนี่ยอันนี้น่าเป็นห่วงไหมครับ
0: ก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะน่าเป็นห่วงเหมือนกันเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยจัดสรรงบประมาณแบบขาดดุลอ่ะเป็นกู้อยู่เรื่อยกู้จนจะถึงเพดานแล้วอ่ะไอ้นี่สาธารณะเนี่ยมันจะไปยนต์เพดานไอ้ตามพรบการวินัยการเงินการคลังไปแล้วเพราะฉะนั้นพอถ้าเป็นตรงนั้นรัฐบาลก็ไม่มีโอกาสหายใจคือกู้ต่อไม่ได้พอกู้ต่อไม่ได้ถามว่ารัฐบาลจะเพิ่มเงินหมุนเวียนภายในประเทศโดยวิธีการไหนอันนี้ก็สำคัญนะเพราะว่าตัวน้ำมันนี่อย่างแน่ๆเนี่ยคุณต้องซื้อพอซื้อปุ๊บคุณก็ต้องขาดดุลอ่ะคุณต้องจ่ายเงินออกส่วนจะเป็นเทอมเป็นเครดิตเป็นตัวยังไงอันนี้ต้องว่ากันแต่ว่าภาระที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเนื่องจากน้ำมันเนี่ยเป็นต้นทุนของทุกปัจจัยนะเป็นนิดของทุกปัจจัยในการกระบวนการผลิตภาคบริการผลิตไฟฟ้าผลิตอุตสาหกรรมอะไรมันก็ใช้น้ำมันกึ่งหนึ่งเหมือนกันถึงแม้เราจะไปใช้ LNG ไปใช้ก๊าซบางประเภทในเรื่องการผลิตไฟฟ้านั่นส่วนหนึ่งถูกไหมครับแต่ว่าในสภาพที่คุณบัญชาพูดซึ่งผมเข้าใจว่าสถานการณ์ที่ประชาชนก็อ่อนแอเศรษฐกิจก็อ่อนแอแล้วเกิดถูกซ้ำเติมจากราคาน้ำมันที่มันแพงขึ้นถามว่ารัฐบาลจะไม่มีเงินเอามาซับซิดี้หรือเงินเขาเรียกงบกองกลางอ่ะนะอาจจะตรงไหนแลกแต่เอามาช่วยประชาชนเนี่ยแล้วเผลอๆเราไม่ได้พูดว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเลนิโยเลนิยาอะไรแต่เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าก็เป็นไปได้หมดนะเพราะนั้นผมคิดว่ากระทรวงเศรษฐกิจทั้งหมดทั้งหลายต้องเตรียมมาตรการเลยนะไม่ใช่ว่าคุณบริหารไปวันๆอย่างนี้ไม่ได้นะเพราะว่าคุณต้องคิดว่าถ้าตอนนี้40บาทจะทำไง45บาทคุณจะทำไง50บาทคุณจะทำไง55 60ทุกๆ5บาทเนี่ยมันมีปัจจัยมากนะ
1: โอ้ใช
0: ่มันมีปัจจัยมากนะมันมีปัจจัยมากเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยพอค่าขนส่งขึ้นเนี่ยทุกอย่างมันขึ้นไปหมดเลยนะไอ้ค่าขนส่งเนี่ยมันลงตามตัวแปรได้เพราะว่าช่วงนั้นมันลงมา30กว่าบาท32บาทเราก็ปรับราคาลงนะเรียนพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศเลยว่าช่วงที่ราคาน้ำมันปรับลงมา32 33บาทมีอยู่ช่วงหนึ่งนะหลังสงกรานต์หรือว่าไป พฤษภามิถุนาเนี่ยเราก็ปรับลงราคานะอันนี้ยืนยันน่าจะถามว่าของทุกอย่างที่มันขึ้นไปแล้วเนี่ยสินค้าอุปโภคบริโภคนะอิฐหินดินทรายปูนเส้นทุกอย่างที่มันขึ้นไปแล้วมันลงไหมล่ะมันไม่ลง
1: เออนั่นสิ
0: มันอันนี้มันไม่สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงแล้วไอ้ค่าขนส่งมันลงอยู่แล้วครับผมเรียนยืนยันได้เลยในกลุ่มของสถาบันการขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยเนี่ยเราจะอยู่เคียงข้างประชาชนตลอดอันนี้เรียนยืนยันนะในบางครั้งที่เราปรับอัตราค่าขนส่งเพิ่มขึ้นเหมือนกับเกินเลื่อนเหมือนกันนะคุณปัญญา
1: ก็จริงนะ
0: ก็เรื่องจริงนะเพราะว่าทุกครั้งที่เราขึ้นเนี่ยมันไม่ได้มีเลยว่ากำไรตอนนี้ผมบอกได้เลยบัญชีสมมติว่าสิ้นปีที่จะยื่นงบดุลเนี่ยผมยืนยันได้เลยโดยเฉพาะสมาชิกในสถาบันเนี่ยไม่น้อยกว่าเป็นแสนแสนบริษัทเนี่ยไม่มีทางหรอกที่ธุรกิจจะกำไรยากมากครับ
1: เหรอโอ้โห
0: ให้มันอยู่ได้ให้มันอยู่รอดเลี้ยงลูกน้องให้ได้อะเพราะผมเองผมก็ประกอบธุรกิจขนส่งอยู
1: ่
0: ผมก็ทำขนส่งอยู่ทำขนส่งด้วยทำร้านตู้คอนเทนเนอร์ด้วยทำคลังสินค้าด้วยผมรู้สถานการณ์ดีว่าตัวเราเป็นยังไงในตอนนี้ตอนเราตัวเราเนี่ยมันจะจมน้ำเราเพียงประคับประคองยังไงพูดได้สองคำให้มันอยู่รอดและอยู่ได
1: ้โอ้ครับเพราะปีนี้โดน
0: ก็มันยาหนักนะในสภาวะวิกฤตอย่างเงี้ย
1: จริงๆเพราะตอนนี้คุยกับทุกคนเนี่ยโอ้ทุกคนก็บอกว่าโอ้โหผ่านเดือนที่แล้วมาก็ว่าเก่งผ่านเดือนนี้ไปก็ไม่รู้จะเก่งอีกหรือเปล่าประมาณนั้นนะเนี่ย
0: คือก็ต้องยอมรับแล้วต้องให้กำลังใจทุกคนโดยเฉพาะทางผู้ประกอบการนะคนที่ใช้น้ำมันเนี่ยนะทุกคนโดยเฉพาะเกษตรกรรมผมคิดว่าเขาเหนื่อยมากนะเขาผมบอกได้เลยถ้าน้ำมันดีเซลมันขึ้นไปอย่างนี้รถไถนารถอีแตนเนี่ยฤดูนี้ฤดูทำนาด้วยนะเนี่ยช่วงนี้เป็นฤดูทำนาแล้วเขาจะทำไงฤดูทำนาเนี่ยฤดูทำนาเนี่ยช่วงนี้เป็นฤดูทำนาเลยนะ
1: เ
0: นี่ยก่อนแล้วเขาจะทำไงเจอน้ำมันไปอย่างนี้แล้วเหมือนที่คุณบัญชาบอกว่าขนาดกรุงเทพเนี่ยแต่40บาทแล้วเหลือ10ตังกว่าตังตอนนี้มัน84แล้วเหลือ16ตังเนี่ยในกรุงเทพนะแล้วมันบวกค่าขนส่งต่างจังหวัดตอนนี้ต่างจังหวัด40บาทหมดแล้วครับ
1: จริงผมก็ว่างั้น
0: ขึ้นไปหมดแล้วครับทุกที่ครับผม
1: โอ้เนี่ยที่ดร.ทองอยู่พูดน่าสนใจเพราะว่าไอ้ตอนที่มันขึ้นไป40แก่50บาท54เนี่ยมันเมษามันยังไม่ใช่ช่วงปลูกข้าวหรือข้าวพรรษาแต่ตอนเนี้ย
0: ช่วงนั้น
1: มันเข้าพรรษา
0: เที่ยวยังไม่ไปเที่ยวจะไม่ออกนอกบ้านมันก็เสี่ยงการใช้น้ำมันถูกมั้ยหรือจะเปลี่ยนที่รัฐบาลบอกว่าเอ้ยไอ้รถน้ำมันแพงก็ไปใช้รถไฟฟ้ารถไฟฟ้าค่าไฟฟ้ามันก็ขึ้นแพงอยู่ดีแล้วฮะเพราะมันผลิตจากน้ำมันส่วนนึง
1: ถูกแ
0: ม่ผลิตจากแก๊ส LNG ส่วนนึง LPG ส่วนนึงผลิตจากไอ้ระบบพลังงานตามธรรมชาติส่วนหนึ่งผมว่าทุกส่วนมันก็ทำให้ต้นทุนเพิ่มขึ้นจะเพิ่มขึ้นมากน้อยอันนั้นอยู่ที่การบริหารจัดการของขั้นการไอ้กปภ.นะขั้นกำกับดูแลกิจการพลังงานเนี่ยขั้นการเนี่ยผมยังไม่รู้เลยสสหลายท่านบอกว่ายิ่งอยู่มันน้ำมันยิ่งแพงค่าไฟยิ่งแพงพลังงานยิ่งแพงมันจะอยู่ทำไมเนี่ย
1: ตัว
0: มันกำกับยังไงว่ากำกับมันขึ้นตลอดอ่ะถูกไหมฮะคุณต้องกำกับให้มันอยู่ในreasonableให้มันสมเหตุสมผลไม่มันสะท้อนหน่อยว่าเออเฮ้ยคุณยิ่งกำกับมันยิ่งสูงขึ้นอ่ะไปกำกับให้กลุ่มทุนพลังงานหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ชาวบ้านก็พูดกันนะ
1: ครับเพราะรอบนี้อย่างที่บอกไงเพราะว่าเมื่อกี้ที่เราคุยกันว่าถ้าน้ำมันมันกลับมาแพงในช่วงที่เป็นนาหน้าปลูกข้าวนาข้าวหรือว่าดีไม่ดีถ้าสมมติว่าถ้าเรามองกรณีที่เลวร้ายที่สุดไฮซีซั่นท่องเที่ยวเกิดน้ำมันมันไม่ลงอีกเนี่ยไอ้รายได้ท่องเที่ยวก็ไม่เข้าถูกไหมครับ
0: โอ้ผมว่าถ้าไฮซีซั่นเนี่ยช่วงปลายปีนะตุลาพฤศจิกาธันวาหรือว่าเอาว่าตุลาพฤศจิกาธันวามกราคมกุมภาเมษาไปถึงสงกรานต์เนี่ย4เดือน5เดือนเนี่ยถ้าราคาน้ำมันมันขนาดนี้ผมว่ากำลังซื้อของคนไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะผมว่าทั้งโลกอ่ะมันคงจะต้องมันต้องเก็บออมเงินไว้เพื่อการบริโภคเพื่อการอยู่อาศัยเพื่อการกินมากกว่าแล้วมั้งฮะกำลังที่จะไปเที่ยวใจที่จะไปเที่ยวยกเว้นว่าเศรษฐีอย่างนั้นอาจจะไปเที่ยวได้แต่ว่าทั้งคนโดยทั่วไปที่เป็นรากหญ้ารากตึกรากแก้วเนี่ยผมว่าไอ้ใจที่จะไปเที่ยวมันคงไม่มีแล้วต้องถามตัวเองว่าพรุ่งนี้จะมีอะไรกินน่ะคำถามคืออย่างเงี้ยพรุ่งนี้จะเอาเงินตรงไหนไปซื้อน้ำมันน่ะมันจะถามเงี้ยว่าพรุ่งนี้จะเอาเงินตรงไหนไปจ่ายค่าไฟล่ะเพราะว่าคำว่าพลังงานมันรวมหมดนะมันรวมน้ำมันมันรวมแก๊สมันรวมไฟฟ้ามันไปหมดเลยนะเพราะนั้นไอ้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเนี่ยตรงนี้ก็ต้องกลับไปดูหน่อยนะว่าก็ต้องผมคิดว่าเสียงของคุณบัญชาทางแฟน แฟนคลับของคุณใน FM 96.5 คงจะสะท้อนไปถึงรัฐมนตรีขิงนะมึงฮะตอนนี้ผมคิดว่าท่านคงรู้แล้วก็นั่งไม่ติดเหมือนกันนะ
1: ครับเพราะว่าเนี่ยตามราคาน้ำมันวันนี้มาตลอดเลยนะในเอเชียเนี่ยเพราะมันแตก3หลักปั๊บโอ้โหมือไก่หน้าปากแล้วจริงๆเมืองนอกตอนนี้เขามองอย่างนี้ด้วยนะต้องอยู่นะว่าตอนนี้มันเป็นสถานการณ์ของสต็อกดีเซลตึงตัวน่าจะทั่วโลกเพราะว่ารัสเซียก็ไม่ส่งออกดีเซลถูกไหมฮะเสร็จแล้วไอ้ราคาแล้วตอนนี้ดีเซลในอเมริกาเนี่ยมันเกิน6 ดอลลาร์ต่อแกลลอนสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์ทั้งที่หมายความว่าความรุนแรงในการลบตะวันออกกลางไม่ได้หนักเท่าตอนมีนานะครับนะฮะ
0: ครับ
1: ทีนี้มันก็เลยจะทำให้ราคาดีเซลในสิงคโปร์เนี่ยไปตลาดอย่างนี้ก็รู้แล้วว่ามันพุ่งขึ้นแน่ถูกไหมฮะทีนี้ก็จะกลับมาตรงที่ว่าเอ๊ะแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยโจทย์ที่ดร.ทองอยู่มองว่ามันตรงจุดที่สุดคือภาษีสัมปทานนี้ถูกใช่ไหมฮะ
0: ผมว่ามันเป็นภาษีสามมิตเนี่ยนะรัฐบาลมันทำได้ทันทีฮะเข้ามาติดครม.ปุ๊บมันก็ใช้ได้เลยแล้วก็ปรับลดอาจจะช่วงสั้นๆนะ1 เดือนนะ อะไรประมาณนี้นะแคปไม่เกิน3 เดือน1 เดือนถึง3 เดือนแล้วก็คอยดูสถานการณ์ค่อยว่าใหม
1: ่
0: นะแล้วก็ไปดูเรื่องการบริหารจัดการเรื่องกองทุนพลังงานนะไปดูจัดการเรื่องค่าการตลาดของโรงกลั่นคือตอนนี้มันทุกคนมันต้องเหมือนที่ยืมคำพูดท่านรัฐมนตรีพิพัฒน์หน่อยนะท่านรองนายกรัฐมนตรีบอกว่าถึงเวลานั้นทุกคนต้องเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุขจริงๆนะไม่นั้นประเทศชาติไปไม่ได้นะคือถ้าคนกลุ่มหนึ่งรวยนะคนกลุ่มหนึ่งรวยนะกลุ่มทุนพลังงานรวยกลุ่มธุรกิจพลังงานรวยไอ้ประชาชนจนลงรัฐบาลไม่มีเงินมันซับซิดี้หรือเงินของรัฐบาลก็ร่อยหรอไปเรื่อยๆประชาชนก็ร่อยหรอไปเรื่อยๆเงินสะสมก็ร่อยหรอไปเรื่อยๆไอ้สถาบันการเงินก็ไม่ปล่อยเงินออกมาสู่ระบบก็อันอยู่เหมือนกับตอนนี้นะผมว่ามันจะเป็นโดมิโนเน
1: าะโอ้ก็จริงนะครับเพราะว่าตรงนี
0: ้ครับ
1: เพราะฉะนั้นแสดงว่าดร.ทองอยู่เสนอจุดในการแก้ไขเช่นปรับภาษีสรรพสามิตถูกไหมครับแล้วก็ดูเป็นระยะเวลาแล้วตามสถานการณ์แบบวันต่อวันประมาณนี
0: ้ถูกต้องครับถูกต้องครับคือคุณอย่าให้น้ำมันมันกระโดดจริงๆแค่คุณขึ้นวันหนึ่งอาทิตย์หนึ่งคุณขึ้น3 ครั้ง 4 ครั้งหรือคุณปรับราคามันราคาทองคำวันหนึ่ง5 รอบ 10 รอบอย่างเงี้ยผมว่าตายหมดนะต้นทุนมันแกว่งหมดนะต้นทุนคือเวลาคำนวณการลงทุนทางธุรกิจหรือการคำนวณราคาต้นทุนการนำเข้าการส่งออกมันคำนวณมันไม่ใช่วันต่อวันมันคำนวณเป็นรายสัปดาห์รายเดือนรายไตรมาสเพราะนั้นการที่น้ำมันมันแกว่งตัวขึ้นลงทุกวันเนี่ยมันมีผลนะเพราะว่าน้ำมันเวลาตัวเมนมันแกว่งเนี่ยน้ำมันอื่นมันตามมาแกว่งหมดนะน้ำมันเตาเนี่ยอย่างออยต่างๆน้ำมันหล่อลื่นต่างๆมันไปหมดมันไปทั้งโอคาพยพนะกุมัญญาเวลาขึ้นมันขึ้นทั้งยวงนะ
1: โอ้ครับ
0: น้ำมันหล่อลื่นก็ขึ้นจระบีก็ขึ้นน้ำมันเกียร์เฟืองท้ายน้ำมันโอมันขึ้นไปหมดทั้งระบบเลยอะน้ำมันเตาก็ขึ้นครับมันไม่ใช่ว่าขึ้นเฉพาะดีเซลนะเวลามันขึ้นน่ะถ้าคุณไปดูโอคาพยพมันขึ้นหมดนะครับเพราะว่ามันอยู่ในกระบวนการผลิตหมด
1: เ
0: พราะนั้นโรงงานอุตสาหกรรมก็กระเทือนนะฮะ
1: โอ้วันเป็นวงจรครบเลยถูกไหมฮะ
0: เป็นวงจรครบฮะมันขึ้นหมดนะถูกไหมผมคิดว่าไม่รู้นะมันเราจะส่งออกน้ำมันเครื่องบินส่งไม่ส่งยังไงผมไม่รู้แล้วแต่รัฐบาลอย่างนั้นเพราะว่าน้ำมันเครื่องบินบ้านเรามันคุณให้มันพอใช้ทีแท้ถ้าระบบโลจิสติกการขนส่งทั้งขนส่งคนโดยสารขนส่งสินค้าเครื่องบินนะรถยนต์ทุกอย่างมันขึ้นหมดเนี่ยผมถามว่าประชาชนจะเอาสภาพคล่องตรงไหนมาใช่มาจับจ่ายใช้สอยมาใช้ในการเดินทางแล้วคุณจะไปแกว่งบอกให้ประชาชนไปเปลี่ยนการใช้พลังงานอย่างยั่งยืนพลังงานในอนาคตที่คุณแนะนำเนี่ยคุณก็เท่ากับว่าเหมือนที่ไอ้การ์ตูนล้อที่เขียนก็บอกว่าเนี่ยทุกอย่างเนี่ยเราทำมาหมดเราทำมาหมดสุดท้ายมันก็ไหลไปไหนมันไปลงแม่น้ำท่าจีนหมดนะฮะการ์ตูนก็ล้อไงก็ล้อว่าแล้วคุณไปซื้อไอ้รถไฟฟ้ามาทุกอย่างหรืออะไรที่มาจากมันก็ไหลลงแม่น้ำท่าจีนหมดไปจีนหมดนะมันไม่ได้อยู่ในไทยหรอกฮะมันไปทั้งโอกาสไปยบแล้วนะฮะ
1: เนี่ยเมื่อกี
0: ้ก็น่าเป็นห่วงครับผม
1: นั่งคำนวณราคาดีเซลให้นะเอาแบบเร็วๆเลยนะเพราะมันขึ้นมา4 ครั้งต่อเนื่องใน29 วันเท่ากับว่าขึ้นมาเนี่ย3.15 บาทถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์นะขึ้นมา 8% ภายใน29 วันถือว่าหนักไหมฮะดีเซลอย่างเงี้ย
0: 8% ใน29 วัน
1: ครับ
0: ผมดูว่าหนักนะจริงๆเคิร์ฟเนี่ยใน1เดือนเนี่ยเรโชน้ำมันเนี่ยไม่ควรเกิน 5%
1: โอ้นี่มันมา 8%
0: 8.3% มันเกินแล้วนั่นแหละเนี่ยมันเกินแล้วจาก32 33ที่เราขึ้นมา35เราพอได้มันจะทะลุ40แล้วเนี่ยมันเกินแล้วนะเนี่ยคือใน1เดือนเนี่ยเรโชน้ำมันเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วราคาน้ำมัน

0: เพราะนั้นสามารถที่จะไปคุยกับโรงกลั่นได้ว่ารัฐมนตรีพลังงานยังอำนาจนายกยังมีอยู่อ่ะเพราะว่าสถานการณ์สงครามถือว่าเป็นสถานการณ์วิกฤตพอวิกฤตปุ๊บก็ไปใช้พระราชกำหนดปี2016ได
1: ้
0: เพราะว่ารัฐบาลมีช่องทางอ่ะเพียงแต่ว่าท่านจะทำยังไงแต่ว่ามันต้องเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุขจริงๆนะไม่ใช่ประชาชนรับแต่ความทุกข์มันไม่ได้มันอยู่ไม่ได้เพราะประชาชนอยู่ไม่ได้มันไม่มีจะกินไม่มีกำลังจะซื้อแล้วท่านคิดดูแล้วว่าตอนนี้เงินกู้มา400,000 บาทพระราชกำหนดกู้400,000ตอนนี้มันเหลืออยู่200,000 200,000เนี่ยแนวโน้มเนี่ยตอนท่านรองนายกรัฐมนตรีคลังท่านเองนิติบอกว่าไปใช้เรื่องพลังงานสะอาดนะอย่างต่อเนื่องนะอย่างพลังงานสะอาดตามมาตรฐานอะไรผมว่าถ้าเกิดวิกฤตอย่างนี้แล้วราคาน้ำมันมันไปทะลุ50 บาทเหมือนเดิมกลับสู่ระดับเดิมผมว่าเงิน200,000ที่จะเอาไปใช้พลังงานสะอาดเนี่ยผมว่ามาประคองประชาชนก่อนดีกว่ามึง
1: ซึ่งเขามีช่องในการโยกได้อยู่นะฮะกฎหมายเขาบอกว่าอยู
0: ่โยกได้ครับโยกได้คือมันเป็นพระราชกำหนดก็เอาก็เข้าคุณจะโยกใช้คุณก็เข้าสภาเนี่ยผมก็คิดว่าตอนนั้นเนี่ยเดือดร้อนทั้งหมดแต่ผมว่าส.ส.ทั้งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาท่านต้องเห็นด้วยอยู่แล้วเพราะว่าต้องเอาประชาชนให้อยู่รอดก่อนประเทศชาติให้อยู่รอดก่อนในงบประมาณมันว่ากันแต่ว่าถ้าคุณจะไปกู้เพิ่มคุณจะเอาจากไหนแล้วถามว่าจะปริวัติเงินตราหาเงินตราต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยคุณจะทำวิธีไหนอ่ะตอนนี้คุณจะทำวิธีไหนการลงทุนคุณจะลงทุนแบบไหนอ่ะมันมีแต่ทุนเทาทั้งนั้นอ่ะมันจะลงยังไงตอนนี้ถ
1: ู
0: กไหม
1: คร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้ข้อที่แท้จริงความจริงมันเป็นอย่างนี้เพราะนั้นถ้าไม่แก้อะไรเลยระบบโลจิสติกระบบการขนส่งของประเทศมันล่มสลายไปนะมันพังไปเนี่ยถามว่าใครรับผิดชอบได้มันรับผิดชอบไม่ได้ถามว่าท่านสุนทรรัตน์วันไม่ช่วยอะไรเลยถ้าเกิดเราหยุดเดินรถล่ะสมมติจะทำไงมันขาดทุนนะคุณบัญชาเขาจะขาดทุนคือไม่มันไม่ใช่อยู่รอดแล้วอยู่ได้มันอยู่ตายแล้วตอนนี้มันอยู่รอดอยู่ได้อยู่ตายอ่ะมันอยู่แล้วก็ตายอ่ะมันจะทำไงก็ไม่รู้จะทำไงยกเว้นว่ารัฐบาลเนี่ยอย่างเที่ยวที่แล้วเนี่ยรัฐบาลก็จัดสรรเงินจำนวนหนึ่งมาช่วยบรรเทาผมว่าโอเคมันยังพอก้อมแก้มไปได้นะ
1: ครับแต่ว่าการหยุดรถตรงนั้นเราคือจริงๆพวกเราก็ไม่อยากเห็นนะใช่ไหมฮะ
0: ไม่ทำไม่ทำฮะไอสิ่งตรงนี้เราคือกุมัญญาครับผมในฐานะเป็นประธานสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศแต่ดูแลมวลหมู่สมาชิกเนี่ย13-15สมาคมเนี่ยทั่วประเทศเนี่ยไอมาตรการเหล่านี้เราคิดได้นะเราอาจจะพูดอะไรได้แต่ว่าเวลาไปลงมือทำมันต้องประชุมแล้วมีมติซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะไปหยุดเดินรถเนี่ยประชาชนก็เดือดร้อนหมดอันนั้นคงไม่ได้นะอย่างน้อยมันก็ต้องประคับประคองปรับราคายังไงรัฐบาลจะช่วยยังไงผมว่ามันต้องค่อยนั่งคุยกันนะเพราะตอนนี้ปัญหาที่มันควบคุมไม่ได้เนี่ยเรื่องในวิกฤตสงครามนะในเรื่องของภูมิศาสตร์ความขัดแย้งดังอะไรก็แล้วแต่ที่ควบคุมไม่ได้แต่ควบคุมได้เนี่ยรัฐบาลต้องเริ่มจัดหามาตรการที่เรียนกุมัญชาว่าตรงนี้ต้องทำถ้าไม่ทำแล้วปล่อยน้ำมันมันเป็นอย่างนี้มันไปเรื่อยๆเนี่ยโอ้ผมว่าประเทศชาติมันจะลำบากครับผม
1: ครับดังนั้นเดี๋ยวในภายในสมาคมหรือสมาพันธ์จะมีการประชุมกำหนดท่าทียังไงบ้างไหมครับจากนี้ไป
0: คือตอนนี้เรามีหลายเรื่องนะเรื่องไอ้โนมินีรถจีนที่เข้ามาขนทุเรียนเราก็ยังไม่จบเลยนะซึ่งสาวที่นี้สหพันธ์ก็ลงไปประชุมร่วมกับลงที่ลังสวนนะฮะกับหน่วยงานภาครัฐไม่ว่าจะเป็นกรมการขนส่งทางบกตำรวจทางหลวงเกษตรจังหวัดนะหรือตำรวจในพื้นที่เนี่ยว่าเนี่ยไอ้รถที่มันรถล้งจีนรถจีนที่มันวิ่งออกนอกเส้นทางเราจะมีมาตรการทำไงก็ไปประชุมร่วมกันเพื่อจะหามาตรการมาเสนอต่อภาครัฐต่อไปส่วนเรื่องน้ำมันเนี่ยผมคิดว่ามันยืดเยื้อเรื้อรังมาตั้งแต่มีนา69แล้วนะแล้วก็มันคือตอนนี้ผมคิดว่าภาคการขนส่งเราก็เรียนกรมประชาตรงๆนะเราก็อ่อนแอนะศักยภาพความเข้มแข็งเราไม่เหมือนเดิมไอ้การแข่งขันที่จะไปปะทะกับชาวบ้านอำนาจศักยภาพการแข่งขันเราก็ไม่เหมือนเดิมนะเพราะนั้นเราต้องคิดว่าแทนที่เราจะอยู่กันยังไม่รู้จะอยู่แบบไหนแต่ว่ามาตรการที่เราจะคุยเนี่ยคงต้องคุยกันแต่ว่าไม่ใช่มาตรการที่จะผลักภาระให้ประชาชนอย่างเดียวนั้นคงไม่ได้ฮะเราก็ต้องไปวอยกับภาครัฐแหละแน่ๆนะก็ต้องไปวอยกับภาครัฐว่าเออเนี่ยไอ้เป็นสถานการณ์เป็นอย่างนี้นะต้นทุนมันเป็นอย่างนี้ท่านจะช่วยเราได้ไหมมีวิธีการอย่างไรบ้างมีมาตรการใดบ้างไอ้ส่วนที่จะไปปรับราคาผลักภาระให้ประชาชนผมคิดว่ามาตรการท้ายๆนะฮะแต่อย่างน้อยก็ต้องคงต้องคุยกับภาครัฐก่อนนะว่า รัฐจะมีมาตรการยังไงบ้างมีกองทุนตรงไหนที่จะ

0: ประคับประคองได้บ้างผมคิดว่ารัฐบาลต้องเตรียมมาตรการแน่ๆนะผมว่าปล่อยอย่างนี้ไม่ได้ครับคุณบัญชาครับผม
1: ครับผมก็ถือว่าเป็นการเช็คความคืบหน้านะฮะจากผู้ประกอบการภาคการขนส่งในวันนี้ว่าน้ำมันนั้นมันขึ้นมาอีกไม่กี่บาทมันก็40กันละส่วนต่างจังหวัดน่าจะ40เลยไปแล้วล่ะเรียกว่าเป็นเวฟหรือคลื่นระลอกที่2ของราคาน้ำมันดีเซลที่แพงกันในปีนี้นะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณดร.ทองอยู่คงขันประธานสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยด้วยนะครับขอบคุณครับดร.ทองอยู่ครับ
0: ครับขอบคุณคุณบัญชาขอบคุณท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับนะฮะเนี่ยคนที่อยู่ในวงการเนี่ยเขาห่วงมากๆเลยนะครับเพราะอย่างที่บอกครับว่าพอราคาค่าขนส่งมันขึ้นจากการที่ดีเซลขึ้นเนี่ยนะฮะสุดท้ายราคาข้าวของมันก็แพงถูกไหมครับแล้วเนี่ยบางคนก็พูดติดตลกนะว่ารอบที่แล้วเนี่ยตั้งแต่เมษาที่เราเจอไป50.54 บาทดีเซลนี่นะฮะนั่นคือราคาที่สูงสุดเป็นประวัติศาสตร์แผ่นดินไทยตั้งแต่ใช้ดีเซลหรือตั้งแต่ยุคสมัยเรียกโซล่ากันเนี่ยนะฮะแล้วตอนนั้นราคาข้าวของก็ขึ้นจนมาถึงตอนเนี้ยราคาข้าวของลงหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าค่าขนส่งเขาก็ยืนยันว่าเขามีสูตรในการปรับลงมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าตามกันต่อโดยเฉพาะขณะนี้ที่เช็คราคาน้ำมันในตลาดโลกนะฮะฟังอีคอนบิสเนี่ยนะครับเวลาเรียลไทม์กันทั้งนั้นเลยเนี่ยฮะโอ้โหมันจะไปเฉียด101กันแล้วเนี่ยนะครับราคาน้ำมันเนี่ยตอนเนี้ย100โทษนะ100ดอลลาร์82เซนต์ต่อบาร์เรลขึ้นมา2.90เซนต์ 3% ไปนี่เป็นราคาน้ำมันดิบเบรนท์อังกฤษทะเลเหนือที่ซื้อขายที่กรุงลอนดอนของสหราชอาณาจักรตามเวลาในขณะนี้นะครับเดี๋ยวเราพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ากันต่อครับ
2: Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
3: FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: พลังบวกไม่ได้การันตีว่าทุกอย่างจะเพอร์เฟกต์แต่มันจะช่วยให้คุณรับมือและทำทุกอย่างได้ดีกว่าการปล่อยให้ความคิดลบเข้ามาครอบงำระบบสมองซิกซิกลาสุดยอดนักขายและนักสร้างแรงบันดาลใจทางธุรกิจ
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
6: ทุกวันเสาร์และอาทิตย์นะครับช่วง 7:00 น.ถึง 7:30 น.นะครับพบกับข่าวเข้มสุดสัปดาห์ผมประจักษ์มุ่งศานะครับรับหน้าที่ในการที่จะสรรหาเรื่องราวข่าวคราวที่เป็นประเด็นร้อนเป็นประเด็นต่อเนื่องนะครับจากวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็มาต่อกันวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับรวมไปจนกระทั่งถึงบทวิเคราะห์และก็จะจับเรื่องที่เป็นประเด็นสำคัญเด่นๆนะครับมาพูดถึงเรื่องที่มาที่ไปรวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่าลืมติดตามนะครับ
7: ข่าวเข้มสุดสัปดาห์เสาร์และอาทิตย์7โมงเช้าที่คลื่นความคิด 96.5 FM
8: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
1: เดี๋ยวเราจะพาไปดูครับว่าราคาน้ำมันตลอดจนดัชนีล่วงหน้าของต่างประเทศนั้นนะครับไม่สดใสเลยฮะเรียกว่าแดงแดงทั้งกระดานนะครับดัชนีล่วงหน้าของดาวโจนส์นะครับอีกประมาณร่วมๆเท่าไหร่ละชั่วโมงหนึ่งจะเปิดทำการซื้อขายนี่นะครับถ้าเปิดนะแต่วันนี้ถ้าเปิดตอนนี้นะ628จุดติดลบนะครับ 1.18% นะฮะลากดัชนีตอนนี้หลุด 53,000 ลงมาอยู่ที่ 52,786 จุดนะฮะส่วนดัชนีหุ้น S&P 500เนี่ยตก45จุดนะครับประมาณ 0.6% ลงมาอยู่ที่ 7,673.52 จุดถ้าเปิดตอนนี้นะครับแล้วก็ดัชนีหุ้น Nasdaq ล่วงนะอันนี้ตกไปเท่าไหร่กันเนี่ย85จุดนะครับ 0.3% โอ้ไม่ใช่ละ160จุดครับ 0.55% นะฮะจะลงมาอยู่ที่ 29,377 จุดสาเหตุเพราะนักลงทุนตอนนี้กลัวราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเพราะมันขึ้นมาขนาด ณะนี้เกินร้อยดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลไปแล้วนะครับในขณะเดียวกันนี้นะครับกลับไปเช็คราคาน้ำมันกันใหม่นะปรากฏว่าตอนนี้ราคาน้ำมันดิบเบรนท์เป็นเทรนด์เหนือซื้อขายที่กรุงลอนดอนของสหราชอาณาจักรนะครับขึ้นมาตอนนี้2เหรียญ79เซ็นต์นะ 2.85% ครับอยู่ที่100เหรียญ71เซ็นต์ต่อบาร์เรลนะครับจริงๆก่อนหน้านี้เนี่ย100เหรียญ95เซ็นต์ต่อบาร์เรลในเอเชียนะครับส่วนทางด้านราคาน้ำมันดิบในเม็กซิโกสหรัฐที่จะเปิดซื้อขายในอีกประมาณชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับตอนนี้ขึ้นมา2เหรียญ80เซ็นต์ต่อบาร์เรลหรือ 3% เป๊ะๆนะครับอยู่ที่95เหรียญ85เซ็นต์ต่อบาร์เรลนะครับส่วนทางด้านของราคาทองคำนะครับแผ่วๆนะครับขึ้นมาแผ่วมากเลยราคาทองคำล่วงหน้า Gold Future ตอนนี้อยู่ที่ 4,440 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะครับขึ้นมา1เหรียญ10เซ็นต์ต่อออนซ์ครับหรือประมาณ 0.02% ทางด้านของ Bitcoin Cryptocurrency นะฮะออกขึ้นมาถึง 1,153 ดอลลาร์ต่อ1 Bitcoin หรือ 1.47% ครับอยู่ที่ 79,553 ดอลลาร์ต่อ1 Bitcoin นะฮะเนี่ยเป็นสัญญาณของทางต่างประเทศเขาในขณะเดียวกันนี่นะครับสถานการณ์ของตะวันออกกลางเนี่ยนะฮะต้องยอมรับนะครับว่าตอนนี้การสาดโจมตีกันไปกันมาเนี่ยระหว่างสหรัฐแล้วก็ทางด้านของอิหร่านนี่นะครับมันมีความเรียกว่าจะมีความตึงเครียดแล้วก็รุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะต้องบอกอย่างนี้นะครับต่างฝ่ายต่างก็ชี้แจงกันอย่างเช่นของทางศูนย์ชาการกลางของกองทัพสหรัฐอเมริกาหรือว่าเซนทอมเนี่ยนะฮะแถลงออกมาเมื่อตอนเช้าวันนี้แต่วันนี้ล่าสุดที่มีการแถลงเพิ่มเติมก็ยืนยันชัดเจนนะครับว่าทางกองทัพสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีการโจมตีเรือของอิหร่านไปทั้งหมด10ลำนะฮะเนื่องจากว่าทางอิหร่านนั้นมีเรือของกองทัพพิทักษ์ปฏิวัติแห่งชาติอิหร่านนะฮะมีการโจมตีด้วยขีปนาวุธเข้ามาที่เรือลาดตระเวนของอเมริกาที่เขามีเรือลาดตระเวนเพราะอะไรทราบไหมเพราะว่าเขาใช้ปัจจุบันเขาใช้มาตรการในการปิดกั้นท่าเรืออิหร่านในช่องแคบฮอร์มูซแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่ามาตรการที่คว่ำบาตรเศรษฐกิจชุดล่าสุดเนี่ยถือว่าแรงจริงๆแรงกว่าใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหารเมื่อตอนมีนาอีกไม่งั้นแล้วเนี่ยครับท่าทีอิหร่านเนี่ยพยายามที่จะให้เรือขนส่งน้ำมันดิบของเขาเนี่ยออกจากอ่าวเปอร์เซียให้ได้แต่ก็ออกไม่ได้นะฮะเพราะว่ามันเจอการปิดกั้นของทางอเมริกาก็เลยเกิดการโจมตีขึ้นมานะครับในขณะเดียวกันทางด้านของอิหร่านเนี่ยก็เปิดการโจมตีเข้าไปที่นะเพื่อนบ้านนะครับคือเน้นไปที่กองทัพสหรัฐที่อยู่ในประเทศจอร์แดนอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ล่าสุดก็คือโจมตีไว้ที่จอร์แดนนะครับในขณะที่อีกทางหนึ่งก็เปิดนะเปิดช่องทางให้กบฏฮูตีที่อิหร่านเขาสนับสนุนเนี่ยก็ไปโจมตี4เมืองทางตอนใต้ของซาอุดิอาระเบียและปรากฏว่าใน4เมืองเนี่ยมันมี3โรงกลั่นใน3เมืองจาก4เมืองเนี่ยได้รับความเสียหายก็ต้องหยุดเดินเครื่องนะฮะส่วนทางด้านซาอุดิอาระเบียก็ประณามนะครับว่าอันเนี้ยมันเป็นความขัดแย้งที่อันตรายแล้วก็ไม่เหมาะสมนะเนี่ยอันนี้เป็นสถานการณ์ล่าสุดที่เป็นแบบนี้ส่วนค่ำคืนวันนี้เชื่อว่าอาจจะมีปฏิบัติการโจมตีอะไรในเกิดขึ้นหรือไม่ข่าวล่าสุดที่เช็คไปนี่นะฮะเหมือนกับว่าทางอิหร่านเนี่ยนะฮะเขาขยายน่านน้ำคือเดิมทีไอ้บริเวณน่านน้ำที่เขาบอกว่ามันเป็นเขตเฉพาะของเขาเนี่ยนะฮะปรากฏว่าอยู่ดีเขาขยายเพิ่มขึ้นขยายเข้ามากินบางส่วนของน่านน้ำโอมานในช่องแคบของมุสนะฮะซึ่งไอ้ตรงนี้เนี่ยแหละครับน่าจับตามองเพราะว่าอเมริกาบอกว่านี่เป็นน่านน้ำสากลนะฮะนั้นไอ้ตรงเนี้ยจะเกิดอะไรขึ้นต้องว่ากันต่อไปนะครับกลับเข้ามาดูในบ้านเรากับผลพวงของราคาน้ำมันกันนะโอ้โหตอนนี้ดีเซลเนี่ยถ้าต่างจังหวัดเนี่ยนะครับเกิน40 บาทต่อลิตรเรียบร้อยเพราะตอนนี้ก็จะส่งผลกระทบทั้งชาวนานะครับรถพ่อค้าแม่ค้ารถเล่พุ่มพวงหรือว่าเป็นมอเตอร์ไซค์พุ่มพวงแล้วนี่นะครับผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ทันทีตรวจสอบราคาน้ำมันขายปลีกดีเซลนะครับแล้วก็เป็นสินที่ปรากฏว่าวันที่9เดือน9วันนี้ขึ้นมา70ถึง80สตางค์ต่อลิตรเนี่ยนะครับปรากฏว่าไปดูแล้วเนี่ยนะฮะเอาสักปั๊มนึงเลยเนี่ยอย่างผู้สื่อข่าวเขาบอกเนี่ยปั๊มปตท3แยกสแกกรังที่อุทัยธานีเนี่ยนะครับปรากฏว่าดีเซลเนี่ยขาย40บาท14สตางค์ต่อลิตรนี่อุทัยธานีเองใกล้ๆกรุงเทพไม่ต้องไปไกลถึงอีสานภาคเหนือกันดินะก็40บาท14สตางค์ต่อลิตรอันนี้รวมค่าขนส่งนะฮะเพราะว่าราคาที่ในกรุงเทพกับปริมณฑลเนี่ยมัน 39.84 นะครับพอผลที่มันเกิน40บาทปุ๊บดีเซลนี่นะครับชาวนาเนี่ยเขาเลยต้องเอาถังน้ำมันนะขนาด5ลิตรเนี่ยจำนวน2ถังก็ปาไป10ลิตรเนี่ยนะครับขี่รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยมาถึง20กิโลเมตรเพื่อมาเติมน้ำมันแล้วก็สูบเอาน้ำมันเนี่ยนะเอาไปสูบเข้าเครื่องนาแล้วก็เตรียมไถนาเมื่อกี้บอกไงว่าตอนนี้มันเป็นหน้าฝนแล้วเข้าหน้านาหน้าปลูกนาแถมราคาน้ำมันเนี่ยมาเป็นระรอกที่2เวฟที่2ที่ขึ้นมาตอนเนี้ยนะมาจ่อ40แล้วตอนนี้ทางอุทัยธานีก็เกิน40นะครับก็เลยทำให้ชาวบ้านชาวช่องต้องทำอย่างนี้ละภาพอย่างนี้มันเหมือนกับไม้แล้วนะครับท่านผู้ชมครับ ภาพจำได้ไหมฮะตอนมีนาเมษาตอนที่หาน้ำมันกันไม่ได้เนี่ยนะครับตอนนี้ภาพนี้มันเริ่มมาเป็นรอบที่2แต่ตอนนี้ยังมีน้ำมันเติมมันอยู่เนี่ยนะฮะเช่นเดียวกันนะครับผู้สื่อข่าวก็บอกว่าแม่ค้าขายของเร่นะครับแล้วก็รถจักรยานพุ่มพวงเนี่ยนะครับซึ่งบรรทุกพวกผักเนื้อหนูหมูเห็ดเป็ดไก่เครื่องเทศอาหารปรุงสำเร็จเนี่ยนะฮะพอราคาแพงเสร็จปั๊บเนี่ยนะเขาก็ต้องออกมาเอาสินค้านี่มาขายเพิ่มขึ้นทีนี้กำไรมันเหลือน้อยสิเพราะไอ้เบนซินที่เติมอยู่ในรถมอเตอร์ไซค์พุ่มพวงเนี่ยนาทีนี้จ่ายแพงนะครับกลายเป็นว่ายังไงฮะเอาไปขายเป็นพุ่มพวงนี่ก็ไม่กล้าขึ้นราคาเหมือนกันแต่เดี๋ยวไม่แน่นะฮะคือถ้าราคาพลังงานมันยังขึ้นต่ออย่างนี้เนี่ยต่อไปมันจะเป็นราคาข้าวของขึ้นแล้วก็ออนท็อปจากราคาน้ำมันที่แพงขึ้นทีนี้แหละมันไม่รู้จะขึ้นก็ไม่รู้จะยังไงกันเนี่ยนะครับนี่เป็นสภาพที่ตอนนี้เราเช็คเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของราคาน้ำมันที่ไปกระทบกับชาวบ้านชาวช่องกันเนี่ยนะครับหันไปดูกันที่ตลาดโรงเกลือกันหน่อยนะฮะเพราะว่าวันนี้เนี่ยปรากฏว่าทีมของผู้สื่อข่าวเขาลงไปสำรวจบรรยากาศการค้าภายในตลาดโรงเกลือที่อำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วปรากฏว่ายังไงทราบไหมเพราะว่าเราปิดด่านปิดทุกอย่างมาปีเศษเนี่ยนะครับสถานการณ์ความตึงเครียดที่เกิดขึ้นระหว่างเรากับกัมพูชาปรากฏว่าวันนี้พอลงไปตรวจเนี่ยปรากฏว่าตลาดมันคึกคักคือถ้าพูดแค่นี้นี่หมายความว่าเอ้ามีคนซื้อคนขายแล้วใช่ไหมนะหรือว่ามีคนมาเปิดร้านแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วก็มีคนไปช้อปปิ้งกันแล้วใช่หรือเปล่านะครับบรรยากาศมันกลับมาคึกคักแต่เท่าที่ดูเนี่ยนะฮะร้านค้าจำนวนมากที่กลับมาเปิดให้บริการมันก็เกือบเต็มพื้นที่เลยนะโดยเฉพาะร้านอาหารกับข้าวของสดผลไม้สินค้าอุปโภคบริโภครถเร่นี่นะครับแต่ว่าสิ่งที่เห็นได้ชัดอันนี้ผู้สื่อข่าวรายงานนะบอกพ่อค้าแม่ค้าเป็นชาวกัมพูชาจำนวนมากครับยังคงออกมาประกอบอาชีพค้าขายกันอย่างต่อเนื่องแล้วก็งงมาสิว่าเอ๊ะเป็นด่านปิดอยู่หรือไม่ใช่หรอครับแล้วทำไมถึงเข้ามาค้าขายกันในตลาดโรงเกลือกันได้เนี่ยทีนี้ทางด้านของคุณบำรุงล้อเจริญวัฒนชัยนะประธานของการค้าจังหวัดสระแก้วเนี่ยก็พูดถึงบรรยากาศสถานการณ์การค้าชายแดนตรงสระแก้วให้ฟังนะครับว่าภาพรวมตลาดโรงเกลือเนี่ยแล้วก็เศรษฐกิจชายแดนเนี่ยกระทบอย่างหนักตั้งแต่สถานการณ์ความตึงเครียดปิดด่านมาทั้งหมดเนี่ยนะครับโดยเปรียบเทียบกับสถานการณ์ในขณะนี้นะตลาดโรงเกลือเนี่ยอยู่ในภาวะย่ำแย่นะจนแทบจะเรียกได้ว่าไม่มีเกลือให้กินกันแล้วครับคือชื่อมาโรงเกลือแต่ตอนนี้มันแทบจะไม่มีเกลือให้กินกันแล้วครับเพราะตอนนี้สถานการณ์มันยังยืดเยื้อต่อเนี่ยมันก็จะกระทบจนแทบจะสิ้นชื่อว่าได้โอ้นี่ขนาดประธานหอการค้าจังหวัดสระแก้วพูดเลยเนี่ยนะครับทีนี้ถามว่าแนวทางการแก้ไขอะไรต่างๆก็แล้วแต่นี่จะทำยังไงก็ในฐานะคนทำงานค้าขายครับคือท่านผู้ชมท่านฟังต้องบอกอย่างนี้นะคนทำมาค้าขายนี่ไม่อยากค้าความนะฮะเพราะว่าคือมันเป็นเรื่องของการทำมาค้าขายจริงจังจริงอาจจะช่องทางที่หาไม่ได้ก็หาช่องทางอื่นปรับตัวแล้วปรับตัวรอดเพราะว่าโดยอาชีพโดยหน้าที่มีหน้าที่ขายของนะทำมาหากินอย่างเดียวไม่ได้สนใจเรื่องทะเลาะบอกแวงหรือความขัดแย้งอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับก็ทางคุณบำรุงนะครับในฐานะที่เป็นประธานของการค้าจังหวัดสระแก้วเนี่ยก็บอกว่าทุกฝ่ายนะก็ควรที่จะลดความตึงเครียดแล้วก็หันมาบนโต๊ะเจรจาคลี่คลายให้ได้เร็วที่สุดนะเพราะว่าอย่าลืมนะครับตะเข็บชายแดนเนี่ยมันก็เป็นเส้นหล่อเลี้ยงของคนในพื้นที่เกี่ยวกับเรื่องการทำมาค้าขายกันเท่านั้นเลยนะเนี่ยเศรษฐกิจชายแดนนะครับก็ได้รับผลกระทบจากโรงเกลือทีนี้กลับมาดูเศรษฐกิจ SME เรารู้กันมานานเลยนะครับกู้ก็ไม่ผ่านนะครับเข้าก็ไม่ถึงไม่ถึงนี่ฮะธนาคารเองก็ยกการมอง SME ตอนนี้เป็นธุรกิจเสี่ยงซะไปหมดเนี่ยนะครับผู้ว่าแบงก์ชาติออกมาพูดเลยเนี่ยธุรกิจ SME ในไทยเนี่ยกู้ไม่ผ่านแบบพรึบอื้อเลยเนี่ยนะครับคุณวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยก็พูดถึงเรื่องเนี้ยว่าตอนเนี้ยสถาบันการเงินหรือแบงก์เนี่ยเวลาเขาพิจารณาข้อมูลด้านการเงินธุรกิจ SME ที่มาขอกู้เนี่ยพบว่าอย่างงี้ครับธุรกิจ SME จำนวนมากเนี่ยถูกเซโนนะฮะคือปฏิเสธสินเชื่อและอัตราการปฏิเสธสินเชื่อให้กับธุรกิจ SME ในประเทศไทยตอนนี้สูง 60-70% คือเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะฮะจนกระทั่งถึงต้นปีเนี่ยมักจะได้ยินข่าวกู้เงินไปซื้อบ้านไม่ผ่าน 30-40% อันนี้กลายเป็นธุรกิจ SME กู้ไม่ผ่าน 60-70% ในบางกลุ่มก้อนบางประเภทธุรกิจแต่เป็นไซส์ SME เนี่ยรายปฏิเสธอาจจะสูงกว่า 70% นะครับและที่น่าสนใจคือ SME รายใหม่นะที่ไม่เคยมีประวัติทางการเงินเลยเนี่ยนะฮะแต่เดินไปกู้แบงก์ผมก็ใจกล้าเหมือนกันนะปรากฏว่าถูกปฏิเสธถึง 78% แล้วก็ขณะที่ธุรกิจที่มีประวัติหนี้เสียอยู่เดิมหมายถึง SME ที่มีหนี้เสียอยู่เดิมเนี่ยนะครับอันนี้ถูกปฏิเสธยิ่งขยับขึ้นใหญ่เป็น 86% และดีไม่ดีจะขึ้นถึง 90% สำหรับธุรกิจ SME ที่มีหนี้เสียนะครับเนี่ยมันเป็นทอดเป็นโยงเป็นใหญ่หมดเลยนะครับเพราะว่าแบงก์ชาติเขาก็เลยบอกงี้ครับว่าไอ้ตัวเลขเนี่ยมันสะท้อนความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงสินเชื่อของธุรกิจคนไทยอย่างชัดเจนนะSME เนี่ยมันก็มีนะครับไม่ใช่ไม่มีที่แบบประสิทธิภาพสูงๆเนี่ยนะฮะปรากฏว่ามันจะมีอยู่ 30% แรกที่สามารถเข้าถึงสินเชื่อแต่ว่าได้แค่ 21% นะครับ 30% ของธุรกิจ SME แรกที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเนี่ยยังเข้าถึงสินเชื่อได้แค่ 21% ส่วนบริษัทขนาดใหญ่ก็เป็นไซบิ๊กไซลาร์ชื่อกันเนี่ยนะฮะปรากฏว่าเขาสามารถเข้าถึงสินเชื่อได้ถึง 61% นะโอกาสนะเดินไปสมมติมี10แบงค์เนี่ย6แบงค์พร้อมให้กู้แต่ถ้าเป็น SME เนี่ยเดินไป10แบงค์มีแค่2แบงค์อินที่ให้กู้นี่เป็นต้นนี่นะครับแล้วนอกจากนี้แล้วปรากฏว่าถ้าในแง่ดอกเบี้ยโอ้โหแล้วนี่ฟังแล้วยิ่งเจ็บปวดเข้าใหญ่ครับคือกลายเป็นว่าธุรกิจขนาดเล็กๆ SME เนี่ยถ้าสมมติกู้ผ่านนะรู้ไหมครับว่าต้นทุนเขาเท่าไหร่ 6.9% แต่ถ้าบริษัทขนาดใหญ่กู้ผ่านเนี่ยนะ 3% ดอกเบี้ยต่างกันประมาณเนี่ยไม่ต่ำกว่า2เท่าขึ้นไปเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วยิ่งนะเหลื่อมล้ำทางไซส์ของขนาดธุรกิจแถมต้นทุนยังห่างกันแบบพริบลับอย่างเงี้ยเนี่ยนะฮะแล้วมันจะไปแข่งขันกันยังไงอันนี้เป็นเรื่องยากมากนะครับเนี่ยก็ทุกยอมยากแหละเพราะฉะนั้นสภาพเศรษฐกิจที่มันไม่ค่อยดีเนี่ยนะแม้แต่ธุรกิจที่อยากจะเข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเขาก็ถอยนะเพราะนาทีนี้ถึงแม้ว่าดัชนีหุ้นไทยปีนี้จะสวยจะงามจะหล่อเลยละเซตอินเด็กซ์มาตั้ง 30% ขึ้นมา 1,600 กว่าแต่ไม่มีเสน่ห์ที่จะดึงให้ธุรกิจใหม่ๆอยากจะเข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เรื่องนี้เนี่ยนะคุณอัศเดชคงสิริกรรมการผู้จัดการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยออกมายอมรับเลยนะว่าบริษัทที่ต้องการอยากจะระดมทุนขายหุ้น IPO ในตลาดหลักทรัพย์ของแห่งประเทศไทยปีนี้น่าจะมีจำนวนต่ำที่สุดในรอบ20ปีโอ้โหมือไก่นะภาพเห็นไหมขนาดเซ็ตอินเด็กซ์มา 30% นะแต่ว่าบริษัทอยากจะเข้าตลาดหุ้นไทยเนี่ยน้อยมากและน้อยที่สุดในรอบ20ปีสรุปแล้วปีนี้เนี่ยคงมี 10-15 แห่งเท่านั้นครับและอาการประเภทหุ้น IPO เข้าไปเนี่ยไม่เกินวันเดียววันแรกที่เคาะซื้อขายเนี่ยต่ำจองก็เกิดขึ้นจนได้นะลองไปเช็คดูนะครับตัวล่าสุดที่ไปเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยตอนเปิดนะสูงจริงแต่ตอนปิดนะต่ำจองเหมือนเดิมอาการเหมือนเดิมเลยนี่นะฮะเนี่ยเป็นการสะท้อนภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ตอนนี้ก็ต้องระมัดระวังกันละครับยิ่งน้ำมันมาแพงจ่องๆเนี่ยนะมือก่ายหน้าผากไปเลยนะฮะอ่ะหมดเวลาครับสำหรับวันนี้ Econ Biz กับผมบัญชาชุมชัยเวชนะครับเราติดตามรับฟังกันได้เป็นประจำนะครับวันนี้เวลาหมดละลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ
10: Econ Biz ปากท้องต้องคิดช่วง Econ Biz by บัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
11: ก้าวสู่จุด 5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
12: คุณสามารถล้มเหลวกับการทดลองกี่ครั้งก็ได้ขอแค่คุณคิดถูกและสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เพียงแค่ครั้งเดียวทุกความพยายามที่ผ่านมาก็คุ้มค่าแล้วดรูฮิวสตันผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Dropbox
13: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
14: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
15: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
14: อุ๊ยหอมอ่ะกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
15: ไม่ซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยังใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรีอีก2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร021143990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
16: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องเล่าของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
17: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00
10: น. Econ Biz ปากท้องต้องคิดช่วง Econ Biz by บัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
9: และรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์พัวพงศกร
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ Econ Biz กับผมบัญชาชุมชัยเวชนะครับเราเจอกันวันนี้แล้วก็ทุกท่านนะครับที่ฟังไม่ว่าจะอยู่บนหน้าบัตรที่บ้านระบบโซเชียลมีเดีย Facebook หรือว่าจะเป็นแอปพลิเคชันของ Mcot เนี่ยนะครับสามารถฟังได้ทั้งตอนนี้แล้วก็ย้อนหลังได้เลยนะครับวันนี้ครับก็เป็นอีกวันนึงที่น่าสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นสัญญาของการลงทุนรวมไปถึงวันนี้ก็วิทยากรประจำรายการของเราก็มาตามปกติกันนะครับอ่ะไปดูทองคำกันก่อนนะครับทองคำเนี่ยทั้งหมดวันนี้29 รอบนะครับก็ถือว่าโอ้พันผวนตามมาตรฐานของทองคำช่วงนี้แล้วปรากฏว่า29 รอบครับก็ไม่ได้ขึ้นเยอะเลยนะฮะสุทธิขึ้นแค่100 บาทเท่านั้นเองครับทองคำแท่งนะครับรับซื้อ 68,350 ขายออก 68,550 บาทครับส่วนรูปพรรณนะครับรับซื้อตอนนี้หลุด 67,000มาอยู่ที่ 66,976.88 สตางค์ครับส่วนขายออกตอนนี้อยู่ที่ 69,350 บาทนะครับวันนี้เราเห็นราคาทองคำโกลด์สปอตที่สิงคโปร์เนี่ยอยู่ดีๆเนี่ยไล่ราคากันไปปันมาแล้วสุดท้ายเนี่ยปรากฏว่าปิดลบเฉยเลยเนี่ยนะครับตอนเปิดตลาดก็ 4,415 ดอลลาร์เหลือเพียงแค่ 4,395 ดอลลาร์นะครับส่วนเงินบาทก็เฉียด33 บาทไปๆมาๆช่วงนี้นะครับส่วนทางด้านของหุ้นไทยเนี่ยนะฮะก็ปรากฏว่าวันนี้การซื้อขายก็ยังคงลบไปในแดนลบเหมือนเดิมเนี่ยนะครับเพียงแต่ว่าลบเบาๆไม่ลบเยอะเท่าไหร่นะฮะแต่ชนิดหุ้นเซ็ตอินเด็กซ์นั้นปิดที่ 1,615 จุดลบ 2.82 จุดมูลค่าการซื้อขายสุทธิ 69,000 กว่าล้านบาทนะครับวันนี้ครับนะเป็นอาจารย์ทางด้านของอาจารย์นิพนธ์พวงพงศกรเนี่ยนะครับสู่นี้ท่านจะมาพูดคุยกับเรื่องอะไรทราบมั้ยฮะโอ้กําลังคิดกันเลยฮะ AI ในประเทศไทยนะฮะแต่ตอนเนี้ยมุม AI ก็ตอนนี้เค้าก็กลัวๆกันเยอะนะแล้วก็ระดับต่างชาติเค้าก็นําเสนอว่าคนที่เค้าเป็นคิดค้นหรือว่าสร้างไอ้เจ้าตัว AI เนี่ยเป็นพนักงาน2คนที่ลาออกจาก AI ระดับโลกแล้วมาเขียนบล็อกบอกว่าระวังนะ AI มันถึงขั้นพัฒนาตัวมันเองได้แล้วเดี๋ยวอะไรก็จะหยุดไม่อยู่โอ้วันนี้น่ากลัวนะครับแต่วันนี้เนี่ยนะครับที่เราจะคุยกันคือ AI ในไทยเนี่ยเอามาใช้ประโยชน์แบบไหนจัดหางานในประเทศได้ไหมประโยชน์มันอยู่ตรงไหนกันแน่นะครับรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์พวงพงศกรครับนักวิชาการเกียรติคุณจากสถาบันทีดีอาร์ไออยู่กับเราแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์นิพนธ์ครับ
18: สวัสดีครับคุณบัญชาครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังก่อนอื่นนอกจากก่อนที่จะมาพูดถึง AI ที่มันใช้ประโยชน์ในประเทศไทยโดยเฉพาะตลาดแรงงานเนี่ยนะฮะเอาเรื่อง AI ในต่างประเทศก่อนใช้ประโยชน์ในต่างประเทศเพราะว่าเราจะได้เห็นภาพใหญ่นะสำคัญมากในต่างประเทศที่มีการใช้ประโยชน์กันเยอะมากนะฮะและเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าเป็นนัยยะสำคัญต่อหน่วยราชการไทยนะระบบราชการไทยว่าเราจะทำอะไรกันบ้างนะตอบเรื่องแรกเนี่ยประโยชน์ต่อหน่วยงานรัฐก่อนแล้วเรื่องที่สองคือประโยชน์ต่อประชาชนนะฮะเพราะว่าหน่วยงานรัฐก็มีประโยชน์ในอังกฤษเนี่ยนะฮะเจ้าหน้าที่รัฐบาลอังกฤษระบุว่าไอ้ AI เนี่ยมันสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในหน่วยงานรัฐได้140ด้าน
1: โ
18: อ้มโหฬารนะฮะเช่นอะไรบ้างฮะออกใบอนุญาตก่อสร้างรวดเร็วที่สำคัญคือเดี๋ยวนี้เขาใช้ AI ตรวจสอบไอ้ข้อมูลที่ผ่านเคเบิลข้ามประเทศเพื่ออะไรรู้ไหมฮะแก้ปัญหาไอ้ call center โอ้เขาต้องใช้กันไอ้พวกนี้เลยกระทรวงสวัสดิการและแรงงานเนี่ยของอังกฤษเนี่ยใช้ AI อนุมัติเบิกจ่ายค่าสวัสดิการค่าอะไรต่างๆเต็มไปหมดเลยนะฮะแล้วก็รัฐมนตรีเทคโนโลยีกระทรวงอังกฤษเคยประมาณการว่าไอ้นี่มันจะทำให้ระบบราชการอังกฤษเนี่ยประหยัดเงินและลดเวลาการทำงานของราชการได้มโหฬารเขาเคยประมาณการว่ามันจะประหยัดค่าใช้จ่ายได้ปีหนึ่ง 70% ของรายจ่ายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องนะฮะคือใกล้ๆเท่าไหร่61,000ล้านเหรียญต่อปีซึ่งไม่เบาแต่เอาเข้าจริงแล้วปรากฏว่ามันมีไอ้เรื่องอื่นที่ทำให้หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องกับ AI เหมือนกันแล้วทำให้หน่วยราชการต้องทำงานหนักขึ้นมันมีทั้งบวกทั้งลบนะฮะทีนี้อันนัยยะสำหรับรัฐบาลไทยก็คือกระทรวงดิจิทัลของเราดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยควรจะมีนโยบายเรื่องนี้รวบรวมไอ้ข้อมูลของหน่วยราชการอะไรต่างๆเรื่องใบอนุญาตต่างๆเนี่ยโอ้โหเป็นปัญหาคาราคาสั่งมานานถูกไหมฮะ
1: ใช่ครับ
18: แล้วก็เป็นต้นทุนในการทำธุรกิจของผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ประกอบการรายเล็กต้นทุนมโหฬารนะฮะอันนี้ถ้ารวบรวมอะไรต่างๆได้แล้วฝึกราชการเนี่ยให้ออกใบอนุญาตเนี่ยด้วยระบบ AI นะมันก็จะเร็วขึ้น
1: อ๋อ
18: ถูกไหมฮะ
1: ใช่ครับ
18: ลดราช ำแหน่งราชการได้คุณวีระก็อยากจะลดเงินเดือนอันนี้ก็เป็นอีกทางหนึ่งละลดการรับข้าราชการได
1: ้
18: ประหยัดเวลาในการทำการทำงานได้วันหลังก็ไม่ต้องเพิ่มค่าจำนวนข้าราชการแล้วก็แต่ก็ต้องฝึกอบรมข้าราชการให้ทำงานพวกนี้เป็นนะฮะทีนี้อันนี้คือกับหน่วยงานรัฐกับประชาชนโอ้โหเยอะฮะในยุโรปเนี่ยนะฮะใช้กันเยอะมากเลยนะฮะมันมีนักวิชาการท่านหนึ่งในเยอรมันจากคุณคริสชมิดนะฮะจากมหาลัยเขาเรียกเฮอร์ที่สกูลในกรุงเบอร์ลินเนี่ยเขาประมาณการว่าประชาชนเนี่ยในประเทศต่างๆเนี่ยใน11ประเทศของยุโรปเนี่ยใช้ประโยชน์จาก AI เขายกตัวอย่างเป็นตัวอย่างเลย93ตัวอย่างนะฮะเยอะมากนะฮะในอังกฤษเนี่ยกับออสเตรเลียเนี่ยอย่างที่เรียนลูกจ้างเนี่ยใช้ AI ร้องเรียนต่อศาลแรงงานร้องเรียนเรื่องอะไรบ้างเรื่องความไม่เป็นธรรมจากนายจ้างเรื่องใหญ่ส่วนใหญ่มันจะเป็นเรื่องทำงานแล้วได้ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากนายจ้างถูกละเมิดทางเพศนายจ้างไม่จ่ายค่าล่วงเวลาอะไรอย่างเงี้ยนะความไม่เป็นธรรมในการจ้างงานเหยียดผิวนะฮะเดิมเนี่ยในสมัยก่อนเนี่ยนะฮะก่อนที่จะมี AI มาเนี่ยในอังกฤษเนี่ยข้อร้องเรียนพวกนี้มีไม่มากนะฮะข้อร้องเรียนในศาลแรงงานเนี่ยเขาบอกว่ามันมีปีหนึ่งเนี่ย20กว่าคดีแค่นั้นเองนะฮะน้อยมากแล้วบางคดีศาลก็ไม่รับแต่ตอนนี้เนี่ย 2-3 ปีที่ผ่านมาคดีเนี่ยมันเพิ่มเป็นสมัยก่อนมันปีละ20แล้วเดี๋ยวนี้มันเป็น20คดีต่อเขตแล้วมีทั้งหมด12เขตเพิ่มน้อยเท่าตัว
1: โอ้โห
18: นะฮะประชาชนในสหภาพยุโรปร้องเรียนกับผู้ตรวจการแผ่นดินของเรานี่ผู้เราก็มีเรื่องร้องเรียนที่ส่งออนไลน์ได้ละผู้ตรวจการแผ่นดินไทยนะฮะในเนเธอร์แลนด์เขาร้องเรียนเรื่องเทศบาลประเมินภาษีทรัพย์สินไม่ถูกต้องโอ้โหอันนี้เพิ่ม 400% คำร้องเรียนพวกนี้นะฮะมันเกิดจากอะไรเกิดจากการที่ AI ประชาชนใช้ AI ในการเขียนคำร้องแล้วถ้าไปขึ้นศาลเนี่ยมันนอกจากเขียนคำร้องมันเขียนคำให้การด้วยครับมันเขียนให้เสร็จเลยฮะเวลานี้มันต้องฝึกคือเขาฝึก AI ให้มันทำงานพวกนี้โดยเฉพาะไองานที่มันเกี่ยวข้องกฎระเบียบราชการที่มันเยอะแยะเดิมคุณบัญชาถ้าขึ้นศาลคุณต้องจ้างทนายใช่ไหม
1: แน่นอนเลยครับ
18: เดี๋ยวนี้ไม่ต้องจ้างทนาย
1: โอ้จ้างทนายชื่อ AI
18: เนี่ยเขาไม่จ้างทนายเขาใช้ AI สองชั่วโมงนั่นเองแล้วใช้เงินถูกมากไอ้ค่าไอ้ใช้โปรแกรมของ AI เนี่ยมา45ปอนด์อะไรเงี้ยเขาโปรแกรมอย่างนั้นถูกมากถูกไหมฮะก็เพราะว่าไอ้ AI เนี่ยมันสามารถค้นหากฎระเบียบต่างๆโอ้โหแล้วมันอ้างกฎระเบียบไปลึกซึ้งมากเลยนะฮะมันอ้างทุกกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องได้หมดเลยแล้วมันเขียนคำร้องให้ด้วยเขียนคำให้การให้ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นแต่ข้อเสียเนี่ยมีข้อเสียนะโอ้จำนวนคดีเพิ่มลกสารเลย
1: โอ้โหมันเขียนเร็วว่ะ
18: หาสารโอเอไอมันแป๊บเดียวเนี่ย
1: ใช่
18: ถูกไหมฮะไอเจ้าหน้าที่ศาลเนี่ยพิจารณาไม่ทันศาลที่พิจารณาไม่ทันเรื่องมันลกขัดเรียกว่าโอ้โหตกค้างในศาลมโหฬารเลยหน่วยงานรัฐก็พิจารณาไม่ทันมันก็เกิดปัญหาในสหภาพยุโรปมันเริ่มเกิดปัญหาที่ภาษาอันเนี้ยขออนุญาตใช้ภาษาอังกฤษนิดนึงเดี๋ยวค่อยแปลเอางี้ละกันเขาเรียกว่าโศกนาฏกรรมของการใช้ทรัพยากรสมบัติจากสมบัติสาธารณะ tragedy of the commons ไอ้ tragedy of the commons เนี่ยมันเป็นศัพท์ที่เขาใช้อยู่ในกรณีที่อย่างเช่นทรัพยากรสาธารณะเช่นทะเลใช่ไหมฮะชาวประมงก็จับปลาได้ฟรีใช่ไหมเพราะฉะนั้นต่างคนแย่งกันจับปลามันก็แพร่พันธุ์ไม่ทันถูกไหมปูทะเลอะไรต่างๆมันก็ลดลงหรือโรงงานอุตสาหกรรมปล่อยควันพิษสู่อากาศมลพิษเพราะว่ามันไม่มีต้นทุนถูกไหมแล้วก็ตัวเองไม่ต้องรับภาระเพียงเจ้าเดียวคนอื่นรับช่วยรับภาระประชาชนช่วยรับภาระถูกไหมฮะแม้กระทั่งรถยนต์เนี่ยเห็นไหมฮะปล่อยควันพิษไม่ดูแลและอันนี้ไอ้กฎหมายอากาศสะอาดนัยยะเท่าที่สำคัญก็คือว่าถ้าเกิดแบบนี้ถ้าเราใช้ AI แบบนี้เราต้องป้องกันอย่างกรณีของเรื่องอากาศสะอาดเนี่ยมันก็ต้องเขียนกฎหมายอากาศสะอาดออกมาแต่กรณี AI เนี่ย เราก็ต้องเตรียมแล้วว่าถ้าจำนวนคดีมันฟ้องเพิ่มฟ้องร้องกันเพิ่มเติมร้องเรียนกันเพิ่มเติมประชาชนร้องเรียนประชาชนได้ประโยชน์ธุรกิจได้ประโยชน์แต่หน่วยงานรัฐก็ต้องเตรียมเตรียมรับมือเรื่องพวกนี
1: ้
18: นะเอออันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่นอกจากฝึกอบรมให้ประชาชนใช้ AI เป็นแล้วเนี่ยภาคการก็ต้องเก่งนะฮะแล้วก็ AI มันช่วยให้รัฐบาลรู้นะฮะว่าจะต้องกลับไปปฏิรูปในกฎระเบียบด้านไหนมันจะได้ไม่ต้องมีปัญหาเยอะถูกไหมฮะมันง่ายเพราะเวลามาร้องเรียนเนี่ยมึงไอ้พวก AI มันจะต้องอ้างกฎระเบียบต่างๆใช่ไหมมาเขียนข้อร้องเรียนต่างๆมันก็จะอ้างไอ้กฎระเบียบต่างๆเพราะนั้นเราก็จะรู้ว่าไอ้กฎระเบียบข้อไหนเนี่ยที่มันถูกร้องเรียนเยอะมากที่ใช้ประโยชน์มากก็แสดงแล้วว่าไอ้กฎระเบียบข้อนั้นเป็นปัญหาเพราะนั้นมันก็จะนำไปสู่การปฏิรูปกฎหมายซึ่งเราไม่เคยทำสำเร็จสักที
1: อ
18: ันนี้เป็นประโยชน
1: ์
18: ที่ผมคิดว่าได้ประโยชน์พอสมควรก็พยายามเปิดทัศนคติมองคือสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเรามองแต่แง่ลบใช่ไหม data center ถูกไหมมันก็มีประโยชน์นะโอเคเอาละทีนี้ AI สำหรับไทยเนี่ยกรณีตลาดแรงงานที่ TDI มีการศึกษาเรื่องนี้มา2ปีแล้วนะก็มาศึกษาเพราะปัจจุบันเนี่ยคือมันมีการใช้ AI ในการในจ้างอะใช้ AI ในการลดภาระงานที่ต้องอาศัยคืออะไรที่มันไม่ต้องคิดอ่ะมันเป็นรูทีนอ่ะมันอาศัยทักษะพื้นฐานซ้ำๆซักๆอ่ะเช่นทำบัญชีง่ายๆอ่ะลงบัญชีเนี่ยมันใช้ AI จัดการได้จะมาแล้วเอาเวลามันรู้ไปทำอย่างอื่นถูกไหม
1: ถูกครับ
18: เพราะฉะนั้นเราก็ TDI ก็ไปสำรวจเรื่องนี้แล้วก็ดูก็พบว่า AI เนี่ยเริ่มมีบทบาทสำคัญนะแล้วบทบาทสำคัญเนี่ยมันไปช่วยแรงงานที่มีประสบการณ์และก็มีความรู้เรื่อง AI AI เริ่มเข้ามาทดแทนหน้าที่บางอย่างที่เราเคยใช้แรงงานทำเดี๋ยวนี้ไม่ต้องใช้ละแล้วแนวโน้มดังกล่าวเนี่ยมันสร้างปัญหาทำให้คนบางกลุ่มเนี่ยว่างงานแต่ขณะเดียวกันเนี่ยนะคือโดยเฉพาะคนที่ไม่มีประสบการณ์คนแรงงานที่จบใหม่อันนี้จะเป็นปัญหาค่อนข้างเยอะนะผมพูดคร่าวๆอย่างนี้ยังไม่ค่อยเข้าใจยกตัวอย่างแล้วกันน
1: ะ
18: ยกตัวอย่างเขามีการสำรวจนะฮะเปรียบเทียบนะฮะเขาใช้ตัวเลขไตรมาสที่2ถึงไตรมาสที่4ปี2567เทียบกับปี2568นะ2เนี่ยเทียบกัน2ปีแล้วพบว่าคืออันนี้ว่าเป็นเรื่องธรรมดาจากตัวเลขการประกาศการจ้างงานของบริษัทจัดหางานทั้งหลายแหละเราไปรวบรวมมาเนี่ยนะการจ้างงานโดยรวมเนี่ยลดลง
1: ซึ่
18: งอันนี้เศรษฐกิจไทยมันแย่ลงถูกไหมก็เป็นเข้าใจได้ลดลงเนี่ยในช่วง6768เนี่ยนะฮะมันลดลงถึงเกือบ 10% 9.6% จากเดิมเนี่ย 642,000 ตำแหน่งคร่าวๆมันเหลือ 580,000 ตำแหน่งนะฮะแล้วลดลงในทุกสาขาอาชีพที่ทำสำรวจสาขาอาชีพที่ทำสำรวจเนี่ยเนื่องจากเขาจะศึกษาเฉพาะ AI เนี่ยสาขาอาชีพสำคัญที่เขาสำรวจคือวิศวกรซอฟต์แวร
1: ์
18: นักออกแบบกราฟิกนักบัญชีอันนี้เกี่ยวกับ AI ทั้งนั้นแล้วก็วิศวกรโยธาเขาก็จะมาดูไอ้จำนวนตำแหน่งงานเนี่ยมันลดลงยกเว้นนะฮะนักบัญชียังไม่ลดทุกอัน IAC อาชีพเนี่ยลดลงทุกสาขาสาขาที่ลดลงมากที่สุดคือวิศวกรโยธาก็แน่นอนก็เศรษฐกิจเราแย่งานก่อสร้างมันก็สบเสาประจำวิศวกรโยธาลดลงเกือบ 14.4% ใน1ปีที่ผ่านมา
1: โอ้เยอะนะครับ
18: เยอะฮะเยอะฮะลดลงเยอะมากนักออกแบบกราฟิกก็ลดลง
1: 13%
18: วิศวกรซอฟต์แวร์ก็ลดลง
1: ครับ
18: มีแต่บัญชีเท่านั้นที่เพิ่มขึ้น 7% แต่คุณบัญชาก็ที่น่าแปลกใจก็คือว่า ไอ้ที่ประกาศว่าไอ้จะโดยรวมเนี่ยตำแหน่งพวกนี้ลดลงแต่เขาต้องการวิศวกรต้องการคนที่มีทักษะ AI ความต้องการที่จะมีว่าคนไหนมีทักษะ AI เนี่ยมันเพิ่มขึ้นครับคือคุณเป็นวิศวกรซอฟต์แวร์นะแล้วคุณมีประสบการณ์2ปี3ปีนะสัดส่วนตรงนี้เพิ่มขึ้นครับ
1: โอ้ครับ
18: ก็แปลว่าอะไรฮะถ้าวิศวกรซอฟต์แวร์จบใหม่ไม่มีประสบการณ์ก็ไม่จ้าง
1: โอ
18: ้แต่ถ้าซอฟต์แวร์ทำมาแล้ว 2-3 ปีแล้วมีประสบการณ์ AI เขาไม่ต้องมาฝึกเขารู้เลยเพิ่มขึ้น 22%
1: โอ้โห
18: แต่ไม่ใช่ฮะเพิ่มขึ้น 95%
1: โอ้โหครับ
18: ขอประทานโทษโอ้โหเพิ่มเยอะมาก
1: นั่นสิครับ
18: นะฮะเนี่ยแต่จบใหม่ไม่เอานะยังมีประสบการณ์ AI แล้วเนี่ยเอาออกแบบกราฟิกเกือบ 99% เกือบ 100%
1: ครับ
18: บัญชีเพิ่มขึ้น 100%
1: 100%
18: 103
1: โอ้โหรับหมดทุกคน
18: วิศวกรโยธาก็เพิ่มขึ้นนะฮะขนาดวิศวกรโยธามันลดลงเยอะมากนะฮะลดลง 14% เนี่ยแต่คนที่มีทักษะ AI เพิ่มขึ้น
1: 168%
18: อ่าฮะแสดงให้เห็นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้คือไอ้นี่มันเป็นอะไรฮะมัน AI กลายเป็นทักษะมาตรฐานทักษะใหม่แล้วnew normal คือในจ้างต้องการอะไรฮะจะประกาศจำนวนวิศวกรซอฟต์แวร์ตำแหน่งลดลงนะแต่ว่าตำแหน่งที่ต้องการ AI มันเพิ่มขึ้นนะได้ไหมฮะอันเนี้ยข้อเท็จจริงอันเนี้ยสำคัญมากนะฮะงานอย่างงานกราฟิกเนี่ยระส่ำระสายมากยอดรับเนี่ยมันสมัครยอดรับสมัครเนี่ยแรงงานใหม่สมัครหวบเลยลดหวบเลยนะฮะเพราะว่าไอ้วิศวกรกราฟิกเนี่ยมันใช้ AI ทดแทนได
1: ้อืมใช่
18: ถูกไหมเดี๋ยวนี้ออกแบบเนี่ย AI มันเก่งมากออกแบบ PowerPoint ออกแบบรูปออกแบบกราฟิกเนี่ยมันเก่งมากใช่ไหมฮะลดหวบเลยแต่ว่าไอ้คนที่มีความรู้มีประสบการณ์มาก่อนเนี่ยนะฮะโอ้โหมันเพิ่มเพราะว่าตั้งแต่ปี68มันมีตัวโมเดลใหม่ image generation นะฮะมันมีโมเดลไอ้ image generation เช่น nano banana ของ Google Gemini มันทลายข้อจำกัดการจัดการกับตัวอักษรทำให้งานออกแบบเพื่อการสื่อสารอันเนี้ยงานออกแบบเพื่อการศึกษายังต้องพึ่งพามนุษย์อยู่มันก็เลยต้องอาศัยคนที่มีประสบการณ
1: ์
18: นะฮะมันคนที่โมเดลใหม่เนี่ยมันเนรมิตไออินโฟกราฟิกได้มีภาพประกอบสวยงามแต่ยังแล้วก็สามารถวางรูปประโยคตัวอักษรได้ถูกต้องแต่ว่ามันต้องการคนเก่งคนที่มีประสบการณ์เข้ามางานบัญชีเนี่ยก็ยังมีหลายอย่างที่ AI ทำแทนไม่ได
1: ้
18: ถูกไหมฮะวิศวกรโยธาก็เช่นเดียวกันนะฮะมันมีส่วนร่วมในวิศวกรโยธาเนี่ย AI มันไม่ค่อยมีส่วนร่วมเท่าไหร่เพราะมันทำงานในสนามเยอะแต่มันก็มีส่วนสนับสนุนในบางด้านนะฮะไอ้ AI มันช่วยอะไรฮะ AI เนี่ยโอ้โหคนที่มีประสบการณ์ AI มันช่วยตรวจสอบความผิดของ AI ได้ใช่ไหมถูกไหมเพราะถ้าคุณทำเนี่ยคุณก็รู้เลยว่างานประสิทธิภาพจะสูงได้เนี่ยคุณต้องมีอะไรทักษะในการตรวจสอบความถูกต้
1: อง
18: จัดการข้อยกเว้นต่างๆเพราะ AI มันยังมั่วเยอะนะฮะอันนี้มันต้องอาศัยคนที่ทำมาแล้วมีประสบการณ์AI มันยังทำไม่ได้สมบูรณ์องค์กรก็เลยต้องการคนที่มีความพร้อมตรวจงาน AI ได้ทันทีไม่ใช่เอาคนที่ต้องมาเรียนรู้ AI
1: ครับ
18: นะฮะไออย่างเงี้ยชัดเจนวิศวกรซอฟต์แวร์เนี่ย AI สามารถเขียนซอฟต์แวร์ได้ถูกแต่การตรวจสอบความถูกต้องของโค้ดประเมินความปลอดภัยของซอฟต์แวร์ออกแบบสถาปัตยกรรมเนี่ยโอ้โหต่างๆเหล่านี้มันต้องใช้คนที่มีประสบการณ์นะเพราะฉะนั้น ไอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สลับซับซ้อนข้อเสนอนัยยะเชิงนโยบายก็คืออะไรครับ เราจะปล่อยให้ตลาดจัดการแล้วก็มีการฝึกอบรมทำไปเรื่อยๆแล้วแก้ปัญหาเรื่องนี้เนี่ยว่าให้ AI มันจัดการให้มีโรงเรียนสอนกันอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็เฟ้นหาคนยอดฝีมืออะไรอย่างเงี้ยแล้วไม่สนใจคนจบใหม่เนี่ยไม่ได
1: ้
18: ต้องทำอะไรฮะเราต้องนโยบายไม่ใช่ไปขัดขวางการใช้ AI แต่สร้างสะพานเชื่อมต่อช่องว่างระหว่างคนที่ไม่มีประสบการณ์กับมีประสบการณ์ถูกไหมฮะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยมหาลัยเนี่ยหลักสูตรเนี่ยปีท้ายเนี่ยฝึกงานไปอยู่กับโรงงานเลย
1: ออกมาเลย
18: ไม่ใช่สองเดือนสามเดือนบางทีอาจจะต้องเป็นปีเลยอาจจะเป็นว่าปีสามเนี่ยไปเทอมหนึ่งปีสี่ไปอีกเทอมมีประสบการณ
1: ์ครับ
18: ถ้าอย่างเนี้ยอันเนี้ยก็มหาลัยก็ต้องเปลี่ยนระบบการฝึกอบรมเอกรัฐบาลก็จะต้องให้อาจจะต้องให้อะไรสิทธิพิเศษทางด้านภาษีลดภาษีสำหรับนายจ้างที่ยอมที่จะจ้างคนมาฝึกอบรมไม่งั้นคนจบใหม่ลำบาก
1: โอ้
18: ใช่ไหมฮะแล้วก็สนับสนุนคนเนี่ยที่ระหว่างเรียนหนังสือเนี่ยถึงแม้ว่าถ้ามหาลัยเขายังไม่ได้ปรับหลักสูตรและเขาอยากจะไปฝึกอบรมเนี่ยเขาสามารถไปฝึกอบรมไปสมัครงานฝึกอบรมและนายจ้างเนี่ยถ้าได้รับภาษีนายจ้างก็จะยินดีที่จะฝึกอบรมให้นะฮะเรื่องพวกนี้หรือไปเรียนอะไรต่างๆพวกนี้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่ากระทรวงเทคโนโลยีเนี่ยเรื่องนี้ต้องทำไม่ใช่ว่ามาทำแค่ AI passport มันไม่ได้ผลหรอกมันโอ้โหมันเรียนรู้เองอะไรต่างๆเองเนี่ยมันยากแต่การเรียนรู้จากการไปทำงานกับคนที่มีความรู้อะไรต่างๆเนี่ยนะแม้กระทั่งโรงเรียนที่สอนในเรื่องพวกนี้ผมคิดว่ามันไม่ใช่แค่สอนนะมันจะต้องมีอะไรฮะโรงเรียนพวกนี้ต้องมีข้อตกลงกับบริษัทต่างๆนะและเอาคนไปฝึกเนี่ยอันนี้จะเป็นประโยชน์กว่าแล้วมันเห็น use case ไงถูกไหมโอเคเพราะฉะนั้นรัฐบาลเนี่ยมันยังจะต้องทำงานเยอะไม่อย่าไปนึกว่าโอ้โหพอทำ AI passport แล้วประเทศไทยจะมีคนพวกนี้ไม่ง่ายครับ
1: ไม่ง่าย
18: เรื่องพวกนี้ต้องออกแรงครับแล้วผมอยากเห็นนโยบายดีๆจากรัฐบาลอย่างเนี้ยรัฐบาลมาเป็นมากี่เดือนแล้วยังไม่มีนโยบายดีๆให้เห็นชัดๆเลยนะนอกจากแจกเงิน
1: ครับก็เนี่ยอาจารย์ก็เห็นเขาก็จะกระตุ้นต่อนะเนี่ยฮะ
18: ใช่ใช่มันก็ทนเสียงลบเล่าไม่ไหวอ่ะคือเอาเงินมาสร้างทักษะสร้างคือแทนที่จะให้ปลาให้แบบตกปลาสิ
1: ใช
18: ่ถูกไหมฮะอันนี้มันช้าแต่มันได้ผลยั่งยืนเพราะว่าอะไรฮะโอ้โหคนพวกนี้มีทักษะเพิ่มขึ้นเขาก็มีรายได้เพิ่มขึ้นเวลามีรายได้เพิ่มขึ้นเขาก็ไม่ต้องพึ่งเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลปัญหาไม่อยู่ตรงนี้แหละใช่ไหมฮะทักษะต่ำอ่ะรายได้มันก็ต่ำมันก็ต้องพึ่งเงินช่วยเหลืออันนี้โทษไม่ได้ช่วยเหลือไม่ได้เพราะว่านี่ก็เข้าใจได้เพราะว่าโหรายได้เราเพิ่มช้ามากน้อยมากถูกไหมในขณะที่เงินเฟ้อมันเพิ่มอ่ะ
1: ครับ
18: นะเพราะฉะนั้นประชาชนก็เดือดร้อนเขาก็เรียกร้องอย่างนี้แต่รัฐบาลต้องคือต้องมองระยะกลางแล้วก็พูดกับประชาชนผมว่าอธิบายให้ประชาชนเข้าใจได้ว่าเนี่ยรัฐบาลพร้อมที่จะทุ่มเทในเรื่องการเพิ่มทักษะคนนะแล้วก็ตกทำงานกับนายจ้างให้มันดีๆนะตกลงกันเรียบร้อยนะลดหย่อนภาษีให้อะไรต่างๆจากการฝึกอบรมแล้วระหว่างไปฝึกอบรมเนี่ยให้ค่ายังชีพให้ค่าอะไรต่างๆคุ้มนะครับ
1: ครับนะใช่แต่อาจารย์ถามนิดนึงนะคือข้อมูลที่มาทั้งหมดเนี่ยมันต้องเป็นคนมีประสบการณ์ผ่านงาน AI มาสัก 2-3 ปี
18: ใช่
1: ไอ้เด็กจบใหม่ป้ายแดงคือนาทีนี้แหละ
18: ไม่เอา
1: แต่พ่อ
18: ไม่ค่อยอยากเอา
1: เขาก็ใช่อาจารย์แล้วทีนี้พอเวลาเศรษฐกิจไม่ดีตอนนี้สมัครงานที่ไหนเขาก็ไม่เอาจะไปหาประสบการณ์ที่ไหนล่ะคร
18: ับ แต่นี่แต่ว่านายจ้างมันต้องแข่งขันธุรกิจมันต้องอยู่แล้วนายจ้างที่อยู่ได้เนี่ยมันคือมันต้องเพิ่มประสิทธิภาพตัวเองหาทางเพิ่มตลาดหาอะไรต่างๆเขาก็ต้องปรับตัวนายจ้างเขาก็ไม่ได้ยอมงอมืองอเท้าหรอก นะเพราะฉะนั้นรัฐบาลสนับสนุนตรงนี้การปรับตัวของนายจ้างแล้วส่วนโมเดลว่าเราจะกระตุ้นเศรษฐกิจลงทุนอย่างไรนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งอันนี้ต้องมาพูดกันยาวเลยว่าเฮ้ยเราจะปรับตัวอย่างไรแต่ผมคิดว่าเรื่องสำคัญที่สุดเนี่ยไอ้การลงทุนหรือการทำอะไรอย่าเน้นที่การเจริญเติบโตที่กรุงเทพหรือ EEC เพียงอย่างเดียวมันต้องกระจายความเจริญแล้วศักยภาพของคนไทยมาอยู่ที่ต่างจังหวัดนะครับไม่ได้อยู่ที่กรุงเทพการที่กรุงเทพไม่รู้เรื่องอะไรหรอกนะแล้วนักธุรกิจเอกชนอะไรต่างๆนะแม้กระทั่งเกษตรกรในต่างจังหวัดมีการศึกษาสูงๆแต่เขาไม่มีโอกาสกำหนดชะตาชีวิตของเขาอะเรากำหนดจากกรุงเทพเพียงอย่างเดียวอะ
1: ก็ใช่
18: คุณก็เห็นแล้วคุณบัญชาก็เห็นแล
1: ้
18: วว่านโยบายมันไม่ค่อยเข้าท่า
1: ใช่เลยครับแหมวันนี้ก็ได้มุมมองที่น่าสนใจของอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องของ AI กับเรื่องของการทำงานหรือการหางานแต่ดีไม่ดีถ้าทำได้อย่างนี้นะงบประมาณรายจ่ายตั้งเท่าไหร่ฮะอาจารย์ 60-70% เนี่ยมันเปลี่ยนได้เลยนะ
18: ใช่เนี่ยมันคืออย่างเมื่อกี้เนี่ยนะไอ้ช่วยให้ประชาชนร้องเรียนในต่างๆทาง AI แล้วหน่วยราชการก็ใช้ AI ให้บริการเนี่ยโอ้โหลดค่าใช้จ่ายได้เยอะละ
1: อ๋อฮะแล้วกลับกลายไปเป็นงบลงทุนได้ด้วย
18: ใช่แล้วก็แปลงอันนี้ไปเป็นงบลงทุน
1: โอ้โหขอให้วันนั้นมาถึงเร็วๆนะอาจารย์นะ
18: ได้ครับ
1: ขอบคุณครับอาจารย์
18: เราหวังนะหวังผมหวังไม่ยังไ
1: งได้เลยครับอาจารย์ขอบคุณครับอาจารย์นิพนธ์ครับ
18: ขอบคุณครับ
1: ครับสวัสดีครับรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์โพพงศกรนักวิชาการจากสถาบันทีดีไอนะครับเอาเรื่องของ AI ในมุมที่ดีๆคืออย่างที่บอกให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับเทคโนโลยีเนี่ยมันมี2ด้านนั่นแหละครับเหมือนเหรียญก็มี2ด้านมีบวกลบมีขาวดำนะฮะก็หินอย่างนี้มีเลยนี่นะฮะเพียงแต่ว่าไอ้การใช้เทคโนโลยีเนี่ยณนาทีนี้คือบวกประสบการณ์อย่างเดียวเลยนะครับในสมัยก่อนเทคโนโลยีเนี่ยถ้าพูดกันตรงๆนะคือในห้องเรียนทฤษฎีเลยนะฮะแต่นาทีนี้ทฤษฎีไม่พอผสมกับประสบการณ์นะครับและจะมาถึงในลักษณะนี้ว่าถ้าสามารถเปลี่ยนแปลงความต้องการในการสมัครงานของนิสิตนักศึกษาที่มีประสบการณ์เข้าไปด้วยแล้วเนี่ยเราจะเห็นสัดส่วนในการรับเข้าทำงานอย่างไรไหมบางสาขาเนี่ย 100% คือยื่นไป10คนก็รับหมดขอให้มีประสบการณ์นะครับแต่ว่าในปัจจุบันขณะนี้สิ่งที่เขาหน้ากังวลอย่างที่ผมเปิดไว้ตอนรายการไงว่าผู้ที่เคยนะครับเขียนโค้ดเกี่ยวกับเรื่องของ AI จากทางด้านของแอปพลิเคชัน AI ชื่อดังเนี่ยนะฮะอันนี้ท่านผู้ชมทุกท่านไปหาข่าวได้เลยในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยคือเขาลาออกจากบริษัทที่ผลิตไอ้เจ้าแอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับทางด้านของ AI ของชื่อดัง2แห่งเสร็จแล้วก็ไปเขียนบล็อกส่วนตัวนะฮะในโซเชียลมีเดียเนี่ยถึงกับอธิบายให้ฟังว่าขณะนี้การเขียนโค้ดของ AI จนกระทั่งมันสามารถจะเขียนโค้ดด้วยตัวมันเองมันเป็น AI นะครับไม่ใช่วิศวกรเมื่อเขียนด้วยตัวมันเองเนี่ยมันสร้างความซับซ้อนนะในเกี่ยวกับเรื่องของคำสั่ง AI ที่มันจะพัฒนาตัวมันเองเนี่ยขึ้นไปได้มากขึ้นทีนี้สิ่งนึงที่เขาเขียนบล็อกเอาไว้ก็คือบอกว่าอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องจับตาแล้วก็ระมัดระวังแถมเป็นคำเตือนด้วยนะครับว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมันยิ่งพัฒนาของมันด้วยตัวมันเองจากการเขียนคำสั่งด้วยตัวมันเองขึ้นไปเรื่อยๆนี่นะฮะAI เนี่ยจะสามารถเข้าถึงข้อมูลได้นะอย่างลึกนะทั้งลึกและกว้างและแนวไหนก็ได้เนี่ยมากกว่าในปัจจุบันที่ตอนนี้มันกำลังทำอยู่ด้วยซ้ำไปนั่นหมายความว่ามันจะสามารถเข้าถึงข้อมูลของท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทั่วโลกเนี่ยนะครับชนิดที่แบบยิ่งกว่าเสี้ยววินาทีไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่และประเภทข้อมูลแบบไหนที่มันสนใจมันในที่นี้หมายถึงว่าตัว AI มันสนใจเองนะฮะไม่ใช่คนไปสนใจอีกทีเนี่ยนะฮะมันสามารถเข้าถึงได้หมดเลยนะครับนั่นเองครับคือสิ่งที่คนที่เขียน AI จาก2บล็อกเนี่ยได้ออกมาเตือนกันเอาไว้ว่าโอ้โหคือถ้ามันหยุดไม่ได้จนถึงจุดนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่ากังวลเพราะว่าเทคโนโลยีมันไปอย่างชนิดที่ใครก็คุมไม่อยู่ถูกไหมครับด้วยเหตุนี้เองนี่นะครับก็เลยถือว่าเป็นเรื่องราวที่น่าติดตามนะน่าติดตามเพราะว่าฝั่งด้านหนึ่งก็คือเข้ามาทดแทนมนุษย์ทำงานนะครับแรงงานนะฮะรวมถึงคนที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางอันนี้ก็อาจจะได้ประโยชน์บวกประสบการณ์แต่ถ้าเป็นแรงงานมนุษย์แรงงานมนุษย์เงินเดือนนะที่ยังคงทำงานแบบประจำจำเจซ้ำซ้อนไม่มีความอะไรมากมายนี่นะครับก็จะสุ่มเสี่ยงที่สุดละนะในการที่จะโดน AI เนี่ยเข้ามาคุมอีกทีหนึ่งนะจำได้ไหมก่อนหน้านี้มีคนพูดถึงนะ AI ไม่ได้ทำให้คนตกงานนะบางคนบอก AI เข้ามาแทนที่คนงานหรือ AI เข้ามาคุมคนทำงานอีกทีหนึ่งนี่นะครับแต่นั่นคือประโยคที่สวยหรูโลกสวยฮะอันนี้ก็ต้องยอมรับไปตรงๆครับ AI เนี่ยทำให้คนตกงานอยู่แล้วอันนี้ไม่ได้มองมุมลบเลยนะฮะเพียงแต่ว่าไอ้การที่คนตกงานตรงนั้นก็คือความไม่พร้อมการปรับตัวไม่ทันประสบการณ์ด้าน AI ไม่มีนะฮะรวมถึงแน่นอนครับโอกาสในการที่จะหางานทำที่เหมาะเฉพาะตัวกับศักยภาพในอนาคตมันก็คือการตกงานอยู่ดีนั่นแหละครับนะฮะงั้น AI เนี่ยต่างหากที่จะเป็นสิ่งที่กำลังจะเกิดการกวาดผมใช้คำว่ากวาดแล้วกันนะฮะกวาดวิวัฒนาการตลอดจนถึงคำว่าปฏิวัติทางเทคโนโลยีในโลกของการทำงานและก็แรงงานไม่งั้นแล้วนี่นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้ง IMF ก็ดีหรือว่าองค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือว่า ILO ก็ดีเนี่ยเขาก็คิดตัวเลขกันออกมานะครับว่าถึงภายในปีไหนยังไงก็แล้วแต่เนี่ยการที่คนจะตกงานเนื่องจาก AI เนี่ยมันจะสูงอย่างมากมายนะนี่ก็เป็นอีกมุมในวันนี้ที่อาจารย์นิพนธ์ได้นำมาเล่าสู่กันฟังก็อย่างที่บอกนะบทสรุปสุดท้ายเห็นไหมฮะว่ามันสามารถจะเปลี่ยนงบประมาณของรัฐบาลในแง่รายจ่ายที่ตอนนี้ 60-70% เนี่ยประหยัดได้เยอะแล้วโยกกลับไปเป็นงบลงทุนซึ่งตอนนี้เนี่ยนะฮะยิ่งประเทศไทยเรามองเกี่ยวกับเรื่องของการจะสร้างผู้อุตสาหกรรม S-curve หรือว่าเป็นพวก new economy new industry เป็นอุตสาหกรรมที่มันไม่ได้ตกโลกเก่าเนี่ยยิ่งต้องใช้เงินลงทุนจากภาครัฐมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งถ้าหากว่ามันสามารถขยับโอ้สวยสวยเลยนะครับว่าในที่สุดต่อไปเนี่ยบทบาทหน้าที่ของรัฐก็จะทำควบคู่กับเอกชนในการลงทุนแบบคู่กันเนี่ยแต่ว่ารัฐก็จะมีกระเป๋าเยอะขึ้นหน่อยนะครับนี่เป็นเรื่องน่าสนใจนะทุ่ม34นาทีครับเดี๋ยวเราพักสักครู่แล้วกลับมาช่วงหน้าอีคอนบิสกันต่อนะครับ
19: อีคอนบิสปากท้องต้องคิดช่วงอีคอนบิสบายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวชและรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์พัวพงศกร
20: 96.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
21: การคิดบวกคือการยินดีกับก้าวเล็กๆในทุกวันเพราะการเดินช้ายังดีกว่าการหยุดอยู่กับที่และไม่ยอมพัฒนาอะไรเลยเลยจุนผู้ก่อตั้งเซี่ยวมี
22: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
23: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
19: อีคอนบิสปากท้องต้องคิดช่วงอีคอนบิสบายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวชและรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์พัวพงศกร
1: เรากลับเข้าสู่อีคอนบิสกันนะครับทาง 96.5 เมกะเฮิรตซ์ขึ้นความคิดในวันนี้ความเคลื่อนไหวต่างๆน่าสนใจทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นทั้งราคาน้ำมันไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์การลงทุนไม่ว่าจะเป็นความเคลื่อนไหวด้านการเมืองในสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็ประเด็นที่เกิดขึ้นในบ้านเราเดี๋ยวเรามาเล่ากันในแต่ละฉากๆกันต่อไปเลยนะครับเริ่มต้นกันนะฮะตอนนี้ทุ่ม38นาทีเนี่ยก็มีเวลาอีกประมาณรวมๆไม่ถึง55นาทีนะฮะที่ตลาดนิวยอร์กสหรัฐประเด็นตลาดหุ้นเนี่ยจะเปิดทำการกันก็ยังคงเป็นตัวเลขสีแดงอยู่แต่ว่าดูแล้วเนี่ยนะฮะเหมือนกับจะเปิดลบเนี่ยค่อนข้างจะแผ่วๆ2สัปดาห์ก่อนหน้านั้นเนี่ยเห็นไหมฮะที่ผมรายงานดัชนีล่วงหน้าเนี่ยตกเป็น3หลักเท่านั้นเลยนะครับแต่ดูเหมือนว่าแม่นักลงทุนน่าจะถึงจุดต่ำสุดในการเทขายแล้วหรือยังไม่รู้ต้องมาดูกันต่อนะครับตอนนี้นะฮะดัชนีหุ้นดาวโจนส์ล่วงหน้าเนี่ยถ้าเปิดตอนนี้ก็จะหล่นเบาบางแค่23จุดเท่านั้นเองครับประมาณ 0.05% ดัชนีจะเคลื่อนไหวอยู่ที่ 52,403 จุดนะครับส่วนดัชนีหุ้น S&P 500ถ้าเปิดตอนนี้ก็จะหายไปประมาณ19จุดกว่าประมาณ 0.26% แล้วก็จะเคลื่อนไหวที่ 7,624 จุดส่วนดัชนีหุ้น Nasdaq นะครับโอ้อันนี้เยอะหน่อยนะฮะดัชนีหุ้นล่วงหน้า Nasdaq ถ้าเปิดตอนนี้แล้วก็หล่น230จุดไปครับหรือประมาณ 0.8% จะอยู่ที่ 29,218 จุดนั่นก็แสดงว่าอารมณ์นักลงทุนนั้นยังไม่สู้ดีนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นปัจจัยที่มาจากทางด้านของตะวันออกกลางนะครับมาดูน้ำมันนะฮะเมื่อวาน9เดือน9โปรขึ้นราคาใช่ไหมฮะระวังนะฮะคืนนี้เดี๋ยวจบรายการอีคอนบิสไปเนี่ยเกิดประกาศขึ้นน้ำมันขึ้นมาเนี่ยยุ่งเลยนะฮะได้แต่หวังว่าไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะฮะเพราะอะไรทราบไหมฮะราคาน้ำมันดิบเบรนท์อังกฤษทะเลเหนือตอนนี้เปิดทำการซื้อขายปกติที่กรุงลอนดอนของสหราชอาณาจักรขึ้นตั้ง3.76 เซนต์นะ 3.7% ตอนนี้เกิน104ไปแล้วครับ104.96โอ้นี่แสดงว่าจะจ่อ105ซะด้วยซ้ำไปนี่นะครับอะไรจะแพงกันขนาดนั้นครับเนี่ยในขณะที่ราคาน้ำมันดิบนิวยอร์กสหรัฐโอ้นี่ใจหายนะอีกประมาณเนี่ย55นาทีจะเปิดทำการในเม็กซิโกนิวยอร์กสหรัฐตอนนี้รู้ไหมครับขึ้นเท่าไหร่3.81 เซนต์ 3.97% ครับและตอนนี้ราคาในเม็กซิโกนิวยอร์กสหรัฐเตรียมทะลุ100นะฮะ99.90 เซนต์ต่อบาร์เรลโอ้โหโรบินมีหวังนะครับ ถึงได้บอกว่าถ้าจบรายการคืนนี้ก็นะติดตามพวกสื่อโซเชียลมีเดียให้ดีๆนะฮะแล้วขึ้นราคาน้ำมันแล้วเราก็สนุกแน่นะฮะและถ้าหากว่าคืนนี้ตอนนี้เราจะเห็นทิศทางการขึ้นราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศไทยเนี่ยดีเซลเนี่ยมีต่ำๆแน่70-75สตางค์ถูกไหมฮะส่วนทางด้านกลุ่มเบนซินแก๊สโซฮอล์เนี่ยมีแน่ๆ80-85สตางค์สมมติว่าถ้าประกาศออกมาสมมตินะฮะสมมติว่าถ้าคืนนี้ประกาศแล้วประมาณเนี้ย70-80เนี่ยนะฮะเรียบร้อยฮะดีเซลกรุงเทพปริมณฑลเกิน40บาทชัวร์ต่างจังหวัดดีเซลเกิน41บาทต่อลิตรชัวร์นะครับนั่นเต็มตัวกันไว้นะฮะตอนนี้สัญญาณการซื้อขายน้ำมันดิบทางโลกตะวันตกไม่สู้ดีเลยนะฮะส่วนด้านทองคำหัวใจหายนะฮะราคาทองคำล่วงหน้าโกลด์ฟิวเจอร์ตอนนี้เนี่ยนะครับปรากฏว่าร่วงลงไปถึง57.20หรือประมาณ 1.28% ครับเคลื่อนไหวที่ 4,404.10 ต่อออนซ์แสดงว่าใกล้จะหลุด 4,400 นะครับโอ้ยแสดงว่าเปิดคืนนี้มีหวังครับทองคำหล่นระเนระนาดแน่ๆนี่ขนาดว่าคืนนี้เขารอชุดตัวเลขเงินเฟ้อถึงจะได้รู้นะครับว่าตกลงโอกาสจะขึ้นดอกเบี้ยกลางเดือนหน้าเนี่ยมันจะแรงแค่ไหนนะครับ

บอกข้อมูลเองว่าไอ้ฐานการบินตรงนั้นเนี่ยมันได้รับความเสียหายเนี่ยแล้วก็เครื่องบินรบได้รับความเสียหายสุดท้ายเนี่ยนะฮะเมื่อประมาณ15นาทีในรายการของเราเมื่อสักครู่ที่เราติดสายสัมภาษณ์กันเนี่ยนะครับปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงอาวุโสทางด้านของกองทัพสหรัฐเนี่ยออกมาเปิดเผยกับสำนักข่าว Fox News ฮะว่าการโจมตีของอิหร่านที่เข้าไปฐานของทหารอเมริกันที่อยู่ในจอร์แดนเมื่อน่าจะประมาณ12ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะยอมรับว่ามันมีความเสียหายเกิดขึ้นกับตรงบริเวณฐานบินซึ่งอาจจะเป็นลานบินหรือทางวิ่งอะไรก็แล้วแต่เสร็จแล้วเจ้าเครื่องบินขับไล่นี่นะครับก็ได้รับความเสียหายโดยระดับหนึ่งแต่ไม่ได้บอกว่าจะเสียหายมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเปิดเผยออกมาจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงของทางสหรัฐอเมริกาซึ่งก็เดี๋ยวต้องรอการยืนยันกันเพราะไอ้ปมตรงนี้นี่แหละครับที่ทำให้ราคาน้ำมันดิบในเอเชียตลอดทั้งวันนี้และตอนนี้ก็เปิดการซื้อขายที่ยุโรปลอนดอนเนี่ยนะฮะขึ้นสูงมากนะฮะเรียกว่า3เหรียญเลยนะฮะเมื่อคืนก็ขึ้น3เหรียญแล้วดูทรงอย่างนี้คืนนี้ก็น่าจะ3เหรียญกว่า2วันนี้มีน้อยๆนี่นะฮะไม่ต่ำกว่า6-7ดอลลาร์ถึงได้บอกนะครับว่าแต่จริงๆถ้าดูสถิตินะฮะการขึ้นราคามันขายปลีกในประเทศไทยในช่วง29วันที่ผ่านมาไม่ดิถ้านับวันนี้ก็เป็น30วันที่ผ่านมาแต่ถ้านับวันที่9เดือน9เนี่ยคือ29วันที่ผ่านมาถึงวันที่9เดือน9เนี่ยขึ้นราคาทั้งหมด4ครั้งเพราะฉะนั้นถ้าเฉลี่ยก็หมายความว่า7วันขึ้นที7วันขึ้นทีถูกไหมฮะแต่ตอนนี้ราคาน้ำมันแรงมากแรง2วันติดเกือบ6-7ดอลลาร์เพราะฉะนั้นจบรายการนี้แล้วรีบเปิดเฟซบุ๊กดูหน่อยนะครับเกิดดีไม่ดีเกิดประกาศคืนนี้ขึ้นอีกมันจะยุ่งนะฮะแล้วกลายเป็นว่าพรุ่งนี้มันจะเติมกันแพงหน้าดูกันเลยนี่นะครับฉะนั้นขณะเดียวกันเมื่อสักครู่ผมพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นการเมืองในสหรัฐอเมริกาใช่ไหมครับก็เป็นเรื่องนึงที่น่าสนใจครับเพราะว่าตอนนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยแกอยู่ที่ดัลลัสและแกก็ไปพูดเกี่ยวกับเรื่องของการประชุมนะฮะเกี่ยวกับการประชุมของเครื่องอุ่นเครื่องการประชุมอุ่นเครื่องของสมาชิกพรรครีพับลิกันที่ดัลลัสเพราะว่าวันที่3พฤศจิกายนก็จะมีการเลือกตั้งกลางเทอมละนะเป็นการเลือกตั้งพวกสสสวฮะของทั้งสองพรรคกันเนี่ยนะฮะมันก็มีประเด็นเกี่ยวเรื่องนี้ไงเรื่องของว่าทำไปทำสงครามราคาน้ำมันแพงนะฮะเสร็จแล้วตอนนี้สงครามก็ยังไม่จบเข้าที่เดือนที่7จนบรรดานักสารพัดวิเคราะห์นักเศรษฐศาสตร์แหมก็บอกเลยว่าทำไม่กล้าหรอกยังไงต้องจบก่อนที่จะถึงการเลือกตั้งกลางเทอมนี่ไม่จบนะฮะแถมเมื่อคืนก่อนที่ทรัมป์จะขึ้นเวทีการประชุมสมาชิกพรรครีพับลิกันที่ดัลลัสเนี่ยให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวที่สนามบินก่อนขึ้น Air Force One ไปเนี่ยนะฮะแกบอกงี้รู้ไหมว่าผู้สื่อข่าวว่าถามว่าเมื่อไหร่มันจะจบแบบนะคำถามแรกคือเมื่อไหร่ราคาน้ำมันจะถูกลงเพราะตอนนี้ราคาน้ำมันไม่ว่าจะเป็นเบนซินและดีเซลในอเมริกาเนี่ยนะครับมันทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ไปแล้วโดยเฉพาะดีเซลนะมีแน่ๆจะแตะ6ดอลลาร์สหรัฐต่อแกลลอนนะใครที่ฟังรายการนี้แล้วมีญาติอยู่ที่สหรัฐอเมริกาก็จะรู้ดีนี่นะครับแกพูดอย่างนี้ครับว่าถ้าคำถามว่าเมื่อไหร่น้ำมันจะถูกใช่ไหมครับก็ตอบว่าราคาน้ำมันเนี่ยจะลดลงอย่างมากเลยนะผมคิดว่าราคาน้ำมันจะลดลงอย่างมากหลังการเลือกตั้งกลางเทอมผ่านไปโอ้โหผู้สื่อข่าวหูผึ่งสิครับฮะแสดงว่าอะไรครับนับจากนี้ไปเนี่ยวันที่อะไร10กันยาถูกไหมฮะตุลาพฤศจิกาแสดงว่าสถานการณ์แบบตึงๆเครียดเนี่ยมันยังจะลากยาวไปต่อไม่ต่ำกว่า2เดือนนะฮะงั้นพอทำพูดอย่างนี้เสร็จแล้วทำก็พูดต่อเลยนะครับว่าแน่นอนนั่นก็แสดงว่าอิหร่านเนี่ยนะฮะสงครามอิหร่านจะหยุดลงทันทีนะฮะหลังผ่านการเลือกตั้งกลางเทอมไปแล้วโอ้นั่นก็แสดงว่าอะไรครับประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาโดนัลด์ทรัมป์นั้นส่งสัญญาณในการไม่ลดลาวาสอกในการที่จะเปิดปฏิบัติการโจมตีกับอิหร่านต่อเนื่องจนกระทั่งถึงนู่นเลือกตั้งกลางเทอมเสร็จโอ้โหถือว่าเป็นเรื่องที่น่ากังวลนะฮะถ้าเหตุการณ์ออกมาในลักษณะแบบนี้แล้วก็จุดหนึ่งเหมือนกันที่น่าสนใจเพราะทุกคนจะวิเคราะห์กันอย่างนี้ครับว่าไอ้ศึกเลือกตั้งกลางเทอมทั้งที่ทำก็มีปัญหาในการทำให้ราคาน้ำมันแพงซึ่งเป็นผลมาจากการใช้ปฏิบัติการทางทหารเข้าไปในอิหร่านจนถึงขณะนี้เข้าสู่เดือนที่7เนี่ยแล้วถ้าหากว่าไม่จบก่อนจะถึงเลือกตั้งกลางเทอมโอ้ทุกคนก็วิเคราะห์ว่าเสร็จแน่หรือพับปิกันเนี่ยเสียคะแนนแน่นะครับและดีไม่ดีจะขึ้นมาเป็นรัฐบาลเป็ดง่อยสมบูรณ์แบบเลยเพราะว่าทั้งสสสวเนี่ยจะกลายเป็นเดโมแครตยกทีมยกพรรคเพราะทุกคนก็ทนกันไม่ไหวแล้วเนี่ยนะครับแต่พอเอาเข้าจริงๆเนี่ยนะครับทำมีการแก้เกมตรงนี้และประกาศบนเวทีเมื่อคืนโอ้แกประกาศว่าไงรู้ไหมฮะถ้าคนที่มีสิทธิ์ออกเสียงในการที่จะไปเลือกตั้งสสสวในวันที่3พฤศจิกายนนี้เนี่ยนะฮะเลือกรีพับลิกันเข้ามานะฮะถ้ารีพับลิกันชนะทรัมป์บอกจัดไปคนละ 5,000 ดอลลาร์สหรัฐโอ้โหไม่ใช่น้อยๆนะครับดูจากตัวเลขของคนที่จะมีสิทธิ์ออกเสียงในการเลือกตั้งกลางเทอมวันที่3พฤศจิกายนอเมริกาเนี่ยไม่ต่ำกว่า26ล้านคนอู้เยอะแล้วได้คนละ 5,000
โอ้นักเศรษฐศาสตร์นักวิเคราะห์ดีก็ดี

0: กันใหญ่เลยครับนี่มันใช้เงินจะไม่ต่ำกว่า1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับถ้าสมมติออกมาอย่างนั้นท่านผู้ชมต้องลองคิดดูสิครับว่านาทีนี้เนี่ยนะฮะเศรษฐกิจของอเมริกาเองก็ไม่ใช่ว่าจะดีอะไรมากน้อยแค่ไหนและยิ่งพอมาเจอเกี่ยวกับเรื่องของค่าครองชีพที่ราคาน้ำมันแพงเนี่ยเหมือนทำจะจับจิตจับใจจับอารมณ์คนอเมริกันได้ถูกเหมือนกันเอาละส่วนหนึ่งคนอเมริกันก็บอกว่าเมื่อไหร่จะจบน้ำมันมันแพงแต่ว่าหากว่าคุณเลือกริพับลิกันแล้วเราก็พบว่าผลการเลือกตั้งของกลางเทอมออกมาริพับลิกันเนี่ยเรียบร้อยถล่มทลายแล้วก็คุณจับไปเลย $5,000 $5,000ไม่ใช่น้อยนะครับเอาผมว่าอัตราแลกเปลี่ยนวันนี้แหละคุณ33คนละ165,000คนละ165,000นะฮะไม่ใช่60-40+นะฮะเพราะฉะนั้นนาทีนี้วัดดวงกันแล้วครับนะทําเปิดเกมทางการเมืองควบคู่ไปกับเรื่องของการที่ทําสงครามโจมตีนะและก็รักษาตำแหน่งตรงนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ามองอย่างมากๆนะฮะนี่เป็นปรากฏการณ์อย่างหนึ่งที่ลีลาทรัมป์ไม่เบาเลยทีเดียวนะฮะน่าจับตามองนะครับจากนี้ไปก็จะเริ่มหาเสียงกันละแล้วก็ดูครับว่าจริงหรือไม่จริงว่าสงครามอิหร่านจะจบทันทีหลังการเลือกตั้งกลางเดือนคือผ่าน3 พฤศจิกายนกันนะครับอ่ะทีนี้กลับมาดูบ้านเราเห็นไหมฮะเมื่อวานเนี่ยคุยกันมีแววนะฮะถ้าเป็นภาษาชาวบ้านบอกมีทรงนะฮะว่าตกลงเนี่ยจะกระตุ้นต่อโดยไทยช่วยไทยพลัส60-40นะครับวันนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอกนิตินิติธรรมประภาสเนี่ยส่งสัญญาณนะฮะเราสังเกตได้ว่าสัญญาณนะฮะส่งสัญญาณว่าตอนนี้กระทรวงการคลังเนี่ยกำลังเร่งด้วยนะไม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆนะฮะเร่งพิจารณาต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เฟส2นะระยะ2นี่นะครับก็ให้เหตุผลอย่างนี้คือคุณเอกนิติแกบอกงี้ครับว่าคือกระทรวงการคลังเนี่ยมีวงเงินช่วยเหลืออยู่นะและเสียงส่วนใหญ่จากบรรดาพ่อค้าแม่ขายในตลาดก็ต้องการให้ต่ออายุไปอีกสัก1-2 เดือนได้ไหมนะครับเพราะว่าจบสิ้นเดือนนี้ถูกไหมฮะสิ้นเดือนนี้คือกันยายนสิงหากันยาตุลากันยายนเนี่ย30 กันยายนเนี่ยหมดแคมเปญเพราะว่าใช้มา4 เดือนติดทีนี้ถ้าหมดเสียงเรียกร้องจากบรรดาพ่อค้าแม่ขายร้านเรืองเล็กๆเนี่ยบอกต่ออีก2 เดือนก็จะเป็นว่าอะไรครับตุลาพฤศจิกสมมตินะฮะเพราะคาดว่าคุณเอกนิติก็บอกว่าไอ้ตอนนี้ที่กำลังเร่งให้ศึกษากันอยู่เนี่ยน่าจะได้ข้อสรุปภายใน2-3 อาทิตย์นี้ก็แสดงว่าอะไรครับมันต้องก่อนจบกันยายนเพราะว่าโครงการปัจจุบันมันจะจบ30 กันยายนนะฮะทีนี้ก็ให้เหตุผลต่อครับว่าไอ้สาเหตุที่ทำโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยมันก็มาจากวิกฤตพลังงานถูกไหมครับเพราะอย่าลืมนะฮะโครงการนี้เกิดขึ้นเพราะตอนนั้นที่ราคาน้ำมันในประเทศไทยแพงมากๆเพราะราคาต้นทางมาก็แพงและช่วงนั้นจำได้ไหมกักตุนน้ำมันน่ะน้ำมันหายไปไหนก็ไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยจนถึงทุกวันนี้ก็ไม่รู้มือจับมือใครดมได้หรือไม่ได้ที่ชัดเจนที่สุดเนี่ยนะก็เลยเกิดโครงการนี้ขึ้นมานะครับดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับในช่วงนี้เราจะเห็นว่าความตึงเครียดฮอร์มุสมันกลับมาอีกแล้วแล้วก็โจมตีกันจนตอนนี้ก็เลยทำให้ราคาน้ำมันแพงขึ้นมาอีกทางรองนายกและรัฐมนตรีว่าสมว่าการกระทรวงการคลังก็บอกก็เลยต้องรีบคุยเรื่องนี้นะครับเพราะอยากจะลดค่าของชีพให้คนด้วยคือคุณเอกนิติบอกว่าตอนนี้มี26 ล้านคน26 ล้านคนที่ใช้โครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40บวกกับอีก13 ล้านคนที่ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะฉะนั้นทั้ง2 กลุ่มนี้ที่ใช้โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลรวมกันก็ต้อง40 ล้านคน40 ล้านคนจากจำนวนประชากรปัจจุบันเนี่ย68 ล้านคนถูกไหมฮะก็โอ้เกิดขึ้นนะเกิดขึ้นขณะนี้เนี่ยร้านที่เข้าร่วมโครงการของ60-40+เนี่ยนะฮะมีอยู่1,200,000 ร้านค้าเม็ดเงินนะตอนนี้ก็อยู่ประมาณ 150,000 ล้านบาทนะครับแบ่งเป็นในกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยก็ตีซะว่า 16-17% ที่เหลือก็กระจายกันไปนะทั่วประเทศแล้วก็ร้านค้าพวกรายเล็กรายย่อยนะฮะเสียงส่วนใหญ่คือช่วยคนไทยลดค่าของชีพจากวิกฤตพลังงานได้เยอะนะฮะและที่สำคัญคือช่วยบรรดาพ่อค้าแม่ขายเนี่ยมีกำลังใจแล้วก็พลังในการขายของได้มากขึ้นอันนี้ก็เป็นเหตุผลชี้แจงมาของรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ต้องดูครับนะนี่คือสัญญาณนะว่าจะไปต่อจะจำได้ไหมครับนายกสมาคมภัตตาคารไทยเนี่ยเคยบอกว่าไงฮะตอนแรกๆที่ออกโครงการนี้มาแล้วก็ไม่แรกแล้วจนตอนนี้จะ4 เดือนเนี่ยคนไม่เข้าร้านอาหารที่อยู่ในระบบของการเสียภาษีแต่ไปใช้บริการไทยช่วยไทยพัด60-40เพราะมันถูกกว่าถูกไหมครับนั้นร้านอาหารทั้งหมด4เดือนมานะอย่างวันนี้ก็ได้มีโอกาสคุยกับร้านหนึ่งดังด้วยนะฮะโอ้โหก็บอกยอดไม่เข้าเลย4เดือนแล้วนี่ถ้าเกิดสมมติจะต่อ2เดือนนี่นะโอ้โหร้านพวกนี้เนี่ยก็สมมติว่าเป็นมติจริงเนี่ยฮะเขาก็ต้องพยายามหาสายป่านต่อแล้วครับสำหรับบรรดาร้านอาหารที่แบบเป็นร้านขนาดกลางแล้วก็ขนาดใหญ่ใช่ไหมฮะเรื่องนี้ก็น่าจะเป็นประเด็นกันต่อไปกันนะครับออกจากและใช้ช่วยไทยพลัสมาดู SME กันนะ2 วันนี้เข้าไป SME เนี่ยระเบิดเถิดเทิงเลยนะฮะผู้ว่าการแห่งธนาคารประเทศไทยโหวิเคราะห์ SME ฉับๆบอกตอนนี้ธุรกิจ SME ในเมืองไทยเนี่ยเป็น SME ซอมบี้พุ่งเกือบ 6% โอ้เยอะนะนะฮะพุ่งขึ้นมาถึง 6% คุณวิชัยรัตนากรนะผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยบอกว่าตอนนี้ภาพรวมการปล่อยเงินกู้ให้กับเจ้าของธุรกิจ SME ในประเทศไทยเนี่ยติดลบ16ไตรมาสนะครับไม่ใช่แค่16เดือนทั้ง16ไตรมาสในขณะนี้เนี่ยนะครับเพราะถ้าติดลบมาถึง48เดือนก็ไปแล้ว12 4 48คือ4ปีแล้วนะฮะสำหรับสินเชื่อให้ SME เนี่ยมันติดลบนะฮะซึ่งแตกต่างจากเจ้าของกิจการรายใหญ่กู้ได้นะกู้ได้ตลอดต้นทุนต่ำกว่าด้วยนะครับและไปพบปัญหาว่า SME เข้าไม่ถึงสินเชื่อด้วยนะโดยกลุ่มธุรกิจ SME ที่มีประสิทธิภาพสูงอันนี้ผู้ว่าการชาติบอกประมาณ 30% แรกเนี่ยเข้าถึงสินเชื่อได้เพียง 21% นะครับแตกต่างจากรายใหญ่นะที่บอกว่าเข้าถึงได้ตั้ง 60% นะก็ต้องยอมรับความจริงครับว่าตอนนี้นะฮะโดยแบงก์ชาติและระบบการเงินเนี่ยไม่สามารถช่วยเหลือธุรกิจ SME ได้ทุกรายโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นบริษัทซอมบี้ท่านผู้ชมรู้จักซอมบี้ไหมฮะหนังซอมบี้อ่ะเหมือนผีดิบเดินได้อ่ะคือมันไม่มีชีวิตชีวาแล้วถูกไหมฮะมันก็เหมือนธุรกิจ SME ฮะความหมายของธุรกิจ SME ซอมบี้ก็คือประมาณว่าเติมสินเชื่อเข้าไปเท่าไหร่ธุรกิจก็ไม่ฟื้นประมาณนี้นะครับตรงนี้เองเนี่ยก็เลยนิยามกลุ่มซอมบี้เนี่ยธุรกิจที่มีอัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ยเนี่ยนะฮะต่ำกว่า1อันนี้เป็นทฤษฎีนะครับพูดง่ายๆหรือมีกำไรจากการดำเนินงานไม่พอจะจ่ายดอกเบี้ยทำมาค้าขายปั๊บกำไรมีฮะแต่ไม่พอจะจ่ายค่าดอกเบี้ยที่แบงค์เขาคิดเนี่ยเราเรียกว่าซอมบี้แล้วตรงนี้เนี่ยจะต้องเป็นสภาพแบบนี้ต่อเนื่องไปถึง3ปีปรากฏว่าตรงนี้มันเริ่มสูงขึ้นไงพอเริ่มสูงขึ้นก็เหมือนที่บอกฮะว่าได้กำไรก็ตัดดอกเบี้ยไม่ได้เพราะฉะนั้นศักยภาพตรงนี้ก็จะเป็นปัญหาเพราะเงินต้นก็ยังตัดไม่ออกเลยนะฮะแล้วตรงนี้เองเนี่ยผู้ว่าแบงค์ชาติก็ยังพูดต่อไปกับสภาพของธุรกิจ SME ว่า SME ในประเทศไทยตอนนี้นะ90% ถูกปฏิเสธสินเชื่อจากแบงค์เหนื่อยมากนะฮะนายวิชัยรัตนากรผู้ว่าแบงค์ชาติพูดถึงเรื่องนี้กันต่อนะครับบอกว่าในขณะนี้เนี่ยเท่าที่ดูตัวเลขเก็บมาทั้งหมดเราจะพบเลยนะครับว่าธุรกิจ SME ในประเทศไทยตอนนี้ถึง 90% ถูกธนาคารปฏิเสธสินเชื่อนะข้อมูลจากการไปติดตามบริษัทที่จัดตั้งใหม่ 130,000 แห่งในประเทศไทยพบว่าอยู่รอดเนี่ยอัตราอยู่รอดน่าตกใจนะฮะผ่านไป10ปีเนี่ยมี SME ปิดกิจการถึง 50% ผ่านไป25ปีคือเก่ากว่านั้นจะเหลือธุรกิจรอดเพียง 30% แสดงว่าอะไรครับความแข็งแกร่งของธุรกิจ SME รุ่นใหม่เนี่ยลดลงเมื่อเทียบกับ SME ในอดีตนะและทีนี้พอมาดูต่อเขาก็จะพบอย่างนี้ครับว่าพอไปเทียบระหว่างธุรกิจ SME รุ่นเก่าหรือรุ่นเก่าเนี่ยที่ตั้งธุรกิจก่อนปี2555และเทียบ SME รุ่นใหม่ที่มาตั้งหลังปี2556พบว่า10ปีเนี่ยเท่ากันเนี่ยนะฮะถ้าเทียบเป็นดัชนี SME รุ่นเก่าเนี่ยสร้างการเติบโตของรายได้จากฐาน100เพิ่มเป็น175แต่ SME รุ่นใหม่เนี่ยเติบโตแค่127คือความสามารถในการสร้างฐานกำไรมันแตกต่างไปแล้วนะครับเนี่ยก็เลยกลายเป็นสิ่งที่น่ากังวลเพราะว่า SME ของเมืองไทยเนี่ยนะจ้างงานคนเนี่ยโอ้โหไม่ต่ำกว่า3ล้านคนขึ้นไปนะต่อมาครับถึงเรื่องตอนนี้ที่ค่ายรถยนต์ก็ใจจดใจจ่อไอ้คนซื้อรถ EV ก็ไม่รู้จะเอายังไงนี่นะฮะบอร์ด EV เข้าประชุมกันวันนี้นะครับแล้วก็ปรากฏว่าน่าสนใจตรงที่ว่าก็มีการสรุปเกี่ยวกับเรื่องเห็นด้วยในหลักการว่าต้องมีการปรับโครงสร้างภาษี EV นะการปรับโครงสร้างภาษี EV ก็เรียกว่าภาษีสรรพสามิตที่มันเป็นประเด็นกันอยู่เนี่ยวันนี้บอร์ดเข้าประชุมเสร็จเห็นชอบในหลักการมี5ข้อครับ1คือไอ้การปรับภาษีสรรพสามิตครั้งนี้นะเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะดึงดูดการลงทุนระยะยาวในประเทศไทยนะครับ2ต้องการให้ดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางผลิตและส่งออกรถ EV นะยกระดับการใช้ชิ้นส่วนและวัตถุดิบในประเทศให้มันมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นแม้จะเป็นการผลิตรถ EV นะครับ4สร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมนะ5ก็พัฒนาผู้ผลิตชิ้นส่วนในประเทศให้เชื่อมกับเรื่องของห่วงโซ่อุปทานยานยนต์ไทยภายใต้โครงสร้างใหม่อันนี้คือหลักการที่เราเห็นชอบนะโดยสรุปก็คือก็ยังไม่เห็นตัวเลขอัตราเพราะตอนนี้ทุกคนอยากจะเห็นอัตราตัวเลขของรถภาษีสรรพสามิตตรงนั้นถูกไหมครับพอพูดถึงรถ EV เนี่ยปรากฏว่าภาครัฐเองเนี่ยเขาต้องการอยากจะให้พวกรถที่ท่านผู้ชมจะเห็นใช่ไหมชอบติดข้างตัวเรียกประตูรถอะไรนะรถใช้ในเวลาราชการอะไรพวกนี้เนี่ยนะฮะปรากฏว่าตัวเลขเนี่ยความดูแล้วใจหายมีสัดส่วนรถ EV น้อยมากนะฮะคุณพัฒนพงศ์คุโรวาผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานหรือว่าสนพ.เนี่ยเอาบอกว่าปัจจุบันไปสำรวจมาแล้วรถที่อยู่ในภาคราชการนะกว่า 180,000 คันเนี่ยท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่าใน 180,000 คันรถที่เป็นใช้ในราชการเนี่ยเป็นรถไฟฟ้าแค่ 1% เป็นรถไฟฟ้าแค่ 1% เองนี่นะครับเพราะฉะนั้นโอ้มันไม่ใช่แล้วเนี่ยฮะเพราะว่านโยบายของรัฐเนี่ยเขาพยายามจะดัน ให้สัดส่วนของการเป็นรถไฟฟ้าหรือพลังงานสะอาดแตะ 30% ภายในปี2030นึกออกไหมฮะ 30% ของจำนวนภาพรวมทั้งหมดแต่ว่ารถราชการยังแค่ 1% เลยจากทั้งหมด 180,000 คันเพราะฉะนั้นตั้งเป้าฮะปรับกฎเกณฑ์เลยฮะจัดซื้อจัดจ้างค่าเช่าเนี่ยนะจะต้องเป็นพวกรถ EV กันทั้งนั้นเลยนะครับไม่งั้นรถภาครัฐเองนำไม่ได้แล้วมันจะไปทำให้รถภาคเอกชนก็ไปต่อได้อย่างไรนะครับปักติดท้ายกันในที่สุดศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยเขาก็ไม่เปลี่ยน GDP ประเทศไทยนะฮะเขามองให้เขายังมองเหมือนเดิมนะครับวันนี้เขาประกาศมาว่าตกลง GDP ประเทศไทยปีนี้ยังไงก็ 2.0% ซึ่งจะแตกต่างจากค่ายอื่นหรือแม้แต่องค์กรอื่นๆซึ่งก็แห่กันปรับ GDP ขึ้นไปตั้ง 0.5% นี่นะครับเป็น 2.3 เป็น 2.5 กันบ้างคือคุณดร.ลลิตาเทียนประสิทธิ์ผู้บริหารงานวิจัยของศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยแกบอกนี้ครับว่าเท่าที่ดูแล้วนี่นะฮะครึ่งปีหลังเศรษฐกิจไทยจะชะลอจากครึ่งปีแรกนะทีนี้ไอ้การชะลอนี่เพราะอะไร เข้ามาดูทีครับเพราะว่าพอมันหมดมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจก็เป็นปัญหาใหญ่ ในการที่จะกระตุ้นต่อไปถูกไหมฮะทีนี้พอมันกระตุ้นไม่ได้อันนี้บนข้อมูลที่ว่ายังไม่ต่ออายุ60-40นะครับวันเกย์ก็เลยมองนะครับว่าในที่สุดเนี่ยเศรษฐกิจประเทศไทยปีนี้จะยังไม่เปลี่ยนเป้าหมายเดิมที่ศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยมองไว้ที่ 2.0% และโดยเฉพาะครึ่งปีหลังเนี่ยการส่งออกอาจจะแผ่วลงนะฮะเพราะช่วงครึ่งปีแรกนี่กวาดกันไปแล้วตั้ง8เดือนจะเดือนละ 20% กันดังนั้นเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องที่จับตามองกันต่อไปนะครับเวลาหมดแล้วครับสำหรับ Econ Biz ในวันนี้นะฮะเราเจอกันได้นะครับทาง 90.5 MHz ครับสำหรับสัปดาห์นี้หมดละพบกันใหม่วันนี้ลาท่านผู้ชมทั้งหมดไปก่อนสวัสดีครับ
1: Econ Biz ปากท้องต้องคิดช่วง Econ Biz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวชและรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์พัวพงศกร

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศณที่ทำการบริษัทอสมทจำกัดมหาชนถนนพระราม9เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครจากนี้ไปสถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ขอมอบสาระความรู้และความบันเทิงตลอดจนข่าวสารที่น่าสนใจจากทางสถานีให้กับคุณผู้ฟังและขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการจากทางสถานีได้แล้วค่ะ

0: 96.5 FM The Game Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สิรินาถชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์

0: งานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: อย่าให้ข้อจำกัดเรื่องทุนหรือขนาดของธุรกิจมาหยุดคุณเพราะทัศนคติและความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนโลกได้แลรี่เพย์ผู้ร่วมก่อตั้ง Google
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรอไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงื้อให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดถูกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
5: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
6: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
5: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
6: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มเมอรัลด์รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinkingradio
7: สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละออมมอคเจลสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยชนิดแผงที่เซเว่นชนิดหลอดที่ร้านขายยาชั้นนำและทั่วไป
8: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
9: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
8: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้โคเปเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
10: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
11: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวเชยชาญที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
6: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinkingradio
12: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการท่องพุทโธนะครับเช้าวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่13กันยายน2569นะครับอยู่กับผมชันเดชบัวหันตั้งแต่5 นาฬิกาถึง6 นาฬิกาของทุกเช้าวันอาทิตย์นะครับส่วนช่องทางการติดตาม YouTube Thinking Radio FM 96.5 Fanpage นะครับคุณผู้ฟังสะดวกติดตามผ่านช่องทางไหนก็สื่อสารกันเข้ามาได้นะครับพูดคุยกันแลกเปลี่ยนประเด็นนะที่มีการนำเสนอกันในเช้าวันนี้หรือว่าจะแจ้งสัญญาณการรับฟังก็ได้นะครับในสัปดาห์นี้ก็เป็นอีกครั้งนะครับที่ผมอยากจะชวนคุณผู้ฟังคิดและคุยไปด้วยกันเกี่ยวกับเรื่องของประเทศอินเดียนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยนะฮะน้องมิ้งณัชชาขุนสุขนะฮะก็เป็นผู้ดำเนินรายการสวัสดีชาวโลกนะทาง MCOT HD ช่อง30นะของเราเนี่ยได้เดินทางไปอินเดียนะผมก็เลยเชื้อเชิญมาแชร์ประสบการณ์นะครับอินเดียที่เห็นและก็เป็นจริงในวันนี้เป็นยังไงนะครับตอนนี้น้องมิ้งอยู่กับเราแล้วนะครับสวัสดีครับน้องมิ้งครับ
1: สวัสดีค่ะสว
0: ค
1: ั
0: ร
1: ส
0: ับ
1: ดี
0: สวัส
1: คุ
0: ดี
1: ณ
0: คร
1: ผ
0: ั
1: ู
0: บ
1: ้ฟังคลื่น FM 96.5ด้วยนะคะ
0: ครับก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะที่ได้พูดคุยแล้วก็สนทนากันนะครับนะฮะก่อนอื่นต้องถามก่อนว่าอินเดียที่น้องมิ้งเดินทางไปในครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยหรือเปล่าครับ
1: เป็นครั้งแรกค่ะพี่บอยก็จริงๆไม่นึกไม่ฝันเลยนะคะว่าจะมีโอกาสได้ไปเยือนที่อินเดียค่ะเพราะว่าต้องบอกก่อนเลยเวลาเรานึกถึงว่าประเทศที่เราอยากไปเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอินเดียก็ไม่คือไม่ได้ยังไม่ได้อยู่ในลิสต์ประเทศที่เราอยากเดินทางไปจริงๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสนะคะที่ทำให้เราได้ไปเปิดโลกได้ไปเห็นมุมมองใหม่ๆที่ประเทศอินเดียค่ะ
0: ครับไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้ไปนะฮะใช่ไหม
1: จริงๆใช่
0: แล้วในจินตนาการของเราก่อนที่จะรู้ว่าต้องเดินทางไปเนี่ยนะฮะเป็นยังไงพอไปเจอจริงๆแล้วมันเป็นดังที่คิดไหม
1: คือมันก็ก่อนไปเราก็คิดสิ่งที่เราคิดนะคะก่อนไปเราก็คิดว่าไปถึงที่นั่นแล้วจะอยู่ความเป็นอยู่จะเป็นยังไงแล้วก็เรื่องอาหารเนี่ยเราก็คิดและเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยปกติแล้วใช่ไหมคะที่รู้กันอยู่ก็คืออินเดียเนี่ยอาหารเขาจะเน้นไปที่เรื่องของเครื่องเทศซึ่งปกติโดยส่วนตัวเราก็ไม่ใช่คนที่ชอบทานอาหารประเภทเครื่องเทศเยอะๆอยู่แล้วนะคะก็เลยแบบมีแอบคิดว่าจะกินอยู่ยังไงน่าจะกินไปถึงนู่นแล้วจะกินข้าวได้ไหมอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าพอไปถึงจริงๆอะค่ะด้วยความที่ว่าการเดินทางครั้งนี้เราไปกับโครงการนะคะชื่อโครงการอุปสมบทบวชชีพรหมโพธิและปฏิบัติธรรมนะคะซึ่งจัดโดยคณะพระธรรมทูตสายอินเดียในปาร์ตเนี่ยในคณะเนี่ยค่ะก็คือจะเป็นคนไทยทั้งหมดที่ไปพร้อมใช่ไหมคะแล้วก็จะมีจิตอาสาทีมจิตอาสาไปช่วยดูแลด้วยมีแม่ครัวจิตอาสาด้วยค่ะซึ่งแม่ครัวจิตอาสาเนี่ยเขาก็ไปช่วยทำอาหารไทยให้ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนเนี่ยค่ะได้กินฉะนั้นก็คือตลอดเวลาที่มิ้งไปที่นั่นนะคะก็คือกินอยู่นอนที่วัดนะคะวัดไทยทุกที่ที่ไปทุกเมืองเนี่ยก็คือเราเดินทางเยอะมากแต่ละเมืองเราก็จะไปเมืองนี้มีวัดไทยตรงนี้เราก็ไปพักที่วัดไทยตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราก็มีการได้ไปลองทานอาหารในพื้นที่ด้วยเพราะว่ามาถึงที่แล้วใช่ไหมคะก็ต้องลอง
0: ก็ต้องลอง
1: ใช
0: ่ ใช้เวลาเดินทางอันนี้ไปลงที่สนามบินกัลกัตตาถูกไหมฮะ
1: ตอนไปมิงไปลงสนามบินที่อยู่ในเมืองพาราณสีค่ะที่ใกล้กับพาราณสีแต่ตอนกลับกับทางโกกาตา
0: อ๋อครับ
1: ใช่
0: นะก็เดินทางเมื่อถึงอินเดียก็เดินทางด้วยรถโค้ชถูกไหมครับเป็นรถบัสอย่างนั้นหรือเปล่าครับใช้รถบ
1: จ
0: ั
1: ริ
0: ส
1: ง
0: ในการเดินทาง
1: ส่วนใหญ่ใช่ค่ะแต่ว่าอย่างขาไปเดินทางคืออย่างของมิงก็คือจะเป็นคณะที่ตามไปสมทบคือมิ้งจะเดินทางไปพร้อมกับพระอาจารย์และแม่ครัวจิตอาสา
0: ครับ
1: ซึ่งตามขบวนไปอีกทีนึงก็คือวันเดินทางก็เลยหลังจากที่เราไปลงเครื่องที่พาราณสีเราก็มีรถเช่าคล้ายรถตู
0: ้
1: รถตู้บ้านเรามารับแล้วก็นั่งรถคือเดินทางต่อไปกว่าจะวันนั้นคือเดินทางทั้งวันค่ะ1วันเต็ม
0: เหนื่อยมาก
1: กว่าจะไปถึงเพราะว่าวันแรกคือไปนอนที่พุทธคยาก่อนไปนอนที่วัดไทยพุทธคยา
0: วัดไทยพุทธคยาคือที่ถามในเรื่องของการเดินทางแล้วก็จุดลงของสนามบินเนี่ยคืออยากรู้ว่าการเข้าห้องน้ำห้องท่าเนี่ย เป็นยังไงแล้วได้สัมผัสกับห้องน้ำธรรมชาติเหมือนทุกคนที่เวลาไปแสวงบุญหรือเปล่า
1: คืออันนี้มันเป็นภาพที่หลายๆคนอาจจะคิดเมื่อพูดถึงอิน
0: หล
1: เด
0: าย ปี
1: ใช่
0: ม
1: ไ
0: า
1: หม
0: ก่อ
1: ค
0: น
1: ะ
0: ใช่ไหม
1: ซึ่งตอนนี้พอมิ้งไปอ่ะเรื่องห้องน้ำมิ้งก็ว้าวมากคือทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแล้วค่ะพี่บอยม
0: โ
1: ั
0: อ
1: น
0: ้
1: ไม่เหมือน
0: ย
1: กับที
0: ต
1: ่
0: าย
1: ห
0: แ
1: ล
0: ล้
1: า
0: ว
1: ยๆคนคิดคือแต่ละเมืองเนี่ยคือตอนนี้กลายเป็นรู้สึกคือในความรู้สึกเราคิดว่าเหมือนอินเดียเขาให้ความสําคัญในเรื่องของห้องน้ํามากขึ้นนะคะเพราะว่า
0: ครับ
1: แต่ละจุดที่ไปด้วยความที่ว่าแต่ละเมืองมันค่อนข้างห่างไกลแล้วก็คือใช้เวลาเดินทางอยู่บนรถค่อนข้างนานเขาจะมีจุดที่จุดพักให้แบบมีห้องน้ําแล้วสะอาดด้วยแล้วเขาก็มีคนเฝ้าหน้าห้องน้ําแล้วก็ล็อกประตูด้วยนะคะคือล็อกประตูห้องน้ําไว้ถ้าอ่ะมีรถมาจอดเนี่ยอย่างวัดพวกเรามาเป็นคณะวัดไทยนะอย่างเงี้ยมาจอดปุ๊บเขาก็จะไขประตูไขกุญแจห้องน้ําให้เราเข้าซึ่งห้องน้ําค่อนข้างสะอาดเลยค่ะแต่ละจุดที่เราได้แวะระหว่างทางนะคะจะมีห้องน้ําอยู่เป็นระยะโ
0: ถ
1: ด
0: าย ม
1: เฉ
0: เพื่อ
1: พ
0: เป
1: า
0: ็
1: ะ
0: นครับ
1: ห้องน้ําในวัดที่ห้องน้ําในวัดก็
0: ติ
1: จ
0: ด
1: ะ
0: แอร
1: ี
0: ์
1: มีวัดที่ขึ้นชื่อว่าห้องน้ําสวยสะอาดเงี้ย
0: แหมเสียดายถ้ามีภาพให้เห็นด้วยก็ดีเนาะไม่เป็นไรอันนี้เราเป็นการสนทนากันเนาะนะ
1: ค่ะ
0: ก็ถือว่าเป็นการอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้ทราบด้วยว่าอินเดียในวันนี้เนี่ยนะที่เห็นและเป็นจริงเนี่ยมันแตกต่างจากเมื่อก่อนเยอะมากแล้วถูกไหม
1: ถ้าพูดเมื่อกี้ไหนๆพูดเรื่องห้องน้ำและขอเล่าเลยแล้วกันว่าห้องน้ำถ้าเป็นห้องน้ำวัดไทยที่แบบเหมือนเป็นจุดที่ต้องใครมาอินเดียใครผ่านจุดนี้ต้องมาเช็คอินวัดนี้เลยนะคะก็คือชื่อวัดไทยนวราชรัตนารามนะคะซึ่งวัดนี้เนี่ยเขาจะอยู่เป็นอยู่ในช่วงใช้พื้นที่ระหว่างชายแดนอินเดียเนปาลค่ะก็คือรอยต่อเวลาเราจะข้ามไปเนปาลหรือจะข้ามกลับมาอินเดียอย่างเงี้ยค่ะก็คือเราจะสามารถผ่านวัดนี้ได้แล้วก็วัดนี้นอกจากห้องน้ําเขานี่สวยสะอาดติดแอร์แล้วก็เขายังมีเขาเรียกว่ามีโรตีที่อร่อยมากๆไว้
0: อ
1: รับ
0: รี
1: ร
0: ดออ ย
1: ง
0: อ
1: ด
0: ร
1: ้
0: ่
1: ว
0: อย
1: ย
0: ดี
1: อร่อยมากแล้วก็มีของฝากแบบว่าขนมเล็กๆน้อยๆแบบนี้ให้เราซื้อได้คือที่นี่ก็คือเหมือนเป็นจุดพักที่แบบเหมาะสําหรับนักเขาเรียกว่านักเดินทางแสวงบุญนะคะเหมาะที่จะเป็นจุดแวะพักมาก
0: ลืมถามว่าอันนี้ไปกี่วันฮะไปในช่วงเดือนไหน
1: ไปช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาค่ะคือถ้าเป็นจํานวนวันถ้าเป็นทั้งโครงการจริงๆอะค่ะเขาทั้งหมด13 วันเริ่มตั้งแต่ที่ไทยใช่ไหมคะที่ไทยเนี่ยก็จะไปเริ่มต้นกันที่วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตีแต่ว่าอย่างมิ้งอ่ะมิ้งจะไม่ได้ไปคือที่ที่ในไทยมิ้งจะไม่ได้ไปก็คือมิ้งก็จะเริ่มบินไปที่อินเดียเลยแล้วก็วันอย่างวันกลับอ่ะพอถึงไทยปุ๊บมิ้งก็จะแยกกับขบวนเลยแต่ว่าคนทางคณะเนี่ยค่ะพอถึงไทยเนี่ยเขาก็ไปทําพิธีลาสิกขากันต่อที่วัดไทยพุทธชยันตีก็คือเขาเลยใช้เวลารวมหมด13 วันแต่ว่าตัวมิ้งเองก็คือเดินทางไปทั้งหมด10 วันค่ะ
0: ครับจุดแรกนะเหมือนกับที่เราได้ไปนอนค้างที่วัดไทยพุทธคยานะพุทธคยาเนี่ยก็คือเป็นดินแดนตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพอได้
1: ใช
0: ไป
1: ่
0: สัมผัสแล้วเป็นไงบ้างตอนนี้ตอนเนี้ยคือบริเวณโดยรอบแล้วก็ในมหาเจดีย์พุทธคยาเนี่ยเท่าที่ไปเห็นแล้วก็สัมผัสนี้เป็นยังไงช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ
1: คือตอนที่เราได้คือจากวัดไทยพุทธคยาค่ะไปที่เจดีย์พุทธคยาคือเราเดินเท้าไปเพราะว่าอยู่ไม่ไกลกันมากใช่ไหม
0: ใ
1: ค
0: ช
1: ะ
0: ่ครับ
1: ก็
0: เข
1: ค
0: า
1: ือ
0: ยังเก็บส
1: เข
0: ตา
1: าง
0: ค์อยู่ไหมฮะก่อนเข้าเนี่ย
1: ก่อนเข้าไม่ได้เก็บเงินค่ะแต่ว่าเขาจะแบบห้ามพกโทรศัพท์มือถือเข้าไปสั่ง
0: ห
1: ห
0: ้า
1: ้
0: ม
1: าม
0: ถ่ายรูป
1: ใช่ถ้าจะเอากล้องถ่ายรูปหรือถ่ายวิดีโอเข้าไปเนี่ยก็คือจะต้องจ่ายเงินค่ากล้องจะพกไปแต่ว่ามือถือเนี่ยคือห้ามเลย
0: ครับ
1: พอไปถึงข้างในเราคือเราก็รู้สึกตื่นเต้นเหมือนกันนะคะเพราะว่าที่บอกว่าเราเรียนพุทธศาสนามาใช่ไหมคะเราก็
0: ครับ
1: จะซึมซับเรื่องพุทธศาสนาพอเรารู้ว่าจุดเนี้ยเป็นจุดที่เป็นแหล่งเกิดศาสนาพุทธเป็นมีต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ที่แห่งนี้เราก็รู้สึกว่ามันมีความขลังมากค่ะตอนที่เราเข้าไปนะคะตัวของจากตอนที่ไปถึงเนี่ยค่ะก็เห็นอย่างคนอินเดียเองเนี่ยเขาก็ เข้ามาที่นี่กันมากันเรื่อยๆนะคะรวมถึงนักท่องเที่ยวชาติอื่นก็มีมาเรื่อยๆเหมือนกันค่ะเขาจะมาทําพิธีอะไรคือที่พุทธคยาเนี่ยก็เป็นเหมือนแหล่งรวมของคนที่เขาจะไปทําพิธีกรรมทางศาสนาต่างๆเพื่อระลึกถึงพระพุทธเจ้าอะค่ะเขาก็จะมีการแบบเหมือนมาสวดมนต์ทำพิธีกรรมกันตลอดเวลา
0: แล้วเราได้ไปขอพรได้ไปกราบไปสวดไปรายงานตัวกับท่านไหมครับพระองค์ท่าน
1: แน่นอนค่ะเพราะว่ามิ้งไปกับคณะด้วยแล้วก็พระอาจารย์เนี่ยพระธรรมทูตก็จะพาผู้เข้าร่วมทั้งหมดเนี่ยค่ะไปทําพิธีที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์เลยตรงนั้นเขาก็ไปทําพิธีบรรพชากันที่นั่นค่ะ
0: ครับ
1: ใช่ก็
0: แล้ว
1: ค
0: ทำ
1: ื
0: ไม
1: อ
0: ตัวเราเองไม่ได้
1: ไม่
0: ถา
1: บ
0: ม
1: วช
0: ว่า
1: ด
0: จ
1: ้
0: ะ
1: วย
0: บไม่ได้ถามว่าบำเพ็ญอันนี้วัตถุประสงค์คนละแบบแล้วเนาะคือเราไปเนี่ยคือไปทําข่าวไปทำคอนเทนต์เนาะมาออกอากาศในรายการสวัสดีชาวโลกใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะก็
0: ค
1: คร
0: ั
1: ื
0: บ
1: อตามที่เราได้รับมอบหมายมาว่าให้ไปปฏิบัติภารกิจนะคะในก
0: อ
1: า
0: ื
1: ร
0: ม
1: แบบช่วยประชาสัมพันธ์เป็นสื่ออ ก
0: ื
1: ลาม งนะคะระหว่างเนี่ยการถ่ายทอดโครงการทางกิจกรรมทางพระพุทธศาสนานะคะ
0: อืม
1: ให้กับคนดูต่างๆที่อยู่ในไทยนะคะคือทุกคนก็จะได้ซึมซับไปด้วยว่าจุดเริ่มต้นของศาสนาพุทธเนี่ยมีความเป็นไปเป็นมายังไงนะคะแต่จริงอะระหว่างที่เราไปร่วมเราก็เหมือนเป็นหนึ่งในผู้ปฏิบัติธรรมเหมือนกันค่ะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ผู้ปฏิบัติธรรมทำเราทําหมดทุกอย่างค่ะแต่
0: ยกตัวอย
1: เ
0: ่
1: พ
0: าง
1: ียง
0: เช
1: แต่
0: ่น
1: ว่าก็เขาไปสวดมนต์เราก็สวดมนต์ด้วย
0: ฮะ
1: ช่วงนั่งสมาธิแล้วก็นั่งสมาธิด้วยอะ
0: ค
1: ไร
0: รับ
1: แบบเนี้ยค่ะก็คือจะทําพิธีกรรมร่วมกันตลอดแต่เพียงแต่ว่าจังหวะไหนที่ฉันต้องไปถ่ายสัมภาษณ์นะฉันก็มุ่งไปอะไรแบบเนี้ยค่ะแต่ช่วงนอกนั้นก็คือเราก็จะเขาเรียกว่าจะพยายามอธิษฐานจิตเพราะว่าเรามาอยู่ในพื้นที่ที่ศักดิ์สิทธิ์จริงๆแล้วซึ่งไม่ได้มีโอกาสที่จะได้มาง่ายๆเพราะว่ารอบเนี้ยได้ไปครบทุกที่ทั้ง4 สังเวค่ะซึ่งหลายๆท่านเองเนี่ยที่เคยเดินทางไปที่อินเดียเขาก็
0: ค
1: เคร
0: ับ
1: ยบอกว่าเขาไปเขาก็ยังไม่เคยได้ไปครบขนาดนี้เพราะว่าอันนี้ถือว่าเหมือนบุญนําพาจริงๆค่ะที่ทําให้เรามีโอกาสได้มาในทริปครั้งนี้แล้วก็ได้ไปในทุกๆเส้นทางที่พระพุทธเจ้าไปนะคะก็คือเดินตามรอยองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงๆค่ะ
0: ครับแล้วเคยคิดไว้ไหมว่าชีวิตนี้อาจจะมีโอกาสได้ไปเยือนดินแดนซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดทางพระพุทธศาสนา
1: ไม่เคยคิดเลยค่ะอันนี้คือไม่เคยคิดเลยจริงๆอย่างที่บอกว่าคือเวลาอย่างคือทุกคนน่ะจะมีความฝันหรือมีสิ่งที่ชอบแรงบันดาลใจในการอยากเดินทาง
0: แร
1: ท
0: ง
1: ่อง
0: ป
1: เท
0: ร
1: ี่
0: าย
1: ว
0: ถ
1: ต่าน ง
0: า
1: ประเทศ
0: แพชชั่นแพ
1: จะ
0: ชช
1: ม
0: ั่
1: ี
0: น
1: แลนด์มาร์คของตัวเองว่าฉันอยากไปประเทศนั้นอยากไปประเทศนี้อะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าอย่างอินเดียเนี่ยคือเหนือความคาดหมายของตัวเองจริงๆเพราะว่า
0: ครับ
1: มันก็อย่างที่บอกว่ามันก็ไม่ได้อยู่ในลิสต์ประเทศที่เราตั้งใจว่าเราจะไปจริงๆนะคะแต่พอรู้ว่าจะได้ไปเราก็รู้สึกว่าคือเราก็รู้สึกว่ามันเป็นบุญของเราจริง
0: เป็นโอ
1: ๆเ
0: ก
1: รา
0: ส
1: ก็ต
0: เ
1: ้
0: น
1: อง
0: าะ
1: ไปใช่แล้วเราก็รู้สึกไม่น่าเชื่อว่าฉันจะมีโอกาสได้มายืนอยู่ณจุดที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยอยู่ณที่ตรงนี้เพราะว่าแต่ละที่ที่ไปเขาเรียกว่ามันก็ยังสามารถสัมผัสได้ถึงพลังทางพลังเชิงบวกจริงๆทุกที่ค่ะ
0: ครับพอไปเนี่ยรู้สึกถ้าจะให้ไปอีกรอบเนี่ยเคยคิดไหมว่าจะอยากจะบวชอะไรทํานองนี้ถึงขั้นนั้นหรือยังจิตใจถึงขั้นนั้นหรือยัง
1: คิดอยู่ในหัวเหมือนกันนะคะว่าเอ้ยหรือครั้งหน้าฉันจะกลายเป็นผู้ปฏิบัติธรรมนะ
0: ก็เป็นผู้
1: ก
0: ป
1: ็
0: ฏิ
1: อ
0: บ
1: า
0: ั
1: จ
0: ติ
1: จะ
0: ธ
1: เป
0: ร
1: ็
0: ร
1: น
0: ม
1: ไปได้
0: ใช่ไหม
1: ก็
0: แต
1: อ
0: ่
1: าจ
0: หมาย
1: เป
0: ถ
1: ็
0: ึ
1: น
0: ง
1: ไป
0: ว่า
1: ได้
0: แต่หมายถึงว่าคืออาจจะต้องปลงผมขนาดปลงผมเลยไหมตามโครงการสำคัญสำคัญน่ะนะฮะ
1: ค่ะถ้าถึงกระโปรงผมอาจจะยัง
0: อาจจะยังใช่ไหม
1: แต่คืออย่างโครงการเนี้ยค่ะเขาผู้ที่ร่วมบวชนะคะเขามีทั้งพระบวชเป็นพระภิกษุบวชเป็นแม่ชีพรหมโพธิแล้วก็
0: ครับ
1: บวชพราหมณ์ชีพราหมณ์ก็คือผู้ร่วมปฏิบัติธรรมที่ไม่ได้ปลงผมค่ะ
0: เหตุผลที่เขาจัดโครงการนี้ขึ้นมาเพื่ออะไรนะฮะลืมถามวัตถุประสงค์
1: อย่างในปีนี้ค่ะจริงๆแล้วปีนี้คือด้วยความที่ว่าเดือนสิงหาคมอะค่ะเป็นเดือนของวันแม่แห่งชาต
0: ค
1: ิ
0: ร
1: น
0: ั
1: ะ
0: บ
1: คะก็เลยเป็นการจัดขึ้นเพื่ออุทิศถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะ
0: ครับ
1: ทุกคนที่ไปโครงการนี้ก็แบบเหมือนได้ไปทําพิธีเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับพระองค์ท่านด้วยค่ะ
0: ครับ นะฮะแล้วสี่สังเวชนียสถานที่น้องมิ้งเมื่อกี้ได้เล่าให้ฟังแล้วก็ได้เกริ่นพอสมควรเนี่ยอยากรู้ว่าตัวน้องมิ้งเองเนี่ยรู้สึกประทับใจแล้วก็ปิติจุดไหนที่สุดฮะในสี่สังเวชนีเนี่ยอย่าบอกนะว่าทุกจุด
1: ถ้าถามว่าระหว่างสี่สังเวใช่ไหมคะถ้าสี่สังเว
0: มีที่ไหนบ้างอ่ะมีที่ไหนบ้างมีพุทธคยาดินแดนตรัสรู้ใช่ไหมครับอ่ะหนึ่งแล้วก็มีอีกที่หนึ่ง
1: มีสถานที่ประสูติก็คือที่ลุม
0: ลุ
1: พ
0: ม
1: ิ
0: พิน น
1: ี
0: ี
1: ประเทศเนปาล
0: อันนี้ก็จะต้องมีการข้ามแดนจากอินเดียไปเนปาลด้วยแ
1: ใ
0: ล
1: ช
0: ้วเ
1: ่
0: นปาลในเดือนสิงหาคมเอ๊ะยังไม่เจอภัยพิบัติเนาะสิงหาย ค
1: ั
0: ม
1: ง
0: ที่มิ้งไปยัง
1: คือหลังจากที่มิ้งกลับมา
0: ครับ
1: ไม่นานนะคะถึงมีเกิดเหตุการณ์นั้นก็คือหลังกลับมานี่ฝนตกหนักที่อินเดียอย่างอินเดียก็คือฝนตกหนักเลยหลังจากที่เรากลับมาคือระหว่างที่เราอยู่ก็เจอฝนบ้างเหมือนกันแต่ว่ามันก็ไม่ได้ถึงกับหนักมากแต่พอหลังมากลับอ่ะน้ําก็ขึ้นหมดแล้วก็ไม่นานก็คือก็ได้รับข่าวว่าเกิดภัยพิบัติที่เนปาล
0: ครับนะมีสองที่แล้วเมื่อกี้ที่มิ้งบอกนะฮะมีดินแดนตรัสรู้และดินแดนประสูติแล้วก็ที่ไหนอีกนะมีพารานสีด้วยใช่ไหม
1: สถานที่แสดงปฐมเทศนาค่ะก็คืออยู่ที่เมืองพาราณสีแล้ว
0: ท
1: ก
0: ี
1: ็
0: ่
1: มี
0: อิสิปตนมฤคทายวันครับ
1: ค่ะแล้วก็มีสถานที่ปรินิพพานอยู่ที่กุ
0: ก
1: ส
0: ุ
1: ิ
0: สิน
1: าน
0: า
1: ร
0: รา
1: ใช่
0: ครับแล้วเรารู้สึกปิติที่ไหนมากที่สุดครับอยากจะให้เล่าให้ฟังสักหน่อย
1: มันความรู้สึกมันมีสองแบบค่ะคือถ้าอย่างเป็นสถานที่ที่เรารู้สึกว่าไปแล้วเราได้พลังงาน
0: พ
1: ใน
0: ลังบ
1: เช
0: วก
1: ิงลบมากที่สุด
0: ครับ
1: เรารู้สึกว่าจะเป็นที่พุทธคยาค่ะที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ
0: อ
1: ์
0: ๋อ
1: ตรง
0: คร
1: จ
0: ั
1: ุ
0: บ
1: ดค่ะเพราะว่าตรงนั้นแล้วก็เป็นสถานที่ที่เราไปนั่งทําพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาร่วมกันด้วยนะคะแล้วก็เป็นการระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยค่ะแต่ว่าที่เราไปแล้วเรารู้สึกว่าเหมือนความทุกข์ในใจของเรามันหายไปเหมือนจิตใจเรารู้สึกว่าเราสงบนิ่งมากๆอะค่ะคือจะเป็นจุดที่พระองค์ท่านปรินิพพานที่กุสินาราค่ะ
0: กุสินาราใช่ไหม
1: ใช่
0: ครับหลาย
1: อย
0: ส
1: ่
0: ิ
1: า
0: ่
1: ง
0: งหลา
1: ท
0: ย
1: ี
0: อย
1: ่
0: ่างเน
1: ก
0: ี่
1: ุ
0: ย
1: สินารา
0: แม้ว่าจะเป็นดินแดนปรินิพพานแต่ว่ามันก็เป็นดินแดนที่ทำให้ก่อเกิดหลายสิ่งหลายอย่างแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นนะฮะของพระพุทธศาสนาที่เริ่มเด่นชัดขึ้นนะในบางมิติด้วยเหมือนกันจะพูดอย่างนั้นก็ได้นะครับสำหรับกุสินาราเนี่ยมีพระอาจารย์ได้เล่าได้สอนอะไรในระหว่างการเดินทางครั้งนี้บ้างไหมครับที่เราจดจำได้อ่ะ
1: คือจริงๆแต่ละที่ที่ไปเนี่ยก็จะมีพระอาจารย์ที่เป็น
0: ว
1: พ
0: ิ
1: ระ
0: ท
1: ธร
0: ยาร
1: ม
0: กร
1: ทูตสายอินเดียเนปาลนะคะท่านก็จะพูดจะเล่าถึงประวัติความเป็นมาของแต่ละที่ตลอดเวลานะคะแต่ว่าคืออย่างมิ้งก็มีโอกาสได้สัมภาษณ์ท่านพระพรหมวชิรโพธิวงศ์นะคะซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยาแล้วก็เป็นหัวหน้าพระธรรมทูตสายอินเดียเนปาลด้วยนะคะคือท่านเนี่ยก็ได้พูดมาว่าพูดถึงความแตกต่างนะคะระหว่างที่คนที่มาบวชในไทยกับบวชที่อินเดียเนี่ยอย่างคนที่บวชที่ไทยเนี่ยก็คือโอเคเหมือนเราได้บวชอย่างบวชที่ไทยมันก็เป็นการสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรม
0: เป็นความคุ้นเคยในแบบประเพ
1: ป
0: ณี
1: ก
0: ไท
1: ติ
0: ย
1: ใช่ไหมคะแต่การที่ทุกท่านได้เดินทางมาบวชที่อินเดียเนปาลถือว่าเป็นการได้โอกาสในการที่ได้มาอยู่ณจุดที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเคยอยู่ได้เดินตามรอยในทุกเส้นทางที่ท่านไปตรงนี้คือโอกาสพอเราฟังที่ท่านพูดอ่ะ มันก็คือมันคือเรื่องจริงนะคะเพราะว่าทุกคนเนี่ยที่เขาเลือกที่จะมาบวชที่นี่มันเป็นเพราะความตั้งใจส่วนหนึ่งที่เขาอยากจะเดินตามรอยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงๆอย่างที่เราไปทุกที่ที่เราไปนะคะอย่างมีไปบ้านนางวิสาขา
0: บ้านนางวิสาขาท
1: ม
0: ี
1: ี
0: ่เป็นสถู
1: ต
0: ป
1: ้น
0: ใช่ไหมเป็นสถูปใหญ่
1: ใช
0: ๆจ
1: ่
0: ะเห
1: แล
0: ็
1: ้
0: น
1: วก็ต้นข้าวอะไรเงี้ยที่เป็นของที่ของนางวิสาขาอะไรเงี้ยคือทุกอย่างมันยังอยู่เหมือนเดิมอย่างที่พระองค์ท่านปรินิพานดับขันธปรินิพานท่านก็บอกว่าคือถึงท่านจะดับขันธปรินิพานไปแล้วแต่ท่านไม่ได้เอาลมหายใจไปนะเพราะลมหายใจยังอยู่ที่กุสินารา
0: ครับ
1: นั้นคือทุกคนที่มาที่นี่ก็เหมือนได้มารับลมหายใจของท่านมารับ
0: พ
1: พ
0: ลั
1: ล
0: ง
1: ัง
0: งาง น
1: านจากท่าน
0: ล
1: ค
0: ม
1: ่ะ
0: ปราณจากท่านพระองค์ท่านครับนะฮะลืมถามไปเรื่องหนึ่งนะฮะน้องมิ้งเนี่ยได้ไปสัมผัสนะฮะในดินแดนซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดทางพุทธศาสนาคงได้เห็นคนทั้งชาวไทยชาวต่างชาติที่นับถือพุทธเนี่ยหลั่งไหลไปทำบุญกันนะในตามโอกาสต่างๆสถานที่นะมองการทำบุญที่นั่นนะฮะต่างจากการทำบุญวัดไทยในบ้านเราไหมมองเห็นว่ามันต่างกันไหม
1: คืออย่างถ้าพูดถึงความศรัทธาเนี่ยคนที่อินเดียเขาค่อนข้างที่จะมีความศรัทธาที่แรงกล้าแล้วเขาแสดงออกที่ชัดเจนมากๆอย่างเพราะว่าอย่างคนไทยเนี่ยเราชาวพุทธคนไทยเราจะแบบไม่ได้แสดงออกเยอะเราจะเป็นอารมณ์แบบว่าสงบนิ่งทำบุญก็โอเคฉันตั้งใจทำบุญจิตใจฉันคิดดีทำดีจิตใจสงบนิ่งตั้งใจมาทำบุญอะไรแบบนี้แต่อย่างคนอินเดียเวลาเขาทำบุญคือพิธีกรรมอะไรของเขาว่าเขาดูทุ่มเททุกอย่างเขาแสดงออกทางกายภาพให้เห็นแบบชัดเจนนะคะอย่างตอนที่ขึ้นไปที่เขาคิจกูฏคือมันจะมีทั้งอินเดียฮินดูอะไรแบบนี้คือบางทีเราก็แยกไม่ออกเลยค่ะเพราะว่าจะมีหลายศาสนาคือบางอย่างเราก็เห็นเขามาทำพิธีกรรมเขาก็จะมีการแบบว่าก้มกราบแบบหมอบกับพื้นแล้วก็เขาจะมีท่าที่เขาแบบก้มกราบไปแบบเนื้อ
0: วัชรยานถูกไหมวัชรยานเขาจะกราบแล้วก็หมอบไปกับพื้น
1: ใช่ใช่ซึ่งมันเหมือนทางนั้นเขาจะค่อนข้างแสดงออกทางกายภาพมากกว่าแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องของการทำบุญอย่างที่เราไปเนี่ยค่ะคือสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกว้าวก็คือพอเราไปเห็นวัดไทยในอินเดียซึ่งวัดไทยที่นั่นไม่ได้อยู่ที่ไทยแต่อยู่ที่อินเดียเราก็จะมีความสังเกตแล้วว่าเอ๊ะคนที่อินเดียเขามีปฏิกิริยากับวัดไทยอย่างไรบ้างสิ่งที่เราเห็นก็คือทุกที่ที่พระภิกษุสงฆ์เดินไปใช่ไหมคะคนอินเดียเขาก็มีความเคารพแล้วก็ศรัทธาในวัดไทยเช่นกันนะเขาก็จะให้ความเคารพเขาก็จะยกมือไหว้เนี่ยค่ะแล้วก็วัดไทยทุกที่ก็จะมีคนอินเดียที่เขาคอยช่วยดูแลวัดพออย่างสมมติตอนที่มีออกบิณฑบาตก็จะมีคนอินเดียเขาก็จะมาช่วยถือย่ามอะไรแบบนี้ค่ะจุดที่ไปเดินบิณฑบาตก็จะมีคนอินเดียออกมาร่วมใส่บาตรบ้างเป็นบางจุดอะไรแบบนี้คือสิ่งที่เราเห็นนะคะมันก็ทำสะท้อนให้เราเห็นว่าความศรัทธาในพระพุทธศาสนาเนี่ยมันไม่มีการแบ่งแยกไม่ศาสนาไม่แบ่งแยกเชื้อชาติค่ะก็คือไม่ว่าจะอยู่เชื้อชาติไหนถ้ามีความศรัทธาค่ะก็คือทุกคือศาสนามันเชื่อมทุกคนให้เข้าถึงกันได้ค่ะ
0: อ๋อเป็นคำพูดที่ดีนะศาสนาเชื่อมทุกคนให้เข้าถึงร่วมกันได้ใช่ไหม
1: ใช
0: ่แล้วพระที่ออกบิณฑบาตเขาออกบิณฑบาตเวลาเช้าหรือว่าเขามีเวลาอื่นๆด้วยครับที่นั่นเป็นเวลาเช้าเท่านั้นหรือยังไงที่เราสังเกตเห็น
1: ที่เราไปร่วมด้วยนะคะก็คือมีออกกันออกแต่เช้ามืดค่ะ
0: ออกแต่เช้ามืด
1: ก็ประมาณตีสี่ตีห้าอย่างเงี้ยค่ะก็คือเส้นทางถ้าพูดถึงเส้นทางบิณฑบาตที่ประทับใจนะคะอันนี้อยากเล่าก็จะมีเส้นที่ประทับใจก็คือจะเป็นที่จากวัดไทยพุทธคยาแล้วเราก็เดินไปตามเมืองพุทธคยาใช่ไหมคะแล้วก็เดินเข้าข้ามไปยังแม่น้ำเนรัญชลาด้วยก็คือ เดินลงแม่น้ำเลยค่ะ
0: แล้วมีน้ำหรือเปล่าครับ
1: มีค่ะมีน
0: ม
1: ้
0: ี
1: ำเ
0: คร ว
1: า
0: ามลึกเท่าไหร่
1: เ
0: ต
1: ด
0: อ
1: ิน น
0: นี้ในเดื
1: เ
0: อ
1: ด
0: น
1: ิน
0: สิง
1: ล
0: ห
1: ุ
0: าย
1: แ
0: ค
1: ม่
0: ม
1: น้
0: ความ
1: ำไ
0: ล
1: ป
0: ึกเ
1: เ
0: ท
1: ล
0: ่าไหร่
1: ย
0: ฮะ
1: ซึ่งนะตอนที่เราไปคือต้องบอกว่ามันเหมือนฟ้าเป็นใจเหมือนทุกอย่างเป็นใจให้คือจริงๆแล้วต้องจริงๆอ่ะไม่ได้อยู่ในแผนคือการเดินลงน้ำเนี่ยไม่ได้อยู่ในแผนที่โครงการวางไว้ว่าจะมีการพาทุกคนเดินลุยน้ำนะคะอะไรอย่างเงี้ยพอไปถึงณสถานที่นั้นด้วยความที่น้ำลงพอดีแล้วก็ไม่ได้ลึกมากค่ะก็คือสามารถเดินลงได้พระอาจารย์ที่เป็นเจ้าของโคร
0: โป
1: ง
0: รเ
1: ก
0: จ
1: าก
0: ต
1: ร
0: ์
1: นะ
0: โ
1: ค
0: คระ งการ
1: ใช่ก็คือก็เลยพาผู้ร่วมโครงการทุกคนนะคะเดินลุ
0: ข
1: ย
0: ้าม
1: น
0: ฝ
1: ้
0: ั่ง
1: ำลงไปเด
0: ล
1: ิ
0: ุย
1: น
0: น้ำข้ามฝั่งใช่ไหม
1: ใช่ไปอีกฝั่งหนึ่ง
0: อันนี
1: แ
0: ้
1: ล้
0: ควือ
1: มั
0: ค
1: น
0: วาม
1: ก็
0: ประ
1: เป
0: ท
1: ็
0: ับ
1: น
0: ใจ
1: คือมันประทับใจตรงที่เราไม่คิดว่าเอามาอินเดียเราก็ว้าวแล้วเราก็ไม่คิดว่าเอาเราจะได้เดินข้ามแม่น้ำเนรัญชลาพี่แม่น้ำเนรัญชลาอันนี้ก็เป็นชื่อที่เรารู้จักดีตอนเราเรียนพระพุทธศาสนาเนาะอันนี้ค่ะก็คืออันนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะทางพระโพธิวิเทศวชิโรดมนะคะอันนี้คือท่านเนี่ยเป็นหัวหน้าโครงการแล้วก็คือทุกที่ที่ไปส่วนใหญ่แล้วท่านจะเป็นคนนําค่ะคือ
0: เป็นพระธรรม
1: ท่า
0: ท
1: น
0: ู
1: จ
0: ต
1: ะ
0: ที่
1: นํา
0: บรรยายใช่ไหม
1: ใช่ท่านจะเป็นคนนํานําทุกคนไปแต่ละที่
0: ครับ
1: แล้วคือท่านเป็นนักสายปฏิบัติจริงๆคือพระสายปฏิบัติขึ้นมันก็ทําให้เราเกิดความรู้สึกเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอีกครั้งนะคืออย่างที่ผ่านมาถ้าเราเคยเห็นข่าวเนาะเกี่ยวกับเรื่องของในวงการผ้าเหลืองใช่ไหมคะมันทําให้หลายๆคนเนี่ยที่รู้เคยศรัทธาอาจจะรู้สึกเสื่อมศรัทธาไปค่อนข้างเยอะแต่พอการที่อย่างมิงเองเนี่ยได้มาเดินทางร่วมกับพระธรรมทูตสายอินเดียเนปาลเนี่ยทําให้เรารู้สึกว่าความศรัทธาที่หายไปมันถูกเรียกกลับมาเพราะในความเป็นจริงแล้วพระสายปฏิบัติอะที่ดีก็มีอีกเยอะแล้วคือทางคณะเนี้ยท่านก็ทําให้เราเห็นว่าท่านเป็นพระสายปฏิบัติจริงๆนะคะ
0: ครับ
1: เพราะว่าแต่ละวันน่ะพี่บอยคือโปรแกรมอ่ะแน่นทุกวันโปรแกรมการปฏิบัติธรรมนะคะไม่ใช่ว่าไปแค่สมมติไม่ใช่แค่ปฏิบัติแค่7 โมงถึง10 โมงแล้วพักแล้วก็มาต่ออีกทีสวดมนต์เย็นอะไรแบบนี้ไม่ใช่นะคะคือมันจะมีเขาเรียกว่าปฏิบัติแน่นทุกวันคือแต่ละวันที
0: ่ในการผลิตคอนเทนต์ของเราในการไปทำรายการของเราที่นั่นเนี่ยเราก็ต้องไปคลุกคลีแล้วไปปฏิบัติเสมือนหนึ่งคนที่เข้าร่วมโครงการด้วยถูกไหม
1: ใช่เราไปที่ค่ะ
0: ถามเบื้องหลังนิดนึงมีจุดไหนมีเวลาไหนบ้างที่เกิดสะดุดทำรายการแล้วรู้สึกว่าเตรียมรายการอันนี้เป็นการเล่าถึงเบื้องหลังงานทำรายการเนาะนั่นแหละว่ารู้สึกเฮ้ยไม่เป็นไปตามแผนแกต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหรือว่าปัญหาอุปสรรคมีไหม
1: มีเลยค่ะไม่มีเพราะอะไรเพราะว่าด้วยความที่ว่ามันเป็นรายการที่เราทําในรูปแบบสดหน้างานกันตลอดก็คือเราจะดูไปตามความเหมาะสมตามหน้างาน
0: ยืดหยุ่น
1: ที่เรา
0: หน้างาน
1: สิ่งที่เราไปเจอมีอะไรเราก็โอเคเราเห็นว่าตรงนี้มันน่าสนใจเราอยากถ่ายทอดออกมาเราก็เลือกที่จะโอเคเดี๋ยวเปิดหน้าถ่ายตรงนี้เดี๋ยวสัมภาษณ์คนนั้นคนนี้ก็คือเราดูตามความเหมาะสมหน้างานแต่ว่าเรื่องของการเก็บภาพอ่ะเราเก็บแทบจะตลอดทั้งทริปเพราะว่าต้องเก็บสต็อกเอาไว้ก่อนเพราะว่าแต่ละวินาทีที่มันผ่านไปเราไม่สามารถกลับมาแก้ไขได
0: ้
1: ฉะนั้นคือถ่าย
0: เอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อน
1: ถ่ายเยอะมากคือจนตอนกลับมาเนี่ยค่ะพี่ที่เป็นคนตัดงานเนี่ยเขาก็แบบถึงกับเอ๊ะฉัน
0: จะตัดเลยว่ะ
1: เสียดายอันนี้ก็เสียดายพี่บอยคือแบบฟุตแน่นมาก

0: ารณสีแม่น้ำคงคา
1: แม่ชีและพระภิกษุที่มาร่วมบวชกันใช่ไหมครับไปลอยผมค่ะคือนำผมที่ปลงเนี่ยไปลอยผมลงแม่น้ำคงคาซึ่งวันนั้นเขาบอกว่า
0: แม่น้ำคงคานี่สื่อถึงอะไรครับ
1: ตามหลักแล้วนะคะคือจริงๆเรื่องของการลอยผมเวลาตัดผมแล้วลอยผมมันก็เหมือนเป็นการลอยความทุกข์ความโศกอะไรแบบนี้ให้ไหลไปกับกระแสน้ำอะค่ะแต่ว่าอย่างแม่น้ำคงคาเนี่ยก็คือเป็นแม่น้ำที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นสถานที่ที่คนอินเดียเขา
0: ชาวฮินดูอินเดียใช่
1: เขาแบบเขาลบเขาเหมือนเป็นการ
0: ฤดูหรือว่า
1: ล้างร่างกายให้สะอาดอะไรแบบนี้อยู่แล้วคือมันมีความเชื่อที่เต็มเปี่ยมทุกอย่างฉะนั้นคืออย่างปกติเราอยู่ไทยอ่ะเวลาเราอย่างลอยกระทงใช่ไหมคะเราก็จะบอกว่าต้องไปอธิษฐานขอเข้ามาแม่น้ำคงคาแต่ครั้งนี้เราได้เห็นจริงๆว่าแม่น้ำคงคาจริงๆคือเป็นยังไงได้ไปที่แม่น้ำคงคาจริงๆนะคะ
0: ครับได้เจอโยคีไหมฮะที่แต่งกายถือไม้เท้าแล้วก็ถือถ้วยชามหรือว่าถือกะลาเจอไหมฮะโยคี
1: ก็มี
0: ใช่ไหม
1: มีเจอบ้างใช่ค่ะ
0: ครับอืม
1: แต่ส่วนใหญ่ที่อินเดียที่เราเจอเยอะๆเลยนะคะก็จะแบบเขาก็จะมีเขาเรียกว่ามีคนที่เขาเป็นวรรณะจันทานค่อนข้างเยอะใช่ไหมคะแต่ละเมืองที่เราไปอ่ะส่วนใหญ่อ่ะจะก็จะมีจันแบบเยอะแล้วก็เขาก็จะแบบมาตามมาขอเงินนี่เยอะมากเลยค่ะมหาราณีมหาราชาทุกคนเป็นมหาราณีทุกคนเป็นมหาราชา
0: ที่บ้านของนางวิสาขานะฮะจะมี
1: เยอะมาก
0: จะมี
1: เขาก็ตามเป็นเงาน
0: ะแต่ว่าเขารักคนไทยรักนักท่องเที่ยวไทยเวลาที่ไปเนี่ยคนไทยเนี่ยมักจะเอาขนมไปฝากเนาะใจดีเอาขนมไปฝากแล้วก็พูดคุยมีอัธยาศัยที่ดีเขาก็ชื่นชอบนักท่องเที่ยวชาวพุทธที่เป็นคนไทยไม่น้อยเลยทีเดียวครับอันนี้นะฮะ
1: ค่ะเพราะว่าอย่างครั้งเนี้ยเราก็ได้มีการมีบางที่ที่เรามีการแจกทานด้วยค่ะอย่างที่วัดพระรามอยุธยาเราก็มีการแจกทานให้กับชาวบ้านแถวๆนั้นก็จะมีชาวบ้านเขาก็เดินแถวกันมารับของมีเด็กนักเรียนที่อยู่แถวนั้นนะคะเขาก็มารับเพราะว่าตอนนี้อย่างที่อินเดียวัดพระรามอยุธยาก็เป็นวัดที่กำลังสร้างใหม่ค่ะคือวัดไทยที่นั่นน่ะเยอะมากนี่คือไม่น่าเชื่อค่ะพอเราไปเองเราถึงรู้ว่าโหมีวัดไทยอยู่ที่อินเดียเนปาลเนี่ยคือเยอะมาก
0: ครับอยากจะถามหน่อยเพราะว่าเราไปทั้งพาราณสีเนาะแล้วก็ไปอีกหลายๆเมืองซึ่งก็จะเห็นนะถึงลัทธิต่างๆหรือว่าศาสนาฮินดูมีศาสนาพุทธรวมถึงพอลงไปในโลโก้คือชุมชนน่ะนะเราก็จะเห็นนะครับถึงวิถีชีวิตของเขาเราได้เห็นวัฒนธรรมท้องถิ่นนะคิดยังไงกับการผสมผสานทางวัฒนธรรมพุทธฮินดูแล้วก็ศาสนาอื่นๆที่เขาอยู่ร่วมกันฮะ
1: คือก็คิดว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะที่แต่ละศาสนาสามารถอยู่ร่วมกันได้ค่ะเพราะว่ามันก็ต้องมีการพึ่งพาอาศัยกันใช่ไหมเพราะว่าถ้ามันไม่มีการเชื่อมต่อทางศาสนาระหว่างศาสนาเลยอ่ะเขาเรียกว่าพื้นที่ทางประวัติศาสตร์เนี่ยคงจะหายไปเยอะ
0: อ๋อเรามองมิตินี้ด้วยใช่ไหม
1: เพราะอย่างทุกวันเนี้ยที่เรายังได้เห็นรูปปั้นเก่าๆที่ตกทอดมาหลายร้อยปีพระพุทธรูปเก่าๆอะไรแบบนี้มันก็มาจากการเปลี่ยนถ่ายทางศาสนานะคะที่เขามีการดูแลรักษาต่อๆกันมา
0: อ
1: ย่างที่ไปอินเดียมิ้งมีโอกาสไปที่หนึ่งที่เขาเป็นเหมือนของฮินดูค่ะซึ่งตรงนี้เขาก็มีเป็นเหมือน
0: วิหาร
1: ใช่เป็นมันก็เป็นออกแนววิหารแต่ก็ไม่เชิงเป็นวิหารซะทีเดียวเพราะเขาเป็นแบบสถานที่เล็กๆเป็นที่เก่าๆที่เก่าแก่ที่แบบฮินดูเขาเป็นคนรักษามา
0: ซึ่งตรงนั้น
1: พอเข้าไปดูก็จะได้เห็นอย่างพระพิฆเนศที่แบบอายุหลายร้อยปีเก่ามากมีพระแม่กาลีอย่างเงี้ยค่ะคือมีองค์เทพที่เก่ามากอยู่ตรงนั้นซึ่งเขาก็มีประวัติความเป็นมาว่าอันนี้มันมีการเปลี่ยนศาสนาแล้วตรงนี้เขาเหมือนมีการแบบเขามีคือบางอย่างคือต้องบอกว่าเรื่องราวของทางศาสนาค่ะมันบางเรื่องมันก็มีเรื่องของการ

0: ดิบเพื่อให้ศาสนาคงอยู่มันเป็นเรื่องราวประมาณนั้นที่ทำให้หลายๆอย่างที่เรายังได้เห็นกันอยู่เพราะมันก็มีเหมือนเบื้องหลังทางศาสนาที่เขาพยายามบางทีอาจเรียกว่าเป็นเหมือนกลอุบายคนสมัยก่อนก็ได้
1: เพื
0: บ
1: ่อ
0: าง
1: ที
0: เร
1: ่
0: ื่
1: จ
0: อ
1: ะ
0: ง
1: รัน ก
0: ะ
1: ษาไว้ให้คงอยู่ถูกไหม
0: ใช่บาง
1: ครั
0: เ
1: บ
0: รื่องมันมีแบบนั้นค่ะ
1: ในแง่ของการท่องเที่ยวเนี่ยรู้สึกว่าคือเราก็คงสัมผัสได้เนาะคงไม่ต้องมีภาพเทียบเคียงจากอดีตหรอกเราจะเห็นว่าตามข้างทางหรือว่ารัฐบาลอินเดียทางการอินเดียเนี่ยเขาส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวโดยเฉพาะในแหล่งพุทธศาสนาอย่างศรีสังเวชนียังไงน้องมิงเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับสิ่งที่สังเกตได้คืออาทิยกตัวอย่างนะอาหารหรือว่าจะเป็นร้านขายของพวก SME อะไรอย่างเงี้ยครับที่เป็นโลคอลเนี่ยจะมีเยอะไหมครับ
0: ถ้าเป็นโลคอลค่อนข้างเยอะค่ะริมทางก็จะมีคนที่เขามาขายของ
1: การส่งเสริมของภาครัฐในเรื่องของให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยนะฮะที่ได้จากการท่องเที่ยวอ่ะ
0: คิดว่ามีประมาณหนึ่งนะคะเพราะว่าอย่างคนอินเดียที่เขาอยู่ในที่พื้นที่ที่เป็นแหล่งเหมือนแหล่งท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวมาเยอะๆเนี่ยค่ะส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะพูดภาษาไทยได้ด้วยเพราะว่า
1: อ๋อคร
0: เห
1: ั
0: ม
1: บ
0: ือนเขาก็ไปเรียนภาษาไทยมาเพื่อที่มาเตรียมรับนักท่องเที่ยวเพราะว่าชาวคนไทยเนี่ยก็คือเหมือนเดินทางไปที่นั่นค่อนข้างบ่อยเรื่องการศึกษาอะไรทางอินเดียเขาก็มีการส่งเสริมค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าเรื่องอย่างเรื่องศาสนาเนี่ยคือถ้ารัฐบาลอินเดียไม่ส่งเสริมอ่ะก็คงจะไม่มีทางที่จะมีวัดไทยจำนวนมากอยู่ที่นั่นได้
1: ครับเดี๋ยวนะแล้วเวลาเราซื้อของเนี่ยตอนนี้เขารับเงินบาทด้วยหรือเปล่าครับหรือว่าเราไม่จำเป็นต้องแลกเป็นรูปี
0: อ๋อส่วนใหญ่รับคือต้องเป็นรูปีอยู่ค่ะ
1: ยังเป็นรูปีย
0: กเว้นถ้าในวัดไทยเขาจะมีให้แลกก็คือสามารถใช้เงินบาทได้แล้วก็เอาอยากจะแลกเงินรูปีไปใช้ข้างนอกก็ได้เหมือนกัน
1: ครับนะก็แล้วเจอเพื่อนใหม่ไหมครับเจอเพื่อนใหม่ได้เพื่อนใหม่ไหมครับ
0: โอ้ได้มาเยอะเลยค่ะเพื่อนใหม่ได้มาจากหลายกลุ่มนะคะก็คือถ้ากลุ่มที่ใกล้ตัวก็คือเราก็ได้รู้จักกับกลุ่มจิตอาสาที่เขามาด้วยใจจริงๆนะคะ
1: ค
0: คร ื
1: ั
0: อ
1: บ
0: ก็จะมีกลุ่มจิตอาสาที่เขามาเป็นเหมือนสตาฟอะค่ะมาคอยดูแลผู้เข้าร่วมโครงการมีแม่ครัวไทยนะคะที่ทำให้เราแบบได้พูดคุยกันคือแต่ละคนเนี่ยมาจากหลายจังหวัดหลายที่แล้วก็มารวมกันอยู่ที่นี่มันก็ทำให้เราแบบได้พูดคุยกันแล้วเราก็รู้สึกว่าคือด้วยความที่เราอยู่สังคมเมืองมานานใช่ไหมคะสังคมเมืองเนี่ยวันหนึ่งพอเรามานั่งทำงานเสร็จเลิกงานแล้วก็อยากก
1: ก
0: ล
1: ล
0: ั
1: ับ บ
0: บ
1: บ
0: ้
1: ้
0: า
1: าน น
0: นู่นนี่นั่นไม่ค่อยมีสังคมกับสังคือสังคมมันค่อยๆหายไปค่อยๆเล็กลงเรื่อยๆใช่ไหมคะแต่พอเราไปที่นู่นกับกลุ่มจิตอาสาเนี่ยเราก็กลับคิดอีกแบบหนึ่งเราก็รู้สึกว่าคือที่เนี่ยมันเป็นที่ที่เราอยู่ร่วมกันโดยที่ไม่ต้องนึกถึงผลประโยชน์ไม่ต้องมีผลประโยชน์ทุกคนไม่ได้มีผลประโยชน์ใดๆร่วมกันแต่ทุกคนคือมีความศรัทธาเหมือนกันที่มารวมตัวกันอยู่ก็ทำให้เราแบบได้รู้จักได้มีเพื่อนใหม่แล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีคนอินเดียในพื้นที่ก็มีเป็นเพื่อนใหม่เหมือนกันค่ะก็จะมีแบบทีมไกด์ที่เขามาคอยดูแลเราเนี่ยค่ะที่เราได้ทำความรู้จักแล้วเขาก็จะพาไปเที่ยวนะเขายินดีนะอะไรแบบนี้ก็จะมีไกด์อินเดียที่รู้จักเพิ่มแล้วก็มีเด็กเด็กเด็กอินเดียก็คือเด็กบางคนอ่ะเขาก็ชอบก็ตื่นเต้นที่เขาเห็นนักท่องเที่ยวเห็นคนผิวขาวอะไรแบบนี้ค่ะเขาก็จะชอบแบบมาถ่ายรูปขอถ่ายรูปด้วยมาพยายามคุยเล่นกับเราคือถ้าเราได้เจอกับเด็กที่เขามีการศึกษาที่เขาแบบพ่อแม่เขามีเงินส่งเรียนนะคะก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะเขาก็จะแบบอยากพูดภาษาพยายามพูดภาษาอังกฤษกับเราพยายามแบบอยากคุยฉันอยากคุยกับคุณอะไรแบบนี้อยากรู้จักอะไรแบบนี้ค่ะคือเขาก็จะแบบมาแบบเป็นมิตรเฟรนลี่น่ารักมากแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีเพื่อนเป็นสัตว์สีขาด้วย
1: สัตว์สีขาคือน้องหมาหรือว่า
0: น้อง
1: ง
0: หม
1: ั
0: า
1: วรู้ไหมว่างัว
0: อ่ะ
1: ที่อินเดียเนี่ย
0: วัว
1: เขานับถือนะเขา
0: วั
1: จ
0: ว
1: ะ
0: เ
1: แ
0: ย
1: บ
0: อะ
1: บ
0: มากคืออันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ค่อนข้างโดดเด่นในเวลาไปอินเดียใช่ไหมคะคือเราเห็น
1: ครับ
0: วัวนี่เดินเต็มถนนรถไม่กล้าชนรถต้องหลบวัว
1: คร
0: เพ
1: ั
0: รา
1: บ
0: ะว่าทุกคนเขาให้ความเคารพ
1: เคาน
0: ะ
1: ร
0: เพ
1: พ
0: ราะว่าเขาเรียกเหมือนพระโค

0: เนาะที่นู
1: อ
0: ่น
1: ่า
0: เพราะว่าเป็นเหมือน
1: สัญลักษณ์
0: สัญลักษณ์ของพระนารายณ์
1: ครั
0: พ
1: บ
0: ระโคดมเขาเป็นเหมือนพาหนะของพระนารายณ์ซึ่งทําให้คนไม่ทําร้ายแบบ
1: แล
0: อ
1: ้
0: ะ
1: ว
0: ไร
1: เขา
0: แบ
1: ไม่
0: บ
1: กินเนื้อเนาะ
0: ใช่แล้
1: คว ร
0: ก
1: ั
0: ็
1: บ
0: หมาคือพูดถึงน้องหมานี่คือที่อินเดียหมาเยอะมากมีทุกที่ที่ไปเจอแต่หมาเต็มไปหมดเลยค่ะ
1: ครับนะเราก็คุยกันเบาๆนะพอหอมปากหอมคอในในเบรกนี้นะฮะเดี๋ยวตอนนี้นะครับก็ขออนุญาตไปพักกันก่อนสักครู่นะเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยมีเวลาอีกประมาณสัก10 นาทีนะมาถามถึงน้องมิ้งอีกสักนิดหนึ่งนะครับว่าถ้าจะให้ไปอินเดียครั้งเนี่ยอยากไปตรงจุดไหนนะถ้าอยากไปอีกสักครั้งแล้วก็การเดินทางครั้งนี้สอนอะไรเราบ้างนะได้อะไรกลับมานะครับแต่ว่าตอนนี้ขออนุญาตไปพักกันก่อนสักครู่ครับ
0: ได้ค่ะ
2: รายการท่องพุทโธโดยชาญเดชบัวหันและดร.บรรจบบรรพฤจิต
3: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: หรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
5: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
4: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
5: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
4: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่องThinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
6: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
5: เสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radioอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆรายการท่องพุทโธโดยชาญเดชบัวหันและดร.บรรจบบรรพฤจิต
1: กลับเข้ามาในช่วงสุดท้ายของรายการท่องพุทโธนะครับเช้าวันนี้ผมอยู่กับน้องมิ้งณัชชาขุนสุขนะครับผู้ดำเนินรายการสวัสดีชาวโลกนะทาง MCOT HD ช่อง30นะครับเนื่องจากว่าเหตุที่ได้ชวนน้องมานั่งคุยเนี่ยก็อยากจะให้น้องแชร์ประสบการณ์นะหลังจากเดินทางไปถ่ายทำรายการที่ประเทศอินเดียนะครับก็อยากจะให้ถ่ายทอดว่าอินเดียในตอนนี้เป็นยังไงบ้างโดยเฉพาะใน4สังเวชนียสถานที่น้องได้ไปสัมผัสมานะครับในเบรกแรกนั้นก็ได้เรียกว่าได้ยินได้ฟังนะฮะเหมือนน้องได้เห็นนะครับจากประสบการณ์ครั้งแรกที่เดินทางก็คิดว่าน่าจะเปลี่ยนมุมมองมุมคิดของตัวเองมากพอสมควรเลยทีเดียวนะแต่ว่าในช่วงสุดท้ายนี้นะฮะก็จะมาคุยกับน้องมิ้งต่อนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเรียกว่าถ้าอยากไปอินเดียอีกสักครั้งหนึ่งอยากไปที่ไหนนะครับแล้วก็การเดินทางครั้งนี้สอนอะไรบ้างนะครับตอนนี้อยู่กับน้องมิ้งนะครับสวัสดีครับน้องมิ้งครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ครับคุยกันต่อยังเหลือเวลาอีกสักประมาณยังคุยได้อีกสักประมาณ5นาทีเนาะนะฮะก็อยากถามน้องมิ้งว่า ถ้าจะไปอินเดียอีกสักครั้งหนึ่งหลังจากที่ไปครั้งนี้มาแล้วเนี่ยอยากไปที่ไหนจุดไหนเพิ่มเ

0: เพิ่มอีกไหมครับ
1: ถ้าได้ไปอีกนะคะก็จริงๆถ้าเป็นพูดถึงสถานที่เดิมเราก็ยังอยากไปซ้ําอยู่นะคะเพราะว่าพอเราได้ไปครั้งหนึ่งแล้วมันเกิดความรู้สึกผูกพันกับคนในพื้นที่ผูกพันกับสถานที่ที่เราไปแต่ถ้ามีโอกาสได้เปลี่ยนที่นะคะก็อยากจะลองไปที่มุมไบดูบ้างค่ะ
0: อ๋อ
1: เพราะว
0: มุ
1: ่าม
0: ไบ
1: อย
0: ค
1: ่าร ง
0: ับ
1: ที่รู้ๆกันใช่ไหมคะคือที่อินเดียเนี่ยด้วยความที่ว่ายังเป็นประเทศที่แบ่งวรรณะกันอยู่ใช่ไหมคะคือแต่ละเมืองเนี่ยอย่างเมืองที่มิ้งไปก็จะได้เจอกับคนอีกชนชั้นหนึ่งใช่ไหมคะซึ่งเราก็อยากไปลองเจอคนอีกชนชั้นหนึ่งดูบ้างจะ
0: ครับ
1: ได้เห็นความหลากหลายแบบครบทุกมิติจริงๆเพราะว่าอย่างมุมไบเองเนี่ยเขาก็เป็นเมืองที่เป็นพื้นที่เศรษฐกิจของอินเดียแล้วก็มีแต่กลุ่มคนที่เขาบอกว่าคนรวยๆอยู่ที่นั่นหมดรวมถึงพวกดาราบอลิวูดต่างๆก็จะอยู่ที่มุมไบกันเราก็อยากเห็นความเจริญอยากเห็น
0: น
1: พ
0: ว
1: ื้
0: ัน ต
1: ที่
0: ก
1: เ
0: ร
1: ศ
0: ร
1: ร
0: ม
1: ษฐกิจตรงนั้นเหมือนกันค่ะ
0: ครับครับนะก็ไหนๆก็คุยมาจนถึงใกล้จะจบรายการแล้วก็ขออนุญาตถามเลยว่าจากที่ได้เดินทางไปครั้งเนี้ยนะฮะการเดินทางครั้งเนี้ยมันสอนอะไรเราบ้างแล้วก็ในความรู้สึกว่าในความรู้สึกในใจของเราเนี่ยมันได้อะไรกลับมา
1: ก็ตอนที่เราตลอดเวลาที่เราได้ไปร่วมทริปนี้นะคะเราก็รู้สึกว่าจิตใจเรามันสงบนิ่งมากมันทำให้เราได้คิดทบทวนเรื่องราวต่างๆในชีวิตของเราอะค่ะท
0: ค
1: ุ
0: ร
1: ก
0: ับ
1: อย่างเลยค่ะคือที่แน่ๆมันทำให้เรารู้สึกว่าเราอะควรจะใช้ทุกวินาทีให้มันคุ้มค่าที่สุดจริงๆใช้ชีวิตแบบมีสติแล้วก็ความรู้สึกอีกอย่างหนึ่งมันก็คือมันทำให้เรารู้สึกปล่อยวางมากขึ้นคือปล่อยวางจากอะไรอะไรที่ไม่จากสิ่งที่ไม่ควรยึดติดกับสิ่งที่คิดว่ามันไม่น่าจะใช่เพราะบางทีตอนที่เราอาจจะเคยชินนะคะกับชีวิตประจำวันทุกวันนี้มันมีแต่ความเร่งรีบทุกอย่างมันทำให้เราแบบไม่มีเวลาได้มานั่งคิดทบทวนแต่พอเราได้ไปอยู่ในสถานที่แห่งนั้นนะคะมันก็คือเหมือนกับจิตเรามันว่างแล้วเราได้คิดทบทวนหลายๆองค์ประกอบหลายอย่างก็ทำให้เราแบบอยากจะใช้ชีวิตให้ดีขึ้นกว่าเดิมอะค่ะหลายๆเรื่อง
0: ครับโดยปกติน้องมิ้งเนี่ยจะชอบเข้าวัดทําบุญอยู่แล้วพอบอกได้ไหมครับว่าถ้าอยู่ที่ประเทศไทยส่วนใหญ่เนี่ยจะไปวัดไหนหรือว่าโดยจริตของเราเนี่ยชอบแนวปฏิบัติตามแนวทางของครูบาอาจารย์ท่านไหนครับ
1: ซึ่งเป็นวัดไทยที่เราชอบไปที่ไปบ่อยนะคะคือจริงๆนี้ชอบไปวัดชนะสงครามค่ะ
0: อ๋อที่อยู่แถวบางลำพูใช่ไหม
1: วัดชนะสงครามอยู่ใกล้ๆต่อข้าวสาร
0: นั่นแหละย่านบาง
1: ใช
0: ล
1: ่ไห
0: ำ
1: ม
0: พูนะฮะ
1: นั่น
0: จะมีหลายวัดที่อยู่ในเวิ้งเดียวกันนะ
1: ใช
0: ฮะ
1: ่
0: มีวัดชนะสงครามมีวัดจะมีวัดบวรนิเวศวิหารนะฮะแถบตรงนั้นนะครับนะ
1: เวลาไปก็คือก็พยายามก็ไปหลายๆที่ตรงนั้นแต่ที่ที่ความรู้สึกว่าเป็นจุดมุ่งหมายว่าถ้าจะไปตรงนั้นฉันต้องไปวัดชนะสงครามอะไรแบบนี้เพราะว่าเรารู้สึกว่าเวลาเรามีเรื่องว้าวุ่นใจมีอะไรที่เราคิดไม่ตกอย่างเงี้ยค่ะหรือเราคิดว่าเราเจอปัญหาอุปสรรคอะไรแบบนี้เรารู้สึกว่าเราไปไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่มันทําให้เราสบายใจแล้วทําให้เหมือนปัญหาในใจเรามันเบาลงมันคลี่คลายอย่างเงี้ยค่ะก็เลยชอบไปวัดนี้
0: ครับนะแล้วก็คอนเทนต์ที่เราไปไปถ่ายทำมาไปผลิตมานะครับก็จะออกอากาศทางรายการสวัสดีชาวโลก MCOT HD ช่อง30นะฮะจะมีออกกี่ตอนแล้วก็ติดตามได้วันไหนเวลาไหนแจ้งคุณผู้ฟังหน่อยได้ไหมครับเผื่อว่าคุณผู้ฟังอยากจะตามไปดูฮะน้องมิ้ง
1: ค่ะก็ในส่วนของรายการที่เราไปอินเดียเนปาลมานะคะก็คือเรามีเทปออกอากาศทั้งหมด2 EP ด้วยกันค่ะอย่
0: ค
1: าง
0: รับ
1: EP แรกเราออกอากาศไปแล้วนะคะเมื่อประมาณวันศุกร์ที่28สิงหาคม
0: ครับ
1: เราออกอากาศเทปแรกไปแล้วส่วนเทปที่2เราออกอากาศวันศุกร์ที่11กันยายนค่ะ
0: ครับ
1: ใช่แต่ว่าถ้าใครที่ดูไม่ทันนะคะก็คือสามารถดูย้อนหลังได้ทางช่องทางออนไลน์นะคะก็คือทาง YouTube Facebook ของสำนักข่าวไทยค่ะ
0: ครับนะครับแล้วปกติรายการเนี่ย ออกอากาศตอนกี่โมงนะฮะขอย้ำอีกสักครั้งได้ไหม
1: ค
0: ส
1: ่ะ
0: วัสดีชาวโลก
1: ทุกวันศุกร์4 ทุ่มครึ่งทางช่อง9 Mcot SD ค่ะ
0: โอเคนะครับนะฮะก็ฝากติดตามน้องมิ้งด้วยนะครับรัชชาขุนสุขนะฮะก็เป็นผู้ดำเนินรายการพิธีกรรายการสวัสดีชาวโลกนะครับวันนี้ขอบคุณน้องมิ้งมากครับที่มาพูดคุยแวะเวียนมาในรายการ
1: คุณ
0: ของ
1: มา
0: ท
1: ก
0: าง
1: ค
0: คลื
1: ่
0: ่
1: ะ
0: นความคิดครับ
1: ขอบคุณที่ให้โอกาสเข้ามาพูดคุยค่ะขอบคุณค่ะ
0: ครับนะวันนี้เวลาหมดแล้วครับสำหรับรายการท่องพุทโธนะครับพบกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้าเวลา5 นาฬิกาถึง6 นาฬิกาของทุกเช้าวันอาทิตย์นะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่ส่งเข้ามานะครับแล้วก็สัปดาห์หน้าจะเป็นใครรอติดตามวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: รายการท่องพุทโธโดยชาญเดชบัวหันและดร.บรรจบบรรพฤจิต
3: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกน้องเมื่อพนักงานมีพลังบวกและเชื่อมั่นในตัวเองพวกเขาจะสร้างปาฏิหาริย์ให้ธุรกิจได้อย่างน่าทึ่งแซมวอลตันผู้ก่อตั้งวอลมาร์ท
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
8: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: โดนครับซื้อครับ
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
10: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
11: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
10: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
11: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
12: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
13: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนว Wellbeing ซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
12: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
13: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
14: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
15: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวเชยชาญที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารติดยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
11: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
16: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
17: Talk ดำเนินรายการโดยดร.ดนัยจันทร์เจ้าฉายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ์
18: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการชิวแมนทอล์คครับวันนี้เช้าวันอาทิตย์13กันยายน2569ครับอยู่กับผมวิชัยวรธานีวงศ์ครับท่านที่ตื่นมาตอนเช้าๆกับอากาศดีๆฝนตกพรำๆนะฮะแล้วท่านตื่นไม่ได้ขอยกย่องว่าท่านเป็นคนเก่งมากๆทีเดียวครับเพราะว่าวันนี้ที่จะได้คุยกันกับท่านอาจารย์ดร.บวรนันท์ทองกัลยารองประธานคณะกรรมการแรงงานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยอดีตนายกสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทยนะฮะและท่านเป็นประธานมูลนิธิ Talent Thailand ด้วยโอ้เราจะต้องให้น้ำหนักกับเรื่องของการเปลี่ยนประสบการณ์ให้เป็นโอกาสเรื่องของ Second Career แต่ว่าก่อนที่จะไปคุยเรื่องนั้นมีเรื่องสำคัญที่ต้องคุยกันก่อนนะสวัสดีครับอาจารย์ครับ
19: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณวิชัยครับสวัสดีผู้ฟังรายการ Human Talk ตอนเช้าๆครับActive Learner จริงๆอ่ะตื่นแต่เช้ามาเนี่ยบรรยากาศดีๆนะอย่างผมอยู่เขาใหญ่เนี่ยวันนี้แบบอากาศดีมากอ่ะนะฮะตื่นมานี่ผมก็มีความรู้สึกว่ามีพลังการเรียนรู้มากเลยครับคุณนิชัย
18: นี่แหละครับพลังอาจารย์มีเยอะมากๆนะฮะและยิ่งวันเวลาผ่านไปอาจารย์ก็ปวารณานะฮะอยากจะเข้ามาช่วยเหลือชาติบ้านเมืองแต่ว่าจริงๆอาจารย์การทำดีไม่มีอุปสรรคจริงเนาะผมเองผมฟังแล้วผมก็ยังตกใจว่าเอ๊ะทำไมเขากันอย่างนี้เนี่ยสรุปกันง่ายๆก็คือ27กันยายนที่จะมีการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมโอ้โหดูสิเขาสกัดอาจารย์หรือเปล่าผมไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าอาจารย์ช่วยชี้แนะหน่อยว่าแล้วถ้างั้นกองเชียร์คนที่อยากจะให้คนเก่งคนดีเข้าไปทำงานในกรรมการชุดนี้เราต้องเลือกหมายเลขไหนอะไรอย่างไร
19: ผมโดนตัดสิทธิ์ครับหมายเลข16 17นี่ไม่มีสิทธิ์ละเพราะฉะนั้นหมายเลขนะฮะของทีมคือ15นะฮะ18 19 20 21ครับนะ
18: ทวนกันช้าๆคุณฟังมีเวลาจด
19: 15 18 19 20 21นะฮะก็เป็นทีมของฝั่งนายจ้างที่อยากจะเข้าไปช่วยบริหารกองทุนประกันสังคมซึ่งเป็นกองทุนที่สำคัญครับถ้าเปรียบประเทศแล้วเนี่ยก็คืองบประมาณของประเทศน้อยๆครับในการบริหารจัดการอยากได้คนเก่งคนดีจริงๆครับเข้าไปช่วยนะครับอันนี้ก็ขออนุญาตนะครับถอยตัวมาเป็นผู้ซัพพอร์ตเบื้องหลังนะฮะแล้วเอาใจช่วยให้ผู้ประกันตนนะครับทั้งฝั่งลูกจ้างนายจ้างเนี่ยนะฮะได้รับประโยชน์ที่ดีนะครับที่เป็นธรรมโปร่งใสนะกับการบริหารกองทุนประกันสังคมในชุดใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตครับเรามาคุยกันเรื่องของรายการ Human Talk เราคุยเรื่องคนดีกว่านะนะคุยเรื่องระบบราชการคุยเรื่องของตัวภาครัฐแล้วก็ถอนหายใจกันนิดนึง
18: ผมก็เลยเข้าใจว่าเนี่ยกับบ้านเมืองแล้วก็เลยเป็นอย่างเนี้ยนะฮะไม่เป็นไรฮะเรายังมุ่งมั่นพัฒนาคนที่มีคุณภาพมีศักยภาพกันต่อนะครับอาจารย์นะฮะโอ้ว่ากันไปครับอาจารย์ครับในเรื่องราวเกี่ยวกับ Second Career เนี่ยนะครับถ้าจะว่าไปแล้วบางคนก็มองข้ามบางคนก็มองผ่านน้อยคนนักใช่ไหมครับที่จะให้ความสำคัญกับเรื่องราวเหล่านี้หรือว่าลึกๆจริงๆแล้วบางคนก็อาจจะนึกภาพไม่ออกว่าเอ๊ะแล้วเราจะเปลี่ยน Second Career ตรงนี้ให้มันมีศักยภาพมีประโยชน์มากขึ้นได้อย่างไรครับอาจารย
19: ์คือคุณวิชัยครับจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องผมว่าเป็นเรื่องความจำเป็นและสำคัญมากนะของมนุษย์งานตอนนี้คุณวิชัยในช่วงเวลาที่มันยากมากตอนนี้ครับผมเรียนว่าเราเป็นคนรุ่นผ่าน40มาจนกระทั่งถึงตอนนี้เรียนคุณวิชัยผู้ฟังทุกท่านครับว่าสิ่งหนึ่งที่ผมได้จากปี40มาจนถึงตอนนี้มันทำให้เรารู้สึกร้อนหนาวกับการเปลี่ยนแปลงข้างนอกอ่ะมันเกิด sense of urgency ตอนนี้เราอยู่ในโลกที่มันหนักกว่าเดิมนะครับคุณวิชัยโลกที่มันโอ้โหมันผมใช้คำว่างานเนี่ยนะครับมันไม่มีความมั่นคงนะครับไม่มีงานไหนที่มั่นคงตลอดชีวิตแล้วล่ะนะองค์กรก็ยังไม่มั่นคงเลยครับตอนนี้องค์กรที่คิดว่าโอ้โหจะอยู่เป็นร้อยปีเนี่ยตอนนี้เราก็เห็น performance เห็นการดำเนินธุรกิจที่มันยากๆมันถอยลงด้วยเราเห็นอะไรรอบตัวที่มันไม่ง่ายเลยการจ้างงานใหม่ช่วงนี้ยากมากนะคุณวิชัยนะคนที่เคยมีประสบการณ์สูงแต่ก่อนเขาบอกว่ายิ่งประสบการณ์สูงเนี่ยยิ่งค่าตัวเริ่มแพงขึ้นแพงขึ้นเดี๋ยวนี้พอประกบไปประสบการณ์สูงๆกับคุณวิชัยนะสิ่งที่เกิดขึ้นคือ early retire package นะแต่บางที่โหดมากนะครับบางที่เนี่ยพูดง่ายๆอ่ะโหถึงขั้นอะไรอ่ะเลิกจ้างก็มีฮะนะครับผลงานไม่ดีก็เลิกจ้างเลยอ่ะมันทำให้จะเรียนว่าตอนนี้สถานการณ์มันไม่ง่ายเลยครับเราเห็นเด็กใหม่ก็หางานยากอัตราการว่างงานก็สูงขึ้นเรื่อยๆยิ่งล่าสุดนะคุณวิชัย

0: ดูรายการ AGT อเมริกันก็ทาเลนต์ไหม
1: อืม
0: คู่แข่งของน้องเนเน่อะ
1: โอ้
0: ไอ้ที่เป็นทีมจีนอะ
1: ฮะฮะ
0: ไอ้ทีม
1: ห
0: จ
1: ุ่
0: ี
1: น
0: น
1: ย
0: ที่
1: นต์
0: ฮิเปนนอยอะหุ่นยนต์อะ
1: โอ้โหมีสรุงสลินด้วยอาจารย์ครั้งนี้
0: ใช่เซาหลินนั่นมันเหมือนคนเลยครับอันนี้คือไอ้เรื่องเทคโนโลยีเรื่องของตัว AI เรื่องหุ่นยนต์อะไรต่างๆที่เราเคยดูในหนังไซไฟเนี่ย
1: ครับ
0: มันมาเร็วมากนะครับมันมาเร็วถึงขนาดที่ว่าตอนนี้เนี่ยคนทำงานในโรงงานยิ่งหนักคนทำงานในออฟฟิศพวกไว้คนล่างเนี่ยครับสถานการณ์แบบนี้ครับคุณวิชัย
1: ครับ
0: มันทำให้เห็นว่าความมั่นคงในการทำงานมันไม่ง่ายเลยอ่ะคุณวิชัย
1: จริงจริง
0: คือสิ่งหนึ่งที่เราเห็นเนี่ยคือถ้าเราเปรียบเปรยชีวิตมนุษย์นะครับรถยนต์ยังมียางอะไหล่ใช่ไหม
1: ใช่ฮะ
0: มันมียางอะไหล่อ่ะแล้วต่อไปยางอะไหล่อาจจะเป็นสิ่งสำคัญในการที่พาเราไปถึงปลายทางก็ได้ครับคุณชัย
1: อ
0: ันนี้คือจำเป็นจริงๆที่เราต้องตั้งคำถามนะครับว่าเราคือคนทำงานตอนนี้มันต้องมี second career มันต้องมีทางเลือกที่สองครับคุณชัย
1: ใช่เลยอาจารย์
0: จะเรียกว่าจริงๆยางอะไหล่มันก็ยังน้อยไปนะ
1: ใช่คร
0: ับ ผมแต่ว่าจริงๆเป็นยางคู่อ่ะคุณนิชัย
1: ต้องมา
0: เป็นรถที่มียางคู่อ่ะมีระบบแพ็กกันนะจะเป็นเมเจอร์ไมเนอร์นะครับบางช่วงไอ้สิ่งที่เป็นอยู่มันเป็นเมเจอร์ต่อไปในช่วงเวลาบางช่วงเวลาไอ้สิ่งที่มันเป็นไมเนอร์เป็นมวยรองเนี่ยอาจจะเป็นมวยหลักก็ได้ครับคุณนิชัยจริงๆเรื่องพวกนี้ผมว่าเรามองดูนะผมว่าจริงๆในยุคนี้มันเป็นยุคที่ถ้าเราจะทำเนี่ย second career เรามีโอกาสมากมายครับคุณนิชัยครับ
1: เห็นด้วยครับอาจารย์ครับนั่นก็ขึ้นอยู่กับว่าตัวเราเองเนี่ยมองไปอนาคตสั้นยาวแค่ไหนแล้วตัวเราเองมีความพร้อมมากน้อยเพียงใดเพราะว่าบางคนเหมือนกันนะครับอยากจะก้าวหน้าแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรเพราะมันมีหลายๆคำถามที่ผุดขึ้นมาแล้วมันทำให้เราต้องกลับมาตั้งเวลานะตอนนี้ครับอาจารย์ไม่สายใช่ไหมครับอาจารย์ไม่สายเลยใช่ไหมครับยังไหวอยู่ใช่ไหม
0: ไม่สายเลยคุณวิชัย
1: ครับ
0: คือรายการเราวันนี้ผมอยากจะชวนผู้ฟังอ่ะคือผู้ฟังที่ได้ฟังตอนช่วงเช้าของเรานี่เป็นโอกาสนะคุณชัย
1: ค
0: ืออยากชวนมาทบทวนตัวเองนะครับว่าเรามีความพร้อมเนี่ยมากน้อยขนาดไหนไงแล้วเราจะเตรียมเส้นทางอีกเส้นทางหนึ่งยังไงบ้างอ่ะคุณชัยอย่าลืมนะครับว่าสิ่งที่เรามีอยู่อ่ะมันบางทีมันหมดอายุเร็วนะคุณชัย
1: ใช่
0: ใช่ไหมคือต่อให้เรามีจ็อบไทเทิลดีขนาดไหนอ่ะเป็น CEOเป็น SEVP เป็นผู้อำนวยการเป็นอะไรก็ตามแต่ถ้ามันเป็นประสบการณ์เดิมๆทักษะเดิมๆอ่ะครับมันไม่มีประโยชน์เลยนะคุณวิชัย
1: จริงคร
0: ับ ต่อให้คุณแบบเป็นตำแหน่งใหญ่โตอะไรยังไงบ้างอ่ะนะสิ่งหนึ่งที่ต้องตั้งคำถามนะครับคุณวิชัยคือตอนนี้มันเป็นยุคของสักแต่รู้สู้ทำเป็นไม่ได้อ่ะ
1: จริง
0: นะสักแต่รู้สู้ทำเป็นไม่ได้อ่ะไอสิ่งที่เราทำเป็นอ่ะคุณวิชัยเรามีอะไรที่ตลาดต้องการอ่ะเรามีอะไรที่บริษัทต้องรั้งเราให้อยู
1: ่ครับ
0: นะที่ยอมจ่ายเงินเดือนให้เราอ่ะไม่ได้พูดแบบโหดร้ายนะแต่มันคือความเป็นจริงของชีวิตเพราะว่าตอนนี้เนี่ยในภาคของธุรกิจเนี่ยนะเล็กกลางใหญ่ตอนนี้เนี่ยโอ้โหกังวลกับเรื่องของตัวคอสตัวเรื่องของตัวต้นทุนการทำงานและต้นทุนแรงงานนะแรงงานก็เป็นต้นทุนตัวใหญ่ครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมไม่ได้พูดหมายถึงว่าให้พวกเรากังวลนะแต่มันเป็นความเป็นจริงที่เราปฏิเสธไม่ได้จริงๆฮะช่วงเวลานี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่เราต้องทบทวนต้องประเมินตัวเองนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคตจริงๆ
1: อาจารย์ผมเห็นคนทำงานหลายคนเหมือนกันนะครับมีโอกาสได้ติดตามความก้าวหน้าแล้วก็สะท้อนปัญหาต่างๆแล้วเขาปรับตัวจากคนทำงานธรรมดาครับอาจารย์ครับก็กลายเป็นคนทำงานที่มีศักยภาพถ้าหลายคนใช้คำว่าเป็ดนะครับเขาก็เป็นซูเปอร์ดักอะครับอาจารย์ฮะเปลี่ยนตัวเองเรียนรู้อะไรใหม่ๆอัพสกิลรีสกิลนะฮะแล้วก็ผันตัวเองขึ้นมาเพื่อที่จะให้เป็นคนที่องค์กรยังต้องการอยู่ครับอาจารย์คนกลุ่มนี้ไปรอดถูกต้องไหมฮะ
0: ไปรอดแน่ๆแหละนะก็เหมือนกับไอติมโคนธรรมดาใช่ไหมใส่ท็อปปิ้งเข้าไปใช่ไหมมันมี value add ใช่ไหมคุณชัย
1: ใช่
0: ไหมไอตัวเนี้ยคือสิ่งที่คนธรรมดาเนี่ยคนทำงานธรรมดาเนี่ยต้องตั้งคำถามนะครับแล้วก็หามูลค่าเพิ่มให้ตัวเองให้ได้คุณชัยคือคนทำงานเนี่ยอย่างพวกเราเนี่ยสมมตินะคุณชัยเองเนี่ยเราจะเก่งได้มากกว่าเดิมไหมเราจะมีคุณค่าที่ตลาดก็ยอมจ่ายองค์กรก็ยอมนะทำนองรักษาเราไว้ไหมอย่างเงี้ยช่างเนี่ยสมมุตินะผมยกตัวอย่างช่างในโรงงานเนี่ยนะบลูคอลล่าทั้งหลายช่างเนี่ยเปลี่ยนตัวเองเป็น เป็นครูสอนช่างได้ไหมเก่งมากกว่าเดิมอ่ะเป็นที่ปรึกษาเซอร์วิสสเปเชียลิสต์ได้ไหมนะที่เปลี่ยนจากช่างในหน้างานเนี่ยไปช่วยเหลือไปเซอร์วิสเรื่องเทคนิคอลกับลูกค้าให้ได้เนี่ยจากหัวหน้างานธรรมดาเนี่ยทำงานเนี่ย day to day เนี่ยเป็นโอเปอเรชั่นคอนซัลท์ได้ไหมไปเป็นที่ปรึกษาในการวางระบบเลยว่า TPM จะเป็นยังไงวางระบบเนี่ยนะเรื่องของตัวโอเปอเรชั่นให้มันเอ็กเซลเลนต์เลยจากเซลล์ธรรมดาขายของเป็นเซลล์เนี่ยยกตัวเองเป็นหัวหน้าเซลล์เป็นเซลล์โค้ชได้ไหมเป็นโค้ชทีมเซลล์ได้อะหรืออย่าง HR เนี่ยครับรายการ HR Talk HR ฟังกันเยอะเนี่ย HR เปลี่ยนเป็น HR Consult ได้ไหมนะไปเป็นเทรนเนอร์ได้ไหมครับหรือผู้บริหารที่เกษียณเนี่ยนะแทนที่จะเกษียณไปแล้วโอ้โหคุณค่าตัวเองเยอะแยะเนี่ยไปเป็นพี่เลี้ยงไหมครับไปเป็นพี่เลี้ยงคนที่จะเป็น CEO ในอนาคตไหมไปเป็นที่ปรึกษาผันตัวเองไปเป็นบอร์ดเนี้ยนี่คือสิ่งที่มันผมว่ามันคือการวางแผนการทำงานการพัฒนาตัวเองเนี่ยมันสามารถทำให้เราเนี่ยยกระดับตัวเองได้ตลอดเวลาครับจริงๆเนี่ยไอ้ second career เนี่ยมันมีอยู่แล้วมันมีโอกาสเยอะแยะไปหมดอ่ะขึ้นอยู่กับเราทำไม่ทำอ่ะคุณชัย
1: จริงครับเพราะฉะนั้นวันเวลาแบบนี้รอช้าไม่ได้นะครับคิดแล้วต้องลงมือทำทันทีแล้วก็การที่หลายๆคนมองว่าเอ๊ะแล้วเราจะมาเริ่มต้นที่ไหนเรียนด้วยความเคารพว่าวันนี้ไม่เริ่มต้นที่มูลนิธิ Talent Thailand ได
0: ้ใช่คร
1: ับนี่ผมซีเรียสนะอาจารย์ผมมั่นใจอย่างยิ่งเลยว่าที่นี่เนี่ยจะปั้นทั้งคนเก่าคนใหม่ใครก็ตามแต่ที่ต้องการสร้าง Talent น่ะอาจารย์
0: ใช่ใช่เลยครับมากันเลยครับเพราะว่าจริงๆแล้วนี่เป็นความตั้งใจที่จะทุ่มทำเต็มที่เนี่ยนะในผมว่าในปีนี้และปีหน้าเนี่ยโฟกัสแบบเต็มที่เลยครับ ทำยังไงให้คนเกษียณเองเนี่ยทำให้คนทำงานเองเนี่ย มี second career คุณวิชัย
1: คร
0: ับ
1: อาจารย
0: ์ทำให้เขาเก่งขึ้นนะเขาสามารถเป็นฟรีแลนซ์ได้เป็นคอนซัลท์ได้นะไปเป็นพี่เลี้ยงไปเป็นโค้ชนะหรือบางทีเนี่ยเขามีโอกาสอะไรที่สามารถสร้าง value ให้กับสังคมได้เนี่ยทำไปเถอะนะครับอันนี้คือสิ่งหนึ่งครับที่ผมเรียนว่าการทำ second career จริงๆเนี่ยไม่ได้ยากหรอกนุ้ยชัยเพียงแต่ว่าจุดเริ่มต้นก่อนนะฮะจุดเริ่มต้นเลยเนี่ยการเข้ามาเนี่ยนะครับการที่จะเปิดเรื่องของการทำ second career นะอันนี้พูดจากประสบการณ์ตัวเองเลยคุณนุ้ยชัย
1: ครับอาจารย
0: ์คืออย่างแรกเลยเนี่ยเราต้องสำรวจตัวเองก่อนนะครับคุณนุ้ยชัยต้องสำรวจตัวเองก่อนว่าเราเก่งเรื่องอะไร
1: ครับ
0: เราเก่งเรื่องอะไรตอนนี้เรามี success profile สิ่งที่เราทำได้สำเร็จมีอะไรบ้างคือจริงๆทุกอย่างเนี่ยมันสำเร็จหมดนะคุณวิชัยเล็กน้อยบางทีเรานึกไม่ถึงไง
1: ใช่เลย
0: นะเราทำขนมเก่งมากเราโอ้เราเป็นพี่เลี้ยงเด็กดีมากเลยครับ
1: เ
0: ราทรีตคนเราเอาใจใส่คนรอบข้างดีเงี้ยมันไม่จำเป็นจะต้องเป็นโอ้มี success profile ในระดับโอ้ทำโปรเจกต์ทำโครงการสำเร็จขับเคลื่อนองค์กรไม่เกี่ยวเลยครับทุกอย่างมันคือความสำเร็จหมดอะลองทบทวนดูดีๆเรามีความสำเร็จอะไรบ้างนะผมยกตัวอย่างนะโอ้โหผมเก่งเรื่องของภาษาเงี้ยนะสมัยเด็กๆเนี่ยเคยแบบครงฉันกาบกรนี่สบายๆผมอาจจะผันตัวไปแข่งนะไปเป็นกวีเหมือนกับนะแข่งกับ AI ก็ยังได้นะคืออย่างแรกเลยอะสำรวจตัวเองให้ขาดนะครับคุณวิชัยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยลองมันไม่มีอะไรดีกว่าทดลองทำอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมคิดว่าตัวเองมีพรสวรรค์เรื่องการถ่ายทอดก็ทดลองก่อนหาเวทีเล็กๆอ่ะหาเวทีหาพื้นที่ในการทดลองตัวเองก่อนนะไม่จำเป็นจะต้องได้เงินได้ทองอะไรมากมายหลังจากนั้นเนี่ยลองขยับนะครับไปเข้าสู่โซนของการสร้างรายได้คือแน่นอนนะมันน้อยไปมากอยู่แล้วล่ะมาปุ๊บเนี่ยมันได้เยอะเลยเนี่ยมันไม่ง่ายหรอกนะครับแล้วที่เหลือเนี่ยอย่างที่เรียนนะว่าเราจะทำ second career ได้อย่างมีความสุขที่สุดอันนี้พูดจากประสบการณ์ตัวเองนะคือให้มองว่าไอ้สิ่งที่ตัวเองมีอยู่ครับทั้งชีวิตของตัวเองเนี่ยเราสร้างคุณค่าให้กับคนรอบข้างได้ยังไงบ้างใช้ประสบการณ์ของเราเนี่ยทำให้คนอื่นเนี่ยมีคุณค่ามากขึ้นเก่งมากขึ้นดีมากขึ้นนะสำเร็จมากขึ้นสุขมากขึ้นเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องของการเตรียมความพร้อมในเรื่องsecond career ครับอันนี้เป็นส่วนของตัวเองนะฮะเราเก่งอะไรเราเคยสร้างผลลัพธ์อะไรบ้างนะแล้วยิ่งสิ่งที่เราเก่งสิ่งที่เราทำเนี่ยมันมีโอกาสตลาดต้องการด้วยอ่ะตอบโจทย์ตลาดเนี่ยไปกันใหญ่เลยนะนะครับ นะเรื่องพวกนี้มันจะทำให้เราวันสักวันหนึ่งอ่ะคุณพิชัยอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะน
1: ะ
0: อะไรมันก็เกิดขึ้นได
1: ้ครับแล้วผมเรียนว่าการที่เราจะทำ second career นั้นมีเวลาเตรียมตัวเตรียมพร้อมและลองลงมือทำจะดีกว่าการที่อยู่ในภาวะที่ถูกกดดันนะครับเช่นเขาจะไล่คุณออกแล้วเนี่ยแล้วคุณต้องมานั่งคิดว่าคุณจะทำอะไรต่อวะแล้วจะทำมาหากินอะไรยังไงอันนั้นมันจะเครียดนะฮะดังนั้นในมิติตรงนี้ฮะอาจารย์นะผมเชื่อว่าคนเราต้องปรับ mindset ใช่ไหมฮะแล้วมันต้องเป็น growth mindset ด้วยนะฮะเพื่อที่จะรองรับกับการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆที่เราเป็นคนกำหนดเองถูกหรือเปล่า
0: ใช่คุณวิชัยมันไม่มีอะไรดีกว่าการเริ่มต้นที่ mindset หรอกคุณวิชัยคือตอนนี้เราคุยกันรายการเราพูดคำว่า growth mindset ตลอดเราคุยกันเรื่องright mindset ที่มันใช่ตลอดนะครับคุณวิชัย
1: ค
0: ือตอนนี้ไอ้คำว่าถ้าเราจะฟิกยึดติดกับสิ่งเดิมๆอ่ะนะตัวเราก็ไม่ไปไหนลองนึกภาพดูถ้าฟิกกันหมดทั้งประเทศมันก็เป็นประเทศที่ไม่ต้องไปไหนกันหรอกคุณวิชัยนะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะไปต่อได้เนี่ยทุกอย่างมันคืออะไรครับมันคือโอกาสมันคือสิ่งใหม่ๆที่เราเรียนรู้นะผมว่าสิ่งนึงที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยเวลาโลกของการเปลี่ยนแปลงตอนนี้เราต้องทำใจให้เข้าใจครับ
1: ทำใจ
0: ให้เข้าใจว่ามันโลกวันนี้มันเปลี่ยนจากเดิมอะเราทำแบบเดิมวิธีการเดิมเนี่ยแล้วให้มันสำเร็จมันเป็นไปไม่ได้หรอกเราต้องเปิดใจรับสิ่งใหม่ครับคือเรียนว่าคนเรามันไม่มีอะไรทำไม่ได้หรอกคุณวิชัยมันมีแต่ทำไม่เป็น
1: จริงครับ
0: ที่ทำไม่เป็นเพราะว่าไม่เคยทำลองทำดูสิครับ
1: ใช่
0: นะพอลองทำดูเนี่ยเดี๋ยวมันชินมันเก่งอ่ะมันก็จะเห็นพรสวรรค์ในตัวเองอ่ะคุณวิชัยที่เป็นคุณวิชัยเองเนี่ยมีความสามารถในการถ่ายทอดนะครับความสามารถในการโค้ชนะฮะปั้นคนที่จะมายืนอยู่บนหน้าเวทีอย่างเงี้ยคำถามก็คือคุณวิชัยเองเนี่ยตัวผมตัวคุณวิชัยเนี่ยเราเก่งการพูดมาตั้งแต่เกิดหรือเปล่ามันก็ไม่ใช่ใช่ไหมทุกอย่างเป็นเรื่องของการฝึกฝนแล้วยิ่งเจอโค้ชที่ดีเจอคนที่เก่งๆมาคอยเป็นโค้ชคอยไกด์คอยสอนเนี่ยมันก็ยกระดับขึ้นเนี
1: ่
0: ยไอ้นี่คืออะไรครับคือทุกคนมันเริ่มต้นจากการทำให้เป็นหมดแหละ
1: จริ
0: งวิชัยที่มาสอนกลายเป็นแถวหน้าของสปีกเกอร์ตอนนี้ของการสอนคนพูดหน้าเวทีเนี่ยเราก็เริ่มต้นคุณวิชัยก็เริ่มต้นจากการที่เราก็เงื้อง้าบางทีพูดไปก็สูงสั่นก็มีใช่ไหมมันก็ทำไม่เป็นทั้งนั้นแหละคุณวิชัยเราทำได้ครับเซคันด์แคริเอร์ไม่ยากหรอก
1: ใช่ฮะแล้วถ้าผมอยากจะให้พวกเราลองตั้งคำถามกับตัวเราเองว่าหลังจากนี้ไปเราจะทำอะไรที่ดีขึ้นนะครับแล้วถ้าหากว่าเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่เราเห็นว่าเราจะไปสู่เป้าหมายตรงนี้ปุ๊บเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือผมว่าเราต้องเปิดใจกว้างๆตั้งแต่ตอนแรกที่อาจารย์แนะนำมาว่าสมมติคนที่ทำงานมายาวนานมีประสบการณ์อัปเกรดตัวเองขึ้นไปฮะให้สามารถที่จะสอนน้องๆใครต่อใครได้คุณฮะถ้าว่าเราจะเป็นครูบาอาจารย์เราจะเป็นผู้ถ่ายทอดนะครับต้องใจกว้างๆแล้วก็ส่งเสริมคนที่เราสอนเขาดูแลเขาเนี่ยให้เขาเติบโตก้าวหน้านะฮะอย่าไปกลัวว่าเขาจะมาเบียดตำแหน่งเรานะฮะเพราะตำแหน่งเราต้องขยับไปในความสามารถของเราอยู่แล้วอาจารย์มีมุมมองในการถ่ายทอดยังไงเพราะว่าบางคนกังวลมากสอนเขาดีแล้วตัวแล้วชั้นอ่ะแล้วจะยังไงอาจารย์แนะนำเลยฮะ
0: ประเด็นเนี่ยเป็นประเด็นที่สำคัญนะผมว่ามันเป็นซิกเก็ตซอร์สแหละเป็นเคล็ดลับความสำเร็จนะคุณวิชัย
1: อาจารย
0: ์ถ้าคุณอยากจะประสบความสำเร็จในการเปิดแคเรียร์ใหม่ๆอ่ะเพื่อรองรับการที่เราจะคาดไม่ถึงในอนาคตนะครับคุณวิชัย
1: คร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้ได้กับตัวเองเลยนะ
1: ย
0: ัง
1: ไง
0: คือคุณต้องถ่ายทอดคนอื่นๆให้เยอะครับในองค์กรคุณยิ่งต้องถ่ายทอดต้องทำให้เขาเก่งกว่าคุณได้อ่ะนะคือทำยังไงที่เราจะถ่ายทอดเพราะจริงๆแล้วเรื่องพวกนี้มันคืออะไรครับมันคือสิ่งที่ทำให้เราอ่ะนะผมเชื่อว่ามีทักษะสูงขึ้นเรื่อยๆด้วยมีทักษะมีความมั่นใจสูงขึ้นคือให้คนอื่นก่อนเนี่ยไอ้คำว่ายิ่งให้ยิ่งได้จริงๆนะมันฝึกตัวเองไปในตัวครับพอเห็นเขาสำเร็จเนี่ยเราก็ดันต่อไง
1: คร
0: ับ ความสำเร็จของคนทำงานมันขึ้นอยู่กับคนรอบข้างเขาสำเร็จหรือเปล่านะคุณพิชัยถ้าคนรอบข้างเนี่ยล้มเหลวในการทำงานหมดเนี่ยตัวโอกาสที่ตัวเองจะโดดเด่นขึ้นมาเนี่ยยิ่งตัวเองเป็นหัวหน้าเนี่ยยิ่งไม่ได้เลยนะคุณพิชัยผลงานมันเป็นของนายเพราะนั้นลูกน้องเนี่ยถ้าทำผลงานได้ดีหัวหน้าก็ต้องดี
1: ใช่
0: ไหมเพราะฉะนั้นหัวหน้าเองต้องถ่ายทอดนะต้องทำทุกอย่างต้องแบบโหเคี่ยวกรรมนะครับซึ่งตรงนี้มันเป็นการเตรียมตัวเองไปในตัวนะผมเรียนกับคุณวิชัยเนี่ยในชีวิตของการทำงานในองค์กรเนี่ยสิ่งที่ผมทำมาตลอดคือทำให้ลูกน้องในทีมมันเก่งกว่าตัวเองด้วย ลูกน้องก็ยังแซวผมเลยคุณวิชัยเวลาเจอกันอย่างนี้เป็นเสียร้อยล้านเป็นคนที่เก่ง
1: ประสบความ สำ
0: เร็จเป็นขับรถเบนซ์รถประจำตำแหน่งแล้วยังบอกเวลานั่งทานข้าวด้วยกันก็ยัง

0: ผมอะนะว่ามอตโต้ของผมเนี่ยนะฮะผมจะทำให้คุณเก่งที่สุดในรุ่นเดียวกัน
1: ยอดตั้งอย่าง
0: นี้นี่คือละฮะพอเรามีวิธีคิดแบบนี้มีวิธีถ่ายทอดการทำงานแบบเนี้ยเราปั้นคนเนี่ยพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราก็จะยกระดับตัวเราเอง
2: คุณชัยใช่
0: ใช่ไหมคือเราเป็นโค้ชที่เก่งในพรีเมียร์ลีกไอ้โทษทีในไทยแลนด์ลีกเดี๋ยวเราก็ยกไปพรีเมียร์ลีกได้ไงอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่มันเป็นเคล็ดลับคือเราต้องทำให้คนอื่นสำเร็จครับพอทำให้คนอื่นสำเร็จเนี่ยเราก็จะมีสกิลเข้ามาเราก็จะเก่งขึ้นเก่งขึ้นเนี่ยแหละครับคือการเตรียมความพร้อมสำหรับ second career คุณวิชัย
2: จุดนี้เองเป็นจุดหนึ่งที่ย้อนในเมื่อสัปดาห์ก่อนๆที่อาจารย์แนะนำโค้ชเจนะครับมาคุยในรายการนะครับนี่คือชัดเลยเพราะว่าพอโค้ชเจมาปุ๊บก็พูดถึงอาจารย์ออสโค้ชออสนะครับว่าท่านมีหลักการอะไรยังไงเพื่อที่จะทำให้ทีมวอลเลย์บอลสาวชาวไทยนั้นประสบความสำเร็จตีตั๋วไปโอลิมปิกชัดเจนที่อาจารย์พูดตรงนี้เป๊ะเลยคร
0: ับ ใช่โอ้โค้ชออสนี่ก็น่าทึ่งนะน่าทึ่งพูดไปเดี๋ยวเราอยากจะชมท่านอ่ะผมเป็นคนที่เป็นโค้ชที่แบบเข้าใจจุดแข็งของแต่ละคนมากแล้วผมบอกได้เลยว่าเคล็ดลับหนึ่งที่ผมชื่นชมโค้ชออสนะ
2: คร
0: ับ คือ second career โค้ชออสนี่ทำ data analytic ได้เลยอ่ะครับ
2: จริงฮะ
0: โอ้โหวิเคราะห์ทุกช็อตคือการวิเคราะห์ระดับคนระดับทีมนี่ผมทีมวิเคราะห์นี่ถือว่าโอ้โหมาเป็นแบบ second career เป็น business intelligence ได้เลยอ่ะ
2: จริงผมว่าบรรดาสมาคมกีฬาต่างๆของไทยทั้งหมดเนี่ยมีโอกาสเชิญโค้ชออสไปสอนนะฮะไปแนะนำนะฮะเราจะเห็นพัฒนาการของการกีฬาไทยแบบก้าวกระโดดซึ่งตรงนี้น่าสนใจมากๆ
0: ใช่ใช่พลานุภาพของการวิเคราะห์ข้อมูลอันนี้นอกเรื่องนะคุณนิชัยคือจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆนะคนที่ทำงานจะอยากจะทำ second career นะครับจริงๆเนี่ยมีช่องทางนึงนะคนทำงานระดับ middle management นะระดับผู้บริหารนะคุณลองผันตัวเองอ่ะไปลึกเรื่องของตัวใช้ AI ใช้เทคโนโลยีให้เป็นฮะเดี๋ยวนี้โอ้โหทำ data analytics มันง่ายมากนะไม่ซับซ้อนด้วยเพียงแต่ว่ามันต้องอาศัยประสบการณ์ในการมองอ่ะเชื่อไหมครับคุณวิชัยแค่เปลี่ยนรูปแบบเรื่องของการทำ analytics เรื่องการตลาดนะจากเดิมอ่ะการทำการตลาดนะใช้ common sense ใช้นะ intuition ปัญญาญาณของตัวเองอ่ะใช้ประสบการณ์พอเปลี่ยนมาทำเรื่องของการใช้ข้อมูลตัวเลขในการวิเคราะห์ครับแล้วใส่คนที่มีประสบการณ์เข้าไปอ่ะมันเห็นหมดเลยว่าการตลาดต้องโฟกัสตรงไหนเซลล์ต้องโฟกัสตรงไหนอะไรไงบ้างโอ้เชื่อไหมครับว่าโอ้ยอดขายมันเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยอันนี้มันเป็นตัวอย่างนึงนะครับว่าของการที่เราใช้ประสบการณ์ของเราเนี่ยเราสามารถต่อยอดได้อ่ะโหจริงๆงานมันมีเยอะแยะไปหมดนะคุณพี่ชัย
2: ใช่ฮะแล้วด้วยเราสังเกตนะครับคุณฟังณวันเวลาแบบนี้ทุกวันเราก็ชื่นชมกับคนรุ่นใหม่ๆเจนซีเจนอัลฟานะฮะซึ่งเขาสามารถใช้เทคโนโลยีอย่าง AI และอื่นๆเนี่ยมาสร้างความเติบโตก้าวหน้าในการทำงานหรือบางคนยังไม่ได้ทำงานได้ซ้ำไปในขณะเดียวกันคนเจน XY ทั้งหลายท่านก็สะสมประสบการณ์มาอย่างยาวนานเพราะฉะนั้นใช้แนวคิดอย่างที่อาจารย์บอกฮะไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆนะฮะเราก็จะต่อยอดได้แคเรียร์234ไปอีกเยอะทีเดียวอาจารย
0: ์ยิ่งมีประสบการณ์ถ้าเราตัดสินใจที่เราจะเลือกนะครับจะเลือกทำอะไรใหม่ๆอ่ะนะโดยเฉพาะยุคนี้ผมว่ามันมีโอกาสสูงนะคุณวิชัยแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะเสริมนะช่วงท้ายเนี่ย คืออยากให้พวกเราอ่ะนะถ้าจะทำเรื่อง second career มันมีการเตรียมความพร้อมด้วยนะคุณวิชัยไอ้สิ่งที่ต้องเตรียมคืออะไรรู้ไหมไอ้สกิลยังไม่พอสกิลผมว่าเรายกระดับได้ไม่ยากนะเดี๋ยวนี้มันเข้าถึงได้ง่ายแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องเตรียมเลยอ่ะก็คือเรื่องเน็ตเวิร์กนะอย่าอยู่คนเดียวนะครับนะอย่าอยู่คนเดียวถ้าคุณจะทำ second career เนี่ยคุณต้องมีพรรคพวกเพื่อนฝูงนะสักแต่รู้สู้ทำเป็นไม่ได้แต่เก่งคนก็สำคัญนะฮะเก่งรู้เก่งทำเนี่ยสู้เก่งคนไม่ได้นะเน็ตเวิร์กสำคัญนะครับบางทีอาจจะแนะนำว่าเวลาเราจะสร้างคอมมูนิตี้หรือสร้างเน็ตเวิร์กตัวเราเองเนี่ยลองเอากระดาษ A4 มาขึงนะครับนะแล้วดูว่าตีตารางเป็น4ช่องอ่ะแล้วใส่ชื่อคนไปอ่ะว่าเน็ตเวิร์กไหนเป็นเน็ตเวิร์กที่การพัฒนาการทำงานในปัจจุบันของเราเองเน็ตเวิร์กมีชื่อใครบ้างอ่ะเน็ตเวิร์กคนไหนบ้างที่แบบเกี่ยวกับเรื่องของ second career เรามีชื่อใครบ้างมีชุมชนสมาคมไหนบ้างเน็ตเวิร์กไหนเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาตัวเองสร้างไอเดียจะไปเจอกับเด็กคนไหนอะไรไงบ้างเรื่องพวกนี้ครับมันจะช่วยให้เราเนี่ยมีโอกาสในการทำ second career ได้นะครับแล้วก็ดูว่าไอ้ second career เราเนี่ยที่จะวางไว้มันจะมีโอกาสมีรายได้ตรงไหนยังไงบ้างนะครับไอ้เรื่องพวกนี้มันก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เราเนี่ย มีความมั่นใจครับในยุคนี้มียางมีล้อหลายล้อในชีวิตอ่ะคุณพิชัย
2: ผมมักจะแนะนำหลายๆคนที่มาอบรมบอกว่าถ้าคุณนึกอะไรไม่ออกเนี่ยคุณลองไปหาเวลาไปฟังวิชาการของผู้ว่าธุรกิจขายตรงอ่ะแล้วเขาก็จะแนะนำอย่างที่อาจารย์บอกฮะคุณลองดูซิว่าคุณเขียนมาปุ๊บลิสต์รายชื่อเน็ตเวิร์กของคุณอะไรยังไงบ้างใช่ไหมฮะเออนี่น่าสนใจมีแนวทางอยู่นะฮะเดี๋ยวติดตามเพิ่มเติมนะฮะในทุกวันอาทิตย์ตอน8โมงเช้าเพจบริหารคนเรื่องง่ายกับอาจารย์บอยนะฮะทาง Facebook นะฮะ8โมงทุกวันอาทิตย์ก็จะได้ฟังมุมมองแนวคิดดีๆเพิ่มเติมต่อจากชิมเม้นท์ทองของเราครับเดี๋ยวคุยกันใหม่อาทิตย์หน้านะครับอาจารย์ครับวันนี้ขอบพระคุณมากๆครับอาจารย์ฮะ
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับคุณมิชัยครับทางชิมเม้นท์ทองครับสวัสดีครับ
2: ช่วงหน้าพบกับดร.เดนัยเจ้าฉายปีนี้ท่าน60แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมามองกันเรื่องของวัยอิสระวัยเกษียณหลังจากวันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปมองกันอย่างไรมาติดตามกันช่วงหน้าครับ
1: Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.ดนัยจันทร์เจ้าฉายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวง
3: ศ์ 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อ้าวสายต่อไป
5: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
4: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าเลือกนี่สิครับยาน้ำแก้ไอมะแว้งราไอยาลาไลท์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิดปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแว้งราไอยาลาไลท์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบอ้าวสายต่อไป
6: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
7: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
6: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
7: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
8: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์ย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์ย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหา Playlist คุยอย่างเสือ
9: กลับมาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
7: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
10: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ AI for Life ปลดล็อกพลัง AI ฉบับจับมือทำนำไปใช้ได้จริงคราวนี้เรามาในแบบกิจกรรมวิดีโอเรียนรู้ออนไลน์สุดพิเศษจะอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ดูซ้ำเมื่อไหร่ก็ได้แค่กดเข้ากลุ่มทั้งคอร์สคลิกแอนด์ครีเอทไวเก๋าเล่าภาพด้วย AI ใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพตามจินตนาการและการสร้างวิดีโอจาก AI ง่ายๆไว้โพสต์ลงโซเชียลให้อึ้งกันทั้งปี

0: Thinking Radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.ดนัยจันทร์เจ้าฉายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ์
3: กลับเข้ามาสู่ Human Talk กับเช้าวันอาทิตย์13กันยายน2569อยู่กับผมวิชัยวรธานีวงศ์และแน่นอนเบรกที่2ที่ทุกท่านรอกันอยู่นะครับในทุกๆสัปดาห์เลยที่จะได้ฟังมุมมองเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆของดร.ดนัยจันเจ้าฉายประธานมูลนิธิธรรมดีซึ่งก็เป็นธรรมเนียมที่เราจะต้องเรียนถามท่านอยู่เสมอๆ ว่าวันนี้ท่านจะอินอยู่แถวไหนสวัสดีครับคุณนาย
4: สวัสดีครับคุณวิชัยและสวัสดีท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับ
3: ครับผมโอ้โหวันนี้น่าอิจฉาครับเพราะว่าเห็นบอกว่าอยู่ในกุ้ยหลินเมืองไทยฮะอยู่แถวๆนั้นนะ
4: ใช่ครับมาหลายรอบแล้วติดใจครับวิชัยสวยมากสวยมากนะครับเหมือนอยู่เมืองนอกเลย
3: จริง
4: ถ่ายรูปไปเนี่ยคนคิดไม่ออกเลยครับว่าอยู่ที่ไหนครับคุณชัยเหมือนญี่ปุ่นเลยญี่ปุ่นแล้วเป็นภูเขาแล้วก็มีเมฆมีหมอกอากาศเย็นอากาศดีนะครับแล้วก็ไปเดินป่าเมื่อวานก็ไปเดินป่าไปอาบป่าที่อุทยานแห่งชาติเขาศกด้วยนะฮะแล้วก็ได้ปล่อยปลาด้วยนะครับปล่อยปลาแล้วก็มีเหตุอัศจรรย์หลายอย่างคุณชัยแต่ไม่เป็นไรเรื่องอัศจรรย์มันเป็นเรื่องที่เราต้องเจอด้วยตัวเองนะครับ
3: เพราะฉะนั้นกิจกรรมดีๆแบบนี้ถ้าคุณผู้ฟังสนใจนะครับไม่ใช่แค่ฟังเฉยๆแล้วมีความสุขถ้ามีส่วนร่วมด้วยก็จะทำให้ท่านยิ่งสุขกายสุขใจนะครับมีเพื่อนเพิ่มเติม SID Foundation นะ
4: ครับ
3: ก็จะมีเรื่องดีๆทั้งนั้นเลยนะฮะจะฝากเรื่องดีๆอะไรก่อนล่วงหน้าก็ได้ครับผม
4: โอ้เรามีงานสำคัญจริงๆอ่ะถ้าประกาศไปเดี๋ยวก็รับไม่ได้นะครับคือวันพุธที่16กันยาครับคุณวิชัยวันพุธที่16เนี่ยหลวงตาสิริอินทสิรินะครับวัดป่าผาแดงนิมิตจังหวัดขอนแก่นจะมารับบาตรฉันเช้าแสดงธรรมที่มูลนิธิทำดีอันนี้แอบกระซิบแล้วกันนะครับ
3: เพื่อแสดงใ
4: ช่ไหมครับออฟฟิศเล็กมากครับท่านก็เมตตาวันพุธที่16ท่านใดสนใจก็เชิญนะครับแล้วก็19-20ครับเราก็มีตามรอยพระราชาครั้งที่68นะฮะไปเรียนรู้นะครับการเป็นมรดกโลกนะฮะที่วัดพระมหาธาตุนครศรีธรรมราชเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นกับประเทศชาติกับจังหวัดกับแหล่งต่างๆของเราเพราะตอนนี้เรากำลังขึ้นอีกประมาณ7แหล่งคุณชัยและมีข่าวดีด้วยนะฮะไม่ทราบคุณชัยจะฟังข่าวดีหรือเปล่า
3: แน่นอนนะรายการนี้ต้องฟังข่าวดีนะ
4: เราก็จะมาสปอยกันก่อนเพราะว่าเชียงใหม่เราเพิ่งสมัครเข้าไปคุณชัยนะฮะอย่างเราเข้าใจว่าเมืองโบราณสีเทพเนี่ยคุณชัยจำได้ไหมครับว่าใช้เวลากี่ปี
3: โอ้ผมเข้าใจว่าหรือความจำนิดนึงประมาณหลักพันปีได้ไหมฮะ
4: ไม่หมายถึงว่าเวลาที่ใช้ในการขึ้นทะเบียนประกาศเป็นมรดกโลกอะฮะ
3: คือ
4: ประมาณ40-50 ปีครับ
3: อ๋อเหรอครับโอ
4: ้40 ปีครับอย่างที่วัดพระมหาธาตุเนี่ยเราใช้เวลา20 กว่าปีครับคุณชัยนะฮะก็คือว่าแต่ละแหล่งเนี่ยใช้เวลาขั้นต่ำประมาณเฉลี่ยเนี่ย20-40 ปีโดยทั่วไปเป็นเกณฑ์เฉลี่ยเพราะว่าแต่ละปีฮะจะมีแหล่งอารยธรรมทั่วโลกเนี่ยสมัครเข้ามาคุณชัยประมาณเป็นพันแหล่งทั่วโลกครับและจะมีการประกาศมีการช็อตลิสต์เนี่ยนะฮะจากพันเนี่ยก็เหลือประมาณ30 กว่าแห่งแล้วก็จะประกาศจริงๆไม่กี่แห่งเท่านั้นเองแต่ข่าวดีอันนี้สำหรับชาวเชียงใหม่นะฮะเพิ่งสมัครเข้าไปนะครับเพิ่งเป็นมติครม.นะฮะประมาณสัก2 ปีปีหน้าเรามีโอกาสลุ้นครับจาก800กว่าแหล่งเนี่ยนะฮะที่สมัครเนี่ยตอนนี้เชียงใหม่ของเราช็อตลิสต์ครับเหลือใน35นะฮะแล้วตอนนี้ประเทศไทยของเราก็สมัครเข้าไปผมตอนนี้มีหน้าที่อย่างหนึ่งคุณวิชัยพอดีหลายๆท่านที่ทำตรงหน้าที่ตรงนั้นจะเป็นคนที่เราเคยทำงานกับผมแหละผมก็จะเป็นที่บอกให้ไปเป็นโปรเจกต์แชมเปี้ยนทำเรื่องนี้นะฮะล่าสุดเราไปจังหวัดน่านเราไปมอบของให้พี่น้องชาวน่านอำเภอปัวอาทิตย์ที่แล้วผมก็ไปมอบหมายทีมงานบอกว่ามีหน้าที่นะต ้องไปขึ้นมรดกโลกให้กับจังหวัดน่านด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็จะมาถอดบทเรียนนะฮะว่า 19-20 หน้าที่จะไปที่นครศรีธรรมราชเนี่ยการได้แบรนด์น่ะการเป็นมรดกโลกของยูเนสโกเนี่ยมันจะส่งผลอะไรและมีกระบวนการอย่างไรบ้างอันนี้ก็เป็นหนึ่งในการตามรอย

0: ภารกิจเยอะขนาดนี้นะฮะดร.เดนัยใจเจ้าฉายเนี่ยท่านทำได้ยังไงนะฮะดูจากหน้าจอก็น่าจะวัยประมาณ30กว่าต้นต้น
1: โอ้
0: exactly
1: สาธุสาธุ
0: ปีนี้ปีนี้เดี๋ยววันที่5ธันวาคมนี่หลักจับแล้วใช่ไหมฮะ
1: ขอแนะนำนะฮะเช็ดกระจกกระจกนิด
0: เดียว
1: อาจจะมัว
0: 5ธันวาคมนี้นะฮะดร.เดนัยอายุ60ละนะฮะเป็นไปได้ไงดูแล้วยังหนุ่มอยู่นะฮะมีความสุขยังไงบ้างครับผมเรียนถามก่อนวันนี้เราคุยกันแบบสบายๆนะครับเพราะว่าอยากจะให้หลายๆท่านก้าวเข้าสู่วัยอิสระที่เรามีความสุขกันมากๆครับ
1: คือสิ่งแรกเลยคุณวิชัยผมเชื่อว่าผมแล้วก็คุณวิชัยก็จะต้องตามผมมาไม่นานนี้นะเอาอายุมาเปิดเผยที่คุณวิชัยเดี๋ยวเป็นรายต่อไปนะฮะคือผมเชื่อว่าเราจะมีความรู้สึกเหมือนกันนะว่าเรายังไม่ถึงวัยนี้ครับผมเชื่อว่าหลายๆท่านที่กำลังจะเข้าสู่การเกษียณในเร็วๆนี้ในปีนี้เนี่ยกันยาตุลาใช่ไหมเป็นช่วงของการเกษียณด้วยนะของข้าราชการโดยส่วนใหญ่นะฮะเราจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่ใช่หรือเปล่าเรารู้สึกว่าเรายังมีพละกำลังเรายังมีอะไรอีกหลายๆอย่างที่ยังสามารถทำได้นะครับแล้วข้อสังเกตข้อหนึ่งที่ผมได้ไปคือไปซึมซับอะจากผู้ใหญ่หลายท่านที่เข้าสู่วัยเกษียณมาแล้วที่ผมเคารพนับถือคุณชัยหลายท่านตอนนี้80กว่านะฮะอย่างเช่นอาจารย์สุเมธตันติเวชกุลอย่างเงี้ยและก็อีกหลายท่านนะรู้สึกว่าท่านงานยุ่งกว่าเดิม
0: เ
1: ลยรู้สึกว่ามันไม่ได้มีความเปลี่ยนแปลงอะไรเพียงแต่รู้สึกว่างานเยอะงานจะเยอะขึ้นกว่าเดิมอันนี้คือความรู้สึกของตัวเองนะครับ
0: ครับผมแต่ว่าในมิตินึงสำหรับหลายๆท่านที่มีการเตรียมความพร้อมมาอย่างยาวนานใช้ชีวิตชนิดที่ว่าเรากำหนดเองได้วางแผนล่วงหน้าไปสู่อนาคตจะเปลี่ยนวันเปลี่ยนเวลาอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยก็เข้าใจแล้วก็อยู่กับปัจจุบันขณะดังนั้นเนี่ยท่านต่างเหล่านี้เนี่ยผมเชื่อว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยครับนะจะ60 61เก๋าจับหรือ120ปีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับสบายสบายแต่ว่าบางท่านอาจจะไม่คุ้นไม่ชินนะครับโดยเฉพาะท่านที่มีตำแหน่งแห่งหนมีหน้าที่หรือว่าที่เราเรียกกันว่ามีหัวโขน30กันยายนเป็นต้นไปก็ต้องมอบหัวโขนนี้ส่งต่อให้กับลูกน้องให้กับใครต่อใครแล้วก็วันนั้นอาจจะเหวอๆไหมฮะผมไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าเรายังไม่ถึงวันนั้นเราก็เลยไม่รู้คุณดนัยมีมุมมองยังไงฮะ
1: คือมันอาจจะเป็นไปได้เหมือนกันนะครับว่าบางท่านเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกเหมือนกับหลงทางหรือเปล่าอย่างเช่นว่าถ้าเราลองจินตนาการดูคุณวิชัยว่าถ้าวันนี้เป็นวันทำงานวันสุดท้ายเนี่ยหมายถึงว่าพรุ่งนี้ไม่ต้องตั้งนาฬิกาปลุกนะฮะไม่ต้องรีบแต่งตัวใช่ไหมไม่ต้องมารถติดแล้วไม่มีประชุมไม่มีนัดหมายนะฮะและไม่มีลูกน้องมาตามงานไม่มีหัวหน้ามาตามงานมันอาจจะดูเหมือนกับเป็นความฝันไหมคุณวิชัย
0: คุณอยากให้อย่างนั้น
1: อยากเป็นอย่างนั้นแต่ว่าผ่านไปสัก1สัปดาห์1เดือนนะฮะมันจะเกิดความรู้สึกอย่างไรครับเอ๊ะวันนี้จะทำอะไรนะฮะและคำถามที่อาจจะลึกไปกว่านั้นคือว่าแล้วเราเนี่ยเป็นใคร
0: โอ้โหตั้งคำถามกลับมาหาตัวเราเลยนะ
1: สำหรับบางท่านที่อาจจะมีหัวโขนนะมีลูกน้องมีลิ้วล้อนะ ที่ถูกไหมฮะที่ต้องมาพะเนาพะนอมาเอาใจมาดูแลต่างๆเหล่านี้ใช่ไหมครับเพราะว่าคุณวิชัยครับงานเนี่ยมันทำให้เรามี4อย่างพร้อมกันนะงานเนี่ยคำว่างานงานทำให้เรามีโครงสร้างชีวิตถูกไหมฮะมีเวลาตื่นมีเวลาหยุดนะฮะมีเวลาทำงานนะครับหนึ่งโครงสร้างชีวิตสองทำให้เรามีบทบาทและตัวตนเราเป็นใครเราเป็นครูเป็นข้าราชการเป็นผู้บริหารใช่ไหมนั่นคือบทบาทและตัวตนนะฮะแล้วงานเนี่ยทำให้เรามีความสัมพันธ์อย่างเช่นเบรกที่แล้วเนี่ยนะฮะอาจารย์โบวานันกับคุณวิชัยบอกว่าต้องสร้างเน็ตเวิร์กต้องมีเน็ตเวิร์กเนี่ยก็คืองานทำให้เรามีเน็ตเวิร์กตัวนี้มีเพื่อนร่วมงานมีลูกค้าลูกน้องมีผู้บังคับบัญชามีคนที่เรารู้จักในแวดวงต่างๆเป็นที่ยอมรับนับถือใช่ไหมฮะแล้วสิ่งสำคัญที่สุดคุณชัยงานเนี่ยทำให้เรามีความรู้สึกว่าเรามีคุณค่าและมีประโยชน์นะเพราะนั้นเนี่ยนั่นคือโครงสร้างนะหรือว่าระบบของงานที่ทำให้กับชีวิตหนึ่งเป็นแบบนั้นครับ
0: เพราะฉะนั้นพอเรารู้แบบนี้ปุ๊บเนี่ยบางท่านอาจจะปล่อยวางไม่ค่อยได้สนิทใจสักเท่าไหร่นะครับเพราะยิ่งวันเวลาที่ผ่านไปปุ๊บเนี่ยแต่มันก็ต้องมีเรื่องของการรับช่วงต่อกันไปครับนะฮะ ไม่ว่าจะเป็นชีวิตส่วนตัวของเรา

0: หรือว่าคนอื่นๆก็ตามแต่มันเป็นไปตามวัฏฏะดังนั้นณวันเวลาแบบนี้เนี่ยพอดีมีบทความหนึ่งที่ส่งต่อให้กับคุณนายได้อ่านเรื่องราวเกี่ยวกับคำว่าวัยอิสระนะฮะที่อาจารย์หมอได้แพทย์วิโรจน์นะฮะตรการวิจิตนะครับซึ่งปัจจุบันท่านก็เป็นประธานของสถาบันเขาเรียกว่าสถาบันศิลปะแห่งการใช้ชีวิต AOLT AOLI เนี่ยคุณนายอ่านแล้วมีมุมมองอย่างไรบ้างครับ
1: ผมรู้สึกว่าคือคุณหมอวิโรจน์เนี่ยต้องชื่นชมก่อนเป็นคุณหมอที่เก่งมากนะฮะแล้วก็หลายศาสตร์เป็นคุณหมอหลายศาสตร์แต่ผมมีภาพจำว่าเป็นคุณหมอนักวิ่งนะ แล้วก็ทำได้หลายอย่างแล้วก็พอมาจับไอ้เรื่องของวัยเกษียณวัยอิสระเนี่ย ก็จะมีมุมมองที่น่าสนใจครับคุณชัย ก็เข้าใจว่าคุณหมอกำลังจะรวบรวมทำเป็นหนังสือด้วย ใช่ไหมฮะ FC อย่างพวกเราก็ไปอุดหนุนได้ใช่ไหมฮะ
0: ก็ติดตามไปเรื่อยๆแต่ว่าในวันเวลาแบบนี้ซึ่งหมอมองว่าสำหรับคนที่อายุแต่60นะฮะก็อย่างที่คุณนายเล่าให้พวกเราฟังเลยครับว่ามีคุณค่าหลายๆอย่างนะครับแต่ทีนี้พอก้าวเข้าสู่วันที่หลายๆคนเรียกว่าเกษียณสร้างสุขหรือว่าที่คุณหมอใช้คำว่าเป็นวัยอิสระคืออิสระจากหลายอย่างเลยทีเดียวนะครับก็ต้องมานั่งปรับตัวมาเรียนรู้อะไรต่อไม่อะไรพวกนี้อยู่ในมิติตรงนี้ในฐานะที่คุณนายเองก็จะเข้าสู่60ด้วยเช่นเดียวกันคุณนายไม่มีปัญหาหรอกแต่ว่ามีมุมมองยังไงให้กับท่านอื่นบ้างครับ
1: คือผมจากที่ได้ประมวลคำถามหรือว่าบทที่คุณหมอกำลังจะรวบรวมข้อมูลที่น่าสนใจนะครับแล้วก็มาประยุกต์กับประสบการณ์ของตัวเองหรือว่าสิ่งที่เรากำลังจะต้องผ่านไปเนี่ยคือคุณวิชัยครับเราเกษียณจากงานก็จริงเนี่ยแต่เราไม่ได้เกษียณจากคุณค่าในชีวิตของเราอันนี้สำคัญมากเลยนะแล้วทีนี้เนี่ยไอ้ข้อผูกมัดเนี่ยที่มันอย่างที่บอกว่าโครงสร้างที่มันจะคล้ายๆว่ารับตึงหรือว่ากลางตารางเราออกเนี่ยเราจะมีอิสระมากขึ้นตรงนั้นครับ อย่างวันนี้ผมเองคุณวิชัยข้อหนึ่งที่ผมค่อนข้างมีปัญหากับตัวเองมากนะฮะแต่ผมคิดว่ายังจะเป็นต่อไปคุณวิชัยลองทายว่าอะไรฮะปัญหาที่เกิดขึ้นเรียกว่าเพนพอยต์ของตัวเองแต่ยังแกะออกไม่ได้นะแต่ผมเชื่อว่าเพนพอยต์ตรงนี้หลายท่านที่เข้าสู่วัยเกษียณแล้วผ่านกับการเกษียณไปเนี่ยเพนพอยต์ตรงนี้มันจะถูกทลายหายไปเพนพอยต์นั้นคืออะไรครับตารางชีวิตของเราเนี่ยตอนนี้มันถูกกำหนดด้วยเลขาด้วยทีมงานวันนี้มีประชุมนี่คือเราต้องมานั่งดูว่าชีวิตเราเนี่ยวันพรุ่งนี้ต้องไปไหนทำอะไรนึกออกไหมแล้วก็บางทีเลขาลงนะฮะก็ลงโดยที่บางทีก็ไม่ได้บอกหรือบางทีก็ลงผิดอีกนะก็มีอะไรไม่ได้เผานะฮะแต่คือความจริงว่าเอ๊ะมีประชุมวันนี้ด้วยเหรอเพราะนั้นเนี่ยอันนี้คือเพนพอยต์สำหรับผมแล้วผมเชื่อว่าเป็นเพนพอยต์ของผู้บริหารหลายๆท่านเลยนะเลขาจะมานั่งลงตารางว่าเนี่ยต้องปฏิบัติหน้าที่แบบนี้คือทำงานตามคำสั่งเลยนะนึกออกไหมแต่เมื่อเข้าสู่วัยเกษียณเนี่ยมันจะกลายเป็นวัยอิสระมันอิสระตรงนี้คุณวิชัยคือต่อไปเนี่ยใครจะมาลงตารางของเราไม่ได้เลยนะมันแล้วแต่เราแล้วนะเราจะอิสระว่าเราจะทำอะไรละถูกไหมฮะอันนี้สำคัญแล้วผมเชื่ออันนี้จะได้ละเรียกว่าอิสระข้อแรกคือข้อแรกของการที่ตารางชีวิตไอ้คาล endar ของเราเนี่ยมันไม่ได้ถูกขึงโดยคนอื่นนะฮะ
0: ใช่โอ้ก็ปลดพันธนาการไปเลยนะครับไม่ต้องมานั่งกังวลว่าเดี๋ยวเลขาก็จะลงวันเวลาแล้วเราไม่มีเวลาพักผ่อนบ้างหรืออะไรก็ไม่ตามแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยหลังจากนี้ไปเราจะเป็นคนเขียนเองถูกต้องไหมครับคุณนาย
1: ถูกต้องครับ
0: ทำอะไรบ้างแล้วในมิติอื่นๆในมุมของการที่เราจะต้องเรียนรู้ในการอยู่ต่อครับนะครับแน่นอนฮะในสภาพสังคมเดิมหลังจากวันที่1ตุลาเป็นต้นไปมันไม่เหมือนเดิมอีกแล้วนะฮะแล้วเราจะปล่อยยังไงฮะบางคนบอกว่าอยากเกษียณนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราปกติเนี่ยเป็นคนที่สนุกสนานเฮฮาเพื่อนฝูงเยอะแยะแต่มานั่งอยู่คนเดียวเหี่ยวและเฉานะครับคนเราถ้าใจมันเฉาร่างกายมันเหี่ยวนะฮะมันไม่ได้ครับมันอันตรายจริงไหมครับคุณนาย
1: ครับผมว่าอันนี้ตามโครงสร้างเลยที่คุณหมอวิโรจน์ท่านแนะนำมาเราอาจจะเอาตรงนี้มาเป็นประเด็นในการคุยกับผู้ใหญ่หลายๆท่านนะฮะหรือว่ากัลยาณมิตรที่กำลังฟังรายการเราให้ตั้งคำถามนี้กับตัวเองคุณวิชัยสัก6คำถามคำถามที่1คือเราจะดูแลร่างกายของเราอย่างไร ดูแลอย่างไรอย่างคุณวิชัยอย่างเงี้ยคุณจะดูแลคุณวิชัยจะดูแลร่างกายตัวเองอย่างไรแล้วต้องมีความชัดเจนนะเรียกว่า specific เลยมีเป้าหมายชัดเจนอย่างเช่นเดินวันละครึ่งชั่วโมงนะสัปดาห์ละ5วัน
0: ครับผม
1: หรือว่ายน้ำไหมหรือจะไปฝึกกล้ามเนื้อหรือว่าจะไปเล่นกีฬาบางอย่างที่เราอาจจะแบบว่าช่วงที่เราทำงานก่อนหน้านี้เราไม่มีเวลาให้กับการดูแลร่างกายของเราให้ฝึกตรงนี้คุณวิชัยทำเรื่องนี้ให้กลายเป็นพฤติกรรมเป็นนิสัยเป็นวิถีชีวิตของเราผมว่าข้อที่หนึ่งอันนี้น่าสนใจนะคุณวิชัยคิดว่ายังไงครับ
0: เห็นด้วยอย่างมากเลยครับเพราะว่าถ้าว่าเราเข้าใจสภาพร่างกายโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยเราจะต้องเติมเต็มเพราะว่ามันจะมีหลายๆอย่างที่มันบกพร่องไปตั้งแต่อายุ25นะครับเพราะฉะนั้นถ้าว่าตรงนี้ปุ๊บเนี่ยแล้วเราเป็นผู้สูงอายุที่อยู่ในเทียร์วันในนี้ก็คือว่าไม่เป็นภาระใครใช้ชีวิตได้ตามปกติอาจจะไม่ได้วิ่งเร็วอาจจะไม่ได้อะไรเท่ากับหนุ่มสาวแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าไม่เป็นภาระไม่เป็นปัญหาครับอันนี้เรื่องสำคัญมาก
1: ครับทีนี้คำถามข้อที่2ครับนอกจากดูแลร่างกายคุณวิชัยเราจะดูแลจิตใจของเราอย่างไรคุณวิชัยอันนี้ต้องชวนตัวเองคิดเลยนะฮะแล้วคุณวิชัยคิดผมคิดอย่างเช่นว่าอยากมีเวลาอยู่กับธรรมชาติมากขึ้นอย่างผมเนี่ยผมชอบป่าใช่มั้ยฮะแต่ตอนนี้ผมเกษียณไม่เกษียณผมก็อยู่ในป่าอยู่แล้ว ผมก็จะมาอาบป่าเดินป่าอ่านป่ามันได้หลายอย่างนะให้มีเวลาอยู่กับธรรมชาติมากขึ้นหรือว่าอย่างตัวเองที่ทำอยู่เป็นประจำก็คือว่าเดินจงกรมวันละ1-3ชั่วโมงอันนี้เราก็ทำอยู่แล้วเราทำก่อนเกษียณแล้วหลังเกษียณเนี่ยเราก็เชื่อว่าเราก็ยังจะเรียกว่าคงเอาไว้อะในกิจกรรมแบบนี้นะฮะหรือว่าจะมีเวลาอ่านหนังสือหรือเปล่าแต่อ่านหนังสือปัจจุบันนี้มันอาจจะเป็นกิจกรรมที่เราลดทอนลงไปนะคุณชัยสมัยก่อนเราตั้งใจว่าเราเกษียณจะอ่านหนังสือเกษียณแล้วจะอ่านไหมคุณชัยถามคุณชัย
0: นี่ก็เดี๋ยวปลายเดือนตุลานี่จะมีมหากรรมหนังสืออีกแล้วเป็นกองดองอ่ะถึงวันนี้ผมบังคับตัวเองนะครับคุณนายฮะผมบังคับตัวเองว่าว่างเมื่อไหร่ต้องหยิบหนังสือมาอ่านเพราะว่าอยู่ข้างๆผมนี่ก็เป็นกองเบลเลอร์เบลเลอร์เลยก็ค่อยๆอ่านไปทีละบทสองบทนะครับ
1: ครับเพราะฉะนั้นไอ้ข้อที่2เนี่ยก็คือว่าเราจะดูแลจิตใจของเราอย่างไรนะสถานะสปิริตชวลของเราอันนี้ก็แล้วแต่บางท่านอาจจะไปบวชก็ได้นะ
0: ไ
1: ม่ใช่ไปถือศีลปฏิบัติธรรมหรือว่าใดๆก็ได้ใช่ไหมครับมาดูคำถามข้อที่3ครับเมื่อเกษียณแล้วเป็นวัยอิสระวัยเกษียณเป็นวัยอิสระเราอยากใช้เวลากับใครครับคุณวิชัย
0: สำคัญมากใช่เพราะว่าบางคนเนี่ยเอาแค่ง่ายๆครับคนใกล้ตัวคุณเลยครอบครัวครับเวลาคุณเป็นมนุษย์งานคุณทำงานเนี่ยเวลาที่คุณมักจะบอกกับเขาบางคนบอกอ้างนะทำงานเดี๋ยวต้องไปทำงานแล้วไม่มีเวลาอยู่กับลูกกับเมียกับคุณครอบครัวเลยเกษียณแล้วคุณจะเอาอะไรไปอ้างกับเขานะฮะ
1: ไม่ทำงานใช่นะฮะเพราะว่าเวลาเนี่ยมันผ่านแล้วผ่านเลยเวลาเนี่ยเหมือนสายน้ำนะฮะบางทีเนี่ยอาจจะไม่ได้มีเวลาให้กับบุคคลที่สำคัญคนสำคัญของเราไม่จำเป็นต้องมีจำนวนมากคุณพิชัยมีน้อยแต่เยอะนะแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเราไอ้ความโครงสร้างความสัมพันธ์ที่เรามีเนี่ยอาจจะเยอะแต่น้อยก็ได้นะมากแต่น้อย
0: ใช่ใ
1: ช่แล้วคำถามที่4ครับเมื่อเราเข้าสู่วัยอิสระแล้วนะครับเราอยากเรียนรู้อะไรครับคุณชัยใช่ไหมอย่างที่อาจารย์มวนันชวนให้เราคิดว่าไอ้second career ไอ้งานที่2เนี่ยที่เป็นงาน
0: คุณนายฮัลโหลฮะอยู่ไหมเอ่ยเดี๋ยวเพิ่งหลุดไปไหนนะครับคุณนายครับฮัลโหลเดี๋ยวนะกำลังเพลินเลยนะฮะเดี๋ยวทีมงานรบกวนช่วยประสานคุณนายหน่อยฮะยังพร้อมเวลา 4-5 นาทีนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยเดี๋ยวผมทวนนะครับที่อาจารย์หมอเนรไพวิโรจน์พูดถึงนะครับในวัยอิสระเนี่ย1ก็คือจะดูแลร่างกายของฉันอย่างไรนะครับ2จะดูแลจิตใจของตัวเราเองอย่างไรแล้วก็ข้อที่3ก็คือว่าฉันอยากใช้เวลากับใครอันนี้ก็สำคัญนะครับเดี๋ยวข้อที่4กำลังคุยแล้วค้างกันอยู่เน็ตหลุดแล้วนะฮะก็คือว่าฉันอยากเรียนรู้อะไรนะคะแล้วก็เดี๋ยวยังมีข้อ5และ6เอาผมอ่านไปก่อนดีกว่าระหว่างรอดร.ดนัยนะครับคำถามข้อที่5คืออะไรที่ทำให้ฉันอยากตื่นขึ้นมาในทุกๆเช้าแล้วข้อที่6คือสิ่งที่ฉันมีอยู่จะส่งต่อให้ใครเพราะฉะนั้น6คำถามที่อาจารย์หมอในแพทย์วิโรจน์ตระการวิจิตรนะครับประธานสถาบันศิลปะแห่งการใช้ชีวิตหรือ AOLI นะครับผู้ฟังสามารถหาอ่านไ คือค้นหา AOLI หรือว่าศิลปะสถาบันศิลปะแห่งการใช้ชีวิตจะทำให้เรานั้นน่าจะเข้าใจชีวิตมากขึ้นแล้วท่านใดที่กำลังวางแผนก้าวเข้าสู่วัยอิสระหรือเนี่ยวันที่30กันยายนเป็นต้นไปท่านก็จะสู่วัยอิสระแล้วนะฮะหรือบางท่านผ่านมาแล้วด้วยก็ตามแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้นั้นจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราเห็นคุณค่าของการใช้ชีวิตทำให้เราวางแผนทำให้เราตื่นรู้ตื่นความเข้าใจหลายๆอย่างอยู่เสมอๆเพราะว่าที่สุดแล้วอายุมันก็คือตัวเลขที่มันผ่านไปเอ้าผมยังลุ้นมามีเวลาม
1: าแล้วมาแล้ว
0: ขอต้อนรับอีก3นาทีโดยประมาณครับผม
1: โอเคอยากเรียนรู้อะไรอยากทำอะไรนะฮะอันนี้สำคัญนะครับคุณวิชัยแล้วข้อสำคัญข้อหนึ่งฮะอะไรคือสิ่งที่ทำให้เราอยากตื่นขึ้นมาทุกวันในตอนเช้าอิคิไกเราคืออะไรมันอาจจะมีพลังมากกว่าในช่วงที่เราทำงานก็ได้นะวิชัยค้นหาเป้าหมายชีวิตที่แท้จริงของเรานะฮะโอ้ผมฟังแล้วผมรู้สึกผมก็มีพลังมากเลยกับสตูเช้านะครับแล้วที่สำคัญวิชัยสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยเราอยากจะส่งต่อให้ใครครับlegacy ของเรา legacy ของเราทั้งหมดองค์ความรู้ประสบการณ์สิ่งต่างๆทั้งหลายหมายถึงว่าถ้าเราจะเขียนพินัยกรรมเนี่ยแต่ผมไม่อยากให้เรามองแค่พินัยกรรมที่เป็นในเชิงของทรัพย์สมบัตินะฮะแต่เป็นพินัยกรรมในความเป็นตัวเราครับสิ่งที่เราเป็นแบบนี้สิ่งที่เราทำให้กับให้โลกนี้มีคุณค่าเนี่ยชีวิตของเราอย่างเงี้ยเราอยากจะส่งมอบชีวิตเนี้ยอย่างชีวิตของคุณวิชัยวรธานีวงแบบเนี้ยหรือชีวิตของผมนันทนายเซ็นทรัลฉายเนี่ยผมอยากจะส่งมอบให้ใครบ้างแต่ผมก็มีอยู่ในใจตอนนี้ละว่าผมอยากจะสร้างแรงบันดาลใจให้ใครบ้างให้เขาได้รับตรงนี้ไปแล้วก็ไปทำต่อเมื่อวันใดวันหนึ่งเนี่ยเราไม่ได้อยู่ในโลกใบนี้แล้วนะอย่างคุณวิชัยเหตุผลหนึ่งที่ผมเดินทางมาที่สุราษฎร์ในวันนี้นะครับช่วงนี้ก็คือมากราบคารวะหลวงพ่อพุทธทาสภิกขุนะฮะท่านบอกว่าพุทธทาสจักอยู่ไปไม่มีตายท่านละสังขารไปแล้ว30กว่าปีแต่วันนี้น่ะความเป็นหลวงพ่อพุทธทาสภิกขุยังคงอยู่นะฮะที่สวนโมกและยังคงอยู่กับสังคมไทยนี่คือสิ่งที่ท่านได้อะไรฮะฝากเอาไว้อ่ะคือมรดกธรรมของหลวงพ่อพุทธทาสชั้นใดชั้นนั้นครับพวกเราทุกคนเนี่ยนะครับอาจจะดูตัวอย่างอันนี้ผมขอยกตัวอย่างเพราะว่าหลวงพ่อพุทธทาสท่านเป็นครูบาอาจารย์ของผมก็ดูตัวอย่างว่าสวนโมกวันนี้ก็ยังเหมือนเดิมคำสอนต่างๆไม่ว่าจะเป็นเสียงที่ท่านแสดงธรรมหนังสือธรรมะคู่มือมนุษย์อะไรหลายอย่างท่านก็ยังฝากไว้เป็นมรดกให้กับคนรุ่นหลังเพราะนั้นอันนี้ก็คือแนวทางให้กับพวกเราเช่นเดียวกันครับ
0: ใช่ครับเพราะฉะนั้นจริงๆถ้าเกิดว่าจะมองหาคำว่าความสุขเนี่ยบางครั้งเราก็ต้องเข้าใจว่าความสุขง่ายๆมันใกล้ๆตัวจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเทอญเนี่ยที่เวลาเราทำบุญใส่บาตรแล้วเราก็จะเข้าอกเข้าใจตรงนี้เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะท่านที่กำลังก้าวเข้าสู่วัยอิสระนะครับผมเชื่อว่าวันนี้เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขความทรงจำเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังที่จะเดินหน้าต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นแล้วก็ดูเป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างก็คือดร.ดนัยเจริญเจ้าฉายผมเชื่อว่าเดี๋ยวอายุพี่ยิ่งเยอะเนี่ยงานการจะยิ่งเยอะแยะมากไปกว่านี้นะแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนโดยเฉพาะคนเจนใหม่ๆนะครับได้ดูนะครับว่ารุ่นพี่ๆของเราแต่ละท่านมีแนวคิดในเรื่องของการดูแลตัวเองดูแลคนใกล้ตัวดูแลสังคมดูแลประเทศชาติกันอย่างไรนะครับนะฮะ
1: คร
0: ับ ผมมีอะไรไว้ครึ่งนาทีไหมฮะ
1: ก็แค่อยากจะฝากคำถามไว้ครับว่าในเวลาที่เหลืออยู่ที่เรามีเนี่ยเราจะบริหารเวลาให้มีความสุขและมีชีวิตชีวาเป็นประโยชน์ที่สุดให้กับตัวเองแล้วก็คนรอบข้างได้อย่างไรก็ฝากแค่คำถามเนี่ยมันจะทำให้เรามีพลังในการที่จะเข้าสู่วัยเกษียณวัยอิสระทุกคนครับ
0: นะครับมีพลังจะคุยกันต่อในวันอาทิตย์หน้าและอาทิตย์ต่อไปครับขอบคุณดร.ดนัยครับและคุยกันใหม่อาทิตย์หน้าขอบคุณทุกท่านด้วยฮะสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพบกันครับ
2: Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.ดนัยจันทร์เจ้าฉายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวง
3: ศ์ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนท่านผ
4: ถ้ามัวแต่กังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรหรือกลัวคำวิจา